0: ติธรรมดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
6: ้คุณผู้ฟังคะถามมาตอบได้นะคะคุณผู้ฟัง7:05 นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณก่อนนะคะขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะวันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของของฟรีของฟรีนะคะจากธรรมชาตินะคุณผู้ฟังใครๆก็อยากได้แต่คุณรู้ไหมคะว่าวิธีการที่เราจะรับของฟรีเพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรงนั้นมันมีอะไรบ้างนะคะเราอย่าละเลยของฟรีจากธรรมชาตินะคะพอรู้แล้วเราก็ปฏิบัติซะอาจารย์กลับมาค่ะ
7: กลับมาครับท่านวันครับท่านสังกับเด็กที่สองนี่ครับผมก็บอกว่าที่มาเล่าเลือกเอาเรื่องนี้มาเล่านะครับจริงๆแล้วเรื่องของฟรีจากธรรมชาติเนี่ยผมย้อนหลังไปดูที่ผมจดเอาไว้ทั้งหมดนะครับไม่ได้พูดมา2.5 ปีนะต่อเรื่องของฟรีธรรมชาติเนี่ยพอเว้นมาก็มีเรื่องอื่นต้องน่าสนใจแล้วท่านฟังก็ขอให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาก็มีคำเข้ามาแทรกแซงอยู่นี่นะครับแต่ทั้งนั้นก็ตั้งแต่ครับมาเตือนกันท่านเองขอเหตุผลว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องคนแก่ทั้งชอบแก่ทั้งไม่ชอบแก่อะไรทั้งกินแก่ต่างรวมกันแล้วเขาบอกว่าคนที่ต้องการมากจริงๆทดเชยขาดแคลนไม่ได้เลยก็คือคนอายุมากครับเพราะร่างกายเนี่ยไม่ค่อยมีการเก็บของดีๆจากของฟรีจากธรรมชาติเช่นอากาศออกซิเจนแสงแดดเนี่ยในยุงเก็บไปไม่ค่อยได้เยอะละพอขาดแคลนไปเกิดปัญหากับร่างกายของคนสูงวัยโดยที่ไม่รู้แม้กระทั่งการปรับแต่งของนาฬิกาชีวภาพในร่างกายการจัดเวลาหลับเวลานอนเวลาตื่นต่างๆก็ตามแต่นะครับถูกควบคุมด้วยของฟรีจากธรรมชาติเหล่านี้ทั้งสิ้นเช่นแสงแดดเป็นตัวอย่างนะครับมันทำงานในร่างกายเราตัวที่อดระวนอยู่เราก็ไม่รู้ แล้วมาขาดแคลนไปก็เป็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงของวงจรต่างๆในชีวิตของท่านอย่างเช่นคุณป้าคุณยายคุณลุงต่างนะครับที่อายุมากขึ้นรวมทั้งเด็กๆที่ยังเป็นเด็กเล็กก่อนเข้าสู่วัยหนุ่มสาวนะครับเติบโตมาถึงประมาณสัก8-9 ขวบนะครับเป็นตัวที่วงจรต่างๆเหล่านี้ยังไวมากต่อการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวนึกว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าที่แท้ก็คือเป็นขาดแคลนในของอย่างนี้ครับเราไปกันต้องการมันหมดทุกอย่างเลยปัจจุบันนี้โรงเรียนต่างๆทุกโรงเรียนเราก็ไปเชียร์เขาเนี่ยให้จัดวิชาภาระศึกษาที่เด็กได้มีโอกาสได้รับแสงบ้างนะไม่ใช่นั่งทำกันอยู่ในห้องแลบในห้องเฉยๆห้องแอร์เฉยๆนะครับเด็กๆต้องการให้ได้รับแสงบ้างเพราะเขาก็งานก็ตามแต่นะครับตั้งแต่พึ่งโตอยู่ต้องการเติบโตของกระดูกกระเดี่ยวกล้ามเนื้อต่างๆเยอะเลยผู้สูงวัยก็เช่นเดียวกันครับหลานๆลูกๆที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ตอนเช้าก่อนถึง8 โมงเช้าเนี่ยแดดยังลำไรอยู่พาเพื่อนไปนั่งเล่นไปพูดคุยกันบ้างที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนะ ที่ให้ลมเงาบ้างแล้วก็มีการพัดมีลมพัดมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปของกิ่งไม้ต่างๆแสงแดดจะเล็ดเล็ดลอดมาได้เป็นส่วนหนึ่งครับทำให้เกิดแสงแดดลำไรเต่าแสงแดดลำไรรู้จักไหมคะ
6: แดดลำไรก็คือไม่จัดมากแล้วก็ไม่อ่อนชื้นเกินไปมันจะแบบเนี้ย
7: ถูกเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติโดยเช่นกิ่งไม้แต่ที่บังแสงแดดไว้เนี่ยพอลมพัดมันก็จะเอ็นไปเอ็นมาก็จะมีแสงแดดผ่านเข้ามาได้บ้างแวบแวบปั๊บปั๊บแล้วก็ปิดตั้งบ้างดังเป็นแบบธรรมชาติเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนสูงวัยเนี่ยต้องการอย่างยิ่งเนื่องจากไปปรับคนสูงวัยไปปรับตรงที่เด่นมากก็คือนาฬิกาในร่างกายร่างกายไม่ได้มีนาฬิกาติ๊กต๊อกอยู่นะครับแต่ว่ามันปรับทั้งหมดเลยวงจรไปปรับที่ระบบฮอร์โมนที่คนแก่จะมีปัญหาทำให้นอนหลับไม่ดีบ้างตื่นมามีปัญหามากอะไรต่างเหล่านี้ครับไปปรับตรงนี้ให้คนสูงวัยนะครับมีช่วงตื่นตอนกลางวันที่มีแสงแดดแล้วก็หลับได้ดีตอนกลางคืนหลับอย่างสนิท deep sleep ทำให้สุขภาพของท่านดีขึ้นมากๆเลยนี่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองข้ามนะลูกหลานเนี่ยเขาจัดให้นะครับเพื่อให้ท่านได้มีจังหวะที่จะโดนแสงบ้างโดยใช้แสงที่มันอ่อนๆก่อน8 โมงเช้าหลัง6 โมงเย็นไปแล้วนะครับน่าจะเป็นวิธีการที่เลือกที่เหมาะสมไม่ต้องทากันแดดให้ท่านหรอกครับเพราะยาคนแก่แล้วหนังผิวหนังก็ไม่ต้องการให้ไปทายากันแดดมากอยู่แล้วนะครับเราใช้วิธีการปรับเวลาที่เหมาะสมให้เพื่อรับแสงอ่อนๆช่วงก่อน8 โมงเช้าหลัง5 โมง 6 โมงเย็นไปแล้วนะครับ
6: ค่ะคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณป้อมนะคะก็แสดงความคิดเห็นแชร์มาค่ะอาจารย์บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆ เขาเข้าแถวตอนเช้ายืนกลางแดดนะหน้าสองทงต่อก็เคยยืนอาจารย์เด็กๆ ก็ได้รับวิตามินเต็มที่สมัยนี้เนี่ยก็มาแบบว่าในอาคารเรียนก็มีหลังคาหมดบางโรงเรียนไม่เข้าแถวได้ซ้ำค่ะอาจารย์น่าเสียดายจริง
7: ๆใช่ครับอันนี้ถูกต้องเลยเห็นด้วยเลยครับผมจำได้เลยครับว่าที่สวนกุหลาบเนี่ยเขาให้เข้าแถวที่รอบสนามฟุตบอลเลยแล้วก็มีแต่วงขององค์ดุริยางค์ของทรงเรียนสุขลาภเขาจะบรรเลงให้ทุกเช้านะครับพอผู้บริการผู้ใหญ่ให้ความสอนต่างๆเหล่านี้เรียบร้อยแล้วพูดคุยต่างๆแล้วก็ให้เดินแถวเข้าห้องตัวเองแยกซ้ายแยกขวาไปตามจังหวะของวงดุริยางค์ที่โรงเรียนมาเลงให้ตั้งแต่ครับคือได้รับแสงพอดีแล้วพอเข้าห้องเรียนก็จะเป็นตัวดีมีเหงื่อซึมๆแล้วก็ตื่นหายง่วงแล้วก็เรียนต่อไปได้ดีนะครับแต่ก่อนนี้เราก็ไม่มีแอร์คอนดิชันนะครับห้องเรียนนะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ไว้ก่อนนะแต่ว่าไงมันก็อยู่ได้สบาย
6: ๆคือแสงแดดเนี่ยนะตอนเช้าๆนี่แชร์เหมือนกันนะคุณผู้ฟังชอบมากเวลาเข้าแถวในช่วงฤดูหนาวอาจารย์มันรู้สึกดีแต่ถ้าฤดูร้อนเมื่อไหร่โอ้ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่อย่าพูดนานฝ่ายปกครองอย่าพูดนานเดี๋ยวจะเป็นลมเพราะแดดจัดเหลือเกิน
7: ใช่ๆนั่นคือสิ่งที่ท่านก็จะรู้ครับว่าเอาเวลาที่เหมาะสมนะครับพอดีอบรมนั่งนิดหน่อยธรรมดาทุกเช้าเด็กก็จะได้รับประเด็นต่างๆในการที่อบรมของครูใหญ่เราเนี่ยครับอาจารย์ใหญ่เนี่ยช่วยได้โดยที่ขนาดนั้นก็รับแสงไปด้วยที่เป็นแสงที่เหมาะสมเพราะโรงเรียนเข้าตอน8 โมงครึ่ง8 โมงก็เข้าแถวแล้วนะ
6: ค่ะ
7: เลยเข้าห้องให้เสร็จก่อน8 โมงครึ่งครูจะสอนแล้วที่เป็นตัวอย่างสำคัญมากที่เราใช้กันแล้วปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเอาจุดที่เราคิดว่ามันสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องตอนนี้ก็มันดีมันถูกต้องนะของฟรีจากธรรมชาตินะครับทั้งอากาศทั้งแสงแดดทั้งสติสัมปชัญญะด้วยนะครับที่ครูจะให้เราในตอนเช้าๆนะ
6: นะคะคุณผู้ฟังส่งข้อคำถามมาค่ะอาจารย์ต่อขออนุญาตเริ่มจากคุณสุบินนะคะสอบถามอาจารย์หมอปัญญาครับเครื่องอัดอากาศมาถึงเครื่องCPAPอาจารย
7: ์
6: เราซื้อมาใช้เองได้ไหมรู้สึกว่าผมนอนกรนแล้วก็หยุดหายใจกลางคืน
7: คือปัญหาอยู่ที่ว่าวิธีใช้ตอนแรกแหละเราเป็นอะไรกันแน่เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องนอนกรนอย่างเดียวนะครับ คนหยุดหายใจตอนที่นอนหลับเนี่ยครับมันมีปัญหาหลายอย่างเช่นดีกรีของมันนะว่าหยุดหายใจยาวแค่ไหน
6: กี่ครั้ง
7: แล้วก็แต่ละครั้งนานกี่วินาทีนี่ครับเป็นตัวสำคัญมากเลยที่บอกว่าเราต้องการรับการดูแลโดยใช้เครื่องที่แบบเพียงอย่างเดียวใช่ไหมหรือต้องการแบบอื่นๆด้วยที่ต้องเข้าไปร่วมกันในการจัดการมีทั้งการแก้ไม่สมบูรณ์แบบไอ้เครื่องที่แบบที่ซื้อมาได้เนี่ยมันมีสตางค์ก็ซื้อได้ขนาดนะครับคนขายก็อยากขายอยู่แล้วนะท่านฟังแต่มันจะเหมาะกับเราหรือเปล่าเท่านั้นเองเราต้องการใช้ได้อย่างขนาดนี้นะครับเพราะที่แบบก็ไม่ได้

0: มีแต่สิ่งดีอย่างเดียวนะท่านฟังจะต้องเลือกใช้เหมาะสมแล้วจะได้รับสิ่งดีๆมันครบๆนะแต่ถ้าท่านใช้ผิดจังหวะนั้นท่านไม่ต้องการใช้มันมากแต่ว่าท่านไปใช้มันก็จะไปรบกวนการหายใจปกติของคุณเองการในหายใจกับบางลมจากก็จะทำงานถูกเบียดบังไปมากเพราะมันไอ้เครื่องนี้เขามันไปเป่าออกซิเจนเข้าจมูกเราแทนการหายใจเราเองนะพอเราจุดหายใจมาแล้วมันจะเป่าเพิ่มให้ถ้าเราไม่หยุดหายใจมันก็นอนหลับรอเราเจนคือไหนที่คุณไม่กลนเลยจะไม่ใช่กับคนที่กลนน้อยๆอ่ะถ้าคุณใส่เครื่องเนี้ยมันก็จะนอนหลับรอนะครับแล้วก็พอคุณหยุดหายใจมาหลับนี่ก็เป่าให้ทำงานได้เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ทำงานเฉพาะเขาตั้งไว้แล้วว่าให้มี pressure ในการหายใจถ้าต่ำกว่านี้ปั๊บให้เครื่องเป่าทันทีเป่าอากาศเข้าไป
1: เดี๋ยวต่อขออนุญาตแชร์คุณสุบินนิดนึงนะคุณดูถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการมีปัญหาในการหลับนะคะเพราะว่าคุณหมอจะส่งเราไปที่ทำสลิปเทสสุนิทราเวชเนาะอาจารย์เขาจะรู้ทันทีว่า1คืนหรือ1ชั่วโมงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้งอย่างของเต่า49ครั้งต่อชั่วโมงอาจารย
0: ์
1: แล้วเขาก็จะมาปรับเครื่องอ่ะ CPAP มันมีหลายแบบมากมีหลายเครื่องมากเขาก็จะมาปรับให้เหมาะสมกับเรา
0: ครับแต่ละครั้งนานเท่าไหร่ด้วยเขาจะจับเวลาตั้งแต่ตอนทำแล็บนะครับมันเขาจะปล่อยให้เครื่องทำงานได้เวลาช่วงอย่างเงี้ยพอดีไม่เป่าไปเรื่อยอ่ะว่า
1: ใช่เราจะรู้ถ้าเราหยุดหายใจปุ๊บเครื่องก็จะอัดอากาศเข้าไปหาเราทันทีแล้วคนเรานะจ้าเวลานอนจะชอบอ้าปากกลางคืนอ่ะรู้ทันทีเลยรู้ทันทีเพราะว่าเครื่องมันจะทำงานโดยอัตโนมัตินะจ้า
0: แต่มันเป่าทันทีอ่ะแปลว่ากำลังนอนกลนะครับมันจะค่อยลดลงไปแล้วก็ป้องกันแสดงว่าข้อมูลจากการทำเรียกว่าสลีปแลบนะครับที่คุณไปนอนที่โรงพยาบาล1คืนเนี่ยนะมันมีข้อมูลเพียบเลยนะครับเขาวัดแทบทุกอย่างเลยนะวัดแม้ทั้งหัวใจของใจคุณเต้นยังไงด้วยนะครับมันจะวัดว่าระบบหายใจคุณหรือการกำลังลงคุณทำงานยังไงนะครับจะปรับเครื่องให้มันพอดีงั้นถ้าซื้อมาใช้เองนะครับมันข้อเสียก็คือว่ามันจะไม่ตกกับโลกคุณ
1: อ
0: ะ
1: เราปรับไม่เป็นด้วย
0: ครับตั้งออโต้บางคนก็บอกไอ้คนขายก็บอกตั้งออโต้สิคุณใช้ได้เลยนะครับออโต้มันจะฉลาดขนาดไหนกันมันก็เข้าล็อกในแบบนี้ครับตั้งไว้ขนาดนั้นแล้วมันไม่พอดีกับตัวเราเองคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับ
1: ลองไปทำดูนะคะคุณผู้ฟังมันจะมีสายระยงระยางสายวัดคลื่นหัวใจสายนู่นสายนี่โอ้โหอาจารย์เหมือนมนุษย์อวกาศเลยนะ
0: แล้วก็ตั้งหนังตาบนมันจะจับเส
1: ้
0: นสายก็จับเลยครับเพื่อรู้ว่าเราจะกระพริบตาเพื่อตื่นเนี่ยกี่วินาทีอะไรเนี่ยมันจับอย่างว่าคุณหมอก็จะดูเขาจะรู้ว่าโรคคุณนั้นเป็นแค่ไหนต้องการช่วยเหลือโดยเครื่องเนี้ยนานแค่ไหนเครื่องแบบไหนกันแน่จะต้องตั้งเครื่องยังไงนะครับ
1: นะคะเอาละมาที่คุณลุงด้วงนะคะไปผ่าเข่า UKA มา2ข้างเมื่อ7กันยาทีนี้ทำไมคุณหมอครับทำไมมันมีรอยช้ำที่ต้นขาทั้ง2ข้างคือมันไม่ปวดนะแต่มันมีรอยช้ำ
0: ต้องมีครับรอยช้ำนี่เป็นรอยที่เกิดชั่วคราวครับคุณลุงครับจะเกิดกับทุกๆคนโดยเฉพาะยิ่งหนังคนแก่กล้ามเนื้อคนแก่แล้วเนี่ยมันไม่อั้นไม่แน่นหนาเหมือนกับหนุ่มสาวเขาจะลงมีดผ่าลงไปนะครับมันจะมีเลือดซึมๆในเนื้อเยื่อเส้นซึมๆเหล่านี้ครับมันสต็อปไปนานแล้วตั้งวันที่หมอผ่านแล้วครับแต่มันก็จะค่อยๆลดสลายไปไอ้รอยช้ำเหล่านี้คือรอยที่เลือดซึมๆเหล่านี้ครับมันออกน้อยมากนะมันไม่ได้ออกเป็นเลือดเลยนะครับหมอเขาสต็อปเลือดทุกอย่างที่จะออกเยอะเหลือเลือดซึมๆที่มันจะเป็นเลือดเล็กๆแล้วซึมอยู่ในเนื้อเยื่อของคุณเองเมื่อผ่าตัดผ่านไปทุกอย่างเรียบร้อยดีก็จะค่อยๆละลายร่างกายใช้วิธีละลายเลือดที่เข้มๆแดงๆค่ากลายเป็นเลือดที่บรรจางลงจางลงแล้วก็สลายไปหมดเหมือนเราถูกกระทบกับขอบโต๊ะต่อทำได้ไหมเราเดินไปกระทบขอบโต๊ะก็มีสีม่วงๆเกิดขึ้นก็คือเลือดซึมๆอย่างนี้เองแหละอีกไม่นานสัก7วัน10วัน14วันก็จะเริ่มที่ทางจานข้างหายไปจากร่างกายเราเห็นครับคือรอยที่ผมพูดถึงนะครับ
1: นะคะมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าอายุ69นะคุณกิติพงศ์อายุ69หนัก70สูง170ค่ะตื่นมาไปวัดค่าน้ำตาลที่87ถามอาจารย์หมอว่าควรกินอะไรหวานๆแล้วออกกำลังกายหรือไม่ต้องอาจจะได้เผาผลาญไขมันได้เลยครับอาจารย์ปกติตื่นมาตอนเช้ากินน้ำไป2แก้ว
0: ก็จะกินอะไรก็ได้ครับที่น้ำสดง่ายๆครับน้ำเต้าหู้บ้างอะไรบ้างซึ่งถ้าคุณหมอก็ไม่ได้ห้ามเรื่องของเบาหวานคุณเองนะครับกินแบบที่ย่อยง่ายๆต่างๆสดๆดื่มๆเลยอ่ะไม่ต้องย้อนแล้วคุณจะไปออกกำลังกายไปเดินไปอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับมันจะเข้าไปเติมน้ำตาลให้ในกระแสเลือดคุณได้ทำงานต่างๆได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นไม่ได้ตั้งใจไปเติมแต่ไปเติมส่วนที่อาจจะขาดแต่การที่คุณใช้ขนาดนึงแล้วก็ในร่างกายมีขนาด80กว่านะครับมันพอดีกันไหมเพราะน้ำตาลขนาดนี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเช้าอยู่แล้วนะท่านฟังดอกหรือก็จะได้ขนาดนึงขนาดนี้ครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์วันก่อนเราคุยถึงเรื่องอะไรนะกลิ่นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์กลิ่น
1: เรื่องของโคโรน4711
0: ครับ
1: บางคนฟังอาจารย์ฟังนี่ก็บอกว่าอาจารย์ครับไอ้4711เนี่ยอันนี้หนูไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่เขาส่งมาแบบนั้นหนูอ่านให้เขาฟังยังพอหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์นะครับรวมถึงผมครีมใส่ผมที่รุ่นเก่าเขาใช้กันไม่รู้ต้องออกเสียงถูกไหมนะอาจารย์มีมอร์แกน
0: มี
1: แมกโนเรียมีอะไรนะยัดลี่หรือพวกบายครีม
0: ยัดเล่
1: บายครีมนะยังพอหาซื้อได้รวมถึงสบู่หอมที่อาจารย์พูดถึงยังมีอยู่นะครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยผมไม่เคยไปเดินแถวนี้เลยไม่รู้นะครับว่ามันมีขายอยู
1: ่
0: ก็เรียกว่าคงหมดไปแล้วล่ะนะเพราะแต่ก่อนที่จะซื้อโคโรนเนี่ยครับพอมันหมดแล้วจากขวดที่ซื้อมาเนี่ยต้องรอจังหวะตอนซื้อจบประชุมต่างประเทศอ่ะแต่จนแล้วพอจบประชุมแล้วก็เหลือสักวันที่เราจะว่างคอรอเดินทางกลับมานะจะแวะช็อปนู่นช็อปนี่ที่เราหาไปเลยในกรุงเทพอ่ะจนใน4711เนี่ยผมก็ไปซื้อตอนที่ผมไปประชุมที่ประเทศอื่นๆแถวยุโรปเนี่ยครับมันมีขาย
1: ค่ะ
0: กลับมาก็ติดตัวมาเข้าไปว่า
1: อาจารย์แล้วผู้หญิงมาใช้ได้ไหม
0: ได้ครับอันนี้มันเป็นคอโรนะเป็นกับแบบใช้แบบช่วงเดียวแล้วดาวครับแล้วกำหนดไปทั้งวันไม่ได้ขอมกลุ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมีแค่ช่วยให้เราสดชื่นช่วงออกจากบ้านสบายๆถึงเรื่องงานใหม่ๆไปคุยลูกน้องบ้างอะไรเนี่ยครับแค่นั้นแล้วมันก็จะหมดไปจริงๆเกลี้ยงกลิ่นมันจะไม่มีเหลืออีกแล้ว
1: เขาจะไม่ว่าเราแก่ใช่ไหมจันแก่พูดเบาๆว่าเจ็บนะนะคะมาที่คำถามของคุณผู้ฟังท่านนี้ยาวนิดหนึ่งนะคะ2403อาจารย์ผมอายุ59สูง164น้ำหนัก58มีอาการมึนหัวแล้วก็อาเจียนแล้วก็ไปนอนที่โรงพยาบาลมาหลายครั้งทุกครั้งก็จะพบว่าผิดปกติอยู่อย่างเดียวคือโซเดียมต่ำที่ไปนอนโรงพยาบาลล่าสุดโซเดียมได้ที่125และล่าสุดคุณหมอให้ทานโซเดียมคลอไรด์4เวลาเป็นเม็ด4เวลาควบคุมไม่ให้ดื่มน้ำไม่เกิน 1.5 ลิตรต่อวันถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับสุขภาพด้านอื่นไหมครับอาจารย
0: ์อ๋อถ้าเป็นโซเดียมเนี่ยอาจจะมีผลกระทบอย่างอื่นน้อยนะครับท่านฟังเพียงแต่ว่าที่คุณหมอเขามีอาการเจาะอย่างนี้แค่ว่าร่างกายคุณมันดูดซึมพวกเก็บพวกเกลือไปได้น้อยนะมันปล่อยออกทางปัสสาวะเรียบคือกินยังไงก็ตามแต่ก็ขับออกทางปัสสาวะหมดเลยผักไปหมดนะครับอันนี้ก็หรือว่าบางยาบางตัวเช่นยาขับปัสสาวะคนที่เป็นโรคเบาควบคุมความดันโลหิตสูงนะบางทีหมอจะใช้ยาขับปัสสาวะช่วยนะลดโซเดียมในร่างกายแต่ว่าอาจจะต้องปรับเรื่องโดสยาคุณหมอก็รู้แล้วล่ะครับอันนี้ครับเจาะเลือดดูถ้าคนแต่ละคนนั้นมันมีค่าไม่เท่ากันเช่นเกลือแร่ธาตุในร่างกายก็เจาะดูโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียม4ตัวเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าร่างกายเราเก็บสะสมของไว้ใช้อย่างนี้หมอพอดีหรือเปล่าหมายถึงพวกแร่ธาตุต่างๆนะครับที่ร่างกายต้องการใช้ในการเคลื่อนไหว
1: อาจารย์ถ้าเกิดอาหารธรรมดาที่เราไม่โฟกัสไปที่ความเค็มอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: อันนี้กินได้ไหมอาจารย์อาหารทั่วไป
0: ได้เลยครับไม่มีปัญหาหรอกครับเคสอย่างนี้ครับมันเคสที่พบตอนที่คุณไม่สบายเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ไอ้ชีวิตปกติมันไม่มีปัญหาหรอกแต่บางเวลาถ้าร่างกายคุณไม่ดีเวลาก็คุณไม่ค่อยสบายนะครับไอ้ตายมันก็ทำงานเต็มที่มันขับโซเดียมทิ้งหมดเลยเจาะเลือดมันจะอะไรก็โซเดียมต่ำทุกทีถ้าไปสบายเนี่ยนะแต่วันปกติคุณเนี่ยวันปกติมันก็มีเพื่อปกติแหละครับค่ามันคือมาปกตินะ
1: นะคะโห โหอาจารย์นี่รุ่นเดียวกับอาจารย์เยอะมากเลยนะ4711

0: มันได้ผลจริงไหม
1: มันได้แก้เหตุการณ์บางอย่างที่มันเกินไปอ่ะครับเราไม่ได้ใช้เลเซอร์มารักษานอนกรนนะท่านผู้ฟังเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเหตุของการกรนมันเกิดจากการที่โอ้โหในช่องคอคุณมีอะไรที่มันผิดปกติจากธรรมชาติมันทำให้เกิดกรนมากขึ้นเขาใช้รักษาได้เฉพาะบางคนที่มีเหตุอย่างนี้เท่านั้นเองแต่คนนอนกรนทั่วไปอ่ะที่เต่าเคยเล่าความคิดเนี่ยครับมันกรนเพราะว่าอ้วนไงกดว่าเรื่องการเนื้อในคอมันหย่อนคล้อยไงนะครับคนเราเลือกกันใช้เลเซอร์ไม่ได้ครับพวกนี้นะครับแต่จะว่ากลุ่มที่มีก้อนเนื้อมีอะไรที่ขวางนะมันเกิดเสียงกรนขึ้นอ่ะอย่างนั้นนะเขาใช้ได้ครับ
0: นะคะต้นเหตุก็คืออ้วนใช่ไหมอาจารย์ถ้าลดลงมาแล้วก็อาจจะพอทุเลาได้บ้าง
1: มันจะลดได้ทั้งหมดเลยครับธรรมชาติมันช่วยอยู่แล้ว
0: นะคะอ่ะเรื่องนอนกรนนะฮะเรื่องของความอ้วนแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมต่างๆมันส่งผลกันหมดเลยเนาะอาจารย
1: ์ในทางอารมณ์นะน้องเต๋านะ
0: ค่ะ
1: คนนอนกลนเนี่ยครับ ไม่รู้ตัวแล้วว่าทำไมเป็นคนนิสัยอย่างนี้เป็นพื้นฐานเราหรือว่าเราเป็นคนอย่างนี้แน่แต่พอลดเรื่องกลนลงนิสัยเปลี่ยนกลับมาเลยนะครับกลับเข้าสู่วงจรที่เป็นค่าปกติของคนทั่วไปอ่ะ มีอารมณ์ที่ดีเอนจอยต่างเปลี่ยนไปอัตโนมัติไม่ต้องไปปรับไม่ต้องหาหมอจิตเวชเลยครับเปลี่ยนเองครับพอคุณได้รับออกซิเจนดีนอนหลับได้ดีท่าทางที่คุณจะเจอคนอื่นก็จะดีไปตามด้วยเป็นสิ่งที่เชื่อเลยครับว่าคนร่วมทำงานในออฟฟิศกันเขารู้ดีว่าถ้าคุณรักษาพวกคนให้ดีแล้วเขาจะรู้ว่าคุณนิสัยเปลี่ยนไป
0: มีคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะอาจารย์ส่งข้อมูลมาอันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าไปหาหมอหมอบอกว่าให้งดน้ำให้งดน้ำงดอาหารสรุปแล้วงดน้ำได้ไหมแต่งดอาหารน่ะได้อาจารย์เขาก็ยังงงๆกันว่าสรุปงดน้ำงดอาหารได้ไหมอาจารย
1: ์นี่คงเพิ่งหมายถึงเคสเมื่อกี้ใช่ไหมที่โซเดียมตับใช่ไหม
0: ไม่ฮะมาใหม
1: ่มาใหม่ด้วยครับถึงงดน้ำเนี่ยว่าไม่ควรงดนะเพราะว่าร่างกายมีวิธีการบริการในการจัดการถ้าน้ำเกินนิดหน่อยเช่นเราบอกกินวันละ2ลิตรนะครับ2ลิตรถ้าเทียบเป็นแก้วถ่ายก็8แก้วทำง่ายๆนะ8แก้วนี่คือร่างกายต้องการใช้จริงๆที่เล่าให้ฟังเลยแต่สัปดาห์นี้ครับวันสุดท้ายเจียมไปแล้ววันศุกร
0: ์
1: กับน้ำเข้าร่างกายแล้วมันไปไหนกันแน่ไม่เพียงเล่าให้ฟังก็อากาศแสงแดดประทับเป็นไงน้ำด้วยครับว่ามันเข้าร่างกายคุณแล้วคุณดื่มเอื้อกเนี่ยมันไปยังไงมันมีกระบวนการจัดการน้ำตามขั้นตอนนะครับในการที่คุณหมอให้งดน้ำคงจะเป็นเคสที่เฉพาะต่อตรงเช่นเป็นโรคไตระยะในท้ายแล้วเป็นตัวอย่างมันก็มีโรคมันเองอ่ะไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะให้งดน้ำเป็นไปไม่ได้ครับหมอที่มีอาชีพให้กินน้ำเยอะมากกว่านะท่านผู้ฟัง
0: นะเดี๋ยวนี้ตามใบเวลาเราไปเจาะเลือดน่ะถ้าเกิดจิบน้ำได้ถ้ากระหายให้จิบน้ำได้นะคะ
1: ไม่ได้ห้ามทั้งหมดเลยครับคือน้ำเสียที่คุณจิบได้นะ
0: ค่ะ
1: เช่นจะกินยาตอนเช้าเงี้ยไม่กินน้ำจะกินยาได้ไงมันเกิดลงที่ไหน
0: ถูกต้องนะคะ
1: ได้
0: อาจารย์คะมาคำถามของคุณฉลองทางเฟซบุ๊กอันนี้ยาวนิดหนึ่งนะคะบอกว่าอาจารย์ครับผมอายุ44สูง167น้ำหนัก83ผมเป็นโรคเบาหวานมา5ปีแล้วล่าสุดเนี่ยเบาหวานขึ้น184ตอนนี้มีอาการมึนหัวบางครั้งคล้ายๆบ้านหมุนแต่ไม่ถึงกับหมุนตอนนั่งหรือลุกขึ้นไวหันซ้ายแลขวาไวๆเนี่ยมันจะมีอาการแบบนั้นทีนี้ไปหาหมอบอกว่าเป็นเลือดข้นก็ให้ยาเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทานได้5วันครับอาจารย์มันยังไม่ดีขึ้นเลยเรียนถามอาจารย์หมอเป็นยาว่าอาการแบบนี้มันจะอันตรายไหมเราต้องทำอย่างไรต่อถ้าหากยังไม่หาย
1: นอกจากนี้มันฟังดูแล้วมันเร็วกว่าธรรมดาในทุกๆอย่างเลยนะโรคไข้ไข้เจ็บนะครับต้องการอยู่ใกล้คุณหมอไปยาวนานนะส่วนเรื่องการที่บอกทำไมเลือดข้นนั้นผมมันจะได้หรอกครับมันจะใช้เวลาประมาณสักเป็นเดือนๆขึ้นไปนะสำหรับเวลาปรับตัวนะมันปรับที่ไม่ได้แดงของคุณนะครับต้องใช้เวลาร่างกายในการที่จะปรับที่คุณหมอจัดการให้เนี่ยเขาหวังผลอีก3เดือน5เดือนข้างหน้ามากกว่านะที่คุณกินได้5วันคงไม่มีผลให้เห็นได้หรอกครับเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายคุณคือให้ไม่ได้แดงคุณลดน้อยลงอะว่ากันเถอะนะครับ
0: ดื่มน้ำช่วยได้ไหมคะอาจารย์
1: ก็ช่วยได้ครับก็ปรับตามเวลาที่หมอสอนที่คุณหมอแนะนำนะครับเวลาคุณหมอแนะนำเรื่องแบบนี้นะอย่างน้องคนนี้เป็นตัวอย่างนะตั้งใจฟังเลยขออนุญาตคุณหมอเขาอัดคลิปตรงนี้ก็ได้ถ้าคุณหมออนุญาตให้ทำนะครับแต่ว่าตั้งใจฟังให้ดีว่าคุณหมอพูดประเด็นเรื่องอะไรอย่าจะฟังครับไปแบบใจลอยๆนะครับ

0: มันจะไม่ได้ผลอะไรมากมันก็เป็นคนเกรงใจหมอมากกันต่อเข้าใจปะ
1: เข้าใจค่ะอาจารย
0: ์อาจารย์กลัวมากก็เกรงใจใจลอยฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ได้จับใจความเลยอ่ะ
1: นะคะอ่ะเวลาหมดคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้เรามาพบกันในช่วงเวลาเดิม6โมง
0: เข้าสู่สูตรเลยนะครับของฟรีอันดับแรกคืออากาศครับพรุ่งนี้เจอกันว่าไปเข้าไปทำอะไรในร่างกายคุณเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันทำไมถึงต้องหายใจ16ครั้งต่อนาทีต้องหายใจขาดไม่ได้ขาดมีเรื่องนะครับ
1: อืมนะคะวันนี้อาจารย์หมอเป็นยาไข่มุกและต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: Active Radio ไม่สนุก

0: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าFM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
0: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: 7:39:47 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่14 กันยายน พุทธศักราช 2569ขึ้น3ค่ำเดือน10ปีมะเมียพี่ประยุทธ์พงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: รอคอยมานานแสนนานกว่าจะมาถึงวันที่14 กันยา
0: ครับ
1: นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนไม่ต้องรอคอยนะแต่รอคอยการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเขามีบอกเวลาไหมครับคุณสุเทพ
0: น่าจะเป็นช่วงเช้าได้แหละ
1: ช่วงเช้านะครับวันนี้ก็เลยยิ่งสูงยิ่งหนาวนะเวอร์ชั่นของอัศนีโชติกุล
0: ครับ
1: เพลงนี้มีเนื้อหาที่ลองไปคิดกันนะครับนะยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งเหงายิ่งห่าง
0: อ
1: ยู่บนทางนึกหวั่นนึกพรั่นความหนาวนะครับคนเรามันต้องมีเพื่อนเนาะแล้วก็ต้องทำดีด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับว่าวันนี้ผลการพิจารณาจะออกมาเช่นไรวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หลังจากที่เลื่อนมา2 สัปดาห์นะ
0: ครับ
1: ถึงเวลาที่ต้องนะฮะพิจารณากันแล้วเอาละครับนะฮะเรื่องอื่นๆนี่ก็โอ้โหกีฬามากมายเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับกระส่ายกระสับอีกแล้วครับคุณฤทธิ
0: ์ก็แพ้ขาบ้านไม่หลับเลยฮะมีปัญหาอะไร
1: คือมัน11 คนเราสิเราดูดีกว่าเนาะเออแต่ก็ยังไม่มันไม่สบายใจน
0: ะ
1: สบายใจนิดหน่อยว่าเออไม่แพ้เยอะดีว่าเขาเหลือ10 คนแต่ก็ยังโดนไป 1-0 แต่ดูยังไงนะในสายตาคนมองเกมนี้ยังไงมันก็ล้ำหน้าคุณเทพล้ำหน้าอยู่2คนเป็นหลานะเมื่อก่อนเรามีความรู้นะว่าถ้าใครยืนล้ำหน้าถ้าไม่เล่นบอลไม่มีปฏิกิริยาที่จะไปเล่นฟุตบอลนะก็ถือว่าไม่ล้ำแต่เมื่อคืนคนล้ำที่สุดพยายามจะโหม่งบอลเนี่ยโหม่งไม่ถูกแล้วเขาบอกไม่ล้ำครับคนที่อยู่ข้างๆซึ่งก็ล้ำเหมือนกันนะครับเจ้าฮาแลนด์เอาขาดีเข้าไปเป็น1 ประตูนะฮะก็เป็นเรื่องที่เออทำให้นอนไม่หลับส่วนนะฮะซ้ายขวาของแมนยูนี่ทั้งเจ้าพวกดาร์โรไอดากูเนี่ยมันควรจะดานหลบไปสักหน่อยนะครับไปฝึกเลยนะฝึกลูกเปิดเข้ามาให้มันแม่นๆในกองหน้ามันแหมมีโอกาสได้ทำประตูสักหน่อยเปิดไม่เอาอ่าวไม่เอาทะเลไม่เอาแหลมอะไรทั้งสิ้นเลยก็เสียดายแหมเล่นในบ้านเสียงเชียร์อื้ออึงจะชนะหลายครั้งนะเมื่อคืนในเกมนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเสียดายแต่ไม่เสียใจ
0: อ
1: ันดับเท่าไหร่เราอย่าไปดูเลยนะเพิ่งเกมที่5เอง
0: ครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอย่าไปดูเลยนะครับ
1: เรา
0: ก็
1: เท่าไหร่ครับ
0: เริ่มที่ความสำเร็จของนักกีฬาไทยก่อนเลยนะฮะเป็นความสำเร็จของนักกีฬาไทยนั่นก็คือน้องส้มนะครับสลันรักนะครับวิทิสารนะครับน้องสาวของวิวกูรูทิทิสารนะครับก็สร้างปรากฏการณ์ในระดับนานาชาตินะครับถึงแม้ว่ารายการนี้จะเป็นรายการเล็กๆนะครับเวียดนามโอเพ่น2026นะครับของ BWF นะครับ World Tour Super 100
1: 100เงินรางวัลก็ 120,000 เหรียญ
0: ครับแต่ว่านี่เป็นการชนะครั้งแรกนะครับได้แชมป์ครั้งแรกของเธอเอาชนะอิสารานีบารัวนะครับมือ39ของโลกจากอินเดียไป2-0เกมนะครับ21-8แล้วก็21-15ฮะ
1: ถือว่าขาดนะ
0: ครับ
1: ส้มเนี่ยอันดับ106ของโลกนะ
0: ครับ
1: นะเป็นรองนะครับก่อนรงแต่ก็ชนะ2เกมขาดเลยคว้าแชมป์ World Tour Super 100ครั้งแรกในชีวิตรับเงินรางวัล8,250เหรียญหรือประมาณ 2.7 แสน
0: ครับ
1: เงินก้อนแรกนะฮะแล้วก็เป็นน้องสาวแท้ๆแต่เดินตามรอยพี่ชายละ
0: ใช่ครับก็เป็นเวอร์ทัวร์แรกนะครับที่เธอได้แชมป์โดยก่อนหน้านี้เนี่ยถือเป็นแชมป์รายการที่3ของปีจากฟิลิปปินส์อินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์นะครับแล้วก็มาเลเซียอินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์นะครับเท่ากับน้องส้มเนี่ยได้แชมป์ไปแล้ว3แชมป์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับเวิลด์ทัวร์นี่คือแชมป์แรกนะฮะการเข้าชิง4 รายการใน6 สัปดาห์

0: ครับซึ่งถือว่าเป็นนักแบดมินตันที่น่าจับตามองถ้าดีนเอดีเดย์เรื่องแบดมินตันเนี่ยน่าจะ
1: สองพี่น้องคู่นี
0: ้ขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ที่สูงวัยก่อนอันนี้ได้แล้วแล้วก็เป็นคนไทยคนที่3นะครับที่ได้แชมป์ในรายการนี้ต่อจากเมษายนนะครับสุพนิดาเกียรติทอง
1: เคยได
0: ้แล้วก็ทางด้านของรัชนกอินทนนท์
1: เคยได้นานแล้ว
0: นานแล้วนานแล้วนานแล้ว
1: ซึ่งพี่เมย์ก็ประกาศแล้วเอเชียนเกมนี้ครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: จะไม่มีความกดดันเลยจะเล่นให้สนุกที่สุดนะครับก็น่าจะมีเหรียญติดมือเนาะรัชนกอินทนนท์ในวัย30แล้วก็นี่จะเป็นคลื่นลูกใหม่ขึ้นมาแทนนะสรัญรักษ์วิทิสารน
0: ะ
1: ชื่อเล่นชื่อน้องส้มส่วนคู่ผสมก็เสียดายน
0: ะ
1: ภูวนัทนะฮะนามสกุลอะไรเนี่ยหอมบรรลือกิจหอมบรรลือกิจ
0: ครับ
1: คู่กับนะฮะฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจก็แพ้คู่ของจีนไปนะครับ1ต่อ2เกม22 20 18 21แล้วก็19 21ได้รองแชมป์ได้เงินรางวัลปลอบใจประมาณ 104,000
0: ครับก็ไปกันที่สหรัฐอเมริกานะครับการแข่งขันเทนนิส US Open ในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นความสำเร็จของอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟนะครับมือ1ของรายการจากสหรัฐอเมริกาจากมือ1ของรายการจากเยอรมนีนะครับที่เอาชนะเบนเชลตันนะครับดาวรุ่งของสหรัฐไปได้3ต่อ1เซตนะครับด้วยคะแนน6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2 5ต่อ7แล้วก็6ต่อ2นะครับซิลแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะครับสำหรับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟนะครับ
1: ไม่พลิกโผ
0: ไม่พลิกโผเลยฮะเพราะว่าเป็นไปตามกรอบอยู่แล้วเพราะเขาเป็นมือ1ของรายการในวัย29ปีในปีนี้เป็นปีของเขาอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมมี4รายการเข้าชิงชนะเลิศ3รายการใน French Open เข้าชิงชนะเลิศแล้วก็ได้แชมป์ไปในวิมเบิลดันเข้าชิงชนะเลิศแต่ได้รองแชมป์นะครับแพ้ยานิสซินเนอร์นะฮะแล้วก็ใน US Open นะครับเข้าชิงชนะเลิศแล้วก็ชนะเบนเชลตันนะครับจากสหรัฐไป3ต่อ1เซต
1: ไม่มีตัวขวางไงไอ้หนุ่มสเปนอันคาราสก็ร่วงรอบ8มือ1อิตาลีนะ
0: ครับ
1: เขาไม่ได้มาเจ็บ
0: ส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับแชมป์เป็นของเอเรน่าไรบากิน่า
1: ต้องชื่นชม
0: ฮะวัย27ปีนะครับจากคาซัคสถานนะครับก็เป็นนักเทนนิสที่ย้ายสัญชาตินะครับเดิมเนี่ย2014ถึง2018เนี่ยเป็นรัสเซียแล้วก็2018เป็นต้นมาเนี่ยย้ายมาอยู่คาซัคสถานแล้วก็ได้แชมป์นะครับเถลิงการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลก
1: ฉลองอย่างสง่างาม
0: โดยเอาชนะอายานาซาบาลินกานะครับจากเบลารุสนะครับในรอบชิงชนะเลิศ2ต่อ1เซตนะครับ6ต่อ4 5ต่อ7แล้วก็6ต่อ2นะครับ
1: 2ชั่วโมงใช้เวลา
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็นัดนี้เนี่ยมีมาเลเซียบอกว่าเป็นคนมอบถ้วยนะฮะส่วนในประเภทชายเดี่ยวเนี่ยก็มีจีโน่และเพื่อนนะครับไปเชียร์ในรอบชิงชนะเลิศด้วยมีเช็คอินในรอบชิงชนะเลิศของ US Open นะครับ
1: จีโน่นักกอล์ฟไทยนะ
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไปดูเทนนิสรายการน
0: ี้ใช่ใช่ใช่
1: ครับ
0: ของชายหรือหญิง
1: ของชายหรือหญิง
0: ชายชาย
1: ของชายนะฮะสำหรับนะฮะเอเลน่าไรวากิน่านี่นะครับซึ่งเป็นมือสองของรายการจากคาซัคสถานเนี่ยชาตินี้เขาเป็นเอเชียนะครับเธอไม่มาไอเช่นเกมนะฮะโชคดีจริงจริงมีสิทธิ์เล่นได้นะ
0: ค
1: าซัคสถานนี่อยู่ในเอเชียนะครับแล้วก็คว้าแชมป์รายการนี้ต่อจากเมื่อต้นปีเนี่ยเธอคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นก่อนหน้านี้เธอเคยได้วิมเบิลดันเมื่อปี2022ถือว่าแกรนด์สแลมรายการที่3ในชีวิตของเธอนะครับแล้วก็วันเนี้ยจะมีการประกาศเธอเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่เอเลน่าไรบากิน่าเสียดายอารีนาซาบาเลนกาถ้าได้แชมป์เมื่อวันเสาร์นะฮะจะเป็นการคว้าแชมป์ US Open 3สมัยติดกันเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ทำได้แค่2นะฮะไม่ถึง3เงินรางวัลนี่ไม่ต้องพูดถึงระดับนี้นี่60กว่าล้าน
0: ก็ได้แชมป์นะครับรับไป 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ176ล้าน
1: ขึ้นไปเยอะขนาดนั้นเหรอ
0: ใช่ครับ
1: 100เดี๋ยวนี้ 5.5 ล้านเหรอ
0: ใช่ 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: 5ล้านเอา30คูณก็355แล้วนะ
0: ใช่176ล้านนะครับแชมป์นะครับสำหรับลาบากิน่าแล้วก็รองแชมป์ได้ไป 2.8 ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่า89ล้าน
1: 60ล้านผมจำผิดมาจากไหนครับเนี่ย
0: อาจจะผิดไปตั้งแต่สมัยอีวานเดอร์อะไรพวกนั้นนะหรือไม่ก็อาจจะสมัยนู่นน่ะ
1: บา
0: ร์ดิน่า
1: จำได้มันเริ่มจาก30ล้านนะมันขึ้นไป50 60 ตอนนี้มัน150ล้านแล้วเหรอ
0: 176ล้าน
1: 176ล้านเล่นกี
0: ่ 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: เล่นกี่เกมเนี่ย
0: ประมาณ 6-7 เกมอ่ะ
1: เริ่ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเล่นถึงได้หลักล้านไงน้องรวมข้าว
1: 2.6 ล้าน
0: เออนั่นแหละถึงได้หลักล้านไง
1: จอดแค่รอบแรกนะ
0: แล้วนี่เป็นแกรนด์สแลมนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกชนิดกีฬาหนึ่งที่น่าเล่น
1: น่าเล่นน่าเล่น
0: แล้วก็
1: บ้านเราตอนนี้กำลังเฟื่องฟูมาก
0: อ
1: โอ้โหสร้างสนามกันใหญ่โตเกษตรมินก็มีทีมน
0: ะ
1: ระดับมาตรฐานเลย
0: ครับ
1: นะ
0: สามารถคอนโทรลตัวเองได้เพราะว่าเป็นเดี่ยวฮะไม่เป็นประเทศทีม
1: สาวๆก็ชอบมาเล่นและแต่งตัวสวยๆไปฟุตบอลกันครับเริ่มจากพรีเมียร์ลีกเมื่อกี้คู่ของแมนยูซึ่งแพ้แมนซีไป 1-0 ประกาศไปแล้วโอ้อาร์เซนอลก็เกือบไปน
0: ะ
1: เจอซันเดอร์แลนด์โดนจุดโทษก่อนนะดีว่ายิงไม่เข้านะแล้วจากนั้นซันเดอร์เหลือ10คนนะฮะก็สบายครับอาร์เซนอล
0: 2-0
1: บรูโน่กิมาไรเบิกเลิกชาติวันชัยแล้วประตูแรกนะในการย้ายมาอาร์เซนอล
0: ก็ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นดังต่อไปนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้คาบ้านต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ0-1
1: แต่คาใจอ่
0: ะ
1: มันคาบ้านแต่มันคาใจคืนเนี่ย
0: โคเวนทรีนะครับโคเวนทรีแพ้4นัดรวดเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำประตูคู่แข่งได้เลยนะฮะนี่คือทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับแพ้ต่อแบรนด์ไบรตันแอนด์โฮฟฟาเบียน0-5นะครับซันเดอร์แลนด์แพ้อาร์เซนอล0-2ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับยังไม่สามารถที่จะเก็บแต้มได้นะครับเสมอกับเอเวอร์ตัน0-0บอร์นมัธนะครับเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับ2-2แอสตันวิลล่าแพ้นะครับคาบ้านต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับ1-2นะครับเชลซีเสมอกับฮัลล์ซิตี้นะครับ2-2
1: ต้องชื่นชมเฮานะนี่ยังไม่แพ้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เสมอเชลซีได
0: ้แต่ก็เสียประตูเป็นนัดแรกนะครับ
1: นัดแรก
0: คริสตัลพาเลซนะครับแพ้คาบ้านต่ออีสวิตทาวไป2-3ลิเวอร์พูลเสมอฟูลแลม0-0
1: เสียหน้าเล็กน้อยต้องชื่นชมอีสวิตทาวเฮานะครับตอนนี้น้องใหม่นะครับฟอร์มดีเหลือเกินนะสเปอร์นี่ถึงกรุงเทพยังมีเกมวันอังคารนี่น
0: ะ
1: ต้องเจอกับลิเวอร์พูลด้วยนะ
0: ครับ
1: ในคาราบาวคัพวันอังคารนี้ครับซึ่งลิเวอร์พูลนี่ไม่รู้เขาแกล้งเสมอเพื่อจะเอาดีทางคาราบาวหรือเปล่าส่วนสเปอร์เอาจริงทุกนัด นะ
0: ครับ
1: แต่ยังทำไม่ได
0: ้ครับ
1: เพิ่งมี2แต้มเองสเปอร์นี่นะ
0: อันดับคะแนนในขณะนี้นะครับก็มีอยู่2ทีมที่ชนะรวดทั้ง4นัดก็คืออาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาร์เซนอล4นัดชนะรวด4นัดมี12คะแนนนะครับประตูได้ลบเสียบวก7ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ4นัดชนะรวด4นัดนะครับมี12คะแนนประตูได้รับเสียนะครับบวก6เป็นรองอยู่1ประตูอันดับ3เป็นฮัลล์ซิตี้นะครับ
1: ไอ้นี่เหลือเชื
0: ่อ4นัดมี8คะแนนนะครับอันดับ4เป็นไบรตันแอนด์โฮฟฟาเบียนนะครับ4นัดมี7คะแนนอันดับ5เชลซี4นัดมี7คะแนนนะครับอันดับ6นะครับเป็นเบรนท์ฟอร์ด4นัดมี6คะแนนเท่ากับลิเวอร์พูลในอันดับ7นะครับ6คะแนนเท่ากันเอเวอร์ตันแล้วก็อิปสวิชทาวน์ทีมเหล่านี้มี6คะแนนนะครับ
1: ครับ
0: ทีมที่ยังไม่แพ้ทีมใดมีอาร์เซนอลมีแมนเชสเตอร์ซิตี้มีฮัลล์ซิตี้นะครับมีเบรนท์ฟอร์ดมีลิเวอร์พูลมีเอเวอร์ตันนะครับ
1: ลีดนิวคาสเซิล
0: มีนิวคาสเซิลแล้วก็มีลีดส์นะครับ
1: ซึ่งคู่นี้จะเจอกันตี2บ้านลีดนะครับ
0: ครับ
1: ทีมใดชนะ
0: ฮะ
1: ขึ้นหัวตารางเลยนะ
0: ฮะ
1: เออแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือดาเนียลฟาเกคุณซื้อชาวเยอรมันของลีดของนิวคาสเซิลก็เป็นมัตเทียสไยเออร์นะก็เยอรมันเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: โอ้เยอรมันเยอะในพรีเมียร์ช่วงนี้นะ
0: ก็
1: บ้านลีดครับนิวมาเยือนคู่นี้สูสีดูดีน่าจะเจ้าครับ
0: ครับก็ทีมที่ยังไม่ชนะทีมใดเลยนะครับถ้าแพ้รวดสีนัดก็เป็นโคเวนทรีนะครับไม่ได้ประตูเลยนะครับ
1: ยังยิงไม่ได้ด้วย
0: ยังยิงไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็แอสตันวิลล่าก็ยังไม่ชนะใครเลยแต่ว่าแพ้ไป3เสมอ1
1: ครับ
0: เช่นเดียวกับฟูลแลมนะครับแพ้3เสมอ1ก็คือเสมอกับลิเวอร์พูลท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเสมอ2แพ้2แล้วก็อีกทีมนึงคือบอร์นมัธนะครับแพ้1แล้วก็เสมอ3นี่คือ5ทีมนะครับที่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับ
1: โอ้แมนยูยังดีว่าชนะมาตั้งเกมหนึ่ง
0: นั่นก็คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปกันที่ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ครับโอ้ริมาริดก็ยังดุนะฮะไล่ถล่มรายโยบาเยกาโนไป 4-1 นะครับ
0: ลาลิก้าของสเปนนะครับก็มีเกตาเฟ่นะครับเสมอกับทางด้านของลาคาลุญญานะครับ1ประตูต่อ1นะครับเรอัลซอซิดาดนะครับแพ้ต่ออาเรติโกมาดริดไป0-3นะครับเลบันเต้แ แพ้บาร์เซโลนาไป2ประตูต่อ4นะครับเซลตาบิโก้เสมอกับมาโยก้าไป1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็อลิติกบิลเบานะครับเสมอกับเอลเช่ไป1ประตูต่อ1โอซาซูน่าแพ้ต่อเอสปันยอลไป0ประตูต่อ2ราซิ่งซานตาแดนนะครับเอาชนะอาราเบสนะครับไป2ประตูต่อ1แล้วก็เซบีย่านะครับชนะบาเลนเซียไป1ประตูต่อ0อันดับคะแนนณขณะนี้ของฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับก็ปรากฏว่าทีมนำเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก
1: บาร์เซโลน่าน
0: ะครับบาร์เซโลน่าเนี่ย5นัดนะครับชนะรวดทั้ง5นัดนะครับมี15คะแนนตามมาด้วยอันดับ2นะครับอย่างเรอัลมาดริดนะครับ5นัดมี12คะแนนอันดับ3อาราเบสนะครับ5นัดมี10คะแนนแล้วก็อันดับ4นะครับแอตมาดริด5นัดมี10คะแนนเช่นเดียวกับอันดับ5อย่างเซบีย่านะครับ5นัดก็มี10คะแนนนะครับนี่ก็คือฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับไปกันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันอัลฟาแบกนะครับแพ้คาบ้านต่อบาเยิร์นมิวนิกไป1ประตูต่อ2นะครับนี่คือทีมที่มีนิโคลัสเมคคอสันอยู่นะครับเดี๋ยวจะเช็คให้นะครับว่าได้ลงสนามในฐานะผู้เล่นสำรองหรือไม่อาเบลสิกนะครับเอาชนะฮัมบูร์กไป5ประตูต่อ0 FC โคโลนเสมอกับเวเดอร์เบรเมน1ประตูต่อ1อัลฟ์บวกเสมอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซน2ประตูต่อ2นะครับดอร์ทมุนด์ชนะพาเดอร์บอร์นนะครับ3ประตูต่อ0ไฟบวกชนะบอรุสเซียมุนเชนกลาดบัคนะครับ5ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮม์นะครับเฉือนเอาชนะสตุตการ์ด2ประตูต่อ1ไมล์05แพ้คาบ้านต่ออายทรัคฟรังเฟิร์ตนะครับ1ประตูต่อ3ยูเนียนเบอร์ลินนะครับแพ้ต่อชาเก้04ไป1ประตูต่อ3เช่นกันนะครับอันดับคะแนนของฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันณขณะนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับ อันดับคะแนนณขณะนี้เป็นไฟบวกนะครับ3นัดมี9คะแนนชนะรวดทั้ง3นัดเช่นเดียวกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับ3นัดมี9คะแนนตามมาในอันดับ2อันดับ3อัลส์บวกมี7คะแนนอันดับ4นะครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วมี7คะแนนแล้วก็อันดับ5อาเบลไรซิกนะครับมี6คะแนนเท่ากับเอลฟาแบกนะครับก็ลุ้นกันต่อไปยาวๆสำหรับฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันส่วนฟุตบอลกาโชเซเรียของอิตาลีนะครับกาโชเซเรียของอิตาลีปรากฏว่าซัสซูโร่นะครับชนะยูเวนตุส3ประตูต่อ2นาโปลีชนะโบโลญญา 1-0 นะครับเรเช่ชนะมอนซ่า3ประตูต่อ2นะครับแอตแลนต้าแพ้ต่อกาเยรี่1ประตูต่อ2ลาซิโอเสมอกับเอซิมิลาน 2-2 เจนัวเสมอกับโฟซิโนเน่1ประตูต่อ1นะครับเวเนเซียแพ้ต่อฟิออเรนติน่านะครับ2ประตูต่อ4นะครับ
1: รับจากฟูง
0: อันดับคะแนนณขณะนี้นะครับก็เป็นลาซิโอนะครับ4นัดมี10คะแนนนำเป็นจากฝูงตามมาด้วยโรม่า3นัดมี9คะแนนอันดับ3เป็นอินเตอร์มิลาน3นัด9คะแนนอันดับ4เป็นกาเยรี่4นัดมี9คะแนนแล้วก็อันดับ5นะครับเอซิมิลาน4นัดมี8คะแนนนะครับนี่คือฟุตบอลลีกหลักๆของยุโรปนะครับมากันที
1: ่ลีกไทย
0: ลีกไทยนะครับของเราก็ผลการแข่งขันนะครับในนัดที่2เดี๋ยวนะ
1: บุรีรัมย์ดีขึ้นไหมหลังจากก่อนหน้านี้เพียงพร้ำไปเล็กน้อยเสมอเชียงรายมา 1-1 มันจะเป็นจ่าฝูงนะ
0: ครับ
1: ก็ระหว่างรอนะครับวันนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะฮะให้กำลังใจส่งใจไปให้กับชบาแก้วนักเตะสาวไทยวันนี้ศึกหนักเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะฮะ
0: ครับ
1: แข่งกันเวลา 17:30 PPTV ถ่ายนะครับนี่เกมแรกนะฮะในจิพงศ์สีทองอินหรืออันเฟรดเป็นโค้ชนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ผลฟุตบอลไทยลีกนัดที่2นะครับบุรีรัมย์เสมอกับเชียงราย1ประตูต่อ1นะคร
1: ับ
0: ราชบุรีนะครับเอาชนะแบงคอกยูไนเต็ด1ประตูต่อ0อุทัยธานีนะครับแพ้ต่อปัตตานีนะฮะ
1: โอ้นี่ปัตตานีมีแต้ม
0: ใช่ครับ
1: 3แต้ม
0: ใช่ครับ
1: ชนะเกมแรก
0: ใช่ครับ
1: เกมแรกเสมอ BG ด้วยนะ
0: ครับประจวบนะครับชนะสุโขทัยไป1ประตูต่อ0ท่าเรือนะครับชนะลำพูนวอลเลอร์ไป2ประตูต่อ1นะครับศรีสะเกษแพ้ต่ออยุธยาผู้มาเยือนไป0ประตูต่อ1BG ปทุมนะครับชนะราศีสลัยนะครับ3ประตูต่อ2แล้วก็ชลบุรีนะครับแพ้ต่อระยองไป2ประตูต่อ3น
1: ี
0: ่คือฟุตบอลไทยลีกนัดที่2นะครับ
1: แล้วก็นักเตะชลบุรีก็ยศกรบุรพาวันนี้จะบินตามไปนะครับสำหรับทัพนักกีฬาทีมฟุตบอลชายเดินทางไปเมื่อคืนวันเสาร์แล้ว
0: ครับ
1: เที่ยงคืนครึ่งนะครับวันต่อมาก็จะมีพวกชนพัฒน์บัวพันธนาวุฒิโพชัย บินตามไปนะฮะในวันเสาร์ยศกรบุรพาจะตามไปวันนี้นะครับก็จะ

0: ครบทีมแล้วก็จะร่วมซ้อมกันเต็มฟูลทีม2วันคุณเทพ
1: ครับ
0: 16กันยานะเจอกับคีร์กีซสถานนะวันพุธนี
1: ้ครับ
0: จะรับวันหวยออกบ่าย2นะฮะที่โตโยต้าสเตเดียม
1: ครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับในช่วงนี้ด้วยวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับญี่ปุ่นได้ไปโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากรอบชิงชนะเลิศญี่ปุ่นชนะอิหร่านไป3ต่อ0เซตเลยนะครับ25 21 26ต่อ24แล้วก็25ต่อ23นะครับญี่ปุ่นได้ไปโดยอัตโนมัติอิหร่านเป็นที่2นะครับส่วนอันดับ3เป็นเกาหลีใต้นะครับทีมที่แพ้ต่อไทยนี่แหละเกาหลีใต้ชนะออสเตรเลีย3ต่อ2ส่วนไทยดีที่สุดก็คืออันดับ5นะครับเขายกให้ไทยเป็นอันดับ5ไทยแพ้ต่อออสเตรเลียนะครับในรอบ8ทีมสุดท้าย0ต่อ3นะครับ
0: นี่คืออันดับที่ดีที่สุดของวอลเลย์บอลชาย
1: ใช่ครับ
0: อันดับ5เอเชีย
1: อื่นๆเดี๋ยวมาว่ากันในเบรกที่2นะครับพักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันในหลวงพระราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้อนุทินเนื่องในวันเกิดครบ60ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ภาพลงบน Facebook ส่วนตัวขณะรับแจกกันดอกไม้พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมระบุข้อความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอันสูงสุดแก่วงตระกูลข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าน้อมกระหม่อมกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทและขอถวายความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระผู้เปรียบเสมือนเจ้ามหาชีวิตและต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ตราบจนชีวิตจะหาไม่ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะโรงพยาบาลบ้านแพ้วงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครบริเวณแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้นจีเย็นวันนี้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าของดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดในวันนี้โดยแผนกจะติดต่อวันเลื่อนนัดหมายแก่ผู้ที่มีนัดอีกครั้งส่วนหน่วยบริการอื่นเปิดทำการตามปกติซึ่งก่อนหน้านี้นายเจเซไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียโดยชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอปพ.ร.และอส.ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่และปฏิบัติการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านการอพยพสามารถเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้วันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนพิจารณากลับเข้าพื้นที่ขณะเดียวกันประสาน

0: ถานกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่ามลพิษที่ยังตกค้างภายในโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะลงพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE
3: FM 99 FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคาริกไม่พอใจคำตัดสินให้ประตูแมนซิตี้เกมบุกชนะแมนยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความไม่พอใจไปยังการตัดสินของ VAR ที่ยอมรับให้ประตูชัยของเออร์ลิงฮาลันเป็นประตูในเกมที่แมนซิตี้บุกชนะแมนยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ในเกมพรีเมียร์ลีกโดยประตูดังกล่าวในตอนแรกผู้กำกับเส้นได้ยกธงเป็นลูกล้ำหน้าแต่หลังจาก VAR ใช้เวลาตรวจสอบก็ได้กลับคำตัดสินและให้เป็นประตูแก่แมนซิตี้เนื่องจากฮาลันไม่ได้ล้ำหน้าและมองว่าเอนโซ่เฟร์นันเดสที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไม่ได้สัมผัสโดนบอลทำให้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นและการเกิดการล้ำหน้าหลังจบเกมคาริกให้สัมภาษณ์วิจารณ์หลักการตีความของผู้ตัดสินว่ารู้สึกสับสนเพราะมีทั้งหน้าจอและทีมงานผู้ตัดสินอยู่ในห้องเพื่อช่วยตัดสินแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือถ้าหากนี่คือการตีความของกฎฟุตบอลในปัจจุบันมันเป็นจังหวะล้ำหน้าที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาเอนโซ่เฟร์นันเดสพยายามพุ่งเข้าไปหม่งบอลซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการป้องกันของกองหลังโดยตรง
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
5: ชนภัทรบัวพันธ์กัปตันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์เปิดเผยความพร้อมล่าสุดก่อนลงสนามนัดแรกในวันพุธที่16กันยายนนี้พบกับคีร์กีสสถานโดยชนภัทรกล่าวว่าส่วนตัวมีความพร้อมเพราะร่างกายถือว่าโอเคได้ปรีซีซั่นกับสโมสรมาค่อนข้างหนักส่วนการเป็นกัปตันทีมก็ดีใจด้วยความยินดีได้เป็นตัวแทนของเพื่อนๆในทีมจะพยายามพาทีมและนำเพื่อนๆไปสู่เป้าหมายเดียวกันเป้าหมายก็จะพยายามมองนัดต่อนัดพยายามทำผลงานให้แต่ละนัดออกมาดีที่สุด3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มก็จะพยายามเอาชนะให้ได้ทุกนัดไม่ว่าจะเจอใครจะหนักขนาดไหนก็จะทำเต็มที่และต้องการพาทีมผ่านเข้ารอบไปให้ได
3: ้ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
7: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 8นาฬิกา8นาที51วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมในต้นสัปดาห์นี้ผ่านทาง YouTube ของ FM 99นะครับ Facebook Live ของ FM 99นะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันMCOT Connect นะครับ MCOTCONNECT นะครับโหลดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปเดียวนะครับติดตามได้ทุกสื่อของบมจ.อสมท.นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk 4689899นะครับ4689899ขอขอบคุณ Trufotic นะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Trufotic ขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับทริปตรงปกตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ปีที่12นะครับนำโดย B แหลมสิงห์นะครับเจ้าของสโลแกนดูแลดุจญาติมิตรแต่คิดตังค์นะครับนี่เป็นศึกแดงเดือดนะครับระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เจอกับคู่ปรับตลอดการปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบินอิมิเรตแอร์ไลน์นะครับดูบอลคู่ใหญ่ช้อปปิ้งจุใจกินอย่างหรูอยู่อย่างสบายพร้อมไกด์มือลุงชีพนะฮะถ้าเป็นสไตล์บีก็ต้องบอกว่ามือลุงชีพแล้วต้องมาแก้อ๋ออาชีพไม่ใช่ลุงชีพอะไรเงี้ยเส้นทางของแมนเชสเตอร์เส้นทางเมืองแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลลอนดอนนะครับ7วัน4คืนระหว่างวันที่20ถึง26พฤศจิกายนนี้ราคารวมทุกอย่างนะครับวีซ่าตั๋วบินตั๋วบอลนั่งลองโรเวอร์นะครับแพ็คเกจ 179,900 บาทนะครับโทรติดต่อด่วนหมายเลขเดียวเลยนะครับ080-975-3449อีกย้ำนะครับ080-975-3449นะครับหรือว่าแอดไลน์ไปที่แอด B แหลมสิงห์นะครับเครื่องหมายแอดนะครับแล้วก็ B double E นะครับ L E แอดนะครับ B double E L A M S I N G นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโทรไปที่เบอร์080-975-3449นะครับ12ปีการันตีกับบีแหลมสิงห์นะครับดูแลดุจญาติมิตรแต่คิดตังค์นะคร
2: ับต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าต้องมีเรื่องของวีซ่า
1: ใช่
2: ด้วยนะครับ
1: ใช่ถึงแม้ว่าวีซ่าอังกฤษตอนนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้กับสมทเนี่ยนะฮะมาทำกันที่ใกล้สมทแล้วก็ประสบการณ์ของลูบีล่าสุดไปตะลุยมาเกือบ20สนามนะครับที่อังกฤษนะครับก็ไม่อยากให้พลาดทริปนี้นะครับ
2: มาดูหน้ากีฬากันครับวันนี้ของไทยรัฐก่อนภาพที่สง่ามากนะฮะอยู่หน้ากลางก็เป็นภาพของเอลีน่าไรบากิน่าเต็ง2จากคาซัคสถานนะกำลังชูถ้วยแชมป์นะครับคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่นิวยอร์กชนะซาบาเลนก้าไป6-4-5-7แล้วก็6-2แล้วก็ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่ในวันนี้นะครับ
1: ครับ
2: ยุงทองเฝ้าบ้านดวลสาริกาหวังยึดท็อปโฟนะปืนใหญ่ยังร้อนแรงยึดตำแหน่งจ่าฝูงต่อไม่มีแผ่วไม่มีแผ่วชบาแก้วพร้อมเปิดสาวซามูไรบอลหญิงเอเชียนเกม PPTV ถ่ายสด 17:30 ครับแล้วก็มีภาพนะของนักวิ่งสาวอเมริกันนะครับเมลิสซาเจฟสันบูนเดสก็เข้าเส้นชัยคนแรกในการวิ่ง100เมตรหญิงเวลา 10.62 วิในกรีฑาชิงแชมป์โลกนะฮะที่ประเทศฮังการีนะครับเนี่ยแบดสาวไทยซิวแชมป์เดี่ยวเวียดนามโอเพ่นสยบอินเดีย 2-0 หนแรกในชีวิตก็เป็นเรื่องของน้องส้มสรัญรักวิทิสารนะครับนะแล้วก็เอเลน่าพงาด US Open แล้วก็มีภาพนะฮะของชบาแก้วกำลังฝึกซ้อมนะครับวันนี้งานหนักที่สุดครับเพราะเจอกับญี่ปุ่นนะฮะถ้าวันนี้เสมอได้มีโอกาสเข้ารอบสูงมากครับท่านผู้ฟังเพราะว่าโอ้ในกลุ่มนี้นะมันยากมีทั้งเวียดนามมีทั้งไต้หวัน
1: ครับ
2: เอาที่1และที่2นะ
1: ไทยไม่เป็นต่อทีมใดเลยนะ
2: ไม่มีมีอยู่3กลุ่มเอาที่1และที่2
1: ใช่ครับ
2: แล้วเอาที่3นะ
1: อ
2: ีก2ที
1: ม
2: ไอ้ตรงนี้ระวังตรงเนี้ย ไต้หวันเราก็ไม่ได้เป็นต่ออะไรเขาเราก็เป็นรองน
1: ะ
2: ที่สูสีก็คือกับเวียดนามแต่เวียดนามช่วงหลังเราก็โอ้โห
1: กว่าจะผ่านเ
2: ขาก ว่าจะผ่านเขาได้หืดเลยนะ
1: คือเวียดนามที่เป็นรองเลยอ
2: ่
1: ะ
2: แต่คนหลังบอกว่าทีมหญิงจะเข้ารอบลึกครับ
1: เหรอ
2: เขามีความเชื่อมั่นยังไงก็ไม่รู้ครับผมเพราะว่าในกลุ่มนี้หนักจริงๆนะ
1: แสดงว่าซื้ออันเฟรดแน่นอนเพราะว่าอันเฟรดเนี่ยพอเห็นคลิปภาพที่ฝึกซ้อมเนี่ยท่าทางจะฝึกซ้อมหนักนะแล้วก็เรื่องของระเบียบและวินัยเนี่ยท่าทางจะ
2: ก็เป็น
1: ดีอ
2: ่
1: ะ
2: น้องๆนักเตะรุ่นใหม่ๆหมดเลยนะฮะไม่มีคนเก่าๆแล้วนะโอ้นี่เห็นมาเพื่อนร่วมกลุ่มแล้วนี่ลำบากจริงๆก็ให้กำลังใจกันครับยังไงก็ต้องเชียร์กันนะครับวันนี้นะฮะ

0: ของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวช้างศึกลุ้นหนักได้แข่งครบทีมค่าห้องพักราคาพุ่งช่วงเอเชียนเกมก็เพราะว่าทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไปใช้ห้องพักโรงแรมก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะทำให้เหลือน้อยมากครับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าราคาสูงขึ้นไปถึง 123%
1: ครับ
0: ห้องพักที่นากุย่าตอนนี้เขาบอกประมาณ 48,399 เยนประมาณ 1,400 บาทก็ไปพักเมืองอื่นนะแล้วนั่งรถไฟไปดูได้นะครับนะอื่นๆนี่ก็นะครับนะมีภาพของนักเตะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมไปถึงเมืองนาโกย่าแล้วนะครับเดินทางไปเมื่อคืนวันที่12คืนวันเสาร์นะแล้วก็ไปถึงตอนเช้านะสายๆก็ซ้อมเมื่อวันอาทิตย์ก็มีชนพัฒน์บัวพันธนาวุฒิโพชัยเข้าไปเสริมแล้วก็วันนี้ยศกรบุรพานะก็จะทำให้ครบทีมนะครับเปิดเกมแรกกับนะฮะคีร์กิสสถาน
1: ครับ
0: ชาตินี้เราก็ไม่เคยได้ดูเขาสักเท่าไหร่นะ พวกคีร์กิสสถานไอ้พวกอาเซอร์ไบจันอุซเบกิสถานอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ก็เป็นพวกฝรั่งอ่ะฝรั่งแขกนะครับประมาณนี้หน้าหนึ่งกันดีกว่าหน้าหนึ่งวันนี้นะฮะของเดลี่นิวหัวสอวอเคาะชี้ชะตาวันนี้7อรหันต์กกต.ดิ้นสู้ฟัดมติ3แนวทางยกคำร้องคือไม่มีเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ฟ้องหมดนะฮะหรือบางส่วนนี่เท้งร่วมม็อบวอนเชือด229คนวันนี้เดลี่นิวเอาภาพนะแล้วก็ชื่อนามสกุลของ7กกต.มาให้คนไทยทั้งประเทศได้รับทราบกันนะครับ7คนนี้4คนมาจากนะฮะการพิจารณาของสวชุดปัจจุบันนะครับ
1: ครับ
0: เสียงข้างมากเลยนะส่วน3คนยังเป็นคนเดิมอยู
1: ่
0: นะ7คนนี้นะฮะโฉมหน้า7กกต.ชุดปัจจุบันประกอบด้วยนายณรงค์กลั่นวรินทร์เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็นี่เป็นนักกฎหมาย
1: คนนี้เนี่ยเชื่อถือได้เลยนะฮะมาจากศาลฎีกานะครับอาจารย
0: ์แล้วก็คนอื่นๆก็มีนายสิทธิโชคอินทรวิเศษนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายจิรุตวิสารจิตนายชายนครชัยนายทิติเชษนุชนาทและนายณรงค์รักร้อยนี่อดีตผู้ว่าจำได้เกษียณที่สมุทรสาครนี่คนนี้คนล่าสุดเพิ่งมาเนี่ยคนนี
1: ้ถึงแม้ว่าจะมี7คนเนี่ย
0: ครับ
1: แต่พูดตรงนะ
0: ฮะ
1: เมื่อก่อนเรารู้หมดเลยนะว่าชื่ออะไรยังไงบ้างอะไรที่มาต้องขอโทษนะตอนนี้ไม่รู้จักเลยฮะ
0: ครับกรุณานะครับชายชาตรีทั้ง7ท่านเอาความจริงมาเราอยากรู้ความจริงนั่นเองอะว่าเป็นอย่างไรนะครับนะความเป็นธรรมอะไรที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองไทยนะฮะขอให้พวกเราได้เชื่อมั่น7ท่านนะครับใครถูกใครผิดก็ว่าไปตามระเบียบกฎหมายที่ว่ากัน
1: ก็ผู้สันทัดกรณีก็ชี้ว่ามีตัวเลขอยู่2ตัวเลขแต่ตัวเลขที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ5ต่อ2นะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ลงมา6ต่อ1แล้วก็ส่งบางส่วนอันนี้คือผู้สันทัดกรณีชี้นะ
0: เขาชี
1: ้แต่ว่าจะเป็นอย่างไรยังอันนี้บอกไม่ได
0: ้ถ้ายกคำร้องหมดเลยนี่ถือว่าสุดยอดใจถึงมากถ้าฟ้องหมดก็ถือว่าใจถึงกว่าฉะนั้นบางส่วนอาจจะเป็นไปได
1: ้แต่ว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่น่าติดตาม
0: อ
1: ย่างยิ่งเพราะนอกจากวันนี้แล้วก็ยังมีวันปลายเดือนกันยาแล้วก็ยังมีในเรื่องของปปช.เรื่องของ AOT อีกนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไป
0: ปปช.ก็เรื่องของการไม่นะฮะส่งสารกรณีน้องชายคุณเนวินไงเรื่องซุกหุ้นนะครับซึ่งตอนนี้ประธานคุณโสพลชารามก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาซึ่งตั้งนานมากเลยนะครับแล้วไม่เปิดเผยด้วยนะครับว่ากรรมการเป็นใครนะฮะแล้วไม่บอกระยะเวลาด้วยนะครับก็ดึงไปเรื่อยไม่ยอมส่งสารนะครับแล้วก็ภาพด้านบนนะเป็นภาพนะฮะอวยพรวันเกิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีส่งตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้และการ์ดอวยพรให้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยในโอกาสทำบุญคล้ายวันเกิดครบ60ปีเป็นการส่วนตัวที่บ้านพักย่านบางพลีนะครับโดยมีบุคคลสำคัญระดับอดีตนายกรัฐมนตรีส.ส.นักการเมืองข้าราชการระดับสูงนักธุรกิจและคนคุ้นเคยทยอยไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างชื่นมื่นตลอดทั้งวันและที่พลาดไม่ได้ครับ ก็ต้องท่านปลัดมหาดไทยนะครับพร้อมคณะอธิบดีกรมการปกครองไปกันครบนะฮะอื่นๆนี่กรรมาธิการล่าอีก200ล้านเงินวัดพุทธไทยสวรรค์สมิโชตและศรีกาเอนะกินอิ่มแต่กังวลหลับไม่ลงตอนนี้นอนอยู่เรือนจำนะครับคนไทยยั่วไม่ทนพฤติกรรมยิวย้อยกฎหมายจี้ให้เนรเทศเน้นความมั่นคงแจ้งราชการ4ร่างขอย้ายสุสานนะครับแล้วก็บิ๊กลานนพสินลุยจับจีนหนีคดีสวมชื่อทำธุรกิจอู้ฟู่ร้อยล้านกบดานไทย30ปีมีหมายจับพัทยาคือฆ่าคนอ่ะแล้วก็หนีมาเมืองไทยเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วไปอยู่ด้านเหนือนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ได้บัตรประชาชนนะเป็นกะเหรี่ยงเลยเป็นมาเนี่ยแล้วก็ย้ายมาทำธุรกิจที่พัทยาทำทัวร์ฮะโอ้โห30ปีฮะแล้วก็มีภาพอีกภาพหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นข่าวตลอดทั้งวันก็คือพลังของม็อบกลุ่มมวลชนชุมนุมเดินเท้าไปตามถนนลาดพร้าวก่อนไปสิ้นสุดที่หอศิลป์วัฒนธรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องความยุติธรรมคดีหัวสวและต้องการให้กกต.สั่งฟ้อง229สวลงโทษตามกฎหมายของไทยรัฐนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ไอลอผนึกกำลังบีบฟ้องหัวกกต.แถลงวันนี้4องค์กรบิ๊กเนมร่วมขยี้ใช้กฎหมายเด็ดขาดฟันอาญาฝ้าลวงอาหารรัฐสภาถล่มนี่รัฐสภาเรานี้ก็ยังใหม่มากนะครับสร้างไปก็ได้ข่าวว่าน้ำรั่วนะเวลาฝนตกทุกครั้งอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ฝ้าโรงอาหารรัฐสภาถล่มอีกครับแล้วก็อื่นๆนี่นะฮะก็มีภาพของผู้ชุมนุมอะไรเป็นบอกอย่าปล่อยหัวอะไรประมาณนี้หัวรองสาวถึงเซียนพระร่วมแก๊งสมิโชตผู้บังคับการปอนะฮะภูมิการกองปราบไล่บี้เส้นเงินจับมือปปง.ขยายผลใช้มูลนิธิฟอกโกงวัดออกมารูปแบบนี้แล้วนะตั้งมูลนิธินะเหมือนวัดหนึ่งที่ลพบุรีประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ครูวงโยโหดมีดแล้วก็ซ้อม4นักเรียนโร่ร้องปวีณาแค่ไม่ไปร่วมงานกีฬาสีจังหวัดประมาณนี้ก็แรงไปนะแล้วก็นะครับจับจีนสวมบัตรไทยหนีคดีฆ่า36ปีเลยเปิดธุรกิจอู้ฟู่ยึดร่วมร้อยล้านถอนสัญชาติลูกแฝดด้วยนะมีภาพหน้าตาด้วยนะครับนี่เจ้าหน้าที่ไปจับมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับข่าวคราวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับ
2: ช่วงสปอร์ตอินไซต์กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: นอนบ้านหรือยัง
3: ยังเลยครับ
0: โอ้เลยครับนอนที่นี่สบายกว่ามีคนดูแล
3: แย่แล้วจิตตกแล้ว
0: ดูดูอย่าที่อาร์เซนอลก็ยังอู้ฟู่นะยังไปได้เรื่อยๆยังไม่แพ้ใครถือเป็นกำลังใจให้นะครับตอนโดนลูกโทษลูกนั้นนะถ้าเข้านี้จะแย่ไหมครับในความรู้สึกส่วนตัวซันเดอร์แลนด
3: ์ไม่ได้ดูสดนะฮะ
0: ไม่ได้ดูหรอโดนลูกโทษก่อนจากนั้น0-0อยู่นะ
3: ว่าดูลูกดูจากสีรันนี่ก็ต้องบอกมันไม่น่าเป็นลูกโทษ
0: ทางอาร์เตต้าก็บอกไม่น่าจะเป็น
3: ไม่น่าจะเป็น
0: แต่มันก็เป็น
3: ไอ้อะไรที่มันเกิดอย่างนี้มันก็จะทำให้หงุดหงิดละผู้เล่นโชคดีอะที่เขายิงไม่เข้าร
0: อดไป
3: เลยมันก็เลยทำให้เหตุการณ์มันกลับมาได้อันนี้เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องโชคดีไม่ใช่เรื่องฝีไม้ลายมือหรอกคือเขาได้ลูกโทษแล้วยิงไม่เข้าย
0: ิงไม่เข้า
3: เป็นสองเด้งกลับมา
0: แล้วก็ซัดไปสองลูก
3: เพราะว่าการเสียลูกโทษเนี่ยมันเป็นการเสียลูกโทษที่ยังไงมันก็ไม่น่าจะใช่ลูกโทษ อันนี้ถ้าเกิดว่าโดนก็ไป1-0ตอนนั้นนะ มันก็จะไปใหญ่เลยตะเลิดเลย
0: มันอาจจะ
3: โชคดีที่มันไม่เข้าไง
0: แล้วกรุงเทพมันอาจจะออกเหมือนเชลซีก็ได้นะที่เสมอเอา2-2นะประมาณนั้นแหละแล้วมันควรจะเป็นประตูไหมฮะแมนยูแมนซีได้ดูไหมฮะลูก1-0ของฮาร์แลนด์อ่ะ
3: ดูมันหลับฮะหลับตื่น ก็ดูแล้วยังไม่ได้ดูรีเพลย์อีกทีนึงเลย
0: โอ้ยืนล้ำหน้า2ตัวชัด

0: ดีกว่าแมนยู11ตัวครับผมมันแปลกแต่จริง
1: ผมว่าเป็นสไตล์ของโค้ชอังกฤษอ่ะเหมือนกับเกเรตซาเกตตั้งแต่ในทีมชาติ
0: อ
1: ่ะพอมาเป็นไมเคิลคาริกในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็แทนที่จะได้เปรียบในส่วนของผู้เล
0: ่
1: นก็เล่นแบบผมว่าเล่นแบบก็กล้ากลัวก็กล้ากลัวแล้วพอหรือว่าแกช่วงหลังแกบุกไม่เป็นมันนู่นในแมนยู
0: ไม่คือมันบอลสไตล์โต้กับเร็วมาตลอดไงพอจะตั้งเกมลุกเต็มๆ 100%
1: อ
0: ่ะมันทำไม่ได
1: ้
0: เปิดบอลแจกบอลมันพลาดกันไปหมดนะแต่ไม่เป็นไรบอลเกมเดียวนะฮะดีว่าไม่แพ้เยอะก็ดีละนะก็ฟุตบอลไทยฟุตบอลเทศนะครับนะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ดูมากนักสักเท่าไหร่เนาะก็มีอะไรอยากจะพูดถึงเกมฟุตบอลอีกสักหน่อยไหมครับ
2: ก็ดูก็ได้ดูเทนนิสเกมฟุตบอลนี่ก็มันก็ไม่มีเกมอะไรที่คนเฝ้ารอมากกว่าเกมนี้แล้วเกมของแมนยู
0: แมนยูแมนซี
2: แล้วครับฟุตบอลนี่ก็เห็นใจแฟงแลมพาร์ดเขา
0: ซีเกมยังไม่มีแต
2: ้
0: ม
2: ไม่มีแล้วเมื่อวานก็
1: โดนใบแดงด้วย
2: ทะลุมากเลยคือมันสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงคู่เมื่อวานมันเล่น2ทุ่มก็เลยได้ดูเยอะหน่อย
0: ไปพวกอิปสวิชพวกเฮานี่เขาดีนะมาด้วยกัน3ทีมอ่ะ
2: สังเกตเห็นโคเวนทรีมันเล่นไม่ออกเลยนะคือประสิทธิภาพในการเล่นของนักฟุตบอลมันไม่ใช่ทีมที่มันขึ้นชั้นมาด้วยการเป็นแชมป์นะมันเล่นไม่ออกเลยหรือว่ามันไม่กล้าเล่นหรือมันจะเกรงผมดูแล้วเมื่อวานนี้มันไบรตันเล่นสบายสบายเลยชนะแบบสบายมากครับครับ
0: ครับ
2: ส่วนไอ้ลิเวอร์พูลนี่ก็ทำไม่ได้นะ
0: อันโดนี่อิลาล่าบ่นว่าไม่มีแรงครับพักน้อยฮะไปเตะบอลถ้วยยูฟ่ามา
2: ผมว่าอันนี้จะเริ่มบ่นตั้งแต่แบบนี้เนี่ยมันยังมีเล่นไปจะหนักหนากว่านี
0: ้วันอังคารเตะกับสเปอร์อีกนะ
2: เพราะว่านี่เกมมันน้อยยังน้อยอยู่เลยซึ่งเป็นเกมที่5ที่6ถ้าคุณเล่นไป20 30เกมแล้วคุณต้องเล่นวันพุธแล้วต้องมาเล่นวันเสาร์จะทำยังไงไม่ได้หรออันนี้
0: ทำบ่นเนาะ
2: มันเรื่องที่รู้อยู่แล้วมันเรื่องที่รู้อยู่แล้วนี่ก็มันต้องตั้งรับกับมัน
0: รับ
2: ครับ
0: ส่วนบอลไทยผมก็ยินดีกับปัตตานีทีมใต้ของผมด้วยนะครับมี3แต้มกับเขาแล้วนะฮะแล้วก็ยังไม่แพ้ด้วย2เกมก็ขอบคุณเชียงรายด้วยที่ยันบุรีรัมย์นะกรุงเทพเสมอกัน1-1ฮะไม่ได้เป็นเจ้าฝูงนะครับบุรีรัมย์นะเวลานี้2เกมผ่านไปปัตตานีก็ให้รักษาระยะนี้ไว้นะครับใครไปเยือนปัตตานีก็น่าสนใจนะคุณชัยคนดูมันจะเยอะมากตายก็คึกคักเอาทีมใต้ไม่ได้เล่นทีหนึ่งกี่ปีเราคิดดูดิ
2: อบอุ่น
0: ง่
2: าย
0: ๆอย่าไปกลัวฮะพื้นที่ที่โน่นไม่มีอะไรเลยนะปัตตานียะลานราธิวาสนี่เที่ยวกันสบายๆได้เลยครับ
2: แล้วเชลซีนี่ก็แหมปิดฝังนะ
0: 2-2
2: อันนี้ก็ไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันแสดงว่าอะไรรู้ไหม
0: ยังไงเฮาเขาก็ไม่ธรรมดานะเกม
2: แสดงว่าเฮาเก่งจริง
0: มันเคยมีอยู่ครั้งตอนขึ้นมาคราวโน้นผมจำได้เลยช่วงนะครับโหสิบนัดนิดนะฮะเฮานี่เป็นเจ้าฝูงก็มีนะแล้วอยู่ต้นตารางตลอดพอนักเตะมันเริ่มเจ็บเริ่มโดนลงโทษใบแดงอะไรพวกนี้หายไปตกชั้นเลยก็มีคร
2: ับ ผมกำลังจะบอกว่าย
0: ืดระยะไม่ได้อ่ะ
2: ผมกำลังจะบอกว่าแมนยูไม่ต้องเสียใจ
0: แค่เสียดายครับเมื่อคืนเสียดาย
2: ที่คุณไปแพ้ที่คุณไปแพ้ฮาวอ่ะ
0: ครับครับ
2: เพราะขนาดเชลซีเล่นในบ้านนะยังเอาไม่อยู่เลยเสมอเลยแล้วคุณไปเล่นนอกบ้านไปแพ้เขาที่บ้านฮาวเนี่ยมันไม่น่าเสียรังวัดอะไรเท่าไหร่หรอก
0: นักเตะมันคึกทุกตัวเลยวิ่งโอ้โหแล้วไม่ธรรมดาเลยฝีเท้าก็ไม่กลัวนะไอ้หัวเสือเนี่ยนะ
2: อันนี้ตัวบึกทุกตัวเลยฮาว
0: ไปเทนนิสทั้งหญิงทั้งชายครับแชมป์ออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวหญิงก็ได้มือใหม
2: ่คู่ของวีบาคีน่านี่ก็

0: ต้องยอมรับนะว่าซาบาเลนก้าผิดหวังมากฮะ
1: อยากจะเป็นแชมป์สามสมัยทำไม่ได
0: ้สั่งน้ำตาแล้วก็เคลื่อนปาแร็กเก็ตกับพื้นหลายหนจนพังยับเยิน
1: โอ้โห
0: ในหลังจากแพ้แล้วนะ
1: โอ้อารมณ์ออกอย่างนั้นเลยเหรอ
0: เพราะว่าตั้งใจไว้มากแล้วริบากิน่าก็มองกันแบบวงในแล้วก็เจ็บหายหายอ่ะคือไม่น่าจะเป็นคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นการที่แพ้ให้กับปิบากิน่าเนี่ยหนึ่งนอกจากเสียโอกาสในการที่จะเป็นแชมป์สามสมัยซึ่งถือว่ามีโอกาสเมื่อเจอกับปิบากิน่าเนี่ยนะแล้วเที่ยงทำให้ปิบากิน่านี่มีบากิน่านี่เป็นแชมป์มานี่เท่ากับ3สมัยแล้วนะแชมป์แกรนด์สแลมอ่ะ
1: ใช
0: ่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครั้งแรกของเธอน่าจะเป็นที่
1: วิมเบิลดัน
0: แล้วก็ตามมาด้วย
1: ออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อต้นปี
0: ออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วก็ตามมาด้วย US Open หัวท้ายปีนี
1: ้
0: แต่ภาพที่เห็นแล้วน่าชื่นชมมากก็คือไม่รู้นะว่าคือมันไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าใครจะเข้าชิงเพราะว่าตัวของเขาของคนที่จะเชิญมาปิดนะเขากำหนดไว้ก่อนนานแล้วก็เป็นการจองคิวจองอะไรกันไว้ก็ปรากฏว่าเป็นใครรู้ไหม
1: สาวงามมาเรียชาราโพวาครับคนมอบถ้วย
0: ซึ่งก็เป็นสัญชาติเดียวกันคือจริงๆสัญชาติ
1: รัสเซีย
0: ของวิบากิน่าก็โอนสัญชาติไปเป็นคาซัคสถานก็สัญชาติดั้งเดิมก็คือรัสเซียสองคนมาจับมือกอดกันนี่พูดอะไรกันนี่ผู้คนบรรยายทางนู้นนะภาษาอังกฤษยังแปลไม่ได้เลยฮะพอเขาพูดรัสเซีย
1: กันสปีกรัสเซียกันเลย
0: พูดกับเรื่องอะไรแบบนี้นะคือมันแบบว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ยังรัสเซียยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับเทนนิสหญิงนะพูดถึงรัสเซียกับเช็กเนี่ยมีอยู่ในยุทธจักรนี้ก็จะปานามาตาฟราติโลวาบ้างก็มาชราโปวาบ้างมาแล้วก็มีอเมริกาอย่างวีนัสวิลเลียมเนี่ยสามชาติเนี่ย
1: คร
0: ับ เมื่อวันที่นั้นก็เป็นภาพที่น่าภูมิใจแต่ว่าริบากิน่าเนี่ยเขา
1: เป็นละลุด
0: เป็นคนเงียบเงียบครับเขาเป็นคนไม่พูดน้อยไม่มีการแสดงลิงโลดใจไม่มีการกระโดดขึ้นไปอัศจรรย์ไปกอดคนนู้นคนนี้ภาพมันก็เลยจริงๆแล้วมันก็เลยดูไม่ได้มีสีสันอะไรมากนะเขาจะเรียบจริงๆนะริบากิน่า
1: เอเรน่าริบากิน่ามือหนึ่งโลกในวันนี
0: ้
1: เป็นคนเงียบๆหงิมๆนะโอ้แต่ตอนอยู่ในคอร์ตสง่างามมากโดยเฉพาะชุดแข่งของเธอด้วย
0: ดีใจกับเขาดีใจกับคาซัคสถานนายกสมาคมคาซัคสถานนี่ต้องถือว่ามีดวงนะ
1: ดวงที่เขาย้ายมาอยู่ด้วยเหรอฮะ
0: เนี่ยคุณได้เข้าไปอยู่ในรอบชิงการแสดงแล้วคุณได้เข้าไปปรากฏตัวด้วยนะแล้วคุณต้องลงไปสนามไปกอดกับคุณริบากิน่าใน3ครั้งแล้วนะคาซัคสถานนะซึ่งรับโอนสัญชาติมานะ
1: คาซัคนี่เขาเป็นเอเชียเหมือนเรานะ
0: ก็นั่นสิก็ต้องยอมรับแบบว่าเขาก็สนสมพงกันมากเป็นภาพที่ประทับใจมาก
1: ครับ
0: เป็นผู้ชนะในการจะแลมคนหนึ่งที่สงบเสงี่ยมมากครับ
1: ครับ
0: ผมอยากจะเชิญชม
1: ถ้าเธอมาไอเช่นเกมด้วยนะเจอกับสาวฟิลิปปินส์อาเซียนเราสาวจีนอีกคน สนุกเลยนะเล่นลิสเอเช่นเกมร้องไหวทำมาไม่มาสิโอ้โหอยากให้มาอีกคนหนึ่งเลย
0: แน่ๆนะเขาอาจจะมาเพราะเขาว่างแล้ว
1: แต่ว่าจีนมาไอ้รอบ8คนน่ะน้องคนนั้นมา
2: เจ้าซีเหวิน
1: เจ้าซีเหวินมา
0: เพราะว่าเขาเป็นแชมป์โอลิมปิกฮะเขาเป็นแชมป์โอลิมปิกนี่ศักดิ์ศรีแชมป์โอลิมปิกเนี่ยเขาต้องมาเอเชียนเกมเพราะว่าโอลิมปิกเอเชียนเกมก็เป็นรองแค่โอลิมปิกนะ
1: กันนี่ฮะต้องให้ทีมงานสำนักข่าวไทยไปติดตามเทนนิสสาวในเอเชียนเกมให้เยอะขึ้นนะ น่าดูน่าดูทุกคู่เลยนะครับ
0: โอ้ยน่าสนใจว่าคาซัคสถานอาจจะส่งลีบากิน่ามาก็ได้มันเป็นสีสันมากนะถ้าผมเป็นคนจัด
1: ชื่อไม่ทันแล้วครับ
0: ผมจะอ้อนบอล
1: ส่งกันไม่ทันละฝ่ายชายแล้วครับตามโผไม่มีพิกหนุ่มเยอรมัน
0: จะก็จะเป็นความงดงามของฟุตของเทนนิส US Open เพราะว่าอย่างน้อยก็มีอเมริกันชนคนหนึ่งเข้าไปชิง
1: คร
0: ับ แล้วก็ดอกไม้คงส่งไปล่วงหน้าแล้วนะฮะเพราะว่าเซเวเลฟเนี่ยก็ต้องส่งดอกไม้ไปขอบคุณเบนเชลตันนะฮะเพราะว่าไปปราบ
1: ต้องคาราส
0: อาคาราสมาให
1: ้เขาก็มาถึงรอบจริงนะ
0: ก็เข้าใจไงคือหมายถึงว่าไปปราบมาให้ไงคือถ้าเจออาคาราสนี่เซเวเลฟก็ไม่แน่นะมันไม่แน่เหมือนกันครับ
1: เรียบร้อยแกนแสลม
0: ของเทนนิสจบชายก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าผู้ชิงมันก็เป็นที่รู้กันอยู
1: ่ครับ
0: พอว่าเหนือกว่าครับ3ต่อ1เซตนี่ก็ต้องสำหรับผู้ชายนี่ถ้าสูสีมันต้อง3ต่อเล่นกัน5เซต
1: โอ้แต่เงินรางวัลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนน่าตกใจเลยนะใครได้แชมป์ 5.5 ล้านเหรียญนะครูเทพบอก
0: เงินรางวัลมันอยู่ที่ฝ่ายจัดเขาทำการตลาดได้เก่งแล้วก็มันอยู่ที่คนดูอะไรๆต่างๆที่ทำให้ยอดมันพอคนเยอะนี่ความสนใจมันเยอะนี่ไอ้บาดตามประตูไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าความคึกคักในสนามอ่ะมันทำให้สปอนเซอร์ก็มีความรู้สึกว่าลงโฆษณาไปแล้วมันได้
1: คนคนดูเต็มให้ความสนใจตอนคุณชัยชัยไปเห็นได้ข่าวเคยไปวิมเบิลดันครั้งหนึ่งบัตรมันประมาณเท่าไหร่ได้ครับ
0: บัตรตัวจริงมันคงจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนนั้นบัตรที่ซื้อนี่คุณสุรชัยตั้งใจตรงสามีคุณสุพรรษาก็ชวนผมไปดูอ่ะ
1: คร
0: ับ เอาซื้อในความรู้ว่ามาเรียจริงเราก็ถึงจะอยากไปดูไงก็ซื้อตอนเช้าของวันจริงครับ
1: เท่าไหร่ได้เป็นเงินไทย
0: นะบัตรนะตอนนั้นนะราคานะเมื่อ20กว่าปีนะปีนั้นมัน 2,200 นะ
1: ครับ
0: ถ้าจำไม่ผิดนะก็ประมาณ 3-40,000 บาทนะ
1: 3-40,000 บาทนะครับท่านผู้ฟัง
0: น
1: ั่นคือนัดชิงนะ
0: 20ปีแล้วนะ
1: นัดชิงมาเรียชิงปี2002
0: ใช่ครับ
1: ปัจจุบันก็น่าจะขึ้นไปสัก 10% เนาะก็หลักหมื่นแล้วครับ
0: ผมว่าต้องขึ้นอีก 20% นะ
1: หลักหมื่นอ่ะหาใครจะไปชม
0: ถ้าหลัก 6-70,000 แล้วผมว่าเดี๋ยวนี
1: ้คือ 6-70,000 อยู่ข้างล่างไอ้ราคาของตุลิชาอยู่ชั้นประมาณไหนครับตอนนั้น
0: ผมอยู่ในชั้นที่เห็นหน้าผู้เล่นชัดนะ
1: ก็อยู่ไม่ไกลมาก
0: คือตั๋วที่มาขายเนี่ยจะไม่ใช่ตั๋วที่เป็นแบบว่าอยู่แบบไกลโพ้นทะเลเพราะว่า
1: อยู่บนสุดไม่ใช่
0: ไม่ถูกส่งมาขายอยู่ที่ในโรงแรมดีๆค
1: ือ
0: การซื้อนี่ซื้อที่โรงแรมก็มีหัวคิวอยู
1: ่
0: คนที่เขาซื้อจะต้องซื้อราคาสูงๆเพราะว่าคนที่อยู่ในโรงแรมอย่างเงี้ยเขาจะไม่ไปดูในที่ไกล
1: ๆครับมีตา
0: ระยะภาพเขาสามารถซื้อตรงนั้นได้ไม่ซื้อก็ไม่ขายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าขายก็ต้องขายตั๋วแบบนี
1: ้นั่นคือเขาบวกแล้วนะใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องบวกแล้ว
1: เขาบวกแล้วนะไอ้ 30,000 นั่นนะ
0: ตรงนั้นน่ะประมาณผมคิดว่าไม่เกิน200ปอนด์มั้ง4,500บาทอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วจริงๆซื้อไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันก็ราคาสูงสุดก็ไม่เกิน500 800ปอนด์หรอกนะตอนนั้นที่ดีที่สุดคร
1: ับ ราคาของพวกแกแสดงนี้ไม่ถูกนะแต่ยังไงก็สู้บอลโลกที่อเมริกาไม่ได้ตอนนี้แพงสูงสุดนะครับไอ้ราคาตั๋วแค่วนเล่ในโอลิมปิกปี2028ราคานี่เป็นหมื่นๆนี่ก็น่าสนุกกันแล้วนะครับโอ้ใครจะไปดู
0: อันนั้นจะมานี่นะคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์นะ
1: เป็นไง
0: ไปมาริบากินานี่อาจจะได้4การแสลมเร็วกว่าคนอื่นนะ
1: แต่อายุก็ไม่ได้น้อยแล้วนะ27แล้วนะ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าคนอื่นนี่ยังไม่ได้ครบสแลมเลยนะเจโรบากิน่าก็ได้มา3
1: แล้วยังขาดแค่เฟรนด์โอเพ่นดิทั้งนั้นถูกป่ะคุณเทพ
2: ใช่
1: วิมเบิลดันได้แล้วออสเตรียนโอเพ่น US ก็ขาดเฟรนด์คอร์ตดินเออ รอเป็นมือหนึ่งโลกแล้วด้วยนะชื่นชมครับอยากรู้อะไรรู้กระจ่างเพียงอย่างเดียว

0: แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลของเงินเยอะจริงๆเทนนิสต่างจากแบดเยอะเลย
1: แต่ว่า
2: แต่ดินตันนะครับแต่ว่า
1: ผมจะบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าประทับใจของเทนนิสหญิงเนี่ยคือหลังจากคุณเลี่ยมอ่ะ
0: ครับ
1: คุณเลี่ยมเลิกไปแล้วเนี่ยช่วงหลังมันผลัดกันไปเรื่อยๆไงผลัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ
0: ไม่มีใครอยู่ยั้งยืนยง
1: ใช่คือเจเลียมเลิกไป
0: เนี่ยวิลเลียมเลิกไปนี่เปิดทางเลยเน
1: า
0: ะ
1: เปิดทางเมดิสันคีเอรีนาเลบากิน่ามาเรียอาเดียวาลินดานอสโควาอีกาโซนเทกอะไรคือมันวนๆกันไปไงอันนี้ถือว่าเป็นผมว่าดีผมไม่อยากให้เป็นแบบมันจะเป็นยุค
2: ไม่มีใครเป็นเจ้าของสัมปทานอีก
1: ใช่ฮะ
2: คือไอ้เรื่องผูกขาดนี่จะหมดสิ้นไปช่วงนี้หมดสิ้นนะ
1: ใช่ครับ
2: มันไม่ผูกขาดเหมือนกับถ้าขอดดินต้องนาดาวถ้าขอดฮาร์ดขอดช่วงจริงกันระหว่างโจโควิชกับเฟเดเลอร์
1: ใช่ฮะ
2: อย่างเงี้ยถ้าผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ผูกขาด
0: ไม่มีอะไรเริ่มกระจายแล้ว
2: ชายก็ไม่ผูกผู้หญิงก็แสดงว่าเป็นธรรมาภิบาลขึ้นนะ
0: จะใช้คำนี้ไม่ถูกนะครับ
2: แต่ก็ไม่มีแล้วก็ไม่วัวด้วยนะทำอภิบาลขึ้น
0: ไอ้ผมไม่ชอบตามแต่นี่หญิงเฉพาะนะฮะเป็นรุ่นกรุงเทพรุ่นไหนหน้าตาดีมันก็ตามตลอดแต่สมัยแอนนานะโอ้โหก็มาเรียนะช่วงหลังก็นิ่งๆไปแล้วนะประมาณนี้อ่ะวันนี้เชียร์บอลหญิงไทยหน่อยนะประเภททีมชนิดแรกจะลงสนามเจอญี่ปุ่นเอง
2: กี่โมงฮะเล่น
0: 17:30 นะฮะ
2: ถ่ายทอดสดไหม
0: ถูกครับเพราะว่าฟรีทีวีหลายช่องกระจายกันถ่ายวันนี้เป็น QPP TV
2: ยังไงก็ต้องเชียร์ครับ
0: ครับ
2: จะปิดท้ายด้วยการพูดถึงแบดมินตันแสดงความยินดีกับน้องของวิว
0: ซ้อมน้องซ้อม
2: ถึงแม้ว่าเป็นรายการเล็กอย่าไปเกี่ยงว่ารายการเล็กรายการใหญ่
0: ครับขอให้เริ่มต้นได้มาก่อน
2: น้องคนนี้เขาฉายแววมานานแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงเจ็บแล้วมีเรื่องเปลี่ยนค่ายแล้วไปเจ็บหลังเนี่ยต้องกลับมารักษาเองตัวเองที่ค่ายกลับมาค่ายบ้านทองหยอดนะ
0: ครับ
2: แล้วทิ้งช่วงเวลาช่วงนั้นนะที่มันทิ้งไปแป๊บหนึ่งเนี่ยเสียดาย
0: หลายคนสนใจว่าน้องเขาตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
2: ก็วิวตอนนี้เท่าไหร
0: ่วิว25มั้ง
2: ยี่สิบห้าแล้วตอนนี้ก็23
0: โอ้ครับ
2: เหมือนก็อาจจะช้าไปนิดนึงแล้วนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ฝีด้วยเป็นทั้งสายเลือดด้วยฝีไม้ลายมือด้วยจะส่งเสริมกันให้มันถูกจังหวะอีกนิดนึงก็ยังกลับมาได้ทันนะ
0: ครับ
2: ครับ
0: ให้กำลังใจกันขึ้นลูกใหม่อีกหนึ่งดวงเรื่องเล่าจากธีรชัยวันจันทร์14กันยา
2: เรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแต่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได
0: ้
2: เวลา17:00บนท้องถนนยามค่ำคืนของเมืองแห่งหนึ่งหญิงสาวโบกเรียกรถแท็กซี่คนขับรถแท็กซี่เลื่อนกระจกลงเพื่อจะบอกว่าเขารับผ่านแอปไปแล้วรับคุณไม่ได
0: ้
2: แต่ว่าเขาตัดเลือกที่จะไม่พูดออกมาครับหลังจากได้ยินเสียงหญิงสาวเอ่ยขึ้นว่านี่คงจะเป็นการนั่งรถครั้งสุดท้ายในชีวิตของฉันแล้วก็ช่วยพาฉันไปส่งเป็นครั้งสุดท้ายทีนะคะคนขับรถแท็กซี่ได้ยินอย่างนั้นตัดสินใจขดยกเลิกคำสั่งที่รับแอปเลยแล้วก็รับคุณหญิงสาวคนนั้นก้าวมาบนรถ40ต่อไปนาทีต่อมาในตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดหมายปลายทางของหญิงสาวคือชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งปกติแล้วใช้เวลาเดินทางเพียง10-20นาทีเท่านั้นแหละแต่ว่าคนขับรถแท็กซี่ใช้เวลาขับรถนานเกือบ40นาทีครับโดยที่ตลอดเส้นทางหญิงสาวเอาแต่พึมพำประโดกเดิมซ้ำไปซ้ำมาว่าฉันหมดความมั่นใจที่จะมีชีวิตอยู่แล้วพลาดไปก้าวนึงก็ผิดพลาดไปทุกก้าวคนขับแท็กซี่ก็พยายามใช้ทุกวิถีทางที่จะเท่าที่จะทำได้ที่จะเรียกกล่อมคือเข้าใจแล้วเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นพูดข้อคิดในการใช้ชีวิตชวนคุยเรื่องอนาคตเตือนให้คิดถึงพ่อถึงแม่ถึงพยายามทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ดีครับหญิงสาวก็ยังไม่เปิดรับแม้แต่น้อย

0: เมื่อใกล้ถึงจุดหมายคนขับแท็กซี่ก็จงใจชะลอรถแช่อยู่ตรงทางแยกไม่ยอมขับผ่านไปง่ายๆพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อยืดเวลาการเดินทางให้ได้นานที่สุดแล้วก็ในขณะนั้นแหละครับก็รู้ดีว่าไอ้เรื่องเกลี้ยกล่อมคงจะไม่เป็นผลละก็อาศัยจังหวะหญิงสาวไม่ทันสังเกตนั่นก็แอบกดโทรออกไปที่เบอร์ตำรวจแต่พูดอะไรไม่ถนัดละครับก็ส่งไปได้ทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็เป็นช่วงติดไฟแดงก็พิมพ์ข้อความส่งไปบ้างก็ให้มารอให้ตำรวจมารอถึงจุดหมายเพื่อที่จะเตรียมรับว่าเหตุการณ์อะไรมันอาจจะเกิดขึ้นพอรถจุดมาถึงจุดหมายแล้วตำรวจก็ยังมาไม่ถึงนะฮะก็เท็กซี่ผู้มีน้ำใจงดงามนี้ก็พยายามทอนค่าโดยสารช้าๆฮะค่าโดยสารทั้งหมดประมาณ150แต่หญิงสาวยื่นมาให้200บอกว่าไม่ต้องทอนแต่คนขับรถบอกว่าไม่ได้ครับไม่รับทิปคือตั้งใจจะถ่วงเวลาน่ะแล้วคงยืนการที่จะทอนให้ได้แต่วิธีการทอนของเขาอะค่อยๆนับมาจนบัตรเหรียญมาทอนทีละเหรียญทีละใบแบบคือถ่วงเวลาให้ได้มากสุดรอตำรวจจะมาแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงก็ไหวตัวครับก็รู้ว่าถูกถ่วงเวลาก็ประตูเปิดไม่ได้เพราะว่าแท็กซี่ล็อกประตูไปแล้วก็ปรากฏว่ากลับเลื่อนกระจกรถแล้วพุ่งออกไปทางหน้าต่างทันทีครับด้วยสัญชาตญาณคนขับแท็กซี่นี่ก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ลงไปรับคว้าตัวไว้ทันนะกระโดดมาปุ๊บคว้าตัวไว้ทันขณะนั้นเดียวกันนี่ก็ผู้หญิงก็วิ่งหนีเพื่อจะไปกลางถนนก็คงจะตั้งใจไว้จะทำอะไรแต่ว่ามันก็ไม่มีรถมาก็รีบไปดึงตัวไว้แล้วก็บอกว่าผมพาไปส่งบ้านดีไหมบ้านอยู่ไหนจังหวะนั้นเองครับตำรวจก็มาถึงพอดีตำรวจก็มาถึงพอดีแล้วก็มาช่วยได้ทันไว้ทันทีแล้วก็เอ่ยปากชื่นชมคนขับรถแท็กซี่ในทางที่ทำดึงทุกวิถีทางเมื่อไปบริหารจัดการกันเรียบร้อยนี่ก็รู้ถึงครอบครัวก็โทรศัพท์มาขอบคุณคนขับแท็กซี่ที่ช่วยชีวิตลูกสาวเอาไว้ได้คนขับรถแท็กซี่ก็ตอบคำที่น่าประทับใจมากเขาก็บอกว่าชีวิตผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะชีวิตมีค่างานที่หายไปยังหาใหม่ได้เงินที่เสียไปก็ยังหาใหม่ได้แต่ลมหายใจถ้าสิ้นไปเอากลับมาใหม่ไม่ได้ผมคิดว่าการช่วยชีวิตคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิตแต่มันคือทั้งครอบครัวครับก็เล่ามานี้ก็ขอแสดงความคารวะต่อคุณธรรมความใส่ใจต่อชีวิตของคนอื่นก็เป็นความเสียสละอันใหญ่หลวงของท่านผู้ขับรถแท็กซี่ท่านผู้มีน้ำใจงดงามคือไอ้การคิดสั้นมันเกิดขึ้นชั่ววูบนะเพราะจิตตกหญิงสาวคนนี้โชคดีที่เจอแท็กซี่ผู้มีจิตใจงดงามนะเพราะเรื่องจิตตกนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้นะผมเองนี่ก็ตอนนี้กำลังเผชิญเรื่องจิตตกนะเพราะวันพฤหัสที่ผมเข้าไปน
1: ะ
0: เข้าไปนอนแล้ววันศุกร์มันก็ทำท่าจะดีนะพอผมอนุญาตกลับบ้านผมกลับบ้านไปมันก็กลับมาอีกนะผมตอนระหว่างขับรถกลับมาผมก็เริ่มนึกอยากสั่งเสียเลยคือมันเป็นอะไรที่มันติดจิตตกไปมันพูดเล่าเรื่องนี้แล้วผมบอกได้เลยว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อวันศุกร์นี้เองครับนะเนี่ยใครที่มีอาการจิตตกต้องเข้มแข็งเข้าไว
1: ้ครับ
0: คือตอนนั้นผมเบื่อเต็มทนแล้วเพิ่งเข้าไปเมื่อวันปีนี้ทั้งปีผมเข้ามา5 ครั้งแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีการทรีทเมนต์ไหนที่จะทำให้ผมสามารถผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได
1: ้แนะนำให้ไปวัด
0: ก็ไปวัดที่ก็คือผมบอกแล้วขอเผาวันเดียวสั่งไว้เรียบร้อย
1: ไม่ได้ไปเผา
0: ครับ
1: ไปวัดพุทธไทยสวรรค์จะดูดีขึ้น
0: เออทำไมฮะเป็นยังไงฮะคือไม่เข้าใจ
1: มันมีพระดี
0: ครับอ้าว

0: ก็ต้องขอบคุณนะ
1: ขอบคุณคนขับรถแท็กซี่
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็บอกว่าเรื่องจิตตกมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะแล้วก็ขอให้ทุกท่านอย่ามีสภาพจิตตกไปแล้วกันนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่นอาซี1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: 8:50 น. 34 วินาทีช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับส่วนใครที่สอบถามกันเข้ามาทาง YouTube เรื่องของโซฮามครับนะครับก็เป็นทีมยุโรปชนะนะฮะไม่มีปัญหาเพราะว่าสหรัฐก็แพ้อย่างต่อเนื่องไป
0: โอ้ทั้งหญิงทั้งชายเลย
5: ก็ไม่มีปัญหาแพ้ไปนะฮะแพ้ไป13-15นะครับโซฮามครับ2026นะครับจบลงด้วยทีมยุโรปชนะสหรัฐนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นการสบายใจนะฮะสบายใจของพี่แป๊ะนะครับยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
0: ์ว่า
5: องค์กรผู้ตัดสินที่ดูแลผู้ตัดสินนะครับเมื่อคืนผู้ตัดสินคือไมเคิลโดเลเวอร์นะเพราะตอนนี้เนี่ยแอนโทนีเทเลอร์ไปเป็นผู้บริหารผู้ตัดสินที่ตุรกีแล้วต้องถือว่ามือหนึ่งของอังกฤษก็เป็นไมเคิลโดเลเวอร์นะฮะเขาบอกว่าเราสามารถชี้แจงเกี่ยวกับประตูของริกวาลฮาแลนด์ที่ได้รับการตัดสินให้เป็นประตูได้ดังนี้ในจังหวะดังกล่าวเนี่ยผู้ตัดสินในสนามตัดสินให้ฮาแลนด์ล้ำหน้านะฮะซึ่ง VAR ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าส่วนในจังหวะการบุกเดียวกันมีการพิจารณาแล้วว่าเอนโซ่เฟอร์นันเดสไม่ได้เป็นผู้เล่นที่สัมผัสบอล
0: แต่พยายามจะเล่นบอลกระโดดโมงเป็นตอร์ปิโดเลยนะแต่มันไม่โดนนะฮะนี่คือเจตนาจะเล่นแล้ว
5: แต่อย่างไรก็ตามนะครับแถลงการฉบับนี้บอกว่ากรณีนี้ VR ไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจากตำแหน่งของเขาและควรแนะนำให้ผู้ตัดสินในสนามเนี่ยตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยตัวเองเราได้ติดต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อยอมรับในสิ่งที่เรามองว่าเป็นความผิดพลาดในการใช้ดุลพินิจและจะมีการทบทวนเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปนี่คือแถลงการของโปเกมอนนะองค์กรผู้ตัดสินเนี่ยนะฮะ
0: ยังไงก็แพ้ไปแล้ว
5: ครับ
0: ครับแต่ว่าคือความรู้ใหม่ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเราต้องเปลี่ยนความคิดเดิมหมดเลยนะ
5: มันจะมีคือเกมอื่นเนี่ยก็มีลักษณะนี้แต่ประเด็นคือว่าเมื่อคืนเป็นเกมใหญ่แล้วมันเป็นประตูเดียวที่มีผลต่อเกมเลย
0: แล้วภาพมันออกมามันภาพล้ำอยู่2คนคุณดุเทพมันไม่คุ้นตาเลยถ้าได้ประตูอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะครับไปดูข้อความกันครับน้องอาร์มมาเล่นกับเราอีกแล้วอดีตกุนซือคนไหนชอบดูแลผิวตอบมาร์กแจ็กสันมาร์กคอควายเป็นมาร์กกอไก่อะไรประมาณนี้เอาใส่ที่แมนยูตกต่ำแบบนี้เพราะสโมสรมีแต่อะไรนะลิงกับควายเหรอฮะเอาเหรอฮะเอ้คุณเซอร์เล็กส่งมานี่ครับผมเกลเซอร์มันคือปิงที่คอยกินแต่เงินส่วนไอ้จิมมันคือควายจิมเป็นนักลงทุนคนใหม่เห็นปัญหายุ่งหน้าแต่ก็ไม่ยอมแก้
5: หมายถึง
0: ดาวทุกปีแต่ก็ไม่คิดจะซื้อมาใหม่อะไรประมาณนี้ไอ้ดารั่วดาโรเนี่ยนะจากเซอร์เล็กส่งมาอ่ะเพิ่ง4เกมนะดูแล้วเมื่อวานลูกเปิดของซ้ายและขวาเนี่ยแม่มันไม่ใช่จับวางนะฮะมันไม่โดนเลยครับมันเสียดายนะครับป๋าดูวิธีการเล่นของแมนยูของป๋ากับเชลซีของก็พมก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ที่ต่างก็แค่กองหน้าของเชลซียิงเยอะกว่านะครับแต่ว่าป๋าอายุขนาดนี้มีปีนโต้ไหวไหมครับโดยเฉพาะโต้กลมครับคุณเชลซีกระซิบมา สวัสดีครับป่าพิเทพถึงเราจะเสียลูกนั้นไปทั้งที่เป็นลูกล้ำหน้าแต่เรามี11คนเวลาตั้งเกือบ70นาทีทำอะไรไม่ได้เลยโคตรจะเซ็งฮะคุณบอยไก่เข้มแจ้งมาใช่ยิ่งเล่นยิ่งเซ็งฮะโอ้โหตักนั่งจากนอนมายืนดูก็แล้วนะฮะแหมมันส่งกันขาดๆเกินๆกันอยู่นั่นแหละครับโครงการ9ทีละแต้มแต่แจกทีละ3แต้มทำให้คาลิกกลายเป็นคาบ้านเลยครับก็แฟนแมนยูคงเข้าใจเมื่อคืนในการแพ้ 1-0 นะครับ
5: ครับ
0: แมนซิตี้แกร่งอยู่นะครับยอมรับเลยหลังของแมนซี่นี่สุดเลยครับแกร่งจริงครับเมื่อคืนนี่ชัดเลยนะโอ้เจาะยากมากคิดว่าเช้านี้ป๋าจะเปิดเพลง Let It Be ซะอีกจากพี่โทนี่แต่ยิ่งสูงยิ่งหนาวนี่ก็น่าจะใช่อยู่นะครับไม่เกินเที่ยงรู้ใช่ไหม
5: ใช่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นการแถลงเราอาจจะได้เห็นเป็นแบบว่าเพรสรีลิสออกมานะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเป้าใหญ่เลยนะ
0: ครับ
5: เป็นห่วงกกต.จริง
0: ครับผมก็เป็นห่วงท่านนะครับก็ขอให้ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประเทศแล้วกันเนาะคือไม่ต้องเข้าข้างไหนเอาตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นเองครับผมฮัลโหลสาวกทีมเพื่อรักเอาไงเป็นงานไปทีมผมเสมอให้แล้วทีมเพื่อนรักยังจะสะดุดโสมแล้วที่เป็นเพื่อนกันต่อเหลือ10คนผมกะไว้แบบเดียวแมนยูต้องขยี้หรือขยมแน่ๆนอนดีกว่ารอดูผลตอนเช้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขยี้ตา2รอบแพ้คาบ้านพอทน10คนแบบนี้โอ้ยมันตีเป็นของเก้หมดเลยนะครับจากพี่โบยอันนี้เราเพื่อนกันจริงหรือเปล่าเนี่ย1999บอกลิเวอร์พูลไม่คมครับเสมอ 0-0 ไลฟ์สกอร์ด้วยนะ
5: ใช่ฮะ
0: เออแล้วก็ฮัลโหลผลวันนี้เอาจริงก็เดาได้แล้วครับประเทศไทยประเทศสารคันอย่าเพิ่งเดาครับอย่าเพิ่งเดาครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ3หน้านะครับวันนี้3หน้านะฮะแมนยูโดนโกงหรือครับลองไปฟ้องกกต.ดูครับอาจจะช่วยได้เพราะมีความยุติธรรมนี่1300ก็แจ้งมา พี่เทียนกับกรอนฮะวันจันทร์นั้นดีไม่มีแสงแดดไม่แรงฟ้ามัวสลัวอยู่ไปที่ไหนใกล้ไกลได้รับรู้เน้นดีดูกีฬาพาเด่นพาดังเด่นพาดังเด่นที่14กันยาพาสุขสันต์ใจมุ่งมั่นนั่นแน่แลให้เห็นกีฬามีมากมายไม่ซ่อนเร้นต้องตื่นเต้นไม่นิ่งยิ่งสูงยิ่งหนาวพี่เทียนขอบคุณครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับท่านเกษียณมาหลายปีแล้วเนาะ
5: ใช่ครับ
0: โอ้แต่ยังมีสมองที่เขียนกลอนได้หลังเพลงจบแล้วก็ส่งเข้ามาสมมุติไก่มาชนะหงอังคารนี้ฮาเลยนะชนะครั้งแรกแล้วก็ชนะทีมใหญ่ด้วยมันก็เป็นไปได้เหมือนกัน
5: ใช่ทุกอย่างอ
0: ะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
5: อะไร
0: ฟ
5: ุ
0: ตบ
5: อล
0: นะนะคาราบาวครับอังคารนี
5: ้นี่บางเรื่องที่ไม่ควรเกิดก็เกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องสมมุติที่คุณ8499ส่งมาเนี่ยก็มีความเป็นไปได
0: ้มีโอกาสมีโอกาสครับเผื่อลิเวอร์พูลเขาบอกว่านี่ไงมันล้าไงไปแต่ยูฟ่าจะมาลีกมามันล้าก็อยากจะทิ้งถ้วยไปทั้งถ้วยนึงอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นแชมป์หญิงเดี่ยว US Open เอลีน่าเลบากิน่าเหมาะสมและสมบูรณ์แบบทั้งฝีมือรูปร่างหน้าตาและชุดที่เธอสวมลงแข่งขันดูดีไปหมดคิดแล้วอยากให้คุณพี่แงแซมแต่งโครงให้เธอสักบทนี
5: ่
0: เสียห้าเจ็ดชงไว้เลยนะพี่แงแซม
5: แต
0: ่พี่แงแซมไม่มีอารมณ์แมนยูแพ้ครับครับป้าจะนอนไม่หลับทำไมแค่คาบ้านเกมแรกยังจะตามมาอีกหลายเกมกรรมการตามทันกำตามทันป๋าจำได้หรือเปล่าแรดฟอร์ดเคยล้ำหน้าวิ่งตามบอลแต่ไม่ยิงปล่อยให้บรูโน่ยิงก็ไม่ล้ำได้ประตูเหมือนกันก็คือแรดฟอร์ดไม่เล่นไงคือไม่มีเจตนาจะเล่นแต่เมื่อคืนน่ะเจ้าเอ็นโซมันเจตนาจะเล่นแต่มันโมงแล้วไม่โดนนะแล้วมันบอกไม่ล้ำหน้าได้ยังไงนะผมไม่เข้าใจตรงนี้ครับคือเจตนาเล่นแล้วมันล้ำหน้ามากๆเลยนะแย้มกรดโจดเกนเอกอบใครดูเด็ดเผ็ดมันโอ้โหตอบยากคุณเต็มนะตอบยากกันนะของเอนี่เขาคนเดียวเนาะแต่กอบนี่ก็หลายวัดนะหลายวัดอยู่แล้วเขาเล็งเป้าเขาเล็งเป้าเลย 2184ผมอ่านให้แต่ผมไม่เข้าใจเลยนะสุนัข7ตัวผมไม่เข้าใจอะไรเลยครับผมนะครับได้รับรางวัลจากกิจกรรมบอลโลกยังไม่ได้รับการติดต่อจากทีมงานเลยของจากทางอสมทรวมหรือว่าจากทาง FM 99หรือยังไงครับช่วยแจ้งมาอีกครั้งนะครับจะได้ประสานให้ครับเมื่อวันเสาร์ไม่รู้จะดูอะไรดีบอลก็มันน้องเนเน่ก็เล่นสดที่ภูเก็ตสรุปดูทั้งสองอย่างยอมรับคนดูเหมือนไม่ได้มาดูตลาดนัดคนเพียบแล้วยิ่งโตยิ่งสวยเนเน่ก็ทิ้งทวนไงคอนเสิร์ต1ชั่วโมงก่อนที่จะไปฝึกซ้อมอย่างจริงจังแล้วก็มุ่งหน้านะครับไปก็ทะเลนแล้ว22กันยานี้ต้องขึ้นเวทีแล้วครับแล้วลุงคนนี้เมื่อกี้ที่แกโฟนอินอ๋อแกไม่ได้ดูจริงๆเขาไม่รู้อยู่โรงพยาบาลกับผมหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวที่เหลืออันต่อในช่วงหน้าครับกอล์ฟทิกลาครับสวัสดีครับ
6: จำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนผลการดำเนินการครั้งที่6ได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 140,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า13ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า2ล้านบาททั้งนี้ตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนรวมกว่า15ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่ข้อสันนิษฐานสาเหตุฝ้าเพดานอาคารรัฐสภาถล่มจากเหตุการณ์ฝ้าเพดานโรงอาหารชั้น B2 รัฐสภาพังถล่มเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความเห็นว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ขอตั้งข้อสังเกตการพังถล่มของฝ้าเพดานไว้5ประการได้แก่ปัญหาการรั่วซึมของน้ำและความชื้นสะสมต้องตรวจสอบดูว่ามีท่อน้ำท่อน้ำทิ้งท่อแอร์เหนือฝ้าเพดานหรือไม่หากมีการรั่วซึมจนทำให้น้ำขังสะสมบนแผ่นฝ้าน้ำหนักฝ้าที่อุ้มน้ำจะเพิ่มขึ้นแผ่นจะเปื่อยจนถึงที่สุดน้ำหนักเกินกำลังของโครงคร่าวที่รองรับฝ้าเพดานจนถล่มลงมาคุณภาพของแผ่นฝ้าและความแข็งแรงของการยึดแผ่นฝ้ากับโครงคร่าวว่าเป็นแบบใดมีจำนวนขนาดและความยาวที่เหมาะสมต่อการยึดกับโครงคร่าวหรือไม่หากใช้สกรูที่ไม่เหมาะสมอาจหลุดหลวมทำให้ฝ้าพังถล่มลงมาได้การติดตั้งแผ่นฝ้าต้องตรวจสอบการติดตั้งโดยเฉพาะระยะระหว่างโครงคร่าวว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่มีน้ำหนักส่วนเกินบนฝ้าหรือไม่ต้องตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์หรือวัสดุเช่นสายไฟงานระบบเหนือฝ้าวางบนฝ้าหรือไม่และมีการตรวจสอบดูแลรักษาหรือไม่ฝ้าที่ใช้งานนานอาจสะสมความชื้นอาจจะมีคราบน้ำให้เห็นจึงต้องการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอขอให้ทางรัฐสภาตรวจสอบระบบการยึดฝ้าและสภาพแผ่นฝ้าภายในอาคารรัฐสภาทั้งหมดก่อนที่จะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกโดรนรัสเซียโจมตีเมืองออเดซ่ารัสเซียส่งโดรนโจมตีเมืองออเดซ่าทางตอนใต้ของยูเครนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5คนพื้นที่อยู่อาศัยในหลายเขตของเมืองได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้เมื่อเช้าวันเสาร์โดรนของรัสเซียเพิ่งจะพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองออเดซ่าเช่นเดียวกันมีผู้เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ26คนออเดซ่าเป็นเมืองท่าหลักของยูเครนตกเป็นเป้าโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการปิดท่าเรือขนส่งสินค้าซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและการส่งออกของยูเครนนอกเหนือจากเมืองออเดซ่าแล้วรัสเซียยังโจมตีพื้นที่อื่นๆทางตะวันตกของยูเครนตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าของวันอาทิตย์แต่ยังไม่มีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับส้มสรัญลักษ์คว้าแชมป์แบดมินตันเวียดนามโอเพ่น2026การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่สนามเหงียนดูสเตเดียมเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามชิงเงินรางวัลรวม 120,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ4ล้านบาทในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวน้องส้มสรัญลักษ์วิทิสารมือ106ของโลกน้องสาววิวกุลวุฒิวิทิสารโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะอิชารานีบารูอามือ39ของโลกจากอินเดีย2เกมรวดด้วยคะแนน21-8และ21-15คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลประมาณ 8,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 270,000 บาทต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: เอเย่นของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ายืนยันว่าเป๊ปไม่มีแผนคุมทีมในฤดูกาลนี้หลังมีข่าวว่าจะย้ายไปคุมทีมทรับซอนสปอร์โดยหลังจากที่เป๊ปอำลาการคุมทีมแมนซิตี้เมื่อช่วงจบซีซั่นที่ผ่านมายอดโค้ชชาวสเปนก็ยังไม่ได้รับงานที่ไหนแม้ได้รับการติดต่อจากหลายทีมซึ่งหนึ่งในนั้นคือทีมชาติอิตาลีอย่างไรก็ตามมีข่าวลือว่าเป๊ปสนใจจะไปคุมทีมทรับซอนสปอร์ในศึกซูเปอร์ลีกตุรกีโดยมีการเชื่อมโยงว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์ดาวเด่นคนใหม่ของทีมคือนักเตะที่ยอดโค้ชจากสเปนรายนี้ปลื้มและอยากไปทำงานด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดเอเย่นของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
5: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับในวันจันทร์นะฮะ12กันยายนไม่ใช่ครับ14กันยาแม่ลืมวันสำคัญของประเทศวันนี้ไปได้อย่างไร14กันยานะครับวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นทำงานนะรออีก2วันก็เป็นวันแห่งโชควาสนา16กันยาวันหวยออกแต่วันนี้หวยจะออกอย่างไรไม่รู้เรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเขาจะพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวโปรดติดตามกันประมาณใกล้ๆเที่ยงครับแต่เรื่องของกีฬากอล์ฟนี่หลายคนก็ได้ลุ้นกันนะครับนะฮะ3วันเต็มๆกอล์ฟทีมยุโรปปะทะทีมอเมริกาโซฮัมครับนะผมยังติดตาตึงใจเสื้อของทีมยุโรปเลยเหลืองล้วนๆไม่มีลายอย่างอื่นเนี่ยเออดูสวยสีมันสีที่มันแหมมันเข้าตาเรานะฮะสวัสดีโปเต้
1: สวัสดีครับ
0: ครับนะเปิดหน้าจอได้หรือยัง
1: เปิดได้แล้วฮะ
0: นะฮะก็สรุปว่าทั้งหญิงทั้งชายเหมือนกันนะฮะรู้รักสามัคคีกว่าทีมยุโรปก็ชนะไปนะครับสำหรับโซฮามครับของสาวยุโรปเนาะเสื้อสีเหลืองวันผมยืนดูวันเสาร์ไงทีมอเมริกันที่กางเกงแดงเนี่ยคิดถึงเมืองไทยยังไงไม่รู้เหลืองแดงเลยพวกนั
1: ้
0: น
1: สนุกดีสนุกดี
0: ช่วงวันนั้นก็จบ2วันทีมยุโรปก็นำอยู่นะพอวันที่3นี่ดวลกันตัวต่อตัวเป็นไง
1: ครับ
0: 12คู่ใช่ไหม
1: ครับผ
0: มผลออกมายุโรปยังดูดีกว่าอีกเหรอ
1: ก็จะเรียกว่าวันสุดท้ายเนี่ย
0: ดวลกันเลยอ่ะ
1: ยุโรปเขาก็ตามสไตล์เขาแหละครับ
0: สไตล์ยังไงครับ
1: เรื่อยๆมาเรียงๆไม่ได
0: ้เล่นแบบอนุรักษ์นิยม
1: ใช่ไม่ได้ฉีกแบบว่ารุนแรงอะไรเท่าไหร่แต่แค่
0: เชียร์เชียร์เชียร์ก็สนุกดีนะ
1: ครับ
0: แข่งกันที่เนเธอร์แลนด์นะ
1: ฮะ
0: แฟนคลับชาวยุโรปนี่ส่งเสียงเชียร์กันอื้ออึงอื้ออึงนะครับก็ส่งผลให้มีกำลังใจเยอะขึ้นไล่เรียงกันเลยครับวันแรกวันที่2และวันที่3ครับทีมยุโรปและทีมอเมริกัน
1: ก็เอางี้ก่อนสรุปผลรวมเนี่ยทีมยุโรปเนี่ยชนะไป15-13คะแนน
0: ต่อ2แต้ม
1: ฮะ2แต้มนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันแรกเป็นประเภทโฟซัม
0: ในช่วงอธิบายโฟซัมกันเล็กน้อย
1: ในช่วงเช้านะครับโฟซัมคืออะไรโฟซัมคือเล่นด้วยกัน4คนตีลูกกอล์ฟคนละลูก
0: ยุโรป2อเมริกัน2 อยู่ใน1ทีม
1: 1ทีม1กวน1กวนมี2ที
0: ม
1: ยุโรป2คนอเมริกา2คนตีลูกกอล์ฟลูกเดียว
0: ตีลูกกอล์ฟลูกเดียว
1: ผัดกันตี
0: หมายถึงยังไงฮะ
1: ผัดกันตีครับผัดกันตี
0: หมายถึงถ้าผมกับโปเตอยู่ร่วมทีมอเมริกาด้วยกัน
1: ครับ
0: โปเตเป็นคนทีออฟตุ้มช็อตแรกไปเข้าป่า
1: ครับ
0: ไกลมาก
1: ครับ
0: ผมต้องไปแกะออกมา
1: ใช่ครับ
0: เข้าแฟร์เวย์
1: ใช่ครับ
0: พอช็อตต่อไปขึ้นกรีนโปเตก็มาเล่นอีก
1: ครับ
0: พอออนปุ๊บผมก็ไปพักสลับกันเล่นโฟซัม
1: ครับอันนี้โฟซัมส่วนช่วงบ่ายจะเป็นโฟบอล
0: โฟบอล
1: โฟบอลก็คือเอาลูกที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: นะ
0: โปเตทีออฟไป300หลาผมทีออฟไป175หลา
1: ครับผม
0: เราก็ไปเลือกเล่นลูกของโปเตกัน
1: นั่นแหละครับต่างคนต่างเล่นแล้วเอาสกอร์ที่ดีที่สุดนะฮะ
0: ไม่ใช่หรอ
1: ไม่ใช่
0: ผมก็เล่นลูกของผมต่อ
1: ใช่
0: โปเตก็เล่นของโปเตหรอ
1: ใช
0: ่โอ้แล้วใครดีที่สุดนะฮ
1: ะ
0: ใครได้เบอร์ดี้ก็เอาคะแนนคนนั้น
1: ถ้าชนกันก็มาดูคู่2
0: คู่2อันนี้คือโฟบอล
1: โฟบอลครับผมโอเคโฟซัมก็ชนะนะครับไปกันคนละฝั่งคนละแต้มนะครับก็คือเป็นของทางเอสเตอร์เฮเซนไลท์กับเอลิโอน่าแมกไกวร์แล้วก็มายาสตาร์กับลินแกนเนี่ยชนะทางลินดี้แดนแคนกับโรสจางแล้วก็เจนนิเฟอร์ครับโชว์ไปนะครับ
0: ยุโรปชนะในคู่แรก
1: เรียกว่าอย่าเรียกว่าคู่แรกเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าพระครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นของฝั่งยุโรปไปส่วนอีก2คู่
0: อีก2คู่
1: คือคู่ของอลิสันคอร์ปุสเนลิคอนดาชาลีฮาร์ลอตตี้วอร์ดอลิสันลีลาเรนคัพลิงนาน่าโคตัสเมสเซนกับซิลิมูเดียเนี่ยแพ้ไปก็คือเอากันไปคนละแต้มนะเอากันไปคนละ2แต้มนะครับในวันแรกในช่วงแรกช่วงเช้า
0: ช่วงเช้า
1: ใช่
0: โฟซัมที่ว่าก็คือยุโรปชนะกี่ทีม
1: ยุโรปชนะ2คู
0: ่แล้วก็อเมริกาชนะ2คู่เสมอกัน
1: แลกกันไป
0: มาตอนบ่าย
1: โฟบอลตอนบ่ายโฟบอลก็จะเป็นคู่ของฮาวกับบวชเหมือนเดิมครับเจอกับเยเรมี่นอกับทางด้านของแองเจลหยินนะครับ เสมอกันคู่นี
0: ้เสมอกัน
1: เสมอกันคู่นี้ออส
0: เปรย์ก็ได้ครึ่งแต้ม
1: ครับผมได้ครึ่งแต้มเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าต่อมาจะเป็นคู่ของเมแกนคังเอลิสันลีกับซิลินบูติเย่กับนาน่าคอนเทนส์เมสเซน
0: บูติเย่ผมต้องดูดีสิ
1: แพ้ครับ
0: แพ้
1: ซิลินบูติเย่แพ้นะครับแพ้ไป5-3ก็คือเสียเขาแต้มหนึ่ง
0: ทีมอเมริกาได้1แต้ม
1: ครับผมแล้วก็อลิสันคอปูสกับแอชตันคิมเนี่ยมาแพ้มิมิโรสกับนาตาเซียนาดูสนะครับก็คืนมาแต้มหนึ่ง
0: คืนมายูโรได้1แต้ม
1: ครับแล้วคู่ของเคลต้าซิกันด้ากับจูเลียลาเปซโอมิเรสเสมอกัน
0: ครับ
1: ก็ยังเสมอกัน
0: ยังสูสีกันอยู่นะ
1: ใช่
0: วันแรกนะ
1: วันแรกสูสีกันอยู่แรกสูสีกันอยู่พอเป็นวันที่2
0: วันที่2วันแรกเสมอกันเข้าสู่วันที่2เขาใช้เกมอะไรครับ
1: วันที่2เหมือนเดิมครับฟอร์แมตเดิม
0: โฟซัม
1: ช่วง
0: โฟบ
1: อลแล้วก็โฟบอลช่วงเย็นนะครับโฟซัมรอบนี้ตอนช่วงเช้าทางด้านของEU หรือว่ายุโรปเนี่ยเครื่องร้อนนะฮะลินแกนมายาสตาร์กนะครับเลียน่าแม็กไกว์เฮสเตอร์เฮเซนไลท์มิมี่โรสกับนาดูเนี่ยชนะเลย3แมตช์นะครับส่วนชาลีฮาวกับลอตตี้โวลนี่แพ้ลอเรนคัฟลิงนะครับไปในวันนั้นนะในช่วงเขาเรียกว่าSaturday for some วันเสาร
0: ์
1: ช่วงเช้านะครับก็ทำให้ทางยุโรปได้เพิ่มมา3แต้มแล้วก็ทางอเมริกาเพิ่ม1แต้มนะ
0: ก็เริ่มชนะห่างเป็น2คะแนน
1: เริ่มเหมือนจะฉีกเหมือนจะฉีกนะครับแต่ว่าพอช่วงบ่ายเท่านั้นแหละ
0: ครับ
1: ทางฝั่งของอเมริกาก็
0: มาเล่นโฟบอลกัน
1: เล่นโฟบอลนะนำทีมโดยเยเรมีนอนะครับแล้วก็โรสจางแอชตันคิมเจฟเฟอร์คอฟโชลินดี้ดันแค้นนะฮะเอาชนะช่วงโฟบอลไปได้3ทีมชนะลอตตี้วอร์ดนันดุนแม็กควายเคลตัสซิกันดาซิลินบูติเย
0: ชนะ3คู่เลยหรอ
1: ใช่แลกกันอ่ะคือชนกับชนตลอดเลยอ่ะใช่ชนกับชนตลอดเลยตัวเขาเรียกนะโฟบอลก็ชนครับโฟบอลช่วงนั้นก็ชนมายาสตาร์กับลินแกนชนะเมแกนคังกับลอเรนคัฟลิงเฉยๆแมตช์เดียวแลกกันเลยอ่ะคืนแลกกันช่วงเช้าเธอเอาไปนะช่วงบ่ายฉันจะเอาอย่างนั้นเลยครับใช
0: ่แลกกันระหว่างโคซัมฟูบอล
1: ใช่
0: สรุปแล้วมาถึงวันเสาร์ตั้งแต้มห่างอยู
1: ่วันเสาร์แต้มเท่ากัน

0: มันสองเท่ากันอีก
1: สองแต้มเท่ากันมันสองแต้มเท่ากัน
0: ครับ
1: ต้องมา
0: วันศุกร์ก็แต้มเท่ากัน
1: ใช่
0: วันเสาร์ก็แต้มเท่ากัน
1: ใช่วันศุกร์ต้องมาชิง
0: วันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ต้องมาชิงดำ
0: ชิงดำกัน
1: ชิงดำกันนะฮะวันอาทิตย์ต้องมาชิงดำกันแล้วก็เป็นทางด้านของยุโรปที่คว้าไป
0: 12คู
1: ่ครับผม
0: ดวลกัน
1: ดวลกันครับ
0: เดียวเดียว
1: ครับยุโรปชนะ1 2 3
0: 4 5 6 7คุณต้องไล่42คู่เนี่ยคุณต้องไล่หน่อย
1: ยุโรปชนะ7
0: 7เจ็ดต่อห้า
1: เจ็ดต่อห้าครับ
0: คู่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: คู่แรกครับรอชาลีฮาวเจอกับเมแกนคังชนะ3ต่อ2
0: หมายถึงชาลีฮาวชนะสาวอังกฤษ
1: ใช่ครับชาลีฮาวชนะสาวอังกฤษชนะนะครับคู
0: ่ที่2
1: ครับคู่ที่2เนี่ยเป็นอลิสันลีเจอกับเอสเตอร์เฮเซนไลท์จากเยอรมนีอลิสันลีชนะไป1อัพ
0: เสมอกัน
1: ฮะเสร็จปุ๊บต่อมาเป็นแองเจลยินเจอกับลินแกนลินแกนชนะครับ
0: โอ้ลินแกนสาวยุโรป
1: ครับผมต่อมาเป็นเนลลี่คอด้าเจอกับวิมิโรด
0: เป็นไงเป็นไงมือ
1: เนลลี่คอด้าชนะ
0: โอ้โหเสมอกัน 2-2
1: ครับ
0: แล้วยังไม่หนีแล้วเนี่ย
1: ตั้งแต่นั้นต่อมาเป็นนาน่าคอเตสเมสซันนาตาเซียนาดูจูเลียลาเปสโอมิเลสลอตตี้วอร์ดชนะรวด4เต็ม
0: คุณต้องบอกว่าใครชนะใครด้วย
1: ไม่บอกชนะ4คนก่อนนะ คู่แรกเนี่ยที่เป็นนาน่านะครับชนะอลิสันคอร์ปุสนะครับนาตาเซียชนะแอนเดรลีจูเลียลาเปสลูจูเลียโลเปสเนี่ยชนะเยเรมี่ล
0: อ
1: ลอตตี้วอร์ดชนะแอชตันคิ
0: ม
1: ชนะไป4อันติด
0: ครับ4คู่เลย
1: ครับผมอ่ะแล้วก็เท่ากับว่าถ้าชนะ4อย่างเงี้ยก็คือนำแล้วลอเรนคัฟลิงเจอกับเลียน่าแม็กควายลอเรนคัฟลิงดึงกลับมาให้อีก1แต้ม
0: ครับเหลือแพ้อยู่3
1: ครับลินดี้ดังแค้นเจอกับไมอาสตาร์คดึงกลับมาให้1แต้ม
0: เหลือแพ้อีก2
1: เคโรต้าซิกันดาชนะเจนิเฟอร์คัฟโชดึงกลับไปแต้มนึง
0: ครับ
1: แล้วก็คู่สุดท้ายโรสจางเจอกับซิลินบูติเอ โรสจางอย่างดึง
0: กลับมาอีกแต้มนึง ก็เหลือแพ้แค่2คู่
1: ใช่ครับ
0: สรุปแล้วทีมยุโรปชนะไปในการดวลนะฮะ
1: ครับผม
0: 12คู่นี่ชนะนะมากกว่า2คู่
1: ใช่ครับ
0: บอกอย่างนี้ดีกว่า
1: ฮะ
0: 7ชนะ5
1: ใช่ครับ
0: ชนะ7แพ้5ยุโรป
1: ก็เอาง่ายๆว่ายังไงยุโรปตอนนี
0: ้ครับ
1: ก็ยังเป็นแชมป์อยู่นะจ๊ะ
0: ปีหน้าก็เป็นฝั่งฝ่ายชาย
1: สังเกตเราไปเล่นบ้านใครก็ได้เปรียบบ้านนั้น
0: แต่ก็แปลกดีนะสนามกอล์ฟที่เนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: ผมไม่ค่อยได้ยินเวลาแข่งกอล์ฟของเลดี้ยูโรเปียนทัวร์ก็ไม่เคยได้ยินสนามกอล์ฟที่เนเธอร์แลนด
1: ์มีแต่น้อยนะมีแต่น้อยดีพีวัวทัวร์เคยไปครับได้ไปเล่นที่เนเธอร์แลนด์อยู่ครั้งแต่ว่าน้อยมาก
0: ยังก็เห็นแบบโมร็อกโกอะไรนะ
1: อันนั้น
0: สเปนสวิตอะไรพวกนี้นะ
1: ใช่
0: แต่เนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่เพิ่งได้ยินสนามกอล์ฟเนี่ย
1: เนเธอร์แลนด์มันคือฮอลแลนด์เนาะที่เรา
0: ชอบใช่ครับใช่เรื่องกีฬากอล์ฟนี่มันคนไม่ค่อยพูดถึงเลยเอางี้แล้วกัน
1: แต่ถ้าตาม
0: คนนักกอล์ฟเนเธอร์แลนด์อะทั้งหญิงทั้งชายอะไม่มีนะ
1: มีแต่น้อยมีแต่น้อยมีแต่น้อย
0: มันมีโอ้โหระดับที่มันเรารู้จักมีชื่อเสียงอะมือดีๆของโลกอันดับดีๆอะเนเธอร์แลนด์ไม่มีอะ
1: ไม่ยังไม่ได้อยู่ในท็อป
0: ใช่ใช่ใช่
1: ท็อป50ยังไม่อยู่นะครับ
0: ก็จบไปเรียบร้อยบรรยากาศเป็นยังไงคนดูผมเห็นเยอะนะเสียงก็ดังอื้ออึงนะ
1: คือยุโรปข้อดีของยุโรปคือยุโรปเขาเชียร์กอล์ฟเป็น
0: ก็เป็นหมายถึงมีวัฒนธรรมที่ดีกว่าอเมริกาแล้วฮะ
1: ใช่ครับใช่ยุโรปเชียร์กอล์ฟเป็นเพราะเขาเรียกว่ายุโรปเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของฝั่งกีฬากอล์ฟอยู่แล้วที่มีการบันทึกไว้นะครับที่มีการบันทึกเป็น
0: ว่าที่อังกฤษที่สกอตแลนด
1: ์ใช่
0: เล่นกอล์ฟกันก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นการคนที่เล่นกอล์ฟในโซนยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีมารยาทในการดูชมกีฬากอล์ฟ
0: รู้จักเชียร
1: ์เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับใช่ฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะรอบนี้คนที่ผมว่าน่าจะเป็น MVP เนี่ยในหลายรอบเนี่ยก็คงไม่พ้นทางด้านของใครนะเดี๋ยวก่อนขอเช็คก่อนสตาร์กครับมายาสตาร์กกับลินแกลนนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่ค่อยแพ้เลยมาแพ้แค่ตัวที่เป็นของเดี่ยว
0: มายาสตาร์กนี่สาว
1: สวีเดน
0: ทีมยุโรป
1: ครับลินแกลนก็เหมือนกันครับ
0: ครับ
1: ลินแกนเนี่ยไม่แพ้เลยนะตั้งแต่ดู
0: มาลินแกนยังผิดใช่ไ
1: หมลินแกนยุโรปครับลินแกนสวีเดนเหมือนกันลินแกนไม่แพ้เลยนะ
0: พวกสแกนดิเนเวียนี่แข็งแรง
1: ลินแกนไม่แพ้เลยนะครับลินแกนในรอบของซิงเกิลก็ชนะรอบคู่จับคู่กับมายาสตาร์ก็ชนะในวันที่2ก็ชนะท
0: ั้
1: งสองอันเลย
0: ทุ่มเทเป็นพิเศษเอาจริงเอาจัง

0: โปลูกศิษย์ของ
1: โปเชา
0: อาโปเชาอ่ะ
1: อ๋ออาโปอ่ะเหรออ
0: าโปอาโปเออนั่นละ
1: แล้วอารักคืออะไร
0: จำชื่อกันสิ
1: อาโปก็ตกรอบครับง่ายๆท่านๆอาโปตกรอบรายการGuardian Championship นะครับไม่ผ่านการตัดตัวแต่รายการยังไม่จบนะเล่นอยู่วันที่3ย
0: ัง ลุ้นตัว LPGA อยู่นะ
1: ยังโดนซัสเพนด์อยู่นะครับยังเล่นไม่จบนะครับส่วนคนที่เข้ารอบแล้วกำลังรอให้เล่นจบของคนไทยคือณภัทรเลิศศาสตร์วัฒนาครับโปรณภัทรเลิศศาสตร์วัฒนาเล่นอยู่ในรายการเดียวกับทางอโปนะจ๊ะก็วันที่3ยังเล่นไม่จบครับค้างอยู่ที่หลุม11ตอนนี้มีด้วยกัน2อันเดอร์พาร์นะครับตอนแรกเธอมี5อันเดอร์นะวันที่2วันที่2เธอมี5อันเดอร์วันที่3เธอตี3โอเวอร์ครับ
0: ครับ
1: หลุดโค้งไปนิดหนึ่งนะครับส่วนผู้นำก็ตอนนี้เป็นสเปนครับคาร่าเบเนตเอสคูโดนะครับเอสคูเดอร์นะครับอยู่ที่14อันเดอร์วันที่3เนี่ยทำเพิ่มอีก6แต่ยังเล่นไม่จบอยู่ที่หลุม9นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรายการของ KLPGA Tour รายการ KB Financial Group Golden Life Championship ชื่อเป็นกลุ่มการเงินนะครับเพราะว่าจะมีบุญจันทร์กับพัชรจุฑาคงกระพันเข้ารอบแล้วได้ตังค์นะครับ
0: โอ้ดีมาก
1: เพราะว่าจบ21ร่วมมีด้วยกัน3อันเดอร์นะครับ
0: ว่าจะมีบุญจันทร
1: ์ครับโปรพัชรจุฑาชงคพันอันดับที่29ร่วมมีด้วยกัน5อันเดอร์
0: เออแข็งแรงเก่งเข้าไว้เพราะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยสู่เอเชียนเกม
1: โปรว่านได้13ล้านวอนโดยประมาณครับ
0: จะถามว่าเป็นเงินไทยเท่า
1: ไหร่พัชรจุฑาคงกระพันได้อยู่ประมาณ11ล้านวอนครับ
0: ครับ11ล้านวอน
1: ครับผมโดยประมาณนะครับ
0: ครับ
1: ทางญี่ปุ่นรายการ Sony JLPGA Championship โปรสายป่านของเรารอบนี้ไม่ผ่านการตัดตัวจ้าตี2วัน5โอเวอร
0: ์สู้ต่อไป
1: แต่รอบนั้นได้2รายการติดเมื่อ2วีคที่แล้วนะครับแล้วก็อีกรายการนึงมีคนถามกันเยอะชินฮันดงแฮโอเพ่นซึ่งสมัยก่อนจะโคกับเอเชียนทัวร์ด้วย
0: ครับ
1: ตอนนี้ไม่โคเอเชียนทัวร์แล้วแต่โคกับเจแปนทัวร์แทนนะครับที่ยิงเขาโคกันมา2อันนี้อยู่แล้วทั้งเจแปนทั้งโคเรียจะโคกันตลอดแล้วก็จะมีเอเชียนทัวร์มาแย้มบ้างนะรอบนี้เอเชียนทัวร์ไม่มาแย้มแดนไทยบุญมาครับอันดับ43ร่วมได้มา7ล้าน1แสนประมาณนะครับผม
0: 1ล้าน1แสน
1: 7ล้าน1แสนวอน
0: 7ล้าน1แสนวอน
1: ครับผมนะฮะเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งสะดมแก้วกัญจนาไม่ติดจ้ะไม่ผ่านตัดตัวนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะในไทยบุญมาได้ตังค์คนเดียวรู้ไหมครับว่าที่1เนี่ยเป็นใคร
0: ใครเอ่ย
1: รายการยิปรายการจัดเกาหลีโคแซงชั่นกันระหว่างญี่ปุ่นที่1ชื่อว่าโคซูเกะซูนากาวะ
0: เป็นโปรญี่ปุ่น
1: ครับผม16อันเดอร์ครับ4วันนะฮะแล้วก็ได้รางวัลไปเท่าไหร่ไหมครับ
0: เท่าไหร่ครับ
1: 300ล้านวอน
0: คิดเป็นเงินไทยอย่าถาม
1: ไม่คุณกรุณาไปคุณกันเอง
0: เงินวอนนี่ผมสอบตกจริงๆครับผม
1: แล้วก็เอเชียนทัวร์มีวีคนี้นะครับสำหรับหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์นะฮะ
0: หยางเต๋อทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพ
1: ครับ
0: 17ถึง20กันยา
1: หลังจบหยางเต๋อหรือว่าผมชอบอ่านยังเดอร์เนี่ยแหละ
0: ยังเต๋อยังเต
1: ๋อถามว่าอ่านยังเดอร์เพราะอะไรอ่านภาษาอังกฤษตลอดหันยังเต๋อนะครับจบไปก็จะต่อด้วย Mercury Master เลย Mercury Open นะครับที่ไต้หวันด้วยกันทั้งคู่นะครับ
0: ส่วนกอล์ฟเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะแข่งกันระหว่างวันที่30กันยาถึง3ตุลา
1: ครับ
0: นะครับ30กันยาถึง3ตุลาครับนั่นคือทุกเกมที่แข่งกันในต่างประเทศที่มีนักกอล์ฟไทยไปร่วมแข่งขันด้วยส่วนในประเทศนะครับก็ไปดูซิมีสหัสวัตริชัดเวคินน่ะโอ้วันสุดท้ายทำ9อันเดอร์สกอร์รวม24อันเดอร์พาคว้าแชมป์สิงห์ SAT นครราชสีมาแชมเปี้ยนชิพที่สนามกอล์ฟเขาใหญ่คันที่ขับนะนี่ก็เป็นนักกอล์ฟดาวรุ่งอีกคนหนึ่งนะครับนะก็เป็นการจัดโดยนายกโจฮะพงรัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพจัดรายการล่าสุดนะก็ได้แชมป์ไปเรียบร้อย

0: อยนะครับสัปดาห์นี้จะมีอีกกอล์ฟนะครับพวกอเมเจอร์ที่น่าสนใจนะทั้งที่ฮ่องกงแล้วก็ที่ปัญญารามด้วยนะนะครับของที่ปัญญารามก็แข่ง 15-18 กันยานี
1: ้
0: นะก็จะเป็นอเมเจอร์รายการที่ใหญ่สุดในประเทศไทยนี่แหละ
1: ครับผม
0: นะครับใครที่เป็นสมาชิกหรือจะไปเล่นปัญญารามนะก็จะเล่นได้เฉพาะคอร์ส A นะฮะเขาจะแข่งคอร์ส B คอร์ส C ครับ
1: A วน2รอบครับ
0: ไม่รู้เลย 15-18 กันยาถ้าใครอยากจะเล่นก็เล่นได้สนามเขาจะเปิดนะแต่ว่าคอร์ส B กับคอร์ส C โอ้โหนี่เมื่อวันเสาร์ผมไปผมก็ไม่รู้เขากำลังทำสนามเพื่อใช้แข่งเล่น A ยังไม่เท่าไหร่พอเข้า C อ่ะโปเต
1: ครับ
0: กรีนไหลปื๊ดปื๊ดโอ้โหแตะนิดเดียววิ่งไปนู่นกว่าจะจับทางจับน้ำหนักได้3หลุมอ่ะ
1: ธรรมดาธรรมดา
0: ดีนะวันนั้นอ่ะ94เทอร์โบด้วยมีสุนัขรับประทานกันด้วยพักเดียวลงปึ๊บวิ่งรอบกรีนเลยแม่ไม่มีอะไรมากขอเล่น18พาก็พอละแล้วก็ยังมีอีกรายการหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือนะครับ Southeast Asia Amateur Golf Team Championship 2026ที่ฮ่องกง
1: ฮะ
0: 15-18 ก็จะมีทั้งทีมชายทีมหญิงนะเป็นกอล์ฟอเมเจอร์เหมือนกันนะเป็น Southeast Asia Amateur Golf Teamมีปูต้าคัพปูต้าคัพนี่ก็เป็นฝ่ายชายจะมีโปรปริชาเสนาพรมคุมทีมนักกีฬาในทีมนี้ก็จะมีธีรวุฒิบุญศรีอศิวกรเกรียงไกรธนกฤตสุภกรชูวงวรุษบุญรอดส่วนนะฮะประเภทไรออนนะฮะคือจะเป็นเด็กกว่าก็มีขวัญชัยแท่นนินคุมทีมนักกีฬาก็จะมีเจษดาช่วงประยูรณพัฒชัยพาณิชย์พัสิทธราตะกัว
1: ครับ
0: ส่วนถ้วยสันติคัพซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีนะโค้ชป้อมเพชรสารพุทธินะ
1: ฮะ
0: คุมนักกีฬาก็มีชนพันษาทวินสังชนภาษาทวินสังมาริสาโตใจ
1: ครับ
0: สุริศปรียาพฤกษานุบาลแล้วก็ถ้วยเล็กคือคาร์ดินีมีพีรวัตรเวียงคำคุมทีมนักกีฬามีวิรดาทวินสังธนัทพรอินแสงและกัญญารักษ์พงพิธานนนท์นะครับขอให้กำลังใจทุกคนนะครับท่านนายกรังสิตรักษิตานนท์นะครับไปดูแลการฝึกซ้อมมาก่อนหน้านี้ไปซ้อมกันอยู่ที่นะครับสนามกอล์ฟหลวงหัวหินสภาพสนามมันนะฮะคล้ายๆกับที่สนามที่ฮ่องกง
1: สนาม
0: ฮ่องกงผมเคยไปเล่นครั้งหนึ่งโอ้โหกรีนก็เล็กแฟร์เวย์ก็เล็กมันกึ่งภูเขานิดด้วยนิดหน่อยด้วยนะแล้วก็ติดทะเลด้วยอะไรประมาณนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเอาละฮะอื่นๆนี่มีอะไรแข่งบ้างนะโปรเตเดี๋ยวว่ากันนะพักกันก่อนนะครับตอนนี้ 9:33 นาทีพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
0: ์9:35 ครับท่านผู้ฟังอยู่กับสถานีวิทยุของอสมทนะ FM 99นะครับรายการกอล์ฟทริกนะครับเราฟังกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะ9:00 น.ถึง 10:00 น.ซึ่ง

0: นะครับปัจจุบันนะไม่ได้ฟังได้จากเฉพาะหน้าปัดวิทยุแล้วนะ
1: ครับ
0: ฟังได้พร้อมกันทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะผ่านทาง Facebook YouTube นะมีอินเทอร์เน็ตที่ไหนสัญญาณเน็ตพร้อมก็รับฟังพวกเราได้ผ่านมือถือได้ด้วยนะครับ
1: แอป M-Cord Connect ครับสามารถฟังได้หมดเลย
0: เข้าไปกันนะครับนะ M-Cord Connect
1: ครับผม M-Cord Connect ครับ
0: ดูทีวีก็ได้นะฟังวิทยุได้นะครับ
1: ฮะ
0: กอล์ฟในสัปดาห์นี้นะครับนี่ที่น่าสนใจก็โอ้โหโปรอาร์มโปรอาร์มนี่จะไปเล่นนะครับ DP World Tour
1: ครับผม
0: ซึ่งเป็นรายการ BMW PGA Championship ที่อังกฤษ 17-20 กันยาเงินรางวัลสูงมากอ่ะ
1: ครับ
0: 9ล้านเหรียญ
1: ปกติ
0: ไอ้ได้คนเดียวเลยนะครับโปรอาร์มคนเดียวเลยนะฮะนะครับ
1: ปกติครับรายการฝั่งนู้นตังเยอะอยู่แล้ว
0: โอ้เนี่ยสะดมเสียดายไม่ได้ไปนะโปรอาร์มกิรเดชอ่ะขอสู้สู้สู้สู้เก้าล้านเหรียญนะครับส่วนโปรช้างธงชัยใจดีก็ไปแข่ง PL Insurance Championship เงินรางวัล 2.4 ล้านเหรียญ
1: ครับ
0: นะที่แคลิฟอร์เนีย 18-20 กันยาของอาวุโสนี่เขาแข่ง3วันนะครับส่วน Ready European Tourสัปดาห์นี้ก็ยังไม่มี LPGA นะ Ready European Tour รายการ Rasenra Open ที่สเปน 17-20 กันยาเงินรางวัลก็1ล้านยูโร1ล้านยูโรก็ประมาณร่วม40ล้านบาทอ่ะ
1: ครับ
0: มี3โปรสาวไทยครับน้องไมตรีฉัตรจีนกับ
1: อันนี้ขาประจำ
0: จีน้องแจนอันชิสาอุตมะ
1: ขาประจำเช่นเดียวกัน
0: แล้วก็เอปรินชนกนันอังกุระเสรณี
1: ขาประจำเหมือนกันครับนะฮะ
0: ส่วนเอเชียนเกมนี่เน้นย้ำอีกครั้งครับนี่เป้าหมายความหวังอย่างน้อย1เหรียญทอง
1: เดี๋ยวก่อนนะเป้าหมายความหวังหรือบังคับ
0: เป้าหมายความหวังไม่ใช่บังคับคือเรามีเป้าหมายแล้วก็เป็นความหวังเลยครับนักกีฬาไทย1เหรียญทองนะ
1: ครับแต่ว่าควรจะต้องได้
0: ครับชาย3หญิง3มี4เหรียญทองนะครับ
1: ครับ
0: ทีมชายทีมหญิงบุคคลชายบุคคลหญิง
1: ครับ
0: นะครับคราวที่แล้วได้2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินเชียวนา
1: ฮะ
0: นะจากฝ่ายหญิงนะครับ2เหรียญเลยผู้เล่นนะครับนะคุณรังสฤทธิ์รักษีอนวลก็ได้เลือกแล้วก็ส่งไปรายชื่อพร้อมเรียบร้อยมีใครถอนตัวนะทีมชายมีสดมแก้วกาญจนาภูมิศักดิ์แสนสินพงศพักเหล่าพักดีทีมหญิงมีโปรเปียโนอภิญญายุบลเจ
1: ้
0: าของ2เหรียญทองทีมและบุคคลเนี่ยพัชจุลจุธาคงกพันหนึ่งในประเภททีมเหรียญทองประเภททีมนะเหรียญทองครับแล้วก็ซิม300นักกีตาวงทวีลา
1: ครับผม
0: ครับ30กันยาถึง3ตุลาโอกาสมีนะ
1: ครับ
0: โอกาสมีแต่ทีมจีนก็มีอยู่รุ่นหนึ่ง
1: ผมว่าทีมอินเดียก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
0: ทีมอินเดียเหรอฮะไปดูรายชื่อที
1: ่ทีมอินเดียน่ากลัวเหมือนกันทั้งฝั่งผู้หญิงมีอาทิติอโศก
0: อุ้ยชื่อนี้คุ้นๆเลย
1: ครับผมดิชกาดากา
0: อืม
1: นะครับอันนี้อันผิดขออภัยนะครับ
0: ครับ
1: พานาวิสอุรุสนะครับ
0: อัน
1: นี้ฝั่งผู้หญิง3คนฝั่งผู้ชายนี่ยากละน่ากลัวจริงแต่ว่าอันชื่อยากมากนะครับซับเซปตัก
0: ครับ
1: ทาวอร์นะครับแล้วก็เวียเอาลวัตนะฮะแล้วก็ยูราสซันดู3คนแต่ละคนก็โอ้ทางฝั่งผู้หญิงอ่ะชัดอยู่แต่ทางฝั่งผู้ชายเราไม่ค่อยได้ยินชื่อแต่เขาบอกว่าระวัง
0: เกาหลีใต้ครับผมทีมชายเขาทอมคิมมา
1: ไม่ต้องสนใจแล้วแล้วกันอ่ะ
0: ก็เอเชียนเกมครั้งนี้นะทีมที่นะครับแกร่งสำหรับกีฬากอล์ฟก็มีญี่ปุ่นเจ้าภาพนั่นแหละเกาหลีใต้แล้วก็จีน
1: ครับ
0: นี่สามชาตินี้แหละ
1: ครับอินเดียนี่เอาโปรลงหมดนะครับ3คนเป็น DP World Tour 2คน
0: โอ้โหนี่ก็
1: สำหรับผู้ชายนะ
0: ผู้ชายแข่งกับเกาหลีเขาเนี่ย
1: ใช่ครับผู้ชาย DP World Tour 2คนแล้วก็มี PGA Tour 1คน
0: ครับ
1: นะฮะไอ้ที่บอกคนสุดท้ายนะครับทาวอลนี่เป็น PGA Tour นะครับส่วนของผู้หญิงนี่ DP ของผู้หญิงนี่เป็น Lady European กับ LPGA อย่างที่เรารู้กันนะครับแต่ญี่ปุ่นรอบนี้ผู้หญิงเห็นบอกว่าเอาเมเจอร์ล้วนเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะผู้หญิงเอาเมเจอร์ล้วนแต่ของเกาหลีใต้ก็น่าจะ น่าจะชีวิตแล้วครับ

0: น่าจะชีวิตแล้วครับ
1: วันแรกอาการไม่เป็นทหารเขาสู้สุดใจอยู่แล้ว
0: ดิ้นรน
1: ครับ
0: ดิ้นรนชนิดที่ว่านะทอมคิมเดี๋ยวก่อนนะทอมคิมอยู่เท่าไหร่ขอเช็คแป๊บหนึ่งเกาหลีนี่ต้องเป็นทหารตอน25เนาะ
1: ยุ่นู่น27นู่น
0: 27ใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวเช็คกันทอมคิม24ปีอีก3ปีนับถอยหลัง
1: เอาเอเชียนเกมชัวร์กว่าไปโอลิมปิกนี่ยังไม่แน่ล่ะ
0: เดี๋ยวก่อนนะโอลิมปิกปีต่อไปปี
1: โอลิมปิกปี2028
0: 2028ปีที่26
1: ทำไม่ได้ทำไม่ได้ในโอลิมปิกนี่ก็ต้องเป็นทหารแล้วนะจะเอาชัวร์เอเชียนเกมก่อนดีกว่
0: า
1: เพราะมี2ทองใช่ไหมทีมชายแล้วก็บุคคล
0: ถ้าเอเชียนเกมต้องทองด้วย
1: ต้องทองอย่างเดียว
0: แต่ถ้าเป็น
1: โอลิมปิกเหรียญอะไรก็ได้
0: ประมาณนั้นพวกแบบว่าไอ้นี่ไม่ได้ครับแบบว่าไอ้ถ้วยรวมกีฬายอดเยี่ยมนักกีฬามิตรภาพดีเด่นอะไรเยอะ
1: เขากำหนดว่าอย่างนี้โปรเจก็อย่าไปทำให้เขา
0: สงสารน้องอ่ะตอนแรกไม่สงสารน
1: ะ
0: ตั้งแต่ที่ไปกอแกะกับจีโน่บ่อยๆอย่างเงี้ยไม่สงสารนะแต่พอรู้ว่าจะเข้ากรมก็เริ่มสงสารขึ้นมายังจับใจ
1: ครับครับเรื่องลิฟกอล์ฟเป็นยังไงอวสานจบเรียบร้อยชายหนุ่มไม่มีโตละเห
0: ็
1: นว่าลิฟกอล์ฟติดหนี้นักกอล์ฟอย่างน้อยอีก14คน
0: อ่ะติดหนี้เงินรางวัลนะติดยังไม่ติดหนี้ไม่ได้ค่าเหนื่อยอะไรขนาดนั้นติดหนี้เงินรางวัลอยากได้แชมป์นะ
1: 14คนคิดเป็นเงินประมาณ45ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ 1,480 ล้านแล้วก็มีหนี้สินนะบริษัทเนี้ยมาประมาณ500ถึง 1,000 ล้าน
0: ใช
1: ่ดอลลาร์สหรัฐนะฮะแต่ทรัพย์สินขององค์กรมีมูลค่าประมาณไม่ถึง500ล้าน
0: ก็ทรัพย์สินโดนดึงกลับไปหมดแล้วไม่ใช่
1: ก็ไม่รู้ก็มีทรัพย์สินอย่างเงี้ยเหมือนพวกอสังหาริมทรัพย์อยู่ประมาณแค่เนี้ยแต่มีหนี้ดูสิเรื่องเงินรางวัลนักกอล์ฟ45ล้านแล้วมีหนี้สินในการดําเนินการไปทํานู่นทํานี่ยังไม่ได้จ่าย500ถึง 1,000 ล้านตอนนี้ลิฟกอล์ฟก็ยื่นคําร้องขอคุ้มครองการล้มละลายเพื่อรักษาธุรกิจของบริษัท
0: สไตล์เดียวกับสายการบินไหมฮะ
1: ตอนนี้ก็ยื่นขอร้องก่อนอย่านะผมกำลังขอฟื้นฟูนิดนึงเพราะตอนนี้กำลังควานหานักลงทุนรายใหม
0: ่ครับ
1: แล้วก็พยายามนะที่จะคงบริษัทอยู่อะด้วยการเปิดตัวลีกใหม
0: ่
1: ที่มีนักกอล์ฟนะฮะซึ่งเป็นสมาชิกอยู่อะจะมาเล่นก็ไม่รู้เหลือใครกี่คนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมานะนี่นะครับนี่อ่ะ
0: เชื่อผม
1: เขาจะไปอยู่อิงทางไหนเราก็ไม่รู้หรือจะคือถ้ายังเป็นคู่แข่งของ PGA นี่คือไม่ไหวแล้วสู้ไม่ได้
0: เชื่อผมเคยบอกไปแล้วว่าเปลี่ยนให้เป็นลีกเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเลยไม่ต้องเอาเบอร์หนึ่งของโลกมาเอากลับไปคืนที่ไหนก็ได้แล้วก็ทำเหมือนประกวดทำเป็นเราตีสามวันเหมือนเดิมแล้วก็ให้ผู้หญิงเล่น
1: เหรอก็ส่งความคิดไปหาเขาสิ
0: สองวันแรกเล่นปกติเล่นสนามติดทะเลด้วยวันที่สามเล่นชุดว่ายน้ำ
1: โอ้เริ่มต้นของลิฟกอล์ฟในปี2021
0: ครับ2021ครับ
1: ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดิอาระเบียหรือ PIF
0: ครับ
1: ตอนนั้นฮือฮาเลยนะจำได้เปล่ามาสนามบ้านเราวันนั้นตอนนั้นปีแรกหรือปีที่สองไม่รู
0: ้ปีแรก
1: ที่มาเดอะสโตนอ่ะ
0: ปีแรก
1: เลย
0: สโตนฮิลใช่
1: ครับจ่ายเงินตอนแรกก็เยอะมากนะครับเพื่อจะดึงนักกอล์ฟมาอยู่ร่วมค่าย
0: ความผิดใครรู้ไหมครับความผิดพี่เกรก
1: เกรกทำไม
0: เ
1: นอะ
0: เขาคิดจะดึงเขาไม่คิดจะสร้าง
1: ดัตตินจอห์นสันนี่ก็150ล้านเงี้ยเหรียญนะครับเท่าไหร่เนี่ย
0: อ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังว่าตอนนี้เขาติดหนี้ใครบ้างเนาะจอห์นรามนี่ติดอยู่7ล้าน5แสนครับ
1: โอ้ยังไม่ได้ตังค์เหรอ
0: ฮะไบรซันดาชัมโบติดอยู่5ล้าน8นะฮะดัตตินจอห์นสันนี่5ล้าน5แคมรอนสมิธออสเตรเลียนี่4ล้าน8ครับแอนเดรียนเมอร์ลองนี่4ล้าน4
1: คร
0: ับ เทเลฮัตตัน3ล้าน4บับบ้าวัตสัน3ล้าน3อับราฮัมแฮนเซอร์2ล้าน7อันบิยองคุนล้าน8บูเคฟก้าล้าน7นี่ขนาดหลุดออกจากลีกเขาแล้วนะยังไม่จ่ายตังค์เขาเลยนะทำไมครับพี่เจ๊เขาแล้วนะเซเลบสุรัตอันนี้น้องที่มาจากยูนิเวอร์ซิตี้แล้วเข้ามาเลยเนี่ยโดนนี่เขาอยู่ยังไม่จ่ายอยู่ล้านสามนะครับโจคินิแมนล้านสามลูคัสเฮอร์เบิร์ตอีก1ล้านแล้วก็โทมัสแมคคิบบินอีก973,000เหรียญ
1: ครับ

0: ก็ลงทุนไปเขาบอกว่าประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์นะลิฟกอล์ฟไม่ประสบความสำเร็จในการที่เป็นคู่แข่งนะฮะสร้างอาณาจักรแห่งใหม่แข่งกับ PGA ทัวร์ก็เลยนะครับกองทุนนี้ก็เห็นว่าไปก็มีแต่พัง
1: ก็เลย
0: อนาคตไม่เห็นก็เลยถอนตัวเดี๋ยวรอดูว่าลิฟกอล์ฟจะแปลงกายบริษัทเขาเนี่ยพยายามจะดิ้นรนหาเงินทุนมาแล้วก็จะทำกอล์ฟรายการอื่นขึ้นมาโดยจะดึงนักกอล์ฟที่ยังอยู่ในค่ายเขาเนี่ยมาร่วมแข่งขันจะไหวไหมก็โปรดติดตามกันต่อไปแต่คนที่สบายใจไปอย่างดัตตินจอห์นสันนี่150ล้านเฉพาะไปแข่งขันใน PGA ทัวร์เนี่ยได้แชมป์อะไรต่างๆรางวัลมาในชีวิตที่แกได้เงินรางวัลมาแค่74ล้านเองแต่ไปเซ็นสัญญาลิฟกอล์ฟรับมา150ล้านแล้วกินดูสิ
1: เอาง่ายๆว่ามีแค่จากชื่อที่บอกครับมีแค่จอห์นรามบรัสเซนเดชัมโบเซเลบสุรับอะไรพวกนี
0: ้
1: ที่ยังรู้สึกว่าทาร์แพตตันอะไรเงี้ยที่ยังรู้สึกว่ายังอยากเล่นอยู
0: ่
1: แต่ถ้าเป็นแบบบ๊อบบ้าวัตสันฟิลเมคเคลสันดัสตินจอห์นสันมันอยู่ช่วงกึ่งๆจะแลนดิ้งแล้วคร
0: ับ
1: มันก็เลยรู้สึกว่าแบบมาอยู่ลีกนี้ที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้ตั้งดีกว่า
0: เสียดายน้องๆใหม่ที่ไปตกเขียวเข้ามาเนา
1: ะ
0: อนาคตก็ต้องออกจากตรงลิฟกอล์ฟมาเดินเส้นทางใหม
1: ่
0: ก็น่าจะไปสายนี่แหละครับคงไม่มาไต่เต้าถึงเอเชียนทัวร์มั้งไป DP World Tour แต่มันอยู่ๆก็ไม่ใช่ว่าได้ตั๋วเลยใช่ไหมโกเต
1: ไม่ครับ
0: ไม่ต้องไปไต่เต้าเอาหนุ่มดำมาก่อนนะ
1: แต่ถ้าเอเชียนทัวร์เนี่ยยังพอจะใช้เหมือนลุงฝากหลานเข้าโรงเรียนอ่ะถ้าเป็นเอเชียนทัวร์นะน่าจะได้แค่นั้นแหละ
0: ครับเอเชียนทัวร์จะลำบากกันสิมีคู่แข่งกันมาเยอะเลยนะก็อย่างดีพีโอทัวร์นี่มีนักกอล์ฟจะย้ายมาอยู่ด้วยนะฮะซึ่งทางดีพีโอทัวร์ก็เปิดกว้างนะแต่ว่าต้องไม่มีภาระผูกพันกับสัญญาเดิมกับทางลิฟกอล์ฟเขาถึงจะหลับอะไรประมาณนี
1: ้แต่ดีพีวทัวร์ก็ตอนนั้นก็โดนไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าดีพีวทัวร์เขาจะเก็บสิ่งที่เรียกว่าค่า
0: ครับ
1: ดำรงสมาชิกกับหลายๆคนที่อยู่ในนั้นเช่นเซอร์จิโอกาเซียแล้วพวกเซอร์จิโอกาเซียก็มาติงคัมเมอร์ไม่จ่ายไม่ได้แล้ว
0: ไม่เอาแล้วถอนเดี๋ยวเราดูลิฟกอล์ฟจะแปลงกายเป็นอะไรนะครับแล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ก็นักกอล์ฟก็ถือว่ายังเป็นสนามที่ไว้ใช้แข่งขันได้นะแต่ต้องไม่ผูกพันใช่ไหมคือถ้ายังมีค่ายแบ่งกันอยู่ใครมาอยู่ทางค่ายลิฟกอล์ฟแล้วจะไปเล่นพวก DP เล่นพวก PGA ไม่ได้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ถ้ามันเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเส้นทางในการเดินต่อเนื่องกันได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดี
1: อ
0: ย่างเป็นเอเจนต์ทัวร์แล้วก็ไปDP World Tour แล้วก็ไป PGA ใช่ไหมไอ้ลิฟกอล์ฟจะมาอยู่ตรงไหนไอ้ตรงเนี้ยของเส้นทางเนี้ย
1: ดูจาก
0: นั่นแหละ
1: ดูจากการที่มีคราทีเรียว่าห้ามติดอะไรกับลิฟกอล์ฟนี่คือกะค่าแล้วครับ
0: ใช่ใช่ใช่ค่าเลย ถ้ามีสัญญาอยู่มาเล่นไม่ได
1: ้ขอลากทุกคน
0: นะฮะ DP World Tour กับ PGA Tour มีการนะฮะประกาศอย่างชัดเจนนะฮะส่ง PGA นี่ไม่ใช่ไปเล่นได้เลยโอ้โห
1: ทางเข้า
0: ตอบนี่อยู่ทางเข้านี่ขนาดโตนาม
1: แ
0: ล้วป๊อปไทยยังไปไม่ได้เลยนะครับ
1: แคบในแคบนะฮะ
0: อ่ะส่วนเอเชียนทัวร์รายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์17ถึง20นี่ดีที่เห็นชื่อพัชรคงวัดใหม่นะ
1: ครับ
0: โรเพชรอ่
1: ะ
0: คือเจ็บมานานมากแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ก็พักรักษาตัวมีชื่อด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นการคืนสังเวียนในรอบปีเลยนะของโปรเพชรพัชรคงวัดใหม่เด็กหาดใหญ่เนี่ยแล้วมีสะดมแก้วกาญจนาแดนไทยบุญมาพรมมีสวัสดิ์ประวิตรตั้งกมลประเสริฐอัติวิจเจนวัฒนานนท์สุธิพัฒน์ประทีปเทียนชัยสุรดิษฐ์ยงเจริญชัยชับชัยนิราศและอีกหลายคนนะฮะก็ถือว่านั่งเครื่องบินไปพร้อมกันเลยไปไต้หวันกันเน
1: า
0: ะ
1: อยากจะบอกว่านักกีฬานะครับถ้าเจ็บพักนะฮะอย่าฝืนเพราะว่าไอ้นักกีฬาชีพเวลาเขาเจ็บทีนึงขนาดเขาอยู่น้อยๆเนี่ยหมอยังจะให้พักแบบครึ่งปีปีสองปี
0: ต้องไม่หายขาดเนาะ
1: ฮะ
0: แต่ถ้ายังฝืนเล่นต่อจะเป็นยังไงโปรเต
1: ้ไม่ต้องผมเนี่ยครับ
0: กอล์ฟเนี่ย
1: แต่ผมเนี่ยฮะเดี้ยงแล้วก็ต้องไปหาใหม่ซ้ำแล้วมันก็จะใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเด็กที่อายุยังไม่เกิน25ยังคีลิ่งแฟกเตอร์ยังดีแต่ถ้าเลย25ขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างมันจะเริ่มช้าเริ่มหักลง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ไปดูข้อความกันหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: ครับ ข้อความทาง SMS 4689899
1: ครับผม
0: โปรเต
1: ครับ
0: นักเบ็ดคู่ไหนเล่นมันโอ้โหนี่ยังไม่เข้าใจ
1: หนึ่
0: งตอกับกาโตะอะไรยังไงฮะคุณคุณโปรเต
1: ให
0: ้ดูฮะ
1: คู่เล่นคู่เล่นแบดคู่นี้นะทั้งสองคู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับการเล่นพระเป็นแบบรูปไม่ได้เล่นเป็นพระองค์ไม่เล่นพระเครื่องเล่นพระรูปนะ
0: ฮะอ๋ออ๋อเอกชนโอ้ขันใจขันใจละขันใจละ
1: เล่นพระปัจจุบัน
0: เขาบอกว่านักแบดคู่ไหนเล่นมันเนี่ยผมเลยงงไง
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: แบดเขาไม่ได้เล่น
1: ปัจจุบันการเล่นพระเนี่ยสมัยก่อนสมัยพ่อผมยังอยู่เนี่ยเขาเล่นแกเป็นพระเครื่อง
0: พระเครื่อง
1: เป็นที่เขาบอกเป็นองค
0: ์เล่นไม่ใช่เล่นแบบเล่นเปตองนะเล่นก็คือไปนั่งดูส่องกัน
1: เดี๋ยวนี้เขาอัพเลเวลกันละโดยเฉพาะผู้หญิงเปลี่ยนใหม
0: ่
1: เพราะว่าการเล่นพระเครื่องที่เป็นองค์เนี่ย
0: ไม่หนุกละเล่นพระเป็นดีกว่า
1: แพงแล้ว
0: แพงไป
1: ไม่ได้ค่าตอบแทนด้วย
0: เออ
1: บางทีไปเราไปดูร้านพระอย่างเงี้ยของเราอาจจะแท้แต่เขาตีเก๊ก่อน
0: น
1: านแล้วเราซื้อของราคาถูกแล้วเอาของเราที่เป็นของจริงไปขายในราคาแพงต่อ
0: นานไงโดนหลอกไงนั่นคือการเล่นพระ
1: เล่นพระเครื่อง
0: อ
1: ันเนี้ยเล่นแบบเป็นองค์แต่ให้เล่นเป็นรูปเลยเน
0: ี่
1: ยชัวคือรู้ก็จบแต่ถ้าไม่รู้ก็ต่อได
0: ้โอเคบาปกรรมจริงคุณเนี่ย
1: ผมเล่นได้หมดแหละตอนเนี้ย
0: ป้าคิดว่าต้มข่าไก่กับไก่ต้องไก่บ้านหรือว่าไก่พันธุ์ดีครับต้มข่าไก่ต้องไก่บ้านหรือไก่พันธุ์ดีถ้าต้มข่าไก่นะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อไก่เป็นชิ้นสับเป็นชิ้นเล็ก
1: ๆ
0: จะเป็นไก่พันธุ์ก็ได้ครับเนื้อมันจะนุ่มนิ่มกว่า
1: ผมเคยกินทั้งคู่นะแต่พอถึงเวลาเขาต้มคนที่เขาทำให้กินเขาก็ต้มจนเปื่อยทั้งคู่ครับก็เลยไม่รู
0: ้ถ้าเป็นไก่บ้านต้องเป็นออกสไตล์เป็นต้มยำ
1: มันจะดื่นหน่อย
0: มันดุบดุบดับแต่ถ้าต้มข่าไก่ผมเห็นส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นชิ้นเล็กๆเท่านิ้วก้อยใช้ไก่พันก็ได้ครับไม่แพง
1: ชิ้นเล็ก
0: ๆว่าโลร้อยกว่าบาทนะ
1: ชิ้นเล็กๆเท่านิ้วก้อยนี่มีสองที่นะครับ
0: ครับ
1: สถานโรงอาหารของระบบราชการกันแน่เลย
0: ส่วนใหญ่เขาเน้นซดน้ำ
1: ตอนเป็นอาหาร
0: มันมีใส่กะทิด้วยยังไงฝรั่งชอบนะไอ้ต้มข่าไก่เนี่ยแต่คนไทยเดี๋ยวนี้เมินละไปกินต้มยำซะมากกว่า
1: ก็อร่อยดีครับอร่อยผมชอบที่สุดชอบแกงมัสมั่น
0: สวัสดีครับป๋าโปรเตอีกแล้วล่ะครับ7ล้านวอนเท่ากับ 172,000 บาท300ล้านวอนประมาณ7ล้าน3แสนบาทครับคุณป้อมซึ่งถนัดเงินเกาหลีมากไปบ่อย
1: พี่ป้อมครับ
0: ผมยังจำสูตรไม่แม่นสักทีในเงินวอนกับเงินไทยนี่นะ
1: พี่ป้อมไปบ่อยมีสถานที่หนึ่งเพื่อนผมเคยเล่าให้ฟังแต่ผมไม่มั่นใจพี่ป้อมเคยไปไม่ช่วยขับ31นะครับ
0: ขับ31
1: ใช่
0: ที่ไหน
1: ที่เกาหลีที่เกาหลี
0: โอ้โห
1: ได้ยินเขาพูดกันมา
0: เขาพูดกันมา
1: ใช่ถ้าพี่ป้อมรู้เรื่องยังไงอธิบายต่อผมด้วยนะครับวันที่เจอกันในขันนะ
0: ครับเขาผ่านนะฮะนักกอล์ฟคนไหนรับงานส่งผู้คน
1: ต่อแจ็คสันอูเบอร์หรือว่าที่เป็นแจ็คสันซูเบอร์นะครับ
0: น้องอาร์ม
1: โอเคโอเค
0: ได้อยู่นักกอล์ฟนะ
1: ได้อยู่ได้อยู่
0: แจ็คสันซูเบอร์อันดับ102ฮะ
1: ได้อยู่ได้อยู่ได้
0: คะแนนเป็นไงเกิน
1: ขึ้น 7.5 เต็ม10
0: 7.5
1: ครับผม
0: ป๋าสงสัยมานานแหละโปรพรายพัชระจุฑาคงกระพันเนี่ยเป็นอะไรคุณหนุ่มคงกระพันครับคุณป้อมไม่ได้เป็นอะไรกันเลยครับเป็นเพื่อร่วมชาตินะฮะเพราะว่าเขานามสกุลคนละนามสกุลกัน
1: แต่พี่หนุ่มคงกระพันเขาชื่อคงกระพัน
0: เขาชื่อคงกระพันไม่ใช่นามสกุลไงไอ้พระจุฬานามสกุลคงกระพัน
1: เพราะมีช่วงนึงผมนึกว่าพี่นีโน
0: ่
1: พี่นีโน่ชื่อเมทินีนีโน่เมทินีผมนึกว่าแกเป็นลูกอสมัย
0: สมบัติเมทินีเพราะเป็นงั้น
1: ใช่
0: คุณกับคุณป้อมนี่เหมือนกัน
1: ใช่ช่วงนึงผมเป็นอย่างนั้นจริงเพราะผมไม่เข้าใจช่วงเด็กๆเลย
0: ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเป็นรายการเพราะที่คนทั้งคู
1: ่ศักดิ์สิทธิ์บัดดี้กันบัดดี้กัน
0: ศักดิ์สิทธิ์เต้นทองแง่นะโกน
1: เต้นทอง
0: ไอ้หนุ่มคงกระพันเนี่ยชื่อทั้งคู่ศ
1: ัก
0: ด
1: ิ์สิทธิ
0: ์คงกระพันกัน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เล่นกอล์ฟดีทั้งคู่หรอ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ไม่เถียงครับไม่เถียง
0: เห็นกระตามาหลายสนามแล้วฮะ
1: ไม่เถียงครับไม่เถียงไม่เถียงครับไม่สู้เลยครับ
0: ครับ
1: ถ้าพี่เขาจะให้ผมสู้พี่ยังต่อนะครับ
0: เล
1: ยใช่
0: พุทธิยังมีกลัวอีกเ
1: ผมไม่ได้กลัวว่าผมจะแพ้แต่ผมกลัวว่ามันจะไม่สนุก
0: เพราะผมไม่กลัวใครมาสู้กันดิ
1: เ
0: ก่งจริงก็ต่อมา

0: เขาจะไม่ต่อแล้ว
1: ก็มีตังเลยอย่าไปกลัวใครช่วยอ่านหน่อย
0: ป๋าครับผมสงสัยมาไม่ใช่แล้วถ้าชาร์ปลีนถ้าชาร์ปลีนมาช่วยได้ไหมครับแล้วต้องตียังไงครับโปรเตผมซ้อมชิปด้วย52ระยะ9นาฬิการั่วไปโด่งมาก
1: คุณแค่9นาฬิกา52
0: มันก็โอเค
1: ตัวนี้ก็โด่งอยู่แล้วเนาะ
0: ก็ปกติอยู่แล้ว
1: พิชชิ่งก็ประมาณ48ใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้มันแก๊ปเวทอ่ะ
0: ถ้าอยากจะให้ลูกพุ่งนะครับ
1: ตัว52มันต้องโด่งสิ
0: ไม่ทำได้ถ้าอยากจะให้ถ้าอยากจะให้ลูกพุ่งนะครับอันดับแรกคือเข้าบอลให้คลีนวางลูกมาทางกลางหรือท่านขวาตัว
1: มาทางขวาของเท้าหน่อย
0: แล้วก็จบวงต่ำๆเหมือนอารมณ์เหมือนกับขึ้น9จบ9ขึ้น9จบ3หรือจบ2ใบ2ครึ่งก็ได้ห้ามจบเกินนั้นแล้วลูกจะออกไปต่ำมากแต่แนะนำว่าให้ซ้อมกับพื้นที่ที่เป็นหญ้าจริงเพราะถ้าซ้อมกับพื้นที่ที่เป็นพรมเจ็บมาก
1: โอ้ผมต้องกัดเข้าไปนะ
0: ใช่ครับแล้วก็เวลาชิปพุ่งนี้ถ้าต้องการให้พุ่งจริงๆกรุณาชิปเบา
1: ๆ
0: การที่คุณชิปแรงสปีดอีควอลสปินสปีดเท่ากับสปิน
1: เพื่ออะไรกับชนไหนถ้าไม่อยากให้มันโด่งมากก็มาใช้พิชชิ่งครับ48
0: พิชชิ่งต้องไม่หยุดครับ
1: อ๋อตกไม่หยุดอยากให้มันตกหยุด
0: อยากมันตกหยุด
1: คือแต่ไม่ให้โด่งด้วย
0: ใช่อยากได้สปินสูงในไฟบอลที่ต่ำ
1: คือผมดูไอ้52ถ้าข้างหน้าไม่ใช่น้ำไม่ใช่ทรายนะฮะอยู่หน้ากรีนเนี่ยผมไม่ก็ไม่เคยได้ใช้พิชชิ่งอ่ะที่เป็นรันนี่ผมถนัดมากถ้าไม่มีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าโด่งไม่ต้องการวิ่งมอเตอร์ไซค์ไป
0: คนแบบป๋าเนี่ยถนัดเล่นกอล์ฟที่พวกสกอตแลนด์อังกฤษอะไรเงี้ย
1: แต่วันนั้นเกิดปัญหาจักรยานผมมันไม่พุ่งไปเขาชะโงกไง
0: เรียบร้อย
1: โอ้โหมันแฉะเสือเกินฝนมันฉ่ำมาทุกวันเลย
0: ก็บอกแล้วว
1: ันนั้นก็เล่นไม่จบด้วยนะครับพยายามโบกไม้โบกมือแล้วผมอยู่นี่เพื่อนเอ้ยเหลือ3หลุมมากันแบบมาหนักมากเลยต้องยกกันไป
0: คือถ้าไปเล่นเขาชะโงกอ่ะใช้มอไซค์ไม่ได้
1: วันนั้นต้อง
0: ใช้มอเตอร์คอร์ส
1: ต้องตกบนกรีนเลยแล้ววางกรีนต้องเป็นกรีนภูเขาด้วยนะโอ้มันมันมากโอเตเดี๋ยวว่างไปกัน
0: ตกขวาออกซ้ายตกซ้ายขวา
1: แค่นี้กรีนอยู่ขวาใช่ไหมให้พัดไปทางนี้ยังงั้นเลยสนุกมากเดี๋ยวหน้าหนาวอ่ะถ้าใครนะว่างๆลองไปที่เขาชะโงกดูเขาทำสนามใหม่สวยขึ้นเยอะนะ
0: ผมจำได้เลย
1: ห้องล็อกเกอร์ก็ใหม่หมดโอ้ห้องอาหารก็ใหม่นะฮะ
0: ผมจำได้เลยว่าแคดดี้เขาชะโงกบอกว่าให้มองภูเขาไว้ลูก
1: ภูเขาอยู่ด้านไหนคือด้านสูง
0: ใช่
1: ก็
0: เราก็ไม่เคยเห็นภูเขาในสายตาเลย
1: มันมีอยู่กรีนนึงอ่ะซึ่งด้านหลังเป็นอาคารสำนักงานซึ่งจะเป็นร้านอาหารเป็นล็อกเกอร์อะไรตรงนั้นนะ
0: ครับ
1: กรีนยกสูงมากอ่
0: ะ
1: เท่ากับตึกประมาณ3ชั้นอ่ะต้องเผื่อ2เบอร์เลยนะ
0: ยังไม่ถึง
1: วันนั้นแค่125มั้งผมก็เลือกเหล็ก7นะจะถึงอยู่แล้วตกปึ๊กก็ไหลลงไปก็โอ้โหต้องชิปตัวใหม
0: ่ๆน้ำขาแห่งความตาย
1: ไอ้นั่นเราเผื่อแล้วนะ
0: เดทคลิป
1: วันนั้นหลุมเนี้ยผมกลายเป็นซีออนกลายเป็นซีออนที่อยู่ห่างหลุมประมาณสัก2ลา
0: และกี่นัดครับ
1: น้องผมนะมัน2ออนอยู่ด้านบนห่างประมาณ2คันธงมันทัดก่อน
0: ว่าไหลแรงแน่นอน
1: ไหลปื
0: ้อเรียบร้อย
1: คดีเขาบอกว่าแค่แตะนะนายแค่แตะนะโอ้
0: บางครั้งการ
1: ประมาณแตะประมาณกำปั้นเดียวนะแม็กซ์วิงอะไหลมาข้างล่างกลายเป็น3พัดไปที4ยังไกลกว่าผมอีก
0: บางครั้งการแตะของเราไม่เท่ากันครับ
1: ผมไม่เคยไปเหยียบเกาหลีแล้วครับป๋าโปเตแอนตี้เหมือนกับอเมริกาด้วยครับคุณอยากไปต่อให้ตั๋วได้ฟรีก็ไม่ไปคุณพ่อถ้าได้ฟรีเมื่อไรบอกโปเตมาโปเตอยากไปโกแพลหน้าติดไปเช่นเกมโอ้ตอนนี้นักกีฬาเช่นเกมเขาประกาศไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับทาง YouTube บอกว่าสวัสดีครับพี่ป๋าแปะแค่นั้นครับ
1: ครับสวัสดีด้วย
0: ครับผม
1: ก็เช่นเกมนี้เป็นครั้งที่2ที่เขาให้โปรได้ด้วย
0: ครับ
1: เจอได้ด้วย
0: ครับผม
1: นะแต่ว่าการเลือกนักกีฬานี่เรียกว่าเป็นสิทธิ์ของทางนายกสมาคมกอล์ฟกุลังสลิด
0: ครับ
1: ซึ่งไม่ใช่เป็นนักสมาคมกอล์ฟอาชีพนะ
0: ครับแล้วใครรับสายด้วย
1: ที่ส่งนักกีฬาก็หนักใจหน่อยในการคัดเลือกนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าโปรหลายคนเล่นดีกว่าแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกอะไรอย่างนี้นะหมดเวลาครับพรุ่งนี้นะกอล์ฟทิกฟังได้ในเวลาเดิม9นาฬิกาวันนี้ลาครับ
0: สวัสดีครับ
2: นี่เวลา10นาฬิกาค่ะ อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันขย่าวก่อนกกต.เริ่มประชุมสมชายเฉลยพยานราศี16คือเอกราชช่างเหลาอดีตลูกพรรคภูมิใจไทยเคยให้การมัดในวินอนุทินส.ส.บงการหัวเลือกสว.นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์ข้อความก่อนการประชุมกกต.เพื่อพิจารณาลงมติคดีหัวสว.โดยเปิดชื่อของพยานราศี16ที่มีหนังสือถึงประธานกกต.ขอกลับคำให้การที่เคยให้ไว้กับคณะกรรมการไต่สวนชุดที่16ว่าพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ว่าคือนายเอกราชช่างเหลาโดยนายสมชัยระบุว่าพยานรหัส16คือใครทำไมต้องปล่อยเอกสารกลับคำให้การในช่วงโค้งสุดท้าย3วันก่อนการลงมติพยานรหัส16คือใครพลิกดูละเอียดในรายงานการประชุมอนุชุด36พบว่าบางช่วงของการบันทึกมีวงเล็บชื่อพยานรหัส16ว่าเอกราชช่างเหลาสืบค้นจาก AI ได้ความว่านายเอกราชช่างเหลาเป็นนักการเมืองจากจังหวัดขอนแก่นอดีตส.ส.และอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กรุขอนแก่นในการเลือกตั้งปี2566ได้รับเลือกเป็นส.ส.ขอนแก่นเขต4ภูมิใจไทยต่อมา17เมษายน2568ศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาจำคุก5ปี9 13เดือนและให้ชดใช้เงินแก่สหกรณ์ประมาณ405ล้านบาทจากนั้น18เมษายน2568พรรคภูมิใจไทยมีมติให้พ้นจากสมาชิกพรรคนายสมชายระบุว่าข้อมูลจากการสืบค้นพบว่าตรงกับที่ระบุในรายงานการประชุมอนุกรรมการชุดที่36ที่ว่าเป็นอดีตส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเมื่อถูกขับออกจากพรรคก็มาให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคต่อมาได้มีหนังสือขอกลับคำให้การทั้งหมดที่ให้ไว้จึงมีข้อพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของพยานรายนี้โดยเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือทำไมต้องมาปล่อยเอกสารหลุดในช่วงโค้งสุดท้ายคำตอบคือคำให้การส่วนใหญ่ของพยานราศี16เป็นการพาดพิงส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่ระบุว่ามีการประชุมกันที่สำนักงานพรรคระหว่างวันที่16มิถุนายน2567ถึง26มิถุนายน2567หลังการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดและพบเห็นส.ส.กรรมการบริหารพรรคและนายในวินชิตชอบเข้าร่วมประชุมและการประชุมของสว.ที่โรงแรมคิงพาวเวอร์โนโวเทลเมื่อ21กรกฎาคม2567พบเห็นนายอนุทินชาญวีรกูลและส.ส.พรรคมาที่โรงแรมและพบนายในวินชิตชอบในห้องประชุมใหญ่คำให้การของพยานรหัส16ในครั้งแรกก่อนกลับคำให้การจึงเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองได้แก่ส.ส.กรรมการบริหารพรรครัฐมนตรีกระทำความผิดตามมาตรา76วรรคแรกของพ.ร.ป.ส.ว.เมื่อมีการกลับคำให้การว่าถูกชายไม่ทราบชื่อบังคับข่มขู่และเลขาธิการกกต.ลงความเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือจึงอาจเป็นการปูเรื่องไปสู่มติกกต.ในวันนี้ว่า 21+1 คนที่อยู่ในสำนวนชุด26ไม่เป็นความผิดมติในวันนี้จึงมีข่าวลือออกมาก่อนว่ายกคำร้องทั้งหมดในส่วนฝ่ายการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา76วรรคแรกเลือกตั้งทั่วไปในสวีเดนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวสวีเดนออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปตามหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นการเลือกที่หลายฝ่ายจับตามองเนื่องจากอาจส่งผลให้พรรคสวีเดนเดโมแครตจึงเป็นพรรคขวาจัดที่มีแนวคิดชาตินิยมและต่อต้านผู้อพยพได้ก้าวเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากรัฐบาลปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีอุลฟ์คริสเตอร์ซอนจากพรรคสายกลางประกาศพร้อมจะดึงพรรคขวาจัดเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการหากสามารถชนะการเลือกตั้งโดยฝ่ายขวาชูนโยบายหลักเรื่องลดจำนวนผู้อพยพมาตรการควบคุมความรุนแรงและห้ามสวมผ้าคลุมหน้าในที่สาธารณะ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio ไม่ส

0: เดียว FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมลูกยางสาวไทยหวังถึงเหรียญทองเอเชียนเกมส์โดยเตรียมประเดิมนัดแรกพบมองโกเลียวันพุธที่16กันยายนนี้นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตบลูกยางสาวไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นว่า

0: ่าทีมชาติไทยในความดูแลของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เดินทางไปเก็บตัวล่วงหน้าประมาณ10วันขณะนี้ทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะลงสนามอีกครั้งในฐานะแชมป์เอเชียการเดินทางไปเก็บตัวล่วงหน้าเป็นเรื่องดีที่นักกีฬาจะได้ปรับตัวให้คุ้นชินกับบรรยากาศของญี่ปุ่นได้ซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ความคาดหวังของประชาชนสูงแน่นอนแต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ทุกคนอยากจะสานฝันเหมือนกับที่คว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกมส์ได้สำเร็จเพราะในรายการนี้ทีมไทยยังไม่เคยได้เหรียญทองซึ่งเราทุกคนหวังว่าเราจะต้องชนะและเป็นแชมป์ให้ได้ต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี่
0: ความเคลื่อนไหวก่อนเกมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามแข่งขันศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 17:30 น.ด้านอาชิรยายิ่งสกุลกองกลางจากสโมสรบางกอก FC เปิดเผยว่าสภาพทีมตอนนี้มีความพร้อมมากและระบบการเล่นเริ่มลงตัวทุกคนเตรียมร่างกายมาเป็นอย่างดีส่วนตัวรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเล่นเอเชียนเกมส์ครั้งแรกนอกจากนี้อาชิระยายังกล่าวเพิ่มเติมถึงการเผชิญหน้ากับคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นด้วยว่าเคยเจอญี่ปุ่นมาแล้วในศึกชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบสุดท้ายซึ่งญี่ปุ่นเป็นทีมที่มีความเร็วและเล่นร่วมกันได้ดีมากโดยทีมไทยจะนำจุดเด่นนี้ไปปรับใช้พร้อมเน้นย้ำว่าทุกคนต้องมีสมาธิและโฟกัสกับเกมของตัวเองเล่นตามที่โค้ชกำชับหากได้รับโอกาสลงสนามจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมเก็บแต้มให้ได
1: ้ฟุตบอลไทยเดลี่
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
5: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
6: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899นะฮะแล้วก็ทางไลฟ์ YouTube Variety Travel แล้วก็ Facebook Fan Page Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปกันกับ Charm of Lonot กันดีกว่านะฮะเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในจัดกิจกรรมนะครับนำร่องใน2จังหวัดหลักนะฮะของภาคเหนือตอนล่างนี่นำร่องก่อนนะแต่ว่าจริงๆเขามี5จังหวัดนะครับมีจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ที่พิจิตรครับตอนนี้ต้องบอกว่าเทรนด์เรื่องของท่องเที่ยวนี่มานะฮะจะมีที่อุทัยธานีนะครับนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบุรีนะครับมาถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจุดแข็งของแต่ละพื้นที่นะครับในมุมมองใหม่นะฮะแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของ5จังหวัดเข้าด้วยกันนะครับในเรื่องของการเดินทางที่มีความหมาย Meaningful Travel ครับก็สำหรับในส่วนของตัวรายละเอียดงานเนี่ยเข้าไปดูกันได้ที่เพจVariety Travel ครับแปะไว้ให้แล้วนะครับมีจัดกิจกรรมต่างๆนะฮะไปเที่ยวเมืองน่ารักที่อุทัยธานีนะครับที่ลานริมน้ำวัดอุโปสารามนะครับงานจะจัดวันที่25ถึง27กันยายนนะครับแล้วก็น ในส่วนของที่พิจิตรก็จะจัดที่บึงสีไฟนะครับ 14-18 ตุลาคมปีนี้นะฮะก็ภายในงานจะมีโซนต่างๆแอร์

0: าร์ตแอนด์คราฟต์นะครับโซนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็โซนเวทีการแสดงศิลปะท้องถิ่นนะครับโดยศิลปินที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็รวมทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยนะฮะมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆครับในส่วนของตัวกิจกรรมCharm of Lower North นะครับอาจารย์รอแป๊บนะฮะนะครับก็คาดการในเรื่องของคาดว่าจะมีนักเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนะฮะเดินทางเนี่ย 20,000 คนครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนในพี่ไม่น้อยกว่า30ล้านบาทครับอาจารย์มาแล้วอาจารย์สวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับที่ไหนอ่ะ
0: มี5จังหวัดมี5จังหวัดฮะมีอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบุรีเพชรบูรณ์ครับเพชรบุรีนะเพชรบูรณ์ฮะครับ
1: ฮัลโหลครับได้ยินไหม
0: ได้ยินฮะอาจารย์น่าจะสัญญาณตึ๊ดๆนิดหนึ่ง
1: สัญญาณผมได้ยินได้ยังโอเค
0: ชัดเจนฮะผมเห็นแล้วที่อาจารย์โพสครับอาจารย์ฮะศูนย์วิจัยอุทยานสำรวจพบฉลามที่อ่าวมายา278ตัวในเวลาเดียวกันนะครับกลายเป็นบ้านของฉลามไปแล้วฮะอ่าวมายา
1: ใช่นะฮะก็มีข่าวดีกันบ้างฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีแต่ข่าวคุยๆแล้วก็คนจะมาดูข่าวดีกันบ้างนะฮะเพื่อปลอบใจ
0: ครับพรีเมียร์ลีก
1: ชาวประชานะครับ
0: ฮะ
1: พรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกผมไม่ได้ห่วยเลยผมย้ายไปเชียร์แมนซีได้ไง
0: ไม่มีใครว่าห่วยเลยฮะ
1: มันซื้อชนะทำไมถึงหวยอ
0: ่
1: ะผมเชียร์แฮร์แลนด
0: ์ครับ
1: แล้วส่วนลูกนั้นไม่ต้องพูดแล้วแพ้ก็คือแพ้
0: เอาเอามายาก่อนสิฮะ
1: เอามายานะครับก็จริงอามายาเนี่ยมันเป็นโครงการสำรวจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เราเริ่มทำการฟื้นฟูอามายาซ
0: ึ่
1: งฟื้นฟูอามายาเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปประมาณเกือบสิบปีตั้งแต่ PP โมเดลที่ทำกันครั้งนั้นแล้วก็บอกว่าโอเคถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอามาหยาเรามาทำอะไรให้มันดีกว่านี้ได้ไห
0: ม
1: เพราะว่าตอนนั้นมันห่วยมากจากนั้นก็ช่วยกันทำผมก็เข้าไปช่วยด้วยจำนวนแผนจัดการอุทยานทั้งหลายทั้งปวงผมมีคนเขียนเองเอามาหยาจำนวนนักท่องเที่ยวว่าเข้าได้กี่คนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของอ่าวมายาในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรักหนึ่งนะคุณหนึ่งนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถ้าได้ยินเสียงแปลกๆไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ฟังพี่วายพี่วาย
0: ครับอาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องของ
1: อ่าวมายา
0: ฮะเชิญต่อเลยฮะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยฉลามก็เริ่มเพิ่มขึ้นจากเดิมนะฮะด้วยเหตุผลง่ายๆว่าเดิมมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าเพิ่มขึ้นกี่เท่าอาจารย์ก็จะบอกได้ว่าเพิ่มขึ้น278เท่าด้วยเหต
0: ุ
1: ผลว่าเดิมไม่มีสักตัวตอนนี้มี278ตัวมันก็ต้องเพิ่มขึ้น278เท่าใช่ไหมพอฉลามเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมีงานวิจัยของศูนย์วิจัยอุทยานที่ก็ทำกันอย่างต่อเนื่องนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีฉลามกี่ตัวฉลามเข้ามาทำอะไรมันช่วงไหนเช่นใน200ถ้าเกิดเขาเปิดแล้วนะตอนนี้เขายังปิดอยู่ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวก็คงใครเปิดถ้าเกิดใครอยากไปเนี่ยก็ต้องไปเช้าหน่อยไปเที่ยวเช้าหน่อยเพราะว่าฉลามจะมาเยอะตอนเช้าแต่พอตอนเย็นเนี่ยจะมีให้ดูพีคๆเนี่ยคือเช้ากับเย็นแต่ตอนเย็นเนี่ยจะน้อยกว่าตอนเช้าตอนน้อยกว่าหลายเท่าเลย
0: ครับ
1: ไอ้278ตัวเนี่ยคือตอนเช้าตอนรุ่งสางนะครับตอนเช้าๆเลยคนยังไม่มาทะเลเงียบๆแล้วฉลามมันชอบตื่นเช้าไม่มีอะไรทำนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปดูก็ไปดูได้นะฮะไม่เราไม่ได้ห้ามคือไม่ได้ลงไปในห้ามลงน้ำ
0: เฉย
1: ๆนั่นใช่แต่ถ้าเกิดยืนอยู่ริมฝั่งเนี้ยก็มีพวกลูกฉลามเจ็ดตัวว่ายเข้ามาเป็นประจำนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูได
0: ้
1: ก็ที่ต้องการจะให้คนกับฉลามอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่รบกวนกันเพราะงั้นถ้าเกิดเรายืนอยู่บนฝั่งเนี้ยฉลามมันก็มีความสุขดีไม่มีปัญหาใดๆ
0: อืมครับอ่ะปกติเนี่ยเขาว่ายกันอยู่แค่ในอ่าวแล้วฮะอาจารย์มันก็ไปทั่วทะเลออกนอกอุทยานได้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ก็จากที่นี่มันก็อ๋อออกลูกไอ้พวกตัวเล็กๆก็จึงมาพักผ่อนที่นี่มาหากินพวกปลาเล็กปลาน้อยที่อยู่ชายฝั่งไอ้ตัวใหญ่ๆก็มาเสร็จแล้วก็จีบกันแล้วก็จัดการจึงๆกันซะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นแหล่งที่บ้านของฉลามที่จะทำให้เกิดฉลามมีออกลูกเขามีเจอออกลูกเลยซ้ำฉลามเล็กฉลามออกลูกฉลามอนุบาลฉลามเป็นเหมือนเป็นหมดเลยเข้าใจคำว่าบ้านไหม
0: ครับ
1: ทีนี้คือเป็นทุกอย่างแต่เลี้ยงลูกไม่ใช่ตั้งแต่ตัวเล็กๆฉลามไม่เลี้ยงลูกนะฮะตั้งแต่ตัวเล็กๆจนตัวมีรักกันแต่งงานกันฮันนีมูนเป็นทุกอย่างของฉลามเพราะฉะนั้นไอ้ที่พวกนี้ก็จะกระจายกันออกไปตามทะเลต่างๆเพราะงั้นข้อมูลหลังๆเนี่ยเห็นชัดเลยว่าพีพีเนี่ยที่ดำน้ำรอบพีพีเนี่ยพบฉลามเพิ่มขึ้นเยอะเลย
0: ครับ
1: คลิปดำนะฮะพบเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีไอ้อย่างนี้เนี่ยสัก5-6แห่งในทะเลไทยในอันดามันเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ปริมาณฉลามของเราเนี่ยดูดีขึ้นกว่าที่ใกล้ถึงพันอยู่ตอนนี
0: ้
1: ที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณผู้ฟังสงสัยว่าถ้าเกิดอยากไปถึงขั้นเห็นฉลามเลยเนี่ยดำน้ำเห็นฉลามแล้วก็พีพีที่อื่นที่เขาให้ดำก็ไปดำเนี่ยไม่ต้องไปดูที่มาเอามายาเอามายาก็คือไปดูข้างบนส
0: ่
1: วนที่อื่นเนี่ยดำน้ำดูได้เลยแล้วมีฉลามเยอะแยะนะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดอ่าวไทยก็เกาะเต่าเกาะเต่ามีชื่อเสียงครับก
0: บ
1: ชาร์กดี
0: ครับไปกันพี่มิลิกได้ไหมฮะ
1: เ
0: ด็
1: ก
0: ท
1: ำไมเยอะฮะทำไมไม่พูดฉลามสักนิดชั่วโมงอ
0: ่ะได้เอาเลยครับไปเลยฮะอาจารย์ตามสบายครับเออแต่เพราะผมเป็นนิดนึงคือในส่วนของตัวอ่าวมายาเนี่ยหมายความว่าฉลามมาใช้ชีวิตว่ายวนเวียนรอจนโตแล้วก็ออกไปเผชิญโลกนี่แหละฮะอาจารย์ฮะ
1: ก็ใช่ไม่เห็นแปลกๆเลยมาก็เหมือนกับเป็นบ้านคุณหมิงใช่บ้านไปเลยนะแต่งงานหาแฟนทำอะไรกันก็จึ๊กๆกันอยู่ในบ้าน
0: ออกจากบ้านออกจากครอบเขตอุทยานโดนจับก็ได้
1: ไม่
0: อย่าง
1: น
0: ี้เลยวะ
1: อันนั้นก็ต้องใช้การอนุรักษ์เพิ่มเติมแล้วฮะแต่ว่าในเขตอุทยานแถวนั้นเนี่ย
0: ชา
1: วมายาเนี่ยมันมีเกาะพีพีทั้งเกาะซ
0: ึ
1: ่งเกาะพีพีมันก็มีตั้ง5-6เกาะนะ
0: ฮะ
1: มันก็ว่ายวนกันอยู่แถวพีพีอ่ะแล้วก็ว่ายต่อไปก็ไปเกาะห้องเกาะห้องก็เป็นอุทยานนะฮะเพราะฉะนั้นแถวนั้นเนี่ยอย่างน้อยสุดมันก็ดีกว่าจะเอาให้มันเพอร์เฟกต์ 100% ก็คงไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่สามารถจะประกาศฉลามครีบดำเป็นสัตว์คุ้มครองได้นะฮะก็ต้องช่วยรณรงค์กันอย่างเดียวอะว่าอย่าไปจับมันมากกินมันมากอะไรต่างๆก็เท่าที่ทำได้นะครับแต่อย่างน้อยสุดมันก็มีอะอย่างน้อยสุดมันก็มี
0: ผม
1: พูดอย่างนี้เนี่ยยุคนี้อย่าฝันลึกอย่างน้อย
0: ผมว่ายุคนี้เนี่ยพวกชาวประมงนะฮะไต่ลงไต่เรือลูกเรือเขาก็มีจิตสำนึกในเรื่องพวกนี้นะฮะ
1: ก็มีฮะมีเยอะขึ้นเยอะเลยส่วนใหญ่ดีทั้งนั้นนะฮะป
0: ั
1: ญหามันมีอยู่ไม่กี่คนมันก็เป็นปัญหาหลักๆของประเทศเนี้ยประเทศอื่นก็เหมือนกันนะก
0: ็
1: คือคนแค่ไม่กี่คนมันก็ทำอะไรที่ความเสียหายได้เยอะแยะมันถ้าเกิดไม่เชื่อก็ดูมิสเตอร์ทรัมป์เหมือนกัน
0: เฮ้ยครับอ่ะไปกันที่ข้อความกันนิดหนึ่งฮะเกาะยาวจังหวัดสตูลเหมาะทำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศไหมครับเพราะอยู่ใกล้ทะเลแหวกสันหลังมังกรเกาะยาวจังหวัดสตูลฮะ
1: คือจริงๆท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยผมพูดตามตรงนะฮะว่าทุกที่เนี่ยที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเหมาะสำหรับทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งนั้นเข้าใจความหมายของผมไหมผมชัดเจนมาก
0: ทุกที่เนี่ยควรจะทำเป็น
1: ผมก็เบื่อคนพูดเรื่องการท่องเที่ยวแห่งความยั่งยืนผมก็เลยตอนนี้ใกล้เกษียณแล้วก็เลยไม่ค่อยเกรงใจคนนะฮะก็เลยตะโกนออกไปบอกว่าการท่องเที่ยวทุกที่มันก็ควรจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งการยั่งยืนไม่ต้องมีพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างการยั่งยืนด้วยใช่ไหมที่อื่นนี่แปลว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบทำลายล้างเพราะงั้นในไอเดียและคอนเซ็ปต์ผมนี่ก็คือทุกที่เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
0: ครับ
1: ส่วนการพื้นที่การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์จะเป็นธรรมชาติทุกที่ก็ควรจะเป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์เพียงแต่ว่าบางที่อาจจะเป็นพิเศษหน่อยเนื่องจากมันมีเอกลักษณ์อะไรเป็นพิเศษซึ่งอันนั้นก็ว่ากันไปเจาะกันไปในแต่ละเรื่องส่วนที่คุณผู้ฟังบอกมานี่ผมต้องขออภัยนิดนึงคือผมคิดภาพไม่ออกว่าเกาะยาวมันอยู่ตรงไหนที่สตูลที่สตูลเนี่ยรู้แต่เกาะยาวที่พังงารู้จักแน่แต่เกาะยาวที่สตูลผม ผมคิดไม่ออกว่าอยู่ไหน
0: ครับไปที่ไลฟ์ YouTube ครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้ง2ท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเสียงอาจารย์ธรที่ส่งไปถึงนายกขยายเวลาไทยช่วยไทยพลัสไปอีก3เดือนต้องให้เครดิตอาจารย์ธรคนเดียวครับ
1: ใช่ถูก4 ปี
0: ครับ
1: ชวนคนลงถนนเนี่ย
0: ฮะ
1: ไปขออะไรทั้งสิ้นอะไรจะตามสบายขอ4ปีใช่ไหมแม่ไรดิเดี๋ยว3เดือนเขาก็ต้องต่อไปจะลึกตกลงเขาต่อแน่ใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยวกับผมนะลงถนนนะออกตัวกัน
1: สามเดือนเขาจะเห็นเขาได้ยินข่าวว่านายกพูดว่าตกลงจะต่อแน่ใช่ไหม
0: ไม่รู้ครับผมก็เห็นข่าวเลยแหละแต่3เดือนนะ
1: มาแล้วแต่เขาพูดมาแล้วก็ต้องต่อให้ได้ไง
0: ครับ
1: จะพูดทำไม
0: แต่ผมประกาศล่วงหน้าเลยนะฮะนี่พูดเลยแบบไม่รู้ข่าวล่วงหน้าด้วยวันพุธที่จะถึงนี้น้ำมันขึ้นแน่มั้งวงเล็บข้างหลัง
1: ไ
0: ว้นิดนึ
1: งเดี๋ยวรู้ได้ไง
0: ก็มันขึ้นติดต่อกันมาทุกพุธเนี่ย3พุธแล้วฮะอาจารย์
1: อ๋อเหรอเขาจะขึ้นวันพุธใช่ไหมไม่รู้อันนี้คุณเหม่งพูดนะฮะ
0: ครับผมพูดเองฮะ
1: ปกติกบงเขา
0: ผมไม่แสใครพูดตรงๆฮะ
1: ไงมันก็ต้องขึ้น
0: ฮะครับ
1: น้ำมันตลาดโลกตอนนี้มัน107แล้ว107เหรียญนะฮะตอนนี้เมื่อกี้ผมเพิ่งดูอยู่เนี่ย107เบรนท์นะฮะเบรนท์หน่อย107เหรียญก็คือน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ราคาตลาดสิงคโปร์ก็เริ่มขึ้นแล้วตอนนี้เราใช้วิธีการยื้อไว
0: ้
1: ใช้กองทุนน้ำมันอยู
0: ่
1: แต่กองทุนน้ำมันก็ยื้อได้อีกไม่นานอ่ะ
0: 15วันเดือนนึงหรือแค่นี้ครับ
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเตรียมไว้อ่ะมันจะวันพุธวันพฤหัสมันก็ขึ้นเหมือนกันน่ะมันไม่มีลงอ่ะ
0: ฮะเอาก็พุทธขึ้นก็ขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นเพราะผมพูดก็เป็นอนิสงส์กับประชาชนชาวไทยแล้วกันนะฮะทั้งประเทศเลย
1: เขาก็ขึ้นเหมือนพฤหัส
0: ครับ
1: ไม่ได้เกิดอนิสงส์ใดๆขึ้นเลย
0: อ๋อขยับไปวันนึงโทษ
1: ขยับไปตอนนี้วันนึงกบง.ก็ไอ้กองทุนน้ำมันก็ดูดน้ำมันรับน้ำมันไปวันนึงตอนน้ำมันลงกองทุนก็ลดน้ำมันราคาน้ำมันช้าลงวันนึงแล้วมันได้อะไรอ่ะเข้าใจไหมก็คือเลื่อนไปวันหนึ่งมันก็ต้องเลื่อนตอนท้ายออกไปอีกวันหนึ่งเนื่องจากตอนนี้มันใช้เงินกองทุนดูดซับมันไม่ใช่เป็นน้ำมันตลาดโลกหรืออะไรสักอย่างเลยเข้าใจนะ
0: ครับ
1: นั้นก็แล้วพี่เมียไม่พูดเลยใช่ไหมสี่พูดมา
0: อ๋ออาจารย์อยากพูดเหรอได้ครับสเปอร์เสมออะไรนะเสมอเอวาตันศูนย์ศูนย
1: ์ป๊อปอ้าวเมนยูก็เสมอ
0: ครับ
1: 2-2แม่หมายถึงเอเวอร์ตันนะ
0: เมนยูแพ้ซิดแมนซี 1-0 ฮะ
1: แต่อาทิตย์ที่แล้วอ๋อครับอาทิตย์ที่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะงั้นใครจะมาล้อสเปอร์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าแมนยู2นัดนี่ได้แต้มเดียว
0: อ๋อขณะ
1: ที่สเปอร์2นัดได้2แต้มจะล้อก็ต้องคิดก่อน
0: ฮะ
1: แต่ลืมไปว่าผมเชียร์แมนซี
0: ครับโอ้อ้าวตกลงโถเชียร์แมนซีนะฮะ
1: ตอนนี้ว่าจะเปลี่ยนไปเชียร์แมนซีชั่วคราวฮะเพราะว่าจนกว่าสเปอร์จะเข้าใจว่าการเล่นฟุตบอลคือยิงประตู
0: ผม
1: เพราะว่านักเตะคือจริงๆนักเตะที่ผมเชียร์ในตอนนี้อยู่แมนซีกับหมดแล้วอ่ะ ไม่ว่าจะเป็น NDI ที่ผมก็ชอบแล้วก็หนีไปแมนซีเอ็นโซจริงๆผมก็ชอบมาตั้งนานแล้วเอ็นโซเฟอร์นันเดส
0: คร
1: ับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงแฮแลนด์ที่ผมชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคิดไปคิดมานั่งซิกอะไรชื่อนักเตะสเปอร์กับแมนซีแล้วรู้สึกว่าตัวเองชอบนักเตะแมนซีมากกว่าสเปอร์เนี่ยสเปอร์ก็เป็นทีมเป็นเหมือนกับรักลึกๆครั้งแรกที่เก็บไว้ในใจรอให้รักกลับมาปะทุฝึกทานไฟเก่าปะทุเมื่อไหร่จะกลับไปเชียร
0: ์
1: ช่วยยิงประตูก่อนยิงประตูเมื่อไหร่แล้วจะกลับไปเชียร
0: ์ไอตอนก่อนจะเริ่มพรีเมียร์ลีกพูดอีกอย่างหนึ่งนะฮะ
1: ไม่ผมไม่เคยพูดผมพูดตั้งแต่ทีนี้จริงตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วว่าผมก็ชอบแมนซี
0: โอ้ครับ
1: แล้วตอนนี้จะก็คือถ้าจะไม่เชียร์แมนซีจะไปเชียร์ใครหรือมีอยู่สองทีมที่แข่งกันอยู่ตอนนี้
0: เชียร์สเปอร์ก็โอ้ยครับ
1: เชียร์หงเอาหงกัน
0: เอออ๋อครับครับ
1: หงก็เสมอแถมเสมอฟูลแลมด้วย
0: เออฮะเกือบแพ้แล้วโชคดียันเสมอได้อะใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่า
1: แล้วฟูลแลมเนี่ยไม่เคยได้แต้มเลยนะเพิ่งได้แต้มแรกจากหงเนี่ย
0: ครับอืม
1: เพราะงั้นก็อย่าเครียดกันอย่าซีเรียสกันเล่นกันไป
0: แต่ดูแล้วทีมไหนก็ไม่หนักหนาเท่าแอสตันวิลล่ามั้งฮะหล่นไปโซนตกชั้นเรียบร้อยแล้วแพ้นอตติงแฮมฟอเรสต์ไป1-2คาบ้านด้วย
1: เห็นไหมบอกแล้วครับเข้าก่อนบอกว่าสเปอร์ห่วยสเปอร์

0: แลมพาร์ดซึ่งเป็นกัปตันทีมโคเวนทรีเนี่ยต้องไปตบกำชับนักเตะอย่างเคร่งครัดว
1: ่
0: าณตอนนี้ระบบของแบบว่าจะไล่แลมพาร์ดออกดีไม่เรื่องเลยผมว่าแลมพาร์ดเขาระบบทีมไม่ได้แย่เลยแต่ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความผิดพลาดส่วนบุคคลซึ่งตรงนี้เนี่ยโทษผู้จัดการไม่ได้ยกเว้นผู้จัดการต้องเคียบหนักขึ้น
1: เห็นด้วยครับสเปอร์ก็เช่นกันอุ๊ย
0: สเปอร์เราเต้นฟอร์มดีความวันเยอะเหนือตลอด
1: คือ
0: ปัญหาอย่างเดียวก็คือยิงประตูถ้าผมเป็นเดซเบี้เนี่ยผมจะเอาแฟนเดอร์เฟนขึ้นไปเป็นศูนย์หน้า
1: อ๋อวิ่งเร็วว
0: ิ่งเร็วตัวแข็งแรงมงก็ได้แฟนเดอร์เฟนมงทั้งได้ตั้งเยอะนะเออแล้วยิงประตูก็ได้ยิงเท้าหนักผมว่าย้ายไปอยู่ศูนย์หน้าของหลังมีตั้งเยอะ
1: เอาไปยืนค้ำไว้ฮะเพรสตั้งแต่แลนนู่นเลย
0: ทำอย่างแมนยูสมัยใช
1: ้
0: แม็กควายอ่ะเล่นอย่างนั้น
1: อ
0: ่
1: ะฮะโอเคพอแล้วไหมฮะ
0: พอแล้วเพราะว่าเราบาดเจ็บกันทั้งคู่ฮะ
1: ครับเลือดไหลกัน
0: อยู่แบบอยู่กันอย่างเงียบๆแล้วไงอย่าไปออกนอกหน้ามาก
1: ครับ
0: พอแค่นี้รอดูเลือดอ๋อเดี๋ยวเจอกันนี
1: ่ฮะ
0: ปัดใจกันแล้วกัน
1: เลี้ยวพูนกับสเปอร์แล้วฮะ
0: ใช่คาราบาว
1: ฮะไม่เป็นไรเลี้ยวพูนส่งตัวสำรองลงฮะ
0: อ๋อสเปอร์ส่งตัวจริงลงหมดเพราะเราไม่มีถ้วยให้เล่น
1: ไปกันที่ข้อความต่อครับสุดยอดครับอาจารย์วกไปถึงท่านผู้นำโลกได้ด้วยฮะ
0: ท่านผู้นำโลกที่ทำให้ผู้คนเดือดร้อนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยด้วยก็สมควรจะต้องมีการวกไปหาเป็นระยะ
1: สวัสดีวันจันทร์อาร์เซนอลผมสะกดคำว่าแพ้อุ๊ยไม่ใช่อาร์เซนอลผมคำว่าแพ้คำว่าเสมอสะกดยังไงครับเล่นแบบนี้ทีมอื่นไม่เล่นด้วยเอานะอีคุณซอยฮะ
0: เดี๋ยวแมนซีก็ยังอยู่นะ
1: 12แต้มเท่ากันฮะ
0: อย่าไปประมาทอย่าไปห้าวนะคนเราก็ต้องดูถึงบอกว่าย้ายไปเชียร์แมนซีแล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้ทะเลาะกับเมียแทบบ้านแตกเพราะว่าแฟนผมเชียร์อาร์เซนอลมา30ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มสงครามแต่ก่อนสงครามสเปอร์อาร์เซนอลมันดาร์บี้แมตช์นอร์ทซอนดอนแต่ตอนนี้สเปอร์มันกระจอกเหลือเกินก็เลยต้องย้ายไปแมนซีเลยว่าเอา
1: ตอนอาจารย์ดูบอลกันอาจารย์ก็อยู่เงียบๆสิครับอยู่หลบมุมอยู่ภรรยาก็เฮ้เย่เต็มที่เลย
0: ปัญหาคือบ้านผมเนี่ย
1: ครับ
0: ดาวเนี่ยเชียร์บอลมากกว่าผมนะฮะ
1: โอ้
0: ดาวดูฟุตบอลตลอดตั้งแต่หกโมงครึ่งยันคู่สุดท้าย
1: ถอยอาจารย์เล่นกับหมา
0: ผมยังเดินไปเล่นกับหมาบ้างเดินไปนู่นนี่บ้างผมเนี่ยไม่ดูตลอดแต่ดาวเนี่ยดูตลอดเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่สงสัยว่าผู้หญิงชอบฟุตบอลไหมขอเชิญมาดูตัวอย่างที่บ้านได
1: ้วัดพุทธไทยสวรรค
0: ์อะไรนะเอาวัด
1: เขาเปลี่ยนเรื่องแล้ววัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยายังน่าไปไหมครับเห็นว่าคนไปกันเยอะเลยนี่หลังจากที่ศึกเจ้าว่าไปแล้วอ่ะท่านก่อนอ่ะ
0: วัดก็คือวัดคนก็คือคน
1: เออ
0: คนก็มีดีมีชั่ววัดก็วัดไม่วัดไม่ได้ผิดอะไร
1: ครับ
0: วัดก็คือวัดถ้าเกิดถึงถ้าเราศรัทธาเราก็ศรัทธาในสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาส่วนวัดแน่นอนว่าก็ต้องมีระบบซึ่งเราก็เรียกจริงๆผมก็เรียกร้องเหมือนกันนะว่าอยากให้เขาทำระบบให้ชัดเจนเงินบริจาควัดอะไรเนี้ยก็ทำให้มันชัดเจนก็ไม่เห็นมีปัญหาแต่แบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำระบบเป็นชัดเจนมีรูปแบบของบริษัทตรวจบัญชีอะไรเลยเป๊ะๆไปเลยก็จบทุกคนก็มีความสุขแล้วทำไมวัดถึงก็เนี่ยก็ถ้าเกิดทำให้มันชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงได
1: ้ครับสงสารน่ะสงสารเจ้าของจตุคามรามเทพฮะบูชามาเป็นล้านเลยหลายล้านด้วยนะฮะราคาเหลือแค่เท่าราคาทองคำเท่านั้นเอง
0: ทุกอย่างมีความเสี่ยง
1: ครับ
0: ว่าของผมนี่ไม่มีความเสี่ยงผมก็มีพระผมไม่ได้เล่นทางนี้นะครับเป็นแต่ว่าพระก็คุณพ่ออะไรต่างๆแล้วผมก็ใส่บ้างเป็นระยะแต่ของผมไม่มีความเสี่ยงนั่นจะพระผมทุกคนทุกองค์เป็นพระเก่าหมด
1: ครับถ้าไม่ให้ฟรีเนี่ยผมก็ไม่เช่านะฮะบูชาเหมือนกันครับดูเวลาแล้วครับ10:30 นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel พบกับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับแล้วก็เช่นเคยย้ำกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราโดยที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับส่งกันเข้ามาพูดคุยกันฮะขอบคุณโตนาลีโตนาลีที่ไม่เลือกอาร์เซนอลทำให้ทีมผมได้บูโน่กิมาไรส์มาแทนอี
4: โตมัสโตนาลีไม่ได้เลวร้ายนะฮะเพราะว่าเขาก็เล่นใจเย็นครับใจเย็นอย่าออกตัวแรงครับ
3: ผ่านไปอีกสัก15เกมเนี่ยค่อยมาวิจารณ์ใหม่
4: ผมดูตัวนั้นที่ผมว่าเขาก็เล่นได้ตามที่คาดการไว้นะฮะก็การดีส่งลูกเบิร์บอลดีคือจริงๆสเปอร์มีปัญหาเรื่องยิงประตูอย่างเดียวนั่นเองไอ้ระบบทีมเนี่ยคือนักวิจารณ์ของอังกฤษก็พูดคล้ายๆกันนะฮะว่าระบบเนี่ยทีมเทอมเนี่ยมันตอนนี้มันขาดการยิงประตูเท่านั้นเองนักเตะนักเตะก็ฟอร์แมตทีมก็โอเคอยู
3: ่
4: หลายรอบนี้ก็ไม่ตกชั้น
3: นะฮะใช่ครับฤดูกาลหน้าก็ไปลุ้นแชมเปี้ยนชิพ
4: ไม่มีดูเรียบร้อยแล้วฟอร์มมันยังอยู่ในฟอร์แมตที่ไปต่อได
3: ้ปัญหาคล้ายๆลิเวอร์พูลนะฮะกองหน้ายิงบ้างไม่ยิงบ้างฮอตเป็นบางนัดนัดหน้า
4: ไม่มีนะไม่ปัญหาไม่เหมือนกันฮะปัญหาของสเปอร์คือกองหน้าไม่ยิงเลยครับไม่ใช่ยิงบ้างไม่ยิงบ้าง
3: ไม่ยิงเลยครับ
4: สบาย
3: ลองไปขอ
4: กองหน้าแบบ
3: ลองไปขอซื้อฮาแลนด์มาเนี่ยฮะอาจารย์ฮะ
4: โอ้โหจะเกิดขายได้ไงแต่สเปอร์ปัญหาก็คือเขาไม่มันไม่ครอสกันอยู่ตอนนี้เนี่ยปัญหาคือมันไม่ครอสจากข้างเข้ามาฮาแลนด์โคตรฮาแลนด์เนี่ยทำไม่ได้แมนซี่เนี่ยเหรอแมนซี่โยนตลอด
3: เ
4: ข้าไปเมื่อคืนเนี่ยฮาแลนด์แตะฟุตบอลเนี่ยน่าจะไม่ถึง10ครั้งและไอ้แตะจริงๆจังๆเนี่ยน้อยมากแต่ผมก็บอกมันตั้งหลายโหแล้วฮาแลนด์เนี่ยมันไม่ต้องแตะหรอกม
3: ัน
4: แตะโอดเดียวก็เข้าประตูเลยแมนซี่ยิงตรงกรอบครั้งแรกก็เข้าเลยเพราะฉะนั้นฮาแลนด์จะเป็นศูนย์หน้าในลักษณะนี้ก็คือไม่ต้องแตะบอลอะไรมันมากมายพักปุ๋งพักบอลบ้าบอลเลยม
3: ี
4: ไว้ยิงศูนย์หน้าก็มีไว้ยิงประตูเดี๋ยวก็รอดูเรายังมีตังค์เหลือให้ไม่ต้องห่วงฮะ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอมกรานี่คงได้หาสุ่มหน้าคนใหม่แน่นอน
3: ถ้าจะไปเที่ยว
4: จบ
3: เอามาหยาตอนนี้ไปดูฉลามเขาเปิดให้เข้าไหมครับมีปิดหรือเปล่าม
4: ีครับอ่ามาหยามีปิดตอนนี้เข้าใจว่าปิดอยู่นะครับแต่มันปิดช่วงสั้นๆมันเป็นซีซั่นเฉยๆแต่ผมมันจำไม่ได้ว่าเปิดเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นพฤศจิกาเนี่ยเปิดแล้วเอาชัวร์นะฮะแต่เดี๋ยวคุณเหม่งเสิร์ชดูก็เขียนถามก็ได้บางอย่างมันถามได้ว่าเอามายาเปิดเมื่อไหร่ถาม AI ก็ไปเดี๋ยวมันก็ตอบได้แล้วพอดีผมมือผมไม่ว่าง
3: ครับ
4: ไม่ต้องลูกหัวหมาไง
3: ก็เที่ยวได้เอามายาที่ได้ทั้งปีไม่ใช่เหรอฮะ
4: ไม่ใช่เฮ้ยคุณเหม่งอย่าไปพูดข้อมูลอย่างนั้น
3: อ้าวเซิร์ชGoogle เหรอ
4: เอามายาไม่ต้องเสิร์ช Google เอามายามีปิดครับ
3: ฮะ
4: ปิดซีซั่นเหมือนภูกระดึงเหมือนอะไรพวกเนี้ยม
3: ีครับ
4: เอามายานะไม่ใช่เกาะ PP นะแยกกันนะ
3: ฮะ
4: อุทยานแห่งชาติเกาะ PP ไม่ปิด
3: เอาม
4: ายา
3: ปิด
4: มีช่วงปิด คนละเอามาย้ายเป็นแค่หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพีถ้าเกิดจะไปหมู่เกาะพีพีสามารถไปได้เพราะว่ามีจุดอื่นๆที่สามารถเที่ยวได้เยอะแยะมากมายรวมทั้งในเกาะซึ่งมันไม่ใช่อุทยานด้วยซ้ำแต่เอามาหยาเนื่องจากมันมีมรสุมแล้วก็อยากให้ฉลามมันเฮฮาปาร์ตี้บ้างก็เลยจะมีปิดผมจำไม่ได้ว่าปิด2เดือนหรืออะไรประมาณอย่างนั้นต่อปีช่วงไอ้นี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยปิดอยู่แต่เปิดเมื่อไหร่จำไม่ได้
3: ปิดอยู่นะฮะเพื่อให้ฉลามเข้ามารวมตัวกันน่าจะถึงมีคาดการณ์ไหมครับถึงจะถึง300ตัว500ตัวอะไรอย่างนี้
4: ก็น่าจะได้เต็มที่ก็ไม่เกิน300เพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านั้นก็ต้องขี่กันนะ
3: จะโถที่มันน้อยเน
4: า
3: ะ
4: คือมันไหว้ไม่ได้แล้วมาหยาพื้นที่แค่30กว่าไร่เองนะครับอย่าไปคิดว่ามันใหญ่โตใส่8ไร่เลยจับไม่ผิดนับเฉพาะหาตอนในนะฮะใส่8ไร่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีมากกว่านี้ก็ต้องขี่หลังกันแล้วฮะไหว้แค่สะบัดหางก็ไปตบหน้าฉลามตัวอื่นเดี๋ยวมันฟัดกันฮะยัดมากกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เนี่ยผมว่าพีคสุดก็300อ่ะ
3: ผมสงสัยอ่ะทำไมแค่มีแต่ฉลามชนิดเดียวมันไม่มีชนิดอื่นมาอยู่ป่ะครับ
4: มันไอชนิดนี้มันชอบน้ำนิ่งๆแหละค
3: ือ
4: ต้องไปเจอฉลามคลื่นดำเป็นฉลามคลื่นฉลามหลักของแนวปะการังเมืองไทยอยู่แล้วฉลามชนิดอื่นหัวโค้งหัวค้อนไปหามาจากไหนเพราะฉะนั้นพอมันอยู่ในพื้นที่นี้แล้วมันเป็นพื้นที่หลักของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็พบอยู่เอาให้มันได้มีฉลามก็พอแล้วอย่าไปคิดว่ามันจะมีกี่ชนิดเลยทะเลตอนนี้มันไม่ใช่เป็นทะเลที่ฝันว่าจะมีฉลามลากมากมายหลายชนิดนะ
3: ครับคุณฮาเวียส่งเข้ามาเอ๊ะแล้วเราจัดรายการอะไรเนี่ยสมัยนี้ทำงานราชการดีไหมครับเทียบกับสมัยก่อนดีดิครับดูจานสิเนี่ยล้านลาแล้ว
4: ดีฮะราชการจริงๆเด็กชอบเยอะนะฮะผมเพิ่งคุยกับเด็กมาเด็กตอนนี้หันมาสนใจราชการเพิ่มขึ้นเยอะเทียบกับเมื่อ30ปีก่อนยุคผมเนี่ยราชการเนี่ยโอเค
3: ครับ
4: จากยุคนั้นมาสัก40ปีก่อนเนี่ยราชการยังโอเคอยู่แต่เอกชนก็เริ่มมาแล้ว30ปีก่อนนี่แทบจะไม่มีใครพูดถึงราชการเพราะตอนนั้นไทยรุ่งมากเข้าเอกชนเงินเดือนสูงมากแต่ตอนนี้กลับมาเนี่ยราชการเริ่มกลับมาแล้วเพราะว่ามันคงขณะที่เอกชนเริ่มรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยราชการก็เลยกลับมาเป็นที่นิยมของเด็กๆเพราะว่าก็เข้าไปแล้วก็สบายใจพ่อแม่ก็ได้รับการรักษาเดียวยุคนี้มันค่ารักษามันแพงด้วย
3: ครับท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันพูดถึงเรื่องฟาร์มจระเข้เราก็พูดไปแล้วนะครับมีคนเอาไปโพสต์บนโซเชียลโอ้โหคนไปเที่ยวถล่มทลาย Oasis Sea World ที่จันทบุรีนี่ก็กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนะฮะสวนสยามเราครับจานฮะดูแล้วมันจะไงดีฮะอาจารย์เคยไปทะเลกรุงเทพไหมฮะ
4: นานมากแล้วครั้งเดียวในชีวิต
3: อุ้ยครับ
4: ไปคือเดินต้องเข้าใจว่าสวนสยามมันไม่มีสัตว
3: ์
4: เพราะฉะนั้นจะให้เขาคิดฮอตหรืออะไรเนี่ยมันเป็นแทบไม่ได้เลยเนื่องจากมันไม่มีสัตว์อ๋อ
3: แต่เขามีจีซูไปถ่ายวิดมิวสิก
4: คือมันไม่ได้โด่งดังมาเพราะสัตว์ไง
3: ครับ
4: อย่าง Oasis Sea World เนี่ยมันก็เป็นสัตว์ใช่ไห
3: ม
4: ฟาร์มจระเข้ก็เป็นสัตว
3: ์ครับ
4: แม้กระทั่งพาต้าตอนนี้ก็เริ่มมีคนพูดถึงน้อง
3: คิงคองฮะ
4: เฮ้ยน้องคิงคอง
3: กันเนี่ยคิงคองครับ
4: มันก็คือกอริลล่าคิงคองมันมีที่ไหนลูก
3: ครับ
4: กอริลล่านั่นแหละก็มีคนพูดถึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวนสยามมันหลุดออกไปจากกระแส
3: ม
4: ี
3: ม
4: ือ ตอนน
3: ี้ฮะผมไปดูมาเมื่อวันเสาร์พอดีไปงานด้วยแต่ว่าพูดถึงพาต้าเนี่ยคือกอริลล่านี่เขาก็ได้ข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าเขาก็อยู่ดีมีสุขเหมือนเดิมนี่ก็อยู่มาตั้งหลายสิบปีนะ30กว่าปีแล้วฮะตัวเดิม
4: เขาก็อยู่ของเขาคืออย่าไปเรียกร้องอะไรเลยเพราะเรียกร้องอะไรมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเขาแล้วย้ายที่เขาเดี๋ยวจะตายตายหนักอีกเข้าใจไหมคือเขาอยู่อย่างนั้นมาตลอดเขาก็จะอยู่อย่างนั้นต่อไปให้มันทุกอย่างมันสงบแล้วก็เขามีความสุขอยู่อย่างนั้นให้ความเรามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะงั้นบางอย่างเนี่ยเราตัวเราไปตัดสินเนี่ยมันบางทีมันไม่ใช่แล้วตอนจบเนี่ย มันจะยิ่งเลวร้ายกว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆฟังแล้วกัน
3: ครับ
4: สมัยนั้นมันมีฟรีวิลลี่
3: อืมโลมา
4: ฟรีวิลลี่มาออก้า
3: ออกา
4: แล้วก็เริ่มเป็นกระแสเป็นแปลว่าในหนังฟรีแล้วของจริงไม่ฟรี
3: ครับ
4: แล้วก็ไปช่วยกันฟรีวิลลี
3: ่
4: ในเวลานานเลยแล้วก็ปล่อยไอ้ออก้ากลับไปอย่างนั้นออก้าก็ตายว่ายน้ำกลับมาหาคนแต่ว่ายน้ำกลับมาหาคนตลอดว
3: ่
4: ายดอกแดกมาเจอคนรวยปล่อยไปก็ว่ายกลับมาหาเรือมาหาคนเพราะว่าเขาคือบางทีเนี่ยไอ้ฟรีวิลลี่เนี่ยโดนจับมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็โตมาไม่รู้จักฝูงไม่รู้จักอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าบางทีเนี่ยเราเอาตัวเราไปตัดสินมันก็ไม่ใช
3: ่
4: ว่ามันจะจับจะต้องการทะเลมันไม่เคยเจอเลยมันเกิดมาอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นพอเปลี่ยนที่ปุ๊บเนี่ยมันก็มีปัญหาเดลูก้าที่เป็นไอ้ไวรัลอันนี้ไอ้เนี่ยกระต่ายพูดคือทุกคนจะดีใจตอนเห็นรูปว่ามันได้ออกโอ้กลับดูทะเลกว้างแต่ไอตอนที่มันตายไม่มีใครพูดถึง
3: ครับเพราะนั้นการนำสัตว์มาไว้ที่สวนสัตว์จริงๆแล้วก็เป็นในเรื่องของการดูแลให้เขาอยู่รอดอีกวิธีหนึ่งด้วยหรือเปล่า
4: อย่าจับมาเลยตั้งแต่ต้นของผมเนี่ยผมชัดเจนตรงนี้คืออย่าจับมาเลยตั้งแต่ต้นถ้าเกิดอยากมีอยู่ในสวนสัตว์ก็ใช้สัตว์ที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์
3: ครับสัตว์ที่เกิด
4: แลกกันไปแลกกันมาแลกกันไปแลกกันมาสัตว์ที่เกิดขึ้นมาในสวนสัตว์เขาก็อยู่ในสวนสัตว์ได
3: ้
4: เพราะมันเกิดมาอย่างนั้นอยู่แล้วขณะที่ไอสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์มาเวลานานๆเนี่ยเอาไปปล่อยโอกาสตายคือสูงมากนะเพราะฉะนั้นที่เราควรจะรณรงค์อย่างจริงจังก็คืออย่าจับสัตว์เข้ามาในสัตว์ธรรมชาติกลับเข้ามาในสวนสัตว
3: ์เห็นด้วยเลยครับเอามาหยาอยู่จังหวัดอะไรครับ
4: กระบี่ครับ
3: ฮะเอามาหยาอะไรอร่อยครับ
4: เอามาหยาพิซซ่ากับพวกช็อต
3: ไม่นะผมชอบแตงโมฮะ
4: เอามาเอาก
3: ับผักบัลลัง
4: ก์มาหยาไม่มีร้านอาหาร
3: ครับไม่คนนำเรือเนี่ยเขาเสิร์ฟฮะเป็นของว่างท่ามกลางแดดจัดๆผมชอบมากเลย
4: พอดีเป็นเด็กเส้นนะฮะไม่เคยใช้บริการเรืออ
3: ๋อฮะอาจารย์ใช้เรือของกรมประมงอุตลอดเลยโถ
4: กรมอุทยานเนี่ยเขาอยู่กรมอุทยาน
3: อ๋อครับ
4: ผมไปทำงานให้กรมอุทยานไม่คิดแค่ตัวก็บุญเงินทนแล้ว
3: ฮะ
4: คือไม่ทำงานต้องจ่ายค่าเรือเองอีกนี่อาจารย์ทอนน่าจะตายนะครับ
3: ครับ
4: เข้าเนื้อไปเยอะแล้วครับสีเก็บไปก็ใช้ซะบ้าง
3: นี่ยังอยู่กับฟุตบอลเลยนะนัดหน้าอาร์เซนอลไปเยือนไบรตันที่เพิ่งกดโควินที่50เดี๋ยวจะเล่นให้ดูทีมแชมป์เขาเล่นกันยังไงครับโอ้โหอยากดูเลยขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยคู่นี้
4: คือไบรตันไม่ได้เก่ง
3: นะครับ
4: ตอนนี้ไบรตันไม่เก่งต้องยกเว้นไปบ้านไบรตันไบรตันน่าคิดไอ้ที่ชนะโควินที่50นี่อย่าให้คาบหลอกตาครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกกองหลังมันเฟื่องฟ้าแล้วก็โดนไล่ออกต่อกันเลยเป็น2นาทีที่พลิกเกมหลังจากนั้นเนี่ยทีมที่อ่อนแอกว่าเนี่ยไม่สามารถจะกลับมาได้ถ้าเกิดตัวก็น้อยกว่าแล้วก็โดนยิงนำอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ย
3: ถ้าเที่ยวในประเทศไทยแบบซาฟารีเวิลด์เฮ้ยพูดชื่อได้ไหมเนี่ยตรงๆเลยเมื่อกี้ก็หลุดพูดไปแล้วเที่ยวแบบซาฟารีสวนสัตว์เปิดอย่างเงี้ยครับในประเทศไทยมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างคงที่นี่แหละมั้งแล้วก็ที่กาญจนบุรีก็ชื่อเดียวกันหรือเปล่า
4: ก็เขาเขียวไง
3: ฮะ
4: เขาเขียวก็เปิดน้อย
3: ๆฮะไม่งั้นก็ต้องเป็นพวกส่องสัตว์ตามพวกบนเขาใหญ่อย่างนั้นน่ะแล้วก็มีที่อุทัยธานีห้วยขาแข้งที่เขานั่งล่องเรือดูสัตว์จริงๆเลยนะฮะ
4: ให้นั่นก็มี
3: ลงมากินน้ำกัน
4: ช้างไปอาบน้ำช้างผมว่าจะไปอยู่เนี่ยแต่หาเวลาไม่ได้เลยช้างแต่พอดีผมเพิ่งกลับมาจากคำชัดก้าเห็นสัตว์มาเพียงพอก็เลยยังไม่ค่อยรู้สึกช้างผมก็เพิ่งขึ้นไปดูที่เขาใหญ่ตัวกว้านน่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังฟิลเห็นสัตว์ยังตอนนี้ยังไม่ก่อเกิดอารมณ์ตอนนี้อารมณ์เรานี่อยู่ที่ออนเซนมากกว่าน
3: ่
4: าหนาวกับออนเซน
3: งั้นตีกลับมาเที่ยวสไตล์ออนเซนแทนนะผมจะชวนเที่ยวดูสัตว์ไม่เอาละเปลี่ยนเรื่องถ้าไปแช่น้ำตอนนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่ที่นะเทพไปเทพสถิตไหมที่เชียงใหม่ฮะเป็นบ่อเริ่มเพิ่มเลยว่ายได้ฮะ
4: แค่น้ำตอนนี้มันจะไม่ใช่ฟิลไงยังไม่ใช่อารมณ
5: ์ที
4: ่รอเดือนตุลาปีนี้หน้าหนาวมาเร็วอยากไปแต่อากาศมันยังไม่ได้ได้ถึงขั้นแช่น้ำแช่น้ำมันต้องเย็นตลอดชั่วโ
5: มงอยากคุยเรื่องอะไรครับ
4: ไม่คือหมายความว่าถ้าเกิดจะแช่ต้องรอจังหวะให้มันถึงเวลาที่ควรจะแช่ตอนน
5: ี้
4: มันจะไม่ใช่ใช่เวลาของการแช่น้ำใจที่พูดนะ
5: ครับ
4: คือ

0: เวลาของการแช่น้ำเนี่ยมันต้องสักเดือนตุลาปีนี้เนี่ยหนาวมาเร็วเริ่มตุลาก็เริ่มเร่งการแช่น้ำได้แล้วแล้วก็พฤศจิกาพอเข้าใกล้ธันวาก็อาจจะใกล้ๆหมดแล้วเพราะว่าปีนี้เอลนิโญกำลังพีคเพราะฉะนั้นหนาวมาเมื่อไหร่ผมเพ่นทันที
1: ฮะเพ่นไปไหนฮะ
0: ก็เพ่นไปแช่น้ำสิ
1: โ
0: อ้แช่น้ำเลยแต่ไม่ใช่เดือนนี้เดือนนี้ยังแช่ไม่ได้ถึงเดือนหน้าหรือไปปลายเดือนหน้า
1: พฤศจิกาธันวาถูกไหม
2: ครับ
1: ผมจะได้เตรียมคนไว้อาจารย์ไปแน
0: ่ไม่
1: อาจารย์จะแช่น้ำไปโทรศัพท์มาจัดรายการไปอย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช
1: ่อ๋อได้เนี่ยฮะดังนั้นได้
0: เ
1: ลย
0: ได
1: ้ครับกลัวจะไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะ
0: เอาญี่ปุ่นก็ไปแต่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลารอญี่ปุ่นรอธันวาเพราะงั้นช่วงนี้จะเป็นฟิวแช่น้ำเมืองไทยเตรียมรอไทยอะไรวะไปเที่ยวไทยพลัสนะไปเที่ยวไทยพลัสอยู่ถ้าเกิดไทยเที่ยวไทยพลัสเมื่อไหร่ก็ซื้อเตรียมแช่อย่างน้อยก็ลดได้คืนเรื่อง 1,500
1: ฮะส่วนที่ลึกที่สุดของโลกอาจารย์ธรไปมาหรือยังครับไม่นาน
0: มนุษย์นะไม่ใช่อควาแมนฮะอย่าเข้าใจอาจารย์ธรผิดนะรู้สึกตอนหลังๆนี่จะเริ่มคล้ายอควาแมนขึ้นเรื่อยๆครับยังไม่ไปครับแล้วก็มีคนไปอยู่ไม่กี่คนครับทุกคนจะนักวิทยาศาสตร์นี่มีน้อยมากครับระยะหลังตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยคือมหาเศรษฐีครับเพราะนักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่มีปัญญาครับมันแพงเหลือเกินครับค่าใช้จ่าย
1: อะไรคนที่คนที่สร้างหนังไททานิคเคยไปมาหรือยังฮะก็ไม่น่าเคยนะ
0: เจมส์คาเมรอนไง
1: ฮะ
0: เจมส์คาเมรอนเขาไปเลยเขาสร้างหนังด้วยสร้างหนังเป็นหนังแต่ละคดีตอนนั้นไททานิคดังมากก็เลยสร้างหนังขึ้นมาเพื่อที่จะเอาตัวเองไปเนี่ยชื่ออะไรวะผมโทษทีผมจำไม่ได้ว่ะตอนนี้โทษทีฮะใครรู้ก็หนังเรื่องนี้มันก็ใช้ได้อะก็คงมีคนรู้จักครับ
1: อ๋อไอ้อะไรสักอย่างที่เขาทำเป็นเชิงสารคดีป่ะ
0: ครับอะไรประมาณนั้น
1: ผมก็ไม่แน่จำชื่อไม่ได้เหมือนกันฮะ
0: เทเลนอะไรสักอย่างดีดีโทษทีตอนนี้จำไม่ได้ตอนนี้จำได้แต่ที่หยด
1: ที่หยดครับเดี๋ยวนี่เขาภาค4แล้วนะภาค5ไม่รู้จะมีหรือเปล่าม
0: ีก็ตอนนี้ก็เล่นกันหมดแล้ว
1: ฮะผีอะไรก็ไม่รู้ผมดูมาตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามยังสรุปไม่ได้ทีมันคือผีอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
0: ตอนนี้มันกลายเป็นตับยักษ์ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ผีหรือบุกป่าไปเจอกับสมิงอะไรสักอย่างเนี
1: ่ยอ๋อในประเทศไทยทวนที่ลึกที่สุดแล้วครับจะถามว่าจานเคยไปมาหรือยังเหรอจะไปดำน้ำทำไมเน
0: ี่
1: ย
0: ข้อมูลเอาให้ครบก่อนนะฮะข้อมูลเนี่ยก็คือส่วนที่ลึกที่สุดในโลกเรียกว่ามารีนาเทรนช
1: ์ครับ
0: ลึก10กิโลเกิน10กิโล10กิโลนิดๆซึ่งสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต
1: ์ฮะ
0: ถ้าเกิดจะลงไปนะใช้ยานพิเศษเท่านั้นแต่ก็มีการสำรวจกันเรียบร้อยแล้วแล้วทุกคนที่ลงไปสำรวจก็ดีใจกันทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งที่เจอคือทรายล้วนๆของทุกคลิปหลายคลิปแล้ว
1: ครับ
0: ยังไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการสำรวจกันแล้วขนาดเดียวกันถ้าเกิดลึกที่สุดในเมืองไทยเนี่ยมามีสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งอ่าวไทยเนี่ย80กว่าเมตรเท่านั้นนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยลงไม่ยากนะครับ80กว่าเมตรแต่จะมีการสำรวจน้ำลึกเนี่ยเรียกว่าไม่น้ำไม่ลึกด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าก็มันก็เป็นโคลนขนาดที่ถ้าเกิดไปทางฝั่งอันดามันอันนั้นลึกจริง2,000กว่าเมตร
1: อ
0: ันนั้นยังไม่มีใครเคยไปฮะไม่มีการสำรวจด้วยซ้ำเมืองนอกก็เรียกว่าแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าประเทศที่มีปัญญาสำรวจที่ความลึก 2,000 กว่าเมตรเนี่ยเอายานดำน้ำลงไปเนี่ยพอดีมันไม่อยู่แถวนี้เข้าใจที่ผมพูดไหม
1: ครับ
0: แล้วไอ้ 2,000 กว่าเมตรเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าลึกนะครับเพราะ 2,000 กว่าเมตรเนี่ยตื้นนะฮะถ้าเกิดเทียบกับความลึกเฉลี่ยของมหาสมุทรเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นไปซิฟิกเนี่ยลึก 4,000 กว่าเมตรนะฮะความลึกเฉลี่ยนะครับความลึกเฉลี่ยเพราะฉะนั้น 2,000 เนี่ยอ้าวแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะถามต่ออ้าวแล้วทำไมไม่มีคนสำรวจทำไมคือ 2,000 กว่าเมตรเนี่ยฝรั่งเขาไม่อยากมาสำรวจหรอกมันเกลียดเข้าใจไหม
1: ครับ
0: เขา
1: ไปอยากมาเที่ยวมากกว่ามาทำไมสำรวจ
0: คือมันตื้นไปแต่สำหรับคนไทยก็ถือว่าลึกมากแล้วฟังแล้วน่าตกใจลึกเท่ากับ ยอดดอยอินทนนท์แต่สำหรับฝรั่งมันถือว่าถ้าจะเทียบกับมหาสมุทรทั่วโลกถือว่าตื้นก็เลยยังไม่มีใครสำรวจ

0: มีคณะประมงก็เคยส่งทีมไปสำรวจกับสิงคโปร์นะฮะสำรวจภูเขาไฟพวกภูเขาไฟใต้น้ำแถวนั้นก็มีพวกภูเขาไฟใต้น้ำมีตัวแปลกๆแอบอยู่เยอะเลยที
1: ่
0: เราว่าเราสำรวจกันแบบว่าเล่นๆถ้าเกิดจะมีคนสำรวจจริงๆก็ต้องสิงคโปร์ครับเพราะสิงคโปร์รวยพอตอนน
1: ี้
0: กำลังสิงคโปร์กำลังเร่งสำรวจโดยที่ใช้ในลักษณะของที่ว่ามาจอยกันเนื่องจากไอ้จุดสำรวจมันก็ไม่ได้อยู่ในหน้าน้ำสิงคโปร์ด้วยซ้ำเพราะน้ำสิงคโปร์แทบจะไม่มีเลย
1: ครับ
0: ก็เลยมาจอยกันคณะประมงเราก็ส่งผู้เชี่ยวชาญไปร่วมจอยการสำรวจน้ำลึกหน่อยแน่นาคตเราก็จะมีข้อมูลเรื่องอะไรลึกๆโผล่ขึ้นมา
1: อืมนะคุณสวิทส่งเข้ามาครับขอถามครับไทยเที่ยวไทยพลัสวิธีจองทำอย่างไรครับช่วยบอกวิธีการจองให้ด้วยผมก็ไม่ได้จองนะมันต้องจองได้ไหม
0: เดี๋ยวนี้มันเริ่มถึง1ตุลานะฮะ1ตุลามันยังไม่ถึงเวลาจองเดี๋ยว
1: ครับ
0: อย่างที่2เนี่ยเท่าที่มีข้อมูลออกมานะครับก็คือจองผ่านเป๋าตังค
1: ์
0: เข้าใจว่าก็จะเป็นลักษณะอันนี้ใครช่วยไทยหรือใครเที่ยวไทย
1: ไทยเที่ยวไทย plus ครับ
0: จะเข้าใจว่าจะเป็นหลักการเดียวกับไทยช่วยไทยก็คือให้เข้าไปที่ถ้าเกิดเรามีเป๋าตังค์เรียบร้อยใช้เป๋าตังค์อยู่นะตอนนี้เนี่ยก็ไม่เขาก็คงจะมีข้อมูลออกมาแล้วก็ถึงวันนั้นเนี่ยก็คงจะมีช่องมีแบนเนอร์ขึ้นมาสำหรับให้จองไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วก็กดในแอปเป๋าตังค์แล้วก็เข้าไปจองสิทธิ
1: ์
0: ปกติก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนสมัยไทยช่วยไทยมันก็เป็นอย่างนั้น
1: ร
0: อมันก็คงจะคล้ายกัน
1: รอฟังข่าวเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะฮะพักเรื่องบอลจริงไหมลิเวอร์พูลสเปอร์นัดกันมาจะพักเบรกที่ดอยเสมอกันเอ้ยดอยเสมอดาวอี ครับ
0: แล้วคุยแล้วเรื่องบอลจบแล้วฮะรายการเราเวอร์ลิตี้มีแต่ละอันต้องมีเวลาให้ชัดเจน
1: ผมก็อยากจะพูดนะเออยังไม่ได้พูดเลยสเปอร์ทับลูกพุงลิปูล
0: เอาไว้ขงเก่งขอแล้วค่อยพูดเข
1: ้
0: าใจไหมแฟนขงตอนนี้เขาสงบเสงี่ยมนี่นั่นเน
1: ี่ยขายฮะไม่สงบเลยฮะ
0: สงบนี่คือด่า
1: ขอ
0: ประเภทเชียร์นี่ยังสงบเสงี่ยมเมื่อกี้นะครับแนะนำนะตอนนี้ก็คือยูยังสงบ
1: ตกลงลิเวอร์พูลเป็นเป็ดหรือเป็นหงส์ครับนกลิเวอร์เบิร์ดเป็นนกอะไรฮะอาจารย์ฮะนกเป็ดน้ำใช่ไหม
0: พอดีไม่ได้เชียร์หงส์ทำไมผมต้องไปแยกชนิดให้ก่อน
1: อ๋อครับครับ
0: ของผมเนี่ยไก่ชัวไก
1: ่อ๋อฮะ
0: ส่วนหงส
1: ์อร่อย
0: คือหงส์อันนี้ผมไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูลผมก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องไปทุ่มเทติดตามว่ามันเป็นหงส์หรือมันเป็ดเป็นเป็ด
1: เออมาพูดถึงเรื่องสนามบินกันบ้างดีกว่าถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเขาติดอันดับ8ของท่าอากาศยานที่มีการเชื่อมต่อทางอากาศสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางประจำปี2068แต่เพิ่งจะมาประกาศเมื่อไม่นานมานี้นะฮะอาจารย์
0: ก็ข้อมูลเพิ่งรวมกันได้หรือไม่แปลกครับสุวรรณภูมิก็น่าจะเป็นได้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆ
1: มีที่ไหนใหญ่กว่าสุวรรณภูมิไหมฮะ
0: ชางชี
1: อ๋อชางชีโถชางชีใหญ่เลยฮะอาจารย์นะ
0: ไม่แล้วก็อย่าลืมว่าอีกอันนึงก็คือมันใหญ่แล้วคำว่าใหญ่มันแปลยากไง
1: ถ้าทราฟฟิกเยอะๆอย่างเงี้ย
0: ทราฟฟิกชางชีน่าจะมากกว่าสุวรรณภูมิถ้าผมจำไม่ผิด
1: ครับ
0: เราน่าจะตามหลังอยู่เล็กน้อยแต่ถ้าเกิดที่อื่นเนี่ยผมว่าจริงๆผมว่าเดี๋ยวนะอ๋อมันมีตะวันออกกลางด้วยใช่ไหม
1: ฮะ
0: ถ้าเกิดมันมีกรอบมันรวมไปถึงตะวันออกกลางเนี่ยมันจะมีถ้าเกิดในเอาเอเชียแปซิฟิกเฉยๆเนี่ยเราจะแพ้ก็แพ้แค่ทางจีนแพ้นั่นจะแพ้ในจีนหรือสักแห่งสองแห่งอันดับเราดีวันนี้อันดับ8แน่นอนแต่ถ้าเกิดรวมตะวันออกกลางด้วยอย่าลืมว่าตะวันออกกลางมันมีทั้งอิมิเรตทั้งกาตาร์พวกนั้นมันรวยเครื่องบินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะไปแพ้ตะวันออกกลาง
1: ครับ
0: เลือกหน่อย
1: ครับข้อความต่อไปฮะบกโอการพึ่งกันเดลิเนียลเพื่อนพี่เม่งเขาเป็นพี่รุ่นพี่ผมฮะแกเป็นแฟนสเปอร์ขั้นสุดเกียรติโซแคมเบลเข้าไส้ภรรยาแกเชียร์อาร์เซนอลเหมือนคู่อาจารย์กับภรรยาเลยครับอ๋อเหรอฮะขอบคุณที่แจ้งครับ
0: ก็ดีครับผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับไม่มีปัญหาใดใดในครอบครัวครับเพราะว่าผมดูบอลเอามันเฉยแล้วหลังๆพอย้ายมาเชียร์แมนซีแล้วก็เลยสบาย
1: ครับ
0: ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมโอเคครับ
1: เคยฟังมันเป็นนกกาน้ำครับมี SMS ส่งเข้ามาแหมอุตส่าห์มาตอบ
0: ก็ดีนะฮะก็ให้ความรู้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาเราจะบอกว่าหงแพ้เราก็บอกนกกาน้ำแพ้
1: ฮะ
0: เอออย
1: ่
0: างเงี้ยมันจะฟังดูดีขึ้นเหรออ
1: ืม
0: ไอ้ก็เป็นหงต่อไปเถอะไอ้หงจริงเนี่ยไอ้หงจริงเนี่ยไม่เขาจะไม่บ่นเลยว่าที่ว่าเอาชื่อเขาไปใช
1: ้
0: รู้ทีมหงจริงใช่ไหม
1: ครับเอาสวอนซีอะฮะหงขาว
0: ใช่นั่นแหละหงจริงเออนั่นหงจริงไอ้หงแดงเนี่ยนกกาน้ำแดงงั้นเวลาเราจะไปบอกชาวบ้านเราก็ต้องบอกว่าต้องให้เกียรติสวอนซีเขาบ้างเพราะเรายืมศักดิ์ศรีของหงมาใช้
1: แน่ใจนะว่าไม่อยากจะพูดถึงหงแดงเนี่ยฮะ
0: ไม่พูดจะพูดได้อย่ามีเชื้อดิ
1: โอ้ครับ
0: ถ้าไม่มีใครพูดถึงก็ไม่พูด
1: อ๋อฮะอืมอยากให้พูดถึงไนท์ทัวริซึมบ้างครับก็ถ้าเอาเรื่องสวนสัตว์เขาก็มีไนท์ซูอ่ะเที่ยวสวนสัตว์ก็มันมีได้มิติเรื่องของการเที่ยวสไตล์มันมีความมืดนะฮะมันก็น่าค้นหานะผมมองไว้กันนะฮะไนท์ซูไม่รู้ไนท์ซาฟารีที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างเนาะเออต้องไปทำเหมือนกับฟาร์มจระเข้กับโอซิสซีเบอร์หรือเปล่า
0: ไม่รู้ต้องไปพยายามกันเองแล้วกันขนาดเดียวกันถ้าเกิดไนท์ซาฟารีจริงๆเมื่อกี้พูดถึงไนท์ซาฟารีไว้จริงๆผมชอบมากคือไปดูสัตว์ที่เขาใหญ่
1: ฮะน่าสองสัตว์
0: มีสองรอบ
1: ครับ
0: สองสัตว์ของอุทยานนะไม่ใช่สองเองนะมีเขาห้ามสองเองนะฮะถ้ามีสองรอบรอบหนึ่งรอบแรกเนี่ยก็ไปต้องไปจองก่อนนะฮะรอบแรกนี่สำหรับคนที่ไม่นอนบนเขาใหญ่พอปิดปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มหกโมงพอทุ่มหนึ่งเนี่ยก็จบปุ๊บเนี่ยก็ขับลงเลยได้เลยเขาอนุญาตขณะที่รอบหนึ่งเนี่ยรอบทุ่มถึงสองทุ่มสำหรับคนที่นอนบนเขาใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดรอบคนทั่วไปมาใช้รอบสองทุ่มเนี่ยมันดึกเกินไปแล้วเขาจะปิดถนนมีด่านมีอะไรต่างๆเพราะว่าช้างมันออกเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปคุณผู้ฟังไปกันได้เลยนะผมก็ยืนยันเจอสัตว์เพียบเลย
1: ครับเวลาอาจารย์ทอนไปเที่ยวเขาใหญ่อาจารย์นอนบนพันพักอุทยานหรือว่านอนข้างๆครับ
0: แล้วแต่อารมณ์ฮะบางทีก็นอนบ้านพักแต่ต้องเรียนให้ทราบว่าอาจารย์ทอนไม่เคยใช้เส้นที่เขาใหญ่นะครับ อาจารย์นอนจองบ้านพักเองเจ้าหน้าที่อุทยานก็ยังไม่รู้วันนั้นก็ยังทักเฮ้ยอาจารย์อ้าวนอนไหนโอ้โหผมจองบ้านนี้มาว่าอ้าวไม่บอกก่อนโอ้ไม่ต้องบอกแล้วผมชอบไปอย่างมนุษย์ปกติ
1: ครับ
0: จะเป็นที่ปรึกษานู่นนี่นั่นก็ไม่เคยใช
1: ้พูดถึงสองสัตว์บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ก็คือนั่งรถกระบะนะฮะแล้วก็มีไฟส่องติดกับตัวรถใช่ไหมครับ
0: เลยใช่เขามีพี่เขาคือมีคนหนึ่งคนขับอีกคนหนึ่งเคยนั่งอยู่ข้างหลังส่องให้เราเหมาทั้งคันก็ได
1: ้ฮะ
0: แต่อย่าลืมว่าเป็นกิจกรรมที่คิดมากรอบทุ่มนึงนี่โอ้โหมนุษย
1: ์ครับเพียบเลยฮะ
0: เพียบเลยถ้าเกิดต้องการส่องสัตว์แบบมนุษย์ไม่เยอะ
1: อ
0: ย่างผมไม่ส่องมาหลายอุทยานก็มีแล้วนะแต่ผมไม่ส่องมาที่นึงคือน้ำหนาวที่เพิ่งไปส่องมาเนี่ยอันนั้นก็อันสัตว์น้อยแต่ช้างเยอะแล้วก็เป็นฟิลโนบอดี้หมายความว่าคนน้อยมาก
1: คนน้อยมากแต่ที่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยคนเยอะกว่าสัตว์เยอะ
0: หนูรถเรียงกันเป็นตับเลยรอบทุ่มหนึ่งนี่ไม่ต้องห่วงหรอก
1: ครับ
0: เยอะแต่ถ้าเกิดรอบสองทุ่มจะน้อยลง
1: ฮะอ่ะแต่วันนี้เวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนผมกับอาจารย์ธรนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังขอขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นที่ส่งกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Vanity Travel ดำเนิน

0: า11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลอนุทินเปิดทำเนียบพบอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบลร์หารือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนร่วมงานแก๊สเทคนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางร่วมงานแก๊สเทคแบงคอก2026เข้าหารือเป็นการส่วนตัวมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยการหารือครั้งนี้จะเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานแก๊สเทคแบงคอก2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมไบเทคมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำเข้าร่วมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการหารือว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางซึ่งมีการพูดคุยกันถึงแผนยกระดับรายได้รวมไปถึงธุรกิจ Data Center การเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเข้าสู่สมาชิก OECD เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนายโทนี่แบลร์ให้คำแนะนำว่าธุรกิจ Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจหากมีการลงทุนประเทศไทยจะได้ชุดข้อมูลที่นำไปสู่การต่อยอดและคนไทยจะมีโอกาสสร้างแอปพลิเคชันและธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองหลังจากนี้จะพูดคุยกับนายโทนี่แบลร์กันอีกระยะและมีคำปรึกษาอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการปราบปรามเผยความคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.หากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดจะเรียกมาสอบและดำเนินคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปราม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคริสเตียนเหอประกาศเลิกแข่ง F3 เพื่อไปเป็นทหารตามกฎหมายคริสเตียนเหอนักซิ่งชาวสิงคโปร์ประกาศเลิกการแข่งขันรถสูตร3หรือ F3 เพื่อไปเป็นทหารตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์โดยสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่บังคับให้ผู้ชายทุกคนต้องเป็นทหารและมีกฎหมายที่เข้มงวดที่สุดประเทศหนึ่งซึ่งบางครั้งก็ส่งผลกระทบต่อเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่าสุดคริสเตียนเหอนักแข่ง F3 ชาวสิงคโปร์ได้ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองเพื่อแจ้งข่าวว่าเขาไม่ได้ลงแข่งขัน F3 สนามสุดท้ายของฤดูกาล2026ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเนื่องจากต้องเตรียมตัวเพื่อเป็นทหารตามกฎหมายของประเทศซึ่งการเป็นทหารหมายถึงการที่เขาจะต้องหยุดแข่งรถไปอีกพักใหญ่เลยทีเดียวตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: ริชาร์ลิสันกองหน้าของท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดใจว่าตัวเขาเกือบได้ย้ายไปร่วมทีมวาสโกดากาม่าในลีกบราซิลแบบยืมตัวแต่ดีลนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะทางฝั่งสเปอร์แจ้งว่าสโมสรใช้โควต้ายืมตัวออกนอกอังกฤษครบ6คนแล้วโดยเหตุผลที่ริชาร์ลิสันต้องการย้ายทีมแบบยืมตัวเพราะต้องการลงเล่นทันทีกับวาสโกเพื่อให้ร่างกายฟิตและจะได้ประเมินอนาคตใหม่ในยุโรปช่วงตลาดหน้าหนาว2027และริชาร์ลิสันย้ำว่าเป้าหมายที่ออกมาพูดครั้งนี้ไม่ใช่การกดดันต้นสังกัดแต่เป็นเพราะว่าต้องการลงเล่นเพื่อรักษาสภาพร่างกายเพราะตอนนี้เขาถูกตัดชื่อออกจากทีมและไม่มีเกมลีกอย่างเป็นทางการให้ลงเล่น
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
7: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวัน

0: อย่าไปบอลโลกใช่ไหมให้เราก็รู้อย่าไปเอเชียนเกม
1: ครับ
0: ทำไมไม่เปิดเพลงเอเชียนเกม
1: ก็นึกอะไรไม่ทันครับ
0: บอลทีมชาติลิเตจเนี่ย
1: พอดีอย่างเงี้ยมีผู้ดำเนินรายการเพิ่งจะวิ่งเข้ามาครับก็เลยเปิดเพลงข้ามเวลารอครับ
0: เขาเปิดเพลงอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอเมื่อกี้ผมจะไม่ให้เปิดก็ได้นะเขาไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอเพลงนี้ใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่าวันนี้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะแข่งฮะก็เลยต้องเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศนิดนึงอยากไปฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะแต่ฟุตบอลโลกผู้หญิงเราเคยไปมาแล้วนี่ใช่ไหมฮะพี่เจ๋ง
0: ไปสองสมัยไง
1: นะครับแล้วก็จะไปสมัยที่3นะครับแล้วก็เอเชียนเกมของเราก็จะประสบความสำเร็จ
0: วันนี้ก็ลุ้นการเจอญี่ปุ่นด้วยไง
1: ครับผม
0: วันหญิงเอเชียนเกมเดี๋ยวว่ากันครับผมนิดนึงได้ไลน์นะครับก่อนติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้น้องนิกนะครับธีทวัฒน์และผมเจ๋งสงศักดิ์มารับหน้าที่ก็มาแทนน้องดวนเนาะ
1: ครับ
0: น้องดวนขออนุญาตบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับยังไม่ฟิต
1: ก็เมื่อกี้เพิ่งแซวไปว่าโอ้ยคุณเจ็บหลายวันนะเขาบอกโอ้เจ็บปวดโอ้ชวดรวดร้าวเจ็บปวดจริงจริงผล
0: อันนั้นเวอร์ละ
1: ผลบอลเมื่อคืนพรีเมียร์ลีกยิ่งเจ็บปวดเข้าไปอีก
0: อ๋อเราก็เชียร์ทีมอะไรอ่ะ
1: โอ้แน่นอนเลยครับสีแดงดีครับน่าจะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะ
0: อ๋อเหรอแมนยูเหรอ
1: ครับผม
0: แมนยูเมื่อวานนี้สรุปแล้วยังไงมีไงแต่ใบบุตรสินเขาได้แค่ขับขอโทษหรือว่าไงหรือว่าไง
1: ก็ได้แค่นั้นนะครับมันก็ฮิวแมนเออร์ไงพี่เจ๋ง
0: เหรอ
1: นะฮะก็เป็นธรรมดาครับก็วนเวียนกันไปสำหรับในส่วนของการตัดสินของผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีกก็ไม่มีใครไม่เคยโดนแล้วก็ไม่มีใครโดนไปตลอดแล้วก็ไม่มีใครได้เปรียบไปตลอดก็ผัดกันไปกันมา
0: ใช
1: ่ดีไหมฮะ
0: เอาวันนี้นี่มาเดี๋ยวคุยเรื่องวอลเลย์บอลแล้วกันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเราสองคนได้นะ4889899นะครับแล้วก็ทาง Facebook และ YouTube ไลฟ์สดของเรานะครับ
1: ครับ
0: และ TikTok ของเราด้วยนะนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทีฟุตบอลชายของเราเนี่ยไปก่อนนะนิกใช่ไหม
1: ใช่ครับผมไอ้จริงๆวอลเลย์บอลทีมฟุตบอลชายก็
0: ไปวอลเลย์บอลชายก็ไปแล้วใช่ไหม
1: วอลเลย์บอลชายอยู่แล้วนะครับหลังจากชิงแชมป์เอเชีย
0: แต่เกือบจะย้ายเมืองป่ะ
1: น่าจะย้ายครับน่าจะย้ายเพราะว่าเราจะแข่งทีวันที่26นู่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลับมีกลับมา2คนก็คือน้องเบิร์ดประเสริฐกับทางน้องกาก้าพักพงษ์บุญช่วยที่ไม่ได้มีชื่อเล่นเอเชียนเกมส์เพราะว่าเอเชียนเกมส์ส่งได้12คน
0: อ๋อ oh.
1: นะครับผมอืม
0: เออแล้วไม่อะไรวันนี้ไอ้น้องแบมจิตภานาหัวหนอง
1: ครับกับน้องไก่วิมลรัต
0: น์น้องไก่วิมลรัตน์คือการเนี่ยต้องกลับมาไม่รู้ว่าต้องอยู่ที่อันนี้คือ2นักกีฬาที่ไปแข่งขันชิงแชมป์โลก
1: ชิงแชมป์เอเชีย
0: ชิงแชมป์เอเชีย14คนได้ไปชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ได้แชมป์ที่เทียนจินประเทศจีน
1: ครับ
0: เขาส่งชื่อได้14คน
1: คือเขาส่งชื่อได้10อันนั้น14
0: แต่ว่าเอเชียนเกม
1: 12
0: 2คนนี้ก็เลย
1: คืองี
0: ้โค้ชก็เลยให้ไปด้วยใช่ไหม
1: คืองี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจเอเชียนเกมมันส่งชื่อแบงค์แต่กลางเดือนที่แล้วแล้วก่อนเล่นในรายการชิงแชมป์ก่อนเล่นชิงแชมป์เอเชียอีกนะครับคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ทีมงานเนี่ยประเมินกันว่าน้องไก่กับทางน้องอีกใครนะคนน้องแบมไม่ได้อยู่ใน
0: น้องแบมจิตภาน
1: ะไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีผลงานที่ดีมากแล้วจะเอาไว้ใช้ในเอเชียนเกมก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ตัดตัวส่งไป12คนนะเวลานั้นเพราะว่าชื่อเนี่ยกีฬามากกรรมอย่างนี้เนี่ยคุณไม่ใช่ว่าคุณจะมาส่งก่อนแข่งอาทิตย์นึงเริ่มไม่ได้เพราะว่า
0: ส่งก่อน
1: มันเยอะมากทุกชาติต้องกี่ชนิดกีฬากี่ร้อยกี่10 20 30ชาติเพื่อที่จะให้ทางเจ้าภาพเนี่ยเขาได้ไปทําบัตรนักกีฬาไปจัดที่พัก
0: จัดที่พ
1: ักสนามซ้อมอำนวยความสะดวกนั่นนี่จัดห้องอะไรกันต่างๆให้
0: ส่งไปดูแล
1: ก็เลยส่งไปทีเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาจากทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมันมีการเปิดเผยออกมาทางเว็บไซต์ทางการก็คือ
0: nagoya.org
1: คนก็เลยมาถามกันทีนี้จนวันนี้สมาคมก็ยังไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้มีการแถลงเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยไอเอเชียนเกมเนี่ยเราก็จะต้องลงสนามได้แค่12คนก็คือชื่อที่ส่งไปตอนแรกก็จะไม่มีชื่อของแบมจิรพันธ์หัวหนองกับทางน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะครับแต่ว่าทางสมาคมและโค้ชออสเนี่ยเขาก็เห็นว่า2คนนี้เนี่ยก็ร่วมหัวจมท้ายกับทีมมาตั้งแต่ต้นปีที่มีการเก็บตัวในการเปิดไปทีมวอลเลย์บอลนานาชาตินะครับก็เลยมองว่า2คนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าไงไม่ได้มีบทบาทในการแข่งขันเอเชียนเกมนะฮะแต่ในเมื่อเราอยู่ด้วยกันมาแล้วเนี่ยก็มันเหลือทัวร์นาเมนต์เดียวรายการสุดท้ายแล้วก็อยู่กันไปให้จบเลยเราไม่ทิ้งกัน
0: ครับ
1: ก็เลย
0: ไม่ทิ้งกันเอ๊ะเหมือน
1: เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: โอ้
1: เข้าใจฟิลไหมฮะ
0: วันเล็บดีไฮเฮ้ยอันนี้คุณหนังเรื่องนั้นหรือเปล่าฮะ
1: หนังอะไร
0: หนังเรื่องนี้ไงBlack Hawk Down
1: อ๋อเคยเล่นแต่เกมเลยครับ Black Hawk Down หนังไม่เคยดูดิ
0: อ้าวคุณไม่เคยดูหนัง Black Hawk Down
1: ไม่เคยดูเคยเล่นแต่เกมเล่น Black Hawk ไง
0: หนังของเลลิสกอตไงที่
1: อ๋อเหรอ
0: ที่มอร์แกนดีโชอ่ะ
1: เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอ่ะนะ
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ไหม
0: เอ้ยคุณไม่เคยเล่นเหรอ
1: ไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยดู
0: หนังระดับขึ้นหิ้งมาสเตอร์พีซนะ
1: คุณผมดูแต่ไททานิ
0: ค No one get left behind อ่ะ
1: แปลว่า
0: คือไม่มีใครไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: รอผม
0: ด้วยเคยโดนไอ้กลุ่มแกลกลุ่มเอแกลปฏิปักษ์อ่ะใช้คำถูกหรือเปล
1: ่าผมนึกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่ของดีไอคอนเขา
0: ไม่ใช่ที่เขาบอกว่าที่เขาอะไรนะที่ต่อที่อเมริกากับยูเอ็นเขาไปต่อสู้อ่ะ
1: เ
0: ป็นเหมือนกลุ่มโจรอะไรเงี้ยกล
1: ุ่
0: มบดกลุ่มอะไรเนี้ยโดนยิง
1: อ๋อเหรอ
0: เรียกว่าแบ็คฮอกดาวตกและคราวนี้ก็ทหารอเมริกันทหารยูเอ็นก็ต้องไปช่วยเข้าไปในตัวเข้าไปในเรียกว่าย่านของศัตรู
1: ครับ
0: โหสนุกดิคุณไม่เคยดูอ่ะ
1: ไม่เคยดู
0: อีริกบาน่า
1: ไม่เคยดูเขาจากแต่อีริกบักเค
0: เฮ้ยเดี๋ยวมาแค่นั้นลียูไนเต็ด
1: ครับผม
0: กองหน้าใช่ไหม
1: กองกลาง
0: อ๋อโอเคครับตัวเล็ก
1: ๆไม่เล็กนะเล็กหรอ
0: ตัวสูงสิ
1: โอ้โหว่าชนคุณกระเด็นนะ
0: เอาเหร
1: อ
0: ครับผมประมาณนี้ประมาณนั้นแหละ
1: ประมาณนั้นแหละคุณก็ไปรีวิวเรื่องนี้ลงใน TikTok ของคุณด้วยแล้วกันแบ็คฮอกดาวผมจะไปตามดูดีไหมฮะ
0: ผมก็ไม่ใช่คอหนังนะ
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ว่าหนังสนุกดีนะ
1: คุณเป็นอะไรคอดื้ออย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: อ๋อก็แล้วแหละอย่างที่ผมบอกไปแล้วแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเขาก็เลยให้สองคนนี้เนี่ยมีส่วนร่วมกับทีมด้วยอย่างน้อยก็ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทางซางะฮิซามิสุสปริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถูกไหมฮะก็คุณเห็นเสื้อของจิราภากับวิมลรัตน์ที่เขาลงไปเล่นไหมศิลปะหัตถกรรมไทยอ่ะคุณเห็นไหม
0: ไม่ภาพมันคือมันเขาภาพมันค่อยนั้นอ
1: ่
0: ะ
1: อะไรไม่ต้องภาพคือคุณถ้าคุณแดกเนี่ยคุณก็ไม่ได้ดูไงแบบผมไม่ได้ดูหนังไงเอ้าคุณดูคุณก็ต้องเห็นดีว่าเสื้อ
0: ภาพไม่ค่อยชัดอ่ะกราฟิกก็1ต่อ3ทำไมตัวเลขใหญ่มันใหญ่
1: ก็มันเป็นการถ่ายแบบถ่ายเองอ่ะเหมือนเอาถ่ายเองเหมือนแบบว่าเราจะสตรีมไปสักสตรีมแล้วก็กล้องไปวางดูสอนประมาณนั้นไม่ได้ถ่ายทางการอะไรก็ถ่ายผ่าน YouTube สโมสร
0: ครับ
1: แต่คุณเห็นเสื้อของทางไอ้นี่ไหมเสื้อของทางน้องแบมจิราภา
0: อืม
1: เออ
0: ยังไงไม่เห็น
1: มันเป็นเสื้อที่เอาเสื้อของน้องเฟิร์นวิศรามาใช้ปากกาเคมีเขียนเลขจากเบอร์6เป็นเบอร์8
0: ครับ
1: เข้าใจไหมฮะเออเพราะว่าไอ้2คนนี้ทั้งแบมกับไก่เนี่ยเขาไม่มีเสื้อแข่งเอเชียนเก
0: ม
1: เพราะการสปอร์ตเขาไม่ได้ทำให้เขาก็ทำให้ตามรายชื่อนักกีฬาที่ส่งไป
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะส่วนน้องไก่เนี่ยเขาก็เอาเสื้อของน้องทิพย์แก้วกัลยาที่ใส่เบอร์41เนี่ยมาเติมเลข1แล้วก็เติมเลข4เนี่ยให้มันเป็นเลข9
0: ครับ
1: เออมันก็เลยดูฮาๆดีเรียกว่าเป็นศิลปะหัตถกรรมไทยแบบเร่งด่วนไง
0: ครับ
1: นะครับซึ่งผมก็งงว่าจริงๆอ่ะเกมอุ่นเครื่องนั้นเนี่ยทำไมคุณก็ไม่เอาเสื้อตอนชิงแชมป์เอเชียมาใส
0: ่
1: เออถูกมั้ยฮะยังไงมันก็แตกต่างอยู่แล้วแต่ว่าโอเคเข้าใจได้แหละในเมื่อเราจะโปรโมทการแข่งขันเอเชียนเกมเราก็ต้องใช้เสื้อเหมือนกันไง
0: ครับ
1: แต่มันก็ดูฮาผมไม่ได้ว่ามันตลกนะแต่มันดูฮา
0: ใส่เสื้อสี
1: ทอง
0: เขาเรียกว่า
1: อ
0: ันนี้ชุดอะไรเติร์ดทิปปะ
1: ไม่ชุดหลักเลยชุดคือเสื้อ
0: จริงเหรออ
1: ันนี้จะใส่แข่งเอเชียนเกมแดงกับทองเขาเรียกว่า
0: ทองนะ
1: เขาเรียกว่าทองอะไรอยู่วะเมื่อวาน
0: เ
1: น
0: ี่ยเหลืองแล้วมาทองสี
1: เออสีทองแต่มันมีชื่อไอ้ตัดเดียวของเขาผมจำไม่ได้แล้วนะครับเออนะครับมันมีชื่อมันไม่ใช่แค่เหลืองเยลโล่ไงมันเป็นโกอะไรกันอะไรผมจำไม่ได้เดี๋ยวหาให้นะฮะเออก็ประมาณนั้นส่วนไก่กับแบมเนี่ยก็คงจะอารมณ์ประมาณว่า1นะเกิดมันมีนักกีฬาบาดเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มสัก 2-3 วันเนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันเข้าโปรโตคอลไปแล้วมันเข้าโรงแรมเข้าที่พักเข้าสนามซ้อม
0: เข้าในระบบการแข่งแล้ว
1: ใช่ก่อนหน้านี้เราไปเราใช้เงินเองนะครับที่ไปตั้งแต่ต้นเดือนไปซึมซับบรรยากาศไปเขาเรียกว่าไงไปปรับสภาพปรับอาหารการกินปรับการกินการอยู่อันนี้เราเสียเงินเองเราอาจจะมีผูก MOU กับใครเขาอำนวยความสะดวกให้ก็ว่ากันไปอาจจะเป็นซางะที่เป็นต้นสังกัดของเตยหัตถยาบำรุงสุขก็ได้ซึ่งวันนั้นก็มานะใส่เสื้อของสปริงถ
0: ู
1: กไหมฮะนะครับแต่ว่าเมื่อวานใน13เนี่ยเราก็คือเราเข้าโปรโตคอลของเขาแล้วนะพี่เจ๋งนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เอา2คนนั้นไปด้วยหนึ่งก็คือเอาไปเป็นคู่ซ้อมเพราะว่าเราจะได้มีการซ้อมที่มันฟูลออปชั่นถูกไหมฮะอย่างน้อยเนี่ยถ้าช่วงนี้คุณมองว่าจิรภาฟอร์มดีเนี่ยการเอาจิรภามาเป็นคู่ซ้อมให้ตัวจริงตีเนี่ยมันก็จะได้เขาเรียกว่าเป็นมโนภาพที่ว่าเออถ้าเราเล่นกับลิเบโร่ดีๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจอเนี่ยจะเป็นยังไงถูกไหมฮะถ้าคุณมองอย่างนั้นนะสองคือเอาไปเผื่อมีใครเจ็บฉุกเฉินก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มวัน2วันในวันสุดท้ายในการประชุมผู้จัดการทีมที่มันจะเปลี่ยนตัวได้แต่คุณต้องมีใบรับรองแพทย์นะต้องมีแพทย์ยืนยันว่าเจ็บจริงนะนะครับสามก็คือเนี่ยแหละเอาเป็นขวัญและกำลังใจก็จะอยู่กับเพื่อนทุกวันแหละบนอัฒจันทร
0: ์
1: ก็ลักษณะนี้คือเขาก็คือในมุมของโค้ชออสและทีมงานที่ผมคิดของผมเองนะคือเขาก็ไม่อยากทิ้งเพราะว่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่เล่นกันมาตั้งแต่ VNL ใช่ไหมฮะเล่นกันมาตั้งแต่ CV ครับแล้วก็ได้แชมป์เอเชียไปโอลิมปิกด้วยกันก็ไม่อยากจะทิ้งใครอย่างน้อยๆก็เอามาให้มันมีส่วนร่วมอ่ะคือเดี๋ยวถ้ามันได้รางวัลได้ ได้แชมป์ได้เหรียญเงินได้เหรียญได้เหรียญทองในทองแดงก็ผมว่าส่วนแบ่งก็คงจะได้เหมือนกันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับคนที่มีชื่อเล่นแต่ว่าผมมั่นใจว่าทีมงานสตาฟเขาก็แบ่งให้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็เป็นด้วยเหตุรับประกาศราชนีแหละแต่ผมมามองว่าเฮ้ยคือช่วงเวลาที่เหลือของเดือนนี้เนี่ยกลางเดือนถึงสิ้นเดือนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วที่นักกีฬาจะได้พักผ่
0: อ
1: นก่อนที่จะเข้าสู่ระบบของสโมสรอาชีพที่เขา บางทีมเริ่มซ้อมแล้วอย่างเตยหัตถยาไปแล้วถูกไหมฮะ
0: เห็นบินไปแล้วเนี่ย
1: ไปแล้วไปแล้ววันนั้นก็ใส่เสื้อสปริงเจอกับทีมชาติไทยแต่ไม่ลง
0: หายเจ็บหรือเ
1: ปล่าก็ยังหรอกถ้าหายเจ็บวันนั้นต้องลงแล้วหายเจ็บต้องมาเล่นเอเชียนเกมแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆนักกีฬาเขาคิดยังไงนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยากใช้ช่วงเวลาช่วงนี้สิบกว่าวันเนี่ยก่อนที่จะเดินทางอย่างแบมจะไปเล่นญี่ปุ่นก็จะไปเล่นญี่ปุ่นก็อยากพักผ่อนอยู่บ้านก็ได
0: ้ครับ
1: อันนี้คิดเองนะหรือว่าเขาอาจจะมีความสุขกับการที่ไปเชียร์เพื่อนที่เอเชียนเกมก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้แต่ถ้าเป็นผมนะผมอยากพักอยากจะอยู่บ้านอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยทำอาหารกินกันมากกว่าเพราะว่าไปก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนนี้ก็ต้องเดินทางไปที่ต้นสังกัดแล้ว
0: ครับ
1: อย่างไทยลีกตอนนี้หลายทีมันก็เริ่มซ้อมกันแล้ว
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่ากองกำลังศึกเราเหนื่อยมาทั้งปีแล้วก็อยากพักแต่ว่าน้องๆเขาอาจจะไม่คิดแบบผมก็ได
0: ้ครับ
1: คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองส่งข้อความบอกเพราะว่าผมอยากจะใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักเยอะ
0: ๆ
1: ทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งที่บ้านใช่ไหมฮะอยากจะมีช่วงเวลานานๆเพราะว่าเราตะเวนแข่งกีฬามาเนี่ยเราก็แข่งมาทั้งปีตั้งแต่ระดับสโมสรระดับทีมชาติเราก็แทบไม่เคยได้พักเลยอาจจะมีช่วงเสร็จภารกิจมาจากทัวร์นาเมนต์นึงได้กลับไปอยู่บ้านสักวันสองวันก็ต้องมาอยู่แคมป์ซ้อมอีกแล้วถูกไหมฮะเหมือนพี่เจ๋งก็เหมือนกันแม้ว่าพี่เจ๋งจะไม่ค่อยชอบกลับบ้านก็ตามนะฮะเอาล่ะใช่ไหมใช่ไหม
0: บอกประโยคหยก
1: บอกครับ
0: เอาแล้ววอลเลย์บอลชายเป็นยังไง
1: วอลเลย์บอลชายเหรอวอลเลย์บอลชายก็เราก็ได้อันดับ5เอเชียนะที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จบตามนั้นแหละเพราะว่า
0: อันนี้เขาคือคิดแบบผลงานโดยรวมเลยใช่ไหมไม่มี
1: ระดับไม่มีคือรอบแรกเราชนะ3นัดรวดเนี่ยคือเราก็เป็น1ใน3ของคอมไบน์เซตติ้งไง
0: ครับ
1: แต่บังเอิญว่า
0: จบเลยเนาะ
1: ไอ้ทีมที่มันจะต้องได้อันดับที่4เนี่ยมันก็คือทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศทีมสุดท้ายที่ผลงานไปไม่ถึงแชมป์ก็คือตกรอบรองชนะเลิศอ่ะก็คือไม่ได้ที่3กูได้ที่4ถูกมั้ยอย่างงี้ก็เลยกลายเป็นว่าทีมไม่ได้ที่4เนี่ยก็เป็นทางอะไรเมื่อวานออสเตรเลียแม้ว่าออสเตรเลียผลงานในรอบแรกก็สู้เราไม่ได้คือเขาแพ้ไปนัดนึงแต่ว่าเขาไปได้ไกลกว่าเรา
0: อ
1: ย่างจีนอย่างเงี้ยจีนก็ผลงานในรอบแรกก็เป็นรองเราเพราะเขาชนะ2แพ้1
0: ครับ
1: จีนก็ได้ที่5ไปเกาหลีใต้ก็ได้ที่3ไปชิงแชมป์โลกไปบทสรุปก็จบเมื่อวานก็เป็นอิหร่านที่ได้รองแชมป์ญี่ปุ่นได้แชมป์ไม่มีใครสู้ได้เลยญี่ปุ่นตอนนี้ผมบอกเลยในเอเชียนี่คือยากมาก
0: เนาะ
1: คือ
0: และชนะ3-0ด้วยนะ
1: ชนะ
0: สกอร์เนื้อในก็สูสีดิวอยู่ไงดิว2เซตป่ะ
1: ดิวก็มี2ชนะ2แต้มอยู่2เซตดิวเซตนึง25 23เซตนึงแต่ผมว่าเอาจริงรูปแบบการเล่นคือยากอะที่จะสู้ญี่ปุ่นช่วงนี้แม้ว่าสกอร์มันจะสูสีแต่ว่ารูปเกมจริงผมว่าญี่ปุ่นข่มมิลานเยอะนะคุณดูวันก่อนดิเกาหลีใต้ได้14คะแนนอะไรเงี้ย11คะแนนอะไรเงี้ย
0: เหรอ
1: 15 14 11มั้ง
0: ค
1: ือคนละคาร์ดไปเลยอะ
0: ครับ
1: เอาคาร์ดไปเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยวอลเลย์บอลชายเนี่ยผมมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็ไม่พลาดเหรียญทองเอเชียนเกมแน่นอนเต็งจ๋าเลย
0: ครับ
1: เต็งจ๋าเลยอยู่ในบ้านด้วยมันบรรยากาศมันจะไม่ต่างกับที่เขาเล่นในชิงแชมป์เอเชียเลยอ่ะแล้วก็ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเรียบร้
0: อ
1: ยสำหรับทางหนุ่มนิปปอนแชปานนะฮะอันดับ2ก็เป็นอิหร่านอิหร่านก็ผมว่าจะมีชาติไหนในเอเชียมาสู้กับญี่ปุ่นได้นะช่วงนี้ก็คืออิหร่านทีมเดียวนะแต่อิหร่านที่ไล่อัดทีมอื่นมาเยอะแยะเนี่ยอาจจะมีเสียเซตบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ผมว่าพอเล่นกับญี่ปุ่นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแต่ความหนักอ่ะการเคลื่อนตัวแล้วก็วิธีการเขาไม่หลากหลายเท่าญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นเขามีหมดเลยอ่ะเสิร์ฟการเข้าทำที่หลากหลายบล็อกที่ใหญ่การออกคะแนนจากบอลสั้นจากแดนหลังเล่นไว

0: กายนะครับก็จะอยู่ที่เมืองคิตะคิวชูก่อนย้ายไปนาโกย่า
1: อ่ะฮะ
0: นะครับในวันนี้นะ
1: ครับหนุ่มไทยนี่หนักหน่อยนะรอบแรกในเอเชียนเกมเนี่ยผมว่าอาจจะเหนื่อยพอสมควรในการที่เราจะต้องเดี๋ยวดูก่อนว่าเจอใครบ้างแต่จำได้ว่าสายเราหนักหนุ่มไทยเนี่ยเจอกับอินเดียเวียดนามแล้วก็คีร์กีสสถานก็หนักหนัก
0: อีกอิหร่านอินโด
1: ใช่เปล่า
0: อิหร่านอินโดเปล่าสายบีคีร์กีสสถานวอลเลย์บอลชายอ่ะ
1: หนุ่มไทยนะ
0: หนุ่มไทยใช่ไหม
1: อ๋อไม่โทษอิหร่านอินโดใช่ใช่ดูผิดอันนั้นไปดูโถนะครับอิหร่านอินโดแล้วก็คีกิสนะครับก็ถือว่าหนักมาก
0: หนักไหม
1: หนักมากเอาแค่2ทีมเข้าอิหร่านยอมไปเลย
0: ต้องให้เขา
1: สู้ไม่ไหว
0: อินโดล่ะสู้ได้ไหมช่วงนี
1: ้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะ
0: อินโดที่มีแฟน
1: บอยอาร์เนส
0: ใช่ไหม
1: แฟนต้องแคชใช่ไหมเขาน่าจะเลิกกันแล้วนะฮะ
0: เอา
1: ฟินดานิเอลมือเซตรอๆหน่อย
0: รอ
1: ๆคิดว่าน่าจะเลิกกันแล้วนะครับส่วนคิ
0: ทำไมคุณไปอันนั้นเขา
1: ก็ข่าวมันออกมาอย่างนั้นแต่ยังไม่ถามน้องเขาหรอกเขาลือกันแบบนั้น
0: อ้าว
1: แล้วช่วงหลังเขาก็ไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าไงลงรูปลงอะไรกันแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: มาแล้วอะไรเงี้ย
0: เวลาห่างหายกันประมาณนี้เนาะจะไปรีคอร์ดเขาทำไมครับผม
1: ก็คุณพูดขึ้นมาทำไมว่าแฟนเพราะงั้นผมก็ไม่พูดหรอก
0: ผมจำได้ว่ามือเซตรอๆของเขา
1: ก็เป็นแฟนน้องแคทไง
0: น้องแคทจะเป็นล่าม
1: น้องแคทเธอรีนเขาก็ไม่ได้เป็นล่ามแล้วนะครับ
0: แบบเป็นในล่ามให้กับวอลเลย์บอลชายใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เขามาทำหน้าที่แทนน้องมิวสุวัติดาแล้วก
0: ็
1: พอน้องมิวไปเรียนต่อเนี่ยก็ได้น้องแคทเนี่ยเขามาทำหน้าที่แล้วน้องแคทก็ทำหน้าที่ในรายการสุดท้ายเนี่ยก็คือปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ได้งานกับทางสมาคมวอลเลย์บอลเอเชียหรือว่า AVC เป็นเจ้าหน้าที่ของ AVC เรียบร้อยแล้วก็เลยเปลี่ยนตำแหน่งล่ามเนี่ยให้กับทางน้องตูนสรัญจารวัฒน์สามีของทางสุทธาตาเชื้อวุลิมไปเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วก็เป็นล่ามไปในตัว
0: ครับ
1: Assistant Coach and Interpreter ใช่ไห
0: ม
1: เออนะครับก็ต้องยอมรับตรงว่าวันหนักมากกับอิหร่านเนี่ยต้องเรียกได้ว่าผมว่าไม่ต้องไปใส่เต็มอ่ะคือใส่เต็มก็ได้นะถ้าเป็นนัดสุดท้ายอ่ะแต่เป็นการเจอกันนัดแรกๆเนี่ยเหนื่อยฟรีอ่ะผมพูดตรงมันเก่งคือหนักมากคืออิหร่านเองก็คือถ้านอกเหนือจากญี่ปุ่นเขา
0: เห็นอิหร่านเล่นแล้วกระโดด
1: น
0: าที
1: โดดสูงโอ้ย
0: ระเบิดพลังมั้ย
1: คือเสิร์ฟก็แรงอะไรเงี้ยคือเราก็วัดกับอินโดอ่ะแล้วไอ้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแรงกิ้ง81อ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเป้าของอินโดกับไทยเนี่ยเป้าเดียวกันคือชนะกันเองแล้วจะเข้ารอบก็คิดว่าหนักมากนะครับบอกว่าก็ต้องลองพยายามดูครับมันก็ไม่มีอะไรที่ง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรที่ยากครับเราเดี๋ยวผมดูโปรแกรมก่อนว่าเราเล่นกับอิหร่านก่อนหรือหลังนะฮะเราเล่นกับอิหร่านนัดที่2เพราะฉะนั้นนัดแรกเราเจอกับอินโดนีเซียในวันที่27เนี่ยพี่เจ๋งคุณผู้ช
0: ม
1: ต้องตุนให้ไว้ก่อนเลยกี่เซตก็ได
0: ้ครับ
1: 5เซตก็ได้ต้องชนะ
0: เหรอ
1: เพราะว่าเราคุณมั่นใจได้เลยว่ายังไงอินโดก็ไม่มีทางชนะอิหร่านเอาพูดตรง
0: ๆ
1: นี่คือมหาอำนาจนะอดีตมหาอำนาจปัจจุบันเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าก็ยังขังอยู่เพราะฉะนั้นเป้าหมายของทุกทีมของทั้งไทยและอินโดเนี่ยคือการชนะกันเองส่วนคิกิสเนี่ยคิดว่าไม่มีปัญหาคู่ถ้าเราชนะอินโดได้ชนะคิกิสได้ก็เข้ารอบครับรอบต่อไปเจอใครไว้ก่อนไม่เป็นไรช่างมันเรื่องของอนาคตแต่ว่าถ้าเราตกรอบเราก็ไปจากอันดับ9ถึง16เราไม่อยากเล่นฟิลลิ่งนั้นหรอกคนเราฟิลลิ่งกันเพราะฉะนั้นเราเข้ารอบให้ได้ไม่เหนือบ้ากว่าแรงหรอกแต่หนักหน่อยอินโดก็ดีช่วงหลังเขาใช้โค้ชคิวบา
0: ครับ
1: โค้ชตอยรันนะครับนะฮะที่เหลือก็ญี่ปุ่นทางสะดวกเลยอ่ะปากีคาซัคอุซเบย์ยังไงก็แชมป์กลุ่มอยู่แล้วนะครับกาตาร์ก็เดี๋ยวดูว่าเอาชุดไหนมาอยู่กับอินเดียเวียดนามฮ่องกงเกาหลีใต้อยู่กับจีนนี่เพิ่งเจอกันไปในทีมแชมป์เอเชียนะรอบ8นะเกาหลีใต้สร้างแมตช์อภินิหารโค่นจีนตกรอบไปนะพี่เจ๋งนะไต้หวันฟิลิปปินส์อันนี้ก็กลุ่มนี้ก็หนักนะผมว่ากลุ่มนี้ก็ใช้ได้นะใกล้เคียงนะไต้หวันเกาหลีจีนเนี่ยนะฮะฟิลิปปินส์ก็ถ้าเต็มสูบก็ไม่ได้แย่นะครับทีมหนุ่มไทยก็เมื่อวานมีข่าวดีนี่นะครับทางโมโนแม็กสปอร์ตให้ล้านหนึ่ง
0: ใช่นะมีข่าวอยู
1: ่ก็ถือว่าตอบแทนความทุ่มเทความมุ่งมั่นของทางทีมหนุ่มไทยที่จบได้ถึงอันดับที่5ในรายการชิงแชมป์เอเชียเป็นผลงานที่ดีที่สุดร่วมที่ดีที่สุดร่วมที่เราเคยทำได้ต่อจากปี2005ที่เราได้ที่5ที่สุพรรณบุรีส่วน2007ได้ที่6ที่อินโดนีเซีย
0: ครับ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เริ่มที่จะเขาเรียกว่าไงมองเห็นความมุ่งมั่นและความพยายามของทีมชายหลังจากก่อนนั้นเนี่ยกระแสมันไปที่ทีมหญิงค่อนข้างเยอะในการที่หน่วยงานต่างๆแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆจะมอบรางวัลให้เมื่อประสบความสำเร็จโอเคเข้าใจได้ว่าทีมหญิงมันรูปธรรมมันชัดเจนแหละมันเป็นแชมป์มันเล่นในรายการระดับโลกแล้วยิ่งได้ไปโอลิมปิกมันเลยกลายเป็นฟีเวอร์หนักกว่าเดิมแต่ทีมชายเองเขาก็พยายามของเขาอยู
0: ่
1: นะครับต้องยอมรับแล้วทำความเข้าใจว่าการแข่งขันของทุกกีฬาแหละพี่เจ๋งในประเภทชายเนี่ยหรือว่าประเภททีมชายเนี่ยมันการแข่งขันมันค่อนข้างสูงมากสูงมากจริงๆนะครับแล้วก็การที่คุณจะขึ้นไปอยู่ในคลาสที่ใกล้เคียงกับมหาอำนาจของเอเชียหรือว่ามหาอำนาจของระดับโลกเนี่ยมันเหมือนยอดเขาสูงใหญ่ที่คุณต้องพยายามปีนขึ้นไปให้ได้ซึ่งทีมหญิงก็เคยมีเวลา

0: แบบนี้แต่ว่าเขาข้ามมันไปแล้วไงเขาข้ามมันไปแล้วเขาข้ามความยากลำบากกับในเอเชียข้ามความยากลำบากกับคลาสในระดับโลกไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคุณขึ้นไปแล้วคุณจะเขาเรียกว่าหยุดอยู่กับที่คุณก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับการที่คุณจะเป็นที่สิ้นสุดได้คือการที่คุณจะต้องขึ้นไปเป็นแชมป์แชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกอันนี้ก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดเลยอาจจะสิ้นสุดในช่วงเวลานั้นแต่อีก2ปี4ปีต่อมาคุณก็ต้องรักษาระดับรักษาตำแหน่งของคุณให้ได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งมันยากมากอิตาลีเองเนี่ยเคยเป็นทีมที่ไร้เทียมทานในส่วนของทีมหญิงประสบความสำเร็จเล่นมา2ปีแชมป์ทุกรายการที่ลงเล่นในระดับเมเจอร์ปีนี้ก็หลุดแล้วไงครับเริ่มหลุดแล้วไงครับแชมป์ VNL หลุดแล้วแชมป์ยุโรปหลุดแล้วหลุด2รายการเลยอิตาลีปีนี
1: ้อิตาลีก็ดูอยู่แมตช์ที่ชิงแชมป์ยุโรปอะ
0: กับตุรกีใช่ไหมฮะ
1: กับตุรกีอันนี้ดูไฮไลท์ไม่ได้ดูสดนะดูไฮไลท์อะ
0: ครับครับครับ
1: นะฮะเป็นเพราะไม่มีเดจิเดโร่เปล่าลิเบโร่ตัวเก่าเปล่า
0: ก็คงมีส่วนแหละแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเพราะว่ามันขาดไปคนเดียวแต่ที่เหลือมันก็ยังอยู่นี่แล้วทางเฟรชิโน่ตัวรับผิดชอบเขาเองก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพียงแค่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เก่าเท่าดิเจเดโร่ที่เจโร่เขาคุมทุกอย่าง
1: เก็บตัวเก่า
0: ใช่41ปีแล้วตอนเลิกปีแล้วก็40แล้วอ่ะนะครับก็ถึงเวลาที่เขาต้องพักผ่อนนะครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่โค้ชฮูลิโอเวลาสโกก็ต้องปรุงทีมหาตัวตายตัวแทนขึ้นมาแต่ตอนนี้เฟรชิโน่ผมว่าเขาก็ไม่ทำหน้าที่แย่มันก็อยู่ที่เรื่องของรูปแบบการเล่นอยู่ที่เรื่องของนักกีฬาอิตาลีเองเนี่ยที่มันประสบความสำเร็จมาอย่างสูง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยความกระหายมันมีเท่าเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็วิธี
1: ได้เลยเนาะ
0: ก็ได้ทุกอย่างเลยได้โอลิมปิก2ปีแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกแชมป์ยุโรปไม่มีอะไรที่ไม่ได้เลยอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องดูว่าความกระหายมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่า
1: ครับ
0: ไอ้วิธีการเล่นหรือว่าไอ้รูปแบบการเข้าทำเนี่ยที่ใครเจออิตาลีเขาก็คงสเกลมาหนักมากหรือว่าจะเอ็กซเรย์มาหนักมากเนี่ยคุณจะมีวิธียังไงให้วิธีการเล่นของคุณเนี่ยมันสามารถเอาชนะเกมรับหรือว่าการสเกลของคู่แข่งได้ก็ไม่เป็นไรไอการพลาดรายการแบบนี้เนี่ยมันก็ดีกว่าการพลาด2รายการใหญ่อย่างชิงแชมป์โลกโอลิมปิก
1: ครับ
0: นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ
1: ประมาณนี้นะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมาดูทีมที่ได้ไปโอลิมปิกแล้วกันตอนนี้มันได้ไปครึ่งนึงแล
1: ้
0: ว
1: ได้นะนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาดู
0: ของ
1: บอลหญิงหน่อย
0: ได้ครับ
1: บอลหญิงหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงวันนี้เราจะใส่เสื้อสีแดงแรงฤทธิ์นะ
0: เจอกับชาแปะเหรอ
1: โอ้ญี่ปุ่นไหวหรือเปล่า
0: เนาะบายเขา
1: เอาโชว์เต็มที่เนาะ
0: ครับ
1: เอาเฟรดเขาบอกอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวมาว่ากันในเบรกที่สองนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: นี่แมวกินอาหารเนี่ยสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: 0858 3461
1: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: เอากลับมาครับในเบรกซ้อนนะครับของนิตนาไลฟ์ก่อติดเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ก่อติดกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนักวอลเลย์บอลชายรวมทั้งกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลกเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแข่งขันเอเชียนเกมวอลเลย์บอลหญิงมีโอกาสไหมอ่ะเพราะว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลบอกว่ากดดันกดดันไหมกดดันนิตนาไหมก็ไม่หวังอะไรเขาขอให้ได้เหรียญทองนะเป็นยังไงฮะสปอร์ตชาเอ้ยคุณสปอร์ตชาบางอย่างไปด้วยหนีไหมไปญี่ปุ่นด้วยเน
3: า
2: ะ
3: เอาไปครับไปครับเมื่อวันก่อนหลังจากทีมชายแข่งจบก็พาน้องๆทีมชายไปพบกับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่ซากะที่สั่งงานนะครับก็ไปเข้าพบเหมือนเป็นพวกผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะนะครับในเมืองนั้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทานอาหารไปมอบของที่ระลึกอะไรกันช่วงนี้คุณสมพรก็คงจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไปไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ยาวจนเอเชียนเกมจบเลยหรือเปล่านะครับนะฮะแต่ว่าที่เมืองไทยเองเขาก็มีแข่งวอลเลย์บอลในรายการการไฟฟ้า PEA Domestic Power รุ่นอายุต่ำกว่า18ปีอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์แห่งประเทศไทยกันอย
2: ู่ที่
3: กำ
2: แพงเพชรเป็นประเภทกอนี่ไม่เกี่ยว
3: ไม่ใช่ครับถ้วยกอหรือแข่งวันที่25
2: อ๋อเหรอ
3: แต่ยังไงนายกก็ต้องกลับมาแหละเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมามอบรางวัลใน PEA เพราะตอนนี้มันเป็นชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

0: ก็จะมีอะคาเดมี่ลีกอีกที่จะเตรียมตัวแข่งอาทิตย์หน้า
1: ครับ
0: ผมเองก็เป็นผู้ช่วยโค้ชให้ทีมนึงด้วย
1: เหรออืมโอ้คุณงานนี่หลากหลายนะคุณเนี่ย
0: ผมปรับแล้วครับปีแล้วเป็นประชาสัมพันธ์เป็นแอดมินให้กับฮารุดอทรู้กันนี้ผมย้ายทีมแล้วไปเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วครับ
1: ครับ
0: นี่ไง เดี๋ยวรอต้นสังกัดเขาเปิดตัวผมยังพูดอะไรมากไม่ได้ครับเป็นความลับ
1: ความลับนะ
0: เดี๋ยวรออีกสัก2-3 วันน่าจะเปิดแล้วนะครับเออนะครับผมยังไงอะนะครับทีนี้เราไปดูอันนี้ดีกว่าพี่เจ๋งคุณผู้ชม
1: อะไรสิ
0: แชมป์แต่ละทวีปจบหมดแล้วของทีมหญิงปีนี้นะครับเมื่อคืนก็ได้มาอีกทวีปหนึ่งก็คือทวีปอเมริกาใต้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแชมป์ในทวีปต่างๆเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกเลยเข้าใจใช่ไหมฮะได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกไม่ได้ว่าเป็นบัตรตรงไปเล่นโอลิมปิกปีนี้ที่เขาเพิ่มความเข้มข้นในรายการชิงแชมป์ทวีปขึ้นมาก็จะไปแข่งขันกันที่101ปี2028นะครับร้อยจริตครับผมคุณมาแก้ผมไหมครับเออนะครับเอ้าเอเชียเป็นใครพี่เจ๋ง
1: อ้าวคนต้องทายใช่ไ
0: หมเออเพื่อคุณลืมไงนะฮะนอร์เซกาอเมริกาเหนือเป็นใครอ
1: เมริกาเหนือก็อเมริกาแล้วก็
0: อเมริกาเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพนะแล้วก็เป็นแคนาดาที่
1: แคนาดายังมีโค้ชหญิงอยู่ป่ะไม่มีอะไรใช่
0: ไหมไม่ใช่ครับว่าใช้โค้ชกุยเดติ
1: ชาน อ
0: นวินเซอร์ขึ้นมาเป็นประธานเทคนิค
1: อ๋อผู้หญิงคนนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับยุโรปเป็นใครฮะ
1: ตุรกี
0: นะครับแอฟริกา
1: แอฟริกาทำไมอียิปต์เขาตอนมาชิงแชมป์โลกก
0: ็ตอนแรกใ
1: ช่ไหมเคนยาดีกว่าไม่หรอ
0: ก็ถึงบอกไงว่าเคนยานี่ก็คือชนะเวียดนามใช่ไหม
1: อ
0: ียิปต์อยู่กรุ๊ปเราแล้วก็ได้เซตจากเราใช่ไหมแล้วก็ได้เซตจากสวีเดนด้วยใช่ไหม
1: ทำไมเคนยาได้อะไม่ทำไมอียิปต์ได
0: ้มันเอาไปเทียบบรรยากาศยังไม่ได้ไงครับวอลเลย์บอลมันก็วันต่อวันไงครับมันก็รายการต่อรายการคุณเล่นดีรายการนี้รายการหน้าก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเล่นดีแล้วนี่ผ่านมาตั้งปีแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นอียิปต์ที่ชนะเคนยารอบชิงนะ3-0เลยนะฮะ
1: ครับ
0: อเมริกาใต้เพิ่งจบเมื่อคืนใครฮะ
1: บราซิลไง
0: บราซิลชนะอาร์เจนตินาไป3-0เซตนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็หมายความว่าไงหมายความว่าแชมป์แต่ละทวีป5ทวีปก็นอกจากได้แชมป์ทวีปแล้วก็ได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลก2027แบบอัตโนมัติด้วยถูกไหมฮะแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกแบบอัตโนมัติเลยนะครับผนึกกับอีก1ชาติที่เป็นเจ้าภาพก็คือสหรัฐก็เท่ากับเท่าไหร่แล้ว6แล้วใช่มั้ย6ยัง6แล้วนะครึ่งนึงแล้วนะ
1: เหล
0: ือ
1: 3
0: เหลือ3เหลือ6สิ
1: ชิงแชมป์โลก3แล้วก็
0: ชิงแชมป์โลก3
1: แล้วก็อีก
0: 3นะ
1: ครับอีก3เป็น6
0: ก็ชิงแชมป์โลกจะปีหน้าใช่มั้ย2027
1: ใช่
0: ตอนนี้มัน2ปีมีทีละนะครับที่แคนาดากับ USA นะฮะ
1: ครับ
0: ก็แชมป์รองแชมป์แล้วก็อันดับที่3จะได้ไปแต่ว่าไอ้แชมป์รองแชมป์ได้อันดับที่3เนี่ยถ้ามันเป็น6ชาติที่ได้ไปมาก่อนแล้วเนี่ยสิทธิ์มันก็จะตกไปที่ World Ranking นะครับWorld Rankingก็จะเป็นนับ4นับ5ไปแต่ถ้าแชมป์รองแชมป์อันดับที่3ไม่ใช่6ทีมที่เราพูดก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือไปเลยถูกไหมแล้วมันก็จะเหลืออีกกี่ทีมพี่เจ๋งเหลืออีก3ทีมที่ว่างใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ต้องไปดูในรายการของดูใน World Ranking ซึ่ง World Ranking ก็จะสรุปได้หลังจากจบ VNL 2028
1: โอ้ไม่น่าแหละ
0: คือชิงแชมป์โลกจะไม่นับเออขออภัย World Ranking 2028 VNL 2028ก็คือหลังจากจบชิงแชมป์โลกเนี่ยคุณจะได้แก้ตัวในครั้งสุดท้ายในการทำ World Ranking ก็คือใน VNL 28
1: ครับ
0: หมายความว่าตอนนี้เนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เก็บWorld Rankingเนี่ยสำหรับชาติที่มองว่าโอกาสจะเป็นแชมป์โลกค่อนข้างยากอันดับ2ของโลกยากแล้วก็อันดับ3ของแชมป์โลกยากเนี่ยคุณจะมีเวลาให้เก็บคะแนนสะสมอีกกี่รายการ3ถูกไหมฮะก็คือ VNL 27ชิงแชมป์โลก27แล้วก็ VNL 28หลังจากจบ VNL 28เนี่ยก็จะเป็นโอลิมปิกเกมส
1: ์
0: ที
1: ่น่าแหละไอ้ทีมที่ยังไม่ได้ไปอย่างเช่นญี่ปุ่นไอ้กับจีนไปแล้วถึงแบบยากเหมือนกันนะ
0: ก็ผมบอกเลยว่าม
1: ันเอาไม่ง่ายนะ
0: มันยังไม่ได้ไปรอบนี้บางชาติเขาก็อาจจะซีเรียสหรือว่าไม่ได้ซีเรียสมากแต่ว่ามันเสียเวลาต้องมาร
1: อ
0: ไปเลยมันจบนี้คุณต้องรออีกกี่ปีอะถ้าชิงแชมป์โลกปีหน้าคุณยังจบที่3ไม่ได้คุณรออีก2ปีเลยนะ
1: แล้วต้องรักษามาตรฐาน
0: ใช่เขาบอกว่าคุณจะเขาเรียกว่าคุณจะมั่วซั่วไม่ได้อะคุณจะเทคุณไม่มีใครกล้าประมาทหรอกเจออะไรก็ต้องใส่เต็มแล้วเจอกับชาติที่คุณคิดว่าคุณชนะได้คุณก็ต้องใช้ตัวหลักเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียเซตว่าการที่คุณเสียเซตหนึ่งเนี่ยคะแนนวอลเลนกิ้งที่คุณจะบวกเนี่ยมันหายไปเยอะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะทีเนี้ยเราก็มาดูกันว่าไอชาติที่ไม่ใช่6ชาตินี้เนี่ยที่อยู่ในวอลเลนกิ้ง12ชาติแรกอ่ะตอนนี้เป็นใครบ้างก็จะเป็นอิตาลีอันดับ1อันนี้เนี่ยยังไงก็ไป
1: ครับ
0: ผมบอกเลยล็อกไว้ให้เลยทีนึงต่อให้หลุดที่3ถึงแชมป์โลกคือคะแนนเขาเหนือกว่าทีมอื่นเยอะมากคะแนนเขาแบบเหนือกว่าทีมอื่นแบบวุ่นวายอ่ะย
1: ิ่
0: งนะก็เขาความสำเร็จของเขามันมหาศาลเนี่ยครับเพียงแค่ว่าปีนี้เนี่ยมันตกไปนิดนึงแต่ว่าบุญบารมีที่เขาทำมาเนี่ยมันเยอะมากนะฮะอันดับ5คือหมายความว่าตอนนี้2 3 4เนี่ยไปหมดแล้วก็คือใครบ้างบราซิล
1: อ
0: เมริกาใช่ไหม
1: ครับ
0: ตุรกีไปหมดแล้วนะครับอันดับ5โปแลนด์ถูกไหมฮะอันดับ6เป็นญี่ปุ่นอันดับ7เป็นจีน
1: อ
0: ันดับ8เป็นเซอร์เบียอันดับ9อันดับขออภัยอันดับ7เป็นจีนอันดับ9เป็นเซอร์เบีย10เป็นเนเธอร์แลนด์11เป็นรัสเซียที่เริ่มกลับมาต้องมาทำคะแนนแล้วก็12เป็นเยอรมันนะฮะคือไทยเป็นที่13ใช่ไห
1: ม
0: 13ของโลกอันแรงกิ้งล่าสุดนะครับนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าอันดับณเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ดูชิงแชมป์โลกเลยถ้าจัดวอลเลย์กิ้งอย่างเดียวนะ
1: อ
0: ันนี้สมมุติภาพไม่เห็นนะแหมอยากจะเปิดภาพให้คุณผู้ชมดูมันเปิดได้ไ
1: ห
0: มให้ทีมงานเปิดภาพมันจะได้เห็นว่าไม่ได้นะ
1: เอ
0: าหนึ่ง
1: ก่อ
0: นนี่วิทยุลืมหนึ่งว่าไลฟ์สตรีมนะครับถ้าเราไม่สนใจชิงแชมป์โลกสมมติปีหน้าไม่มีชิงแชมป์โลกแล้วเอาวอลเลย์กิ้ง6ทีมนะทีมที่จะได้ไปตามหลังไทยอเมริกาแคนาดาตุรกีอียิปต์และบราซิลตอนนี้เนี่ยจะเป็นอิตาลีจะเป็นโปแลนด์จะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นจีน
1: ครับ
0: จะเป็นเซอร์เบีย
1: แล้วก็เซอร์เบียมันยังไม่ได้ไปนะ
0: เนเธอร์แลนด
1: ์โอ้โหแต่ละทีม
0: อันนี้คือตัดนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: ยังไม่รวมอีก3รายการนะตัดนะวันนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราติ๊งต่างพี่เจ๋งเราก็มโนภาพกันไปนะสมมตินะ
1: อ
0: ิตาลีเป็นแชมป์โลกถูกไห
1: มอ
0: ิตาลีก็จะเป็นทีมที่7
1: ครับ
0: ถูกไหมโปแลนด์เป็นรองแชมป์โลกโปแลนด์ก็จะเป็นทีมที่8ถูกไหมฮะญี่ปุ่นเป็นอันดับ3ของชิงแชมป์โลกญี่ปุ่นก็จะเป็นทีมที่9
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะทีนี้ก็เหลืออีก3ที
1: ม
0: หมายความว่าถ้าเราเทียบวอลเลย์กิ้งตอนนี้ก็จะเป็นจีนเซอร์เบียแล้วก็เนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ดีๆเยอรมันขึ้นมาเป็นแชมป์โลกปุ๊บเลยเยอรมันก็จะได้ไป
1: ครับ
0: รัสเซียเป็นรองแชมป์โลกรัสเซียก็จะได้ไปเนเธอร์แลนด์เป็นอันดับ3ของโลกเนเธอร์แลนด์ก็จะได้ไปก็จะเหลืออีก3
1: ครับ
0: ทีนี้3ปุ๊บเราก็ไปดูวอลเลย์กิ้งแล้วอิตาลีเบอร์1โปแลนด์เบอร์2ญี่ปุ่นเบอร์3หมายถึงในแรงกิ้งที่ทีมยังไม่ได้ไปนั่นหมายความว่าจีนเซอร์เบียก็ไม่ได้ไป
1: โอ้โห
0: ด
1: ังนั้นจีนกับเซอร์เบียก็เลยต้องอะไรกันใช่มั้ย
0: โหแต่ผมดูตอนนี้นะเอาจริงคือพอมันต้องรอชิงแชมป์โลกอ่ะมันก็เลยเรียกได้ว่ามันก็ยังมีเซฟโซนให้อีก3ทีมอ่ะที่เชื่อว่าจะเข้าไปอยู่ในรอบนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณต้องไม่ลืมนะว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยมันก็เป็นรายการที่ทุกชาติก็ปรารถนาอย่างพวกที่ได้ไปโอลิมปิกแล้วเขาก็ไม่มีมายอมที่จะไม่ได้แชมป์โลกหรอกเขาก็อยากได้เหมือนกัน
1: ใช่มั้ย
0: ถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นมันถึงเข้มข้นมากๆกับตั๋วโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยที่มันไป12ทีมถ้ามันเป็น16ทีมมันก็คงจะไม่สาหัสขนาดเนี้ย
1: ครับ
0: เออแล้วไทยก็คงได้ไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็น16ทีมอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างนี้ก็เขาก็เรียกว่าไงเขาก็อยากจะเพิ่มความเข้มข้นให้กับการแข่งขันโอลิมปิกที่มันมีแต่ทีมดีๆมีแต่ทีมแบบมีแมตช์ที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่ได้มีการถล่มทลายอะไรกันอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าคุณจะมาโอลิมปิกได้เนี่ยคุณก็ต้องดีจริงคุณก็ต้องพร้อมจริงคุณก็ต้องเป็นที่สุดของทวีปคุณจริงๆก็เป็นในลักษณะนี้ไงครับพี่เจ๋งครับนะฮะ
1: นะอ่ะก็อันนี้คือวอลเลย์บอลนะแล้วบอลหญิงยังไงคุณติดตามหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวลงเตะแล้วนะบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับกลุ่ม E นัดแรกนะลงเตะเวลา 17:30 นาทีนะครับที่ชิซูโอกะสเตเดียมโคป้านะครับในชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะวันนี้ถ้าเป็นดิจิตอลทีวีนะครับจะเป็นPPTVช่องสายสปอคนะครับแต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันนะครับโอกาสในระบบ OTT นะว่าสตรีมมิ่งนี่แหละก็เป็น AS Play นะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้ทีมชาติไทยของเราจะจะใส่เสื้อสีแดงนะ
0: เจอกับญี่ปุ่นเหรอ
1: เจอญี่ปุ่นก็ลำบากอยู่นะวันนี้นะ
0: แต่งหนึ่งไหมเนี่ย
1: ก็ต้องให้เขาเนาะวันนี้เราจะใส
0: ่
1: ชุดสีแดงนะครับส่วนในเกมเจอเชนิสไทเปเนี่ยเราจะใส่เสื้อสีน้ำเงินนะประตูใส่เสื้อสีเหลืองนะครับใส่เสื้อสีเหลืองทั้ง3เกมเลยประตูเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็นัดสุดท้ายเจอเวียดนาม
0: หน้าต่างเหรอครับ
1: ส่วนนะเวียดนามนะครับเราจะใส่ชุดสีน้ำเงินนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวโอเค
0: โอเค
1: นะครับก็การเปลี่ยนตัวเนี่ยเปลี่ยนได้5คนภายใน3ครั้งไม่รวมพักเครื่องก็เหมือนฟุตบอลทั่วไปอะเนาะจะเอาเทคโนโลยี VR มาใช้ด้วยแต่ว่าจะใช้ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศเป็นต้นไป
0: รอบแรกไม่มี
1: รอบแรกไม่มีรอบชิงแล้วนัดชิงอันดับ3นะครับกฎใหม่พวกบอลทุ่มเตะจากประตูบาดเจ็บจากการปะทะการเปลี่ยนตัวอะไรอย่างงี้ฮะก็เหมือนเดิม5วิ10วิอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับครับครับเข้าใจเข้าใจ
1: ก็ถ้ากรณีแต้มเท่ากันจะดูประตูได้เสียก่อนนะตามด้วยประตูที่ทำได้นะครับนะก็กรณีผู้เล่นได้รับใบเหลือง1ใบจากรอบแบ่งกลุ่มจะนำไปนับในรอบ8ทีมสุดท้ายจะถูกนับใบเหลืองในรอบรองก็คือหลังจากจบรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ครับผม
1: อ
0: ัน
1: นี้บอกไปก่อนนะฮะครับอ่ะก็วันนี้ลุ้นกันนะ
0: ก็เดี๋ยววันนี้ก็
1: 10:00 น. 10:00 น.
0: 7เดี๋ยวนะน่าจะแข่งไว
1: ้ครึ่ง
0: ห้าโมงครึ่งถ้าเวลาที่ญี่ปุ่นก็คือทุ่มครึ่ง
1: ใช่
0: นะฮะ
1: แชมป์กลุ่มนะครับมีสามกลุ่มใช่ไหมล่ะแชมป์กลุ่มรองแชมป
0: ์สาม

0: ดีสุดอีกกี่ทีม
1: เข้าแล้วก็อันดับ3ดีสุดอีก2ทีม
0: เข้าไปรอบ8ทีมใช่ไหม
1: รอบ8ทีมสุดท้าย
0: ที่เหลือกลับบ้านไม่มีการดับนะฮะเออใครพลาดครับวันนี้ที่เอสเ
1: พ
0: คนดังมาฮะ
1: อ๋
0: อเหรอ
1: หยองหยองหยอง
0: พยองเดียดเหรอ
1: พยองเดียดอยู่แล้ว
0: โอเคโอเค
1: แล้ววันนี้พูดถึงบอลก็ทีมชาติไทยนะครับ
0: พูดบอลชายเป็นไง
1: บอลชายอันนี้ชุดใหญ่จะประกาศตอน14นาฬิกานะชุดฟีฟ่าอาเซียนครับบอกไว้ก่อนสั้นๆอ๋ออันนี้ฟีฟ่าอาเซียนครับไง
0: อันนี้แต่เรากำลังพูดถึงอาเซียนเกมแต่ว่าฟีฟ่าอาเซียนครับก็จะประกาศวันนี
1: ้ประกาศวันนี้ฮัสซันจะประกาศไงต้องรู้ว่านิโคลัสเมกาซันจะมาหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลง
0: รูปแบบไลฟ์สดของเขาเหมือนเดิมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ยังไม่ได้เจ้าของลิขสิทธิ์เลยฮะฟีฟ่าเอเชียนครับ
1: แล้วยังไงจะมีคุณไปซื้อไหนเลย20ล้านเองลดแล้ว
0: ปาทูหรือไงคุณคิดว่าเป็นการซื้อปาทูคิดว่าซื้อปาทู
1: มา
0: ข้อเลย
1: ซื้อไปซื้อของเซเว่นแล้วออกมาอย่าง
0: น
1: ี้หรือว่า
0: ไงคุณคิดอย่างนั้นหรือไงฮะนะครับก็รอรู้แล้วกันแต่ผมว่าเดี๋ยวใกล้ๆก็คงจะมีแหละเหมือนเดิมแหละตามรูปแบบของกีฬาในการซื้อช่วงหลังก็จะยิ่งเป็นฟุตบอลเนี่ยก็จะมาช่วงก่อนแข่งสักไม่นานนะเนาะนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับส่วนเอเชียนเกมเป็นไงพี่เจ๋งฟุตบอลชายอยู่กับใครเดี๋ยวผมดูก่อนนะ
1: ฟุตบอลชายก็เดี๋ยวเจอญี่ปุ่นไงมีเจอญี่ปุ่นด้วย
0: คือเราเจอญี่ปุ่นทั้งหญิงทั้งชาย
1: นะ
0: ทั้งหญิงทั้งชายเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็หนักอยู่นะเนี่ยแต่รอบแรกเราหนักแค่ญี่ปุ่นอันเดียวไงที่เหลือคีกิสกับฮ่องกงก็คือต้องเอาให้ได้นะครับแต่เราเจอญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายวันที่23พี่เจ๋งเราจะเข้ารอบไปแล้วก็ได
1: ้
0: นะเราจะชนะ2นัดด้วยเราก็เข้ารอบไปแล้วก็ได้นะเจอญี่ปุ่นก็เป็นการเล่นเพื่อวัดแชมป์กลุ่มแนวๆนั้นแล้วกันนะฮะที่โตโยต้าสเตเดียมเราเล่นที่โตโยต้าสเตเดียมทุกนัดเลยนะพี่เจ๋งนะ
1: ใช่ฮะ
0: นะครับสนามของใครวะเนี่ยโตโยต้าสเตเดียมเนี่ยนะฮะคาชิม
1: คาชิไมเลอร
0: ์นาโกย่านาโกย่านาโกย่า
1: อ๋อนาโกย่าแกมปัส
0: ใช่เราไปหาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อยไงพูดทำไมก็ไม่รู้นะฮะ
1: คร
0: ับ ครับผมก็ประมาณน
1: ี้ก็ร่วมส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยเนาะ
0: ก็ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยที่ไปเล่นเอเชียนเกมทุกชนิดกีฬานะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะแค่กีฬาที่มันเป็นกีฬาที่มันแมสแต่เราก็ต้องเชียร์ทุกกีฬาเพราะว่าทุกคนก็ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยทั้งหมดนะฮะขอให้เราโกยเหรียญกลับมาเยอะๆโดยเฉพาะเหรียญทองแล้วกัน
1: ใช่
0: ไอ้เหรียญอื่นๆก็ถ้ามันถึงที่สุดแล้วมันเขาเรียกว่ามันไปไม่ถึงทองก็เอาเหรียญอะไรกลับมาก็ได
1: ้
0: นะครับพี่เจ๋งนะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันก็ได้เหรียญทองเหมือนกันแต่มันติดสีแดงมานิดนึงก็เลยเป็นทองแดงก็โอเคไม่มีปัญหานะครับแต่ขอให้ทุกคนแบบว่ามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็สู้ให้สุดความสามารถในทุกชนิดกีฬาแล้วกัน
1: ใช่
0: ยังไงก็คนไทยก็เอาใจช่วยอยู่ละนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมหนนี้นะครับ
1: ผมก็ย้อนกลับไปดูนิดนึงในการวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลของอินโดนีเซีย
0: ยังไงฮะ
1: จูเนด้าซานติรู้จักไหม
0: รู้จักฮะแต่รู้จักส่วนตัวนะครับไม่เคยคุยกับเขา
1: ไม่ที่เธอปฏิเสธตรวจเพศแล้วไม่ได้ไปเอเชียนเกมใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างคุณได้ตามข่าวบ้างหรือเปล่า
0: คือ
1: ว่าปฏิเสธที่จะตรวจเพศก็เลยพลาดแข่งขันให้กับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับเป็นดาวรุ่งวัย19ปีนะของอินโดนีเซีย
0: ครับ
1: ครับ
0: คืออย่างนี้คือเคสของจูเนด้าซันติเนี่ยเขาไปโดนล็อกชาร์จเมื่อปีที่แล้วตอนที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในรายการชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีทีนี้เนี่ยก็เลยพอไม่ยอมตรวจเนี่ยก็เลยต้องออกจากการแข่งขันนะครับแล้วก็มีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งผมจำชื่อจำไม่เดี๋ยวนึกก่อนก็นี่แหละคือซันติก็เล่นเหมือนเล่นรอบแรกอยู่สัก 2-3 นัดนะครับแล้วก็หายไปในนัดท้ายๆเจอไทยก็ไม่ได้ลงรอบน็อกก็ไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยทางสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ทีมงานโค้ชชุดนั้นเนี่ยก็ให้เหตุผลว่ามีการบาดเจ็บ
1: อ๋อจริงคือ
0: เขารู้กันเขารู้กันว่าอาจจะโดนจับตรวจแล้วก็ไม่ยอมตรวจหรือตรวจไปแล้วแต่ผลมันไม่ยอมออกมาเปิดเผยหรืออะไรสักอย่างก็แหละแต่ว่าในทางในทีมชาติเวียดนามเนี่ยที่เข้าแข่งขันรายการนั้นเนี่ยก็โดนจับตรวจไป2คนโดนล็อกชาร์จเลยกระดิกไม่ได้ก็ผลออกมาว่าโครโมโซมไม่ใช่เพศหญิงแต่เขาปิดข่าวเขาปิดข่าวนะครับคือก็คือไม่ได้มีการออกมาแถลงการของทั้งทีมแพทย์ในรายการนั้นแล้วก็สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามแต่ทุกคนรู้กันไงว่าอะไรเป็นอะไรไงนะครับจูเนด้าซันติก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ปฏิเสธการเข้าตรวจเพศใช่ไห
1: ม
0: ก็คล้ายๆกับมิสเตียนตู้เย็นของเวียดนามนี่ก็ไม่ขอเข้ารับการตรวจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่เข้ารับการตรวจเนี่ยคุณก็จะโดนสหพันธ์วอลเลย์บอลโลก FIVB แล้วก็สหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียเนี่ยไม่ให้ลงสนามทำการแข่งขันในการทางการอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งผลการตรวจมันจะออกมาแน่ชัดว่าคุณเป็นเพศหญิงทีนี้ต้องถามว่าเอ้าแล้วทำไมอยู่ดีต้องไปจับเขาตรวจหรืออะไรทำไมมันแข่งมาตั้งนานก็ก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีการร้องเรียนไงครับพอแต่ละชาติเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย มันยังไงกันแน่ว่ามันดูพลังทำลายล้างมันสูงมันไม่ใช่ว่า

0: ชาติเดียวร้องเรียนแล้วจะตรวจนะมันต้องหลายชาติร่วมมือกันร้องเรียนมันมีการร้องเรียนอย่างของตู้เย็นเนี่ยก็ร้องเรียนให้ตรวจเพศก่อนจะมาแข่งซีเกมที่ไทยแล้วก็ตั้งแต่ชิงแชมป์โลกด้วยเขาก็ไม่ได้มาทั้งสองรายการเลยถูกไหมถูกไหมฮะ คือเราเป็นฝ่ายจัดเราเป็นเจ้าภาพเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอความชัดเจนอ่ะเมื่อปีที่แล้วมันก็เลยยาวมาจนวันนี้ตู้เย็นก็ยังไม่ยอมตรวจตู้เย็นก็บอกว่าทำไมเขาจะต้องให้ใครก็ตามใครก็ไม่รู้มาตรวจอวัยวะเพศเขาหรือนั่นหรือนี่เขา
1: เอาเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: เอามาตรวจเองพี่ต้องตรวจเลือดตรวจอะไรไม่มีเหรอ
0: ไม่ผมไม่แน่ใจกระบวนการตรวจของเขาหรอกนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนว่าเป็นการล่วงละเมิดเขาอะมาจับเขาตรวจผงตรวจเพศเขาก็เป็นนักกีฬาตัวเล็กๆคนหนึ่งที่รักในการเล่นวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมาโดนกระทำแบบนี้เขาก็ไม่โอเ
1: ค
0: นะครับแต่ทีเนี้ยทางสมาพันธ์ก็เลยบอกว่าก็ไม่ตรวจก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ตรวจก็แบนไป
1: ครับ
0: เช่นเดียวกันกับในลีกของเวียดนาม National League ทุกทีมก็เห็นพ้องต้องกันว่าก็ต้องตรวจเหมือนกันเพราะว่าทุกทีมก็โดนตู้เย็นตียับเลยมาหลายปีละ
1: ใช่ไหม
0: ในเมื่อมันดังพร้อมมาไหนก็ตรวจให้ LP Bank หนิงบินจับไปตรวจเพื่อความแน่ใจก็คือมันอยู่ที่เจ้าตัวของอย่างเงี้ยบังคับกันไม่ได
1: ้
0: มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่ทีเนี้ยผมเดาว่าหากมีการตรวจจริงๆอ่ะพี่เจ๋งแล้วเป็นผู้ชายผมมองว่าความเสียหายมันจะมากกว่าการไม่ได้ตรวจเพราะอะไรอาจจะต้องมีการลิฟแชมป์ทั้งหมดของเวียดนามที่เคยทำได้คืนนะครับที่มีตู้เย็นลงสนามถูกไหมครับสถิติต่างๆที่ตู้เย็นเคยทำได้เนี่ยก็ต้องถูกล้างทั้งหมดนะครับแชมป์ในระดับสโมสรหรืออะไรก็ตามเนี่ยดีไม่ดีก็ต้องมีการยึดคืนหมดแล้วมันต้องไปแก้ฮิสตอรี่กันเยอะแยะเลย
1: อ
0: ันนี้คือข้อเสียข้อแรกในกรณีที่ตรวจแล้วเป็นผู้ชายนะความเสียหายมันน่าจะมากกว่านะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือถ้าตรวจออกมาแล้วเป็นผู้ชายเนี่ยทีนี้เรื่องใหญ่สมาพันธ์รับเละเหมือนกันเอาคุณนี้คุณเห็นชอบให้นักกีฬาของคุณที่เป็นโครโมโซมผู้ชายเนี่ยเล่นมาตลอดโดยที่คุณไม่ละแคะละคายอะไรเลยเหร
1: อ
0: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ตรวจดีกว่ายอมเจ็บคนเดียวแต่จบดีกว่า
1: ก็ไปเลย
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกวันนี้มันทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมตำแหน่งแชมป์เวียดนามสถิติของตู้เย็นมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ออกมาว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือเขาไม่ตรวจก็แบนไปแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเขาเป็นผู้อะไรกันแน
1: ่
0: นะครับนั่นแหละก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของเรื่องนี้แล้วเขาเองเขาก็ช่วงหลังก็ไปเป็นโค้ชแทนให้กับทีมหญิงเป็นผู้ช่วยแทนอะไรอย่างเงี้ยมาปีกว่าๆละก็มันก็เป็นประมาณนี้แหละในเรื่องของทางบิสเตียนแล้วก็จูเอด้าซานติเองก็เช่นกันคือพูดยากนะครับเรื่องพวกนี้ละเอียดอ่อนคือหลายคนคุณอาจจะพูดลักษณะของกำมันทุบดินว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงจะไปกลัวอะไรก็ตรวจไปสิถ้าไม่ตรวจเนี่ยคุณมีรับรวมความในหรือเปล่าแต่บางคนเขาไม่ได้มองแค่นั้นไงบางคนเจ้าตัวเขามองว่ามันเป็นการไปบีบบังคับเขาอะมันเป็นการไปล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของเขาอ่ะมันก็มองได้หลายมุมอ่ะนะครับก็นี่ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันเนาะพี่เจ๋งนะคุณผู้ชมเนาะนะฮะก็ประมาณนี้นะ
1: ประมาณนี้เนาะ
0: นะครับ
1: ครับบอกว่าเจ๋งโดนนิกชำระบาปที่แกล้งเอ็มอีกแล้วนะครับเมื่อกี้เจอเอ็มใช่ไหมเอ็มเข้ามา
0: เดินเข้ามาแป๊บนึงเดินเข้ามาแป๊บน
1: ึ
0: ง
1: โปรดิวเซอร์ของเรา
0: อืมนะฮะ
1: เม้งทำไมไม่เปิดทางกรุงเทพไปเปิดทางการอ๋อเปิดทางยังไม่เป็นทางการ
0: หรอ
1: ผมเรียกว่าคุณเป็นแซวคุณนี่เป็นคนการจันทบุรีใช่ไหม
0: ครับผมอ๋อเปิดเผยทางการ
1: ทางการนะครับคนละการนะ
0: ครับผมการจังหวัดกับการที่มันเป็นทางการเนาะนะฮะ
1: คุณอามซ่าวัวไม่ขยับข้าวลูกเบงพี่นิกหมูกระทะอีกทีวันไหนครับ
0: เมื่อกี้เพิ่งกินมาเมื่อวานหมูกระทะ
1: อ๋อเหรอ
0: เมื่อกินเมื่อวานนะฮะ
1: ความดันเบาหวานเห็นนักวอลเลย์บอลต่างชาติสูงถึง200เซนติเมตรคนไทยก็สูง200เซนติเมตรเช่นกันนะครับประมาณนี้แต่ว่าเป็นความดันออกกระเบาหวาน
0: ครับผม
1: โอ้ยนี่นักกีฬาจะมีบาสเกตบอลก็โหนักกีฬาจีนตัวใหญ่นะวันก่อนที่ผมไล่ฝ่ายผู้หญิงอ่ะชื่ออะไรจียื่ออี้อะไรโอ้โหสูง2 เมตรกว่า2 เมตร 20 เซนติเมตรอ่ะนักบาสเกตบอลหญิงอ่ะวันนี้ปีนี้เธอมาแข่งด้วยนะ
0: มาใช่ไหมมาเล่นชุดใหญ่แล้วใช่ไหม
1: ชุดใหญ่เลยซึ่งบาสเกตบอลหญิงก็จะมี5 คู่ 5นะก็จะมีวอลเลย์บอลหญิงเอ้ยจะมีบาสเกตบอลของหญิงไปด้วย
0: 5 คู่ 5แล้วก็
1: ถามมาเยอะไงว่าเอ๊ะทำไมทีมชายไม่มีทีมชายเนี่ยคืออันดับโลกเราไม่ถึง
0: โอเอสเพย์ถ่ายทุกวันเลยนี่บาสเกตบอลมาหลายวันแล้วนี่ตั้งแต่วันที่10แล้วเนี่ยนะครับ
1: ชื่อจางชื่อยู่ถ้าอ่านชื่อไปขออภัยนะสูง2 เมตร 23 เซนติเมตร 7ฟุตกว่า7ฟุต3นะคุณ
0: ครับ
1: รอดูนะนะครับบาสเกตบอลหญิงนะ
0: เนี่ยมีข้อความเนี่ยคุณแมวที่เชียงใหม่ส่งว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นไรเลยถ้าจิตสำนึกมีสปิริตนักกีฬามีน้ำใจนักกีฬาบริสุทธิ์ใจจะกลัวทำไมก็อย่างที่ผมบอกไปแหละคิดอย่างนี้ก็ได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ก็เป็นเรื่องความถูกต้องแต่ว่าคนบางคนเขาก็ไม่สะดวกใจที่จะมาให้มาตรงมาตรวจอะไรไง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมอย่างคนบางคนเนี่ยปวดฟันจะตายแต่ว่ากลัวหมอฟันก็ไม่ไปตรวจไม่ไปหาหมอฟันก็ลักษณะคล้ายๆกันแหละบางคนก็แบบเขาเรียกว่าไงรู้ตัวอยู่แล้วว่ามีโอกาสจะเป็นมะลงมะเร็งอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ตรวจดีกว่าไม่ตรวจก็คือไม่เป็นไงแล้วมันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเอามาเปรียบเทียบกันแปลกดีเหมือนกัน
1: นะโตโยต้าสเตเดียมคือนาโกย่าแกมปราครับส่วนสาวไทยเตะสนาม
0: ยันมา
1: ของสึทาโซซาก้าครับ โอ้ขอบคุณมากคุณปรา
0: ครับ
1: ดีนะคุณนิกส่งให้พี่เจ๋งถ้าส่งให้พี่เอลแล้วเป็นไงฮะ
0: ลนลานเลยเขาบอกลนลานเลย
1: เอ็มก็จะยิ้มใช่ไหมเอ็มก็จะยิ้ม
0: เฮ้พี่เจ๋ง
1: เอ้าเฮ้ยทำไมคุณรู้อ่ะ
0: ถูกผมดูตลอด
1: ดูตลอดนะ
0: เออนะ
1: ตอนนี้แฟนแมนยู
0: มาแล้ว
1: มาแล้วขอโทษแล้วขอโทษแล้วทำไงอ่ะไอ้เนี้ย
0: ก็ได้แค่ขอโทษไงครับแต้มก็ไม่ได้สกอร์เดิม
1: อ้าว
0: สกอร์เดิมนะฮะ
1: คุณยังอยู่อ่ะสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นิกนะครับ
0: คุณเอ็มเข้ามาข้างในหน่อยได้ไหมฮะเออนะครับ
1: เข้ามาหน่อยเขาจะเข้ามาหน่อย
0: โชว์หน้าโชว์ตาไง
1: เหรอเพื่อ
0: นะครับโอ้โหน้องหลานเขาผลงานดีเนี่ยครับช่วงนี้ที่การท่าเรือเนี่ย
1: ได้ลงบ้างไหมลงนะ
0: ลงดิไม่ลงได้ไงซื้อมาเดือนตั้งโอ้โหจะล้านเกือบล้าน
1: ลงนะ
0: นะครับจากสถิติพยองเดชบรรยายทีมจากอ่าวไทยผลงานไม่ค่อยดีล่าสุดชลบุรี2นัดติดแพ้2นัดติดคล้ายๆอูไนหรือพี่แรมครับเจี๊ยบขอนแก่น
1: โอ้แต่แรมพาเนี่ยยิงประตูไม่ได้แพ้รั่วแล้วโอ้โหไหวป่ะเนี่ย
0: แล้วสเปอร์
1: โอ้โหพอกันนะซื้อตั้งเยอะแยะ
0: เออนะครับเราใช้ตัวใหม่หมดเลยนะแล้วยังยิงไม่ได้เลยสี่นัดแล้วเนี่ยนะครับแมนยูของเราเป็นไงพี่เจ๋งนะฮะ
1: ก็ทำไมแล้วทำไมไปเชื่อห้องวีอาร์ไมเคิลโอลิเวอร์กับทีมงานผู้ตัดสินในสนามก็ยังบอกว่ารับหน้าไง
0: ไม่หรอกผมว่าไอ้เรื่องของการเชื่อ VR เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันพาไปผมว่าผู้ตัดสินนะช่วงหลังอะพอมี VR ก็กลัวตัวเองจะพลาดแล้วอย่างน้อยๆอะพี่เจ๋งเชื่อ VR เนี่ยโดนลงโทษโดนอะไรอ้าง VR ได
1: ้
0: ถ้าเมื่อก่อนมั่นใจในตัวเองเกินไปแล้วมันบ้งขึ้นมาเนี่ยม
1: ัน
0: เจ็บหนักนะครับเพราะ VR แจ้งมาแล้วมึงยังไม่ฟัง VR เลยอะแต่ถ้าพอมันเชื่อ VR ปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยก็เอ้าก็ผมตัดสินว่าล้ำแล้ว VR เขาแจ้งเข้ามาให้ผมทำไงอะแล้วเขาก็ขึ้นมาเป็นออนไซต์อะ
1: ครับ
0: ก็ใช่ไงนี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราตัดสินถูกแล้วแต่ว่ามันมีคนมาทำให้เราไฟเฟ
1: ่
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เออนั่นแหละนะครับเออท่าก้าวแล้วพี่เจ๋ง
1: นะครับ
0: ไปยัง
1: อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับน่าจะครบถ้วนเนาะนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็กีฬาเอเชียนเกมที่จะจ
0: ั
1: ดขึ้นวันนี้รู้แล้วก็ให้กำลังใจทีมชบาแก้วไทยของเราลงเตะนัดแรกของฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
0: กับ
1: ญี่ปุ่นนะวันนี้ตอน 5:30 นะครับติดตามได้ทางช่อง Sportsport PPTV นะถ้าเป็น Digital TV แล้วก็แอปพลิเคชันก็เป็น S Play นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้น้องนิกและผมเจงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: Nightly Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลพบอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบลร์หารือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนร่วมงานแก๊สเทคคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.หากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดจะเรียกมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ว่ากทม.ระบุยังไม่พบต้นต่อรอยรั่วท่อน้ำมันย่านพระราม3คลองเตยตั้งข้อสังเกตอาจมาจากคราบน้ำมันเก่ายอดตายเรือเฟอร์รี่ไฟไหม้ในฟิลิปปินส์เพิ่มเป็น76รายหลังตรวจภายในเรือพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับจันทร์ที่14กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวน

0: เรือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลพบอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบลร์หารือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนร่วมงานแกสเทคขณะที่ผบ.ตร.ก็พบนายกเผยส่งมอบงานให้กับบิ๊กรานแล้วนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้อนรับนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาร่วมงานแกสเทคแบงคอก2026และหารือเป็นการส่วนตัวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยการหารือครั้งนี้ครับจะเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานเปิดงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech Bangkok 2026ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมไบเทคโดยมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงการพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำเข้าร่วมนอกจากนี้ครับพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเข้าพบนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าวันนี้มาสวัสดีตามปกติส่วนการดำเนินการปราบกลุ่มนอมินีต่างชาติก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดและมอบนโยบายให้กับพลตำรวจเอกสำรานนวลมารองผบ.ตร.ว่าที่ผบ.ตร.เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าใกล้เข้าสู่การเกษียณอายุราชการแล้วมีการส่งต่องานให้กับว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่แล้วใช่หรือไม่ผบ.ตร.ยอมรับนะครับว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนไซเบอร์และหน่วยงานที่มีความสำคัญในด้านความมั่นคงก่อนจะย้ำว่าได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกสำราญเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะมาดูงานมหกรรมพลังงานระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์นะคะแก๊สเทค2026ค่ะส่วนอสมทของเรานี่ก็จัดรายการสด Insight Investor ด้วยนะคะก็มีบรรดาผู้นำด้านพลังงานหน่วยงานองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องทยอยเดินทางไปที่ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทคสถานที่จัดงานมหกรรมพลังงานระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์ Gas Tech 2026ท่ามกลางการตรวจเข้มดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มงวดปีนี้ค่ะประเทศไทยก็รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพเป็นการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงพลังงานบริษัท DMG Event มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนโซลูชันคาร์บอนต่ำอุตสาหกรรมการเดินเรือระบบไฟฟ้าและ AI เพื่อภาคพลังงานซึ่งเมื่อช่วงเช้าประมาณ10โมงนิดๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาเปิดงานอย่างเป็นทางการภายในงานก็มีนวัตกรรมเทคโนโลยีโซลูชันล่าสุดนะคะจากพลังงานบริษัทพลังงานชั้นนำจับตาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการร่วมประกาศศักยภาพประเทศไทยบนแผนที่พลังงานโลกเป็นการตอกย้ำบทบาทการเชื่อมโยงนโยบายลงทุนเทคโนโลยีความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาครวมไปถึงเปิดประตูสู่โอกาสทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตขณะที่บรรดาสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติมาปักหลักรอทำข่าวรวมทั้งอสมทด้วยนะคะไปตั้งบูธเตรียมจัดรายการ Insight Investor ออกอากาศสดเลยค่ะจากสถานที่จัดงานซึ่งภายในงานนะคะที่เริ่มต้นไปแล้วก็เป็นจุดนัดพบผู้กำหนดพลังงานแก๊สเทค2026ค่ะเป็นการกำหนดทิศทางพลังงานแห่งอนาคตเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมถึงการนำ AI เข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะบทบาทแก๊สธรรมชาติและ LNG ที่มีความสำคัญต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะสำหรับการแก๊สเทค2026นะคะงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกครั้งนี้ก็ถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่54แล้วก็ได้รับเกียรตินะคะอย่างที่บอกไปนายกรัฐมนตรีแต่อีกท่านหนึ่งนะคะคือรัฐมนตรีพลังงานที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนายเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าปีนี้แก๊สเทคเป็นการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติจัดแสดงนิทรรศการด้านก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ไฮโดรเจนเทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศ AI ระบบไฟฟ้าพลังงานคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการรวบรวมผู้นำประเทศรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารระดับสูงบริษัทพลังงานนักลงทุนสถาบันการเงินผู้พัฒนาเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเพื่อร่วมกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานโลกค่ะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะในการเสนอศักยภาพประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมโยงด้านพลังงานอาเซียนซึ่งตลอดงาน4วันเนี่ยงานก็จะมีก็คือ14ถึง17กันยายนนะคะ

0: โดยการประชุมเนี่ยมีมากกว่า200หัวข้อด้วยกันแล้วก็คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาข้อตกลงหรือ MOU แล้วก็การลงทุนมูลค่ามหาศาลเกิดขึ้นในเวทีนี้ค่ะ
1: นันทนาที่กกต.เปิดผลมติรายบุคคลรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ให้โปร่งใสทุกขั้นตอนครับนางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กกต.นัดประชุมเพื่อลงมติคดีหัวสว.วันนี้โดยบอกว่าเรื่องนี้ล่วงเลยมา2ปีกว่าแล้วและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากกว่าผลการวินิจฉัยว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้กกต.ได้ยืนยันว่าจะมีการส่งคันวินิจฉัยโดยการแถลงข่าวซึ่งถือเป็นนาทีประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่กกต.ตัดสินใจไปแล้วไม่สามารถกลับคืนมาได้ประชาชนคนไทยทุกคนต่างจับจ้องเพื่อจะรู้ผลการตัดสินใจของกกต.ซึ่งมีนักวิชาการและคนยืนยันตรงกันว่าถ้าการหัวสว.ดำเนินไปโดยไม่ผิดกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีความผิดเลยก็เท่ากับการยึดอำนาจเชิญโครงสร้างที่ทำให้ประชาธิปไตยของไทยบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงและเราจะได้ฝ่ายนิติบัญญัติมาโดยไม่สุจริตก็ได้ดังนั้นสิ่งที่กกต.จะวินิจฉัยในวันนี้ครับอาจไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่เป็นอัยการตรวจสอบสำนวนฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องบางส่วนเท่านั้นซึ่งกกต.ทั้ง7คนมีถึง4คนที่มาจากการเลือกตั้งของสว.ขณะนี้โดยสว.ชุดนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุด26เรื่องการได้มาซึ่งสว.ไม่ปกติหากกกต.เสียงข้างมากเห็นควรไม่ฟ้องสว.หรือผู้เกี่ยวข้องจำนวน229คนประชาชนย่อมตั้งข้อสงสัยมีลักษณะของการต่างตอบแทนหรือไม่เพราะกกต.เสียงข้างมากมาจากการเลือกของสว.ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาครับนางสาวนันทนายังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้การเมืองไทยเดินไปอย่างมีเสถียรภาพและเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นคือกกต.ต้องไม่ตัดสินใจเองว่าจะฟ้องใครหรือไม่ฟ้องใครแต่ให้ส่งศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยนำสำนวนของคณะอนุชุดที่26ที่แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง229คนส่งให้ศาลพิสูจน์จนสิ้นสงสัยว่าทั้งหมดมีพฤติกรรมผิดหรือถูกปกติหรือไม่ปกติอย่างไรประชาชนจะได้สบายใจว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องนะคะการเคลื่อนไหวกดดันกกต.คดีหัวสว.ซึ่งนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีกกต.จะมีคำวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.วันนี้มีแรงกดดันอะไรหรือเปล่ากับรัฐบาลนะคะนายวรสิทธิ์ตอบว่าไม่มียืนยันชัดเจนมาโดยตลอดนะคะว่าใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบไม่ได้ไปวุ่นวายไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องที่กกต.ดำเนินการตามพยานหลักฐานส่วนการชุมนุมเมื่อวันที่13กันยายนมีความพยายามเชื่อมโยงปลุกระดมมวลชนเป็นสิทธิ์ของคนที่มาชุมนุมแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำงานทำอยู่บนข้อเท็จจริงการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มในช่วงนี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานรัฐบาลหรือเปล่านายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีเพราะทำงานเต็มที่ตลอดอย่างที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ตั้งคณะรัฐมนตรีมาก็เจอปัญหาทั้งภายในภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เยอะก็พอสมควรตอนนี้ทุกคนโฟกัสอะไรที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นประเทศเดินต่อไปข้างหน้าง่ายที่สุดเราก็จะไปโฟกัสณจุดนั้นสำหรับกรณีนายกรัฐมนตรีอนุทินเอ่ยชมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยช่วยแบ่งเบางานได้มากก็รู้สึกมีกำลังใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดก็เป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครหรือรัฐมนตรีท่านอื่นๆทุกคนก็ช่วยทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วค่ะ
1: 12นาฬิกา10นาทีพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ผ ผู้บังคับการกองปราบนะครับเผยความคืบหน้าคดีสมิโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.หากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดก็จะเรียกมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมิโชติหรือว่านายอัตติโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือว่าศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและก็ตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลและก็เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งนี้ผู้การกองปราบยังบอกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้การกองปราบบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามครับ
0: ญาติคาใจกรณีพลทหารวัย20สังกัดค่ายแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาลาพักกลับบ้านที่อุบลแต่ถึงกำหนดแล้วปรากฏว่าก็ยังไม่มาปรากฏตัวที่ค่ายทหารจนกระทั่งพบผูกคอเสียชีวิตนะคะที่บริเวณป่าหลังร้านค้าสวัสดิการทหารสำหรับเรื่องนี้ค่ะมีความคืบหน้ากรณีที่พลทหารอาสาธิติกรป้องวันคำวัย20ปีสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งที่โคราชนครราชสีมาลาพักกลับบ้านอำเภอนาวะนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีในช่วง 1-10 กันยายนแล้วก็วันเดินทางกลับค่ายทหารค่ะขึ้นรถตู้ที่อำเภอนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 13:00 น.ไปต่อรถที่สถานีรถไฟรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 17:35 นาทีนะคะแล้วก็ถึงปลายทางสถานีจิระอำเภอเมืองนครราชสีมา 23:08 นาทีแต่ถึงกำหนดยังไม่ปรากฏตัวค่ายทหารพบเพียงเสื้อผ้าของใช้ที่ใช้ติดตัวนะคะมีการไล่ไทม์ไลน์เวลาค่อนข้างละเอียดเลยนะคะแต่ทางค่ายทหารนั้นบอกว่ามีการติดต่อไปหาผู้ปกครองผู้ปกครองโพสต์มาตามหาในโซเชียลจนกระทั่งพบร่างพลทหารทิติกรผูกคอเสียชีวิตบริเวณป่าหลังร้านค้าสวัสดิการทหารญาติมารับศพเมื่อวานนี้แล้วก็เคลือบแคลงใจสงสัยในประเด็นที่น้องเสียชีวิตไม่คิดว่าน้องจะคิดสั้นนะคะมาวันนี้ค่ะพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าหลังเกิดเหตุทหารและตำรวจประสานงานกันใกล้ชิดตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานครอบครัวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าทางคดีให้ญาติรับทราบผลชันสูตรก็จะนำไปประกอบสำนวนคดีและเมื่อวานนี้ญาติผู้เสียชีวิตทหารตำรวจบุคคลที่ญาติให้ความเคารพนับถือมาหารือร่วมกันชี้แจงลำดับขั้นตอนการดำเนินการหลังเกิดเหตุรวมถึงแนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อจะสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวส่วนโทรศัพท์มือถือผู้เสียชีวิตขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบข้อมูลไทม์ไลน์การใช้งานรวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีการติดต่อข้อมูลอื่นๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนเพื่อจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการประกอบคดีค่ะ
1: ผู้ว่าชัดชาติเผยความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในกทม.ครับพบ43แห่งเป็นขนาดเล็กอยู่ในอาคารส่วนแบบตั้งเดียวๆและแบบขนาดใหญ่มีขอ6แห่งย้ำชะลอใบอนุญาต3แห่งนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลและก็นายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่ากทมครับร่วมแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กทมโดยผู้ว่าชัดชาติบอกว่า Data Center ในกทมที่พบที่ผ่านมานั้นจะเป็นในรูปแบบศูนย์ข้อมูลที่อยู่แฝงไปตามอาคารหรือว่าตึกต่างๆไม่ได้มีการขออนุญาตเป็นทางการซึ่งจากการหาข้อมูลของกทมร่วมกับกระทรวงดีตรวจสอบจากโฆษณาที่ปรากฏว่ามีให้บริการพบว่าในกทมมีทั้งหมด43แห่งที่ตั้งอยู่ในอาคารซึ่งรูปแบบนี้มีมาตั้งแต่ปี26ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับในอดีตเรียกกันว่าศูนย์คอมพิวเตอร์หรือว่าระบบคลาวด์ของหน่วยงานต่างๆขณะที่มีอีกส่วนหนึ่งเป็น Data Center แบบ Stand Alone นะฮะหรือว่าตั้งเดียวที่ยื่นขอ6แห่ง ผู้ว่ากทม.บอกว่าลักษณะที่เป็นขนาดเล็กและก็กระจายอยู่ตามตึกต่างๆมีมานานแล้วรูปแบบขนาดเล็กนี้ไม่น่าห่วงอะไรแต่ที่ห่วงคือแบบตั้งอยู่ข้างนอกแบบ stand alone ที่มีการขอ6แห่งซึ่งจำนวนนี้3แห่งกทม.ได้สั่งชะลอการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยและอุดช่องโหว่ทางกฎหมายส่วน data center จำนวน43แห่งที่อยู่บนตึกนั้นพบว่ามีขนาดไฟ

0: ที่ไม่ได้ใหญ่เช่นอยู่อาคารธนาคารต่างๆสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสะสมน้ำมันมี12แห่งขอใบอนุญาตเก็บสะสมน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรซึ่งเป็นจำนวนไม่ได้เยอะมากส่วนที่เหลืออีก31แห่งไม่ต้องขอใบอนุญาตเก็บน้ำมันเพราะมีขนาดเล็กส่วนการใช้ไฟฟ้าในกทม.สูงสุดที่ใช้งานอยู่ในระดับ 9,000 เมกะวัตต์แต่ที่ใช้งานที่ Data Center รวม270เมกะวัตต์หรือไม่ถึง 3% นั่นหมายความว่า Data Center ที่กทม.เป็นขนาดไม่ได้ใหญ่เมื่อเทียบกับต่างจังหวัดขณะที่ Data Center แบบตั้งเดียว6แห่งนั้นพบว่าในจำนวน3แห่งที่มีการเปิดช่องนะครับในช่วงชั่วในช่วงปี62 64และ65ซึ่งกทม.ได้ทำการเช็คลิสต์ความปลอดภัยตามมาตรฐานประกอบด้วยข้อมูลใบอนุญาตการตรวจสอบอาคารโดยเอากฎหมายควบคุมอาคารมาดูว่าหลักการเป็นอย่างไรในการขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารหรือไม่แต่หากเป็น data center ขนาดใหญ่ที่เป็น stand alone มักจะได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติประกอบการพิจารณาว่าได้มาตรฐานหรือไม่ซึ่งจะมีการอัปเดตทุก3ปีครับเช็คลิสต์เรื่องใช้ทรัพยากรทั้งมีการใช้น้ำมันเป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดไว้และมีใบอนุญาตหรือไม่เรื่องการใช้ไฟฟ้าการขอใช้น้ำซึ่งจะต้องไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ2หน่วยงานทั้งการไฟฟ้าและการประปานครหลวงเช็คลิสต์ด้านผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็นมลพิษทางน้ำตรวจเดือนละครั้งหนึ่งนะครับมีการปล่อยของเสียหรือว่าสารพิษหรือไม่เรื่องมลพิษทางอากาศตรวจฝุ่นละออง PM 10แล้วก็ PM 2.5 โดยให้บริษัทติดเครื่องตรวจสอบค่าแบบเรียลไทม์มีระบบเฝ้าระวังควบคุมเชื้อ โอเนล่านะฮะในระบบหอผึ่งเย็นซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเชื้ออย่างน้อยปีละ2ครั้งซึ่งล่าสุดตรวจไปแล้วก็ไม่พบเชื้อที่เป็นอันตรายแต่อย่างใดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาดูเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลังไฟไหม้นะคะโดยโยธาธิการและผังเมืองเจ้าหน้าที่พท.ไปตรวจโครงสร้างอาคารหาสาเหตุเพลิงไหม้ห้องกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นการตรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะสำหรับที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครโดยนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีไปหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในอำเภอบ้านแพ้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบห้องกายภาพบำบัดโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลังจากเกิดไฟไหม้จากการตรวจสอบสภาพโครงสร้างความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อประเมินว่ายังสามารถใช้งานต่อได้หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียดรวมถึงบริเวณเคาน์เตอร์ภายในอาคารบำบัดกายภาพบำบัดถือว่าเป็นจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงเพื่อจะรวบรวมหลักฐานหาสาเหตุของเพลิงไหม้ซึ่งวันนี้ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดนะคะส่วนหน่วยงานอื่นๆในโรงพยาบาลก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับร้านอาหารสภาครับติดป้ายปิดขายภายในอาคาร1วันหลังฟ้าถล่มคาดว่าเกิดจากน้ำรั่วซึมครับด้านเลขาธิการสภาเผยประสานกรมโยธาธิการเข้าตรวจสอบแล้วครับกรณีเมื่อวานนี้ครับฝ้าเพดานบริเวณโรงอาหารชั้น B2 ภายในอาคารรัฐสภาพังถล่มลงมาในเช้าวันที่14กันยายนร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหารชั้น B2 ไม่สามารถขายอาหารภายในที่เกิดเหตุได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่สภาได้นำแนวกั้นมากั้นบริเวณทางเข้าแล้วก็ปิดประตูไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพร้อมติดป้ายข้อความศูนย์อาหารขอปิดให้บริการภายในชั่วคราว1วันขออภัยในความไม่สะดวกทำให้บรรดาร้านค้าต้องออกมาตั้งขายบริเวณด้านนอกศูนย์อาหารแทนครับแล้วก็ยังสามารถปรุงอาหารด้านในได้โดยต้องนำออกมาขายภายนอกแทนเพื่อความปลอดภัยพ่อค้าแม่ค้าหลายคนยังมีความกังวลเนื่องจากเป็นพื้นที่ใช้งานประจำซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุฟ้าถล่มเกิดจากอะไรนะครับแต่ก็คาดว่าเกิดจากการรั่วซึมของน้ำและก็ความชื้นทำให้ฝ้าถล่มลงมาครับเนื่องจากที่ผ่านมามีน้ำหยดอยู่ตลอดเวลาเคราะห์ดีว่าฝ้าไม่ถล่มลงมาตรงกับที่บริเวณร้านค้าไม่เช่นนั้นครับร้านค้าจะเกิดความเสียหายแต่ฝ้าได้ถล่มมาตรงบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารซึ่งหากมีบุคคลสำคัญมานั่งอยู่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยสั้นๆว่าตนเองได้ลงมาตรวจดูความเรียบร้อยที่บริเวณศูนย์อาหารแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและได้ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาตรวจสอบความเรียบร้อยหากพบว่าไม่มีความบกพร่องตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถเปิดทำการได้เลยครับ
1: ทนายหนุ่มรัวหมัดอัดเพื่อนสาวนะคะเป็นเพื่อนบ้านต่อหน้าลูกชายวัย5ขวบหน้าปูดจมูกหักเหตุแค่ฉุนกับเรื่องของการถอยรถทับกล่องโฟมนะคะซึ่งในส่วนของผู้เสียหายยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11กันยายนในช่วงเย็นๆนะคะนางสาวแนนขับรถกลับจากรับลูกชายซึ่งเป็นเด็กพิเศษวัย5ขวบจากโรงเรียนแล้วก็กำลังจะถอยรถเข้าซองที่จอดหน้าบ้านเพื่อนบ้านที่เช่าไว้แต่ว่าคู่กรณีเป็นทนายความเดินเข้ามาหาโวยวายอ้างว่านางสาวแนนถอยรถทับกล่องโฟมของเขาทั้งที่ความจริงคู่กรณีเป็นคนแตะกล่องโฟมเข้ามาใต้ท้องรถเองนางสาวแนนลดกระจกเปิดประตูลงมาดูท้ายรถนะคะคู่กรณีก็เลยเดินเข้ามาประชิดตัวเอามือผลักออกแล้วก็คว้าขวดน้ำปลาพลาสติกตีเข้าที่ศีรษะนะคะแรงจนกระทั่งแตกค่ะน้ำปลากระจายเต็มกระโปรงรถก่อนจะบีบคอรัวหมัดต่อยเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งท่ามกลางเสียงร้องไห้ด้วยความตกใจและความหวาดกลัวของลูกชายที่นั่งอยู่ในรถนางสาวแนนเล่าทั้งน้ำตาตลอด2ปีพยายามอดทนอดกลั้นกับพฤติกรรมทนายรายนี้มาโดยตลอดแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เสียใจมากที่สุดเพราะคู่กรณีก่อเหตุต่อหน้าลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษหลังเกิดเหตุแจ้งความที่สภ.บางสีเมืองด้านเพื่อนบ้านค่ะแชร์พฤติกรรมสุดเอื้อมระอาของทนายรายนี้มีพฤติกรรมเกี้ยวกราดสร้างปัญหาให้กับคนในซอยเป็นประจำชอบขับรถคันใหญ่มาขวางหัวมุมถนนขับรถเบิ้ลเครื่องทำท่าจะพุ่งชนลูกชายตั้งคำถามนะคะว่าสภาวะทางจิตใจแบบนี้เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพทนายหรือเปล่าล่าสุดนำตัวสามีนำตัวนางสาวแนนส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะหลังมีอาการอาเจียนอย่างหนักผลตรวจซีทีสแกนเบื้องต้นพบกระดูกภายในจมูกหักและสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงตอนนี้แพทย์นะคะอยู่ระหว่างตรวจอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่ตัวนางสาวแนนเองซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันเลยว่าเปิดหน้าชนค่ะยืนยันเอาผิดให้ถึงที่สุดเรียกร้องความเป็นธรรมดำเนินคดีกับทนายความคนนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายครับหลังจากที่ยามฝั่งได้ตรวจภายในเรือเฟอร์รี่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งลำพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น76รายแล้วหลังจากที่ยามฝั่งได้ตรวจภายในเรือเฟอร์รี่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งลำและพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายซึ่งร่างผู้เสียชีวิตจะถูกย้ายขึ้นฝั่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตด้วยการตรวจ DNA เหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมืองโคร่อนบนเกาะปาลาวานของฟิลิปปินส์ซึ่งขณะเกิดเหตุเรืออยู่ห่างจากชายฝั่ง 7.5 กิโลเมตรเท่านั้นครับผู้รอดชีวิตเปิดเผยบอกว่าไฟไหม้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไฟเริ่มลุกไหม้จากห้องเก็บสินค้าแล้วก็มีเสียงระเบิดก็ทำให้ไฟลุกลามมีควันปกคลุมไปทั่วเรืออย่างรวดเร็วหลายคนรีบกระโดดลงน้ำเอาตัวรอด ทั้งที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพซึ่งยามชายฝั่งสามารถให้การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้30คนและตอนนี้ครับยังมีคนที่สูญหายซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า10คนฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ผู้คนต้องอาศัยเรือเฟอร์รี่ในการเดินทางข้ามไปมาระหว่างเกาะแต่เรือหลายลำมีปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยทำให้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลบ่อยครั้งซึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่3ชั้นที่มีผู้โดยสาร340คนจมลงไปทะเลทำให้มีผู้เสียชีวิตครั้งนั้น52รายครับ
1: รัสเซียได้โจมตีรถไฟใกล้ชายแดนยูเครนโปแลนด์บริเวณที่อดีตนายกรัฐมนตรีใช้เดินทางผ่านหลังจากเยือนยูเครนทำให้เชื่อว่านะคะรัสเซียอาจจงใจโจมตีหวังผลค่ะสำหรับการโจมตีเกิดขึ้นบริเวณชายแดนที่เมืองยาโฮดินนะคะซึ่งโชคดีในรถไฟที่ถูกโจมตีผู้โดยสารทั้งหมดถูกอพย

0: ภัยทางอากาศที่ชาวยูเครนต้องการโดยด่วนซึ่งเพทาอิอุสนะคะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่านี่คือการกระทำของผู้นำที่โหดเหี้ยมอย่างแท้จริงพยายามก่อการร้ายต่อพลเรือนยูเครนก่อนหน้านั้นทั้งสองร่วมกันปรึกษาด้านความมั่นคงระดับสูงกับคนอื่นๆนะคะผู้นำคนอื่นของยุโรปประชุมยุทธศาสตร์ยุโรปยาลตาในกรุงเคียฟของยูเครนซึ่งก็ถือเป็นการประชุมประจำปีที่รวบรวมผู้นำผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงการเมืองธุรกิจความมั่นคงสื่อมวลชนและเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะคะการโจมตีเกิดขึ้นในหลายประเทศที่มีเบาะแสว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้ลงมืออย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเยอรมนีกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นผู้โจมตีสนามบินไลป์ซิกในเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ยังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่น่าสงสัยหลายครั้งในสถานที่ทางทหารอย่างเช่นที่อิตาลีแล้วก็เอสโตเนียค่ะ
1: ยูกันดาจัดพิธีฝังพระศพของกษัตริย์โอโยนะยิมบากษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดครับทรงครองราชตั้งแต่พระชนมายุเพียง 3,000 ปีแล้วก็ได้รับความสนใจจากทั่วโลกกษัตริย์โอโยนะยิมบาแห่งยูกันดาสิ้นพระชนและก็เคยได้รับความสนใจจากทั่วโลกในปี1995หลังเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโตโรขณะมีพระชนมายุเพียง 3,000 ปีได้รับการฝังพระศพเมื่อวันเสาร์ที่เมืองพอร์ทัลกษัตริย์โอโยครับซึ่งมีพระชนมายุ 34,000 ปีสิ้นพระชนเมื่อเดือนที่แล้วในสหรัฐซึ่งพระองค์เดินทางไปรักษาอาการโรคมะเร็งในพิธีทางศาสนาซึ่งมีประชาชนผู้ร่วมเอาไว้อาลัยสมาชิกพระราชวงศ์และก็เจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรเข้าร่วมนะครับมีการประดิษฐานหีบพระศพไว้เคียงข้างพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์ขณะที่ประชาชนหลายร้อยคนมาร่วมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าหญิงรูธโคมูลทาเลกล่าวต่อผู้ร่วมพิธีว่ากษัตริย์โอโยทรงใช้เวลากว่า1ปีเข้ารับการตรวจแล้วก็ประเมินอาการทางการแพทย์ในยูกันดาก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแพทย์นะครับเชื่อว่าอาการปวดของกษัตริย์เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนักหรือว่าโรคแผลในกระเพาะอาหารและเมื่อได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องในที่สุดโรคมะเร็งก็แพร่กระจายไปมากแล้วครับคำกล่าวของเจ้าหญิงโคมุนทาเลว่ากษัตริย์โอโยทรงเลือกที่จะเก็บเรื่องพระอาการประชวรไว้เป็นการส่วนพระองค์เพราะทรงเชื่อว่าจะทรงหายจากพระโรคนะครับและไม่ต้องการสร้างความวิตกให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือประชาชนในราชอาณาจักรครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในเวลาเดิมนะคะจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 ครับเข้าสู่รายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันจันทร์ที่14 กันยายน 2569วันนี้ก็อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศบริมพงษ์แล้วก็น้องเม้นท์พิรพัฒน์ชมดวงครับ
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับก
0: ็
1: กลับมากันอีกเช่นเคยแล้วก็เวลาเดิมเลยครับ12:30 นจนถึงเวลา13:00 นครับ
0: ครับผมก็วันนี้เรื่องของกีฬาไทยก็มีให้คุยเยอะแยะเลยโดยเฉพาะก่อนกีฬาเอเชียนเกมจะเริ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้แล้วก็กีฬาประเภททีมเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มแข่งในอาทิตย์นี้เลยนะแล้วก็วันนี้จะมีโปรแกรมฟุตบอลหญิงไทยด้วยลงสนามเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นตอน17:30 นซึ่งก็น่าจะเป็นกีฬาไทยประเภทแรกนะที่เริ่มแข่งขันในเอเชียนเกมที่ไอจีกันนากุยะครั้งนี
1: ้
0: ก็ทีมของโค้ชอันเฟตในทิพงศ์ศรีทองอินเนี่ยก็บินไปถึงญี่ปุ่นตั้งแต่หลายวันที่แล้วแล้วนะแล้วก็ลงซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานเนี่ยก็ลงซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลงสนามในวันนี้ก็เน้นไปทั้งเรื่องของแท็กติกทั้งเกมรุกและรับนะเพื่อที่จะเตรียมมารับมือกับญี่ปุ่นโดยเมื่อวานเนี่ยเน้นไปที่ลูกซ้อมลูกตั้งเตะด้วยใช้เวลารวมเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งเลยขณะที่บทสัมภาษณ์เนี่ยมีของอาชิรสา ยิ่งสกุลนะก็เป็นนักเตะจากสโมสรบางของ FC เนี่ยบอกว่าสภาพทีมตอนนี้มีความพร้อมค่อนข้างมากเลยแล้วก็ระบบการเล่นเริ่มลงตัวแล้วทุกคนเนี่ยเตรียมร่างกายมาเป็นอย่างดีนะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยสำหรับนักเตะจากสโมสรบางกอก FC นะ
1: คร
0: ับ แล้วก็อาชิระสาเนี่ยบอกว่าน่าจะชื่ออาชิระยานะก็บอกว่าเขาเนี่ยเคยเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้วตอนที่เป็น U17 รอบสุดท้ายเนี่ยซึ่งก็ยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความเร็วแล้วก็เล่นร่วมกันได้ดีมากๆนะแต่ว่าทีมชายก็จำเป็นที่จะต้องนำจุดเด่นของญี่ปุ่นเนี่ยมาปรับใช้กับทีมเราด้วยแล้วก็พร้อมที่จะทำงานให้ดีสุดหากได้รับโอกาสลงสนามนะก็ไทยเนี่ยจะอยู่กลุ่ม A นะร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเลยใช้ให้ไปแล้วก็เวียดนามเอาเป็นกลุ่ม E สิเพราะว่าเขานับต่อมาจากบอลชายเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็เกมแรกเนี่ยจะเจอญี่ปุ่นวันนี้เลยนะ
1: 17:30
0: ใช่
1: ครับก็มีการถ่ายทอดสดด้วย
0: ครับผม
1: ก็เป็นถือว่าเป็นกีฬาชนิดแรกที่ไทยเราเนี่ยลงทำการแข่งขันในศึกเอเชียนเกมเนาะซึ่งพิธีเปิดเนี่ยเริ่มวันที่19
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยประเภททีมจะเริ่มแข่งขันกันก่อน
0: ก
1: ็เดี๋ยววันนี้17:30 ครับมีถ่ายทอดสดทางช่องหมายเลข36 PPTV
0: ใช่ซึ่งตอนเนี้ยฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมก็มีลงสนามอยู่1คู่ด้วยนะก็เป็นฟิลิปปินส์แชมป์ซีเกมนี่แหละเจอกับอุซเบกิสถานก็เกมครึ่งแรกเนี่ยยัง0-0นะวันนี้ก็เดี๋ยวดูฟอร์มของทางด้านของฟิลิปปินส์ไปก่อนแล้วก็บอลหญิงวันนี้ของเอเชียนเกมอ่ะจะมีลงสนามหลากหลายคู่เลยนะเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยก็แน่ๆวันนี้ก็จะมีไทยใช่ไหมมีฟิลิปปินส์ด้วย
1: จีนฮ่องกง
0: จีนเดี๋ยวผมขอเช็คโปรแกรมนิดนึงละกันเผื่อใครสนใจติดตามการถ่ายทอดสดนะซึ่ง ASP เนี่ยถ่ายกับทุกคู่นะวันนี
1: ้ก็ที่ถ่ายทอดสดจะมีฟุตบอลหญิงรอบแมตช์ระหว่างจีนฮ่องกง
0: ครับ
1: แล้วก็ญี่ปุ่นกับไทยส่วนในคู่ที่เป็นจีนฮ่องกงเนี่ยจะเป็นช่อง T Sport กับ ASP 16:55
0: ครับ
1: ก็ถ่ายก่อนแข่ง15:00 นคร
0: ับ ก็วันนี้โปรแกรมเนี่ยที่ลงสนามไปแล้วจบกำลังจะจบครึ่งแรกเนี่ยฟิลิปปินส์กับอุซเบกยัง0-0นะแล้วก็ชนิดให้ไปวันนี้เจอกับเวียดนามก็เป็นตัวเต็งจากอาเซียนเหมือนกันนะเวียดนามเนี่ยมีเกาหลีเหนือครับเจอกับบังกลาเทศตอนบ่าย2เวียดนามก็แข่งบ่าย2นะ17:00 นเนี่ยมีจีนเจอกับฮ่องกงครับแล้วก็17:30 ญี่ปุ่นเจอไทยนะแล้วก็17:30 อีกคู่เนี่ยเป็นเกาหลีใต้เจอกับเมียนมาก็ติดตามรับชมได้สำหรับฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมวันนี้เริ่มแล้ว
1: ใช่
0: ส่วนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23 ปีที่ไปเล่นเอเชียนเกมในประเภททีมชายเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยก็บินไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะแล้วก็เดินทางไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองนะแล้วก็ลงซ้อมทันทีเลยนะสำหรับลูกทีมของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอองตระกูลก็เข้าสู่การฝึกซ้อมในช่วงบ่ายเมื่อวานแล้วก็เน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศนะแล้วก็รวมถึงการฟื้นฟูร่างกายของนักเตะด้วยเพราะว่าหลายคนก็เพิ่งผ่านเกมลีกมาแล้วก็ในส่วนของยศกรบุรพาเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็ลงเล่นกับ ชลบุรีเต็มเกมเลยในเกมที่แพ้ระยอง 3-2 เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอแข่งเสร็จเจ้าตัวก็เดินทางไปที่สุวรรณภูมิเลยนะคือจากชลบุรีไปสุวรรณภูมิก็ประมาณชั่วโมงนึงแต่ว่าประเด็นคือเครื่องเนี่ยจริงๆต้องออกประมาณเที่ยงคืนนิดๆแต่เลทไปประมาณชั่วโมงนึงเจ้าตัวก็ต้องนั่งรอไปแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยน่าจะถึงที่ญี่ปุ่นแล้วแล้วก็จะร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทีก่อนที่วันพุธเนี้ยจะลุ้นลงสนามในเกมแรกก็น่าจะมีชื่อตัวจริงแหละยศกรบุรพาเกมแรกเนี่ยเจอกับคีกิสถานวันพุธนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอแข่งเสร็จวันพุธเนี่ยวันพฤหัสจะบินกลับมาเลยมาช่วยชลบุรีในเกมที่เจอกับบุรีรัมย์ในวันอาทิตย์หน้า
1: คร
0: ับ แล้วหลังจากนั้นก็จะกลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งนึงเพื่อจะไปเล่นเกมนัดสุดท้ายเจอญี่ปุ่นซึ่งครั้งนี้จะยาวแล้วเพราะมันหยุด FIFA Day พอดี
1: ใช
0: ่ก็เมื่อวานเนี่ยภาพที่ระหว่างการเก็บตัวก็มีหลายๆคนนะที่ภาพจับมาว่ามีนาธานเจมส์ใช่ไหมกองหลังลูกครึ่งแทงกรีฑแล้วก็มีทางด้านของพลเอกมณีกรแบ็กซ้ายจากประจวบประจวบนี่ปล่อยแบ็กซ้ายไป2คนเลยนะทางอุสมาเทียงคำแล้วก็พลเอกมณีกร
1: ครับ
0: ก็นอกจากนั้นก็แกนหลักอื่นก็มาครบนะชุดนี
1: ้
0: ประตูเนี่ยเป็นภูมิรพีนะชุดนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมไม่ใช่สิ
1: เป็นภูมิรพีจะเป็นเอเชียนครับที่ผ่านมา
0: ชุดนี้เป็น
1: แต่ว่าชุดนี้จะเป็นสรวัตร
0: สรับโพสมัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วโอ้ก็เริ่มทำการฝึกซ้อมกันต่อเนื่องนะเดี๋ยวจะแข่งกันวันพุธนี้ซึ่งจะเจอกับคีกิสถาน
0: ครับ
1: หลายคนเนี่ยกังวลเรื่องของสภาพอากาศเนาะเพราะว่าช่วงถ้าเป็นถ้าเรียกได้ว่าเป็นช่วงซัมเมอร์เนี่ยประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างร้อน
0: ครับ
1: ร้อนเอาจริงเป็นร้อนแบบถ้าไทยเราเนี่ยจะเป็นร้อนชื้นแต่กับญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นร้อนแบบแห้งๆจะแสบผิวหน่อย
0: ครับ
1: ซึ่งหลายคนก็ค่อนกังวลแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าสภาพอากาศดีเลยหลายบรรดาผู้สื่อข่าวหรือช่างภาพผู้สื่อข่าวกีฬาเนี่ยหลายคนเนี่ยเริ่มทยอยไปกันไปแล้วก็มีรายงานมาเบื้องต้นว่าสภาพอากาศถือว่าโอเค
0: ก็ผมดูจากพยากรณ์อากาศคาดการเนี่ยวันพุธเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดน่าจะประมาณ27องศานะก็ถือว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยกำลังดี
1: ใช่
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เรื่องของฟ้าฝนก็เดี๋ยวอาจจะต้องลุ้นกันหน่อยเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องอุทกภัยนะที่นาโกย่าเนี่ย
1: ใช่ไ
0: หมแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรกับการเดินทางของนักแข่งไทยทุกคนนะ
1: ไม่มีครับ
0: ครับผม
1: ถือว่าทางการญี่ปุ่นเขาถือว่าจัดการได้อย่างรวดเร็วเลยสำหรับอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็แน่นอนว่าในฟุตบอลชายเนี่ยเต็งหนึ่งก็ต้องเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วยแต่ว่าเขาจะใช้เด็กชุด U20 เล่นนะเพื่อเป็นการเตรียมทีมไปลุยใน U23 ชิงแชมป์เอเชียในอีก2ปีข้างหน้าแล้วก็เป็นตั๋วไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับชุดนี้เขาเอามาเก็บประสบการณ์แต่ว่าเป้าหมายก็ยังแชมป
1: ์
0: ส่วนเราเนี่ยไปแบบหลายๆคนเนี่ยเต็มรุ่นนะ22 23ทั้งนั้นก็จะเจอกันด้วยในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแต่ก่อนจะเจอญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเจอคีกิสถานกับฮ่องกงก่อนนะ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยตัวเต็งในรายการเอเชียนเกมฟุตบอลชายครั้งนี้ก็แน่นอนว่ามีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้นี่ก็แชมป์เมื่อปี2018ที่นูอิเซียชุดนั้นเนี่ยมีซองฮึนมินมีอีคังอินด้วยนะที
1: ่
0: ได้แชมป์แล้วเขาก็ไม่ต้องเกณฑ์อาหารกันตรงนั้นแล้วก็ส่วนทีมที่น่าจับตามองก็อุซเบกิสถานนะบอลเด็กเขาเก่งมากอะไรพวกนี้แล้วก็มีทีมที่เป็นมาเมื่อจากอิหร่านแล้วนี่ก็ถือว่าน่าจับตามองรวมถึงทางด้านของจีนด้วยแล้วก็เวียดนามนะพวกนี้บอลเด็กเก่งหมดนะ
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวไปตามเชียร์แล้วกันสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยจะแข่งวันพุธนะ
1: ครับก็
0: บ่ายสอง
1: ก็ตามเชียร์ได้ทางช่องวันแล้วก็รวมถึง AIS Play ด้วยครับ
0: ก็99มีรายงานไหม
1: มี
0: อาจจะมีเป็นช่องทางออนไลน์นะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: สามารถเข้ามาชมทางช่องทางออนไลน์ของ FM 99เนาะพี่เจ๋งเนี่ยจะเกาะติดฟุตบอลชายเรา
0: ครับ
1: นะครับผมเกาะติดทุกสถานการณ์ตลอด90นาทีเลย
0: ใช่
1: นะครับผมก็อยู่กันยาวๆกันได้ครับ
0: ครับผมอ่ะไปต่อกันที่เรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วกันก็เดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นเนี่ยสักพักเลยนะก็ไปตั้งแต่วันที่4นะตอนนี้เก็บตัวมา10วันแล้วอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช
0: ่หลังจากที่คว้าแชมป์เอเชียได้โค้ชออสเนี่ยก็พาลูกทีมซ้อมต่อเนื่อง
1: คร
0: ับ แล้วก็ล่าสุดเมื่อวันเสาร์เนี่ยมีเกมอุ่นเครื่องเนี่ยนะก็เจอกับซากะฮิซามิสุสปริงเป็นทีมระดับแชมป์ SV League ของญี่ปุ่นเลยฤดูกาลล่าสุดแล้วนะ แล้วก็เราก็แพ้ไป1-3เซต18-25 22-25 25-18 แล้วก็16-18
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมอุ่นเครื่องแหละเพื่อเตรียมความพร้อมก็ล่าสุดเนี่ยนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอย่างคุณสมพรใช้บางอย่างเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้นะก็บอกว่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยความคาดหวังของประชาชนแฟนบอลวอลเลย์บอลไทยเนี่ยสูงแน่นอนเพราะว่าเราเพิ่งได้แชมป์มานะเรานักกีฬาหลายคนก็ต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ให้ได้แล้วก็ทุกคนเนี่ยเพิ่งเหมือนกับเจอเป็นเรื่องฝันเป็นจริงอ่ะกับการคว้าตั๋วไปเล่นโอลิมปิกในปี2028นะแล้วก็ในเอเชียนเกมครั้งนี้ไทยยังไม่เคยได้เหรียญทองเพราะฉะนั้นเราในฐานะแชมป์เอเชียเป้าหมายคือการคว้าแชมป์ให้ได้นะครับผ
1: ม
0: ก็ทีมชาติไทยเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเกมแรกจะเจอกับมองโกเลียนะ
1: วันที่16
0: ครับผม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เราเนี่ยจะเจอกับมองโกเลียวันที่16ใช่ไหม
1: ใช่ส่วนวันที่17เนี่ยเจอคีร์กีสถาน
0: ครับ
1: คือแข่ง3วันติดเลยแล้ววันที่18นัดสุดท้ายเจอไชนีสไทเปก็
0: ดูแล้วน่าจะผ่านได้นะ
1: ใช่ก็ไม่ใช่งานยากสำหรับทีมไทย
0: ครับ
1: แม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะอุ่นเครื่องแพ้กับฮิซามิสุก็เป็นทีมของหัตถยาบำรุงศุกร
0: ์เป็นทีมแชมป์ SV League ซีซั่นล่าสุดนะ
1: ใช่ก็ไปหัตถยาเนี่ยอยู่กับฮิซามิสุก็นานแล้วนะ
0: ครับผม
1: ก็เป็นอีกหนึ่งอดีตทีมชาติไทยเรา
0: ซากะฮิซามิสุสปริงนะ
1: ใช่
0: ออกเสียงผิดแล้วเมื่อกี้ครับผม
1: ครับผมก็ลุ้นกันประเดิมนัดแรกเนี่ยวันที่16เจอกับมองโกเลียครับแล้วมีถ่ายทอดสดด้วยก็เป็นทางช่อง PPTV กับ AIS Pay
0: ครับ
1: ครับก็แข่งเวลาไล่เลี่ยกับที่ฟุตบอลชายเราเนี่ยแข่งกันเลยนะครับ
0: ครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับวอลเลย์ก็ต้องบอกว่าเราเต็งแชมป์นะเพราะว่าในฐานะแชมป์เอเชียแต่ว่ามันจะไม่ง่ายเหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่าญี่ปุ่นคราวนี้เขาก็เรียกว่าโดนเราชนะไปในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาก็คงหวังที่จะมาล้างแค้นนะในรายการนี้แถมเป็นเจ้าบ้านด้วยยังไงเขาก็จัดเต็มแน่นอนเจอเราแล้วก็เราก็ต้องผ่านไปให้ถึงรอบลึกๆให้ได้ก่อนนะเพราะว่าคู่แข่งก็ไม่ธรรมดานะหลายๆทีม
1: ใช่
0: แต่ว่าในฐานะแชมป์เอเชียยังไงเราก็ถูกจับตาเป็นหนึ่งในทีมเต็งเหมือนกัน
1: ใช่ครับส่วนทัพลูกยางหนุ่มไทยเรา
0: ครับ
1: ก็หลังจากที่จบในศึกชิงแชมป์เอเชียเนี่ยที่ตกรอบในรอบก่อนรองชนะเลิศก็เตรียมทีมเข้าสู่เอเชียนเกมทันที
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงคือชิงแชมป์เอเชียเนี่ยแข่งกันที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วเอเชียนเกมก็แข่งที่ญี่ปุ่นพอดีก็ดังนั้นเนี่ยจะไม่ต้องเหนื่อยเรื่องของการเดินทางมากแล้วเมื่อวานนี้ครับก็เป็นวันสุดท้ายที่ทัพหนุ่มไทยเราเนี่ยอยู่ที่เมืองคิตะคิวชู
0: ครับ
1: ก่อนที่จะย้ายเข้าสู่เมืองนาโกย่าในวันพรุ่งนี
0: ้
1: ก็โค้ชปาร์คกิวอนครับก็ย้ำให้นักกีฬาเนี่ยใส่ใจเรื่องของการเวทเทรนนิ่งนะให้มันระมัดระวังหน่อยแล้วก็เข้าถือว่าเป็นการเข้ายิมครั้งแรกในรอบ2สัปดาห
0: ์ครับผม
1: ก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะทำการฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวทีมหนุ่มไทยเราเนี่ยก็จะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมก็แข่งช่วงท้ายของทัวร์นาเมนต์แล้ว
0: ครับ
1: อยู่ไทยเนี่ยอยู่สาย B ครับร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียแล้วก็คีร์กีสถานอิหร่านเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าผลงานในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยดีมากๆเลยนะเพราะเข้าชิงกับญี่ปุ่นแม้ว่าจะแพ้ให้กับญี่ปุ่นในนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียแต่ก็ถือว่าพวกเขามาได้ไกลพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ถือว่าถ้าจับตามองนะ
0: ครับ
1: สำหรับทีมหนุ่มไทยวอลเลย์บอลหนุ่มไทยเนี่ยถือว่าเริ่มมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เอาใจช่วยสำหรับทั้งทัพลูกยางหนุ่มไทยแล้วก็สาวไทยด้วย
0: ครับผมอ่ะส่วนเอเชียนเกมเนี่ยก็ยังเหลืออีกหนึ่งชนิดกีฬานะที่เดี๋ยวเราต้องพูดถึงนิดนึงก็คือกอล์ฟกีฬากอล์ฟก็หวังเหรียญได้นะก็ล่าสุดเนี่ยก็โปรเปโนอภิชยาเนี่ยก็พานำทัพทีมชาติไทยนะไปล่าเหรียญเอเชียนเกมก็จากที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยก็จะมี4เหรียญทองเลยนะจากประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงทีมชายและทีมหญิงโดยแต่ละประเภทเนี่ยสามารถส่งนักกีฬาแข่งขันได้6คนนะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็ ทางด้านของเราเนี่ยโปรเปียโนเนี่ยเคยได้2เหรียญทองนะในเอเชียนเกมที่หางโจก
1: ็
0: คือประเภทบุคคลหญิงแล้วก็ทีมหญิง
1: ครับ
0: ก็คราวนี้จะนำทัพไปแล้วก็มีทีมเนี่ยประเภทหญิงยังมีโปรปายนะพัชรจุฑาคงกระพันรวมถึงซิม300
1: ครับ
0: นัดอานัดกิตราวงทวีราบนะที่จะแข่งในประเภททีมหญิงส่วนประเภททีมชายเนี่ยมี3คนก็มีโปรเพชรนะสะดมแก้วกาญจนาโปรภูมิศักดิ์แสนสินนะแล
1: ้
0: วก็โปรฟีฟ่าพงสภัก
1: เรา
0: พักดีนะแล้วก็มีนายปรีชาเสนาพรมกับนายป้อมเพชรสารอาสารพุทธสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนนะก็ตัวเต็งที่เป็นคู่แข่งกับเราเนี่ยก็แน่นอนว่ามีเกาหลีใต้นะซึ่งกอล์ฟเขาก็มี KPJ ใช่ไหมเป็นทัวร์ของเกาหลีใต้ด้วยแล้วก็มีจีนนะที่เป็นตัวเต็งอีกชาติหนึ่งก็แต่เราเนี่ยระดับกอล์ฟเนี่ยเรามีหญิงที่เป็นระดับโลกแล้วชายเราก็ถือว่าระดับแถวหน้าของเอเชียนะเพราะฉะนั้นกอล์ฟเนี่ยเราเป็นแชมป์เก่าด้วยในประเภทหญิงทั้งบุคคลและทีมก็ถือว่ามีลุ้นครับผมอ่ะเดี๋ยวส่งใจเชียร์นักกีฬากอล์ฟแล้วกันโดยเฉพาะทีมหญิงนะโปรไปโปรเปียโนแล้วก็น้องซิมเนี่ยก็เชียร์ให้ลุ้นป้องกันแชมป์สำหรับกอล์ฟเอเชียนเกมก็จะแข่งกันที่วันที่19กันยาถึง4ตุลานะ
1: ครับ
0: กอล์ฟเนี่ยจะแข่งวันที่30กันยาถึง3ตุลาที่คาสุไกคันที่ขับนะอีสคอร์ทเนี่ยครับผมมาตามเชียร์แล้วกันนะจะมีถ่ายทอดสดด้วย
1: มีลุ้นนะเพราะว่าโปรเปโนถือว่าเป็นแชมป์เก่าเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้เดี๋ยวช่วงท้ายเราไปพูดถึงทีมชาติไทยวันนี้หน่อยแล้วกันก็เป็นฟุตบอลหญิงนะวันนี้จะลงสนามเจอกับญี่ปุ่นนัดแรกผมไปดูสถิติเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นในประเภทฟุตบอลหญิงเนี่ยเคยเจอกันมาตามสถิติที่บันทึกไว้เนี่ย6ครั้งนะเราแพ้รวดนะแล้วก็ญี่ปุ่นยิงไป24ประตูเรายังยิงญี่ปุ่นไม่ได้สักลูกเดียวนะ
1: อ
0: ันนี้คือสถิติที่ผมเปิดดูในเว็บไซต์ล่าสุดนะถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดเนี่ยต้องขออภัยด้วยแล้วก็เจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือเจอกันเมื่อปี2022นะซึ่งเป็นชัยชนะที่ญี่ปุ่นชนะเราขาดร้อยสุด 7-0 วันนั้น
1: ครับ
0: เป็นเกมเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนเป็นเกมAsian Cup Women FC Women Asian Cup นะปี2022เคยเจอกันเนี่ยในรายการต้องบอกว่าเป็นรายการส่วนใหญ่จะเป็นรายการระดับรอบคัดเลือกโอลิมปิกอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เคยเจอกันในชิงแชมป์เอเชียส่วนใน Asian Game เนี่ยเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2018นั่นเป็นที่อินโดนะเราก็แพ้ญี่ปุ่นไป 0-2 วันนั้น
1: ใช
0: ่ส่วนนักเตะในทีมชุดนี้ของเราเนี่ยก็หลายๆคนก็ถูกเรียกมาติดทีมอาจจะมีผสมผสานกับนักเตะหน้าใหม่บ้างนะ
1: ครับ
0: ตัวหลักๆก็จะมีเจนิสตาเจนทุยาเนี่ยกองหน้าจากแบงคอกแล้วก็มีทางด้านของธนิการแดงดาใช่ไหมนะแล้วพวกนี้ก็ติดมาหมดนะจะไม่มีแค่นักเตะต่างแดนอย่างทางด้านของทิฟฟานี่สอนเผาเนี่ยจากวิตอเรียในโปรตุเกสก็ไม่ได้มาเล่นนะ
1: ครับ
0: แต่ว่านักเตะที่อยู่กับลีกไต้หวันเนี่ยก็มานะหลายๆคนเนี่ย
1: ใช่
0: ครับผม
1: อ
0: ย่างพิสมัยสอนใสก็มาใช่ไหมชุดนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็มีสาวรักษ์เพลงงามจากไทยชุงบูเอลก็มาครับผม
1: ก็อย่างที่พี่เจมบอกเป็นชุดเหมือนเป็นการผสมผสานเนาะนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนกำลังจับตามองเลยคือวันนี้จะมีการประกาศรายชื่อ
0: บ่ายสองโอ้ผมลืมเลยวันนี้
1: มีประกาศรายชื่อทีมชาติไทยฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับก็จะทำการแข่งขันในศึก FIFA ซึ่งครับ2026ที่อินโดนีเซียเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตัดรายชื่ อยังไม่ได้ตัดรายชื่อเผยลิสต์รายชื่อมา55แข้งช้างศึกที่ฮัสซันเลือกแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในเวลา 14:00
0: นครับ
1: ซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยโอ้ก่อนหน้านี้มีการถอนไปถึง3คนนะมีสุพนันท์เหมือนตาสุพนันท์บุรีรัตน
0: ์ครับ
1: รวมไปถึงทางด้านของนัทวะธนวัฒน์ไหม
0: ธนวัฒน์เจ็บ
1: ธนวัฒน์เจ็บจากเกมที่ไปเยือนอุทัยอยุธยา
0: ครับ
1: ผม
0: ก็ธนวัฒน์นี่โชคร้ายมากนะเวลาทัวร์นาเมนต์ใหญ่แกเขาจะเจ็บทุกที
1: ใช
0: ่แล้วฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าธนวัฒน์เกมแรกเนี่ยเล่นดีมากทั้งจังหวะออกบอลทั้งจังหวะสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนรวมถึงจังหวะยิงไกลที่ยิงไกลแล้ว ได้ประตูด้วยในเกมแรกเนี่ยแต่ดันเจ็บไง
1: ใช่คือในรายชื่อ55แข้งอาจจะยังเห็นว่ามีชื่อธนวัฒน์นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเขาน่าจะยืนยันว่าถอนแล้วนะเพราะมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าในเครือข่ายรายชื่อทั้งหมดเนี่ยแกนหลักยังอยู่กันครบนะไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูยังมีทางด้านของกำพลเนาะปฏิวัติคำหมายสลานนท์อนุอินก็ติดมาด้วย
0: ครับ
1: กองกลางยังมีทางด้านของพิเจชนาธิปสงกสิน
0: ครับส่วนนักเตะจากต่างแดนเนี่ยเท่าที่เรียกมาก็มีอยู่4คนนะนิโคลัสมิเคลสันจากเอสเวอร์แบกนะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ลงนะเจอไบเยอร์มิวนิกเนี่ยนะเสียดายแล้วก็มีทางด้านของซูโชคสารชาติที่เกมล่าสุดเนี่ยไม่มีชื่อในเกมเลยนะกับซัปโปโรเนี่ยสุนันท์เหมือนตาเนี่ยถอนไปแล้วนะเจ็บใช่ไหมแล้วก็ที่พัดปืนทองล่าสุดลงสำรองแล้วมีอาการเจ็บอยู่ต้องตามเช็คว่าจะพร้อมหรือเปล่าส่วนอีกคนที่มีชื่อมาแบบเซอร์ไพรส์เนี่ยคืออิทธิมนทิพเนตรนะดาวรุ่งจากซัปโปโรที่ยืมตัวจากบีจีแต่ว่าดูว่าจะถูกเรียกติดหรือเปล่าเพราะว่าน้องก็ยังไม่ได้ลงนะ
1: ใน
0: เจลีก2เนี่ย
1: ได้ลงแล้ว
0: ได้ลงแล้วใช่ไหม
1: ลงในสำรองในฐานะสำรอง
0: ครับผมน่าจะเป็นเกมเจลีกรู้การวิสัยทัศน์ไหม
1: ปกติเลยรู้สึกจะ2สัปดาห์ที่แล้วนะ
0: โอเคก็ได้ลงแล้วนะสำหรับอิทธิมนทิพเนตร
1: ครับ
0: ก็น่าจับตามองส่วนในรายอื่นเนี่ยอย่างแนวลุกเนี่ยก็ยังมียศกรบุรพาซึ่งเดี๋ยวดูว่าจะติดชุดใหญ่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเอเชียนเกมเข้ารอบลึกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาเล่นนะ
1: ครับ
0: ส่วนจุดเบลก็สำรองในเกมล่าสุดในชุดใหญ่ทีมชาติก็มีชื่อด้วย มีสุภชัยใจเด็ดรวมถึงอีกลาสสันหล่นเนี่ยยังไม่หายเจ็บนะดูแล้วน่าจะไม่ได้ติดนะชุดนี้แต่ว่ามีชื่อใน55คนนอกจากนั้นยังมีชมันวิทแซ่เราด้วยนักเตะจากพาแมงคอกซึ่งชมันวิทนี่เล่นเอเชียนเกมไหม
1: ชมันวิทเล่น
0: เอเชียนเกมนะแต่ก็มีพิชาอุตราครับพิชาเนี่ยในฤทธิ์ที่ขึ้นมาอยู่กองหน้าแต่จริงเขาน่าจะเล่นกองกลางนะแล้วก็มีเจฮันฟีมามาด้วยพัติกุตาสั้นนะหลายๆคนเนี่ยก็มีลุ้นอย่างกองกลางเนี่ยพี่อุ้มก็มานะธีรธรบุญมาทันวิลเลียมมาเลเชอร์อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวจะประกาศตอนบ่าย2
1: ครับ
0: 23คนนะไปเล่น FIFA ASEAN Cup ที่อินโดนีเซียซึ่งโปรแกรมเนี่ยก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะวัน26กันยาเนี่ยเราจะเล่นนัดแรกเจอกับปากีสถานตอน4โมงเย็น
1: ครับ
0: ที่ศรีจรัลคาลุปัสสเตเดียมนะที่บันดุงไม่ใช่ที่จาการ์ตานะส่วนไทยกับเวียดนามเนี่ยจะเล่นในเกมที่2นะวันที่29กันยาตอนทุ่มครึ่งที่สนามเดิมนะที่บันดุงแล้วก็เกมสุดท้ายในเจอฟิลิปปินส
1: ์
0: วันที่2ตุลาตอน4โมงที่สนามเดิมเหมือนกันก็เตะเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะทีมแต่ละทีมเนี่ยจะเล่นหมด4ทีมรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย3แล้วจบอันดับเท่าไหร่เนี่ยไปเจอกับอันดับเท่ากันในกลุ่มนึงถ้าอันดับ1เจออันดับ1ก็เป็นการชิงแชมป
1: ์
0: ส่วนอันดับ4เจออันดับ4เนี่ยก็เป็นการหนีตกชั้นนะเพราะว่ารายการนี้มี2ดิวิชั่น
1: ครับ
0: ครับผม
1: ถือว่ารายชื่อที่ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นรายชื่อที่ฮัสซันเรียกใช้งานบ่อยนะครับผมจะมีอย่างทางด้านของอิทธิมนทิพเนตรที่เซอร์ไพรส์ขึ้นมาติ ดในเครือข่าย55แข้งก็ก่อนหน้านี้ประเดิมลงให้กับซัปโปโรไป
0: ครับ
1: ในรายการ Emperor Cup
0: เป็นบอลถ้วยของญี่ปุ่นนอกจากนั้นเนี่ยที่เซอร์ไพรส์คนหนึ่งก็เป็นธนกิจชุนเมืองปักนะดาวรุ่งจากวีรามรอบนี้มีชื่อใน55คนด้วยนอกนั้นเนี่ยผมดูรายชื่อเบนจามินเดวิดเนี่ยก็มีชื่อล่าสุดก็เพิ่งยิงมานะแนวรับก็มีสันชัยโนทัสศิลาเนี่ยเพิ่งย้ายไปราชบุรีก็มีชื่อติดด้วยตอนแรกนี่กับ BJ นะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีทางด้านของเจอทานเข็มดีด้วยที่แฟนบอลเรียกร้องให้ติดเพราะว่าน้องก็ถือว่าพัฒนาฝีเท้าได้ต่อเนื่องในช่วงหลังนะส่วนประตูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหน้าเดิมนะมีกำพลมีกรกฎพิพัฒน์นดาปฏิวัติคำไหมสรานนท์แล้วก็ฉัตรชัยดูว่าจะใช้ใคร3คนเนี้ยเหลือ3คนใช่ไหมกรกฎเนี่ยเกมล่าสุดกับเมืองทองก็เป็นสำรองนะเพราะว่าเมืองทองเนี่ยใช้ประตูอีกคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับผมประมาณนี้ละกันสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้แล้วเดี๋ยวบ่ายสองก็ตามการประกาศรายชื่อทีมชาติไทยในชุดฟีฟ่าอาเซียนคัพนะรวมถึงช่วงเย็นเนี่ยก็เป็นฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกมนัดแรกเจอกับญี่ปุ่น
1: เจอเจ้าภาพ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันต่อในพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ผมกับน้องเบนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเกาะกระแสกีฬาไทยพรุ่งนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋ง

เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะที่เวลา 13:00 นต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยที่แก๊สเทค2026ชู3แนวทางพลังงานมั่นคงเปลี่ยนผ่านได้จริงต่อยอดการลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech Exhibition and Conference 2026ซึ่งจัดขึ้นณกรุงเทพระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีระบุว่าปัจจุบันทุกประเทศกำลังเผชิญโจทย์สำคัญร่วมกันในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้เพียงพอในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าครองชีพต้นทุนธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรัฐบาลจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้พร้อมกันนี้ได้เสนอ3แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของไทยได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นตัวรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เกิดขึ้นจริงเร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนและเศรษฐกิจมุ่งพัฒนากฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุนระยะยาวซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีไทยมียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ37คาดว่าจะสร้างงานได้กว่า 82,000 ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายว่าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือกับนานาชาติในทุกมิติทั้งก๊าซธรรมชาติพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนและเทคโนโลยีสะอาดโดยอาศัยจุดแข็งจากตำแหน่งยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคกกต.เริ่มประชุมลงมติสำนวนหัวสว229คนลุ้นชี้ขาด7ข้อกล่าวหาตำรวจคุมเข้มรอบสำนักงานก่อนแถลง15นาฬิกา

0: คณะกรรมการการเลือกตั้งเริ่มประชุมเพื่อลงมติในสำนวนคดีหัวสว229คนกกต.มาครบทั้ง7คนเบื้องต้นสำนักงานกกต.ได้จัดสถานที่ในการแถลงข่าวบริเวณชั้น2ของสำนักงานจัดเก้าอี้สำหรับผู้แถลงไว้2ตัวและจัดที่นั่งให้สื่อมวลชนติดตามการแถลงข่าวประมาณ50ที่นั่งมีทีวีขนาดใหญ่6ตัวโดยจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้ารับฟังการแถลงข่าวจำกัดสำนักข่าวละไม่เกิน3คนโดยขณะรอบทางเข้าสู่ราชการด้านสำนักงานกกต.วางรั้วกั้นเป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ1กองร้อยดูแลความปลอดภัยสำหรับผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.เป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรค21คนและเครือข่ายพรรค20คนโดยใน229คนมีทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยบางส่วนรวมถึงนายนิมิตชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการพิจารณาคำร้องดังกล่าวมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ซึ่งปฏิบัติการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารและสอบปากคำพยานกว่า700ปากจนสรุปสำนวนเห็นว่ามีมูลความผิดผู้ถูกกล่าวหารวม229คนจากนั้นได้ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อโต้แย้งชุดที่36ซึ่ง5ต่อ2เสียงเห็นว่าไม่มีมูลยกคำร้องและไม่ควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนผลการลงมติครั้งนี้ของกกต.มีแนวทางในการพิจารณา3แนวทางคือสั่งฟ้องทั้ง229คนยกคำร้องทั้งหมดไม่ฟ้องใครเลยและสั่งฟ้องแค่บางส่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟคว้าแชมป์ US Open ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟมือหนึ่งของรายการจากเยอรมนีอาศัยความแน่นอนและประสบการณ์ที่เหนือกว่าอัลชตาเบนเชลตันนักขวดมือ8จากสหรัฐไปได้อย่างสวยงาม 3-1 เซตคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยแรกโปรเรฟองค์กรผู้ตัดสินอาชีพอังกฤษออกมายอมรับแล้วว่าเกิดความผิดพลาดในการตัดสินหลังทีมงานเชิดดำตัดสินให้แมนซิตี้ได้ประตูชัยชนิดค้านสายตาในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่เรือใบสีฟ้าปลุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงบ้าน1ประตูต่อ0โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่60ของเกมที่โอลด์ทราฟฟอร์ดเมื่อยอสโกกวาร์ดิโอเปิดบอลให้เออร์ลิงฮาลันพุ่งเข้าชาร์จที่เสา2เข้าประตูไปโดยเดิมทีไลน์แมนยกธงให้เป็นจังหวะล้ำหน้าของฮาลันไปแล้วแต่ว่าแมตต์โดโนฮิลผู้ตัดสินประจำห้อง VAR ท้วงมาว่าฮาลันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและแนะนำให้ไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสินในสนามกลับคำตัดสินและให้ประตูกับแมนซิตี้แทนนอกจากนี้โดโนฮิลยังลงความเห็นด้วยว่าเอ็นโซ่เฟร์นันเดสที่ยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าอย่างชัดเจนไม่ได้มีส่วนร่วมกับการเล่นจังหวะนี้แม้จะเห็นอยู่ชัดเจนว่ากองกลางชาเจนไตพยายามพุ่งหม่งบอลจนไปรบกวนสมาธิของลิซันโดมาร์ติเนสกองหลังแมนยูไนเต็ดก็ตามและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor Intent นะฮะก็เจอกันเป็นประ

0: จำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผม
1: ครับ
0: อ่ะสวัสดีครับเฮียนัทครับ
1: อืมครับผม
0: อ่ะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะฮะกับเรื่องรถยนต์ของเราเหมือนเดิมนะฮะใครที่มีปัญหามีคำถามหรืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ก็สอบถามกันเข้ามาที่ SMS ของเรา4689899นะครับหรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะฮะยินดีทุกช่องทางเลยนะครับผม
1: คนขยัน
0: อืมนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะก็มีเรื่องนึงอยากจะพูดถึงแนวโน้มอนาคตรถบนโลกใบนี้แล้วกันเนาะอืมคือจริงๆเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขและข้อจำกัดในหลายๆเรื่องนะอย่างเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยถามว่าดีไหมโดยส่วนตัวผมว่ามันก็ดีนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะติดขัดในเรื่องของการที่จะชาร์จไฟต้องใช้เวลาค่อนข้างนานตัวแบตเตอรี่ยังมีราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไปอาจจะเป็นข้อจำกัดของใครหลายๆคนที่จะซื้อมาใช
1: ้
0: หรือไม่ก็อ่ะถ้าจะไปไฮบริดมันก็ยังอะไรก้ำๆกึ่งๆว่าจะเอายังไงดีโอเคหรือเปล่าอะไหล่แพงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกอันนึงอีกเทคโนโลยีนึงที่ผมว่าตอนเนี้ยเท่าที่ผมดูนะเฮียนัทน่าจะมาแรง REEV อันนี้เนี่ยคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นรถที่ถูกออกแบบมาลดช่องว่างระหว่างไฟฟ้าลดช่องว่างระหว่างน้ำมันนึกออกปะก็คือเอาง่ายๆว่าเครื่องยนต์อ่ะมีเหมือนกันแต่เอาไว้ปั่นไฟอย่างเดียวส่วนรถเวลาขับเคลื่อนก็ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันก็ถามว่าดีไหมมันเหมือนกับว่าหลายๆบริษัทก็เห็นแนวว่าไอ้รถแนวเนี้ยมันไปได้เว้ยแล้วไปได้ด้วยดีด้วยหมายถึงว่าไปได้ดีด้วยเอาง่ายอย่าง REV บางรุ่นบางค่ายเนี่ยเอาอย่างบางถ้าค่ายญี่ปุ่นแล้วกันอ่ะอย่างพวกรถตระกูลนิสสันแล้วกันก็10ไปปลายใช่ไหมอัตราความสิ้นเปลืองบางค่ายเนี่ยทะลุไปถ้าเป็นรถจีนบางอัน20กว่าเลยนะเห็นครับ
1: ฮะ
0: คือถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ลดช่องว่างในเรื่องของการที่ต้องชาร์จไฟแล้วกันแต่ก็ยังมีเครื่องยนต์อยู่นะแต่เครื่องยนต์ก็ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรมากแค่ไฟหมดก็ปั่นไฟขึ้นมาซะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะฮะผมว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมว่ากำลังมานะสำหรับช่วงนี้นะแล้วราคาก็ไม่ได้แรงมากเลยนะถ้าถามผมอะหมายว่าในกรณีรถจีนนะไม่นับนะรถญี่ปุ่นนะอย่างเช่นนิสสันนะอย่างนิสสันนะตอนนี้โอเคนิสสันนะผมว่าเกือบทุกรุ่นที่ขายในประเทศไทยเนี่ยยกเว้นรถปิกอัพนะก็จะเป็นเทคโนโลยีนี้หมดแล้วนะครับก็คือเทคโนโลยีที่เขาเรียกอาจจะเครื่องยนต์ปั่นไฟมอเตอร์ทำงานอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งถึงอนาคตข้างหน้าที่ตัวนิสสันอีลิแกนจะเข้ามาด้วยนั่นแหละครับซึ่งผมว่าจุดตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หลายค่ายมันมองตรงนี้มากขึ้นนะครับผมแล้วเฮียนาคิดว่าไงความรู้สึกณเวลาเนี้ย
1: คือถ้าเรามองณเวลาเนี้ยสมมติเรามองในแง่ของอัตราบริโภคโอเค make sense ไม่เถียงเลยผมเชื่อว่า REEV เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องยอมรับว่านิสสันมองเห็นผมเชื่อว่าถ้าเขาไม่ได้คิดว่า EV มันเป็น choice ที่ใช่ที่สุดเราคงจะเห็นลีฟในเวอร์ชั่นถัดมาเร็วกว่านี
0: ้ครับ
1: หรืออาจจะไปมองว่าโอเคเทรนด์ของโลกมันยังไม่พร้อมที่จะเป็น EV นะความพร้อมของสาธารณูปโภคพื้นฐานอาจจะยังไปไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันนี้เข้าใจได้
0: ครับ
1: แต่อย่างนักวันนี้จากสถานการณ์ที่เราคุยกันวันนี้ที่เราคุยกันนะกองทุนน้ำมันติดลบไป80,000 ล้าน
0: เราเห็นได้ข่าววันเนี้ยที่เขาบอกว่าน้ำมันนี่กำลังแย่เลยนะตอนนี
1: ้ถูกต้องครับล่าสุดเองอ้าว ครูดออยล์ทั้งหมดราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอ่ะเราใช้คำว่าพุ่งก็พุ่งก็ได้แล้วกันเพราะตัวเลขมันคงเยอะแหละสองเปอร์เซ็นต
0: ์ครับ
1: วันนี้วันอะไรวะวันนี้วันจันทร์ใช่
0: วันนี้วันจันทร์ที่14
1: เพราะเป็นเหตุการณ์ของกลุ่มฮูตีในซาอุดิอาระเบียที่โจมตี
0: อือฮึครับ
1: ใช่ไหมฮะก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ก่อนหน้านี้ครับที่เกิดเหตุในตะวันออกกลางก็ตอนนี้ก็เลยอาจจะมีเรื่องของการส่งน้ำมันออกและการสูญเสียท่อส่งน้ำมันซาอุก็อาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกเลี่ยงช่องแคบพอมูสอะไรแบบนี้
0: คือแต่ถ้าน้ำมันแพงนี่ก็เอาเรื่องไงนะตอนนี
1: ้ต้องถูกครับ
0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าแพงไหมก็ตั้งแต่มีสงครามมาเนี่ยน้ำมันก็ยังไม่มีทางแล้วนะไม่มีคำว่าลดลงเลยนะ
1: ยัง
0: ทั้งที่เขาเรียกอะไรนะตัววัตถุดิบอ่ะมันก็ราคามันก็อยู่ในช่วงก่อนที่จะมีสงครามด้วยนะเฮียนัท
1: ถูกครับ
0: แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ลงทำไมมันต้องยืนราคานี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งราคาน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบยากมากจริงนะมันไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนอ่ะไม่มีตัวเลขแบบเฮ้ยถ้าน้ำมันบาร์เรลเท่านี้มันต้องอยู่ที่ราคาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอย่างนั้นในเนื้อนึกออกปะแล้วมันไม่รู้อ้างอิงจากน้ำมันวันนี้จะไปโผล่ทีเมื่อวันไหนนึกออกปะเราไม่รู้เลยอะสมมติว่าน้ำมันราคาวันนี้วันที่14กันยาเนี่ยมันไม่ฟิกตายตัวว่าไอ้คำว่า14กันยาเนี่ยมันจะโผล่อีกทีคืออาจจะ14พฤศจิกาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงมันก็เลยว่ามันกี่เดือนล่วงหน้ากันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยค่อนข้างยากกับราคาน้ำมันที่เราเห็นณปัจจุบันแล้วกันนะครับผมก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องน้ำมันแล้วกันเนาะว่าถ้าน้ำมันแพงเนี่ยคนก็อาจจะมองในเรื่องของรถไฟฟ้ามากขึ้นหรือว่าจำใจที่จะต้องเลือกใช้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมในส่วนความรู้สึกผมอะคือจริงๆเวลาผมซ่อมรถเนี่ยเวลาผมเทสรถเนี่ยผมก็จะได้คุยกับเจ้าของรถในหลายๆมุมแล้วกันเนาะบางคนก็บอกฉันไม่เอาเลยนะรถไฟฟ้าลำบากมากกว่าจะชาร์จไฟกว่าจะนู่นนี่แน่นคือยอมจ่ายแพงก็ใช้รถน้ำมันดีกว่าแต่บางคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหรู้งี้ซื้อใช้ตั้งนานแล้วแต่ถามว่ามีรถน้ำมันไหมมีนะก็ยังเป็นรถสำรองอยู่เฮนะก็คือโอเคซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแล้วกันแต่รถน้ำมันก็ยังมีอยู่ติดบ้านไว้อยู่เพื่อที่จะเขาเรียกเป็นรถสแปร์หรือว่ารถสลับกันใช้แล้วกันอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับเผื่อฉุกเฉินเนี่ยเผื่อฉุกเฉินแต่ถามว่าเงื่อนไขในการในความลำบากของรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันน่าจะมองในเรื่องของการเดินทางดีกว่าการเดินทางออกต่างจังหวัดอ่ะอันนี้คือเงื่อนไขที่จะยากหน่อยแต่ถ้าวิ่งในเมืองผมว่าปัจจัยตรงเนี้ยน้อยแต่ก็อาจจะมีคนที่อยู่คอนโดก็อาจจะลำบากนิดนึงครับผมนะฮะมันก็ยังอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ว่าเออมีนโยบายบางคอนโดใช่ไหมที่ห้ามรถไฟฟ้าขึ้นจอดอะไรอย่าง
1: นี้ณตอนนี้
0: ซึ่งก็คงมีไม่กี่คอนโดแล้วกันนะฮะคงไม่ได้เหมาทุกคอนโดนะครับผมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะอนาคตเราอาจจะเห็นรถ REEVเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับ
1: เดี๋ยวพอจังหวะน้ำมันผันผวนเดี๋ยวไป EV อีกแล้ว
0: ครับ
1: เพราะมีแนวโน้ม
0: ปกติพอน้ำมันลงปุ๊บฉันก็ไม่อยากใช้อันนี้แล้วนะฮะครับผมแต่จริงปัจจัยเรื่องน้ำมันนี่เป็นหัวใจหลักของคนที่ใช้รถเลยนะ
1: ใช่
0: ถ้าใครจำได้นะย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนนะสมัยที่น้ำมันแบบโอ้โหพุ่งทะยานไปลิตรละ40กว่าบาทอะไรเงี้ยนะตอนนั้นเนี่ยร้านแก๊สนี่ผมบอกเลยว่าติดไม่ทันเลยนะเฮียนัทนะโอ้โหเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเอาง่ายอูดโผล่ขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอ่ะแต่พออยู่ช่วงนึงปุ๊บพอน้ำมันเริ่มตกลงมาเรื่อยๆปุ๊บประกอบกับอายุของตัวอุปกรณ์ แก๊สที่จะเริ่มหมดอายุด้วยจะต้องซื้อใหม่ต้องจดทะเบียนใหม่ตรงเนี้ยคือจุดเปลี่ยนที่คนอาจจะแบบฉันไม่เอาดีกว่าเว้ยฉันไปน้ำมันเหมือนเดิมดีกว่าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันคือจุดเปลี่ยนนะผมว่านะคือถ้าเราไม่มีข้อจำกัดตรงเนี้ยผมว่าคนก็ยังใช้กันเยอะอยู่นะแต่พอมันมีข้อจำกัดปุ๊บบางทีพอหมดอายุการใช้งานปุ๊บหรือว่ามันต่อภาษีไอ้ต่อทะเบียนปุ๊บมันต้องไปแจ้งใหม่หรือว่าต้องไปเปลี่ยนถังอะไรเงี้ยบางทีคนเขาก็ไม่อยากเอาแล้วไงเห็นไ
1: หมถูกครับ
0: เขาก็เลยไม่เอาดีกว่าเว้ยฉันกลับไปใช้น้ำมันเหมือนเดิมดีกว่าอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ประกอบลงนะ
0: ประกอบกับน้ำมันมันอาจจะถูกลงกว่าสมัยก่อนด้วยอะไรเงี้ยนะครับ
1: จากสถานการณ์ตอนนี้ที่กองทุนมันติดลบใช่ไหมฮะเดี๋ยวถึงจุดนึงพอมันเข้าขั้นที่มันแบกกันไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: ฮะครับ
1: เราคุยกันตัวเลขราคาที่แท้จริงก่อน
0: ครับ
1: อันนี้มาจากกบน.นะ
0: ครับ
1: กองบริหารจัดการกองทุนน้ำมันนะราคาที่แท้จริงเบนซิน95อยู่45.60 บาท
0: อือฮึครับ
1: แต่ว่าตอนนี้มันแพงกว่าเป็น48 บาทกว่าเพราะว่าอะไรมีเงินต้องส่งเข้ากองทุนน้ำมัน2.48 บาทบวกเข้าไปในราคาแท้จริง
0: อือฮึครับ
1: โซฮอล95ทุกวันนี้39ราคาแท้จริงคือ43 บาท
0: อือฮึครับอืม
1: E20 34.09 บาทราคาแท้จริงคือ 41.52
0: อือฮึครับ
1: B7 ดีเซลราคาที่แท้จริงคือ48 บาทนะ
0: อือฮึครับ
1: ต่อ1ลิตรนะ
0: 48.59 บาท
1: แต่ใช้เงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยให้ราคามันซับซิไดซ์ให้มันเด้งลงให้มันถอยลงมาอยู่
0: ครับ
1: ต่อ1ลิตรกองทุนน้ำมันจ่ายเข้าไป8.75 บาททำให้ราคาหน้าปั๊มอยู่39.84
0: อือฮึครับ
1: ซึ่งเราเตรียมตัวเผื่อไว้ให้คิดเผื่อไว
0: ้
1: ถ้ามันเด้งไปตรงน้ำแล้วมันแบกกันไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยเราจะเป็นแบบไหน
0: ครับ
1: แต่จากที่ผมอยู่เนี่ยต้องเนี่ยผมดึงหัวชาร์จ8หัว
0: ฮะครับ
1: นะมี120 กิโลวัตต์6หัว240 กิโลวัตต์2หัวในละแวกที่ผมอยู่เนี่ยร้านเสือเนี่ยมันมีอยู่หมู่บ้านทั้งสุภาลัยคาซ่าแกรนเต็มไปหมดเลยหมู่บ้านอ่ะผมเคยคิดว่าโอ้โหคนมีบ้านใครจะมาเสียบชาร์จวะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยยังไม่ว่าง
0: ไม่พอใช่ไหม
1: ใช่ถ้ายิ่งตรงกับช่วงเวลาพี่ๆรถสาธารณะเนี่ยจะไม่พอเนี่ยต้องจอดร
0: อ
1: เอาเรื่อง
0: มีที่ไหม
1: มีข้างๆตอนนี้เขาจะทำร้านซักผ้ามูลขนาดที่200 ตารางวาอยู
0: ่บอกอย่าทำเลยทำหัวชาร์จดีกว่าทำหัวชาร์จดีกว่าซักผ้าตอนนี้ไม่รุ่งแล้วไอ้อะไรนะร้านซักอบรีดอ่ะไอ้ผมว่าไม่ไอ้ซักร้านซักผ้า
1: หยอดเหรียญนะ
0: เออผมว่าไม่ค่อยรุ่งแล้วทำที่ชาร์จรถไฟฟ้าดีกว่าร
1: ุ่
0: งกว่าเยอะนะแต่จริงๆแล้วผมว่ามันถ้ามองมาในมุมผมนะทำไมปั๊มเชลไอ้ตรงปากซอยไอ้ก่อนซอย5ไม่ค่อยมีคนชาร์จเลยเห็นไหมแสดงว่าโง่เฮงไม่ได้เนี่ย
1: อีเล็กซ์อันนั้นอีเล็กซ
0: ์เออนะเออ
1: คือ
0: ถามว่า
1: คนส่วนใหญ
0: ่ผมก็มอง
1: รู้สึกว่าอ่ะถ้าเราไปย้อนดูคลิปที่เขาทะเลาะกันส่วนใหญ
0: ่
1: หรือผมอาจจะเห็นอันนี้ในมุมผมแล้วกันผมมักจะเห็นอยู่หน้าแถวของพี่ใหญ่อย่างปตท.ครับที่มักจะมีปัญหาพูดคุยกันไม่ค่อยเข้าใจที่ผมใช้ภาษาที่มันสุภาพที่สุดแล้วนะจริงๆแล้วมีแบรนด์อีกเยอะมากนะฮะที่เราเลือกชาร์จได้อาจจะราคาต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ย
0: เอาเต็มที่ไม่เกินบาทนะ
1: เออ
0: ต่อ1 กิโลวัตต์นะ
1: เออ off peak
0: สมมติว่าถ้า
1: on peak อย่างเงี้ยเอออ
0: ่าใช่มันอยู่ช่วงเวลาด้วยนะครับ
1: จริงๆแล้วอ่ะผู้ใช้รถไฟฟ้าทุกคนนะครับมีไปเหอะมีไปทุกแอปเลย
0: เนาะ
1: สะดวกชาร์จอันไหนเอ้ยอันนี้ว่างเสียบชาร์จเข้าไปชาร์จโหลดแอปไปมันก็ใช้ง่ายมันใช้ได้ถ้าคุณเข้าได้อันหนึ่งแล้วอันอื่นไม่น่าปวดหัวหรอก
0: ฮะครับ
1: นะครับ
0: ถ้าถามผมนะทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมใช้ไม่เป็นนะ พราะผมไม่เคยใช้เลยที่น่าจะใช้ไม่เป็นนะโอเคตอนนี้ง่ายสุดเลยคือซูเปอร์ชาร์จเทสลาเสียบได้เลย
1: เพราะมันผูกบัตรไปแล้ว
0: เออมันผูกบัตรไปแล้วแต่อื่นก็ผูกนะแต่ไม่รู้เด้งออกไปยังไม่รู้นะตอนทำตอนนั้นก็ทำผูกไว้เกือบหมดเลยนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เหมือนกับเราไม่ได้ใช้นานไงไม่รู้มันเด้งออกไปเองหรือยังอะไรเงี้ยนะครับก็ผมว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันก็ต้องดูเอานะเรื่องราคาน้ำมันมันก็ตัวแปรตัวหนึ่งเลยที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตกับรายได้ต่อคนต่อหัวอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆนะเมืองไทยอย่างเมืองไทยอ่ะถ้าไม่มีรถก็โคตรไม่สะดวกเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าโคตรยากอ่ะในการเดินทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีรถมันก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างดีแล้วกันสำหรับคนไทยแล้วกันนะครับผม
1: ก็ลองดูนะคือใช้น้ำมันเนี่ยก็ใช้ให้มันมีประสิทธิภาพอย่างเช่นรถเราควรจะเท่าไหร่รถเราควรจะวิ่งกี่กิโลลิตรวะถังนี้มันต้อง700สิทำไมมันไม่700 800วะทำไมมันเหลือ500กว่าล่ะไอ้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องนึงที่โอเคมันแพงละมันแพงมันก็เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆที่เราคุมไม่ได้อยู่แล้วแต่เราคุมได้ถ้ารถเราสมบูรณ์พอเองทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะ
0: ครับ
1: คือผมเชื่อว่าถ้าดีเซลปรับแรงๆผมว่ามันก็กระทบหลายอย่างอะ
0: โอ้เยอะเลยแหละนะฮะครับผม
1: ใช่นะครับอ้าวส่วนอีกเรื่องนึงผมหยิบมานะคือพอตลาดมันเริ่มนิ่งค่ายรถก็ต้องปรับเพิ่มโมเดลว่ากันไปนะฮะอย่างในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศแม่ของ Tesla เองไม่มีโมเดลว่า Performance นะ
0: เอาไม่มีเหรอฮะ
1: ไม่มี
0: อ้าวเหรอผมนึกว่ามี
1: แล้ว Tesla.com ธรรมดาไม่มี Performance นะพี่แต่ที่จีนมียุโรปบางประเทศมีบ้านเรายังไม่มีบ้านเรามี YL
0: ใช่บ้านเราไม่มาครับผม
1: ผมก็ใช้คำว่ายังน่าจะไม่มา
0: ครับ
1: ใช่ไหมอย่างใน Tesla ที่อเมริกามีโมเดล3โมเดล Y Cybertruck ใช่ไหมหลักๆตอนนี้3โมเดลแต่ว่า X กับ S เนี่ยมันขึ้นค่าให้เรียนรู้อย่างเดียวอย่าง Y ตอนเนี้ยในอเมริกามันยังไม่มี performance แต่จีนมีเพราะตลาดจีนนิ่ง
0: ก็เหมือนกับว่าเอ้ยเอา
1: อเมริกาเพิ่งอัปเดตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาบ้างว่ามี
0: ฮะครับผม
1: มี performance แล้วจีนล่าสุดตลาดเนี่ยเหมือนกับเฮ้ยยอดไม่ค่อยดี
0: ฮะครับ
1: กระตุ้นยอดขายหน่อยเพราะว่ารุ่นหลักที่ขายเนี่ยยอดมันเริ่มลดลงแล้ว
0: ครับ
1: ขายล้านแปดนะ
0: คือมันจะไม่ลดได้ยังไงอ่ะในเมื่อโอ้คู่แข่งออกมาเต็มไปหมดเลยนะแล้วถามว่าดีกว่าไหมอาจจะไม่ได้ถือว่าดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากเอางี้ดีกว่านะครับอ่ะก็คิดว่าจะเข้าไทยไหมผมว่าน่าจะเข้านะ
1: ต้องมาพี่ถ้าผลิตที
0: ่เพราะว่าม
1: ันควรจะต้องมาม
0: ันจริงๆอ่ะบ้านเรานะถ้าอยากได้รถถูกนะว่าเราปรับเส้นทางการจราจรเป็นพวงมาลัยซ้ายเลยได้ไหม เอาให้ซ้าย
1: ทั้งประเ
0: ทศเลยทำใหม่เลยเอาซ้ายทั้งประเทศเลยกลับข้างกันเลยดูที่รถจะถูกลงป่ะคือมันได้หลายคนคงเคยได้ยินข่าวใช่ไหมพี่นัทว่าไอ้ที่พวงขวาเนี่ยมันแพงไอ้รถพวงขวามันแพงอ่ะเพราะมันต้องมีการแก้ไขหลายอย่างไงผมก็งงว่าแล้วมันถ้ามันแก้โมเดลมันไม่ได้หรือไงมันก็เหมือนกันน่ะนึกออกป่ะคุณก็ผลิตขวาก็สร้างโมเดลสร้างโมนใหม่มันก็จบแล้วนี่ทำไมไม่เห็นจะยากเลยก็ต่างคนแก้ต่างผลิตซ้ายกับขวามันก็คนละอย่างกันอยู่แล้วแต่เคยไปอ่านบทความว่าอะไรเงี้ยมันมีเงื่อนไขเยอะแล้วอย่างคือการที่จะเปลี่ยนซ้ายเป็นขวามันต้องมีเขาเรียกมีการทำอะไรที่เยอะขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: บนโลกนี้มีพวงมาลัยซ้ายนะ141ประเทศ
0: แล้วขวา
1: 54 น้อยว่ะ
0: เออ แล้วทำไมสมัยก่อนสมัยโบราณไม่คุยกันนะตอนที่มันยังไม่ได้เจริญมาก

0: อย่างไอ้สิงคโปร์ขวาใช่ไหม
1: ขวาครับ
0: สิงคโปร์ขวาโอ้แต่ถ้ารถในเอเชียนะผมบอกให้เลยว่ามาเลสิงคโปร์นี่ราคาดุเดือดเลือดพล่านเลยนะจะบอกให
1: ้อืม
0: โอ้แพงมากแต่หลังๆอินโดอ่ะไม่แพงนะอินโดถูกกว่าเรานะ
1: อืม
0: เพราะอินโดน่าจะเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมในเรื่องของรถยนต์เยอะมากเหมือนกันณเวลานี้นะอือฮึครับผมแล้วก็เวียดนามน่าจะซ้ายนะเวียดนามกัมพูชาซ้ายเมียนมาน่าจะซ้าย
1: ในเอเชียนะไทยญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลย์บรูไนอินโดอินเดียเนปาลภูฐาน
0: เท่านี้เลยฮะนอกนั้นซ้ายหมดครับผมต้องลองดูนะครับผมมาเรื่องบอลกันสักหน่อยไหมวันจันทร์และเมื่อกี้ลืมเลยตอนเข้ารายการว่าจะคุยเรื่องบอลก่อนลืมนะฮะเป็นไงฮะลิเวอร์พูล
1: ก้าวทีละแต้ม
0: นัดละนัดก้าวทีละแต้มผมไม่ดูเลยนะผมไม่ได้ดูเลยนะผมอะตอนที่ลิเวอร์พูลเตะเรื่องผมไม่ได้ดูนะน่าจะไปวิ่งเอาไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งวันเสาร์วันเสาร์เลิกดึกวันเสาร์เลิกดึกวันเสาร์เลิกดึกไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งแต่ก็ได้ดูแวบๆอะไรเงี้ยคือพอเห็นทรงบอลแล้วไม่กล้าดูอ่ะ
1: ช่วงนี
0: ้ไม่กล้าดูช่วงนี้พักก่อนนะฮะเชียร์แบบเงียบๆก่อนนะฮะส่วนแมนยูเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าคุณนี่โชคร้ายมากโชคร้ายที่ไม่ได้แต้มกลับมา
1: อ
0: ย่างน้อยๆก็ควรจะมี1แต้มเนาะได้เปรียบตัวผู้เล่นแล้วอะแต่จริงๆว่านะฟิลโฟเดนก็ตะบะแตกเกินไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จังหวะนั้นนะผมคิดว่าเหมือนกับเขาคิดว่าบูโน่จะเตะอัดตูดเขามั้งแต่ยิงบูโน่เขาจิกสนามแล้วเหมือนว่าจะเตะแต่ไม่ได้เตะนะไม่โดนนะเท่าที่ดูในภาพอะก็เหมือนจะไม่โดนนะแต่ไอ้ฟิลโฟเดนเขาก็ไม่ได้ไงครับถีบเลยถีบเข้าท้องเลยเรียบร้อยนะฮะยังไงก็แดงนะครับโอ้แต่จริงๆก็เสียดายนะแมนยูก็น่าจะได้1แต้มกลับไปนะครับอ่ะก็ไม่รู้นะเด็กผีก็ลองดูแล้วกันคาลิกจะได้อะไรนะได้เซ็นสัญญาถาวรปุ๊บถือว่ายังไม่โอเคเลยนะตั้งแต่ได้เซ็นมาเพราะจะอยากฤดูกาลที่แล้วจนจบฤดูกาลก็ยังไม่ได้เซ็นใช่ไหมพอช่วงพักก่อนเข้าฤดูกาลหน่อยก็ได้เซ็นเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็เขาเรียกอะไรเป็นผู้การเต็มตัวแล้วนะฮะผลงานก็ยังไม่ถือว่าดีมากเหมือนลิเวอร์พูลนะฮะพอๆกันนะฮะต่างกันแค่แต้มหรือสองแต้มนี่แหละนะครับแต่ก็หวังว่าเจอทีมเขี้ยวๆอย่างแมนซีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่เขาบอกว่าอะไรนะเอนโซ่เฟอร์นันเดสไม่ได้เจตนาเล่นบอลนะเฮียนัท
1: ครับ
0: มันลอยแล้วโอ้โหจะไปตอมิโดอยู่แล้วนี่คือไม่ได้เจตนาเล่นบอลผมว่านะกรรมการพรีเมียร์เนี่ยมันต้องมีอะไรกับลิเวอร์พูลกับแมนยูแน่เลย
1: สักอย่างอะไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ย
0: เพราะจำได้โอลิเวอร์สมัยที่เจออาร์เซนอลใช่ไหมที่โอเดการ์ดเอามือควักบอลอ่ะมันยังไม่ให้เลยแล้วอีกฤดูกาลหนึ่งที่มาเราน่าจะได้จุดโทษจากการแฮนด์บอลเก่าเอเวอร์ตันมันก็ไม่ให้ผมว่าไล่มันออกเลยอย่าเป็นกรรมการเลยดูทรงแล้ว
1: ความเสียหายความเสียหายตรงนี้กับแมนยูผมมองว่าเรื่องใหญ่นะ
0: ใหญ่ที่สามแต้ม
1: สมาคมเวอร์ซินยังออกมาแถลงขอโทษเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีผลของการกระทำด้วย
0: ถูกใครต้องรับผิดชอบล่ะกรรมการ VAR หรือโอลิเวอร์หลายคนบอกว่าเอ้โอลิเวอร์พูลผมว่าอย่าไปเรียกโอลิเวอร์พูลเลยไม่ใช่แล้วต้องโอลิเวอร์ซิตี
1: ้ยังไง
0: นะนะก็เสียใจกับเด็กผีด้วยนะฮะจริงๆก็ผมว่าก็อาจจะต้องทำใจมาส่วนหนึ่งแล้วล่ะนะครับว่าเอ้ยอย่างน้อยๆเสมอก็ยังดีวะโอ้แต่จริงๆรูปแบบการเล่นนี่คือถ้ายิงเข้าสองลูกที่ชนเสานะผมว่าเฮเลยนะจะบอกให
1: ้
0: นะแต่ยิงไม่เข้านะแรดฟอร์ดยิงชนเสานะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่า แบนซี

0: ก็ได้รับผลประโยชน์ไปแต่แมนซีนี่เหมือนได้ผลประโยชน์เงียบๆมาหลายฤดูกาลแล้วนะเฮียนะเหมือนเดี๋ยวว่าอะไรเขาเรียกฟุกและส้มหล่นอะไรประมาณนี้แหละเออจริงๆอ่ะนัดฤดูกาลที่อาร์เซนอลเอามือกวักบอลน่ะถ้าฤดูกาลนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยถ้าเราชนะนะเราน่าจะได้แชมป์สองฤดูกาลเลยกับอีกฤดูกาลหนึ่งที่ได้ลูกโทษจากเอเวอร์ตันน่ะถ้าเสมออันนั้นน่ะถ้าเสมอเนี่ยเราก็ได้แชมป์นะถ้าได้ลูกโทษอ่ะแต่เราไม่ได้หรือว่าทีมอื่นนะไม่ใช่ทีมลิเวอร์พูลนะแต่เราก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับ
1: จริงๆต้องพักงานเป็นฤดูกาล
0: พักสักห้าฤดูกาลไปเลย
1: เออคือผมว่า
0: ให้รู้สึกจำอ่ะว่าเฮ้ยกูไม่น่าตัดสินอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เป็นหนึ่งในกลุ่มคนเชียร์ฟุตบอลที่ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับโอเคอาจจะไม่ถึงขนาดไม่ชอบหรอกเพราะเพื่อนก็เชียร์ทีเยอะแต่แค่รู้ว่
0: า
1: เฮ้ยไม่แฟร์ว่ะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: คำขอโทษมันไม่พอกับแต้มตรงเนี้ย
0: ใช่มันหายไปเลยเนาะแล้วมันส่งผลเสียต่อฤดูทั้งฤดูกาลด้วยบางทีอ่ะสมมตินะถ้ามันปลายฤดูกาลแล้วมันเฉือนกันหนึ่งแต้มอ่ะโอ้คนจะกลับมานึกถึงนัดนี้เลยนะ
1: โ
0: อ้ว่าโอ้โหนัดนี้โดนโกงไปชัดเลยอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ไม่งั้นวันนี้เพื่อนเราอาจจะอยู่ที่11ก็ได้ไม่อยู่ที่13
0: ฮะครับผมหรือถ้าเพื่อนเราชนะก็อาจจะ
1: ถ้าเพื่อนเราชนะโอ้โหเพื่อนเรามาอยู่ที่4ที่5เลย
0: ถูกต้องครับใช่ครับครับ
1: นี่ผ่านไป4นัดในตามหลังอาร์เซนอลตามหลังซิตี้6แต้มแล้วนะเราอ่ะ
0: บอกว่าอะไรนะไม่ต้องตามลิเวอร์พูลก็ได้แซงไปก่อนก็ได้
1: ไปด้วยกันไงเพื่อนไปด้วย
0: นี่เหมือนกับว่าพอเราแย่เขาก็แย่ตามนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราต่างอาร์เซนอล6แต้มใช่ป่ะเราต่างแมนซี6แต้มอย่าลืมว่าเราต้องยังมีโอกาสที่จะเจอ2ทีมนี้ไปกลับเลยนะ
1: สี่
0: ครั้งนี่12แต้มเลยนะถ้าเราชนะได้หมดอ่ะนึกออกป่ะ
1: นึกไม่ออกเลยพี่ว่าจะชนะได้หมดยังไงอันนี้ยอมรับนึกไม่ออก
0: ไม่ตอนนี้เรากำลังจูนอยู่กำลังจูนยังไม่เข้าที่กำลังจูนอยู่เดี๋ยวเข้าที่เมื่อไหร่ละรับรองเราจะอะไรบินยาวอย่างนี้
1: เอ
0: าไม่อยู่แล้วนะฮะครับผมใกล้แล้วใกล้จะจูนเข้าที่แล้วอีกประมาณสัก30กว่านัดอ่ะ
1: ค้าง
0: เข้าที่อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทรารมลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับ Motor In Trend นะฮะก็4689899นะฮะข้อความที่จะส่งมาถามเรื่องปัญหาเรื่องรถกับเรานะครับหรือว่าจะทาง YouTube ก็ได้นะครับผมนะฮะอ่ะเคนัทครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะก็มาทาง SMS ก่อนเลยดีกว่านะครับผมAccord Gen 10 1.5 Turbo เปลี่ยนน้ำมันเครื่องถี่มากตัวรถเดือนตัวรถเตือนตลอดทุก 5,000 โลให้เลยหน่อยได้ไหมเลยได้ไม่มีปัญหาหรอกนะครับเอา 10,000 โลก็ได้ถ้าน้ำมันเครื่องเราเจ๋งจริงไม่ต้องห่วงเลยนะครับคือไอตัวที่มันฟ้องเตือนเรื่อง maintenance เนี่ยเรารีเซ็ตไปเองเลยแล้วเราก็จดเลขกิโลเองเลยไม่เป็นไรหรอกทำได้ไม่จริงๆการรีเซ็ตไอ้ทิปตัว maintenance เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกดในตัวพวงมาลัยได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรทั้งนั้นใช้เราเลือกกดได้เลยครับผมนะฮะแล้วตอนนี้เราก็เลือกเอาเลยว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนทุก 10,000 กิโลนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จดเลขกิโลไว้ในเมโมเราหรือว่าอะไรก็ได้นะครับส่วนถ้ามันขึ้นเตือนมาเราก็ลบทิ้งแค่นั้นเองนะครับไม่มีปัญหาหรอกทำได้สบายมากครับผมนะฮะอ่ะเอาอีกหนึ่งเรื่องที่นัดเรื่องTesla Roadster เป็นไงครับตอนนี
1: ้เปิดตัว1ตุลาครับ
0: ตอนแรกเห็นได้ข่าวเมื่อ2วันก่อนว่าน่าจะปี6970อะไรเงี้ยตอนนี้1ตุลาคือเปิดเลยเหรอ
1: 1ตุลากำหนดการเปิดตัว Tesla
0: อืม
1: จริงๆช้าไปเกือบ10ปีนะ
0: อ๋อมันออกมานานแล้วแต่ว่ามันยังไม่เป็นรูปธรรมใช่ไหมเป็นรูปร่างอะไรเงี้ย
1: Go for launch Go for launch ก็คือเหมือนกับว่าไปพร้อมออกตัวแล้วนะครับล่าสุดมีคลิปมีคนไปถ่ายกับตัวรถแล้วต่างชาตินะต่างชาติ
0: ศูนย์ถึงร้อย 1.9 วินาทีความเร็วว่าท็อปสปีด400ใช่ไหม
1: ถูกครับ
0: 400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
1: วิ่งที่ไหน
0: วิ่งที่ไหนใช่ถูกต้องสงสัยต้องไปวิ่งไอ้นี่แน่เลยไอ้อะไรนะ M8 เหรอ
1: ตรงไม่พอเลยพี่มันต้องมีเลี้ยวนะ400มันต้องเผื่อเลี้ยวด้วยนะ
0: เออครับผม
1: เปิดตัว
0: ฮะครับ
1: เตรียมตัวที่จะมาแล้ว
0: ครับ
1: เนาะคือจริงๆตัวโรสเตอร์เองมันเปิดไปตอนปี2017เปล่าวะ
0: น่าจะประมาณนั้นนะใช่
1: เนาะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็โอ้โหรถไฟฟ้ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอนี่นั่นนู่น
0: อืม
1: นะครับแต่ว่าล่าสุดก็เรียกว่าใกล้จะได้สัมผัสแล้วสเปคเบื้องต้นนะแบบ200กิโลวัตต์เลย
0: โอ้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกอ่ะโมเดล3เรายังแค่70ใช่ป่ะ70ประมาณ
1: โมเดล3ที่มีอยู่นะวันนี้ใช
0: ่เออก็คือแบตเตอรี่ใหญ่กว่าโมเดล3ประมาณเกือบ3เท่าเลยนะ
1: วิ่งได้997กิโลเมตร
0: ฮะครับ
1: ถ้าคำนวณด้วยแบบตอนได้รถกันมาใหม่ๆก็คูณด้วย 4.9 เข้าไปเลย
0: ใช่ๆ
1: กิโลวัตต์อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ 4.9 ฮะครับผม
1: ตอนนี้ไม่ถึงแล้ว
0: ไม่ถึง
1: 4.2
0: ประมาณ4นิดๆใช่คร
1: ับแล้วก็ราคาเปิดตัวคร่าวๆที่นู่นก็คือ 6.6 ล้านนะครับมีรุ่นพิเศษที่เขาเรียกว่า Founder Series เนี่ยอยู่ประมาณ8ล้านกว่าบาท
0: ถ้ามาถึงเมืองไทยสักไม่เกิน10ล้านเนี่ยผมว่าน่าจะขายดีอยู่นะ
1: ผมว่าล่าสุดนบ Extreme IT ประกาศขายไทยคานทิ้งแล้วอ่ะ
0: โอ้โหเป็นไงล่ะ
1: ก็มีไทยคานกับแลมโบไงแล้วมี BMW ใช่ไหมจะขายไทยคานแล้วจะซื้อรุ่นนี้แล้วรอซื้อแล้ว
0: โอ้โหเป็นไงล่ะเอางี้ถ้าออกมาแล้วพี่กัดราคาไม่เกิน10นะหรือว่าอยู่ในวางสัก10ล้านนะผมบอกเลยว่าผลิตมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะเทสลานะสำหรับเมืองไทยอ่ะ คือรถระดับ10ล้านเนี่ยสำหรับคนสำหรับเศรษฐีเมืองไทยนี่ผมว่าจิ๊บๆเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ขนาดรถ30-40ล้านเรายังเห็นได้เกิดเมืองเลยอ่ะนะครับ
1: ใช
0: ่นะอ่ะอันนี้ก็ไม่ยากนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันนะฮะว่าจะมาหรือไม่มานะฮะแต่ถ้า ถ้ามันมีกระแสตอบรับที่ดีผมว่ามันก็น่าจะมาได้นะครับผม
1: เนาะก็อย่างที่พี่กำบอกคือถ้าผลิตที่จีนเมื่อไหร่นะเราได้เปรียบ
0: ครับ
1: ขอให้ย้ายมาโรงงานเนี่ยกิกาแฟคที่จีนเนี่ยมาเราถูกเลยมาเราก็เรียกว่าเมคเซนส์อ่ะสมเหตุสมผลแล้วกันนะ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: อ่ะมาคุยต่อเลยนะฮะน้ำมันราคาแท้จริงคืออะไรทะเพียใครเป็นคนบอกว่าจริงอะเฮียเชื่อได้หรือว่าเฮียเชื่อได้หรือเฮียว่าจริงผมเห็นแต่ราคาโกหก
1: ราคาของกบน.ราคาที่เขาเอาเงินมาราคาที่แท้จริงคือราคาที่ตัดเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันออก
0: จริงๆมึงก็ยังไม่มีใครทำเป็นกราฟเป็นอะไรให้เราเห็นเลยนะว่าน้ำมันตลาดโลกสมมตินะถ้าอยากจะให้ประชาชนได้รับรู้จริงๆอ่ะคุณก็คำนวณเบ็ดเสร็จมาเลยว่าในน้ำมันวันนี้แต่ว่าวันที่14 กันยา 2569น้ำมันดิบราคาเท่านี้ต่อบาร์เรลถ้าขายในส่วนมาแปลงนู่นนี่แน่นลุบจะไปโผล่ทีคือจะมาโผล่จะไปราคาเนี้ยจะไปอ้างอีกทีก็คือ14 พฤศจิกาหรืออะไรก็ว่าไปเลยนะจริงๆนะในเมื่อก็เราก็ซื้อน้ำมันมาล่วงหน้าอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
1: ก็ถูก
0: มัน
1: รอบที่แล้วที่ตอนที่ชาติแล้วที่มีปัญหาในตะวันออกกลางใช่ไหมครับแล้วมีเรือน้ำมันไปจอดกองรวมกันอยู
0: ่อ่
1: ะก็ยังตอนนั้นน่ะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลย
0: ใ
1: ช่ไหมเราอ่ะมันอยู่ปลายสุดของห่วงโซ่อาหารนะพี่เราเป็นผู้บริโภคอย่างเดียว
0: ครับ
1: ส่งอะไรมาม
0: ีหน้าที่
1: บริโภคอย่างเดียวมีหน้าที
0: ่แต่มืออะไรมึงมีหน้าที่รับก็รับไป
1: ถูกขาดเราก็มีหน้าที่
0: มึงมีหน้าที่มีหน้าที่ซื้อก็ซื้อไป
1: ไม่ไหวก็เปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนเป็นไม่ไหวก็เปลี่ยนไปจริงจริงนะ
1: ใช่ไหมเพราะอย่างตอนนี้เนี่ยสมมติเราคุยกันนะแต่วันนี้ที่เราคุยกันนะโอ้โหไม่ไหวละครับอะไรเงี้ยแอตโต้หนึ่งลด60,000
0: ครับ
1: แอตโต้3ลด102
0: EX90
1: Volvo ลด800,000 EX60 ลด600,000แอตโต้2ลด90,000หากหนีไปไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดบอกอยากจะหนีไป REEV ว่าอะไรเงี้ยโอเคเซเลน่าไฮบริดตัว C27 ย้ำว่า C27นะ
0: แต่ C เป็นไฮบริดให้ยนั
1: ทไฮบริดเหลือ900,000
0: T เป็นไฮบริดเออ900,000ครับ
1: ก็เราก็เลือกเอาเอ้ยเราไหวตรงไหน
0: ครับโหแต่ C27นี่ลด400,000 บาทเลยนะจากล้าน4ล้าน5นี่แหละ
1: ล้าน4 6เหลือ900,000
0: นะครับครับผมนะก็ลองดูแล้วกันแต่จริงๆเรื่องนโยบายพลังงานเนี่ยผมว่าประเทศไทยอ่ะไม่มีความชัดเจนแม้แต่นิดเดียวเลยนะ
1: หงายไพ่มาเลยพี่ยุคนี้แล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: หงายมาเลยโอเคเฮ้ยมีมาจิ้นผมเชื่อว่าเราทุกคนเข้าใจไว้ว่าทำธุรกิจต้องมีกำไรไม่งั้นบริษัทจะอยู่ได้ไงจะเอาเงินที่ไหนไปจ่าย
0: ถูกต้องครับใช่
1: หายไปเลยลิฟต์ละเท่าไหร่ก็บอกมาก็มันแถลงออกมาได้ไม่ต้องเขินหรอก
0: ครับ
1: ใครทำธุรกิจไม่มีกำไรวะ
0: ใช่ถูกต้องถ้าทำแล้วไม่มีกำไรก็อย่าทำดีกว่านอนอยู่บ้านตีพุงดีกว่าไม่ต้องเดือดร้อนด้วยนะเขาบอกว่าหงไร้พ่ายส่วนเพื่อนรักไร้แต้มเฮีย ก็เพราะมันมีบทคุ้มครองกรรมการถึงต้องปวดกระบาลอยู่ทุกวันนี้นะครับฮ่าฮ่าฮ่าครับผมผมว่านะโละตั้งแต่หัวกรรมการไปดีกว่านะแล้วกรรมการในยุโรปเข้ามาแทนที่ให้หมดเลยไม่เอาคนอังกฤษเลยได้ไห
1: ม
0: ในเมื่ออยากจะเป็นกลางใช่ไหมเอาคนที่อยู่ยุโรปอะที่ไม่ได้เชียร์ทีมอะไรเลยในประเทศอังกฤษเอามาเป็นกรรมการให้หมดเลยแล้วไล่กรรมการพวกนี้ออกไปนอกประเทศให้หมดไปอยู่ที่อื่นไป
1: ควายมาม
0: ันต้องมาเป่าควายไปเลย
1: ผสมแบบโอเคอยู่ยุโรปเองไม่ต้องอยู่ยุโรปแล้วเองมาอยู่เอเชีย
0: แต่กรรมการเท่าที่เห็นในเยอรมันนี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหานะเฮียนัทนะ
1: ไม่ก็
0: มีไม่รู้แต่ก็รู้สึกว่า
1: ไม่ข่าวแล้วกันอ่ะ
0: ไม่ค่อยเห็นอ่ะไม่ค่อยเห็นปัญหานะอ่าฮะครับผมเฮียแล้วไม่มีค่ายไหนคิดคนวิธีดับไฟหรือเซฟตี้ใหม่ๆที่จะช่วยไม่ให้ลามไฟ เลยเหรอฮะจากเคนมเปรี้ยว
1: ม
0: ันต้องมีแหละถึงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าอย่างบริษัทรถเนี่ยที่เขาผลิตออกมาเนี่ยเขามีกรรมวิธีในการป้องกันยังไงหรือว่าถ้าเกิดเหตุต้องทำยังไงเอาอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าวิธีการดับไฟต้องทำยังไงมันถึงจะดับได้ต้องหาอะไรครอบรถไหมไม่ออกซิเจนมันเข้าอย่างนี้ป่ะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: แต่ผมกลัวว่าพอครอบเสร็จปุ๊บพอออกปุ๊บมันติดอีกเฮียนัทไม่ออกอ่ะ
1: ต้องผมไม่ชัวร์ว่าหลังจากโปรเซสเป็นการครอบแล้วเพื่อให้ออกซิเจนมันไม่เข้าเนี่ยมันต้องมีอีกไหม
0: แต่ก็อนาคตก็ต้องมีแหละวิธีอ่ะหมายถึงว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะหมายถึงว่าถ้าเราเจอรถไฟฟ้าที่กำลังลุกอย่างเงี้ยอาจจะมีกระดองมีแบบกะลาเลยก็ได้นะ
1: สุ่ม
0: เอาครอบเออเอาฝาชีครอบปุ๊บเพื่อที่จะลดปริมาณออกซิเจนที่เข้าไปเป็นปฏิกิริยาการทำให้เกิดประกายไฟอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีนะคิดว่านะอนาคตน่าจะมีนะครับนอกเหนือจากกรรมการก็แมนยูนี่แหละพี่ทำตัวเองผมสังเกตมานานแล้วถ้าอีกทีมเล่นรับแมนยูจะเจาะไม่ได้เลยส่วนประตูส่วนใหญ่มาจากการโต้กลับเพราะด็อกเตอร์แรดกลับมาจังหวะโต้ก็ช้าเพราะพี่เขาติดเลี้ยงดาโลก็กับดอกูก็เฮ้อหมดคำพูดจากผีสามวาเฮ้ยแต่เมื่อวานแรดฟอร์ดนี่ถือว่าโดดเด่นเลยนะผมว่าเล่นดีนะแรดฟอร์ดอ่ะเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายที่ถือว่าอันตรายนะแล้วกับการมีส่วนร่วมในทีมผมว่าเขาดูเหมือนแบบตั้งแต่กลับมาจากบาร์ซ่านี่เขาดูโอเคขึ้นเยอะนะเฮ้ยคนนี้ต้องเอาไว้เชื่อผมคนนี้ต้องมีในทีมนะแรดฟอร์ดบูโน่อันเนี้ยต้องอยู่แม็กควายได้อยู่ลิซันโดเงี้ยต้องลองดูนะครับมาข้อความต่อเลยดีกว่านะฮะทาง SMS นะครับใกล้ทาง YouTube นะคุณนัทสอนก็ทักทายมานะฮะสวัสดีครับพี่กำพี่นัทคุณมานพบอกว่าติดเครื่องซักเกตวัดน้ำมันแล้วไม่มีควันออกเลยแต่ตอนนี้รถกินน้ำมันเครื่องแก้ยังไงดีบ้างครับติดเครื่องวัดเกตวัดน้ำมันแล้วไม่มีควันออกเลยแต่ตอนรถกินน้ำมันเครื่องแก้ยังไงดีบ้างครับ Fortuner 2.7 ถ้ารถกินน้ำมันเครื่องก็แสดงว่าเครื่องหลวมสิครับถ้าอย่างนั้นถ้าเครื่องหลวมต้องดูว่าเลขกิโลเท่าไหร่แล้วก็ถ้าถามว่าจะแก้ยังไงก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องดูจากอายุการใช้งานของรถแล้วก็ดูจากปริมาณน้ำมันเครื่องที่หายในแต่ละรอบของการเปลี่ยนถ่ายคือผมไม่รู้นะว่าทุกคนที่ใช้รถอยู่เนี่ยเราเคยดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องดูกันบ้างหรือเปล่าเอาง่ายถ้ารถใครที่ใช้เกิน150,000ไปแล้วอ่ะผมแนะนำให้ลองไปดึงไอ้ตัวเหล็กวัดน้ำมันเครื่องแล้วเช็คดูหน่อยนะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ปกติดีไหมยุบเปล่าหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคือถ้ามันหายเนี่ยเราก็ต้องสังเกตดูว่าปริมาณที่มันหายไปสมมติว่าหายไปสัก1 ซม.จากก้านเหล็กวัดนะสมมตินะในระยะทางที่วิ่งไปคือ 3,000 4,000 โลอะไรเงี้ยเอ้ยแสดงว่าเริ่มเยอะแล้ววะพอถ้า1 ซม.ของเหล็กวัดเนี่ยถ้าปริมาณอ่างมันไม่ได้กว้างมากเนี่ยก็น่าจะเกินครึ่งลิตรนะหรืออาจจะครึ่งลิตรกว่าๆอะไรประมาณนี้นะครับต้องลองดูนะครับคุณน้องพอสบอกว่าตอนนี้ใครมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับแนะนำให้ดูลิเวอร์พูลเตะนะรับรองดูแล้วง่วงหลับสบายแน่เลยครับผม
1: บทความที่มันจะไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรจริงๆ
0: อย่างพอลินเวสนี่ก็แปลกนะมันเหมือนเดดลิงยังไม่เข้าฟอร์มเท่าไหร่เลยนะ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกับตอนอยู่ไอ้ไบเออร์เลยนะแต่เวียดเนี่ยมาแบบเขาเรียกอะไรมาแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะว่าอยู่ดีก็ได้มาอะไรเงี้ยอย่างนัดล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มตกไปทั้งทีมไปเลยนะก็ไม่รู้อ่ะวันนี้อันนี้ก็จริงๆนักวิจารณ์บางคนก็บอกว่าต้องเอาแม็กอลิสเตอร์ลงกำลังฟอร์มดีอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้ดูทั้งเกมผมก็ไม่รู้ว่าฟอร์มเขาดีแค่ไหนนะ แต่โอเคถ้าเราดูจากวิธีการเล่นการครอบครองบอลการเซนในการจ่ายบอลการให้บอลอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูแต่ละคนว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าฤดูกาลนี้ทีมที่น่ากลัวที่สุดคืออาร์เซนอลเพราะดูจากรูปแบบในการเล่นวิธีการที่จะเข้าทำประตูเนี่ยผมว่าเขามีมิติเยอะกว่าทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกแล้วกันนะเท่าที่ดูนะครับผมหงเสมอคาบ้านก็ว่าแย่แล้วเพื่อนรักแพ้คาบ้านหนักกว่าเท่าอีก โอ้ยจริงๆก็ผมว่านะตอนที่ฟิลโฟเดนเนี่ยโดนไล่ออกเนี่ยผมว่าเด็กผีนี่ยิ้มเลยนะโหสิเบกซิปและคือก่อนที่จะโดนไล่ออกอ่ะถามว่าผีอ่ะดูดีกว่าด้วยนะตอนนั้นอ่ะเอายังไงก็โอ้น่าจะไม่รอดเลยแมนซีอะไรเงี้ยที่ไหนได้เจอไอเออร์บิงเฮาฮาแลนด์เข้าไปตัวเดียวเบลฮาแลนด์เนี่ยเรียบร้อยเลยนะฮะแต่จริงลูกนั้นนะก็ต้องดูว่าจะล้ำหรือไม่ล้ำนะ
1: ครับ
0: มันมีลูกจากที่น่าจำได้ปะลูกที่ฤดูกาลสองฤดูกาลก่อนหรือฤดูกาลที่แล้วไม่แน่ใจอ่ะที่ยิงเข้าที่เรายิงเข้าไปอ่ะแล้วแอนดูโรเบอร์สัน
1: อ
0: ่ะหลบบอล
1: อ
0: ่ะ
1: ล้ำ
0: เขาหาว่าเราไปรบกวน
1: ไอ
0: แต่จริงๆอ่ะวิถีบอลมันมาทางแอนดูโรเบอร์สันแต่โกมันอยู่ขวานึกออกปะมันก็มองเห็นวิถีบอลมาแล้วอ่ะแต่เพียงแต่แอนดูโรเบอร์สันมันก้มหลบไม่ให้มันโดนถ้าโดนเขาก็ถือว่าล้ำหน้าถูกปะถามว่าเขามีส่วนไหมเขาไม่ได้มีส่วนเลยนะแต่เมื่อวานนี้เอนโซนี่โอ้โหมันไม่ได้มีส่วนยังไงก็ไม่รู้เนาะตัวมันแทบจะตรงกับพื้นหญ้าอยู่แล้วอะ ลอยถ้าตรงเป๊ะเลยอะนะโอ้โหผมว่านะกรรมการพรีเมียร์เนี่ยถ้าตัดสินอย่างนี้นะกรรมการดีเพียน4น่าจะตัดสินดีกว่านะดูทรงแล้วนะฮะ
1: ผมแท็กที่ไปแล้วนะ
0: อ่าฮะครับ
1: ไปลองดู
0: ครับผมเดี๋ยวมาทางไหนมาทาง Messenger ป่ะ
1: มา Facebook
0: อ๋อโอเคได้ไอ้นะแป๊บนึงนะฮะออกไปไหนแล้ววะอ๋อมาแล้วเดี๋ยวสักครู่อีคารอบเดินเบาเสียอาการออกตอนเครื่องร้อนทำรอบเครื่องตกใช้วิธีเหยียบคันเร่งช่วยรอบเครื่องเวลารถติดจะทำแบบนี้บ่อยๆเครื่องจะพังไหมครับเฮียไม่พังหรอกแต่จริงๆ e car มันมีปัญหาเรื่อง ISC servo ISC valve อยู่แล้วนะฮะ
1: ไม่ได้ยิน
0: สม
1: ั
0: ยก่อน
1: แล้วนะ
0: สมัยก่อนอ่ะเขาเรียกว่าเฟืองมันชอบรูดอีนัด
1: เฟือง
0: มอเตอร์เดินเบาอ่ะมันชอบรูดแล้วมันไม่ทำงานไงคือถามว่าทุกวันนี้เราแทบไม่เห็น e car บนถนนแล้วนะคือรถเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยถ้ามันไม่มีอะไรหรือว่าหมดความนิยมหรือว่าการซ่อมยากเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆเฟดออกจากถนนเราไปเองแหละนะครับ
1: ผู้ใช้ท้อหาอะไรไม่ได
0: ้นี่ล่าสุดผมเจอลูกค้าท่านหนึ่งนะเขามีอายุแล้วล่ะชื่อพี่สินซ่อมรถตั้งแต่โอ้น่าจะตั้งแต่ไอ้คันนี้ยังวิ่งหลักไม่ถึงไม่กี่หมื่นโลแล้วกันอ่ะงี้เอางี้ดีกว่าเป็นซีวิกตาโตล่าสุดเนี่ยเอาเข้ามาเปลี่ยนของเหลวอ่ะผมดูเลขกิโลผมยังตกใจเลย700,000กว่าโลผมก็ยังงงทำไมแกไม่ขายวะผมว่าคันนี้น่าจะเป็นรถคู่บุญแกนึกออกป่ะแกมี CLV เจน4ด้วยนะมีรถใหม่แกมีนะไม่ใช่ไม่มีนะรถไฟฟ้าแกก็มีนะแต่แกชอบแล้วใช้รถคันนี้เว้ยเหมือนเป็นรถคู่บุญแกนะคือบางคนเนี่ยก็เข้าใจนะบางทีแบบเฮ้ยฉันไม่ได้ฉันจะอนุรักษ์คันนี้ไว
1: ้
0: แต่จริงๆถามว่าในส่วนของมุมของช่างนะรถอะเราซ่อมให้ได้หมดทุกคันแหละเพียงแต่ว่าการซ่อมเนี่ยมันจะยากหรือง่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไหล่มีหรือไม่มีด้วยนะบางทีเนี่ยซ่อมไปเนี่ยมันมีแต่อะไรก็หาไม่ได้ซ่อมไปกลัวไม่จบ อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเอฟเฟคตามมาอย่างนี้แหละนะครับอือฮึนั่นแหละคือในมุมช่างอ่ะบางทีใครที่ใช้รถเก่าอยู่ก็อยากให้พึงคิดไว้นิดนึงว่าผมว่าช่างทุกคนอ่ะพร้อมที่จะซ่อมรถให้คุณแหละเพียงแต่ว่าบางทีการซ่อมเนี่ยมันอาจจะติดขัดในเรื่องเงื่อนไขเรื่องอะไรเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับผมเฮีย ผีบุญมีแต่เสาบังส่วนผมอาบังรอเก็บตังค์อยู่ข้างหน้าห้องตอนนี้ครับผมโอ้โหนะแต่จริงๆก็ถือว่าเจอกันเร็วไปนิดนึงนะเฮียนัทนะ
1: ครับ
0: เ
1: ออนี่ดูเดวิลแมกกาซีนแล้วตลกมาก
0: ครับอ่าฮะ
1: อันนี้คือว่าใช้ได้เลย
0: อ่าฮะครับ
1: หาบ้านพอทนแพ้10คนพอเลย
0: อ่าครับผมเออใช่ใช่นี่แพ้10คนด้วยนะอืม
1: เออ
0: แต่จริงๆนะเล่น
1: มีคาลิกมีคาบ้านไล่โฟเดนเรือหน้าอับปางแต่ที่ควานไทยก็ผีเล่นขับฟรี
0: อืมครับผมครับ
1: เดวิลแม็กผมชอบมากนะผมแซวจีเจนตลก
0: อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับเราสองคนได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Motor Intent วันนี้ผมก็เห็นอัพต้องลาแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Motor Intent ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: 14:00 น.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสวสำรองยื่นกกต.ขอวินิจฉัยคดีทุจริตเลือกสวรอบคอบและอิสระพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วสวสำรองในกลุ่มสวสำรองเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยื่นหนังสือถึงกกต.ทั้ง7คนขอให้พิจารณาคดีการทุจริตเลือกสวบนพื้นฐานพยานหลักฐานด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและเปิดเผยเหตุผลการวินิจฉัยของกรรมการแต่ละคนอย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและสยบข่าวลือในสังคมพร้อมเรียกร้องให้มีการแถลงมติอย่างตรงไปตรงมาทันทีโดยรายละเอียดในคำวินิจฉัยสามารถเผยแพร่ตามมาภายหลังได้นอกจากนี้พลตำรวจโทคำรบได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติกรณีพยานที่16กลับคำให้การโดยระบุว่าพยานรายดังกล่าวเคยเข้าให้การต่อคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26หลายครั้งพร้อมทนายความพนักงานสอบสวนและอัยการจนกกต.รับไว้ในสำนวนตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแต่กลับมาเปลี่ยนคำให้การในเดือนตุลาคมหลังการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลอนุทินและการตั้งคณะอนุไต่สวนชุดที่36จึงขอให้กกต.ทบทวนให้น้ำหนักพยานและตรวจสอบข้อได้จริงอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการอ้างว่าถูกชุดตามข่มขู่เนื่องจากหากมีการข่มขู่จริงควรมีหลักฐานและการดำเนินคดีอาญาตามกระบวนการคุ้มครองพยานพร้อมย้ำว่าได้นำโพยจริงมากว่า10ฉบับที่มีสภาพยับยุ่ยี่ซึ่งเขียนขึ้นที่โรงแรมต่างๆส่งเข้าสำนวนแล้วทีนี้หากกกต.มีมติยกคำร้องและเรื่องเข้าสู่ศาลฎีกาเชื่อว่าศาลจะสามารถไต่สวนเพิ่มเติมเพื่อค้นหาความจริงต่อไปได้พิพัฒน์เคลียร์ชัดเอกชนต่อแอร์พอร์ตลิงก์แค่4เดือนย้ำข่าวค่าดำเนินการ60ล้านไม่จริงนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีการเดินรถแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ว่าจากการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ข้อสรุปว่าจะมีการเดินหน้าต่อโดยทางบริษัทเอกชนมีข้อเสนอเข้ามาซึ่งในข้อเสนอเหล่านั้นเชื่อว่ามีการเปิดเผยรายละเอียดไปก่อนหน้านี้แล้วแต่มีส่วนที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้โดยยืนยันว่าบริษัทเอกชนจะยังคงเดินรถต่อให้อีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570ไม่ใช่1ปีและค่าจ้างเดินรถไม่ใช่60ล้านบาทต่อเดือนแต่จะได้เป็นรายได้จากการเดินรถเท่าไหร่ทางบริษัทจะขอรับไว้เพียงเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่อยู่ในความรับผิดชอบของภาคเอกชนโดยตรงหลังจาก4เดือนไปแล้วจะให้บริษัทลูกของรฟท.คือบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเข้ามารับช่วงต่อในการเดินรถพลดอนถกอนุกรรมการต้านสินบนจับมือเอกชนแก้ระบบอนุมัติอนุญาตใช้เทคโนโลยีลดใช้ดุลยพินิจปิดช่องเรียกรับสินบนนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มอบหมายโดยที่ประชุมได้หารือหลายเรื่องโดยเฉพาะกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือCPI ของไทยต่ำมากเมื่อปี2568นายกรัฐมนตรีจึงให้ไปดำเนินการยกระดับตัวเลขให้สูงขึ้นซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือกับคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CACซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยถึงแนวทางและมาตรการป้องกันการเรียกและการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐโดยมี2เรื่องใหญ่คือการอนุมัติและอนุญาตโดยในรายละเอียดคือการซื้อความผิดโดยปปท.จะรับไปดูเรื่องนี้และการซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.และปปท.โดยมุ่งแก้ปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลยพินิจที่อาจจะเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับบาร์ซ่ากำลังพิจารณาต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับราฟินญาอาร์สสื่อสเปนรายงานว่าบาร์เซโลนาวางแผนที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับราฟินญากัปตันทีมที่กลายเป็นความหวังสูงสุดในการทำประตูในซีซั่นใหม่โดยยิงไปแล้วถึง8ประตูจากการลงเล่น5เกมรวมทุกรายการโดยบาร์ซ่ากำลังพิจารณาต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับราฟินญาแทนที่สัญญาปัจจุบันที่จะหมดอายุในปี2028โดยเดโก้ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรให้สัมภาษณ์ว่าการต่อสัญญากับปันทีมรายนี้เป็นทางเลือกที่กำลังทำการพิจารณาสำหรับข้อตกลงใหม่คาดว่าบาร์ซ่าจะเสนอสัญญาให้กับราฟินญาจนถึงปี2030ซึ่งจะทำให้ปีกชาวบราซิลวัย29ปีอยู่ค้าแข้งในถิ่นคัมนูนานถึง9ฤดูกาลหากอยู่ครบสัญญาตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
6: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
5: ฟุตบอลอินไซเดอร์เซอร์อังกฤษรายงานว่าเซลติกทีมจากสกอตแลนด์กำลังมองหาแบ็กซ้ายคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงกลางซีซั่นนี้และกำลังพิจารณาลุคแชมเบอร์สกองหลังวัย22ปีของลิเวอร์พูลสำหรับเซลติกประสบปัญหาขาดแคลนแบ็กซ้ายหลังจากปล่อยมาเซโรซาราคีย้ายออกไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยแชมเบอร์สถูกส่งตัวไปเล่นกับคิวมานอกวีแกนแอตเลติกและชาร์ตันแอตเลติกในรูปแบบยืมตัวและไม่มีทีท่าว่าจะได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลทำให้เซลติกมองเห็นโอกาสที่จะคว้าตัวไปเสริมทัพทางนี้แชมเบอร์สได้โอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลไปเพียง4เกมซึ่งเกิดขึ้นในซีซั่น 2023 ถึง 2024 ภายใต้การคุมทัพของเยอร์เกนคล็อป
6: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
7: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Color of Life ดำเนินรายการโดย
8: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
9: ฮัลโหลพี่ป๋อง
10: ว่าไง
9: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
10: เออเอาดิ
9: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง

0: ได
1: ้เสร็จแล้วฮะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
0: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเลยแข็งแรงวันนี้วันจันทร์นะครับอยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตราและสมเกียรติคุณานิธิพงศ์ครับวันจันทร์ที
1: ่14ค่ะ
0: 14กลางเดือนมาแล้วนะครับ
1: เร็วมาก
0: เร็วมาก
1: แล้วสำหรับสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนสวัสดีคุณสมเกียรติด้วยนะคะ
0: แล้
1: ว
0: ก็
1: จะบอกว่าสำหรับคนที่กำลังจะเกษียณอายุราชการเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่กี่
0: ว
1: ัน ครึ่งเดือน
0: ครึ่งเดือน
1: ครึ่งเดือนแล้ววันทำการก็ไม่กี่วันเองแล้วก็วันเลี้ยงฉลองกันอีกซะมากเลี้ยงอำลาเลี้ยงส่งรับเลี้ยงนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องทำใจอ่ะถามรุ่นพี่ประสบการณ์

0: พี่
1: ต
0: แก้ว
1: ตรงมาแล้วนะคะโอ้มันจะโล่งมันจะเบาคุณคนที่ทำงานมาตลอดแล้วก็เครียดแล้วก็ทำงาน
0: พี่แก้วทำอยู่ถึงวันสุดท้าย
1: ใช่เพราะว่ารายการต้องจัดยานาทีสุดท้ายเลยนะคะก็ถือได้ว่าเราโล่งกับงานเอกสารงานที่จะต้องตรวจต้องดูตัวเลข
0: คือ
1: เคลียร์หมดสิต้องเคลียร์หมดแล้วก็ส่งมอบงานโอ้มันโล่งอ่ะพอแบบพอได้พักผ่อนเออเราก็มีความสุขนะเราก็ต้องหากิจกรรม
0: แล้วก
1: ็
0: ครอบครัวพี่แก้วอ่ะน่ารักอ่ะคือทั้งสามีทั้งพี่ทั้งน้องทั้งอะไรดูเป็นแบบน่าอยู่อ่ะบางคนเขาแบบไม่มีหนึ่งสองบางคนเขาก็มีปัญหาแต่บ้านเราไม่มีปัญหาบ้านเรามีแต่
1: พร้อมกัน
0: สนุกสนานเพราะนั้น
1: พร้อมใจกันกิน
0: เพราะฉะนั้นเป็นความสุขอ่ะ
1: ใช่คือแล้วมีความสุขมากกับการอยู่บ้าน
0: รู้เลย
1: แต่ก็ต้องหากิจกรรมทำนะคุณผู้ฟัง
0: ใครที่กำลังแค่หนังซีรีส์ต่างๆก็ไม่มีเวลาแล้วพี่แก้ว
1: ตอนที่เกษียณใหม่ๆเนี่ยยังจัดรายการ MSM Action อยู่ใช่ไหมโอ้โหชีวิตมันแบบเหมือนกับมันไม่ทันในรอบสัปดาห์หนึ่งเนี่ย ม
0: ัน
1: จะต้องดูหนังมันจะต้องไปลงเพราะจะไปดูหนังนู่น
0: คือแบบหน้าที
1: ่โอ้มันใช้แบบชีวิตเต็มเหนี่ยวมากๆนะคะแต่ก็มีความสุขนะคุณผู้ฟังไม่ได้บ่นนะอันนี้ชอบ
0: ไม่ความสุขไม่เหมือนกันเลย
1: อันนี้ชอบ
0: พี่แก้วคือความสุขมาก
1: นะมาอยู่เป็นเพื่อนกับอ้อเมื่อกี้นี่เปิดรายการด้วย Come on over งานจาก Bee Gees นะคะคุณผู้ฟังมาทางนี้ค่ะถ้ากำลังเครียดกำลังเบื่อกำลังรู้สึกว่าอากาศมันไม่ค่อยดีแล้วมันไม่น่าทำงานวันจันทร์แท้ๆ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ทำไมมันแบบอากาศม
0: ันตื่นเน
1: าะมันอึมครึมแบบนี้ฟังทางนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาฟัง Color of Life ด้วยกัน4689899อยู่เป็นเพื่อนกันมีเรื่องมาเล่าเรื่องเยอะแยะมากมายเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยได้รับก่อนจะเดินทางวันพฤหัสมั้ยคุณสมเกียรติโทรหาบอกพี่วันศุกร์พี่สามารถไม่มาจัดรายการไอ้ดิฉันก็บอกว่าไม่สามารถเลยกำลังจะเดินทางไปนครนายก
0: ครับผม
1: บอกกับคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่วันอังคารแล้วว่าไปนครนายก
0: แล้วเราก็ผิดสัญญาด้วยจะทำการบ้านให้ก็ไม่ได้ทำเลย
1: ใช่ไม่เป็นไรไปแบบเขาเรียกอะไรนะไปตายเอาดาบหน้ามันก็มีดีนะคุณผู้ฟัง
0: แล้วว่าจริงๆมันในโทรศัพท์เองนะใน YouTube อ
1: ยากไปไหนคุณพิมพ์เข้าไปอยากดูอะไรคุณอยากไปไหนอย่างไปรอบนี้เนี่ยไปกับชมรมกอล์ฟอสมทเขาไปเลี้ยงเกษียณสมาชิกชมรมกอล์ฟแล้วก็ได้ติดไปด้วยกับเขาคุณผู้ฟังแล้วก็เขาไปตีที่เขาชะโงกกันป๋าแป๊ก็ไปนะแล้วเสร็จแล้วแล้วไปพักที่ไหนก็สนามกอล์ฟเขาชะโงกในโรงเรียนจปรแล้วก็ไปที่พักเรือนรับรองไปพักข้างบนคุณฟังเรือนรับรองของจปรเนี่ยจะบอกว่า
0: เขาชะโงกใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เลิศอ่ะ
1: คือมันอาจจะด้วยอายุมานานอ่ะแต่สิ่งที่เขาได้คือชัยภูมิชัยภูมิที่มันดีมาก
0: เลยเนาะ
1: คุณเปิดห้องเอามาเนี่ยเปิดประตูเนี่ยที่พักอ่ะออกมาเนี่ยแล้วเย็นวันนั้นน่ะฝนตกอ่ะฝนตกเยอะเลยแล้วพอตอนเช้ามันมีทะเลหมอกอ่ะอยู่หน้าที่พักอ่ะภูเขาก็สวยทะเลหมอกสวยแบบโอ้โหชัยภูมินี่เป็นเลิศของที่นี่นะที่เขาชะโงกที่จปรนะคะส่วนเรื่องอาหารเนี่ยเรียนว่าป๋าแป๊ะก็คงทำกันบ้านแหละสั่งที่เขาเรียกสโมสรใช่ไหม
0: คลับ
1: เฮาส์คลับเฮาส์ของสนามกอล์ฟอ่ะเขาก็กินเลี้ยงกันตอนเย็นก็สั่งอาหารกันมาก็หลากหลายเมนูนะคุณถามพี่ว่าเธอกินไหมอร่อยไห
0: ม
1: อร่อยแล้วก็มารีวิวให้เขาด้วยนะ
0: ออ
1: คือมันก็มีหลากหลายเมนูมากๆที่เขาสั่งมีอะไรมีต้มยำปักคังนะคะมีไอ้ที่ดิฉันชอบก่อนนะหลนปูเค็มหลนปูเค็มกับต้มยำปักคังเนี่ยดิฉันให้เลยยังชมน้องพนักงานเลยบอกน้องอาหารอร่อยมากแล้วก็ติดน้องเข้าไปด้วยนะคือแบบอาหารอร่อยจริงต้มยำปลาคังนี่แบบดีปลาคังไม่ขาวแล้วก็รสชาติแซ่บหลนปูเค็มเขาก็อร่อยไม่ได้หวานเวอร์วังกินกับผักมีทั้งผักต้มผักสดอะไรต่างๆแล้วก็สั่งอะไรนะปลาเนื้ออ่อนราดพริกปลาเนื้ออ่อนราดพริกแล้วก็มีแหนมข้อไก
0: ่
1: มีอะไรนะสามชั้นทอดน้ำปลามีผัดคะน้าปลาเค็มคือมีหลากหลายอาหารหลายอย่างปีกไก่ทอดด้วยแต่ที่นั้นชอบเลยก็คือหลนปูเค็มที่ทำได้แบบโอเคเลยอ่ะถูกใจเรา คือเราไม่ชอบอะไรที่มันพอบอกเป็นหล่นแล้วมันหวานจนกินไม่ได้อะคุณสมเกียรติแต่หล่นนั้นเนี้ยมันแบบนัวๆกลมๆมันต้องหวานอยู่แล้วล่ะถ้าเป็นหล่นน่ะแต่ของเขาไม่ได้หวานเวอร์วังนะคะทำได้คือดีอร่อยเลยชมเขาไปเลยว่าอาหารเขาอร่อยเราชอบสองเมนูนี้นะแล้วก็พอเราไปถึงเราพักตื่นเช้าขึ้นมากินอาหารเช้าเรียบร้อยเราตื่นเช้าอยู่แล้วในพวกนี้นักกีฬาเขาตื่นกันตั้งแต่หกโมงก็ไปกินข้าวเช้า
0: แล้วภรรยาล่ะนอน
1: ฮะ
0: ภรรยานอน
1: นอน
0: พี่แก้วนอน
1: นอนเน
0: ี่ยตื่นหกโมง
1: ตื่นตีห้า
0: ตื่นด้วยไหม
1: ฮะ
0: ตื่นด้วยไหม
1: หมายถึง
0: ตื่นตีห้าพร้อมกันไหม
1: คือแล้วแต่เขาอะใครตื่นก็ไปกินข้าวใช่ไหมข้าวเช้าก็มีข้าวเช้าแต่เราตื่นเนี่ยเราตื่นมาตอนใกล้ๆจะหกโมงเวลาปกติเราก็มาถ่ายรูปมาดูวิวมาดูทะเลหมอกแล้วเสร็จแล้วเราก็เสิร์ชหาเลยจะไปไหนในนครนายกเนี่ยเราก็ไปมาหลายที่แล้ว
0: ค
1: ุณสามีก็บอกว่าเธออยากไปวัดไหนอ่ะจะพาเธอไปไหว้พระไปดูวัดด้วยหลวงพ่อปากแดงนี้เราก็เคยไปมาแล้วใช่ไหมนครนายกอะเราก็เลยมีวัดอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ขับรถไม่ไกลจากเดือนรับรองชปลเนี่ยก็เสิร์ชเข้าไปก็เจอวัดคีรีวันวัดคีรีวันเราก็บอกหูเธอในรูปเนี่ยที่เซิร์ชเข้าไปเนี่ยมันสวยมากมันมีศิลปะของโบราณแล้วมีพระแก้วมรกตองค์ใหญ่นะคะที่องค์จำลองเนี่ยขนาดใหญ่ทำจากเรซินประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารบนยอดเขาด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพระโพพันปีคุณสมเกียรติเราอ่านเครดิตของวัดคิริวันเธอปะเราไปวัดนี้ก่อนเลยตอนแรกเราปักอยู่บนเขาเขาบอกว่ามันต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงกว่า ปักบนเขาอยู่บนเขาชะโงกเธอไม่ไปแล้ว3ชั่วโมงกว่าเรากลับบ้านดีกว่าพอเสร็จพอลงมาตีนเขาพอลงจากเขาลงมามันใช้เวลาเดินทาง20นาทีแล้วมันเส้นทางเดียวกับไปเขื่อนขุนด่านประการชน
0: ครับ
1: เราก็บอกเออเราไปดูวัดกันก่อนเธอวัดสวยมากและฉันว่าเธอต้องชอบแน่ๆแหละเพราะว่าเป็นศิลปะแบบเนี้ยในสไตล์ของโบราณแล้วมีอะไรแกะสลักอะนาลายบรรทมศิลป์อะไรต่างๆนะคะตอนกำลังมุ่งหน้าไปที่วัดคิรีวันขับรถกันไปเรื่อยๆคุณสามีเขาเนี่ยบอกเธอเราไปใส่บาตรด้วยไหมข้างทางเนี่ยไก่ย่างวิเชียรบุรีตลอดข้างทางเป็นสิบร้าน
0: จากนครนายกเนี่ยนะ
1: จากชปลเนี่ยออกมาเนี่ยเราก็จะไปวัดคิรีวันไปทางเขื่อนขุนด่านประการชนน่ะเพราะมันไปทางเดียวกัน
0: วิเชียนมากันเลย
1: วิเชียนเป็น10ตึกตึกตึกตึกต
0: ึ
1: ก
0: ตึกตึกตึกเลย
1: มีเว้นมานิดนึงนอกนั้นไก่ย่างวิเชียรบุรีหมดเลยอ่ะเราก็แวะเอาไก่ย่างก็ได้แล้วก็ซื้อข้าวเหนียวเดี๋ยวเอาไปใส่บาตรไปที่วัดคิรีวันนี่แหละก็เข้าไปถึงวัดก็จอดรถก็ดังสวยจังเลยนะชอบจังเลยวัดนี้เดินก็ไปถามเขาจะมาใส่บาตรนะคะตอนนั้นประมาณ8โมงได้จะใส่บาตรนะคะเขาบอกว่าเชิญทางนู้นเลยครับพอเราเดินไปปุ๊บเราไม่เจอพระผู้ใหญ่เลยอะเราเจอแต่เนน3รูปกำลังทำกิจกรรมทำงานบ้านอะทำงานวัดอะ
0: ทำดูแล
1: ทำความสะอาดวัดซักผ้าอะไรเงี้ยเนนน่ารักมากคุณสมเกียรติแล้วเสร็จแล้วเราก็ถามคุณเนนจะใส่บาตรนะคะพอดีเลยก็มีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเดินมาเขาบอกว่าอ่ะขึ้นไปนู้นเลยโยมไปที่กุฏิเลยเข้าไปข้างในเลยแล้วก็ไปนั่งโอ้ท่านก็สวดให้อย่างดีคุณผู้ฟังนะคะรับพอเราใส่ท่านก็เหมือนกับเราไปทำสังฆทานให้เลยนะและให้พรต่างๆนั่นอ่ะใส่บาตรเสร็จปุ๊บก็ได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อโดยที่ไม่รู้ว่าท่านคือใครที่แท้ท่านคือเจ้าอาวาสวัดเป็นพระครูอุดมกิจจานุกูลเป็นเจ้าอาวาสวัดแล้วก็เป็นเจ้าคณะด้วยสาริกานะคะเขาบอกว่าท่านก็มานั่งแล้วก็ให้พรแล้วท่านก็เล่าคือเราก็ปากเบาด้วยก็ถามหลวงพ่อคะไอ้ที่วางกันอยู่เนี่ยที่ศิลปะขอมเนี่ยมันมายังไงเนี่ยคือทำไมมันมาอยู่ตรงนี้หลวงพ่อบอกอ๋ออาตมาเองแหละอาตมาเอามาจากบุรีรัมย์เอามาแล้วก็มาตั้งไว้ที่นี่วัดเนี่ยอาตมามาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้20ปีแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็เล่าให้เราฟังใหญ่คือคุณแบบนั่งฟังท่านเล่านะแล้วก็บอกว่าทำไมวัดนี้เนนเยอะอะคะบอกอ๋ออาตมามีนโยบายรับเด็กๆลูก กำพร้าบ้างนะคะแล้วก็พ่อแม่ยากจนบ้างเอาเข้ามาบวชมาบวชแล้วอาตมาก็ส่งเรียนด้วยเรียนเนี่ยก็ไปนั่งเรียนกับเด็กๆปัจจุแบบปกติเลย
0: ครับ
1: โรงเรียนวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นนโยบายของหลวงพ่อที่คือนั่งฟังแล้วเกิดศรัทธาคุณผู้ฟังขอทำบุญถวายปัจจัยด้วยแหละ
0: ครับ
1: เพราะท่านบอกว่าเนนที่รับมาเนี่ยจบไปหลายรุ่นแล้วนะส่งเรียนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีตั้ง30รูปด้วยมั้งเนนๆทั้งหลายเนี่ยคุณเนนน่ารักน่ารักเนี่ยแล้วน่ารักมากคุณเนนทำงานบ้านทำงานวัดไม่ใช่งานบ้านหลวงพ่อก็สั่งทำเสร็จยังสอนให้ทำงานวัดเนี่ยและขณะที่นั่งคุยกับหลวงพ่ออยู่ก็มีผู้หญิง2คนเนี่ยขี่เขาเรียกซาเล้งใช่ไหมคุณผู้ฟังเอาของเข้ามาในวัดหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังบอกว่าวัดเนี้ยจะมีแม่บ้านวันละ2คนเขาจะวนกันใน3ชุมชนเนี่ยวนกันมาทำกับข้าวให้เนนให้พระถวายแล้วก็เวลาที่คนมาที่วัดเนี่ยหลวงพ่อก็จะบอกว่าไม่ต้องมาทำสังฆทานนะเพราะเอาของมาบางทีก็ไม่ได้ใช้
0: ครับผม
1: ขอเป็นเครื่องปรุงรสซอสน้ำมันซีอิ๊วจะเป็นไข่จะเป็นข้าวสารจะเป็นอะไรก็ได้เอามาถวายที่วัดจะได้ประโยชน์เพราะว่า
0: เนน
1: ใช่ให้เนนได้ฉันกันแบบคือแบบโหเราบอกศรัทธามากเลยอ่ะฟังท่านเล่าแล้วบอกว่าอาตมาทำแบบนี้มา20ปีแล้วนะตั้งแต่มาอยู่ที่วัดเนี้ยคือแบบโอ้ไปไม่ผิดวัดเลยอ่ะสมเกียรติมีความรู้สึกคือดีมากคุณผู้ฟังแล้วขับรถไปไม่ไกลเลยจริงๆถ้าสมมติจะตรงไปที่วัดนี้ไปง่ายมากเลยแล้วก็ยังได้ไปเที่ยวเขื่อนขุนด่านประการชนด้วยไปเขื่อนขุนด่านซึ่งไม่ใช่ไปครั้งแรกนะคุณผู้ฟังเนี่ยไปตอนหลานชายเรียนจปร.เตรียมทหารน่ะก็ต้องแวะกันไปแล้วก็ไปเขื่อนขุนด่านนี่แหละถามหน่อยใครไปเขื่อนขุนด่านมาแล้วเหมือนกับที่ดิฉันไปเจอรอบนี้รอบแรกดิฉันไม่เจอแบบนี้นะ2รอบแรกไม่เจอเพราะไปอาจจะเป็นวันธรรมดาก็ได้แต่รอบนี้ที่ไปเนี่ยมันเป็นวันเสาร์คนมาจากไหนกันก็ไม่รู้คุณสมเกียรติ
0: ทำบุญ
1: มาเที่ยว
0: อ๋อเป็นขุนด่าน
1: เขื่อนขุนด่านประการชนเขามาเที่ยวกันแล้วมีเป็นรถบัสมากันแบบเยอะมากหนุ่มสาวมากันเรียกได้ว่ามากันคับคั่งเลยอ่ะแล้วเขาก็จะมีรถแบบเขาเรียกว่ารถอะไรเหมือนชัตเตอร์บัสอ่ะนั่งชม
0: รถพาวน
1: วิ่งบนสันเข
0: ื่อ
1: น
0: อ่ะ
1: เออวิ่งบนสันเขื่อนก็จะเสียแบบว่ารอจนกว่าจะเต็มคันแล้วก็ออกทีหรือคุณจะเช่าเป็นรถกอล์ฟก็ได้ซึ่งคราว2ครั้งแรกที่ไปไม่มีแต่ครั้งนี้มีรถกอล์ฟให้เช่าแล้ว100บาท
0: คุณพี่แก้วไปหลายครั้งแล้วนี่
1: ใช่100บาทได้บอกอุ๊ยนี่เราคงได้เที่ยวสันเขื่อนมานานแล้วนะแล้วก็แวะไปถ่ายรูปบนสันเขื่อนหรือคุณจะลงเรือก็ได้เขามีเรือพาล่องข้างล่างอ่ะจะไปเป็นคณะจะเป็นเหมาก็ได้แต่เราก็นั่งเช่ารถกอล์ฟ2คน30นาที100บาทขับไปบนสันเขื่อนอากาศก็กำลังดีเพราะหลังจากฝนตกวันเย็นวันศุกร์ใช่ปะวันเสาร์อากาศดีมากคุณสมเกียรติฟินแค่เนี้ยเราก็มีความสุขแล้วไปเที่ยวแบบสบาย
0: ๆคืนเดียว
1: ค้างคืนเดียวทำไมอ่ะน้อยไปอ
0: ่
1: ะ
0: แหมสวยแบบนี้อยากอยู่สัก2คืน
1: เออแต่ก็จริงนะบนเรือนรับรองอ่ะวิวนี่เสด็จเลยอ่ะ
0: ปกติเขาให้เช่าไหมฮะ
1: ให้เช่า
0: แพง
1: ไม่รู้เหมือนกันเพราะรอบนี้เป็นชมรมเขาจองแล้วก็สมาชิกก็จะจ่ายเงินไปอะไรอย่างนี
0: ้
1: นะคะแต่ที่ได้ไปเนี่ยเขื่อนขุนด่านประการชนคุณคือก็เคยไปมาแล้วล่ะแต่ไปรอบนี้สนุกกว่ารอบแรกของรอบแรกได้นั่งรถกอล์ฟไปแล้วก็อยากจะหยุดตรงไหนก็หยุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปบนสันเขื่อนวิวสวยมากนะคะแล้วก็ลงนี่ขนาดไปกันแบบนี้นะไปวัดคิรีวันแล้วไปเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วเรายังกลับบ้านมาได้ประมาณสักตอนเที่ยงเองนะซึ่งมันไกลมันไม่ไกลมากมันใกล้กรุงเทพมากๆจริงๆแล้วก็
0: เราเดินทางเท่าไหร
1: ่โถคุณเขาออกจากบ้าน8โมงเขาออกรอบกัน11โมงอ่ะ
0: โอ
1: ้เออประมาณนี้นี่แบบสบายๆขนาดวันนั้นวันที่วันทำการนี่รถติดด้วยนะรถติดนะแต่ก็ถือได้ว่าแบบใกล้มากแล้วเห็นคนไปเที่ยวกันอ่ะเยอะมากรีสอร์ทแถวนั้นน้ำตกแถวนั้นแล้วก็ยังมีอะไรนะรีสอร์ทบางรีสอร์ทก็มีกิจกรรมอะไรนะขับรถ ATV ใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้โห

0: างไหนอร่อยที่สุด
1: โอ้โหไม่ได้ไปนครนายกนานมาก
0: มันไม่รู้นะมันแล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมัน
1: ใช
0: ่แล้วตอนเนี้ยขนมกุ้ยช่ายเนี่ยมันกลายเป็นของฝากของซื้อกลับมาฝากคนเวลาไปเที่ยวแวะผ่านก็แวะซื้อเคยซื้อเนี่ยหลายเจ้าแล้วนะไม่ต้องไปพูดถึงน้องสาวเนี่ยไปซื้อบ่อยมากเพราะว่าเขาต้องไปส่งลูกเขาไปเรียนนะแทบจะทุกอาทิตย์อ่ะบางอาทิตย์ก็ซื้อกลับมาจนเราบอกเบื่อแล้วไม่ต้องซื้อละเจ้านี้ไม่เอาเพราะคราวนี้เขาบอกว่าเขาจะโทรบอกดิฉันแล้วว่าเธอไม่ต้องซื้อมาแล้วนะกุ้ยช่ายเนี่ยกินเบื่อแล้วแต่เราซื้อก่อนแล้วไงเราซื้อกลับมาแล้ว
1: ไม่ทัน
0: ไม่ทันเธอ
1: แจ้งไม่ทันพี่แก้ว
0: เราซื้อทั้งบัดจ่างเราซื้อทั้งกุ้ยช่ายเราซื้อกลับมาแล้วเอ้ยแต่แปลกรอบนี้ได้คำชม
1: อ้าว
0: คราวนี้ได้คำชม
1: ใหม่เหรอ
0: มันมีหลายเจ้ามากคุณผู้ฟังเวลาขับรถผ่านเนี่ยมันจะมีคัตเอาท์เต็มไปหมดเลยระหว่างทาง
1: แม่นี่แม่นู่น
0: แม่เจนั่นเจนี่จะมี
1: ขนมหวาน
0: เ
1: ป็นแม่แต่ว่าถ้าเป็นกุ้ยช่ายก็เป็นเจ
0: นั่นเจนี่คือไม่รู้เดี๋ยวฉันเลือกมาเจหนึ่งเจเนี้ยที่เลือกเพราะว่ามีทั้งอาสันติช้อยหนังลำม
1: ี
0: ค
1: ุ
0: ณพ
1: า
0: สันปิ่นโตเถาเล็กมีทั้งเดอะสปูนมีทั้งลุงอ้วนกินกับเที่ยวการันตีก็ต้องแวะไปสิคะกุ้ยช่ายคุณเอก็ซื้อกุ้ยช่ายแล้วก็ซื้อหน่อไม้แล้วก็ซื้อบะจ่างแล้วเขาทำเป็นร้านของฝากใหญ่ๆเลยอ่ะซ
1: ึ่
0: งเข้าไปนี่มีของขนม
1: หอมหอมซื
0: ้
1: อต
0: ้
1: องโดนอ่ะ
0: มันต้องโดนจริงๆมันต้องโดน
1: มันเยอะมันต้องโดนแหละ
0: เอาแต่พอซื้อแล้วไม่ผิดหวังนะไอคนที่จะโทรบอกว่าอย่าซื้อเนี่ยพอมันกินแล้วมันบอกว่าอร่อยนะเธอไอคนซื้อก็จะรู้สึก
1: โอ้
0: มันดีไว้มันดีมันโดนนะมันใช่เลยนะคุณผู้ฟังนะคะพอเห็นหน้าทั้งอาทั้งมิเชลชวนชิมคือได้หมดหลายๆแบรนด์เนี่ยแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: เคยไปแข่งรายการเดอะสปูนด้วย
1: อ
0: านาติก็เป็นกรรมการด้วยนะเดอะสปูน
1: ใช่
0: ไหมเนี่ยก็เลยบอกโหพอขับรถเข้าไปคนเต็มเลยอ่ะอย่างกับเขาแจกอ่ะเหมือนเขาแจก
1: ร
0: ้านมันเป็นร้านของฝากใหญ่ๆเลยเหมือนเราไปซื้ออะไรนะ
1: เหมือนไปภูเก็ตแม่จูนแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: เหมือนไร่สุวรรณอ่ะเวลาเข้าไร่สุวรรณอ่ะมีขนมมีหลายๆแบรนด์มาขายแล้วก็ยังมีอะไรนะไอศกรีมกุ้ยช่าย
1: อุ้ย
0: จริงตอนแรกเนี่ยนะ
1: ลองไหม
0: ไม่ลองก็หันไปถามน้องน้องนี่มันไอศกรีมอะไรหรือว่ามันเป็นชื่อแบรนด์ไอศกรีมกุ้ยช่ายเจเอเขาบอกไอศกรีมกุ้ยช่ายจริงๆค่ะแต่คนก็เข้าไปเปิดดูตู้แล้วก็เดินถอยออกมาเฮ้ยมันจะยังไงตอนแรกว่าจะลองแล้วก็ไม่กล้า
1: โอ้เดี๋ยวนี้เยอะไอศกรีมน้ำปลาหวานไอศกรีมแกงต
0: ้
1: มยำอะไร
0: เข้าแช่ไอศกรีมเข้าแช่เดี๋ยวไปชะอำรอบนี้จะไปชิมนะคะของคุณอุ๋ยน้องอุ๋ยเสร็จแล้วจะมาบอกว่าไอศกรีมข้าวแช่เขาเป็นยังไงอร่อยไม่อร่อยนะคะมันมีไอศกรีมกุ้ยช่ายแล้วคุณผู้ฟังใครเคยกินแล้ว4689899บอกหน่อยสิอร่อยไม่อร่อยอย่างไร
1: เพราะตอนหลังเนี้ยข้อของข่าวมาทำไอศกรีมเยอะมากโอ้ไอศกรีมต้มยำไอศกรีมอะไรมีหมดเลยพี่แก้ว
0: หรอแล้วมันอร่อยไหมล่ะ
1: ก็ไม่กล้ากิน
0: คุณก็เหมือนดิฉันพอเห็นไอศกรีมกุ้ยช่ายนั้นก็ถอยออกมาก้าวนึงคือกุ้ยช่ายอ่ะชอบ
1: เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน
0: ผัด
1: ไม่แต่อาจารย์อร่อยก็ได้อาจารย์อร่อยก็ได้
0: ใช่ไม่งั้นเขาคงไม่ทำตู้เบลอเลยนะไอศกรีมกุ้ยช่าย
1: เพราะว่าไอศกรีมทั่วไปวานิลากะทิสตรอเบอรี่มันเยอะ
0: มันเหลือแล้วอาจจะกินแล้วไม่รู้สึกผิดใช่ป่ะเพราะบางทีเรากินไอศกรีมเนี่ยแบบฟูครีมอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกตายแล้วมันหวานน่ะมันไขมันมันเยอะอ่ะกินแล้ว
1: ทั้งไขมันทั้งน้ำตา
0: หรือว่าไอศกรีมกุ้ยช่ายเนี่ยมันดีเพราะว่ากุ้ยช่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นผักทะลวงไส้มันจะดีต่อลำไส้
1: คุ
0: ณสมเกียรติหรือว่ามันจะรู้สึกผิดน้อยลง
1: วะเวลาพี่แก้วซื้อกุ้ยช่ายมาอย่างเงี้ยกล่องนึงก็ต้องประมาณสัก10 ชิ้นสมมติกินกี่ชิ้น
0: พี่เหรออืมครึ่งต้องครึ่งนึงแหละ
1: โอ้ยต้อง
0: ซ
1: ื้อม
0: า
1: หลายกล่อง
0: พี่ไม่ได้ซื้อหลายกล่องแล้วพี่ซื้อหน่อไม้ตั้งล้วนๆด้วย
1: อ๋อพี่ชอบกินหน่อไม
0: ้คือคุณสามีก็ชอบหน่อไม้พี่ชอบกุ้ยช่ายแต่ว่าหน่อไม้พี่ก็กินได้แต่พี่ไม่ชอบเผือกพ
1: ี่
0: ไม่ช
1: อ
0: บมันกุ้ยช่ายเผือกพี่ว่ามันไม่เข้าอ่ะ
1: พี่ไม่ชอบกัน
0: มันไม่ชอบ
1: เราชอบ
0: แต่เราชอบหน่อไม้เราชอบกุ้ยช่ายเราว่ามันอร่อยแล้วเจ้านี้นะต้องชมเขานะเพราะว่ากินเขาแล้วซื้อ

0: มากินแล้วเนี่ยแป้งเนี่ยแทบมองไม่เห็นแหละกินแล้ว
1: คุ
0: ณจะร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กคุณจะรู้สึกผิดน้อยมากผิดน้อยมากเลยเพราะแทบจะไม่มีแป้งเลยอ่ะมันเป็นมองไปหน่อไม้ก็รู้ว่าหน่อไม้กุ้ยช่ายก็รู้ว่ากุ้ยช่ายคือเห็นหมดเลยอ่ะ
1: มันที่แป้งหนาๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกันแล้ว
0: มียังมี
1: แต่ว่าคนเขาก็ไม่กินไง
0: แต่คนที่เขาติดกับของเก่าแบบนั้นเขาก็ยังชอบอยู่แต่เราชอบแบบเนี้ย
1: ชอบแบบบาง
0: น้อยบางๆอร่อยนะคะคือดีมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังคือน้ำลายคือเมื่อกี้เนี่ยก่อนเปิดไมค์เนี่ยกำลังปรึกษาปัญหาสุขภาพกันอยู
1: ่ครับพอเข้ารายการปุ๊บสุขภาพหายหมดแล้ว
0: หายหมดเลยเป็นคุณเรื่องกินและเรื่องอร่อยแล้วแต่ก่อนหน้านี้นั่งวิตกกังวลกันอยู่เพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนั้นเพิ่งไปเจาะเลือดมาเมื่อวันพฤหัสบดีก่อนเดินทางเนี่ยไปเจาะเลือดที่ศูนย์แพทย์นี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ลุ้นอยู่ว่าผลจะออกมาอย่างไร
1: ครับ
0: คือปฏิบัติตัวดีมากเลยคุณผู้ฟังดี
1: ก่อนหน้าที่จะไปตรวจ
0: ก่อนที่จะไปตรวจนะทำดีทุกอย่างไอ้เราก็หวังว่าเฮ้ยเราอาจจะได้ลดยาลงบ้างแล้วพอฟังเมื่อกี้ผลของคุณสมเกียรติมาเราสบายใจเลยละ
1: เ
0: ราดีกว่าเขาเยอะมากเลยอ่ะตัวน้ำตาลอ่ะคุณผู้ฟังคือทำงานอยู่อสมทเนี่ยไม่รู้ดิฉันว่าเรื่องอายุเนี่ยสำคัญมากมากเมื่อก่อนเนี่ยคุณสังเกตรู้มั้ยตอนที่ยังเป็นกาแฟดอยตุงอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่กินอะไรรู้ป่ะคาราเมลแมคชิอาโต
1: ้
0: พี่กินทุกวันทุกวันจริงๆแล้วยังบอกกับน้องพนักงานของดอยตุงว่าช่วยเอาคาราเมลเยอะๆคาราเมลเยอะๆแล้วเช้าขึ้นกินข้าวแล้วขนมก็ต้องมีกลางวันกินข้าวแล้วบ่ายกินกาแฟก็ต้องมีขนมแล้วก็ตั้งวงกินกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวกินแบบนี้มากี่สิบปีของการทำงานแต่ตอนเจาะเลือดตรวจร่างกายคุณผู้ฟังไม่เคยน้ำตาลขึ้นเลยน้ำตาลไม่เคยเกินเลยน้ำตาลต่ำ
1: เนี่ยเกียรติไม่เคยกินเลยนะที่พี่แก้วพูดเนี่ย
0: นี่ไงก็เลยจะบอกว่าคุณสมเกียรติเนี่ยไม่กินของหวานที่ฉันตั้งแต่รู้จักกันมาเป็นสิบปีเนี่ยไม่กินขนมกินแต่ผลไม้
1: กินผลไม้กับผัก
0: ผักขนาดผลไม้ที่มันน้ำตาลสูงๆเธอก็ไม่กิน
1: เออทุเรียนเยอะ
0: ไม่กิน
1: เราเนี่ยทุเรียนเราก็ไม่กินเราก็ไม่กินเราก็งงๆแต่ว่าช่วงที่หน้ามังคุดที่ผ่านมา3เดือน
0: อ
1: ่ะชอบมาก
0: ม
1: าเขาบอกให้กินวันละลูก
0: ให้กินวันละลูกเรากินวันละโล
1: เรากินวันละโลแล้วก็บอกว่าคุณหมอกินวันละโลนอกนั้นก็ไม่ได้กินอะไรที่แบบพิสดารเลยอ่ะของหวานน้อยมากข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียน
0: ไม่กินเราก็ไม่กินน้อยมาก
1: กาแฟชามัทฉะกับโคโคนัทอะไรก็ตามแต่อะไรขนมที่มันเป็นแบบอะไรก็ตามแต่ไม่ก็ 90% ปฏิเสธนอกจากไปถ่ายรายการไปถ่ายรายการ
0: จำได้ว่าเขาเล่ากับดิฉันแบบนี้แต่เขาไปเจาะเลือดมาคุณผู้ฟังน้ำตาลเท่าไหร่จ
1: ๊
0: ะ
1: ไม่บอก
0: ตัวเลขอ่ะคือแต่ดิฉันเนี่ยไอ้อันนี้ต้องพูดกันตรงๆเดี๋ยวจะมาบอกว่านั่นคุณหมอสั่งจ่ายยาให้ดิฉันจ่ายยาเบาหวานให้แล้วก็ถามบอกหมอคะมีโอกาสไหมถ้าทำตัวดีขนาดนี้ ของหวานไม่กินขนมไม่กินแล้วจะเลิกยาได้ไหมหมอพูดมาคำหนึ่งแค่ตกเก้าอี้เลยหมอบอกว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไหมล่ะไม่ต้องมาฟอกไตไม่ต้องมาตัดขากินยาเถอะ คุณน้ำตาลดิฉันเนี่ยกินยามา4เดือนแล้วนะเพิ่งเริ่มกินมาได้4เดือน
1: ครับ
0: ตอนนี้น้ำตาลอยู่ที่90
1: เลขสวย
0: 90นะน้ำตาลปัจจุบันนะส่วนรอบนี้นะน้ำตาลปัจจุบัน90แล้วก็น้ำตาลสะสม 6.0 แต่ก่อนที่จะกินยาเนี่ยน้ำตาลปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่109แล้วก็น้ำตาลสะสมอยู่ที่ 6.5 คุณหมอพอเห็น 6.5 คุณหมอบอกกินยาเลยคุณมันพรีแล้วมันพรีของการเป็นเบาหวานแล้วเนาะเบาหวานได้ยังไงเนี่ยหมอผัดกะเพรายังไม่ใส่น้ำตาลเลยไม่ชอบกินแกงหวานยังไม่อยากจะกิน
1: ชอบไม่ชอบหวานแต่พี่แก้วกินของหวาน
0: ขนมก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะ
1: น้อย
0: น้อยน้อยน้อยมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันมาจากไหนอ่ะ
0: นั่นไงนั่นแหละเขาคุณหมอบอกว่าไปดูที่คุณปู่คุณย่าคุณตาค
1: ุ
0: ณยาย
1: กรรมพันธุ์ใช
0: ่
1: ใช่มีคุณหมอพูดถึงเรื่องกรรมพันธุ์เหมือนกันว่าที่บ้านเป็นใครเป็นไหมแล้วบอกพี่ชายคนโตเป็นเราเป็นน้องชายคนเล็กแต่ว่าระหว่างคนที่2 3 4 5 6 7เนี่ยไม่เป็น
0: แล้วทำไมมันโชคดีที่เราอ่ะ
1: ก็ไม่รู้ไงว่ามันมีเหตุ
0: แล้วเป็นได้อย่างไรดิฉันสงสัยกับคุณสมเกียรติ

0: ากเพราะเธอไม่กินของหวานเธอกินแต่ผลไม้และผลไม้ที่เธอกินก็แอปเปิ้ล
1: กล้วยฝรั่งกล้วยมะละกอคือกินได้หมอบอกมะละกอกินได้4ชิ้นแก้วมังกรกินได้แตงโมกินไม่ได้อะไรมันก็จริงแบบหูกินไม่ได้หลายอย่างมาก
0: เอานะปฏิบัติตัวดีให้คุณหมอ14วันใช่
1: ไหม14วัน
0: แล้วเดี๋ยวไปเจาะเลือดใหม
1: ่มาใหม
0: ่เออนะคะตอนนี้เนี่ยเจอหน้าเพื่อนๆก็ไม่คุยกันเรื่องอะไรคุณผู้ฟังคนสูงวัยอย่างนี้ก็จะคุยกันเรื่องสุขภาพ
1: เพราะว่ามันจะเป็นแบบพอมันเป็นพวกนี้มันก็จะเป็นโรคอื่นตามมาอีก
0: ตามมาไงอาจารย์สง่าคงหัวล้อขำกลิ้งแล้วเนี่ยเดินมาตั้งแต่ก่อนเกษียณแล้วกินแก้วเนี่ยนะเบาหวานและคณะอาจารย์สง่าเตือน
1: เน
0: า
1: ะ
0: อาจารย์เตือนมาตลอดอาจารย์เตือนมาตลอด
1: อาจารย์แข็งแรงมาก
0: โอ้โหอาจารย์ขนาดฝนตกหิมะตกอาจารย์ยังวิ่งอยู่ในห้องเลยอ่ะจะไม่แข็งแรงได้ไงอาจารย์ไม่เคยขาดการวิ่งอ่ะคุณผู้ฟังส่งเข้ามา5959สวัสดีค่ะคุณสมเกียรติคุณแก้วสวัสดีนะคะแล้วก็2607อะไรนะนายทองเหม็นบ้านคุณเวียสุกลวัดห่างจากวัดคิริวันอีกไม่เกิน1กิโลเมตรอยู่แถวๆฝายอะไรเนี่ยวังยายชิมอ๋อเหรอคะบ้านคุณเวียเหรออ ๋
1: อ
0: แต่วัดคิริวันคุณผู้ฟังเนี่ยศรัทธาเจ้าอาวาสเลยอ่ะต้องบอกเลยว่านั่งฟังท่านเล่าให้ฟังว่าท่านมีกิจวัตรอะไรแล้วท่านสอนอะไรเด็กที่มาบวชเนนที่วัดเนี่ยท่านฝึกให้ทุกคนได้เก็บตังค์นะ
1: ครับ
0: มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทแบบนั้นเลยบางคนเนี่ยฝากท่านเอาพนักงานธนาคารออมสินเนี่ยมาเปิดบัญชีให้เนนทุกองค์ทุกรูปเลยนะให้เนนทุกรูปเลยได้เปิดบัญชีอ่ะหูเห็นกิจวัตรที่ท่านทำคือดีอ่ะคุณผู้ฟังแล้ววิหารพระ อะไรนะพระพันที่ดิฉันไปเที่ยวมาเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังขอนิดนึงพระโพพันปีพระโพพันปีที่เป็นรูปนาคปรกเนี่ยแล้วก็ทำวิหารเป็นทรงเหมือนสไตล์ของโบราณเนี่ยเข้าไปข้างในอ่ะตัวองค์พระที่ทำจากต้นโพพันปีสวยมากสวยจริงๆเข้าไปดูแล้วขลังเลยอ่ะคุณผู้ฟังแนะนำนะคะถ้ามีโอกาสก็ลองแวะไปเที่ยวกันเขาบอกวัดคิริวันตั้งอยู่ตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
1: ใกล้ๆนี่เองนะครับ
0: ใกล้มาก
1: ใช่
0: กูใช่ร้านไหนคะชื่อร้านอะไรนี่ต้องบอกกูใช่คุณเอนะคะคุณเอค่ะกูใช่คุณเอของฝากนครนายกมีหลายแบรนด์ดังกินบางแบรนด์แล้วแต่พอกินแบรนด์นี
1: ้
0: น้องสาวดิฉันกับที่บ้านปกตินะอันนี้นินทาที่บ้านให้ฟังนะโดยเฉพาะแม่ครัวของดิฉันพี่สาวเนี่ยถ้าของไม่อร่อยเนี่ยนางไม่แตะนะคุณผู้ฟังนางแตะนิดนึงแล้วนางก็เคยกินแล้วนางทำเนี้ยสังเกตผักออกเนี้ยเคยกินแล้วคือถ้าไม่ถูกลิ้นไม่ถูกปากนางแต่รอบนี้คุณผู้ฟังกูใช่สองกล่องหน่อไม้หนึ่งกล่องไม่เหลือเลยจ้ะคือว่าถูกใจถูกปากนางแล้ววันนี้ก็ยังมีอะไรนะบ๊ะจ่างที่เขาไม่ได้ห่อใบจ่ากันนะเขาเป็นแบบอยู่ในแพ็กเกจไปกล่องฟอยล
1: ์
0: อ่ะซื้อมาแล้วเห็นว่าเขาใส่เครื่องอะไรบ้างเต็มจัดเต็มอ่ะซื้อมาให้นางเพราะนางชอบกินบ๊ะจ่
1: าง
0: ก็ต้องฝากคือถ้าไม่อร่อยนางไม่กินนะคุณนะคะนี่คือคุณเอ๋กุยช่ายคุณเอ๋ของฝากนครนายกนะคะอร่อย
1: ใครมีร้านไหนก็ซื้อเข้ามานะครับ
0: ส่งมาได้คุณชอบร้านไหน
1: 4689899
0: ถูกนะครับ
1: แต่ถ้ากินน้ำปลาหวานเนี่ยต้องแม่อารีน้ำปลาหวานแม่อารีของดีจากทะเลใต้ครับพี่แก้วแม่อารีเนี่ยใส่ใจทุกหยดต้องบอกว่าทุกหยดจริงๆนะครับคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพแบบเนื้อแน่นๆ นะพี่แก้วนะฮะเพราะว่าเขาอยู่หนองจิกใช่ไหมล่ะแล้วก็ตัวหอตัวกุ้งไม่เท่าไหร่ของหอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้และวัตถุดิบขั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานครับนะใครเคยไปดูในทีมช่อง9 FM 99เราไปดูมาแล้วนะครับเลิศจริง
0: ๆ
1: นะครับแล้วก
0: ็สะอาด
1: สะอาดมากนะฮะแล้วเขาทำมาเนี่ยเพื่อให้รสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับ เพราะฉะนั้นใครที่อยากกินนะครับ หาซื้อได้นะครับง่ายมากไม่ยากเลย ตอนนี้ผลไม้รสเปรี้ยวออกมาเยอะมะม่วงหลายพันมากนะครับแล้วก็อย่างอื่นอีกนะตะลิงปิงอะไรก็เยอะแยะได้หมดอร่อยจนลืมไม่ลงครับใช้ทำอาหารก็ได้นะครับรสชาติก็ยิ่งลงตัวบางทีแบบเรากินเสร็จแล้วน้ำปลาหวานเนี่ยเราไม่อยากทำไอ้ตัวน้ำปลาหวานเราก็เอาน้ำปลาหวานแม่รีเนี่ยกินแทนได้
0: ใช่ใช่ตอนขากลับอ่ะคุณผู้ฟังข้างทางที่ดิฉันเห็นน่ะกระท้อนปุยฝ้ายไอ้ลูกใหญ่ๆออกมาแล้วเนี่ยคุณถ้าคุณเป็นเหมือนดิฉันคือไม่ชอบกินถั่วนะคุณเอาน้ำปลาหวานวาดลาดลงไปได้เลยบนกระท้อน
1: สับ
0: โอ้โหเลิศ
1: น้ำปลาหวานแม่รีเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจนะครับเพราะตอนนี้หาซื้อได้ง่ายมากนะครับ 7-Eleven ก็มีท็อปก็มีนะฮะกูเม่ก็มีโลตัสก็มีวิลล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลนด์โอ้ยเยอะไปหมดท็อปเทิบนะเพราะนั้นหาซื้อได้เลยทั่วประเทศครับ
0: คุณรู้ไหมคุณจิ้มหน้าจอโทรมือถือคุณอะแล้วคุณก็อ่านอยู่นะเสียงมันเหมือนอะไรหรือมันเหมือนสัญญาณไฟเลี้ยวอะติ๊กติ๊กติ๊กไอ้นั้นฟังมันเหมือนสัญญาณไฟเลี้ยวจิ้มจิ้มแล้วจิ้ม
1: มา
0: แว่นไม่ใส่ไม่ยอมใส่แว่นกลัวแกคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องมาถ่างตัวหนังสืออ่าน
1: มาดูสิมาดูสิ
0: มาดูเลยอ
1: ันนี้ไม่ต้องจิ้มละอันนี้ช้าๆเบาๆเดี๋ยวพี่แก้วหาว่าไฟเลี้ยว
0: ว่าเสียงสัญญาณไฟเลี้ยวเลยจิ๊กจิ๊กตักจิ๊กตักจิ๊กตักจิ้มอยู่อ่ะมาต่อมาเที่ยวต่อ
1: ครับ
0: ซึ่งหลังจากซื้อของฝากเสร็จแล้วคุณผู้ฟังก็ตั้งเป้าเลยดิฉันเนี่ยเอาจริงๆนะไปนครนายกเนี่ยหลายรอบหรือไปเขาใหญ่แล้วขากลับก็กลับเส้นนู้นอ่ะไม่ได้กลับทางนี้เพราะเวลาก็ทำทางอ่ะเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปกินร้านเนี้ยเพราะก็ได้มิชลินตั้งใจมานานมากแล้วไปทีไรไม่ตรงจังหวะเวลาไม่ได้เลยเวลาร้านเขาปิดบ่ายสามโมงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรานั่งรถมาเนี่ยกว่าจะมาถึงร้านเขาอ่ะร้านปิดจะมาตั้งกินมันเวลาไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาที่จะกินต้องถามเพื่อนสาวเลยนะตอนนั้นกลับจากเขาใหญ่ด้วยกันนะคุณธีตาพากินอะไรกันดีก็อ่ะเราจะมารังสิตเราต้องมาเส้นนั้นใช่ไหมเราอยากกินครัวมรกตเนี่ยยูทูบเบอร์ไปกันทุกคนอยากลองอยากไปให้ได้สักทีรอบนี้จะไปตั้งใจเลยเปิดเลยเซิร์ชจับเวลาเลยเนี่ยออกจากร้านคุณเอเนี่ยซื้อกุ้ยช่ายเสร็จไปครัวมรกตเลยพอคุณสามีก็โทรคุยกับเพื่อนเพื่อนเขาอยู่รังสิตเออเนี่ยจะไปร้านเนี่ยว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมแกไม่ไปกินศูนย์น่ะศูนย์ข้าวหมูแดงในศูนย์นะข้าวหมูแดงอร่อยเหมือนกันสไตล์จีนเหมือนกันเอาละสิคุณสามีก็ปักหมุดเปลี่ยนละเออเธอไปกินหมูแดงกันไหมเราก็เริ่มเปลี่ยนเมื่อกี้บอกครัวมรกตปักหมุดไปแล้วเปลี่ยนไปเป็นศูนย์อีกแล้วแล้วแต่คนขับเริ่มเสียงเริ่มเข้มนะเสียงเริ่มเข้มแล้วขัดใจอ่ะก็ได้อ่ะไปศูนย์ก็ได้เสร็จอ่ะก็ไปขับรถไปมารังสิตพอจะเข้าจากองคลักษ์พอแยกมาตัดมาปุ๊บคุณทางที่ดิฉันกลับกับทางฝั่งตรงข้ามคือร้านอาหารมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามหมดมันจะต้องไปยูเทิร์นมาเขาทำทางจากคุณเขาทำทางถึงขนาดรถติดเป็นกิโลหลายกิโลคุณสามีเริ่มเปลี่ยนใจแล้วบอกเธอถ้าเราจะแวะไปกินเนี่ยทั้งครัวมรกตทั้งศูนย์เนี่ยศูนย์ยิ่งหนักเราอยู่ตรงกิโล7ไอ้คลอง7
1: ครับ
0: ซึ่งน่ะการจราจรติดว่ะแล้วไงเธอถามแล้วไงเริ่มหิวแล้วเริ่มเที่ยงกว่าแล้วแล้วเธอจะกินอะไรฝั่งเนี้ยเธอไม่มีร้านให้กินหรอกนอกจากเธอต้องข้ามคลองไปแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือบอกก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็เหมือนกันทุกร้านเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเอาไงให้ตัดสินใจไม่ว่ากันก็บอกเออพอมานี่แล้วจะกลับกรุงเทพอยู่แล้วเลี้ยวได้รถเริ่มห่างรถมันเริ่มพอมาถึงคลอง6พอได้ก็กลับรถมาไปครัวมรกตละกันแต่ครัวมรกตมีปัญหานะเธอไม่มีที่จอดรถจ้าเขาไม่มีเพราะร้านเขาอยู่ริมถนนเลยคุณสมเกียรติคุณต้องเข้าไปจอดข้างในต้องไปอยู่แบบในอำเภอไปหาที่จอดซึ่งเป็นสถานที่ราชการต่าง
1: ๆ
0: มันเผอิญวันนั้นเป็นวันหยุดก็เข้าไปก็ไปจอดได้แล้วก็ออกมากินก็เดินเลาะริมถนนเลยเราไม่รู้ทางเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันทะลุข้างหลังได้ไหมหรืออะไรยังไงก็เสร็จแล้วก็เข้าไปคึบเข้าไปครัวมรกตเข้าไปเราอยากลองอะไรรู้ไหมเมนูที่เนี่ยไอ้กุ้งทอดกระเทียมที่เขาว่าเนี่ยต้องสั่ง หมูแดงเราไม่ได้อยากกินไงเราก็สั่งเพราะว่ามีคนบอกว่าร้านนี้ต้องสั่งตับกระเทีย
1: ม
0: ตับทอดกระเทียม

0: ยำเสร็จแล้วเราก็บอกน้องพี่อยากกินกุ้งพนักงานมาถามตะโกนไปถามในครัวกุ้งหมดยัง
1: มีไหมหมด
0: กุ้งเหลือ2ตัวอ่ะเราหามาถามพี่เอากี่ตัวคะกุ้งตอนนี้เหลือ2ตัวยังไม่ทันจะอ้าปากสั่งหมดแล้วค่ะ
1: ไม่ทัน
0: ไม่ทันอยากลองกุยหมงเราไปกินมาแล้วกุ้งทอดเกลือมันอร่อยมากเราก็อยากรู้ว่าร้าน
1: น
0: ี้
1: กุยหมงสุพรรณบางปะมา
0: ถูกเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าจะเที่ยวอันนี้กุ้งกระเทียมเนี่ยมันจะสู้กันได้ไหมพลาดจ้ะหมดจ้ะซึ่งเพิ่งเที่ยงกว่าๆคุณผู้ฟังยังไม่บ่ายด้วยกุ้งหมดแล้วนะจ๊ะเพราะว่าร้านนะคนก็ไม่ได้เยอะนะเสร็จแล้วก็เลยต้องสั่งอย่างอื่นบอกน้องมีอะไรอีกไปกัน2คนเอาปลาดุกทะเลผัดชาไหมอร่อยนะคะของที่ร้านพนักงานแนะนำอ่ะก็ได้เอา2เมนูนี้มานี่จานอย่างนี้ปลาดุกทะเลผัดชา400บาทกุ้งกระเทียม220แล้วก็ข้าวมาเป็นโถเลยคุณ2อย่าง2คนกินไม่หมดนะต้องแพ็กกลับนะคือเขาให้ปริมาณเยอะ
1: ครับ
0: แต่กินแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตับกระเทียมอ่ะคืออร่อยนะกินแล้วนึกถึงที่แม่เคยทำรสชาตินี้เลยแต่แม่ทำเป็นซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยอ่ะแล้วมันก็จะออกเป็นกระเทียมพริกไทยที่ทอดแบบเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยคุณสมเกียรติเวลามันเจอน้ำตาลอ่ะแม่ใส่น้ำตาลปี๊บอ่ะแล้วมันก็จะจับตัวกันเออแล้วมันจะออกหวานๆนี่เลยแม่เคยทำรสชาตินี้เลยคือแบบอาหารสไตล์โบราณเลยแล้วก็ส่วนปลาดุกทะเลผัดฉ่าของร้านนี้นะคุณผู้ฟังเขาไม่มีก้างนะเขาหั่นเป็นเนื้อเป็นแร่เป็นชิ้นๆให้เลยน่ากินมากแต่ก็ออกหวานเหมือนกันแต่ไม่ได้หวานมากรสชาติดีเครื่องถึงพริกก็เป็นพริกเหลืองผสมพริกขี้หนูกระชายดีพริกไทยอ่อนก็ดีอร่อยใช้ได้แต่เยอะสำหรับ2คนนะนี่ถ้าสั่งกุ้งอีกอย่างนึงนี่
1: เอากลับบ้าน
0: เอากลับบ้านคือใช้ได้ครัวมรกตนะคะเดี๋ยวมีเรื่องมีเกล็ดมาเล่าให้ฟังต่ออ
1: ่านะครับเราพักสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ 14:50 นาทีนะพี่แก้วเนาะ SMS เข้ามาที่4689899พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1-6-7-3-6 Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
1: ก ับมาช่วง2กับคัลเลอร์ไลฟ์นะครับทาง FM 99ฉีบเร็วขึ้นบันไดแข็งแรงอยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตรานะครับในวันจันทร์และอังคารกับผมสมเกียรติคุณานิติพงศ์ทุกเรื่องราวครับพูดคุยกันสุขสนานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องหนังเรื่องเที่ยวนะครับยกเว้นเรื่องการเมืองและศาสนาที่เราจะไม่ค่อยพูดแต่ศาสนาก็จะพูดเรื่องดีๆนะครับเรื่องไม่ดีไม่เกี่ยวกับเรา
2: จริงๆแล้ว
1: คนเรามีทั้งดีทั้งไม่ดีนะพี่แก้วเราเพราะฉะนั้นเราก็เอาสิ่งที่ดีมานะครับ SMS เข้ามาที่4689899 4689899เกียรติแน่หลังจากจัดรายการแล้วพี่แก้วเดี๋ยวจะไปถ่ายรายการกินอย่างสมเกียรติเพราะว่ามันจะเป็นร้านโอ้โหปลาเต๋าเต้ยอ่ะร้านหน่องร้านหน่องชอบปลา
2: หน่องริมคลองอะไรน่าเหรอ
1: หน่องตรงคือจริงๆเขาเป็นคนระยองเขาทำประมงแล้วเขามาเปิดอยู่ตรงพระราม4ร้านเขาถ้าซื้อเข้าไปดูเนี่ยก็จะเจอข้าวต้มปลาหน่องข้าวต้มปลาหน่องสามย่าน
2: อ๋อสามย่าน
1: แล้วก็อีกเรื่องอีกร้านนึงก็จะถ่ายร้านรสดีเด็ดรสดีเด็ดที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่นานนาน
2: มันมีอีกที่นึงที่ในวังหินในเสนาม
1: ันมีเยอะหลายเจ้าแต่ว่าเขาจะเป็นครอบครัวแล้วก็พี่น้องพี่ไปทำอันนี้น้องไปทำอันนี้ต่างคนก็ต่างทำรสดีเด็ด
2: ม
1: ี
2: ม
1: านาน
2: เนาะเยอะโอ้โหเมื่อก่อนอยู่สยาม
1: สยามที่เราวัยรุ่นนะสมัยเราวัยรุ่นนะ
2: สมัยเราเด็ก
1: ๆเออเลย
2: ตอนนี้
1: เดี๋ยวพอเสร็จจากรายการเนี่ยก็จะไปถ่ายกินอย่างสมเกียรตินะครับซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงทางเพจของ FM 99สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นร้านซุปเปอร์มัง
2: ซุปเปอร์มัง
1: ซุปเปอร์มังแล้วก็เนี่ยหมดละเดี๋ยวนี้จะเริ่มถ่ายใหม่แล้ว
2: ค่ะนิดนึงคุณผู้ฟังใครที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพต้องมาก่อนเอาจริงๆyou are what you eat จริงๆนะเนี่ยเราสองคนเนี่ยรู้ซึ้งในรสพระธรรมเลยอ่ะขนาดอดขนาดนี้นะกินแบบควบคุมกันจะเป็นจะตายอย่างนี้พอเจาะเลือดออกมาอย่างที่บอกไงร่างกายเราอ่ะข้างในเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคุณผู้ฟัง
1: แกของมันนะพวกปลาท้องโกพวกอะไรกินแล้วไม่กินมา20ปีแล้วแล้วก็พวก
2: น้อยมากกินน้อยมาก
1: โอ้น้อยมาก
2: คือปลาท้องโกยังกินแต่ว่าไม่เยอะนั่นนะจะกินทีนึง
1: นี่ไม่กินเลย
2: นี่ไงพี่รู้ไงนะคะเรื่องของความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ค่ะขอแนะนำคาชิวานะคะรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะมีอันเนี้ยถือว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะคะเพราะมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายและยังทนทานด้วยและยังมีฟังก์ชันให้เลือกอีก6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในคาชิวารุ่นนี้เลยนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนาน1ปีเต็มโปรโมชั่นค่ะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้น990บาทนะคะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันทีอีก2รายการคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยนะคะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอ่ะน้องอาร์มก็ทวงมาก็บอกว่าหนูมาแล้วพี่แก้วพี่เกียรติไม่ทักงอนนะเผื่อเวลาข้อความหนูด้วยเคยไม่อ่านป่ะน้อยมาก
1: ใช่ไหม
2: น้อยมากเจออ่านทุกครั้งนะคะไม่ต้องมาทวงเฟอร์54กะเลออันดามันที่ทวงอยู่2ล้าน
1: น้องอามจำแม่นเลยอ่ะ
2: คุณผู้ฟังลองมาดูตาคุณสมเกียรติแหละดูตาคุณสมเกียรติก่อนจิกแบบจิกมากๆเลยนึกถึงเสียงที่วันนั้นที่ต้องไปกินน่ะ
1: อย่าให้ไปกินเลยอันดามันเพราะอร่อยแล้วส่งแจ้งวัฒนาเองไม่ถึงนครนายกเลยแจ้งวัฒนา
2: จ้า
1: เมืองทองมสท
2: เมืองทอง
1: ร้านสวยอาหารอร่อย
2: นะคะคุณอะไรนะเจ้าของคุณอะไรนะ
1: คุณหนุ่ย
2: คุณหนุ่ย
1: ร้านเลออันดามันเนี่ยเป็นอาหารปักใต้แนวอันดามันแนวพังงาเขาเป็นคนพังงาเพราะพังงาภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยอาหารเขาก็จะไม่จัดจ้านมากอร่อยนวลเนียนแบบปักใต้เลยเลออันดามันตรงข้ามมสท สวยสะอาดอ่ะเพราะว่าพี่น้องทำกันเอง
2: ค่ะเนี่ยเดี๋ยวที่จะท่านจะไปใต้เนี่ยเนี่ยจะขอร้านอาหารใต้แกงเหล
1: ือง
2: อร่อยๆจากคุณสมเกียรติน
1: ะมาเลย
2: แล้วจะไปลุยคุณผู้ฟังอยากกินมาก
1: ใต้นี่ไปบ่อยมากเพราะว่าตอนทำงานให้กับอิสุสุไปใต้บ่อยมากพี่แก้ว
2: จ้ะ
1: แล้วก็มีฝากเรื่องการกุศลพี่แก้ว
2: จ้ะ
1: คอนเสิร์ต Family Foreveryin concert ใช่ไหม
2: ใช่นี่ไงเขาชื่อ family forever in concert นะคะ
1: ศิลปินพี่แก้วรุ่นพี่แก้วหมดเลย
2: โอ้ยไม่ใช่รุ่นตัวเองเลยสิ
1: พี่ปั่นพี่ป้อมพี่แอดคาราบาวนะฮะบ
2: ู
1: อ
2: ั
1: ญชลีคุณอุ้ยระวีวันคุณฟอร์ดอ่านไม่หมดขอโทษด้วยนะครับมีท่านรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นที่เป็นเด็กโกลเด้นซอง
2: โอ้โหนี่คุณนี่คุณตกอะไรมาสิน
1: เจริ
2: ญ
1: สินเจริญบาร์เทอร
2: ์คุณตุ๊กพิยดา
1: เห็นไหม
2: เบิร์ดกับฮาร์ท
1: โอ้มากันหมด
2: โอ้มัมลาคอนิกคุณตั้มสมประสงค์คุณโก้มิสเตอร์แซกแมนฟอร์ดศพชัยไหมคุณจิ๊บวสุแสงสิงแก้ว
1: โอ้เห็นไหมคือมันเยอะมากอ
2: ่
1: ะ
2: อ๋อพี่ป้อมออโตบานพี่ภูสมิงหนอดสวรรค
1: ์เห็นไหมรุ่นพี่แก้วทั้งนั้นเพื่อจัดหารายได้มอบให้กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลนะพี่แก้ว
2: ค่ะ
1: นะครับในพระราชูปถัมภ์นะฮะของพระเทพนะครับอ
2: ัน
1: นี้เรียนตามตรงว่ารีบซื้อบัตรไม่แพงด้วยนะครับเขาเล่นวันที
2: ่20
1: เออ20
2: นี่เนี่ย20เนี่ย
1: ใกล้แล้วอ่ะ
2: วันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ย20กันยายนนะคะเวลา14:00หอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะจองบัตรได้แล้ว
1: ซื้อบัตรได้ที่อะไร
2: ticket melon
1: เหรอ ticket melon
2: หรือสแกน QR code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะ
1: นะครับช่วยกันการกุศลนะครับค่าใช้จ่ายแล้วก็มอบการกุศลนะครับศิลปินเยอะมากเนาะ
2: เนาะ
1: นี่แล้วมีศิลปินอีก
2: เดี๋ยวก่อนเนี่ยคนละ2เพลงก็โอ้โหไม่จบเที่ยงคืนเหรอเนี่ยใคร
1: สัญชัย
2: คุณแป
1: ๊
2: กคุณแป๊กสัญชัยเออใช่ๆๆนะ
1: ครับ
2: ซื้อเพลงอะไร
1: ไม่รู้สิเป็นสายร้องของคุณหนุ่ย
2: หนุ่ยอัมพรใช่มั้ยก็ชอบก็ชอบ
1: นะครับซื้อได้เลยนะครับที่
2: ไทยทิเก็ตเมลอนขออภัยซ
1: ื้
2: อบ
1: ั
2: ตรได้ที
1: ่
2: ท
1: ิ
2: เก็ตเมลอน
1: ช่วยซื้อช่วยทำการกุศลกันศิลปินเยอะมากนะครับน่าดูมากๆเลย
2: จ้ะ
1: นะครับ
2: เวลาหมดแล้ว
1: เวลา
2: หมดเวลา
1: หมดเวลาพอดีเลยเดี๋ยวจะไปเจอกันใครไปอยู่แถวพระรามสี่ก็ไปเจอกันที่ร้านหน่องข้าวต้มปลากับร้านรสดีเด็ดเราสองคนวันนี้ลาไปก่อนเนาะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: ขณะที่เวลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเอกนิติประชุมเชื่อมโยงข้อมูลการเงินสกัดธุรกรรมต้องสงสัยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องสงสัยครั้งที่2/2569หรือคณะกรรมการ Connect the Dot ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนายเอกนิติกล่าวก่อนประชุมว่าที่ผ่านมาข้อมูลทางการเงินถูกแยกกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานเฉพาะของแต่ละแห่งเช่นธนาคารมีข้อมูลสถาบันการเงินตลาดหลักทรัพย์มีข้อมูลด้านหลักทรัพย์หรือกรมศุลกากรมีข้อมูลนำเข้าส่งออกทองคำทำให้เมื่อเกิดประเด็นปัญหาหรือธุรกรรมต้องสงสัยหน่วยงานปราบปรามต้องวิ่งไปขอข้อมูลแต่ละจุดภาครัฐจึงได้เริ่มจัดตั้งระบบ Connect the Dot ขึ้นมาเพื่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568เพื่อบูรณาการข้อมูลตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบการรู้จักตัวตนหรือ KYC การวิเคราะห์พฤติกรรมและการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าและพิจารณารูปแบบการจัดทำระบบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปง.หน่วยงานตรวจสอบและปราบปรามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานสถาบันการเงินกสท.และกระทรวงการคลังในฐานะภาพรวมเพื่อให้การทำงานมีโครงสร้างระบบที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยรัฐบาลรื้อกติกาเครดิตเทอมอุดช่องรายใหญ่ยื้อจ่ายเงิน SME ด้านเกษตรไม่เกิน30วันด้านการค้าผลิตบริการ45วันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยนางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันการปรับปรุงกติกาเครดิตเทอมเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจรายใหญ่ประวิงการชำระค่าสินค้าและบริการส่งผลให้ SME ขาดเงินทุนหมุนเวียนคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าได้เห็นชอบร่างประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เครดิตเทอมโดยกำหนดกรอบการชำระเงินแก่ SME สำหรับสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปขั้นต้นไม่เกิน30วันส่วนภาคการค้าการผลิตและบริการทั่วไปไม่เกิน45วันเว้นแต่มีเหตุผลทางธุรกิจที่สมควรและสามารถชี้แจงได้จุดสำคัญของการปรับกติกาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกำหนดจำนวนวันแต่เพิ่มมาตรการป้องกันการเอาเปรียบ SME โดยผู้ซื้อรายใหญ่ต้องแจ้งขั้นตอนการจ่ายเงินให้ชัดเจนห้ามประวิงเวลาจ่ายโดยไม่มีเหตุผลและห้ามเปลี่ยนเครดิตเทอมหรือเงื่อนไขสัญญาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย60วันทั้งนี้กรอบเครดิตเทอม30และ45วันอยู่ในหลักเกณฑ์เดิมแล้วการปรับปรุงครั้งนี้จึงมุ่งอดช่องว่างในการบังคับใช้และเพิ่มความชัดเจนของหน้าที่ผู้ประกอบการรายใหญ่โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการร่างประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้ซึ่งร่างกำหนดให้มีผลเมื่อพ้น30วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับมาร์คมาร์เควสคว้าแชมป์สนามซานมาริโนพร้อมขึ้นเป็นผู้นำอันดับคะแนนมอเตอร์จีพีการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกมอเตอร์จีพี2026รายการซานมาริโนแอนด์ริมินีริเวร่ากรังปรีที่ซานมาริโนซึ่งเป็นสนามที่14ของฤดูกาลมาร์คมาร์เควสแชมป์โลกปีที่แล้วจากสเปนคว้าแชมป์พร้อมขึ้นเป็นผู้นำอันดับคะแนนรวมโดยมาร์เควสซึ่งอยู่ในสังกัดดูคาติเลนโนโวทีมเข้าเส้นชัยอันดับ1ด้วยเวลา41นาที 13.013 วินาทีคว้าแชมป์2สนามติดต่อกันต่อจากสนามอารากอนกรังปรีซและยังเป็นแชมป์สนามที่5ของเจ้าตัวในปีนี้ด้วยด้านอันดับ2อเล็กซ์มาร์เควสน้องชายของมาร์คซึ่งอยู่ในสังกัด BKS Gresini Racing MotoGP ตามหลังแชมป์ 0.657 วินาทีส่วนอันดับ3เป็นเปโดรอากอสตานักบิดสเปนอีกรายในสังกัด Red Bull KTM Factory Racing สำหรับคะแนนสะสมรวมตอนนี้มาร์เกวสเก็บเพิ่มเป็น274คะแนนเท่ากับมาตินแต่มาร์เกวสแซงอันดับ1เนื่องจากคว้าแชมป์สนามได้เยอะกว่า
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่ทีมฟุตบอลหญิงไทยสวมชุดสีแดงประเดิมศึกเอเชียนเกม2026นัดด่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นวันนี้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20กลุ่ม E โดยการประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนจากทั้ง4ชาติในกลุ่มประกอบไปด้วยไทยญี่ปุ่นเจ้าภาพชนิสไทเปและเวียดนามเข้าร่วมพร้อมด้วยฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายรักษาความปลอดภัยรวมถึงฝ่ายต่างๆเพื่อการตกลงเรื่องรายละเอียดของการแข่งขันโดยผลสรุปการประชุมออกมาว่าทีมฟุตบอลหญิงไทยผู้เล่นจะสวมชุดสีแดงผู้รักษาประตูสวมชุดสีเหลืองในเกมที่จะพบกับญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นจะสวมชุดสีน้ำเงินผู้รักษาประตูสีเขียวนอกจากนั้นยังมีการระบุด้วยว่าการเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด5คนภายในจำนวน3ครั้งไม่รวมพักครึ่งและในรายการนี้จะเริ่มต้นการนำเทคโนโลยี VR เข้ามาใช้ตั้งแต่ในรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศและนัดชิงอันดับที่3เท่านั้น
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Techno for Life
5: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
8: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobase Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
9: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
10: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานหม้อ

0: รับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟดูวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Tech on Flight นะครับประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569นะครับสำหรับคนที่ฟังอยู่วันนี้ออกตัวตั้งแต่ต้นรายการก่อนที่คุณกำลังฟังอยู่เนี่ยเป็นเทปนะครับพอดีวันจันทร์เนี้ยวันที่ขณะที่คุณกำลังฟังรายการนี้อยู่ฟังเสียงผมอยู่เนี่ยผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้จัดสดนะครับวันนี้เพราะว่าติดภารกิจต้องไปโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตหนึ่งวันวันนี้เป็นแบบแห้งๆไม่สดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเน้นเรื่องของการอัปเดตข่าวสารในช่วงที่ผ่านมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรื่องการตอบคำถามพรุ่งนี้วันอังคารที่15เดี๋ยวค่อยมาชดใช้กรรมให้นะครับเหมือนเดิมเทคโนโลยีไลฟ์เราจันทร์ถึงศุกร์นะครับออกอากาศบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางแอปพลิเคชันMCOT Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS แล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.fm99radio.com นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube FM 99 Radio บน YouTube ไปกดติดตามกด Subscribe ไว้ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ถ้ามีคำถามนอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับแล้วก็เหมือนเดิมช่วงแรกนี้ขอขอบคุณ TrueFotic ด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับช่วงตั้งแต่เมื่อประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วนะพฤหัสที่แล้วแล้วกันจนถึงเมื่อคืนวันจันทร์ไม่ใช่คืนวันจันทร์สิคือวันอาทิตย์วันจันทร์ที่ผ่านเนี่ยที่ถึงเนี้ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในแวดวงนะครับว่าเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังวันนี้ขอพาไปก่อนพาไปที่เรื่องของงาน Nintendo Directเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมสรุปไว้ในส่วนของตัวที่เป็น Zelda Direct ไปเรียบร้อยที่เป็นครบรอบ40ปีซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของ Nintendo เขามีการจัด Direct 2วันติดกันเลยนะครับคือวันที่8ที่เป็น Zelda ครบรอบ40ปีแล้วก็คืนวันที่9นะครับก็จะเป็น Nintendo Direct แบบปกติโกโบเปิดตัวเกมใหม่ๆเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจใน Nintendo Direct ที่ผ่านมาบ้างนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนงาน Nintendo Direct จะเริ่มเนี่ยมันก็มีหลายคนคาดหวังว่าจะได้เห็นพวก Mario อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสปอยให้ก่อนเลยว่าไม่มี ไม่มีมาริโอ้แพรมๆอะไรมาสักอย่างเลยนะครับที่เป็นไฮไลท์จริงๆของ Nintendo Direct รอบล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวันที่9เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ตัวของ Metroid นะครับ Metroid Vania นั่นแหละแต่ว่าเป็นภาคใหม่นะครับชื่อว่าภาค Revenus ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายต้นปีหน้านะครับ28มกราคม2027นะครับก็รอบนี้กลับไปใช้ในรูปแบบที่เป็นไซส์สกอร์ลิงแอคชั่น 2D นะครับซึ่งไม่ได้ทำแบบนี้มาพักใหญ่ๆแล้วนะครับเนื้อเรื่องภาคนี้เนี่ยจะว่ากันด้วยตัวยานที่ตัวของตัวเอกนะไปตกลงบนดวงจันทร์ปริศนาที่หนึ่งนะครับแล้วก็พอจอดปุ๊บปรากฏว่าก็โดนซุ่มทำร้ายอะไรแบบนี้นะครับตัวเอกของเราเซมัสก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับก็ดูเกมเพลย์อะไรดูน่าสนใจดีนะสำหรับ Metroid Revenus นะครับก็ออกต้นปีหน้า

ก็ Exclusive บน Nintendo Switch 2นะครับอีกเกมหนึ่งอันนี้เป็น One More Thing ซึ่งหลายๆคนเอาแล้ว Mario มาแน่ๆแต่ปรากฏ Mario ไม่มาหลายคนผิดหวังแต่ผมไม่ผิดหวังเพราะว่าคนที่มาแทน Marioก็คือน้องเคอร์บี้นั่นเองนะครับกับเคอร์บี้ภาคใหม่นะครับเคอร์บี้ and the world beyond นะครับมีกำหนดวันจำหน่ายประมาณช่วงกลางปีหน้านะครับกลางปี2027ซึ่งภาคเนี้ยทีมพัฒนาบอกเลยว่าเป็นภาคที่พัฒนาต่อยอดมาจากทางด้านของ Kirby and the Forgotten Land ที่เป็นแนว open world นู่นนี่นั่นนะเนาะแล้วก็เป็นการฉลองครบรอบ35ปีของเคอร์บี้ที่จะมีในปีหน้าด้วยนะครับทีนี้เกมภาคนี้มันจะมีตัวละครใหม่ๆออกมาค่อนข้างเยอะสำหรับ Kirby and the World Beyond นะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยมันคล้ายๆกับ True Man Show ถ้าใครเคยจำภาพยนตร์ True Man Show ของที่เป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดได้มันจะเป็นแบบตัวละครเซตอัพตัวหนึ่งที่อยู่ในโลกที่แบบเป็นโลกเสมือนแล้วก็จริงๆมีคนจับตาคล้ายๆแบบนั้นแต่เนี้ยไม่มีใครจับตาหรอกแต่ว่าปรากฏว่าโลกที่เคอร์บี้อยู่อ่ะมันมีโลกที่อยู่ซ้อนทับอยู่ข้างนอกอีกอะไรเงี้ยเขาก็ต้องทำลายมันออกไปแล้วเพื่อไปผจญกับสิ่งที่เคอร์บี้ไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยนะครับก็ดูน่าเล่นมากๆสำหรับ Kirby and the World Beyond จริงๆเกมมันดูดีแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใหญ่คนที่คาดหวังเพราะอย่างที่บอกเคอร์บี้อ่ะมันจะครบรอบ35ปีปีหน้าแต่มาริโออ่ะมันเซเลเบตปีนี้ไงแล้วมันยังไม่มีอนาวส์อะไรเป้งๆของมาริโอมาเลยนะครับอันนั้นคือ2เกมหลักๆส่วนอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็จะมีทางด้านของ Monster Hunter Wild นะครับที่เตรียมมาลง Nintendo Switch 2วางจำหน่าย4ธันวาคมปีนี้ก็รอเล่นได้นะครับแล้วก็จะมี Persona 4 Revival นะครับก็เตรียมมาลงบน Nintendo Switch 2เช่นกันนะครับแต่ว่าก่อนจะออกนู่นเลยนะกลางปีหน้านะครับช่วงประมาณพฤษภาคมปี2027แล้วก็มีการประกาศตัว Persona 6นะครับที่เตรียมมาลง Nintendo Switch 2ด้วยแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดอะไรเลยแค่ประกาศว่า Persona 6จะมาลง Nintendo Switch 2ด้วยเท่านั้นจริงๆนะครับที่มันต่อเนื่องมาจากทางด้านของงานDirect Zelda ก็จะเป็นเกมอย่างตัวHyrule Warrior Age of Calamity ที่เป็น Definitive Edition นะครับก็ประกาศมาจำหน่ายอีกทีนึงย้ำอย่างเป็นทางการคือ25กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับแล้วก็จะมีตัว Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion นะครับอันนี้วางจำหน่ายเรียบร้อยบน Nintendo eShop แต่แผ่นผมยังไม่เห็นนะถ้าใครอยากจะซื้อแผ่นก็รอนิดหนึ่งมีการเปิดตัว Romancing Saga 3 Destiny United นะครับมารูปเป็นแบบเกมรีเมคแหละใหม่หมดนะครับเป็นรีเมคใหม่ทั้งหมด 3D เต็มรูปแบบเดียวกับภาค2ที่รีเมคก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับแต่ว่าในภาคตัวที่เป็นรีเมครอบนี้มาลงทั้ง Nintendo Switch 1แล้วก็ Nintendo Switch 2นะครับเจอกันประมาณช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าประมาณวันที่ 15-16ประมาณนี้นะครับอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมี Yo-kai Watch 2 Haunted Domain นะครับก็ประกาศรีเมค Yo-kai Watch 2ออกมานะครับก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแต่ว่ากราฟิกดูสวยขึ้นแล้วก็แน่นอนลง Nintendo Switch 2เนาะ1เกมมีม1เกมยอดนิยมบนโซเชียลนะครับตอนนี้ลงบน Nintendo Switch เรียบร้อยแล้วกับเมคคาคาเมเลียนนะครับรองรับการเล่นแบบ 1-12 คนแบบออนไลน์แล้วก็แน่นอนใช้ทัชสกรีนของตัวหน้าจอ Nintendo เนี่ยในการที่จะใช้เพ้นท์ระบายสีได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นครอสเพลย์กับบนแพลตฟอร์มอื่นๆได้ด้วยเปิดให้เล่นแล้ววันนี้สำหรับเมคคาคาเมเลียนบนเครื่อง Nintendo Switch นะครับแล้วก็จะมี Xenoblade Chronicles 3เวอร์ชั่นที่เป็น Nintendo Switch 2 Edition นะครับก็ประกาศมาจำหน่ายต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะฮะแล้วก็มีการเปิดตัว Nintendo Switch Sport Resort นะครับเกมรวมกีฬาพักผ่อนนะฮะก็มีหลายเกมน่าสนใจมีสเก็ตบอร์ดมีสเก็ตบอร์ดมีเจ็ตสกีมีเทนนิสมีกอล์ฟอะไรอย่างงี้ก็
็รอเล่นได้วางจำหน่ายตุลาคมปีนี้นะครับ22ตุลาคมนะฮะแล้วก็จะมีโปเกมอนโปโกเปีย2ตัวที่เป็น expansion part โปเกมอนโปโกเปียแล้วก็ประกาศตัว expansion part ที่2ซึ่งจะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งเท่าที่ดูก็จะมีตัวโปเกมอนใหม่ๆเข้ามามีอีเวนต์ใหม่ๆมาให้เล่นกันนะครับThe Witcher 3 Wild Hunt ก็ประกาศพอร์ตมาลงบน Nintendo Switch 2ด้วยซึ่งจะมาทั้งภาคตัวที่เป็นรีมาสเตอร์แล้วก็จะมาทั้งภาคที่เป็น expansion ที่กำลังจะมาในปีหน้าอย่าง Song of the Past ด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของ Kingdom Come Deliverance 2นะครับก็ประกาศลง Nintendo Switch 2มาในชื่อ Royal Edition นะครับวางจำหน่ายปีหน้าแต่ยังไม่บอกว่าช่วงไหนของปีหน้าก็รอกันนิดหนึ่งนะฮะประมาณมีแล้วก็มี Lego Batman Legacy of the Dark Knight นะครับคอนเฟิร์มวันจำหน่าย18กันยายนนี้แล้วหนึ่งในเกมน่าเล่นมากๆจริงๆมันลงหลายแพลตฟอร์มแหละสำหรับ Lego Batman นะครับแต่ว่าตระกูลเกม Lego อ่ะที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช้คำว่าทำมาได้ดีทุกภาคเลยนะครับเกมปีนเขาถ้าใครจำได้นะครับเครนนะครับก็ประกาศลง Nintendo Switch 2ด้วยกราฟิกดูดีมากนะถ้าเทียบกับว่าเกมที่พอร์ตมาลง Nintendo Switch 2นะครับก็วางจำหน่ายช่วงต้นปีหน้ายังไม่กำหนดวันเขาใช้คำว่า early นะครับแล้วก็พลพรรคของ Resident Evil ก็เตรียมมาลง Nintendo Switch 2เต็มรูปแบบทั้ง Resident Evil 2 Resident Evil 3 Resident Evil 4นะครับเหมารวมกันมาเลยพร้อมกันวางจำหน่ายวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้เช่นเดียวกันกับ Tomb Raider Legacy of Atlantis นะครับวางจำหน่ายกุมภาพันธ์ปีหน้า17กุมภาพันธ์2027นะครับใครที่ยังเล่นตัว Mario Kart World อยู่นะครับบน Nintendo Switch 2ตอนนี้ก็ปล่อยฟรีอัปเดตใหม่ออกมาเรียบร้อยนะครับเป็นอัปเดตใหญ่ประจำปีใช้คำว่าประจำปีนี้ก็ได้มีอีเวนต์ใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แน่นอนมันต่อเนื่องจากตอนที่เป็น State of Play นะครับสำหรับ Mega Man Duo Overwrite ตอน State of Play ก็ประกาศแล้วแหละว่ามาลง Nintendo Switch 2ด้วยเพราะมีโลโก้ Nintendo Switch 2อยู่ไกลๆก็เอามาโชว์เทรลเลอร์ใหม่นะครับ Photon Man อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ประกาศวันจำหน่ายช่วงกลางปีหน้าก็รอเล่นได้นะครับเกม RPG Eternal Enigma นะครับประกาศลง Nintendo Switch 2วันจำหน่ายช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าก็รอเล่นได้นะครับเช่นเดียวกับดังกันรันป้านะครับ 2x2 ก็เตรียมมาลง Nintendo Switch ทั้งภาค1ทั้ง Switch 1 Switch 2นะครับช่วงมกราคมปีหน้าแล้วก็เกมต่อสู้อีก1เกมที่เตรียมมาลง Nintendo Switch 2ก็คือ Fatal Series City of the Wolf นะครับเวอร์ชั่นดิจิตอลจะขายก่อนขายตั้งแต่ตุลาคมปีนี้นะครับประมาณวันที่22ตุลาคมแต่ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อในเวอร์ชั่นที่เป็นแผ่นตลับเกมที่เป็นแบบฟิสิคอลต้องไปรอต้นปีหน้าเพราะในเวอร์ชันฟิสิคอลจะมีกำหนดวันจำหน่ายในช่วงมกราคมปีหน้านะครับแล้วก็ตอนประกาศตัว Fatal Fury City of the Wolf ในเวอร์ชัน Nintendo Switch 2ก็มีการเปิดตัว DLC ใหม่กับ2คาแรคเตอร์ใหม่ที่เตรียมจะเข้ามาในซีซั่นพาร์ทหน้าด้วยนะครับก็คือทางด้านของตัวละครไมกี้กับคราเคนจากโตเกียวเรเวนเจอร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวเมทัลสลักตามไปหลอกหลอนในทุกเครื่องนะฮะเมทัลสลักอัลติเมทคอลเลกชันนะครับรวม10เกมของเมทัลสลักอยู่ในคอลเลกชันเดียวก็คือจะมีทั้งเมทัลสลัก1เมทัลสลัก2เมทัลสลัก3เมทัลสลัก4 5 6 7เมทัลสลัก Xมีอะไรวะโอ้มละรวมกันอ่ะ10ภาคอ่ะเล่นกันให้ฉ่ำไปนะครับก็ยังคงกราฟิกแบบเกมตู้เหมือนเดิม 100% สำหรับแฟนเกมยูกิโกะนะครับยูกิโอนะครับก็ยูกิโอ GX Tag Force วางจำหน่าย16กุมภาพันธ์ปีหน้าอันนี้ก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับแล้วก็เกมอื่นๆที่เตรียมมาลงบน Nintendo Switch 2ก็ที่เตรียมพอร์ตมาก็จะมี007 First Light มี Far Cry 3 Blood Dragon นะครับในเวอร์ชันที่เป็น Classic Edition เนาะมี Far Cry 3 Classic Edition ด้วยแล้วก็จะมี The Crew Mortal Phase ที่เตรียมมาลงนะครับเช่นเดียวกับตัวเกมอันนี้น่าสนใจมากหมอยานะครับดิApothecary Diary นะครับ
ในภาค The Fall Imperial Butter นะครับก็เตรียมลง Windows Switch 2ด้วยซึ่งจริงอันนี้น่าถ้าที่ผมเห็นบนสตรีมด้วยนะสำหรับหมอยานะครับในเวอร์ชันฉบับเกมแล้วก็จะมี Dragon Quest Monster The Witchering World นะครับก็เตรียมมาลงด้วยนะครับมีอะไรกับมี Celebrate Complete Edition ก็เตรียมมาลง Nintendo Switch 2ด้วย It Takes Two นะครับThe Ascent Ultimate Edition ก็เตรียมมาลง Hot Wheels Infinite Rush Hell Is Up นะครับแล้วก็ Marvel Guardian of Galaxy Encore Edition นะครับนี่คือภาพรวมของงาน Nintendo Direct เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ถึงแม้ไม่มี Mario แต่ว่าก็ใช้คำว่าก็ยังดูน่าสนใจอยู่เคอร์บี้ดีนะส่วนตัวผมเชียร์เคอร์บี้นะผมชอบน้องเคอร์บี้นะครับแล้วก็หนึ่งอีเวนต์ที่นอกเหนือต่อจากตัวของ Nintendo Direct ก็จะเป็นเมื่อคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกับการกลับมาจัดงานอีกครั้งของ Blizzard Entertainment นะครับก็คืองาน BlizzCon นะครับห่างหายไปหลายปีมากๆ BlizzCon 2026นะครับเปิดตัวหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะครับไล่กันไปเริ่มจากตัวของ Hero of the Storm นะครับเกมแนวแบบโมบ้านะครับของฝั่งบริษัทอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่บ้างนะครับก็เตรียมเพิ่ม Hero ใหม่เข้ามาเขาบอกว่าจะเตรียมเปิดให้เล่นแบบ PTR ในช่วงกลางเดือนหน้าไม่ใช่กลางเดือนหน้ากลางเดือนนี้14 15กันยาแล้วก็จะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการหมายความว่าเปิดตัวละครใหม่เข้ามาฮีโร่ใหม่เข้ามาในช่วงอัปเดตปลายเดือนนี้นะครับไปทางด้านของ Warcraft ก่อนละกันนะครับ Warcraft เองก็มีการประกาศหลักๆสำคัญอยู่2อันนะครับเริ่มจาก World of Warcraftนะครับ Warcraft ก็จะมีการประกาศตัว World of Warcraft Forever นะครับเปิดเขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่อันนี้บริษัทประกาศเปิดตัวนะครับก็เขาบอกว่าจะเอา World of Warcraft ใหม่เนี่ยอยู่รวมกันเซิร์ฟเวอร์ทั้งแบบโมเดิร์นแล้วก็คลาสสิกนะครับตัวเกมก็จะพาเข้าไปอยู่ในช่วงแบบช่วง World of Warcraft ยุคแรกในยุคของวานิลาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ใหม่เพิ่มเข้าไปมีเควสใหม่กว่า 1,000 เควสมีดันเจี้ยนใหม่ให้สำรวจประมาณ9แห่งมีเรดใหม่2แห่งแล้วก็มีเผ่าพันธุ์ใหม่อย่าง Skyborn เพิ่มเข้าไปนะครับก็เหมือนเป็นการเอา World of Warcraft ในแบบออริจินอลต้นฉบับนี่แหละมาปรับใหม่นะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆ Warcraft 3ไม่มีใหม่สักทีเดียวเป็นการเอาของเดิมมารีเมคแล้วรีเมคอีกรีเมคแล้วรีเมคอีกนะครับกับ Warcraft 3 Reforged ที่รอบนี้จะมากับแคมเปญใหม่ภาคใหม่ชื่อว่า Forgotten Kingdom นะครับก็จะพาผู้เล่นไปสู่เหตุการณ์การล่มสลายของอาณาจักรนี้นะแล้วก็ทำให้แบบกลายเป็น Under City ประมาณนี้นะครับแล้วก็แคมเปญใหม่เนี้ยจะเป็นการอัปเดตตัว Warcraft 3 Reforged ให้เป็นเวอร์ชั่น 3.0 ซึ่งก็จะมีการปรับกราฟิกใหม่อัปเดตกราฟิกใหม่ยกเครื่องกราฟิกใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ตัว World Edition ก็จะมีการปรับปรุงใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับสำหรับ Warcraft 3 Reforged ForgottenKingdom นะครับอันนั้นคือในส่วนของตัวที่เป็นWarcraft นะครับส่วนไฮไลท์ของไอ้หนึ่งอันก่อน Overwatch นะครับเพราะว่า Overwatch จะฉลองครบรอบ10ปีพอดีก็มีการเปิดตัวฮีโร่ใหม่ๆเข้ามานะครับพร้อมกับมีการประกาศว่าเดี๋ยวอนาคตจะมีการอัปเดตเฟส1เฟส2เฟส3อะไรแบบนี้นะครับเนื้อเรื่องในซีซั่น5นะครับจะเป็นบทสรุปของ The Reign of Talonซึ่งถือว่าเป็นตัว narrative arc แบบต่อเนื่องนะครับในหนแรกของ Overwatch เลยมั้งในรอบ 1-2 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทางด้านของ Blizzard ยังประกาศว่า Overwatch Spotlight ครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นในช่วงประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยแผนงานครั้งใหญ่ของ Overwatch ซึ่งถือว่าเป็นการครบรอบ10ปีไปด้วยนะครับส่วนที่เป็นไฮไลท์จริงๆของงาน BlizzCon วันแรกในงานประกาศเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางด้านของ StarCraft กับทางด้านของ Diablo นะครับเริ่มที่ StarCraft ก่อนนะครับ StarCraft เนี่ยเขามีการเปิดตัวเกมใหม่ภาคใหม่นะครับชื่อว่า StarCraft Dominion นะครับตัว StarCraft Dominion เนี่ยจะ
ตั้งเป้าตอนนี้คือประกาศเริ่มพัฒนาคือจริงเขาคงพัฒนาไปประมาณนึงแล้วแหละแต่ก็ประกาศว่าตอนนี้อยู่ในการพัฒนาเรียบร้อยสำหรับ StarCraft ภาคใหม่ StarCraft Dominion นะครับตั้งเป้าจะออกภายในปี2030อีก4ปีข้างหน้านะครับแต่ว่า StarCraft

0: แต่ว่านั่นแหละมาแน่ๆสตาร์คราฟภาคใหม่แล้วก็เราจะได้เล่นสตาร์คราฟในรูปแบบแอคชั่นชูตติ้งแล้วนะครับจะไม่ใช่แบบเรียลไทม์เซนเนจี้วางแผนการรบอีกนะครับส่วนอีกเกมที่ประกาศก็คือทางด้านของ Diablo Diablo มีประกาศสำคัญอยู่2อันนะครับอันแรกสำหรับ Diablo 4ณปัจจุบันปีหน้านะครับประมาณช่วงภายในครึ่งปีแรกของปีหน้าจะมีการออก expansion สุดท้ายซึ่งจะเป็นเขาเรียกอะไรบทสรุปของภาค4ซึ่งใน expansion นั้นน่ะเราจะได้คลาสใหม่เพิ่มเข้ามาอีก1คลาสด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นคลาสที่หลายคนชอบมากๆจากภาคก่อนๆ ก็คืออเมซอนแล้วก็จะเป็นคลาสเดียวใน Diablo 4ที่เราไม่สามารถเลือกเพศตัวละครได้นะครับเพราะอเมซอนจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นปกติแล้วถ้าใครเล่น Diablo 4ก็จะรู้ว่าเราเลือกตัวละครเนี่ยจะเลือกเป็นแบบวาล็อกจะเป็นบาร์บาเรียนจะเป็นซอร์เซอร์เรอร์อะไรเงี้ยเราจะสามารถเลือกปรับเลือกได้ว่าเราจะอยากให้ตัวละครเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็ปรับหน้าปรับอะไรกันไปใช่ป่ะแต่อเมซอนจะเป็นคลาสเดียวที่ผู้พัฒนาประกาศนะคืออเมซอนมันต้องเป็นผู้หญิงอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีตัวละครผู้ชายของฝั่งอเมซอนให้เลือกนะครับอันนั้นคือประกาศแรกแต่เขายังไม่ประกาศชื่อ expansion นะว่ามันจะชื่อจะใช้ชื่อ expansion หรือว่าชื่ออัปเดตอะไรนะครับแต่ที่มันเซอร์ไพรส์แล้วก็ไฮไลท์เป็นที่พูดถึงมากๆในงาน BlizzCon เมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือการประกาศพัฒนาตัว Diablo ภาค5นะครับตัว Diablo ภาค5เนี่ยตั้งเป้าออกในปี2029นะครับ1ปีก่อนที่ StarCraft Dominion จะออกนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาประกาศออกมาน่าสนใจมากๆคือถ้าใครเป็นแฟนของแฟนชาย Diablo เนี่ยก็จะรู้ว่าตลอดที่ผ่านมาเราเล่น Diablo เนี่ยเราเล่นเพื่อต่อสู้เรามาใหม่เราต่อสู้เพื่อปกป้องแซงจูรี่นะครับแซงจูรี่คือโลกของมนุษย์ที่อยู่ในจักรวาลของเดียโบโลนะครับแต่ภาค5จะกลับกันภาค5เนี่ยทีมงานประกาศไว้เลยว่าธีมมันคือแซงจูรี่ได้ล่มสลายคือฝั่งมนุษย์เนี่ยพ่ายแพ้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แซงจูรี่ในเดียโบโล5เนี่ยจะมีผู้ปกครองที่เป็น Lord of Terror ก็คือเดียโบโลนั่นเองนั่นหมายความว่า1ถึง4เนี่ยเราสู้เราเล่นเพื่อปกป้องแซงจูรี่แต่ภาค5เรากำลังจะเล่นเพื่อเอาแซงจูรี่คืนจาก Lord of Terror อย่าง Diablo นะครับแล้วก็ในงานมีการประกาศแล้วนะครับว่าตัว Diablo 5เนี่ยจะมีคลาสให้เล่นเยอะที่สุดเท่าที่เคยทำมามากกว่าทุกภาคแล้วก็ประกาศไว้ก่อนว่าตอนนี้มี3ตัวที่เปิดเผยได้แล้ว3คลาสที่จะอยู่ใน Diablo 5ก็จะมี Demon Hunter มีมังแล้วก็ Plague Knight Plague Knight นี่ตัวใหม่แน่ๆนะครับก็นั่นคืองาน BlizzCon 2026ที่จบไปนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะสำหรับแฟนๆ Diablo อย่างผมนะฮะอ่ะนั่นคือภาพรวมของวงการเกมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวพักเบรกตรงนี้ช่วงหน้ากลับมาจะไปที่เรื่องของ Apple บ้างว่าเก็บตกซะหน่อยเปิดตัวสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้พักสักครู่ครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบสเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer
8: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตรา

0: อาจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
1: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
1: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
2: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
1: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
2: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: เทคโนโลยี
6: ดำเนินรายการโดย
7: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะวันจันทร์ที่14 กันยายน 2569นะครับย้ำอีกทีนะวันนี้เราไม่ได้จัดสดนะครับวันนี้เป็นเทปเพราะว่าผมติดภารกิจที่โรงพยาบาลเนาะตอนช่วงครึ่งหลังนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook FanpageAcer Thailand แล้วก็ถ้าจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/thth นะครับ ก่อนจะไปต่อเรื่องของควันหลงเกี่ยวกับงานเปิดตัวสินค้าของ Apple เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ฟีดแบคนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะขอเรื่องเกมสั้นๆอีกนิดนึงละกันนะครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่วงการเกมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของฮิดิโอะโคจิมะครับกับโครงการเกมที่ชื่อว่าฟิซิงค์นะครับซึ่งเป็นเกมที่ว่ากันว่าแบบมันได้แบบแรงบันดาลใจคืออย่าลืมว่าโคจิมะคือคนทำเมทัลเกียร์เนาะทีนี้ตอนนี้เมทัลเกียร์ไม่ได้อยู่กับทางด้านของคุณฮิดิโอะโคจิมะละนะครับเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของทางฝั่งโซนี่เขาอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เขาก็เตรียมทำเกมใหม่ซึ่งว่าเกมเนี้ยว่ากันว่าแบบมีกลิ่นอายของเมทัลเกียร์ก็คือฟิตซิงค์นะครับซึ่งตอนแรกที่ประกาศเนี่ยประกาศมาตั้งแต่นู่น2024ว่าจะเป็นโครงการที่พัฒนาร่วมกับทางด้านของ PlayStation Studio นะครับแล้วก็จะเป็นแบบจะเป็น Time Exclusive ให้กับเครื่อง PlayStation นู่นนี่นั่นก็ ็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีข่าวออกมาว่าโซนี่ได้ประกาศยกเลิกนะครับโครงการเกมฟรีซิงค์ของคุณฮิเดโอะโคจิมะเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนที่เขาประกาศเขาไม่ได้ให้เหตุผลจริงๆจังๆว่าทำไมนะครับแต่ว่าใครที่คาดหวังกับเกมนี้ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าพอโซนี่เขาประกาศยกเลิกความร่วมมือก็มีทางด้านของ Microsoft Gaming เข้ามาพร้อมอุ้มทันทีประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงและจริงๆอีกเกมหนึ่งของโคจิมะโปรดักชันที่เขากำลังพัฒนาอยู่ก็คือเกมแนวสยองขวัญซึ่งอันนั้นเขาพัฒนาร่วมกับทางด้านของ Microsoft อยู่แล้วก็คือตัวที่เป็นไตเติ้ลชื่อว่า OD นะครับทีนี้ตอนแรกที่ Sony ประกาศว่าเออยกเลิกการพัฒนาร่วมมือกันกับทางด้านของฮิเดโอะโคจิมะหรือว่าโคจิมะโปรดักชันในการนั้นจะทำเกมที่ชื่อว่าฟรีซิงค์เนี่ยแล้วมี Microsoft เข้ามาอุ้มตอนแรกก็ไม่มีเหตุผลใช่ไหมทีนี้ ก็มีนักข่าวครับหลายคนเลยนะครับจากหลายแหล่งแต่ว่าที่ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดูมีน้ำหนักก็จะเป็นทางด้านของนักข่าวจากทางฝั่งของบูมเบิร์กนะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับบุคคลที่ใกล้ชิดอะไรเงี้ย ก็มีการอ้างอิงว่านะครับเหตุผลหนึ่งที่โซนี่ประกาศยกเลิกความร่วมมือกับทางด้านของโคจิมะโปรดักชันในการทำเกมฟรีซิงค์เนี่ยก็จะมีเรื่องของงบประมาณนะครับเพราะบอกว่างบประมาณเนี่ยถึงตอนนี้มันเกินกว่าที่เคยพูดคุยกันไว้แล้วก็ดูท่าทีว่ายังจะบานปลายต่อไปเรื่อยๆนะครับเหมือนอารมณ์สร้างบ้านเคยตั้งงบไว้ประมาณสักล้านหนึ่งตอนนี้อาจจะไปสักประมาณล้านแปดแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เสร็จไงมันยังดูอีกโหต้องใช้อีกเยอะซึ่งโซนี่บอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะยกเลิกออกไปนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของข้อตกลงการเป็น Time Exclusive เพราะว่ามันก็จะเหมือนกับ Death Stranding Death Stranding เนี่ยก็เป็น Time Exclusive ก็คือเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง1ปีบ้างอะไรบ้างแล้วก็พออย่างนั้นก็ไปลงเครื่องอื่นซึ่งจากเงินจากในมุมอันนี้สำนักงานสำนักข่าวบูมเบิร์กบอกว่าจากแหล่งข่าวบอกว่า Sony ประเมินแล้วว่ากับเงินทุนที่ทุ่มลงไปกับสิ่งที่ได้กลับมากับความเป็น Time Exclusive ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันดูไม่คุ้มค่าเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายความเป็นเจ้าของ IP เกมก็ยังอยู่ที่โคจิมะโปรดักชันเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือคร่าวๆนะครับส่วนเหตุผลที่ผ่านแต่ว่าทางด้านของ Sony ก็มีการบอกนะว่าถึงแม้จะมีการยกเลิกโปรเจกต์ฟรีซิงค์ที่ทำงานร่วมกับโคจิมะโปรดักชันแล้วก็คุณฮิเดโอะโคจิมะไปเนี่ยแต่ว่าความใกล้ชิดกันระหว่างตัวโซนี่ตัวโซนี่ที่เป็น PlayStation Studio กับทางด้านโคจิมะโปรดักชันก็ยังถือว่าแน่นแฟ้นเหมือนเดิมยังมีแบบยังมีการพูดคุยอะไรกันเหมือนเดิมอันนี้ก็แค่เป็นโปรเจกต์นึงที่เห็นพ้องต้องกันว่าโอเคเราก็ยกเลิกกันไปประมาณนี้แต่ว่าตัวเกมไม่ได้เป็นหมันเพราะว่ามีทางด้านของ Microsoft Gaming เข้ามาหรือว่า Xbox เข้ามาอุ้มรับเรียบร้อยส่วนสุดท้ายจะเป็น Time Exclusive บน Xbox จะได้เล่นบน PC พร้อมกันไหมอะไรก็คงต้องรอประกาศต่อไปในอนาคตนะครับสั้นๆประมาณนี้แล้วก็ใครที่ใครที่มีไม่ใช่สิต้องใช้คำว่าอะไรดีใครที่ใช้ Microsoft Windows 11จริงๆรวมถึง Windows 10ด้วยนะครับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Microsoft มีการปล่อยอัปเดตใหญ่ของเดือนกันยายนออกมาซึ่งมีการอุดช่องโหว่ครั้งใหญ่มากๆนะครับมีการอุดรอยรั่ว Zero Day สำคัญอยู่2รายการแล้วก็อุดช่องโหว่อื่นๆนะครับรวมๆแล้วกว่า900รายการนะครับก็แนะนำให้อัปเดตแล้วว่ากันว่าอัปเดตนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในอัปเดตที่เตรียมความพร้อมสำหรับการรับอัปเดตที่เป็น 26H2 ของ Windows 11ด้วยนะครับก็ไปอัปเดตกันได้ผมอัปเดตเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาใดๆนะครับทีนี้มาเก็บตกควันหลงของงาน Apple Event ที่เปิดตัว iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับเปิดตัว Apple Watch Series 12เปิดตัว Apple Watch Ultra เปิดตัว AirPods 5กันนิดหน่อยเริ่มที่ iPhone ก่อนนะครับก็จริงๆเปิดจองในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่12กันยายนที่ผ่านมาตอน1ทุ่มนะครับซึ่ง ไม่ต้องห่วงใครจะบ่นว่า Apple โอ้ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ปรับราคาเพิ่มขึ้นแบบนี้ใครมันจะซื้อโอ้แพงจังเลยนะครับก็คนซื้อไม่บ่นคนบ่นไม่ซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้ iPhone 18 Pro 18 Pro Max โดยเฉพาะ18 Pro Max ทั้งรุ่นความจุ256 512 1 TB ส่วนใหญ่น่าจะหมดแล้วสำหรับล็อตแรกนะครับคือล็อตแรกจริงเนี่ยถ้าคุณจองไว้มันก็จะได้เครื่องช่วงปลายเดือนนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปกดตอนนี้อย่างบนหน้าเว็บ Apple เนี่ยก็จะขึ้นแล้วว่ารอประมาณ 3-5 สัปดาห์ 4-5 สัปดาห์ก็คือกว่าจะได้ก็คือช่วงปลายเดือนช่วงกลางๆหรือปลายเดือนตุลาคมนู่นเลยก็คือจะได้เป็นล็อตใหม่ไปเลยนะเพราะว่าล็อตแรกถูกจองเต็มหมดแล้วรวมถึงทางช่องทางแบบที่เป็นดีลเลอร์ต่างๆก็ถูกจองเต็มหมดแล้วนะครับจะมีเหลือ iPhone 18 Pro พอเหลือบ้างแต่เขาบอกว่าก็ไม่ครบทุกสีแล้วนะครับก็เป็นการบอกว่าอ่ะขึ้นราคาก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะก็ยังขายดีเหมือนเดิมแต่ที่จะมาเล่าให้ฟังไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับเป็นเรื่องของตัวชิป A20Pro นะครับที่อยู่ใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับจบงานที่ Apple ปุ๊บนะครับวันรุ่งขึ้นก็มีข้อมูลผลคะแนนทดสอบ Geekbench นะครับประสิทธิภาพของตัวชิป A20 Pro หลุดออกมาทันทีนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วกันเพราะว่ามันจะมีทดสอบทั้งบน18 Pro แล้วก็ทดสอบบน18 Pro Max ซึ่งทั้งคู่คะแนนมันไม่ได้เท่ากันหรอกแต่มันก็ใกล้เคียงกันถ้าเอาเฉลี่ยรวมๆนะครับตัวชิป Apple A20 Pro ที่อยู่ใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max เนี่ยทำคะแนนผลทดสอบบน Geekbench 6.7 นะครับแบบsingle core หรือการทำงานแบบแกนเดียวนะครับได้อยู่ที่ราวๆประมาณสัก 4,600 คะแนนนะอาจจะว่า 4,700 ก็ได้เพราะมันปัดเศษให้แล้วกันนะตีว่าประมาณ 4,700 คะแนนส่วนคะแนนแบบ multi core multi thread นะครับอยู่ที่ประมาณ 12,200 คะแนนโดยประมาณนะครับถามว่าเยอะไหมถ้าเทียบกับ A19 Pro ปีที่แล้วถือว่าประสิทธิภาพกระโดดขึ้นมาเยอะนะครับคือทุกปีเวลา Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่แล้วมาพร้อมกับชิป A Series Pro รุ่นใหม่อ่ะประสิทธิภาพมันขึ้นทุกปีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้นราวๆประมาณ 14-18% ประมาณนี้เท่านั้นนะครับแต่ปีนี้จาก A19 Proใน17 Pro 17 Pro Max มาสู่ A20 Pro ใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max ปรากฏว่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นราวๆประมาณสัก 20-26% เยอะมากนะครับเยอะกว่าค่าเฉลี่ยทุกทีที่ผ่านมานะครับถ้าเอาแบบให้ขิงขากันนิดนึงเนี่ยต้องยอมรับว่าใน A19 Pro ปีที่แล้วเนี่ยApple พลาดท่าไปนิดหนึ่งเพราะถ้าเกิดเอาชิป A19 Pro ไปเทียบกับคู่แข่งทางฝั่ง Android ไม่ว่าจะเป็น Dimensity 9500จะเป็น Qualcomm Snapdragon 8 Edit Gen 5เนี่ย A19 Pro เนี่ยได้คะแนนในฝั่งของการทำงานแบบ Multi Core Multi Thread การประมวลผลหลายคอพร้อมกันเนี่ยสู้ฝั่งของ Android ไม่ได้เลยก็คือสู้ตัว Dimensity 9500กับสู้ตัวSnapdragon 8 Edit Gen 5ไม่ได้เลยนะครับพวกนั้นเพราะว่าตัวของ A19 Pro เนี่ยจะมีคะแนน Multi Core อยู่แค่ประมาณสัก 9,000 กลางๆประมาณ 9,500 9,600 9,700 ไม่เกินนี้ขณะที่ตัวของฝั่ง Snapdragon 8 Edit Gen 5ทางฝั่งของDimensity 9500เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆหมื่นต้นๆเลยนะครับเพราะนั้นก็คะแนนก็ทิ้งห่างมาสักปีนี้แก้ได้แล้วปีนี้ถือว่าเอาชนะหมายว่าแก้ลำได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเอาคะแนนที่ออกมาถ้าเกิดไปเทียบกับอย่างตัว Dimensity 9600นะครับที่มีคะแนน Benchmark หลุดมาก่อนหน้านี้ซึ่งจะเป็นชิปเรือธงตัวใหม่ของฝั่ง MediaTek เนี่ยตัวนั้นทำคะแนน Multi Core ไปได้อยู่ที่ประมาณ 13,200 คะแนนก็ยังมากกว่าตัวของ A20 Pro อยู่ประมาณ 1,000 คะแนนแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกว่าปีที่แล้วขณะที่ในส่วนของการทำงานแบบ Single Core Single Thread ทำคะแนนเฉลี่ยได้น้อยกว่านิดหน่อยนะครับของ A20 Pro ได้อยู่ประมาณ 4,700 ใช่ไหมฝั่งนั้นอยู่ได้ประมาณสัก 4,200 ก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันไปคนละฝั่งแต่ปีนี้ให้รู้ว่า จริงๆไม่ค่อยอยากเทียบข้ามฝั่งนะกลัวเป็นดราม่าถ้าเทียบกันในค่ายกันเองจริงก็ต้องยอมรับว่า A20 Pro ปีนี้คะแนนดูกระโดดกว่าเดิมมากพอสมควรทีเดียวนะครับแต่อันนี้ยังไม่หมดเพราะว่าถ้าใครไปดู keynote ที่ Apple present ตอนเปิดตัว iPhone 18 Pro 18 Pro Max อ่ะสิ่งที่ Apple เน้นมากกว่าเรื่องของประสิทธิภาพฝั่ง CPU ก็คือประสิทธิภาพฝั่ง GPU กับในฝั่งของ NPU ก็คือประเมินผล AI ซึ่งอันนั้นยังไม่มีผลทดสอบออกมาแต่ก็คาดว่าน่าจะกระโดดไปพอสมควรซึ่งก็แน่นอนชิปที่แรงขึ้นย่อมแลกมากับเรื่องของการใช้พลังงานที่มากขึ้นการใช้พลังงานที่มากขึ้นในวงเล็บก็คือเรื่องความร้อนเรื่องการบริโภคแบตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าใน A18 ใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max ที่มาพร้อมกับตัวระบบระบายความร้อนใหม่ Weber Chamber เนี่ยจะเอาอยู่แค่ไหนถ้าเอาอยู่ปีนี้อาจจะเป็นปีที่ Apple สามารถลบอาถรรพ์ iPhone เลขคู่ดีไม่เท่า iPhone รุ่นเลขขี้ก็ได้นะเออก็รอดูเอาใจช่วยอันนี้เอาใจช่วยจริงๆนะเอาใจช่วยจริงๆนะครับทีนี้ที่อยากจะชวนคุยจริงๆก็คือเรื่องของอุปกรณ์เสริมไม่ใช่อุปกรณ์เสริมสิอุปกรณ์อื่นๆที่เปิดตัวเพราะว่าสัปดาห์แล้วเราโฟกัสอยู่แค่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max กับ iPhone Ultra ใช่มั้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ย Apple Watch Series 12 Apple Watch Ultra 4รวมถึง AirPods 5ที่เปิดตัวเนี่ยก่อนเปิดตัวมีข่าวหรือว่ามันจะเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่พอออกมาจริงมันเปลี่ยนเยอะกว่าที่คิดนะครับโดยเฉพาะฝั่งของ Apple Watch เริ่มที่ตัวใหญ่ก่อน Apple Watch Ultra นะครับ Apple Watch Ultra 4เนี่ยมาชิปใหม่ละอ่ะตัวชิปที่เป็น Apple S11รอบนี้ก็ได้ประมวลผลแบบที่เป็น64บิต Dual Core นะครับตัว Neural Engine ก็มาแบบ4แกนก็แรงขึ้นแล้วก็ได้ความจุในตัวเครื่อง built-in memory มาให้มากขึ้นด้วย 64GB นะครับแบตเตอรี่ก็ใช้ได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่อัปเกรดทั้งตัว Watch Ultra 4แล้วก็ Watch Series 12ก็คือเรื่องของกับพวกเซ็นเซอร์ด้านสุขภาพนะครับโดยเพราะเรื่องการวัดฮาร์ทเรทอะไรเงี้ยทำได้แม่นยำขึ้นมากๆสามารถวัดฮาร์ทเรทต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวันแล้วไม่ได้เป็นช่วงๆอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ทำได้ดีขึ้นมากๆนะครับในส่วนของ Watch Ultra 4เองเนี่ยก็จะได้หน้าจอตัวใหม่ด้วยนะครับ Retina LTPO 3 OLED นะครับได้ความสว่างสูงสุด 3,000 นิตแล้วก็สามารถลดลงมาเหลือแค่นิดเดียว1นิตในที่มืดเพื่อประหยัดแบตแล้วก็ถนอมสายตาได้ด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นโหมดติดตาม GPS ก็ทำงานได้อึดขึ้นนะครับพวกฟีเจอร์ฉุกเฉินอะไรก็ทำได้งานได้ดีขึ้นก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะส่วน Apple Series Apple Watch Series 12ก็ถือว่าอัปเกรดนะได้ชิป S11 เหมือนกันนะครับการจัดการพลังงานดีขึ้นนะครับเรื่องของการตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยพวกฮาร์ทเรทอะไรก็ได้เซ็นเซอร์ใหม่หมดเลยทั้งหมดพอเซ็นเซอร์ใหม่ก็ได้เรื่องของการตรวจวัดที่แม่นยำขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังผนวกเอาตัวฟีเจอร์ที่เป็น Apple Intelligence กับ Siri AI เข้ามาด้วยแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกอาจจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะส่วนนึงมันยังไม่รองรับภาษาไทยนะเนาะเพราะนั้นถ้าว่ากันตรงๆเนี่ย Apple Watch Series 12ถือว่าอัปเกรดจาก11มากกว่าที่คิดเยอะเหมือนกันนะเช่นเดียวกับ Watch Ultra 4นะแต่ว่าซีรีส์12ถ้าเทียบกับ11อ่ะผมว่ากระโดดมาพอสมควรแต่ Watch Ultra 4กับ3ก็อัปเกรดแต่ก็อาจจะยังไม่เท่าตัวซีรีส์12ถ้าว่ากันตรงๆนะครับส่วนตัวของหูฟัง AirPods 5ย้ำว่า AirPods 5นะยังไม่มี AirPods Pro รุ่นใหม่นะครับ AirPods 5เองเนี่ยก็มีการอัปเกรดหลายอย่างเหมือนกันเอาตรงนะครับโดยเพราะเรื่องของฟีเจอร์การทำงานร่วมกับตัว Siri AI การแปลภาษา Live Translation ถ้าใครได้ดูวิดีโอแบบใน TikTok ใน Twitch ไม่ใช่ใน Twitch โทษใน X ใน Facebook ที่แบบมีฟลูเอนเซอร์ไปพูดคุยกับคนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แปลเรียลไทม์อะไรเงี้ยมันเวิร์กแล้วก็แบตอึดขึ้น ANC เขาบอกว่าหรือตัว Active Noise Cancellation นะครับก็ปรับปรุงให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ไมค์ก็ทำได้ดีขึ้นซึ่งปกติไมค์ไอโฟนมันดีมากๆอยู่แล้วเนาะก็ทำได้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดพอสมควรแต่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงละเพราะทุกคนไปโฟกัสอยู่ที่ตัว iPhone Duo ทุกคนไปโฟกัสอยู่ที่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็รอติดตามละกันว่าแต่ละอันจะออกมายังไงก็เลือกให้เหมาะสมกันไปนะครับซึ่งตอนนี้มันเหลือแค่ iPhone Duo ตัวเดียวแล้วเนาะที่มันยังสั่งซื้อล่วงหน้าไม่ได้นะครับก็รอนิดนึงเพราะ iPhone Duo กว่าจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าคือเดือนหน้าตุลาคมนะครับตอนนี้ก็แต่ว่า18 Pro 18 Pro Max ก็จองเต็มไปหมดแล้ว จองเต็มไปหมดแล้วนะครับอย่างรวดเร็วอาจจะยังไม่ครบทุกอันจาก18 Pro Max นี่คือ256 512 1 TB ส่วนใหญ่จะหมดแล้วถ้าเป็น18 Pro ธรรมดาอาจจะยังเหลือบางสีบ้างก็ว่ากันไปนี้บอกขึ้นราคาไม่ใช่ประเด็นถ้าคนมันจะอยากได้คนมันจะซื้อนะครับคนซื้อไม่บ่นคนบ่นไม่ซื้อนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะเนาะพอหมดของฝั่ง Apple เดี๋ยวพอพ้นสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์หน้านะครับพอพ้นสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์หน้าคือตั้งแต่ประมาณวันจันทร์ที่21เป็นต้นไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทีของฝั่ง Android ฝั่งจีนละนะครับไม่ว่าจะเป็น Vivo อ่ะ21ตอนนี้ที่ประกาศแล้วก็มี Vivo นะครับ Vivo X500 Series เตรียมเปิดตัว21กันยายนที่จีนแล้วก็ Oppo ก็น่าจะไล่ๆกันหลังจากนั้นแล้วก็จะมีทางฝั่งของ Honor Honor ถ้าผมจำไม่ผิดก็28กันยายนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี iQOO 16อีกที่เตรียมเปิดนะครับนี่ยังไม่นับ Xiaomi อีกนะ Xiaomi ก็น่าจะช่วงนี้เพราะนั้นสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่21จนถึง30กันยาเนี่ยรอติดตามได้เลยสำหรับคนที่ชื่นชอบ Android เพราะว่ามือถือฝั่งจีนทั้งหมด Vivo X500 Series Oppo Find X10 Series Honor Magic 9 Series นะครับiQOO 16 Xiaomi 18 Series นะครับก็เตรียมเปิดตัวที่จีนทั้งหมดแล้วก็ทั้งหมดนั้นน่ะมันจะเปิดตัว Globo รวมถึงในไทยก่อนสิ้นปีนี้แน่ๆนะครับปกติอย่างปีที่แล้วถ้าเอาของ Oppo Vivo แล้วกัน Vivo Oppo ปีที่แล้วเนี่ยอย่าง Oppo Find X9 Series ก็มาเปิดตัวในไทยก็เปิดตัว Globo จริงๆเนี่ยช่วงปลายเดือนตุลาเปิดตัวในไทยจริงๆคือต้นพฤศจิกา Vivo ก็ก่อนหน้านั้นนิดหน่อยก็คือปลายตุลาต้นพฤศจิกาเหมือนกันแต่ว่าปกติอย่าง Honor ปีแล้วจะช้าใช่ไหมปีนี้ก็ว่ากันว่าจะเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ก็จะเร็วกว่าทุกปีเช่นเดียวกับ Xiaomi เพราะ Xiaomi เองอาจจะไม่มีโทรศัพท์ Xiaomi 18 Ultra ในปีนี้นะครับก็อาจจะเลือกเปิดตัว18ธรรมดากับ18 Pro Max มั้ยก็เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังฝั่ง Android ก็เอาใจรออีกนิดนึงแต่ว่า Samsung คงต้นปีหน้าแหละส่วน Samsung เนี่ย S27 Series ที่หลายคนรอลุ้นน่าจะเป็นเรื่องของ S27 Ultra ที่จะมีการเปลี่ยนดีไซน์หนแรกในรอบโอ้โหครึ่งทศวรรษได้ไหมวะคือนานมากอ่ะว่าพี่เขาจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่า A7 Series S ที่ทุกปีที่ผ่านมามันจะมีแค่3รุ่นย่อยถูกป่ะมี S ธรรมดามี S Plus แล้วก็ S Ultra แต่ตามข่าวลือเนี่ยแล้วก็น่าจะไม่พลาดหรอกเพราะมีหลุดมาหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยใน S27 Series จะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับก็คือจะมี S27 S27 PlusS27 Pro แล้วก็ S27 Ultra โดยที่ตัว Pro เนี่ยมันจะมีอย่างเดียวที่มันจะในแง่ของฟีเจอร์นะมันจะมีแค่อย่างเดียวที่มันจะสู้ Ultra ไม่ได้ก็คือการที่มันไม่รองรับตัวปากกา S Pen ตามข้อมูลที่หลุดมาเป็นแบบนั้นแต่ชุดโมดูลกล้องจะเป็นชุดเดียวกันอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จอไซส์เล็กลงมานิดหน่อยนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวพอฝั่งหมด Android ก็จะเป็นพอครับหมดทางฝั่งของกระแส Apple ก็จะเป็นทางฝั่งของ Android ละแต่ Apple ยังไม่หมดเพราะหลายคนก็รู้อยู่ว่าพอเดือนกันยา Apple เปิดตัว iPhone พอเดือนตุลา Apple ก็จะเปิดตัวอื่นๆซึ่งตอนนี้อุปกรณ์ที่หลายคนรอลุ้นก็จะมีพวกแบบ Apple TV รุ่นใหม่ iPad มั้ยอะไรเงี้ยนะครับรวมถึง Mac มั้ยก็เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นกันในเดือนหน้านะครับก็ประมาณนี้อ่ะเรียกว่าเรียกน้ำย่อยแล้วกันวันนี้ย้ำอีกทีวันนี้เราไม่ได้จัดสดนะครับเราเทปวันนี้ผมติดภารกิจต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวพรุ่งนี้ วันอังคารที่15กันยายนกลับมาชดใช้กรรมให้นะครับพวกนี้ตอบคำถามรัวๆเลยใครอยากจะพูดคุยประเด็นไหนอะไรยังไงพวกนี้กรรมคำถามมาก่อนยังไม่ต้องส่งมาแล้วเดี๋ยวพวกนี้มากระหน่ำมาลุยกันเอาให้แบบหมดลมหายใจกันไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยอีกครั้งที่วันนี้ไม่ได้จัดสด

0: มันฉุกเฉินจริงสำหรับวันนี้ต้องไปโรงพยาบาลเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันนะครับเทคโนโลยีวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่วันจันทร์ถึงวันพุธอยู่กันในบอสนะครับทั้งทางคือ FM99 ทางเว็บไซต์ FM99.com ทางแอปพลิเคชัน M.Connect ทาง YouTube FM99.video ฟังย้อนหลังฟังบน YouTube นะครับวันนี้นายบอสลาไปแล้วมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage นายบอสทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ไหนของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับวันนี้ลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนรับฟ้องคดีปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มก่อนที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงศาลแพ่งนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่นายปัญญาโตกทองตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนซึ่งเป็นโจทฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกรวม9รายเป็นจำเลยโดยระบุว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4มีนาคม2568ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นแบบกลุ่มโดยให้เหตุผลว่ามีการบรรยายคำฟ้องที่ชัดเจนและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมถึงทนายความที่รับผิดชอบคดีนี้มีประสบการณ์ในการทำคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ทางคู่ความบริษัทคือบริษัทเอกชนกับจำเลยทั้ง9ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลจึงนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์อีกครั้งวันนี้โดยวันนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นอนุญาตดำเนินคดีปลาหมอคางดำเป็นแบบกลุ่มโดยศาลเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติโดยชอบส่วนคำสั่งศาลอุทธรณ์คัดค้านของจำเลยทั้ง9ฝั่งไม่ขึ้นภายหลังฟังคำสั่งว่าที่ร้อยตรีสมชายอามีนประธานอนุกรรมการฝ่ายคดีสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการสภาทนายความกล่าวว่าวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับไว้เป็นคดีแบบกลุ่มยืนตามศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับพิจารณาคดีแบบกลุ่มพร้อมนัดชี้2สถาน30พฤศจิกายนโดยในวันนั้นศาลจะมีคำสั่งในคำร้องที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาว่าคดีที่รับดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่สุริยะสั่งตั้งศูนย์แก้ปลาหมอคางดำระดับจังหวัดกำชับวัชรพลลงพื้นที่เขื่อนลำปาวด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำว่าได้ลงนามคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำประจำจังหวัดในพื้นที่ที่ตรวจพบการแพร่ระบาดเพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานความมั่นคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนโดยในการแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วมอบหมายนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ภายในสัปดาห์นี้หลังตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่เพื่อเร่งควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดตั้งแต่ระยะแรกสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและตัวชี้วัดให้ชัดเจนประกอบการดำเนินการกับวงเงินงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำด้านนายวัชรพลกล่าวว่า15กันยายนจะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเขื่อนลำปาวเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องเร่งควบคุมและจำกัดวงเร็วที่สุดสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงถึงที่มาปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อพันปลาหรืออาจติดมากับเหยื่อตกปลาที่สั่งซื้อทางออนไลน
5: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
8: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ คริสเตียนเหอประกาศเลิกแข่ง F3 เพื่อไปเป็นทหารตามกฎหมายคริสเตียนเหอนักซิ่งชาวสิงคโปร์ประกาศเลิกการแข่งขันรถสูตร3หรือ F3 เพื่อไปเป็นทหารตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์เมื่อสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่บังคับให้ผู้ชายทุกคนต้องเป็นทหารและมีกฎหมายที่เข้มงวดที่สุดประเทศหนึ่งซึ่งบางครั้งก็ส่งผลกระทบต่อเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่าสุดคริสเตียนเหอนักแข่ง F3 ชาวสิงคโปร์ได้ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองเพื่อแจ้งข่าวว่าเขาไม่ได้ลงแข่งขัน F3 สนามสุดท้ายของฤดูกาล2026ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเนื่องจากต้องเตรียมตัวเพื่อเป็นทหารตามกฎหมายของประเทศซึ่งการเป็นทหารหมายถึงการที่เขาจะต้องหยุดแข่งรถไปอีกพักใหญ่เลยทีเดียวตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
9: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
8: เอเย่นของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ายืนยันว่าเป๊ปไม่มีแผนคุมทีมในฤดูกาลนี้หลังมีข่าวว่าจะย้ายไปคุมทีมทรับซอนสปอร์โดยหลังจากที่เป๊ปอำลาการคุมทีมแมนซิตี้เมื่อช่วงจบซีซั่นที่ผ่านมายอดโค้ชชาวสเปนก็ยังไม่ได้รับงานที่ไหนแม้ได้รับการติดต่อจากหลายทีมซึ่งหนึ่งในนั้นคือทีมชาติอิตาลีอย่างไรก็ตามมีข่าวลือว่าเป๊ปสนใจจะไปคุมทีมทรับซอนสปอร์ในศึกซูเปอร์ลีกตุรกีโดยมีการเชื่อมโยงว่าโมเมตซาลาดาวเด่นคนใหม่ของทีมคือนักเตะที่ยอดโค้ชจากสเปนรายนี้ปลื้มและอยากไปทำงานด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดเอเย่นของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
10: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
11: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 16นาฬิกา7นาทีพบกับสปอตไกด์ในวันจันทร์นะครับเป็นจันทร์แรกของสัปดาห์นะครับแน่นอนนะครับพบกับผมทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับวันนี้น้องเจดนั้นติดบรรยายนะครับฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็ต้องเรียกว่าตามหานะครับผู้ดำเนินรายการนะครับที่หายากมากนะครับแล้วก็ธุระเยอะนะครับวันนี้ได้น้องหนุ่ยนะครับหนุ่ยนนทรีดร.อนุชิตกุลวณิชเข้าประจำการแล้วก็ทุกครั้งที่มาก็แน่นอนนะครับถ้าหนุ่ยนนทรีมาก็จะเป็นการจัดรายการสปอตไกด์เชิงวิเคราะห์นะครับก็ทักทายกับน้องหนุ่ยสักนิดหนึ่งสวัสดีครับน้องหนุ่ย
2: สวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับแฟนๆรายการสปอตไกด์นะครับ FM 99ทุกท่านมาในวันที่ถูกวันจริงๆพี่หมอ
1: ครับ
2: คือดูบอลเมื่อคืนเรียนทางฝั่งเลยพี่หมอไม่อยากมาจริง
1: ๆคือมีประเด็นต้องพูดคุยคือวันนี้ทั้งบอลไทยก็เพิ่งจะประกาศรายชื่อนักฟุตบอล23คนนะครับชุดทีมชาติชุดใหญ่ที่จะลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับเดี๋ยวช่วง2
2: แต่ว่า SMS เดี๋ยวนะพี่บอลนะโอ้โหมารอต้อนรับเราเลยเกี่ยวกับผลบอลเมื่อคืน
1: ใช่4689899 ใครที่อยากฟังวันนี้พลาดไม่ได้นะครับเพราะมีประเด็นมากมายเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับผมอยากพูดถึงเรื่องไปดูฟุตบอลแดงเดือดกับผมนะครับปีนี้ผมจัดนะครับเป็นการเดินทางไประหว่าง19ถึง25พฤศจิกายนนะครับไปดูฟุตบอลแดงเดือดจริงๆแล้วผมจัดมันโอ้โหต้องบอกว่าเกิน10ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ครั้งเนี้ยนะครับตัดสินใจจัดก็เพราะว่า1เนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากไปดูที่แอนฟิลด์ผมเป็นแฟนแมนยูนะแต่ไปทุกครั้งที่แอนฟิลด์เนี่ยผมชอบบรรยากาศมันคลาสสิกดีนะครับแล้วก็เลือกนะครับนัดแรกของซีซั่นนี้นะครับที่แมนเชสเตอร์ที่ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเมื่อวานเดี๋ยวจะมาพูดคุยให้ฟังแล้วก็ไปครั้งเนี้ยนะครับประเด็นที่ผมคุยกับเจ้าของทัวร์คืออยากตัดนะครับเขาเรียกว่าทริปเนี่ยเป็นทริปที่อยากให้ราคาถูกเพราะว่าอะไรที่รกรุงรังที่เป็นค่าใช้จ่ายผมเอาออกหมดเลยแล้วก็ 163,000 บาทเนี่ยรวมค่าทำวีซ่ารวมค่าทริปนะครับไม่ว่าจะเป็นไกด์หรือว่าคนขับรถเรียกว่าเพียวๆเลย 163,000 บาทนะครับไป7วันบินด้วย Emirates Airline แล้วก็ไปดูฟุตบอลแดงเดือดเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยเพราะฉะนั้นในวันที่ไปดูเนี่ยนะครับเราจะไปถึงสนามก่อนอย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านเนี่ยได้ดูเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมแล้วก็ซื้อของที่จะมีพ่อค้าเนี่ยนำเรียกว่าของมาขายเต็มไปหมดเลยเป็นของราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ไม่ใช่แบรนด์เนมนะครับเป็นของที่ท่านต้องเลือกดูแล้วก็ต่อราคาเอาแล้วก็พอถึงเวลาฟุตบอลแข่งก็เข้าไปดูโดยเราจะนั่งดูที่ลองโลเวอร์นะครับผมจ่ายมัดจำไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่ต้องนั่งที่ลองโลเวอร์เพราะว่าถ้าคุณไปนั่งหลังประตูเนี่ยรับรองว่าคุณดูไม่รู้เรื่องแล้วก็ฝากเตือนนะสำหรับใครที่จะไปดูแดงเดือดนะครับถ้าทัวร์ไหนไม่กล้ารับประกันว่านั่งตรงไหนเนี่ยอันเนี้ยเป็นประเด็นแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องตั๋วเนี่ยต้องจ่ายเงินจองล่วงหน้าแล้วจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยนะครับอันนี้ผมดำเนินการไปแล้วส่วนเรื่องของทัวร์สเตเดียมเนี่ยอันนี้ไม่ยากนะครับเราจะไปที่แอนฟิลด์แล้วก็โอลด์แทรฟฟอร์ดหลังจากทัวร์สเตเดียมเสร็จเนี่ยเราจะมีเวลาให้ท่านเนี่ยเข้าเมกะสโตร์ซื้อของเนี่ยของสโมสรทั้งลิเวอร์พูลแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างน้อยที่ละ2ชั่วโมงส่วนแบรนด์เนมที่อาจจะมีคนฝากซื้อเราจะไปที่เอาท์เล็ตเมืองแมนเชสเตอร์อาหารไปครั้งเนี้ย4อย่างที่บังคับว่าต้องมีก็คือเป็ดย่าง4 season lobster burger บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลแล้วก็ฟิชแอนด์ชิปอาหารพื้นเมืองของคนอังกฤษนะครับอาหารที่เหลือเนี่ยทุกมื้อไม่หรูหราแต่ทานได้สบายๆเลยนะครับแล้วเราจะไปเที่ยวนะครับลอนดอนเนี่ยเราไปพระราชวังบักกิ้งแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนแล้วก็ จะไปถ่ายรูปนะครับบรรยากาศริมแม่น้ำเทมส์แต่ไม่ได้ล่องเรือนะครับเพราะค่าใช้จ่ายมันแพงนะครับส่วนเราเนี่ยจะผ่านนะครับเมืองเบอร์มิงแฮมก็จะเที่ยวเบอร์มิงแฮมนะครับที่ที่ควรไปนะครับแล้วก็ไปแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลก็จะไปทุกที่ที่ต้องไปนะครับแล้วก็บังคับนิดนึงอยากพาท่านเนี่ยไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็คือมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับอยู่ใกล้ๆกับลอนดอนนะครับพักโรงแรม4ดาวนะครับตอนนี้30ที่นั่งผมเนี่ยจ่ายเงินมาแล้วทั้งหมด10ที่นั่งนะครับ10ซีทเนี่ยมีคนจ่ายเงินแล้วที่เหลืออีก20ซีทเนี่ยยังไม่จ่ายแต่โทรศัพท์มาสอบถามกันเยอะมากเลยนะครับราคา 163,000 บาทใครที่อยากไปต้องบอกว่าอาจจะมีโชคดีซึ่งผมยังไม่อยากพูดว่าอะไรแล้วกันนะครับคุณต้องรีบนะครับ086 035 4000 จะโทรศัพท์หรือแอดไลน์มาได้นะครับ19ถึง25พฤศจิกายน 163,000 บาทนะครับสนใจรีบโทรมาสอบถามแล้วต้องโอนเงินถึงจะได้สิทธิ์นั้นทันทีนะครับ086 035 4000 ครับอ่ะเรื่องราวของกีฬาวันนี้นะครับใครมีข้อความอยากจะถามเนี่ยส่ง SMS มาที่4689899นะครับผมจะเริ่มต้นด้วยการแข่งขันเทนนิสการแสดงรายการ US Open ประเภทหญิงเดี่ยวซึ่งชิงชนะเลิศกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นการพบกันระหว่างเอเลน่าลิบากีน่ากับอารีนาสปาชินก้าแชมป์เก่า2สมัยจากเบลารุสซึ่งไม่น่าเชื่อนะว่าเกมจะจบลงโดยลิบากีน่าเป็นผู้ชนะ2ต่อ1เซต64 57และ62ก็ทำให้เธอปลดล็อกคว้าแชมป์รายการนี้สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับการมาทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับลิบากีน่าเนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วก็มีอาการบาดเจ็บแต่เธอบอกว่าเพอเออในช่วงฝึกซ้อมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นใจก็ทำให้เธอเนี่ยลงแข่งขันและสุดท้ายเธอก็คว้าแชมป์ไปได้ทั้งๆที่คู่ชิงเนี่ยเป็นแชมป์เก่า2สมัยจากเบลารุสเป็นมือหนึ่งของโลกด้วยนะครับอารีนาสปาลินกาน้องหนุ่ยดูแล้วเป็นยังไงครับเพราะว่าเอเลน่าลิบากีน่านักเทนนิสหญิงจากคาซัคสถานเนี่ยมีแววมาเมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้วสุดท้ายเธอก็ทำสำเร็จคร
3: ับ ได้สักทีหนึ่งนะครับก็ดีใจด้วยนะพี่หมอนะ
1: ครับเธอน่ารักมากนะครับ ผมบอกได้เลยว่าใครเห็นเนี่ยต้องชอบส่วนชายเดียวเนี่ยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าพอไม่มีซินเนอร์มันไม่มีอัลคาราสเนี่ยอเล็กซานเดอร์สเวเลฟก็โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งนะครับพิชิตคู่ชิงอย่างเบนเชนรุตันนะครับเป็นนักเทนนิสชายดาวรุ่งของคนอังกฤษนะครับคว้าแชมป์US Open เป็นแกรนด์สแลมที่2ในอาชีพของตัวเองนะครับต้องบอกว่าทางอเล็กซานเดอร์สเวเลฟเนี่ยนะครับพบกับเบนเชลตันมือ9ส่วนสเวเลฟเป็นมือ2ของโลกชนะไป3ต่อ1เซตนะครับ6-3 7-6 ไทเบรก7-2 5-7 แล้วก็6-2ใช้เวลาแข่งทั้งหมด3ชั่วโมง33นาทีสเวเลฟในวัย29ปีเนี่ยก็รับเงินรางวัลไป5,500,000เหรียญสหรัฐซึ่งเป็นแชมป์แกรนด์สแลมผลที่2หลังจากที่สเวเลฟเคยได้แชมป์ French Open เมื่อปี2026นะครับส่วนรองแชมป์อย่างเชลตันเนี่ยอายุแค่23ปีก็ยังต้องรอแชมป์แกรนด์สแลมแรกของตัวเองแล้วก็ได้เงินรางวัลในฐานะรองแชมป์ไป 2,800,000 เหรียญสหรัฐ
3: ก็เป็นอันว่าแกรนด์สแลม4รายการในปีนี้ก็ครบถ้วนไปว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งปีหน้าเลยพี่หมอ
1: ครับ
3: ออสเตรเลียนโอเพ่นในช่วงประมาณปลายเดือนมกราคม
1: ครับส่วนมอเตอร์จีพีนะครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกมอเตอร์จีพีรายการซานมาริโนแอนด์ลิมินีลิเวียร่ากลางปีที่ซานมาริโนซึ่งเป็นสนามที่14ของซีซั่นนี้มาร์คมาเกสจำได้ไหมแชมป์โลกปีแล้วจากสเปนก็คว้าแชมป์พร้อมขึ้นเป็นผู้นำอันดับคะแนนรวมนะครับโดยที่มาร์คมาเกสสังกัดดูคาติเรโดโวทีมเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งด้วยเวลา41นาที13.013วินาทีคว้าแชมป์2สนามติดต่อจากสนามแล้วก็กลางปีเมื่อวันที่30สิงหาคมและเป็นแชมป์สนามที่5ของเจ้าตัวในปีนี้อันดับ2เป็นอเล็กมาเกสน้องชายของมาร์คมาเกสนะครับส่วนทางฮอเก้มาตินนักแข่งสเปนนะครับสังกัด อพิเรียเลสซิ่งซึ่งเป็นผู้นำคะแนนรวมก่อนแข่งสนามเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับ5ตามหลังมาเกต14.021 วินาทีก็ทำให้คะแนนสะสมรวมตอนนี้มาเกตเพิ่มขึ้นเป็น274คะแนนเท่ากับมาตินแต่มาเกตแซงขึ้นเป็นอันดับ1เนื่องจากคว้าแชมป์สนามได้เยอะกว่าส่วนอันดับ3ก็เป็นมาโคเบสกี้นักบิดจากอิตาลีในสังกัดเดียวกับมาตินครับ
3: คร
1: ับ อันนี้ก็เป็นมอเตอร์ GP ครับ
3: เอา F1 ด้วยไหม
1: เอานิดนึงเชิญ
3: F1 เมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันรายการ Spanish Grand Prix ที่ประเทศสเปนครับก็ปรากฏว่าคิมี่อันโตนิโอลีนักซิ่งวัย20ต้นๆเองพี่หมอจากอิตาลีนะครับก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1นะครับทิ้งห่างมาร์คเวิร์สแบ็กเวิร์สเซเป็นอดีตแชมป์โลก4สมัยจากฮอลแลนด์นะครับไป4วินาทีเศษๆอันดับ3เป็นแรนโดนอริสแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ตามหลังอยู่5วินาทีคือการซิ่ง F1 สนามเนี่ยพี่หมอไฮไลท์มันอยู่ตรงที่ว่าตอนออกซ้ายเนี่ยนอริสเขานำ
1: ครับ
3: นะครับแต่บังเอิญพอมันมีอุบัติเหตุนิดนึงเนี่ยมันกลายเป็น Virtual Safety Car คือรถทุกคนเนี่ยจะต้องลดความเร็วลง 30% พี่หมอ
1: คือ
3: วิ่งต่อได้แหละแต่ลดความเร็วลงจังหวะก็คือแอนโทนิโอลีกับบัวซาเป้นเนี่ยเขาเข้าไปที่พิทเพื่อเปลี่ยนยางนะครับขณะที่นอริสเข้าไม่ทันไปเข้าช่วงปกติเวลาคือเข้าช่วงเปลี่ยนยางในช่วงบัวช่วงเซฟตี้คาร์เนี่ยมันใช้เวลาน้อยเพราะรถมันไม่เร็วไงพี่หมอไอ้นอริสเข้าไปในจังหวะที่ไม่ดีนะครับก็เลยพลิกกลับมาเป็นผลอย่างนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ชิงกันจริงๆคือชิงที่2ระหว่างแม็กซ์กับแลนโดนะครับเพราะว่าตัวของแลนโดเนี่ยจริงๆตัวกริดตัวอะไรเขาดีกว่าเขาพยายามจะไล่แต่ว่าแม็กซ์เมื่อวานนี้อย่างเหนียวอ่ะพี่หมอ
1: ครับ
3: คือแซงยังไงก็แซงไม่ได้นะครับก็ขวาที่2ไปคะแนนรวมในตอนนี้นะครับก็เป็นแอนโทนิโอลีนะครับ292คะแนนจากเมอร์ซิเดสนะครับอันดับ2ก็ยังเป็นเพื่อนร่วมทีมเมอร์ซิเดสพระเจ้าจอร์ดรัสเซลนะครับ2113เป็นลูอิสแฮมิลตันจากเฟอร์รารี่191เมื่อวานนี้ลูอิสแฮมิลตันนะครับท่านเซอร์วิ่งไม่ครบรอบ
1: คร
3: ับรีทายไปก่อนนะครับ4เป็นแลนโดนะครับ5เป็นชาร์ลเลอร์แคร์จากเฟอร์รารี่แล้วก็แม็กเวิร์สเป็นนะครับจากเรดบูลนี้145คะแนนก็ส่วนสนามต่อไปแข่งที่บากูอาเซอร์ไบจันนะครับเป็นซิตี้เรสที่หมอสวยมากนะครับที่อาเซอร์ไบจันนะครับก็แข่งวันเสาร์นะครับอีก2สัปดาห์ข้างหน้าแข่งวันที่26กันยายนนี้ครับ
1: ครับมาที่วงการสนุกเกอร์บ้างนะครับล่าสุดรายการ English Open 2026จบลงแล้วนะครับแชมป์เป็นของอาริคาเตอร์นักสอยคิวชาวอังกฤษวัย47ปีนะครับเอาชนะมาร์ควิลเลียมจอมเก๋าวัย51ปีจากเวลไป9-6เฟรมนะครับแข่งขันที่บ้านเกิดเมืองเบนวูดประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ทางอาริคาเตอร์ก็คว้ารางวัลเงินรางวัลชนะได้ไป 100,000 ปอนด์หรือราวๆ 4,470,000 บาทนะครับคาเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยป่วยเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังและเคยต่อสู้กับโรคมะเร็งมาแล้วถึง2ครั้งล่าสุดได้รับการยืนยันว่าหายขาดนะครับหลังจากตรวจพบเนื้องอกที่ปอดเขาบอกว่าเขาผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วก็ลงแข่งขันสนุกเกอร์เนี่ยเป็นกีฬาที่เขารักแล้วเขาก็สามารถเป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์ครั้งที่7ในอาชีพและเป็นแชมป์แรกนับตั้งแต่ปี2024แล้วก็ทำให้อันดับโลกขยับขึ้นมาอยู่ท็อป16นะครับขยับพักรวดเดียวเลยนะครับ9ชั้นนะครับจากเดิมจาก25มาอยู่อันดับ16นะครับแล้วก็แน่นอนต้องปรบมือให้นะครับโอ้โหถ้าใครได้อ่านประวัติของอาริคาเตอร์เนี่ยจะรู้ว่าค่อนข้างโอ้โหแบบต้องเรียกว่าถ้าใจไม่แข็งแกร่งเนี่ยคงจะไม่สามารถต่อสู้จนกระทั่งสุดท้ายมาประสบความสำเร็จ
3: ครับอันนี้เป็นคู่รักคู่แข่งของอาเฮียลอนนี่เขาอาริคาเตอร
1: ์คือเล่นกันเมื่อไหร่ก็มีปากมีเสียง
3: สนุกเกอร์เขาให้เล่นเงียบๆนะไม่เขาไม่ได้เถียงกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้แสตางอนกันใช้สายตาโฉบเฉี่ยวกันเฉยๆนะครับ
1: นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวของกีฬาทั่วไปมาถึงการนับถอยหลังนะครับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เมืองนาโกย่าจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่19กันยายน
3: ครับ
1: แล้วก็จะแข่งกันต่อเนื่องจนถึงวันที่4ตุลาคมตอนเนี้ย ทัพนักกีฬาไทยน้องหนุ่ยเดินทางไปกันเยอะมากเลยนะครับวันนี้บอลหญิงแข่งแล้วบอลไทยตอนนี้เดินทางไปแล้วฮอกกี้เดินทางไปแล้วแบดมินตันเดินทางไปแล้วเทควันโดส่วนหนึ่งเดินทางไปแล้วคือขึ้นอยู่กับโปรแกรมการแข่งขันของแต่ละสมาคมว่าจะแข่งขันกันเมื่อไหร่ผมอยากถามหนุ่ยว่าตอนนี้เรานับถอยหลังนะครับแล้วเป้าหมายของทัพนักกีฬาไทยเนี่ยนะครับทุกครั้งเราบอกว่าจากมิสเตอร์เพรสนะครับ14เหรียญทองครองเบอร์หนึ่งในกลุ่มอาเซียนและจะต้องลุ้นติดอันดับ6ท็อป6ของเอเชียให้ได้ยังยืนยันไหมน้องหนุ่ยว่า14เหรียญทองอ่ะผมลงเจาะลึกเลยเซปักตะก้อ4เหรียญทองน้องหนุ่ยว่าเราได้เท่าไหร่
3: อย่างต่ำ3เอ้า
1: 3นะครับ
3: เพราะว่าตะก้อเนี่ยพี่หมอมันก็แข่งแปลกๆดีนะตะก้อชายจะมี3อีเวนต์นะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าอีเวนต์แปลว่าประเภทกีฬานะครับส่วนตะก้อเนี่ยมันเป็นชนิดกีฬามันคือสปอร์ตนะครับ3อีเวนต์ก็มีทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายแล้วก็4คนนะครับส่วนหญิงถ้าเกิดเรามองเผินๆนะก็เป็นชุดเดี่ยวแล้วก็4คนสิเหมือนชายก็ปี้กันไปดูฮะไม่ใช่อย่างนั้นจะมีทีมชุดหญิงทีม2คนหญิงเขาเรียกทีมคู
1: ่
3: แล้วก็ทีม4คนมันจะต่างกันตรงนี
1: ้แต่ไม่มีทีมเดียว
3: ไม่มีทีมเดียว
1: นั่นหมายความว่าประเภทของการแข่งขันของเซปักชายกับหญิงในเอเชียนเกมไม่เหมือนกัน
3: ซึ่งไทยส่ง4ประเภทก
1: ็
3: คือทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงแล้วก็ทีม4คนหญิง
1: ถามหน่อยว่าทำไมเราไม่ส่งหมดทั้ง6ประเภท
3: มันส่งไม่ได้เขากำหนดให้ส่งไม่เกิน4
1: คือเหตุผลเนี่ยทุกประเทศจะส่งแข่งขันเซปักตะก้อนะครับไม่เกิน4ประเภท
3: ยกเว้นเจ้าภาพญี่ปุ่นมีสิทธิ์ที่จะส่งอันนี้เป็นกติกาที่เขายอมรับกันทั่วไปแล้วพี่หมอนะครับเพราะฉะนั้น4ประเภทเราก็หวัง4เหรียญทองเลยนะครับซึ่งตัวแปรเนี่ยจริงๆแล้วเราก็อยากนะพี่หมอนะว่า4เหรียญทองเอาไปเต็มๆเลยดีไหมเราก็เชียร์แหละอยากให้ได้เลยนะเพียงแต่ว่าตะก้อครั้งนี้มันต้องมีมันต้องวิเคราะห์ออกไปเนี่ยหลายๆอย่างหนึ่งพี่หมอมาเลเซียเขาก็ดีนะ
1: ใช่เขาก็เป็นคู่แข่งของเรามาโดยตลอด
3: เอาง่ายๆแข่งเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยผมบอกเลยผูกปีกินเอานะครับแต่คราวเนี้ยพอมาในยุคเนี่ยพี่หมอมันไม่ง่ายมันไม่แน่เหมือนแช่แป้งสักขนาดนั้นละ1มาเลก็สูสีกับเราแหละ2การนับแต้มไอ้ประเภทเสิร์ฟทีเดียววัดใจกันไปแล้วก็แต้มอย่างเงี้ยพี่หมอมันทำให้จุดเด่นของเราคือการเสิร์ฟเนี่ยที่เคยเป็นอาวุธเด็ดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยนะพี่หมอนะมันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่อ่ะเพราะแต่ก่อนที่เสิร์ฟ3ลูกเนี่ยลูกแรกปิดลูกที่2มันยังพอจับทางได้ใช่ไหมแต่คราวเนี้ยมันก็ต้องมีสมาธิกับเกมมากขึ้น

0: อันดับ3เกมที่มันสั้นลงพี่หมอเล่น15แต้มอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละนะครับอีกอันนึงพี่หมอผู้ตัดสิน
1: ครับ
0: ยืนยันแล้วนะครับว่ากรรมการคุณราดี
1: ้โอ้ราดี้
0: ผู้เฒ่าผมขาวไปตัดสินแน่นอน
1: คู่ปรับของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเซตแต่ก็
0: แล้วก็ถ้าไทยชิงกับมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวชุดแบบเฉพาะชายก่อนนะพี่หมอนะเชื่อเถอะสหพันธ์แล้วก็อาเซียนเอเชียส่งราดี้ตัดสินแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พี่หมอ
1: ครับ
0: ในฐานะผู้อาวุโสเขาบอกเป็นกรรมการมือหนึ่งของโลกตะก้อในทุกวันนี้เลยนะ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เดาใจราดี้ไม่ได้หรอกแข่งที่มาเลเซียเขาก็เข้าข้างมาเลเซียแข่งที่เมืองไทยเขาไม่กล้ามาแข่งประเทศเป็นกลางอันนี้เราไม่ทราบก็ต้องติดตามกันไปนะครับเพราะฉะนั้น4เอาผมว่าให้สัก3ชัวร์ๆไว้ก่อนดีไหม
1: โดยคาดว่าเราน่าจะได้เหรียญทองจากเซปักก็อะไรบ้างครับ
0: ทีมชุด
1: ทีมชายชุด
0: ทีมชายชุดนะครับแล้วก็
1: หญ
0: ิ
1: ง
0: ชุดหญิงและ4คนหญิงส่วนเดียวเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นได้พี่หม
1: อ
0: เราก็ยังเชียร์ว่ามีโอกาสนะเพียงแต่ว่าด้วยความที่แต้มมันสั้นด้วยอะไรด้วยในปัจจัยหลายๆอย่างนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดแล้วครับเอาว่าจาก4สัก3แล้วกันมักน้อยหน่อยนะครับต่อไปเทคบอลมั้ย
1: เทคบอลเนี่ยเราหวัง3เหรียญทอง
0: เทคบอลในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มีชิงทั้งหมด5เหรียญทองพี่หมอ
1: ค
0: ือชายเดี่ยวนะครับคู่ชายหญิงเดี่ยวคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมนะครับเราส่ง3ประเภทก็คือส่งคู่หญิงคู่ชายแล้วก็คู่ผสมดูดีกีหน่อยไหมพี่หมอ
1: ครับ
0: คู่หญิงของเรานะครับมีจุฑาทิพย์กันทธงกับสุภาวดีวงคำจันทร์แชมป์โลก3สมัยซ้อน
1: ครับ
0: ทีมวางอันดับ1ของโลกทุกวันนี
1: ้ครับ
0: สมควรหวังไหมนะครับอ่ะคู่ชายนะครับสมศักดิ์เคาสิรินะครับกับจีรติจันเสียงนะครับคนคู่นี้ก็ดีกีเป็นล่าสุดเป็นแชมป์เอเชียนบีชเกมที่ซานย่าประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เอง
1: ครับ
0: พอมีลุ้นไหม
1: มีลุ้นนี่มีลุ้นแน่นอน
0: นะครับแล้วก็คู่ผสมครับเป็นพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์สุภาวดีนี่เล่น2อีเวนต์เลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมคู่นี้ก็ดีกีเป็นแชมป์โลก2สมัย
1: ครับ
0: พอทนไหมพี่หมอ
1: ก็น่าที่จะหวังได้ครับ
0: ก็น่าจะหวัง3เหรียญทองนะครับโดยผู้ฝึกสอนก็ชื่อคุ้นๆนะครับสมศักดิ์ดวงเมืองกับเลวัฒน์ภาพชมพู
1: ครับ
0: 2คนนี้นักตะกร้อทีมชาติเขามีเปลี่ยนกติกาใช่ไหมพี่หมอ
1: ใช่คือเทคบอลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าตีบอลเนี่ยนะลงคู่ต่อสู้แล้วลูกจะวิ่งไปทางไหนละเรียกว่าได้หมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีเลสติกคือมีกำหนดเลยว่าถ้าคุณตีลงพื้นที่ของคู่ต่อสู้เสร็จแล้วเด้งออกนอกเลสติกเนี่ยคุณเสียคะแนน
0: แน่ทำไมไม่ใช้กติกาเดิมเหมือนตีออกไปก็เป็นโฮมรันเลยคุณจะได้แต้มเพิ่ม
1: ไม่ไม่หรือต้องยอมรับว่าไอการตีลังกาเตะบอลบนโต๊ะปิงปองของเราเนี่ยเราทำได้ดีกว่าประเทศอื่น
0: ถูก
1: นะครับแล้วมันก็ถ้าไม่มีการกำหนดเลสติกแอเรียเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราตีเขาเรียกว่าเต็มตีนได้พอเต็มตีนแล้วเนี่ยหนุ่ยก็รู้ว่าบางทีลูกมันโหยไกลมากเลย
0: ถูกต้อง
1: นะครับ
0: นะครับก็ทำไมมาเลเซียเขาไม่เล่นนะเขามาเล่นแล้วมันสั่นแบ็กได้ไหม
1: สั่นแบ็กของเขาเนี่ย เทียบกับตีลังกาตีเนี่ยตอนนี้มันพิสูจน์แล้วว่าไอการตีลังกาเนี่ยความรุนแรงมันมีมากกว่าม
0: ันเล่นได้หลายกีฬากว่านะเล่นเทคบอลก็ได้สั่นแบ็กที่ยังเล่นเทคบอลไม่ได้นะ
1: ใช่
0: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกสามเหรียญซึ่งผมเชื่อนะว่าเทคบอลทำได้นะครับเพราะว่าเป็นสมาคมกีฬาที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากๆในช่วง 5-6 ปีหลังเลยนะครับ
1: ส่วนเหรียญทองที่เหลือเนี่ยหนุ่ยดูสมาคมแล้วมีโอกาส
0: ก็คูลาร์ยูยิตสูน่าจะได
1: ้ครับ
0: เทควันโด1เหรียญทองแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยคือปรับน้ำหนักใบหยูต้องขึ้นไปเล่นรุ่น68นะทำน้ำหนักขึ้นไปนะครับแล้วก็มีห้ามชาเลนจ์ด้วยตอนเตะหัวเนี่ย แต่ผมว่าด้วยฝีมือของโค้ชเชอะไรมันน่าจะไปถึงแหละ นะครับเพียงแต่ว่า1เหรียญทองเนี่ยโดยธรรมชาติของสมาคมเนี่ยสมาคมเทควันโดเนี่ยพี่หมอ เขาซุก เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะให้เหรียญแบบเยอะสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย คือเป็นเรื่องของสมาธิของนักกีฬาด้วยไม่อยากให้กดดันนะครับแต่ผมว่าน่าจะทำได้
1: คือขึ้นอยู่กับความสามารถ

0: 3คนเนี้ยนะครับประเภทหญิงเราแข็งแกร่งมาก
1: ครับ
0: นะครับผมว่าเรามีลุ้นเลยส่วนประเภทชายเนี่ยโอ้โหพอเอ่ยชื่อสะดมแก้วกาญจนาทุกคนก็บอกไม่น่าเป็นไปได้ว่าสะดมจะลงแข่งในเอเชียนเกมแต่สะดมลงแน่นะครับนอกจากสะดมแล้วก็ยังอีก2คนก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นสำหรับกอล์ฟแล้วเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่เราจะได้เหรียญทองปีก่อนเนี่ยเราได้รู้สึกจะได้1เหรียญทองนะครับครั้งนี้ผมว่าเราได้มาก
1: ก็เป็นโนนี่แหละได
0: ้นะครับ นะครับอันนี้แล้วก็อีสปอร์ตเป็นไง
2: อีสปอร์ตก็ FC Mobile อ่ะพี่บอ
0: ครับ
2: แชมป์เก่านะครับปีกีลูกตะเม้งเขาอ่ะนะครับที่เป็นนักภาคบอลอยู่ที่โมโนอะครับคุณเม้งนะครับเพื่อนร่วมวงการสื่อสารมวลชนกีฬาเรานี่แหละนะครับก็เขาเป็นแชมป์เก่าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีกรีธากับเรือใบกรีธาเขาหวังบิลเหรอผมมองไปที่นักกีฬาหญิงมากกว่านะนะครับส่วนเรือใบก็ผลงานดีสม่ำเสมออยู่แล้วก็น่ามีลุ้นเผลอๆนะพี่หมอถ้าในตรงเนี้ยไม่ได้เราลืมอะไรไปอย่างนึงรู้ไหมพี่หมอยกน้ำหนัก
0: ก็เป็นสมาคมที่ทำเหรียญทองโดยเฉพาะในการแข่งขันระดับ4เกมเอเชียนเกมเนี่ยโอ้โหเยอะมาก
2: คือที่เขาไปมีเดอะเพสเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาจะได้เหรียญทองเขาบอกเขาจะได้เหรียญเฉย
0: ๆ
2: นะครับแต่ดูชื่อแล้วพี่หม
0: อ
2: ประกาศออกมาละ10คน10รุ่นนะครับเอาผู้ชายก่อนนะพี่หมอ
0: ครับ
2: วีรพลชุติมา
0: โอ้โหโอ้โหนี่เคยได้เหรียญทองโอ้หลายรายการมาก
2: ได้เหรียญโอลิมปิกมาแล้วธีรพงศ์ศิลาชัยเหรียญโอลิมปิกเหมือนกันอ่ะผู้หญิงสุรจนาคำเบ้านี่ก็เหรียญโอลิมปิกนะครับธนพรแซ่เตียอันนี้แชมป์เยาวชนโลก
0: ครับ
2: ผมว่ามันน่าจะมีอย่างต่ำๆสักหนึ่งเหรียญทอง
0: ยกน้ำหนักเนี่ยผมว่าเรามีลุ้นนะครับ
2: ยกน้ำหนักนี้พี่หมอเป็นอีกสมาคมหนึ่งสมาคม อย่างนี้เวลาให้ความหวังอะไรเงี้ยมีหลายสมาคมพูดกันแบบไม่อ้อมค้อมน
0: ะ
2: ขี้โม้ก็คือไม่ค่อยมีความหวังหรอกแต่พูดว่ามีเหรียญไว้ก่อน
0: คือหนุ่ยไอ้เรื่องเนี้ยนะต้องบอกว่าสื่อมวลชนเขาเบื่อมากเลยตอนที่จะส่งทีมไปแข่งในระดับยากๆอย่างเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกมเนี่ยก่อนไปสถิติเนี่ยสวยหรูมากนะโอ้โหเรามีลุ้นเหรียญแต่พอไปถึงปุ๊บไม่สบาย
2: ถูก
0: นะครับ
2: ซึ่งผิดกับยกน้ำหนักสมาคมหนึ่งเทควันโดสมาคมหนึ่งหมอสองสมาคมเนี้ยส่วนมากซุกเหรียญคือมีความหวังนะแต่ไม่ค่อยบอกเพราะว่ากลัวนักกีฬาเขาจะกดดันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับนะครับอันนี้ผมก็ยังเชื่อว่ายกน้ำหนักก็น่าจะมีลุ้นนะพี่หมอนะอีกอันนึงมวย
0: สากลสมัครเล่นเนี่ยนะครับคุณพิชัยชุนหะวชิระเนี่ยแกให้สัมภาษณ์ชัดเจนมากนะ
1: ครับ
0: แกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยแกลุ้นผู้หญิงมากกว่านะครับครั้งเนี้ยแกลุ้นผู้หญิงมากกว่าแต่ถ้าถามว่าผู้ชายก็ถือว่าซ้อมดีเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าไปครั้งเนี้ยสมาคมมวยสากลสมัครเล่นอาจจะไม่อยากคุยโม้โอ้อวดแต่ผมว่าน่าจะพอมีลุ้นจากประเภทหญิงแล้วกัน
2: คือมวยเนี่ยพี่หมอมันเป็นถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมันอยู่ในระหว่างการสร้างนักกีฬาใหม่จริงๆนะเพราะว่ามันก็น่าเห็นใจเขาแหละรายการมันไม่ค่อยมีแข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนักกีฬามันก็หายากอยู่พอสมควรนะครับมันไม่เหมือนก่อนสมัยยุคสมรักษ์คำสิงยุควิชัยราชาโดนโอยช่วงนั้นปี41อ่ะเราได้5เหรียญทองเอเชียนเกมนั่นน่ะสมัยเฟื่องฟูนั่นน่ะนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้แต่ว่าผมก็หวังนะว่ามวยเนี่ยโดยเฉพาะมวยหญิงเนี่ยน่าจะมีลุ้นเหรียญเหมือนกันนะครับ
0: คือหน่วยเอเชียนเกมครั้งนี้เจ้าภาพเขาตัดลดจำนวนรุ่นลงเนี่ยแล้วมันทำให้รุ่นเล็กๆเนี่ยหายไปมันเป็นประเด็นปัญหาสำหรับทีมทัพนักกีฬาจากเมืองไทยเลยนะครับก็ต้องบอกว่าไปครั้งเนี้ยนะครับผู้ชายเราส่ง6รุ่นผู้หญิง5รุ่นนะครับแต่ก็หวังนะถ้าหวังลึกๆเนี่ยหวังว่าทีมมวยสากลหญิงเนี่ยเราน่าจะมีลุ้นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นจุธามาศลักษัตนัทนิชาจงโปร่งกลางปุรวีลื่นลดจันแจ่มสุวรรณเพ็งหรือว่าพรทิพย์บัวป่าแล้วก็หัวหน้าสตาฟโค้ชเนี่ยเป็นชาวคิวบาหลุยมาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่นะครับเขาบอกว่าโอ้โหวิธีการซ้อมดีมาก
2: แล้ว อีกกีฬาหนึ่งที่มีลุ้นเอาวอลเลย์บอล
0: อุ้ย
2: หญิง
0: จะพึ่งได้ชิงแชมป์เอเชียพึ่งได้แชมป์มา
2: ผมฟันธงนะพี่หมอนะไม่1ก็2ไม่2ก็3มีอยู่แค่นี้แหละติดเหรียญแน่นอนครับ
0: คือวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยมีการวางแผนการฝึกซ้อมที่ดีมากนะครับแล้วก็เดินทาง เดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปซ้อมล่วงหน้าไปตั้งแต่วันที่3กันยา

0: แล้วก็จะเข้าเขาเรียกว่าเข้าพักตามโปรแกรมที่ทางเจ้าภาพจัดไว้เราเองเนี่ยเราลุ้นอย่างที่หนุ่ยบอกลุ้นกับญี่ปุ่นเจ้าภาพแล้วก็จากจีนแต่ไปแข่งบ้านเขาอ่ะหนุ่ยมันบางทีต้องบอกว่า3ทีมเนี้ยอะไรอะไรก็เป็นไปได้หมด
1: ครับโปรแกรมวอลเลย์บอลเอเชียนเกมของทีมสาวไทยนะที่หมอรีบเล่นรีบเลิกเหมือนกันนะอาทิตย์เดียวจบก็คือวันที่16กันยาเจอกับมองโกเลียเวลาบ่าย2
0: ครับ
1: 17เจอคีร์กีสสถาน5โมงเย็นนะครับแล้วก็วันที่18กันยาเล่นรอบแรกนัดสุดท้ายเจอกับไชนีสไทเปเวลา5โมงเย็นหลังจากนั้นพี่หมอได้พักวันหนึ่ง
0: ครับ
1: 20เล่นรอบ8ทีม
0: ครับ
1: 21เล่นรอบรอง
0: ครับ
1: 22
0: รอบชิง
1: เอาชิงหรือชิงนะเอาชิงไว้ก่อนแล้วกันค
0: ือ
1: ชิงกับชิงที่3เนี่ยเขาเล่นวันเดียวกันคือวันที่22นะครับรีบเล่นรีบเลิก
0: ครับ
1: นะครับส่วนอีกอันนึงพี่หมอแบดมินตัน
0: ฮะ
1: ลึกๆกับผมว่าลุ้นนะแต่ผมลุ้นทีมหญิงมากกว่า
0: ทีมหญิงนะ
1: ประเภททีมหญิงคือหญิงถ้าเกิดเอาบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงเดี่ยวหญิงคู่เนี่ยผมว่าไม่ไหวพี่หมอ
0: เราสู้เขาไม่ได
1: ้อ่ะแล้วก็ชายประเภททีมไม่น่าจะไหวก็น่าจะมีลุ้นเดียวนี่แหละ
0: ลุ้นเดียวจากกุลวุฒิวิชิต
1: ท่านวิวคนเดียวเลยแล้วก็คู่ผสมบาสกับเฟรมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแบดมินตันเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้มันอยู่กับวันนั้นๆจริงๆนะพี่หมอนะนะครับก็เป็นกำลังใจให้ส่วนหลายๆท่านที่บอกว่าแล้วกีฬาเอเชียนเกมแข่งวันที่19อย่างเป็นทางการนะครับ19กันยาถึง4ตุลาแล้วเหรียญทองแรกของไทย
0: ลุ้นวันไหน
1: จะเป็นเหรียญลุ้นวันไหน
0: ครับ
1: ผมไปเช็คโปรแกรมมาให้แล้วครับลุ้นกันนะครับวันที่20กันยายน
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าจากกีฬาอะไรไหมหมอ
0: ฮะ
1: เทคบอล
0: เทคบอลนะคร
1: ับ เทคบอลเนี่ยเขาจะเล่นรอบแรกกันตั้งแต่วันที่17
0: ครับ
1: กันยา17 18 19เล่นรอบแรกเล่นไปเรื่อยแหละ
0: ครับ
1: 20ก็ยังเล่นอยู่แล้วก็ไปชิงกันช่วงเย็นๆของวันที่20ทั้ง5ประเภทเลยนะ5เหรียญทองเทคบอลรู้กันวันที่20หมดนะครับแล้วไปดั้งดูโปรแกรมแล้วเนี่ยพี่หมอก็จะเป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับเพราะว่าไปดูกีฬาอื่นแล้วไม่น่าจะได้ลุ้นนะครับ
0: ก็ต้องรอถึงวันที่20กันยายนนะพิธีเปิด19กันยายนนะครับ
1: เพราะว่าวันที่20เนี่ยก็จะมีพวกว่ายน้ําพวกยิมนาสติกไม่น่าจะไหวนะครับ
0: ก็เป็นเรื่องราวของเอเชียนเกมนะครับเดี๋ยวเรามาที่ข้อความหน่อย
1: มีข่าวดีอีกนิดนึงพี่หมอเรื่องแบดมินตัน
0: ครับ
1: ก่อนไปข้อความ
0: โอ้ใช่
1: น้องส้มสลันลักษ์วิทิศสารนามสกุลคุ้นๆไหม
0: น้องสาวของเจ้าวิวนะครับ
1: เมื่อวานนี้นะครับไปแข่งขันรายการโวลทัวร์เวียดนามโอเพ่น
0: ครับ
1: เป็นรายการเวิร์ลทัวร์ระดับร้อย
0: ใช่
1: ก็เล็กหน่อย
0: คร
1: ับ นะครับแต่ก็เป็นเวิร์ลทัวร์ล่ะเอานะครับเมื่อวานนี้เอาชนะอิชารานีบารูอามือ39ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-8 21-15 นะครับคว้าแชมป์ไปครองได้เงินรางวัลประมาณสัก 270,000 บาทนะครับก็ทำให้น้องส้มเนี่ยพี่หมออันดับโลกขยับละมันเป็นมือ89ของโลก
0: แ
1: ล้วเข้าท็อปร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งอีกคนที่น่าจับตามองเขาบอกไงรู้ไหมให้มองเขาบอกทรงแบตเหมือนวิวเป๊ะ
0: ก็ต้องให้เวลากับน้องเขาด้วยแล้วก็เป็นความหวังอีกคนหนึ่งสำหรับหญิงเดี่ยวเมืองไทยนะครับที่จะสร้างชื่อเสียงนะครับ
1: ก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับเป็นอีกผลิตผลนึง
0: ครับมาที่ข้อความ SMS 4689899นะครับตั้งแต่4โมงเย็นนะครับ3ข้อความกันน้องอาร์มซ่านะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับหมอพี่หน่วยอาร์มซ่ามายังงับนักเตะไทยลีกคนไหนเก็บข้อมูลได้ตอบสตีเวนฟาดไดนะครับน้องอาร์มซ่าแล้วก็ยิ้มสดใสในวันจันทร์อันหันสาเล่เข้ามาทักหาเวลานี้แวะทักทาย2หนุ่มหล่อสวัสดีมาทันทีมีเรื่องไหนให้ชวนคุยนะครับส่วนพี่บอยบอกเฮลโหลสาวกทีมเพื่อนรักอยู่ชั้น13เย็นสบายดีไหมนะอ้าวไงเป็นงั้นไปทีมรักผมเสมอให้แล้วทีมเพื่อนรักยังสะดุดตามอีกสมแล้วที่เป็นเพื่อนกันตลอดตอนนี้เหลือ10คนผมกะไว้ไว้เดียวแมนยูต้องขยี้หรือขย่มแน่นอนดีกว่ารอดูผลตอนเช้าอะไรวะเนี่ยขยี้สองตารอบแพ้ขาบ้า

0: พอทนแพ้10คนเลยแบบนี้ผมตีเป็นของเก้ทั้งหมดแมนยู 5,000 ครับจากพี่โบย
1: ยอมรับสภาพครับไม่รู้จะเถียงอะไร
0: นะครับแล้วก็ข้อความ83เนี่ยมันมาไม่ครบเลยเนี่ย
1: น่าจะนะพี่หมอนะยังไม่เห็นเอาอ่านเท่าที่อ่านได้ก็แล้วกันนะครับแล้วอย่าดราม่าหรือกระแนะกระแหนทีมนั้นไม่ปล่อยทีมนี้ไม่ปล่อยสโมชัดเจนนะไม่ถูกใจโค้ชต่อให้เล่นดีแค่ไหนหรืออยากให้ติดแค่ไหนก็ไม่ได้สมสรย่อจากอะไรวะสโมสรมันอ่ะใหญ่กว่าสมาคมผมเข้าใจว่าถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับสำหรับท่านที่ส่งข้อความนี้น่าจะเรื่องประกาศชื่อทีมชาติไทยที่เราจะพูดกันในช่วงที่2หรือเปล่า
0: ใช่เดี๋ยวเราพูดยาวๆเลยนะครับส่วนข้อความนี้นะครับผมไม่ชอบเรื่อง VAR ที่นำมาใช้ในวงการฟุตบอลไม่รู้ใครใหญ่ในสนามหรือในห้อง VAR อย่าความต่อเนื่องเสน่ห์ของฟุตบอลหายไปมี VAR ใช่ว่าจะไม่มีผิดพลาดที่เห็นเมื่อคืนเรือใบไม่ได้ได้ประตูดูยังไงก็ล้ำหน้าจากพี่หงไฮเวย์เดี๋ยวช่วง3ว่ากันอ่ะน้องหนุ่ยปิดข้อความคุณเทียนท่าฉลอม
1: ครับผมฟังดีๆนะครับคุณเทียนฟ้ามืดมิดปิดแสงแฝงฝนมาในอุราวันจันทร์นั้นจริงจังหมอเมาเข้าคู่หนุ่ยคุยดีดังสร้างสินหวังหลังข่าวกล่าวกีฬาสปอร์ตไกด์วันนี้ชี้ชวนชมน่านิยมสมใจให้หันษาข่าวที่ดีมีล้นหน้าค้นหาสุขุราแน่นอนในตอนเย็น
0: ครับ
1: ถ้าเกิดมีผมมีวงเล็บด้วยนะตอนเย็นวงเล็บฝนทำท่าจะตกด้วย
0: จากพี่เทียนท่าฉลอมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาพูดคุยกันถึงเรื่องการประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดฟีฟ่าอาเซียนครับพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
0: กลับมาพบกับสปอตไกด์นะครับในช่วงที่2นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตามสัญญานะครับวันนี้ตอนบ่าย2โมงนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัดสันที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง 5ตุลาคมมีใครบ้างเชิญครับหน่อย
10: ก็เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะ
0: 23คน
10: 23คนครับผู้รักษาประตูก็มีกำพลนะครับปฐมอรรถกุลคุณปฏิวัติคำไหมสารานนท์อนุอิน
0: ครับ
10: โพยพ
0: ี่
10: หมอ
0: ผู้รักษาประตู3คนที่มาตามนัดอันนี้คิดดูกองหลัง
10: กฤษฎากาแมนโจนาธานเข็มดีชัยพลอดทนนัทพงศ์สาริยาการท่าเรือส่งเข้าประกวดนิโคลัสนิเกลสันครับมานูเอลทอมเบียเจ้าแทนวาลิสชูทองแล้วก็สุพนันท์บุรีรัตน
0: ์ครับ
10: อันนี้เป็นกองหลังนะครับกองกลางซีโฟครับคณะคำยกเมสิเจชนาทิพย์สงกสิน ธีรพัฒน์ปือทองกอนซาโดเลซัปโปโรนะครับเจ้านิวพีระดนฉ่ำรัศมีครับเสกสรรราตีสุภโชคสารชาติอิคาร์ดสันหลนตัวหายเจ็บแล้วเดี๋ยวนี
0: ้
10: นะครับอนันยศสังวานแล้วก็นาตัง
0: สารัตอยู่เย็น
10: ครับผมเจตนาไว้อ่านคนสุดท้าย
0: น
10: ะครับแล้วก็กองหน้า3คนครับก็มีจูดชุนซับเบลเจ้าต้นจีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็สุภชัยใจเด็ด
0: อ่ะผมถามหน่อย
10: ครับ
0: ทำไมไม่มีชื่อธีรธรบุญมาทัน
10: เป็นคำถามที่เราถามกันนะนั่นน่ะสิอยากจะตอบอย่างนี้เหมือนกันนะ
0: คือผมว่า การไม่มีชื่อเนี่ยเราฟังได้นะ
10: ครับ
0: แต่ต้องถามว่าไม่มีชื่อเพราะเจ้าตัวเนี่ยไม่พร้อมมีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีเหตุผลอะไร
10: เจ็บตรงไหนล่ะพี่หมอยังเล่นไทยลีกอยู่เลยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ใน 2-3 กรณีผมวิเคราะห์อย่างนี้ก็แล้วกันนะพี่หมอ1เจ้าตัวอาจจะยังไม่พร้อมที่จะติดทีมชาติไหม2ทีมชาติบอกว่ามีแบ็คซ้ายอยู่0คน
0: ครับ
10: ก็โยกนิโคลัสนิเกลสันมาเล่นกับชัยพลมาเล่นแบ็คซ้ายไหมแบ็คซ้ายอาชีพไม่มีนะพี่หมอนะ
0: ครับ
10: นะครับ3เป็นคำถามที่หลายคนอดสงสัยอะนะครับไปพูดกันในวงกาแฟว่าสโมสรไม่ปล่อยตัวมาหรือเปล่าเก็บไว้เล่นตัวของในศึก
0: FC
10: แชมเปี้ยนลีกอีลิตหรือเปล่า
0: ครับ
10: มันก็เป็นไปได้หมดทั้ง 2-3 ทางนี่แหละนะพี่หมอนะอันนี้ในความเห็นนะพี่แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้สอบ
0: แต่รายการเนี้ยมันเป็น FIFA Day นะหน่วยคุณไม่ปล่อยไม่ได้นะ
10: ก็เขาประกาศออกมามันไม่มีชื่อมันไม่ได้แปลว่าปล่อย
0: หรือไม่ปล่อยนี่อันโทนี่ฮัดสันไม่อยากได้
10: ถ้าเกิดเราวิเคราะห์นะพี่หมอนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองผู้เล่นในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นแบ็คซ้ายหรือกองกลางก็ตามนะ
0: ไม่แบ็คซ้ายเนี่ยนอกจากธีรธรไม่ติดแล้วนะสสลักษณ์
10: เนี่ยเป็นตัวจริงบุรีรัมย์นะแต่ไม่มีชื่อในลิสต์50คนตั้งแต่ต้นแล้วแต่ธีรธรมีชื่ออยู่ใน50คนซึ่งเขาเลือกเอามา23คนมาติดพี่หมอ
0: ครับ
10: คราวเนี้ยเสียงที่มันตามหลังมาก็คือว่าเอ๊ะสโมสรไม่ให้ตัวมาหรือเปล่า
0: ครับ
10: ซึ่งมันก็เป็นสมการที่แปลกๆกับวงการฟุตบอลคือในข้อเท็จจริงที่ประเทศอื่นเขาทำกันเนี่ยพี่หมอเวลาเขาจะประกาศชื่อรายชื่อทีมชาติเนี่ยเขาก็ประกาศตู้มออกมาเลยส่วนถ้าเกิดคุณจะไม่ไปคุณมีอาการบาดเจ็บหรือไม่พร้อมใดๆเช่นภรรยาจะคลอดลูกเห็นไหมในบอลโลกมันยังมี
0: อันนี้รับได้นะ
10: ถึงจะให้ผลมากถือว่า
0: ถูกต้อง
10: เพียงแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่าการจะเอานักฟุตบอลมาเล่นแม้แต่ใน FIFA Day เนี่ยพี่หม
0: อ
10: ต้องส่งชื่อให้สโมสรพิจารณาก่อนว่าฉันจะได้อยากได้สโมสรกอฉันได้นักฟุตบอลอยากได้นักฟุตบอลเธอ5คนนะ1 2 3 4 5ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ท่านจะพิจารณาอนุมัติมาให้หรือเปล่าอันนี้เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะผมย้ำนะครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างนี้ไงพี่หมอซึ่งตามกติกาของเขาเนี่ยการเล่นใน FIFA Day เนี่ยสโมสรต้องปล่อยตัวมาถ้าไม่มีเหตุผลอันสมควรถูกไหมพี่หมอ
0: ถูกต้อง
10: ถ้าเจ็บถ้าเจ็บนะบางทีนะพี่หมอบางสมาคมฟุตบอลของประเทศอื่นๆนะเขาส่งแพทย์ไปตรวจด้วยซ้ำแพทย์ของสมาคมไปตรวจด้วยซ้ำแล้วถ้าพบว่าไม่มีเหตุผลอันควรเนี่ยพี่หม
0: อ
10: สามารถตัดได้นะ
0: ครับ
10: สามารถตัดแต้มของคีย์ที่ไม่ปล่อยตัวมาได้นะ
0: ครับ
10: สามารถให้นักเตะที่ถอนตัวออกจากทีมชาติโดยไม่ให้เหตุผลอันสมควรฉันไม่ไปเล่นทีมชาติลงในลีกนัดต่อไป ได้ด้วยเหมือนกันนะห้ามลงแบนหนึ่งนัดได้เลยนะ
0: คือเขามีระเบียบของเขาอยู่นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของการประกาศรายชื่อเขาไม่ต้องถามสโมสรแล้วครับคือผู้จัดการทีมชาติเนี่ยเขาจะต้องการใครเนี่ยที่เป็นนักฟุตบอลในประเทศนั้นเนี่ยเขาประกาศเลยแล้วถ้าคุณจะไม่เล่นด้วยเหตุผลลากิจนะครับเนื่องจากภรรยาคลอดลูกคุณพ่อไม่สบายคุณแม่ไม่สบายหรือว่าประเด็นปัญหามีอาการบาดเจ็บอันเนี้ยมันพูดคุยได้
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะประเด็นนี้ไม่สอบไม่พูดลึกแล้วกันอ่ะประเด็นของธีรธรศาสลักษณ์นี่ผมก็สงสัยว่าทำไมไม่ติดนะครับไม่มีรายชื่อใน50คนพอรับได้อีกคนหนึ่งที่เขาถามถึงคือเบนจามินเดวิด
10: เบนจามินเดวิดก็อยากเล่นให้อุทัยธานีอยู่นะอาจจะเป็นไปได้ด้วยเหตุผลที่คล้ายๆธีรธรหรือนะครับเป็นไปได้เหมือนกันว่าแอนโทนีฮัสสันมีกองกลางที่พึงพอใจอยู่ในทีมมากแล้วนะครับเพราะว่าเราดูรายชื่อนะพี่หมอคณะช่วงหลังฟอร์มก็ดีนะนะครับตั้งแต่เล่นให้ทีมชาติในอาเซียนครับคณะผมถือว่าเป็นนักเตะไทยไม่กี่คนในรายการที่ผ่านมาที่สอบผ่านนะพี่หมอนะครับหลายๆคนเลยมีธนาทิพย์แล้วมีนักฟุตบอลที่เล่นในสไตล์เดียวกับเบนจามินเดวิสอยู่นะครับถามว่าแต่เขามีชื่ออยู่ใน50คนนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถูกเลือกมาก็ได้หรือนะครับอาจจะเก็บไว้แล้วจะเก็บไว้ทำไมอุทัยธานีอุทัยเขาไม่ได้ไปเตะถ้วยไหน
0: ไม่อันนี้ไม่มีชื่อมากกว่าอีกคนนึงเจ้าหิม
10: วรชิตป่ะ
0: วรชิต
10: วรชิตที่สีบำเพ็ญหลังๆเนี่ยมันเป็นเหตุผลคล้ายๆกับเบนจามินเดวิสนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมคุยอย่างนี้ผมถามคุยกับคนในวงการฟุตบอลหลังจะประกาศชื่อนี่แหละนะครับเขาบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยวรชิตก็ฝีเท้าก็ดรอปลงไปนะเขาบอกเทียบกับสหรัฐเองสหรัฐอยู่เย็นที่มีในชื่อชุดเนี้ยนะสหรัฐฟอร์มช่วงหลังนะครับได้กับทีมชาตินะพี่หมอนะสหรัฐดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราตัดเรื่องอายุอนามของเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นออกไปเนี่ยเขาบอกถ้าเทียบกับวรชิตนะสหรัฐดีกว่าด้วยซ้ำนะครับ
0: อันนี้ก็ไม่ติดใจอาบากองหน้า3คนจูดซุนซับเบลธีรศักดิ์เผื่อพิมายสุภชัยเจเด็ดทำไมแอนโทนีฮัสซันไม่สนใจธีรศิลป์แดงดา
10: โอ้ยสามคนนี้แหละผมว่าก็น่าจะโอเคที่สุดแล
0: ้
10: วนะครับเพียงแต่ว่าไอตัวของยศกรบุรพาเนี่ยจริงๆมันควรติดชุดใหญ่ถูกไหมหมอเพียงแต่ว่าไปช่วยของพี่วังเขาในช่วงของกีฬาเอเชียนเกมเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับทีมชุดเอเชียนเกมก็แล้วกันถ้าเอาฟอร์มจริงๆนะผมว่ายศกรเนี่ยน่าถึงชุดใหญ่แล้วล่ะ
0: ครับ
10: นะครับ
0: ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมด23นักเตะนะครับนักเตะชุดนี้จะต้องเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนเวอร์เทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตวันที่21กันยาเวลา 13.00 นแล้วก็จะทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ BG Training Center โดยโปรแกรมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับทีมชาติไทยจะลงสนามวันแรก26กันยาพบกับปากีสถานเวลา 4.00 นวันที่29กันยาพบเวียดนามเวลาทุ่มครึ่งและวันที่2ตุลาพบฟิลิปปินส์เวลา 6.00 นนะครับทุกนัดไปเตะที่อินโดนีเซียนะครับก็ต้องบอกว่าทำไมประกาศรายชื่อวันนี้แล้วก็รายงานตัว21กันยาต้องรอให้นักฟุตบอลเนี่ยลงแข่งขันให้กับสโมสรต้นสังกัดตัวเองนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยวันจันทร์เนี่ยบ่ายโมงเนี่ยก็มารายงานตัววันอังคารบินนะครับบินไปแล้วนะครับเพราะว่าเราจะลงเล่นวันแรก26กันยายนแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันรายการเนี่ยนะครับพอเตะในกลุ่มครบเนี่ยเขาจะเอาที่1ไปเข้าสู่รอบชิงเลยนะครับ
10: ที่1ไปชิงแชมป์ที่2ของสายไปชิงอันดับ3ส่วนถามว่าจะดูทางไหนดี
0: ครับ
10: อย่าเพิ่งมาถามเรา2คนในตอนนี้เพราะเรา2คนก็ไม่ทราบเหมือนกัน
0: คือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับตอนเนี้ยยังไม่มีใครลงทุนเพราะว่าราคาค่อนข้างแพง
10: ถูก
0: นะครับก็ฝากไปยังสมาคมนะครับฝากไปยังภาครัฐบาลแล้วกันคือถ้าอยากให้คนไทยมีความสุขในช่วง FIFA Day เนี่ยควรจะถ่ายทอดสดการแข่งขันเพราะว่าถึงแม้จะไปแข่งที่อินโดนีเซียก็ตามนะแต่ผมมองว่านัดที่เราเจอเวียดนามเนี่ยผมมองว่าแฟนฟุตบอลทั้งคนไทยทั้งเวียดนามต้องเข้าไปเยอะมาก
10: คือพี่หมอผมว่านะตอนเนี้ยมีคนที่จะคุยอยู่แหละเพียงแต่ว่าต่อรองราคากันอยู่เพราะฟีฟ่าเปิดราคามานี่โอ้โหกะเอารวยอ่ะ น่าจะลงราคาลงมาหน่อยนึงเพียงแต่ว่าจริงๆนะผมเชียร์ตรงนี้นะจำตอนที่เราชิงกับเวียดนามที่อาเซียนคัพได้ไหม ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
0: ครับ
10: กับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาไปคุยกับคุณนวลพันธ์นะ
0: ครับ
10: ให้ต่อสายหาทูเพื่อจะขอซื้อลิขสิทธิ์แบบเฮ้ยเอามาถ่ายฟรีทีวีหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกรัฐมนตรีกีฬากับผู้จัดการกองทุนทำอย่างนี้อีกสักรอบดีไหมนะครับ
0: อันนี
10: ้แต่คราวนี้ไปคุยกับฟีฟ่าไว้เองเลย
0: อันนี้ไม่กล้าพูดนะครับน้องหนุ่ยนะครับน้องหนุ่ยคือจริงๆอ่ะนายกสมาคมเนี่ยมีความสนิทสนมกับประธานฟีฟ่า
10: ใช่อ
0: ันนี้ผมว่าน่าจะคุยแล้วก็ขอราคาพิเศษได
10: ้แล้วก็ลองไปคุยกับทางเนี่ยกองทุนเนี่ยมีเงินเยอะไม่ใช่หรอนะครับก็บอกว่าอะไรทั้งบอลไทยจะบอลไทยคนไทยต้องได้ดูฟรีๆก็เอาสิลองดูสักตั้งหนึ่งไหมเพียงแต่ว่าขอให้ราคามันสมน้ำสมเนื้อหน่อยเพราะว่าณวินาทีเนี่ยให้เอกชนไปซื้อนะพี่หมอ
0: ครับ
10: แล้วโดนอย่างเงี้ยผมว่าเอกชนไม่กล้าลงทุนหรอกนะครับเพราะว่ามันหาจุดคุ้มทุนไม่เจอในสภาพของเศรษฐกิจในเพราะของการตลาดในยุคเนี้ยนะครับอันนี้ก็ติดตามกันไปก็แล้วกันนะครับเงินรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าอันดับโลกที่จะได้มาจากตรงนี้พี่หมอมันค่อนข้างน้อยเพราะทีมมันในเกรดของทีมมันเกรดมันใกล้ๆกันอะ
0: ที่ดูทีมแล้วเนี่ย
10: ไม่ขยับสักเท่าไห
0: ร่หนุ่ยอ่ะพูดจริงๆในกลุ่มเนี้ยเราก็วัดอยู่เวียดนามอ่ะ
10: อืมก็แค่นั้นเอง
0: ส่วนรอบชิงเนี่ยจะไปพบใครก็ว่ากันอีกที
10: ใช่
0: นะครับอ่ะมาถึงชุด23ปีนิดนึงของธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์มีเตะเล็กน้อยนะครับก็วันอาทิตย์เนี่ยก็เดินทางเก็บตัวเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วก็บินไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็บ่าย2โมงหรือว่าบ่าย4ที่โน่นเนี่ยก็ลงซ้อมสนามที่เขาทางเจ้าภาพเขาจัดให้ครับ
10: ก็ในทีมชายของเราเนี่ยพี่หมอมันแบ่งเป็นชุด2ชุดยศกรบุรพาบินตามไปเมื่อวานดิเล่นให้ชลบุรีเจอกับระยองก่อนนะครับหลังจากนั้นเตะนัดแรกก็จะบินกลับมาช่วยทีม
0: ครับ
10: นะครับโปรแกรมของทีมเอเชียนเกมนะครับชายนะครับวันที่16เจอกับคีร์กีสถานเวลา 14:00 นวันที่20เจอกับฮ่องกงเวลาบ่าย2และนัดสุดท้ายเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:00 นครึ่งนะครับก็ใครจะเขาว่ากันว่าคีกิสดีนะพี่หมอ
0: ดีก็เพราะผมจัดรายการกับน้องอ๋อน้องอ๋อเป็นคนบอกเองว่าคีกิสถานเนี่ยเขาเปลี่ยนนะคนทำทีมแล้วก็ไปเรียกว่าเรียกนักเตะอายุเกินมาลงแข่งขันด้วยนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์นะไม่ใช่ว่าผิดระเบียบไม่ผิดระเบียบ
10: ก็วัดกันตั้งแต่นัดแรกเลยแหละ16รู้เรื่องอยู่หรือไปเพราะว่าบอลชายเนี่ยเอา1 2เข
0: ้
10: าไป8
0: ก็กลุ่มเนี้ยนอกจากปากีสถานนะครับฮ่องกงแล้วก็เวียดนาม
10: กลุ่มของเรานี่ไอ้พวกของชายที่หมอเคยมีคีกีสมีฮ่องกง
0: ใช่ใช่ไอ้เช่นเจอผมสับสนเองนะครับคีกีสฮ่องกงแล้วก็เจอญี่ปุ่นเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้หรอก
10: ครับ
0: นะครับแต่เราจะลุ้นจากคีกีสถานครับ
10: ก็อันนี้ก็ลุ้นกันนะครับส่วนฟุตบอลหญิงอีกครึ่งชั่วโมงจะเจอกับญี่ปุ่นตอนนี้11ผู้เล่นประกาศละพี่หมอ
0: ครับ
10: นะครับก็เหมือนเอาสามล้อไปทนกับ10ล้อแหละเป็นลองทุกรูปแบบครับเพียงแต่ว่าโค้ชของทีมชุดนี
0: ้ น
10: ะครับเอาเฟดเดติพงศ์สีทองอินก็บอกว่ามันยอมรับสภาพแหละว่ามันเป็นลองเพียงแต่ว่าก็สู้ตายแหละนะพี่หมอนะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับ PPTV ถ่ายทอดสดนะครับให้ชมกันส่วนคู่ก่อนหน้านี้ในสายเดียวกันสาย E ที่หมอตอนแรกเราคิดว่าเวียดนามจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ไทยนิสไทเปเนี่ยน่าจะดรอปลงมาปรากฏว่าผลนัดผลของคู่เนี่ยซึ่งแข่งจบไปเมื่อสักไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาปรากฏว่าไทยนิสไทเปชนะไป2ประตูต่อ1
0: โอ้โหนั่นหมายความว่าทีมชาติไทยวันนี้จะเจอกับญี่ปุ่นแล้วอีก2นัด
10: นัดต่อไปเจอไต้หวันเลย
0: เจอไต้หวัน
10: วันที่17นะครับแล้วก็วันที่21เจอกับเวียดนามเอาเป็นว่าหนักทุกนัดถ้าบอกว่าคู่แข่งที่เบาที่สุดของไทยตอนแรกคิดว่าเป็นไชนีสไทเปไปมาไม่ใช่ละเปลี่ยนเวียดนามพี่หมอเวียดนามเปลี่ยนตัวนักกีฬาเยอะพอสมควรเหมือนก
0: ัน
10: นะครับแต่ว่ามันจะเบาหน่อยเพราะว่าบอลหญิงมันมี12ทีมมัน3สายสายละ4เอา1 2เข้าแล้วก็ที่2อีก3สายเข้า
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
11: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM 99 activeradio.mcord.net แอปพลิเคชัน
12: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกกต.มีมติเสียงข้างมากคดีหัวสว.ส่งสาร77คนไร้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรรองเลขาธิการกกต.นำแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว229คนนายณรงค์ประธานกกต.แถลงยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระอยู่ในกรอบกฎหมายสำนวนสว.มีเกณฑ์พิจารณาการไต่สวนจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งเส้นเงินการติดต่อสื่อสารพยานแวดล้อมไม่ได้พิจารณาตามแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าที่ภาสกรสรุปผลการกล่าวหาที่1ผู้ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกฟ้อง20คนกกต.มีมติไม่ส่งสารข้อกล่าวหาที่2มีสว.ดำรงตำแหน่งขณะผู้ร้องขณะถูกร้องมี2137คนสว.สำรองจำนวน1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.2คนรวม140คนข้อกล่าวหาที่3มีสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137รายและส่งสาร26คนสว.สำรอง1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว2คนซึ่งกกต.ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง1คนกรรมการบริหารพรรคการเมืองถูกร้อง20คนบุคคลอื่น15คนกกต.ส่งศาลฎีกา9คนสำหรับข้อกล่าวหาที่4ถึง7มีสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้องส่งศาล26คนโดยสว.สำรองไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ส่งศาลฎีกาแผนกเลือกตั้ง36คนส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่มีส่วนบุคคลอื่นส่งศาล15คนซึ่งผู้ถูกส่งศาลเนื่องจากฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายสามารถต่อสู้ในชั้นฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ทั้งนี้ยังไม่ถือเป็นการกระทำผิดจึงมีมติเสียงข้างมากส่งศาลจากนี้จะทำคำวินิจฉัยภายใน60วันและยื่นฟ้องศาลฎีกาภายใน60วันเมื่อศาลรับเรื่องแล้วกรณีเป็นสว.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เมื่อมีคำพิพากษาให้สว.ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เวลา 15:00 น.โดยมีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมซึ่งภายหลังจากที่ประชุมสว.มีมติร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเรียบร้อยเป็นที่น่าสังเกตสว.ส่วนใหญ่ได้เดินออกจากห้องประชุมจากนั้นที่ประชุมสว.ได้พิจารณาวาระการตั้งกรรมธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและตั้งกรรมธิการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมแทนตำแหน่งที่ว่างแล้วเสร็จก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะสั่งปิดการประชุมในเวลา 15:12 น.ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแถลงผลการมีมติหัวสว.พอดีทั้งนี้พบว่ามีสว.บางส่วนได้ติดตามการแถลงข่าวของกกต.ผ่านการถ่ายทอดสดช่องทางออนไลน์ระหว่างการประชุมฝ้าศูนย์อาหารสภาถล่มเกิดจากความชื้นท่อแอร์ยืนยันโครงสร้างหลักแข็งแรงนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาและวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง4คนเข้าตรวจโรงอาหารกินนี่ชั้น B2 หลังจากมีเหตุฝ้าหล่นลงมาจำนวน2แผ่นเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบวิศวกรกรมโยธาพบว่าโครงสร้างหลักแข็งแรงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดส่วนที่หล่นลงมาคือแผ่นป้ายยิปซัมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความชื้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท่อแอร์ร้อนสลับเย็นจนเป็นน้ำหยดลงมาตรงจุดเกิดเหตุขณะนี้ดำเนินการแก้ไขคืนเรียบร้อยแล้วซึ่งทางวิศวกรกรมโยธาได้เพิ่มขนาดของสกรูให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อยึดฝ้าให้มีความแข็งแรงมากขึ้นขณะเดียวกันทางสภาได้แก้ปัญหาเรื่องหยดน้ำไม่ให้ไหลผ่านลงฝ้าอีกด้วย
13: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์

0: Ring Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมลูกยางสาวไทยหวังถึงเหรียญทองเอเชียนเกมส์โดยเตรียมประเดิมนัดแรกพบมองโกเลียวันพุธที่16กันยายนนี้นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตบลูกยางสาวไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าทีมชาติไทยในความดูแลของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เดินทางไปเก็บตัวล่วงหน้าประมาณ10วันขณะนี้ทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะลงสนามอีกครั้งในฐานะแชมป์เอเชียการเดินทางไปเก็บตัวล่วงหน้าเป็นเรื่องดีที่นักกีฬาจะได้ปรับตัวให้คุ้นชินกับบรรยากาศของญี่ปุ่นไปซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ความคาดหวังของประชาชนสูงแน่นอนแต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ทุกคนอยากจะสานฝันเหมือนกับที่คว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกมส์ได้สำเร็จเพราะในรายการนี้ทีมไทยยังไม่เคยได้เหรียญทองซึ่งเราทุกคนหวังว่าเราจะต้องชนะและเป็นแชมป์ให้ได้ต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี่
2: ความเคลื่อนไหวก่อนเกมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามแข่งขันศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 17:30 น.ด้านอาชิระยายิ่งสกุลกองกลางจากสโมสรบางกอก FC เปิดเผยว่าสภาพทีมตอนนี้มีความพร้อมมากและระบบการเล่นเริ่มลงตัวทุกคนเตรียมร่างกายมาเป็นอย่างดีส่วนตัวรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเล่นเอเชียนเกมส์ครั้งแรกนอกจากนี้อาชิระยายังกล่าวเพิ่มเติมถึงการเผชิญหน้ากับคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นด้วยว่าเคยเจอญี่ปุ่นมาแล้วในศึกชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบสุดท้ายซึ่งญี่ปุ่นเป็นทีมที่มีความเร็วและเล่นร่วมกันได้ดีมากโดยทีมไทยจะนำจุดเด่นนี้ไปปรับใช้พร้อมเน้นย้ำว่าทุกคนต้องมีสมาธิและโฟกัสกับเกมของตัวเองเล่นตามที่โค้ชกำชับหากได้รับโอกาสลงสนามจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมเก็บแต้มให้ได้
1: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: กลับมาพบกับสปอร์ตแจ้งในช่วงสุดท้ายนะครับเป็นฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าสุดสัปดาห์นั้นมีฟุตบอลแข่งกันเยอะมากเลยนะครับเอาเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลเสมอกับฟูลแลม 0-0 นะครับคริสตันพาเลทแพ้อิปสวิช 2-3 นะครับเชลซีเสมอกับเฮาซิตี้ 2-2 แอสตันวิลล่าแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 1-2 บอร์นมัธเสมอกับเบนฟอร์ด 2-2 สเปอร์เสมอกับเอเวอร์ตัน 0-0

0: 0ซันเดอร์แลนด์แพ้อาร์เซนอล0-2นะครับแล้วก็โคเวนทรีแพ้ไบรตัน0-5แล้วก็คู่เอกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้0-1ครับ
1: ครับ
0: หนูอยากพูดถึงคู่ไหนหรือว่าเอาคู่ดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์เลยไหมเพราะว่าเป็นประเด็นเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน
1: ์โอ้โหทอล์กกันกระจุยกระจายไล่กันตั้งแต่จังหวะที่ฟิลโฟเดนไปยันเอาบูโน่น้อย
0: คือไอ้ประเด็นเนี่ยนะจริงๆก็มีคนที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยผมเองเนี่ยผมก็ไม่แฮปปี้นะกับการเขาเรียกว่าใช้คำว่าก่อนที่ฟิลโฟเดนจะยันออกมาโดนบรูโน่เนี่ยบรูโน่เองก็ออกอาการพูดง่ายๆว่าเกเรอ่ะ
1: คืออย่างนี้พี่หมอเราต้องแยกออกเป็น2ประเด็นก็คือประเด็นของฟิลโฟเดนเนี่ยยังไงมันก็แดงอยู่
0: นะอันนี้เข้าใจได้
1: มันเป็นลักษณะที่ฟอลโล่เข้าไปเจตนาทำร้ายคู่แข่งเนี่ยพี่หมอมันแดงแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาวิจารณ์กันก็คือว่าถ้าโฟเดนโดนตรงนั้นเนี่ยทำไมป๋าโอก็คือไมเคิลโอลิเวอร
0: ์ป๋าโอเรา
1: เขาไม่ทำอะไรเจ้าบูโน่เลยเพราะบูโน่ก็สับเข้าไป2ช็อต
0: ใช่
1: ป้าป้าไปสองดอก
0: ไม่ชัดเจนนะ
1: คือดอกแรกแต่มันไม่เท่าไหร่ไงพี่หมอไอ้ดอกที่สองที่เข้าไปซ้ำเนี่ยเล่นเข้าไปเต็มตูดของไอ้โฟเดนเลยโฟเดนมันก็เลยยั่วถีบออกมาซึ่งไอใบแดงของโฟเดนเนี่ยแน่นอน 100% ยังไงก็แดงแต่อย่างน้อยๆเนี่ยตัวของบูโน่เองเนี่ยมันก็น่าจะโดนใบเหลืองบ้าง
0: ผมเห็นด้วยนะผมนี่เชียร์แมนยูนะแต่ผมถามว่าผมแฮปปี้ไหมผมก็ไม่แฮปปี้กับการกระทำของบูโน่เฟอร์นัน
1: ครับ
0: นะแล้วถ้าเขาโดนใบเหลืองเนี่ยผมถือว่ายุติธรร
1: ม
0: แต่ไมเคิลโอลิเวอร์ลูกนี้ผมถือว่าคือคุณจะให้ใบแดงเนี่ยทุกคนโอเคนะแต่คุณจะไม่ทำไม่ตักเตือนไม่ให้ใบเหลืองเลยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมตอนมี11คนเนี่ยผมว่าสนุก
1: แล้วก็อย่างนี้พี่หมอผมมองว่าแมนยูเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างดีในตอนที่มี11กับ11เท่ากันนะคือเขาก็รอรับแล้วโต้ตามสไตล์ของเขานั่นแหละแล้วก็มีโอกาสได้บุกที่ค่อนข้างจะเสียวกว่าที่แมนซิตี้ด้วยซ้ำคือแมนซิตี้บุกเข้าไปเนี่ยมันตันนะครับพอเกมเปลี่ยนออกไปโฟเดนออกไปเหลืออยู่10คนเนี่ยก็เป็นแมนยูที่ทำได้ดีกว่าในช่วงเวลาหนึ่งเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าเกมบุกของแมนยูเนี่ยมันทื่อจริงๆไม่ว่าการเจาะเข้าไปยิงไกลมันก็ไม่ตรงกรอบบ้างการบุกเข้าทำไม่ว่าจะเป็นจากข้างของมาคัสแรชฟอร์ดเองของเอ็มเบอร์โมเองรวมถึงผมเชื่อว่าที่วิจารณ์มากๆกันเลยนะที่หมอนะคือการเติมของแบ็คทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายที่เขาบอกว่าเป็นลูกรักของไมเคิลคาริกก็คือแพทริกดอกูข้างขวาเป็นลูกรักดูเล่นทั้ง250นัดให้แมนยูเนี่ย
0: โอ้โห
1: มันเล่นได้ยังไงวะ
0: ประวัติศาสตร์แมนยูทนได้ได้ยังไง
1: ดาโล่ทนได้ยังไงนะครับมันเอาจริงๆนะว่าไม่เป็นปีไม่เป็นโลเป็นพายเลยอย่างเดียวเลย
0: คือหนุ่ยก่อนที่จะมีเหตุการณ์เนี่ยผมว่าเกมกำลังสนุกเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้
0: นะครับของมาเลสกาเนี่ยนะครับใช้แดนกลางที่ได้เปรียบเนี่ยทั้งแอนเดอร์สันแล้วก็เฟอร์นันเดสเนี่ยทำเกมแล้วก็มีไลอันเชอร์กีเนี่ยผมชอบเขานะผมว่าเขาเป็นเพลย์เมเกอร์ที่ทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็มีผู้เล่นอย่างฟิลโฟเดนมีสเปนโยนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าเป็นฮาแลนด์เปิดเกมบุกเข้าใส่แล้วก็แมนยูเนี่ยพอตัดเกมได้ก็ฉวยโอกาสด้วยเกมที่ตัวเองชอบก็คือเคาน์เตอร์แอคแท็ก
1: ใช่
0: นะครับก็มีจังหวะแรกกันนะครับมีโอกาสก็สูสีกันของวงคองบอลแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วก็ฟิลโฟเดนโดนไล่ออกไปแล้วก็ผมชมนะครับมาเลสกากับการกล้าตัดสินใจนะครับโดยเฉพาะการถอดเชอร์กีออกนะครับพอถอดออกเนี่ยนะครับสิ่งที่มาเลสกาทำก็คือใช้นาดีเยลงมา เป็นผู้เล่นคือเรื่องทางออกคือเอาNDI แล้วกันNDI นะครับกับทางเซเมนโยเนี่ยทำเกมริมเส้นใช้ความสามารถเฉพาะตัวอะไร10คนเนี่ยมันทำให้เกมไม่เป็นรองเลยแล้วก็ต้องชมแดนกลางทั้งแอนเดอร์สันทั้งเฟอร์นันเดสผมว่าทำหน้าที่ได้ดีในขณะที่แมนยูเนี่ยคุณมีผู้เล่นเหนือกว่านะครับแล้วคุณก็คลองเกมได้มากกว่าเล็กน้อยแต่เกมลุกของคุณเนี่ยผมใช้คำว่าขาดจินตนาการขาดมิตินะครับคุณบุกเนี่ยคุณเซตบอลช้าแล้วก็คุณเล่นด้วยความสามารถเฉพาะตัวเขาเรียกว่าการสอดประสานการเล่นด้วยทีมเวิร์กด้วยระบบเนี่ยมีให้เห็นน้อยมากเกมเนี่ย11คนเล่นกับ10คนโดยที่10คนเนี่ยเล่นได้ดีกว่าแล้วก็มีโอกาสอาจจะน้อยกว่าเยอะเลยนะครับทางแมนยูเนี่ยมีโอกาสยิงแต่หนุ่ยดูดียิงเยอะแต่ยิงไม่มีลุ้นเลยแต่ในขณะที่แมนซิตี้เนี่ยมีโอกาสยิงแค่3ครั้งเป็น1ประตูนะครับนี่คือความแตกต่างแล้วก็ผมถามว่าคุณเนี่ยมีผู้เล่นมากกว่านะครับตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกจนกระทั่งครึ่งหลังคุณไม่คิดที่จะเปลี่ยนเกมแก้เกมหรือคุณจะทำอะไรเลยเหรอคุณทำไมไม่ใช้ความได้เปรียบของผู้เล่น11คนในการเล่นเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดการทีมไมเคิลคาริกอ่อนประสบการณ์แล้วก็ขาดเขาเรียกว่าคิดช้าพอไม่มีประสบการณ์คิดช้าไม่มีเขาเรียกว่า mindset ที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณทำได้คุณจะเอาใครออกคุณดูแล้วเอาแรดฟอร์ดคุณจะเปลี่ยนใครมันได้หมดแล้วผมถามว่าคุณเปลี่ยนเนี่ยผมถามว่าคุณเปลี่ยนแรดฟอร์ดออกผมว่าแรดฟอร์ดยังเป็นผู้เล่นที่ทำเกมได้ดีไม่ว่าจะเป็นเกมริมเส้นหรือเกมอินเวิร์ดก็มาตัดในนะครับในขณะที่คุณเปลี่ยนเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยคุณเปลี่ยนติเลมันออกแล้วก็เอาเซสโก้ลงมานะครับแล้วก็เอาแรดฟอร์ดออกเอาเซ็กเซ่ขวัญใจพี่หน่อยของผมได้ลงมาคือ เปลี่ยนแล้วมันไม่ทำให้ทีมดีขึ้นเลย
1: คือผมมองอย่างนี้ที่หมอผมมองว่าเกมมันเปลี่ยนไปคือจริงๆเนี่ยนะอันนี้มันก็ต้องใช้คำว่าท่านะ
0: ครับ
1: ถ้าโฟเดนมันไม่ไล่ออกเดี๋ยวบอลมันจะสนุกกว่านี
0: ้ใช่
1: แล้วบางทีผลมันจะไม่ออกอย่างนี
0: ้เห็นด้วย
1: คือบอลออกมาจากแมนยูที่เคยรับแล้วโต้กลายไปไกลมาในช่วงแรกเนี่ยพี่หมอกลายเป็นแมนซิตี้มันเล่นรับแล้วโต้แล้วเกือบได้อยู่อันจังหวะที่ฮาแลนด์หลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วจังหวะกำลังจะส่งให้แชร์กีแล้วไปติดคู่เซนเตอร์อยู่ที่คู่เซนเตอร์ตามพันแข้งพันขาอยู
0: ่
1: อันนั้นอ่ะมันเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าแมนซิตี้เขาจะมาประมาณนี้นะครับเพราะเปลี่ยนตัวของ NDI ลงมาทำเกมลุกข้างซ้ายเป็นเซเมนโยข้างขวาเป็น NDIรับกับแบ็กสองข้างของแมนยูที่เมื่อวานเนี้ยโอ้โหท็อปฟอร์มผมใช้คำนี้ก็แล้วกันว่าท็อปฟอร์มมากทั้งดาโล่ทั้งดอกูมันก็ได้เรื่องลูกประเด็นก็คือลูกที่มันเสียเนี่ยมันก็จะหมักดอกูนะ
0: ดอกูถูกต้อง
1: มีใครเขาบุ่งบอลอย่างนั้นบ
0: ้
1: างบุ่งบอลแป๊ะตกอยู่หน้าตัวเองแล้วให้คู่ต่อสู้เขาตัดบอลเข้าไปออกไปยิงนั่นนะส่วนล้ำหน้าหรือไม่ล้ำหน้าภาพในสนามมันออกมาแล้วนะครับมันออกมาชัดๆแหละแต่ผลมันออกไปแล้วล่ะแม้แต่ตัวเรฟเฟอรี่โปรเองเนี่ยเขาก็ออกมาขอโทษละแต่ถามว่าขอโทษแล้วมันได้อะไรอ่ะบอลมันแพ้ไปแล้วอ่ะ
0: คือเหตุการณ์ของการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำประตูได้เนี่ยมันมีประเด็นว่า VAR เนี่ยเขาทวงนะครับไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยขอโทษนะคุณไม่ได้ไปดูนะภาพนะครับแล้วคุณก็ตัดสินตามที่ทางคนที่ทาง VAR บอกเราไปดูภาพช้าถามว่าออฟไซด์เนี่ยประเด็นของการออฟไซด์เนี่ยมันมาจากการที่เฟอร์นันเดสเนี่ยผมมองว่าออฟไซด์ก่อนแล้วนะครับก่อนที่เขาจะเปิดด้วยแล้วถามว่าตอนที่เขาเปิดมาเนี่ยนะเขาอาจจะเข้ามาอยู่ในไลน์เลยก็ตามแต่มันออฟไซด์ก่อนแล้วถามว่าเขามีส่วนร่วมในการเล่นไหมถ้าเขาไม่พุ่งเข้าไปตะหม่งเนี่ยอันเนี้ยผมโอเคเลยแต่เขาเนี่ยพยายามที่จะทำประตูด้วยการพุ่งเข้าไปมงนะครับมันก็ทำให้การเป็นการรบกวนกองหลังแล้วเรื่องเนี้ยผมว่าทุกคนก็เห็นอยู่ว่าเฟอร์นันเดสพยายามที่จะมีส่วนในการเล่นนะครับนอกจากเจ้าหน้าที่ VAR ที่ยืนยันจากไมเคิลโอลิเวอร์แล้วไมเคิลโอลิเวอร์ก็เชื่อ แล้วก็ให้เป็นประตูของฮาแลนด
1: ์มันเมื่อวานเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าทีมงานผู้ตัดสินเนี่ยมันหลุดหลายอย่างไล่ตั้งแต่ช็อตโฟเดนไล่ตั้งแต่ตัว

0: ของป๋าโอเองไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยมีกรรมการที่ไหนเมื่อวานเนี่ยบอลโดนแก3ทีอ่ะพี่หม
1: อ
0: ไปยืนในตำแหน่งปกติผู้ตัดสินเขาไม่ไปยืนตรงนั้นน่ะนึกออกว่า
1: เกกะ
0: เออยืนเกกะเรียกว่ากรรมการไปเป่าฟุตบอลโลกไปแล้วผมจะงงๆอยู่แล้วเป่าอะไรของเขาก็ไม่รู้เมื่อวานเนี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นจุดนึงแต่ถ้าเกิดเราจะพูดกันถึงไส้ในเนี่ยผมเห็นด้วยกับพี่หมอที่บอกว่าคาลิกมันแก้เกมไม่เป็น
1: คือผมมอง4ประเด็นเลยนะหนุ่ยนะประเด็นแรกผู้จัดการทีมเนี่ยนะครับไมเคิลคาลิกเนี่ยอ่อนประสบการณ์นะครับโอเคในการวางแผนในการเล่นไอ้กลยุทธ์ก่อนการลงแข่งขันเนี่ยโอเคได้นะแต่พอถึงเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยการอ่อนประสบการณ์ของไมเคิลคาลิกเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาไม่ใช้ความได้เปรียบในการที่มีผู้เล่น11คนเล่นกับ10คนอันเนี้ยผมถือว่าเป็นเพราะว่าไมเคิลคาลิกขาดประสบการณ์สู้มาเลสก้าไม่ได้
0: ใช
1: ่ประเด็นที่2เนี่ยผมมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาลิกเนี่ยนะครับมีลูกโอเพนเพลย์การเซตเกมเข้าไปเล่นเกมบุกในแดนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีผู้เล่นน้อยกว่าเนี่ยแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่ไม่ค่อยที่จะถอยหลังไปตั้งแนวรับลึกแต่พอถอยไปแล้วเนี่ยที่หนุ่ยบอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของไมเคิลคาลิกเนี่ยเซตบอลช้านะครับเข้าลงไปตั้งแล้วก็ไม่สามารถที่จะเจาะได้เพราะจินตนาการในการเล่นจากการฝึกซ้อมในสนามเนี่ยมันไม่
0: ม
1: ีแล้วผมตำหนิว่าไมเคิลคาลิกไม่มีความรู้มากพอกับการที่คุณจะเปิดเกมโอเพนเพลย์ที่มีมิติมากกว่านี้มันก็ทำให้บุกมากกว่าครองเกมมากกว่าได้ยิงมากกว่าแต่ไม่เป็นประตูนี่คือประเด็นที่สองผมมองว่าโอเพนเพลย์ไร้จินตนาการไม่มีมิติ
0: อ
1: ันที่สามนะครับที่ผมโทษก็คือว่าแท็กติกในเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นถามว่าคุณคิดอะไรอยู่ผู้เล่นคุณมากกว่าคุณต้องการประตูคุณก็ต้องเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนยังไงให้ได้เปรียบผมถามว่าคุณเปลี่ยนตัวเนี่ยคุณเปลี่ยนเอาแรดฟอร์ดออกเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าผมว่าแรดฟอร์ดยังเล่นได้ดีนะครับหรือว่าถ้าไม่นั่นถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยนะอย่างที่เราคุยกันนอกรอบก็คือว่าเอาแรดฟอร์ดไปเล่นศูนย์หน้ายังได้เลยเอาค
0: ุ
1: ณย่าไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายก็ได้เนี่ยแต่คุณยังไม่เปลี่ยนให้ได้เปรียบหรือว่าคุณจะเปลี่ยนคุณถอดแดนกลางเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับตีลามันเลยเพราะว่าตีลามันยังเล่นได้ดีอยู
0: ่นะคือในประเด็นนี้ผมเสริมพี่หมอนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าไอ้ที่เอาตีลามันออกเมื่อวานเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยนะคือว่าคาลิกเนี่ยผมมองว่าคาลิกเนี่ยพยายามจะดันเกมรุกเพื่อกดดันเพราะว่าจะเพิ่มศูนย์หน้าเป็น2ตัวก็จะมีตัวเชสโก
1: ้
0: กับตัวคุณย่าแล้วเอาทีละมันออกแต่สิ่งที่เขาพลาดมากๆเลยพี่หม
1: อ
0: คือการที่มันลอยอยู่2ตัวเนี่ยเขาถอยบูโน่ไปยืนในตำแหน่งที่ทีละมันยืนอยู่บูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆก็คือยืนในตำแหน่งผู้เล่นหมายเลข10ไม่ใช่ผู้เล่นหมายเลข6หรือผู้เล่นหมายเลข8ก็เห็นไหมเมื่อวานเนี้ยช่วงสัก15นาทีสุดท้ายคนขึ้นเกมของแมนยูเป็นคนเดียวเลยคือคอปปี้ไมนูบูโน่มันไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี่หมอเพราะจับมันไปยืนผิดที่ผิดทางอันเนี้ยผมเสริมให้นิดนึงก็แล้วกันผมบอกว่าคาลิกคิดผิดมากๆในตรงนี้นะอีกอันนึงที่ผิดเลยนะพี่หมอนะคือคาลิกปล่อยให้ไอ้แบ็คคู่นั้นน่ะมันเล่นครบ90นาทีได้ยังไง
1: ไม่ผมไม่พูดถึงเนี้ย คือหน่อยหนึ่งเนี่ยผมโทษไมเคิลคาลิกว่าไม่มีความรู้ความสามารถมากพออันที่สองผมมองว่าโอเพนเพลย์นะครับในการนั้นไม่มีมิติไม่มีจินตนาการอย่างที่สามผมโทษการตัดสินใจในการเปลี่ยนตัวและสุดท้ายผมโทษตำหนิไอ้เรื่องของไอ้ VAR ที่ทำให้เนี่ยคือ4สาเหตุที่ทำให้แมนยูพ่ายแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ
0: อ้าวแต่ว่าก็ถ้าเกิดมองกันในอีกมิตินึงก็ต้องยอมรับนะว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยมันเป็นทีมที่ดีกว่าจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพี่หม
1: อ
0: บอลตัวเนี่ยเขาดีกว่าแมนยูจริงๆนะ
1: เขามีอิสระคือทั้งมาเลสกาเนี่ยให้คือการปล่อยเอ็นดีไอลงไปเล่นกับซาเบนโก้เนี่ยเห็นเลยบอลอยู่ที่เขาไม่เสียเนี่ยเขาซื้อเวลาซื้ออะไรได้หมดแล้วเขาก็สร้างเกมได
0: ้เมื่อวานเนี้ยเกมรับเนี่ยที่หมอมาเกฮีมยืนนิ่งๆเลยกินนิ่งเลยบอลมันลอยเข้ามาหามันเองหมด
1: คือหนุ่ยนะถ้ามาเปรียบเทียบเนี่ยแบ็กสองข้างเนี่ยถามว่าเขาเปิดเข้าเป้าเหยื่อเวลายกครอสบอลเนี่ยผมว่าคุณเล่นมา250ดัน ผมไม่เห็นดาโลเปิดบอลเข้าจุด
0: เขาแรงเยอะเขาเปิดไปเสาสองแต่นู่นบอลไปตกทงนู่น
1: ส่วนดอกูของคุณเนี่ยนะโอ้โห
0: ใช้คำว่าของผมเลยเหรอ
1: ยู่ผมบอกให้ดูวิ่งเยอะมากนะหนุ่ยวิ่งเนี่ยโอ้วิ่งจริงๆเลยแต่ถามว่าวิ่งแล้วมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์แล้วก็ขึ้นไปสนับสนุนเนี่ยพยายามจะมีส่วนในเกมแต่ถามว่าความแน่นอนก็ไม่ดีไอ้ลูกที่ถูกเขาครอสบอลไปแล้วก็ทำให้เกิดประเด็นปัญหา VAR ก็เนี่ยคนที่ทำบอลเสียคือดอกกู
0: ใช่ก็ไปหม่งบอลตกอยู่หน้าตัวเองตกเอาอย่างนี้แล้วการหม่งบอลถวายให้กับคู่แข่งเขานั่นแหละนะครับแล้วก็โดด
1: เซนเตอร์คู่เนี่ยผมถามว่าคุณไม่มีทางลิซานโดกับแบ็กไกว์คุณไม่มีทางเทียบเคคีนะครับที่ยืนคู่กับดีอาร์ตเลย
0: ใช่
1: ความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนี่คือประมวลดาร์บี้แมตช์ที่เห็นเลยแต่ที่ผมชมนะหนุ่ยนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมชมอาร์เซนอลนะ
0: โอ้โหพี่หมอแกร่งทั่วแผ่น
1: ฮะ
0: ยังไม่รู้เลยว่าถ้าฟอร์มอย่างนี้นะใครจะคุ้นเขาลง
1: ถูกเขาเก็บชัยชนะติดต่อกันมาแล้วก็การทำประตูของบรูโน่กิมาไลเนี่ยโอ้สวยงามมากอันนี้ผมถือเลยว่าตอนนี้ขุนพลในทีมอาร์เซนอลเนี่ยตัวเลือกให้มิเกลอาร์เตต้าเยอะมากเลย
0: คืออาร์เซนอลเนี่ยพี่หมอมันแกร่งทั่วแผ่นแล้วเสร็จมันแม้แต่โกพี่หมอลายาเซฟจุดโทษ
1: ถูกต้อง
0: จุดนั้นอะทำให้เกมพลิกเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วเสร็จกินมาไลซ์ลงมาเขาเปลี่ยนตัวได้ถูกที่ถูกเวลามากอะนะครับ2-0สำหรับอาร์เซนอลผมว่าก็เหมาะสมแหละ
1: แต่ที่น่าผิดหวังเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เกมลุกของลิเวอร์พูลผมเองเป็นคนชอบอีราวล่านะ
0: ครับ
1: แต่ผมมองว่าโอ้โหเขาเล่นกับฟูลัมเล่นดีแต่เพียงแต่ว่าลิเวอร์พูลต้องมีมิติในการเล่นโอเพนเพลย์ที่จะเอาชนะฟูลัมได้แล้วก็ทีมอย่างฟูลัมเนี่ยผมว่าโอกาสสกอร์ออก 0-0 เนี่ยลิเวอร์พูลเสียหายนะครับอีกทีมนึงคือเชลซีอันนี้เสียหายเลยเล่นในบ้านเสมอกับเฮาดีมากนะเฮาเนี่ยยิ่งเห็นเล่นยิ่งชมเลยว่าเล่นดีคือสู้ตายอ่ะ
0: มันเหตุการณ์เนี่ยพี่หมอมบอลต้นน้ำเนี่ยบอลขึ้นชั้นมาช่วงต้นฤดูกาลมันจะมีทีมประมาณทีมนึงแหละที่มันออกตัวดีๆอย่างเงี้ยก็ติดตามกันว่าเฮาเมื่อไหร่จะแผ่วแต่ฟอร์มเฮาดีมากจริงๆนะ
1: ครับ
0: เชลซีต้องพูดว่าคือจับนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลเองบอกว่ามันค่อยๆลงตัวแล้วนะคือบูยอสคือบาโกล่าเมื่อวานนี้ลงหมดเลยนะบูยอสบาโกล่าเวียสอีซักนะครับลงเกลี้ยงหมดมีเท่าไหร่ขนลงหลกแต่ฟูลแลมเขามาดีอ่ะ
1: มาดีเขามาดี
0: แล้วพี่หมอรู้ไห
1: ม
0: สัปดาห์หน้าเนี่ยบอลนัดหน้าเนี่ยฟูลแลมเชียร์แมนยู
1: ครับ
0: เป็นไงล่ะ เดี๋ยวมีสัปการสัปดาห์นี้จะมีบอลลีกครับ
1: ครับ
0: นะครับเตะวันพรุ่งนี้คืนวันพุธนะครับคือวันอังคารคืนวันพุธคืนวันพฤหัสที่น่าสนใจก็จะมีอิปวิชเจออาร์เซนอล
1: ครับ
0: นะครับลิเวอร์พูลเจอสเปอร์คืนวันพรุ่งนี้นะคืนวันพุธนะครับก็จะมีโคเวนทรี4นัดแพ้รวดเลย
1: ครับ
0: เจอกับวิลล่าผีเน่ากับลงพู
1: นผีเน่าลงพู
0: นะครับแล้วก็ที2ของคืนวันพุธก็จะเป็นแมนยูกับไบรตัน
1: ครับ
0: ไบรตันเพิ่งยิงมา5เม็ดแมนยูเล่นในบ้านจะรอดมั้ยเนี่ย
1: ครับ
0: คาลิกจะคาบ้านหรือว่าก็ไม่รู้นะแล้วก็คืนวันพฤหัสก็เป็นแมนซิตี้กับนอริชนะครับหลังจากนั้นในวันคืนนี้มีอีกคู่นึงในลีกกับนิวคาสเซิลใช่ไหมหมอ
1: ครับ
0: เป็นไงมั้งเอาไงดี
1: ผมว่าเสมอผมมองเสมอ
0: นะครับ
1: มาข้อความนิดนึงเก็บข้อความบอกแล้วให้เชื่อเฮนอสกุนซือไร้ผ้าห่มเวลาจัดทัวร์คิดถึงเฮนอสนักเรียนนอกคือไกด์คือเป็นคนนักเรียนนอกที่รู้จักทุกซอกทุกซอยกอล์ฟชายโอกาสน้อยมากเพราะเกาหลีส่งระดับมือต้นๆของโลกอันนี้เห็นด้วยนะครับสวัสดีค่ะจ่าฝูงยืนหนึ่งฟังไปตั้งลูกไปอยู่ค่ะอะไรนี่คุณหงล่อนบางประเทศนักการเมืองมาทำทีมบอลเอาแต่ใจเอาอันนี้ผมอ่านเท่าที่อ่านได้
0: แล้วกันผมอ่านให้กันแล้วกันพี่หมอเพราะข้อความเขาต่อกัน2ข้อความพี่หม
1: อ
0: บางประเทศนักการเมืองมาทำทีมบอลเอาแต่ใจนะครับเมียก็พาเชียร์แบบบังคับเชียร์เลยเสียระบบบอลในประเทศ คุณ IO เขาหมายถึงทีมไหนผมไม่รู
1: ้ไม่ทราบครับ
0: นะครับโอเคอีกอันหนึ่งสุพนัทเหมือนตาไม่ติดหรอเจ็บ
1: ก็พี่ครับเจ็บ
0: แล้วก็อะไรเนี่ยอ้อสู้สิทธิ์เก่าเทพศิรินทร์ดร.หนุ่ยยักษ์7-4เฮ้ยแน่คุณยักษ์
1: ยักษ์นี่เขาอยู่เทพศรีเนี่ย
0: เปล่าคุณยักษ์เขาเรียนปริญญาโทกับผมที่ศรีปทุม
1: อ้าวเหรอ
0: เขาเป็นมหาบัณฑิตนะทำเป็นเล่นอะไรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะ
1: ยักษ์เจ็ดสีเนี่ย
0: คุณยักษ์เจ็ดสีเนี่ยยักษ์สกลนครนี่แหละ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คนสกลนคร

0: เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟังออนไลน์ที่ FM 99 activeradio.com Facebook YouTubeFM 99 Active Radio ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6736
8: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
9: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: สวัสดีครับ 17:00 น.กับ 34 นาทีนะครับนายที่นายกูรูครับวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายนนะครับพุทธศักราช2569นะครับเย็นวันนี้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมยุทธชัยจิรขวัญชัยแล้วก็พี่อู๋อุดมศักดิ์สุวัฒโรภาคพงษ์ครับ
11: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็น้องยุทธด้วยนะครับผมก็ว่ากันไปค่ำคืนนี้ก็มีฟุตบอลให้พูดคุยถึงแล้วก็มีในเรื่องของหลากหลายประเด็นเนาะจากสุดสัปดาห์มานะครับก็มีทั้งคู่บิ๊กมงบิ๊กแมตช์นะครับเดี๋ยวนี้คงได้คุยกันเต็มที่นะครับผม
10: ใช
11: ่ส่วนเอเจเบตก็4689899นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube เนาะจะส่งมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับผม
10: ฮะช่วงแรกก็วันนี้ไปอย่างเร็วหน่อยละกันนะครับเริ่มที่ผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกก่อนนะครับสัปดาห์นี้เป็นเกมนัดที่2นะครับแล้วจริงๆเนี่ยวันนี้ก็ล่าสุดมีการประกาศรายชื่อทีมชาติไทยนะครับชุดที่เตรียมทำศึกฟีฟ่าอาเซียนครับไปเตะที่อินโดนีเซียนะครับก็เล่น3นัดนะฮะแล้วก็หาทีมไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ชิงอันดับที่3
11: ครับ
10: นะครับของเรานี่จำไม่ผิดมีปากีสถานมีเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์

0: เป็นแชมป์กลุ่มก็เข้าชิงถ้าเป็นอันดับ2ก็ไปชิงที่3นะถ้าเป็นอันดับ3อันดับ4ก็ตกรอบไปเลยไม่มีโปรแกรมเล่นนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ประกาศรายชื่อมาแล้วนะฮะก็โอ้โหก็มีโดนวิพากษ์วิจารณ์ก็พอสมควรเหมือนกันแต่เป็นเรื่องปกตินะ
1: ครับ
0: การประกาศรายชื่ออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
1: เป็นกันหมดทุกชาติ
0: ม
1: ัน
0: ก็เป็นมันก็จะมีคนที่สมหวังแล้วก็คนที่ผิดหวัง
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะผลการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัด
1: ใช่
0: นะฮะมันจะเป็นตัวชี้วัดถ้าดีอ่ะทุกอย่างมันก็โอเคหมดแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยนะฮะก็แน่นอนแหละก็ต้องรับผิดชอบกันไปนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนฟุตบอลไทยลีกนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นเกมนัดที่2ของฤดูกาลนะครับมีเล่นตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันศุกร์นี่3คู่นะเพราะว่าเดี๋ยวมีทีมต้องเล่น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกช่วงกลางสัปดาห์นะฮะบุรีรัมย์นี่ทำได้เพียงแค่เสมอกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไป1-1นะครับ
1: ครับ
0: นี่ถือว่าพลิกล็อกเพราะว่าเจอกัน2ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยบุรีรัมย์ชนะเชียงราย8-0กับ8-1
1: ครับ
0: เกมล่าสุดอุตส่าห์นำก่อนนะแต่ไปพลาดโดนตีเสมอในช่วงครึ่งเวลาหลัง
1: เกี่ยวกับโค้ชใหม่ไหมเพราะว่ามาเปลี่ยนโค้ชตอนช่วงโอ้โหก่อนจะเปิดฤดูกาลน่ะ
0: ก็หลายอย่างผมว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะติดประมาทด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหไอตอนจบครึ่งแรกก็นำ1-0ครึ่งหลังเนี่ยดันไปเปลี่ยนตัวนะครับไปถอดทั้งธีรทรไปถอดทั้งโกลันคาวซิสนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดันไปพลาดเองไปพลาดโดนเชียงรายตีเสมอแล้วก็สุดท้ายก็เร่งกลับมาไม่ได
1: ้แต่เกมดีกว่าเยอะนะครับครองบอลก็เยอะยิงก็เยอะแต่เจาะเขาไม่เข้าเองไม่ได้แค่1-0แล้วพอมาช่วงท้ายมาโดนตีเสมอแล้วมาเอาคืนไม่ได้นะครับก็เลยเสมอไปนะ
0: ส่วนการท่าเรือนะครับก็ได้เล่นที่แพสสเตเดียมเป็นนัดแรกนะครับก็เอาชนะลำพูนวาริเออร์ไป2-1
1: มาแล้วปีนี้ลุ้นแชมป
0: ์อันนี้ก็เกือบไปเหมือนกันนะ
1: ครับเกือบแย่นะครับ
0: ขณะที่ราชบุรีนะครับก็เฉือนเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดไป1-0
1: โอ้โหแบงคอกนี่หนักแฮะ
0: แต่แบงคอกสัปดาห์ก่อนชนะนะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ไปเยือนราชบุรีแพ้ไปนะครับ
1: แพ้เร็วไปหน่อยเนาะเพิ่งจะเริ่มมาเองนะครับ
0: ส่วนเกมวันเสาร์ก็จะมีศรีสะเกษยูไนเต็ดแพ้อยุธยาไป0-1นะครับ
1: อ
0: ุทัยธานี FC แพ้ให้กับปัตตานี FC น้องใหม่1-2
1: ครับ
0: อันนี้ก็พลิกล็อกเพราะว่านัดแรกเนี่ยอุทัยไปชนะลำพูนสวยเลย
1: ครับแต่ก็อาจมาจากเรื่องของใบแดงก็ได้นะครับ
0: ขณะที่ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็เฉือนชนะทีมน้องใหม่อย่างราศีสลายยูไนเต็ดไป 3-2 อันนี้เกือบตาย
1: อันนี้เกือบแย่เหมือนกัน
0: นำเร็ว 2-0 แล้วก็ไปเล่นพลาดโดน 2-2 สุดท้ายเนี่ยมาได้ประตูในช่วงท้ายเกมนะครับ 3-2 โอ้โหวุดวิดเลยสำหรับ BG แฟนบอลนี่เกือบไปแล้วนะฮะ
1: แต่สัปดาห์นี้ไทยลีกมีบอลที่ต้องบอกว่าเกือบแย่เกือบตายกันเยอะนะเกมพลิกกันเยอะนะครับ
0: ผลการแข่งขันรวมสัปดาห์นี้ไทยลีกเนี่ยพลิกกันหลายคู่เลยนะครับส่วนเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ก็มีประจวบนะครับเฉือนสุโขทัย 1-0
1: อันนั้นเขาของแท้ในบ้าน
0: ได้จากลูกจุดโทษนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งชลบุรี
1: อันนี้
0: แพ้ระยอง2-3อันนี้ก็โดนด่าเยอะ
1: ใช่เพราะว่า
0: คือตามหลังก่อน0-2แล้วระยองไปเหลือ10คน
1: โดนใบแดงไป
0: แล้วก็มาตีเสมอ 2-2 ไอ้ตอนตีเสมอได้ 2-2 เนี่ยตอนนั้นก็เหลือเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าไปโดนระยองยิงแซงอีกครั้งนึง 3-2 นั้นที่ระยองเหลือ10ตัวอันนี้ที่โดนด่า
1: และที่สำคัญเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยทดเวลา8นาทีดันกดเขาไม่ได้เอาคืนไม่ได้ด้วยนะครับชลบุรีโอ้โหถือว่าไอ้นัดแรกก็ซวยไปแล้วนะนัดนี้นี่ถือว่าแย่เองแล้วนกคาบ้านด้วยนะครับ
0: แฟนบอลนี่บ่นยับเลยนะครับเจอผลการแข่งขันของชลบุรีเพราะว่าเล่นไป2เกมแพ้รวด2นัดเลย
1: แพ้2นัดเลย
0: นะครับส่วนจ่าฝูงตอนนี้เป็นท่าเรือกับระยองนะครับเตะไป2นัดมี6คะแนนเต็มเท่ากันลูกได้เสียก็ได้เท่ากันก็คือบวก2แล้วก็ยิงได
1: ้เท่ากันด้วย
0: เสียเท่ากันด้วยยิง4เสีย2นะฮะอันดับ3ก็เป็นอยุธยานะครับ6แต้มเหมือนกันแต่ลูกได้เสียในยิง3เสีย1นะครับขณะที่แชมป์กับบุรีรัมย์อยู่อันดับ4มี4แต้มเท่ากับ BG เท่ากับเชียงรายเท่ากับปัตตานีนะครับส่วนที่ยังไม่มีแต้มตอนนี้4ทีมนะครับมีลำพูนเป็นบวยสุโขทัยรองบวยศรีสะเกษนะฮะอันดับ14แล้วก็ชลบุรีอันดับที่13
1: ครับนะก็ยังหน้าเดิมๆนะช่วงท้ายตารางลำพูนสุโขทัยพวกนี้นะครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเล่นกันอีก1นัดนะครับก่อนที่จะหยุดไปร่วมๆ3สัปดาห
1: ์
0: นะครับเพราะว่า FIFA อาเซียนคัพมานะครับเป็นโปรแกรมทีมชาตินะครับสัปดาห์หน้าโปรแกรมในนัดที่3นะครับวันศุกร์มี1คู่อยุธยาเจอกับอุทัยธานีวันเสาร์จะมีราศีสไลเจอลำพูนปัตตานีเจอป ประจวบ
1: ครับ
0: เชียงรายเจอศรีสะเกษส่วนวันอาทิตย์จะมีชลบุรีเจอบุรีรัมย
1: ์ชนจะมีแต้มไหมเนี่ย
0: ครับระยองเจอราชบุรีสุโขทัยเจอกับการท่าเรือแล้วก็บิ๊กแมตช์ครับแบงคอกยูไนเต็ดเจอกับบีจีนี่ก็สนามเดียวกันนะ
1: ขอจ่าฝูงอีกสักสัปดาห์ไหมท่าเรือผม
0: ก็ถือว่าไม่ยากนะไปเยือนสุโขทัยนะนะฮะส่วนระยองก็โอ้เล่นในบ้านเจอราชบุรีอาจจะหนักนิดนึงแต่ว่าอยุธยามีสิทธิ์แซงขึ้นจ่าฝูงกว่านะเพราะว่าเตะตั้งแต่วันศุกร
1: ์ก็เป็น1ใน3ทีมที่ชนะรวดนะอยุธยานะครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสัปดาห์หน้าต่อนะครับฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์นี้ก็ไม่มีประเด็นเรื่องของผู้ตัดสินสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แล้วก็สัปดาห์นี้ VR เนี่ยใช้งานได้ครบทุกสนามทั้ง8คู่8เกม
1: ไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาเหมือนนัดแรกนะใช้ได้แล้วนะ
0: ครับผมส่วนรายชื่อทีมชาติไทยนะครับที่เพิ่งประกาศมาเมื่อช่วงบ่ายๆนะครับก็เดี๋ยวจะไปเล่นนะครับฟีฟ่าอาเซียนคัพที่อินโดนีเซียตั้งแต่วันที่26กันยาถึง5ตุลาคมนะครับก็อยู่ในกลุ่ม B นะครับก็เขามีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นของเราในอยู่ดิวิชั่น1นะครับ
1: ครับ
0: ก็อยู่กับเวียดนามอยู่กับฟิลิปปินส์อยู่กับปากีสถานโปรแกรมเนี่ยนัดแรกเจอปากีนัด2เจอเวียดนามนัด3เจอฟิลิปปินส์แข่งแบบพบกันหมดแล้วก็เอาแชมป์กลุ่มไปแข่งรอบชิงชนะเลิศส่วนอันดับ2นะถ้าเป็นอันดับ2กลุ่มก็จะไปเตะชิงที่3นะครับ
1: ครับ
0: รายการนี้ก็จะมีเรื่องของคะแนนสะสมนะฮะในส่วนของ FIFA ranking อะไรด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นรายการที่ FIFA ก็เพิ่งจัดขึ้นก็รอดูส่วนการถ่ายทอดสดนี่ก็ไม่มีแน่นอนแล้วนะครับถึงตรงนี้ก็หาดูกันเอาเองตามสะดวก
1: เพราะว่าจากที่คุยกับนายกกล้ามาเนี่ย
0: ครับ
1: ดูแลแนวโน้มมันยากตั้งแต่แรกแล้วเพราะราคามันถึงแม้จะลงมาก็จริงแต่ว่าเขาพอดูความคุ้มค่าแล้วมันก็มีไม่กี่แมตช์เองด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ก็ลำบากกับการที่จะลงทุนนะครับ
0: ส่วนรายชื่อก็ผสมปนเปกันไปนะครับบางคนก็อยู่ในชุดที่เล่นอาเซียนคัพล่าสุดที่ได้รองแชมป์นะครับก็ประตูนี่ถือว่า3คนนี้ตัวยืนเลยกัมพลของราชบุรีปฏิวัติของแบงคอกแล้วก็สลานนท์ของ BG นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนกองหลังเนี่ยนะฮะเซนเตอร์ชุดนี้มี4คนนะกฤษฎากาแมนนี่ติดโควต้ามาเซนเตอร์นะครับ
1: ครับ
0: ก็อีก3คนตำแหน่งเซนเตอร์นี่มีโจนาธานเข็มดีของราชบุรีมีณัฐพงศ์สาริยาของชลบุรีแล้วก็มานูเอลทอมเบียของท่าเรือ
1: ครับ
0: นะทอมเบียเนี่ยโหหลายคนบ่นบอกว่า2นัดกับท่าเรือเขายังไม่ได้ลงสนามเลย
1: ครับไม่แต่แกก็ติดมาตลอดนะแกติดมาตลอด
0: ส่วนแบ็คขวาชุดนี้ก็2คนนะครับสุพนันท์บุรีรัตน์ของท่าเรือแล้วก็วาริชูทองของ BG แบ็คซ้ายก็มี2คนนิโคลัสมิเคลสันจากเอเวอร์สแบกนะครับแล้วก็ชัยพลอดทนของการท่าเรือนะครับ
1: ก็มีประเด็นเรื่องของไอ้โกอุ้มนะว่าไม่ได้ปฏิติเข้ามาในนะ
0: แต่จริงอุ้มอะช่วงหลังนี่เอามาโคต้าแบ็กซ้ายไม่ได้แล้วเพราะว่าเล่นกับบุรีรัมย์ก็เขาไปเล่นมิดฟิลด์แต่หลายคนก็บอกว่ากองหลังเนี่ยเสียดายแบ็กซ้ายอย่างสัสลักที่ไม่มีชื่อนะครับส่วนมิดฟิลด์นะครับชุดนี้ก็มีคาคนาคำยกของแบงคอกยูไนเต็ดที่เพิ่งย้ายไปจากเมืองทองชนะทิพย์สงกสินนะฮะสารัตอยู่เย็นจาก BG ธีรพัฒน์ปลือทองจากแล้วก็สุภโชคสารชาติ2มิดฟิลด์จากคอนซาโดเรซัปโปโรในเจลีกนะครับแล้วก็เสกสาราตรีของท่าเรือรวมถึงพิรดลฉ่ำรัศมีของท่าเรือแล้วก็ปีก2คนจากบุรีรัมย์ก็คืออิกลาสันหลนกับอันยอดสังวาน
1: ครับ
0: 2คนนี้นี่ไทยลีกยังไม่ได้ลงสนามไหมนะ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้ก็โดนบ่นพอสมควร
1: ก็หลายคนก็บอกว่าทำไมไม่เอาอย่างพวกวีระเทพอะไรแบบเนี้ย
0: จริงๆมิดฟิลด์ที่ฟอร์มดีๆในช่วงต้นฤดูกาลของไทยลีกก็มีเบนจามินเดวิสนะครับ
1: ใช่เบนเดวิส
0: แล้วก็อาจจะที่พี่อูบอกอะไรก็คือวิรเทพป้อมพันธ์แล้วก็อาจจะรวมถึงทิโตทันบุมมาทันแต่มันก็เป็นการตัดสินใจของอันโทนีฮัดสันนะครับส่วนกองหน้า3คนเนี่ยนะฮะก็มีจูซุนซับเบลนะครับกองหน้าตัวใหม่ของการท่าเรือธีรศักดิ์เผยพี่ไม้นี่ก็จากการท่าเรือเช่นกันแล้วก็สุภชัยใจเด็ดนะครับศูนย์หน้าจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
1: นี่ก็เป็นรายชื่อ23ขุนพลของเรานะครับ
0: ก็นานาจิตตังบางคนบอกแหมเสียดายธีราธรเสียดาย
1: วีระเทพ
0: เสียดายสัสลักษ์เสียดายเบนจามินเดวิสนะครับบางคนก็บอกโอ้โหทอมเบียยังไม่ได้ลงสนามเลยอีกลาสยังไม่ได้ลงสนามอานันต์ยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะแต่ว่าอุ๊ยแต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นคนที่โค้ชเขาเคยใช้
1: ใช่ใช่
0: แล้วเขาก็ชอบนะฮะ
1: อีกอย่างบางทีผมว่าในมุมของโค้ชบางทีเขามีเหมือนรู้ทางนักเตะที่เขาเลือกมาเนาะอารมณ์เหมือนไอเนี่ยไม่ใช้เมนูในฟุตบอลทีมชาติอังกฤษอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เหมือนกันเหมือนโค้ชก็มีตัวของเขาอยู่แล้วนะเราก็รอดูผลอย่างเดียว
0: ใช่
1: นะ จะเรียกใครมาเราก็ไม่สนหรอกแต่ว่าผลออกมาถ้าไม่ได้ก็เตรียมรับแรงกระแทกนะ
0: รายการนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่มันชี้วัดได้นะครับก่อนในอาเซียนครับโอเคแหละอาจจะได้แค่รองแชมป์แพ้เวียดนามในรอบชิงแต่ก็พอเข้าใจเหตุผลได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าคราวนี้นี่มันก็คือมันอาจจะไม่ได้เป็นรายการแบบเป็นทางการเหมือนพวกเอเชียนคัพเหมือนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะแต่มันก็เป็นรายการที
1: ่ของฟีฟ่าม
0: ันก็น่าสนใจอ่ะแล้วผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ชี้วัดได้ก่อนที่จะไปเล่นเอเชียนคัพในรอบสุดท้ายช่วงปีหน้า
1: 3นัดก็ถือว่าได้ลุ้นนะปากีเวียดนามฟิลิปปินส์
0: และอาจจะถึง4นัดด้วยนะถ้าเป็นแชมป์กลุ่มหรือว่าได้อันดับ2ก็จะมีโปรแกรมเพิ่มอีก4นัดนี่ถ้าทำผลงานดีๆนี่คะแนนก็เยอะนะ
1: เพราะเป็นรายการของฟีฟ่าไง
0: ใช่ใช่
1: มันดีกว่าเอเชียนคัพอ่ะนะ
0: วันที่26นี่เจอปากีนะครับ4โมงเย็นนะฮะวันที่29เจอกับเวียดนาม1ทุ่มครึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่2ตุลาคมเจอกับฟิลิปปินส์เวลา4โมงเย็นทั้ง3เกมเนี่ยเล่นที่บันดุงนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสนามของไอ้ทีมเปอร์ซิปบันดุงนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเล่นที
1: ่ฮานุปัตอะไรนะ
0: ส่วนรอบชิงชนะเลิศเนี่ยแล้วก็ชิงที่3นะครับจะไปเล่นจาการ์ตาคืออีกสายเนี่ยเขาเล่นที่จาการ์ตาสายของอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: ของเราในอีกสายนึงไม่ได้อยู่กับสายอินโดไง
1: ครับ
0: นะครับก็อ่ะลองดูแล้วการรายการใหม
1: ่
0: ไม่รู้ดีไม่ดียังไงนะสำหรับฟีฟ่าอาเซียนคัพนะฮะ
1: ก็เพิ่งจัดเป็นครั้งแรกอ่ะเนาะแล้วก็ลองดูไหนๆก็เป็นรายการของฟีฟ่านะนั้นยังไงได้แต้มอยู่แล้วเนาะ
0: ครับนะฮะก็หลายๆทีมก็น่าสนใจอย่างน้อยๆก็เนี่ยมีพวกเวียดนามมีพวกอินโดนีเซีย
1: อ
0: ีกสายนึงก็จะมีอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็บังคลาเทศ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นดิวิชั่น1แล้วก็มีระดับดิวิชั่น2นะ
1: ครับ
0: ดิวิชั่น2ก็จะมีพวกฮ่องกงสปป.ลาวบรูไนกัมพูชาเมียนมาติมอร์เลสเต
1: ครับ
0: พวกนี้ดิวิชั่น2
1: อารมณ์
0: มีอยู่ดิวิชั่น1
1: อารมณ์เหมือนเขาใช้ไอเนชั่นลีกอ่ะมันจะมีแบ่งกลุ่ม A นะใช่มั้ยก็จะมีกลุ่ม A กรุ๊ป A กรุ๊ป B อะไรเงี้ยแล้วก็ดิว1ดิว2อะไรของเขานะครับมีเล่นแล้วมีตกชั้นอะไรด้วยนะ
0: ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: ไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับไปดูผลการแข่งขันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนสัปดาห์นี้ก็เป็นเกมนัดที่4แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็เริ่มตั้งแต่เกมวันเสาร์ลิเวอร์พูลนี่เสมอฟูลแลม 0-0 ที่แอนฟิลด์นะครับโอ้เล่น4นัดนี่เสมอ3ชนะ1ยังไม่แพ้ใครนะฮะ
1: แล้วเสมอฟูลแลมด้วย
0: โอ้สัปดาห์นี้ผลการแข่งขันนี่ต้องบอกว่าวันเสาร์นี่พะโล้มากนะครับ
1: หนักเลยอ่ะ
0: พาเลสที่แพ้อิปสวิชทาวน์นะครับ 2-3เชลซีเสมอฮาวซิตี้ 2-2 โอ้ฮาวนี่ของจริงนะ
1: เออฮาวนี่
0: แล้วก็บอร์นมัธเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด 2-2 แอสตันวิลล่าครับแพ้ฟอร์เรสต์ไป 1-2 ทอตเทนแฮมฮอตสเปอร์เสมอกับเอเวอร์ตัน 0-0
1: อันนี้ก็
0: ได้แต้ม
1: อย่างน้อยก็ดีขึ้นไม่แพ้
0: แต่ยังไม่ยิงนะ
1: ยังยิงใครไม่ได้เลยอ่ะ
0: 360นาทีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ยิงใครไม่ได้เลยอ่ะ
0: โอ้นะฮะแล้วก็คู่เด็กวันเสาร์ซันเดอร์แลนด์แพ้อาร์เซนอล 0-2โดนจุดโทษกันด้วยอาร์เซนอลนะแต่สุดท้ายก็ได้บูโนกิมาไลส์นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าบุคโยซาก้าใช่ไหมยิงคนละประตูนะครับส่วนวันอาทิตย์เมื่อวานนี้โคนทรีซิตี้ของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับแพ้ไบรตันไป 0-5
1: ไม่ได้สู้เลย
0: นะดูแบบคือไอ
1: ้
0: แค่คือไอ้ก่อนหน้านี้ยังพอเข้าใจว่าเจอคู่แข่งที่หนักแต่พอคราวนี้เจอไบรตันได้ป่ะโอ้โหแล้วมาโดน 0-5 ได้คนเริ่มเฮ้ยโอเคละ
1: แล้วมันหนักตรงนี้ผมพากับคุณเอกอยู
0: ่
1: คือไบรตันมันไม่มองว่าเดี๋ยวจะมีเกมเจอกับไอ้กลางสัปดาห์กับแมนยูเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เปลี่ยนเอาสำรองลงมาอีกยังมาโดนไอ้ชุดสำรองของเขายิงอีก2ลูกอ่ะโอ้โหถือว่าแย่มากอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแมนยูไนเต็ดนี่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป 0-1 นะครับก็ประตูชัยจากเออร์ลิงฮาลันด์นะครับในเกมที่มีใบแดงของฟิลโฟเดนมีประเด็นเยอะโดยเฉพาะเรื่องของผู้ตัดสิน
1: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวเข้ามาว่ากันนะครับ
1: ที่เรากำลังจะเข้ามายังคุยกับพี่หมอกับพี่หนุ่ยเลยงอแงเริ่มงอแง
0: สี่เกมแรกนะครับตอนนี้ก็มี2ทีมที่ชนะรวด12คะแนนเต็มก็คืออาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้ครับ
0: นะฮะตอนนี้ลูเดเซียอาร์เซนอลนี่แซงขึ้นมาละ
1: ใช่
0: นะบวก7แมนซิตี้บวก6นะครับส่วนอันดับ3เป็นเฮาซิตี้นะครับ4นัด8คะแนนชนะ2เสมอ2อันดับ4เป็นไบรตัน7คะแนนอันดับ5เชลซี7คะแนนอันดับ6อันดับ7อันดับ8อันดับ9นะฮะมี6คะแนนเท่ากันเบรนท์ฟอร์ดลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันและอิปสวิชทาวน์นะครับส่วนท้ายตารางเนี่ย ควอนตรี4เกมแพ้รวดและที่น่าสนใจคือยังยิงใครไม่ได้เลยนะครับ เสียไป10ประตูจาก4เกมแรก
1: หนักหนาร
0: องบุ้ยเป็นแอสตันวิลล่า1แต้มเช่นเดียวกับฟูลแลมของอาเบลัวก็1แต้ม
1: ครับที่ตอนนี้กลายเป็นแค่2ทีมก็คือโคเวนทรีกับทางด้านของสเปอร์นี่แหละที่ยังยิงใครเขาไม่ได้เพราะไอ้วิลล่าไปยิงได้ลูกนึงแล้ว
0: สเปอร์นี่2แต้มนะครับ4นัดเสมอ2แพ้2แต่ยังยิงใครไม่ได้สำหรับทนาฮอสเปอร์นะครับขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่13เล่นไป4นัดมี4คะแนนชนะ1เสมอ1และแพ้ไป2
1: ครับ
0: นะฮะยิง7เสีย7ก็ถือว่ายิงเยอะๆแต่ก็เสียเยอะเหมือนกัน
1: แต่นี่คือว่ามียังมีปัญหาเรื่องเกมรับอยู่นะครับ
0: ครับผมดาวซันโบตอนนี้ก็เออร์ลิงฮาลันนะครับยิงไปแล้ว4ประตูนะครับชาเปโดของเชลซี3ลูกบรูโน่ฟานันเดสของแมนยูไนเต็ดก็3ลูกเช่นเดียวกับมอร์แกนโรเจอร์ของเชลซีอเล็กซานเดอร์อีซักของลิเวอร์พูลบูคาโยซาก้าของอาร์เซนอลและเควินชาเดอร์ของเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็รวมถึงมาคัสทาวเนียจากบอร์นมัธก็3ประตูเท่ากัน
1: อันนี้คือ3ประตูนี่ยาวๆเลยนะครับ
0: แต่ฮาลันนี่ขึ้นนำแล้วนะ
1: ฮาลันนี่มันก็มาตรฐานของมันนะทุกปีมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าจะม้วนเดียวจบหรือเปล่าสำหรับทางเออร์ลิงฮาลันด์นะครับ
1: ครับ
0: นัดล่าสุดก็เป็นฮีโร่ทำประตูชัยให้กับทีมนะครับ
1: เริ่มเห็นหลายเกมแล้วว่าซิตี้เนี่ยวันไหนฝืดๆเจาะอะไรไม่เข้าอย่างเกมก่อนหน้านี้ก็เจอคนที่เหมือนกันก็ไม่ได้เจอฮาลันด์อ่ะทีเดียวแล้วฮาลันด์นี่2เกมละที่แสดงให้เห็นว่าขอแค่ทีเดียวนะเป็นประตูเลยนะครับ
0: ครับผมนะฮะช่วงแรกของนายที่นายกูรูนะครับขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
1: ครับ
0: ขอมาดู SMS นิดนึงแล้วกันนะครับ4689899นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาว่ากันต่อนะครับข้อความบอกกรรมการตัดสินนะเป็นข้อบกพร่องและทุจริตไม่เช็คลำหน้าไม่ต่างอะไรกับหัวนะฮะผิดพลาดมากี่ครั้ง FA อังกฤษเดี๋ยวโดนมาตรา157จับน้องกอนนะฮะ
1: แต่จริงผมว่าน่าจะชินกันได้แล้วนะ
0: ครับ
1: กับอังกฤษอะมันก็เป็นแบบนี้นะมาตลอดอ่ะนะ
0: คือมันชินน่ะลำน่าเข้าใจนะแต่ว่าแหมแล้วก็มองหูมูลค่าของการแข่งขัน
1: ใช
0: ่แล้วก็คุณยกหางตัวเองบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกโอ้โหแต่การตัดสินทาง
1: การ
0: จริงจริงเนี่ยลูกของเอนโซเนี่ยมันก็เห็นกันทั้งโลกอ่ะจะบอกเอนโซไม่มีส่วนในการเล่นไม่พยายามเล่นบอล นี่คือมันเป็นแบบแล้วเอนโซคือไงสะดุดยอดย่าแล้ว
1: ไม่แต่เข้าใจได้นะ
0: ครับ
1: ตอนที่ออกมาขอโทษคือบอกว่าคือลืมไปนึกถึงไอ้ช็อตที่เอนโซมันเขาไปเช็คแต่ว่าล้ำไม่ล้ำไง
0: มันไม่ได้
1: แต่จริงๆคุณเอนโซมันเจตนาพุ่งนะ
0: คุณมีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยแล้วคุณต้องรอบด้านโอ้โหและนัก
1: แต่ตอนแรกละเอียดอะ
0: คือตอนแรกคนไม่สนใจช็อตฮาลันเพราะว่
1: า
0: ตอนดูถ่ายทอดสดตอนแรกเนี่ย
1: มันเหมือนล้ำ
0: ดูเหมือนมันจะไม่มันดูเหมือนว่าล้ำนะ
1: แต่พอมันมีไอ้ซิมิออโต้มันเช็คมามันขีดเส้นแล้วมันไม่ล้ำอ่ะ
0: กลายเป็นเท้าของดอกูที่มันแย่ไปสกัดบอลมันเลยยืดออกมาก็เลยล้ำมันก็เลยเหลื่อมทางฮาลัน
1: เอาเป็นเท้าของนักเตะแมนยูดีกว่า
0: ครับ
1: พอมันติดกันเดี๋ยวมันจะรู้มันไม่รู้ว่าเป็นเท้าหรือเป็นอย่างอื่นเท้าของดอกูอะไรเงี้ยนี่ตกลงเท้าหรืออะไร
0: ครับผม
1: เท้านักเตะแมนยูนะครับ
0: ส่วนไอ้เรื่องฉลองฉลับไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะ
1: ไม่เกี่ยว
0: เพราะมันเป็นระยะประชิดอย่างนั้นคืออย่างนั้นเนี่ยเขาไม่นับอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คือเขานับที่เท้าของแพทริกดอกูนั่นแหละ
1: ครับ
0: คือ
1: ตัดเรื่องประเด็นล้ำหน้าไปตอนเนี้ยแต่ประเด็นคือไอ้วุฒิศิลป์มันบอกว่ามันลืมนึกถึงกรณีไอ้เอ็นโซคือเจตนาเล่นบอลพวกมึงจะเป็นล้ำไง
0: ใช่
1: เพราะมันกระโดดพุ่งโมงลูกนั้นนะ
0: มันก็ไปรบกวนเพราะว่าถ้าไม่มีเอนโซเซนเนอร์ลาเมนอาจจะทำได้ดีกว่านี
1: ้
0: ในการเซฟใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช
0: ่คืออันนี้มันกลายว่าต้องพะวงทั้งเอนโซแล้วก็อ่าวเสาสองก็ยังมีฮาลันอีกคนหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: ผมว่าคณะกรรมการมันไอคณะกรรมการเนี่ยแย่จริง
0: และไอช็อตแบบนี้มีบ่อยอ่ะอย่างลิเวอร์พูลนะจำได้ย้อนไปดูวันที่แล้วมีช็อตล็อบโบ้
1: แรดฟอร์ดป่ะหรือล็อบโบ้
0: ม
1: ี
0: ช็อตล็อบโบ
1: ้
0: ที่ล็อบโบ้พยายามจะหลบแล้วนะสุดท้ายบอกล็อบโบ้มีส่วนนั่นโอ้โหล็อบโบ้บอกกูก็ไม่รู้จะหลบยังไงแล้วอะ
1: อุตส่าห์ไม่เล่นแล้วนะไอ้ช็อตนั้นโอเค
0: คือถ้าลูกนั้นนี่ถ้าจะให้ล็อบโบ้ทำดีสุดคือมันต้องหายตัวได้อะ
1: คือคนก็เลยไปยกถึงกรณีไอ้ที่แรดฟอร์ดที่วิ่งประคองบังมาให้
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: แล้วก็บอกว่าไม่มีส่วนเหมือนกัน
0: แน่นอนมากโปเกมอนโปเกมอน
1: และไอ้คณะกรรมการไอ้โปเกมอนหรือไอ้ PGMOL เนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่ 90% น่ะมันก็จะออกมาปกป้องใช่ป่ะ
0: แล้วเมื่อวานนะพอตัดสินเสร็จปุ๊บนะหลังเกมมันจะมีพรีเมียร์ลีกอะไรเนี่ยใช่ป่ะมันชอบออกมาว่าอะไรไอ้แมตช์เซ็นเตอร์ของเขาอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: แต่ว่าพอช่วงเช้าบ้านเราอ่ะอันนี้มีอีกหนึ่งคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้ตัดสินออกมายอมรับ
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าอะไรนะ ก็แจ้งเรื่องไปทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วถ้า

0: ผมเป็นแมนยูผมก็จะสวนกลับไปมึงจะแจ้งมาทำไมเพื่ออะไรมึงไม่ต้องขอโทษหรอกถ้าขนาดนี
1: ้เหนื่อยใจ
0: เหนื่อยนะฮะ
1: นี่แหละ FA อังกฤษแล้วมันก็ไม่ปรับปรุงด้วยนะทุกปีก็เหมือนเดิม
0: แล้วผู้ตัดสินเนี่ยเอาตรงๆนะมันก็คนเดิมๆอ่ะไอ้ที่มันผิดตำนักสร้างมันก็คนเดิมนี่แหละ
1: แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นไอ้โอลิเวอร์ใช่ไหมเออก็ไอ้นี่ก็ตัวเบอร์หนึ่งเลย
0: ครับโครงการ9ทีละแต้มแต่แจกทีละ3แต้มทำให้จากคาริกกลายเป็นคาบ้านนะฮะเล่นในผี210นัดต่อไปดาโลจะเพิ่มสถิติใช้ผู้จัดการทีมเยอะสุดดาโลดอกูสืบทอดตำนานแม็กเฟรดจากคุณจืดเอง
1: แต่จริงๆคนที่ใช้ไอ้นี่เยอะสุดเนี่ยถ้าลองไปไล่เรียงนะคือเดลิกนะ
0: ออกมาทัชเดลิก
1: เพราะว่าผมเคยเอามาทีเขาบอกไอ้เดลิกจะผู้จัดการ10คนนะตั้
0: งแต่
1: ทีมอยู่มาอ่ะเฮ้ยลูกเปลี่ยนผู้จัดการเกือบทุกปีอ่ะนะครับ
0: อุตดาดาโลดอกูนี่ทำให้คู่ฟูลแบ็คของผมนะฮะฟิมโปก็คือเคสที่ดูดีขึ้นมาพอสมควรเลยนะ
1: ไม่แต่จริงๆผมว่าไอ้ดอกูน่าด่าแต่ดาโลอ่ะเขา
0: ฐานอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไม่เขาเล่นครบ250นัดถูก
0: ครับ
1: มันก็ต้องเป็นที่จดจำไงถ้าเล่นธรรมดาใครจะจำอ่ะอย่างนี้คนก็บอกเห็นไหมโอ้โหดาโลจำขึ้นใจเลย
0: พี่อู11นิ้วเอ้ย11นัดถ้าชนะรวดก็ยกแชมป์ไปเลยตอนนี้มีแค่เรือที่ลุ้นได
1: ้แต่เรือก็ต้องผมก็ไม่ประมาทเขานะยังไงด้วยความที่พอเป็นมิสเตอร์ตี้ถึงแม้จะเป็นมาเลสกานะ
0: ครับ
1: แต่มาเลสกาผมว่าช่วงหลังเขาเก๋าขึ้นเยอะนะ
0: เฮ้ยผมว่า
1: เกมเมื่อคืนดีเลยอ่ะ
0: ผมว่าดูดีขึ้นเลยนะดูดีขึ้นกับตอนคุมเชลซีนะ
1: ใช่ๆผมว่าเขา
0: เมื่อวานเนี่ยผม
1: นิ่งมากเลย
0: ผมชอบจังหวะผมชอบการแก้เกมของมาเลสกามาก
1: ใช่ใช่ผมว่ามาเลสกาเขานิ่งขึ้นเยอะ
0: เขากล้าถอดลายานแชกีแล้วก็ส่งอิลิมานเอ็นยูไอแล้วเกมมันดูดีขึ้นเลยอ่ะ
1: แก้เกมคือเมื่อวานเห็นเลยว่าการแก้เกมกับคาริกต่างกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่คาริกก็ตามมาฐานนะตั้งแต่นั้นก่อนเลยไงที่ถอดแล้วถอดช่องลูกช่องก็ตามมาฐาน
1: ก็หลายคนบอกว่าแหมอันนี้เริ่มจะเข้าตำราโอเล่แล้วพอเซ็นถาวรนี่เริ่มออกลายเหมือน
0: ให้สัญญาถาวรนี่เป็นทุกคนเลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อคืนดาร่วกับดอกูใครได้แมนออฟเดอะแมตช์ครับจากคุณอโมเรมนะฮะ
1: โอ้ถ้าเมื่อคืนเนี่ยถ้าวัดกันเนี่ยดอกูมาดอกูดีกว่าดาเยอะ
0: ครับ
1: ดอกูนี่คนด่าทั้งบ้านทั้งเมือง
0: เมื่อคืนใครบอกเรือมีผู้เล่นน้อยกว่าแมนยูเพราะถ้าที่ดูมาแมนยูมีนักเตะแค่9ตัวนะไม่นับไอ้ดารั่วกับดอกูเพราะลงไปก็เหมือนไม่มีจากท่านปลัดคาบ้านนะฮะ
1: อันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปด่าถึงไอ้บอร์ดด้วย
0: ครับ
1: ไม่ซื้อไงแม้เขาก็ทัดทานกันอยู่ว่าโหแบ็คต้องซื้อนะ
0: สายใช่ไหม
1: เออแล้วก็ไม่ซื
0: ้อลูกชอก็ดันทะลึ่งเจ็บพอดี
1: ใช่
0: เสียดายอะไรเนี่ยลาซิโอของพี่อู๋ใหญ่ครับทำตั้ง2เม็ดเมื่อคืนม้าลายก็โคตรหมูเลยครับกองกลางตัวหลักก็เจ็บตั้ง 3-4 ตัวไม่ไหวเลยครับจากคุณผีบ้า
1: เ
0: ออยูเวนตุสนี่ไปแพ้ซาสูโ
1: ร่ใช่ยูเวนช่วงหลังนี่หนักเหมือนกันนะ
0: ท่านที่บอกทีมชาติท่าเรือของมาดามใช่ไหมครับก็แหมก็ฟอร์มดีทีมจ่าฝูงก็ต้องติดเยอะเป็นเรื่องปกติ
1: ธรรมดาเขาเจ้าจ่าฝูงชนะรวด2นัดนะ
0: ครับดีครับพี่ยุทธจารย์อู๋รายการตีห้าเล่นพี่อีกแล้วครับเรื่องตู้แช่เอาไว้ส่วนตัวไว้ดื่มช่วงวันที่เขาไม่ขายหลังจากถอดเสื้ออยู่บ้านนะฮะแล้วก็บอกว่าผอ.เบ่งรองโอ๊ตชงตบนะฮะ
1: ก็ถ้าไม่มีมุกนี้เล่นคือรายการก็ไม่มีอะไรเลยนะเล่นทุกวันเลยไอ้มุกถอดเสื้อเนี่ย
0: เดี๋ยวพักสักครู่นึงครับตอนนี้ 17:59 นครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามมันต่อนะครับช่วงที่2ของนายที่นายกูรูครับ
1: ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
3: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
4: ไม่จริง
3: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
3: แล้วอะไรจริงอ่ะ
5: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
3: เส้นละ 1,990 บาท
5: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
3: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
5: ๆสอบถามโทร1153
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: 18นาฬิกากับอีก4นาทีนะครับช่วงที่2ในที่นายกูรูนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตออร์เดอร์ทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
6: ครับผม
5: มาว่างที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับไปที่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้กันก่อนเลยนะครับเกมที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดนะฮะฤดูกาลนี้เจอกันเร็วตั้งแต่นัดที่4ของฤดูกาลเลยนะครับก็ฟอร์มก่อนหน้านี้นี่ซิตี้ชนะรวดมา3เกมส่วนแมนยูก็ลุ้มดอนนะครับ3เกมแรกนะครับผลการแข่งขันก็ไม่ค่อยดีชนะ1เสมอ1แพ้1
6: คือเปิดหัวมาก็แพ้ฮาวก่อนแล้วอะ
5: ครับแล้วก็มีไปชนะอิปสวิช
6: ครับ
5: แต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ไปเสมอเอเวอร์ตัน
6: ใช่ครับไปเสมอแล้วก็นี่ก็มาแพ้เลย
5: ส่วนการจัดตัวนะครับแมนยูเนี่ยก่อนเกมก็มีปัญหาที่แบ็คซ้ายลูกชอลงไม่ได้นะครับเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานก็เลยต้องปรับให้ดอกูเป็นแบ็คซ้ายขวาเป็นดาโลเซนเตอร์ก็แม็กควายกับลิซานโดมาร์ติเนสประตูเซนเนอร์ลาเมนนะครับมีฟิลคู่กลางเนี่ยเลือกใช้คอบบี้เมนูกับยูริทิเลมันนะครับตัวรุกเนี่ยใช้บูรูโน่ใช้เอบูโมแล้วก็แรดฟอร์ดหน้าเป้าเป็นมาติอุสกุนยา
6: ครับ
5: นะฮะก็ผู้เล่นอย่างเบนจามินเชสโกก็ถูกดรอปเป็นตัวสำรองก็โดนวิจารณ์เรื่องฟอลไน
6: ใช่ใช่
5: ของจริงเนี่ยตัวที่ลงไปอย่างคุนยาตำแหน่งการยืนมันก็ไม่ใช่หน้าเป้าอ่ะ
6: ใช่ใช่
5: ใช่ไหม
6: เพราะส่วนใหญ่ก็ชอบยืนหลังกองหน้า
5: แต่บอกว่ามันน่าจะเป็นลักษณะรักพี่เสียดายน้องใช่ไหมเพราะแรดฟอร์ดก็ฟอร์มดีเอโบโมก็ตัดไม่ได้บูโน่ก็ยังไงก็ต้องเอาลง
6: คือไอ้สี่คนเนี้ยมัน5คนมันมีลงได้แค่4ไงนะมันก็เลยต้องวัดแล้วอ่ะ
5: มันก็เลยรักพี่เสียดายน้องนะครับส่วนทางฝั่งแมนซิตี้นะครับประตูดอนารูม่ากองหลังแบ็คขวานูเนสนะครับแบ็คซ้ายโกเดออลนะครับเซนเตอร์เป็นเกฮีกับลูเบนดีอาร์สมิดฟิลด์เป็นเอนโซกับเอเลียตแอนเดอร์สันตัวรุกมีแชกีเซเมนโยแล้วก็โฟเดนหน้าเป้าก็ฮาลันนะครับ
6: ครับ
5: เกมก็เริ่มมานี่ต้องบอกว่าก็คู่ขี้สูสีแต่ว่าจุดเปลี่ยนแรกในเกมนี้ก็คือใบแดงของโฟเดน
6: ข้างโง่มากเลยโฟเดนจริงผมว่าปล่อยไปนะตัวเองได้เปรียบอยู่แท้ๆใช่ป่ะเออโอ้โหไปทำเพื่ออะไรให้ตัวเองมาโดนใบแดงอะ
5: คือแล้ว
6: แต่ช็อตเนี้ยที่ชมเนี่ยผมชอบฮาลันนะที่ฮาลันมันมาผลักแล้วก
5: ็
6: ให้ไอ้โฟเดนเนี่ยรีบๆเข้าไปเดี๋ยวมันไปเถียงแทน
5: จบ
6: เออมันจะได้ไปเถียงเพราะมันก็ออกมาบอกแล้วมันก็ไปเถียงผู้ตัดสินแทนให้
5: ในช็อตนี้ก็น่าเสียดายนะครับเพราะจริงๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์อู๋บอกถ้าโฟเดนไม่ตอบโต้เนี่ยบรูโน่ก็มีโอกาสจะโดน
6: แต่จริงๆผมว่าผู้บรูโน่มันก็ควรต้องโดนอะไรบ้างนะ
5: คือบรูโน่ต้องบอกว่าเป็นความเก่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยถามว่าบรูโน่สมควรโดนไหมก็สมควรโดนแต่ผมว่าโทษของบรูโน่ถ้าโดนนะ
6: เหลือง
5: มันไปไม่ถึงแดง
6: ใช่ไปไม่ถึงแดงพอ
5: ดูจังหวะบูโน่ไปเตะเนี่ย
6: อืม
5: อเจตนาผมฟันธงเลย
6: ชัว
5: ก็กาจะนี่แหละเพียงแต่ว่าเขาทำได้เนียน
6: อืม
5: ทำให้เหมือนดูว่าเตะบอล
6: ครับ
5: แล้วที่มันไม่แดงเพราะว่าดูจากการวาดเท้าของบูโน่เนี่ย
6: อืม
5: คือมันไม่ได้ง้างมาไง
6: ครับ
5: มันแบบเหมือนไปต่อต่อ
6: มันเก่ากว่านะโฟเดนนี่แหละที
5: ่โฟเดนที่โดนมาว่าจังหวะมันพลิกขึ้นมาปุ๊บแล้วเท้าอ
6: ่
5: ะ
6: ใช่
5: มันดันมีไปเหยียบไง
6: ตั้งใจด้วยแหละตั้งใจเลยนั่นแหละ
5: ก็เลยเรียบร้อยเลยมันก็มันคือมันหนีไม่ออกอ่ะ
6: เมื่อวานพอดีนั่งกินข้าวอยู่กับจ่าเด็กนั่งดูอยู่ด้วยกัน
5: อ
6: ือโอ้เพื่อ
5: ครับ
6: พูดพร้อมกันเลยว่าโอ้โหไอ้โฟเดนบอกว่ามันเป็นนักเตะระดับทีมชาตินะมันไม่น่าแบบพลาดแบบเรื่องง่ายๆแบบเนี้ย
5: ก็เลยทำให้แมนซิตี้สถานการณ์ได้เปรียบแต่มันกลายเป็นว่าพอซิตี้เหลือ10คนเนี่ยซิตี้มันไม่ได้เล่นแย่ไปกว่าตอนที่11คนเท่ากันเลยนะ
6: อืมกลายเป็นว่าโฟเดนมีหรือไม่มีไม่ได้ทำให้ทีมแย่ลง
5: แล้วผมกลับมองว่ามันทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นยากอย
6: ่
5: างที่เคยพูดไปละว่าผมน่าจะครับผมจำไม่ได้ละแมนยูเนี่ยถ้าเจอคู่แข่งที่มาบุกใส
6: ่
5: อะแมนยูจะชอบ
6: แต่ต้องไปบุกเขาอะไม่ชอบ
5: แต่ในสถานการณ์ที่ต่อซิตี้เหลือ10คนเนี่ยซิตี้เขาเล่นอีกแบบน
6: ึ
5: งกลายเป็นมันเหมือนมันไฟบังคับอะ
6: ต้องบุก
5: คุณเล่น11คนคู่แข่งเหลือ10คุณเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดเฮ้ยมันต้องบุกอะแต่พอบุกปุ๊บเนี่ยผลมันก็เลยอ่อยกันนะ
6: ครับ
5: กลายเป็นซิตี้ก็ไม่ได้เหนียดเนื้อร้อนใจและอย่างที่บอกแมนยูเนี่ยเหมือนต่อให้เขาอ่ะเหมือนเล่น9คนบางคนลงไปก็เหมือนลงไปก็เหมือนไม่ลง
6: แต่ซิตี้ก็ต้องชมนะผมว่าอันเนี้ยเราได้เห็นแล้วว่าไอการที่เขาเสียไอเรียกว่าเสียเงินซื้อนักเตะตัวละ100ล้าน2ตัวแล้วเมื่อวานไอเอเดอร์สันกับ
5: เอ็นโซ่เอ็นโซ่นี่นะ
6: อย่างเนียน100นี่คือถูกเลยอ่ะ
5: คือโหเห็นตื้อเอนโซ่นี่ก็พอเข้าใจได
6: ้
5: ว่าเออ
6: แสดงว่าเขามีคู่มือจริง
5: เ
6: ป็นประสิทธิ์เก่าเขาว่า
5: คือดีเลยแล้วมันตอบโจทย์เลยอ่ะ
6: ใช่ใช่
5: คือทำให้ตอนนี้การเสียโรดรีไปให้กับบาร์เซโลนาการปล่อยแบรนโดซ
6: ิ
5: ว
6: า
5: ไป
6: เนี่ย
5: ก็ไม่เสียหายเท่าไหร
6: ่แ
5: ล้วกลายเป็นนักเตะค่าตัวระดับร้อยล้านอีกคนหนึ่งอย่างอายุบัวดี้เนี่ยโ
6: อ
5: ้ถ้าเอนโซ่กับเอลเลียตเล่นกันอย่างนี้เนี่ยม
6: ัน
5: ก็ต้องรอโอกาสก็เหนื่อยนะ
6: เหนื่อยเหนื่อย
5: แม้กระทั่งนี่ก็โอไลลี่อ่ะ
6: ใช่ใช่
5: ที่ฟอร์มดีๆฤดูกาลที่แล้วก็ต้องมารอตรงนี้พอแบ็กซ้ายมาเลสกาเขาเลือกใช้ยอสโกก็ได้เอาพอจะมาเล่นมิดฟิลด์ก็ไม่มีที่ลงอีก
6: แล้วพอไอ้พี่นูเนสเขากลับมาเล่นขวามาเดินกลับเล่นดีนะนูเนสพอปีแล้วเขาเล่นแบ็กขวาทั้งปีนะโอ้ตอนนี้เลยกลายเป็นโอไลลี่จะไปเสียบตรงไหนเนาะเพราะโกเดโอมันเล่นแบ็กซ้ายก็เล่นดีด้วยนะครับ
5: นะฮะครึ่งแรกอะ0-0นะฮะแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอะเอโซมาเลสกาก็มีเปลี่ยนตัวส่งทางอิลิมานเอดียานะครับนักเตะที่ดึงมาจากเอเวอร์ตันลงแทนรายานเชกีอันนี้ผมเข้าใจ
6: น
5: ะ
6: เห็นผลเลย
5: เพราะว่าเชกีเนี่ยถ้าเหลือ10คนผมว่าเขาไม่เหมาะ
6: อืม
5: คือเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือสปีดมาหลายๆอย่างอ่ะ
6: มันช้าแล้วมันไม่ค่อยเล่นเข้ากับเพื่อนด้วย
5: มันไม่เหมาะกับการเล่นเกมโต้กล
6: ับ ใช่เอดีไอเนี่ยมันเล่นอยู่กับเอเวอร์ตันมันเหมาะกับการโต้กลับอยู่แล้ว
5: แล้วมันไปกับบอลได้ดี
6: ใช
5: ่เหมือนกับไอเซเมนโยอะไรวะเนี้ย
6: มันเหมือนมันเป็นปีกธรรมชาติอยู่แล้วไงนะพอมาเกมสวนอย่างเงี้ย
5: ซึ่ง
6: เอดี
5: ไ
6: อชอบ
5: เข้าใจได้นะฮะแล้วกลายว่าลงมาพวกเกมมันก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำนะฮะจากจังหวะชาร์จของออลลิงฮาแลนด์ลูกเปิดจากทางด้านซ้ายซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้โหอย่างที่เมื่อสักครู่ที่พูดไปอ
6: ่
5: ะแวบแรกนี่ทางโลกก็มองว่าล้ำหน้านะ
6: ครับ
5: แต่ว่าเราก็ต้องเชื
6: ่
5: อในส่วนของเทคโนโลยี
6: ใช่เซมิออโต้
5: ใช่เซมิออโต
6: ้ใช่เซมิออโต้
5: ใช่ไหมฮะแต่ตัดว่าฮาลันไม่ล้ำไปแล้วเนี่ยนั้นก็ต้องมาดูช็อต
6: รายละเอียดอย่างอื่น
5: เอนโซ่ฟอร์นันเดส
6: ใช่
5: ซึ่งก็เห็นกันทั้งโลกอ่ะว่าเอนโซ่พยายามพุ่งเข้าไปหม่งบอลพยายามพุ่งเข้าไปเล่นบอล
6: หรือถ้าจะคิดในแง่ของแฟนแมนซิตี้เนี่ย
5: ครับ
6: คือเอนโซ่ดีตัวเพื่อจะมองดูว่าล้ำไหมบอลเข้าหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้เล่นก
5: ็คือจะมาบอกว่าผู้ตัดสินลืมมันไม่ได้คือของเนี่ยมันต้องดูอ่ะคือเวลาคุณเช็คประตูทีนึงนะหนึ่งคุณเช็คล้ำหน้าแล้วหลังจากนั้นคุณต้องไปดูเช็คว่าก่อนหน้าจะเปิดบอลหรืออะไรมันมีเหตุการณ์ที่ทำฟาวหรือเปล่า
6: ใช่ใช
5: ่หรือว่าจังหวะล้ำหน้าอ่ะคนที่ยิงเข้าไม่ล้ำแต่มีคนอื่นในส่วนนั้นล้ำถ้าคนอื่นในส่วนนั้นล้ำปุ๊บต้องดูว่าไอ้คนอื่นตรงเนี้ยมันพยายามเล่นบอลหรือเปล่าเออ
6: ไม่ละเอียดไม่ผมว่านะ
5: คือจะมาบอกว่าลืมมันไม่ได้อ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นแบบ1 2 3 4 5ที่เราต้องทำตามอยู่แล้วอ่ะ
6: มันเหมือนในพรีเมียร์ลองสังเกตดิกรรมการนะมันจะไม่ค่อยอะไรกับ VR เพราะว่ามันชอบบ่นว่าไอ้ VR ทำให้เกมช้าแต่ที่อื่นเวลาเขาเช็คอ่ะ
5: ครับ
6: เขาจะเอาให้ละเอียดเลยในมือเช็คแล้วแต่เนี้ย ชอบจะเช็คแบบแล้วเอาเร็วๆอ่ะเออแล้วผมว่าเนี่ยจุดเนี้ยทำให้มันไม่ละเอียด
5: แต่ช็อตเอ็นโซ่เนี่ย
6: หรือว่า
5: จะบอกว่าลืมไม่อะไรที่มันเป็น
6: มันก็ชัดนะ
5: มันชัดมากเลยพี่หมู
6: เพราะมันลอยเต้งเต้ง
5: คือจริงๆอะตามหลักเคสเนี้ยอ่ะ VR อาจจะไม่กล้าตัดสินไม่กล้าฟันธงข้อที่จะถูกนะ VR ต้องเรียกผู้ตัดสินในสนาม
6: ใช่ไปด
5: ูจอ
6: ไปดู
5: เพื่อตัดสินว่าเอ็นโซ่เนี่ยพยายามเล่นบอลมีส่วนอาการเล่นหรือเปล่า
6: เพราะมันเข้าเกณฑ์อยู่แล้ว
5: แต่อันนี้คือมันปล่อยผ่านไปหมดเลย
6: จริง
5: มันก็เลยงงอ่ะเออทั้งที่เนี้ยโอเคล่ะไมเคิลโอลิเวอร์อาจจะไม่เห็นอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ VR คุณมีหน้าที่ทักท้วงคุณก็ต้องให้โอลิเวอร์อย่างน้อยๆไปดูหน่อยแต่ถ้าโอลิเวอร์ไปดูแล้วแล้วยืนยันว่าเป็นประตูอ่านเนี้ยทีเนี้ยมึงไปด่าโอลิเวอร์แล้วโอ้โห
6: เพราะว่าสิทธิ์สุดท้ายสิทธิ์ตัดสินนะมันอยู่ที่ผู้ตัดสินถูกไหมอันนี้คุณเป็นแค่เครื่องมือที่ช่วยมันก็ต้องเรียกมาแล้วไปดูว่าเขาจะเอาไงเรื่องของเขา
5: คืออย่างเคสเนี้ยคุณจะไปด่าโอลิเวอร์เต็มร้อยเนี่ยคุณก็ด่าไม่ได้นะคุณก็ต้องด่า VR ด้วยเพราะ VR ดันไม่เรียกโอลิเวอร์ไปดู
6: ใช
5: ่เออถ้าไปเรียกโอลิเวอร์ไปดูแล้วโอลิเวอร์ยืนยันว่าเป็นตัวอันนี้คุณเข้าไปด่าโอลิเวอร์เต็มข้อเลย
6: ใช่แต่โอลิเวอร์เนี่ยที่มันโดนด่าเพราะว่าไอตอนเป่าในเกมอ่ะเขาว่ามันก็ไม่ค่อยดี
5: ใช่
6: อ
5: ัน
6: นี้เลยโดน
5: ช็อตของไอบูโน่กับโฟเดนนั่นแหละนั่นแหละฮะอ่ะแต่ว่าอันเราตัดตรงนั้นทิ้งไปเราก็รู้อยู่แล้วเพราะล่าสุดเขาออกมาแถลง
6: ต้อง
5: ขอโทษยอมรับละ
6: แต่ปัญห
5: าคือผลการแข่งขัน
6: ม
5: ัน
6: ไม่สามารถ
5: มันไม่สามารถไป
6: แก้ไม่ได้อยู่แล้ว
5: แต่ในมุมของเกมเนี่ยคุณโดนนาที60อ่ะคุณมีเวลาครึ่งชั่วโมงกับสถานการณ์11-10แต่คุณก็ตีเสมอไม่ได
6: ้แล้วไอ้ที่เหลืออยู่ครึ่งชั่วโมงเนี่ย
5: ก็
6: คือแฟนแมนยูเขาก็บอกนะ
5: คือ
6: ให้เล่นอ
5: ีก2วันก็ดูแล้วเขาจะทำอะไรไม่ได้อยู่ด
6: ีเขาบอกว่าต่อให้ไม่ได้โดนลูกนี้นะมันก็ยิงเขาไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเลยนะครับ
5: แล้วเรื่องการเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวก็ดูไม่ค่อยจะกล้าเสี่ยงแต่ก็พอเข้าใจได้เพราะว่าข้างสนามเนี่ยโอ้โหตัวมันหายไปเยอะ
6: ผมว่าโอเคไอช่วงที่พอโดน 1-0 แล้วเชสโก้ลงมาเออโอเคอยู
5: ่แ
6: ต่ตอนเซิร์ฟ4มาเนี่ยโอ้โหแฟนบอกโอ้โหลงมาปุ๊บอยู่เรียบร้อยจบเฮเลย
5: เพราะอย่างเกมล่าสุดเนี่ยแมนยูเนี่ยก็มีทั้งดิยาโลที่เจ็บใช่ไหม
6: ใช่
5: มีลุคชอที่เจ็บแล้วก็ตัวใหม่อย่างบาเลบ้าเองก็ยังไม่ได้ใช้งานก
6: ็
5: มีอาการเจ็บมา
6: ก็ยังเจ็บอยู
5: ่มันก็เลยเนี่ยเมซันเมาส์เนี่ยก็เป็นคนที่เมื่อวานเนี่ยทำไมไม่ลงใช
6: ่
5: ไหม
6: ใช่ใช่
5: ไอ้ยายบอลเนี่ยเกมลุกเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าโอ้โหคาริกแกเปลี่ยนตัวคนแรกเข้าใจได้หลังจากโดน 1-0 แต่เซิร์กซีเนี่ยมา83แล้วอ่ะ
6: แล้วอีกมัสลาวีอ่ะพี่ก็เปลี่ยนดิ
5: แล้วแบ็คคุณ2คนนะใช่ไหม
6: ยังอยู
5: ่คุณที่แบบดาโลดอกูนอกจากมัสลาวีแล้วเนี่ยมันก็ยังมีไอ้นี่ที่เล่นแบ็คได้โยโร
6: โยโรก็ได้
5: เคยโดนจับมาเล่นแบ็คขาอยู่บ้าง
6: ผมว่ามันคงไม่แย่กว่าไอ้2ตัวนี้แหละใช่ป่ะคือต่อใช่คุณจะไอ้เฮฟเว่นไงผมว่ามันก็ยังดีกว่าไอ้2ตัวเนี้ย
5: หรือว่าถ้าแบบงานหยาบๆเลยนะเอาส่งกองหลังใครลงก็ได้แล้วก็ดันแบ็คควายไปเล่นหน้าเป้าเอาก็ได
6: ้ก็มีโอกาส
5: เขาก็มีโอกาสอ่ะ
6: เพราะว่าดอทมูลเคยทำมาแล้วใน UCL ไงเอาไออะไรนะไอฮูลซิซ่าเซนเตอร์ขึ้นไปเล่นน่ะแล้วก็ขึ้นไปโมงทำประตูแล้วเข้ารอบ UCL เคยทำมาแล้ว
5: ครับ
6: เพราะปกติมันก็มีแบบนี้บ่อยๆถูกป่ะไอพวกเซนเตอร์บางทีมันพอมันจนมุมแล้วไอสูตรแบบนี้มันก็ใช้ได้นะก็ยังดีกว่าไอสองคนนี้ยังอยู่ครบอ่ะ
5: ครับ
6: น
5: ะฮะก็ถือว่าก็พลาดไป
6: อันนี้ก็หลายคนก็เริ่มเห็นแผลของคาลิกเหมือนกันเนอะว่าการปรับเปลี่ยนตัวเขาหรือเหมือนการแก้เกมเขาไม่ดีอ่ะ
5: นะฮะแล้วก็ตอนนี้นี่จะว่าไปสถานการณ์เรื่องของผู้จัดการทีมคาลิกก็ชักจะเสียวไส้อยู่นะ
6: มีขยับแล้วเหรอมีขยับแล้วเหรอ
5: ก็ขยับมาอยู่ต้นๆแล้วนะก็เสียวไส้อยู่เหมือนกันนะ
6: วิเราต้องเซฟอะไรอีกแล้วเหรออ
5: ะไรนะ
6: เราต้องมาเซฟคาลิกแล้วเหรอ
5: เพราะตอนนี้หนึ่งคืออาเบลัว2แลมพาร์ด3เดอร์แชบี้4คาริก5อูไนเอเมอรี
6: ่เฮ้ยคาริกแซงเอเมอรี่แล้วโอ้ยนี่ขนาดวิลล่ายังไม่ดีนะโอ้คาริกแซงแล้วว่ะ
5: โอ้โหครับ4เกมแรกแพ้ไป2อ่ะและเกมเมื่อวานนี่เข้าตากรรมการมากเซฟกันอีกแล้วต้องเซฟกันแต่หัววันเลย
6: ตายละโอ้พอเซ็นถาวรปุ๊บงานมาเลย
5: ผ่านไปฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนซิตี้เ ไปดูลิเวอร์พูล
6: โอ้โหลิเวอร์พูล
5: อันนี้ก็ปวดหัว
6: ลิเวอร์พูลนี่ก็ใช้โครงการไทยช่วยไทยอยู่คนละครึ่ง
5: โอ้ฟูแลมนี่กำลังเป๋ๆมานะฮะแพ้รวมมา3เกมนี่ลิเวอร์พูลบอกจัดให้ในฐานะอาเบลัวเป็นอดีตนักเตะเก่า
6: หลายคนก็ถามว่าใครเข้าเสมอฟูแลม
5: ก็ลิเวอร์พูลยังไม่มีกักโปนะครับสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์ก็เลยเป็นแค่สำรอง11คนแรกก็มีอาริซอนประตูกองหลังขวาอาราโคซ้ายนี่งามไส้มากเอาซีบิการ์ดลงมาแทนเคอร์เคส
6: ครับ
5: เคอร์เคสว่าแย่และซีบิการ์ด45นาทีแล้วนี่หนักกว่า
6: ก็รู้แหละทำไมไม่ยอมเปลี่ยนเคอร์เคสโอ้ตลาดเนี่ยผมว่านะแมนยูลิเวอร์พูลอะซื้อแบ็คซ้ายขวากันกระจายเอ้ยแต่ว่าไอ้มีอาราโคละโอเคอยู่อืมอาจจะซื้อซ้ายอย่างเดียว
5: ส่วนเซนเตอร์ดีหน่อยช่วงนี้ชาเก้พึ่งพาได
6: ้เออแต่ไอ้ชาเก
5: ้กลายเป็นของดีนะ
6: ต้องยอมรับนะเออว่าทำไมถึงเลือกจะซื้อมาก่อนแล้วเจ็บด้วยนะ50ล้านผมว่าถูกเลยนะเด็กนี้เล่นดีเลยอ่ะ
5: ส่วนคู่กลางในเปลี่ยนนะครับจากแมคอลิสเตอร์มาเป็นกาเฟนแบกคู่กับโซบอสไลน์
6: ครับ
5: แล้วก็งานเข้าไอ้ตรงกาเฟนแบกเนี่ยนะฮะส่วนตัวรุกเนี่ยซ้ายบาโคล่าขวาวิกตอร์มูนยอสตรงกลางฟอร์เรนเวียดหน้าเป้าอีซักนะครับ
6: ครับ
5: ส่วนฟูลแลมเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายจากช่วง 3-2-3 เกมแรกนะ
6: ครับ
5: แนวรุกก็ยังเป็นพวกบ๊อบพวกคิงพวกกาเซีย
6: อีโวบี้อะไรพวกนี้ตัวเดิม
5: ๆนะครับก็โอ้โหกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลทำอะไรไม่ได้จบ 0-0 ในเกมที่ต้องยอมรับว่าฟูลแลมสมควรมีแต้ม
6: ครับ
5: ลิเวอร์พูลเนี่ยดีไม่คาบ้านด้วยจังหวะในช่วงครึ่งแรกที่อาริซอนผิดพลาดแล้วสุดท้ายเนี่ยเจเรมี่ชาเก้ก็ไปเคลียร์บอลจากเส้นประตูแล้วโดยรวมลิเวอร์พูลก็สร้างสรรค์เกมได้ไม่ดีในแมตช์ล่าสุดที่เจอฟูลแลม
6: แล้วเกมเนี้ยไม่แปลกใจที่ทำไม 0-0 เพราะแทบไม่มีโอกาสทำอะไรกันเลยเออไม่ทำอะไรกันไม่ได้ทั้งคู่เลยนะครับ
5: ครึ่งหลังลิเวอร์พูลเนี่ยเปลี่ยนตัวไอ้ตอนเปลี่ยนตัวก็ดูดีขึ้นหน่อยนะ
6: ครับ
5: เอาเคอร์เคสแทนซิมิกาสนะครับกัปโปแทนวิกตอร์มูนยอสแล้วก็แมคอลิสเตอร์แทนกาเฟนแบกนะครับแต่ปัญหาของลิเวอร์พูลเนี่ยผมดูแล้วนะใครมาเล่นด้านขวาเนี่ยเล่นไม่ได้สักคนเลยแปลกมาก
6: ครับ
5: เกมล่าสุดเขาเลือกใช้บิ๊กตอร์มูนยอส
6: ครับ
5: ตอนเปลี่ยนกัคโปลงมาเอากัคโปเล่นก็ไม่ดีเอาลิโอลงมาแทนบาโคล่าก็ดูว่าไอ้ใครจะไปเล่นขวาก็จะเป็นกัคโปเล่นแล้วลิโอไปเล่นซ้ายนะกลายเป็นว่าในช่วงซัมเมอร์ไอ้ก่อนปิดตลาดเนี่ยลิเวอร์พูลมีข่าวกับขวาหลายตัวนะ
6: ครับ
5: ใช่ไหมมินเต้บ้าง
6: ใช่ใช
5: ่เอ็มบายบ้างไอ้อิสมาล่าซาบ้างสุดท้ายไม่ได้
6: ไม่ได้สักตัว
5: ได้มาแต่ตัวซ้ายบาโคล่าและซ้ายในทีก็เป็นทั้งกัปโป
6: มันอยู่แล้ว
5: แล้วก็มีทั้งลิโอ
6: มูนยอส
5: เนี่ยแหละตอนนี้ปัญหาคือซ้ายมันเยอะและไอ้ซ้ายเนี่ยจับใครมาเล่นขวามันเล่นไม่ได้เลย
6: เออใช
5: ่มันทำให้เกมมันไปหนักทางซ้ายกันอย่างเดียวและไอ้จุดนึงที่มองเห็นตอนนี้ก็คือตำแหน่งมิดฟิลด
6: ์
5: ปีนี้กลายเป็นกาเฟนแบกดรอปไป
6: ใช่กาเฟนแบกดรอปเยอะ
5: จะบอกว่าดรอปก็ผมก็อาจจะพูดไม่เต็มปากผมว่ากาเฟนแบกเล่นกับโซบอสไลน์ไม่เหมาะเพราะ2คนนี้เนี่ยจะขึ้นหน้ากันอย่างเดียวเลย
6: ใช่ใช่ด้วยความที่มันตัวรุกทั้งคู่นะ
5: คือจังหวะมันไม่ค่อยคลิกอ่ะปกติคนนึงขึ้นคนนึงต้องคอยรองคอยซ
6: ้
5: อนแต่เนี่ยเวลามันขึ้นมันไปคู
6: ่
5: พอไปคู่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหบอลเวลามันโดนสวนกลับมาทะลุถึงหลังบ้านเลยไง
6: เพราะจริงๆ2คนเนี้ยถ้าถามตำแหน่งที่เขาขึ้นมาจริงมันไม่ใช่ตำแหน่งเขาทั้งคู่เลยนะเพราะว่าอย่างกาเฟนแบกตอนนี้มันดังๆนะมันเล่นหน้าต่ำนะ
5: ครับ
6: ต่อจากกองหน้านะครับส่วนไอโซโบส่วนจะชอบเล่นริมเส้นนะครับ
5: นะตอนนี้เนี่ยที่ถ้าสมดุลสุดต้องมีแมคอลิสเตอร์นะฮะแต่ก็มีปัญหาเรื่องสัญญาใหม่ตอนเนี้ยผมแม่งแอบคิดเออจริงๆเนี่ยไอกลาง3ตัวตรงนี้เนี่ยฟอร์เรนเวียช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีไม่ดีเนี่ย
6: ถ้
5: าลองตัดทิ้งแล้วก็ให้โซบอสไลน์เล่นกับแมคอลิสเตอร์เล่นกับกาเฟนแบกเป็น3ตัวกลางเลยก็อาจจะโอเคแล้วก็ดาโซบอสไลน์ไปเล่นเบอร์10อ
6: ่
5: ะอันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์เหมือนกันนะแต่ว่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าฟอร์เรนเวียแทบไม่ถูกเปลี่ยนตัวเลยเหมือนกับอีลาโอล่าก็วัดใจเลยอ่ะให้เล่นตำแหน่งถนัดไม่จับไปเล่นซ้ายไม่เอาไปเล่นปีกเอาตรงนี้แหละแต่ที่ผ่านมาก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ดีในช่วง 4-5 เกมแรกถ้ารวมแชมเปี้ยนส์ลีกด้วย
6: คือตอนนี้อาจจะปัญหามันไปหนักที่แบ็คซ้ายกับไอ้ปีกซ้ายไอ้ปีกขวา มันก็เลยแบบอ่ะเวียดลงไปก่อนขอแก้ไอ้2จุดนี้ก่อนแล้วพยายามแก้แล้วมันก็ยังเห็นว่ามันแก้ไม่ได
5: ้
6: เนี่ยยุทธบอกคือพอเอาซิมิการ์ดลงซิมิการ์ดหนักกว่าเคอร์เคสอีกพอทางขวาเนี่ยเอามูลยอดกันแล้วกักโปกันแล้วลีโอกันแล้วนะมันไม่ได้สักคนเลย
5: จริงนะเออมาก็เป็นปัญหาจริง นะฮะลิเวอร์พูลนะครับจะเอายังไงนี่เป็นตำแหน่งเก่าที่ซาร่าทิ้งเอาไว้นะครับ
6: แล้วก็งงตรงไอ้บอร์ดที่ซื้อตัวเล่นก็รู้อยู่ว่าขาดขวาก็จะไปเอาซ้ายมาทำไมเยอะแยะก็ไปแย่งไอ้มูลย้อนของนิวเข้ามาอีก
5: เนี่ยแล้วก็ต้องมานั่งดัดเนี่ยต้องดูว่าสุดท้ายจะแก้อาจจะได้น้อยตอนนี้ก็แก้แบ็คขวาได้แล้วได้อาราโฮไปก็ดูดีขึ้นหน่อย
6: นิวเลยแบบนี่ไงแย่งมูลย้อนมาเหรอ
5: นะฮะอ่ะก็รับสภาพครับแต้มเดียวไปเรื่อยๆนะครับฤดูกาลนี้นะฮะดูแล้วอาจจะลุ้นเหนื่อยนะฮะลุ้นแชมป์นี่เท่าจะยากแล้วบอกเลยเพราะว่าดัวตาต่อรองล่าสุดไปไกลแล้วตอนนี้ปล่อยให้อาร์เซนอลกับซิตี้เนี่ยลุ้นกัน2ทีม
6: แล้วสควอททีมถ้าดูจริงถือว่าเล็กเนาะ
5: เล็กนะ
6: เล็กนะ
5: ดูการเปลี่ยนตัวแล้วคือปีนี้สควอททีม
6: แต่ละจุด
5: ไม่ค่อยเท่าไหร
6: ่มีน้อยมากเลยนะครับ
5: เดี๋ยว
6: คิดกันง่ายๆนะคู่เซ็นเตอร์เนี่ยลองถ้าชาเค่กับฟานไดเจ็บสักคนนึงนี่งามไส้เหมือนกันนะ
5: ก็ต้องหุบอาราโค
6: แต่ว่าผมว่าดิว
5: นี่ก็ยังไม่สมบูรณ
6: ์ดิวที่ว่าวางเวิร์กจริงๆคืออาราโคนี่แหละ
5: นะฮะอ่ะก็ว่ากันไปฮะลิเวอร์พูลดูแล้วแหม
6: รอดู
5: จริงๆกลางสัปดาห์เจออัลโกมาดิดดูดีนะก
6: ็
5: คิดว่าน่าจะต่อยอดได้จริงดีตั้งแต่ไอ้วันเจออิปสวิชแล้วอะแล้วก็มาชนะอัลโกมาดริดนะฮะโอ้เจอฟูลแลมนึกว่าจะเจองานง่ายเพราะฟูลแลมนี่เละมา3เกมนะที่ไหนได
6: ้แล้วฟูลแลมนี่อเบลัวเต็งอยู่อะเต็งจะโดนไล่ออกอะนะครับ จะทำอะไรเขาไม่ได้นะ
5: นะฮะไปดูอาร์เซนอลบ้างดีกว่า
6: ครับผม
5: บุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์นะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยซันเดอร์แลนด์นี่เสมออาร์เซนอล 2-2 นะไม่แย่นะ
6: เย็นเล่นดีเลย
5: เล่นดีเลย
6: คือสกอร์ถ้าเราดูเนี่ย 0-2 เนี่ยมันเหมือนง่ายนะ
5: ครับ
6: แต่ถ้าไปดูรายละเอียดในเกมนี่โอ้โหไม่ง่ายนะครับเกือบเท่งถึงนะ
5: อาร์เซนอลนี่ก็ชุดเดิมเลยนะครับประตูราย่ากองหลังเบนไวท์คอนซ่ากาเบรียลคาราฟิออรี่มิดฟิลด์ก็ไลส์กับลุยส์เกลี่ตัวรุกโอเดกาซาก้าโซลิสศูนย์หน้าตัวเป้าก็ฮาแวดนะครับ
6: ครับก็โอกาสในเวอร์ชันถ้าพี่ไม่ม้วน พี่ก็จะเป็นแบบนี้ พี่อยากกลับไปม้วนพอ
5: เกมในครึ่งแรกทำอะไรไม่ได้0-0ครึ่งหลังอาร์เซนอลก็มีเปลี่ยนตัวนะครับทิมเบอร์นะหายเจ็บกลับมาแล้วก็เล่นแทนเบนไวที่เจ็บพอดีแล้วก็ส่งบูโนกีมาไลส์กับลงมาแทนลูสเกลี
6: ่โอ้นี่ของดีเลย
5: แต่ว่าไปโดนจุดโทษก่อนนะครับแต่ว่าดาวิดลาย่าก็ช่วยเซฟลูกยิงของเอนโซเลฟี
6: ลาย่าเนี่ยผมบอกเลยนะเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าไม่มีอ่ะผมว่าอาร์เซนอลไม่ถึงแชมป์อ่ะ
5: ครับ
6: เพราะเขาเป็นจอมเซฟจริงๆไปดูในหลายๆเกมเขาเซฟเยอะมากนะ
5: นะแล้วก็เสียจุดโทษนาที56นะฮะแต่ว่าไม่เส
6: ีย
5: ประต
6: ู
5: สองนาทีให้หลังเนี่ยกลายเป็นบูโนกิมาไลส์นะครับมาทำประตูขึ้นนำให้กับอาร์เซนอลแล้วยิงอะไรไม่ยิงมายิงซันเดอร์แลนด์ด้วย
6: ครับ
5: ซันเดอร์แลนด์นี่คู่แขนเก่าของนิวคาสเซิลอยู่แล้ว
6: เป็นเหมือนดาร์บี้นะฝั่งอีสานเขานะ
5: แล้วก็มายิงฝังลูกที่2ช่วงนาทีบาป90+7นั่นเลยบูคาโยซาก้าลูกจุดโทษเรียบร้อย 2-0 สบายใจก็เป็นเกมที่ไม่ง่ายแต่อาร์เซนอลก็ผ่านมาได
6: ้นี่ยังเล่นแบบประมาณสัก 70% นะ
5: อุ๊ย
6: เพราะว่าที่เหลืออีก 30% เนี่ยคือมาดูไอ้เก้ยังไม่ยาวลง
5: ครับ
6: ซื้อไหมดูเก้ลองไหมยุทธ
5: เดี๋ยวได้ขวา
6: ดี
5: โอเคนะ
6: เอามาดี
5: พอตอนนี้ขวาเอาหมด
6: เออไหมลองดู
5: โชว์เนี้ยขวาได้
6: ขอสัก51กำไรล้านเดียว
5: ไม่มีปัญหา
6: ดีเลย
5: เอามาก่อนโชว์นี้ใครก็ได้โอ้เห็นขวาแล้วปวดหัวเลยเห็นขวาแต่ละตัวแล้วปวดกระบาลมากตอนนี้ก็มาเรื่อยๆตามทรงครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลนี่คือด้วยความที่พอคุณมีขุมกำลังที่มันทดแทนกันได้เนี่ยคุณจะเห็นว่าเวลาสมมติชุดตัวจริงมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยการเปลี่ยนตัวการแก้เกมการปรับหมากของ
6: ดีขึ้น
5: แต่ละทีเนี่ยมันเห็นผล
6: ใช่มันดีขึ้น
5: มันเห็นผลเพราะว่ามันเหมือนว่าคุณมีอาวุธลับเยอะอ่ะ
6: ใช่อารมณ์เหมือนคุณมีเฟอร์รารี่อยู่แล้วแล้วคุณไปหาชุดแต่งอ่ะติดสปอยเลอร์ติดอะไรเสริ
5: ม
6: มันไม่ต้องแก้เหมือนกับไอ้นะคนอื่นโอ้โหต้องไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรใหม่อันนี้ผมว่าคืออาร์เตต้ามีทุนเดิมตรงที่ตั้งแต่ชุดเดิมอยู่แล้วนะ
5: มันก็เป็นข้อได้เปรียบของทีมอื่นๆนะครับ
6: ครับ
5: ไปดูทนาฮอสเปอร์บ้างนะครับ
6: โอ้โหอันนี้ก็ยังไม่ฟื้น
5: เดอะแชมเปี้ยนนะฮะก็เกมล่าสุดนี่เสมอกับเอเวอร์ตัน 0-0 ก็เป็นเกมที่คือถ้ามันมีทีมไหนแพ้มันก็น่าเสียดายอ่ะมันก็เหมาะสมอ่ะที่สมควรจะแบ่งแต้มกันไปอ่ะนะ
6: แต่ก็แอบเห็นใจนะเพราะว่าช่วงหลังอ่ะผมว่าเอเวอร์ตันนะไม่ว่าจะในบ้านหรือเยือนเนี่ยเป็นทีมที่กินยาก
5: ครับ
6: เคี่ยวอยู่แต่ปัญหาคือ จนถึงตรงเนี้ยมันน่าจะยิงประตูได้บ้างไงนะเกมรุก
5: ส่วนสเปอร์ก็ปัญหาเดิมๆเกมรุกโซลานกี้มามูสเล่นไม่ออก
6: อ
5: นะฮะก็ปัญหาเดิม
6: ไอ้เฟร์นันเดสเลยพวกเนี้ยนะก็ยังเล่นไม่ออกนะครับ
5: ล่าสุดใช้มาทูตเฟร์นันเดสซาวิโอโอมามามูสแล้วก็โซลานกี
6: ้
5: ไหนจะสำรองอย่างคูดูสแมดดิสันมาติสเตล
6: ครับนะแล้วคิดดูเลยสติมาเนี่ยค่าเอ็กกัวไอเวอร์ตันดีกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะ
5: ครับ
6: คือมองว่าไอเวอร์ตันน่าจะได้ประตูด้วยซ้ำนะครับ
5: นะครับก็จะแก้ยังไงแล้วปัญหาคือตลาดมันปิดไปแล้วอ่ะแต่จะบอกว่ามันก็ได้ตัวเสริมมาแล้วนะก็ได้มามูสก็ได้ซาวิโอแต่ว่าบางคนก็บอกโอ้โห
6: เกมรับ
5: ตัวนี้อยู่ซิตี้มันจะสำรองไปเอามาแล้วจ่ายซะแพง
6: ใช่แล้วเกมรับผมว่าโอเคนะฟานเฟนฟานไฮเคอะไรพวกเนี้ยล็อบโบไปก็โอเค
5: ครับ
6: รวมไปถึงไอ้คินสกี้ก็ช่วงหลังก็ไม่ได้มีอะไรผมว่าเกมรับเขาดีแต่ปัญหาคือตอนเนี้ย
5: เกมรุกนี่แหละ
6: เกมรุกนี่แหละ
5: มันต้องมันต้องทำประตูมันต้องยิงชาวบ้านเขาให้ได้อ
6: ่
5: ะ
6: โอ้แล้วพอ
5: ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีปัญญาชนะเขานะ
6: แล้วพอเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนไอตัวลุกออกเงี้ยโซลังกี้ออกมามูสออกมันก็เป็นแตวอย่างเงี้ยโอ้โหคนก็บอกโอ้โหพอกันเลย
5: เหมือนมันหนีเสือมันปะจระเข
6: ้ครับ
5: อ่า
6: โอ้ตอนนี้ตอนแรกโอ้โหมีแต่คนอิจฉาเนอะ
5: ครับ
6: การซื้อตัวของเยอร์แชบี้ไปไปมาตอนนี้โอ้โหใช้เงินไปเยอะมันก็ไม่ใช่ว่าทีมมันจะดีเนาะ
5: นะครับส่วนเชลซีโอ้เชลซีนี่ก่อนเกมที่เขาลุ้นกันมาว่าทางฝั่งเชลซีเนี่ยชาเปโดได้นักเตะยอดเยี่ยม
6: ครับ
5: ส่วนฮาวซิตี้เนี่ยกุนซือไอ้ยาคิโลวิชเนี่ยได้ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม
6: ครับก็ผลงานดี
5: เลยรางวัลนี้ใครจะโดนปรากฏว่าไม่มีใครโดนเสมอ 2-2 นะฮะเชลซีนี่ตัวรุกก็ชุดเดิมแต่ว่าเหมือนปรับมาเล่นหลัง4นะครับ
6: ครับ
5: มีโรเจอร์พาเมอร์เนโต้ชาวเปโดซึ่งเกมรุกไอ้พวกโรเจอร์พาเมอร์เปโดเนี่ยฟอร์มยังดีแต่ที่ห่วยคือเกมรับ
6: คือตัวลุกยังเหมือนเดิมนะครับจะไม่จะเป็นแล้วยิ่งโดยเฉพาะไอ้สามประสานนะโรเจอร์พาเมอร์แล้วก็เปโดที่ยังน่ากลัวเหมือนเดิ
5: ม
6: โอ้โหแต่เกมรับนี่ยอมใจแล้วก็รวมไปถึงมิดฟิลด้วยมิดฟิลที่ไม่มีเอนโซไคเซโดมันเห็นจริงลาเวียก็ยังไม่ได้เลย
5: นี้ก็เป็นลาเวียกับลีดเจมส์นะคร
6: ับ
5: ยอดูมีปัญหาเหมือนเดิมอุตส่าห์นำก่อนเร็วจากมอร์แกนโรเจอร์นะครับแต่ว่าไปโดนทีเด็ดของโมฮัมเหม็ดเบลูมี่นะครับ
6: โอ้โหไอ้นี่ตัวแสบตัวแสบเป็นตัวเรียกว่าเหมือนเบอร์10นะ
5: นักเตะ LG
6: ตัวแสบจริงๆนะครับ
5: ที่อยู่กับทีมตั้งแต่ซีซั่นก่อนละ
6: ก็เป็นตัวแบกทีมเลยนะครับ
5: ยิง2ลูกแล้วสุดท้ายเนี่ยเชลซีต้องมาไล่ตีเสมอได้จากชาวเปโดนะที่66ซึ่งตอนนั้นเวลาก็ยังเหลือเยอะนะ
6: ครับ
5: แต่สุดท้ายก็กดฮาวซิตี้ไม่ลง
6: ฮาวเองก็ช่วงหลังก็เล่นตามสไตล์คือเอาไม่แพ้ไว้ก่อนนะส่วนใหญ่เขาจะแพ็คมาหลัง5แล้วก็โอ้โหแน่นมากแล้วก็คือเล่น4 5 1ชัดเจน
5: ครับ
6: ทิ้งไอ้แม็กเบอร์นี่เอาไว้แล้วก็จะมีไอ้เบลูมี่ในเกมรุกเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นนี่โอ้โหแกลงมาช่วยเกมรับกันหมดนะครับ
5: โอ้โหดูไลน์อัพของฮาวนี่โอ้โหนักเตะแต่ละคนมันก็ไม่ได้เป็นตัวดีๆเลยนะ
6: ไม่ได้มีตัวที
5: ่แม็กเบอร์นี่อย่างเงี้ยกองหลังเซยี
6: ่อาจายี่
5: อย่าง

0: ฟอร์มดีนะทั้งลีดส์ทั้งนิวคาสเซิลนะครับ
1: ใช่ใช่มาเจอกันเองพอดีเลย
0: เอลันโรตี2นะครับ
1: คู่นี้น่าจะสนุก
0: ส่วนนัดต่อไปก่อนที่จะเบรกทีมชาติเนี่ยก็จะมีเกมวันศุกร์เบรนท์ฟอร์ดเจอเชลซีเกมวันเสาร์สเปอร์เจอวิลล่าโอ้โห
1: พอกันเลยเออสเปอร์นัดเนี้ยอ่ะเราอาจจะได้เห็นผู้จัดการทีมกระเด็นก็ได้นะ
0: อาจจะมีใครไปนะโดยเฉพาะสเปอร์ถ้าขาบ้านนี่ไม่แน่นะ
1: ใช
0: ่เออ
1: เพราะว่าอันนี้
0: เข้าช่วงฟีฟ่าเดย์มันได้เบรก3สัปดาห์พอดีนะ
1: เป็น1ใน5ที่ยุทธเอามาบอกตะเกียว่าเป็นตัวเต็ง5ผู้จัดการทีมที่จะโดนไล่ออกนะ
0: เลชาบี้นี่เต็ง3
1: ฮ
0: าริกนี่4
1: ได
0: ้เอเมอรี่
1: 5เออพอดีเลย3
0: ก็5ท่านหนึ่งเป็นอาเบลัว
1: ครับ
0: 2นี
1: ่
0: แลมพาร์ด
1: เออแต่พิสิทธิ์ผมมองว่าถ้าแพ้คาบ้านเลยนะสเปอร
0: ์ครับ
1: มีสิทธิ์เหมือนกันนะเลชาบี
0: ้ส่วนอาร์เซนอลไปเยี่ยมไบรตันนะครับเอเวอร์ตันนี่เจออิปสวิชนะครับนิวคาสเซิลเจอฮาวแล้วก็ฟอร์เรสต์เจอโคเวนทรีส่วนอาทิตย์ก็มีบอนมัดเจอลิเวอร์พูลอิราโอลาเดียนทีมเก่าลีดส์ครับเจอพาเลสนะครับแมนซิตี้เจอซันเดอร์แลนด์และ
1: ฟูลแลม
0: เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: อันนี้เป็นเครื่องวัดละว่าเป็นนัดสุดท้ายนัดที่แล้วเนี่ยตกลงฟูลแลมโอ้แต่อาร์เซนอลไม่ง่ายนะ
0: ครับ
1: เพราะไบตันปีนี้อย่างโหดนะครับแล้วเล่นในบ้านด้วยไอ้พวกไอ้ตัวบีอะเล่นในบ้านน่ากลัว
0: น่าดูหลายคู
1: ่
0: ส
1: ั
0: ปดาห์หน้าสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูที่ลีกอื่นบ้างละกันนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มที่บุนเดสลีกาเอเวอร์สแบกแพ้บาเยิร์นมิวนิก 1-2
1: โอ้เจอทีเด็ดแฮร์รี่เคนอีกแล้วแต่เสียดายนะลูกโซ่ไม่แต่กับแต่ว่าโค้ชเขาเองไอ้แบ็กซ้ายไอ้กูเทอร์เล่นไม่ดีนะเล่นไม่ดีแต่ว่าลูกโซ่ยังไม่ได้ลงแต่ว่าช่วงหลังก็เป็นสำรองเขาอยู่แล้วนะ
0: ส่วนบาเยิร์นนี่ต้นฤดูกาลนี่เน้นพักตัวฮะหรือว่ายังไง
1: เออแกชอบพักตัว
0: ขยันพักตัวซะด้วย
1: ก็อาจจะปัญหานะเกิดมันไม่ฟิตเนาะ
0: ท้องเชียร์เฉพาะกีอาจจะเข้าหลังพักตัวช่วยกระซิบบอก
1: หลายคนบอกหลายนัดแล้วนะ
0: หลายน
1: ั
0: ดแล้ว
1: นะ
0: นะแล้วก็จะมีไลฟ์ซิกนะครับถล่มฮัมบูร์กไป 5-0
1: โอ้ฮัมบูร์กนี่ดูละพีสิทธิ์โอ้ปีนี้อาจจะต้องหนีตกชั้นนะเนี่ย
0: โคโลกับเบรเมนเสมอ 1-1 อัลส์บวกกับเลเวอร์คูเซนเสมอ 2-2 ดอร์ทมุนด์ถล่มฮาเดอบอน 3-0 นะครับฝ่ายบวกเนี่ยกดกลับมาไป 5-0 เลย
1: ครับ
0: ฮอฟเฟนไฮม์ชนะสตุตการ์ด 2-1 มายส์ครับเสมออ่ะแพ้แฟรงก์เฟิร์ต 1-3
1: ครับ
0: แล้วก็อูนิออนเบอร์ลินแพ้ชาลเก้ไป 1-3 นะครับก็บูเดสลีกาผ่านไป3เกมฝ่ายบวกชนะรวด9คะแนนเต็มเท่าดอร์ทมุนด
1: ์
0: ฝ่ายบวกนี่มาดีเหลือเชื่อนะครับ
1: ปีนี้มาดีขนาดเสียตัวนะเสียมันซัมบี้อะไรไปแต่โอ้โหระบบทีมแกถือว่าดีเลย
0: อันดับ3เป็นออสบวก7แต้มเท่ากับบาเยิร์นมิวนิก
1: อันนี้ก็ฟอร์มดีเหมือนกันครับออสบวก
0: ตามได้ไลฟ์ซิกกับเอเวอร์สแบก6แต้
1: ม
0: เอเวอร์สแบกก็
1: น้องใหม่น้องใหม่นี่ก็มาดีเกินคาด
0: ไปโดนทีเด็ดพวกตัวหลักของบาเยิร์นที่ลงมาท้ายๆนะฮะสู้ไม่ไหว
1: แล้วไอ้ลูกยิงแฮร์รี่เคนไอ้ชนะ 2-1 ก็ต้องยอมอ่ะรู้ยิงไม่ได้ไงนะครับแฮร์รี่เคน
0: ส่วนท้ายตารางนี่ฮัมบูร์ก0แต้ม
1: ยังยิงใครไม่ได้ด้วยนะกันฮัมบูร์กอ่ะ
0: เบอร์ลิน1แต้มพาเดบอน1แต้มนะครับ
1: พาเดบอนนี่ก็ยิงใครไม่ได้เหมือนกัน
0: เป็นบูเดสลีกาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มีต่อสัปดาห์หน้าคู่ใหญ่ก็จะมีสตุตการ์ดเจอดอร์ทมุนด์นะครับ
1: ใช่ครับเล่นบ้านสตุตการ์ดนะ
0: เลเวอร์เจอไลป์ซิกนะส่วนบาเยิร์นมิวนิกสัปดาห์หน้าเตะคู่วันศุกร์เลย
1: เจออูนิออนสบายหน่อย
0: อูนิออนเบอร์ลินน่าจะไม่มีปัญหานะฮะแต่ไม่รู้ว่าแวงซอกอมดีจะพักตัวเยอะอีกหรือเปล่า
1: คงไม่นะมั้งเกาหลีแฟนบอลบอกบาเยิร์นนะพอแล้ว
0: ส่วนเกาโชสลาตาลีครับสัปดาห์นี้นะฮะลาซิโอมิลานเสมอ 2-2 ไอ้ลาซิโอที่ทำไปมาจริงนะ
1: เหลือจะเชื่อเฮ้ยกัตตูโซ่มาไงวะเนี่ย
0: นะฮะแต่ว่ามิลานก็ได้2ประตูจากนักเตะใหม่นะครับดิเอโก้โมเรรานะครับยิง2ลูกตีเสมอช่วงครึ่งหลัง
1: ยากชั่วโมงนี้บอกเลยยังเป็นทีมไร้ผ้าอยู่สำหรับนา
0: ณ
1: ริมณริมยังไม่แพ้ใคร
0: แต่ก็หนักไปดังเสมอพอๆกับไออิราโอล่า
1: เสมอ2เกม
0: เสมอซะเยอะเดียวนะนาโปลีครับเฉือนโบโลญ่า 1-0 นะครับเลเช่ชนะมอนซ่า 3-2 อาตาลันต้าแพ้กายารี 1-2 เจนัวเสมอโฟซิโนเน่ 1-1 เวเนเซียแพ้ฟิออเรติน่า 2-4 และซาสโอโลชนะยูเวนตุสไป 3-2
1: ถือว่าผลงานนี่งามไส้กันมากเลยนะครับ
0: ลาซาซูโร่นี่ผมก็เพิ่งรู้นะว่ากุนซือนี่คืออาบาโตอาคิลานี่นะ
1: ครับอาคิลานี่ไปเป็นกุนซือนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าไปเป็นกุนซือนะ
1: เดี๋ยวนี้ในอิตาลีอ่ะเหมือนมันก็ประสบปัญหาเรื่องการเงินเยอะแล้วนักเตะบางทีเราเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนเพิ่งจะแขวนตั๊กนะหยงๆมันเป็นโค้ดแล้วอ่ะ
0: นะฮะก็ชนะทีมของสปาเลตตินะครับตอนนี้จ่าฝูงลาซิโอครับ4นัด10แต้มนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูคืนนี้
1: ใช่เพราะคืนนี้อีกหลายคู่เลย
0: โรม่าลงอินเตอร์ลง
1: โคโมลง
0: ก่อนหน้านี้นี่ก็โรม่าอินเตอร์ชนะรวดนะครับมี9คะแนนคืนนี้ต้องดูว่าจะแซงลาซิโอได้หรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: ส่วนมิลาน4นัด8แต้มอยู่อันดับ5นะครับยูเวนตุส4นัด7แต้มอยู่อันดับ7นาโปลี4นัด6แต้มอยู่อันดับ10เพราะนาโปลีก่อนหน้านี้ก็แพ้มา2เกมรวด
1: แพ้2เกมติด
0: เพิ่งชนะโบโลญ่าในนัดล่าสุดนะครับส่วนท้ายตารางเนี่ยเวเนเซียยังไม่มีแต้มนอกนั้นก็ปาร์มาโบโลญ่ามอนซาเจนัวมีแต้มเดียว
1: ก็น่าเดิมๆก็พวกน้องใหม่ก็จะเป็นกองอยู่ข้างล่างอะนะ
0: คืนนี้เซเรียอาเล่นกัน3คู่เลยนะครับโคโมปาร์มาโตริโนโรม่าและอินเตอร์อูดิเนเซ
1: ่ครับ
0: ก็น่าสนใจทั้ง3คู่ก็ทั้งโคโม่ทั้งโรม่าทั้งอินเตอร์นะดูว่าฟอร์มจะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่ใช่ฟอร์มกำลังดีแล้วก็ตอนนี้ลุ้นอยู่ทั้งอินเตอร์โรม่านี่ว่าจะชนะรวด4เกมไหมนะก็รอคืนนี้นะครับ
0: ส่วนลาลิก้าของสเปนนะครับสัปดาห์นี้ทีมใหญ่นัดกันชนะหมดเลยนะครับ
1: ไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: บาร์เซโลน่าบุกไปยิงเลมันเต้ 4-2 แอตเลโกมาดริดบุกไปถล่มโซเซดาด 3-0เรอัลมาดริดและในบ้านชนะรายโยเบยากาโน่ 4-1
1: ครับ
0: นะฮะคู่อื่นที่น่าสนใจก็เซบียาเฉียบมาเลเซีย 1-0 ลาซิงชนะอาราเบส 2-1 บิลบาวเสมอเอเช่ 1-1 แล้วก็เกดาเฟ่เสมอกับลาคอลุญญา 1-1 นะครับ
1: ครับ
0: ก็จ่าฝูงยังไม่เปลี่ยนครับบาร์เซโลน่าชนะรวด5เกม15คะแนนนัดล่าสุดเนี่ยยิง4นะ
1: ยิงน้อยไปหน่อยปกติยิง5ยิง5มา3เกมละโหดมาก
0: แนวลุกมันยิงกระจุยกระจายลาฟินญาเนี่ยขยันยิงจริงนะ
1: แล้วลาฟินญาไปเล่นเป็นกองหน้าดันดีนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาใช้กอร์ดอนมาเล่นซ้ายแล้วก็เอายามาเล่นขวาเหมือนเดิมนะครับ
0: ครับส่วนมาดริดก็มีหลุดแพ้ไปนัดหนึ่งนะครับแพ้เบติสถ้าจำได้สัปดาห์ก่อนก็เลยมี12คะแนนตามหลัง3แต้มอาราเบสมี10แต้มเท่าแอตเลติโกมาดริดและเซบียา
1: อันนี้มาไงครับอาราเบสเนี่ย
0: อาราเบสเนี่ยก็งงเหมือนกันแต่เซบียาปกตินี่ก่อนหน้านี้ก็แย่มาหลายปีปีนี้ทำน่าจะฟื้นนะ
1: เซบียาเนี่ยจะไปลุ้นหนีตกชั้นหลายปีแล้วนะครับแต่ปีนี้เฉยเลยมันอยู่ที่5
0: ปีนี้ทำน่าจะฟื้นส่วนท้ายตารางนะครับโอ้โหบาเลนเซียแต้มเดียวเอลเช่2แต้มเบียร์เรอัล2แต้มโอ้โหเบียร์เรอัลปีนี้ไม่ดียังไม่ชนะใครเลยเล่นมา4นัด
1: ไม่ดีเลยครับในบ้านก็ไม่ดีในบ้านก็เก็บใครไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: แชมเปี้ยนลีกก็ไปโดนดอทมุนอีกนะก็ถือว่าเขากับว่าถ้าโดยรวมๆแกแพ้5เท่ากับ5เกมนะทุกรายการไม่ชนะใครเลย
0: ส่วนลีกของฝรั่งเศสสัปดาห์นี้แชมป์เก่าชนะเป็นแล้วนะครับ
1: เกือบแย่ครับ
0: ปารีสแซงต์แชร์กแมงบุกไปชนะแบลส 1-0 ได้ประตูชัยจากเฟรนตอเลส
1: เฟรนตอเลสยิงดีแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็โหทำอะไรไม่ได้เลยโอ
0: ้ส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจก็ลิวครับชนะทัวร์ไป 2-0เลอมองเสมอลองส์ครับ 2-2 นะครับปารีส FC เสมอกับโอลิมปิกลียง 0-0 สตาร์บุกเสมอโมนาโก 1-1 แล้วก็คู่วันศุกร์นะครับแลนส์ครับเอาชนะโอลิมปิกมักเซไป 1-0
1: มักเซตอนนี้ก็หนักจริงช่วงหลังทีมใหญ่ในลีกเอิงมีปัญหานะ
0: ครับ
1: พวกไอลียงก็หนักไปทางเสม
0: อ
1: ไอคู่แชมป์เก่ากับรองแชมป์พอกันเลย ไอลองก็แย่นะครับ
0: ตอนนี้จ่าฝูง4นัดเป็นลิวกับโมนาโกแล้วก็แลนส์นะครับมี10แต้มเท่ากันชนะ3เสมอ1ปารีส FC มี8แต้มเท่าลียงนะครับส่วนเปเช่ขึ้นมาที่7 4นัดมี5แต้มนะครับส่วนมาร์เซย์ที่พี่อู๋บอกดิโอ้โห4นัดชนะแค่1แล้วแพ้ไป3มีแค่3แต้มนะ
1: คือเปิดมาปุ๊บชนะนัดเดียวหลังจากนั้นแพ้รวดเลยนะครับ
0: ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะ
1: ฟอร์มแย่นะ
0: โอลิมปิกมาร์เซย์นะครับอ่ะก็เป็น5ลีกใหญ่นะครับที่ลงเตะกันไปนะครับส่วนค่ำคืนนี้ก็อย่างที่บอกครับเซเรียอาที่แจ้งโปรแกรมไปแล้วก็จะมีลาลิก้า1คู่ด้วยวันนี้คู่ใหญ่เลยนะครับ
1: บี
0: อาร์เรอัลกับเบติสแล้วก็จะมีพรีเมียร์ลีกมันเดย์ไนท์ลีดส์กับนิวคาสเซิลนะครับ
1: วันนี้ไม่เหงาวันนี้ไม่เหงาวันนี้บอลเยอะนะครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าก็ค่อยกลับมาวิเคราะห์วิจารณ์กันละกันนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ 18:41 นาทีครับขอพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเบรกสุดท้ายของรายการครับ
1: ครับผม

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 9สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: 18นาฬิกากับอีก42นาทีนะครับนายที่นายกูรูนะครับอยู่ในช่วงสุดท้ายวันนี้ผมกับอาจารย์อู๋นะครับ
3: ครับผม
2: มาว่ากันถึงโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเกมที่เอลันโรดครับเวลา 02:00 ลีดส์ครับเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลนะครับลีดส์ก็ถ้านับเฉพาะผลงานในพรีเมียร์ลีก3เกมแรกนี่ยังไม่แพ้ใครนะครับ
3: ครับ
2: ชนะ1แล้วก็เสมอ2แต่ล่าสุดเพิ่งตกรอบบอลถ้วยคาราบาวคัพมาไปแพ้เชลซี 3-6 นะครับ
3: อ
2: ุตส่าห์นำก่อนแต่ว่าโดนเชลซีพอเปลี่ยนพวกชุดตัวจริงลงมานี่ก็เละเลย
3: เละเลย
2: นะครับขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครครับกุนซือมาเตียสไยสเลอร์นะครับ3เกมแรกในพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะ1เสมอ2เหมือนกัน
3: ครับ
2: แล้วก็ล่าสุดเพิ่งเข้ารอบมาในบอลถ้วยนะครับบุกเอาชนะสิงโตลอนดอนมีวอร์1-0นะครับก็เลยเข้ารอบ4ในฟุตบอลคาราบาวคัพนะฮะความพร้อมในวันนี้นะครับทางฝั่งของทีมยูงทองครับก็กุนซือดาเนียลฟาเค่นะครับเกมนี้ไม่มีโจลอดอนนะครับยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแนวรับตัวเก่งนะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแนวรุกจะมีตัวทีเด็ดก็คือโดมินิกคาเวิร์ตลูวินนะครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ย เกมนี้ต้องรอเช็คอาการของอาร์มาเดดิสนะครับนักเตะฟูลแบ็กชาวบอสเนียนะครับเจ้าตัวเจ็บในเกมบอลช่วยได้เจอมีวอร์นะครับก็อาจจะให้พักไปเลยแล้วก็ส่งติโน่ลิฟลาเมนโตเจ้าของตำแหน่งตัวจริงคนเดิมลงสนามเป็นนัดแรกในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับ
3: คือจากข่าวเนี่ยแกเจ็บไม่เยอะนะครับ แต่ว่าจะเก็บไว้หรือเปล่านี่แหละนะครับ
2: ส่วนที่เจ็บลงมาแน่ๆก็จะมีแดนเบิร์นโชลิงตันนะครับแล้วก็วิลเลียมโอซูล่านะครับแต่ก็เป็นตัวเจ็บเดิมแล้วก็ยังไม่เคยลงอยู่แล้วในฤดูกาลนี
3: ้นะครับ
2: นะครับวันนี้ลีสครับประตูเจมส์แทรฟฟอร์ดนะครับนี่ก็ถือว่าย้ายจากซิตี้มาแล้วก็ฟอร์มดีมากๆนะครับกองหลังมีเจมส์จัสตินทาริกมูฮัมเมโลวิชนะครับแล้วก็นิโก้เอลเวดี้มิดฟิลด์มีอันตอนสตาร์กนะครับอาโอทานากะอีธานอัมปาดูเจเดนโบเกิลแล้วก็กาเบรียลคุตมุนสันแนวรุกมีโนอาอุคาฟอร์กับโดมินิกคาเวิร์ตลูวินนะครับส่วนนิโคเซอร์ประตูลูคัสฮอร์นิเชกนะครับแนวรับติโน่ลิฟลาเมนโตมาริชาวสเวนบอตแมนแล้วก็ลุยส์ฮอร์ฮอนี่เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับนิวคาสเซิลไปด้วยแดนกลางก็จะมีลุยส์มายลี่นิโก้กอนซาเลสนะครับตัวรุกใช้โจวิลล็อกแอนโทนีอีเลนกาแล้วก็ฮาวิบานส์ครับกองหน้าเป็นโยฮันวีซ่า
3: ครับผมว่าคู่นี้เป็น2ทีมที่แพ้ยากนะตอนนี้
2: แต่ก็ชนะยาก
3: ใช่ผมว่ามองดูวันนี้มุมเสมอมีสูงๆเลยผมว่าจบเสมอจะรู้บ้างไงคู่นี้
2: ผมก็ว่าเสมอนะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกเชียร์ก็ต้องเชียร์นิวคาสเซิล
3: น่าจะกินกันไม่ลงแล้ว
2: น่าจะกินกันไม่ลงแต่นิวคาสเซิลในยุคของกุนซือใหม่นี่ผมว่าคือเขาก็ทำทีมดูมีสไตล์ดีนะ
3: ใช่ใช่ใช่ไอเซอร์เคี่ยวอยู่
2: วันหลักก็ออกไปเยอะแต่เขาก็โอเคทำดูมีทรงอ่ะน่าสนใจน่าติดตามเลย
3: เน้นเหนียวแล้วก็รอสวนนะแล้วยุคเขากลับมาไอ้พวกวิซ่าพวกเอลังกาเล่นดีอ่ะ
2: ครับผม

0: อ่ะส่วนเซเรียอานะครับผมหยิบคู่อินเตอร์มิลานกับอูดิเนเซ่มาวิเคราะห์วิจารณ์มาพรีวิวก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับอินเตอร์มิลานก็อย่างที่เราทราบกันว่าก่อนหน้านี้ชนะมา3เกมรวดนะครับวันนี้ก็ถ้าชนะก็มีโอกาสจะแซงขึ้นจ่าฝูงส่วนอูดิเนเซ่ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ก็ถือว่าไม่ดีและไม่แย่3เกมแรกชนะ1เสมอ1แพ้1ตามมาตรฐาน
1: ใช่ครับประมาณนี้ของเขาอยู่แล้วเนาะ
0: เกมนี้อินเตอร์มิลานนะครับกลางสัปดาห์ก็เพิ่งเจอกับมาดริดมาสัปดาห์ก่อนเพิ่งเจอนาโปลีเจอนาโปลีเนี่ยชนะแต่เจอมาดริดเนี่ยแพ้มาในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเกมนี้ก็อาจจะมีปรับเล็กน้อยเพราะปีนี้นี่ขุมกำลังแดนกลางตัวดีๆเยอะได้เคอร์ติสโจนส์นะครับมิดฟิลด์จากลิเวอร์พูลไปด้วยนะครับก็จะขาดแค่เจสเปนนะครับฟูลแบ็กของทันนาฮอสเปอร์อดีตนะครับ
1: ยังเจ็บอยู่นะ
0: ยังเจ็บอยู่สภาพร่างกายยังไม่ฟิตสมบูรณ์นะครับส่วนอูดิเนเซ่เกมนี้ไม่มียาคุปิโอตอฟสกี้นะครับก็ยังมีปัญหาสภาพร่างกายเช่นเดียวนอกนั้นตัวที่เจ็บเดิมก็นิโคโลซานิโอโลแล้วก็อเล็กซานโดซานโนลี่นะครับยังไม่พร้อมลงสนาม วันนี้อินเตอร์มิลานนะครับเป็นเจ้าบ้านก็ประตูโจเซฟมาร์ติเนสกองหลังจอห์นสโตนอเล็กซานโดบาสโตนี่แล้วก็มานูเอลอาคันจีนะครับมิดฟิลด์มีแอนดี้ดียูฟกับคาร์ลอสอากูสโตเป็นวิงแบ็กนะครับตัวด้านในมีเปตาซูซิสปีเตอร์เซดินสกี้แล้วก็ฮาคานชานานโนกลูนะครับคู่สุดหน้าเป็นมาร์คุสตูรามกับลาวตาโลมาร์ติเนสส่วนอูดิเนเซ่ประตูมาดูก้าโอโคเย่กองหลังมีเจมส์อาบังควานะครับคริสเตียนกาบาเซเล่แล้วก็เอนโซเอบอสเซ่มิดฟิลด์มีเมอร์กิมไวโวด้าเลนนอนมิลเลอร์เจสเปอร์คาสตอมอาซานกามาร่าส่วนตัวรุกเนี่ยจะมีอูไนโกเมสนะครับเล่นกับเยอร์เกนเอ็กเคเลนคัมสุดหน้าตัวเป้าเป็นคีนันเดวิสอดีตกองหน้าของวิลล่านะครับ
1: วันนี้ผมชอบอินเตอร์นะผมว่าอินเตอร์ชนะกลับไปเป็นจ่าฝูงแล้วเจอกับอูดีที่ก็ไม่ได้อดีตเท่าไหร่นะผมว่าอินเตอร์น่าจะสบาย 2-0 น่าจะมีจันจุดว่าไงคู่นี
0: ้ผมก็ชอบอินเตอร์เหมือนกันนะผมว่าอูดิเนเซ่ต้านยากอินเตอร์เนี่ยขุมกำลังคล้ายๆอาร์เซนอลเลยตัวปงตัวเปลี่ยนเขาดีมากเขาสามารถสลับตัวผู้เล่นสลับชุดได้สบายเลย
1: ไอ้วันที่แพ้มาดริดอ่ะก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะแค่ไปโดนเฉือนเท่านั้นเองแต่เขาเล่นดีอยู่นะ
0: เจอมาดริดบอลยุโรปที่ต้องยอม
1: ใช่ใช่
0: นะฮะ
1: เคี่ยวอ่ะ
0: อ่ะส่วนอีก2คู่ 5:30 ไอ้คู่อินเตอร์อูดิเนเซ่ตี 1:45 นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีก2คู่ที่ 5:30 โคโม่กับปาร์มาแล้วก็ตูริโน่กับโรม่าอาจารย์อู๋ชอบไป
1: วันนี้ผมชอบทีมใหญ่หมดเลยโคโมโรม่าอินเตอร์หมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ผมก็บอยคลายนะผมว่าปีนี้โรม่ามาดีมากนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนโคโมในบ้านนี่คือมาตรฐานอยู่แล้ว
1: ปาร์มาเจอปาร์มาเนี่ยไม่น่ารอด
0: แม้ว่าวันนี้เงื่อนไขนี่ต้องยิง2ลูกแต่ผมว่าโคโมทำได้ได้ความมั่นใจมาจากการเล่น UCL เกม
1: แล้วปีนี้ยิงเยอะด
0: ้วย
1: แล้วยิงเยอะด้วยช่วงหลัง
0: โอ้เชฟฟาเบกาสนี่ของดีเลยนะในพรีเมียร์ลีกนี่เล็งๆจะเปลี่ยนทีมเปลี่ยนโค้ชหลายทีมนี่ดูฟาเบกาสมันก็ดีนะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าเจ๊ก็ชนะอะไรเจนัว 4-1 ชนะนาโปลีอย่างเงี้ย
0: ชนะตลอดไลฟ์ซิกอย่างเงี้ย
1: มีแค่ไอเกมแรกที่ไปสะดุดไอเสมอไออูดิเท่านั้นเองนะครับแต่ไลฟ์ซิกที่โดนยับเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: วันนี้กลับมาเล่นในบ้านด้วย
0: ไปดูลาลิก้าหน่อยนะครับบีอาร์เรอัลกับเรอัลเบติสนะครับฤดูกาลนี้ออกตัวนี
1: ่เรือดำน้ำนี่หนักเลย
0: นะครับน้ำนี่จะล่มอยู่แล้วนะครับส่วนเบติสนี่ผลงานดีนะครับ
1: ก็เป็นทีมที่ชนะมาดริดไงเบติสอ่ะ
0: แชมเปี้ยนส์ลีกก็บุกไปชนะลิวได้
1: ใช่ใช่ฟอร์มดีมาก
0: เกมนี้บีอาร์เรอัลเนี่ยไม่มีกองหลังนะครับฮวนฟอยกับคาร์ลอสโมเรโนนะครับคาร์ลอสโรเมโรส่วนเบติสไม่มีมิดฟิลด์โจวานนี่โลเซลโซแล้วก็ศูนย์หน้าไอตอรุยเบานะครับบีอาร์เรอัลวันนี้ประตูปีเตอร์กูลาซี่นะครับกองหลังซานติโกมูรินโญ่ปาวนาบาโรเรนาโตเวก้าแล้วก็เซกี้กาโดน่ามิดฟิลด์ซานติโคเมซานยาปาบเกนะครับนิโคล่าเปเป้เกลาดโมเรโนอาบาโตโมเรโลนะครับศูนย์หน้าก็จอร์ดมิคาลตาเซ่นะครับส่วนเบติสเตะประตูอาบาโลบาเยสกองหลังเอ็กตอร์เบยารินมาร์กมาตรานาธาแล้วก็ฟรานกาเซียมิดฟิลด์จะมีฟาคุนโดเบนาวปาโบฟอร์นาวตัวรุกมีอันโตนีมีอิสโก้แล้วก็มีโรดิโกลิเกลเม่ศูนย์หน้าเป็นทรอยแพรรอตนะครับแพรรอตนี่ก็ตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอดีตกองหน้าของตอนนอฮอสเปอร์นะครับ
1: จับไกลเนี่ยตัวแสบเนี่ยยิงชนะมาดริด
0: ใช่ฮะ
1: วันนี้ข่าวดีด้วยครับไอ้เจ้าอัปเดตแล้วก็ดีโก้โยเรนเต้หายเจ็บกลับมามีชื่อสำรองด้วย
0: ครับ
1: ผมว่าขุมกำลังเบติสดีนะแล้วยิ่งถ้า2คนหลังที่ได้ลงเนี่ยผมว่าวันนี้เบติสอย่างน้อยไม่แพ้นะไปเยือนผมชอบเบติสนะ
0: ผมก็ชอบเบติสเหมือนกันนะผม
1: ปี
0: อะไรเอ้าปีนี้นี
1: ่วันนี้เอกฉันท์นะ
0: คือปกติในบ้านเนี่ยน่ากลัวนะแต่ปีนี้อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่เบติสนี่กำลังเล่นด้วยความมั่นใจชนะมาดริดชนะลิวมานะครับ
1: แล้วเบติสแกช่วงหลังกำลังฟอร์มดีนะครับแล้วตัวก็ ถ้า2คนนี้กลับมาคือฟูล

0: ทีมเลยอ่ะ
1: ผมว่าเบติสไม่น่าแพ
0: ้
1: ลุ้นแบ่งแต้มได้อ่ะ
0: วันนี้ก็เอกฉันท์คล้ายๆกันเน
1: า
0: ะ
1: เอกฉันท์นะไม่เป็นไรเพราะพรุ่งนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนไม่มาทั้งคู่นะ
0: ครับพรุ่งนี้ติดภารกิจทั้งคู่
1: พรุ่งนี้นี่เจอเซียนเอกม้าขากับเซียนสน
0: ถ้าเข้าทางเลยเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิเคราะห์อะไรเงี้ยเซียนสนเขาจะแน่นกว่าเขาจะแน่นกว่า
1: พอดีพรุ่งนี้ก็ติดงานนอกทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: ข่าวประกาศโดยทราบโดยตัวกัน
0: ติดทั้งคู่ครับ
1: อืมอาจารย์ดูนี่อะไรนะอาจารย์ดูได
0: ้ติดPPTV เอเชียนเกมเ
1: นี่ยฟุตบอลใช่มั้ย
0: ฟุตบอล
1: ว่าตอนนี้ฟุตบอลชาย
0: อย่าง
1: ล่าสุดฟุตบอลหญิงวันนี้เตะนี่ใช่มั้ย
0: ใช่
1: ก็มีอยู
0: ่กาตาร์กับเกาหลี
1: สุดยอดกาตาร์นี่มีนักเตะดังชื่ออะไรบ้าง
0: ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวให้แชมป์พานกำลังเคลียร์อยู่ไอ้ช้ำจัดไม่ดีไอ้แชมป์ก็โยนมาอยู
1: ่ระวังไอ้แชมป์มันโยนนะไอ้เนี่ย
0: แต่ปัญหาคือตอนนี้เสื้อนี่ต้องระเบิดอยู่เสื้อดินรักโอ้โหเลือดไม่เดินเลย
1: เอาแกรสปอร์ตเขาไม่มีไซส์ใหญ่ไม่ขอไซส์ใหญ่เหร
0: อน้องอาจจะสั่งไซส์เขาผิดแน่นปังแต่ยังดีมีแจ็คเก็ตอยู่เด
1: ี
0: ๋ยวอาจจะต้องใส่แจ็คเก็ตนะฮะ
1: ส่วนผมพรุ่งนี้ก็ขออนุญาตโอ้โหฤดูกาลนี้นี่สุดยอดเลยตามบุรีรัมย์ทุกนัดเลยนะ
0: เหรอฮะ
1: พรุ่งนี้ก็ยังได้
0: FC ดิ
1: พรุ่งนี้ได้ยาโฮบุรีรัมย์แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไทยลีกผมก็ได้ภาพบุรีรัมย์ไปเยือนชลบุรีนะ
0: ครับ
1: ฤดูกาลที่บุรีรัมย์เนี่ยเล่นนะ4นัดก่อนเบทีมชาติผมภาพทุกนัดเลย
0: อ๋อเหรออ
1: ันนี้จังหวะมันลงล็อกพอดี
0: แต่ก็ใช้ได้นะ
1: ครับ
0: ก่อนยุทธภาคก็ผู้จัดการทีมก็โดนไล่ออก
1: สาม
0: สุดเสมอ
1: เ
0: ลย
1: พรุ่งนี้เจอยาโฮจะรอดไหมเน
0: ี่
1: ย
0: เออเวลายาโฮมาดีด้วย
1: ขออนุญาตมาดูข้อความช่วงคราแล้วกันนะครับท่านนี้บอกว่าเล่น11ตัวยังให้เป็นรอง10ตัวอ้อลืมไปแมนยูต่อให้เล่นแค่9ตัวเล่นแบบไม่มีแบ็คนะฮะ
0: ครับ
1: ท่านนี้บอกว่าดีนะที่ทุกครั้งที่แล้วตัดสินใจย้ายทีมเชียร์ไปก่อนถ้าตอนนี้ยังเชียร์แมนยูอยู่คงเป็นซึมเศร้าแน่ๆจากโทนกุนเนอร
0: ์โทนไม่มีปัญหาหรอกแต่คนรอบข้างมันล่าสุดนี่ทั้งก๊อตทั้งไอ้เก่งมนชัยเนี่ยเป็นซึมเศร้าทั้งคู
1: ่ฮาริถ้าเขายังยึดติดกับฟอลนายอนาคตเขาจะเป็นเหมือนพี่ลิมไหมครับ
0: ก็มีโอกาสนะผมว่าไหนๆเป็นโค้ชแล้วมันต้องมีแท็กติกที่มันกว้างกว่านี้เนาะอันนี้เขายังดูน้อยไปหน่อย
1: พี่คิดว่าคาริเขาคิดเยอะไปไหมครับมีหน้าเป้าก็ไม่เอาลงพยายามจะเล่นฟอลนายอะไรของเขาไม่รู้จะชอบอะไรนักหนาและสภาพเล่นฟอลนายก็เห็นตั้งแต่นัดเจอฮาวซิตี้แล้วยังไม่เข็ดอีก
0: ก็จริงอันนี้ก็จริงนี่ผมก็เห็นด้วยนะผมยังชอบว่าให้เชสโก้ลงหน้าดีกว่าน
1: ะครับรบกวนพี่ยุทธดูอาการผู้การนักวิ่งด้วยนะครับร่างกายของแกสุดโทมแมนยูแพ้แมนซี10ตัวยังดีในโกสติลแกยังหาโอ้โหแกโพสต์ยับเลยนะล่าสุดแกไล่คาลงคาลิกแล้วนะแกไล่เลยนะ
0: ขยันโพสต์ด้วย
1: รอบมาแล้วนะรอบมาแล้วนะ
0: ขยันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: รอบมาแล้วนะ
0: ถ้าตอนนี้จะไปทำอะไรใครเขาไม่ได้ไงเพราะตัวเองก็แพ้เยอะ
1: โต๊ะกลมผิดอะไรทำไมต้องเอาไปทำลายครับจากสีกาตองสีกาเกนสีกากอล์ฟสีกาเอมัดรวมกันนะฮะ
0: คนเดียวก็แย่แล้วครับคนเดียวก็แย่แล้วโอ้เล่นมัด4เลย
1: เราสาวกปีแสดงหลายคนมีคำถามค้างคาใจใครเลือกตำแหน่งหลัง2ข้างลงมาแพ้คาบ้านพอทนแต่แพ้10คนพอเลยหลายคนบอกว่าไม่น่าแพ้สรุปคือรถพระปากความจากคุณตั้มหงแดงบอลมันแพ้กันได
0: ้ไม่แล้วแพ้กับแพ้ซิตี้ใช่ไหมถ้าไอ้นัดแรกที่แพ้เฮาดีเดียวเนี่ยน่าด่า
1: ครับผมVAR มีก็ไม่ช่วยอะไรนึกถึงสมัยก่อนไม่มีทดเจ็บบางทีเล่นจนกว่าจะยิงได
0: ้แต่ยี่หนเห็นคานนะเพราะลีกอื่นที่ภาคอ่ะ VR ช่วยเยอะ
1: ครับ
0: แต่มีแค่ลีกเดียวนี่แหละ VR มีมันก็ผมว่าเป็นที่คนใช้อ่ะ
1: ครับ
0: เนอะคนใช้มันใช้ไม่ดีอ่ะ
1: เวลาดูพวกแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่เห็นมีปัญหา VR นะ
0: บอลโลกบอลโลกเออมันใช้ที่ดีหมดยกเว้นที่นี่ที่เดียว
1: อะไรเนี่ยข่าวแฟนแมนยูหลับคาไฟแดงนี่แย่จังครับคาบ้านไม่พอคาไฟแดงทำคนอื่นเดือดร้อนอีกเออผมเหมือนมีข่าวแต่ไม่รู้จริงไม่จริง
0: อ่
1: ะ
0: เหรอ
1: คือรถติดแล้วแบบหลับแบบแบบไฟเขียวแล้วไม่แบบไม่ขยับอ่ะ
0: ไม่ขยับอ่ะ
1: เ
0: ฮ้ยลองเช็คดูผู้การป่ะ
1: พี่บีตอนแรกจะไปทำข่าวเอเชียนเกมแต่เห็นคิวภาคหยองโอ๊ตแล้วอยู่ไทยดีกว่าอ้าวเฮลโหลสาวกทีมเพื่อนรักอยู่ชั้น13เย็นสบายดีไหมอ้าวไงเป็นงั้นทีมรักผมเสมอให้แล้ว ทีมเพื่อนรักยังจะสะดุดตามสมแล้วที่เป็นเพื่อนกันตลอดตอนเหลือ10คนผมกะไว้เดี๋ยวแมนยูต้องขยี้หรือขย่มแน่ๆนอนดีกว่ารอดูผลตอนเช้าเฮ้ยๆๆอะไรวะเนี่ยขยี้ตา2รอบแพ้แพ้คาบ้านพอทนแพ้10คนพอเลยผมตีเก๊จากพี่โบยนะฮะ
0: อืม
1: นะฮะแกส่งมาที่ไลน์ดิผมเนี่ยแทบจะขาดใจตายในการอ่านนะคร
0: ับ ไม่น่าเรียก SMS น่าเรียกก็เรียงความ
1: ครับอูกูเนอร์ปีนี้ทีมปืนที่เรารักน่าจะได้แชมป์พรีเมียร์แบบชนะ38นัดรวดเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาฉลองแชมป์ที่บ้านเรานะจากโทนกูเนอร์
0: เฮ้ยอุ๊ยอาจารย์อันนี้ไม่ไปครับอันนี้ไม่ไปครับ
1: สวัสดีค่ะนายุทธนะอูอย่างใหญ่และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะนายุทธ์ช่วยอธิบายถึงกฎการล้ำหน้าแบบชัดๆแบบกระจ่างด้วยค่ะหนูยังไม่เข้าใจและทีมงานกรรมการเมืองผู้ดีเขารู้ดีรู้จริงแล้วหรือคะเฮ้ยยั่วจากเทลงทุนนำฝูง
0: ก็เป็นอย่างที่เราคุยกันแหละนะว่ามันก็ออกมาขอโทษแล้วล่ะ
1: โอ้ฮะรายการช่วงตีสี่บอกว่าอย่าไปเชื่อคำพูดของอาจารย์อู๋ครับและแกบอกว่าแกไม่เคยลงอ่างเหมือนที่อาจารย์อู๋พูด
0: อ
1: ันนี้น่าจะโอ๊ตเขียงหมู
0: ใช่ๆก็ผมไม่ไปผมไม่ลงจริงก็ผมมีภรรยาแล้วผมก็ไปอย่างเดียวแต่ผมไม่ลงไง
1: แต่คุณโอ๊ตนี่ยังไม่เลิกนะมีภรรยาแล้วก็ยังไม่เลิก
0: ยังไม่เลิกไอ้ที่ลงไอ้ไปวิ่งนะก็ปลอมทั้งนั้นน่ะผมตีเก๋บอกเลยตีเก๋เรียกโอ๊ตโตกลมก็ได
1: ้ลูโน่อย่าเรียกว่าเก่าเลยครับเรียกว่าจุดดีกว่าบอกเป็นมานานแล้วนะแล้วบอกว่าส่วนโฟเดนรีบออกไปคุมห้อง VR ครับผมประมาณนี
0: ้ก็ถือว่าแย่ด้วยกันทั้งคู่นะสปิริตไม่ดี
1: ทีมงาน VR ใช้เวลาในการเช็คนานมากอยู่นะครับแต่สุดท้ายมาแถลงการมาลืมขอโทษแค่นี้นะถ้าผมเป็นแมนถ้าเป็นผมถ้าเป็นแมนยูน่าจะแล้วมาตบกระบาลเรียงตัว
0: คือถ้าเรียกได้นะผมว่า20ทีมเรียกมาตบหมดแล้วทุกทีมโดนหมด
1: ทำไมบอร์ดบริหารหงไม่เอาโบเว่นน่าจะดีกว่าบาโคล่าจริงมันคนละฝั่งคนละตำแหน่งกันนะจริงโบเว่นเป็นตัวที่ผมเชียร์นะถ้าตกชั้นไปเนี่ยค่าตัวก็ไม่น่าแรงด้วย
0: โบเว่นเป็นตัวที่ผมคุยกับจันเอกอยู่นะว่าจริงๆนะแล้วมันไม่ต้องปรับตัวด้วยนะ
1: แล้วตอนนี้เวสต์แฮมเนี่ยฟอร์มดีนะในแชมเปี้ยนชิพก็มีจาร์ล็อตโบเว่นนี่แหละ
0: แล้วโบเว่นมันเล่นได้หลากหลายด้วยนะ
1: เขาเล่นหน้าเป้าได้
0: ใช่ใช่
1: โบเว่นเนี่ยซามเคยจับไปเล่นหน้าเป้า
0: ใช่ใช่เนี่ยตัวหลากหลายมากเลยครับ
1: ลูกที่ปืนเสียจุดโทษกรรมการงามมากถ้าจังหวะแบบนี้ฟาวเขาได้จุดโทษทุกเกม
0: มันก็มีที่นี่ที่เดียวแล้วกันที่อังกฤษเนี่ยแหละ
1: ใช่ป่ะถามตรงๆฮะบาปมีจริงไหมครับถ้ามีจริงนะทำไมเขาถึงกล้าทำประมาณที่บนโต๊ะเอา
0: ไม่ไอ้กล้าทำก็ส่วนกล้าทำแต่เดี๋ยวไอ้บาปกรรมเดี๋ยวมันก็จะตามสนองเองนะครับแล้วมันก็ตามสนองแล้วนี่ไง
1: ครับ
0: สุดท้ายก็โดนจับโดนอะไรกันนะ
1: ทั้งหยองทั้งผอทั้งพี่บีตอนนี้ภาคบอลหญิงหมดเลยไม่มานินทาแล้วไปงานนอกหมดพอสุเทพฟังอยู่ไหมฮะ
0: ครับวันนั้นโจอี้หุ่นวันนั้นโจอี้หุ่นโจอี้เข้าอยู่คนเดียวบอกเฮ้ยเฮ้ยผมโจอี้เข้าคนเดียวไม่รู้มันรับงานนอกผมโจอี้
1: ไม่เพราะว่าเอเชียนเกมถ่ายเยอะ
0: จ
1: ากเอสเ
0: พ
1: ย์เขามีถ่ายอยู่แล้วแล้วก็เอสเพย์นี่น่าจะบังเบ่งจอง
0: ใช่
1: รู้สึกตอนนี้น่าจะไปเช่าห้องแถวไอ้ตรงสนามเป้าอารีอ่ะ
0: ไม่ได้จองเอเชียนเกมอีกด้วยจองอย่างอื่นด้วย
1: อื่นก็จอง
0: ส่วน PPTV เนี่ยเดี๋ยวน่าจะเป็นโอ๊ต
1: โอ๊ต
0: น่าจะจองอยู
1: ่ครับผมนะอะไรคุณคิงกองโต้เลยเนี่ยฉันอาหารที่เป็นอ๋อประมาณนี้ออกข้อความพี่เอเลยบนโต๊ะประมาณนี้ว่างไปนะฮะ
0: ครับ
1: คนเราบางทีมันก็อะไรบังตานะครับ
0: ใช่ใช่
1: ว่าแล้วฮะ
0: กิเลสนะกิเลสมันบังตานะ
1: นี่ล่าสุดวันนี้เพิ่งมีประเด็นอีกวัดนึงเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะที่มันมีเซียนพระไปเอ่ยแล้วโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้ก็วุ่นวายกันเนี่ยแบ่งเป็นสองฝั่งกันเนี่ยผมก็รอลุ้นอยู่แล้ว
0: ตอนนี้
1: จะมี
0: ตอนนี้แตกเป็นทีมเลยตอนนี้เป็นทีมแล้วอ่ะ
1: โอ้โห
0: หัว
1: มากอ่ะตอนเนี้ยวุ่นวายมาก
0: ดูข่าวแล้วตอแท้องตรงผมว่าผมเป็นคนนึงที่ผมไปวัดบ่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกอ่ะ
1: ไม่ขโมย
0: ไปซื้อโต๊ะไปซื้อโต๊ะกลม
1: หรือว่าไม่ขโมยเงินในกล่องผลลัพธ์บริจาค
0: พี่ก็เกลียดยืด
1: วันนี้หมดเวลาครับพรุ่งนี้เจอกับคุณเอกนภดลกับคุณสนนะ
0: เสียงสนนะเสียงสนมา
1: ขออนุญาตลานะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยวันนี้ข้อความทาง
0: YouTube นะขออภัยแล้วกัน
1: ไม่ได้อ่านนี้อ่านเฉพาะ SMS นะครับมันไม่ทันวันจันทร์มันจะบานๆนี่แหละนะครับเราสวัสดีไปก่อนครับพี่อูผมยุทธสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่

0: เดียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับนี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
4: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ

0: 0818-1736
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: สวัสดีครับต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกนะฮะถอนหายใจก่อนเลย
7: สวัสดีครับสว
6: ั
7: สด
6: ี
7: คร
6: ับ
7: พี่ลิมิง
6: ไหว้แพะ
7: ไหว้พระ
6: พระไม่เดี๋ยวนี้เจ้าอาวาสนี่ไม่ค่อยมีให้ไหว้แล้วนะฮะ
7: ไหว้พระดีไหว้แพะดีกว่า
6: อ้าว
7: เอ้าน
6: ั่นไง
7: ดีๆก็มีเยอะ
6: เอามาเรามาเริ่มต้นเรื่องอะไรดีวันนี้นะฮะ
7: ก็นี่อัปเดตผลสกอร์กันไหมเอเชียนเกม
6: เห็นบูลี่บอลหญิงสาวไทยบอกว่าสูสีสุดประมาณถามว่าเท่าไหร่60
7: ถือเป็นทัพแรกกีฬาทีมแรกของทัพนักกีฬาไทยที่ลงแข่งในเอเชียนเกม2026
6: แต่รู้สึกจะมีบาสเกตบอลแข่งนะนะ
7: แข่งแล้ววันนี้เหรอ
6: วัน2วันที่แล้วนะ
7: เอาหมายความว่าของไทย
6: ของไทยด้วย
7: ของไทยยังสิ
6: ยังใช่ไหม
7: ยังๆนี่แหละบอลหญิงเนี่ยเปิดหัวสวยงามเลยผ่านไป77นาทีพี่ลิมิง
6: กราบ
7: ครึ่งเดียวครึ่งโหล
6: ครึ่งโหล
7: หกศูนย์แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าญี่ปุ่นก็โอ้โหมาตรฐานเขาดีแชมป์โลกแชมป์หลายแหล่ในโลกนี้แย่หมดเลย
6: ต้องให้กำลังกายเขาก
7: ำลังใจ
6: กำลังใจ
7: ทีมนี้พี่อัลเฟรดคุมมาพี
6: ่เดติพงศ์สีทองอินนะครับชุดดรีมทีมที่เราจดจำกันได้โดยเฉพาะที่เชียงใหม่เนี่ยโชว์ฟอร์มมังเป็นศูนย์หน้าที่ตัวไม่ค่อยจะสูงแต่จังหวะการเทคตัวเนี่ยค่อนข้างดีนะครับนะฮะจังหวะการมังยิงประตูเนี่ยได้บ่อยๆนะครับ
7: การอะไรนะ
6: มัง
7: อันนี้สำเนียงใคร
6: ไม่รู้เหมือนกันเอามาจากไหนวะก็หยิบเข้ามาบ้างเพราะโดนหยิบเอาไปหมดละนะ
7: ครับ
6: แม่ก็ยังมีความหวังเพราะว่าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นไงผลของเวียดนามกับ
7: ไต้หวันก็ในกลุ่มเดียวกับเราไต้หวันนะ2-1
6: นะ
7: ก็ยังได้นะเพราะว่าอันดับ3ยังเอาเข้าต้อง2ทีมจาก3กลุ่ม
6: ยังมีหวังแต่ว่าสุดท้ายก็คือก็จะแพ้อีกไม่ได้ละใน2นัดที่เหลือนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเสียงนกหวีดยังไม่ดังเนี่ย
7: ครับ
6: อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าเพิ่งยอมแพ้ใช่ไหม
7: ใช่ใช่อย่ายอม
6: อาจจะแซงขึ้นมาชนะ11-10ก็ได้นะ
7: นี่ไง7-0แล้ว
6: เอาเลย
7: คนเดิมแล้ววันนี้มี2แฮตทริกของญี่ปุ่น
6: ครับครับ
7: ยังไม่หมดนั่นเลยประมาณ15ไม่เป็นไรให้กำลังใจกันต่อไป
6: กำลังใจจากใครโน
7: ่พี่หนิงไปวันไหนเนี่ย
6: เดี๋ยวร้องเพลงก่อนดิอะไรวะกำลังร้องเพลงนี่ท่าทางแบบแม่ไม่ก็อยากฟังเหรออ
7: ยากฟัง
6: อ
7: ยู
6: ่โชว์อดีการ์ดที่อดีการ์ด
7: อยู่ในเป้ง
6: เอออดีการ์ดมาละแล้ววันนี้มาจัดได้ไงเนี่ยยังงงๆฮะธรรมดาหยองมันต้องมาไม่ใช่หรอ
7: หยองเนี่ยภาคไอ้นี่ไงไอ้ไทยกับญี่ปุ่นอยู่ส่วนพี่บีก็แกให้มาแทนยังไงไม่รู
6: ้อ๋อครับครับอ๋อถ้าหยองไม่ภาคนี่ก็เตยก็คงไม่ได้มา
7: ก็คงอย่างนั้น เรามันเป็นอะไรแคตตากรี3
6: เอาเหร
7: อ
6: ยองตอนนี้เขาเรืองอำนาจเพราะว่าเขาได้รับมอบหมายจากสมชายสายลมให้เป็นการคุมคิวของนินทากีฬาโลกแล้วก็หลังจากคิวหลุดครั้งแรกก็คือสมชายจัดคนเดียวแกด่าเละตั้งแต่นั้นแหละแกป่วยเลยแกไอเรื้อรังวันนั้นแหละ
7: ช็อกช็อกช็อกเลยช็อก
6: โอ้แกยั่วแกเตะขยะขยะนี่ปี๊บเปิบนี่นะที่แม่ค้าปากร่มเนี่ยกระจายเลย
7: ป่วย
6: นะครับแล้วก็สุดท้ายครับแกบอกไม่เอาลายกลุ่มละใครไม่มานี่ให้แจ้งหยองนะฮะให้หยองเป็นคนดูแลคิว
7: ครับ
6: ปรากฏว่าอาทิตย์แล้วแกลืม
7: ลืมเองลืมไปแล้วพี่สมชายใช่ไหม
6: เออแล้วแกเป็นอย่างนี้บ่อยไหมตอนอยู่ในเดลิวช่วยพูดความจริงหน่อยสิ
7: คือตอนเดลิววันนี้แกเข้าเวรมันล็อกวันเนี่ยอันนี้ล็อกวันไหมอ
6: ันนี้ก็วันพุธของแกเลย
7: แกจะอายุมากขึ้น
6: แกเริ่มมึนๆเบลอๆแกชอบคนอยู่แบบภาษามวยเขาเรียกคล้ายๆไมค์ไทสันตอนต่อยกับเจมส์บัตเตอร์ดักลาสอ่ะนะฮะโดนอัปปะคอเข้าไปแล้วก็ทิ้งหมัดขวาตรงเข้าไปอีกทีหนึ่งแกมึน
7: ๆแกจะรับยาไปหลายโดสพี
6: ่
7: โอเวอร์โดส
6: อยู่โซรมเหลือเกิน
7: อะไรนะบอกคือฟังรายการก่อนหน้าโจนแล้วบอกเดี๋ยวพบกับสมชายสายลมมาจัดต่อนะแกตกใจเลยบอกเอ้าสมชายสายลมนั่นชื่อกูนี่หว่าเป็นกูบ้านอยู่เลยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมีอีกต้องเตือนด้วยไหมเนี่ย
6: กับวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องราวเอเชียนเกมนะความเคลื่อนไหวของบอลทีมชาติไทยชุดใหญ
7: ่ครับ
6: ประกาศรายชื่อมันมาดเมื่อวานเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องให้คุยเยอะโดยเฉพาะหลีหมิงเนี่ยไปดำน้ำมาวันเสาร์อาทิตย
7: ์วันนี้เรื่องใหญ่เลย
6: เพิ่งกลับมาแล้วดูแมนสองเมืองแมนเตะกันนะครับก็มีอะไรให้คุยเยอะนะเมื่อวานนี
7: ้
6: เพราะว่าจังหวะแมนซิตี้เหลือ10คนเนี่ยก็ถูกพูดถึงนะลูกยิง

0: ประตูก็อยู่ๆกรรมการยกธงแต่ VAR เนี่ยมาบอกว่าไม่รำหน้าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย
1: ต้องให้ไปดู
0: มันมีแต่กรรมการไม่ยกแต่ VAR บอกล้ำ
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้นี่น้อยมากนะที่กรรมการไม่ยกแต่ VAR บอก
1: อย่างที่เอนโซ
0: ไม่ล้ำหน้า
1: คือก็ผมว่ามันน่าแปลกตรงที่เบียร์เขามั่นใจขนาดไม่ต้องเรียกกรรมการมาดูเลย
0: ก็ใช่ไง
1: เออมาดูซะหน่อยก็ได
0: ้ครั้งนี้เดี๋ยวคงจะต้องมีการเขาเรียกว่าลื้อวิธีการแล้วก็ให้มีอะไรที่ให้เกิดความผิดพลาดชนิดที่ว่าบางสื่อบอกขายขี้หน้าเลยนะ VAR เนี่ยนะลงทุนมาซะเยอะนะครับผิดพลาดแบบตกม้าตายอย่างนี้นะครับ
1: ใช่สิแล้วนี่เป็นลีกแล้วอันดับหนึ่งของโลกอ่ะพี่ลิมิง
0: ใช่
1: ดันมาเกิดกับทีมใหญ
0: ่
1: แมตช์ใหญ่แล้วทีมนี้เป็นคู่แข่งกันซะด้วย
0: ครับครับ
1: อ
0: โอเคก็เดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันเรื่องของพรีเมียร์ลีกรวมถึงไทยลีกของเราก็เปิดฉากนัดที่สองละนะครับมีความน่าสนใจหลายเรื่องเอามาเอเชียนเกงก่อนดีกว่าเอเชียนเกงเนี่ยเขาบอกว่ากองทัพนักเรียนไทยเดินทางถึงนาโกย่าตอนนี้เห็นบอกมีพายุพัดโหมกระหน่ำกระแทกซ้ำดวงฤทัยฝนลงนะฮะ
1: บ้านเราแหละ
0: ก็มีความบ่วนเล็กๆโดยเฉพาะกีฬากลางแจ้งแล้วก็บางคนที่ชอบสาบานอะไรเงี้ยชักเสียวๆนะฮะ
1: นักข่าวมีใครล่วงหน้าบ้างยัง
0: น่าจะยังนะ
1: ยัง
0: ส่วนใหญ่เนมก็จะไปประมาณรู้สึกเนี้ย16หรือไงเนี้ยนะฮะของโมเดิร์นไนน์นะฮะส่วนลีหมิงจะไปวันที่20
1: โอเคไปกับอีวันเว้ย
0: ลีหมิงเหรอ
1: ไปอีวัน
0: ตั๋วไปนี่มีละแต่ตั๋วกลับนี่ยังไม่มี
1: เที่ยวเดียวแล้วเข้าได้
0: เดี๋ยวดิก็ใกล้ๆกันเพราะว่ากำลังวางแผนจะไปเที่ยวต่อไอโอกินาว่าจะไปดำน้ำที่น
1: ั่
0: นโอกินาว่าเพราะว่าโอกินาว่านี่ก็มีไฟที่บินกลับมาแอร์เอเชียมีอยู
1: ่จากนาโกย่าไปไกลไหมพี่
0: ก็ใต้สุดของญี่ปุ่นเลยเป
1: ็
0: นประมาณ2ชั่วโมงกว่า
1: โอ้ยโอกินาว่านี่เป็นศูนย์กลางตอนนี้เลยตอนสงครามโลกเลยเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: นะครับก็คือตอนนี้ของเรานะครับเดินทางถึงนาโกย่ากันหลายร้อยชีวิตนะครับแล้วก็ตอนนี้ตีนหมิงเรียนตรงๆนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเนี่ยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเนี่ย
1: ครับ
0: ลีหมิงยังไม่เคยยังไม่รู้จักเลย
1: เออใช่ตอนที
0: ่รู้จักปะ
1: ไม่รู้จัก
0: เออ
1: ตอนนี้มีข่าวทีแรกผมยังคิดว่ายังเป็นคุณธนาชัยประสิทธิ์เดิม
0: ปล่อยพี่ต้อมเขาโอ้โหเ
1: รีย
0: นมาไม่รู้เท่าไหร่ตั้งแต
1: ่
0: โอลิมปิกที่เอเธนรู้สึกนะ
1: แต่นั่นเลยใช่ไหมคือถ้าเป็นช่วงการทำงานผมอ่ะก็รู้สึกว่ามีแต่คุณธนาชัยประสิทธิ์คนเดียวเลยเป็นหน้าคณะนักกีฬา
0: ใช่ก็จะคุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับคุณธนากับนักข่าวก็ผูกพันรู้จักกันมายาวนานนะ
1: คร
0: ับพออยู่วงการกีฬามาก็เรียกได้ว่า 3-40 ปีนะครับตอนนี้คุณธนาขึ้นไปเป็นเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแล้วก็ลงเป็นถึงนายกสมาคมกีฬาตะก้อนะครับ
1: ก็งานหนักทั้งสองอย่างเลยนะ
0: ก็เลยมอบหมายให้กับพี่วัดไปพลเรือเอกอภิวัตนะฮะ
1: ศรีวัฒนะ
0: ใช่ก็ไม่รู้จักนะไม่รู้จัก
1: ส่วนตัว
0: อายุเท่าไหร่ช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหม
1: ได้สิ
0: แล้วก็รวยไหมรวยไหม
1: เลิศสำคัญ
0: ใจสปอตไหมนะ
1: มีไหมว่ามีไหม
0: จะได้
1: ผมเสิร์ชตั้ง
0: คือ
1: ไอ้นะว่าร
0: ู้ประเพณีอะไรไหมรู้แบบมองตารู้ใจไห
1: ม
0: นะฮะเราก็จะได้ไปดักรอสัมภาษณ์กันบ่อยพี่ครับนามสกุลพี่ใช่ไหมครับช่วยเขียนนามสกุลให้หน่อยสิครับพี่แล้วพี่ช่วยแอดไลน์ไอดีไลน์หน่อยสิครับพี่
1: ครับ
0: แล้วก็พี่กลับวันไหนครับนะฮะแล้วพี่จะไปดูสนามกีฬาอะไรบ้างครับนะฮะอันนี้หมอพี่วัด
1: พี่ลิมิงนี่คุณพี่วัดพลเรือกับพี่วัดนี่ท
0: ่
1: านอายุ74แล้วนะ
0: อ้าวต้องเรียกพี่เลย
1: ครับแล้วก
0: ็พี่เหลือเยอะไหม เป็นคน
1: น่าจะพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยไม่ใช่ก่อนหน้านี้สิน่าจะตอนนี้แหละเป็นนายกสมาคมกีฬาปัญจักกีฬาด้วย
0: อ๋อ
1: คนเป็นนายกต้องมีตัง
0: แต่บางทุนมีตังนี่แกเช็ดตังไม่เป็นไง ใส่กางเกงไอ้นี่มาเลย นะพวกอะไรนะชาวเลชาวเลนะ
1: เขาเรียก
0: กระ
1: เป๋
0: าเออกากล้วยมันมันมานี่ไม่มีกระเป๋าตัง
1: ค
0: ์ท้อเลยอ่ะ แต่เดี๋ยวนี้เขาสแกนได้นะพี่นะ
1: แต่แกก็บอกว่าทำไม่เป็น
0: เป็นนะพี่นะแล้วก็หรือว่าพี่พกเงินเย็นเนี่ยก็อย่าเลยเอาดอลลาร์มาเลยดีกว่าง่ายดี
1: โหเงินเย็นมันหน่วยมันเยอะ
0: ให้มาหมื่นหนึ่งนี่แค่ประมาณเท่าไหร่หมื่นหนึ่งนี่200ใช่ไหม
1: ได้ไหม
0: สองพันหมื่นหนึ่ง
1: หมื่นเย็นใช่ไหมน่าจะมา2,000
0: ครับครับก็สักแสนหนึ่งอ่ะกำลังดี
1: ดอลลาร
0: ์คือเอาพลเรือเอกอภิวัตนี่ท่านบอกว่าตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับก็คล้ายๆประเทศไทยอ่ะตอนนี้ชุ่มฉ่ำนะฮะแล้วก็ใครบอกว่าเมื่อต้นปีนี่ก็บอกอุ้ยโลกร้อนจะแรงนะแม่ฟังไม่รู้จะเชื่อใครขอเราเดินทางไปก็ฟุตบอลชายหญิงวอลเลย์บอลนะความหวังนะวอลเลย์บอลหญิงนะครับฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับจะไปอีก6มีเทคบอลก็เป็นความหวังนะเทคบอล
1: เทคบอลมีความหวังต้องทองอ่ะต้องทองแน่ๆ
0: ใช่ซอฟเทนนิสยิงปืนของพี่เสือสกลวรรณพงศ
1: ์ครับ
0: แต่ก่อนนี่ยิงปืนนี่เอเชียนเกมก็ถือว่าเป็นความหวังเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็หวังเหรียญที่ระลึกนะฮะมีโปโลน้ำด้วยนะลูกสาวของพี่อดี้สองคนเห็นว่าก็ไม่รู้ยังเล่นหรือเปล่านะฮะก็คงไม่ได้เล่นละมั้งถ้าเล่นแล้วพี่อดี้คงส่งข่าวแล้วล่ะนะฮะ
1: ไปทำสกู๊ปหน่อย
0: ใช่
1: มีไหมล่ะ
0: โกโหอย่าเลยครับตอนนั้นโปโลน้ำหญิงเนี่ยที่สิงคโปร์ซีเกมนะ
1: เป็นยังไงฮะ
0: เขาได้เหรียญทองนี่นะครับ
1: 15ใช่ไหม
0: แทนที่จะไปฉลองนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าบัดแจมร่วมกับฟุตบอลบางยีนี่งงเลย
1: เนียนเนียนเนียนหอด้วยขึ้นไปทีไหมขอขึ้นไปทีด้วยเปล่า
0: ทำไมมาอีก3โต๊ะวะผู้หญิงทั้งนั้นเลยปรากฏว่าโปโลน้ำหญิงฮะแม่
1: ฝากด้วย
0: มีวอลเลย์บอลชายหาดแล้วก็เรือใบ
1: คร
0: ับก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วล่ะนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลชายซึ่งบอลชายจะเตะอีกเท่าไหร่2วันใช่ไหม
1: วันที่16บ่าย2เจอคิร์กิสถานเตะพร้อมกับตบวันเล่ยิงก็ตบบ่าย2กับมองโกเลีย
0: นั่นสิน
1: ั่นแรก
0: น่าดูน่าดูบอลของเราเอเชียนเกมนี่ก็มีลุ้นนะดีไม่ดีเข้าถึงรอบรองได้ไม่ยาก
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็รอบ8ทีมเนี่ยจะสึกจะไขว้ไปเจอกลุ่มของอิรักเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะดูแล้วไม่ยากพี่ลิมิงเดี๋ยว
0: ป่ะ
1: เดี๋ยวขอไล
0: ่ไม่ยากคีกิสถานใช่ไหมบอลไทยใช่ไหม
1: รอบแรกเนี่ยแน่นอนนะเราต้องวัดกับคีกิสถานเลยให้ฮ่องกงแล้วก็คือเข้าไม่เข้ากันนัดแรกนี่แหละกับคีกิสถาน
0: อุ้ยชื่อชั้นเราดีกว่าเยอะแล้วต้องเรียนตรงๆชุดยู23ชุดเอเชียนเกมที่พี่วังเนี่ยนะฮะคุณธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลทำเนี่ยถือว่าฟอร์มการเล่นไม่ขี้เลยนะเล่นดีนะใช่ไหมเต้ย
1: เราอุ่นเครื่องกับคีกิสถานบางครั้งนึงนะมีเลยเมื่อเดือนมิถุนาเสมอ1-1
0: อุ่นแบบปิดใช่ไหม
1: รู้สึกอุ่นแบบปิดแต่ว่ามันมีผลสกอร์ขึ้นในบนสถิตินะพี
0: ่
1: 1-1นะแต่คีกิสถานเนี่ยน่าสนใจว่าตอนที่นักข่าวเขาไปสัมภาษณ์โค้ชญี่ปุ่นนะโค้ชญี่ปุ่นค่อนข้างจะมุ่งไปที่คีกิสถานนะว่าเป็นทีมที่น่ากลัวทำไมอาจจะมีอะไรบ้างไม่รู้ผมว่านั้นเนี่ยรู้เรื่องเลยไทยเข้ารอบหรือไม่บอลชายเนี่ยเอาเข้า2ทีมไม่เหมือนบอลหญิงฮ่องกงเนี่ยเราต้องผ่านแล
0: ้วไอ้ฮ่องกงก็เหนือกว่าเยอะ
1: เป็นนัดสองนั้นเนี่ยวัดกันที่นัดแรกอ่ะเพราะถ้า2นัดแรกอ่ะเราไม่ได้6แต้มก็ยากแล้วไปเจอญี่ปุ่นในสุดท้าย
0: ใช่ใช่ก็ไม่ชนะก็ไม่แพ้ได้ไหม
1: ก็ยังดีก็ยังดีคืออ
0: ย่าแพ้
1: ถ้าแพ้เลิกเลย
0: ถ้าแพ้นี่พูดง่ายโอกาสริบหรี่เลย
1: ครับ
0: นะครับก็ประมาณนั้นนะ
1: ตอนนี้เนี่ยบอลหญิงของเราก็เข้ามาสู่ช่วงทดเวลาแล
0: ้
1: ว
0: ไล่
1: ไปศูนย์นะฮะ
0: ไล่เอาโดนอีก2ลูกฮะ
1: ก็ถือว่าถ้าเท่ากันครึ่งแรก4ครึ่งหลัง4นัดต่อไปเนี่ยเราจะเตะวันที่17 กับไต้หวันนะก็วัดเหมือนกันนะ
0: เป็นรองนะ
1: รองเรื่องนี้ไต้หวันชนะ
0: คือพูดตรงๆเลยนะยามนี้เนี่ยบอลหญิงไทยกับเวียดนามเนี่ยเราก็เป็นรองนิดๆนะเราไม่ได้เป็น
1: บอลหญิงนะ
0: บอลหญิงใช่ไหม
1: เราชุ่มถ่ายเลือดอ่ะเราถ่ายเลือดมันหลายปีแล
0: ้วหรอแล้วเมื่อไหร่จะเอาเลือดเข้าด้วยมีเลือดเข้าไหมมีแต่ถ่ายอย่างเดียว
1: ช่วงถ่ายช่วงถ่ายเลือดแต่ก็ยังมีแบบรุ่นเก่ายังธนิการมีสมัยสอนใส่ก็ยังอยู
0: ่
1: ก็ต้องประคองน้องก่อนนะครับ
0: ครับครับ
1: พี่อันเฟดนี่จริงๆถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์อื่นเนี่ยแกคุมไม่ได้นะเพราะแกไม่มีโปรไลเซนส
0: ์อ๋อ
1: แต่ชิ้นเกมเนี่ย
0: นี่ไม่ได้เป็นฟีฟ่าเดย์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ชิ้นเกมไม่ต้องแต่พี่หนึ่งก็ไปด้วยนะไปคุม
0: เ
1: มียเฟดอีกที
0: เปล่าก็อาจจะไปใช้ชื่อหรือเปล่าใช่ไหม
1: ก็ไม่นะก็คือคล้ายๆไปช่วยกันคืออย่างนี้พอจบซีเกมเนี่ยพี่หนึ่งแกไปคุมยูยี่สิบนะแล้วช่วงนั้นเบียนเฟดก็ต้องประคองชุดใหญ่ไปก่อนมันมีอุ่นเครื่องอ่ะไอ้ฟีฟ่าซีรีส์อ่ะแล้วก็ไปที่พม่าอีกอ่ะแล้วปรากฏว่าพอผลงานดีเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนบอลหญิงก่อนเตะนั่นเนี่ยผมไปดูสถิติพี่ลิมิง
0: ครับ
1: เราไม่แพ้ใครมา10นัดนะ
0: เฮ้ย
1: ชนะ8เสมอ2อ่ะ
0: ใครบ้างฮะที่เราชนะชื่อเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ทำไมอยากรู้เร็วกว่านี้ด้วยหาไม่ทันเลยเดี๋ยวก่อน
0: อยู่สายบอลคล้ายๆสมชายตอนอยู่สายมวยไหม
1: เป็นยังไง
0: อาจารย์อาจถามเนี่ยไอ้นี่มันแชมป์โลกรุ่นอะไรวะสถาบันอะไรนะสมชายบอกเดี๋ยวโทรถามสร้อยก่อนตอนนั้นสร้อยยังยืนยังไม่ตายนะฮะพอกลับมาบอกอาจารย์อ๋อรุ่นไฟเวทของ IBF แล้วมันต่อยกับไอ้ผู้ท้าชิงนี่เป็นรองแชมป์มาสับไหนเป็นชาวอะไรวะ
1: ครับ
0: อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เดินก็ไปโซ่อีกซอยแล้วมันยังไงวะ
1: ทำไมขี้สงสัย
0: กลับไปอาจารย์ถามอาจารย์อ่านถามอีกแล้วสติการชกมันเป็นยังไงวะทั้งคู
1: ่
0: อาจารย์เป็นหลักอาจารย์ถามอยากจะรู้อะไรถามมาทีเดียวเลยดีกว่าจะได้ถามไปสร้อยทีเดียวโดนด่าเละอาจารย์อ่านเละมึงทำสายบวยแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: เนี่ยแต่ว่าอาจารย์อ่านรองภูมิ
0: ก็เพราะว่าเอ้าก็คุณอยู่สายบวยกูก็ต้องรู้อ่ะ
1: ต้องรู้บ้างใช่ไหม
0: ต้องรู้บ้าง
1: นี่พี่จะหลอกว่าผมหรือเปล่า
0: ก
1: ็นิดนึงอ่ะบอลหญิงจบแล้วพี่ลิมิง
0: 80
1: 80นะ
0: ครับ
1: 80
0: เยี่ยมเลย
1: ไม่เป็นไรนะแล้วมันก็ตามคาดอยู่แล้วแต่ทีนี้เราโดนเยอะไปหน่อย
0: โดนประมาณ6มีอ่ะถ้าเป็นตามแฮนดิแคปนะ
1: นี่10นัดก่อนหน้าเนี่ยทีมเราชนะคือบังกลาเทศ2นัด
0: อ
1: ินโดสิงคโปร
0: ์
1: อินโดชนะ2นัดนิวคาลาโดเนียคองโกอุซเบย์เป็นไงเสร็จแล้วหมด
0: ใช่ได้
2: อาหารต้านกับ
1: อะไร
0: อะไรฮะ
1: ไม่ทราบ
0: เป็นยังไงก็ต้องทำทีมกันต่อไปละนะครับเพราะว่ามาตรฐานของบอลหญิงเราเคยทำไว้ค่อนข้างดีในยุคของมาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมใช่ไหม
1: ยุคนั้นเนี่ยยุคทองมันมีช่วงที่แบบเราขยับเข้าใกล้ญี่ปุ่นจีนคือยังไม่ชนะหรอกแต่ว่าอย่างตอนชิงแชมป์เอเชีย2017ที่จอร์แดนมันมีช่วงที่เราเจอออสเตรเลียเราสู้ได้ถึงช่วงท้ายเกม
0: ถึงพิกเกอร์คิง
1: ใช่เจอจีนแล้วก็สูสีนะแต่พอหลุดช่วงตอนนั้นที่มีน้องมิรันดาเล่นอยู
0: ่
1: นะ
0: ครับ
1: ส่วนบอลชายเมื่อกี้ที่พี่ลิมิงถามเส้นทางมานะรอบต่อไปเนี่ยถ้าเราเข้ารอบนะพี่ลิมิง
0: ครับ
1: เราจะไปคว้าเจอกลุ่ม B ที่มีจีน UAE อิหร่านและเกาหลีเหนือ
0: เฮ้ยสู้ได
1: ้ผมว่าสู้ได้ยู23ยูได้สู้ได้
0: ครับ
1: ขอให้เข้าไปก่อนเถอะนะฮะก็ทีมแรกของทัพไทยประเดิมด้วยความแพ้นะฮะส่วนพรุ่งนี้ไม่มีทีมไทยลงแข่งนะเขาจะดูนะถ้าเกิดโปรแกรมของกกท.ไม่ผิดนะจะไปอีกทีก็จะเป็นวันพุธเลย
0: แล้วทำไมไม่ไปดูโปรแกรมของที่เป็นทางการเว็บไซต์ทางการ
1: ไม่ได้เลยยังหาไม่เจอเลย
0: อ้าวเหรอ
1: เล
0: ยก็เลยดูของกกท.
1: กกท.ส่งมา
0: ดีมากนะฮะนี่กำลังดูเรื่องสวหน่อยติดตามว่าเห็นได้ข่าวว่าเต้ยนี้เกาะติดเรื่องการบ้านการเมืองอยู
1: ่อ้าวนี่รู้จัก
0: ตลอดนะ
1: เต้ยบลูเวฟเราสีเงินนะ
0: นะเหรอนี่เรื่องสวเป็นไงวะที่เขากกต. กกต.

0: ที่สสพรรคส้มเขาอภิปรายว่าก กต.หอคอ
1: เอาแปลว่าอะไรฮะ
0: กินก๋วยเตี๋ยว5คน5ชาม
1: พี่ได้มีงั้นเป็นผลของกกต.แล้วใช่ไหม
0: ไม่มีชื่อไอ้นี้ไหมพี่จำลองไหมจำลอง
1: คุณพี่แดงจำลองอ่ะ
0: พี่แดงจำลองอ่ะมีไหมอยู่ในในนี้ป่ะ
1: วันนี้เนี่ย
0: เพราะแกอยู่ใน129คนนะ
1: วันนี้เขายังไม่เปิดชื
0: ่ออ๋อ
1: นะแต่ว่าก็เป็น77นะทั้งหมด77คนแล
0: ้
1: วก็ทางพรรคการเมืองไม่เกี่ยวเลยหลุดหมด
0: น้อยน้อยน้อยเกินคาดใช
1: ่
0: ไหมก็น้อยเป็นนิดนึงแต่ก็โอเคเพราะว่าบางคนก็บอกว่าอาจจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: วันนั้นเกินไป
0: ใช่ไหมเจ็ดสิบเจ็ดเลขสวยนะครับ
1: ก็มันก็อย่างนี้แหละ
0: ก็ต้องติดตามกันต่อไปอันไหนที่จะทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยมันดีขึ้น มันถูกเหมือนประเทศเจริญเขาทำนะโดยเฉพาะเรื่องขององค์กรอิสระมันก็ควรจะมาด้วยความอิสระอย่างแท้จริงไม่ใช่อยู่ภายใต้อานัตหรือว่าการส่งซิกของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่งั้นบ้านเมืองมันก็จะไม่มีทางเลยที่จะยิ่งกว่าเกียรติคุณสงรอยปาวุญจินนะครับความยุติธรรม
1: หรอกก็ทุกอย่างก
0: ็
1: ว่ากันตามรัฐธรรมนูญหมดแล้วพี
0: ่พูดถึงรัฐธรรมนูญแล้วเก็กเซมิกแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องเอาถามดูนี่มีคนไทยกี่คนที่เคยไปเปิดดูรัฐธรรมนูญมันคืออะไร
1: เขาไม่เขียนไม่อยากให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายเพราะถ้าคนทั่วไปเข้าใจง่ายจะมีนักกฎหมายทำไ
0: ม
1: แม่เดี๋ยวเขาไม่มีความหมาย
0: ครับครับ
1: ดีมาก
0: ดีมากใช่ไหม
1: ดีมาแล้วเชียร์กีฬาจะมีความสุขกว่า
0: อ้าวไปพอแล้วชบโฉบเราชบโฉบแตะแตะไป
1: เฮ้ย
0: โอ้โหย่อยละยุ่งอะไรอย่างเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเนี้ยนะ
1: ไม่มีอะไร
0: เชียร์เชียร์ไอติมกับไอรอไหมแล้วก็ยิ่งชีพอะไรเป็นไงมา
1: ชอบ
0: หร
1: ือ
0: มีก็ทั้งทึ่งนะก็เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่อ่ะนะแล้วก็มีความรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็เข้ามาอยากจะทำให้อะไรมันถูกต้องใช่ไห
1: ม
0: แต่อย่างว่าแหละค่อยๆไปแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันด้วยนะเพราะว่าทำดีกับเธอทำดีเสมออย่างน้อยก็รู้ว่าฉันทำ
1: ขอทำนองด้วยครับพี่ไหนๆที่พี่อยากร้องแล้วพี่เอาไว้สุด
0: ไม่รู้ว่ารักไม่อยากจะได้จำแต่แล้วก็ลืมบางคำที่ช้ำใจทำดีกับเธอทำดีเสมออยู่ข้าวอ่ะลองไปลองมา
1: เกี่ยวอะไร
0: นักตีแบกมาแล้วรีบมาจัดรายการอยู่ข้าวยองเอ้ยไม่ใช่ยองดิ
1: ไม่ใช่
0: เตย
1: คิดถึงนี่ท่า
0: โอ้จัดกับแกนี่เฮ้ยแกนี่รู้ยิ่งกว่าศาสดาอีกนะแกรู้หมดทุกเรื่องเลยนะ
1: ถูกไหมล่ะ
0: ก็ผมมั่วๆบางเรื่องแกก็มารู้บางทีก็ผิดบางทีก็ถูก
1: โอ้นี่แฟนคลับพี่ลิมิงเนี่ยก็ชมพี่ลิมิงไม่ขาดนะก็ไลน์มาชมเนี่ย
0: เรื่องอะไร
1: คุณส้มหมาเนี่ยก็ไลน์บอกชอบคุณส้มหมาที่เคยอยู่เดนิวอ่ะ
0: เข
1: าไลน์บอกชอบฟังพี่ลิมิงนะ
0: แกบอกแกชอบ
1: นี่อะไรไลน์นี่ยังกูอยู่เลยชอบพี่ลิมิงร้องเพลงเยอะๆ
0: อ้าว
1: แล้วฝากเชียร์สมาคมวินเซิร์ฟด้วย
0: เหรอ
1: แกบอก
0: โอ้โห
1: มีไหม
0: ส
1: ำห
0: ร
1: ับเราจะติดที่อาจารย์ส้มนี่แหละ
0: ครับใช่
1: วินเซอร์ก็มีลุ้นนะปีนี้น้องดาวสิริพรแกเคยได้เงินทอง
0: เหรอแกอายุสัก35ได้มั้ง
1: ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจ
0: อายุก็มากเหมือนกันละ
1: มีน้องวิวด้วยน้องวิวน้องวานโอ้โห
0: เออก็แต่ก่อนเนี่ยพี่ใหญ่
1: ครับ
0: ใหญ่
1: ย
0: ิ่
1: งยง
0: ไม่ใช่ดีอะไรใหญ่ยิ่งยงนี่อยู่มวยใช่ไหม
1: ใช่ป่ะ
0: ไม่รู้
1: จังหวะ
0: ใครวะพี่ใหญ่เนี่ยเลขาเซิร์ฟอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะแกชื่ออะไรไม่รู้นะชื่อจริงซีกับสมชายแล้วก็แกเปิดครัววินเซิร์ฟอยู่ที่จอมเทียนใช่ไหม
1: วินเซิร์ฟเหรอ
0: เออชื่อร้านครัววินเซิร์ฟนะส้มให้ส้มส่งมาหน่อยนี่ชื่ออะไรประชาสัมพันธ์นิดหน่อยแล้วก็
1: น้องส้มรู้ไหมเนี่ย
0: หลังๆเนี่ยมีช่วงนั้นที่ลีหมิงไปเรียนดำน้ำใหม่ๆเลยกับสมชายสายลมอ่ะและการเรียนดำน้ำแต่ก่อนมันแพง
1: ครับ
0: ไอเรานักข่าวเราก็ไม่ค่อยมีตังค์ใช่ไหมก็จ่ายค่าเรียนค่าเรือเสร็จส่วนค่าโรงแรมกับค่ากินเนี่ยไปนอนที่พี่ใหญ่
1: อืม
0: โควินเซิร์ฟแกมีห้องพักด้วยนะฮะ
1: นานยังอันนี้นานยัง
0: ก็สัก3

0: ได้สักเหรียญหนึ่งก็เก่งละนะแล้วก็พี่ใหญ่เนี่ยพัฒนาเนี่ย
1: คุ
0: ณสวัสดิ์แกก็เพิ่งเปิดร้านใหม
1: ่
0: ๆสมชายกลางคืนเนี่ยดำน้ำมาเสร็จแกสั่งอาหารเลยนั่งสองคนนี่แกสั่งเจ็ดอย่างพี่ใหญ่เชิงเออบอกโอ้มึงอยากกินอะไรกันนักหนาวเนี่ยมึงสั่งอะไรกันนักหนาวไม่เกรงใจกูเลย
1: อันนี้ยังไม่รวมพวกน้ำสุราอะไรใช่ไหม
0: ใช่น้ำสิงอีกโอ้กินไม่บรรยะบรรยังเลยหลังๆเนี่ยพี่ใหญ่ปรากฏว่าโทรไปสมชายพี่ยายอยู่ที่ร้านเปล่าอ๋อเดี๋ยวนี้พี่เข้ามาสวนละพี่ไม่ก็อยู่ร้าน
1: เนี่ย
0: ก็กลัวสมชายมาแล้วเกิน
1: โอ้ทำนิสัยมันพี่ตีนะ
0: เออ
1: เป็นหนึ่งในกีฬาที่ตามเชียร์กันได้
0: แล้วใครเป็นนายกครับตอนนี้ฮะ
1: ใครเป็นนายกคุณส้ม
0: ใครเป็นนายกก็ยัง
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: ไหมคุณปื้มไหมตระกูลคุณปื
1: ้
0: ม
1: เวลา PR ส่งมาเนี่ยมีแต่ชื่อเลขาน
0: ะไม่มีนายกนักข่าวงงเพราะว่ารับเงินเดือนจากนะเลขา
1: จะไปหาใครเดี๋ยวตรงลงนี่เดี๋ยวเราไปชิงเกมมิริมิงเราจะไปหาใครเออแข่งที่นาโกย่าใช่ปะ
0: แล้วนายกมีจะไปเดี๋ยวเอา นี่อยู่ถึงเมื่อไหร่นี
1: ่ครับ
0: ต้อยไปวันไหน
1: ผมไป24ไปถึงเช้า24
0: แล้วกลับเท่าไหร
1: ่กลับ28
0: 24 25 26 27แล้วไปทำไมมาอยู่4วัน3 4วัน
1: ไปดูนี่ไงดูน้องบิวน้องบิวแข่งพอดีเลยช่วงนั้น
0: ไม่ได้
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่านายกสมาคมกีฬากอล์ฟเนี่ยคุณสุชัยเดินทางไปวันที่29
1: มวยแล้วกอล์ฟ
0: ไอ้มวยเทนนิส
1: เทนนิสนี่รับหลายทางนั่นหลายสมาคม
0: ก็เป็นกระทรวงความหวังอย่าไปพูดอย่างนั้นสิใช่ไหมนะแล้วก็คุณพิชัยชุนหวัชิระนะครับก็จะไปช่วงนั้น
1: ครับ
0: ก็กีฬาไม่ต้องดูละนะฮะ
1: คอยตาม
0: ไปสนามบินเถอะหาไฟบินมาไปรับที่สนามบินใช่ไหมแล้วบิวแข่งอ่ะ
1: บิวเนี่ยจะชิง100เมตรวันที่25
0: อ๋อ
1: 24เนี่ยรอบแรก25
0: ชิงก็คือ100เมตร
1: 100เมตร
0: แล้วก็4คูณ100
1: 400นี่อีเวนต์หลังจะมี200ขั้น200นี่วันที่26รอบแรก27ชิง
0: แต่ตอนนี้ไม่ค่อยหวังใช่ไหมไม่หวัง200ใช่ไหมมันเน้น100ใช่ไหม
1: ผมก็ไม่แน่นะผมเห็นกระแสในโซเชียลนะพี่เขาบอกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาบอกว่า200อ่ะก็มีความหวังนะ
0: โ
1: อ้แต่เวลาเราไปหาข้อมูลอะไรเนี่ยเราจะมุ่งไปที่100เมตรไงแล้วว่า100เมตรเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงแต่มันจะว่าไปมันก็เหรียญใหญ่อ่ะพี
0: ่
1: ร้อยเมตรชายนี่คือจะว่าไปก็เป็นเหรียญทองใหญ่สุดของชิงเกมก็ว่าได
0: ้ใช่ใช่
1: ถ้าได้นี่แอคเลยอ่ะบิวเดินห้อยเหรียญเดินรอบหมู่บ้านเลย
0: คือต้องเรียนว่าแต่ก่อนทีมผัดเราเนี่ยดีมาก
1: ครับ
0: มีติดเหรียญมาตลอดแต่หลังๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าเริ่มหาเหรียญทองไม่เจอละนะครับก็ร้อยเมตรตอนนี้บิวทำได้ต่ำกว่า10ละ 9.8 นะครับช่วงนี้ก็คงจะต้องประคบประหงมแล้วก็ติวเข้มในเรื่องการออกตัวนะฮะใช่ไหม
1: บิวนี่ถ้าแข่งยังเป็นทางการนอกจาก4เกมที่บ้านเราที่ได้ 9.94 นะ
0: ครับ
1: ก็มี 9.9 ที่ไปได้ที่เช็คนะแล้วอีกรายการหนึ่งที่แข่งต่อจากที่ 9.9 ก็ได้ 10.35 แต่ก็ผมว่าเป็นเวลาที่ดีนะเพราะว่านักกีฬาดับเนี่ยพี่ลิมิตเขาคงยังไม่พีคตอนนั้นเขารอเหินตอนเนชั่นเกมนี
0: ่
1: ผมว่ามีลุ้นนอกจากว่าญี่ปุ่นมันจะมีไอ้พวกมามืดหรือไม่ก็พวกไออาหรับ
0: คือมันมีหลายคนที่เคยวิ่งได้ต่ำ10แต่ว่ามันก็จะดูช่วงนั้นใครจะพีคแล้วก็ออกตัวได้ดีกว่ากันนะครับนะแต่ว่าของเราเนี่ยได้โค้ชจีสติงเนี่ยมาช่วย
1: โค้ชจีเฉย
0: ๆเอาโค้ชจีเฉยๆนะ
1: จีสติงมันเข้าก้น
0: นะคุณเจนทรีเบอร์รี่นะครับนะตั้งแต่แกมานี่นะโอ้โหแกทำให้บิวนี่พัฒนาขึ้นได้อย่างดีเลยนะครับ
1: จากที่ต่ำๆนะเหมือนว่าจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็โอ้โหแล้วโผล่มาดีซีเกมพรวดเลย
0: คือมันต้องมีอะไรใหม่ๆอ่ะโดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการฝึกสอนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องจิตวิทยาต่างๆควบคู่กันบางทีโค้ชที่ดี

0: ี่ยบางทีก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายนักกีฬาเช่นพอซ้อมเสร็จเนี่ยก็ต้องจับเล่นป๊อกเด้งหรือว่าไฮโลกันหน่อยสักชั่วโมงนึง
1: มันจะเครียด
0: เ
1: ลยดิ
0: ไม่เครียดดิก็เล่นชั่วโมงเลิกไงไม่ใช่เล่นกันถึงโอตีสามตีสี่นะ
1: แล้วนักกีฬากินโค้ชได้ไหม
0: ได้ดิเงินทองกินกันความสัมพันธ์คงอยู่แต่ว่าชั่วโมงเดียวเลิกนะไม่ใช่ว่าต่ออีกนะฮะ
1: โอ้ไม่มีอ่ะถ้าโอนป๊อกเด้งชั่วโมงนึงถ้าเป็นตีรมี่ต้องมีสามสี่ชั่วโมงอ่ะ
0: เตรียมที่บางทีโตรุ่งเลย
1: มันสนุกไง
0: ตื่นมาถึงหัวรุ่งเอาไปไม่ต้องนอนแล้วซ้อมเลยไปโค้ชกำลังเสียอยู่
1: อันนี้ตัวอย่างจากสมาคมอะไร
0: ไม่มี
1: นะไม่มี
0: นี่นักกีฬาไทยไม่มีอย่างนี้อดีตมีกีฬาเนี่ยมีนะ
1: มวยไม่มี
0: มวยไม่มีมวยส่วนใหญ่ก็กินเหล้า
1: เอาไม่มีประเทศอื่นนะเด
0: ้ฮะอ้าวไปเรื่องอื่นดีกว่านะฮะแล้วเป็นไงบินเซิร์ฟไงบินเซิร์ฟมีอะไรไหม
1: บินเซิร์ฟนี่เงียบไปเลยไม่ส่งข้อมูล
0: แกบอกดูก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: นี่เดี๋ยวหาข้อมูลมาเดี๋ยวคือมี4คนนั้นนักกีฬานะวันนี้เนี่ยคือเดินทางไปก่อนหน้านี้แล้วอ่ะ2แล้วก็ไปสมทบอีก2นะครับก็คือนี่วิลเลียมแม็กมิลลันนะครับกับวานวชิรวิทย์ทนอุบนะครับวินเซิร์ฟเนี่ยจะแข่งวันที่26กันยาถึง3ตุลาแข่งเร็วด้วยนะฮะ4เหรียญทองนะจริง4เหรียญทองนะนักกีฬาก็มีสิริพรแก้วดวงงามคนนี้น่ารักเลยนะก็อยู่คู่กับวินเซิร์ฟไทยมาช้านานนะครับ
0: น้องเดือน
1: น้องดาว
0: อ้าวดาวนะโอ
1: ้น่ารักน้องเค้กชนัตการเจริญสุขนะ IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนี่ฉันเก่งไม่แบ่งอายุด้วยนะครับ
0: โอ้
1: ส่วนนายกเนี่ยชื่ออะไรคุณส้มบอกขออุบไว้ก่อนไม่บอก
0: แกบอกแกก็จำไม่ได้เหมือนกันโอ้โหประชาสัมพันธ์สมาคมบินเซิร์ฟแก
1: อุบไ
0: ม่รู้จักนายก
1: รู้เดี๋ยวก่อนนะฮะเป็นหนึ่งกีฬาที่ผมว่าคงจะมีเหรียญมาฝากก็แหละนะว
0: ่
1: าที่ผ่านมาก็ไม่พลาดพวกบินเซิร์ฟระบายเนี่ยก็มีมาเรื่อยนะนะส้มนะพูดแล้วนะส่งไม่ลิมิตเน
0: า
1: ะ
0: อิทธิพลคุณปลื้มถามเอไอเลยดีกว่า
1: ใช่ป่า
0: โอ้โหช้าเหลือเกินคือท่านนายกนี่ก็เป็นคนที่แบบว่าผูกพันกับวงการ
1: พัทยานะฮะอยู่พัทยา
0: เพราะว่าได้รับความไว้วางใจเนี่ยทำงานมา8สมัยแล้วนะฮะจากมติการประชุมเลือกนะครับนะซึ่งอยากได้จะรายชื่อคณะกรรมการไหม
1: ไม่ต้องมาไม่ต้องมา
0: ใดๆก็ใดๆเพราะเดี๋ยวจะได้ไปครัวบินเซิร์ฟกัน
1: ได้อันนี้คือจะฝากบอกพีอาร์เขาด้วยใช่ไหมว่ามีใครบ้าง
0: พีอาร์เขาก็ท่าทางไปอยู่ครัวบินเซิร์ฟอยู่ตลอดแล้วไม่ต้องไปไหน
1: นี่พูดถึงครัวบินเซิร์ฟแล้วผมคิดถึงครัวเอเชียนเกมที่ประสบความสำเร็จร้านนี้ประสบความสำเร็จของพี่สมชายสายลมกับพี่ตี
0: โอ้ร้านนี้ก็เป็นอะไรที่ตอนแรกเนี่ยลีมิงเนี่ยน้อยใจมากนะนะเพราะว่าสมชายกับพี่ตีคุณปรีชาภูริพัฒนกิจเนี่ยแกแอบเข้าไปหาคุณสุชาติเกิดเมฆแล้วก็เสนอโปรเจกต์แล้วก็ให้พี่เป๋เนี่ยลงขันลงหุ้น
1: ครับ
0: แล้วลีหมิงที่มันไม่เรียกไม่ชวนเว้ยนะ
1: เสียใจงอนน้อยใจ
0: ก็น้อยใจเล็กๆอ่ะแต่ตอนหลังนี่รู้สึกดีใจ
1: รอด
0: ไม่โดนไปจากน้อย 50,000 แสนเพราะสองคนได้กะรวยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่เต๋คุณสุชาติเกิดเมฆนี่แกมีตังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแกก็เอาด้วยไงพอเอาด้วยนี่โอ้โหเปิดร้านตั้งชื่อครัวเอเชียนเกมเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นต้นปี
1: 98
0: 2541ที่จะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกม
1: ครับ
0: หลีเป็นกันตั้งใจโอ้โหรวยตายแน่เลยตั้งชื่อโคเอชเกมเนี่ยนักกีฬานักกีฬาคนวงการกีฬานี่ต้องมากันแน่เลยนะ
1: ตั้งอยู่ที่ไหนพี่ร้านร้านนี
0: ้ตั้งอยู่แถวราชดำเนินอ่ะ
1: คอกวัว
0: เออประมาณนั้นแหละนะครับโอ้โห
1: เป็นไงมีปีขนม
0: จริงนะคนวงการกีฬาก็มาอุดหนุนนะแต่มาครั้งเดียวก็เลิกเลย
1: เอ้าทำไมงั้นนะ
0: สั่งอะไรก็ไม่มีกุ้ง
1: กุ้งไม่ไหวรอแป๊บนี
0: ่กุ้งไม่มีไงกุ้งหมดปลาล่ะปลามีอะไรบ้างมีแต่ปลาดุกฮะแล้วมีอะไรบ้างอ่ะสรุปถ้ามีชัวร์ๆแล้วข้าวผัดกับกะเพราครับ
1: ก็เป็นหมูด้วย
0: สั่งซีฟู้ดไม่มีสักอย่าง
1: เอางี้พี่ไปสั่งร้านข้างๆมาเสิร์ฟให้หน่อยเด้อบวกไป 20% งี้ได
0: ้โอ้จะซื้อเบียร์นี่จะซื้อเบียร์ซื้อเหล้านะ
1: ไม่ไง
0: ต้องขอเก็บตังค์ก่อนบอกเอาทำไมอ่ะอ๋อพอดีแคชเชียร์ยังไม่มาเงินบุญเวียนขาดสภาพก
1: ็ซื้อข้างไง
0: ก็พอๆกับร้านครัวบาเดะของนายกบัตรกล้า
1: เอา
0: ได้แค่โทรมาหาลีมิงนะ
1: ถูกไหมโทรก็ได
0: ้คล้ายๆกันเลยขาดสภาพคล่อง
1: ที่เขาไปเข้าหุ้นกับผอ.สมยศนะนะ
0: โอ้โดนหมดเลยพวกนี้โดนกันแกบอกว่าช่วงท้ายๆนี่จะปวดหัวที่สุดเลยเงินเดือนรักตรงดนตรีไม่มีทั้งดนตรีก็เลยแกะลำโพงยกลำโพงโถส้วมโถส้วมแอร์นี่ออกไปเกี้ยงร้านเลย
1: แกเป็นบุญมาจังหวะที่ร้านยังพี่วันกล้ากันเลยเซ่ๆพี่ป๊อกวันลงเอียงมาเข้าทางเลย
0: โอ้
1: เราเนี่ยมึงคุยกับพี่ป๊อกวันลงนะเราก็แซวแล้วแกถามไปร้านนี้ไหมเราก็บอกเราก็พูดแซวไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยเพราะเราไม่เคยไปเราบอกโอ้ยนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีแพงอย่าไปกินพี่ผมไม่รู้ว่าตอนนั้นพี่ป๊อกก็ซื้อไปแล้ว
0: แกก็นั่งฟัง
1: เออนั่งฟัง
0: แกก็ต้องนึกในใจ
1: ซื้อไปแล
0: ้
1: ว
0: โอ้แกก็คงทำใจอะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยคนทำร้านอาหารเนี่ยลีมิงเรียนตรงๆนะ
1: ครับ
0: ลีมิงเคยไปคุยผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าของร้านไปนั่งกินฟรีเนี่ยแกก็บอกโอ้โหร้านอาหารนี่มันละเอียดอ่อนแล้วมันต้องดูแลไม่จบไม่สิ้นแล้วก็คุณภาพอาหารอะไรพวกเนี้ยแล้วก็รวมถึงคุณต้องทำอาหารเป็นด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยมันเล่นตัวมันมาท้วงออกแล้วก็คุณก็ต้องควบคุมไม่ให้มันมีการรั่วไหลใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมไม่ใช่สั่งกุ้งมาเนี่ยโอ้โหกำลังเป็นปูเป็นกุ้งเป็นเนี่ยเอาไม้จิ้มฟันไปจิ้มตากุ้ง กุ้งตายนะฮะปรากฏว่าพ่อครัวกับเด็กเสิร์ฟกินเพลินเลยนะ
1: ฮะติ๋วบ่นว่าคือร้านแกเนี่ยอาหารทะเลต้องสดนะถ้าไม่สดไม่เสิร์ฟเด็กเสิร์ฟไปกินเลยเด็กเสิร์ฟก็เลยเด็ดตาปูต้องปูตา
0: ต้องเป็นซีฟู้ดที่มีชีวิตอ่ะพูดง่ายเด็กก็เอาไปจิ้มฟันจิ้มตาจ
1: ิ
0: ้มตาปูปูนี่ด้วยปูไข่ไก่หลงด้วยนะน้องคงมีไข่เต็มท้องอ่ะโอ้หงายท้องเลยไข่นี่เต็มไปหมดตัวละหลายร้อยอ่ะ
1: หลายตังค์เลยปูทะเลอ่ะ
0: แล้วไปเจ๊งยังไงล่ะโอ้โห
1: ทำไมเรากินปลาดุกก็ได้เนี่ยนี่มันเหลือไหมเนี่ย
0: ยำปลาดุกปูใช่อ้าวนี่เขาเจ๊งเลยไปซ้ำเติมเลยสมชายนี่ทำอะไรก็เจ๊งสมชายสายลมเนี่ยทำอะไรเจ๊กหมดอ่ะไม่เคยมีอะไรที่ประสบความสำเร็จว่าม
1: ีมันมีอาจจะมีแต่เราไม่รู้
0: ก็จัดรายการวิทยุอยู่ดีๆเว้ยนะเคยได้ยินหรือยัง
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: ทางคลื่น 90.5 ไงสมาร์ทบอมก็มาบอกว่าคุณสมชายตอนนี้คลื่นตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยมันคนแย่งกันนะคุณสมชายเอาไปไหมเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษโอ้คุณสมชายคึกขึ้นมาเลยเว้ยลีมิงเราต้องไปจับตีหนึ่งถึงตีสามนะเพราะเราจะได้ภาคบอลภาคอะไรแล้วมันคนฟังเยอะนะจัดทีมาเลย
1: ครับ
0: นะเริ่มเลยพวกเดินหน้าเดินหน้าเราบอกว่าเออแล้วสมชายมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะเด็กมาจัดเนี่ยอ้าวคนละ500สองคนก็ชั่วโมงละ1,000สองชั่วโมงก็ 2,000 เดือนหนึ่งก็เท่าไหร่ล่ะ
1: ครับ
0: 30,000-50,000นะค่าเวลาอีกนะแกพูดมาคำเดียวเลย
1: ว่า
0: เดี๋ยวเขาบีให้บีหาช่วยหา
1: เป็นยังไง
0: ให้บีโดนไปเดือนละ20,000-20,000ไป3เดือน
1: แล้วชุดนั้นใครจัดมั่งรู้ไหมผม
0: มาแต่ละคนเบากลุ่มมาเลย
1: ตีหนึ่งโอ้ยว่าจัดตีหนึ่งโอ
0: ้แล้วเงินดีไหมล่ะเงินตรงไหม
1: ก็โอเค
0: เอาก็ไปตรงไงบีสมชายนี่คนละ20,000ทุกเดือน
1: โอ้ไปถึงแต่นี่หมายังหลับเลยหมาไม่เห่าแล
0: ้
1: วหลับตีหนึ่ง
0: แล้วจัดไปจัดมาก็หลับทำไมกัน
1: เวลารถแล
0: ้
1: วก
0: ็แล้วก
1: ็เลิกไปเลย
0: แล้วแกก็ไม่รู้เรื่องพอเขาเดือนที่สองนะสมชายโอ้โหค่าใช้จ่ายมันไม่ไหวนะเราลดค่าใช้จ่ายให้มันจัดคนเดียวเนี่ยสมชายบอก
1: เป็นไง เสียศักดิ์ศรี
0: สองคน
1: เออมันไม่สนุก
0: อย่างดันไปดังดันไปเดือนที่สองลีมิงฟันละเด็ดขาละไม่เอาเหลือคนเดียวพอเหลือคนเดียวมันก็จัดได้ปะมันก็กลัดไปดิพวกนี้มันไม่มีงานทำอยู่ละจัดไปคนเดียวโอ้รถเขาจะจ่ายไปดันกันสามสี่เดือนได้มึงโอ้ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวสมใจสายลมนี่ทำอะไรเจ๊งอย่างเดียว
1: ก็ดีก็มีคนฟังอยู่นี่ก็ฟังกันเอง
0: โ
1: อ้แกเสนออะไรโฟนอินก็เป็นกันเองนะ
0: เออตอนหลังนี่ก็เลยบอกสมชายไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรแล้วนะอยู่เฉยๆกับสมชายเพราะแกบางทีหัวแกคล้ายๆลูกโป่งอ่ะ
1: ทำไมฮะ
0: มีแต่ลม
1: เอ้ามีสิมันก็มีปิดมีพลาดบ้างเป็นครูเป็นครู
0: ทำอะไร
1: นี่ผมไม่รู้จะกู้หน้ากันได้ยังไง
0: ไอ้นี่ดีเป็นเต้ยนะถ้าเป็นหยองเอ้ยไม่ใช่โอ้แกนี่สมชายที่เป็นผัวเอาหยองเปล่าเนี่ย
1: เอาก็ต้อง
0: มันยังไม่ทันพูดแตะสมชายที่ต้องเอ้ยไม่จริงไม่ใช่นะ
1: เอานี่ผมก็ปกป้องแกอยู่เนี่ย
0: เหร
1: อ
0: ดูมันจะซ้ำๆนะฟังแล้วดูไม่ค่อยขัดมันหยองนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูเวลาเราพักกันดีกว่านะครับแล้วก็ข้อความนะฮะ SMS 468 9899ใช่ไหม468 9899ส่งกันมาเยอะๆหน่อยนะครับเรื่องการมุงการเมืองอะไรก็ได้ส่งมานะฮะแล้วก็พวกช่องทางธรรมชาติก็ได้หมดเลยนะครับ YouTube Facebook อ่ะพักกันสักครู่ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
0: ขอโทษนะ
1: ยังไงครับ
0: เอ้ามาแล้ว
1: ตั้งใจตั้งใจ
0: เลยวางนะวางนะ
1: ตั้งใจแน่นอนเนี้ย
0: เออ
1: บ่นใจมันงงงิง
0: ด่าดินทาไปเรื่อยเวลาพักเนี่ยไม่เคยชมใคร
1: นะครับพี่ลิมิงผมพูดถึงฟุตบอลชุดใหญ
0: ่เป็นอย่าง
1: ไรไหลไปเลยไหมวันนี
0: ้วันนี้เพราะว่าสดสดใหม่สองใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับก็มีการประกาศรายชื่อนะครับชุดฟีฟ่าอาเซียนครับนะฮะซึ่งเรามีโปรแกรมจะได้ล้างตากับเวียดนามโดยเป็นชุดใหญ่เต็มๆนะครับดูรายชื่อแล้วเป็นไงมีอะไรน่าสนใจไหม คนที่ควรมีอะไรไม่น่าสนใจดีกว่า
1: คนที่ควรติดก็ติดนะ
0: แล้ว
1: แต่มีสุมนัสเนี่ยเจ็บพี่แบงค์สุมนัสเหมือนตาเจ็บนะแล้วก็การธนวัฒน์เจ็บธีรธรบุญมาทันไม่มีชื
0: ่อ
1: ไม่รู้เพราะอะไร
0: ก็ตั้งข้อสังเกตหนึ่งก็อายุมาก2เนี่ยไก่ก็เล่นบุรีรัมย์เป็นตัวหลักอยู่ละนะครับก็มีโปรแกรมอะไรด้วยมากมายนะครับอาจจะเป็นในเชิงเทคนิคนะฮะส่วนธีรธรธีรศิลป์แดงดาน ะครับก็น่าจะหมดเวลาของเขาแล้วล่ะ
1: นะส่วนตัวอื่นนะก็ชุดเดิมๆนะที่เราถ้าเกิดให้เราเลือกอาจจะประมาณนี้แต่มีอาจจะมีเซอร์ไพรส์อย่างอนันต์ยอดสังวาลมาเงี้ย
0: อ
1: ีกลัดกับบุยลำเนี่ยซึ่งจะยังไม่ได้ลงเลยนะ
0: ครับ
1: ดูกันใหม่นะครับเซ็นเตอร์โจนาธานเข็มดีก็คัมแบ็ก
0: ครับผม
1: นี่ไงที่ผมชอบคนนี้พี่ลิมิงนิโคลัสมิเกลสันเนี่ยเรียกครั้งใดเนี่ยไม่เคยปฏิเสธเลย
0: มันเป็นฟีฟ่าเดย์เขามาอยู่แล้วแล้วก็เขาเป็นนักเตะที่เล่นในบุนเดสลีกาคนที่สองนะครับต่อจากวิทยาราหกุลนะแล้วเป็นคนที่เล่นทีมชาติทุกครั้งนี่เขาเล่นทุ่มเทแล้วก็เล่นดีมากมาตรฐานสูงนะครับ
1: ชื่นชมเลยอ่ะ
0: โดยเฉพาะถ้าได้ดียืนแบ็คขวานี่นะเป็นตำแหน่งที่แท้จริงของเขานี่เขาจะโชว์ฟอร์มได้พูดถึงโดดเด่นนะเข้าตากรรมการนะฮะตอนนี้ก็มีเด็กใหม่ๆว่าลิชูทอง
1: วันนี้เป็นแบ็คขวา
0: ชัยพลอดทนนะครับ
1: ชัยพลนี่ตอนอาเซียนครับก็วางเป็นกองกลางคู่กับสารัตแต่ฟีฟ่าอาเซียนเห็นทัศน์สันวันนี้ให้สัมภาษณ์ว่าจะให้ไปยืนแบ็คซ้ายกับนิโคลัส2คน
0: แบ็คซ้ายเราค่อนข้างขาดแคลนนะครับอย่าว่าค่อนข้างหลายๆทีมก็เจอปัญหาแมนยูก็เหมือนกันนะครับกองกลางนะครับก็เป็นเก่าหมดเลย3คนสารัตอยู่เย็นชนาธิปสงกสินเพียรดลชำรัศมีนะครับส่วนดาวรุ่งคักคณะคำยกมาอยู่ทรูแบงคอกละคนนี้โชว์ฟอร์มดีมากนะครับในยู23นะฮะก็
1: ไม่มีวีระเทพ
0: วีระเทพป้อมพันธ์ก็จะฟอร์มตกลงไปหรือเปล่า
1: ก็เล่นก็ใช้เอ้ยยิงนัดเปิดสนามยิง2ลูกเลย
0: อ๋อเหรอฮะ
1: นี่ก็เป็นประเด็นดราม่าเหมือนกันว่าทำไมไม่มีวีระเทพ
0: ครับแนวรุกริมเส้นก็สุภโชคสารชาติธีรพัฒน์ปรือทองนี่ก็ถือว่าเป็นโชว์ฟอร์มให้คอนเซอร์เรซัปโปโรได้โดดเด่นแต่ว่าทีมดันร่วงเลยนะแพ
1: ้
0: สี่สาหานัดติดต่อกันนะครับเสกสรรราตรีนะครับอิรัตสันหล่นนะครับเด็กคนนี้มันเป็นเอามาเพื่อแบบเป็นอนาคตอ่ะเขาเล่นแล้วก็ทุ่มเทนะฮะนะคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็รวมถึงอนันต์ยอดสังวาลกองหน้าสุภชัยใจเด็ดสุภชัยใจเด็ดนี่เรียนตรงๆนะเต้นทีมชาตินี่เขาไม่เคยอยู่ในฟอร์มที่ลีหมิงชื่นชมเลยนะใช่ไหมเล่นแบบมันเหมือนยิงประตูแล้วมันไม่ใช่อ่ะไม่ได้ฝากความหวังอ
1: ่
0: ะ
1: ถ้าจะเทียบกับกองหน้าเก่าๆอย่างมุ้ยหรืออย่างพิซิโก้อะไรเงี้ยก็ยังไม่ใช่ระดับนั้นก็ยังไม่ใช่ตัวที่ฝากความหวังอย่างที่พี่ลิมิงพูดจริง
0: ใช่มันต้อง
1: ถามว่าเล่นได้ไม่เล่นได
0: ้มันต้องงัดฟอร์มที่เป็นทีเด็ดทีขาดนะฮะให้กับทีมไทยแล้วก็เป็นตัวหลักเลยนะครับแล้วก็คุณธีรศักดิ์เผยพิมายนี่ก็ฟอร์มกำลังสดขึ้นหลายคนชื่นชอบในการหาตำแหน่งการยิงอะไรเงี้ยนะ
1: ครับจูดนี่มาไทยลีก2นัดยังไม่ยิง
0: จูด
1: ก็จะประมาณนี้แหละ
0: ว่าประมาณก็พอใช้ได้ก็แข็งอะนะเจอกับเวียดนามก็สนุกแน่นอนโดยเฉพาะนัดแรกเจอปากีสถานก่อนแต่ว่า29กันยานะครับให้เขียนป้ายแปะไว้บอกคนทั้งหลายเลยนะครับอยากปากป้ายแขวนขึ้นเอ้ยไม่ใช่สิ
1: ไปแขวน
0: ไปแขวนอยากปากป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท่าขวาประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้นะมีชายอกหักสังเกตดูเวลาเราร้องเพลงเนี่ย
1: ร
0: เราจะไล่ห้องเสียงขึ้นเสียงต่ำฮ่าฮ่าฮ่าใช่ไหม
1: นี่ผมต้องรู้ไหมเนี่ย
0: ไปรีบิกับโมไปก็เพราะดูไอ้นี
1: ่ต้องมีลูกเอื้อนลูกเอื้อน
0: มันสูงๆต่ำๆไอ้ดูรายการอะไรนะที่เขาประกวดนักร้องอ่ะแล้วก็ต้องหัน พอ
1: ร้องข้ามกำแพงป่ะ
0: ร้องข้ามซ่วมไม่ใช่ดิเรื่องอะไรเพลงอะไรที่เขาประกวด
1: ที่
0: มี
1: พี่โน้ตจะเป็นคอมเมนเตอร์ไหม
0: มีกล้องอะไรเงี้ยแล้วมีเจ้คนหนึ่งอ่ะนะฮะ
1: ไม่รู้ละ
0: เอาถามอะไรก็ไม่ค่อยรู้เลยถ้าหยอกนี่รู้หมดเลยหลอกหยอกนี่รู้หมดรู้จนเรางงว่ามันรู้จริงหรือเปล่าวันนี
1: ้รู้เขารู
0: ้เหรอเขารู้ด้วยตัวของเขาเองหรือว่าไงฮะ
1: เขาก็รู้จากโลกโซเชียลนี่แหละ
0: เ
1: ปิดไปเจออะไรเงี้ย
0: เขาก
1: ็รู้ไปก่อน
0: เขาดูไปเรื่อยแล้ววันวันเขาก็ไปทำอะไร
1: ท้องว่างเลย
0: ที่เวียดนามนะ29กันยายนทุ่มครึ่งครับ29เนี่ยโอ้โหไปชนแล้วมันจับยังไงไปชนกับเอเชียนเกงอ
1: ่
0: ะ
1: เอา
0: ครับไม่ได้รู้เรื่องเลย
1: 29มีใครเตะมีบอลเลย
0: ก็ไม่รู้ละแต่เอเชียนเกมเนี่ยมันกำลังแบบอยู่ในความสนใจอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ฟีฟ่าเดย์ช่วงนั้น
0: ม
1: ิลิมิง
0: มงมวยใช่ใช่ฟีฟ่ามันจะฟีฟ่าเดย์ผมไปว่ามันได้ไงนะแล้วก็หรือว่าเอเชียนเกมเราไม่ได้รู้เรื่องเองนะเราควรจะหลบไปนะ
1: นี่แล้วผมไปไล่ข้อมูลดูนะพี่ลิมิงฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยเขาเอาดับหนึ่งเขาชิงใช่ไหมพี่ลิมิงถ้าเราเข้าชิงเนี่ยมันจะเป็นวันที่5ตุลา
0: โ
1: อ้5ตุลาแล้วมันน่าสนใจที่ว่าถัดจากนั้น2วัน
0: อ
1: ่ะ7ตุลาคมนะทีมบุรีรัมย
0: ์
1: ราชบุรีจะต้องลงแข่งสโมสรอาเซียนนัดแรกนะฮะอันนี้พูดเป็นข้อมูลเฉยๆนะไม่ได้บอกว่าเป็นเหตุผลว่าใครติดใครไม่ติด
0: ครับ
1: คิดเอาเอง
0: ก็เอาเป็นว่าเขาก็เดี๋ยวแบ่งๆมานะจัดมาให้นะ
1: แต่บุรีรัมย์ก็ปล่อยมาหลายคนเหมือนกันแต่ราชบุรีเขาปล่อยจนทานมาไง
0: ใช่
1: ได้อยู
0: ่
1: นอกจากตกรอบ
0: เอา
1: ถ้าไม่ได้เข้าจริงนี่สมมติแพ้เวียดนามอีกอะพี่ลิมิงว่า
0: ครับ
1: แอนโทนีฮัตเช่เนี่ยยังอยู่ไหม
0: โอ้โหเฮ้ยอย่าไปว่าแอนโทนีของลิมิงดิ
1: โอ้ย
0: เขาทำได้ดีนะในรอบชิงนัดที่สองเนี่ยนะฮะลีหมิงนี่โดนสองนัดเลยนัดแรกเชียร์เวียดนามเชียร์และแรกเชียร์ไทยโดนนัดหลังเชียร์เวียดนามโดนอีกนะฮะแต่ว่าชื่นชมเล่นได้ดีมากนะครับก็
1: ว่าต่อ
0: ถ้าดีก็ดีแต่ถ้าว่าไม่ดีเนี่ยถ้าทำไม่ดีทำแพ้นี่ก็ต้องไปนะพูดกันอย่างนั้นแล้วกันอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าเราต้องพักละเดี๋ยวบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเฉพาะคู่แมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยมาคุยกันครับ
9: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
10: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: นี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปกล่าวและมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งทรงเสียพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบทุกคนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรเพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคนได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตใจที่ดีรายการอาหารได้แก่ผัดไทยหอยทอดสเต็กหมูและปลาก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าไก่ทอดขนมโตเกียวไอศกรีมตลอดจนเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีขวัญกำลังใจที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6เดิมชื่อโรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคมเปลี่ยนชื่อเมื่อปี2536เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินปัจจุบันมี12แห่งจัดการเรียนการสอนรวม2โครงการคือโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการห้องเรียนปกติปัจจุบันมีนักเรียน 3,181 คนครูและบุคลากร215คน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟก่อกรอบกว่ามันกว่าฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
3: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: อ้าวมาแล้วมาแล้วโอ้โห
8: พี่ดิบิงก็อัปเดตสำหรับคอมวยไทยหน่อยได้ไหม
7: ได้
8: พอดีเสียโบ๊ทแกเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อสักช่วงบ่าย
7: ครับ
8: เสียโบ๊ทนัทเดชวชิระรัตนวงศ
7: ์
8: ท่านเดิมแกชื่ออะไรนะ
7: พงพัฒน์
8: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะนี่แกบอกว่ามวย2รายการของเพชรยินดีนะพี่ดิบิงนะผู้ฟังนะ
7: ครับ
8: นะฮะก็คือมวยมันสนั่นเมืองพอหลักบุญกับศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียร์

0: ที่ปกติออกทางช่องฟรีทีวีแล้ว
1: เออทำไงฮะ
0: ขาดทุนนะ
1: โอ้
0: หาแอดไม่ได
1: ้โอ้
0: นะแอดไม่เข้า
1: ครับ
0: ก็จะเปลี่ยนไปปล่อยทางน่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะ Prime TV PRYDE TV แต่แกบอกว่าจะเก็บเงินเท่าไหร่วิธีการอะไรยังไงเนี่ยอีกสักไม่กี่วันเนี่ยจะสรุปอีกที
1: ก็ต้องเรียนตรงๆว่าความนิยมของมวยไทย5ยกเนี่ย
0: ครับ
1: มันลดน้อยลงไปเยอะทั้งอรรถรสในการชมการมีมวยแม่เหล็กแล้วก็มีมวยพวกเซียนเขาล็อกอะไรกันการตัดสินอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เตี้ยลงสารวันเตี้ยลง
0: ครับเห็นดีลิมิงสายมวยไงก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แต่ก่อนลีมิงก็เข้าไปสนามมวยบ่อยยุคทองของคุณทรงชัยรัตนสุบรรณโอ้โหแต่ก่อนนี้มวยสนุกมากนะครับแล้วก็เข้าไปเข้ามาจนไปศึกษาวิธีการเล่นมวยด้วยภาษามือได้สังเกตเคยดูไหมเวทีมวยเวลาเขาทำมือกันอย่างนี
0: ้เออเก่งอ่ะ
1: ชี้หน้ามันจะเป็นจะตายบางทีไปเดินไปจ้องหน้ามันว้าวมันนะฮะพี่เดินดีเลยนะครับ
0: เออผมสงสัยว่าคือการเล่นเนี่ยผมเห็นเขาชูกันตลอดเขาเล่นกันทุกนาทีหรือยกหนึ่งแล้วปิด
1: ทุกวินาที
0: เขาจำได้ยังไง
1: เขาจะมีเขาจะมีบางคนจดแต่บางทีคนที่จำจนเป็นเทคนิคแล้วเขาจะจำใช้สีเสื้อเขาจะโยงคล้ายๆสูตรคณิตศาสตร์เลยจำได้เขาทำได้ถ้าคนที่เล่นเป็นอาชีพอ่ะเขาจะจำจากเล็กๆน้อยๆเขาก็จำทีละ3ชั้น4ชั้นกลายเป็น10 20ชั้นเขาจำได้หมดเพราะเขาต่อรองอะไรบ้างบางทีเขาต่อบางทีเขาลองไอ้นี้เสื้อดำบางทีไอ้นี่หัวล้านนะฮะอะไรเงี้ยนะก็จะจำง่ายๆแต่ลีมิงก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าวิทยาศาสตร์ในการเล่นมวยเนี่ยภาษามือนี่นะมันงงไปหมดอะ
0: แ
1: ล้วถ้าเราไม่ดูราคานี่นะเราดูมวยไม่เป็นบางทีเราดูด้วยสายตาเนี่ยโอ้โหจะเตะป๊อปป๊อปป๊อปมันยังไงฝรั่งนี่งงนะแต่ว่าราคาสมมติไอ้แดงนี่เตะต่อยเตะต่อยยกสี่เนี่ยไอ้น้ำเงินนะเตะต่อยแดงนี่ถอยแล้วก็ถีบคอยออกหมัดอะไรเงี้ยรูปมวยดีเขาเรียกเราก็ดูน้ำเงินยังไงต้องชนะแน่ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ราคานี่ไปแดงแล้วไล่ต่อ10 20เดือน
0: ดูคันสายตาสำหรับคนที่ไม่ได้ก่อติด
1: คนที่ดูมวยด้วยสายตาและ
0: ปกติ
1: ไม่มันคนละเรื่องกับการดูมวยด้วยราคาบางทีราคามันไปละเงี้ยแล้วลีมิงก็เลยต้องตอนหลังมาเริ่มค่อยๆศึกษาค่อยๆถามเขาว่าเฮ้ยตอนนี้ใครต่อแล้วมันเป็นยังไงทำไมมันถึงคนต่อ
0: ครับ
1: บางทีเขาบอกว่าให้ไปดูนู่นเซียนใหญ่เซียนใหญ่มันจะเป็นคนเปิดราคาถ้ามันทำเงี้ยทำเงี้ยเขาจะยืนอยู่ตรงมุมแดงเขาทำเงี้ยก็คือแดงต่อเงี้ย5-4เขาจะเปิดราคา
0: คือฝั่งแดง
1: นี้ถ้าเขาชี้นั่นคือน้ำเงิน19 ต่อพวกเซียนใหญ่เขาจะต่อ
0: 19
1: แล้วก็จากนั้นราคามันก็จะลามเป็นไฟลามทุ่งไปนะมันต้องอยู่ที่คนเปิดราคา
0: คือเขาจะไม่แบบว่าเขียนชัดเจนมีระบุชัดเจนเป็นหน้ากระดาษ
1: ก็คุณต้องดูภาษามือแล้วก็ต่อรองกันลีมิงก็เลยเล่นมวยตะหลังเขี้ยวเขา5-4ใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาต่อยงี้นี่ดูมือ5-4ต่อต้องงี้ถ้ารองต้องคว่ำเขา5-4มา3-2 5-4 3-2
0: อ๋อ3-2
1: 3-2 รอง
0: โอเค
1: 3-2 รอง
0: อย่างงี้คือรอง
1: บางทีคุยกันต่อรองกันไปถึงอะไรไหม2 อย่างคือ5-4ราคาหนึ่งกับ3-2ราคาหนึ่งคุณลอง400คุณได้500คุณลอง400คุณได้600มีต่อรองกันบางที3-2 3-2เป็นไง3-2ต่อ3-2 7-4มี7-4โอ้โหบวกเขี้ยวราคา19เสมอบางทีถ้ามันเล่นเป็นหลักหมื่นเนี่ยความแตกต่างมันจะเยอะ19เนี่ยถ้าหมื่นหนึ่งเนี่ยลอง 9,000 ได้หมื่นหนึ่งมันได้อีก 1,000 นึงอ่ะเข้าใจมั้ย
0: พี่แล้วในเวทีมวยนี่ถามความรู้นะไม่ได้ส่งเสริมการพนัน
1: ถามมาได้ของดีมีของจริ
0: ง
1: ถ้าหยองนี่แบบดู Google กับ YouTube

0: อย่างอย่างแต่ละคู่เนี่ยเล่นเล่นอย่างน้อยๆต่ำๆสุดอะคู่เท่าไหร
1: ่เอากันแล้วแต่กันถ้าขาใหญ่เซนใหญ่พี่ก็เป็นหมื่นเป็นแสนคู่หนึ่ง
0: อ่ะอย่างอย่างผมไม่มีไม่มีอย่างเงี้ยเล่นสักคู่ละพันได้มั้ย
1: ได
0: ้ก็มีมั้ยก็รับใช่มั้ย
1: ส่วนใหญ่เค้าก็จะจำหน้าได้เล่นกันถ้าแปลกหน้า
0: แ
1: ปลกหน้าเค้าก็จะไม่กล้าไม่กล้าเล่นคุณก็ต้องเข้าไปบ่อยๆแล้วก
0: ็
1: มีเครดิตอะเพราะการเล่นมวยมันไม่ใช่ว่าคุณเอาเงินวางนะ
0: ครับ
1: มวยยกมือแล้วเขาถึงจ่ายตังค์กัน
0: จ่ายเลยตอนนั้น
1: ก็ต้องจ่ายเลย
0: หมดคู่ก็จ่ายเลย
1: ใช่แต่ว่าถ้าพวกขาใหญ่หน่อยบางทีเขาเซ็นเช็คอะไรเงี้ยเขาไม่มีโอนเหมือนเนี้ยไม่มีสแกน
0: ความจำเพราะหัวต้องคิดตลอดเลย
1: ใช่
0: พวกมวยเดี๋ยวขึ้น
1: เขาทำเป็นอาชีพเขาทำเป็นอาชีพ
0: อ๋อมีช่วงไหว้ครูเคลียร์เงินได้
1: ใช่ช่วงนั้นนะ
0: เป็นความรู้นะเป็นความรู
1: ้มีอะไรอีกไหม
0: ไม่มี
1: จะไปถามสมชายนะเพราะสมชายเนี่ย
0: เขาก็รู้อ่ะ
1: เฮ้ยแกบอกถ้า74นี่ก็ไม่เอาเลยแกบอกราคาที่คิดยาก
0: คิดยาก
1: แกบอกแกจะลอง1,000นี่74มันเท่าไหร่ใช่ไหม74บางทีมันก็ลอง800อะไรเงี้ยนะฮะ
0: อ่ะมีพี่ลิมิจะว่าเรื่องพรีเมียร์ลีก
1: อ้าวแมนยูดีกว่าเมื่อวานนี้เอาคู่ลิเวอร์พูลเรียนตรงๆคู่ลิเวอร์พูลลีวิงไม่ได้ดูครับเพราะว่าเมื่อวานวันเสาร์เนี่ยดำน้ำแล้วก็กับเก็บขยะตัดอวนกับปูนยาแนวตาจระเข้แล้วก็ต้องมานั่งกินซีฟู้ดวิวทะเลกันดิ้งดื่มกันเพลินเลยกับที่พักหงายท้องนอนเลย
0: เพลีย
1: แล้วก็มึนด้วยแต่ว่าลูกทีมของอิราโอรานะครับดาวรุ่งดวงใหม่ที่ว่ากันว่าทีมลิเวอร์พูลแกทำทีมมาไม่แพ้ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่กระทำบอลบัตนะใช่ไหมนะแต่แฟนก็ไม่ชอบนะมึงไม่แพ้แต่มึงไม่ชนะนะ
0: มันเสมอมันข้าง
1: ใช่ไหมก็เขาบอกว่ามีโอกาสยิงถึง14ครั้งนะครับแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ครองบอลเยอะกว่าฟูลแรมนะครับนะตอนนี้ก็คงต้องถามหาอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับ
0: แล้วก็
1: ฟอร์เรนเวสนะครับก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงนะครับนะแล้วก็แต่ก่อนมันก็มีตัวเก่าๆเร็วๆหลายคนนะซาร่าอะไรเงี้ยนะก็ต้องรอผ่องถ่ายนิดนึงแต่ไม่แพ้ก็ถือว่าโอเคละประคับประคองไปก่อนสัก 2-3 ฤดูกาลนะครับ
0: แล้วเดี๋ยวนัดหน้าไปเยือนบอลมัดด้วยนะ
1: ลิเวอร์พูลนี่ก็ยังดีนะแมนยูนี่แหละครับแฟนผีแดงนี่เมื่อคืนนี่หลีหมิงก็ไปเชียร์แมนยูอยู่ด้วยนะฮะ
0: ครับไม่ได้มีเชียร์ทีมอะไรครับ
1: ก็ปั่นแปดมาได้แมนยูมา
0: เ
1: นี่ยนะฮะแม่ก็ผู้เล่นก็เยอะกว่านะครับนะเพราะว่านาทีที่23ฟิลฟอร์เดนเนี่ยแกเหมือนกับว่าไปโดนไอ้นี่ไงโดนลูกเก๋าบรูโน่ฟอร์ดันถ้าดูภาพช้านะ
0: ครับ
1: แกจะมีไปนิดนึง
0: นิดนึง
1: แกก็สติแตกเลยแกก
0: ็หลุดพึงไปเลย
1: ใช่ไหมอันนั้นต้องโดนใบแดงละ
0: ก็ต้องให้อ่ะไปถีบซะงั้นนะ
1: ทีนี้พูดถึงประเด็นฟอร์มแมนยูก่อนก็ยังถือว่ามันเล่นสเปะสปะแล้วก็ไม่คงเส้นคงวาน
0: ี่แฟนแมนยูแน่นอนเลยเนี่ย
1: ลีมิงอ่ะลีมิงหางๆลีมิงหางๆแฟนแมนยูนะ
0: หยองนี่แฟนแมนยูนะแต่เขาไม่บอกใคร
1: อ๋อเอ้ยเขามีลานอะไรของเขาไม่ใช่เขา
0: โอ้ต้องแอดต้องไป
1: เขาจะต้องแบบมีเขาก็จะหลุดนิดหน่อยฮะนะนะก็อย่างไรก็ตามนะครับแฟนผีแดงต้องคือรีบิงว่ามันไม่มีความแปลกใหม่อะไรแมนยูชุดนี
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมพวกไอ้ไบรอันเอ็มโบรโมเนี่ยแล้วก็ไอ้บาร์ซิลอ่ะนะคุณย่าม าติอุสคุณย่า
0: ก็มีอยู่ที่เยอรมันลงมาเสริม
1: ส่วนไอ้ศูนย์หน้านะครับมายืนก็ไม่ได้มีอะไรสร้างความประทับใจกับแฟนหนังชาวนิโกรเลยนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้บรูโน่เฟอร์นันก็เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยนะครับแต่ทีมก็มีโอกาสนะยิงชนเสาไปถึง 2-3 ครั้งนะครับ
0: ชนเสากันเยอะ
1: แต่ว่ารูปเกมไม่ดีแมนยูรูปเกมไม่ดีขณะที่แมนซิตี้นี่เต้น10คนนี่เหมือนกับมัน11คนนะ
0: ครับ
1: นี่ขนาด10คนมันยังวิธีการ หนีพื้นที่นะครับแคบๆนะแล้วก็1ต่อ1ก็ทำได้ดี
0: โอ้นึกใช่มั้ยว่าทีแรกผมนึกว่าแมนซิตี้จะดรอปลงแล้วพอไม่มีเป๊ป
1: เออใช่แม่แล้วก็คนที่มาทำแทนแกเนี่ยแทนเป๊ปดีนะโอ้ยังกับคู่แฝดเลยนะมาริสกาใช่ไหม
0: ครับ
1: เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ทำทีมได้ดูมีทรงดูน่ากลัวมากนะครับแมนซิตี้นะฮะ
0: วัดกับเซนนอนยาว
1: แล้วก็แต่อย่างไรก็ตามประเด็นที่ได้ประตูเนี่ยมันก็เป็นวิชาที่วิพากษ์วิจารณ์กัน
0: ครับ
1: นะครับเรียกได้ว่า
0: จังหวะเปิดเข้ามาจากทางซ้ายใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วคนที่ล้ำมันก็คือเอนโซ
1: ใช่
0: แต่ว่าเอนโซไม่ได้เล่นบอล
1: นะคือเอนโซไม่ได้เล่นก็จริงนะแต่จังหวะนั้นเขาพุ่งตัวโมงนะ
0: ใช
1: ่แล้ว
0: คือเขาก็มองว่าม
1: ันมองไม่ถึงไง
0: มันก็ทำให้โกของแมนยูแนวรับแมนยูเสียจังหวะ
1: ก็ถูกต้อง
0: นั้นถ้าเกิดว่ามีส่วนแล้ว
1: ใช่ทีนี้ก่อนที่จะมีการออกมายอมรับการตัดสินที่ผิดพลาดนะครับ ในเกรี่เนวินนี่ออกมาเฉ่งเลยบอกว่าเอ้ยมันรบกวนการเล่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องแค่มาขอโทษเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะก็เคยผิดพลาดในคู่ลิเวอร์พูลด้วยนะครับ
0: ใช่ใช
1: ่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เป็นจริงเลยนะครับทางพรีเมียร์ลีกนี่ออกมาขอโทษขอโพยนะครับแล้วมึงจะมาขอโทษเพื่อแปะอะไรเนี่ยมึงต้องรับผิดชอบดิวะ
0: รับผิดชอบไงพี่บอลจบไปแล้ว
1: ก็นั่นดิแม
0: ่มัน
1: ก็ปรับ
0: หมด
1: อะไรเงี้ยหรือว่าหามาตรการมามีซุปเปอร์ไวเซอร์ไปนั่งคุม VR อีกสัก8คน10คนไป
0: คือก็ไม่เข้าใจว่าทำไม VR ถึงมั่นใจขนาดนั้นคือกรณีของลิเวอร์พูลเคยโดนนะเป็นอดูลเบอร์สันไปยืนอยู่ตรงปากประตูอ่ะแล้วเขาก็ไม่เกี่ยวก็แต่ถูกมองว่ารบกวนนะแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยเคสของแมนยูอ่ะทาง VR ก็ส่งมาเลยว่าไม่ล้ำฟันธงเลยคือแล้วผู้ตัดสินก็ไม่ต้องไปดูจอด้วยแทนที่จะถ้ามันไม่ชัวร์ก็ไปดูก่อนนี่ฟันธงมาชัวร์เลย
1: แม่แล้วก็
0: เล่นแน่นอน
1: มีหลังการแข่งขันนี่ลิซาโดมาร์ติเนสก็ยั่วนะฮะขนาดเอนโซเอนโซฟอร์อะไรวะ
0: เฟอร์นันเดส
1: เฟอร์นันเดสจำชื่อไม่ได้ละแกก็ชาติเดียวกันนะนะฮะแล้วก็โอ้โหตอนนี้มันกลายเป็นไม่มีใครเชื่อถือนะครับ VAR นะมีจุดสลบเยอะนะฮะเช็คบินเงินไปแล้วด้วยดิทำไงว่ารับผิดชอบไปรีมิงหน่อยดิ
0: ไม่ได้หรอก
1: ทำกันอย่างนี้เกินไป
0: สรุปว่าโดนนะไม่ได้งุนหงิดเนี่ย
1: เสือเจ็บต้องไปร้องไว
0: ้เฮ้ย
1: นะฮะได้แต่คลางนิดหน่อย
0: คร
1: ับอ่ะก็ติดตามต่อไปตอนนี้เปิดหัวมาแล้วก็เหลือ2ทีมคืออาร์เซนอลกับแมนซีที่ดูน่ากลัว
0: พี่ลิมิงว่าใครนอนกับซิ
1: ลิมิงว่าอาร์เซนอลนะ
0: อาร์เซนอล
1: แข็งโป๊กเลยชั่วโมงนี้นะครับดูดีมีราศีกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามแฟงแลมพาร์ดซีรีมิงเนี่ยโอ้โหเอาน้องใหม่ช้างกระทืบโลงนะครับแม่เป็นดง
0: โคนทรี
1: ดงอะไรวะ
0: เ
1: ขาเรียกอะไรวะนะ ดงช้างข้ามใช่ไหม
0: ไอ้งามเทโป
1: งามกระพือ
0: คร
1: ับ งามเทโปเดี๋ยวนี้ความจำอะไรไม่ค่อยดีแปลกๆนะจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่ล็อกเรางานเราเยอะ
1: ลืมกระเป๋าสะพายอีกแล้วมันมีบัตรประชาชนไม่มีไม่ลืมบัตรประชาชนอยู่ในมือถือแต่ว่าไอ้ใบขับขี่ชั่วตลอดชีพนี่ทำไงวะไปต้องไปแจ้งความมั้ยเนี่ย
0: ก็ต้องแจ้งความ
1: เ
0: นี่ยทำใหม
1: ่
0: เดี๋ยวเปลี่ยนหน้าให้อัปเดตหน่อย
1: อ
0: ือโอ้นี่ได้มีใบขับขี่ตลอดชีพนี่แสดงว่ารุ่นใหม่แน่น
1: อนโอ้โหตอนนั้นเนี่ยทำที่ยะราน
0: ะ
1: ไม่ต้องอะไรเลยเสีย200บาท
0: โอ้เสียให้ตามมีบินไหม
1: ไม่มีคนส่งหัวหน้าคนส่งมาเลยอ่ะเงี้ยแล้วกัน200บาทนะเดี๋ยวออกใบขับขี่ตลอดชีพให้
0: ครับ
1: นะ
0: อืม
1: จบข่าวมา
0: คุยกับผู้ชมผู้ฟังดีกว่า
1: ได้ๆข้อความแรกก็เขาบอกว่าอ้าวนี่เขาบอกว่าผมว่าสงสัยแกดูหนังโป๊ญี่ปุ่นเยอะเกินครับผมก็ดูเย่ๆอะไรเรื่องอะไรฮะ

0: น่าจะ
1: มา
0: จากรายการ
1: น
0: ะคุณยุทธนะมั้ง
1: อามทราบมาแล้วครับพญาดำไม่ขยับพี่หลีหมิงลุงเต้ยน
0: ัก
1: เตะคนไหนชอบกินผลไม้ตอบเทียโนเบอร์รี่ครับนะอามทราบเทียโนเบอร์รี่นะขอบคุณครับ
0: ครับ
1: พี่ดึงพี่เต้ยมีเปล่าเหรียญรุ่นเหนือโต๊ะ
0: อุ้ย
1: พี่หนูยังขึ้นคอเลยนะเขาทำอะไรกันอ่ะกินตินโต๊ะจีนนะฮะนะ
0: โต๊ะกลมอัศวินโต๊ะกลม
1: หรือว่ากินข้าวต้มล้างหน้าเป็ดนะฮะ
0: น่าจะล้างหน้านักโอ้พูดมากก็ไม่ดี
1: แล้วดูคลิปหรือยัง
0: ดูแล้ว
1: โอ้โหส่งมาหน่อยอยากให้วิรเทพกับเบนจามินติดมาลองแทนสารัตกับชนาธิปเผื่อนาคตจืดเองอ่ะก็แล้วแต่มุมมองนะครับเพราะว่าทุกคนก็คิดเห็นไม่แตกต่างกันไปสุพนัทเหมือนยายก็ไม่ติดชุดนี้บาดเจ็บหรือ
0: เจ็บ
1: เปล่า
0: เจ็บเอานัดสุดท้ายก่อนนะทีมชาติ
1: ซ
0: ้
1: อพี่เตยโศกครับ
0: ค่ะ
1: โต๊ะราคา 8,000 ที่หยองบอกใช่โต๊ะหลวงพ่อที่เมืองจีนไหมคุณดามาร์ท
0: ที่คุณหยองเขาบอกโต๊ะสโนเกอร์ตัวละ 8,000 นะ
1: เออแกก็โอ้เราก็บอกเฮ้ยมันเป็นไม่ได้เฮ้ยผมข้อมูลมาจากต่างประเทศอย่าค้านอย่าค้าน
0: อย่าหยองไอ้ไอ้หยองไอ้ไอ
1: ้อืมโอ้โหจนประมาณ2เดือนอ่ะ
0: ครับ
1: แกถึงต้องมายอมผมผิดไปแล้ว
0: จำนนด้วยหลักฐาน
1: ไปแฟนรายการมาถล่มด้วยไงมาถล่ม
0: ไปหยอกไอ้ไอ้แบบว่ายังไม่อัปเกรด
1: หลังจากนั้นหลี่หมิงก็เลยล้มละลายแต่ได้ความเชื่อถือเลยแต่มันก็มั่วเรื่องไอ้นี่ประธานเบอร์บ็อกซิ่งอ่ะโอ้ยเป็นอดีตมวยโลกแชมป์โลก
0: รวย
1: ปรากฏว่าเป็นคนละคนเลยมาผอมกร้องแกร่งเลยมาจากเนเธอร์แลนด
0: ์มันบอกยูเครนถ้าผมจำไม่ผิดนะอย่าง
1: เ
0: ดีย
1: วโอ้โหมั่วแหลกเลยหล
0: ัง
1: จากนั้นเจอสองเคสที่จบเลยเพื่อนฝรั่งผมชอบเข้าไปดูมวยไทยแต่ไม่ได้ดูมวยชกนะครับไปดูตรงมุมพี่เลี้ยงมันบอกชอบท่าทางพี่เลี้ยงมันฮาดีเออบางทีลุ้นนอกลุ้นในแล้วก
0: ็
1: บางทีบ้านเราเนี่ยพี่เลี้ยงมันมีอะไรแปลกๆที่ต่างชาติก็ไม่รู้เช่นเอาปากเข้าไปในหูนักมวย
0: เพื่อ
1: แล้วก็เหงื่อก็ต้องเยอะแล้วไปเป่าหูไม่รู้มันจะได้ผลอะไรให้กับนักมวยไม่ทราบนะ
0: เป็นไงแตก
1: ไปเป่าหู
0: หน้าหายไปแถบ
1: เป่าหูเข้าไปให้ลมเข้าไปในหูมันจะได้สดชื่นหรือเปล่าไม่ร
0: ู้นะทาง Facebook นะคุณสมเกียรติสวัสดีมานะแล้วก็บอกแมนยูเล่นดีมากแค่โชคร้ายโอ้นี่ประชดประเดคุณเฮงสวัสดีอซอสวัสดีพี่ริมพิเตอร์สวัสดีมานะคุณนะเอเช่นเกมในความทรงจำผมนึกถึงอะไรเนี่ยเอเช่นเกมที่กาตาร์โบบานถามั่งเหรียญทองพุ่งแหลมจริง
1: ตอนนั้นเรามีนะพวกทุ่มน้ำหนักอะไรมีโอนแบบมาแต่งงานเนี่ยคนจีนเนี่ยเป็นคนไทย
0: เขาถามพี่ซอมาว่าดวงชีวันโกมลเสนพิสมัยวิไลศักดิ์วิยดาอุมารินเพชรลาชวราชภาวนาชนะจิตเนี่ยซอชอบใคร
1: เฮ้ยโอ้ก็คุณอะไรนะไอ้คนแรกนะดวงโกมลอะนะ
0: ดวงชีวัน
1: ดวงชีวันเออดวงชีวันนี่ตอนก่อนแกเป็นประมาณคือสไตล์ดาวยั่วอะไรเงี้ยเป็นนุ่งบิกินี่หน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละชอบเพล
0: สวัสดีคุณเต้ซ้อมอีกตัวนี้คุณเต้ฮาคุณหยองไม่จริงหรอก
1: ฮายังไงก็ไม่ได้เกิดหรอกเพราะหยองเขาจับคิว
0: คุณกูวิทเอฟบอกว่าเอฟซีพี่เต้ยคุณน่านและคุณแนนอาร์ตซ้อมหมิงพี่เต้ยครับในวงการเซียนมวยเคยมีข่าวใหญ่คนเข้าไปจับราคามือเปล่าอยู่นะครับแล้วก็แพ้ไม่มีตังค์จ่ายโดนตื้บครับ
1: ก็ใช่ไงมีพวกจับเสือมือเปล่า
0: ครับคุณกูวิทบอกลิเวอร์พูลสเปซสปาครับดูแลเซ็ง
1: ก็แล้วแมนยูไม่เซ็งเลยฮะแฟนแมนยูก็ต้องทำใจอะนะฮะเชียร์กันต่อไป
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าความจริงแล้วพี่เดี๋ยวนะโทษทีนะพี
1: ่
0: ข้อความมันโดดๆความจริงแล้วเต้นรวยมากไม่รวยรวยอะไรที่ไหน
1: ล่ะเมียรวย
0: มาจัดรายการสังคมใช่ไหมไม่จริงอ่ะเห็นเจ๋งก็บอก คุณกุ้งบอกซื้อตัวดีใช้เงินเป็นแมนซี่หลังแน่น
1: กลางเขาก็ดีนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าเอเรียสเอลิสันแล้วก็
0: ดียังดีอยู
1: ่โชว์นะครับ
0: คุณกุ้งบอกไปทำใบใหม่ที่ขนส่งไหนก็ได้
1: เอาเหรอต้องไปสอบไหมต้องไปสอบ

0: ไปสอบแล้ว
1: เ
0: ราสอบครับ
1: รอแล้วมันหายอะทำไงอะ
0: ก็แต่ก็ต้องเอาใบแจ้งความไปไง
1: อ๋อโอเคโอเคต้องไปทำใบแจ้งความ
0: เออนี่ผมเพิ่งพี่ลิมิตเคยทำใบขับขี่นานาชาติปะ
1: ยังไม่เคยเขาบอกว่าทำในนี้แอปได้นะ
0: เป๋าตัง
1: ค์
0: 500กว่าเอง500 500ค่าทำแล้วค่าจัดส่งเท่าไหร่30-40บาท
1: รอ
0: เนี่ยได้ละ
1: ได้กี่ปี
0: ปีเดียว
1: อ๋อแล้วจะไปไหนอ่ะ
0: ก็ทำเผื่อไปญี่ปุ่น
1: ไอ้ยาไปขับรถญี่ปุ่นเหร
0: อพอดีภรรยาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนั้นพอด
1: ี
0: ไม่รู้ตั้งใจหรอกเขาซื้อตั๋วไปกลับแต่วันเดียวก็ที่ผมไปเลย
1: โอ้
0: เฮ้ย
1: นั่นนอนที่เดียวกันด้วยวะ
0: ไม่ใช่เนี่ยเขาไปฮอกไกโด
1: อ้าวครับผม
0: คุณปลั๊กบอกวันนี้ติดคิวชั้นเกมหมดเลยเจ๋งกับหยองเอเอสเดี๋ยวนี้อังเคิลเหรอคุณบีติดภาคบีทีวีเอ๊ะเมื่อวานผู้ชายสวมหมวกใส่เสื้อสีเขียวด้อมๆมองๆแถวหอศิลป์ใช่ซ้อไหมพี่ซ้อไปหอศิลป์ป่ะครับ
1: ไม่อยู่ไปดำน้ำถ้าไม่เป็นดำน้ำก็ไปครับ
0: นี่ดีมากดีมากคุณชมพูฟรุตตี้ก็ไปนะอาจจะโพสเฟซบุ๊กด้วย
1: ก็แล้วแต่นะไปใครเห็นดีเห็นงามนะก็คิดเอาเองแล้วกันนะ
0: ไม่ไรแล้วนี่นะจิตตังทางเอสเอ็มเอสบอกว่ามีนักข่าวสายพระบ้างไหม
1: มีนักข่าวสายพระนี่
0: มี
1: ดิแต่ก่อนมีนะ
0: อันนี้ก็มี
1: เดี๋ยวนี้มีอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้ง
0: โอ้โห
1: อินฟลูมากกว่าจะเป็นอินฟลูสายพระมั้งนะ
0: ฮะโอ้โหนี่พวกสกู๊ปพระเครื่องนี่โอ้โห
1: แต่ก่อนมี
0: ใช่นะสวัสดีคุณเต้แม่กลองจะเบรกกับซ้อนะครับไม่เบรกเลยเนี่ยผมเชียร์ให้ร้องเพลงเลยวันนี
1: ้
0: สวัสดีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอีก2นัดที่เหลือคือเจอไต้หวันและเวียดนามช่อง9แต่สดครับขอบคุณครับสวัสดีครับซ้อมิงคุณเต้ยทั้งสองท่านคิดยังไงกับตำรวจไปปล่อยพระก่อนไปจับทิศโชติครับปล่อยพระหมายความว่าปล่อยพระเครื่องอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วไม่รู้เหมือนก
1: ันไม่รู้ไม่ร
0: ู้ทั้งสองท่านใครเกรงใจคนที่บ้านมากกว่าหมายถึงผมกับพี่ซ้อเหรอ
1: ก็น่าจะพอกัน
0: ไม่อยากมีปัญหา
1: เออขี้รำคาญ
0: เออรำคาญสิซ้อหมิงจริงไหมป้าแป๊ะบอกว่าซ้อกลัวคนที่บ้านมาก
1: อืม
0: ไม่จริงบอกไปเลย
1: ไม่ก็
0: ไม่ได้กลั
1: วหรอกเรากระตกแข้งอยู่ตลอดเวลาดึงไว้ดึงไว้ไม่งั้นแข้งขวาหน้าหยกทำงาน
0: อืมจะด่าก็กลัวก็ต่อยสวน แฟนพี่เต้ใจอ่อนไปเรียนดำน้ำยังครับแนะนำกูโจเอาง
1: ั้นเหรอ
0: ไม่แนะนำครูลิมิงอ่ะ
1: อืม
0: เมื่อไรจะมีวันดีๆกับเขาสักทีเศร้าอ้าว
1: เอา
0: ดอกกรูกับดาโลคือตัวแถมครับ
1: เล่
0: นอยู่ใช่ไหม
1: เล่นไม่ดีว่ะ
0: ครับกกต.กับเมกันโอลิเวอร์ใครตัดสินได้แย่น้อยกว่ากันครับสมควรโดนถอดทั้งคู่ไหมครับซ
1: อก็มันต้องโทษ VAR นะใช่ไหม
0: กกต.ไม่ผิด
1: นะครับใช่แต่แกก็ไปขวางโดนบอลอยู่ 2-3 ครั้งนะมันยืนยังไงวะของมัน
0: ครับเจนนาเห็นอยู่นะครับว่าเอ็นโซ่พุ่งหมาบอลกฎหมายบอกเจนนาย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำครับอืมพี่สมกับมายึดตัวหลักตอนเที่ยงแล้วเหรอครับ
1: ใช่
0: ทื่อมัวตุ้นทื่อมัวตื้นข่าวนอกทะเลมันสักครู่เจอได้สวนกับพี่หนุ่ยเลยนะดีเซล40.69 บาท
1: โอ้โหขึ้นเหรอวันนี้
0: ขึ้น
1: ไม่กลัวละ50บาทยังเคยเติมละขออย่าขาดตลาดพอ
0: บวก0.85นะฮะรายการนี้สอนแทงมวยด้วยรอดยากแล้วไม่ได้สอนแทงมวยมันเป็นความรู้ไง
1: คือวงการในเวทีมวยเขาทำกัน
0: ครับประมาณนี้หมดละนะฮะ
1: หมดละเวลาเราก็หมดด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะฮะลีมิงเนี่ยอยู่เมืองไทยจัดรายการนินทากีฬาโลกอีกวันศุกร์แล้วเดี๋ยวจะไปอยู่ที่นาโกย่านะ
0: ครับ
1: ไม่รู้ทาง99เขาจะให้รายงานมาเปล่าเนี่ยป่านี้ยังไม่ติดต่อมาเลย
0: รายงานฟรีได้ไหม
1: ฟรีนี่ก็อาจจะรายงานแล้วมันก็ไม่สนุกอะ ไม่สิแม่เซ็ง
0: ๆครับ
1: อ่ะไปดีกว่าวันนี้ขอบคุณนะนี่ ID card โชว์หน่อยสำหรับนี่ลีมิงนะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังมีความสุขสนุกสนานหลับฝันดีนะครับวันนี้ได้แม่กองลีมิงเมืองไทยบายบายปูนปูนฉักกระฉึกสวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

0: ให้ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าว่าเซียนะครับฉบับ FMactive radio
7: อารมณ์ไหนทำไมเดี๋ยวแบบว่าวันนี้อยากฟังพี่แอด
8: ไม่แน่หรอกก็ต้องคึกคืนกันนิดนึงนะครับพอมาถึงนะครับช่วงรายการของเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตื่นตัวแบบแฮปปี้หน่อยก่อนจะเข้านอน
6: โดยเฉพาะพี่ๆแท็กซี่ทั้งหลายนะครับใครที่แบบกำลัง
8: หลายคนยังทำงานอยู่นะ
6: ใช่
8: หลายคนยังทำงานอยู่นะครับในช่วงเรียกข้าวเซียนผมก็มักจะหาเพลงเก่าๆนะที่มันฟังแล้วแบบคิดถึงแล้วก็ชื่นใจ
6: ในอนาคต
8: โตมาในยุคเรา
6: เดี๋ยวก็มีนะอนาคตเดี๋ยวก็หาเก่ากว่านี้อีกอะ
8: มีอะไรที่มันสร้างรอยยิ้มสร้างความตื่นตัวนิดนึงว่ารายการเรามาแล้วนะ
6: หวังว่าคงไม่ถึงขั้นสุนทราภรณ
8: ์ไม่แน่เดี๋ยวผมเปิดสุขกันเถอะเราจะไปทำไม
6: ฟิวฟิว
8: คือเอาความหมายของเพลงเป็นหลัก
6: เฮ้ยล่าสุดไปดูไลฟ์สดมา
8: อะไร
6: มันเล็กมากมันคืออะไรคุณศักดิ์สิทธิ
8: ์ผมทำไปทำโชว์ชื่อว่าละเลงเพลงละครนะครับนะฮะพอดีให้บอมไปคุยให้บอมก็แบบเฮ้ยชอบมากแล้วเขาก็บอมสินเจริญเนี่ยเขาก็เล่นรับงานเล่นอยู่ที่ร้าน
6: ครับ
8: นะครับชื่อว่าเห็นอกเห็นใจโภชนาราชวัต
6: รเป็นร้านข้าวต้ม
8: ไม่ใช่
6: เห็นอกเห็นใจโภชนา
8: เป็นร้านอาหารนี่แหละแล้วเขาก็ไปเล่นเหมือนแบบนักดนตรีร้องเพลงเล่นตามร้านอาหาร
6: วันนั้นผมได้มีโอกาสได้ดูในไลฟ์สดพี่ทั้งเห็นพี่มัมลาคอนิกด้วย
8: พี่มัมลาคอนิกก็ไปก็เอาไปเซอร์ไพรส์ทุกคนนะแขกที่ไปในวันนั้นก็เพราะว่าหนึ่งในเพลงที่ละครที่ดังที่สุดเพลงภาพยนตร์ที่ดังที่สุดนะครับนะฮะในประเทศไทยเพลงหนึ่งก็คือชื่อเพลงอะไรวะ
6: อย่าบอกนะ
8: เติมใจให้กัน
6: อย่าบอกนะหนึ่งในนั้นก็คือคุณเป็นคนแสดงด้วย
8: ไม่ผมไม่ได้แสดงตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะฮะผลงานของสมจริงศรีสุภาพเป็นผู้กำกับนะอยู่ค่ายไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ของคุณวิสูตร
6: ครับ
8: ภูลวรลักษ์มั้งนะฮะเจ้าของพวกเมเจอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผลงานเรื่องที่3ของไทยเอนเตอร์เทนเมนต
6: ์
8: ต่อจากซึมน้อยหน่อยก็ร่อนมากหน่
6: อ
8: ยพี่บิลลี่กับเอ็มก็จะมีผลงานของพี่คิงนี่แหละนะครับชื่อว่าพี่ขนูหมูแฮม
6: โอ้ย
8: ขจรศักดิ์รัตนนิ

0: ใส
1: กับผู้หญิงผมหยิกหยิกใครนะ
0: จันจิราจู
1: แจ้ง
0: เออแล้วก็มีเสียงของพี่มัมนี่แหละ
1: ร้อง
0: คนนี
1: ้ร้อง
0: พี่มัมเนี่ย15ปีเขาจะมาทีหนึ่งเหมือนดาวหางฮาร์เลย์15ปีจะดังทีหนึ่ง
1: 3รอบ
0: ใช่เป็นรอบ
1: เฮ้ยล่าสุดเขาดังไปแล้วดิที่เขาป่วย
0: ไม่ใช่แล้วพอมา15ปีผ่านไปแกก็จะมาดังเรื่องความลับเพลงความลับอ่ะที่ทำกับกอล์ฟอ่ะ
1: เออเออเออ
0: ก็เบญจพลก็
1: เป็น
0: มีไมเกสก็มาดังอีกอัลบั้มนั้นครับ
1: ไอ้นี่มาแล้วรอบ
0: เติมใจให้กัน
1: ปกติเขามีแต่รอบเดือนไอ้นี่รอบปีมา
0: ใช่แล้วพอดีผมทำเนี่ยละเลงเพลงละครเพลงหนังเพลงโฆษณา
1: เฮ้ยชอบจังเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยหนึ่งในคนที่เราคิดถึงแล้วก็กับเพลงเนี้ยบอกใจตัวเองมานาน
1: อย่าบอกนะศักดิ์สิทธิ์จะเป็นในห้างอีกคนนึงแล้ว
0: ทำไม
1: อ้าวเผื่อแบบว่าลงเป็นนักลงทุนแบบทำเพลงให้คนอื่นเขาร้อง
0: ไม่ผมก็ไปตามไอ้เพลงพวกนี้ใครร้องก็เอามาเป็นแขกรับเชิญเซอร์ไพรส
1: ์หลักๆแล้วคงเป็นยุค90น่ะนะ
0: ก็มีหมดนะ
1: ใช่ไหม
0: ก็มีหมดยุคนี้ก็มีนะยุคนี้ก็มีนะครับยุคนี้ก็มีแบบนึกถึงเพลงใครที่ร้องเอาไว้แล้วเพราะๆเราก็เอามาเพลงหนังเพลงจีนเพลงฝรั่งเพลงอะไรก็เอามาร้องหมด
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่เทียนหมีมี่อย่างเงี้ย
1: ใครจะมาร้องอะคนร้องไม่อยู่แล้ว
0: บอมมันร้องได้
1: Love.
0: แล้วก็เราก็เล่าไงว่าเพลงนี้ประกอบภาพยนตร์เรื่องอะไร
1: บอมสินเจริญ
0: ใครเป็นคนเขียน
1: บอมสินเจริญเรารู้เนี่ยประมาณ3พี่น้องนะ
0: 3พี่น้องสินเจริญ
1: แต่วันนั้นก็มีอยู่คนเดียว
0: ใช่ผมดึงบอมมาแค่พอเอาบอมมาเล่นกีตาร
1: ์ oh.
0: ส่วนผมกับบอมช่วยกันร้อง
1: อ๋อล่ะ
0: เพราะว่ามันมีแค่กีตาร์มีคีย์บอร์ดแล้วก็กองไฟฟ้านิดหน่อย
1: ครับ
0: เล็ก
1: ๆดูอบอุ่นนะวันนั้น
0: ก็ทำโปรเจกต์แบบว่าคนดูได้ประมาณ50คน
1: เลยไปที่มาของ
0: มันเล็กมากไม่มีปัญญาใหญ
1: ่พี่ถามจริงนะ
0: ครับ
1: ปาเต้แกไม่เคืองอ่ะ
0: ไม่รู้แกยังไม่รู้แกรู้หรือยังผมสวนแกเลย
1: มันเล็กมาก
0: เพราะว่ามันใหญ่มากอ
1: ่
0: ะ
1: คอนเซ็ปต์เป็นไงคอนเซ็ปต์
0: เราไม่มีทางได้ขึ้นเวทีอย่างนั้น
1: คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต
0: ์คอนเซ็ปต์ไม่มีอะไร
1: มันเล็กมาก
0: มันเล็กมากนะตอนแรกก็ลุยกันแบบเอาใช้เพลงละครก่อนใช้เพลงละครเพลงหนังถ้าหากฉันวอนเธอให้อยู่
1: เลสโซนา
0: ไม่ใช
1: ่
0: ชาวเวอร์
1: ชาวเวอร์ใช่
0: ผมก็เอาเพลงโฆษณามาลงต้นจากภาพยนตร์เรื่องอะไรฮ่องกง
1: หลง
0: ละครเรื่องอะไร
1: เจ้าพ่อเสียงไฮปะ
0: ถูกต้
1: อง
0: เก่งมาก
1: หลงปังนี่นะ
0: มันจะมีแล้วก็จะมีแบบเพลงดังนรกช่างหรือสวนแกล้ง
1: โกโบลิก็มาแล้ว
0: นี่มันเก่งกว่าเกิดพัน
1: แต่ระวังนะ
0: คนที่มืดมนคนหนึ่งคนที่ไม่สำคัญ
1: อันนี้เต๋อ
0: ไม่ใช่
1: ใช่ป่ะพี่เต๋อ
0: ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองร้อง ชื่อเพลงว่าเพื่อเธอ
1: จริงป่ะ
0: เสียงผมแหบมันได้ใช่ไหม
1: นักร้องคนนี้ผมว่าไม่น่าจะอยู่แล้วนะ
0: อยากจะเป็นจะมุ่งไป
1: ตะกายดาว
0: เก่งมากพี่เต๋ออันนี้พี่เต๋อละ
1: พี่เต๋อพี่เต๋อ
0: มีเพลงที่เราคิดถึงเยอะนะ
1: ใช
0: ่ชื่นชีวันเมื่อฉันและเธอชิดใกล
1: ้หนึ่งมิชิดใกล้อัศนีวสัน
0: วสันร้องไว
1: ้อันนี้วสันวสันร้อง
0: กับละครบางกอกราตรี
1: อยากฟังเพลงเอาจริงๆถ้าตอนนี้ถ้าเกิดว่าย้อนไปเก้า
0: เพลง
1: เก้าศูนย์นะ
0: ขอมาหนึ่ง
1: ทรายกับทะเล
0: ร้องไงวะ
1: อ้าว
0: อัลพี่ตู่นันทิดา
1: ใช่สิพี่ตู
0: ่เปิดที่เปิด iPad
1: จะนานเพียงไหนจะทุก
0: อันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยไปประกอบละครหรือเปล่าม
1: ีดิประกอบ
0: ละครอะไร
1: ประกอบละครนี่แหละ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะจะต้องไปค้นก่อน
1: โอ้ชอบมาก
0: วันนั้นที่เคยฝันกันว่าดี
1: บิลลี่โอแกน
0: วันนี้
1: วันนั้นวันไหน
0: เอ้
1: ยเราไม่มารู้ไอ้เรื่องเลยเฮ้ยเพลง90นี่ผมได
0: ้แจ๋วว่ะ
1: ได้อยู
0: ่นี่8เลยไม่ใช่9แล้ว
1: เอาบิลลี่ก้าว
0: 80แล้วซึ่งได้หน่อยนี่80แล้ว
1: แต่เพลงเนี้ยคุณไม่รู้แน
0: ่อะไร
1: ก่อนมีสองเราสองนั่งมองฟ้าไกลฝันจะไปให้ถึงสักวัน
0: ผมรู้แต่ผมนึกศิลปินไม่ออก
1: ศิลปินนะตอนนี้บวชอยู
0: ่ศิวะแต่สัง
1: ใช่หลวงพ่อศิวะชอบ
0: มากเหรอท่านเป็น
1: โอ้ยท่านบวชมา10กว่าปีแล้วว
0: ัดไหนอะ
1: อยู่แถวถ้าบอกถ้าอยู่แถวภาคอีสานนะพี่หรือว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนบอกมาจำสำนักสงฆ์ที่อ่างทองอะไรอย่างนี้แหละรอจะไปสนทนาธรรมกับท่านอยู
0: ่ท่านผู้ฟังกันตอนนี้มีคนมองหน้าเราเลิกลักมึง
1: แขกรับเชิญ
0: ให้กูมาทำไม
1: ปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้เบรกนี้ขอยุค90กับ80คุยให้มันสะใจ
0: ขอเพลงเก่าที่สุดดิอาจารย์ขอมาเพลงนึงที่แบบคิดถึงเลยซื้ออัลบั้มอะเอาไปอัลบั้มไหม
1: ยอมเลยอัลบั้มแรกที่แบบซื้อ
0: ศิลปิน
2: พี่แบงค์วงแคท
1: พี่แคทวงแบง
0: ค์แบงค์วงแคชเพลงแกอะไรนะ
2: เช็ดน้ำตา
0: เช็ดน้ำตา
2: โอ้ช่วงนั
0: ้
2: น
0: แล้วลืมกันได้ไหม
1: เสียงผมชอบนะตอนนั้นชอบมาก
0: แกร้องเสียงแบบมีคาแรคเตอร์มาก
1: เออชอบชอบ
0: ร้องเพราะร้อง
1: เพราะมาก
0: จนถึงทุกวันนี้แกก็เป็นคนร้องเพลงเพราะมาก
1: ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะตอนนี้นะแต่ว่าผมว่าเพลงเขาเป็นอมตะนะ
0: งานเยอะนะ
1: เอออมตะ
0: แบงค์นี่ขึ้นนี่คือแบบกรี๊ด
1: เดี๋ยวนะคุณเรียกเขาพี่แบงค์
0: ครับ
1: เขาน่าจะรุ่นน
0: ้
1: อง
0: น้องน้องผม
1: น้องใช่ไหม
0: เล่นละครเป็นจังเห่า
1: จันเจ้า
0: จังเห่า
1: จังเห่า
0: จากหงเหนือมังกรผมเล่นเป็นจังเห่าเวอร์ชันทีวีแบงค์เนี่ยเล่นเป็นเวอร์ชันละครละครเวที
1: อ๋อละครเวที
0: จังเห่าส่วนไอ้ตีเล็กคือไอ้โตโน่
1: พี่ท่านถามพี่ดึงดี
0: ครับ
1: ในฐานะที่ตัวพี่ท่านเองเป็นศิลปินเป็นนักแสดง
0: ครับ
1: ละครละครทีวีก
0: ับ
1: ละครเวที
0: ครับ
1: ต่างกันไหม
0: ต่างกันสุดฟ้า
1: อันไหนยากกว่า
0: ละครเวทีย
1: ากกว่า
0: ก็คุณเดินออกไปข้างหน้าแล้วห้ามผิด
1: คุณไม่มีโอกาสพลาดเลย
0: ใช่มันเหมือนเทปคุณต้องถ่ายทอดสดอ่ะ
1: เหรอ
0: ถูกว่าเขานั่งดูซื้อบัตรมาดูก็ถ่ายทอดสดอยู่อ่ะเทปครับไม
1: ่ได้
0: ละครทีวี
1: เออว่ะ
0: แล้วต้องรันจนจบแล้วผมเคยเล่นก่อนจะถึงบางรักซอย9ละครเวทีแล้วผมเข็ดจนตายเลย
1: ทำไมพี
0: ่ในเรื่องผมต้องวิ่งตามหาซอย9แล้วในฉากอ่ะมันจะรันๆไปเรื่อยๆซอย1ซอย2ซอย3กว่าจะถึงซอย9คิดดูผมวิ่งแบบสุดแรงเกินอ่ะแล้ววันไหนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อ่ะผมต้องวิ่งรอบบ่ายรอบหนึ่งแล้วไม่วิ่งรอบมันคืนอีกรอบหนึ่ง
1: คุณนักบอล
0: ตาย
1: คุณนักบอลเก่าจะกลัวอะไรวะ
0: รู้แล้วเวลาเล่นอ่ะคนดูเวลาฮือฮากับเราอ่ะกรี๊ดกับเราอ่ะมันยิ่งทำให้เราต้องเต็มที่เข้าไปอีกวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: ทั้งเวทีมีความกว้างก็ไม่เกินร้อยเมตรเนี่ยนะ
0: คือมันเหมือนวิ่งอยู่กับที่แล้วข้างหลังเนี่ยเขาจะทำเทคนิค
1: โดย
0: ไอ้ซอยมันรันไปเองหนึ่งสองสามยังไม่ถึงวิ่งผมวิ่งแบบสุดชีวิตอ่ะแล้วผมตอนนั้นผมฟิตไงบ้าพลังวิ่งสุดแล้วก็คือผมจะตาย
1: สนุกไหม
0: สนุกมากเพราะว่ามันรู้สึกเลยมันเหมือนเราไปร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ตเรารู้สึกทันทีโกบอยไปเป็นพิธีกรเนี่ยรู้สึกทันทีพูดผิดอย่างเมื่อกี้มีทุนซึ่งหนาถูกแล้วเราก็อยากจะทำทุกรอบให้มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
1: โอ้โหนี่คือต้องยอมรับกับพวกละครเวทีพวกคนที่เล่นนะ
0: ศาสตร์สูงสุดของการแสดงเขาถึงบอกว่าละครเวที
1: บอร์ดเวย์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลย
0: นั่นคือแบบคุณไปไม่ถึงปริญญาเอกคุณขึ้นไม่ได
1: ้ว้า
0: จริง
1: เอางี้ดีกว่าถ้าคิดถึงละครเวทีในประเทศไทยใครอันดับหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มองว่าเนี่ย
0: คุณบอยตะกลเกียรติวีระวัน
1: ทีละ
0: รัชดาลัยเธอเตี้ย
1: ที่ล่าสุดที่คุณบอกว่าคุณ
0: เป็นเธอเตี้ยด้วย
1: เธอเตี
0: ้ย
1: ไม
0: ่พิธีกรเนี่ยไม่ทัน
1: ผมไม่ได้ไม่ทันผมกำลังคิดอยู่ว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าผมกำลังคิดว่าล่าสุดใช่ไหมที่เขาไปจัดที่การวันเกิดเขาอ่ะแล้วคุณบอกว่าประทับใจมากวันนั้นอ่ะ
0: ประทับใจมากแล้วผมก็ได้เห็นอีกเบื้องหลังของชีวิตคนนะก็คือประทับใจมากเนื่องจากว่าวันเกิดคุณบอยตะกลเกียรติวีระวัน60ปี
1: ใช่ยิ่
0: งทุกคนก็ทั้งบริษัทรวมหัวกันเลยว่าไปถ่ายคลิปทำมิวสิกไปซ้อมเต้นซ้อมอะไรมาแล้วไม่บอกพี่บอยแล้วก็เดี๋ยวเราภรรยาทีมงานก็บอกเดี๋ยวจัดวันเกิดปาร์ตี้กันที่รัชดาลัยแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ทุกคนก็มากันพี่บอกว่าโอ้นี่ก็มาคนนั้นก็มาก็โอ้ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยแกก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขึ้นไปพอขึ้นไปเนี่ยฉากก็เปิดพอฉากเปิดเสร็จก็มีละครเวทีแสดงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วสุดท้ายก็เล่นเป็นชีวิตแกนั่นแหละโดยเอาดารามาเล่นโดยเอาดารามาเล่นเป็นตัวแกเล่นแบบเป็นคุณไพบูลย์เล่นเป็นพี่เล็กเล่นเป็นคนนั้นคนนี้ที่เกี่ยวพันกับชีวิตแกตั้งแต่เข้ามาทำงานเป็นผู้กำกับครั้งแรกแล้วก็เข้าไปถึงละครสามมุมสามมุมก็เอาดาราน้องๆเนี่ยมาเล่นเป็นกบแท่งมอสอีกซ้อนเข้าไปอีกฉากนั้นฉากนี้แล้วก็ตัดภาพมาถึงผมว่าตอนนั้นเจอพี่บอยรู้สึกยังไงตอนนั้นที่ได้เล่นสามมุมรู้สึกยังไงแล้วก็ไปคู่นั้นคู่นี้มีฟลุ๊กเกิดพลมีอ้อมพิยดามีอะไรอย่างเงี้ยดาราที่เกี่ยวพันกับแกก็ออกมาสัมภาษณ์พูดคุยอย่างเงี้ย
1: ครับก็มีการไปสัมภาษณ
0: ์แกก็ร้องไห้ใหญ่เลยร้องไห้เลยตอนแกแบบไปจีบภรรยาอย่างเงี้ยตอนแกแบบเฟลอย่างเงี้ยตอนบริษัทล้มเหลวตอนที่กำลังแบบวูบแล้วโควิดมาทำยังไงปัญหาโอ้เห็นใจแกมากเลยเพราะแกต้องอุ้มพนักงานไว้เป็นหลายร้อยคน
1: เอออ
0: ุ้มช่องไว้อีกแล้วแกก็ต้องไฟต่อสู้อย่างเงี้ยเราก็แบบซาบซึ้ง
1: ครับ
0: นะเราก็เคยงอแงแกนะ ในความเป็นมุมเราไม่ได้นู่นได้นี่เราไม่ได้อย่างที่เราอยากได้อะ
1: ครับ
0: เออแต่พอไปเห็นวันที่แกต้องโฮทุกอย่างไว
1: ้
0: ต้องแบบคนนี้ก็ต้องให้โอเคคนนี้ก็ต้องโอเคคนนี้ก็ต้องเอาใจคนนี้ก็ต้องดีคนนั้นอะไรเงี้ย
1: เป็นร้อย
0: ไหนจะลูกน้องอีก
1: เป็นร้อยคน
0: เป็นคนเดียวที่พนักงานนะเอา ATM ไปกดในวันที่โควิด
2: โอ้โห
0: เงินไม่ลดสักบาทโอ้ผมแบบประทับใจมากแกไม่ลดเงินเดือนน้องเลยสักคน
1: ครับ
0: คืออุ้มไว
1: ้
0: เออแล้วก็โหเจ้านายเราเจ๋งว่ะ
1: เออ
0: แล้วก็ประทับใจคนทำงานนะเราได้เห็นวันที่เรางองแงโอ้ไม่ได้นี่ไม่ได้โอ้โหนี้แบบไม่อะไรเงี้ยแต่แกก็ต้องแบบคอยไฟไปต่อสู้ไปให้โปรเจกต์ละครอะไรต่างๆมันรายการข่าวทีวงทีวีมันอยู่ได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยทุกคนมีความสุขสบายดีแล้วก็ได้เห็นก็เป็นงานปาร์ตี้ที่รู้สึกประทับใจนั่นเอง
1: ผมก็เหมือนคุณบอยอย่างหนึ่งที
0: ่
1: ช่วงโควิดไม่ลดเงินเดือนพนักงานสักบาทเพราะไม่มีจ่าย
0: โ
1: อ้เจ๊งเลยเจ๊งเลยโอ้โหเป็นไรเลย
0: หนักหนัก
1: หนักมาก
0: หนักหนัก
1: โอ้หนักมากเฮ้ยคุยเป็นนานแล้วเหลือเวลา7นาทีแนะนำกับแขกรับเช
0: ิ
1: ญ
0: วันนี้เรียกเขาว่าเซียนมีนะฮะแขกรับเชิญที่เป็นเซียนมา
1: เออ
0: กูบอยพามาชื่อ
1: คุณน็อตอาจารย์น็อต
0: อาจารย์น็อต
1: อาจารย์น็อตเนี่ยอาจารย์น็อตแนะนำตัวหน่อยครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมอาจารย์น็อตนะครับชื่อจริงชื่อนายชวัฒน์ธรรมวิชัยครับทำงานเป็นข้าราชการครับกรมศิลปากรครับ
1: อยู่ศิลปากร
2: เป็นข้าราชการครับ
0: โอ้ครับครับ
2: ในด้านการแสดงโขนครับ
1: นี่
0: แล้วอาจารย์เป็นเซียนมุมไหนอ่ะ
2: ก็ผมศึกษาในเรื่องศาสตร์ด้านนี้ด้วยครับ
0: คือ
2: ผมเมื่อก่อนผมเป็นเด็กวัดครับ
0: ครับ
2: ก็ด้วยความว่านัดตอนสมัยเรียนหน้าศิลป์ครับเราก็เย็นๆไปงานใช่ไหมครับเราก็แวะเข้าวัดไปหาครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยครับไปดูแลท่านไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นลูกศิษย์ต่างๆนานามีประสบการณ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที
0: ่วัดอะไร
2: ในกรุงเทพวัดคอกหมูครับ
1: เฮ้ยเคยได้ยินไหม
2: วัดคอกหมู
0: เคยได้ยินก๋วยเตี๋ยวคอกหมูอ่ะใช่ป่ะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ตอบอันนั้นตอบลงหม
1: ูอันนั้นตอบลงหมู
0: หมูเออคอกหมูอีกอันนึงเอ้ยวัดคอกหมูอยู่ไหนพี
2: ่ตรงแถวโบเบ้ครับแถวภูเขาทองครับมันจะมีวัดเล็กๆชื่อตอนนี้ชื่อวัดสิทธารามครับ
1: โอ้โห
2: ใช่ครับวัดสิทธาราม
0: ผมเด็กโบเบ้ไงผมรู้จักแต่วัดบรมวัดบรมฝั่งไอ้รางรถไฟแต่วัดคอกหมูเนี่ยอยู่ฝั่งไปทางภูเขาทอง
2: ใช่ครับ
0: แสดงว่าเป็นโบเบ้ใหม่ทางนู้น
2: ตรง
0: โบเบ้
2: ซอยตอกที่เท่าครับเส้นนั้นนะครับ
0: ตรงนั้นเรียกว่าคลองอะไรนะคลองอะไรนะ
2: เ
0: ขาหลานา
2: ใช่
0: คลองมหานาค
2: แยกนั้น
0: นะฮะถ้าวิ่งไปเป็นรถวันเวย์เนี่ยจะมีกรมประชาสัมพันธ์อยู
2: ่ใช่
0: หลังกรมประชาสัมพันธ์วัดคอกหมู
2: ใช่ใช
0: ่โอเคทะลุออกไปได้ตรงนั้นจะเป็นโรงไม้
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ล่าสุดขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวบริเวณโบเบ้ป่ะที่ไหนที่บอกว่า
2: ไฟไหม้
1: ข้างหลัง
2: ใช่ป่ะ
0: วัดบรม
1: แต่
0: ผมก็ยังไม่ทราบว่าจุดไหนแน่นะ
1: ครับ
0: แต่คิดว่าใกล้ๆบ้านครัว
1: 50กว่าหลังคาเรือน
2: ไปชุมชน
1: วันนี้
0: ตรงนั้นแบบเป็นบ้านติดกันเยอะ
1: วันนี้ผมว่ารวบรวมของเอาไปบริจาคผ่านสน.พระพาชัย
0: ใครเป็นเพื่อนเป็นญาตินะครับก็เสียใจด้วยนะครับ
1: เออ
0: เสียใจจริงๆนะ
1: เป็นกำลังใจให้
0: ไฟไหม้นี่มันโหดนะ
1: โหดมาก
2: ใช่ครับ
1: ชีวิตเคยผ่านแบบบ้านโดนไฟข้างๆปะ
0: ไม่เคยเลย
1: ผมข้างๆบ้านโอ้เกือบไปแล้วเกือบ
0: ที่ไหนชุมพร
1: ที่ระนองโอ
0: ้แล้ว
1: ไฟไม่ข้างบ้านผนังติดกันเลยเป็นไม้เกือบไปแล้วตอน
0: หลังที่ติดกับกูบอยเลย
1: ติดเลย
0: ไม่หลังเดียว
1: หลังดีออมันสมัยก่อนผมเป็นห้องแถวอาคารพาณิชย
0: ์ครับ
1: แล้วบ้านในยุคเก่ามันเป็นไม
0: ้
1: เขาก็ไหม้ของเขาประก
0: อบมาอยู่ตรงบ้านคุณพอดี
1: โอ้มาตรงข้างบ้านเลยคือข้างบ้านไหม้ตอนนั้นอะเกือบไปแล้วตอนสมัยเด็กสมัยตอนพ่อยังตัดผม
0: แต่สมัยที่โหดร้ายที่สุดที่ผมรู้สึกก็คือสมัยผมอยู่จังหวัดน่าน
1: ครับ
0: ผมเป็นเด็กเคยอยู่จังหวัดน่านไม่ตลาดทั้งตลาดอ่ะโอ้โหคือไม่ทั้งเมืองจนเป็นทะเลเพลิงอ่ะ
1: เออ
0: คือไม่หมดทั้งตลาดเลยอ่ะ
1: น
0: ั่นเรื่องใหญ่มาก
1: ยังไงยังไงแล้ววิงวอนผู้ว่าคนใหม่นะดูเรื่องของปืนไฟสักนิดนึงตอนนี้นะแบบว่าเรื่องของท่อดับเพลิงอะไรต่างๆนะผมว่าตรวจตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะพี่แทงเพราะว่ามันฉุกเฉินอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเขาเรียกอะไรช่วงแหล่งชุมชนที่แบบมันแออัดมัน
2: ไ
0: ฟไหม้
2: เข้าลำบาก
0: มันมาเร็ว
1: มาเร็วมาก
0: มาเร็วนะ
1: ครับแล้วมันเสียหายมันเป็นวงกว้างอ่ะพี่แทง
0: คืออย่างน้อยเรื่องของอะไร อย่าให้เกิดอันตรายต่อผู้คนแล้วกัน
1: ใช่
0: เนาะที่เหลือเดี๋ยวว่ากันใหม
1: ่เออ
0: หากันใหม
1: ่อืม
0: แต่ไฟไหม้พูดจริงมันโหสุดนะสุดชีวิตแล้วอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไฟไหม้นี่ที่สุดละ
1: อืม
0: คนขโมยของยังบ้านยังอยู่นะ
1: ยังเหลือบ้าน
0: เอออ
1: ืมแต่นี่ไฟไหม้นี่คือไม่มีที่นอนไม่มีอะไรเลย
0: ไม่รู้จะยังไงเลยแหละ
1: โอ้ยตายตาย
0: ก็หวังว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการเยียวยาจากหน่วยงานนะ
1: ก็ต้องมีแหละครับต้องมีต้องมี50ครัวเรือน
0: แล้วก็ต้องเริ่มกันใหม่แล้วก็อย่ามีอันตรายถึงชีวิต
1: สาธุ
0: ใครละกันร่างกาย
1: อย่ามีอย่ามีก็แสดงความเสียใจด้วยครับ
0: ฮะ
1: อาจารย์
0: อาจารย์วัดข้อหมูต่ออาจารย์น็อต
2: ครับ
0: ฮะก็อยู่ที่ไปที่ไปเป็นลูกศิษย์ที่วัดข
2: ้อมูลใช่ครับตอนนั้นก็เรียนหน้าศิลป์อะไรนะครับแล้วก็บังเอิญไปเห็นประสบการณ์ต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับที่เขาคุยกันตอนแรกไม่เชื่อมีครับไม่เชื่อเลยว่าศาสตร์พวกนี้มีอยู่จริงเหร
0: อ
2: แต่ถามว่าชอบไหมชอบสิ่งลี้ลับชอบเรื่องผีชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าไปเจอเนี้ยเราด้วยความว่าไม่ได้คุยกับคนเดียวคุยกันหลายคนหลายคนหลายคนแล้วบางคนมีหนักขนาดนั้นบางคนโดนถึงกระจอเลย
0: โอ
2: ้แล้วก็เป็นทหารด้วย
0: เอาอาวุธถือปืนมาจะทำร้าย
2: คือเขาเป็นทหารแถวสามชายแดน
0: คือตัวเขาโดนทำหรือเขาไปทำ
2: ตัวเขาโดน
0: อ๋อตนเขาโดน
2: ใช่
0: โดนจ่อปืนใส่
2: ใช่โดนยิงโดนอะไรเงี้ย
0: เออ
2: ไม่เป็นไร
0: เ
2: ขากลับมากราบครูบาอาจารย
0: ์เออ
2: ผมก็เลย
0: เขาก็เป็นศิษย์วัดข้อหมูเหมือนกัน
2: อ่าใช่ใช่ใช่ครับ
0: แล้วเขามีของดีอะไร
2: เขามีของดีเรื่องการลอยตัวเขานี่คือสัก
0: โอ้สัก
2: ใช่ใช่ณนะตอนนั้นเวลานั้นประสบการณ์ตรงนั้นที่เห็นกับตา
0: หลวงพ่ออะไรสั่งให้เขา
2: ก็วันพระอาจารย์ตู่วัดข้อหมู
0: พระอาจารย์ตู่วัดข้อหมู
2: ใช่ใช่
0: พระอาจารย์ตู่วัดข้อหมูเนี่ยประมาณปีพ.ศ.อะไรนี
2: ่คือตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับ
0: ตอนนั้นที่สัก
2: คือตอนนั้นผมเข้าไปในปี57
0: อาจารย์ตู่เนี่ยประมาณตั้งแต่ตอนไหนแล้ว
2: หน้าสักก่อนหน้านั้นหน้า10กว่าปีนะครับ
0: ก็2400 2540กว่า
2: ใช่ครับ
0: อาจารย์หมูอาจารย์
2: จะตู่เริ่มใช่ครับใช่ใช่ครับคำก
0: ็ตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร
2: ่ตอนนี้58 5ประมาณ40เดี๋ยวก่อนนะ48 49ประมาณ
0: โอ้ยังหนุ่มนะ
2: ใช่ท่าน
0: หนุ่ม
2: ท่านบวชตั้งแต่หน้าตอนเป็นเนนแล้วเป็นพระตอนพระไม่ใช่เนนเป็นพระ
0: บวชพระที่นี่แหละวัด
2: ข้อหมูใช่วัดข้อหมูแต่แรกเลยคร
0: ับ แล้วท่านได้ประสิทธิ์ประสานวิชาจากใคร
2: โอ้โหพี่แทงหลายๆ
0: ที่วัดข้อหมูมีเกจิ
2: เคยมีเกจิเรื่องหนึ่งคือวิชาทองนพเก้าคือพระครูวิชัยวัดข้อหมูท่านเก่งเรื่องวิชาทองนพเก้ามากแต่ว่าพระอาจารย์ท่านไปสืบเสาะหาครูบาอาจารย์ที่สืบทอดสายนี้เพราะเป็นวิชาของวัดข้อหมูโดยเฉพาะเลย
0: คือวิชาอะไร
2: ทองนพเก้า
0: พุทธคุณเรื่องอะไรทองนพเก้า
2: พุทธคุณจะแตกต่างจากทองอย่างอื่นนะครับ
0: มันเป็นเรื่องอะไรค้าขายเมตตาเหรอ
2: หนึ่งเมตตาต้องมี
0: โอ้ทองหลวงพ่อเก้านี่คือเมตตานะ
2: สองคงกระพัน
0: ครับ
2: มหาอำนาจแล้วก็สี
0: ่
2: กันคุณสายได้ด้วยมันครอบ
0: ค
2: ลุมทุกอย่าง
0: สี่อย่าง
2: ใช
0: ่ทองหลวงพ่อเก้าวัดข้อหมู
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ยกลับมาตำรานี
1: ้ครับ
0: อยากมีอยากรู้นะครับท่านผู้ฟังครับอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเรื่องทองหลวงพ่อเก้าต่อ
1: ครับผู้ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสนายที่นาออนทัวร
4: ์น้ำตกถ้ำพระหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดบึงกาฬตั้งอยู่ถ้ำกลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเย็นสดชื่นของธรรมชาติพร้อมชมความงดงามของสายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินอย่างสวยงามค่ะจุดเด่นของน้ำตกถ้ำพระคือบรรยากาศร่มรื่นและความสมบูรณ์ของธรรมชาติรอบด้านนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเส้นทางธรรมชาติเล่นน้ำหรือพักผ่อนท่ามกลางเสียงน้ำตกที่ไหลตลอดทั้งปีนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีถ้ำและจุดชมวิวที่เพิ่มเสน่ห์ให้กับสถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการถ่ายภาพเป็นอย่างมากน้ำตกถ้ำพระจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบึงกาฬที่สะท้อนถึงความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนเงียบสงบและใกล้ชิดธรรมชาติที่นี่คืออีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนบึงกาฬค่ะ
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคลังเตรียมข้อต่อไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้ก่อนเสนอครม.นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะสิ้นสุดภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังเตรียมนำงบประมาณจากพระราชกำหนดเงินกู้ก้อนแรกวงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันมีวงเงินคงเหลืออยู่อีกกว่า 40,000 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือประชาชนยืนยันว่าการนำงบส่วนนี้มาใช้ยังคงตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินกู้ทุกประการสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะยังคงหลักการเดิมคือรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในอัตรา60%และประชาชนร่วมจ่ายเองอีก40%ส่วนประเด็นที่ว่าระยะเวลาการช่วยเหลือจะขยายยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้หรือไม่นั้นคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะประชุมหารือกันภายในสัปดาห์นี้ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปสำหรับสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลต้องพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นและมีความผันผวนอย่างหนักล่าสุดราคาน้ำมันขยับขึ้นไปแตะระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพประชาชนรัฐบาลจึงเห็นสมควรว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินต่อไปเพื่อประคองสถานการณ์เศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนนักวิชาการชี้มติกกต.คดีหัวสว.ลดแรงกดดันทางการเมืองดร.สติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงมติกกต.เสียงข้างมากคดีหัวสว.ที่เห็นชอบให้ส่งสาร77คนโดยไร้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดเอาไว้กลุ่มก้อนที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีโอกาสรอดมากที่สุดโดยกรณีถ้ากกต.ไม่ยกทั้ง229รายโดยคนที่ถูกส่งฟ้องมี3จาก4กลุ่มที่คาดการไว้คือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันผู้สมัครสว.สำรองและกลุ่มการเมืองอื่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองณเวลานี้แม้กกต.พยายามอธิบายว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่เกี่ยวจึงไม่ส่งฟ้องก็ยังถูกแรงกดดันนี้ต่อไปแต่ในส่วนอื่นๆที่เคยถูกกดดันอย่างหนักก็ผ่อนคลายลงไปบางส่วนเพราะสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่26รายเมื่อเรื่องถึงศาลเมื่อใดจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ขณะที่กลุ่มผู้สมัครและสว.สำรอง36รายก็เข้าสู่กระบวนการของศาลเห็นชัดว่าพอเข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วหมายความว่าคนที่อยู่ในสำนวนที่กกต.ไม่ได้ส่งฟ้องแต่ในชั้นไต่สวนของศาลมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงอาจถูกเรียกไปไต่สวนได้ซึ่งมีโอกาสกลับมาสู่ข้อกล่าวหาไปที่ระบอบสีน้ำเงินและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.ทั้งหมดได้ด้วยเช่นกันศูนย์ต่อต้านช่อกงออนไลน์เตือนสาววัย 21-30 ปีเสี่ยงสูงสุดถูกหลอกขายของอ้างชื่อเจ้าหน้าที่สัปดาห์เดียวศูนย์297ล้านศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์เปิดสถิติคดีรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่6ถึง12กันยายนมีคดีที่รับแจ้งผ่านมาทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,718 คดีมูลค่าความเสียหาย297ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง145คดีแต่มูลค่าความเสียหายกลับเพิ่มขึ้น56ล้านบาทข้อมูลจากทีมวิเคราะห์พบว่าการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการยังคงเป็นคดีที่มีปริมาณสูงสุดคือ 4,234 คดีคิดเป็น 74% ของคดีทั้งหมดและยังเป็นประเภทคดีที่สร้างมูลค่าความเสียหายสูงอีกด้วยที่มีความเสียหายมากกว่า96ล้านบาทคิดเป็น 32.5% ของคดีทั้งหมดขณะที่จังหวัดที่ได้รับแจ้งมากที่สุดในสัปดาห์นี้คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีตามลำดับแต่หากวิเคราะห์ตามเพศและอายุของผู้เสียหายมักจะถูกหลอกในรอบสัปดาห์นี้พบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายและยังคงเป็นกลุ่มอายุ 21-30 ปีที่ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนติดต่อกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ซีรีส์ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clutch
3: ุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
8: กลับมาต่อกันที่ข่าววัดเซียนครับผม
9: ครับ
8: นะฮะวันนี้อยู่กับอาจารย์น็อตเซียนนะวัดคอกหมูได้ไหม
10: เป็นศิษย์วัดคอกหมูครับ
8: เป็นศิษย์วัดคอกหมูแล้วกัน
9: ไม่ได้อยู่ที่วัดคอกหมูเป็นศิษย์
8: เป็นลูกศิษย์นะฮะแต่ว่ามีงั้นเวลาไปทำสักอะไรมี
10: ก็ช่วยก็มีสำนัก
8: อยู่ที่วัดเลย
10: คือเวลาพระอาจารย์มีงานก็ไปช่วยครับแต่ว่าเวลาตกเย็นหรือผมทำงานราชการเสร็จผมก็มาทำที่บ้าน
9: โอ้มีสำนักเองด้วย
10: ครับ
9: อ๋อเหรอ
8: ก็เปิดที่บ้านเป็นออฟฟิศ
10: ใช่ครับก็ได้
8: เรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้
9: สำน
8: ัก
9: เรีย
10: กเป็นสำนักหรือบ้านก็ได้ครับ
8: เป็นบ้านนะบ้านอาจารย์
9: ถามนิดนึงสำนักอาสมเหมือนกันไหม
10: ก็แล้วแต่คนเรียกครับ
8: คำว่าไม่อาสมหมายถึงว่าถ้าฤาษีอยู่อ่ะเรียกว่าตรงนั้นว่าอาสม
10: ใช่
8: แต่ถ้าเป็นเนี่ยคารวาสอย่างเงี้ยก็เรียกว่าบ้าน
10: หรือสำนักก็ได้ครับ
8: นะครับนะเพราะถ้ามีครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้พ่อปู่อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าสำนัก
9: อ๋อถ้าอาสมนี่
10: เป็นฤาษีใช่ครับ
8: ฤาษีอยู่ที่อยู่อาศัยของฤาษีคืออาสมที่อยู่ของคนคือบ้าน
9: หรือ
8: ว่าสำนักงานอย่างเงี้ย
9: แล้วอย่างที่แจ้งเนี่ยคือ
8: ครับ
9: จะใช้คำว่าสำนัก
8: คฤหาสน
9: ์บ้านคฤหาสน์เนาะ
8: ครับ
9: ไอ้หลังสองตารางวา
8: คือเราจะเรียกอะไรก็ได้ของเราอ่ะเดี๋ยวทองนพเก้า
9: เออ
8: เฮ้ยทองอะไร
10: ทองวิชาทองนพเก้าครับ
8: ต่อเล่าเลย
10: คือวิชาทองนพเก้าเนี่ย
8: ย้อนอีกทีนึงหลายคนอาจจะไม่ฟังพุทธคุณที่บอกทองนพเก้า
10: คงกระพันนะ
8: คงกระพัน
10: เมตตามหานิยมแล้วก็กันคุณไส
8: กันคุณไส
10: แล้วก็มหาอำนาจใช่ครับ
8: หน้าตาเป็นไงทองนพเก้า
10: คือทองนพเก้าจะแตกคือถามว่าแตกต่างกับทองอื่นไหมก็แตกต่างผมความรู้สึกผมที่ผมศึกษามา
9: ทองอื่นคืออะไรทองอื่น
8: ทองเป็นแผ่นหรือทองเป็นแท่งหรือไง
10: ทองเป็นแผ่นครับแปะที่หน้าผาก
8: เป็นแผ่นๆที่เวลาเราไปแปะ
10: แปะทองแปะพระอะไรเงี้ย
8: เพียงแต่ว่า
10: เป็นทองคำ
8: แผ่นใหญ่ไหม
10: แผ่นก็ประมาณ4คูณ4ครับ
8: 4อะไร
10: 4คูณ4เซน
8: 4เซนอ๋อประมาณนี้
10: ใช่ๆ
8: เหมือนสแตมป์
10: ใ ช่ใช
8: ่ง่ายๆนะท่านผู้ฟังประมาณสแตมป์แต่เป็นทองคำ
10: ใช่ใช่
8: เป็นทองคำแบบอะไรผสม
10: ไม่ผสมทองพองแท้เลยครับที่เขาตีเป็นแผ่นเล็กๆไว้ปิดทองพระที่เขาปิดทองพระติด
8: โบ100%เลยเหรอ
10: ใช่ครับใช
8: ่โอ้
10: ใช่ครับ
8: นี่คือทองนพเก้า
10: วิชาทองนพเก้าครับ
8: แต่เราต้องเข้าพิธีอะไรต่างๆถูกไหม
10: คือวิชาทองนพเก้าเนี่ยอย่างแรกคุณต้องเสกน้ำมันเสกน้ำมันให้เป็นเมตตาแล้วก็เสกทอง
8: นำแผ่นทองมา
10: ใช่ครับ
8: แล้วยังไงต่อ
10: นำมาเสกครับในวิชาที่เรียนมาแล้วแผ่นทองวิชาทองนพเก้าเนี่ยจะติดทองอยู่9 แผ่นปกติเวลาสมมติเขาไปลงหนักหน้าทองเนี้ยจะติด3 แผ่นใช่ไหมครับหน้าผากแก้ม2 ข้างแต่วิชาทองนพเก้าจะติดหน้าผากแก้ม2 ข้างหน้าอก3 แผ่น
8: เอาทองที่ลักษณะคล้ายสแตมป์เนี่ย9 แผ่น
10: ใช่
8: ติดตามจุด
10: ใช่ครับ
8: ต่าง
10: ๆด้านหลังอีก3 แผ่น
8: จุดแรกคือหน้าผาก
10: หน้าผาก
8: 1
10: แก้ม2 ข้าง
8: แก้มซ้ายก่อนหรือขวาก่อน
10: ด้านไหนก็ได
8: ้ซ้ายขวานะครับเป็น3
10: หน้าอก3
8: ติดหน้าอก3
10: ใช่ครับหลังอีก3ครับ
8: หลังอีก3
10: ใช่ครับ
8: ติดลงหรือว่าติดขวาง
10: ก็ติด1 2 3แล้วก็หน้าอก1 2 3ครับ
8: เป็น
10: สามเหลี่ยมครับใช่
8: แล้วหลังล่ะลง
10: เหมือนกัน
8: สามเหลี่ยม
10: เหมือนกันครับให้เหมือนกัน
9: ผู้หญิงได้มั้ยผู้หญิงติดผู้หญิง
10: ผู้หญิงติดได้ครับได้
8: ดูนะ4ก็เป็น7เองอ่ะ
10: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แผ่น
8: 9แผ่น9จุดนพ
10: 9ใช่ครับ
8: พอเอาทองเนี่ยไปเข้าพิธีอะไรเสร็จแล้วก็มาแปะในขณะที่เราแปะเข้าไปเนี่ยก็จะมีบทสวดอะไรด้วย
10: มันจะมีคำถามครับสมมติว่าผมสมมติครูบาอาจารย์ลงทองใช่ไหมครับจะถามว่าอยู่ไหมพี่แท่งตอบอยู่คงไหมพี่แท่งตอบคงอยู่ไหมอยู่

0: โอ้เหนียวไหมเหนียวสวยไหมงามไหมงามมีอำนาจไหมมีอำนาจครับรวยไหมรวยใช่ครับมันจะมีคำเขาจะถามอยู่ไหมตอบอยู่คงไหมคง
1: แรกๆคือพระท่านเป็นคนทำให้
0: ใช่ครับใช่
1: นั่นก็แสดงว่าต้องเป็นผู้ชาย
0: ก็ผู้ชายครับแต่ว่าลูกถ้าเกิดเป็นทางผู้หญิงลูกศิษย์จะช่วยเข้าไปช่วยตรงนี้
1: นะครับท่านก็บริกรรมคาถาอะไรไปใช่
0: มันก็มีตัว
1: ส่วนตัวช่วยก็ช่วย
0: ใช่ครับใช่ใช่เราก็จะเรียกสูตรเรียกลูกเรียกนามเรียกสูตร
1: เ
0: ร
1: ีย
0: ก
1: วิชาจากไหนยังไง
0: วิชาทางวัดคอกหมูซึ่งวิชาเนี้ยเป็นวิชาเก่าแก่มาจาก
1: หรืออะไรยังไง
0: ก็เป็นวิชาโบราณยุคหลวงปู่ทองวัดลาดโยธา
1: โอ้
0: หลวงปู่ทองวัดลาดโยธาที่อยู่มีนบุรีครับ
1: ที่โด่งดังเนี้ยนะ
0: ใช่
1: มาจากสมัยนู้นแล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็วิชาเนี้ยมาถ่ายทอดตกมาสู่พระครูวิชัยวัดคอกหมูท่านเดียวเท่านั้น
1: ยังอยู่ไหมพระครูวิชัย
0: ไม่อยู่แล้วครับ
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ไม่เสีย
1: ทั้งประเทศไทยไม่มีใครเรียนวิชานี้เลย
0: คือสิทธิ์ทางสายสิทธิ์หลวงปู่ทองเนี่ยท่านถ่ายทอดให้แค่ท่านเดียวเท่านั้นคือพระครูวิชัยวัดคอกหมู
1: โอ
0: ้นะครับ
1: ยังไงต่อเดินทางมายังไงวิชานี
0: ้วิชา
1: หลังจากที่หลวงพ่อวิชัยท่านไม่อยู
0: ่ก็อาจารย์มนัสครับท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านก็ศึกษาต่อจากพระครูวิชัยครับแล้วพระอาจารย์ตู่ท่านก็ศึกษาต่อจากอาจารย์มนัสอีกทีนึงครับแล้วก็มันเป็นเลยกลับมาเป็นวิชาของทางวัดเลย
1: ครับ
0: เหมือนเอาของจากข้างนอกบ้านกลับมาสู่บ้าน
1: อาจารย์ตู่นะครับหรือว่าเรียกท่านว่าอะไรตอนนี้
0: พระอาจารย์ตู่
1: ว
0: ั
1: ดคอกหม
0: ู
1: ตอนนี้วัดคอกหมูก็คือนะครับยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
0: ยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับ
1: แล้วก็เราไปขอให้ท่านทำได้ใช่ไหม
0: ได้ครับได้ครับได้ครับก็ส่วนมากคนก็จะมาให้ท่านช่วยอะไรเงี้ยลง
1: ต้องวันไหนยังไงอะไรวิธีเงื่อนไขที่จะไปรับการลงทอง
0: ก็ได้ตลอดเลยครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับใช
1: ่กี่โมงถึงกี่โมง
0: ก็ช่วงเวลาประมาณ
1: วันหนึ่ง20 50อะไร
0: คือท่านเมตตาครับ
1: เหรอ
0: คือ
1: ช่วยหมด
0: 10ตั้งแต่10โมงไปต้นไปคร
1: ับ
0: ตั้งแต่10โมงถึง6โมงอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็น
1: เราต้องเตรียมอะไรไม่ปัจจัยค่าใช้จ่ายอะไร
0: ก็อันเนี้ยก็ไม่ต้องพระอาจารย์จะเตรียมเรื่องดอกไม้นะท่านไหว้สวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วครับตอนเช้า
1: คร
0: ับ ก็แค่มาหาท่าน
1: ต้องมี
0: ก็ปัจจัยตรงนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าทางลูกศิษย์ครับ
1: ตัวเรา
0: ใช่
1: ครับอ๋อคนที่ไปทำก็คือ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้มีบอกว่าต้องราคาเท่านั้นเท่านี้อะไร
0: ก็ท่านพูดได้แต่ลูกศิษย์จะบอกต่อๆกันครับ
2: ผมเสริมได้ไหมลงอะไรลงทองนพเก้า
0: ทองนพเก้าม
2: ันต่างกับลงหน้าทองไหม
0: ต่างเพราะทองณหน้าทองจะเป็นแค่เมตตาอย่างเดียวแต่ทองนพเก้ามีทั้งคงกระพันด้วย
1: ม
0: ันคงกระพันเมตตามหาอำนาจกันคุณใสมันครบ108เลยครับครบทุกด้านเลย
1: ไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆลูกศิษย์อาจจะเป็นคนบอก
0: ใช่ใช่ครับใช่
1: แล้วพี่บอกผมได้ไหม
0: ก็
1: เท่าไหร่มีเวลา
0: ถ้าเกิดผม
1: ไม่ได้เตรียมเงิน
0: ถ้าเกิดผมเองนะที่ผมนะถ้าเกิดผมลงที่บ้านนะผมจะลงค่าครู500บาทเพราะตอนนี้ถามว่าตอนนี้ราคาทองอ่ะโห
1: แพง
0: มาก
1: นะครับไม่เราก็แจ้งให้หมดทุกอย่างนะท่านผู้ฟังแล้วก็คิดเอานะฮะไต่ตรองดูนะครับเอาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะที่อาจารย์น็อตเห็น
0: คือ
1: ที่ลงไปแล้วมันมีประสบการณ์อะไร
0: ประสบการณ์อ้าวของผมส่วนตัวดิของผมส่วนตัวทั้งได้ศึกษาทั้งศาสตร์ด้านนี้แล้วก็ทั้งได้เคยลงกับอาจารย์ทั้งจาก
1: ตัวอาจารย์ลงเลยไหม
0: ลงแล้วครับลงโอ้โหผมลงแต่สมัยอ
1: าจารย์ถูกทำให้
0: ใช่ครับลงแต่สมัยเรียนเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: ชีวิตเป็นไง
0: ก็จากเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่ถามว่าสู้ชีวิตมาตลอดเลย
1: เหนื่อย
0: แล้ววันหนึ่งจบมามีครูบาอาจารย์พาไปเป็นเขาเรียกเป็นครูต่างจังหวัด
1: ครับ
0: แล้วมาบรรจุข้าราชการที่กรุงเทพ
1: เป็นครูอาสาม
0: ันเป็นครูลูกจ้างดีกว่าเรียกครูลูกจ้าง
1: ครูบ้านนอก
0: ครูลูกจ้าง
2: ครูลูกจ้าง
1: ไม่ขอโทษนะทุกคนมันไม่เคลียร์มันยุ่งยากครูตรงตัวครูบ้านนอกเป็นครูบ้านนอกมาก่อน
0: ใช่ครับแล้วกลับมากรุงเทพมาเป็นข้าราชการ
1: ครับ
0: มันคือสิ่งที
1: ่ไม่ได้เป็นคำบูลลี่อะไรนะก็ตรงๆนั่นแหละ
0: มันเป็นสิ่งที่ชีวิตดีขึ้นเรื่อยมันยิ่งทำยิ่งดี
1: งานการก็พัฒนา
0: ใช่ใช่ใช่ครับใช่
1: ก้าวหน้าขึ้น
0: ใช่ครับแล้วก็อย่างประสบการณ์ล่าสุดเลยนะที่เห็นจากลูกศิษย์ท่านอื่นจากของพระอาจารย์นะ
1: ครับ
0: เขาไปลงทองมากับพระอาจารย์ตู่ใช่ไหมครับแล้วก็วันหนึ่งเขาไปหาเกจิแถวยุทธยา
1: ครับ
0: ซึ่งณวันนั้นอ่ะเขาลงทองวันนี้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้ว
1: ครับ
0: ทองก็ต้องหายแล้วไม่มีแล
1: ้
0: วแต่ณวันนั้นที่ไปหาเกจิที่ยุทธยาท่านถามว่าไปลงทองที่ไหนมาทองมันผุดขึ้นมาเลยให้เห็นเลยว่า เป็นรอยทอง

0: มันแบบโหอันนี้เรื่องแปลกเหมือนกันแล้ว
1: ไม่แต่ถ้าจะแปลกเนี่ยแปลกที่เกจิท่านนั่นแหละถ้าท่านแบบโอ้โหตาทิพย์นะ
2: เออท่านรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ท่านไม่ธรรมดานะวัดอะไรเนี่ยอีกเกจินึงนะโอ้เห็นท่านเห็น
0: ใช่ใช่
1: คนมีวิชาด้วยกันเห็น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
1: แล้วมีเงื่อนไขไหมถ้าจะไปลงนะห้ามอะไรนิสัยใจคอหรือว่าต้องปฏิบัติอะไรยังไง
0: กฎข้อห้ามของวิชาทองนมเก้าครับหนึ่งห้ามผิดลูกเมียเลยครับนี่ก็สิ่งสำคัญเลยทั้งเป็นทั้งเป็นอาจารย์คนการผิดลูกเมียเนี่ยมันผิดถึงศีลทุกข้อเลย
1: ยาย
0: าใช
1: ่ยาอะไรอ่ะ
2: กามเมสุวิสา
1: เจ้าชู้ยาหมกมุ่นในกาม
2: ผมสงสัยที่ส่วนตัวน
1: ะ
2: ถ้าวันนี้ผมลง
1: ครับ
0: ครับ
2: ผมไปเที่ยวเที่ยวรัชดาอะไรวะ
0: ถามว่
2: าผมผิดลูกเมียปะ
0: อันนี้มันคือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการซื้อขายดีกว่าครับเหมือนเราซื้อขนมไปได้ขนมกลับมา
2: แล้วถ้าเกิดว่า
0: เรียกบาลี
2: แล้วถ้าเกิดว่าหมอคนนั้นเขามีสามีอยู่แล้วอ่ะ
0: แล้ว
2: จะถือว่าผิดป่ะล่ะ
0: แล้วเขาบอกโกไหมครับ
2: ไม่บอก
0: เราไม่รู้
2: อ๋อไม่รู
0: ้ไม่รู้คือไม่ผิดใช่ใช่อันนี้คือการเรียกบาลีในไอ้กิจ
1: ท่านผู้ฟังผมอยากสรุปให้ดีกว่าไอ้สองตัวเนี่ย
2: ไม่
1: ไม่ได้ไม่ทำอย่างนั้น
2: มันต้องถามผมคนเดียว
1: คือไม่ท
2: ำอย่
1: างนั้น
2: อาจารย
0: ์คืออันเนี้ยอันเนี้ยมันคือว่าเขาเรียกอะไรถ้าเกิดมันไม่สนิทกันจริงๆอ่ะมันเขาไม่อยากคือบังเอิญโกถามมาไงถ้ามันไม่สนิทกันจริงๆมัน
1: ถามซะโอ้โหเบียดมากเลยอ่ะ
2: ก็ผมอยากรู้อ่ะ
1: จนดูไม่ออกเลยว่ามันล้ำหน้าหรือไม่ล้ำหน้าวะเนี่ยถ้าเป็นภาษาฟุตบอลอ
2: ่
1: ะ
2: ต้องเปิดอะไรต้องเปิด
1: VR ก็อย่าไปเสี่ยงดิเวลาเราลงของดีมาแล้วเราจะแลกกับชีวิตที่ดีอ่ะ
0: ความ
1: อะไรที่มันแบบมัน50 50ก็อย่าไปทำ
2: เพราะมันทนไม่ไหวอะพี
1: ่ทนไม่ไหวก็โลกสวยด้วยมือเรา
2: ไม่ก็อยากรู้แค่อยากรู้ว่า
1: เฮ้
2: ยมันผิดไหม
1: เข้าใจเข้าใจ
2: มันผิดไหมอะไรเงี้ย
1: มันมีคำสงสัยไปหมดว่าอันนี้ได้อันไหนไม่ได้นะ
2: เพราะว่ามันมีเคยไปสัมภาษณ์บางคนก็บอกว่าเอ้ยลอดเสื้อผ้าลาวเสื้อผ้าไม่ได้ในยุคสมัยนี้โอ้โหพี่ตึกรามบ้านช่องมันเยอะแยะไปหมด
1: ครับ
2: เสื้อผ้ากางเกงในไม่ตากันไปเต็มไปหมด
1: เข้าใจ
2: ในยุคสมัยนี้มันแล้วมันเดินข้ามเดินอะไรอ่ะมัน
1: ไม่ผมว่ายุคนั้นคงแบบตรงๆเลยเห็นอยู่ไปรอดอ่ะแต่นี้โอ้โหอยู่บนคอนโดเน
2: ี่
1: ยอาจจะแบบโอ้มันสุดวิสัยแล้ว
2: ก็แปลว่ามันก็ต้องย้อนกลับมาว่าไม่รู้ไม่ผิด
1: ไม่เจตนาจริงๆไม่เจตนาหรือว่าถ้ามันไม่สำลิดผมแสดงว่าผิดละเออนะใช่
2: เออ
1: เฮ้ยมันไม่ดีขึ้นต้องไปทำอะไรผิดข้อใดข้อหนึ่ง
0: ใช่ใช
1: ่อันนี้มันก็จะเช็คได
2: ้แล้วคนที่ลงทองนพเก้าเนี่ยอย่างแรกเลยถือศีลกาเม
1: ไม่ข้อแรกห้ามผิดลูกเมีย
0: ใช่กาเมเนี่ย
2: กาเมเนี่ย
1: ข้อเดียว
2: ข้อเดียว
0: ยังครับมีข้อหนึ่งห้ามกินนกออก
2: ฮะ
0: นกออก
1: เฮ้ยแปลกดีเน
2: า
1: ะ
2: คืออะไรนกออก
0: มันเป็นนกทางใต้อะครับนกทางใต้เวลานกตัวนี้มันร้องมันจะร้องออกออกออกมันทำให้ของที่ลงไปอ่ะมันเสื่อมออกไปเขาเลยห้ามกิน
1: วิชาเขาก็มีเงื่อนไขของเขาอยู
2: ่นกออก
1: นก
0: ใช่นกออก
2: หานี่นกออกหน้าตาเป็นไง
1: ไหนกูบอยดูดิหน้าตาเป็นไงเปิด
0: เพราะว่าเสียงร้องเนี่ยแหละมันทำให้ครูบาอาจารย์บอกว่ามันไม่ดี
1: สำหรับวิชานี้นะ
0: ใช่เฉพาะวิชานี้เลย
1: ครับ
2: มันมีแต่นกหวีดพี
0: ่มันเป็นนกทางใต้ครับโกแล้วนกทางใต้อ่ะ
2: มันเหมือนเหยี่ยวเหรอ
0: คล้ายกัน
2: เฮ้ยสวยนะพี่แดง
1: เหรอไหนดูดิ
2: เฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะนี่มัน
1: เอาล่ะเอาเป็นว่านะฮะกาเมนี่ห้ามนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอย่าเลยนะนกออกนะ
0: อยากกินนกออก
1: อยากกิน
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเวลาเขาเรียกอะไรมีประจำเดือน
1: ครับ
0: ห้ามมีคือเหมือนห้ามนอนร่วมกัน
1: ห้ามมีเพศสัมพันธ
0: ์ประมาณนั้น
1: ห้ามมีเพศสัมพันธ์
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้คือกฎ3ข้อ
1: 3ข้อนะ
0: สำหรับ
1: ถ้าลงทองนพเก้าแล้ว
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: อย่าไปทำ
0: ใช่ใช่
1: อันนี้ก็เป็นวิชาของเขา
2: ขออนุญาตนะครับนกออกเนี่ยคือแบบนี
0: ้
2: อันนี้นกออก
0: ใช่
2: และไอ้นี่กับนกออกกันเนี่ย
0: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ใช่ไหมเหมือนเหยี่ยวนะพี่แท้ง
0: ใช่
1: สวยนะ
2: อารมณ์นางเหมือนเหยี่ยวนะ
0: ใช่ใ
2: ช่นกออก
1: ก็เสิร์ชดูได้นะครับนกออกนะครับนะอย
2: ่
1: ากินอย่าไปกิน
2: แต่ดูทรงก็ไม่หนัก
1: เจอได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปทำเป็นอาหาร
2: เพราะว่าเดือดของ
0: ไม่ออกวิชา
1: ครับ
0: ทางใ
2: จเดี๋ยวนะถ้าอย่างเงี้ยทองนพเก้าเนี่ยต้นฉบับหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมาสักสันสายใต้หรอถ้าอย่างนั้นเพราะว่า
0: ก็
2: มันจะอยู่แถวทางใต้พี่แดง
0: ไอ้ตรงเนี้ยแต่การสันนิษฐานน่าจะมาจากทางอยุธยาเพราะว่ามันเป็นวิชานักมันวิชาสงครามนักรบเพราะวิชาหลวงปู่ทองวัดราชโยธาวิชาหวัง

0: หน้าวิชาอะไรเนี่ยเพราะว่าเป็นวิชาที่สืบทอดหลวงพ่อทองเนี่ยท่านเป็นศิษย์น้องของสมเด็จพระจันโตวัดระฆังเป็นครูเดียวกับหลวงปู่แสงวัดมณีชนคัน
1: ธ์ใช่ใช
0: ่เพราะว่าท่านน่าจะเป็นคน
1: ยุบยุ้งเลย
0: ใช่แต่สมัยท่านการ
1: ที
0: ่
1: สองที่สามที่สองเนี่ย
0: ใช่ใช่ก็เลยเป็นวิชาที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: อาจารย์ไปเรียนได้ยังไง
0: ผมศึกษาต่อจากพระอาจารย์ตู่ข้อมูครับ
1: ท่านถ่ายทอดหรือไง
0: ท่านถ่ายทอดให้ครับครอบมือเป็น
1: ก็แสดงว่าต้องรักแล้วก็สนิทกันมากนะที่ถ่าย
0: ก็ดูแลท่านมาครับท่านก็เปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งแต่ต้องดู
1: ท่านพูดถึงวิชานี้ยังไงฮะ
0: คือวิชานี้ท่านบอกว่าถ้าไม่รัก
1: ครับ
0: ก็อย่าพึ่งถ่ายทอดให้ใครเพราะว่าเป็นวิชาสำคัญของทางวัดข้อมูลครับใช่คร
1: ับ แล้วอาจารย์ศึกษามากี่ปีครับ
0: ผมศึกษาพระอาจารย์ตู่มา12ปี
1: เกี่ยวกับทองพระเก้า
0: ศาสตร์ด้านอื่นด้วยคร
1: ับ มีอะไรบ้างอ่ะ
0: วิชาเข็มทองขนองฤทธิ
1: ์คืออะไร
2: คืออะไรเข็มทอง
0: เข็มทองขนองฤทธิ์เข็มอะมันจะฝังเขาเรียกเข็มทองขนองฤทธิ์มันจะสามารถเป็นเข็มที่วิ่งได้วิ่งฝังในตัวใช่ไหมคร
1: ับ เข็มแบบไหน
0: เข็มเย็บผ้า
1: เข็มเย็บผ้า
0: เล็กๆประมาณเซนกว่า
1: ๆ
0: ทิ่มเข้าไปในร่างกาย
1: สีเงินเนี่ยนะ
0: เป็นทองครับ
1: เข็มเย็บผ้า
0: คือต้องพูดอย่างนี้ว่าเป็นก่อนที่จะมาเป็นเข็มเนี่ยเอาทองคำมารีดเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนเส้นลวดครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตัดให้เล็ก
1: มันทองคำหรือว่ามัน
0: ทองคำทองคำเลยครับ
1: เข็มนี่คือทอง
0: เข็มทองคำเอาทองคำมาทำเป็นเข็มครับเขาเลยเรียกเข็มทองขนองฤทธิ์เป็นสายหลวงปู่พิมพ์อะไรว่าหุ่มมะกำหลวงปู่พิมพ
1: ์แต่พระอาจารย์ตู่ท่านเรียนมาเหมือนกัน
0: ท่านศึกษาทางศาสตร์ทางด้านนี้ทางสายหลวงปู่พิมพ์มาเลยครับ
1: ได้เข็มมาแล้วทำไงคร
0: ับคืออันดับแรกนะครับเอาได้เข็มมาคือคุณต้องเสกก่อนเสกน้ำมันในวิชาเข็มทองขนองฤทธิ์คุณต้องเสกน้ำมันให้เดือดก่อนดับแรกเคยน้ำมันมันเป็น
1: น้ำมัน
0: งาครับน้ำมันงา
1: เอาน้ำมันมา
0: ต
1: ั้งไฟเหรอ
0: ไม่ตั้งด้วยจิตเราเสกด้วยจิตเรา
1: แล้วเขาเดือดขึ้นมา
0: เป็นไข่เม็ดปลาปุ๊บเคยเห็นแบบไข่เม็ดปลาน่ะเดือดขึ้นอย่างนั้นเลยอ
1: าจารย์พูดผมนึกออก
0: ต้องทำให้เป็นแบบนั้นเลย
1: ปุ๊บขึ้นมา
0: ใช่
1: เหมือนใครหายใจอยู
0: ่ใช่ใช่ครับใช่
1: แล้วก็เป็นฟองอากาศขึ้นมา
0: อันนี้คือการฝึกเบื้องต้น
2: อืม
0: ก่อนคุณจะฝังเข็มคนได
1: ้อาจารย์น็อตบอกว่าอาจารย์น็อตเป็นคนที่เอาน้ำมันงามาทำแล้วเกิดเป็นปุดขึ้นได้เหรอ
0: ก็ทำได้ครับแต่ก็เพราะศึกษาจากพระอาจารย์ตู่มา
1: อาจารย์ทำได้
0: ทำได
1: ้ถ้าผมไม่หาอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ทำให้ดู
0: คือใ
1: ช่ว่าอาจารย์ต้องทำดูคนเดียว
0: คืออันนั้นมันรู้ได้เฉพาะตนครับของพวกเนี้ยคือมันเห็นนั่นแหละแต่คือณตอนนั้นผมก็ให้ลูกศิษย์เห็นว่ามันเป็นแบบนี้
1: อย่างผมไปเงี้ยผมจะเห็นไหม
0: ก็มันคือของพวกนี้ต้องใช้ช่วงเวลาของจิตด้วย
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ผมอาจจะไม่ได้เก่งเท่าครูบาอาจารย์ที่ยกไว้เหนือหัว
1: พระอาจารย์ตู่ครับ
0: ผมเคยเห็นผมก็เห็นกับตา
1: เคยมีคนเห็นแล้วว่าน้ำมันงาเนี่ยขึ้นมาปุด
0: ใช่ผมก็เห็นยันที่พระอาจารย์เสกเขาเรียกเข็มทองอ่ะอยู่ในนั้นอ่ะในโหลอ่ะวิ่งเป็นแพเป็นปลาเลย
1: เ
0: ป็นฝูงอ่ะเหมือนฝูงปลาวิ่งผมเห็นกับตา
1: เริ่มแรก
0: แต่คือ
1: เอาน้ำมันงามาม
0: าเสกก่อน
1: มาเสกให้เดือด
0: ใช่แล้วก็เอาเข็มใส่เข้าไป
1: เข็มทอง
0: เสก
1: เข็มทองใส่หย่อนลงไปในนั้น
0: ใช่
1: แล้วไงต่อ
0: เข็มเนี่ยเชื่อไหมว่าเข็มเนี่ยเราต้องตั้งธาตุใส่อาการให้เขามีชีวิตแล้วก็ใช้คำภาวนาวิชาที่เรียนมาเสกใส่เข้าไปจนเข็มมันตั้งขึ้นได้ในโหลนั้นเลย
1: เฮ้ย
0: ต้องให้ตั้งขึ้นได้ในโหล
1: ไอ้ปุดอาจจะมีใครเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ไอ้เข็มตั้งเนี่ยทุกคนเห็นไหม
0: ผมเห็น
1: เห็นตัวเอง
2: หมายถึงทุกคนเห็นไหม
0: ผมเห็นของอาจารย์ตู่
1: อ๋อ
0: ใช่ครับ
1: แล้วทุกคนเห็นไหมทุกครั้งที่อาจารย์ทำ
0: คือตอนนั้นคือการทำพวกนี้ครับมันคือเหมือนทำในการเป็นส่วนตัวมันต้องใช้สมาธิใช้อะไร
1: ท่านต้องอยู่ในก
0: ุ
1: ฏิในสำนักของท่าน
0: ใช่
1: ในห้อง
0: ด้วยความว่าผมด้วยความผมใกล้ชิดท่านผมก็อยู่กับท่านเวลาเก็บความลับเก็บความรู้ที่เรียนกับท่านเนี้ยท่านก็สอนตรงนี้ต้องทำนี้ตรงนี้ต้องทำนี้แล้วท่านก็เดี๋ยวขอเสกเข็มก่
2: อ
0: นท่านก็เสกปุ๊บผมเห็นเอง
1: เข็มทองตั้งขึ้น
0: ใช่
1: บนน้ำมันเนี่ย
0: ใช่เข็มวิ่งด้วยเข็มตั้งด้วย
2: อืม
0: ใช่อันนี้ก็เห็นความเป็นส่วนตัว
1: แล้วไงต่อ
0: เสกเสร็จปุ๊บอันนั้นคือเขาเรียกว่าสำเร็จแล้วแล้วอีกอย่างนึง
1: ใช้เวลานานไหม
0: ใช้เวลาครับพี่แทงครับใช้เวลาเหมือนกัน
1: คือหรือว่า2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมง
0: โอ้โหบางทีเป็นเดือนเป็นเดือนครับ
1: กว่าจะตั้งขึ้นมาเหรอ
0: ใช่มันมือการฝึกครับเพราะว่าในวิชาเข็มพวกนี้ต้องฝึกคำว่าพุทโธภาวนาพุทโธ
1: แล้วกว่าผู้คนเนี่ยจะได้เข็มสักดอกนึงเนี่ยต้องรอนานเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช้เวลา

0: เสกต้องให้เข็มสามารถกระดิกได้
1: อ่ะผ่านกระบวนการความมหัศจรรย์ทั้งหลายไปแล้วเข็มเนี่ยเคลื่อนตัวได้หมดแล้วแล้วยังไงต่อ
0: ดับต่อไปคือสิ่งสำคัญในการฝังเข็มคือเราต้องปิดตาปิดหัวใจไม่มีคาถาปิด
1: เพื่อให้ตัวคนจะโดนฝังเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ปิดตา
0: ปิดหัวใจมันจะมีคาถาปิดในทางสายทางนี้เลยครับ
1: ผมสวดละ
0: เวลาคุณจะมาฝัง
1: ครับ
0: คุณต้องนั่งสมาธิ
1: ครับ
0: ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ
1: พุทโธพุทโธผมนั่งสมาธิ
0: แล้วผมก็ใช้คาถาปิดตาปิดหัวใจ
1: ครับ
0: เสร็จปุ๊บผมก็จะเอาเข็มเนี่ยแหละที่เราเสกเสร็จเรียบร้อยเรามั่นใจแล้วสามารถอยู่ในร่างกายเราได้แล้วแล้วก็ฝังไปที่แขนทั้งสองข้าง
1: คือการแขน
0: ตรงนี
1: ้ตรงประมาณนี้นะฮะอะไรเรียกว่าอะไรเดียตรงนี้เรียกว่าอะไรครับบอยตรงกล้ามอ่ะเวลาเรายกกำปั้นขึ้นแล้วจะมีกล้ามขึ้นฝังไว้ตรงนั้น
0: ช่วงกล้ามเนื้อเนี่ยครับ
1: ตรงกล้ามเนื้อนะ
0: ใช่ฝังเข้าไป
1: ท่อนแขนด้านบน
0: แต่คนฝังคนถูกฝังต้องภาวนาพุทโธพุทโธห้ามลืมตาเด็ดขาด
1: จนกว่าจะฝังเสร็จ
0: ใช่ครับ
1: พุทโธพุทโธใช้เวลาฝังไม่นานไหม
0: ไม่นานครับไม่นานเพราะเข็มมันสำเร็จแล้ว
1: เวลาฝังเข็มไม่นาน
0: ฝังเข็มไม่นาน
1: สองเล่ม
0: ก็สามเล่ม
1: ตรงไหนอ่ะซ้าย
0: ตรงนี้ซ้ายขวาหน้าอกอีกหนึ่งเล่ม
1: หน้าอกฝั่งไหน
0: ฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะใส่ให้จะใส่ให้เราตรงไหนก็ได้แล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญ
1: ทำไมแค่3เล่ม
0: ก็ของ
1: ไม่4ไม่อกซ้ายอกขวา
0: บางคนพระอาจารย์บอกว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับแต่บางคนอาจจะชอบมากกว่านั้น
1: อ
0: าจจะชอบมากกว่านั้นก็จะฝังบางคน
1: อาจารย์ก็จะมองว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3เล่ม
0: ให้ไตรสมาคมคือให้นึกถึงคุณพระ
1: ฝังเสร็จแล้วยังไงต่อ
0: คุณต้องกลับไปภาวนาพุทโธแล้วฝึกเรียกเข็มมันเป็นกุศโลบาย
1: เรียกไปไหน
0: เรียกให้เห็นประจักษ์ไงเข็มเขาบอกว่าเข็มทองขนองฤทธิ
1: ์
0: เข็มเขาเรียกเข็มเป็นครับ
1: ครับ
0: เข็มเป็นคือเข็มสามารถวิ่งได้ทั้งตัวเลยจะเรียกจุดไหนสามารถวิ่งได้เลย
1: อาจารย์ฝังมายัง
0: ฝังมาแล้ว
1: เรียกให้ดูเลย
0: ผมภาวนานะพ
1: ุ
0: ทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพ
1: ุ
0: ทโธนี่ครับลองจับหนึ่ง
1: เนี่ยเฮ้ยท่านผู้ฟังนูนขึ้นมาเลย
0: เนี่ย
1: ฝังนู้น
0: เน
1: ี่ยมาเรียกใกล้ๆผมเนี่ย
0: นี่พุทโธพุทโธ
1: พุทโธพุทโธ
0: เนี่ยมาละ
1: นี่กำลังสาธิตอยู่นะทุกคนถามนิดนึงนะตอนฝังตรงนี้เหรอ
0: ฝังไหล่ครับ
1: แล้วทำไมมันมาขึ้นอะไรตรงแขน
2: เรียกตรงนี้เรียกม
0: าเรียกคือก็เข็มทองขนองได้แต่เข็มวิ่งได้เข็มเป็น
1: ผมไอ้นี่ผม
2: งั้นผมขอให้วิ่งมาตรงนี้ได้ไหม
0: ได
1: ้
2: กำลังเทสกันอยู่ฮะท่านผู้ฟัง
1: ไว
2: ้นี่ไงอาจารย์น็อตหลอกลวงจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้ไหน
1: อาจารย์
2: เอ้ยมาเว้ย
1: อาจารย
2: ์โอ้มาด้วย
1: เรียกออกมาตรงตาเลยอยากดู
0: ปิดแล้วครับปิดไม่ได้ครับ
2: แล้ว
0: เป็นส
2: ่
0: วนที่บอกว่า
2: ฝัง
1: ไม่กลัวมันวิ่งเข้าตาเหรอ
0: ให้อาจารย์ตู่ครับ
2: ให้พุทธคุณอะไร
0: คืนดำแรก
2: อะไรชีวิตจะเป็นยังไง
0: เข็มทองเนี้ยเตือนภัยได
1: ้
0: อะสมมติเวลาตอนนี้เวลา3 ทุ่ม20:28
1: ครับ
0: อยู่ดีเข็มทิ่มเท้าอย่างแรกคือเราต้องหยุดก่อนเลยทิ้งเวลาให้5-10 นาทีช่วงนั้นเราภาวนา
2: หยุดอย่าเพิ่งเดินไปไหน
0: อย่าทำอะไรเลยหยุดเพื่อให้เวลามันเคลื่อน
2: เหมือนเข้ามาเตือนเรา
0: อาจจะเกิดเหตุร้ายให้เวลามันเคลื่อน
1: อ
0: าจจะสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะถ้าเกิดเราไปตรงนั้นพอดีเป๊ะ
2: วิชาโบราณนะวิชาโบราณ
0: ใช่ใช่อ
1: ารมณ์มันจะเหมือนปลอดก่อพี
0: ่ใช่ใช
1: ่เออจังงั้นป่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือมันเตือนภัยเรื่องเตือนภัยอะไรแต่อันนี้มันเตือน
0: ทิมร่างกาย
1: มันจะกลายเป็น
0: จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดใช่
2: มีเข็มทอง
0: ขนองฤทธิ
2: ์ขนองฤทธิ์มีเอาไว้เตือนภัย
0: เตือนภัยด้วยเสร็จปุ๊บเป็นคงกระพันด้วยเพราะว่ามันในวิชาพวกเนี้ยประสบการณ์อ่ะบางที
2: เคยมีไหมเคยมีจะอุบัติเหตุอะไรแล้วป้องก
0: ัน ผมอ่ะเคยมี
2: อาจารย์น็อตไหม
0: เคยมีอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ผมไปราชการที่อยุธยาตอนนั้นแถวน่าจะแถวข้างในตัวเมืองครับ
2: ครับ
0: แล้วก็น่าจะตรงวังแหละครับแล้วก็ณตอนนั้นต้นไม้เยอะมากเลยแล้วมันช่วงการแสดงโขนอ่ะมันก็มีไฟเยอะใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แต่หลังการแสดงมันปิดไฟหมดเลย
2: มืด
0: แล้วด้วยความว่าตอนผมก็รีบกลับบ้านมันดึกอ่ะโขนเล่นดึกช่วงระหว่างที่ขับรถคือเรารีบออกแล้วรู้ข้างหน้าเป็นประตูมีไฟอ่ะ
2: คร
0: ับ เราออกปุ๊บเชื่อไหมว่าข้างหน้าเนี่ยคือเห็นต้นไม้อ่ะต้นไม้แต่ไม่ใหญ่มากประมาณเนี้ยแต่ก่อนหน้านี้เข็มมันทิ่มเตือนแล้ว

0: ว่าเทวดาในเกเรเป็นไง
1: พักสักครู่ครับ
0: ครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clutch
0: ต้องลุยกันต่อนะฮะกับเรียกข่าวว่าเซียนนะครับนะตอนนี้อยู่กับอาจารย์น็อต
7: คุณมาชิดฉีกชาวบ้าน
0: จริงๆไอ้พวกลอสซี่ไอ้พวกสเปนอะไรเงี้ยเจอไรเดอร์เมืองไทย
7: มาเจอแก๊ปบ้านเราเลยนะ
0: อันนี้เราเป็นแชมป์โลกอะ
7: 250ซีซี
0: เออ
7: เอาสิ
0: แบบ125ซีซีอะ
7: เออเอา
0: แล้วปล่อยตัวกันแบบจากแยกบางนา
7: เอองานเนี้ย1669ทำงานกันทั้งจังหวัด
0: โคตรมันอ่ะผมบอกเลยโคตรมันเราอาจจะเนี่ยอย่างเงี้ยเราได้แชมป์โลก
7: เ
0: รามีสิทธิ
7: ์เอาที่เราแบบว่าเราคิดอะไร
0: ไอ้ที่มันเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องไปตามมันหรอก
7: เ
0: ราคิดของเราแล้วให้มันมาเป็นเอาให้เราได้เปรียบมั้ง
7: เ
0: พราะตัวใหญ่มันจะ
7: เอางี้
0: ฝรั่งตัวเล่อเลย
7: เอางี้เอาตะก้อก่อนตะก้อก่อนตะก้อล่าสุดเป็นไงล่ะ
0: ตะก้อ
7: เอาตะก้อล่าสุดเอาอกหักกันดิ
0: เราไม่จัดเองไงถ้าเราอยากได้แชมป์เราจัดเอง
7: ก็มันตามรอบ
0: เออก็ให้เขาไป
7: ให้เขาไป
0: พอรอบเราอยากเป็นแชมป์เดี๋ยวมาถึงเราเราก็ได้แชมป์คอยดูดิผมนอสตาดามุสผมฟันไว้เลยว่าวันไหนมาถึงรอบเรานะจัดเดี๋ยวเราก็เป็นแชมป
7: ์เออที่ไหนที่บ้าน
0: เราแบ่งกัน
7: เออ
0: ตะก้อมันจะได้ยังอยู
7: ่เออ
0: เพราะถ้าเราชนะหมดทุกคน
7: ใครจะมาแข่งกับเรา
0: ไม่ชาติอื่นเขาเลิกหมดไง
7: ใช่ใช่
0: ใช่ป่ะ
7: เอ้านี่เราก็เป็นเจ้าดิ
0: ฮะ
7: ก็ดีกว่าบอลพลาสติกของพี
0: ่ก็ไม่แน่ผมจัดบอลพลาสติกขึ้นมาเอ้ากูบอยเราจัดบอลพลาสติกเนี่ยแฟน99ส่งทีมได้เลยนะโอเพ่นเลย
7: เออ
0: จะทีมชาติไทยทีมอะไรเก่งมาเลยมาแข่งบอลพลาสติกกัน
7: อาจารย์น้องมีทุนด้วยแบ่งส่ง
0: ใช่
7: ป่ะแข่งหน่อยเออ
0: บอลพลาสติ
7: กกี่คนบอลพลาสติกคน
0: 5คน
7: 5คนพอ
8: บอลพลาสติกเบา
7: ๆเออ
0: สนามปูเนี่ยสนามโรงเรียนเนี่ย
7: คุณ
0: เฮ้ยมันมีหลายไอเดียผมอะจตุรมิตรก็มีแล้วกูบอยจัดไหมจตุรวั
7: ฒน์นี่ๆๆผมไม่อยากให้เอาเงินภาษีไปทิ้งกับบอลโลกเลยครับ
0: ครับ
7: ผมเป็นทั้งนักฟุตบอลโรงเรียน
0: ครับ
7: แล้วก็เป็นโค้ชด้วยนะครับเมื่อ30ปีก่อน
0: ครับ
7: บอลที่เข้ามาในเส้นเนี่ยพี่แท่งอยู่ในประชาชน
0: ครับ
7: จะได้อะไรบอลโลกในตอนนี้เศรษฐกิจเรามันก็อย่างที่
0: ไม่ดีไม่ดีไม่ดี
8: ใช่ใช่
0: เงินก็ต้องใช้ในเรื่องจำเป็นก่อน
7: เออ
0: เห็นด้วยนะเพราะว่าข้อจริง
7: ครับ
0: คน70 80ล้านประเทศเราอ่ะคนที่อยากจะดูบอลผมว่ามีอยู่นิดเดียวเอง
7: ก็มีนิดนะ
0: แม่ผมเขาก็ไม่ได้เห็นจะเดือดร้อนอยากจะดูบอลใช่ไหมอีกหลายคนนะภรรยาคุณก็ไม่ได้ร้องลูกคุณก็ไม่ได้แบบบอลไม่มีดูมันไม่
7: ได้ไม่ได
0: ้เออบางทีเราก็ต้องเอาส่วนใหญ่ไว้
7: เอาส่วนใหญ
0: ่แต่ว่า
7: เฮ้ยแต่ผมชอบ
0: ถ้ามันไหวมันซื้อได้เหมาะสมมันเหมือนเราบ้านเราไม่ได้รวยอ่ะ
7: เอาตรงนี
0: ้พ่อซื้อ

0: ซื้อรถบังคับให้ไม่ได้อะเราก็ต้องยอมเข้าใจ
1: เอาเป็นว่าภาครัฐอย่ามายุ่งเลยเดี๋ยวให้เป็นภาคเอกชนแล้วกัน
0: ก็ช่วยกันนั่นแหละถ้าช่วยกันไหวเอกชนแบ่งตรงนึงรัฐก็ช่วยสนับสนุน
1: นี่อย่างหนึ่งเสียงเนี่ยที่บอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่ภาครัฐอย่ามา
0: ทุกคนมีความเห็นได้เลย อยากดูก็ได้ไม่อยากดูก็ได้บางคนทำใจได้ว่าเอ้ยพ่อไม่มีตังค์
1: ครับ
0: ครับพ่อเข้าใจบางคนก็ดีดดิ้นจะเอาให้ได้ใช่ไหมนึกถึงบ้านใครที่เป็นเด็ก
1: ครับ
0: จะเอาจะเอาจะเอาบางคนเด็กดีเข้าใจพ่อแม
1: ่อย่างผม
0: ไม่มีตังค
1: ์อย่างผมก็ไม่ได้อินอะไรกับบอยโล
0: กโกบอย
1: แต่ถามว่าดูได้ไหมดูได
0: ้มีก็ดู
1: มีก็ดู
0: ถ้ามันไม่ได้ไปเฮ้ยเดือดร้อนโอ้โหคว้าขนาดนั้นอย่าดูเลยไม่เป็นไร
1: เออ
0: ไม่ดูเดี๋ยวรอดูเนี่ยมันเตะแป๊บเดียวก็เดือนเดียวก็จบแล้ว
1: ใช่บอลพลาสติก
0: นะครับแล้วก็ไม่ใช่เดี๋ยวเราก็รอดูเลี้ยงฮูแมนยูเรา
1: เ
0: ดี๋ยวก็เปิดฤดูกาลแล้ว
1: เออ
0: นะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวมาซื้อทัวร์ผมกับโกบอยนะจะพาไปดูที่เวียดนาม
1: แจ้งพูดไปเดี๋ยวคนแม่งก็นึกว่า
0: พาเที่ยวด้วยพาเที่ยวกลางคืนด้วย
1: เออ
0: พาเที่ยวไม่ได้เวียดนามเลยนะ
1: ไม่ได้ผมลงตะกุดไอ้นี่ไว้ลงทองนุ่งปะก้าวเดี๋ยวผมผิด
0: ไหมก็เช็คให้ดีว่าไม่ได้ผิดลูกผิดเมียเขา
1: เออเดี๋ยวผมลง
0: ไว้ว่าโสดไหม
1: ผมว่าจะลงอยู่ผมลงไม่ได้ละ
0: คิดซะให้มันสบายสบายยิ้ม
1: เห็นด้วยด้วย
0: ไม่ต้องไปชักดิ้นชักงอหรอกดูมีก็ดูไม่มีก็ไม่ดู
1: ไม่ได้เดือดร้อน
0: ใช่แต่คือเราดูมาตลอดเนี่ยมันติดมันชิน
1: ครับ
0: ได้ดูฟรีมาตลอด
1: เอางี้ถามคุณศักดิ์สิทธิ์เลยปีนี้ลุ้นใคร
0: ญี่ปุ่น
2: โอ้
0: เห็นไหมจันทร์
1: เห็นไหมฉีกแล้ว
2: ผมว่าอังกฤษ
0: อังกฤษอังกฤษดีผมชอบแฮร์รี่เคน
1: เหรอ
0: แฮร์รี่เคนโคตรเก่ง
2: ตอนนี้กำลัง
0: สำหรับผมนี่แฮร์รี่เคนระดับโลกละ
1: นะ
0: ขึ้นคลาส
1: เออ
0: โกบอยเชียร
1: ์ผมก็เยอรมันนะพี
0: ่เยอรมัน
1: ชอบเยอรมันมาก
0: เต็งหนึ่งตอนนี้นะ
1: บอ
0: ก
1: บาซิล
0: ไม่ใช่ฝรั่งเศส
2: อ้าวเหรอ
1: โอ้โห
0: ฝรั่งเศสเต็งหนึ่ง
2: โอ้โห
1: เฮ้ยจริงมาก
0: จริง
1: เคยมีโอกาสไปดูบอลฝรั่งเศสโอ้โหสนุกที่เป่งเลยไปดูที่ฝรั่งเศสอ่ะไปดูไอ้นี
0: ่สโมสรฝรั่งเศสเหรอ
1: สโมสรฝรั่งเศสอุ้ยสนุกสนุกคนฝรั่งเศสเขาก็ดูดีเดือดเหมือนกันนะ
0: เขาบอกว่าฝรั่งเศสครบเครื่องเลยตั้งแต่เนี่ยทุกแดนเลย
1: ไอ้ตัวอะไรที่ดังๆเนี่ยตัวสุดๆของฝรั่งเศสเมื่อ
0: 3ปีเอ็
1: มปาเป้
2: กองหน้า
0: ประธานเป้เก่ง
1: โอ้โหมันมากมัน
0: เมสซี่นี่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าอยู่ประมาณ 5-6 มั้งแต่เรานี
1: ้ครับ
0: ก็ยังดีอยู่นะขุมกำลังก็เหลือความมหัศจรรย์ของเมสซี
1: ่นั้น
0: ถ้าแบบโดนบันดาลขึ้นมาได้อีกก็โหแบบที่ตะแบบสบายแล้วเมสซี่ตาหลับ
1: เ
0: ออแต่ผมญี่ปุ่น
1: อย่าบอกว่าโดเรมอนเตะด้วย
0: มีซื้อประสาท
1: ไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้ญี่ปุ่นเชียร์อะไรก็ไม่รู
0: ้ผมจะทำก็เนี่ยทัวร์เวียดนามเนี่ย
1: จะบ้าแล
0: ้
1: ว
0: กับขึ้น99
1: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเออปะแปะได้
0: เฮ้ยเดี๋ยวไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวหมดเวลา
1: เอออาจารย์ต่อ
0: เดี๋ยวเข็มทอก
1: เข็ม
0: เทวดาเกเร
2: เทวดาเกเรนะครับก็คือประสบการณ์ส่วนตัวไปพักโรงแรมต่างจังหวัด
0: ครับอาจารย
2: ์แล้วพระอาจารย์เคยพูดคำหนึ่งว่าเข็มทองเนี่ยกันเทวดาเกเรซึ่งณตอนนั้นผมอะ
0: แทนที่จะพูดว่ากันพูดผีปีศาจไม่แต่อาจารย์มาทักว่าเทวดาเกเรเอ๊ะเหมือนกันเนาะ
2: ผมก็เอ๊ะคืออะไรแต่คือณวันนั้นน่ะนอนอยู่กลางคืนเนี่ยนะ
0: ครับ
2: มีคนมาดึงผ้า
0: เราก็จะคิดว่าผี
2: ตอนแรกคิดว่าผี
0: ผีอำมาเล่นกับเราเจ้าที
2: ่ตอนแรกคิดว่าผีเสร็จปุ๊บเราก็เอ๊ะคือเราตอนนั้นก็ศึกษาเรื่องศาสตร์เรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
0: ครับลึกลับลี้ลับ
2: แต่เข็มอ่ะมันเตือนทิ่มเสร็จปุ๊บเราก็ไป
0: โดนดึงผ้าก่อน
2: ใช่
0: แล้วเข็มค่อยทิ่มหรือว่าทิ่มเข็มทิ่มก่อนแล้วก็มา
2: ตื่นขึ้นมาแล้วเข็มมันทิ่มเหมือนเขาตื่นเขาต
0: ื่นโดนดึงผ้าก่อน
2: ใช่โดน
0: แล้วตื่น
2: เราตื่นขึ้นมา
0: แล้วเข็มก็ทิ่ม
2: เข็มทิ่ม
0: อ่ะ
2: นั่นเราก็คิดว่าเอ๊ะใครวะณตอนนั้นมองเลยว่าต้องเป็นเจ้าที
1: ่ครับ
2: เจ้าที่ก็คือเจ้าที่ก็เหมือนเทวดา
0: อ๋อ
2: เจ้าที่ก็เหมือนเทวดา
1: ครับครับ
2: แต่เขาบอกเจ้าที่นั้นแรง
1: แต่ในภาพผมอะเทวดาเป็นคนที่มีมิตรเป็นคนดีจะมาแกล้งอะไรเรา
2: อ่ะก่อนจะเป็นเทวดาเราเป็นอะไรมาก่อน
1: เป็นผี
2: เป็นผีก่อนเป็นผีเป็นอะไร
1: เป็นเปรต
2: เป็นมนุษย
0: ์คน
2: เป็นคนนั่นแหละ
1: เป็นคนเป็นคนแล้วก็ตายเป็นผี
0: แล้วตายเป็นผี
2: ใช
1: ่
0: ทำดีก็เป็นเทวดาเหรออ
2: ่ะบางทีคนทำดีขึ้นสวรรค์
0: ครับ
2: แต่ก็ยังมีสวรรค์มีหลายชั้นยังมีชั้นจตุชั้นอะไรต่างๆนานาแต่มันยังมีชั้นธรรมดาเทวดาก็ยังมีเหมือนคนมันเป็นมนุษย์ต้องการกิเลสต้องการคนกราบไหว้บูชาต่างๆนานาต้องการอยากจะมีเหมือนกันก็เลยมีคำว่าเทวดาเกเรบางทีอยากจะแกล้งบ้างอะไรบ้างเหมือนแบบเฮ้ยมีวิชาใช่ไหมหรืออะไรเงี้ย อยากจะลองอยากแกล้งบ้างอะไรเนี่ย
0: อาจารย์ตื่นขึ้นมาเข็มทิ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วไงต่อ
2: ผมแผ่เมตตาให้เลยใช้คำภาวนาที่อาจารย์สอนนะพุทโธพุทโธเพราะเข็มทองเนี่ยอ
0: าจารย์แผ่เมตตาให้ผมโชว์ผมหน่อยดิ
1: แต่เมตตาเขาต้องไง
2: สัตว์เพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนผูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
0: อ
2: ะเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
0: อ
2: ะพยาประชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้บิดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: ใครเจออย่างนี้นะให้แผ่เมตตา
2: แผ่เมตตาคือการแผ่เมตตาด้วยความว่าผมฝึกพุทโธเรื่องวิชาเข็มเนี่ยมันต้องฝึกพุทโธมากๆเลยมันต้องฝึกจนฝึกให้เข็มเดือดอะไรเดือดต่างๆนาก็เข้าใจว่ามันเป็นกุศโลบายกุศโลบายหนึ่งที่ว่าใครฝังเข็มทองแล้วต้องกลับไปภาวนาพุทโธพุทโธนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
0: ครับพอแผ่เมตตาเสร็จแล้วเทวดาไง
2: เทวดาก็นักคืนนั้นก็นอนหลับสบายไม่มีอะไรเข็มก็ไม่ได้ทิ่มแล้วคืนที่สองก็ไม่มีเหตุการณ์เลยแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งคือถ้าเกิดสมมติเราไปเจอดื้อมากๆไม่ใช่เทวดาจะเป็นผีอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดมันแผ่เมตตาไม่ฟังอะไรไม่ฟังเงี้ยจะท้องอะไรบางทีก็ไม่ฟังเขาใช้ขู่เลย
0: เฮียน
2: ขู่เลยถ้าเกิดยังรังแกอยู่หรือก่อกวนอยู่จะแช่งนะเพราะพวกนี้มันกลัวไม่ได้ไปเกิดมันอยากกลับไปเกิดเพราะสิ่งนี้รับพวกนี้อยากไปกลับไปเกิด
0: ครับ
2: มันเป็นโลกของวิญญาณนั่นแหละครับ
1: พี่แจ้งเคยเจอไหม
0: ไม่เคยนะแต่ว่าเคยโดนอัมครั้งหนึ่ง
1: อัมเรื่องยังไง
0: ก็เหมือนแบบตัวนิ่งแล้วก็ขยับไม่ได้
1: นอนอยู่ที่บ้านนี่
0: อยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าเตะบอลเยอะไปหรือเปล่า
1: เส้นพีเส้น
0: ก็ขึ้นเหมือนกันนะ
1: เคยเป็นนะพี่แท่งนะ
0: ขึ้นเหมือนกันขึ้นมาตรงเนี้ยน่องขึ้นมาเป็นลูกเลยไม่ได้เห็นนะลูกอะไรลูกหนูแล้วอยู่บ้านคนเดียวโอ้ยจะกูขาดใจตายไม่มีใครรู้ว่าส่งเข้าแน่เลย
1: เห็นบอกแล้วไอ้มีคู่เนี่ยเดี๋ยวพี่แท่งไปคิดบ้างเหรอว่าแก่ตัวไปอ่ะมันจะต้องมีคนที่คอยดูแล
0: อย่างน้อยก็ยังได้แก่มาถึงทุกวันนี้นะลองมีคู่อาจจะตายไปแล้ว
1: ไอ้ตักคนนี
0: ้ไม่อายุ30แล้วแต่อายุ30แล้ว
1: ยังไงก็ไม่ยอมนะเฮ้ยนี
0: ่เดี๋ยววิชาไงต
1: ่
0: อ
1: แป๊บนึงแป๊บนึงเขาบอกว่าสวัสดีครับกูบอยพี่ช่างอาจารย์น็อต
0: ครับ
1: วันนี้ไฟไหม้ที่ถนนพระราม6ซอย15ครับ
0: เ
1: ป็นชุมชนใหญ่ใกล้วัดบรมนะครับดับเพลิงเข้ายากมากครับลากสายดับเพลิงลำบากมากเพราะปลูกบ้านเนี่ยแออัดเรือนมันติดนะติดชิดกันมากพี่ไก่เด็กหง
0: ขอบคุณพี่ไก่นะ
1: พี่ไก่
0: ข้อมูลข่าวสารสำหรับคนที่เพิ่งฟังวิทยุกัน
1: อ
0: าจจะไม่ได้รายละเอียดตรงนั้นเล็กจริงมอเตอร์ไซค์สวนกันยังต้องบางทีต้องเบี่ยงกันเลยอ่ะคือรถเข้าได้ทางเดียววันเว
1: เ
0: ป็นซอยที่เล็กมาก
1: นะ
0: ครับนะคราวนี้ก็การจะเข้าไปช่วยขนของเองก็คงชุลมุนก็น่าดูเนาะ
2: ใช่ใช่นะ
1: รถบอยก็บอยพี่แท่งครับช่วยดูของรางวัลของคุณเฮด5ยอดหน่อยครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วของยังไม่มาเลยถามไปทาง SMS เดี๋ยวผมตามให้ครับเดี๋ยวผมตามให้
0: กูบอยตามให้ครับ
1: ครับแต่ว่าแล้วก็นี้แบบได้รับวัตถุมงคลของคุณเฮด5ยอดแล้วนะครับขอบคุณมากครับจากคุณแจ็คขับแท็กซี่
0: พี่ที่ไม่ได้รับนี่อยู่บ้านหรือเปล่าหรือไง
1: นะพี่ไปดู
0: บางทีส่งไปอาจจะไม่หรือเปล่านะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามให้
0: เดี๋ยวตามให้เดี๋ยวกูบอยตามให้นะครับทวงกันได้เนาะ
1: จ้ะ
0: อาจารย
2: ์ครับ
0: แล้วติดต่ออาจารย์เจออาจารย์ยังไงอะไรได้ที่ไหน
1: มีเบอร์ไม่เบอร์โทรศัพท์มีอะไรมั้ย
2: ถ้า
0: อาจารย์มั่นใจไหมเนี่ยวิชาอาจารย์เนี่ย
2: โอ้โห
0: เหรอ
2: ประสบการณ์
0: มีไหมเอาไปเรื่องโชคลาภมั่งดีกว่าไปในเรื่องแบบว่าร่ำรวยชีวิตดีเปลี่ยน
2: ทองนพก้าวนี่ก็เป็นมีหนุนเรื่องโชคลาภนะครับพระอาจารย์ท่านเสริมเข้าไป
1: เฮ้ยล่าสุดเห็นบอกมีดารา
2: ใช่ผมมีดาราพี่ไฮ
1: อภพร
2: พี่ไฮอภพร
0: ไปนี่มาเหรอ
2: ลงทองนพก้าว
0: ลงทองนพก้าวใช่มันมีตัวนี้ดี
2: แล้วท่านก็ประสบความสำเร็จได้ข่าวได
0: ้แล้วแกไปลงเมื่อปีพ.ศ.อะไรพี่ไฮ
2: เนี่ยสดๆร้อนๆนะ
0: โอ้ช่วงนี้แกดังนะพอออกรายการกูบอยชีวิตแกเปลี่ยนเลย
1: จริงป่ะ
0: จริง
1: กู
0: บอยเนี่ยช่วยไว้นะชีวิตคน
1: พี่ไฮฟังไว้นะพี่เฮ้ยแต่แค่ดีแค่ตาลักนะพี
2: ่น่ารักน่ารัก
0: โชว์แกโอ้โหวัยรุ่นชอบดู
1: ตาจริงๆอ่ะจริงๆเลยอ่ะเอาตรงๆอ่ะผมว่ารอบแกมา
2: ใช่
1: แกมาแล้วแกก็ไปลงใช่ไหมไป
0: โอ้ยแกสายเลยสายพวกเสียงช่วย
2: สายมูสายมูเลยครับ
0: สายมูเลย
1: จริงเนาะ
0: มูแบบ
1: แกเล่าแกสาบแช่งเรื่องผีอ่ะแล้วก็ไม่มาบ้านแกเลย
0: นี่ไงให้
2: แช่งแช่งใช่
0: แล้วแกไปลงทองนพก้าวมา
2: ใช่กับอาจารย์ตู่คร
0: ับ แล้วยังไงเรื่องเป็นยังไง
2: ก็
0: งานเป็นแน่นมากเลย
2: ตอนแรกมีเห็นบอกมีโปรเจกต์หนึ่งที่ว่าเขายังไม่ตกลงอ่ะ
1: ครับ
2: ลงทองเสร็จไปเสร็จปุ๊บพี่หายขอญาตเข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นก็เข้าไปออกมา

0: ตกลงโปรเจกต์การถ่ายอะไรทั้งอย่าง
1: พรีเซนเตอร์
0: พรีเซนเตอร
1: ์นะครับอ่านดูพรีเซนเตอร
0: ์พรีเซนเตอร
1: ์เล่าถึงความ
0: นั่นน่ะผ่าน
2: ขายได
0: ้โอ้โหคือเห็นอันนี้คือเห็นผลแบบ
1: แกบอกแกบอกว่าน
2: ี่คือหนึ่งบุคคลที่เรารู้จักนะสายนะแล้วก็ไปลง
0: ช่องนพก้า
2: แล้วก็เกิดความสักเซสสำเร็จ
0: ใช่ครับความเชื่อง
2: ั้นไปลงที่อาจารย์พระอาจารย์ตู่หรือลงที่อาจารย์น็อตดี
0: ได้หมดเลยครับอันนี้คือได้หมดเลยครับคือผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านคือใครใครสะดวกตรงไหนได้หมดเลยครับ
1: ผมถามอย่าโกรธผมนะ
0: ครับ
1: เป็นกิจของสงฆ์ไหมเนี่ย
0: คือวิชาพวกนี้มีตั้งแต่โบราณมันคอยช่วยส่งเคราะห์คนครับโก
1: ครับ
0: มันช่วยคอยส่งเคราะห์คนบางทีคนเราได้ทุกตกทุกได้ยากเนี่ยอยากหาที่พึ่งคือพระอาจารย์ท่านก็สงสารมาจากการสงสารคนนั่นแหละก็ลงคอยช่วยเหลือไปชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะครอบครัวเขามีครอบครัวมีลูกมีหลานเนี่ยชีวิตเขากลับพลิกกลายกลายเป็นดีอย่างเงี้ย
2: แล้วมันไม่ได้เจ็บตัวอะไรเนาะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: เจ็บไหมมันเจ็บตัวแบบเหมือนกับฝังอะไรนะตะกุดดิ้นได้หรืออะไร
0: เข็มทองเข็มทองเขาต้องนิดเหรอคือถามว่าลงทองมันไม่เจ็บมันแค่ลงแปะไปเนี่ยผากเรียกสูตรเรียกอะไรให้เป็นมงคลชีวิตมงคลทั้ง9มงคลทั้ง9เป็นมงคลชีวิตมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
2: ครับชัวร์นะดีนะดีจริงนะ
0: ดีจริงครับ
2: เนี่ยโหนกระแสมาเรียกผมอีกว่าตอนเนี้ยมาโปรโมทอาจารย์น็อตเนี่ย
1: รู้สึ
2: กย
1: ัง
2: ไงไปเจออาจารย์น็อตจากไหนอะไรเงี้ย
1: วันก่อนที่คุยหลังมาเฮ้ยหนุ่ม
2: เดี๋ยวมา
1: ติดกันกับ
2: พี่เขาพันกับอาจารย์ไพศาลอย่างเงี้ย
1: เรื่องอะไรบ้างอาจารย์ไปสารต้องจบไหม
2: ผมไม่รู้เหมือนกันก็คงจะแบบมีความผิดอ่ะ
1: คุณก็ไปถ่ายรายการเขาไม่ใช่เรื่อง
2: ไม่เคยเขาไม่เคยรู้จักเลย
1: จริงไหม
2: ผมไม่เคยรู้จักอะไรเลย
1: ก็เห็นหนุ่มโพกับพันก็จะพาเพื่อนสมัยก่อนไป
2: รายการหนุ่มโพกับพันถ้าผู้ฟังนะไปฟังนะกองกองนะอะไรนะโพกับพันออฟฟิเชียลอะไร
1: ทำไมอ่ะ
2: ก็โอ้โหแต่ละเรื่องอะไรบุกป่าฟาดงโอ้โหเจองูอามาเกนดอนอะไร
1: เอามาเกนดอนเลยเหรอ
2: ไปอะไรไม่ใช่อามาเกนดอนงูเลยนะ
1: จะไปรู้เหรอผมไม่ได้
2: ฟังซิวอ่ะอนาคอนด้า
1: อนาคอนด้าอนาคอนด้ามาเกนดอนงูเลยผมว่าคุณมากกว่าเบอร์สิผมว่าตัวคุณมากกว่าคุณไปบูลลี่ช่องเขา
2: หนุ่มโค้ชไว้บอกพี่แท่งกันไม่เคยดูรายการผมหรอกไม่เคยดูเลยน้อยใจไง
1: เออน้อยใจ
2: แต่ว่าที่ดูดีเนี่ยดูไปแล้วเดี๋ยวเชื่อแล้วนะตายเลย
1: ติดคุกแล้วอาจารย์นะ
2: ไม่รู้ก็ลังหาหลักฐานข้อมูลอะไรอยู่บ้าง
1: เ
2: ขาโดนฟ้องเยอะๆกัน
1: โอ้ตาย
2: เดี๋ยวเขาก็
1: เคยนะเคย
2: รวบรวม
1: เคยอยากกระถามพี่หนุ่มดูนะ
2: ครับ
1: ตอนที่เขาดังๆอ่ะเพื่อจะไปดูสักครั้งไว้แต่เขาคงไม่มาสไลด์หนอนมุมผมมันไม่น่าสไลด์ได้เลยหรอก
2: เอาเนี่ยอาจารย์น็อตเนี่ยเหรออ
1: าจารย์น็อต
2: ดีนะ
1: ไม่ได้เป็นสไลด์ครับ
2: ดีนะดีนะ
0: ของพวกนี้ไม่ได้เลยครับ อยู่ในศีลในธรรมครับของพวกนี
1: ้ในศีล
0: ใช่
2: แล้ววิธีจะไปหาติดต่อยังไงฮะ
1: เบอร์คุณ
2: ของอาจารย
0: ์ก็ถ้าเกิดใครจะไปหาทางพระอาจารย์ตู่ที่วัดข้อหมูติดต่อ
1: ก็ทั้งคุณหรืออาจารย์หรือ
2: ทั้งสองทางพระอาจารย์ตู
0: ่จะเป็นเบอร์ผมก่อนก็ได้ครับ090ครับ989ครับ6142ครับจะทำอยู่ที่สำนักอยู่ที่บ้านครับจะช่วงเย็นสะดวกช่วงเย็นครับเพราะว่าเบอร์เป็นข้าราชการกลับมาถึงจะลงทองให้รู้สึกได้ครับ
2: เป็นข้าราชการอยู่ที
0: ่สำนักการกรมศิลปากรครับสำนักการสังเกตกรมศิลปากร
2: อย่างน้อยก็มีหลักมีฐานว่าเขาก็มีปัญหาอะไร
1: เขาก็เป็นข้าราชการ
2: ม
1: ี
2: ปัญหาอะไรจะได้แจ้งจับถูกมีหลักมีแหล่งเรียกออกจากราชการเลย
1: หลังรู้สึกกลัวแล้วทำรายการแบบนี้นะ
2: ไม่เราก็ต้องมีความมั่นใจนิดนึง
1: โทรเบอร์ที
2: ่โอเค
1: โทรเบอร์ที่
0: 090ครับ989ครับ6142ครับ
1: นี่เบอร์ของอาจารย์น้อนนะ
0: ใช่ใช
1: ่ลองไปโทรสอบถามไปคุยกันเองแล้วกัน
2: เบอร์ดีอยู่นะ6142ใช่ได
1: ้ความหมายคืออะไรความหมายเบอร์เขา
0: ก็เรื่องศาสตร์พวกนี้เลยครับเรื่องศาสตร์พวกนี้เลยความเชื่อครับเรื่องนึงครับคือเบอร์เฉพาะเลยครับ
2: แล้วอาจารย์เนี่ยลงทองให้มากี่คนละ
0: โอ้โหก็เยอะอยู่ครับผมลงทองมาประมาณเกินครับเกิน
2: กี่ปีละ
0: ประมาณ5ปีละใช่ผมศึกษามาก่อนศึกษากับท่านตู่จนเขาเรียกอะไรช่วยท่านช่วยงานท่านจนมาลอง
2: เอาแค่ลูกศิษย์เราเนี่ยชีวิตเปลี่ยนได้ไหม
0: ก็ดีคืออันนี้มันแล้วแต่บุคคลนะครับผมก็ไม่สามารถจะโหดีไม่ดีขึ้นอยู่กับเขาตัวเขาเองว่าเขาจะพูดว่าชีวิตเขาเป็นยังไง
2: และในมุมอาจารย์เนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นลูกศิษย์มาให้อาจารย์ลงแล้วอาจารย์จะบอกให้เขาต้องปฏิบัติตัวยังไง
0: อย่างแรกครับคุณต้องศึกษาในตัวครูบาอาจารย์ก่อนจะไปหาเขาแล้วคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะถือศีลข้อ3ได
2: ้
0: นี่คือสิ่งสำคัญนี่คือสิ่งสำคัญครับว่าถ้าเกิดคุณถือศีลได้ปุ๊บข้อ3คุณสำคัญแล้วคุณมาได้นี่คือสิ่งสำคัญ
2: ครับเรื่องผิดลูกผิดเมียกาเมนะครับแล้วก็อย่ากินนกออก
1: นี่

0: เขาบอกเลยขอสอบถามครับลงทองนพเกล้าหรือฝังเข็มทองกระดองฤทธิ์แล้วมีข้อห้ามอะไรบ้างก็อย่างที่พี่ทั้งบอกไปเมื่อกี
1: ้แต่ว่าฝังเข็มอะ
0: เหมือนกันไหมสองอย่างเหมือนกันไหม
1: ทองนี่อันนี้ข้อห้ามอะไรครับ
2: เข็มทองเข็มทองยังมีข้อห้ามคือ1เหมือนกันคือห้ามผิดศีลข้อ3ครับ2
1: ผิดลูกผิดเมียกัน
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: นะ
2: ฮะแล้วก็2คือห้ามเตะหมา
0: เกี่ยวอะไรกันนะ
2: มันมีความ
1: อันนี้อันนี้เข็มทองใช่ไหม
2: เข็มทองขนองฤทธิ์ครับ
1: เข็มทองห้ามเตะหมาม
2: ันมีความเชื่อว่าต้นตำรับวิชาคือหลวงปู่พิมพ์มาลัยท่านเกิดปีจอครับท่านแล้วท่านเป็นคนรักสัตว์ด้วย
1: ขออย่างเดียวห้ามเตะหมานะพวกเอง
2: ใช่ๆครับนั่นแหละคือสิ่งสำคัญ
1: แต่ว่าเข็มทองกินนกออกได
2: ้เข็มทอง
0: ไม่ได
2: ้กินได้ไหมมันก็ไม่ควรกินอยู่แล้ว
1: เพราะมันไม่ให้นกที่ไว้กินเหรอ
2: มันคือ
0: มันจะไปขวนหาเลย
1: ไม่ผมถามแบบบ้าๆเลย
2: อายุผมอะผม
1: ไม่ได้ห้ามนี่
2: มันก็ไม่ห้ามกินได้ครับ
1: ทองนพเกล้าเนี่ยห้าม
2: ใช่ใช่
1: อันนั้นห้ามเลย
0: อืม
2: ใช่ใช่ครับใช่ใช่
0: แต่มันก็ไม่เป็นมงคลน่ะ
2: ใช่ชื่อมันก็ไม่เป็นมงคล
0: ก็เดี๋ยวเข็มมันก็ออกไปออกจากปากก็ทำไงได้ล่ะใช่ไหมล่ะนี่คือเอางี้กันข้อห้ามหนึ่งเลยก็คือห้ามผิดลูกเมีย
2: ห้ามผิดลูกเมีย
0: นะครับแล้วก็ห้ามเตะหมาไอ้นี่มันก็ไม่ควรไปเตะมันนะไปเตะม
1: ัน
0: อ
1: ันนี้สำหรับเข็มทองนะ
0: เข็มทอง
1: ก็นะแต่ว่าทองนพเกล้าเนี่ยก็คือห้ามกินนกออกห้ามผิดลูกผิดเมีย
0: แค่นั้น
2: แล้วเวลาคนเป็นประจำเดือน
1: ประจำเดือนห้ามมีเพศสัมพันธ์สามเรื่อง
2: มันเป็นคาเล่มันเป็นเลือดที่แบบ
1: ไม่ดี
2: ไม่ดีใช่ครับใช
1: ่
2: ก็เลยไม่ให้หลับนอนด้วย
1: ครับ
0: นะ
2: ถ้า
0: ที่เพื่อความรู้ใหม
2: ่
1: แล้วถ้าไปหาพระอาจารย์ตู
2: ่ถ้าไปหาพระอาจารย์ตู่ให้ติดต่ออาจารย์อ้วนครับเบอร์061อ
1: าจารย์อ้วนเป็นใคร
2: อาจารย์อ้วนเป็นคนที่ดูแลพระอาจารย์สู่พระอาจารย์ตู่ครับแล้วเป็นมือ
1: คารวาสเนาะ
2: เป็นคารวาสครับแล้วก็เป็นคนคอยช่วยเหลือพระอาจารย์ที่วัด
0: เบอร์อะไรเบอร์พระอาจารย์
1: เลขาเลขา
2: 061ครับ
0: ครับ
2: 578ครับ4796ครับอันนี้ติดต่ออาจารย์อ้วนได้เลยครับ
0: ย้ำนะอาจารย์อ้วนเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ตู่อาจารย์ตู่เป็น
1: อาจารย์ตู่เป็น
0: พระนะพระอาจารย์ตู
1: ่เป็นเจ้าวัดมั้ย
2: ไม่ครับเป็นพระลูกวัดครับ
1: เป็นพระลูกวัด
2: แต่คอยช่วยเหลือวัดตลอด
1: ครับ
0: ชื่อวัดอะไรนะ
2: วัดคอกหมูครับหรือวัดสิบ
1: ภูเขาทองนะฮะอยู่ตรงภูเขาทอง
2: ใช่ใช่คร
0: ับ ใกล้ใกล้กันเนาะ
2: ในกรุงเทพเลยครับ
0: ใกล้ใกล้กันเนี่ย
1: ตรงภูเขาทองก็วัดภูเขาทองนั่นแหละ
2: ใช่
1: ครับนะฮะ
0: แต่อย่าไปวัดภูเขาทองนะไม่ว่าจะไม่ใช่ว่าอาจารย์ตู
1: ่ไม่ก็โทรไปหาอาจารย์อ้วนนะครับแล้วก็ขอรายละเอียดต่าง
0: ๆครับ
1: นะครับนะฮะมีค่าใช้จ่ายไหมยังไงก็ดูให้เหมาะสมนะครับถ้ามันไหวไม่ไหวยังไงนะครับนะฮะพิจารณาให้ดีฟังวันนี้ก็เป็นเรื่องเอามาเล่าให้กันเป็นหนึ่งในวิชา
0: ครับ
1: นะครับของเซียนเราในวันนี้นะครับก็ตามวิจารณญาณ
0: ใช่
1: นะครับ
0: มีสตินะมีสติ
1: ครับอะไรที่เขามันจะมากเกินไปอะไรนี้ตัดสินใจเองเลยนะครับ
0: ครับ
1: ว่าเอ้ยไม่ไหวนะเอ้ยมันแปลก
0: ๆ
1: นะครับนะฮะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าคิดว่าเอ้ดูแล้วไม่เสียหายน่าสนใจ
0: ก็ลองไปดูถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับ
1: นะครับ
0: นะ
1: วันนี้เรียกว่าสิ่งก็เอาเรื่องราวที่เก่าแก่โบราณนะฮะวิชาทองนพเก้านะครับของหลวงพ่อทอง
2: หลวงปู่ทองวัดราชยศ
1: ถาหลวงปู่ทองนะต้องเรียกหลวงปู่เลยเพราะว่าตั้งแต่รัชกาลที่2ที่3รุ่น
2: ใช่ครับใช่
1: นะครับนะเป็นรุ่นน้องนะฮะเป็นพระรุ่นน้องนะฮะสิทธิ์น้องของ
2: สมเด็จ
1: พุทธาจารย์โตเลย
2: ใช่ภูมิลังสี
1: ในยุคนั้นเลย
2: ใช่ใช่
0: สมเด็จพุทธาจารย์โตนะ
2: ใช่ครับ
1: เป็นอีกหนึ่งวิชานะครับ
0: ครับ
1: ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้
2: ใช่ครับยัง
1: สุดท้ายเดี๋ยวจะมีงานอะไรยังไงอยากฝากไหมครับ
2: ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพระอาจารย์ตู่จะมีงานไหว้ครูสิ้นปีครับช่วงเดือนธันวาถ้าเกิดศิษยานุศิษย์ใครศรัทธามาร่วมงานพิธีได
1: ้ครับ
2: ใช่ครับแล้วก็จะ
1: เข้าไปดูที่เพจวัดเหรอ
0: เดี๋ยวนะงานคุณโน้ตไปสิปีคุณมาโปรโมทเลยตอนนี
2: ้
0: ม
2: ัน
0: ไม่ได้เป็นที่จะโปรโมทคุณแค่บอกเบอร์คุณไปดิก็ได้
1: ก็
0: เบอร์
1: เขาบอกไปแล้วนี
0: ่บอกไปที่อ่ะ
2: เบอร์ผมนะครับก็คือใครจะมาลงทองหรือสักยันครับ090ครับ989ครับ6142ครับ
1: สักยันด้วยเหรอ
2: สัก
1: เฮ้ยสั้นๆหน่อย1นาทีสักยันเรื่องนี
2: ้ผม
1: สักลายอะไรยังไง
2: ส่วนมากสักตำราหลวงปู่ทองวัดราชโยธาครับเนี่ยตำราหลวงปู่ทอง
1: เขาเรียกว่าเป็นลายอะไร
2: ก็
1: สักหนุมานสักเมื่อเนี่ยของหลวงปู่ทองสักอะไร
2: ก็ณยอดศิลป์ครับมียันครูยันครูณยอดศิลป์นักขุนแผนบ้างอะไรบ้างใช่ครับเป็นวิชาทางสายหลวงปู่ทองวรยุทธ
1: าเพื่อสิริมงคลทางด้านไหน
2: ก็ร้อยแปดนะครับคุ้มครองคงกระพันเมตตาคงกระพันแคล้วคลาดอันนี้กัดตัว
1: รายใหญ่ไหม
2: ก็ประมาณ
1: ฝ่ามือหนึ่ง
2: ครับ
1: ฝ่ามือหนึ่งนะ
2: ใช่
1: ถ้าใครนะติดต่ออันนี้ไปที่อาจารย์น็อตเลย
0: อาจารย์น็อต
2: ได้ครับ
1: ไปที่อาจารย์น็อตแล้วสำนักอาจารย์น็อตอยู่ไหนครับ
2: พุทธมณฑลสาย2ครับทวีวัฒนาครับ
0: โอ้ไกลเกิน
1: ไม่บ้านคนอยู่ตลิ่งชันไม่ไกลนะ
2: ใช่ใช่แถบนั้นแถบนั้น
1: ผมบอกให้ดีนะ
0: ไกลไงอย่าไปเลยบ้านจัน
2: ทร์ไปถ้าไม่สะดวกก็ไปวัด
1: ข้าวอยู่นครปฐมก็ใกล้นะ
2: ใช่
0: ถ้าอยู่แถบไม่เถียง
2: แถบพุทธมณฑล
1: แต่อยู่ฝั่งทนใกล้อ่ะ
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ได้อยู่รามินทราอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: สมมติถ้าผมอยู่บางนา
1: ครับ
0: ตัวใครตัวบ้านแล้ว
1: เอ้วถ้าอยาก
0: โตไปปรึกษา
1: อยากได้ลายนี้นี่ต้องอาจารย์นะหลังลายนี้มีที่มาเมื่อไหร่ยังไง
2: ก็ยันนี้เป็นยันประจำยันครูได้ยันครูหลวงปู่ทองวัดราชธาครับใช่ยันเก่าครับเก่าที่สืบทอดต่อๆกันมาเลยครับ
1: ทางสายมักจะสักตรงไหนกัน
2: ส่วนมากจะสักตรงหลังหลังคอนะครับใช่ครับ
1: ตรงกลางหลังเลย
2: ไม่กลางหลังครับระหว่างลงมาคอนิดนึงครับ
0: อืมอืม
2: เนี่ยครับมันสักเป็นยันครูเรียกยันนะยอดศิลป์
1: บนตรงบ่าเนี่ย
2: ใช่ใช่ใช่ครับยันนะยอดศิลป์สายหลวงปู่ทองวัดราชโยธา
1: ครับใครสายนะฮะอยากจะมียันนะครับนะฮะชื่อยัน
2: ยันนะยอดศิลป์ครับ
1: นะยอดศิลป์นะครับก็ติดต่อนะครับนะอาจารย์น็อตได้เลยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของนะครับนะทองนพเก้า
2: ทองนพเก้าครับเข็มทองขนองเ
1: ล็กแล้วก็ยัน
2: การสักยัน
1: นะครับนะฮะก็เอามาฝากท่านผู้ฟังนะครับเป็นความรู้ทั่วไปนะครับแล้วก็พูดคุยกับเสียเราในวันนี้นะครับก็ขอบคุณเสียน็อตมากนะฮะที่มาให้ความรู้แล้วก็ศาสตร์ใหม่ๆให้กับแฟนรายการลิขาวเสียนได้เรียนรู้กัน
2: ครับ
1: นะครับส่วนใครสนใจก็ติดต่ออาจารย์น็อตได้เลย
0: ครับผม
1: อ่ะหมดเวลา
0: ครับเวลาหมดเวลาครับวันนี้รายการลิขาวเสียนฉบับ FM 99 Active Radio ลาไปก่อนขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: เรียกข้าวเสียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง Active Radio ไม่สน

0: 0818-101-673699 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนรัศมีและทีมงาน FM 99
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: อย่าไปบอลโลกใช่ไหมให้เรารู้ว่าอย่าไปเอเชียนเกม
1: ครับ
0: ทำไมไม่เปิดเพลงเอเชียนเกม
1: ก็นึกอะไรไม่ทันครับ
0: บอลทีมชาติลิเตเดี๋ยวนี้
1: พอดีอย่างเงี้ยมีผู้ดำเนินรายการเพิ่งจะวิ่งเข้ามาครับก็เลยเปิดเพลงข้ามเวลารอครับ
0: เขาเปิดเพลงอยู่แล้วพวกค
1: ุณอ๋อเหรอเมื่อกี้ผมจะไม่ให้เปิดก็ได้นะเขาไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: เ
0: ออเ
1: พลงนี้ยังไงฮะเพราะว่าวันนี้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะแข่งฮะก็เลยต้องเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศนิดนึงอยากไปฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะแต่ฟุตบอลโลกผู้หญิงเราเคยไปมาแล้วนี่ใช่ไหมครับพี่เจ๋ง
0: ไปสองสมัยไง
1: เออนะครับแล้วก็จะไปสมัยที่3นะครับแล้วก็เอเชียนเกมของเราก็จะประสบความสำเร็จ
0: วันนี้ก็ลุ้นการเจอญี่ปุ่นด้วยไง
1: ครับผม
0: วันนี้เอเชียนเกมเดี๋ยวว่ากันครับผมอ่านนิดได้ไลฟ์นะครับก่อนติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้น้องนิกนะครับธีทวัฒน์และผมเจสงศักดิ์มารับหน้าที่ก็มาแทนน้องโดนเนาะ
1: ครับ
0: น้องโดนขออนุญาตบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับยังไม่ฟิต
1: ก็เมื่อกี้เพิ่งแซวไปว่าโอ๊ยคุณเจ็บหลายวันนะเขาบอกโอ้เจ็บปวดโอ้ชวดร้าวเจ็บปวดจริงๆยิ่งผล
0: อันนั้นเวอร์ละ
1: ผลบอลเมื่อคืนพรีเมียร์ลีกยิ่งเจ็บปวดเข้าไปอีก
0: อ๋อเราก็เชียร์ทีมอะไรอ่ะ
1: โอ้แน่นอนเลยครับสีแดงเลยครับเออน่าจะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะ
0: อ๋อเหรอแมนยูเหรอ
1: ครับผม
0: แมนยูเมื่อวานนี้สรุปแล้วยังไงมีไงแต่ใบบุญสินเขาได้แค่ขับขอโทษหรือว่าไงฮะหรือว่า
1: ก็ได้แค่นั้นนะครับเออมันก็ฮิวแมนเออร์ไงพี่เจ๋ง
0: เหรอ
1: นะฮะก็เป็นธรรมดาครับก็วนเวียนกันไปสำหรับในส่วนของการเสร็จของผู้เสร็จในพรีเมียร์ลีกก็ไม่มีใครไม่เคยโดนแล้วก็ไม่มีใครโดนไปตลอดแล้วก็ไม่มีใครได้เปรียบไปตลอดก็ผัดกันไปกันมา
0: ใช่
1: ดีไหมฮะ
0: เอานี้ดีมากเดี๋ยวคุยเรื่องวอลเลย์บอลแล้วกันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเราสองคนได้นะ489899นะครับแล้วก็ทาง Facebook และ YouTube ไลฟ์สดของเรานะคร
1: ับ
0: และ TikTok ของเราด้วยนะนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทีฟุตบอลชายของเราเนี่ยไปก่อนนะนิดใช่ไหม
1: ใช่ครับผมเอ้ยจริงๆวอลเลย์บอลทีมฟุตบอลชายก็
0: ไปวอลเลย์บอลชายก็ไปแล้วใช่ไหม
1: วอลเลย์บอลชายอยู่อยู่แล้วนะครับจากชิงแชมป์เอเชีย
0: แต่เครื่องย้ายเมืองป่ะ
1: น่าจะย้ายครับน่าจะย้ายเพราะว่าเราจะแข่งทีวันที่26นู่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลับนี่กลับมา2คนก
0: ็
1: คือน้องเบิร์ดประเสริฐกับทางน้องกาก้าพักกระพงบุญช่วยที่ไม่ได้มีชื่อเล่นเอเชียนเกมส์เพราะว่าเอเชียนเกมส์ส่งได้12คน
0: อ๋อ
1: นะครับผม
0: เออแล้วเป็นอะไรวันนี้ไอ้น้องแบมจิตภานางหัวหนอง
1: ครับกับน้องไก่วิมลรัตน์
0: น้องไก่วิมลรัตน์คือในต้องกลับมาไม่หรือว่าต้องอยู่ที
1: ่อัน
0: นี้คือ2ในกระดาษที่ไปแข่งขันชิงแชมป์โลก
1: ชิงแชมป์เอเชีย
0: ชิงแชมป์เอเชีย14คนได้ไปชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ได้แชมป์ที่เทียนจินประเทศจีน
1: ครับ
0: เขาส่งชื่อได้14คน
1: คือเขาส่งชื่อได้10อันนั้น14
0: 14แต่ว่าเอเชียนเกม
1: 12
0: 2คนนี้ก็เลย
1: คืองี
0: ้คนก็เลยให้ไปด้วยใช่ไหม
1: คืองี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจเอเชียนเกมมันส่งชื่อไปตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วแล้วก่อนเล่นในรายการชิงแชมป์ก่อนเล่นชิงแชมป์เอเชียอีกนะครับคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ทีมงานเนี่ยประเมินกันว่าน้องไก่กับทางน้องอีกใครหลายคนน้องแบมไม่ได้อยู่ใน
0: น้องแบมจิตภาน
1: ะไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีผลงานที่ดีมากแล้วจะเอาไว้ใช้ในเอเชียนเกมก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ตัดตัวส่งไป12คนนะเวลานั้นเพราะว่าชื่อเนี่ยกีฬามากกรรมอย่างนี้เนี่ยคุณไม่ใช่ว่าคุณจะมาส่งก่อนแข่งอาทิตย์นึงเริ่มไม่ได้เพราะว่า
0: ส่งก่อน
1: มันเยอะมากทุกชาติต้องกี่ชนิดกีฬากี่10 20 30ชาติ
0: เ
1: พื่อที่จะให้ทางเจ้าภาพเนี่ยเขาได้ไปทําบัตรนักกีฬาไปจัดที่พัก
0: จัดที่พัก
1: สนามซ้อมอำนวยความสะดวกนั่นนี่จัดห้องอะไรกันต่างๆให้
0: ส่งไปดูแล
1: ก็เลยส่งไปทีเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาจากทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมันมีการเปิดเผยออกมาทางเว็บไซต์ทางการก็คือ
0: nagoya.org
1: คนก็เลยมาถามกันทีนี้จนวันนี้สมาคมก็ยังไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้มีการแถลงเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยไอเอเชียนเกมเนี่ยเราก็จะต้องลงสนามได้แค่12คนก็คือชื่อที่ส่งไปตอนแรกก็จะไม่มีชื่อของแบมจิรพานะหัวหนองกับพาน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะครับแต่ว่าทางสมาคมและโค้ชออสเนี่ยเขาก็เห็นว่า2คนนี้เนี่ยก็ร่วมหัวจมท้ายกับทีมมาตั้งแต่ต้นปีที่มีการเก็บตัวในการเปิดไปทีมวอลเลย์บอลนานาชาตินะครับก็เลยมองว่าสองคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าไงไม่ได้มีบทบาทในการแข่งขันเอเชียนเกมนะฮะแต่ในเมื่อเราอยู่ด้วยกันมาแล้วเนี่ยก็มันเหลือทัวร์นาเมนต์เดียวรายการสุดท้ายแล้วก็อยู่กันไปให้จบเลยเราไม่ทิ้งกัน
0: ครับ
1: ก็เลย
0: ไม่ทิ้งกันเอ๊ะเหมือน
1: เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: โอ้
1: เข้าใจฟิลไหม
0: วันเล็บดีไฮเฮ้ยอันนี้คุณหนังเรื่องนั้นหรือเปล่า
1: หนังอะไร
0: หนังเรื่องนี้ไงBlack Hawk Down
1: อ๋อเคยเล่นแต่เกมเนี่ยครับแบ็คฮอกดาวน์หนังไม่เคยดูดิ
0: เอ้าคุณไม่เคยดูหนังแบ็คฮอกดาวน
1: ์ไม่เคยดูเคยเล่นแต่เกมเล่นแบ็คฮอกไง
0: หนังของเลลิสกอตไงที่
1: อ๋อเหรอ
0: ที่โมกาดิชัว
1: เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอ่ะนะ
0: เอ้าเหรอ
1: ใช่ไหม
0: เอ้ยคุณไม่เคยได้เหรอ
1: ไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยดู
0: หนังระดับขึ้นหิ้งมาสเตอร์พีซนะ
1: คุณผมดูแต่ไททานิ
0: คโนวันเก็ตเลฟเบฮายอ
1: ่
0: ะ
1: แปลว่า
0: แปลว่าคือไม่มีใครไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: รอผม
0: ด้วยคือโดนไอ้กลุ่มแกรกลุ่มเอแกรดไปจิปากอ่
1: ะ
0: ใช้คำถูกหรือเปล่า
1: ผมนึกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่ของดีไอคอนเขา
0: ไม่ใช่ที่เขาบอกว่าที่เขาอะไรนะที่ต่อที่อเมริกากับยูเอ็นเขาไปต่อสู้
1: อ
0: ่ะเป็นเหมือนกลุ่มโจรอะไรอย่างเงี้ยกล
1: ุ่
0: มบดกลุ่มอะไรเนี้ยโดนยิง
1: อ๋อเหรอ
0: คือว่าแบ็คฮอคดาวตกแล้วคราวนี้ก็ทหารอเมริกันทหารยูเอ็นก็ต้องไปช่วยเข้าไปในตูมเข้าไปในเรียกว่าย่านของศัตรู
1: ครับ
0: โอ้สนุกดิคุณไม่เคยดูอ่ะ
1: ไม่เคยดู
0: อีริกบาน่า
1: ไม่เคยดูเขาจะเป็นอีริกบาเค
0: เดี๋ยวมาแค่นั้นลียูไนเต็ด
1: ครับผม
0: กองหน้าใช่ไหม
1: กองกลาง
0: อ๋อโอเคครับตัวเล็ก
1: ๆไม่เล็กนะเล็กหรอ
0: ตัวสูงสิ
1: โอ้โหว่าชนคุณกระเด็นนะ
0: เอาเหร
1: อครับ
0: ผมประมาณนี้ประมาณนั้นแหละ
1: ประมาณนั้นแหละคุณก็ไปรีวิวเรื่องนี้ลงใน TikTok ของคุณด้วยแล้วกันแบ็คฮอคดาวผมจะไปตามดูดีไหมฮะ
0: ผมก็ไม่ใช่คอหนังนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ว่าน่าสนุกดีนะ
1: คุณเป็นคอดื่มอย่างเงี้ยแหละฮะ
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: อ๋อก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปแล้วแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเขาก็เลยให้สองคนนี้มีส่วนร่วมกับทีมไปด้วยอย่างน้อยก็ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทางซางะฮิซามิสุสปริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถูกไหมฮะก็คุณเห็นเสื้อของธีรภากับวิมลรัตน์ที่เขาลงไปเล่นไหมศิลปะหัตถกรรมไทยอ่ะคุณเห็นไหม
0: ไม่ภาพไม่คือมันเขาภาพมันค่อยนั้นอ
1: ่
0: ะ
1: อะไรไม่ต้องภาพคือคุณถ้าคุณแตกเลยคุณก็ไม่ได้ดูไงแบบผมไม่ดูหนังไงนะเอ้าคุณดูคุณก็ต้องเห็นดีว่าเสื้อ
0: ภาพไม่ค่อยชัดอ่ะกราฟิกก็1ต่อ3ทำไมตัวเล็กๆใหญ่มันใหญ่
1: ก็มันเป็นการถ่ายแบบถ่ายเองอ่ะเหมือนถ่ายเองเหมือนแบบว่าเราจะสตรีมไปสตรีมแล้วก็กล้องไปวางสอนประมาณนั้นไม่ได้ถ่ายทางการอะไรก็ถ่ายผ่าน YouTube สโมสร
0: ครับ
1: แต่คุณเห็นเสื้อของทางไอ้นี่มั้ยเสื้อของทางน้องแบมจิรภา
0: อย่างไรอย่างไรไม่เห็น
1: มันเป็นเสื้อที่เอาเสื้อของน้องเฟิร์นวิศรามาใช้ประกายเคมีเขียนเลขจากเบอร์6เป็นเบอร์8
0: ครับ
1: เข้าใจไหมฮะเพราะว่าไอ้2คนนี้ทั้งแบมกับไก่เนี่ยเขาไม่มีเสื้อแข่งเอเชียนเก
0: ม
1: เพราะการสปอร์ตเขาไม่ได้ทำให้เขาก็ทำให้ตามรายชื่อนักกีฬาที่ส่งไป
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะส่วนน้องไก่เนี่ยเขาก็เอาเสื้อของน้องทิพย์แก้วกัลยาที่ใส่เบอร์41เนี่ยมาเติมเลข1แล้วก็เติมเลข4แล้วให้มันเป็นเลข9
0: ครับ
1: มันก็เลยดูฮาๆดีเออว่าเป็นศิลปะหัตถกรรมไทยแบบเร่งด่วนไง
0: ครับ
1: นะครับซึ่งผมก็งงว่าจริงๆเกมอุ่นเครื่องนั้นเนี่ยคุณก็ไม่เอาเสื้อตอนนี้แชมป์เอเชียมาใส
0: ่
1: ถูกไหมฮะยังไงมันก็แตกต่างกันแล้วแต่ว่าโอเคเข้าใจได้แหละในเมื่อเราจะโปรโมทการแข่งขันเอเชียนเกมเราก็ต้องใช้เสื้อเหมือนกันไง
0: ครับ
1: แต่มันก็ดูฮาผมไม่ได้ว่ามันตลกนะแต่มันดูฮา
0: ใส่เสื้อสี
1: ทอง
0: เขาเรียกว่าอันนี้ชุดอะไรเติร์ดคิดปะ
1: ไม่ชุดหลักเลยชุดคือเสื้อ
0: จริงเหรออ
1: ันนี้จะใส่แข่งเอเชียนเกมแดงกับทองเขาเรียกว่า
0: ทองนะ
1: เขาเรียกว่าทองอะไรอยู่วะเมื่อวาน
0: เนี่ยเหลืองแล้วมาทองสีทอง
1: แต่มันมีชื่อไอ้ตัดเนี่ยของเขาผมจำไม่ได้แล้วนะครับนะครับมันมีชื่อมันไม่ใช่แค่เหลืองเยลโล่ไงมันเป็นโกอะไรกันอะไรผมจำไม่ได้เดี๋ยวหาให้นะฮะก็ประมาณนั้นส่วนไก่กับแบมเนี่ยก็คงจะอารมณ์ประมาณว่า1นะเกิดมันมีนักกีฬาบาดเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มสัก 2-3 วันเนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันเข้าโปรโตคอลไปแล้วมันเข้าโรงแรมเข้าที่พักเข้าสนามซ้อม
0: เข้าในระบบการแข่งแล้ว
1: ใช่ก่อนอันนี้เราไปเราใช้เงินเองนะครับที่ไปแต่ต้นเดือนไปซึมซับบรรยากาศไปเขาเรียกว่าไงไปปรับสภาพปรับอาหารการกินปรับการกินการอยู่อันนี้เราเสียเงินเองเราอาจจะมีผูก MOU กับใครเขาอำนวยความสะดวกให้ก็ว่ากันไปอาจจะเป็นซางะที่เป็นต้นสังกัดของเตยหัตถยาบำรุงสุขก็ได้ซึ่งวันนั้นก็มานะใส่เสื้อของสปริงถ
0: ู
1: กไหมฮะนะครับแต่ว่าเมื่อวานใน13เนี่ยเราก็คือเราเข้าโปรโตคอลของเขาแล้วนะพี่เจ๋งนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เอา2คนนั้นไปด้วยเนี่ย1ก็คือเอาไปเป็นคู่ซ้อมเพราะว่าเราจะได้มีการซ้อมที่มันฟูลออปชั่นถูกไหมฮะอย่างน้อยเนี่ยถ้าช่วงนี้คุณมองว่าจิรภาฟอร์มดีเนี่ยการเอาจิรภามาเป็นคู่ซ้อมให้ตัวจริงตีเนี่ยมันก็จะได้เขาเรียกว่าเป็นมโนภาพที่ว่าถ้าเราเล่นกับลิเบโร่ดีๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจอจะเป็นยังไงถูกไหมฮะถ้าคุณมองอย่างนั้นนะสองคือเอาไปเผื่อมีใครเจ็บฉุกเฉินก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มวัน2วันในวันสุดท้ายในการประชุมผู้จัดการทีมที่มันจะเปลี่ยนตัวได้แต่คุณต้องมีใบรองแพทย์นะต้องมีแพทย์ยืนยันว่าเจ็บจริงนะนะครับสามก็คือนี่แหละเป็นขวัญและกำลังใจก็จะอยู่กับเพื่อนทุกวันแหละบนอัฐจันทร
0: ์
1: ก็ลักษณะนี้คือเขาก็คือในมุมของโค้ชออสและทีมงานที่ผมคิดผมเองนะคือเขาก็ไม่อยากทิ้งเพราะว่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่เล่นกันมาตั้งแต่ VNL ใช่ไหมฮะเล่นกันมาตั้งแต่ CV ครับแล้วก็ได้แชมป์เอเชียไปโอลิมปิกด้วยกันก็ไม่อยากจะทิ้งใครอย่างน้อยก็เอามาให้มันมีส่วนร่วมอ่ะคือเดี๋ยวถ้ามันได้รางวัลไ ได้แชมป์ได้เหรียญเงินได้เหรียญได้เหรียญทองในทองแดงก็ผมว่าส่วนแบ่งก็คงจะได้เหมือนกันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับคนที่มีชื่อเล่นแต่ว่าผมมั่นใจว่าทีมงานสตาฟเขาก็แบ่งให้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็เป็นด้วยเหตุและประการและชนีแหละแต่ผมมองว่าเฮ้ยคือช่วงเวลาที่เหลือของเดือนนี้เนี่ยกลางเดือนถึงสิ้นเดือนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วที่นักกีฬาจะได้พักผ่อนก่อนที่จะเข้าสู่ระบบของสโมสรอาชีพที่เขาบางทีมเริ่มซ้อมแล้วอย่างเตยหัตถยาไปแล้วถูกไหมฮะ
0: เห็นบินไปแล้วเนี่ย
1: ไปแล้ววันนั้นก็ใส่เสื้อสปริงเจอกับทีมชาติไทยแต่ไม่ลง
0: หายเจ็บแล้ว
1: ก็ยังหรอกถ้าหายเจ็บวันนั้นต้องลงแล้วหายเจ็บต้องมาเล่นเอเชียนเกมแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆนักกีฬาเขาคิดยังไงนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยากใช้ช่วงเวลาช่วงนี้สิบกว่าวันเนี่ยก่อนที่จะเดินทางอย่างแบมจะไปเล่นญี่ปุ่นก็อาจจะเล่นญี่ปุ่นก็อยากพักผ่อนอยู่บ้านก็ได
0: ้ครับ
1: อันนี้คิดเองนะหรือว่าเขาอาจจะมีความสุขกับการที่ไปเชียร์เพื่อนที่เอเชียนเกมก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้แต่ถ้าเป็นผมนะผมอยากพักอยากจะอยู่บ้านอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยทำอาหารกินกันมากกว่าเพราะว่าไปก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนนี้ก็ต้องเดินทางไปที่ต้นสังกัดแล้ว
0: ครับ
1: อย่างไทยลีกตอนนี้หลายทีมเขาก็เริ่มซ้อมกันแล้ว
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่ากองกำศึกเราเหนื่อยมาทั้งปีแล้วก็อยากพักแต่ว่าน้องๆเขาอาจจะไม่คิดแบบผมก็ได
0: ้ครับ
1: คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองส่งข้อความบอกเพราะว่าผมอยากจะใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักเยอะๆทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งที่บ้านใช่ไหมฮะอยากจะมีช่วงเวลานานๆเพราะว่าเราตะเวนแข่งกีฬามาเนี่ยเราก็แข่งมาทั้งปีตั้งแต่ระดับสโมสรระดับทีมชาติเราก็แทบไม่เคยได้พักเลยอาจจะมีช่วงเสร็จภารกิจมาจากทัวร์นาเมนต์นึงได้กลับไปอยู่บ้านสักวันสองวันก็ต้องมาอยู่แคมป์ซ้อมอีกแล้ว
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะเหมือนพี่เจ๋งก็เหมือนกันแม้ว่าพี่เจ๋งจะไม่ค่อยชอบกลับบ้านก็ตาม
0: น
1: ะฮะ
0: น
1: ี่ตอนหลัง
0: ใ
1: ช่ไหมใช่ไหม
0: บอกประโยค
1: บอกครับ
0: อ้าวแล้ววอลเลย์บอลชายเป็นยังไง
1: วอลเลย์บอลชายเหรอ
0: ไปแล้วใช่มั้ย
1: วอลเลย์บอลชายก็เราก็ได้อันดับ5เอเชียนะที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จบตามนั้นแหละเพราะว่า
0: อันนี้ก็คิดแบบผลงานโดยรวมเลยใช่มั้ยไม่มีจัดระดับ
1: ไม่มีคือรอบแรกเราชนะ3นัดรวดเนี่ยคือเราก็เป็น1ใน3ของคอมไบน์สแตนดิ้งไง
0: ครับ
1: แต่บังเอิญว่า
0: จบเลยเน
1: า
0: ะ
1: ไอ้ทีมที่มันจะต้องได้อันดับที่4เนี่ยมันก็คือทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศทีมสุดท้ายที่ผลงานไปไม่ถึงแชมป์ก็คือตกรอบรองชนะเลิศอ่ะก็คือไม่ได้ที่3กูได้ที่4ถูกมั้ยอย่างงี้ก็เลยกลายเป็นว่าทีมไม่ได้ที่4เนี่ยก็เป็นทางอะไรอ่ะเมื่อวานออสเตรเลียแม้ว่าออสเตรเลียผลงานในรอบแรกจะสู้เราไม่ได้คือเขาแพ้ไปนัดนึงแต่ว่าเขาไปได้ไกลกว่าเรา
0: เออ
1: ไออย่างจีนอย่างเงี้ยจีนก็ผลงานในรอบแรกก็เป็นรองเราเพราะเขาชนะ2แพ้1
0: ครับ
1: จีนก็ได้ที่5ไปเกาหลีใต้ก็ได้ที่3ไปชิงแชมป์โลกไปบทสรุปก็จบเมื่อวานก็เป็นอิหร่านที่ได้รองแชมป์ญี่ปุ่นได้แชมป์ไม่มีใครสู้ได้เลยญี่ปุ่นตอนนี้ผมบอกเลยในเอเชียนี่คือยากมาก
0: เนาะ
1: คือ
0: และชนะ3ต่อ0ด้วยนะ
1: ชนะ
0: สกอร์เนื้อในก็สูสีดิวอยู่ไอ้ดิว2เซตป่ะ
1: ดิวก็มี2ชนะ2แต้มอยู่2เซตดิวเซตนึง25 23เซตนึงแต่ผมว่าจริงๆรูปแบบการเล่นคือยากอะที่จะสู้ญี่ปุ่นช่วงนี้แม้ว่าสกอร์มันจะสูสีแต่ว่ารูปเกมจริงผมว่าญี่ปุ่นคมมีนานเยอะนะคุณดูวันก่อนดิเกาหลีใต้ได้14คะแนนอะไรเงี้ย11คะแนนอะไรเงี้ย
0: เหรอ
1: เออ15 14 11มั้ง
0: ค
1: ือคนละคาร์ดไปเลยอะ
0: ครับ
1: เอาคาร์ดไปเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยวอลเลย์บอลชายเนี่ยผมมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็ไม่พลาดเหรียญทองในเอเชียนเกมแน่นอนแต่งจ๋าเลย
0: ครับ
1: แต่งจ๋าเลยอยู่ในบ้านด้วยมันบรรยากาศมันจะไม่ต่างกับที่เขาเล่นในชิงแชมป์เอเชียเลยอ่ะแล้วก็ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเรียบร้อยสำหรับทางหนุ่มนิปปอนชาแปนนะฮะอันดับ2ก็เป็นอิหร่านอิหร่านก็ผมว่าจะมีชาติไหนในเอเชียมาสู้กับญี่ปุ่นได้นะช่วงนี้ก็คืออิหร่านทีมเดียวนะแต่อิหร่านที่ไล่อัดทีมอื่นมาเยอะแยะเนี่ยอาจจะมีเสียเซตบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ผมว่าพอเล่นกับญี่ปุ่นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแต่ความหนักการเคลื่อนตัวแล้วก็วิธีการเขาไม่หลากหลายเท่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขามีหมดเลยอะเซิร์ฟสายเขาทำที่หลากหลายบล็อกที่ใหญ่การออกคะแนนจากบอลสั้นจากแดนหลังเล่นไวสปีดไวคือตามสปีดญี่ปุ่นไม่ทันอะทีมที่แพ้ญี่ปุ่นในรายการเนี้ยเอางี้ดีกว่าไอ้หนักผมว่าอิหร่านจะหนักกว่าด้วย
0: เหรอ
1: แต่ญี่ปุ่นเขามีมากกว่าหนักไงนะครับ
0: หลากหลายใช่ไหม
1: หลากหลายมากหลากหลายมากหลากหลายมากนะครับส่วนหนุ่มไทยเองก็ทำ
0: เ
1: ต็มที่แล้วจบอันดับที่5
0: อันดับที่5ก็เดินทางไปแล้วเนาะใช่ไหม
1: เราอยู่นั่นอยู่แล้วครับแล้วเราก็จะต้องแค่อาจจะเปลี่ยนเมือง
0: ไม่หมายถึงว่าเปลี่ยนเมืองป่ะ
1: ใช่ก็เริ่มฝึกซ้อมแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันแรกเราจะให้พักมา2วันนะครับก็
0: เขายิมเห็นว่าเขายิมในรอบซาบาเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: สภาพร่างกายก็จะอยู่ที่เมืองคิตะคิวชูก่อนย้ายไปนาโกย่า
1: อ่าฮะ
0: นะครับในวันนี้นะ
1: ครับหนุ่มไทยนี่หนักหน่อยนะรอบแรกในเอเชียนเกมเนี่ยผมว่าอาจจะเหนื่อยพอสมควรในการที่เราจะต้องเดี๋ยวดูก่อนว่าเจอใครบ้างแต่จำได้ว่าสายเราหนักหนุ่มไทยเนี่ยเจอกับอินเดียเวียดนามแล้วก็คีร์กีซสถานก็ ็หนัก
0: อีรานอินโด
1: ใช่เปล่า
0: อีรานอินโดเปล่าสายบีคีกิสถานวอลเลย์บอลชายอ่ะ
1: หนุ่มไทยนะ
0: หนุ่มไทยใช่ไหม
1: อ๋อไม่โทษอิรานอินโดใช่ใช่ดูผิดอันนั้นไปดูโถนะครับอิรานอินโดแล้วก็คีกิสนะครับก็ถือว่าหนักมาก
0: หนักไหม
1: หนักมากเอาแค่สองทีมเข้าอิรานยอมไปเลย
0: ต้องให้เขา
1: สู้ไม่ไหว
0: อินโดล่ะสู้ได้ไหมช่วงนี
1: ้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะ
0: อินโดที่มีแฟน
1: บอยอาร์เนส
0: ใช่ไหม
1: แฟนต้องแคสใช่ไหมเขาน่าจะเลิกกันแล้วนะฮะ
0: เอา
1: ฟินดานิเอลมือเซตรอๆหน่อย
0: รอ
1: ๆคิดว่าน่าจะเลิกกันละนะครับส่วนคี
0: ทำไมคุณไปอันนั้นเขา
1: ก็ข่าวมันออกมาอย่างนั้นแต่ยังไม่ถามน้องเขาหรอกเขาลือกันแบบนั้นแล้วช่วงหลังเขาก็ไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าไงลงรูปลงอะไรกันแล้วมาแล้วอะไรเงี้ย
0: เวลาห่างหายกันประมาณนี้เนาะจะไปรีคอร์ดเขาทำไมครับผม
1: ก็คุณพูดขึ้นมาทำไมว่าแฟนเพราะงั้นผมก็ไม่พูดหรอก
0: ผมจะได้ว่ามีมือเซตรอๆของเขา
1: ก็เป็นแฟนน้องแคทไง
0: น้องแคทเป็นล่าม
1: น้องแคทลีนเขาก็ไม่ได้เป็นล่ามแล้วนะครับ
0: แต่เป็นในล่ามให้กับวอลเลย์บอลชายใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เขามาทำหน้าที่แทนน้องมิวสุวัติดาแล้วก
0: ็ครับ
1: พอน้องมิวไปเรียนต่อเนี่ยก็ได้น้องแคทเนี่ยเขามาทำหน้าที่แล้วน้องแคทก็ทำหน้าที่ในรายการสุดท้ายเนี่ยก็คือปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ได้งานกับทางสมาคมวอลเลย์บอลเอเชียหรือว่า AVC เป็นเจ้าหน้าที่ของ AVC เรียบร้อยแล้วก็เลยเปลี่ยนตำแหน่งล่ามเนี่ยให้กับทางน้องตูนสรันจารวัฒน์สามีของทางสุทธาตาเชื้อวุลิมไปเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วก็เป็นล่ามไปในตัว
0: ครับ
1: Assistant Coach and Interpreter ใช่ไห
0: ม
1: เออนะครับก็ต้องยอมรับตรงว่ามันหนักมากกับอิหร่านเนี่ยต้องเรียกได้ว่าผมว่าไม่ต้องไปใส่เต็มอ่ะคือใส่เต็มก็ได้นะถ้าเป็นนัดสุดท้ายอ่ะแต่เป็นการเจอกันนัดแรกๆเนี่ยเหนื่อยฟรีอ่ะผมพูดตรงมันเก่งคือหนักมากคืออิหร่านเองก็คือถ้าน้องเดี๋ยวจะญี่ปุ่น
0: เขาเห็นอิหร่านเล่นแล้วกระโดด
1: นา
0: ที
1: โตสูงโอ้ย
0: ระเบิดพลังมั้
1: งคือเสิร์ฟก็แรงอะไรเงี้ยคือเราก็วัดกับอินโดอ่ะแล้วไอ้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแรงกิ้ง81อ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเป้าของอินโดกับไทยเนี่ยเป้าเดียวกันคือชนะกันเองแล้วจะเข้ารอบก็คิดว่าหนักมากนะครับบอกว่าก็ต้องลองพยายามดูครับมันก็ไม่มีอะไรที่ง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรที่ยากครับเราเดี๋ยวผมดูโปรแกรมก่อนว่าเราเล่นกับอิหร่านก่อนหรือหลังนะฮะเราเล่นกับอิหร่านนัดที่2เพราะฉะนั้นนัดแรกเราเจออินโดนีเซียในวันที่27เนี่ยพี่เจ๋งคุณผู้ช
0: ม
1: ต้องตุนให้ไว้ก่อนเลยกี่เซตก็ได
0: ้ครับ
1: 5เซตก็ได้ต้องชนะ
0: เหรอ
1: เพราะว่าเราคุณมั่นใจได้เลยว่ายังไงอินโดก็ไม่มีทางชนะอิหร่านเอาพูดตรง
0: ๆ
1: นี่คือมหาอำนาจนะอดีตมหาอำนาจปัจจุบันเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าก็ยังขังอยู่เพราะฉะนั้นเป้าหมายของทุกทีมของทั้งไทยและอินโดเนี่ยคือการชนะกันเองส่วนคิกิสเนี่ยคิดว่าไม่มีปัญหาครูถ้าเราชนะอินโดได้ชนะคิกิสได้ก็เข้ารอบครับรอบต่อไปเจอใครไว้ก่อนไม่เป็นไรช่างมันเรื่องของอนาคตแต่ว่าถ้าเราตกรอบเราก็ไปจ่ายดับ9ถึง16เราไม่อยากเล่นฟิลลิ่งนั้นหรอกคนเราฟิลลิ่งกันเพราะฉะนั้นเราเข้ารอบให้ได้ไม่เหนือบ้ากว่าแรงหรอกแต่หนักหน่อยอินโดก็ดีช่วงหลังเขาใช้โค้ชคิวบา
0: ครับ
1: โค้ชตอยรันนะครับนะฮะที่เหลือก็ญี่ปุ่นทางสะดวกเลยอ่ะปากีคาซัคอุซเบย์ยังไงก็แชมป์กลุ่มอยู่แล้วนะครับกาตาร์ก็เดี๋ยวดูว่าชุดไหนมาอยู่กับอินเดียเวียดนามฮ่องกงเกาหลีใต้อยู่กับจีนนี่เพิ่งเจอกันไปในทีมแชมป์เอเชียนะรอบ8นะเกาหลีใต้สร้างแมตช์อภินิหารโค่นจีนตกรอบไปนะคุณเจ๋งนะไต้หวันฟิลิปปินส์อันนี้ก็กลุ่มนี้ก็หนักนะผมว่ากลุ่มนี้ก็ใช้ได้นะใกล้เคียงนะไต้หวันเกาหลีจีนเนี่ยนะฮะฟิลิปปินส์ก็ถ้าเต็มสูบก็ไม่ได้แย่นะครับทีมหนุ่มไทยก็เมื่อวานมีข่าวดีนี่นะครับทางโมโนแม็กสปอร์ตให้ล้านหนึ่ง
0: ใช่นะมีข่าวอยู
1: ่ก็ถือว่าตอบแทนความทุ่มเทความมุ่งมั่นของทางทีมหนุ่มไทยที่จบได้ถึงอันดับที่5ในรายการชิงแชมป์เอเชียเป็นผลงานที่ดีที่สุดร่วมที่ดีที่สุดร่วมที่เราเคยทำได้ต่อจากปี2005ที่เราได้ที่5ที่สุพรรณบุรีส่วน2007ได้ที่6ที่อินโดนีเซีย
0: ครับ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เริ่มที่จะเขาเรียกว่าไงมองเห็นความมุ่งมั่นและความพยายามของทีมชายหลังจากก่อนนั้นเนี่ยกระแสมันไปที่ทีมหญิงค่อนข้างเยอะในการที่หน่วยงานต่างๆแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆจะมอบรางวัลให้เมื่อประสบความสำเร็จโอเคเข้าใจได้ว่าทีมหญิงมันรูปธรรมมันชัดเจนแหละมันเป็นแชมป์มันเล่นในรายการระดับโลกแล้วยิ่งได้ไปโอลิมปิกมันเลยกลายเป็นฟีเวอร์หนักกว่าเดิมแต่ทีมชายเองเขาก็พยายามของเขาอยู
0: ่
1: นะครับต้องยอมรับแล้วทำความเข้าใจว่าการแข่งขันของทุกกีฬาแหละพี่เก่งในประเภทชายเนี่ยหรือว่าประเภททีมชายเนี่ยมันการแข่งขันมันค่อนข้างสูงมากสูงมากจริงๆนะครับแล้วก็การที่คุณจะขึ้นไปอยู่ในคลาสที่ใกล้เคียงกับมหาอำนาจของเอเชียหรือว่ามหาอำนาจของระดับโลกเนี่ยมันเหมือนยอดเขาสูงใหญ่ที่คุณต้องพยายามปีนขึ้นไปให้ได้ซึ่งทีมหญิงก็เคยมีเวลาแบบนี้แต่ว่าเขาข้ามมันไปแล้วไงเขาข้ามมันไปแล้วเขาข้ามความยากลำบากกับในเอเชียข้ามความยากลำบากกับคลาสในระดับโลกไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคุณขึ้นไปแล้วคุณจะเขาเรียกว่าหยุดอยู่กับที่คุณก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับการที่คุณจะเป็นที่สิ้นสุดได้คือการที่คุณจะต้องขึ้นไปเป็นแชมป์ แชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกอันนี้ก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดเลยอาจจะสิ้นสุดในช่วงเวลานั้นแต่อีก2ปี4ปีต่อมาคุณก็ต้องรักษาระดับรักษาตำแหน่งของคุณให้ได
0: ้
1: ซ
0: ึ่
1: งมันยากมาก
0: อ
1: ิตาลีเองเนี่ยเคยเป็นทีมที่ไร้เทียมทานในส่วนของทีมหญิงประสบความสำเร็จเล่นมา2ปีแชมป์ทุกรายการที่ลงเล่นในระดับเมเจอร์ปีนี้ก็หลุดแล้วไงครับเริ่มหลุดแล้วไงครับแชมป์ VNL หลุดแล้วแชมป์ยุโรปหลุดแล้วหลุด2รายการเลยอิตาลีปีนี
0: ้อิตาลีก็ดูอยู่แมตช์ที่ชิงแชมป์ยุโรปอ่ะ
1: กับตุรกีใช่มั้ยฮะ
0: กับตุรกี
1: อ
0: ันนี้ดูไฮไลท์ไม่ได้ดูสดด้านด้วยไฮไลท
1: ์ฮะครับๆๆ
0: นะฮะเป็นเพราะไม่มีเดจเดโร่เปล่าลิเบโร่ตัวเก่า
1: ก็คงมีส่วนแหละแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเพราะว่ามันขาดไปคนเดียวแต่ที่เหลือมันก็ยังอยู่นี่แล้วทางเฟรชิโน่ตัวรับผิดชอบเขาเองก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพียงแค่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เก่าเท่าเดจเดโร่ที่เจโร่เขาคุมทุกอย่าง
0: เก่งเก่งตัวเก่า
1: ใช่41ปีแล้วตอนเลิกปีแล้วก็40แล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เขาต้องพักผ่อนนะครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่โค้ชฮูลิโอบราสโกก็ต้องปรุงทีมอะหาตัวตายตัวแทนขึ้นมาแต่ตอนนี้เฟรชิโน่ผมว่าเขาก็ไม่ทำหน้าที่แย่มันก็อยู่ที่เรื่องของรูปแบบการเล่นอยู่ที่เรื่องของนักกีฬาอิตาลีเองเนี่ยที่มันประสบเร็จมาอย่างสูง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยความกระหายมีเท่าเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็วิธี
0: ได
1: ้เลยก็ได้ทุกอย่างเลยได้โอลิมปิก2ปีแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกแชมป์ยุโรป
0: ม
1: ีไม่มีอะไรที่ไม่ได้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องดูว่าความกระหายมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่า
0: ครับ
1: ไอ้วิธีการเล่นหรือว่าไอ้รูปแบบการเข้าทำเนี่ยที่ใครจะเจออิตาลีเขาก็คงสเกลมาหนักมากหรือว่าจะเอ็กซเรย์มาหนักมากเนี่ยคุณจะมีวิธียังไงให้วิธีการเล่นของคุณเนี่ยมันสามารถเอาชนะเกมรับหรือว่าการสเกลของคู่แข่งได้ก็ไม่เป็นไรไอการพลาดรายการแบบนี้เนี่ยมันก็ดีกว่าการพลาด2รายการใหญ่อย่างชิงแชมป์โลกโอลิมปิก
0: ครับ
1: นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ
0: ประมาณนี้นะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมาดูทีมที่ได้ไปโอลิมปิกแล้วแล้วกันตอนนี้มันได้ไปครึ่งนึงแล
0: ้
1: ว
0: ได้นะนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาดู
1: ความพร้อมของ
0: บอลหญิงหน่อย
1: ได้ครับ
0: บอลหญิงหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงวันนี้เราจะใส่เสื้อสีแดงแรงนิดนะ
1: เจอกับชาแปลเหรอ
0: โอ้ญี่ปุ่นไหวหรือเปล่า
1: เราบายเขา
0: เอาสู้เต็มที่เนาะ
1: ครับ
0: เอาเฟรดเขาบอกอย่างนั้นนะครับพอเดี๋ยวมาว่ากันในเบรกที่สองนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยรู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละ

0: Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: เอากลับมาครับในเบรกซ้อนนะครับของนิตนาไลท์ก่อติดเอเชียนเกมนะครับแล
3: ้
2: วก็ก่อติดกีฬาวอลเลย์บอลหญิงและวอลเลย์บอลชายรวมทั้งกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลกเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแข่งขันเอเชียนเกมวอลเลย์บอลหญิงมีโอกาสเนี่ยเพราะว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลบอกว่ากดดันไหมกดดันนิตนาไหมก็ไม่หวังอะไรเขาขอให้ได้เหรียญทองนะเป็นยังไงฮะสปอร์ตจะเอ้ยคุณสปอร์ตชาวพะยาไปด้วยหนีไหมไปญี่ปุ่นด้วยเน
3: า
2: ะ
3: เอาไปครับไปครับเมื่อวันก่อนหลังจากทีมชายแข่งจบก็พาน้องๆทีมชายไปพบกับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่ซากะที่สั่งงานนะครับก็ไปเข้าพบเหมือนเป็นพวกผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะนะครับในเมืองนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทานอาหารไปมอบของที่ระลึกอะไรกันช่วงนี้คุณสมพรก็คงจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไปไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ยาวจนเอเชียนเกมจบเลยหรือเปล่านะครับเออนะฮะแต่ว่าที่เมืองไทยเองเขาก็มีแข่งวอลเลย์บอลในรายการการไฟฟ้า PEAdomestic power รุ่นอายุต่ำกว่า18ปีอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์แห่งประเทศไทยกันอยู
2: ่ที่กำแพงเพชรเป็นประเภทกอนี่ไม่เกี่ยว
3: ไม่ใช่ครับถ้วยกอหรือแข่งวันที่25
2: อ๋อเหรอ
3: แต่ยังไงนายกก็ต้องกลับมาแหละเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมามอบรางวัลใน PA
2: อืม
3: เพราะตอนนี้มันเป็นชิงแชมป์แห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมี Academy League อีกที่จะเตรียมตัวแข่งอาทิตย์หน้า
2: ครับ
3: ผมเองก็เป็นผู้ช่วยโค้ชให้ทีมนึงด้วย
2: เหรออ
3: ืม
2: ว่าคุณเนี่ยงานนี่หลากหลายนะ
3: ผมปรับนะครับปีแล้วเป็นประชาสัมพันธ์เป็นแอดมินให้กับฮารุดอทรู้กันนี้ผมย้ายทีมแล้วเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วครับ
2: ครับ
3: นี่ไง เดี๋ยวรอต้นสังกัดเขาเปิดตัวผมยังพูดอะไรมากไม่ได้ครับเป็นความลับ
2: ความลับนะ
3: เดี๋ยวรออีกสักสองวันวันสองวันน่าจะเปิดแล้วนะครับเออนะครับผมยังไงอะนะครับทีนี้เราไปดูอันนี้ดีกว่าพี่เจ๋งคุณผู้ชม
2: อะไรสิ
3: แชมป์แต่ละทวีปจบหมดแล้วของทีมหญิงปีนี้นะครับเมื่อคืนก็ได้มาอีกทวีปหนึ่งก็คือทวีปอเมริกาใต
2: ้
3: นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแชมป์ในทวีปต่างๆเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกเลยเข้าใจใช่ไหมฮะได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกไปเลยว่าเป็นบัตรตรงไปเล่นโอลิมปิกปีนี้ที่เขาเพิ่มความเข้มข้นในรายการชิงแชมป์ทวีปขึ้นมาก็จะไปแข่งขันกันที่ร้อยเอ็ดปี2028นะครับร้อยจริตครับผมคุณมาแก้ผมไหมครับเออนะครับเอ้าเอเชียเป็นใครพี่เจ๋ง
2: อ้าวก็ต้องทายสิ
3: เพื่อคุณลืมไงนะฮะนอร์เซกาอเมริกาเหนือเป็นใครอ
2: เมริกาเหนือก็อเมริกาแล้วก็
3: อเมริกาเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพนะแล้วก็เป็นแคนาดาที่
2: แคนาดายังมีโค้ชหญิงอยู่ป่ะไม่มีเลยใช่มั้ย
3: ไม่ใช่เขาใช้โค้ชกุเรติ
2: ชนะ
3: ชนะวินเซอร์คือเป็นประธานเทคนิค
2: อ๋อผู้หญิงคนนั้นใช่ม
3: ั้ยใช่ครับยุโรปเป็นใครฮะ
2: ตุรกี
3: นะครับแอฟริกา
2: แอฟริกาทำไมอียิปต์เขาตอนมาชิงแชมป์โลกก
3: ็ปอมแปม
2: เคนยาดีกว่าไม่หรอ
3: ก็ถึงบอกไงว่าเคนยานี่ก็คือชนะเวียดนามใช่ไหมอียิปต์อยู่กรุ๊ปเราแล้วก็ได้เซตจากเราใช่ไหมแล้วก็ได้เซตจากสวีเดนด้วยใช่ไหม
2: ทำไมเคนยาได้ไม่ได้ไม่ทำไมอียิปต์ได
3: ้มันเอาไปเทียบบรรยากาศยังไม่ได้ไงครับวอลเลย์บอลมันก็วันต่อวันไงครับมันก็รายการต่อรายการคุณเล่นดีรายการนี้รายการหน้าก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเล่นดีแล้วนี่ผ่านมาตั้งปีแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นอียิปต์ที่ชนะเคนยารอบชิงนะ3-0เลยนะฮะ
2: ครับ
3: อเมริกาใต้เพิ่งจบเมื่อคืนใครฮะ
2: บราซิลครับ
3: บราซิลชนะอาร์เจนตินาไป3-0เซตนะ
2: ครับ
3: ทีนี้ก็หมายความว่าไงหมายความว่าแชมป์แต่ละทวีป5ทวีปก็นอกจากได้แชมป์ทวีปแล้วก็ได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลก2027แบบอัตโนมัติด้วยถูกไหมฮะแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกแบบอัตโนมัติเลยนะครับผนึกกับอีก1ชาติที่เป็นเจ้าภาพก็คือสหรัฐก็เท่ากับเท่าไหร่แล้ว6แล้วใช่มั้ย6ยัง6แล้วนะครึ่งนึงแล้วนะ
2: เหลือ3
3: เหลือ3เลยหรือ6พี่
2: ชิงแชมป์โลก3แล้วก็
3: ชิงโลก3แล้วก็ไรกี้3นะ
2: ครับโลก3เป็น6
3: ก็ชิงแชมป์โลกจะปีหน้าใช่มั้ย2027
2: ใช่
3: แต่นี้มัน2ปีมีทีละนะครับที่แคนาดากับ USA นะฮะ
2: ครับ
3: ก็แชมป์รองแชมป์แล้วก็อันดับที่3จะได้ไปแต่ว่าไอ้แชมป์รองแชมป์ได้อันดับที่3เนี่ยถ้ามันเป็น6ชาติที่ได้ไปมาก่อนแล้วเนี่ยสิทธิ์มันก็จะตกไปที่ World Ranking นะครับ World Ranking ก็จะเป็นนับ4นับ5ไปแต่ถ้าแชมป์รองแชมป์อันดับที่3ไม่ใช่6ทีมที่เราพูดก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือไปเลยถ
2: ู
3: กไหมแล้วมันก็จะเหลืออีกกี่ทีมพี่เจ๋งเหลืออีก3ทีมที่ว่างใช่ไหม
2: ใช่
3: ก็ต้องไปดูในรายการของดูใน World Ranking ซึ่ง World Ranking ก็จะสรุปได้หลังจากจบ VNL 2028
2: โอ้ไม่น่าเลย
3: คือชิงแชมป์โลกจะไม่นับขออภัย World Ranking 2028 VNL 2028ก็คือหลังจากจบชิงแชมป์โลกเนี่ยคุณจะได้แก้ตัวในครั้งสุดท้ายในการทำ World Ranking ก็คือใน VNL 28
2: ครับ
3: หมายความว่าตอนนี้เนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เก็บWorld Rankingเนี่ยสำหรับชาติที่มองว่าโอกาสจะเป็นแชมป์โลกค่อนข้างยากอันดับ2ของโลกยากแล้วก็อันดับ3ของแชมป์โลกยากเนี่ยคุณจะมีเวลาให้เก็บคะแนนสะสมอีกกี่รายการ3

0: ถูกไหมฮะก็คือ VNL 27ชิงแชมป์โลก27
1: ครับ
0: แล้วก็ VNL 28หลังจากจบ VNL 28เนี่ยก็จะเป็นโอลิมปิกเกมส
1: ์อ
0: ่า
1: ไม่น่าเลยไอ้ทีมที่ยังไม่ได้ไปอย่างเช่นญี่ปุ่นยิปไอ้กับ
0: จีน
1: มาถึงแบบยากเหมือนกันนะ
0: ก็ผมบอกไปเลยว่าม
1: ันเอาไม่ง่ายนะ
0: มันยังไม่ได้ไปรอบนี้บางชาติเขาก็อาจจะซีเรียสหรือว่าไม่ได้ซีเรียสมากแต่ว่ามันเสียเวลาต้องมาร
1: อ
0: ไปเลยมันจบนี่คุณต้องรออีกกี่ปีอะถ้าชิงแชมป์โลกปีหน้าคุณยังจบที่3ไม่ได้คุณรออีก2ปีนะ
1: แล้วต้องรักษามาตรฐาน
0: ใช่เขาบอกว่าคุณจะเขาเรียกว่าคุณจะมั่วซั่วไม่ได้อะคุณจะเทคุณต้องคุณไม่มีใครกล้าประมาทหรอกเจออะไรก็ต้องใส่เต็มแล้วเจอกับชาติที่คุณคิดว่าคุณชนะได้คุณก็ต้องใช้ตัวหลักเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียเซตว่าการที่คุณเสียเซตนึงเนี่ยคะแนนบนเรนกิ้งที่คุณจะบวกเนี่ยมันหายไปเยอะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะทีเนี้ยเราก็มาดูกันว่าไอชาติที่ไม่ใช่6ชาตินี้เนี่ยที่อยู่ในเรนกิ้ง12ชาติแรกอ่ะตอนนี้เป็นใครบ้างก็จะเป็นอิตาลีอันดับ1อันนี้เนี่ยยังไงก็ไป
1: ครับ
0: ผมบอกเลยล็อกไว้ให้เลยทีนึงต่อให้หลุดที่3ในแชมป์โลกคือคะแนนเขาเหนือกว่าทีมอื่นเยอะมากคะแนนเขาแบบเหนือกว่าทีมอื่นแบบวุ่นวายอ่ะย
1: ิ่
0: งนะก็เขาความสำเร็จของเขามันมหาศาลเลยครับเพียงแค่ว่าปีนี้เนี่ยมันตกไปนิดนึงแต่ว่าบุญบารมีที่เขาทำมาเนี่ยมันเยอะมากนะฮะอันดับ5คือหมายความว่าตอนนี้2 3 4เนี่ยไปหมดแล้วก็คือใครบ้างบราซิล
1: อ
0: เมริกาใช่ไหม
1: ครับ
0: ตุรกีไปหมดแล้วนะครับอันดับ5โปแลนด์ถูกไหมฮะอันดับ6เป็นญี่ปุ่นอันดับ7เป็นจีน
1: อ
0: ันดับ8เป็นเซอร์เบียอันดับ9อันดับขออภัยอันดับ7เป็นจีนอันดับ9เป็นเซอร์เบีย10เป็นเนเธอร์แลนด์11เป็นรัสเซียที่เริ่มกลับมาต้องมาทำคะแนนแล้วก็12เป็นเยอรมันนะฮะคือไทยเป็นที่13ใช่ไห
1: ม
0: 13ของโลกแรงกิ้งล่าสุดนะครับนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าอันดับณเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ดูชิงแชมป์โลกเลยถ้าจัดวอลเลย์กิ้งอย่างเดียวนะ
1: อ
0: ันนี้สมมติภาพไม่เห็นนะแหมอยากจะเปิดภาพให้คุณผู้ชมดูมันเปิดได้ไ
1: ห
0: มให้ทีมงานเปิดภาพมันจะได้เห็นว่าไม่ได้นะ
1: เอ
0: าหนึ่งนี่วิทยุลืมหรือว่าไลฟ์สตรีมนะครับถ้าเราไม่สนใจชิงแชมป์โลกสมมติปีหน้าไม่มีชิงแชมป์โลกแล้วเอาวอลเลย์กิ้ง6ทีมนะทีมที่จะได้ไปตามหลังไทยอเมริกาแคนาดาตุรกีอียิปต์แล้วบราซิลตอนนี้เนี่ยจะไปอิตาลีจะเป็นโปแลนด์จะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นจีน
1: ครับ
0: จะเป็นเซอร์เบียแล้วก็
1: เซอร์เบียมันยังไม่ได้ไปนะ
0: เนเธอร์แลนด
1: ์โอ้โหแต่ละทีม
0: อันนี้คือตัดนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: ยังไม่รวมอีก3รายการนะตัดนะวันนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราติ๊งต่างพี่เจ๋งเราก็มโนภาพกันไปนะสมมตินะ
1: อ
0: ิตาลีเป็นแชมป์โลกถูกไห
1: ม
0: อิตาลีก็จะเป็นทีมที่7
1: ครับ
0: ถูกไหมโปแลนด์เป็นรองแชมป์โลกโปแลนด์ก็จะเป็นทีมที่8ถูกไหมฮะญี่ปุ่นเป็นอันดับ3ของชิงแชมป์โลกญี่ปุ่นก็จะเป็นทีมที่9
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะทีนี้ก็เหลืออีก3ที
1: ม
0: หมายความว่าถ้าเราเทียบเวอร์ลังกิ้งตอนนี้ก็จะเป็นจีนเซอร์เบียแล้วก็เนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ดีๆเยอรมันขึ้นมาเป็นแชมป์โลกปุ๊บเลยเยอรมันก็จะได้ไป
1: ครับ
0: รัสเซียเป็นรองแชมป์โลกรัสเซียก็จะได้ไปเนเธอร์แลนด์เป็นอันดับ3ของโลกเนเธอร์แลนด์ก็จะได้ไปก็จะเหลืออีก3
1: ครับ
0: ทีนี้3ปุ๊บเราก็ไปดูเวอร์ลังกิ้งแล้วอิตาลีเบอร์1โปแลนด์เบอร์2ญี่ปุ่นเบอร์3หมายถึงในแรงกิ้งที่ทีมนี้ไม่ได้ไปนั่นหมายความว่าจีนเซอร์เบียก็ไม่ได้ไป
1: โอ้โห
0: ด
1: ังนั้นจีนกับเซอร์เบียก็เลยต้องอะไรไงใช่ไหม
0: โหแต่ผมดูตอนนี้นะเอาจริงคือพอมันต้องรอชิงแชมป์โลกอ่ะมันก็เลยเรียกได้ว่ามันก็ยังมีเซฟโซนให้อีก3ทีมอ่ะที่เชื่อว่าจะเข้าไปอยู่ในรอบนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณต้องไม่ลืมนะว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยมันก็เป็นรายการที่ทุกชาติก็ปรารถนาอย่างพวกที่ได้ไปโอลิมปิกแล้วเขาก็ไม่มีมายอมที่จะไม่ได้แชมป์โลกหรอกเขาก็อยากได้เหมือนกัน
1: ใช่ไหม
0: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันถึงเข้มข้นมากๆกับตัวโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยที่มันไป12ทีมถ้ามันเป็น16ทีมมันก็คงจะไม่สาหัสขนาดเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วไทยก็คงได้ไปตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็น16ทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ก็เขาเรียกว่าไงอ่ะเขาก็อยากจะเพิ่มความเข้มข้นให้กับการแข่งขันโอลิมปิกที่มันมีแต่ทีมดีๆมีแต่ทีมแบบมีแมตช์ที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่ได้มีการถล่มทลายอะไรกันอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าคุณจะมาโอลิมปิกได้เนี่ยคุณก็ต้องดีจริงคุณก็ต้องพร้อมจริงคุณก็ต้องเป็นที่สุดของทวีปคุณจริงๆก็เป็นในลักษณะนี้ไงครับพี่เจ๋งครับนะฮะ
1: นะอ่ะก็อันนี้คือวอลเลย์บอลนะแล้วบอลหญิงยังไงคุณติดตามหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวลงเตะแล้วนะบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับกลุ่ม E นัดแรกนะลงเตะเวลา 17:30 นนะครับที่ชิซูโอกะสเตเดียมที่โคป้านะครับในชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะวันนี้ถ้าเป็นดิจิตอลทีวีนะครับจะเป็น PPTV ช่องสายสปอคนะครับแต่ถ้าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับโอกาสในระบบ OTT นะวันสตรีมมิ่งนี่แหละก็เป็น AS Play นะครับ
0: ครับผม
1: นี่ทีมชาติไทยของเราจะจะใส่เสื้อสีแดงนะ
0: เจอกับญี่ปุ่นเหรอ
1: เจอญี่ปุ่นก็ ลำบากอยู่แล้วนี่นะ
0: แต่งหนึ่งไหม
1: ก็ต้องให้เขาเนาะวันนี้เราจะใส
0: ่
1: ชุดสีแดงนะครับส่วนในเกมเจอเชนิสไทเปเนี่ยเราจะใส่เสื้อสีน้ำเงินนะประตูใส่เสื้อสีเหลืองนะครับใส่เสื้อสีแดงทั้ง3เกมเลยประตูเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็นัดสุดท้ายเจอเวียดนาม
0: หน้าต่างเหรอครับ
1: ส่วนนะเวียดนามนะครับเราจะใส่ชุดสีน้ำเงินนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวโอเค
0: โอเค
1: นะครับก็การเปลี่ยนตัวเนี่ยเปลี่ยนได้5คนภายใน3ครั้งไม่รวมพักเครื่องก็เหมือนฟุตบอลทั่วไปเนาะจะเอาเทคโนโลยี VR มาใช้ด้วยแต่ว่าจะใช้ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศเป็นต้นไป
0: รอบแรกไม่มี
1: รอบแรกไม่มีรอบชิงละนัดชิงอันดับ3นะครับกฎหมายพวกบอลทุ่มเตะจากประตูบาดเจ็บจากการปะทะการเปลี่ยนตัวอะไรอย่างงี้ฮะก็เหมือนเดิม5วิ10วิอะไรอย่างเงี้ย
0: อืมครับครับครับเข้าใจเข้าใจ
1: ก็ถ้ากรณีแต้มเท่ากันจะดูประตูได้เสียก่อนนะตามด้วยประตูที่ทำได้นะครับนะก็กรณีผู้เล่นได้รับใบเหลือง1ใบจากรอบแบ่งกลุ่มจะนำไปนับในรอบ8ทีมสุดท้ายจะถูกบ้านใบเหลืองในรอบรองก็คือหลังจากจบรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ครับผม
1: นี่บอกไปก่อนนะฮะครับก็วันนี้ลุ้นกันนะ
0: อืมก็เดี๋ยววันนี้ก
1: ็10โมง10โมงอิน
0: 7เดี๋ยวน่าจะแข่ง
1: ไว
0: ้5โมงครึ่งถ้าเวลาที่ญี่ปุ่นก็คือทุ่มครึ่ง
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ก็แชมป์กลุ่มนะครับมี3กลุ่มใช่ไหมล่ะแชมป์กลุ่มรองแชมป
0: ์3ที่ดีที่สุดอีกกี่ทีม
1: เนี่ยเข้าแล้วก็อันดับ3ดีสุดอีก2ทีม
0: เข้าไปรอบ8ทีมใช่ไหม
1: รอบ8ทีมสุดท้าย
0: ที่เหลือกลับบ้านไม่มีการดับนะฮะใครพลาดครับวันนี้ที่เอสเฟคนดังมาฮะ
1: อ๋
0: อเหรอ
1: หยองหยองหยอง
0: พยองเดียดเหรอ
1: พยองเดียดอยู่แล้ว
0: โอเคโอเค
1: แล้ววันนี้พูดถึงบอลก็ทีมชาติไทยนะครับ
0: พูดบอลชายเป็นไง
1: บอลชายอันนี้ชุดใหญ่นี่จะประกาศตอน14นาฬิกานะชุดฟีฟ่าอาเซียนครับบอกไว้ก่อนท่านท่าน
0: อ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้ฟีฟ่าอาเซียนครับไง
0: อันนี้แต่เรากำลังพูดถึงชุดเกมแต่ว่าฟีฟ่าอาเซียนครับก็จะประกาศวันนี
1: ้ประกาศวันนี้ฮัสซันจะประกาศไงต้องรู้ว่านิโคลัสเมกาซันจะมาหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลง
0: รูปแบบไลฟ์สดของเขาเหมือนเดิมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ยังไม่ได้เจ้าของลิขสิทธิ์เลยฮะฟีฟ่าเอเชียนครับ
1: แล้วยังไงจะมีคุณไปซื้อไหนเนี่ย20ล้านเองรถแล้ว
0: ปลาทูหรือไงคุณคิดว่าเป็นการซื้อปลาทูคิดว่าซื้อปลาดุก
1: มา
0: ข้อ
1: เลยไปซื้อของเซเว่นแล้วออกมาอย่าง
0: น
1: ี้หรือว่า
0: ไงคุณคิดอย่างนั้นหรือไงฮะนะครับก็รอรุ้นแล้วกันแต่ผมว่าเดี๋ยวใกล้ๆก็คงจะมีแหละเหมือนเดิมแหละตามรูปแบบของกีฬาในการซื้อช่วงหลังก็จะยิ่งเป็นฟุตบอลเนี่ยก็จะมาช่วงก่อนแข่งสักไม่นานนะเนาะนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับส่วนเอเชียนเกมเป็นไงพี่เจ๋งฟุตบอลชายดูใครเดี๋ยวผมดูกันนะ
1: ฮะบอลชายก็เดี๋ยวเจอญี่ปุ่นไงมีเจอญี่ปุ่นด้วย
0: คือเราเจอญี่ปุ่นทั้งหญิงทั้งชาย
1: นะ
0: ทั้งหญิงทั้งชายเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็หนักอยู่นะเนี่ยแต่รอบแรกเราหนักแค่ญี่ปุ่นอันเดียวไงที่เหลือคีกิสกับฮ่องกงก็คือต้องเอาให้ได้นะครับแต่เราเจอญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายวันที่23พี่เจ๋งเราจะเข้ารอบไปแล้วก็ได
1: ้
0: นะเราจะชนะ2นัดด้วยเราก็เข้ารอบไปแล้วก็ได้นะเจอญี่ปุ่นก็เป็นการเล่นเพื่อวัดแชมป์กลุ่มแนวๆนั้นแล้วกันนะฮะที่โตโยต้าสเตเดียมเราเล่นที่โตโยต้าสเตเดียมทุกนัดเลยนะพี่เจ๋งนะ
1: ใช่ฮะ
0: นะครับสนามของใครไม่ได้โตโยต้าสเตเดียมเนี่ยนะฮะคาชิม
1: ัยเหรอ
0: นาโกย่านาโกย่านาโกย่า
1: อ๋อนาโกย่าแกปัสแกปัสเอ็ดป
0: ัสใช่เราไปหาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อยไงพูดทำไมก็ไม่รู้นะฮะ
1: คร
0: ับ ครับผมก็ประมาณ
1: นี้ก็รวมส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยที่ไปเล่นเอเชียนเกมทุกชนิดกีฬานะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะแค่กีฬาที่มันเป็นกีฬาที่มันแมสแต่เราก็ต้องเชียร์ทุกกีฬาเพราะว่าทุกคนก็ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยทั้งหมดนะฮะขอให้เราโกยเหรียญกลับมาเยอะๆโดยเฉพาะเหรียญทองแล้วกัน
1: ใช่
0: ไอเหรียญอื่นๆก็ถ้ามันถึงที่สุดแล้วมันเขาเรียกว่ามันไปไม่ถึงทองก็เอาเหรียญอะไรกลับมาก็ได
1: ้
0: นะครับวิจัยนะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันก็ได้เหรียญทองเหมือนกันแต่มันติดสีแดงมานิดนึงก็เลยเป็นทองแดงก็โอเคไม่มีปัญหานะฮะแต่ขอให้ทุกคนแบบว่ามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็สู้ให้สุดความสามารถในทุกชนิดกีฬาแล้วกัน
1: ใช่
0: ยังไงก็คนไทยก็เอาใจช่วยอยู่ละนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมส์หนนี้นะครับ
1: ผมก็ย้อนกลับไปดูนิดนึงในการวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลของอินโดนีเซีย
0: ยังไงฮะ
1: จูเนด้าซานติรู้จักไหม
0: รู้จักฮะแต่รู้จักส่วนตัวนะไม่เคยคุยกับเขา
1: ไม่ที่เธอปฏิเสธตรวจเพศแล้วไม่ได้ไปเอเชียนเกมส์ใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างคุณได้ตามข่าวบ้างหรือเปล่า
0: คือ
1: ว่าปฏิเสธที่จะตรวจเพศก็เลยพลาดแข่งขันให้กับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับเป็นดาวรุ่งวัย19ปีนะของอินโดนีเซีย
0: ครับ
1: ครับ
0: คืออย่างนี้คือเคสของจูเนด้าซานติเนี่ยเขาไปโดนล็อกชาร์จเมื่อปีที่แล้วตอนที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในรายการชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีทีนี้เนี่ยก็เลยพอไม่ยอมตรวจเนี่ยก็เลยต้องออกจากการแข่งขันนะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งผมจำชื่อจำ ไม่เดี๋ยวนึกก่อนก็ได้แหละคือซันติก็เล่นเหมือนเล่นรอบแรกอยู่สัก 2-3 นัดนะครับแล้วก็หายไปนะครับท้ายๆเจอไทยก็ไม่ลงรอบน็อกก็ไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยทางสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ทีมงานโค้ชนั้นเนี่ยให้เหตุผลว่ามีการบาดเจ็บ
1: อ๋อจริงคือ
0: เขารู้กันเขารู้กันว่าอาจจะโดนจับตรวจแล้วก็ไม่ยอมตรวจหรือตรวจไปแล้วแต่ผลมันไม่ยอมออกมาเปิดเผยหรืออะไรสักอย่างก็แหละแต่ว่าในทางในทีมชาติเวียดนามเนี่ยที่เข้าแข่งขันรายการนั้นเนี่ยก็โดนจับตรวจไป2คนโดนล็อกชาร์จเลยกระดิกไม่ได้ก็ผลออกมาว่าโครโมโซมไม่ใช่เพศหญิงแต่เขาปิดข่าวเขาปิดข่าวนะครับคือไม่ได้มีการออกมาแถลงการของทั้งทีมแพทย์ในรายการนั้นแล้วก็สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามแต่ทุกคนรู้กันไงว่าอะไรเป็นอะไรไงนะครับจูเนียร์ซันติก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ปฏิเสธการเข้าตรวจเพศใช่ไห
1: ม
0: ก็คล้ายๆกับบิสเตียนตู้เย็นของเวียดนามนี่ก็ไม่ขอเข้ารับการตรวจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่เข้ารับการตรวจเนี่ยคุณก็จะโดนสหพันธ์วอลเลย์บอลโลก FIVB แล้วก็สหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียเนี่ยไม่ให้ลงสนามทำการแข่งขันในการทางการอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งผลการตรวจมันจะออกมาแน่ชัดว่าคุณเป็นเพศหญิงทีนี้ต้องถามว่าเอ้าแล้วทำไมอยู่ดีต้องไปจับเขาตรวจหรืออะไรทำไมมันแข่งมาตั้งนานก็ก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีการร้องเรียนไงครับพอแต่ละชาติเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงกันแน่ว่ามันดูพลังทำลายล้างมันสูงมันไม่ใช่ว่าชาติเดียวร้องเรียนแล้วจะตรวจนะมันต้องหลายชาติร่วมมือกันร้องเรียนมันมีการร้องเรียนอย่างของตู้เย็นเนี่ยก็ร้องเรียนให้ตรวจเพศก่อนจะมาแข่งซีเกมที่ไทยแล้วก็ตั้งแต่ชิงแชมป์โลกด้วยเขาก็ไม่ได้มาทั้งสองรายการเลยถูกไหมถูกไหมฮะ คือเราเป็นฝ่ายจัดเราเป็นเจ้าภาพเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอความชัดเจนอ่ะเมื่อปีที่แล้วมันก็เลยยาวมาจนวันนี้ตู้เย็นก็ยังไม่ยอมตรวจตู้เย็นก็บอกว่าทำไมเขาจะต้องให้ใครก็ตามใครก็ไม่รู้มาตรวจอวัยวะเพศเขาหรือนั่นหรือนี่เขา
1: เอาเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: เขามาพี่น้องตรวจเลือดตรวจอะไรไม่มีหรอ
0: ไม่ผมไม่แน่ใจกระบวนการตรวจของเขาหรอกนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนว่าเป็นการล่วงละเมิดเขาอ่ะมาจับเขาตรวจพงตรวจเพศเขาก็เป็นนักกีฬาตัวเล็กๆคนหนึ่งที่รักในการเล่นวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมาโดนกระทำแบบนี้เขาก็ไม่โอเ
1: ค
0: นะครับแต่ทีเนี้ยทางสมาพันธ์ก็เลยบอกว่าก็ไม่ตรวจก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ตรวจก็แบนไ
1: ป
0: เช่นเดียวกันกับในลีกของเวียดนาม National League ทุกทีมก็เห็นพ้องต้องกันว่าก็ต้องตรวจเหมือนกันเพราะว่าทุกทีมก็โดนตู้เย็นตียับเลยมาหลายปีแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ในเมื่อมันดังพร้อมมาไหนก็ตรวจให้ LP Bank หนิงบินจับไปตรวจเพื่อความแน่ใจก็คือมันอยู่ที่เจ้าตัวของอย่างเงี้ยบังคับกันไม่ได
1: ้ม
0: ันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่ทีเนี้ยผมเดาว่าหากมีการตรวจจริงๆเนี่ยพี่เจ๋งแล้วเป็นผู้ชายผมมองว่าความเสียหายมันจะมากกว่าการไม่ได้ตรวจเพราะอะไรอาจจะต้องมีการลิฟแชมป์ทั้งหมดของเวียดนามที่เคยทำได้คืนนะครับที่มีตู้เย็นลงสนามถูกไหมครับสถิติต่างๆที่ตู้เย็นเคยทำได้เนี่ยก็ต้องถูกล้างทั้งหมดนะครับแชมป์ในระดับสโมสรหรืออะไรก็ตามเนี่ยดีไม่ดีก็ต้องมีการยึดคืนหมดแล้วมันต้องไปแก้ฮิสตอรี่กันเยอะแยะเลย
1: อ
0: ันนี้คือข้อเสียข้อแรกในกรณีที่ตรวจแล้วเป็นผู้ชายนะความเสียหายมันน่าจะมากกว่านะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือถ้าตรวจออกมาแล้วเป็นผู้ชายเนี่ยทีนี้เรื่องใหญ่สมาพันธ์รับเละเหมือนกันเอาคุณนี่คุณเห็นชอบให้นักกีฬาของคุณที่เป็นโครโมโซมผู้ชายเนี่ยเล่นมาตลอดโดยที่คุณไม่ละแคะละคายอะไรเลยเหร
1: อ
0: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ตรวจดีกว่ายอมเจ็บคนเดียวแต่จบดีกว่า
1: ก็ไปเลย
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกวันนี้มันทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมตำแหน่งแชมป์เวียดนามสถิติของตู้เย็นมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ออกมาว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือเขาไม่ตรวจก็แบนไปแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเขาเป็นผู้อะไรกันแน
1: ่
0: นะครับนั่นแหละก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของเรื่องนี้แล้วเขาเองเขาก็ช่วงหลังก็ไปเป็นโค้ชแทนให้กับทีมหญิงมาเป็นผู้ช่วยแทนอะไรอย่างเงี้ยมาปีกว่าๆแล้วก็มันก็เป็นประมาณนี้แหละในเรื่องของทางบิสเตียนแล้วก็จูเอด้าซานติเองก็เช่นกันคือพูดยากนะครับเรื่องพวกนี้ละเอียดอ่อนคือหลายคนคุณอาจจะพูดลักษณะของกำมันทุบดินว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงจะไปกลัวอะไรก็ตัวไปสิถ้าไม่ตรวจเนี่ยคุณมีรับรวมคนในหรือเปล่าแต่บางคนเขาไม่ได้มองแค่นั้นไงบางคนเจ้าตัวเขามองว่ามันเป็นการไปบีบบังคับเขาอะมันเป็นการไปล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของเขาอะมันก็มองได้หลายมุมอะนะครับก็นี่ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันก็พิจารณาคุณผู้ชมเนาะนะฮะก็ประมาณนี้นะ
1: ประมาณนี้เนาะ
0: นะครับ
1: ครับ บอกว่าเจ๋งโดนนิชชำระบาปที่แกล้งเอ็มอีกแล้วนะครับเมื่อกี้เจอเอ็มใช่ไหมเอ็มเข้ามา
0: เดินเข้ามาแป๊บนึงเดินเข้ามาแป๊บนึง
1: โปรดิวเซอร์ของเรา
0: อืมนะฮะ
1: เหม่งทำไมไม่เปิดทางกรุงเทพ

0: ไปเปิดทางการอ๋อเปิดการยังไม่เป็นทางการ
1: เรา
0: เออผมเรียกว่าคุณเป็นเซลคุณนิกคุณนี่เป็นคนการจันทบุรีใช่ไหม
1: ครับผมอ๋อเปิดเผยทางการ
0: ทางการนะครับคนละการนะ
1: ครับผมการจังหวัดกับการที่มันเป็นทางการเนาะนะฮะ
0: คุณอามซ่าวัวไม่ขยับเข้าลูกเบงพี่นิกหมูกระทะอีกทีวันไหนครับ
1: เมื่อกี้เพิ่งกินมาเมื่อวานหมูกระทะ
0: อ๋อเหรอ
1: เมื่อกินเมื่อวานนะฮะ
0: ความดันเบาหวานเห็นนักวอลเลย์บอลต่างชาติสูงถึง200เซนติเมตรคนไทยก็สูง200เซนติเมตรเช่นกันนะครับ
1: อืม
0: ประมาณนี้แต่ว่าเป็นความดันออกกับเบาหวาน
1: ครับผม
0: โอ้ยนักกีฬาจะมีบาสเกตบอลก็โหนักกีฬาจีนตัวใหญ่นะวันก่อนที่ผมได้ฟังผู้หญิงอ่ะชื่อจียื่ออี้อะไรโอ้โหสูง2เมตร2เมตรกว่า2เมตร20เซนติเมตรอ่ะนักบาสเกตบอลหญิงอ่ะวันนี้ปีนี้เธอมาแข่งด้วยนะ
1: มาใช่ไหมมาเล่นชุดใหญ่แล้วใช่ไหม
0: ชุดใหญ่เลยซึ่งบาสเกตบอลหญิงก็จะมี5คู่5นะก็จะมีวอลเลย์บอลหญิงเอ้ยจะมีบาสเกตบอลของหญิงไปด้วย
1: ถ้าคุณท่าน
0: แ
1: ล้วก็
0: ถามมาเยอะไงว่าเอ๊ะทำไมทีมชายไม่มีทีมชายเนี่ยคืออันดับโลกเราไม่ถึง
1: โอเอสเพย์ถ่ายทุกวันเลยในบาสเกตบอลมาหลายวันแล้วนี่ตั้งแต่วันที่10แล้วเนี่ยนะครับ
0: ชื่อจางชื่อยู่ถ้าอ่านชื่อไปขออภัยนะสูง2เมตร23เซนติเมตร7ฟุตกว่า7ฟุต3นะคุณ
1: ครับ
0: รอดูนะครับบาสเกตบอลหญิงนะ
1: ในมีข้อความเนี่ยครูแมวที่เชียงใหม่ส่งว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นไรเลยถ้าจิตสำนึกมีสปิริตนักกีฬามีน้ำใจนักกีฬาบริสุทธิ์ใจจะกลัวทำไมก็อย่างที่ผมบอกไปแหละคิดอย่างนี้ก็ได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ก็เป็นเรื่องความถูกต้องแต่ว่าคนบางคนเขาก็ไม่สะดวกใจที่จะมาให้มาตรงมาตรวจอะไร
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไหมอย่างคนบางคนเนี่ยปวดฟันจะตายแต่ว่ากลัวหมอฟันก็ไม่ไปตรวจไม่ไปหาหมอฟันก็ลักษณะคล้ายๆกันแหละบางคนก็แบบเขาเรียกว่าไงรู้ตัวอยู่แล้วว่ามีโอกาสจะเป็นมะลงมะเร็งอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ตรวจดีกว่าไม่ตรวจก็คือไม่เป็นไงแล้วมันไม่ไหวจริงอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเอามาเปรียบเทียบกันแตกดีเหมือนกันนะ
0: โตโยต้าสเตเดียมคือนาโกย่าแกมปราครับส่วนสาวไทยเตะสนาม
1: ยันมา
0: ของสุทาโซซาก้าครับ ขอบคุณมากคุณปรานะ
1: ครับครับ
0: ดีนะคุณนิกส่งให้พี่เจงถ้าส่งให้พี่เอลแล้วเป็นไงฮะ
1: ลนลานเลยเขาบอกลนลานเลย
0: เอ็มก็ยิ้มใช่ไหมเอ็มก็ยิ้ม
1: เฮ้พี่เจ๋ง
0: เฮ้ยทำไมคุณรู้อ่ะ
1: ถูกผมดูตลอด
0: เดี๋ยวตลอดนะ
1: เออนะ
0: ตอนนี้แฟนแมนยู
1: มาแล้ว
0: เสียกับเบียร์นะครับขอโทษแล้วขอโทษแล้วทำไงอะไ
1: ม
0: ่เนี่ย
1: ก็ได้แค่ขอโทษไงครับแต้มก็ไม่ได้สกอร์เดิม
0: อ้าว
1: สกอร์เดิมนะฮะ
0: คุณยังอยู่อ่ะสวัสดีครับพี่เจพี่นิกนะครับ
1: คุณเอ็มเข้ามาข้างในหน่อยได้ไหมฮะ
0: เข้ามาทำไมเข้ามาทำไมเขาจะเข้ามา
1: โชว์หน้าโชว์ตาไง
0: เพื
1: ่
0: อ
1: นะครับโอ้โหน้องหลานเขาผลงานดีนะครับช่วงนี้ที่การท่าเรือเนี่ย
0: ได้ลงบ้างไหมลงนะ
1: ลงนี่ไม่ลงได้ไงซื้อมาเดือนนึงโอ้โหจะล้านเกือบล้าน
0: ลงนะ
1: นะครับจากสถิติพยองเดชบรรยายทีมจากอ่าวไทยผลงานไม่ค่อยดีล่าสุดชลบุรี2นัดติดแพ้2นัดติดคล้ายๆอูไนหรือพี่แรมครับเจี๊ยบขอนแก่น
0: อูไนแรมพาเนี่ยยิงประตูไม่ได้แพ้รวดแล้วโหไหวป่ะเนี่ย
1: แล้วสเปอร
0: ์โคโอ้พอกันฮะซื้อตั้งเยอะแยะ
1: เออนะครับเราใช้ตัวใหม่หมดเลยนะแล้วยังยิงไม่ได้เลย4นัดแล้วเนี่ยนะครับแมนยูของเราเป็นไงพี่เจ๋งนะฮะ
0: ก็ทำไมไปเชื่อห้องวีอาร์ไมเคิลโอลิเวอร์กับทีมงานบริสตันในสนามก็ยังบอกว่ารับหน้าไง
1: ไม่หรอกผมว่าไอ้เรื่องของการเชื่อ VR เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันพาไปผมว่าผู้สินนะช่วงหลังอะพอมี VR ก็กลัวตัวเองจะพลาดแล้วอย่างน้อยๆอะพี่เจ๋งเชื่อ VR เนี่ยโดนลงโทษโดนอะไรอ้าง VR ได
0: ้
1: ถ้าเมื่อก่อนมั่นใจในตัวเองเกินไปแล้วมันบ้งขึ้นมาเนี่ย
0: เรียบร้อย
1: มันเจ็บหนักนะครับเพราะ VR แจ้งมาแล้วมึงยังไม่ฟัง VR เลยอะแต่ถ้าพอมันเชื่อ VR ปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยๆก็เอ้าก็ผมตัดสินว่าล้ำแล้ว VR เขาแจ้งเข้ามาให้ผมทำไงแล้วเขาก็ขึ้นมาเป็นออนไซต์อ่ะ
0: ครับ
1: ก็ใช่ไงนี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราตัดสินถูกแล้วแต่ว่ามันมีคนมาทำให้เราไฟเฟ
0: ่
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เออนั่นแหละนะครับเออท่าก้าวแล้วพี่เจ๋ง
0: นะครับ
1: ไปยัง
0: อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับน่าจะครบถ้วนเนาะนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็กีฬาเอเชียนเกมที่จะ
1: แ
0: ข่งวันนี้รู้แล้วก็ให้กำลังใจทีมชมาแก้วไทยของเราลงเตะนัดแรกของฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
1: กับ
0: ญี่ปุ่นนะวันนี้ตอน 5:30 นนะครับติดตามได้ทางช่อง Sportsport PPTV นะถ้าเป็น Digital TV แล้วก็แอปพลิเคชันก็เป็น S Play นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้น้องนิกและผมเจ๋งต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
3: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
4: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติ

0: ที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time วันนี้สุขภาพหน้าหนึ่งเต่าขอนำเรื่องของรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจากสสส.นะคะคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินสปอตโฆษณาเมื่อสักครู่นะคะงดเหล้าเข้าพรรษาพักตับกันหน่อยกันแล้วกันอ่ะไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
5: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
4: ทุกๆปีนะคะในช่วงเข้าพรรษาคุณผู้ฟังจะได้ฟังสปอร์ตจะได้ฟังเรื่องราวของการงดเหล้าเข้าพรรษานะคะงดอะไรนะเข้าพรรษาหยุดพักเหล้าพักตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เข้าพรรษามาแล้วคุณผู้ฟังอาจจะอยู่ช่วงกลางๆนะคะอยู่ช่วงกลางๆแล้วที่สำคัญนะคะสส.อยากจะขอเชิญชวนสายดื่มทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ดื่มประจำหรือว่าดื่มแค่เฉพาะตอนสังสรรค์มาร่วมกันพักตับค่ะคุณผู้ฟังเห็นไหมพักตับงดดื่มแล้วหันมาเก็บแต้มเรื่องดีๆกันนะคะการงดดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะงดในช่วงสั้นๆหรือว่างดในแบบยาวๆล้วนแต่จะส่งผลดีและช่วยเพิ่มแต้มบวกให้กับเราให้กับชีวิตของเราได้อย่างคาดไม่ถึงนะคะมาดูกันว่าเราจะได้แต้มบวกอะไรบ้างนะคะ1แต้มสุขภาพดีค่ะคุณผู้ฟังทันทีที่เราหยุดดื่มร่างกายก็จะฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์สมองนะคะจะกลับมาปลอดโปร่งโล่งสบายมีสมาธิแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นที่สำคัญก็คือตับคุณผู้ฟังตับนี่แหละจะทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดปริมาณไขมันในตับแล้วก็ลดความเสี่ยงภาวะต่อดื้ออินซูลินได้ด้วยนะคะแถมใครที่อยากจะดูดีขึ้นการงดเหล้ายังช่วยให้ผิวพรรณสดใสขึ้นด้วยค่ะแต้มที่สองนะคุณผู้ฟังแต้มการเงินโอ้อันนี้ชอบนะเพิ่มแต้มการเงินลองคิดดูเล่นๆนะคะคุณผู้ฟังคะพอลดหรือว่างดดื่มเงินที่เคยจ่ายไปกับค่าเหล้าค่าเบียร์หรือว่าค่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะกลับมาเป็นเงินเก็บทันทีนะคะเผลอๆช่วง3เดือนเนี่ยที่เข้าพรรษาเนี่ยอาจจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นหลายหลักนะหลักพันนะคุณผู้ฟังไปจนถึงหลักหมื่นก็ว่าได้นะเงินก้อนนี้จะเอาไปต่อยอดทำอะไรดีๆได้อีกตั้งเยอะแยะนะคะเป็นค่าขนมลูกหรือว่าไปแต่งรถนะไปซื้อกองทุนก็ยังได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังและแต้มที่3นะอ้าวแต้มสุขภาพดีไปแล้วแต้มการเงินไปแล้วเรามาดูแต้มที่3กันนิดนึงนะคะแต้มความสุขแล้วก็เวลาคุณภาพลองเปลี่ยนเวลาที่ใช้นั่งในวงดื่มมาเป็นเวลาดีๆกับครอบครัวทำกิจกรรมดีๆกับครอบครัวหรือจะเอาเวลาเหล่านี้ไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะรับรองว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นและความสุขก็เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนหลายๆคนอาจจะคิดว่าทำยากคุณเต่าทำยากจังเลยไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าปีนี้สส.นะคะก็มีตัวช่วยดีๆที่จะอยู่เคียงข้างคุณในการงดเหล้าช่วยตัวแรกค่ะโทรไปเลยที่สายด่วน1413นะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญใจดีนะคะคอยให้คำปรึกษาเรื่องของการเลิกเหล้าโดยเฉพาะเลยตัวช่วยที่2นะคะโหลดเลยแอปพลิเคชัน Personal Health เป็นแอปพลิเคชันที่จะชวนคุณมาเก็บแต้มสุขภาพให้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเอาละเข้าพรรษานี้ยังทันนะมางดเหล้านะคะเก็บแต้มเรื่องดีๆไปด้วยกันนะคะยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างมากเท่านั้นค่ะงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีนะคะด้วยความห่วงใยจากสส.ค่ะ
5: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
4: จันแล้วคุณผู้ฟังจันครึ่งเดือนแล้วนะคะอีกเวลาประมาณ 14-15 วันพี่ๆที่อายุ60ปีก็จะได้เวลาพักผ่อนนะคะได้เวลาดูแลตัวเองหลายคนบอกว่าก็ยังทำงานเหมือนเดิมหลายคนบอกว่าก็มีแพลนที่จะทำนู่นทำนี่นะคะในวัยเกษียณแบบนี้สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
6: สวัสดีครับสาวครับท่านผู้ฟังครับมาแล้วครับสัปดาห์ใหม่นะครับสัปดาห์นี้เราเห็นธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหลือเกินนะโดยยิ่งเนี่ยประชาชนก็มีฝนตก
4: ที่บ้านตกไหมคะที่บ้านตกไหม
6: ตกเบาๆนั่นแหละแต่ตกแบบพอได้ยินเสียงกระทบหลังคาแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดเปียกแฉะนะครับแล้วก็ตกมาแล้วสองวันแล้วเนี่ยนะมีเมื่อวานมันเดียวที่มีแสงแดดตอนเช้าให้เห็นนิดนึงตอนช่วงเช้าครึ่งวันเช้านะอากาศมันเปลี่ยนแปลงเหลือเกินนะครับท่านสั่งวันเด็กๆกับผู้สูงวัยจะเราทำตัวลำบากหน่อยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาด้วยเยอะเหมือนกันนะครับทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งอะไรหลายอย่างปัจจุบันนี้แค่ตามแต่นะครับท่านสั่งครับทั้งหลายนี้ก็มันเป็นของที่ธรรมชาติให้เรามาเป็นช่วงๆธรรมชาติเป็นอย่างว่าดินฟ้าอากาศนะครับเดี๋ยวก็ไม่ให้ฝนมาเดี๋ยวก็ให้ลมแรงมาเดี๋ยวก็ให้แสงแดดมาเป็นของที่เขาให้มาเรื่อยๆเขาไม่ได้คิดตังเราแต่ถือว่าให้ตามอารมณ์ของธรรมชาติถามว่าเป็นอารมณ์จริงๆเปล่าก็มันก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยแหละไอ้คนที่อาศัยบนโลกเนี่ยครับจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงวงจรวัฏจักรและวงจรปกติที่เคยเป็นวงจรที่ดีๆแต่สมัยก่อนนู้นนะครับเราจำได้เลยครับว่าเปิดเทอมวันแรกเป็นวันที่ตรงกับหน้าฝนเป๊ะเลย
4: ใช
6: ่16พฤษภาคมเป็นวันที่เขาจะล็อกวันไว
4: ้แบบหนูจำได้เลยว่าเปิดเทอมวันแรกมันอยู่ใกล้ๆกับช่วงแรกนักขวัญน่ะอาจารย
6: ์ใช่เป็นเพื่อนคู่ซีกันแล้วก็จะมีฝนนำมาด้วยเสร็จแล้วฝนที่ตกตอนช่วงเปิดเทอมแล้วจำได้เลยก็เป็นตกตอนเย็นๆส่วนใหญ่นะตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาไปโรงเรียนได้ตอนจะกลับบ้านถ้าหากที่ต้องเตรียมเสื้อฝนแม่จะซื้อเสื้อฝนไว้ในกระเป๋าหนังสือด้วยก็แต่คนต่างมีคนละตัวเลยครับ ฝนตกก็ใส่ทั้งตัวเลยเสื้อฝนสมัยก่อนนี่ก็มันดีเหมือนกันนะเดินเดินไปไหนมาไหนได้คนคลุมเราทั้งตัวทั้งศีรษะด้วยก็จะไม่เปียกมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาเหมือนกันนะครับและแต่ฤดูกาลแต่ว่าแต่ก่อนนู้นมันคงที่ฤดูกาลขนาดนี้ถึงวันนี้ประมาณเนี้ยสัปดาห์เนี้ยก็จะมาให้จะมีฝนมาใกล้ๆกับตอนวันที่เปิดเทอม16พฤษภาคมนะครับ
4: ค่ะ
6: แต่ผมก็ดีใจนะเปิดเทอมนี่ดีใจมากเลยอ่ะเพราะก่อนเปิดเทอมก็จะมีการปักกับปักหน้าอกกระเป๋าเสื้อเสื้อนักเรียนปักเป็นตัวย่อของโรงเรียนที่เราจะไปเรียนนะครับก็หลายๆอย่างที่มีการกระบวนการขั้นตอนการทำแต่ทั้งหมดทั้งหลายนี้มันกระบวนการที่วนกลับมาทุกปีนะครับแต่ปัจจุบันนี้การให้ของธรรมชาติที่ให้เรามาทั้งฝนทั้งลมต่างนี่ครับมันเริ่มเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์จะมีคำว่าเอลนินญาโอโอเอลนินโยโอนินโอนินญาอะไรพวกนี้ภาษาแปลกๆก็ไม่รู้อะแต่มันก็แปลว่าจะร้อนมากหรือจะมีฝนแยะนะครับเอลนินญากับมีฝนแยะทำง่ายๆเป็นญาๆนะนั่นก็ตามแต่นะครับของพวกนี้สิ่งที่ธรรมชาติให้ครับแต่มีสิ่งที่ธรรมชาติให้เรามาแบบที่ไม่ต้องคิดตังเราไม่ได้ประโยชน์กับเรามากร่างกายมนุษย์ต้องการใช้อย่างยิ่งเป็นของที่ธรรมชาติให้มาฟรีๆนะครับโดยที่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้าธรรมชาติไม่ให้มาหรือแค่ติดมิเตอร์คิดตังค่าใช้จ่ายเราก็จะแย่กันทุกคนบนโลกนี้ 7,000 ล้านคนนะครับทุกประเทศรวมกันแล้วเนี่ยมีคนจะ 7,000 ล้านคนก็จะเสียตังค์เยอะแยะเลยแต่ธรรมชาติบอกไม่คิดตังค์ให้ฟรีที่ที่ธรรมชาติให้ฟรีมาก็มีหลายอย่างเหมือนกันนั่นตอบความนึกออกได้ไหมครับ
4: หนึ่งอาจารย์อากาศ
6: นี่ฟรีใช่ถูกต้องแม่น
4: สอง
6: ครับ
4: อาจารย์คุยประจำแสงแดด
6: ใช่อากาศกับแสงแดดนี่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้เราฟรีแต่สัปดาห์นี้ผมเห็นว่าท่านผู้ฟังมีความรู้เรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยคนฟังรายการเรานะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ต้องการจะรู้ลงลึกมากขึ้นว่ามันจะเข้าไปทำอะไรในร่างกายเราแต่ก่อนนี้เราบอกว่ามีของฟรีที่ธรรมชาติให้มานะ ต้องใช้มาทุกวันทุกวันด้วยขาดอากาศแค่4 นาทีแล้วก็

0: ก็จะกลายเป็นต้นไม้แล้วสมองจะเสื่อมไปทันทีนะฮะหัวใจเต้นได้อยู่ก็จริงแต่ว่าจะแย่ละไม่ไหวละมากกว่านี้อีกสักนาทีสองนาทีก็จะมีชีวิตตายนะแต่ปัจจุบันนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นอัปเดตให้ว่าเมื่อออกซิเจนกับอากาศเนี่ยหายใจเข้าสู่ร่างกายแล้วมันเข้าไปทำอะไรในร่างกายเราให้เกิดผลหลายอย่างเกิดประโยชน์กับร่างกายเราเราขาดไม่ได้เช่นไปทำให้เซลล์สมองเซลล์หัวใจสดใสขึ้นมาทันทีเลยเพราะการใช้ออกซิเจนจากอากาศครับเข้าไปแล้วก็เกิดคำว่า ATP เป็นตัวย่อของการแพทย์ซึ่งให้พลังงานในการที่จะเดินจะคิดจะทำนู่นทำนี่ทั้งวันหลายนี่ครับเป็นสิ่งที่มาจากอากาศทั้งนั้นนะครับถ้าไม่มีออกซิเจนในอากาศนะครับกระบวนการต่างๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ผมจะเล่าให้ฟังว่าในร่างกายท่านแบมือรับอากาศเข้าไปแล้วไปแยกว่าอากาศเนี่ยเอาแค่ 21% ที่มีอยู่นะครับเอาไปใช้ก็คือออกซิเจนขาดไม่ได้ขาดเกิน4นาทีขึ้นไปอาจจะถึงชีวิตได้อาจจะไม่ทันนี่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ทั้งแสงแดดที่ตาพูดถึงให้มาฟรีเหมือนกันนะไม่มีการติดมิเตอร์เก็บเป็นค่าไฟประจำเดือนที่เราต้องจ่ายทุกเดือนค่าไฟมิเตอร์เช็คเลยว่าใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่แต่ว่าอากาศกับแสงแดดนี่ธรรมชาติไม่ติดมิเตอร์ไม่วัดว่าเขาใช้เท่าไหร่ให้ใช้ทุกคน 7,000 ล้านคนใช้ฟรีๆนะครับแสงแดดก็เช่นเดียวกันครับเราจะบอกว่ามันเข้าสู่ร่างกายแล้วมันไปทำให้เกิดอะไรขึ้นในร่างกายเรามีวิตามินดีเกิดขึ้นมีผลดีต่อตับต่อไตอย่างไรถ้ามีผลดีต่อกระดูกอย่างใดครับขาดก็จะเกิดอะไรขึ้นก็ถือเป็นบอกเป็นผู้ป่วยหนึ่งโรคแต่โรคนั้นขาดออกซิเจนหรือขาดแสงแดดรวมทั้งมีของฟรีอีกอย่างนึงที่ติดตัวมานะครับเราพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆก็คือสติสัมปชัญญะมนุษย์ตัวจึงแตกต่างกับ AI อย่างตรงข้ามสุดๆเลย AI จะไม่มีสติสัมปชัญญะครับกินมันฉลาดแล้วคนก็ไปยกยอปอปั้นมันเกินไปขนาดนี
1: ้ AI ไม่มียับยั้งชั่งใจนะคร
0: ับใช่ครับสติสัมปชัญญะระดับขั้นที่2ต่อไปก็คือยับยั้งชั่งใจเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันเหมือนบันไดขึ้นที่บ้านเราจากชั้น1ขึ้นไปตอนห้องนอนที่ชั้น2นะครับบันไดเหล่านี้ครับเป็นขั้นตอนกระบวนการซึ่งเกิดจากต้นที่มีจิตใจจิตสำนึกและเข้าสู่กระบวนการสติสัมปชัญญะแล้วก็ทำให้เกิดมีความยับยั้งชั่งใจนะครับให้เราเป็นคนแต่ AI ไม่มีครับมีคนพยายามที่จะใส่กระบวนการอัลกอริทึมในการจัดการให้มีการกระบวนการเกิดความยับยั้งชั่งใจขึ้นใน AI นะมีกระบวนการนะแต่ทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความสามารถเหมือนกับมนุษย์นะครับที่เราจะ judgment ตัดสินพิจารณาที่ความยับยั้งชั่งใจตามมาตัดสินให้แต่ AI มันจะร้ายมากเลยครับในอนาคตถ้าเกิดว่ามนุษย์คอนโทรลไม่ได้มันเกิดหลุดออกจากกระบวนการแล้วก็ไม่มีความยับยั้งชั่งใจมาคอยควบคุมด้วยมันจะไหลเข้าไปสู่สการทำงานที่ร้ายแรงแล้วทำให้มนุษยชาติอาจจะถึงวิบัติก็ได้นะ AI จึงเป็นสิ่งที่ต้องใช้อย่างระวังเนื่องจากมีผู้ผลิตเป็นบริษัทใหญ่ๆปัจจุบันนี้ก็พยายามหาเงินหาทองนะครับก็ไปตั้งเซ็นเตอร์ต่างๆที่ชาวกำลังเดือดร้อนอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ
1: เข้าใจเลยอาจารย
0: ์ข้าชาติที่มีผลประโยชน์จริงๆเนี่ยไม่ยอมตั้งเซ็นเตอร์ในประเทศตัวเองพอรัฐบาลตัวเองไม่เอื้อเฟื้อให้มันใช้น้ำมากใช้ไฟมากเกิดความร้อนสูงมากเกิดผลเสียต่อธรรมชาติอย่างยิ่งไม่จากเอาคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวรับข้อมูลเก็บข้อมูลต่างๆของ Big Data เนี่ยไปรวมเอาไว้นะครับเราเรียกมันเป็นไอ้ศูนย์ๆเหล่านี้ครับจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่นะครับยังไงก็ตามแต่เมื่อเอาไปกองไว้ประเทศอื่นๆซึ่งประเทศที่ยังด้อยความเข้าใจมากกว่าประเทศเหล่านี้ก็จะรับเข้าไปส่งเสริมการลงทุนต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะนึกว่าตัวเองได้ประโยชน์ที่แท้เขาเอาอุจจาระมาวางในบ้านตัวเองนะครับอีกสิ่งที่ผมพยายามพูดเสมอว่าแต่แล้วแต่ต้นนะเพราะว่าตอนนี้เรามีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในคณะที่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ทำให้รู้จักและเข้าใจการเกิดการสร้าง AI

0: จะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเกิดกลายว่าคนเอา AI ไปขายเอาผล product สุดท้ายมันไปขายโดยไม่มองว่าที่กว่าจะเกิดมาได้มันเป็นยังไงมันต้องไปเอาข้อมูลจากไหนมาทั้ง Big Data ทั้ง Data Lake ทั้งแหล่งต่างๆนี่ครับถ้ามันอยู่มาจากไหนเนี่ยมาไปรับผลอย่างเดียวก็เป็นปัญหามากเห็นไหมครับว่าทุกอย่างที่เราได้มาไม่มีอะไรแล้วครับที่จะให้มาฟรีไม่ใจกว้างไม่ใจรักคนเหมือนกับที่เป็นธรรมชาติให้มาธรรมชาติให้ออกซิเจนเข้าร่างกายแล้วเข้าไปทำอะไรเกิดขึ้นอะไรขึ้นในร่างกายคือผลดีต่อร่างกายขาดไม่ได้ขาดถึงชีวิตนะครับให้แสงแดดมาขาดไม่ได้ถ้ามนุษย์ขาดแสงแดดมนุษย์ก็จะถึงปัญหาเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นต่อไปก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องเสียชีวิตไปเหมือนกันเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาแล้วก็จะพูดกันในสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ฟังลงรายละเอียดเลยหลานๆที่ฟังหมออยู่นะครับกรุณารับฟังให้เข้าใจเพราะสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ตัวหลานเองกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุมากแล้วในบ้านรวมทั้งลูกๆของหลานเองในครอบครัวที่เกิดขึ้นมาใหม่จะต้องได้รับทั้งออกซิเจนทั้งแสงแดดที่เหมาะสมอย่าไปกลัวมันมากจนเกินไปเช่นคนเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ผู้หญิงอ่ะในเมืองไทยก็เหมือนกันเลยอ่ะก็ไปตามกลัวแสงแดดมากตามประเทศในประเทศที่มีแคปไอเช่นนะ
1: อาจารย์จะไปว่าคนอื่นเลยหนูนี่ก็กลัวนะกลัวคล้ำกลัวดำโดยเฉพาะใบหน้าเนี่ยอาจารย์กลัวเกิดฝ้าก
0: ลัวมากเพราะมันเกิดผลที่ให้เห็นด้วยตาอีกกระจกเลยกระเนื้อฝ้าต่างสายไฟฝ้าต่างเกิดขึ้นเรากลัวเพราะจะไม่สวยไม่สวยไม่หล่อนะครับจริงๆแล้วนี่ครับของพันธุ์บางทีมีความจำเป็นต้องได้รับบ้างที่พอเหมาะผส
1: ม
0: แต่คนเนี่ยเอามาใช้โดยการไปป้องกันมันเกินเหตุขาดความยับยั้งชั่งใจเช่นทาครีมกันแดดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามาทาเลยพอกไว้เลยบนใบหน้าบนคอตามแขนเพื่อป้องกันแสงแดดซึ่งทำให้ร่างกายกลายเป็นคนที่ขาดแสงแดดเราเจาะเลือดเช็คแต่คนไทยเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเจาะครั้งที่3ทั้งประเทศทั้งประเทศประตูว่าคนไทยอยู่ในเมืองร้อนเมืองที่มีแสงแดดสบายเลยเนี่ยไม่เคยขาดแสงแดดเลยนอกจากบางสถานการณ์ในบางวันด้านที่มีเมฆเยอะแล้วเมืองไทยเนี่ยครับคนไทยเนี่ยขาดแสงแดดได้ยังไงเจาะออกมาจริงๆด้วยท่านผู้ฟังไม่มีใครเชื่อเลยพวกหมอเราตกใจมากผู้หญิงไทยเจาะในเลือดขาดวิตามินดีต่ำกว่าค่าปกติถึง 30% แปลว่าผู้หญิง100คนในกระแสเลือดจะมีวิตามินต่ำกว่าค่าที่ร่างกายต้องการใช้เนี่ย30คนทั้งที่ในเมืองไทยเป็นเมืองที่มีแดดและเมื่อแดดมาสัมผัสกับผิวหนังเราก็จะเกิดวิตามินดีขึ้นอัตโนมัติเพราะแดดให้ของแดดแสงแดดมาฟรีๆแต่กลายเป็นขาดเพราะว่าเราไปทาครีมกันแดดป้องกันทำให้เกิดผิวหนังสวยๆไม่เกิดไฟฟ้าเกาะกลางจังและประกาศตามว่าร่างกายก็เลยขาดวิตามินดีกระดูกจึงพรุนมากกระดูกหักง่ายต่างตามมาอีกเยอะแยะเลยคือเป็นโรคที่สมัยก่อนนู้นเราไม่ค่อยเจอนะปู่ย่าตายายเราสมัยก่อนนู้นนะครับไม่ค่อยมีหรอกโรคกระดูกพรุนกระดูกพรุนเลยนะไม่ต้องพูดกันมากอ่ะมีใครก็ให้แคลเซียมกันมากกว่าขนาดนั้นแต่ปัจจุบันนี้กลายว่าคนทำงานในเมืองขาดวิตามินดีทำให้ตัวเองอยู่ในประเทศที่มีเป็นเมืองที่มีแสงแดดชัดเจนคนต่างประเทศอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็อยู่ในเมืองที่มีแดดน้อยเขาพยายามไขว่หาโอกาสนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ดาก็จะไปหาไปตามชายทะเลไปนอนพึ่งแดดแต่งชุดที่มันสัมผัสแสงแดดได้นะครับอยากจะรับแสงแดดเพื่อให้มีวิตามินดีเพียงพอครับแต่คนในเมืองที่มีแสงแดดอยู่แล้วสบายกับไปทายาป้องกันแสงแดดจนกระทั่งเยอะเกินไปเกินเหตุเกินจุดพอดีก็จะพูดให้ฟังในสัปดาห์นี้ทั้งหมดนะครับนี่คือเนื้อหาที่ผมกล่าวถึงไว้สำหรับการที่จะบอกว่าคุณต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่ธรรมชาติให้เรามานะโดยยิ่งไอ้ที่มันให้มาร้ายๆเช่นฝุ่น PM 2.5 เงี้ยเราก็ไม่เอาหรอกครับพยายามต่อต้านอ่ะถูกต้องแล้วเพราะมีข้อแต่ข้อเสียให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่สิ่งที่ให้มันดีๆออกซิเจนในอากาศต้องใช้แสงแดดต้องใช้จิตใจมนุษย์ที่ให้มาติดตัวเรามาทั้งร่างกายและกระบวกกับจิตใจมาให้ด้วยเนี่ยก็คือ

0: ต้องมีสติสัมปชัญญะในการครองตนให้ถูกต้องตามเหมาะสมด้วยนี่ก็สิ่งที่ผมคิดว่าต้องมาพูดกันให้เห็นให้ชัดเจนเนื่องจากสุขภาพปัจจุบันนี้มีโรคทั้ง NCD โรคจะเกิดจากการพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้เกิดโรคเหล่านั้นซึ่งร้ายมากในปัจจุบันนี้ครับเพราะคนไทยเนี่ยตายปีละ 400,000 คนเกือบครึ่งล้านจากโรค NCD เนี่ยแค่เบาหวานเนี่ยครับตายร่วงไปจนใบไม้ร่วงเลยครับ400,000คนปีนึงนะฮะเยอะมากสาเหตุการเกิดจากการที่มีความดันมีเบาหวานมีอัมพฤกษ์อัมพาตมีหัวใจขาดเลือดต้องทำบรรลุทำใบพาดกันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ตั้งที่ครั้งก่อนนู้น30-40ปีที่แล้วโรคพวกนี้คนถึงแค่จะไม่รู้จักเลย มีการตั้งชื่อเป็น NCD ชื่อนี้ชื่อมาใหม่เลยนะครับตั้งไว้30กว่าปีนี่เองแต่ก่อนนี่ไม่มีชื่อ NCD นะครับ
1: ก็หนูว่ามันมาจากปัจจัยหลายอย่างเมื่อก่อนนะอาหารการกินหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะยังไม่ค่อยเข้ามาเจอกับคนเรามากมายนะอาจารย
0: ์
1: อาหารการกินสิ่งแวดล้อมรวมถึงอารมณ์ของคนอาจจะไม่ค่อยเผชิญกับภาวะอะไรที่มันรุนแรงเหมือนสมัยนี้นะอาจารย์
0: มันเปลี่ยนไปตามตับยุคทางไหนเรายอมรับได้แล้วก็มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าผมอยากจะเชียร์ให้เราเนี่ยครับเดินสายกลางๆอย่าให้มันเข้มเกินไปบวกเกินไปล้นมือไปหรือให้มันลบจะขนาดว่าขาดแคลนตัวนี้ไม่มีเลยไม่ก็ไม่ไหวเดินกลางๆดีกว่าที่จะไปไหลตามแฟชั่นไหลตามความเชื่อกันคลิปแค่ส่งมาในโซเชียลไม่รู้ใครเป็นคนส่งด้วยคือเข้าไปหาก็ไม่รู้ใครเป็นคนสร้างคลิปเหล่านี้ขึ้นมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีซึ่งเป็นการสิ่งที่อาจจะผิดเป็นคลิปที่เฟคคือหลอกลวงเราก็แยกไม่ออกก็ไปเชื่อซะจริงซะจังนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าคนหาความรู้เข้าใส่ตัวเองโดยยิ่งประเด็นอื่นๆก็ว่ากันไปตามวิชาชีพแต่ละท่านแต่ประเด็นเรื่องสุขภาพนั้นทุกคนต้องดูแลสุขภาพตัวเองแน่ๆไม่มีใครเลือกได้หรอกครับว่าอาชีพไหนต้องดูแลโดยยิ่งท่านต้องดูแลคนที่เกี่ยวข้องกับท่านในชีวิตก็คือคุณพ่อคุณแม่ของท่านเองลูกของท่านเองลูกสาวลูกชายเห็นไหมครับว่ามันมี3เจเนอเรชันอยู่ด้วยกันทั้งตัวท่านเองและสูงกว่านั้นก็คือพ่อแม่อายุมากขึ้นแล้วกับเด็กกว่านั้นก็คือลูกเต้าของท่านเองลูกสาวลูกชายท่านต้องดูแลท่านเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติที่เขาให้ออกมาด้วยว่าจะเอาแค่ไหนแต่สรุปก็คือเขาคิดติดตรองแล้วครับสายกลางๆนะครับดีที่สุดครับเอาพอดีนะครับที่ร่างกายเราต้องการใช้น่าจะมีปัญหาน้อยลงที่สุดท่านฟังลองฟังแล้วผมคิดความเห็นมาสิครับว่าท่านคิดว่ายังไงกับเรื่องของพวกนี้นะครับมันมองข้ามมันไม่ได้เลยนะครับท่านฟังมันแปรปรวนมากไอ้คนให้ของฟรีเหล่านี้ครับทั้งอากาศทั้งแสงแดดทั้งไอ้จิตใจอะไรเนี่ยมันแปลงตัวเองไปเยอะแล้วถูกเบียดบังจากคนที่ไปทำลายธรรมชาติทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงไประดับที่เปลี่ยนแปลงไปมากๆนะครับสัดส่วนก็อากาศซับร้อนไปมีการหมดปนพิษPM 2.5มาปนเปื้อนอยู่ในนั้นแสงแดดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะว่ารอบโลกมีการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนไดออกไซด์คุมโลกอยู่ให้เปลี่ยนแปลงไปมากมายรวมทั้งจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุนิยมนะครับใช้อุปกรณ์ต่างๆแฟชั่นต่างๆค่านิยมต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปทั้ง3เรื่องนี้ครับที่เราได้ฟรีจากธรรมชาติมามันถูกเพี้ยนไปหมดแล้วเราจะไปต้องจัดการกับตัวเองได้ระดับหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ได้ไปอย่างที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: คุณผู้ฟังอาจารย์บอกว่าคนเราแล้วถ้าเกิดอากาศ4นาทีอาจารย์บอกเป็นต้นไม้ใช่ไหมเราพูดไม่ง่ายภาษาชาวบ้านขาด4นาทีคุณก็เป็นผักอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่คิดดูคือ4นาทีเราสมองเริ่มไม่ทำงานแล้วครับคิดอะไรชี้อะไรตัดสินอะไรไม่ได้แล้วแต่ยังอยู่ชีวิตได้อีกสักนาที2นาทีเป็นการชดใช้ของที่ตกค้างในร่างกายนะครับมีออกซิเจนสะสมในร่างกายระดับหนึ่งก็ดึงมาใช้หมดพอทุกอย่างหมดเกลี้ยงในสต็อกไม่มีเหลือแล้ว4นาทีแรกเข้ามาเติมให้ก็ไม่เข้ามาสต็อกที่เก็บค้างไว้อีกสัก2นาทีก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายท่านก็เสียชีวิตนะครับแต่4นาทีเท่านั้นเองท่านก็เป็นผักแล้วครับ
1: 4 4นาทีนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็มีหลายท่านนะก็แสดงความคิดเห็นมาอย่างนี้ค่ะอาจารย
0: ์
1: โอ้อาจารย์ครับแดดปัจจุบันกับแดดเมื่อก่อนมันไม่เหมือนกันแดดเมื่อก่อนยังไม่ร้อนไม่ร้อนแสบเหมือนแดดปัจจุบันอันนี้เข้าใจได้อาจารย
0: ์ถูกต้องครับใช่เราก็พยายามที่จะช่วยใช้ของช่วยป้องกันระดับที่พอดีเถอะอย่าไปใช้ดะจนกระทั่งไม่รู้อะไรเป็นต้องการใช้หรือเปล่านะครับเช่นตื่นขึ้นมาคุณทาครีมกันแดดทั้งตัวเลยรูปแขนรูปขากันได้ด้วยคราวนี้ควรจะปล่อยให้ส่วนที่ไม่ต้องการสวยงามมากๆเช่นแถวแขนแถวเท้าแถวขาเนี่ยครับเลือดสัมผัสบ้างทาครีมกันแดดแค่ใบหน้าแล้วก็คอเพื่อป้องกันอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นไฝฟ้าเหนียงเหนืองต่างเหล่านี้ครับแล้วก็ที่ปล่อยได้ก็ต้องปล่อยบ้างเพื่อให้ร่างกายได้รับแสงแดดเช่นตามแขนสองข้างตามขาแต่จะต่ำกระโปรงลงไปนะครับก็นะครับรับแสงแดดบ้างซึ่งตรงนี้เองครับเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันก็พอจะเลือกได้ว่าตรงไหนบ้างนะเพราะว่าไม่งั้นปัจจทาทั้งหมดเลยเนี่ยครับก็ทาไปเพลินไปลืมนึกว่าอ้าวแสงแดดมาสัมผัสผิวหนังต่างๆที่เราทากันแดดไปแล้วครีมกันแดดมันมีคุณสมบัติแรงมากเลยมันใช้สารเคมีประเภทที่กระเด้งสะแสงแดดออกไปเลยถ้าแสงแดดเข้ามาปุ๊บก็กระเด้งสะแสงแดดออกไปเลยถ้าแสงแดดเข้ามาปุ๊บก็จะกระเด้งดึงออกไปหาดทั้งหมดเลยร่างกายยังไม่ได้รับเลยวิตามินดีถูกสร้างขึ้นไม่ได้ในร่างกายสุดท้ายเราขาดวิตามินดีซึ่งมีปัญหากับร่างกายมากพอสมควรเดียวนะครับวิตามินดีนี่ถ้าขาดนะครับไม่เพียงแต่แค่ทำให้คุณขาดเส้นกระดูกนะอาหารที่ย่อยต่างก็เป็นไปไม่ได้หรือไม่สร้างสารต่างๆอย่างมันมีเงื่อนไขเยอะที่จะเล่าให้ฟังต่อไปครับว่ามันไม่ใช่กลัวแค่กระดูกจะขาดแคลเซียมนะมีอื่นอีกเยอะเลยที่วิตามินดีไปออกฤทธิ์ในร่างกายเราอีกแยะทีเดียวนะครับ
1: นะคะต่อใช้วิธีนี้นะอาจารย์ขออนุญาตแชร์นิดหนึ่งถ้าช่วงไหนที่ออกไปเอาท์ดอร์ไปสนามกอล์ฟไปนู่นไปนี่อาจจะโอเคทากันแดดหน่
0: อ
1: ยหรือว่าไปทะเลหรืออะไรเงี้ยก็ทาหน่อย
0: แต่ใช่
1: แต่ว่าถ้าเกิดมาทำงานปกติเนี่ยแค่โลชั่นปกติธรรมดานะอาจารย์เพราะว่าเอาจริงก็ไม่ค่อยจะออกแดดสักเท่าไหร่นะ
0: ถูกต้องครับพอมาถึงที่ทำงานต้องก็เข้าตึกละเราเจอเข้าตึกสมัยใหม่นี่ครับที่สร้างสมัยใหม่นี่ครับกระจกทุกบานที่รอบๆตึกมันเป็นกระจกกันแสง UV ทั้งนั้นครับกันแสงในเนื้อกระจกเลยนะท่านผู้ฟังผลตามมาคือคุณอยู่ในตึกหลังนี้คุณจะไม่ได้รับอีกเลยทั้งวันจนกระทั่งเลิกงานออกจากบ้านออกจากที่ทำงานไปกลับบ้านแดดก็ไปแล้วครับ5 โมง 6 โมงเย็นแล้วมันก็บายบายไปหมดแล้วเราเลยไม่ได้รับแสงแดดสักทีตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอยู่ในตึกกลางวันจะกินข้าวก็ว่าจะฝากให้แม่บ้านไปซื้อของก็มากับข้าวมากินกันในตึกนะครับกลัวออกไปนอกบ้านออกนอกตึกก็จะเกิดผิวฟิวไฟฟ้าต่างๆก็เป็นการที่เกิดแฟชั่นขึ้นมาแล้วนะที่เกิดความเชื่อเราก็จะทำให้เกิดติดลบมากจนเกินไปไม่ใช่จุดที่มันพอดีมัชฌิมาปฏิปทานะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังผู้หญิงกับแสงแดดเป็นศัตรูคู่กันนะอันตรายที่สุดแต่ว่าก็มีช่วงเวลาที่เราสามารถออกไปสัมผัสแสงแดดรับของฟรีได้เพื่อที่จะให้ร่างกายเราแข็งแรงคนที่ขาดแสงแดดมากๆเราเคยได้ยินนะอาจารย
0: ์
1: บางคนเนี่ยนะโอ้ยเครียดจังออกไปรับแดดสักนิดที่ชีวิตจะได้ดีขึ้นหนูเคยได้ยินประเภทนี้นะอาจารย์มันเกี่ยวข้องกันไหมคะ
0: เพราะเราเชื่อว่าเอาแค่ตอนเช้าๆอ่ะก่อนถึงตึกที่คุณทำงานขอตอนก่อน8 โมงเช้าก็ได้เลยนะครับแสงนี้เพียงพอที่จะสร้างเรื่องดีกับตอนเย็น5 โมงกว่าไปแล้วก็ได้ช่วงนี้ครับขอให้ได้รับแสงแดดบ้างแค่รวมกันแล้ว20 นาทีขอแค่นี้เราแค่โดนที่แขนอย่างเดียวแขนสองข้างก็ได้หรือขาด้วยก็ได้คุณก็จะได้รับแสงวิตามินดีที่เพียงพอแล้วสำหรับเมืองไทยเรานะครับไม่ขาดแน่ๆแต่ปัจจุบันที่ผู้หญิงคนไทยแต่ว่าแต่ในคนไทยครับขาด 30% เยอะมากนะท่านผู้ฟัง
1: หนูอาจจะเป็น1 ใน 30ก็ได้นะขออนุญาตพักก่อนนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมามีคำถามสุขภาพมารออาจารย์ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะพักค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบ

0: ใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
5: ้คุณผู้ฟังคะถามมาตอบได้นะคะคุณผู้ฟังอื่นต้องขอขอบคุณก่อนนะคะขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะวันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของของฟรีนะคะจากธรรมชาตินะคุณฟังใครๆก็อยากได้แต่คุณรู้ไหมคะว่าวิธีการที่เราจะรับของฟรีเพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรงนั้นมันมีอะไรบ้างนะคะเราอย่าละเลยของฟรีจากธรรมชาตินะคะพอรู้แล้วเราก็ปฏิบัติซะอาจารย์กลับมาค่ะ
6: กลับมาครับท่านรัฐครับท่านสังกัดเบรกที่สองนี่ครับผมมาบอกว่าที่มาเล่าเลือกเอาเรื่องนี้มาเล่านะครับจริงๆแล้วเรื่องของฟรีจากธรรมชาติเนี่ยผมย้อนหลังไปดูที่ผมจดไว้ทั้งหมดนะครับไม่ได้พูดมา2ปีครึ่งนะต่อเรื่องของฟรีธรรมชาติเนี่ยพอเว้นมาก็มีเรื่องอื่นต้องน่าสนใจแล้วท่านรัฐมนตรีก็ขอให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาก็มีคำเข้ามาแทรกแซงอยู่นี่นะครับแต่ท่านก็ตั้งใจครับมาเตือนกันท่านเองขอเหตุผลว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องคนแก่ทั้งชอบแก่ทั้งไม่ชอบแก่อะไรกันกินแก่ต่างรวมกันแล้วก็บอกว่าคนที่ต้องการมากจริงๆทดเชยขาดแคลนไม่ได้เลยก็คือคนอายุมากครับเพราะร่างกายเนี่ยไม่ค่อยมีการเก็บของดีๆจากของฟรีธรรมชาติเช่นอากาศออกซิเจนแสงแดดต่างๆเนี่ยแต่ยุงเก็บไปไม่ค่อยได้เยอะละพอขาดแคลนไปเกิดปัญหากับร่างกายของคนสูงวัยโดยที่ไม่รู้แม้กระทั่งการปรับแต่งของนาฬิกาชีวภาพในร่างกายการจัดเวลาหลับเวลานอนเวลาตื่นต่างๆก็ตามแต่นะครับถูกควบคุมด้วยของฟรีธรรมชาติเหล่านี้ทั้งสิ้นเช่นแสงแดดเป็นตัวอย่างนะครับมันทำงานในร่างกายเราตัวที่อดระวนอยู่เราก็ไม่รู้ แล้วมาขาดแคลนไปก็เป็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงของวงจรต่างๆในชีวิตของท่านบางทีคุณป้าคุณยายคุณลุงต่างนะครับที่อายุมากขึ้นรวมทั้งเด็กๆที่ยังเป็นเด็กเล็กก่อนเข้าสู่วัยหนุ่มสาวนะครับเติบโตมาถึงประมาณสัก8-9ขวบนะครับเป็นตัวที่วงจรต่างๆเหล่านี้ยังไวมากต่อการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวเรียกว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าที่แท้ก็คือเป็นขาดแคลนในของอย่างนี้ครับเราไปกันต้องการมันหมดทุกอย่างเลยปัจจุบันนี้โรงเรียนต่างๆทุกโรงเรียนเราก็ไปเชียร์เขาเนี่ยให้จัดวิชาภาระศึกษาที่เด็กได้มีโอกาสได้รับแสงบ้างนะไม่ใช่นั่งทำกันอยู่ที่ห้องแลบในห้องเฉยๆห้องแอร์เฉยๆนะครับเด็กๆต้องการให้ได้รับแสงบ้างเพราะเขาก็งานก็ตามแต่นะครับยังเติบโตอยู่ต้องการเติบโตของกระดูกกระเดี่ยวข้ามเนื่องต่างเยอะเลยผู้สูงวัยก็เช่นเดียวกันครับหลานๆลูกๆที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ตอนเช้าก่อนถึง8 โมงเช้าเนี่ยแดดยังลำไรอยู่พาท่านไปนั่งเล่นไปพูดคุยกันบ้างที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับที่ให้ลมเงาบ้างแล้วก็มีการพัดมีลมพัดมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปของกิ่งไม้ต่างแสงแดดจะลดเล็ดลอดมาได้เป็นส่วนหนึ่งครับทำให้เกิดแสงแดดลำไรเต่าแดดลำไรรู้จักไหมครับ
5: แดดลำไรก็คือไม่จัดมากแล้วก็ไม่อ่อนชื้นเกินไปมันจะแบบนี
6: ้ถูกเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติโดยเช่นกิ่งไม้แต่ที่บังแสงแดดไว้เนี่ยพอลมพัดมันก็จะเอ็นไปเอ็นมาก็จะมีแสงแดดผ่านเข้ามาได้บ้างแวบแวบแวบแวบแล้วก็ปิดตั้งต่างเป็นแบบธรรมชาติเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนสูงวัยเนี่ยต้องการอย่างยิ่งเนื่องจากไปปรับคนสูงวัยไปปรับตรงที่เด่นมาก

0: คือนาฬิกาในร่างกายร่างกายไม่ได้มีนาฬิกาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอยู่นะครับแต่ว่ามันปรับทั้งหมดเลยวงจรเป็นปรับที่ระบบฮอร์โมนที่คนแก่จะมีปัญหาทำให้นอนหลับไม่ดีบ้างตื่นมามีปัญหามากอะไรต่างเหล่านี้ครับไปปรับตรงนี้ให้คนสูงวัยนะครับมีช่วงตื่นตอนกลางวันที่มีแสงแดดแล้วก็หลับได้ดีตอนกลางคืนหลับอย่างสนิท deep sleep ทำให้สุขภาพของท่านดีขึ้นมากๆเลยนี่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองข้ามนะลูกหลานเขาก็จัดให้นะครับเพื่อให้ท่านได้มีจังหวะที่จะโดนแสงบ้างโดยใช้แสงที่มันอ่อนๆก่อน8 โมงเช้าหลัง6 โมงเย็นไปแล้วนะครับนั่นเป็นวิธีการที่เลือกที่เหมาะสมไม่ต้องทากันแดดให้ท่านหรอกครับเพราะอยากคนแก่แล้วหนังผิวหนังเขาไม่ต้องการให้ไปทายากันแดดมากหรือแล้วนะครับเราใช้วิธีการปรับเวลาที่เหมาะสมให้เพื่อรับแสงอ่อนๆช่วงก่อน8 โมงเช้าหลัง5 โมง 6 โมงเย็นไปแล้วนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังเชื่อว่าคุณป้อมนะคะก็แสดงความคิดเห็นแชร์มาค่ะอาจารย์บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆ เขาเข้าแถวตอนเช้ายืนกลางแดดนะหน้าสองทงต่อก็เคยยืนอาจารย์เด็กๆก็ได้รับวิตามินเต็มที่สมัยนี้เนี่ยก็มาแบบว่าในอาคารเรียนก็มีหลังคาหมดบางโรงเรียนไม่เข้าแถวเลยซ้ำค่ะอาจารย์น่าเสียดายจริง
0: ๆใช่ครับอันนี้ถูกต้องเลยเห็นด้วยเลยครับผมจำได้เลยครับว่าที่สวนกุหลาบเนี่ยเขาให้เข้าแถวที่รอบสนามฟุตบอลเลยแล้วก็ดีแต่วงขององค์ดุริยางค์ของโรงเรียนสุขลาภเขาจะบรรเลงให้ทุกเช้าเลยครับพอผู้อำนวยการผู้ใหญ่ให้ความสอนต่างๆเราเรียบร้อยแล้วพูดคุยต่างแล้วก็ให้เดินแถวเข้าห้องตัวเองแยกซ้ายแยกขวาไปตามจังหวะของวงดุริยางค์ที่โรงเรียนมาเลงให้ตั้งแต่ครับคือระดับแสงพอดีแล้วพอเข้าห้องเรียนก็จะเป็นตัวดีดีเหงื่อซึมๆแล้วตื่นหายง่วงแล้วก็เรียนต่อไปได้ดีครับเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่มีแอร์คอนดิชันนะครับห้องเรียนนะ
1: ค่ะ
0: ไว้ก่อนแต่ว่าไงก็มันก็อยู่ได้สบาย
1: ๆคือแสงแดดเนี่ยนะตอนเช้าๆอันนี้แชร์เหมือนกันนะคุณผู้ฟังชอบมากเวลาเข้าแถวในช่วงฤดูหนาวอาจารย์มันรู้สึกดีแต่ถ้าฤดูร้อนเมื่อไหร่โอ้ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่อย่าพูดนานฝ่ายปกครองอย่าพูดนานเดี๋ยวจะเป็นลมเพราะแดดจัดเหลือเกิน
0: ใช่ใช่ในสิ่งที่ท่านก็จะรู้ครับเอาเวลาที่เหมาะสมนะครับพอดีอบรมนั่งนิดหน่อยธรรมดาทุกเช้าเด็กก็จะได้รับประเด็นต่างๆในการที่อบรมของครูใหญ่เราเนี่ยครับอาจารย์ใหญ่เนี่ยช่วยได้โดยที่ขนาดนั้นก็รับแสงไปด้วยที่เป็นแสงที่เหมาะสมเพราะโรงเรียนเข้าตอน8 โมงครึ่ง8 โมงก็เข้าแถวแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เลยเข้าห้องเสร็จก่อน8 โมงครึ่งครูจะสอนละนี่เป็นตัวอย่างสำคัญมากที่เราใช้กันแล้วปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเอาจุดที่เราคิดว่ามันสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องตอนนี้ก็มันดีมันถูกต้องนะของฟรีจากธรรมชาตินะครับทั้งอากาศทั้งแสงแดดทั้งสติสัมปชัญญะด้วยนะครับที่ครูจะให้เราในตอนเช้าๆนะ
1: นะคะคุณผู้ฟังส่งข้อถามมาค่ะอาจารย์ต่อขออนุญาตเริ่มจากคุณสุบินนะคะสอบถามอาจารย์หมอปัญญาครับเครื่องอัดอากาศมาถึงเครื่องซีแพปอาจารย
0: ์
1: เราซื้อมาใช้เองได้ไหมรู้สึกว่าผมนอนกรนแล้วก็หยุดหายใจกลางคืน
0: คือปัญหาอยู่ที่ว่าวิจัยตอนแรกแหละเราเป็นอะไรกันแน่เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องนอนกรนอย่างเดียวนะครับ คนหยุดหายใจตอนซึ่งนอนหลับเนี่ยครับมันมีปัญหาหลายอย่างเช่นดีกรีของมันนะว่าหยุดหายใจยาวแค่ไหน
1: กี่ครั้ง
0: แล้วก็แต่ละครั้งมันนานกี่วินาทีนี่ครับเป็นตัวสำคัญมากเลยที่บอกว่าเราต้องการรับการดูแลจะใช้เครื่องที่แบบเพียงอย่างเดียวใช่ไหมหรือต้องการแบบอื่นๆด้วยที่ต้องเข้าไปร่วมกันในการจัดการมีการแก้ไม่สมบูรณ์แบบให้เครื่องที่แบบที่ซื้อมาได้มันมีสั่งก็ซื้อได้ขนาดนะครับคนขายก็อยากขายอยู่แล้วนะซื้อสั่งแต่มันจะเหมาะกับเราหรือเปล่าเท่านั้นเองเราต้องการใช้ได้อย่างขนาดนี้นะครับเพราะสิ่งแบบก็ไม่ได้มีแต่สิ่งดีอย่างเดียวนะท่านฟังจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมแล้วจะได้รับสิ่งดีๆมันครบๆนะแต่ถ้าท่านใช้ผิดจังหวะนั้นท่านไม่ต้องการใช้มันมากแต่ว่าท่านไปใช้มันก็จะไปรบกวนการหายใจปกติของคุณเองการในหายใจกับบางลมจากจะทำงานถูกเบียดบังไปบ้างเพราะมันไอ้เครื่องนี้ทำไมไปเป่าออกซิเจนเข้าจมูกเราแทนการหายใจเราเองนะพอจุดทะจายมาแล้วมันจะเป่าเพิ่มให้ถ้าเราไม่จุดทะจายมันก็นอนหลับรอเราเย็นคือไหนที่คุณไม่กลนเลยจะไม่ใช่กับคนที่กลนน้อยๆอ่ะถ้าคุณใส่เครื่องอย่างเงี้ย มันก็จะนอนหลับรอนะครับแล้วก็พอคุณหยุดใช้จ่ายมาหลับนี่ก็เป่าให้จะทำงานได้เนี่ยมันเป็นเครื่องทำงานเฉพาะก็ตั้งไว้แล้วว่าให้มีเพรสเชอร์ในการหายใจถ้าต่ำกว่านี้ปั๊บให้เครื่องเป่าทันทีเป่าอากาศเข้าไป
1: เดี๋ยวต่อขออนุญาตแชร์คุณสุบินนิดนึงนะคุณดูถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการมีปัญหาในการหลับนะคะเพราะว่าคุณหมอจะส่งเราไปที่ทำสลิปเทสสุนิทราเวชเนาะจารย์เขาจะรู้ทันทีว่า1คืนหรือ1ชั่วโมงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้งอย่างของเต่า49ครั้งต่อชั่วโมงอาจารย
0: ์
1: แล้วเขาก็จะมาปรับเครื่องอ่ะ CPAP มันมีหลายแบบมากมีหลายเครื่องมากเขาก็จะมาปรับให้เหมาะสมกับเรา
0: ครับแต่ละครั้งนานเท่าไหร่ด้วยก็จะจับเวลาตั้งแต่ตอนทำแล็บนะครับท่านเขาจะปล่อยให้เครื่องทำงานได้เวลาช่วงอย่างเงี้ยพอดีไม่เป่าไปเรื่อยอ่ะว่า
1: ใช่เราจะรู้ถ้าเราหยุดหายใจปุ๊บเครื่องก็จะอัดอากาศเข้าไปหาเราทันทีแล้วคนเรานะอาจารย์เวลานอนจะชอบอ้าปากกลางคืนอ่ะรู้ทันทีเลยรู้ทันทีเพราะว่าเครื่องมันจะทำงานโดยอัตโนมัตินะอาจารย
0: ์แต่มันเป่าทันทีก็แปลว่ากำลังนอนกลนะครับจะค่อยลดลงไปแล้วก็ป้องกันแสดงว่าข้อมูลจากการทำเรียกว่าสลีปแลบนะครับที่คุณไปนอนที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนเนี่ยนะมันมีข้อมูลเพียบเลยนะคุณเขาวัดแทบทุกอย่างเลยนะวัดแม้กระทั่งหัวจงหัวใจคุณเต้นยังไงด้วยครับมันจะวัดว่าระบบหายใจคุณหรือการกำลังลมคุณทำงานยังไงนะครับจะปรับเครื่องให้มันพอดีงั้นถ้าซื้อไปใช้เองนะครับมันข้อเสียก็คือว่ามันจะไม่ตกกับโลกคุณ
1: อ
0: ะ
1: เราปรับไปเป็นด้วย
0: ครับตั้งออโต้บางคนก็บอกไอ้คนขายก็บอกตั้งออโต้สิคุณใช้ได้เลยนะครับออโต้มันจะฉลาดขนาดไหนกันมันก็เข้าล็อกในแบบนี้ครับตั้งไว้ขนาดนั้นแล้วมันไม่พอดีกับตัวเราเองคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับ
1: ลองไปทำดูนะคะคุณผู้ฟังมันจะมีสายระยางสายวัดคลื่นหัวใจสายนู่นสายนี่โอ้โหจันเหมือนมนุษย์อวกาศเลยนะ
0: แค่ตั้งหนังตาบนมันจะจับเส้นสายก็จับเลยครับจะรู้ว่าเราจะกระพริบตาเพื่อตื่นเนี่ยกี่วินาทีอะไรเนี่ยมันจับอย่างแล้วคุณหมอก็จะดูก็จะรู้ว่าโรคคุณนั้นเป็นแค่ไหนต้องการช่วยเหลือโดยเครื่องเนี้ยนานแค่ไหนเครื่องแบบไหนกันแน่จะต้องตั้งเครื่องยังไงนะครับ
1: นะคะเอาละมาที่คุณลุงด้วงนะคะไปผ่าเข่า UKA มาสองข้างเมื่อ7กันยาทีนี้ทำไมคุณหมอครับทำไมมันมีรอยช้ำที่ต้นขาทั้งสองข้างคือมันไม่ปวดนะแต่มันมีรอยช้ำ
0: ต้องมีครับรอยช้ำที่เป็นรอยที่เกิดชั่วคราวครับคุณครับจะเกิดกับทุกคนโดยเฉพาะยิ่งหนังคนแก่กล้ามเนื้อคนแก่แล้วเนี่ยมันไม่อันไม่แน่นหนาเหมือนกับหนุ่มสาวเขาจะลงมีดผ่าลงไปนะครับมันจะมีเลือดซึมๆในเนื้อเยื่อเลือดซึมๆเหล่านี้ครับมันสต็อปไปนานแล้วตั้งวันที่หมอผ่าแล้วครับแต่มันก็จะค่อยๆละสลายไปไอ้รอยช้ำเหล่านี้คือรอยที่เลือดซึมๆเหล่านี้ครับมันออกน้อยมากนะมันไม่ได้ออกเป็นเลือดเลยนะครับหมอเขาสต็อปเลือดทุกอย่างที่จะออกเยอะเหลือเลือดซึมๆที่มันจะเป็นเลือดเล็กๆแล้วซึมอยู่ในเนื้อเยื่อของคุณเองเมื่อผ่าตัดผ่านไปทุกอย่างเรียบร้อยดีก็จะค่อยๆละลายร่างกายใช้วิธีละลายเลือดที่เข้มๆแดงๆคล้ายๆกับเลือดที่มันจางลงจางลงแล้วก็สลายไปหมดเหมือนเราถูกกระทบกับขอบโต๊ะเราทำได้ไหมเราเดินไปกระทบขอบโต๊ะก็มีสีม่วงๆเกิดขึ้นก็คือเลือดซึมๆอย่างนี้เองแหละอีกไม่นานสัก7วัน10วัน14วันก็จะเริ่มไปต่างจานข้างหายไปจากร่างกายเราเจ็บครับคือรอยที่ผมพูดถึงนะครับ
1: นะคะมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าอายุ69นะคุณกิติพงศ์อายุ69หนัก70สูง170ค่ะตื่นมาไปวัดค่าน้ำตาลที่87ถามอาจารย์หมอว่าควรกินอะไรหวานๆแล้วออกกำลังกายหรือไม่ต้องอาจจะได้เผาผลาญไขมันได้เลยครับอาจารย์ปกติตื่นมาตอนเช้ากินน้ำไป2แก้ว
0: ก็จะกินอะไรก็ได้ครับที่ด้านสดง่ายครับน้ำเต้าหู้บ้างอะไรบ้างที่ทราบคุณหมอเขาไม่ห้ามเรื่องของเบาหวานคุณเองนะครับกินแบบที่ย่อยง่ายๆต่างๆสดๆดื่มๆเลยอ่ะไม่ต้องยังไงถ้าคุณจะไปออกกำลังกายไปเดินไปอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับมันจะเข้าไปเติมน้ำตาลให้ในกระแสเลือดคุณได้ทำงานต่างๆได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นไม่ได้ตั้งใจไปเติมแต่ไปเติมส่วนที่อาจจะขาดแต่การที่คุณใช้ขนาดหนึ่งแล้วก็ในร่างกายมีขนาด80กว่านะครับมันพอดีกันไหมเพราะน้ำตาลขนาดนี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเช้าอยู่แล้วนะท่านฟังดอกหรือก็ได้ขนาดหนึ่งขนาดนี้ครับ
1: นะคะ คุณผู้ฟังค่ะอาจารย์วันก่อนเราคุยถึงเรื่องอะไรนะกลิ่นใช่ไหมคะอาจารย์กลิ่นเรื่องของโคโลน4711
0: ครับ
1: บางคนฟังอาจารย์ฟังนี่ก็บอกว่าอาจารย์ครับไอ้4711เนี่ยอันนี้หนูไม่ได้เข้าโฆษณานะแต่เขาส่งมาแบบนั้นหนูอ่านให้เขาฟังยังพอหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์นะครับรวมถึงผมครีมใส่ผมที่รุ่นเก่าเขาใช้กันไม่รู้ต้องออกเสียงถูกไหมนะอาจารย์มีโมแกน
0: มี
1: แมกโนเรียมีอะไรนะยัตลี่หรือพวกบายครีม
0: ย
1: ัตเล่บายครีมนะยังพอหาซื้อได้รวมถึงสบู่หอมที่อาจารย์พูดถึงยังมีอยู่นะครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยผมไม่เคยไปเดินแถวนี้เลยไม่รู้นะครับว่ามีขายอยู
1: ่
0: ก็นึกว่าคงหมดไปแล้วล่ะนะพอตะก่อนนี้จะซื้อโคโลนเนี่ยครับแล้วมันหมดแล้วจากขวดที่ซื้อมาเนี่ยต้องรอจังหวะตอนซื้อจบประชุมต่างประเทศนะไปจนแล้วพอจบประชุมแล้วก็เหลือสักวันที่เราจะว่างคอรอเดินทางกลับมานะจะแวะช็อปนู่นช็อปนี่ที่เราหาไปเลยในกรุงเทพอ่ะจนถึง4711เนี่ยผมก็ไปซื้อตอนที่ผมไปประชุมที่ประเทศอื่นๆแถวยุโรปเนี่ยครับมันมีขาย
1: ค
0: ือกลับมาก็ติดตัวมาเข้าไปว่า
1: อาจารย์แล้วผู้หญิงมาใช้ได้ไหม
0: ได้ครับอันนี้มันเป็นคอโคโลนะเป็นกับแบบใช้แบบช่วงเดียวแล้วดาวครับแล้วกำหนดไปทั้งวันไม่ได้ขอมกลุ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมีแค่ช่วยให้เราสดชื่นช่วงออกจากบ้านสบายๆถึงเรื่องงานใหม่ๆไปคุยลูกน้องบ้างอะไรเนี่ยครับแค่นั้นแล้วมันก็จะหมดไปจริงๆเกลี้ยงกลิ่นมันจะไม่มีอีกแล้ว
1: เขาจะไม่ว่าเราแก่ใช่ไหมจ๊ะแกพูดเบาๆว่าเจ็บนะนะคะมาที่คำถามของคุณผู้ฟังท่านนี้ยาวนิดหนึ่งนะคะ2403อาจารย์ผมอายุ59สูง164น้ำหนัก58มีอาการมึนหัวแล้วก็อาเจียนแล้วก็ไปนอนที่โรงพยาบาลมาหลายครั้งทุกครั้งก็จะพบว่าผิดปกติอยู่อย่างเดียวคือโซเดียมต่ำที่ไปนอนโรงพยาบาลล่าสุดโซเดียมได้ที่125และล่าสุดคุณหมอให้ทานโซเดียมคลอไรด์4เวลาเป็นเม็ด4เวลาควบคุมไม่ให้ดื่มน้ำไม่เกิน 1.5 ลิตรต่อวันถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับสุขภาพด้านอื่นไหมครับอาจารย
0: ์อ๋อถ้าเป็นโซเดียมเนี่ยอาจจะมีผลกระทบอย่างอื่นน้อยนะครับท่านฟังเพียงแต่ว่าที่คุณหมอเขามีอาการเจาะอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายคุณมันดูดซึมพวกเก็บพวกเกลือไว้ได้น้อยนะมันปล่อยออกทางปัสสาวะเรียบคือกินยังไงก็ตามแต่มันก็ขับออกทางปัสสาวะหมดเลยผักไปหมดนะครับอันนี้ก็หรือว่าบางยาบางตัวเช่นยาขับปัสสาวะคนที่เป็นโรคเบาควบคุมความดันโลหิตสูงนะบางทีหมอจะใช้ยาขับปัสสาวะช่วยนะลดโซเดียมในร่างกายแต่ว่าอาจจะต้องปรับเรื่องโดสยาคุณหมอก็รู้แล้วล่ะครับอันนี้ครับเจาะเลือดดูถ้าคนแต่ละคนนั้นมันมีค่าไม่เท่ากันซึ่งเกลือแร่ธาตุในร่างกายก็เจาะดูโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียม4ตัวเนี่ยครับก็จะรู้ว่าร่างกายเราเก็บสะสมของไว้ใช้อย่างนี้หมอพอดีหรือเปล่าหมายถึงพวกแร่ธาตุต่างๆนะครับที่ร่างกายต้องการใช้ในการเคลื่อนไหว
1: อาจารย์ถ้าเกิดอาหารธรรมดาที่เราไม่โฟกัสไปที่ความเค็มอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: อันนี้กินได้ไหมอาจารย์อาหารทั่วไป
0: ได้เลยครับไม่มีปัญหาแล้วครับเคสอย่างนี้ครับเป็นเคสที่พบตอนที่คุณไม่สบายเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ไอ้ชีวิตปกติมันไม่มีปัญหาหรอกแต่บางเวลาถ้าร่างกายคุณไม่ดีเวลาก็คุณไม่ค่อยสบายนะไอ้ร่างไอ้ตายมันก็ทำงานเต็มที่มันขับโซเดียมทิ้งหมดเลยเจาะเลือดมันจะอะไรก็โซเดียมต่ำทุกทีจนไปสบายเนี่ยนะแต่วันปกติคุณเนี่ยมันเป็นปกติมันก็มีเป็นปกติแหละครับค่ามันขึ้นมาปกตินะ
1: นะคะโหอาจารย์นี่รุ่นเดียวกับอาจารย์เยอะมากเลยนะ4711คือที่อยู่ของคนที่คิดค้นคนแรกครับอาจารย
0: ์อ๋อเลยครับเอาเป็นเบอร์บ้านใช่ไหมครับเบอร์บ้าน
1: ก็บอกแอดเดรสนะคะนะคะ
0: เบอร์บ้านเป็นที่ได้อยู่โอ้ขอบคุณมากเลยครับยิ่งความรู้ใหม
1: ่ไม่รู้เหมือนกันนะอาจารย์นะแต่ว่า47
0: ก็มีคนที่คลาสสิกมากๆนะครับตั้งชื่อสิ่งนี้เขาเป็นภูมิลำเนาของเขาเองนะครับเพื่อบอกสถานที่ที่เขาเป็นคนสร้างสารพวกนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
1: นะคะอาจารย์ครับการรักษานอนกลนด้วยวิธีเลเซอร์เนี่ยมันได้ผลจริงไหม
0: มันไปแก้เหตุการณ์บางอย่างที่มันเกินไปอ่ะครับเราไม่ได้ใช้เลเซอร์มารักษานอนกลนนะท่านผู้ฟังเห็นแต่ว่าบางคนเนี่ยเหตุเรื่องการกลนมันเกิดจากการที่โอ้โหในช่องคอคุณมีอะไรที่มันผิดปกติจากธรรมชาติมันถึงเกิดกลนมากขึ้นเขาใช้รักษาได้เฉพาะบางคนที่มีเหตุอย่างนี้เท่านั้นเองแต่คนนอนกลนทั่วไปอ่ะที่สาวเคยเล่าความคิดเนี่ยครับมันกลนเพราะว่าอ้วนไงกดว่าเครื่องการเนื้ออะไรคอมันหย่อนคล้อยไงนะครับคนเราเลือกกันใช้เลเซอร์ไม่ได้ครับพวกนี้นะครับแต่จะว่าคนที่มีก้อนเนื้อมีอะไรที่ขวางนะมันเกิดเสียงกลนขึ้นอะอย่างนั้นนะเขาใช้ได้ครับ
1: นะคะต้นเหตุคืออ้วนใช่ไหมอาจารย์ถ้าลดลงมาแล้วก็อาจจะพอทุเลาได้บ้าง
0: อาจจะลดได้ทั้งหมดเลยครับธรรมชาติมันช่วยอยู่แล้ว
1: นะคะอ่ะเรื่องนอนกลนนะฮะเรื่องของความอ้วนแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมต่างๆมันส่งผลกันหมดเลยเนาะอาจารย
0: ์แม้แต่อารมณ์นะน้องเต๋านะ
1: ค่ะ
0: คนนอนกลนเนี่ยครับ ไม่รู้ตัวหรอกว่าทำไมเป็นคนนิสัยอย่างนี้เป็นพื้นฐานเราเป็นคนอย่างนี้แน่แต่พอลดเรื่องกลนลงนิสัยเปลี่ยนกลับมาเลยนะครับกลับเข้าสู่วงจรที่เป็นค่าปกติคนทั่วไปอ่ะ มีอารมณ์ที่ดีเอนจอยต่างเปลี่ยนไปอัตโนมัติไม่ต้องไปปรับไม่ต้องหาหมอจิตเวชเลยครับเปลี่ยนเองครับพอคุณได้รับออกซิเจนดีนอนหลับได้ดีท่าทางที่คุณจะเจอคนอื่นก็ถ้าดีไปตามไปด้วยเป็นสิ่งที่เชื่อเลยครับว่าคนร่วมทำงานในออฟฟิศกันเขารู้ดีว่าถ้าคุณรักษาพวกคนให้ดีแล้วเขาจะรู้ว่าคุณนิสัยเปลี่ยนไป
1: มีคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะอาจารย์ส่งข้อมูลมาอันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าไปหาหมอบอกว่าให้งดน้ำให้งดน้ำงดอาหารสรุปแล้วงดน้ำได้ไหมแต่งดอาหารน่ะได้อาจารย์เขาก็ยังงงๆกันว่าสรุปงดน้ำงดอาหารได้ไหมอาจารย
0: ์นี่คงเพิ่งหมายถึงเคสเมื่อกี้ใช่ไหมที่โซเดียมตับใช่ไหม
1: ใหม่ฮะมาใหม
0: ่มาใหม่เลยครับถึงงดน้ำเนี่ยว่าไม่ควรงดนะเพราะว่าร่างกายมีวิธีกระบวนการในการจัดการถ้าน้ำเกินนิดหน่อยเช่นเราบอกกินวันละ2ลิตรนะครับ2ลิตรถ้าเทียบเป็นแก้วถ่ายก็8แก้วทำง่ายนะ8แก้วนี่คือร่างกายต้องการใช้จริงที่ได้ฟังในสัปดาห์นี้ครับวันสุดท้ายเจ็บไปแล้ววันศุกร์วันน้ำเข้าร่างกายแล้วมันไปไหนกันแน่ไม่เพียงเล่ามาฟังก็อากาศแสงแดดกระทบยังไงน้ำด้วยครับว่ามันเข้าร่างกายคุณแล้วคุณดื่มเอื้อกเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีกระบวนการจัดการน้ำตามขั้นตอนนะครับในการที่คุณบอกให้งดน้ำคงจะเป็นเคสที่เฉพาะต่อจงเช่นเป็นโรคไตระยะในท้ายแล้วเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะ
0: ต้องมีโรคมันเองอ่ะไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะให้งดน้ำเป็นไปไม่ได้ครับหมอมีอาเชียให้กินน้ำเยอะมากกว่านะ
1: ท่านนะฮะเดี๋ยวนี้ตามใบเวลาเราไปเจาะเลือดน่ะถ้าเกิดจิบน้ำได้ถ้ากระหายให้จิบน้ำได้นะคะ
0: ไม่ได้ห้ามทั้งหมดเลยครับคือน้ำเสียที่คุณจิบได้นะ
1: ค่ะ
0: เช่นจะกินยาตอนเช้าเงี้ยไม่กินน้ำจะกินยาได้ไงมันเกิดลงไปที่ไหน
1: ถูกต้องนะคะ
0: ได้
1: อาจารย์คะมาคำถามของคุณฉลองทางเฟซบุ๊กอันนี้ยาวนิดหนึ่งนะคะบอกว่าอาจารย์ครับผมอายุ44สูง167น้ำหนัก83ผมเป็นโรคเบาหวานมา5ปีแล้วล่าสุดเนี่ยเบาหวานขึ้น184ตอนนี้มีอาการมึนหัวบางครั้งคล้ายๆบ้านหมุนแต่ไม่ถึงกับหมุนตอนนั่งหรือลุกขึ้นไวหันซ้ายแลขวาไวๆเนี่ยมันจะมีอาการแบบนั้นทีนี้ไปหาหมอบอกว่าเป็นเลือดข้นก็ให้ยาเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทานได้5วันครับอาจารย์มันยังไม่ดีขึ้นเลยเล่นถามอาจารย์หมอเป็นยาว่าอาการแบบนี้มันจะอันตรายไหมเราต้องทำอย่างไรต่อถ้าหากยังไม่หาย
0: น้องคนนี้มันฟังดูแล้วมันเร็วกว่าธรรมดาในทุกๆอย่างเลยนะโรคไข้เจ็บนะครับต้องการอยู่ใกล้คุณหมอไปยาวนานนะส่วนเรื่องการที่บอกทำไมเลือดข้นตรงนี้ผมมันจะได้หรอกครับมันจะใช้เวลาประมาณสักเป็นเดือนๆขึ้นไปนะสักมันจะมาปรับตัวนะมันปรับที่ไม่ได้แดงของคุณนะครับต้องใช้เวลาร่างกายในการที่จะปรับที่คุณหมอจัดการให้เนี่ยคือเขาหวังผลอีก3เดือน5เดือนข้างหน้ามากกว่านะที่คุณกินได้5วันคงไม่มีผลให้เห็นได้หรอกครับเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายคุณคือให้ไม่ได้แดงคุณลดน้อยลงอะว่ากันเถอะนะครับ
1: ดื่มน้ำช่วยได้ไหมคะอาจารย์
0: ก็ช่วยได้ครับก็ปรับตามเวลาที่หมอสอนที่คุณหมอแนะนำนะครับเวลาคุณหมอแนะนำเรื่องแบบนี้นะอย่างน้องคนนี้เป็นตัวอย่างนะตั้งใจฟังเลยขออนุญาตคุณหมอเขาอัดคลิปตรงนี้ก็ได้ถ้าคุณหมออนุญาตให้ทำนะครับแต่ว่าตั้งใจฟังให้ดีว่าคุณหมอพูดประเด็นเรื่องอะไร อย่าจะฟังครับครับไปปัจจัยลอยๆนะครับมันจะไม่ได้ผลอะไรมากมันก็เป็นคนเกรงใจหมอมากอย่างเก่าเข้าใจปะ
1: เข้าใจค่ะอาจารย์

0: กลัวมากเลยเกรงใจใจลอยฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ได้จับใจความเลย
1: นะคะอ่ะเวลาหมดคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้เรามาพบกันในช่วงเวลาเดิม6โมง
0: เข้าสู่สูตรเลยนะครับของฟรีอันดับแรกคืออากาศครับคุณได้เจอกันว่าไปเข้าไปทำอะไรในร่างกายคุณเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันทำไมต้องหายใจ16ครั้งต่อนาทีต้องหายใจขาดไม่ได้ขาดมีเรื่องนะครับ
1: อืมนะคะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกและต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็ต่อเนื่องกับอาจารย์ธรนะครับมิสเตอร์เวนเดย์พิก้าไปหาหมอฮะเมื่อวานนี้ต้องงดข้าวงดน้ำนะครับวันนี้ก็ต้องไปส่องกล้องนะฮะก็ให้พิก้าไปตรวจร่างกายให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับก็มาคุยกับอาจารย์ธรกันต่อฮะวันนี้ก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องที่มีสาระสำคัญมากมายเลยนะฮะเกิดไปคุยกับอาจารย์ธรเรื่องปลาหมอคางดำแล้วกันนะครับศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไทยเที่ยวไทยพลัสมาแล้วฮะเคาะเรียบร้อยนะครับรัฐบาลช่วยจ่ายค่าโรงแรมคืนละ 1,500 นะครับพร้อมกับอีคูปองช่วยจ่าย50 50นะครับที่เมืองหลักเนี่ยช่วย 1,500 บาทแล้วก็ที่เมืองรอง 2,000 บาทนะฮะรวม 1 ล้าน 10 ครับช่วงแรกเนี่ยเปิดให้ใช้ตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569แล้วก็ช่วงที่2นะครับ16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์เพื่อ

0: ราช2570ครับเริ่มลงทะเบียนเป๋าตังนะฮะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับ2569นี้เป็นต้นไปนะครับรวมทั้งหมด1ล้านสิทธิ์ฮะแม้แต่ก็มันเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยหรือเปล่านะอาจารย์มาแล้วให้อาจารย์เสียบหูฟังก่อนนะครับแล้วก็ขอเชิญประชาชนนะฮะร่วมลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารนะครับวันซ้อมใหญ่แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่16กันยายน2569นะครับระหว่างเวลา8โมงครึ่งนะครับไปจนถึง4โมงครึ่งเว้นวันหยุดราชการนะครับเบอร์ต่างๆแล้วก็รายละเอียดดูได้นะที่เพจ Variety Travel นะครับแชร์ไว้ให้แล้วนะครับเชิญโดยกองทัพเรือนะฮะพื้นที่นั่งชมเนี่ยจะอยู่ที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือนะครับอาคารราชนาวิกสภานะครับอันนี้เฉพาะวันซ้อมใหญ่นะครับประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบนะฮะแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับวันซ้อมใหญ่วันที่21แล้วก็28ตุลาคม2569นี้แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินนะครับวันที่6พฤศจิกายน2569นะครับในส่วนของวิธีการจองวิธีการรับบัตรเนี่ยเข้าไปดูที่เพจ Variety Travel นะครับอาจารย์มาแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับในสุดวันนี้มันพูดนะฮะแต่ผมโผล่มาได้นะ
0: ฮะ
1: จะเป็นเด็กเส้นนะครับ
0: ครับพรุ่งนี้ก็มาไหมฮะ
1: พรุ่งนี้มาอีกพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะฮะ
0: ก็อาจารย์บอกได้หมดผมก็เลยลงไว้ว่าเป็น
1: ได้ไงก็พรุ่งนี้ได
0: ้นะครับผม
1: คือจริงๆงานที่ไม่ได้ตังค์นี่ผมไม่ค่อยซีเรียสนะฮะลงไว้ผมก็ทรยศได้อย่างเงี้ย
0: จะบอกไม่ว่างก็บอกลงหน้าได้ครับ
1: ไม่งานที่ไม่ได้ตังค์นี่คุณค่ามันต่ำนะ
0: ฮะครับผมสารตัดสินเรียบร้อยแล้วฮะอาจารย์นะ
1: บอกไปแล้วนี
0: ่ครับยังไม่ได้บอกรายละเอียดเลยบอกแค่ว่าศาลตัดสินแล้ว
1: ตัดสินอะไรฮะ
0: ไอ้ปลาหมอคางดำอะฮะ
1: ใครสนใจ
0: อุ๊ยฮูแคร
1: ์ผมก็บอกได้แต่เมื่อวานไม่มีประโยชน์หรอก
0: เออจับเลยจับเอาขึ้นมาทำน้ำปลาให้หมด
1: ก็ผมก็พูดไปแล้วว่าตัดศาลเนี่ยก็ทำได้แค่นั้นไม่ได้หมายความว่าศาลไม่ทำคืออำนาจมันก็ทำได้แค่นั้นจะไปทำอะไรอ่ะ
0: เออ
1: มันก็จบอยู่แค่นั้น
0: ถึง
1: ปกติอยู่แล้ว
0: ถึงไม่ใช่คำว่าศาลตัดสินมันก็เขาก็ต้องลงมือจัดการอยู่แล้วแหละ
1: ใช
0: ่พูดไปศาลจัดไปแค่เท่านั้น
1: ก็ผมก็บอกว่าผมก็รู้อยู่แล้วแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่าศาลทำไมไม่ทำอะไรศาลปกครองเขาก็ทำได้แค่นั้นทำอะไรมากกว่านั้น
0: ให้ศาลได้จับตาเองก็
1: สงสัยว่าคือหากันใหญ่คือหาเรื่องอะไร
0: ผมก็วันนี้โทรหาใครไม่ติดเลยก็นึกเมื่อตั้งแต่เช้าแล้วตกใจเฮ้ยหรือว่าอาจารย์จะมีสัมภาษณ์เยอะฮะ
1: ไม่เกี่ยวไม่มีใครสนใจนะครับเพราะว่ามันทำได้แค่นี้มันก็ได้แค่นี
0: ้
1: กลับมาเรื่องคือเรื่องอย่างนี้อย่าไปสนใจฮะเราโฟกัสในเรื่องที่เราต้องสนใจก็คือเรื่อง
0: น้ำฝนตก
1: ล้านสิโอ้ฝนฝนอะไรคุณเมงผมมูสาร้อยคำว่าล้านสิ
0: ครับ
1: อันนั้นแต่ก็คอรมอก็อนุมัติแล้วครับล้านสิซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวคุณเมย์คงแปะให้แต่ก็ว่าง่ายๆก็คือเท่าที่ผมดูเนี่ยร้านสิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วคนหนึ่งเนี่ยลงทะเบียนได้ตั้ง50
0: ฮะ
1: คนงาน50แล้วจริงๆเนี่ยหมายความว่าไอ้ร้านสิทธิ์ที่เราเห็นในข่าวเนี่ยจริงๆคือ200,000คนนะไม่ใช่ล้านคนก็ไอ้นี่เราก็มาคุยเรื่องไทยเที่ยวไทยไทยคนละครึ่งเลย
0: ไทยเที่ยวไทย plus ครับ
1: โอเคชื่อมันเยอะเลยกันนะฮะก็หมายความว่าถ้าเกิดเราไปลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วก็ขอใช้สิทธิ์เราจะได้รับ50จากนั้นเราก็ไปผ่านเป๋าตังค์นี่แหละถ้าผมอ่านไม่ผิดก็คือลงทะเบียนเรื่องอะไรต่างๆก็ยังคงใช้แอปเป๋าตังค์เหมือนไทยช่วยไทยอ่ะ
0: ครับ
1: จากนั้นก็ไปแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้รัฐบาลเขาจะออกให้พันห้า
0: ฮะ
1: ฮะเราก็ใช้สิทธิ์ของเราเราก็ออกครึ่งหนึ่ง
0: ครับก็มีคูปองแนบมากับตัวที่พักด้วยครับถ้าเที่ยวที่เมืองหลักเนี่ย1,500แล้วก็เที่ยวที่เมืองรองเนี่ย2,000
1: มันเป็นคูปองทั่วไปไหม
0: ใช่ฮะเป็นคูปองทั่วไปครับ
1: ครับหมายความว่าไปใช้รู้สึกว่าคนนี้จะใช้ได้ตั้งแต่ที่พักนวดก็ได้นะ
0: ฮะเป็นสินค้าต้องเที่ยวได้หมดเลยฮะ
1: ที่ลงทะเบียนนะฮะไม่ใช่อยู่ดีก็คือเหมือนไทยช่วยไทยอ
0: ่
1: ะคือร้านค้าต้องลงทะเบียนแต่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดดูว่า มีเรา1คนมีแฟน1คน
0: ครับ
1: 2คนลงทะเบียนกัน
0: ฮะ
1: ก็จะได้10 10ใช่ไหม
0: ครับ
1: 10 10อ่ะไปเที่ยวเมืองรองเมืองรองเนี่ย10นึงก็คือ 2,000 บาท
0: ครับ
1: รวมกันเนี่ยก็จะได้เงินเป็นเงิน 20,000 บาท
0: แล้วก็ถ้าแฟนอีกคนนึง
1: ก็นั่นแหละรวมแล้วไงรวมเรากับแฟน
0: อ๋อครับครับครับ
1: เพราะว่าเรา50 2,000 บาทก็เป็น 10,000 บาทแฟนอีก50 10,000 ก็เป็น 10,000 บาทนะฮะก็ต้องแต่ก็คงมีรายละเอียดในการใช้แล้วมีช่วงแบล็คเอาท์ด้วย
0: อ๋อฮะเว้นวรรคไว้ก่อนแล้วก็ไปใช้อีกทีช่วงที่2
1: ใช่ครับก็คือ15 15อะไรสักอย่างนึงถึง15กุมภาพันธ
0: ์จ้ะเดี๋ยวๆๆๆๆๆไ
1: ม่ได้แต่มีแบล็คเอาท์ในช่วงปีใหม่อ่ะ
0: ครับ1พฤศจิกาถึง15ธันวาคม69นะครับแล้วก็เว้นวรรคไปนะครับไปต่ออีกทีช่วงที่2เนี่ย16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570ครับ
1: ก็หมายความว่าเว้นวรรคไป1เดือน
0: ฮะ
1: ในช่วงตั้งแต่15ธันวาถึง15มกราช่วงนั้นก็คือช่วงที่คนเที่ยวอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์เขาต้องการดึงคนให้ไปเที่ยวในช่วงที่ไม่เที่ยวเพราะฉะนั้นก็เลยมีช่วงเว้นวรรค
0: ครับขอกัดขอเก็บเต็มๆเนี่ย
1: ทั้งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมเอ้ยคุณผู้ฟังโทษทีนะเมื่อวานเพิ่งออกรายการคุณผู้ฟังเยอะเหมือนกันนะฮะก
0: ็
1: เตรียมการกันไว้แล้วกันแต่ถ้าเกิดไม่ใช้เขาบอกว่าสิทธิ์จะมีเรื่องนี้อะไรต่างๆนั้นรายละเอียดลงไปใช้ดูเลยกันแล้วกันว่ามันมีกติกาอย่างไรบ้างแต่ผมนี่เล็งเมืองลองไว้แล้ว
0: ฮะครับอ่ะไปอีกงานนึงนี่เขาเริ่มจัดการวันที่11นะครับนี้เนี่ยกันยายนแล้วก็จัดยาวไปถึง20กันยานะครับกับตลาดน้ำอัมพวานี่เขาออกมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ในเนรมิตตลาดน้ำอัมพวาให้สว่างสวยเปล่งประกายสีทองทั่วผืนน้ำนะครับนะก็ไปชมได้กับไฮไลท์ของงานนะครับมีม่านแสงสีเสียงดิสเพย์ดอกไม้ยักษ์บานสะพรั่งริมคลองนะครับมีสีโซนถ่ายภาพปักหมุดโฟโต้ช็อตนะฮะสุดเก๋ทั้งตอกดอกไม้อุโมงค์แสงสะพานไฟและเงาสะท้อนผืนน้ำนะครับมีศิลปินย้อนยุคไว้ยุค90นะครับมากันครบหมดเลยครับทั้งคริสตินาไทยธนาวุฒิเยอะนะฮะออกร้านต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีโชว์ทางวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมนะครับงานมี11ถึง20กันยายนนะครับตั้งแต่เวลา4โมงเย็นไปถึง4ทุ่มที่ตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฮะก็ในส่วนของตัวพื้นที่ก็นี่เขาทำภาพออกมานะเป็นอินโฟกราฟิกสีทองอารามไปทั้งทั่วสองฝั่งคลองที่ตลาดน้ำอัมพวาเลยครับอาจารย์ฮะ
1: ก็ต้องหาที่นอนแถวนั้น
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันดึกไงเดี๋ยวขับรถกลับบ้านแล้วเป็นอันตรายแล้วทำไมไม่เลื่อนไปให้มันตอนใช้ได้ตอนไทยเที่ยวไทย
0: อุ้ยครับอาจารย์ฮะ
1: ผมจะได้ใช้ด้วย
0: อ๋อครับครับ
1: ลาดบุรีมันเมืองรองไม่เหรอ
0: ก็จริงๆก็ติดกันนะอัมพวากับลาดลีนะฮะ
1: ก็ใช่ไง
0: เที่ยวสี่ตลาดน้ำของทางฝั่งสมุทรสงครามแล้วก็ต่อที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่ลาดบุรีเนี่ยมันยิ่งมันคือเป็นทริปเส้นทางเดียวกันห่างกันไม่ถึง15นาที
1: ก็ใช่อ่ะก็หาที่นอนแถวนั้น
0: ครับ
1: ดูตั้งเสร็จเท่ากว่าตีหน้าจะร้องเสร็จก็สี่ทุ่มพอดี
0: แสดงว่าอาจารย์อยากไปดูตีหน้าทีนะ
1: ก็คือพอดีเคยเจอกันหลายคนแล้วเขาอยู่สมัยก่อนเขาอยู่คนเดียวโดเดียวกับผม
0: ครับ
1: ก็ร้องเพลงประวัติศาสตร์ยังไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเอ
0: าไทยช่วยไทยขึ้นไปทลายฮะพลิกล็อกกันนะดูถล่มทลายเงี้ยเหรออาจารย
1: ์ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ครับ
1: นะฮะก็แต่ตอนที่โน้ตออกมาได้แต่อัลบั้มแรกนี่กรี๊ดกันปล่อย MV ออกมาน่ารักมากนะฮะเป็นนักร้องที่เสียงดีจริงๆถึงแม้ว่าก็นั่นนะฮะก็จะได้เห็นว่าก็ตกลงไม่ยอมต่อเลย
0: ต่อเลยฮะ
1: ไทยเพื่อไทยดิ
0: อ๋ออาจารย์ต้องโทรไปถามเขาดิครับท่านรองอ่ะ
1: 4เดือนไม่ได้มีประโยชน์เลยแล้วมีการเปลี่ยนข่าวไม่รู้สึกว่าถังแตกเลยบอกว่าจะฟรีซเงินข้าราชการอะไรสักอย่างนึงซึ่งไม่มีทางหรอก
0: ผมเนี่ยคุยกับท่านรองเยอะมากเลยท่านรองผอ.ท่านรองสารวัตรท่านรองนายกท่านรองผู้ว่าอุ้ย คุยกับใครก็รองไปหมดฮะแต่ว่ามาเรื่องน้ำท่วมกันต่อดีไหมฮะอาจารย์ฮะน้ำท่วมญี่ปุ่นโอ้โหนางโงย่าจมบาดาลแล้วเรียบร้อย
1: จริงๆเฟซผมก็เคยเขียนตั้งแต่ก่อนตกแล้วว่ามันจะตกหนักนะรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เตือนอย่างอุตลุดนะฮะตั้งแต่ไอ้พายุอย่างที่เคยบอกไปว่าไอ้พายุที่มันไม่เข้าไทยเนี่ยมามีฝนตกแต่ไม่เห็นมีพายุเข้าไทยเลยมีแต่ข่าวพายุทั้งหลายทั้งปวงมุ่งหน้าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมันโหดร้ายมากนะฮะอันนี้ไม่ใช่คนรัฐบาลญี่ปุ่นก็เตือนไปตั้งแต่ก่อนเกิดซุปเปอร์เอลนีโญแล้วว่าปีนี้พายุมาหนักแน่แล้วมาจริงมาหนักจริงแล้วก็พายุที่โดนที่ญี่ปุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งของ depression ชนกันสองลูกนะฮะฝนก็เลยตกหนักเดี๋ยวภาพข่าวคุณผู้ฟังคงได้เห็นเยอะแยะมากมายผมไม่ต้องลงรายละเอียดแต่มันเป็นน้ำชุ่มท่วมฉับพลันครับก็คือฝนตกก็เหมือนกับคล้ายๆเรนบอมอ่ะชั่วโมงนึงตกมาลงมา100กว่ามิลช
0: ั่
1: วโมงเดียวนะ
0: ครับ
1: ซึ่งนาโกย่าเองเนี่ยระบบในเมืองนาโกย่าจริงๆก็คล้ายๆกรุงเทพนะพูดถึงนาโกย่านะฮะยังไม่ได้พูดถึงโตเกียวนะพูดถึงนาโกย่านาโกย่าเองก็รับน้ำได้50มิลเจอคือฝนตกเนี่ยเขาออกแบบเมืองให้รับน้ำได้ไม่เกิน50มิลต่อชั่วโมง
0: ครับ
1: ฝนตกมัน100กว่ามิลต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นแล้วมันจะมีน้ำหลากมาตามแม่น้ำล้นตลิ่งอะไรต่างๆมาเยอะแยะเต็มไปหมดแต่มันจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันไงฮะก
0: ็
1: คือทุบเดียวตอนนี้ก็ลงเกือบหมดแล้วถ้าเกิดข้าวเข้าใจไม่ผิดมันจะแต่ไอตอนที่มันท่วมฉับพลันมันก็จะเห็นว่ารถเราก็จมน้ำไปแล้วอะไรประมาณนั้นก็อันนั้นน่ะคือสิ่งที่น่ากลัวของฝนตกในแบบเรนบอม
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: มาเร็วไปเร็ว
0: ขนาด
1: ท่วมเร็วลงเร็วแต่ไอ้ท่วมเร็วนี่คือท่วมรถเราไปเรียบร้อยแล้วต่อให้มันจะท่วม3วันหรือท่วม3ชั่วโมงเนี่ยรถเรามันก็ท่วมอะไรประมาณนั้น
0: ก็น้ำตกรอการระบายแต่ระบายไม่ทันก็ท่วม
1: ใช่ก็เหมือนกรุงเทพอ่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องภาวนาว่าอย่าให้เกิดฝนอย่างนั้นลงมาในกรุงเทพต่อให้สิทธิ์ผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็เหมือนกับผู้ว่านาโกย่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าระบบทั้งเมืองมันออกแบบไว้สำหรับรับฝนแค่นั้นมันไม่ได้ออกแบบไว้เผื่อฝนโลกร้อนที่กำลังเกิดบ่อยขึ้นเรื่อย
0: ๆมองแต่ละห้อยกันหมดเลยฮะ
1: ผู้ว่า
0: เมืองนาโกย่ากับผู้ว่ากทมคร
1: ับ ก็เต็มก็ต้องจนจะตกที่กรุงเทพหรือเปล่าทุกคนคงถามอย่างนี้คำตอบของอาจารย์ธรก็คือไม่รู
0: ้ครับ
1: ถามว่ามีโอกาสไหมก็บอกก็มีเหมือนก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าเกิดนะเพราะเรนบอมมันก็มีโอกาสตกได้เกือบทุกที่ทั้งนั้นน่ะแต่เยอะไหมก็บอกว่าถ้าเกิดนับปีนี้คงแทบจะไม่มีโอกาสอะแต่ถ้าเกิดปีต่อๆไปลานีญาก็ไม่รู้แต่ที่นาโกย่าโดนก็เป็นจังหวะของซูเปอร์เอลนีโญบวกกับพายุที่วิ่งมารวมกันเพราะฉะนั้นมีแต่อาจจะยังไม่เกิด
0: ในขณะที่ทางฝั่งของประเทศไทยช่วงนี้ก็มีฝนตกนะฮะหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยแล้วก็ฝนเริ่มลงต่ำและจากทางภาคเหนือกับอีสานตอนบนก็ไล่ลงมาเรื่อยๆฮะอาจารย์ฮะภาคใต้ก็คลื่นลมแรงเหมือนเดิม
1: เขาบอกว่าหนาวว่าบางแมงไงหนาวมาเป็นวูบวันนี้ฝนจบก็จะบอกไปแล้วว่าปีนี้ฝนตกฝนจบเร็วด
0: ู
1: ฝนจบเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มขยับลงมาลมหนาวเลยแหละลมหนาวเริ่มมาเป็นวูบนะฮะลมหนาวทีนี้วูบนี่คือวูบนะฮะไม่ได้อุณหภูมิบางที่ก็ลดลงแล้ว19อะไรเงี้ยมันจะเริ่มเข้ามานะฮะ
0: จานมาหนาวกับผมเลยฮะวันละชั่วโมง
1: ไม
0: ่ที่ห้องส่ง
1: มามีผมทำเพราะฉะนั้นลมมันก็จะดันเอาอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ตัวก็จะเริ่มเห็นแล้ว
0: ครับไข่แมงดาทะเลเป็นไข่จริงๆของแมงดาทะเลหรือเป็นไข่หมึกหรือเหมือนแบบไข่หมึกกับหอยเม่นครับที่ไม่ใช่ไข่จริงๆวิคงฟังเราเมื่อวานนี้มั้งฮะ
1: เดี๋ยวนะฮะใจเย็นเย็น
0: ครับ
1: ไข่หมึกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของหมึก
0: ฮะ
1: ไข่หอยเม่นก็เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของหอยเม่น
0: ครับ
1: ไข่แมงดาเป็นไข่จริงๆ
0: อ๋อเต็มทั้งตัว
1: เป็นไข่จริงๆไข่อย่างที่คนเข้าใจว่าไข่อ่ะ
0: มันเอาเนื้อที่ไหนมาเคลื่อนไหวฮะกล้ามเนื้อแทบจะไม่เจอเลย
1: แมงดา
0: ทะเลเน
1: ี่ยมันอยู่แบบไม่มีกล้ามเนื้อมาตั้งแต่มนุษย์ยังเป็นลิงยังไม่เกิดเลยอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแมงดาทะเลเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์มากนะฮะอยู่มาไม่รู้กี่สิบล้านปีแล้ว
0: ครับ
1: แล้วเพราะฉะนั้นในปัจจุบันแมงดาทะเลถือเป็นลิฟวิ่งฟอสซิลหรือสัตว์ ดึกดำบรรพ์ที่อยู่ลงรอดมาจนถึงปัจจุบันมันอึดมันไม่ตายไม่มีกล้ามเนื้อข้อดีของการไม่มีเนื้อน้อย
0: ม
1: ีแต่น้อยมากอย่างเงี้ยก็คือมันไม่มีอะไรให้กินลองคิดถึงตัวที่จะกินแมงดาสิ
0: ครับ
1: มันก็สับมันก็งงว่าฉันจะจับให้มันเกาะมันก็เยอะหางมันก็แหลมแถมจะไม่มีเนื้อให้กินแล้วมันจะจับมันมากินทำไมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็เลยอยู่รอดมาจนมนุษย์ค้นพบว่ากินเนื้อไม่ได้ก็กินไขมันเพราะฉะนั้นแมงดาทะเลก็กำลังใกล้สูญพันธุ์ในยุคมนุษย์นี่แหละ
0: โอ้ครับกินตั้งแต่จานละร้อยเห็นตอนนี้จานละ500แล้วกินไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ต้องไปกินผมยังไม่เคยกินนะครับ ถ้าเกิดจะกินก็เอาให้มั่นนะฮะว่าไม่ใช่เป็นแมงดา
0: เหรา
1: แมงดามันมี3ชนิดนะฮะมันจะมีถ้วยจานแล้วก็เหราเพราะงั้นก็เราวางไว้ละกัน
0: ที่กินได้คือถ้วย
1: จานที่กินได
0: ้อ๋อครับครับ
1: แต่มันมีแต่ชนิดหนึ่งที่กินไม่ได้หางเหลี่ยมหางกลมเราไปกดดูแล้วกันครับ
0: ครับ
1: ปัญหาคือว่าต้องเห็นแมงดาด้วยถึงจะแยกได้ว่ามันเป็นไข่ตัวที่กินได้หรือกินไม่ได้บางทีบางปีก็มีข่าวว่ากินเข้าไปแล้วเกิดอาการเพราะว่ามันไม่รู้มันมีมาแต่ไข่มันไม่มีตัวมาให้ดูด้วย
0: ก็กินที่แม่ค้าเขาเอามาขายครับกินได้แน่นอนอย่าไปจับกินเองก็พอแล้ว
1: เป็นคนบอกข่าวก่อนโดนไปก็กินจากแม่ค้าจะลองดูแล้วกัน
0: แถวบ้านผมก็จับกินกันเองอะดิครับ
1: ถ้าเกิดจับกินกันเองก็มั่นใจได้
0: ครับเมื่อคืนนี้ฮะอิหร่านบึ้มอเมริกาเมื่อเช้าอเมริกาบึ้มอิหร่านครับแต่ที่แน่ๆเมื่อคืนเนี่ยมีประกาศมาแล้วครับเรียบร้อยน้ำมันขึ้นแล้วก็มีผลเนี่ยเรียบร้อยแล้ววันนี้ฮะช่วงเช้าดีนะผมเห็นข่าวแล้วก็พุ่งออกไปเติมน้ำมันก่อนประหยัดไปได้50บาทครับดูแล้วคงซื้อเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวไหมฮะ
1: ก็รถไฟฟ้าก็ต้องเช่าใช่ต้องเตือนต้องผ่อน
0: ฮะ
1: คือเปลี่ยนตอนนี้ก็ต้องคิดว่ามีเงินผ่อนต่อเดือนไปคุ้มค่าไหมพอซื้อเสร็จได้อีก3วันลงคาอาจจะจบก็ได้เ
0: ฮ้ยมันมีรถไฟฟ้าขนาดเล็กอะกลมๆที่ผมเคยเล่าให้จันฟังนะวิ่งอยู่เนี่ยผมวิ่งมาจัดรายการเนี่ยเห็นเขาวิ่งประจำเลยน่ารักเที่ยวแล้วก็มีทะเบียนด้วยไปลองไปเช็คราคาเนี่ย 2-3 แสนนึงนะอาจารย์ฮะ
1: ก็ซื้อดิ
0: อุ๊ย
1: ครับแนะนำคือตอนนี้คืออะไรที่ต้องติดหนี
0: ้คร
1: ับ บัญญะบัญญังไว้ไม่เกินยังพอจ่าย
0: ไปก่อน
1: ได้ก็จ่ายไปก่อนเพราะว่าการเพิ่มหนี้โดยที่เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าก็ต้องคำนวณอย่างชัดเจนว่าเปลี่ยนแล้วคุ้มถ้าเกิดจ่ายค่าน้ำมันวันเดือนละ15,000เงี้ยอย่างนั้นค่อยคุยกันแต่ถ้าเกิดจ่ายค่าน้ำมัน 5-6,000 อย่างนี้ต้องคิดอีกเยอะ
0: ซื้อจักรยานแล้วกันกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งบีบมาเรื่อยๆนะครับขี่มา
1: เดี๋ยวก็โดนผลัด
0: ที่อสมทเห็นแล้วมีห้องอาบน้ำด้วยเนี่ยบีบกริ้งกริ้งกริ้งกริ้งเอาจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าได้ไหมไม่รู้พับขึ้นแล้วมา
1: น่าจะได้นะครับ ไม่ผมไม่มั่นใจฮะถ้าเกิดพับขึ้นน่าจะได้นะฮะแต่ก็ลองดูแล้วผมไม่เคยพับขึ้น
0: ก็ขับรถมาเหมือนเดิมนี่แหละครับผมก็พูดไปเรื่อยแต่ว่าก็เสนอทางออกนะในยุคที่ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงานเนี่ยมันแพงแพงฮะ
1: เสนอทางออกที่ตัวเองไม่ทำไม่เรียกเสนออ
0: ุ้ยครับผมเคยลองแล้วพยายามใช้บริการรถไฟฟ้าเหนื่อยเหลือเกินชีวิตเนี่ย
1: ก็แล้วแต่ที่ว่าผมก็ใช้เดี๋ยววันนี้ผมก็ใช้วันนี้ผมมีประชุมกลางเมือง
0: คร
1: ับ มันก็แล้วแต่ที่ครับว่าอันไหนมันจะได้มันก็ไม่ได
0: ้คุณเวลาส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับสเปอร์จะชนะเมื่อไหร่ครับโอ้ยอาจจะต้องให้อเมริกากับอิหร่านเขาเลิกรบกันก่อนมั้งฮะ
1: ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะจาก30มาเป็น20มาเป็น00รู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อย
0: ๆเดี๋ยวก็กลับไปเป็น02 230เหมือนเดิม
1: แต่เดี๋ยวค่อยลองดูแล้วกัน
0: ครับ
1: เพิ่มเจอหงส์นี
0: ่อุ้ยจริงเหรอฮะ
1: จริงคาราบาว
0: อ๋อครับก็เสร็จหงส์เลยฮะ จะรอดไหมอาจารย์ฮะดูแล้วนี่ก็จริงเขาเสริมทีมเยอะนะคือก็จะคล้ายๆกับสถานการณ์ของลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาลก่อนใช้เวลาในการปรับตัวผมเข้าใจว่าจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักพักนึงเลยแหละนะครับก็ฟัดกึ๋นเดอะซบี้กันหน่อยฮะว่าจะปรับให้เร็วขึ้นให้เข้ากันดีได้เร็วขึ้นหรือว่าจะใช้เวลานานเกินไปไม่อยากจะพูดเลยใช่ไหมฮะ
1: เรื่อยๆอย่าไปคิดมากอะไรนี่มัน ดูเรื่องอื่นนี่แหละดูแต่เรื่องบอลเงินในกระเป๋าแทบจะไม่มีแล้ว
0: แหมพูดแปะเตอะไม่ได้เลยอาจารย์รีบเปลี่ยนเรื่องทันที
1: ลองให้

0: ชนะก่อนเนี่ยผมจะค้างคุยเรื่องสเปอร์มันครึ่งชั่วโมงให้มันรู้เลย
1: ฮะภัยพิบัติอะไรเนี่ยตรวจจับภัยพิบัติถ้าเป็นสึนามิมีทุ่นตรวจแผ่นดินไหวมีอะไรตรวจครับเขาใช้อะไรนะไม่รู้กัน
0: เจอนะอะไรนะแผ่นดินไหวก็ตรวจแต่แผ่นดินไหวจริงๆเดี๋ยวนะไอ้สิ่งที่เราได้ยินคำว่าเตือนภัยแผ่นดินไหวในปัจจุบันเตือนภัยสึนามิในปัจจุบันเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ทุ่นที่ลอยตุ๊บป่องอยู่แล้วทุกคนกลัวมันใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์เลย
1: เพราะว่ามันเกิดเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
0: ไม่ใช่เพราะว่าเราเตือนได้ตั้งแต่มันเริ่มแผ่นดินไหวแล้วไม่เห็นเหรอเดี๋ยวนี
1: ้
0: เวลาเขาแจ้งแผ่นดินไหวในต่างประเทศก็จะมีเขียนว่าแจ้งเตือนสึนามิยกเลิกสึนามิของญี่ปุ่นเนี่ยเห็นประจำเพราะงั้นข่าวแผ่นดินไหวในทะเลนะครับถ้าเกิดมันอยู่บนบกมันคงไม่มีสึนามิหรอกแต่ในทะเลเนี่ยก็จะมีข่าวว่าแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนหรือยกเลิกเพราะว่าเรารู้ตั้งแต่ไหวแล้วไอ้ทุ่นที่ลอยตุ๊บป่องอยู่ในทะเลเนี่ยมันมีไว้สำหรับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วหรือมีไว้ศึกษาข้อมูลทางงานวิจัยแต่เรื่องของการเตือนภัยสึนามิปัจจุบันไปเตือนกันตั้งแต่เริ่มไหวแล้วส่วนแผ่นดินไหวเตือนภัยได้แน่นอนเตือนได้ดีกว่าสึนามิ
1: ครับ
0: เตือนภัยในที่นี้ก็คือเตือนได้แป๊บเดียวก่อนที่มันจะไหวไม่ใช่ก่อนที่จะไหวคือเมื่อไหวปุ๊บเนี่ยมันจะส่งคลื่นมา2คลื่นคลื่นนึงเป็นคลื่นวิ่งเร็วอันนั้นจะไม่สะเทือนแต่เป็นจะวิ่งมาถึงก่อนเราจะรู้จากเครื่องวัดจากนั้นนี่ก็จะเป็นคลื่นอันที่สองซึ่งเป็นคลื่นไหวจริงที่จะวิ่งช้ากว่าแต่ระยะห่างของคลื่นเร็วกับคลื่นช้าเนี่ยห่างกันแค่หลักวินาที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเตือนภัยก็เตือนได้5วินาที10วินาที15หรือ20 30วินาทีแค่นั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ต้องเตือนแล้วเนื่องจากมันอยู่ห่างมากมันขึ้นอยู่กับระยะห่างด้วยไอ้นกร้องบินผับๆก่อนแผ่นดินไหวก็เพราะว่าสัตว์รู้ไอ้คลื่นที่วิ่งไวเนี่ยก่อนล่วงหน้าเลยจะเครื่องเตือนแผ่นดินไหว
1: คนไทยอ่ะไม่เคยเจอแผ่นดินไหวนะอย่างผมเนี่ยตกใจ
0: มันเกิดเมื่อไหร่วะ
1: ก็ที่แผ่นดินไหวล่าสุดนี่ไงที่เป็นอัลเตอร์ช็อคที่ที่ไหวที่พม่าเนี่ยฮะผมยืนอยู่ในห้าง
0: เขาใช่ไงก็ต้องสงสัยว่าไม่เคยเจอเรียนได้ยังก็เจอแล้ว
1: ไม่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่าตกใจตอนนี้ก็คงยิ้มนิดหน่อยมั้งแล้วก็เดินออกมาค่อยๆเรื่อยๆมา
0: ไม่มีอ่ะคนญี่ปุ่นก็ยังวิ่งซ่านอยู่เลยอย่าว่าแต่คนไทยคนญี่ปุ่นเจอมันทั้งชีวิตเจอน่าจะไม่ต่ำกว่า100ครั้งยังวิ่งเลย
1: จะโชว์เหนือหน่อยก็ไม่ได้แต่ถามจันครับถามจันทอนครับปลาพวกปลาน้ำกร่อยสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยจริงๆทางวิวัฒนาการมันกำลังเลือกว่าจะไปอยู่น้ำจืดหรือน้ำเค็มใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่ครับแล้วก็หมดเวลาแล้วครับ
1: ครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเม่งพิพัฒน์ครับ
0: ผมจับเวลาดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยรายการเราพักเบรกทีเราประมาณ30วินาที
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าเกิดเพิ่งเปิดมาฟังรายการนี้จุดเด่นของรายการนี้มีอย่างนึงนะฮะ
1: อย่าไปเบรกมัน
0: คุณไม่ต้องเปลี่ยนช่องคือจากคุณไม่มีเวลาให้คุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนไปช่อง
1: ครับฮะ
0: เอาไงต่อเลยอ๋อปลาน้ำกร่อยคือปลาน้ำกร่อยเนี่ยคือจริงๆมันไม่ได้เลือกว่าจะไปอยู่น้ำจืดหรือน้ำเค็มหรอกครับปลาน้ำกร่อยเนี่ยมันก็คือเขาอยู่ในแถวนั้นแล้วเขาวิวัฒนาการตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมกับการอยู่แถวนั้นปลาหมอคางดำก็ได้เห็นคุณหมิ่นชอบพูดถึงปลาหมอคางดำเป็นปลาน้ำกร่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาออกทะเลเต็มเนี่ยเขาก็ออกไม่ได
1: ้
0: คืออยู่ริมทะเลนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ายไปกลางทะเลเหมือนปลาคูอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าตัวเนี่ยป้อมนะฮะแล้วก็กลางทะเลนี่มันโล่งต
1: ั
0: วเทียบปลาหมอครับคางดำกับปลาทูก็จะเห็นว่าตัวปลาทูมันเพียวกว่าปลาหมอป้อมกว่าในร่างกายการกำจัดเกลือปลาหมอมันก็ทำเหมือนปลาทูไม่ได้นะฮะเลี้ยงลูกหรืออะไรก็ต้องเลี้ยงตามปากโกกลางตามอะไรซึ่งกลางทะเลไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ่ออยู่แล้ว
1: ครับอืมอ่ะมาพูดถึงเรื่องนึงสำคัญมากเลยนะฮะนะฮะประเทศไทยกำลังจะเป็นฮับทางด้านท่องเที่ยวจริงๆก็เป็นมหาอำนาจทางด้านท่องเที่ยวที่ติดท็อป10ของโลกอยู่แล้วนะครับแต่ทางฝั่งของญี่ปุ่นนี่เขากำลังมีปัญหาเรื่องของโอเวอร์ทัวริซึมฮะอาจารย์ฮะ
0: เพราะมีน้ำท่วมแล้วก็หายไปหมดไง
1: อืมผมไปเช็คตัวเลขมาวันนั้นที่พูด60ล้านคนเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเป้าในอีก2ปีข้างหน้าของญี่ปุ่นเขานะฮะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณทัก42ล้านคนได
0: ้ผมบอกคุณเหม่งแล้วว่า60ล้านคนปีนี้มันจะเปลี่ยนไปได้ไงนะฮะก็เป็นเป้าได้ก็เดี๋ยวพอเป็นเป้าถึงขนาดนั้นคนญี่ปุ่นก็ออกมาประท้วงไง
1: นี่ตอนนี้ก็ประท้วงแล้วฮะ
0: ปล่อยทท.ญี่ปุ่นก็ต่อสู้กับชาวญี่ปุ่นเองแล้วกัน
1: สมาคมท่องเที่ยวญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนี่แหละ
0: ก็ต่อสู้กับชาวญี่ปุ่นเองไม่ชาวญี่ปุ่นบางทีเขานิสัยเขาไม่ค่อยเหมือนคนไทยอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้รับแขกขนาดนั้น
1: ตามเนื้อข่าวนี่เขาบอกว่าเขตจินจูกุเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เตรียมออกมาตรการห้ามให้บริการที่พักระยะสั้นนะฮะเพราะว่ามันกว่าครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็รวมทั้งบ้านพักที่เปิดให้เช่าผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb เนี่ยมีเรื่องของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะครับเพิ่มขึ้นมากแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วย
0: ครับลูกผมเนี่ยแหละตัวใช้เลย Airbnb เนี่ยแหละ
1: โอ้ฮะ
0: ไม่เพราะถ้าเป็นคนเดียวด้วย
1: ครับ
0: เป็นญี่ปุ่นคนเดียวฮะถ้าชอบเป็นโซโล่คนเดียวแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวแล้วบางที่เนี่ยไปนอนมา3รอบแล้วเพราะว่าชอบคุยกับเจ้าของบ้านแต่ทัดคงไม่มีปัญหาหรอกงั้นเจ้าของบ้านคงไม่รับไป3รอบแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่ Airbnb ในญี่ปุ่นมีหลายแห่งเริ่มมีเยอะขึ้นโดยเฉพาะเมืองรองคนญี่ปุ่นพวกอายุ25 30 35พวกนี้เนี่ยบางทีเขาก็ไปเปิดตามเมืองรองนะฮะซื้อบ้านตามเมืองรองแล้วก็ทำเป็น Airbnb
1: แต่ผมอ่านเคสกรณีของปัญหาที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาเลยเนี่ยหน่อมแน้มอ่ะไม่เหมือนปัญหาของนักท่องเที่ยวเมืองไทยเราเนี่ยอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องสูบบุหรี่แล้วก็บุกรุกพื้นที่ทิ้งขยะเนี่ยมีอย่างเคสของนักท่องเที่ยวอเมริกันบอกว่าเสียงดังได้ยินเสียงดังจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นของประเทศไทยเรามันทำไมมันดู
0: ก็บอกแล้วไงแรกของญี่ปุ่นเนี่ยที่ขยะเขาเรื่องสำคัญมากไม่ว่าจะอีท่าไหนก็ตามคุณต้องไปวางขยะในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นแล้วก็เสียงดังนี่ปกติเขาก็ไม่ทำไปอยู่แล้วมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่คนญี่ปุ่นเขาก็อยู่เงียบ
1: ๆครับ
0: เพราะงั้นถ้าเกิดบุกเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ใช่ย่านคนเสียงดังเนี่ยมันก็คนจะเงียบๆไว้มันก็ซึ่งบอกว่าไงพฤติกรรมไม่เหมือนกันฮะแล้วก็คนไทยรับแขกเราปรับตัวเข้ากับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดีกว่าม
1: ีปัญหาเยอะก็ไม่เป็นไรนะฮะจะให้จ่ายเงินไว้ก่อนเนี่ยรับได้
0: นั่นเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเขาเรียกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮะไม่ใช่จะแจกมิตรไมตรีเที่ยวฟรีประเทศไทยฮะคนละเรื่องกัน
1: อ่ะกลับมาที่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แค่เฉพาะที่โตเกียวเท่านั้นเกียวโตเองก็เล็งไว้ด้วยว่าจะห้ามที่พักระยะสั้นนะครับในกรณีของ Airbnb ด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่เมืองต่างๆทั่วทั้งโลกนะฮะก็เริ่มเข้มงวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนนะครับก็ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในยุโรปด้วยก็ตั้งเป้าไว้ว่าห้ามปล่อยเช่าอพาร์ตเมนต์ให้นักท่องเที่ยวภายในปี2029ด้วยนะครับที่นิวยอร์กที่อเมริกาด้วยก็เช่นกันครับจะเริ่มใช้กฎเริ่มใช้กฎมาแล้วตั้งแต่ปี2023นะครับแล้วก็ห้ามปล่อยเช่าที่พักในระยะสั้นนะครับเป็นระยะเวลาที่น้อยกว่า30วันด้วยครับ
0: 30วัน
1: ฮะ
0: ถ้าเกิด
1: เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ของไทยนี่ก็เดือนหนึ่งนะ30วันก็เดือนหนึ่ง
0: ก็ใครจะไปเช่าที่พักคนไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยคนไหนมันจะไปเช่าที่พักที่เดียวแอร์บีเอ็นบีที่เดียวนาน30วันเนื่องเพราะงั้นเราไม่ได้รับผลกระทบครับอ
1: ันนี้ก็จริงนะ
0: สบายใจได้
1: อยู่ตรงนี้3วัน2คืนอยู่ตรงนู้น4คืน3วัน
0: ใช
1: ่โดดไปเรื่อย
0: ๆครับแอร์บีเอ็นบีพักอยู่2คืนก็เกิดอะไรคำว่าระยะสั้นของเท่ากับของเรามันคนละความหมายกันฮะเอางี้แล้วกัน
1: ผมดูตัวเลขนักท่องเที่ยวของญี่ปุ่นแล้วเราก็ถือโอกาสเปิดดูเป้าของประเทศไทย42กับ33ล้านคน

0: มันคือเป้าเนี่ยมันก็ทำได้ฮะของเราสามสามก็ดีแล้วนี่ก็ผมว่าอยู่อย่างนี้คือเราก็เข้าใจเป้าก่อนว่ามันบางอย่างเนี่ยมันแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยช่วงนี้เนี่ยมันน้ำมันก็แพงค่าใช้จ่ายก็แพงเงินเฟ้อทั้งโลกเห
1: ม
0: ือนกันญี่ปุ่นเองเนี่ยนะค่าอาหารของใช้ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นบ่อยกว่าเมืองไทยอีกบอกเลยขึ้นกันฟุบเรียกว่าขึ้นแทบทุกเดือนเดี๋ยวไอ้กันยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีขึ้นอีก 4,000 กว่ารายการถ้าผมตามไม่ผิดจำไม่ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นตอนนี้ของเขาไม่ได้เรียกว่าถูกแล้วครับแพงขึ้น
1: ฮะก็ของประเทศไทยนี้ก็จะมีทั้งแคมเปญกระตุ้นตลาดนะครับกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็แหมเปิดเส้นทางการบินนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวอีเวนต์เทศกาลงานประเพณีต่างๆด้วยโอ้โหดูแล้วก็มีแคมเปญเพียบเลยอ่านก็คงไม่หมดเดี๋ยวท่านฟังมาดูกันเองละกันนะครับแปะไว้ให้แล้วที่เพจ Vanity Travel นะฮะคุณซอยส่งเข้ามาที่เพจ Facebook Vanity Travel ครับส่งมาว่าอะไรวะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาส่วนใหญ่ทำจากปลาอะไรครับร้านไหนอร่อยสุดที่เคยกินมาครับปลาที่ไหนเนื้องูปลาทะเลชักชัก
0: งูทะเลมันอาจจะมีบางที่ไหมแต่ปัจจุบันงูทะเลหายากกว่าปลาครับนั่นคือข้อแรกข้อที่สองก็คือลูกชิ้นปลาแต่ก่อนเขาจะมีเขามีเรื่องปลาอินทรีอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยถ้าเกิดไปแถวระยองของคุณเหม่งเนี่ยผมจำได้แต่ตอนนี้ถ้าจะเอาลงไปแล้วเนื่องจากทุกคนก็รู้ดีว่าปลาอินทรีราคามันโหดร้ายมากนะฮะส่วนปลาส่วนใหญ่ก็ชื่อปลาอะไรก็ได้ที่เป็นปลา
1: ให้มันเป็นเนื้อปลาก็พอแล้ว
0: มันก็ปนแป้งอยู่แล้ว
1: ครับคุณชูชาติสวัสดีครับอาจารย์ขอฝากถามหน่อยครับตลาดนัดบางซ่อนใต้ทางด่วนถนนกรุงเทพนนท์เขตทางรถไฟใครรับผิดชอบขยะเต็มเลยครับประหยัดขยะโอ้ยครับครับครับโอเคครับอาจารย์จะรู้ไหมเนี่ย
0: น่าผมอยู่กับไม
1: ่ครับ
0: แต่เห็นเขาบอกว่ามันจะเลือกตั้งอะไรสักอย่างที่นนทบุรีไม่ใช่ก็พยายามได้อะไรเปลี่ยนแปลงก็ไปเลือกกันแล้วกัน
1: ผู้ว่ากทมนี่ดูปริมณฑลใช่ไหมไม่ดู
0: ไม่ดูไม่ดูแล้วนนทบุรีเขามีเลือกตั้งเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยผมคุณว่า20กันยาเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะเรื่องของเนี่ยอะไรสักอย่างอบจเรื่องอะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจพอดีไม่อยู่นนท์แต่ผมจำได้ว่ามีเลือกตั้ง
1: เมื่อวันก่อนเห็นอาจารย์ชาติชาติไปรักษาคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งด้วยครับนั่นฝากแฝดเขาบ้าง
0: ฉันชาย
1: ครับ
0: ทัวร์คุณหมอทัวร์ก็ทำงานขยันแข็งทำกันไปเยอะๆเพราะว่าจะเกษียณแล้ว
1: เป็นเพื่อนอาจารย์ทั้งสองคนเลยไหมฮะ
0: เพื่อนกันทั้งคู่ฮะ
1: ครับ
0: จริงๆทัวร์เจอบ่อยเลยเพราะว่าลูกผมอยู่โรงพยาบาลจุฬาหลายปีตอนสมัยเด็ก
1: ๆ
0: เป็นระยะแต่คุณหมอทัวร์เป็นผอ.โรงพยาบาลจุฬาปัจจุบันแต่ก็เกษียณแล้วครับเนี่ยโทษฐานของการเกิดเร็ว
1: ผู้ว่าก็ต้องเกษียณด้วยป่ะฮะไม่เกี่ยว
0: ไม่มีเนี่ยเพราะว่าไม่มีเกษียณไม่เกี่ยวกัน
1: อ
0: ายุไม่เกี่ยวแต่หมอทัวร์เกี่ยวเพราะว่าหมอทัวร์เป็นผอ.โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็เป็นอยู่ในคณะแพทยศาสตร์จุฬาด้วยก็เกษียณตามระบบราชการก็คือกันยา
1: ครับเดี๋ยวอ่านของคุณชูชาติก่อนนะข้ามท่านอื่นมาก่อนผมไม่ใช่คนกรุงเทพฮะคนไทยใช่ไหมผมคนต่างจังหวัดครับมาวิ่งรถอยู่ในกรุงเทพทุกวันผมเห็นขยะแล้วมันสกปรกใต้ทางด่วนตลาดนัดกับข้าวผังซอนเดี๋ยวผมบอกการทางพิเศษให้จบมันอยู่ในพื้นที่ของเขาแหละ
0: ก็น่าจะพื้นที่การทางนะใต้ทางด่วนเนี่ยถ
1: ้
0: าเกิดใต้ทางด่วนเนี่ยการทางพิเศษก็เป็นแบบว่าการทางพิเศษก็ต้องปรึกษากับเทศบาลเรื่องในพื้นที่อะฮะ
1: เดี๋ยวไลน์ไปบอกเนี่ย
0: ก็ขอบคุณคุณสุชาตินะฮะคุณสาธุรณาแจ้งมาแจ้งไปหลายสื่อนะครับเพราะสื่อเราไม่ค่อยมีคนฟัง
1: คุณธีรวัฒน์ฮะนักท่องเที่ยวอิสราเอลนี่ไม่ดีหรอครับ
0: ผมยังยืนยันคำเดิมที่ผมพูดนั่นแหละออกรายการนี้เป็นครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ผมไม่เคยแยกแยะชาติผมรู้สึกว่ามีคนในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนเลวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยแยกแยะเป็นชาติไปแล้วครับผมว่ามันการแยกแยะเป็นชาติมันเป็นการสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นการแยกมนุษย์ออกไปเป็นกลุ่มซึ่งผมไม่ชอบ
1: ครับสเปอร์จะเตะแชมเปี้ยนลีกแข่งวันไหนครับอาจารย์เอ๊ะ
0: ไอ้ที่ตรวจเนี่ย
1: คนนี้
0: บล็อกได้เลยฮะบล็อกเลยฮะเออแซะนะฮะแซะอาจารย์ทอนไม่ได้ครับคุณเล่นนะครับแซะกันได้นะครับบ่นได้แชมเปี้ยน

0: หลีกทำไมเราบอกแล้วไงที่16คือเป้าหมายสูงสุดของเรา
1: ครับคุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งผมยังชอบทริปเที่ยวดูหมีขาวของอาจารย์มากตอนที่หมีอาบน้ำครับฮะหมีจับปลาแซลมอนหรือเปล่าเออ
0: มีสีน้ำตาลนะครับหมีขาวผมกำลังรออยู่เดี๋ยวใกล้เกษียณแล้วจะทุ่มเงินทั้งชีวิตเงินเก็บไม่ต้องเก็บมันนะไปดูหมีขาวนะฮะมีสีน้ำตาลมีฮะอาบน้ำเล่นน้ำกัดกันด
1: ู
0: จนพอเพียงพอไปการดูหมีได้จบลงแล้วในชีวิตผมตอนนี้ต่อจากหมีสีน้ำตาลก็มุ่งหน้าไปหมีขาวแล้วเพราะหมีสีน้ำตาลหมีสีดำเห็นมาพอแล้ว
1: ครับมีอวกาศนี้ไหมฮะ
0: มันต้องเอาขาวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: อ่ะย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะเมื่อเช้าดูข่าวกาฬสินธุ์ฮะอาจารย์ฮะหมอคางดำปลูกเขื่อนลำเปา
0: เป็นข่าวมาตั้ง 3-4 วันแล้ว
1: ที
0: ่แรกก็บอกว่ามาตัวเดียวหรืออะไรต่างๆนะฮะเนื่องจากข่าวนี้ยังไม่ยืนยันชัดเจนว่ามากี่ตัวหรือท่าไหนนะฮะแล้วก็เอาเป็นว่ามีเปล่าแล้วกัน
1: ดูผมดูเมื่อเช้านี้ออกรายการที่อาจารย์ชอบไปออกอ่ะ
0: ผมออกกับรู้รายการตอนนี้
1: เขากลัวว่าคุ้มกล้ามกามจะไปหมดสิ
0: ก็จะกลัวแล้วทำอะไรได้ก็ช่วยกันจับสิ
1: อ๋อครับครับ
0: น่าจะมีน้อยอยู่ให้ยังไม่มากเพราะงั้นตอนนี้ยังพยายามช่วยกันจับกันอาจจะช่วยได
1: ้มีนักท่องเที่ยวดีกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวครับเออก็ถูก
0: โอ้มันเป็นความจริงฮะนี่ถูก
1: ครับมีก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วผมอยากจะไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนครับอาจารย์จะไปช่วงหน้าหนาวครับไปเที่ยวที่ไหนบ้างดีครับแนะนำหน่อย
0: แม่ฮ่องสอนผมเข้าใจว่าตอนนี้เครื่องบินยังไม่บินอยู่นะฮะถ้ายังไงก็ลองเช็คก่อนว่าเครื่องบินบินไหมแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันเลิกบินไปแล้วก็ยังไม่มีข่าวเท่าที่ผมทราบนะฮะจากเพราะงั้นเราก็ต้อง
1: ดีแล้วจังเครื่องแพงจะตายช่วงนี้น้ำมันแพงขับรถไป
0: มันไม่เกี่ยวกับว่านั่งเครื่องแพงไม่แพงไม่เกี่ยวว่าไม่มีบินเลยนั่งเครื่องแพงไม่แพงคุณผู้ฟังคนนี้เขาอาจจะมีมรดก400ล้านอยู่ในมือเลยก็ได้แต
1: ่
0: 400ล้านมันก็หาเครื่องบินไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่สองก็คือขับรถ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดคือผมไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนถ้าเกิดอยู่กรุงเทพเนี่ยมันก็ค่อนข้างไกลหน่อยนะเพราะว่าต้องขับมุ่งหน้าไปตั้งต้นแถวเชียงใหม่ปกติเราเริ่มต้นกันที่เชียงใหม่แล้วกันนะเชียงใหม่เสร็จแล้วก็ขับผ่านลงมาไปทางแม่ริมแม่แล้วก็แม่แตงแล้วก็เลี้ยวไปตามป้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ผ่านแม่ริมมุ่งหน้าไปทางปลาย
0: มุ่งหน้าไปทางปลายระหว่างทางผ่านน้ำตรงเดือดตาแป
1: ๋เยอะเลย
0: เลี้ยวเข้าเลี้ยงเข้าตรงเดือดตรงเดือดตาแป๋เป็นน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะครับสมควรแวะผมว่าไปทีไรผมก็แวะทุกที
1: เทียบกับไก่เซอร์ยังสูงกว่าอีกนะฮะ
0: เทียบกับอะไรนะ
1: น้ำพุร้อนไก่เซอร์ของที่ฝางหมายถึงว่าอาจารย์แผ่นดินธรรมชาติหรือเปล่า
0: ธรรมชาติถือว่า
1: อ๋อโอเค
0: น้ำพุร้อนไก่เซอร์ถ้าเกิดอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรไปนั่งดูน้ำพุในสวนลุม
1: ครับครับครับ
0: อะไรกันแต่น้ำพุในโลกนี้ก็มีหลายพุน้ำพุที่น้ำพุที่มีเวลาติ๊กอย่างนั้นผมไม่นับเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติเสียใจด้วย
1: อ
0: ยากดูก็ดูไปแล้วกันผมไม่ดู
1: แต่ที่ฝางก็พุ่งสวยดีนะฮะถึงจะไม่ธรรมชาติก็เถอะ
0: มันก็ถึงบอกว่าไปดูสวนลุมไปดูได้ไงผมยังนั่งดูอยู่เลยเต้นระบำด้วย
1: ที่หลังไอคอนสยาม
0: ไอคอนสยามเมื่อนั้นเผลอไปยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำมีน้ำพุอยู่ดีมีน้ำพุขึ้นมาเย่คนดูกันใหญ่เลยนะฮะ
1: กลับมาต
0: ่อแล้วก็ถึงบอกว่าจะเปลี่ยนเรื่อง
1: อ๋อครับครับ
0: ตาแป๋เนี่ยดีสุดแล้วไปเถอะแช่น้ำได้กินข้าวได้ซื้อข้าวไก่ย่างไปกินข้าวเหนียวไก่ย่างไปนั่งกินริมบนหญ้าลานหญ้าเขาทำดีแล้วก็เดินไปดูน้ำพุร้อนเดินเรียบริมลำธารนะจากนั้นเนี่ยจากป่าแป๋ขับตรงต่อไปปลายก็ไปดูความสุขในปลายสักหน่อยตอนนี้เห็นเขาว่าเหงาคนนักท่องเที่ยวน้อยลงอะไรเงี้ยก็ไปดูเงียบๆจากนั้นก็ขับต่อไปเข้าปูไปทั้งหลายอันไปด
1: ู
0: ทะเลหมอกเลยเขาเรียกว่าที่ไหนแล้วคุณเบง
1: ห้วยน้ำดังครับ
0: ผมอยู่ด้วย
1: ห้วยน้ำดังครับ
0: ใช่ไปนอนห้วยน้ำดังดูทะเลหมอกก็ได้จองบ้านอุทยานล่วงหน้าไปได้เลยนะฮะจากนั้นก็ลงเข้าไปมีภูผาม่านภูหมาม่าก็ไปเที่ยมถ้ำถ้ำก็มีถ้ำผีแมน
1: ครับ
0: นอนภูผาม่านก็ได้โหยเมืองเงียบมากสม
1: ั
0: ยผมไปนี่ไม่มีแม้กระทั่งเซเว่นนะฮะ เงียบปริบจริงๆชอบมากเป็นอำเภอที่เงียบมากแล้วสวยมากนะฮะก็ไปเที่ยวถ้ำผีแมนอะไรต่างๆแล้วก็ขับต่อไปก็ไปถ้ำปลาถ้ำปลานี่แวะเที่ยวแป๊บเดียวแล้วก็ตรงต่อไปเนี่ยใกล้ละแล้วก็ถึงแม่ฮ่องสอนถ
1: ึ
0: งแม่ฮ่องสอนก็จะไปเที่ยวรอบๆแม่ฮ่องสอนขึ้นไปดูปางอุ๋งเรืออะไรต่างๆก็ได้น้ำตกผาเสือก็มีอย
1: ู่
0: ในเมืองแม่ฮ่องสอนก็มีวัดตั้งหลายวัดกลางคืนเดินเล่นเที่ยวสนุกมากยิ่งถ้าหน้าหนาวเขาจะมีตลาดคนเดินก็เลือกเวลาให้ไปพอดีกับช่วงถนนคนเดินซึ่งจะไม่มีทุกวันนะฮะนานๆมันก็ต้องมีตามวันหยุดอยู่แล้วไปเช็คเอาเองแล้วกันก
1: ็
0: นอนในแม่ฮ่องสอนแล้วก็ถ้าเกิดมีความสุขก็ที่เท่านั้นตัวหูที่เที่ยวมหาศาลเลยไปดูหมู่บ้านเรียเรียงถ้าไปช่วงมกราก็ไปทุ่งบัวตอง
1: ไปชมเทศกาลทุ่งดอกบัวตองเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาก็จะมาแล้วครับ
0: แล้วก็ถึงแล้วก็เที่ยวต่อไปขับรถลงวนลงไม่อยากกลับทางเดิมก็วนเลย
1: เดี๋ยวสิขึ้นไปตรงบ้านรักไทยกินขาหมูมันโถก่อน
0: ใช่มีเทียบครับคือจริงๆคุณผู้ฟังเนี่ย7 วัน
1: ฮะ
0: 7 วัน
1: ครับ
0: เส้นวงเนี่ยวงเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้ววัดจากวงกลับทางแม่แจ่มเนี่ยกลับมาทางจอมทองเนี่ย7 วัน
1: เหมือนทัวร์ยุโรปเลยเหนื่อยเกินพักสักคืน2 คืนนอนเล่นได้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: ถ้าเจ็ดวันนี้ก็พอดีนะก็พักกับผมก็ได้ประมาณนั้นแหละ7 วัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเป็นเราไม่ต้องรีบเที่ยวฮะรีบเที่ยวไม่มีประโยชน์เพราะว่าแม่ฮ่องสอนคุ้มเยอะเหลือเกินไปแล้วข้ามบางแห่งไปแล้วก็ต้องกลับไปอีกเหนื่อยเพราะงั้นเที่ยวทีเดียวเนี่ยเอาให้ครบไปช้าใจเย็นๆเที่ยวให้ครบค่าน้ำมันที่เราจ่ายไปจะได้คุ้มค่าเพราะว่าเราเที่ยวครบเส้นเนี่ย
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับขอทักทายตอนสายครับคุณสุวิทย์ที่บ้านอยู่สมุทรปราการฝนตกไหมฮะแต่น่าจะแดดร้อนนะช่วงนี
0: ้วันนี้ฟ้ามันอึมๆฮะดูอาจจะตกเย็นๆมั้ง
1: แปลกพอบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยแดดแจ๋เลยฮะอาจารย์ฮะโหแทบจะมอนไหมพอสี่โมงปุ๊บฟ้ามืดเลยฮะ
0: เราก็นับเวลากันนะฮะวันเลิกเวลาเลิกงานกับฝน
1: ครับคุณธีรวัตรส่งเข้ามาแถวบ้านอาจารย์มี data center มั้ยครับพรุ่งนี้อาจารย์จะมามั้ยครับมาครับรับปากไว้แล้วมามั้ยฮะไม่มาผมจะได้เชิญคนอื่นเ
0: ข้าอ๋อมาดิทำไมจะไม่มาพรุ่งนี้มางานนี้ส่วน data center แถวบ้านผมไม่น่ามีนะฮะส่วนใหญ่เขาไปรวมกันอยู่แถวก็ไม่ไกลกับบ้านผมอ่ะรอบๆอสมทน่าจะมีเยอะกว่า
1: อุ๊ยครับอาเซียนอาจารย์พี่เหม่งไปครบทุกประเทศยังครับยังครับเอ๊ะหรือครบแล้ววะอาเซียนนี่มันมีประเทศอะไรบ้างครับ
0: ผมขาดติมอร์
1: ติมอร์เลสเต้ฮะเคยฟังช่วงอะไรเนี่ยอ๋ออีเจท่านอื่นอ๋อที่เป็นครูสอนดำน้ำด้วยแกบอกว่าเป็นนักข่าวคนเดียวที่ทำข่าวซีเกมครบทุกประเทศครับอ๋อเหรอครับ
0: ก็เป็นไปได้นะฮะ
1: อาจารย์เนี่ยไปครบทุกทั้งโลกแล้วทุกประเทศ
0: เมื่อแต่ที่อาเซียนนี่ติมอร์เลสเต้ยังไม่เคย
1: โอ้ฮะดีเลยหมอล็อตบอกว่าผมติดงานในพื้นที่ครับวันศุกร์หาต้องหาคนอื่นแล้วสิ
0: แล้วหมอล็อตเหรอ
1: ครับ
0: ก็บอกหมอล็อตไปว่าอาจารย์ทอนแนะนำว่ามีโทรศัพท
1: ์โอเคฮะ
0: แล้วหมอล็อตนี่ผมโอเคไม่ก็ไม่เป็นไรฮะวันศุกร์อ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้วันศุกร์ผมว่างนะ
1: เอา
0: คอนดีกว่า
1: ก็ถ้าวันรวดเลยนะครับอาทิตย์นี
0: ้สนุกดีอ่ะคนผู้ฟังก็ไม่ชอบ
1: โอเคฮะคอนเฟิร์มตามนี้นะครับอาจารย์ฮะดีครับไทยแลนด์จะเป็นAviation Hubของอาเซียนได้ไหมครับได้ดิครับแต่ว่าตั๋วเครื่องบินมันจะแพงมากเลยนะช่วงนี
0: ้ปัญหาของเราก็คือเราก็อยู่กับประเทศหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
1: เช่น
0: เราสนามบินก็ได้รับการเชิดชูว่าดีที่สุดในโลก
1: สิงคโปร์
0: ใช่
1: แล้วก็เล็กที่สุดในโลกยังมาอุตส่าห์มันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ยังแวะมาพักผ่อนที่เมืองไทยเลย
0: ใช่ก็เป็นเรื่องข้อดีของชาวสิงคโปร์ที่มาเที่ยวเมืองไทยง
1: ั
0: ้นถามว่าเป็นได้ไหมมันเป็นอยู่ครับมันไม่ได้เป็นได้ไหมมันเป็นอยู่แต่ถามว่าจะใหญ่ที่สุดในอาเซียนหรือเปล่ามันก็บอกว่ามันยังมีสิงคโปร์อยู่เพราะงั้นมันก็คู่แข่งกันมาเรื่อยๆนะครับ
1: จะไปเที่ยวตลาดครับซื้อของฝากของแห้งทางทะเลอาจารย์ทอนไปทะเลมาเยอะมีที่ไหนน่าไปน่าแวะบ้างครับโอ้ย
0: ผมมัน
1: คนบุรีนะ
0: บ้านเนี้ย ตลาดเลยแต่ก่อนเป็นบ้านเพอ่ะยุคคือผมไม่ค่อยชอบยุคนี้ผมว่ายุคนี้มันไม่สนุกอ่ะสมัยก่อนเวลาผมจะไปไหนต่อไหน

0: เนี่ยไปตลาดผมก็ต้องไปหนองมน
1: ครับ
0: แล้วไม่ก็ไปบ้านเพมีอยู่2แห่งเท่านั้นเองในยุคก่อนนะฮะอายุนี่มันมีเยอะเกินไปมันก็เลยบอกไม่ถูกว่าตลาดไหนเป็นตลาดไหนถ้าเกิดออริจินอลกับหนองมนกับหนองมนกับบ้านเพกับยุคเกาะยุคก่อน
1: เดี๋ยวผมพิมพ์ตอบหมอล็อตไปว่าผมอ่านออกอากาศให้แล้วนะครับเห็นหน้าที่พอดีเขามาอ่านเลยนะอุทยานนะฮะพูดอะไรไปเขาก็โพสต์ตามหมดเลยอ่ะก็ถ้าสำหรับของฝากของแห้งทางทะเลครับถ้าเป็นตลาดบ้านเพเนี่ยผมคงno idea เพราะว่าไอ้แหล่งผลิตมันก็อยู่แถวบ้านผมนี่แหละฮะก็เลยเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยก็จะมักจะไปซื้อตรงที่เขาผลิตเลยครับแต่ถ้ามาซื้อที่หนองมนเนี่ยโอ้โหมีหลายร้านเลยนะแต่ว่าร้านหลักๆเนี่ยก็อยู่ลึกเข้าไปในตลาดหนองมนอยู่ดีอ่ะ
0: คือมันเดี๋ยวนี้มันก็ส่งมาจากที่เดียวกันน่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดก็ถ้าเกิดมันมีที่ไหนซื้อได้ก็ซื้อไปเถอะ
1: ครับก็หลามหนองมนเนี่ยผมก็ไปซื้อตรงที่เขาเผาเลยแต่ละเอียดเลยไหมเนี่ย
0: คือพอดีชีวิตผมเวลาต้องเอาไปใช้หาเงิน
1: อ๋อ
0: ทำอย่างนั้นแนะนำว่าจอดรถที่พักรถมอเตอร์เวย์ผมก็เลยมีหายไปเยอะแยะ
1: ครับอารมณ์คล้ายๆจะอะไรนะทุเรียนทอดถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยก็ไปซื้อตรงที่เขาทอดเลย
0: ใช่ถ้าเกิดผมจะซื้อต้องเป็นของราคาสูงปลากุเลาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นที่ที่ผมไปบ่อยอยู่แล้วอย่างปลากุเลาผมจะซื้อที่ดอมสักมันจะมีร้านประจำที่ตากปลากุเลากันเห็นเลย
1: ครับเมื่อวันก่อนบานตรงผ่านตรงบรรทัดทองครับนักท่องเที่ยวเพียบเลยเขากลับมาฮิตอีกแล้วใช่ก็เป็นเรื่องความสำเร็จนี่ก็พยายามลดครบการท่องเที่ยวแล้วก็ทางฝั่งของกทมแล้วก็ชุมชนที่บรรทัดทองเนี่ยเขาก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากลับมาเที่ยวที่บรรทัดทองนะก่อนหน้านี้เนี่ยเงาไปช่วงหนึ่งเลย
0: ก็ดีนะครับก็ช่วยกันนะฮะว่างๆมันกระตุ้นแถวเอกมัยไว้นะฮะบ้านผู้ว่าอยู่แถวนี้นี่เ
1: หรอจะต้องกระตุ้นอีกเหรอครับอาจารย์ฮะ
0: เอกมัยเราเจริญได้ด้วยตัวเองนะฮะมีนักเดินไปเดินมาผมไปนวดทีไรเจอแต่ผมไม่เคยเจอคนไทยในร้านนวดผมเลยเอาง่ายๆแล้วกันใช่ข้างๆบ้านเนี่ยผมยังไม่เคยเจอคนไทยเลย
1: ฮะอาจารย์ไม่ใช่คนไทยเหรอครับ
0: ก็มีผมคนเดียวไง
1: คร
0: ับแล้วมีบ้านผมเนี่ยมีลูกผมแล้วภรรยาผมเนี่ยผัดเพลียนเวียนกันไปนวดเนี่ยส่วนคนอื่นนี่มีทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งอะไรต่างๆนานาชาติ
1: ถามอาจารย์ธรครับถ้าฝนตกหนักน้ำท่วมกรุงเทพมหานครจะแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการปรับผังปรับขยายท่อได้ไหมครับโอ้ถามผู้ว่า
0: ได้ไหมได้ง่ายมากเลยแค่เรามีเงินสัก500,000,000ก็น่าจะทำได้
1: ขยายท่อให้กว้างกว่าเดิมสัก10-20 เซนก็น่าจะช่วยได้เยอะ
0: คือท่อนี้เราก็ขยายอยู่นะฮะเขาทุบนู่นทุบนี่แต่ถามว่าจะให้รับกับฝนตกหนักๆระดับนาโกย่าเนี่ยสัก500,000,000น่าจะพ
1: อ
0: 500,000,000นี่มันดีไม่ดีไม่อยู่เลยขอ800,000แล้วกัน
1: ครับ
0: เนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยเราก็เลยต้องรับกับน้ำรอการระบายของโลกร้อนก่อนไป
1: เรื่องของพวกแก้ไขปัญหาไฟดับน้ำท่วมเนี่ยผมว่ากทม.เนี่ยเขามีเรื่องการปรับตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาทำอะไรก็ลงมือทำอย่างจริงจังนะครับไฟดับแถวบ้านผมเนี่ยมีรถของการไฟฟ้านครหลวงรถของการไฟฟ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยมาจอดเรียงกันเป็นตับเลยนะฮะอาจารย์20 คันตัดงงตัดไม้เปลี่ยนสายฟงสายไฟเรียบร้อยพร้อมทีเดียวใช้เวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเสร็จหมดถนนทั้งเส้นหน้าสวนหลวงร.9นี่แหละภายในเวลา3ชั่วโมงทั้งที่ปกติน่าจะใช้ถ้ามาจอดรถคัน2คัน3คัน4คัน5คันเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักหลายวัน
0: ก็เพราะก็เคลียร์ถนนไฟถนนด้านแต่กฟน.นะ
1: อ๋อครับนี่เขาก็เลิกเก็บ เก็บค่าไฟที่สอดแทรกมาในบินแล้วใช่ไหมฮะ
0: ไม่รอน่าจะเลิกแล้วพอดีไม่ได้จ่ายก็เลยไม่ได้สังเกต
1: นาวิกโยธินอเมริกาจะมาอีกเมื่อไหร่คะอาจารย
0: ์มาเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็ตามใจที่มีสงครามอยู่เดี๋ยวก็แวะมาเรือมันต้องวิ่งมาทางนี
1: ้อ๋อครับนี่ไอเรือที่มานี่มาจากนี่แหละมาจากที่เขาลบกันเลยครับ
0: ก็ได้แต่วนๆอยู่ในมหาสมุทรอินเดียมันจะมาทางนี้ได้ไงก็มามหาสมุทรอินเดียแล้วก็ห้อมสิงคโปร์มาแล้วก็วิ่งมาตรงไทยไม่แวะสิงคโปร์นี่แหละสิงคโปร์แต่ตอนรับสู้คนไทยไม่ได้
1: เดี๋ยวอาจารย์มาอีก2 วันนี้เราไม่เบรกได้ไหม จัดยาวๆเลยชั่วโมงหนึ่ง
0: นะฮะ

0: ตามสบายแล้วกันเอาไงก็เอานะฮะมันจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะเจอ1-2วันรวดนะครับไม่ต้องห่วงฮะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังที่คิดถึงอาจารย์ธรนะครับ
1: เดี๋ยวผมรีบไปคุยกับพี่ก้าโดนเลยสาหัสแล้วสำหรับวันนี้ครับผมกับจันทร์ธรนะฮะต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอขอบคุณทุกๆข้อความทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามาด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ตอรี
1: ่หากจะหานักกีฬาไทยสักคนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนและดึงดูดสายตาจากแฟนกีฬาได้มากที่สุดใน Asian Games 2022ณเมืองหางโจวประเทศจีนชื่อของเทพวิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มมหัศจรรย์วัยเพียง17ปีในขณะนั้นย่อมเป็นคำตอบที่ไร้ข้อกังขานี่คือทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปครั้งแรกในชีวิตของเขาซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวหลากหลายอารมณ์ทั้งความหวังความกดดันและอาการบาดเจ็บการคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นปรบมือเกิดขึ้นในการแข่งขันวิ่ง100เมตรที่เทพบิวทำลายสถิติตัวเองและคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์โดยไฮไลท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเจ้าบิวในหางโจวเกมส์เกิดขึ้นในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายก่อนเริ่มการแข่งขันบิวถูกจับตามองในฐานะดาวรุ่งพุ่งแรงของเอเชียและเขาก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังตั้งแต่รอบรองชนะเลิศบิวระเบิดความเร็วเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 10.06 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยของตัวเองลงได้อย่างราบคาบส่วนในรอบชิงชนะเลิศบิวต้องเผชิญหน้ากับเซจเจินเย่ลมกรดเจ้าภาพจีนซึ่งมีฝีเท้าระดับโลกบิววิ่งสับอย่างสุดกำลังก่อนจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2คว้าเหรียญเงินมาครองด้วยเวลา 10.02 วินาทีแม้ว่าต่อมาสหพันธ์กรีฑานานาชาติจะไม่ได้รับรองเวลา 10.02 วินาทีอย่างเป็นทางการเนื่องจากความเร็วลมเกินมาตรฐานแต่เหรียญเงินนี้คือเหรียญรางวัลแรกในรอบ25ปีของทัพกรีฑาไทยในระยะ100เมตรชายเอเชียนเกมส์นับตั้งแต่ปี1998ถือเป็นการประกาศศักดาให้โลกรู้ว่าเด็กหนุ่มจากไทยคนนี้พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาสู่ระดับทวีป
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5

ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับนายบอสพิสารท่ามอนรายงานตัวประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS แล้วก็ทาง YouTube นะครับ FM 99ที่Radio ฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายผู้คุยถามคำถาม SMS 468-9899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับวันนี้เน้นตอบคำถามเป็นหลักแล้วกันนะแต่ว่าข่าวเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ข่าวแบบต้องรู้ขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเน้นตอบคำถามสักนิดนึงผิดโผสักนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปลุยกันช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับมาขอข่าวแรกที่ควรรู้เลยแล้วกันอันนี้ต้องใช้คำว่าโมโนแม็กเป็นเหตุสังเกตได้นะครับล่าสุดทางด้านของ True Vision นะครับประกาศนะครับว่าต่อไปนี้หลังจากนี้นะครับใครที่สมัครแพ็กเกจดูกีฬาไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจใดๆก็ตามนะครับที่สามารถดูถ่ายทอดสดกีฬาได้จะเป็นนาฟุตบอลที่เอาไว้ดูฟุตบอลหรือจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆที่เอาไว้ดูมวยดู F1 ดูอะไรประมาณนี้จะสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้วนะครับเว็บไซต์ที่ดูก็คือ now.truevision.co.th/thนะครับก็จะสามารถเริ่มดูถ่ายทอดจะดูบอลดูเทนนิสดูเมเจอร์ลีกเบสบอลเขาไปถ่ายอะไรวะสนุกเกอร์มวยมอเตอร์จีพีอะไรประมาณนี้ก็สามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ละสำหรับคนที่แบบชอบดูบนคอมพิวเตอร์นะครับเขาบอกว่าวิธีการล็อกอินก็ใช้ล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลที่ผูกแพ็กเกจอยู่กับตัวแพ็กเกจของ True Vision Now ได้เลยนะครับโดยที่การรับชมผ่านเว็บไซต์เนี่ยปัจจุบันจะรองรับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD นะครับ 1080p 1920x1080 พิกเซลแต่การจะดูที่ Full HD เนี่ยต้องดูผ่าน2เบราว์เซอร์นี้เท่านั้นนะปัจจุบันนะถ้าเป็นบน Windows ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับต้องรับชมผ่านทาง Microsoft Edge เท่านั้นณปัจจุบันถึงจะดูที่ 1080p ได้นะครับถ้าเป็นตัวระบบปฏิบัติการ Mac OS แต่ผู้ใช้ Mac ก็รับชมผ่าน Safari เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเบราว์เซอร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Google Chrome Firefox อะไรอย่างเงี้ยณปัจจุบันจะถูกล็อกไว้อยู่ที่ความละเอียดระดับ 480p เท่านั้นนะครับจะไม่ได้ Full HD เนาะแต่ว่าTrue Vision เขาบอกว่าอันนี้มันอยู่ในช่วงของการทดสอบอยู่มันยังไม่ใช่แบบคือเขาใช้คำว่าเป็นเบต้าเวอร์ชันเพราะฉะนั้นอนาคตเดี๋ยวพวกเบราว์เซอร์อื่นก็อาจจะลองรับการดูที่ความละเอียดสูงกว่านี้หรือถ้าตอนนี้ไปดูอาจจะเจอปัญหาอะไรได้บ้างนะครับผมเห็นมีลูกเพจในบอสผมมาบอกว่าดูบอลเมื่อคืนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็เจอปัญหาว่าแบบคือเขาดูผ่าน Microsoft Edge แหละแต่ว่าพอไปกดดูที่ Full HD แล้วมันหมุนมันไม่ยอมเพลย์สักทีอะไรเงี้ยต้องยอมกลับมาดูที่480ก็อาจจะแบบเขาอุตส่าห์แปะคำว่าเบต้าเวอร์ชันไว้ให้นะก็เป็นติวเป็นฝ้าใช้เบต้าเถอะนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ยกประโยชน์ให้จำเริญในตรงนี้ไปก่อนแล้วกันแต่อย่างน้อยดูได้แล้วนะครับหลายคนก็ทั้งข้อสังเกตฮะโมโนแม็กเป็นเหตุสังเกตได้เพราะว่าฤดูกาลนี้สำหรับบนของ Monomax ก็เพิ่งเปิดให้ดูผ่านทางเว็บไซต์เป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้ฤดูกาลที่แล้วไม่สามารถดูการถ่ายทอดสดกีฬาผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยแต่ว่าเพิ่งมาดูได้ปีนี้เหมือน True Vision เห็นว่าMonomax ก็ทำงั้นฉันก็ต้องทำสิอะไรเงี้ยละมั้งก็ตามนั้นนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นข่าวดีไปละกันนะฮะแล้วก็คืนนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับก็แน่นอนงานเปิดตัวของ Apple เนาะ Surprise and Shine อันนี้คือกิมมิกที่เขาโปรโมทไว้ย้ำอีกทีว่างานคืนนี้นะครับตามข้อมูลนะครับความเป็นไปได้มากสุดที่จะเปิดตัวสินค้าคืนนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6 productก็คือ6กลุ่ม6สินค้าเริ่มจาก iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Ultra หรือว่าล่าสุด ชื่อที่มาแรงกว่าคือ iPhone Duo ถามว่าชื่อ iPhone Duo ช่วงหลังมาแรงเพราะอะไรเพราะว่าจะมีแบรนด์ทำเคสชื่อดังอย่าง Caseify เขาเปิดหน้าเว็บให้แบบกด wishlist สำหรับการซื้อเคสของ iPhone รุ่นใหม่ได้แล้วไอตัว iPhone ฝาพับหรือว่าจอพับอ่ะ Caseify เขาไม่ได้ใช้ชื่อว่า iPhone Ultra เขาใช้ชื่อว่า iPhone Duo ก็รอดูว่าจะเป็น Duo หรือจะเป็น Ultra นะครับแล้วก็นอกเหนือจากตัวของสินค้า iPhone 3รุ่นก็จะมี Apple Watch อีก2รุ่นที่จะเปิดนะครับตามข้อมูลก็คือตัว Apple Watch Series 12 Apple Watch Ultra 4แล้วก็อุปกรณ์หูฟังก็จะมี AirPods 5จะเปิดนะครับโดย AirPods 5ก็จะมี2รุ่นย่อยเหมือนเดิมก็คือรุ่นที่เป็น non ANC ก็คือรุ่นที่ไม่มี ANC กับรุ่นที่ with ANC ก็คือมี ANC หรือระบบตัดเสียงรบกวนมาให้ด้วยก็ตามนี้ไม่น่ามีเซอร์ไพรส์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Apple TV อะไรเงี้ยถ้าจะเปิดน่าจะเป็นช่วงเดือนหน้าไม่ใช่ในอีเวนต์คืนนี้เพราะฉะนั้นคืนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็เรื่องของสีไม่น่าหนีไปจากที่หลุดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็น่าจะมีทั้งหมด4สีเพราะว่าช่วงวัน2วันนี้ผู้ผลิตเคสแบรนด์ดังๆหรูๆหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เริ่มมีการปล่อยทีเซอร์แล้วแล้วมันก็ปล่อยมาครบ4สีทุกแบรนด์เลยนะครับก็คือจะเป็นสียืนพื้นก่อนสีเงินกับสีดำสีเงินก็เปรียบบางคนอาจจะเรียกแบบเงินขาวๆแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันสีซิลเวอร์นะครับสีเงินกับสีดำปีที่แล้วไม่มีสีดำใช่ไหมมีสีเข้มปีนี้เขาบอกว่าจะมีสีดำจะเป็นแบบสีประมาณแบบสเปซแบล็กอาจจะไม่ได้ดำเมี่ยมแต่ว่าเป็นแบบเขาเข้มมากๆประมาณนี้ส่วนอีกสองสีก็จะเป็นสีเงินเป็นสีแบบสีฟ้าไม่สีเงินไม่สีเงินโทษสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็สีซิกเนเจอร์อีกสีหนึ่งที่คาดว่าปีนี้น่าจะฮือฮากันก็คือสีดาร์กเชอร์รี่สีออกแดงๆม่วงๆประมาณนี้หรือบางคนเขาจะเรียกว่าสีของวายก็ได้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นเพราะว่าแบรนด์ทำเคสทำแอคเซสซอรี่ดังๆหลายหรูๆขายกันหลายพันอ่ะโพสต์ภาพแต่ละอันก็สีนี้ทั้งหมดเลยก็ไม่น่าหนีไปจากนี้เพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะมีข้อมูลล่วงหน้าเพื่อทำอุปกรณ์เสริมเพื่อรองรับทันวันจำหน่ายอยู่แล้วนะครับอ่ะก็รอไปนะฮะส่วนในไทยที่มีการเปิดตัวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลักๆก็จะมีตัวแท็บเล็ตของ Infinix นะครับ Infinix XPad 30 Pro วางจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับเขาเคาะราคาเนี่ยคือเขาเปิดราคาจริงๆอยู่ที่ 11,198 บาทแต่ว่าช่วง early bird ก็คือตั้งแต่ช่วงเปิดตัวที่ผ่านมาจนถึงวันที่11กันยายนก็คือศุกร์นี้เขาจะลดพิเศษเหลือ 8,599 บาทนะครับโดยที่จะเข้ามารุ่นความจุเดียวก็คือ RAM 6 storage 128 GB นะครับสเปครวมๆของ Infinix XPad 30 Pro เนี่ยจะได้หน้าจอ IPS LCD ขนาด11นิ้วความละเอียด 2K แบบอัตราส่วน 16:10 นะครับ 2560x1600 อัตรา refresh rate อยู่ที่90 Hz ตัวชิปเขาใช้เป็น MediaTek Helio G200 Ultimate นะครับกล้องหลังให้มา1ตัว8ล้านกล้องหน้า1ตัว8ล้านเท่ากันนะครับได้ลำโพงสเตอริโอนะครับรองรับระบบเสียง DTS แบตเตอรี่ให้มา 8,200 มีเรียมาลชาร์จไวด้วยสาย18วัตต์มันสามารถใส่ซิมได้นะครับรองรับ 4G ส่วน Wi-Fi ก็รองรับมาตรฐาน AC เนาะมาตรฐาน Wi-Fi 5นะครับประมาณนี้โดยที่ช่วง Early Bird ที่บอกว่าลดราคาจาก 11,198 บาทมาเหลือ 8,599 บาทจนถึงศุกร์นี้วันที่11เนี่ยเขาจะได้มีของแถมพิเศษด้วยก็คือจะได้ตัวที่เป็นคีย์บอร์ดโคเวอร์กับตัวปากกาของเขาชื่ออะไรสไตลัส X Pencil อะไรของเขาอะแถมไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วงเปิดตัวก็คือช่วง Early Bird เนี่ยจะได้ตัว Google AI กับพื้นที่จะเก็บข้อมูลน่าจะเป็นตัว Google Gemini Pro เข้าใจว่าแบบนั้นนะครับเพราะเขาเขียนว่า Google AI พร้อมความจุ 2 TB ให้ใช้งานได้ฟรี3เดือนประมาณนี้นะครับนอกนั้นในไทยก็ไม่ได้มีอะไรเปิดตัวหวือหวาละนะครับนอกจากการปรับราคาขึ้นซึ่งหลายคนจะหือหากับทางด้านของ Samsung ที่ปรับขึ้นที่พูดไปตั้งแต่วันจันทร์ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูอ่ะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีหลายแบรนด์ที่ปรับขึ้นแต่เขาไม่ได้ประกาศเป็นกิจจลักษณะเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็น Realme ไม่ว่าจะเป็น Oppo เองนะครับ Vivo ก็ขยับขึ้นไปแล้วหรือแม้กระทั่ง Honor ก็ปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะฮะ ข้ามไปดูต่างประเทศสั้นๆแล้วกันในบ้านเรามีการปรับราคาตัว Samsung A07 รุ่นที่เป็นโมเดล 5G ถึงแม้ขึ้นไปนะครับสูงสุด 2,000 บาทในต่างประเทศก็มีการเปิดตัวตัว Samsung Galaxy A07S ซึ่งจะเป็นเรียกง่ายๆว่าเป็น A07 4Gรุ่นตีบวกก็ได้เพราะว่าตัวชิปที่เขาใช้ก็ขยับจาก Helio G99 เดิมเป็น Helio G99 Plus ตีบวกจริงๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มรุ่นที่เป็น RAM 6 Storage 128เพิ่มเข้ามานอกนั้นสเปคประมาณเดิมก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าในไทยจะเปิดราคาเท่าไหร่ข้ามไปที่จีนก็จะมีมือถือจอพับ2แบรนด์เปิดตัวฟาดฟันกันแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะเพราะโอกาสเข้าไทยอาจจะไม่ได้เยอะทั้งคู่นะครับตัวแรกก็คือ Huawei Mate XT2 Ultimate Design นะครับก็แบบจออันนี้พับแบบ3ทบราคาเปิดตัวที่จีนก็เริ่มต้นก็เฉียดแสนแล้ว 19,999 หยวนนี่คือตัวเริ่มต้นนะ RAM 16 Storage 256ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 98,000 บวกลบคิดว่าเข้าไทยถ้าหลักแสนยังมีคนซื้อไหมล่ะอย่าเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของฝั่ง Xiaomi กับ Xiaomi 18 Pro นะครับซึ่งหลายคนบอกว่าแหมมันออกมาตัดหน้า iPhone Duo iPhone Ultra ซะเหลือเกินมันดูเป็นแฝดกันเหลือเกินนะครับแต่ที่บอกว่าโอกาสขายนอกประเทศจีนน้อยเพราะว่าตัวของ Xiaomi 18 Pro เนี่ยตัวชิปเขาใช้ชิป in-house ที่เป็นของ Xiaomi พัฒนาขึ้นมาเองก็คือตัว X-Ring 03เพราะฉะนั้นก็พอเป็น X-Ring 03ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะทำตลาดนอกประเทศจีนนะครับตัว Xiaomi 18 Pro เนี่ยในจีนตัวเริ่มต้น RAM 12 Storage 256ขอราคาอยู่ที่ 19,999 หยวนประมาณสัก 54,550 โดยประมาณก็โอกาสเข้าไทยน้อยมากเพราะนั้นก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนักนะครับส่วนสาวก Vivo Oppo ช่วงนี้น่าจะแบบหูผึ่งกันได้แล้วนะครับเริ่มจาก Vivo ก่อน Vivo คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเขาจะจัดงานเปิดตัว Vivo X500 Series ซึ่งมันจะประกอบคือตามข้อมูลเขาบอกจะเปิดทั้งหมด3รุ่นก็คือ X500 X500 Pro X500 Pro Max นะครับในวันที่21กันยายนนี้ที่จีนนะย้ำอีกทีว่าที่จีนซึ่งก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรปีแล้วก็ช่วงปลายเดือนกันยาก็จะเปิดตัว X300 เพราะนั้นปีนี้ช่วงปลายเดือนกันยาเปิด X500 ก็ไม่แปลกแล้วก็แน่นอนกว่าจะเปิดตัวโกลบอลหรือเข้าไทยก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาต้นพฤศจิกายนไม่น่าเกินนี้เหมือนกันนะครับไฮไลท์อันหนึ่งของตัวท็อปสุดของเขาคือ Vivo X500 Pro Max ก็คือเซ็นเซอร์กล้องหลักตัวใหม่นะครับ200ล้านที่ใช้เซ็นเซอร์ Sony Ligier L910 ที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาด 1:1.28 นิ้วถ้าให้พูดตรงๆตัวนี้มันคือตัว Sony Ligier 838นั่นแหละแต่ว่าเป็นรุ่นตีบวกใส่โลฟิกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนซีรีส์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องหลักไปเทียบกับ X300 Ultra พูดยากมากถ้าว่ากันตรงๆมันถือว่าเป็นรองนิดนึงเพราะขนาดเซ็นเซอร์มันเล็กกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวของ Sony Ligier 900 901สิที่อยู่ใน X300 Ultra อันนั้นมันเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.12 นิ้วซึ่งจะหลายคนเรียกว่าเซ็นเซอร์1นิ้วนะครับก็เดี๋ยวแต่ว่าอันนั้นมันเรื่องของทางเทคนิคที่เหลือก็ต้องไปรอดูว่าถ่ายออกมาจริงๆแล้วภาพมันต่างไหมตัวไหนดีกว่าอะไรกว่านะครับแต่ว่าอย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือมือถือเรือธงของจีนในช่วงปีหน้าก็คือพวก Oppo Find X10 Series Vivo X300 X500 Series รวมถึง Xiaomi 18 Series ที่กำลังจะเปิดอะไรเงี้ยเหมือนจะเน้นงานวิดีโอมากกว่าภาพนิ่งนะครับอย่างของ Vivo X500 Pro Max เนี่ยที่เขาโปรโมทมาก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีการเพิ่มสีที่เรียกว่า Cinematic Video Color Style เข้ามา3แบบก็คือจะมี Daylight Film มี Cold Silver Salt นะครับมี Paris Afterglow แถมในเรื่องของทางเทคนิคเนี่ยมันยังสามารถถ่าย 4K 240แบบก็คือถ่าย 4K slow mo ได้สูงสุดที่240เฟรมถ้าเกิดเป็นที่ 4K 120เนี่ยสามารถถ่ายแบบ10บิตที่เป็นไฟล์ล็อกได้ด้วยแล้วก็10บิตที่เขาเข้ารหัสเนี่ยจะเป็นแบบ4:2:2 APV ด้วยก็เรียกว่าดูจัดเต็มในเรื่องงานวิดีโอมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันของพวกXiaomi ของพวก Oppo หรือแม้กระทั่ง Honor เองก็โปรโมทมาทรงๆนั้นนะครับ ันนั้นคือฝั่งของ Vivo ส่วน Oppo อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้มีชื่อผ่านกสทช.มาแล้วของบ้านเราเนาะสำหรับ Oppo Find X10 กับ Oppo Find X10 Pro Max นะครับล่าสุด Oppo มีการเปิดใช้คำว่าอะไรดีเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อทำการพรีออเดอร์ล่วงหน้าสำหรับ Oppo Find X10 Series ในจีนนะครับแล้วตอนที่เขาเปิดพรีออเดอร์สิ่งที่น่าสนใจก็คือก่อนหน้านี้ลือกันว่าทั้ง Oppo ทั้ง Vivo จะเปิดตัวในจีนทั้งหมด3รุ่นย่อยก็คือตัวธรรมดาตัว Pro ตัว Pro Max เพราะอย่าง Vivo เมื่อกี้ก็บอกไปก็คือ X500 X500 Pro X500 Pro Max แต่ปรากฏว่าที่เขาเปิดจองของ Oppo Find X10 Series ในจีนน่ะมันเปิดแค่2รุ่นก็คือ Oppo Find X10กับ Oppo Find X10 Pro Max ก็คือไม่มี Oppo Find X10 Pro ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วจากที่ Oppo เขาโปรโมทเปิดให้จองก็คือ Oppo Find X10 Pro Max จะเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกของโลกที่มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวแบบ200ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวหลักสำหรับตัว Oppo Find X10 ตัวปกติกล้องหลักจะได้200ล้านเลนส์อัลตราไวด์50ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้200ล้านเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในปีนี้ก็คือชิปทั้งคู่จะใช้คนละตัวตามข้อมูลที่หลุดนะครับOppo Find X10 Pro Max เนี่ยจะใช้ชิปเรือธงตัวใหม่ของฝั่ง MediaTek ก็คือ MediaTek Dimensity 9600แต่ว่าจะเป็น9600ธรรมดา9600 Pro อะไรก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงแต่ในฝั่งของ Oppo Find X10 ครับเขาจะใช้ตัว Dimensity 9500รุ่นที่มีการปรับจูนคอสตอมขึ้นไปใหม่เหมือนรุ่น Overclock แต่ยัง Based on ตัว Dimensity 9500เหมือนปีที่แล้วอยู่ก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนด้วยเพื่อไม่ให้ราคาเครื่องกระโดดจนเกินไปนักนะครับก็ประมาณนี้ส่วนอีกตัวนึงอีกแบรนด์นึงที่ประกาศเตรียมเปิดตัวก็คือทางด้านของ iQOO นะครับกับ iQOO 16จะเป็นเรือธงของแบรนด์อันนี้ก็เตรียมเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้บอกเป๊ะๆว่าเมื่อไหร่แต่ก็คงช่วงปลายเดือนแหละน่าจะหลัง Vivo X500 นะครับขณะเดียวกันนอกเหนือจาก iQOO 16ในอีเวนต์เดียวกันเนี่ย iQOO จะเปิดตัวแท็บเล็ตใช้คำว่าเป็นเรือธงได้ไหมว่าแอปเพดเป็นแท็บเล็ตน่าจะเป็นตัวชูโรงแล้วกันอะในปีหน้าก็คือตัว iQOO Pad Ultra ตามข่าวลือก่อนหน้านี้จะได้หน้าจอ 8.8 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบOLED ด้วยเดี๋ยวต้องไปรอดูของจริงว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านั่นคือข่าวทั้งหมดที่นำมาฝากกันอย่างเร็วๆขออนุญาตพักเบรกตรงนี้อย่างเร็วเลยช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามกัน SMS 468 9899รนทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกา

0: 61
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะเอเซอร์โค้งสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรม Acer Day 2026 Shift the Game เพราะว่าแคมเปญนี้เขาจะหมดสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ15กันยายนนะครับก็พิเศษครับโปรโมชั่นล้ำๆพร้อมของแถมมาให้กันแบบคุ้มโดนใจเมื่อซื้อสินค้า Acer หรือ Predator รุ่นใดก็ได้นะครับที่มูลค่าครบตามกำหนดนะครับพร้อมลงทะเบียนรับของฟรีไปเลยซื้อครบ 30,000 บาทขึ้นไปรับฟรี Adidas Running Jersey มูลค่า999บาทพร้อมกับตัว Acer Nitro Mouse มูลค่า399บาทนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นมาแต่ไม่ถึง 30,000 บาทก็รับฟรีไปเลยชุดคู่ขวัญ Butterbear นะครับก็คือ Acer Cross Butterbear Mouse และ Acer Cross Butterbear Mouse Pad นะครับมูลค่าอย่างละ499บาทก็ได้จับทั้งเมาส์แล้วก็แผ่นรองเมาส์ผืนใหญ่ๆลายน้องหมีเนยไปเลยทั้งคู่นะครับสงวนสิทธิ์ลูกค้านะครับ1ท่านแรกรับของได้1ชิ้นต่อ1เครื่องหรือ1ใบเสร็จเท่านั้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมลองไปดูได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com ที่ Facebook Fanpage Acer Thailand หรือถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer ที่โปรโมชั่นลดราคาแบบจริงๆเขาลดแทบจะทุกรุ่นเลยนะ Nitro V15 Swift Go 14 AI Swift Air 14ก็มีโปรโมชั่นรวมอยู่ในนี้ด้วยทั้งๆที่เพิ่งมานะครับรวมถึงพวกมอนิเตอร์พวกที่เป็นแบบจอพวก All-in-One PC อะไรเงี้ยก็รวมด้วยพวกตระกูลแบบ Aspire C Series ทั้งหลายอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าไปช็อปสินค้าได้ที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/thขีด TH นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับคุณวิทฟิตแมนนะครับหูฟัง Sony Jack 3.5 ทรง On Ear บนใบหูแบบไม่ใหญ่มากนึกไม่ออกเลยว่ะคือถ้าเอาทรงคล้ายๆแบบนั้นนึกออกอยู่ตัวนึงอ่ะถ้าเอาแบบเอาประหยัดนะแต่มันไม่มอนิเตอร์นะแต่มันเอาไปใช้แหละมันใช้ได้ก็คือตัว CH720N มันเป็นหูฟังไร้สายแหละแต่ว่ามันมีช่องเสียบ 3.5 แต่ถ้าเกิดจะเอามอนิเตอร์จริงๆในงบประมาณนี้จะมีอยู่2ตัวตัวหลักที่ยอดนิยมอยู่แล้วก็คือ MDR M1 นะครับอันนี้ก็อยู่มาสัก 5-6,000 5,000XXX แล้วแต่ว่าหาได้ที่ไหนนะครับอันนี้เป็นหูฟังโคตรมอนิเตอร์อยู่แล้วคือแบบเป็นหูฟังมอนิเตอร์โคตรยอดนิยมอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับกับอีกตัวนึงอันนี้เผื่อสำหรับจะแบบอ่ะต่อเล่นกงเล่นเกมด้วยใช้มงใช้ไมค์ด้วยก็คือตัว Sony InZone H6 Air คือตัวเนี้ยตามชื่อรุ่นตระกูล InZone มันคือเกมมิ่งใช่ไหมแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวไดรเวอร์ที่เขาใช้ครับตัวไดรเวอร์Dynamic Driver 40มมที่เขาใช้เนี่ยมันคือตัวเดียวกันกับตัวของ Sony MDR MV1 ที่เป็นแบบสตูดิโอตัวเกรดแบบสตูดิโอจริงจังอ่ะซึ่งตัวนั้นหมื่นกว่าบาทแต่เขาเอาไดรเวอร์ตัวนั้นอ่ะมาใช้อยู่ในตัว InZone H6 Air ซึ่ง H6 Air จะขายอยู่ประมาณพอๆกันกับตัวของM1 เลยนะครับก็อยู่ที่ว่าจะเอาทรงไหนถ้าเอามอนิเตอร์แบบจ๋าๆเลยก็ต้องเป็น M1 แต่ถ้าเกิดจะแบบเผื่อฟังสนุกด้วยมอนิเตอร์ได้นะมันยังได้อยู่แต่ว่าแบบเผื่อฟังสนุกด้วยแล้วก็ใส่สบายกว่าอะไรเงี้ยก็แนะนำตัว InZone H6 Air ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับคุณลงท้ายด้วย3515นะครับจะซื้อแล้วค่ะนายบอสช่วยแนะนำด้วย A26 X300 Oppo Find X9 Oppo Find X9 หาซื้อไม่ได้แล้วครับตอนนี้จะเป็น X9S อย่าไปยุ่งกับมันถ้าหา X300 ได้ผมเชียร์ X300 ครับคุณลูดรอฟนะครับสวัสดีครับใช้ iPhone 12 Pro อยู่อย่าเปลี่ยนมือถือไป17 Pro หรือ18 Pro เลยดีอันไหนคุ้มค่ากว่ากันแล้ว17 Pro ยังหาซื้อได้อยู่ไหมปัจจุบันยังหาซื้อได้อยู่แต่ก็น่าจะหาซื้อยากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะที่ความจุสูงกว่า 256GB ตอนนี้ก็เริ่มหาอย่างพวกความจุ 1TB น่าจะหายากมากๆแล้ว

รุ่นความจุ256กิกก็ไป17 Pro ก็ได้นะครับคุณเซนต์ปีเตอร์สวัสดีครับคุณบอสขอบคุณคำถามเมื่อวานวันจันทร์เกี่ยวกับชิปมือถือโฮปเข้าแล้วอย่าลืมตุนเสบียงคงไม่ได้ไปดูแล้วอ่ะแมวป่วยต้องเฝ้าแมวแมวเพิ่งเข้าห้องฉุกเฉินวันนี้เลยเมื่อตอนสายนึกว่าจะกลับมาไม่ทันจัดวิทยุละนะครับคงไม่ได้ไปดูว่าโฮปตอนแรกว่าจะจองหนังไว้ดูพรุ่งนี้รอบ11โมงไม่ได้ดูละหนังยาวเลยเหรอ2ชั่วโมง40นาทีนะครับใช่โอ้ว่าจะไม่พูดแล้วเนี่ยอุตส่าห์ไม่พูดก็คือมันเป็นหนังเกาหลีถูกป่ะโฮปแต่ว่าไอตัวบรรดามนุษย์ต่างดาวแล้วกันผมไม่อยากจะคำว่าเอเดียนมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดเขาใช้นักแสดงฮอลลีวูดมาทำเป็นโมชั่นแคปเจอร์นะคุณนึกออกป่ะมันจะประมาณ 3-4 ตัวละครอ่ะใช้เป็นนักแสดงฮอลลีวูดหมดเลยนะไมเคิลบาสเซนเดอร์อะไรเงี้ยนึกออกป่ะคือแบบเขาเจ๋งผมว่านาฮงจินเจ๋งตรงนี้ว่ะอุตส่าห์เสียตังจ้างนักแสดงฮอลลีวูดที่มีชื่อมากๆอ่ะแต่ไม่ให้เห็นหน้าจ้ะเอามาทำเป็นโมชั่นแคปเจอร์จ้ะเจ๋งตรงนี้เจ๋งตรงนี้นะครับดีด้วยเดี๋ยวไว้ค่อยไปดูสตรีมมิ่งหรืออะไรที่มันเข้าล่ะคงไม่ได้ดูอ่ะน้องแมวป่วยเอาไงเราเอาลูกเราไว้ก่อนคุณยูซิตแมนเอาชื่อไอพ่นปีโป้ยักษ์คู่แบบไอติมคืออะไรวะอ๋อหมายถึงว่าไอโฟนปีโป้ยักษ์คู่อะไรเงี้ยเหรอจ้ะตามนั้นคุณครับเค้กไม่ว่าครับเหมือนเดิมเชื่อฟันธง UCL 2คู่นี้ให้เราชื่นใจหน่อยลิเวอร์พูลแอดมาดริดผมว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้แต่จะชนะไหมแล้วแต่ดวงแล้วแต่กรรมนาโปลีอาร์เซนอลอาร์เซนอลทั้งใจพูดเลยคุณเคอริกันนะครับสวัสดีครับวันนี้มี Nintendo Direct ใช่เมื่อวานมี Nintendo Direct จริงๆน่าจะคำว่าเมื่อวานเป็น Zelda Direct แต่คืนนี้มี Nintendo Direct ที่เป็น Nintendo Direct จริงๆนึกออกใช่ป่ะคืนนี้รอติดตามกันได้แล้วกันไม่รู้พูดประโยคอะไรอ่ะผมสรุปเร็วๆให้เมื่อคืนละกันสำหรับตัวของ Zelda Direct ครบรอบ40ปีนะครับสิ่งที่ผมรอดูคือเทรลเลอร์ของตัวภาพยนตร์ Zelda ปรากฏไม่มาแต่สิ่งที่มาก็คือ Official Logo ของภาพยนตร์ตกลงเราได้ชื่อภาพยนตร์แล้ว The Legend of Zelda ไม่มีเทรลเลอร์นะแต่มีเป็นโลโก้เทเลอร์ official logo trailer ใช้คำนี้แต่โอเคกลับมาส่วนเกมก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยได้เห็นเกมพงเกมเพย์ไปเรียบร้อยเนาะสำหรับตัว Zelda Ocarina of Time นะครับตัวเกมมาจำหน่าย5พฤศจิกายนนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไปกล้าออกพฤศจิกายนมันคือ Nintendo เนาะมันไม่ไปอิงกับ GTA อยู่แล้วไม่เกี่ยวกันนะครับกราฟิกปรับปรุงใหม่หมดดูหน้าเล่นโคตรแต่ถ้าคิดว่านั่นสิ่งเดียวที่จะมาดึงดูดตังคุณแล้วคิดผิดเพราะนอกเหนือจากตัวเกมที่เปิดพรีออเดอร์แล้วด้วยนะครับเขายังเปิดตัวเครื่องเกม Nintendo Switch 2ลวดลายของ Zelda Ocarina of Time รวมถึงจอยตัวจอยโปรของ Nintendoลวดลายของ Ocarina of Time ด้วยเอามาให้ดึงดูดคุณและถ้านั้นยังไม่หมดเขายังมีการครอสกับเรโก้ไปออกตัวที่เป็นโลโก้แบบของ Zelda ด้วยนะครับตัวลิงก์แบบโอ้โหดึงดูดตังชะมัดล้มละลายแน่ๆแฟนๆ Zelda พูดเลยนะครับอ่ะตามนั้นแต่ว่าคืนนี้มี Nintendo Direct Nintendo Direct คืนนี้จะไม่ได้เจาะจงอยู่ที่ Zelda แล้วนะจะเป็นเกมอื่นๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแฟนๆ Nintendo ก็รอดูได้เขาถ่ายทอดตอน 3 ทุ่มนะครับก็ตามนั้นนะฮะคุณครับแค่ถึงไหนวะไม่ใช่คุณเคอริแกนสิอันนี้ตอบไปแล้วเปิดอ๋อยังมีอ่านไม่จบขออภัยเปิดตัว iPhone วันนี้ถือว่าคุ้มค่าดีอินเทอร์เน็ตก็คงมีการพูดถึงแน่นอนอยู่แล้วนะครับคุณครับเคพี่บอยครับช่วยแนะนำซีรีส์ชอบ for killer ให้นั้ง1 2เรื่องแบ่งว่าแนวนั้นเหรอนึกไม่ออกว่ะมันไม่มีใครน่ารักเท่าน้องดิประเด็นนึกไม่ออกติดไปก่อนคุณมารัสสวัสดีครับเชิญฟันธง UCL คืนนี้ให้หน่อยปืนโอ๊ตปืนสบายอยู่แล้วครับนาโปลีจิ๊บจิ๊บนาโปลีจิ๊บจิ๊บเหมือนไปเยือนอิตาลีอ่ะไปดูไปท่องเที่ยวอิตาลีอ่ะคืนนี้อาร์เซนอลชิวๆเลยนะครับชิวๆเลยคุณครับเคพี่วัดครับมันเป็นมาตรฐานของซีรีส์ทุกเรื่องทุกแนวเลยไหมครับซีซั่น1อย่างแจ่มซีซั่น2พอได้ซีซั่น3พอเลยก็ไม่ทุกอันนะอย่างน้อยที่สุดสำหรับผม
ซีรีส์ในดวงใจอย่าง House MD

0: ผมว่าก็สนุกทุกซีซั่นนะไม่ค่อยมีแผ่วสักซีซั่นอะพอๆกันหมดหรืออย่างชอบฟอร์คิลเลอร์เงี้ยผมว่าซีซั่น1กับซีซั่น2สนุกทั้งคู่อาจจะสนุกคนละแบบซีซั่น2มีความเน้นแอคชั่นมากกว่าซีซั่นแรกด้วยซ้ำนะครับคุณยูชัมเอ็นขอ11ตัวจริงคืนนี้หน่อยที่แน่ๆคือไม่มีกักโปใช่ไหมเพราะว่าไม่มีชื่อติดไปนะครับเห็นว่าถูกแทนที่โดยโจโกเมสหรือไงเนี่ยไม่รู้อะในสควอตเดฟก็ไม่น่ามีกักโปไม่น่ามีกักโปนะครับมันเดาไม่ยากไหมคู่กลางก็น่าจะชักเก็บฟันไดไหมซ้ายมันก็ต้องเคอร์เคสไหมมันลุ้นขวาว่าจะเป็นฟิมปงหรือว่าจะเป็นอาราโคนะครับมิดฟิลด์คู่กลางก็ไม่น่าจะพลาดยกเว้นว่าแม็กอลิเซอร์เพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ต่อสัญญาแล้วแบบจะงี่งอนนะแต่ผมเชื่อว่าโซโบลงแน่ๆแต่ว่าใครจะยืนคู่โซโบท่านแหละระหว่างกราฟกับแม็กอลิสเตอร์ก็ไปว่ากันส่วนแนวรุก4ตัวนะครับหน้าเป้ามันแน่นอนอยู่แล้วล่ะอีซักอยู่แล้วซ้ายถ้ากัตโตไม่ได้ลงก็บาโคล่ากล้าส่งไหมล่ะตรงกลางก็เบียดอยู่แล้วขวาก็ไปลุ้นเอาแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นมุนยอสแหละก็ไม่น่าจะหลุดจากนี้ไหมนะครับคุณณัฐสรสวัสดีด้วยนะครับคุณบูรพานายบอสโทรศัพท์ยี่ห้อรูน่าจะนูเบียมั้งใช้ดีไหมครับเห็นราคาไม่แรงจะซื้อให้ลูกสาวใช้ในอดีตเคยดีปัจจุบันผมว่ามันดรอปลงไปเยอะนูเบียเป็นแบรนด์ที่ถือว่าเป็นแบรนด์ลูกละกันของทางด้านของ ZTE นะครับปกตินูเบียมันจะเน้นความตระกูลนูเบียจริงๆดังมาจากตระกูลที่เป็นตระกูลเรดเมจิกก็คือตระกูลฝั่งเกมมิ่งเขาอะนะครับช่วงหลังที่ออกมาสร้างชื่อขึ้นมาประมาณหนึ่งก็คือตระกูลนีโอแต่ว่าอย่าไปสับสนกับทางด้านของไอคูนะไอคูก็มีนีโอแต่ถ้าถามว่าระหว่างนีโอของนูเบียกับนีโอของไอคูใครคุ้มกว่ากันไอคูนะไอคูคุ้มกว่าส่วนรุ่นล่างๆจะเป็นพวกแบบ V Series ตระกูลมิวสิกผมเฉยๆอะแล้วก็ซอฟต์แวร์ผมว่ามันก็ไม่ได้เนี้ยบเหมือนสมัยก่อนสักเท่าไหร่นะครับถ้าเล่นเป็นตัวท็อปแบบตระกูลเรมิจิกผมเชียร์แต่ถ้าเป็นตัวอื่นผมแนะนำว่าลองดูตัวอื่นไหมอันนี้ไม่ได้บอกว่ามาก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะครับสวัสดีคุณครับเคฟพี่บอสครับคลิปรีวิวตัวเครื่อง Play 6ที่มีทั้งเครื่องใส่ดิสดิจิตอลพร้อมจอยที่เห็นจริงไหมไม่จริงก็ตัวนี้บอกแล้วอะว่าหลังมกราคมปี2008มันไม่มีเขาจะไม่ออกเกมแบบที่เป็นฟิสิกอลแล้วเพราะฉะนั้น Play 6มันก็ฟันธงได้แล้วว่า Play 6มันไม่มีรุ่นที่ใส่ดิสแน่ๆถ้าจะทำมาเพื่อให้แบบมาใส่เกมเล่นเกมเก่าของ Play 5 Play 4 Play 5ผมว่ายิ่งทำแบบนั้น Sony ยิ่งโดนด่ากว่าเดิมผมว่า Sony ไม่ทำหรอกเพราะฉะนั้นปลอมครับมันอาจจะเป็นเครื่องโปรโตไทป์นะแต่เครื่องจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นค่อนข้างมั่นใจเกิน 80% นะครับคุณอนันทราเมจิก6 Pro ไป8 Pro คุ้มไหมราคาที่ไหนดีช่วงนี้ก็ต้องออนไลน์แหละ Shopee เห็นลดเหลือประมาณสัก26มั้ง25 26ประมาณนี้นะครับเมจิก8 Pro ก็ถ้ายังชอบตัวเมจิก OS ก็ขยับมาก็คุ้มเพราะว่ากล้องก็อัปเกรดขึ้นพอสมควรนะครับคุณวรวุฒิมีแพท7 828กดได้ 6,400 คุ้มไหมไม่คุ้มปล่อยมาให้ผมไม่คุ้มคุณวรวุฒิอย่าไปซื้อส่งลิงก์มาที่ผมเดี๋ยวผมซื้อเองครับผมตามนี้ไม่คุ้มผมฟันธงไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มแต่ส่งลิงก์มาให้ผมนะเดี๋ยวผมซื้อเองผมยอมไม่คุ้มคุณรูดอฟสเปค iPhone 17 Pro 18 Pro ที่หลุดมาถือว่าต่างกันเยอะไหมพอดีไม่ได้ตามข่าวเลยช่วยดูให้เข้าทีถ้าอิงตามข่าวสิ่งที่อัปเกรดก็จะมีเรื่องของชิปจาก A19 Pro มาเป็น A20 Pro อัปเกรดกล้องหน้าจาก18ล้านพิกเซลไปเป็น24ล้านพิกเซลกล้องหลังตามข้อมูลคือชุดเดิมสิ่งที่ต้องลุ้นก็คือ18 Pro จะได้กล้องหลักตัวเลนตัวเลนของกล้องหลักจะได้เป็นแบบ Variable Aperture ก็คือปรับรูรับแสงได้เหมือน18 Pro Max ไหมเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวเลยนะเป็นเรื่องเดียวที่แต่ละแหล่งข่าวยังรายงานไม่ตรงกันก็คือกล้องหลักของ18 Pro กับ18 Pro Max เขาบอกว่า18 Pro Max จะได้ตัว Variable Aperture ก็คือปรับรูรับแสงได้ผมจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้นะน่าจะ F1.6 ถึง F4 มั้งหรือ F1.7 ถึง F4 ประมาณนี้แต่ของ18 Pro จำไม่ได้นะครับตามข้อมูลเป็นแบบนั้นนะครับตามข้อมูลเป็นแบบนั้นนอกนั้นจะเหมือนเดิมสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้คื ไอความละเอียดอ่ะมันเท่าเดิม48 48 48แต่เซ็นเซอร์อ่ะจะเป็นตัวเดิมไหมอันนี้ยังตอบไม่ได้คงต้องรอเขาเปิดตัวก่อนอีกอย่างนึงที่จะมีการอัปเกรดก็คือเรื่องแบตเตอรี่อันนี้มันอัปเกรดมาทุกปีอยู่แล้วคือแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ลุ้นกันนั่นก็คือเรื่องของตัว Dynamic Island จะมีขนาดเล็กลงคือจริงๆเขาบอกว่ามันเล็กลงมาทุกปีแต่มันลดลงก็จริงก็จริงก็จริงนึกออกป่ะแต่ปีเนี้ยเขาบอกว่าใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max เนี่ยมันจะสามารถที่จะมันจะเล็กลงแบบสังเกตได้อ่ะเป็นเหตุสังเกตได้อ่ะประมาณนี้อันนี้คือตามข้อมูลที่หลุดมาราวๆนี้นะครับคุณแมนรัตเมจิก8 Pro ไม่น่าใช้หรอครับผมพูดตอนไหนว่าไม่น่าใช้วะเนี่ยนั่นก็น่าใช้เห็นไหมเขาไม่ค่อยแนะนำเลนส์ 25,000 บวกลบมันก็น่าใช้แต่ว่าถ้าจะหาซื้อ 25,000 บวกลบมันคือซื้อช่วงโปรเนาะแค่นั้นเองแต่คนผมว่าคนไม่ค่อยเปิดใจกับออเนอร์มากกว่าแล้วยิ่งช่วงหลังมีปัญหามีประเด็นเรื่องของพวกโฆษณาเงินกู้เข้ามาแทรกด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงๆโดยรวมมันยังเล่นได้แต่ว่าต้องยอมรับไปก่อนว่า Honor Magic 8 Pro ในเรื่องกล้องถ้าไปเทียบกับ Oppo Find X9 Pro ไปเทียบกับ Vivo X300 Pro มันสู้เขาไม่ได้นะครับคุณอนันทรา Magic 8 Pro เทียบตัวไหนดี Magic 6 Pro รู้สึกวิดีโอไม่สวยอ่ะถ้าเกิดเน้นเรื่องวิดีโอ Magic 8 Pro ผมว่าวิดีโอดูดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอาจจะไม่ได้เท่ากับฝั่งของ Vivo หรือ Samsung แต่ไม่ได้แย่เหมือนไม่ได้รู้สึกธรรมดาเหมือนตอน Magic 6 Pro สักเท่าไหร่ละนะครับดีขึ้นใช้คำว่าดีขึ้นนะครับใช้คำว่าดีขึ้นได้เลยนะครับลงท้ายด้วย3577ขอล็อกอินฮะขอล็อกอินนี่คือขอเว็บหรือขอยูเซอร์ล็อกอินวะถ้ายูเซอร์ล็อกอินให้ไม่ได้ดิแต่ถ้าเกิดเว็บnow now truevision มี s ด้วยนะแล้วก็ .co.th/th นะครับก็คือหน้าเว็บ TrueVision Now ปกตินั่นแหละหรือเข้าไปอ่ะถ้าแบบขี้เกียจจด URL คุณเข้า Facebook นะคุณน่าจะเล่น Facebook อยู่แล้วล่ะเข้าไปที่เพจของ TrueVision ตรงๆเลยเขาเพิ่งโปรโมทไปเมื่อประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้วก็เขาจะมีลิงก์ให้กดอยู่ก็กดตามนั้นได้เลยนะครับผมตามนี้คุณ Tree Panda นะครับผมจะเปลี่ยนโทรศัพท์ปัจจุบันใช้ Redmi 13 Pro 5G ใช้ได้ดีแต่แบตเริ่มเสื่อมแกลเลอรี่เริ่มหน่วงถ้าซื้อ17Redmi 17 5 17 Pro 5G พอได้ไหมหรือมีตัวแนะนำไหมเน้นผมถามแบบนี้คุณเป็น Redmi Lover หรือเปล่าถ้าคุณเป็น Redmi Lover ในงบประมาณ 10,000 ต้นก็โอเคมันก็เอาไงดีวะอันนี้มันจะมี2รุ่นความจุเนาะมันจะมีไอตัว Redmi Note 17 Pro 5G นะใช่มั้ยคุณหมายถึงตัว Redmi Note 17 Pro 5G ใช่มั้ยอ๋อไม่ใช่ดิเพราะว่าถ้า Pro มันก็ต้อง Redmi Note ดิใช่มั้ยมันมี Redmi 17 Pro ด้วยเหรอมีเหรอวะไม่มีมันก็ต้อง Redmi Note 17ดิRedmi Note 17 Pro ดิโอเคถ้าจะซื้อ Redmi Note 17 Pro ลองไปควานหา Xiaomi 17T ดูก่อน Xiaomi 17T ออนไลน์อ่ะถ้าซื้ออ่ะมันน่าจะได้อยู่ช่วงราวๆประมาณสัก 15,000 บวกลบสำหรับ Xiaomi 17T นะซึ่งคุ้มกว่าทั้งสเปคโดยภาพรวมทั้งกล้องทั้งอะไรนะครับลองไปหา 17T ดูก่อนว่าคุณรับราคาได้ไหมแน่นอนมันคุ้มกว่าที่จะลงทุนตัว Redmi Note 17 Pro อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาตามงบเลยที่เกิดไปรุ้นราคาว่าจะใช้แฟลชทรงแฟลชเซลเนี่ยถ้าเน้นเรื่องของความคุ้มค่าสเปคต่อราคาแล้วกันจริงๆกล้องผมว่ามันก็เทียบกันได้ผมยังเชียร์ iQOO Neo 10อยู่ iQOO Neo 10เนี่ยถ้าแบบไม่ลดเลยปัจจุบันตัว RAM 8 256จะขายอยู่ประมาณ 13,400 ซึ่งก็ชนราคา Redmi Note 17 Pro 5G แต่ว่าถ้าเป็นราคาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ผมลองกดเมื่อก่อนเข้ารายการกดดูมันเหลือแค่ประมาณ 10,000 เท่าไหร่ 1,500 โดยประมาณเนี้ย ไม่ถึงไม่เอาว่า 11,000 มีทอนอ่ะซึ่งมันได้ชิปแรงกว่าเยอะเพราะว่า Redmi Note 17 Pro 5G มันได้แค่ Snapdragon 6 S Gen 4แต่ว่า iCoolNeo 10มันได้ Snapdragon 8 S Gen 4แรงกว่ากันมหาศาลกล้องไม่ได้หนีกันเลยกล้องพอๆกันแบตอึดพอๆกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมแล้วก็ซอฟต์แวร์ของ iQOO ผมว่าดีกว่าตัวเสี่ยวมี Redmi Note 17 Pro 5G ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็อาจจะเชียร์ iQOO Neo 10มากกว่ารีบซื้อก่อนที่จะหาซื้อไม่ได้นะครับสำหรับ iQOO Neo 10แนะนำจริงๆถ้าคนที่มีงบหมื่นต้นนะหาแบบ All in One All around เกมก็เน้นกล้องก็พอถ่ายได้บ้างอะไรเงี้ยผมเชียร์ iQOO Neo 10สุดตัวเลยหรือไม่งั้นก็ขึ้นไปเสี่ยวมี 17T ก็ได้หรือถ้าคุณหาพวก Vivo หรือถ้าไม่ได้เน้นเกมจัดขนาดนั้นแล้วคุณหา Vivo V70 นะราคาแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นแล้วต่ำกว่า 15,000 ก็เป็นตัวหนึ่งที่จัดได้โดยเฉพาะถ้าเน้นกล้องนะครับตามนี้คุณรงศักดิ์นะครับ Honor X8B ทำไมดูพรีเมียร์แล้วกระตุกความชัดระดับ1080ทั้งที่อินเทอร์เน็ตผมก็แรงดูในมือถือสบายๆแล้วทีวีก็ดูได้ไม่รู้ดีอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวแอปเองครับเอาจากที่สังเกตเองแล้วกันนะเพราะว่าผมดูทั้งบนเว็บดูทั้งบน iPad ดูทั้งบนมือถือ Oppo Find X9 ผมอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงดูบนทีวีที่เป็นตัวระบบการที่เป็นของ WebOS ของ LG ด้วยผมแค่รู้สึกว่าแอป Monomac บน Android อ่ะตอนเนี้ยเหมือนจะมีปัญหาที่สุดอันอื่นนิ่งๆเลยอันอื่นไม่มีปัญหาใดๆเลยไอ้จำวันคู่ของแมนยูฮาวได้ไหมที่ครึ่งแรกทุกคนบ่นกันว่าแบบเข้าไม่ได้ดูไม่ได้หมุนผมดูผ่านตัว iPad ลื่นๆเลยผมดูผ่านบนทีวีลื่นๆเลยแล้วก็เพิ่งจะมารู้สึกก็คือตอนน่าจะเป็นคู่สัปดาห์ที่แล้วจำไม่ได้แล้วอะคู่เชลซีอะเชลซีอาร์เซนอลผมดูบนมือถือผมรู้สึกว่าบิตเรทมันแปลกหน่วงพิกลอาจจะคำนี้แล้วกันหน่วงพิกลก็เลยเดาว่าแล้วก็ประจวบกับตอนที่คู่ฮาวกับแมนยูมันมีปัญหาก็เลยเดาว่าปัญหามาจากแอป Monomac ที่บนอยู่ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Android อาจจะต้องรอเขาแก้อีกนิดนึงนะครับแต่จริงมันไม่ควรมีปัญหาแหละผมว่ามันตอนนี้มันอยู่ที่การเค้าซ่อมไม้ของแอปของฝั่ง Monomac ละว่าแต่ละแพลตฟอร์มเค้าออปติไมซ์มาดีแค่ไหนอย่างไรแต่ในบน Android มันทำยากเพราะว่าตัว defragmentation มันเยอะก็คือความหลากหลายของฮาร์ดแวร์มันเยอะนะครับคุณจีจี Galaxy Fold 7หรือ Fold 8 ดีเห็นบางคนบอกว่า Fold ก็ยังเจ๋งอยู่จริงไหมFold เจ๋งอยู่แล้วแต่ถ้าผมเชียร์ผมชอบ Fold 8แต่ว่าถ้าจะเลือกมันคือเลือกว่าคุณอยากได้ทรงหน้าจอแบบที่เป็นแบบทรงสูงหรืออยากได้แบบที่เป็นทรงกว้างส่วนตัวผมชอบทรงกว้างถ้าผมเชียร์Fold 8แต่4 8แต่4 7ก็ดีไม่ได้เถียงว่าไม่ดีแต่ถ้าถามผมชอบมันเป็นการเลือกจากทรงอ่ะทรงของมือถือเพราะว่าทรงมันต่างกันนะครับของ4 8มันจะมีความแบบทรงกว้างๆยกเว้นว่าคุณอยากได้ตัวที่เป็นทรงเดียวกันก็ต้องขึ้นไป4 8 Ultra ตัวนั้นก็จะได้เป็นทรงเดียวกับ4 7ประมาณนี้นะครับคุณลงท้ายด้วย6709 Vivo X300 Pro ดีมั้ยดีมากกำลังเปลี่ยนโทรศัพท์สำหรับผมจุดด้อยอาจจะว่าจุดแบบอ่ะติมันสักหน่อยแล้วกันสำหรับผมมี2จุดจุดแรกก็คือถ้าเอา Vivo X300 Pro ไปเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Oppo Find X9 Pro ซึ่งมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะแต่ X300 Pro ยังพอหาซื้อได้อยู่นะมือหนึ่งเรื่องแบตของ X300 Pro มันจะเป็นรองตัวของ Find X9 Pro อยู่พอสมควรรวมถึงเป็นรองกับพวกมือถือเรือธงปีเดียวกันที่เป็นค่ายจีนด้วยกันจะเป็น Honor Magic 8 Pro หรืออะไรก็ตามเนี่ย Vivo X300 Pro ความแบตความอึดแบตมันจะเป็นรองคู่แข่งเขาอยู่ประมาณนึงแต่ไม่ได้บอกว่าแบตมันไม่อึดนะมันอึดแต่มันแค่ไม่อึดเท่าคู่แข่งเท่านั้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่ Vivo เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ตัว Origin OS ในฝั่ง Global ปีนี้ทุกปีในอดีตที่ผ่านมาเขาใช้เป็น FunTouch OS พอเป็น Origin OS เวอร์ชันเดียวกับในจีนเนี่ยหมายว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันแต่อาจจะแบบเลขรุ่นคนละรุ่นอะไรเงี้ยลูกเล่นมันเยอะขึ้นใช่แต่สิ่งที่มันไม่ดีหรือไม่ยอดเยี่ยมเท่ากับสมัย FunTouch OS ก็คือเรื่องของความไหลลื่นของ UI ผมว่ามันยังมีความแบบ แอนิเมชันเอฟเฟกต์เยอะๆอยู่อะต้องไปติดเอาแล้วก็เรื่องการอัปเดตแก้บั๊กไม่ได้เร็วเท่ากับ Origin OS ของฝั่งจีนของจีนนี่เขาอัปเดตแก้บั๊กแทบคือใช้ว่าทุกเดือนอะแต่ว่าบางเดือนมากกว่า1หนด้วยแต่ของ Globo อะครับบางทีบั๊กนึงกว่าจะมาแก้ก็ 2-3 เดือนก็มีแต่คือเขาอัปเดตทุกเดือนนะแต่ว่ามันเหมือนกับในเวอร์ชั่น Global มันแคชอัพไม่ทันเวอร์ชั่นจีนอะรู้จะตอบอย่างเงี้ยมาจะเข้าใจไหมแต่ว่าโดยภาพรวมดีกล้องดีมากๆทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอสำหรับผมถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับ Vivo X300 Pro เล่นได้ครับเชียร์มากๆตัวนึงเหมือนกันในงบประมาณ 30,000 บวกลบสำหรับมือ1ณปัจจุบันนะถ้าใครจะซื้อนะนะครับคุณจีจีขอบคุณครับตามนั้นนะฮะลงท้ายด้วย6ไม่ใช่4215 Honor X6C คุณภาพราคาเป็นอย่างไรไม่มีทางเลือกไหมครับมือถือนะปัจจุบันที่คุณจะหาได้ในะราคาแบบช่วงเล้งประมาณ4ไม่เกิน 5,000 มันก็สเปคประมาณนี้ก็ต้องเอาอ่ะเพราะไม่งั้นก็ตัวอื่นเขากระโดดขึ้นไปหมดแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนตัวเทียบกันเมื่อก่อนตัวเทียบกันก็จะเป็นทางฝั่งของตัว Samsung A07 5G บ้าง Samsung A17 4G บ้างซึ่งราคามันโดดไปแล้วพวกนั้นราคากระโดดไปอยู่ที่ประมาณ 6-9,000 แล้วแต่ว่า Honor H6C ณปัจจุบันยังไม่ขึ้นราคายังคงอยู่แต่ว่าตัว128น่าจะหายากแล้วนะครับปัจจุบันน่าจะหาได้ตัว256ซึ่งราคาจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ4,999 บาทก็เล่นได้แบตอึดแน่ๆเพราะว่าจอมันไม่ได้ความละเอียดสูงจอมันแค่ 720p ชิปก็ตามยุคสมัยนี้สำหรับถ้าสเปคนี้ในปีคศนี้ผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่อะไรเล่นได้ถ้ามือถือแบบถ้าคุณมีเล้งมีงบประมาณอยู่ประมาณ 4,000 ไม่เกิน 5,000 บาทก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่สำหรับ Honor X6C ตอบแบบเพเซฟแบบนี้ไปแล้วกันเพราะมันไม่มีตัวอื่นจะแนะนำจริงๆอ่ะถ้าบอกว่าไม่ดีแต่มันไม่มีตัวอื่นให้แนะนำเหมือนกันมันก็เป็นทางเลือกที่เพเซฟได้อยู่ในงบในยุคสมัยนี้ในยุคสมัยนี้นะครับคุณครับพี่บอสครับการ์ดวันพีซกับการ์ดโปเกมอนที่เป็นข่าวทำไมมูลค่าสูงเอาไม่รู้เลยผมไม่ได้เข้าวงการการ์ดขออภัยด้วยแต่มันคือเรื่องสับสนอ่ะเอามันเป็นเรื่องของการสะสมอ่ะแบบนี้ก่อนถ้าคุณมองว่าเป็นแค่กระดาษงั้นคุณมองอะไรมันก็ไม่มีค่าก็ได้เพราะว่าคุณกำลังมองสิ่งที่คุณไม่ได้อินกับมันคุณไม่ได้เห็นคุณค่ากับมันเหมือนของสะสมอ่ะบางคนสะสมฟิกเกอร์ทำไมฟิกเกอร์ตัวนี้มันแพงจังทำไมอันนู้นอันนี้มันแพงจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีตลาดของมันอยู่คุณแค่การที่คุณได้เก็ตกับมันอย่าไปด้อยค่ามันก็พอถ้ามองว่าแบบมันแค่กระดาษใบนึงอ่ะคุณแค่ไม่ได้อะไรกับมันคุณไม่ต้องมายุ่งกับมันคุณไม่อินกับมันก็ไม่ได้อินกับมันแค่นั้นเลยนะครับคุณทำทันซี6708เห็นเขาอวยเยอะก็ดีจริงครับเรื่องยอมรับว่าดีจริงภาพนิ่งดีวิดีโอถ้านับเฉพาะฝั่ง Android ผมว่ามันก็เป็นรองแค่ Samsung ตัวเดียวนะณปัจจุบันมาใหม่อาจจะไม่ได้ลอง Samsung ดีอาจจะลอง17 Ultra ด้วยแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มท็อป3ของพวกแบบงานวิดีโอที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัญหาอย่างที่บอกอันมีแค่2เรื่องเรื่องหลักก็คือตัว Origin OS แหละอัปเดตหมายความว่าแคชอัพการอัปเดตแก้บั๊กอ่ะมันไม่เทียบเท่าไม่ทันเท่ากับฝั่งของลอมจีนเท่าไหร่แต่โดยรวมดีสำหรับผมว่าดีสำหรับ Vivo X300 Pro ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆตัวหนึ่งถ้าคุณหามือหนึ่งนะในราคา 30,000 บวกลบนะปัจจุบันก็คอนเฟิร์มให้ว่าดีก็คุณบอกเอ้ยเดี๋ยว X500 Pro Max จะมาแล้วแต่อย่าลืมว่าราคามันก็จะกระโดดไปอีกนะอันนี้ก็อย่าลืมว่าราคาจะกระโดดไปอีกนะครับอ่ะ 15:59 หมดเวลาแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาอยู่กันนะครับเทคโนโลยีวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับนายบอสวันจันทร์ถึงวันพุธกับนายบอสกับเทคโนโลยีวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะพรุ่งนี้อยู่กับดร.วิดิตวันศุกร์อยู่กับพี่บอยก็พี่ตู่ดาวสงครามอะไรก็ว่ากันไปนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage นายบอสทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์แสงก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้วันนี้นายบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมง ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Asian Game Story
5: พาณิพักวงพัฒนกิจเทนนิสจอมเตะปาฏิหาริย์พลิกนรกในวินาทีที่ความหวังเหลือศูนย์คนทั่วไปอาจถอดใจแต่สำหรับเธอคนนี้คำว่ายอมแพ้ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมยอดจอมเตะเทควันโดหญิงหมายเลขหนึ่งของโลกเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจผู้สร้างไฟประวัติศาสตร์ที่สะกดสายตาคนทั้งโลกในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์ที่หางโจวท่ามกลางเสียงเชียร์ของเจ้าภาพจีนที่ดังจนสนามแทบแตกคะแนนของเทนนิสตามหลังอยู่ห่างในช่วงไม่กี่วิสุดท้ายระบบแต้มมีปัญหาความกดดันถาโถมเข้าใส่จนดูเหมือนว่าเหรียญทองกำลังจะหลุดมือแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเทนนิสใช้เรียวขาอันยาวปล่อยลูกเตะศีรษะ3แต้มซ้อนพลิกกลับมาแซงชนะเจ้าภาพในเสี้ยววินาทีสุดท้ายคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์สมัยที่2ติดต่อกันอย่างปาฏิหาริย์ลูกเตะในวันนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของคะแนนแต่คือหัวใจนักสู้ที่ยิ่งใหญ่พาณิพักแสดงให้เห็นว่าตราบใดที่สัญญาณนกหวีดยังไม่ดังคนไทยไม่มีวันยอมแพ้และนั่นทำให้เธอขึ้นแท่นราชินีเทควันโดผู้เป็นที่รักของคนทั้งชาติ
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Motor Trend

0: นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
2: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะครับพบกันเป็นประจำครับหลังทานอาหารกลางวันเรียบร้อยกลับมาติดตาม Active Radio กันต่อครับสำหรับแฟนๆนะครับ13นาฬิกาเป็นต้นไปครับในวันจันทร์ถึงศุกร์และ14นาฬิกาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับรายการ Motor in Trend ทาง Active Radio นะครับจะนำข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเรื่องราวอัปเดตใหม่ๆมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์อยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับคุณฟังสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรานะครับหรือจะถามคำถามเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์นะครับมาที่หมายเลข4689899 SMS นะครับ4689899นะครับหรือว่าจะพูดคุยกันนะครับแสดงความคิดเห็นการสอบถามข้อความเรื่องราวต่างๆผ่านทางYouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไลฟ์สดเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้มีข้อความมาเริ่มมาแล้วนะครับ4689899ถามได้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูด
1: เรื่องจัดรายการนะส่งข้อความเข้ามานะครับคุยกันนะ
0: ก็วันนี้เราไปร่วมกิจกรรมสำคัญอันหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ช่วงเช้าที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับเป็นการเรียกว่าจะกึ่งๆแถลงข่าวก็ไม่เชิงฉลองชัยชนะก็ด้วยส่วนหนึ่งนะครับหลายๆองค์ประกอบกัน
1: มันดูเหมือนว่าจะบอกว่าฉลองชัยชนะก็ไม่ใช
0: ่ครับ
1: เพราะว่ารถเขาไม่ได้ที่1
0: แต่ก็ต้องบอกว่าฉลองความสำเร็จ
1: ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับที่ GWM นั้นส่งแทงค์300ดีเซลนะครับเครื่อง 2.4 ลงทำการแข่งขันในรายการเอเชียคอร์สคันทรีนะครับ
0: ครับ
1: AXCR นะฮะครับ2016ก็แข่งเป็นประจำในบ้านเรานะครับก็สตาร์ทที่พัทยานะแล้วก็จะต้องวิ่งข้ามประเทศไปอีกฝั่งหนึ่งนะในจากโซนนั้นนะไปประจีน
0: ค่าเอเชียคอร์สใช่ใช
1: ่ก่อนหน้านั้นจะเข้าไปทางเขมรเนี่ยเขาเปลี่ยนละไม่ไปละ
0: ครับเส้นทางปิดอยู่
1: นะครับแล้วก็ไม่ให้เขมรมาแข่งด้วยนะครับแล้วก็เขาลงแข่งในมันมีหลายรุ่นหน้าที่เป็นปิกอัพใช่ไหม
0: ครับ
1: คือเอเชียคอร์สคันที่ที่ต้องบอกว่าเป็นรายการที่นักแข่งทั้งเอเชียนะมากันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือเนี่ยจีนไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะมากันหมดนะครับฝรั่งก็มีมาอย่างออสเตรเลียอะไรงี้ก็มากันเยอะมากถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนักแข่งอย่างเดียวนะครับมีทัวร์ด้วยทัวร์ก็คือผู้ที่ชื่นชอบการขับรถในสไตล์ออฟโรดคอร์สคันทรี
1: เขาก็ตามมาดูนักแข่งที่เขาชื่นชอบกันอย่างไต้หวันเนี่ย
0: ครับ
1: ไต้หวันนี่นะมีสาวๆเป็นนักแข่งเยอะมาก
0: ครับ
1: แบบเป็นอินฟูผู้สาวๆก็อยากแข่งรถก็มาแข่ง
0: ครับ
1: เตรียมรถเตรียมอะไรมาลงข้างทางบ้างอะไรบ้างนะ
0: ครับ
1: แต่ปีนี้เหมือนเตรียมตัวมาดีนะเราสาวๆเหล่านี้ไม่ค่อยลงข้างทางปีที่แล้วเนี่ยมากันเยอะมาก
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนกลางคืนก่อนที่จะออกสตาร์ทในวันแรกเนี่ยเขาก็จะเข้าไปถึง
0: ที่
1: พัทยา
0: ครับ
1: อะไรเส้นที่เป็น walking street
0: ครับ
1: โอ้รถจอดแบบเป็นร้อยคัน
0: อ
1: ่ะ
0: อืมใช่ใช
1: ่เต็มไปหมดแล้วก
0: ็คนสวยทั้งนั้นเลยนะ
1: ถ่ายรูปอะไรกันหน้าแบบ
0: นะครับ
1: มีทั้งรถที่เป็นไฟฟ้านะ EV ก็มาลงแข่งมีทุกอย่างมีใครอยากจะทดสอบอะไรมาวิ่งในรายการนี้ก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แค่ติดตามไม่ได้ไปดูนะครับได้ติดตามผลอะไรอย่างนี้ก็เห็นว่า GWM นั้นส่งแทงค์300ลง2คัน
0: ครับในรุ่น
1: T2
0: ครับ T2 ก็คือรถ
1: T2 A และ D นะครับ
0: ดีเซลเทอร์โบนะครับรถเกือบจะเป็นรถโรงงานเลยเกือบจะเป็นตัวโปรโตไทป์เป็นรถทั่วไปที่ขายนี่เลย
1: ที่ขายนี่แหละแต่ก็มีการเซ็ตช่วงล่างนะ
0: เปลี่ยนโชว์
1: เซ็ตช่วงล่างใหม่อะไรใหม่นะครับแล้วก็เกียร์เครื่องยนต์เนี่ยแบบเดิมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็นักแข่งบอกว่าเกียร์เนี่ยทำงานดีมากเป็นเกียร์อัตโนมัติไม่เคยขับเกียร์อัตโนมัติลงแข่งเลยนะที่ผ่านมาใช้แต่พิกอัพปีนี้เปลี่ยนมาขับแทงค์300
0: SUV แท้
1: เป็น SUV แล้วก็เกียร์ดีมาก
0: ๆครับ
1: ก็เลยก็คุยกันนะครับเขาก็คุยว่าเขาเกียร์เนี่ยทำงานดีมากเลยประทับใจรถแข่งทั้ง2คันนักแข่ง2คน
0: ครับ
1: ชอบเหมือนกันคือเกียร
0: ์ครับ
1: การตอบสนองการขับขี่ดีอะไรอย่างนี
0: ้คุณนักแข่งก็คือคุณโอรานสอนสิริรัตน์นะครับแล้วก็คนนี้มีเนวิเกเตอร์หรือผู้นำทางเนี่ยพี่สมเกียรติน้อยจัดเป็นผู้นำทางให้
1: ครับ
0: นะครับเรียกว่ามือระดับโลกอ่ะพี่สมเกียรติอ่ะนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือพี่หลังนะครับพี่หลังก็คือพี่โทวันธนวรรณเสนนะครับพี่หลังก็ประสบการณ์จากเริ่มจากสมัยนั้นผมทำข่าวแกเป็นเนนะ
1: นั่งเนใช่ไหม
0: ตอนนั้นแกเป็นเนนะครับตอนนี้ก็ขับเองเลยนะครับ
1: ชนิดนี้นะ
0: แต่ละคนแต่ละคนนี่คือมือระดับชนิดที่ว่า
1: ผมจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าใครมีแท้ง300อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเกียร์มันตอบสนองดีมาก
0: อ
1: ันนี้คุณใช้อยู่คุณจะต้องรู้มันตอบสนองดีขนาดไหน
0: ครับ
1: เขาใช้น้ำมันเครื่องถ้าเป็นรถที่วิ่งอยู่ในศูนย
0: ์ครับ
1: รถที่คุณซื้อกันนี่แหละที่มันตอบสนองดีเนี่ยเขาใช้น้ำมันเครื่องโทเทล
0: ครับ
1: แต่ว่าในสนามแข่งเขาใช้
0: โมตุล
1: ใช้โมตุลนะครับ
0: โมตุลเกรดเลสซิ่งนะครับ
1: เขาบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ผมก็เลยยุพี่ที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกันให้ถามว่าอาจารย์มันเกียร์มันดีขนาดนี้เนี่ยน้ำมันมันต้องดีมันถึงได้ตอบสนองการขับขี่ได้ดีขนาดน
0: ี้
1: เขาใช้น้ำมันเกียร์อะไรอันนี้เอามาบอกสำหรับแฟนๆที่ใครที่มีแท้ง300อยู่นะ
0: ครับ
1: หรือแท้ง500หรืออะไรเนี่ยเดิมเขาใช้น้ำมันเกียร์ของโทเทลนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เขาในสนามแข่งเขาใช้ตัวเกรดเลสซิ่งของโมตุล
0: ครับ
1: อันนี้เก็บมาฝากนะเผื่อว่าเฮ้ยผมอยากแบบได้การตอบสนองที่ดีเพราะว่ายางเนี่ยเขาเปลี่ยนทุกวันนะ
0: ครับ
1: แข่งทั้งหมด6วันฟรีรันอีกวันนึงนะ
0: ครับ
1: วันละชุดนะครับเพื่อให้มันเกาะถนนที่ดีนะ
0: เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องยางแตกยางเสื่อมสภาพนะครับ
1: จะได้ไม่เสียเวลานะ
0: ครับ
1: แต่เราไม่ต้อง

0: แต่ทุกวันเรา2ปีก็เปลี่ยนก็ได
1: ้
0: นะครับแต่น้ำมันเกียร์แอบมาบอกแอบมาบอก
1: นะครับก็คือกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ารถยนต์นะครับเวลาเขาทดสอบสมรรถนะเนี่ยนอกเหนือจากงาน R&D นะครับซึ่งอยู่ใน lab อยู่น้ำทดลองอยู่ในศูนย์วิจัยแล้วเขาก็จะส่งรถไปแข่งอย่างนี้แหละอย่างทำไมถึงได้มีรายการลิสบอนดาก้าที่เมื่อก่อนเราเรียกกันปารีสดาก้านะครับทำไมถึงได้มีรายการแข่งขันทั่วโลกนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาใช้สนามแข่งขันอันนั้นแหละเป็นตัวพิสูจน์
0: ทดลอง
1: ใช่เป็นห้องทดลองในการใช้งานจริงแข่งจริงว่ารถยนต์เนี่ยมันจะดีมันจะทนหรือเปล่า
0: ทนเลยทนเท้าขนาดไหน
1: ใช่
0: เขาถึงมีคำว่าเทคโนโลยีจากสนามแข่ง
1: ครับ
0: นะครับเอามาผ่านการทดสอบวิ่งในสนามรายการที่มันโหดๆแบบเนี้ย
1: ครับ
0: มันก็ผ่านมาได้นะ
1: ใช่สิ่งสำคัญก็คืออย่างรายการอย่าง cross Asian cross country อย่างเงี้ยครับรถเข้าแข่งเนี่ยจำนวนสมัครรวมกันทุกรุ่นเนี่ยเฉียดร้อยคันอ่ะร้อยกว่าด้วยซ้ำไป
0: รุ่นนี้ผม
1: 30คันนะ
0: รุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ที่4กับที่6
1: ครับ
0: ผมถามพี่เจี๊ยบว่าพี่เขาแข่งกี่คันในรุ่นเนี้ยผมหรือว่า7คันเนาะ
1: เฮ้ย
0: ได้ที่4คันนึงที่6คันนึง
1: 30กว่าคัน
0: รถแข่งทั้งหมดในรุ่นนี้70คันครับ
1: ในรุ่นนี
0: ้ในรุ่นนี้นะ
1: 7ที่1ที่2
0: รถเยอะมากบอกว่ารุ่นนี้รถเยอะมากรวมๆ70คัน
1: ครับ
0: แต่มันมีหลายรุ่นที่เป็นปิกอัพก็มีใช่ไหม
1: มี
0: หลายรุ่น
1: รถไทยแล้วก็รถกระตูนเลย
0: แล้วก็คันนี้นักแข่งเองนะบอกว่ารถที่เป็นเจ้าตลาดแล้วลงแข่งในบ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: แรงมาก
1: แรง
0: แรงมากแรงมากไอ้เจ้าตลาดที่แรงมากมีใครลงโตโยต้าก็ลง
1: ครับมิสูก็ลง
0: มิสูก็ลง
1: มิสูก็ลง
0: มิสูก็ลงคือ
1: สันก็ลงรู้หมดอะ
0: แต่เจ้าตลาดมันจะมีแค่คนเดียวที่เขาบอกว่าโอ้โหลงในเอเชียเขาที่ปิกอัพรุ่นนี
1: ้
0: ของไทยแรงมาก
1: ครับเครื่อง 3,000
0: ใช่คราวนี้พอแรงมากๆเนี่ยในการแข่งขันแบบนี้บางทีเนี่ยจังหวะจะเบรกจะอะไรเนี่ย
1: เวลาเกินไปก็ไม่
0: ข้างล่างอ่ะพื้นน่ะมันเป็นลูกรังเบรกเนี่ยระยะเบรกมันยิ่งไกล
1: ครับ
0: พอแรงมากเนี่ยแล้วก็มันมีวันที่เขาทำทรายหลอก
1: ครับ
0: ทรายนี่คือทรายนำทางนะแผนที่นำทางที่เนวิเกเตอร์ไว้อ่านเนี่ย
1: ครับ
0: แอโร่อ่ะกับตำแหน่งอ่ะมันจะมีแอโรไซด์ก็คือเป็นกระดาษสีสะท้อนแสง
1: ครับ
0: สีส้ม
1: แปะอยู่ตามถนน
0: สีส้มตัดเป็นแบบธงชัยธงสามเหลี่ยมอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ไอ้ปลายแหลมชี้ไปทางไหนให้เลี้ยวทางนั้น
1: ครับ
0: ระยะที่จะต้องเลี้ยวมาร์กไว้ในทรายเนี่ยในทรายที่บอกนำทางเนี่ย
1: ครับ
0: กับแอโร่เนี่ยมันอยู่คนละจุดกัน
1: ไอ
0: ้หลอกวันนั้นแบบเละหมดเลยมีอยู่วันนึงคือ
1: หลงกันเป็นสองคัน
0: คือพอคนที่แบบพอดีดูดีๆใครไม่หลงนี่คะแนนมาเลยนะวันน
1: ั้
0: นเพราะใครเลี้ยวพอเลี้ยวผิดกลับรถอีกอะไรอีกนะเวลา
1: ครับ
0: ก็มีหลายแบบหลายแบบ
1: ก็โดยรวมนะครับการแข่งขันมีทั้งสภาพถนนที่เป็นทางขึ้นเขาลงเขาชันๆ2วันแรกนะครับดินก็จะเป็นแบบหนังหมูนะครับวันที่2วันที่3ก็จะเป็นแบบเขาเรียกทางตรงทางไกลทางยาววิ่งจากนครสวรรค์ไปตากนะครับ
0: คือวิ่งวนอยู่ในบ้านเรา
1: วนอยู
0: ่ออกไปนอกประเทศด้วยแล้วก็วนกลับเข้ามาใหม่
1: ใช่นะครับแล้ววัน2วันสุดท้ายนะครับแข่งกัน6วัน2วันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีทั้งทางป่าแล้วก็มีทางเรียกว่าทางชื้นแฉะนะครับทำให้ได้ใช้การแข่งขันโหมดการขับขี่เนี่ยหลากหลายรูปแบบมากในการใช้งานจริงนะครับ
0: ใช่แล้วรถเขามีโหมดการใช้งานของเขาอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: เขามีโหมดแซนโหมดมัดโหมดอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เขาแทงมันมีโหมดที่เลื่อนเปลี่ยนเองได
1: ้ครับ
0: ก็ทำให้รถแบบให้มันประคอง
1: สนองได้ดีมากสิ่งที่นักแข่งพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือเรื่องของการบาลานซ์นะครับคำว่าบาลานซ์ในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของสมรรถนะความสมดุลหน้าหลังซ้ายขวาอย่างเดียวนะเขาหมายถึงเรื่องของเวลาเขาต้องการเรียกกำลังเนี่ยมันมาในระดับที่พอใช้ไม่ได้เวอร์ไม่ได้เยอะจนแบบควบคุมไม่อยู่
0: พอแรงมันพอถึงจะเลี้ยวเงี้ยพอจะเข้าโค้งอ่ะมันก็มาเสียเวลาให้ชะลอให้รถมันเบาอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: พอดีอันนี้มันเขาบอกว่าเซตมาพอดีก็เลยมีการถามว่าแล้วปีหน้าจะมีพิกอัพมาเพราะคุณมีโผเอ๋อนี่คุณจะลงไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถือว่ามาดีมากนะรถ70คันคุณได้ที่4คันนึงได้ที่6คันนึงอ่ะไม่ธรรมดานะครับ
1: ครับ
0: ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถได้เลยเขาก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยคุณใช้แทงค์300มันก็ไม่ได้ไก่กาอะไรเลยนะคุณลงแข่งเนี่ยเห็นไหม
1: โอ้ย
0: ังไม่
1: ไก่กาเลยพี
0: ่รถเนี่ยเป็นเหมือนเดิมโอเคเป็นการเซตให้มันเป็นใส่เครื่องมือใส่โลบาร์ใส่อะไรเข้าไปแต่ว่า
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแยะ

0: ไปจากรถเดิมที่เราใช้ไงในการปรับจูนบ้างเครื่องยนต์นะช่วงล่างมีการเซตอัพเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยล้อยางเราก็ใส่กันอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: เราก็เลยดูแล้วแบบเออรถมันโชว์ได้ว่ารถคุณก็มีพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนะ
1: ครับ
0: อืม
1: โอเค
0: ก็ถือว่าใครที่เล็งๆอยู่ก็ลองดูนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าแทงค์500 3,000 ดีเซลไปลงแข่งผมบอกเลยว่าไม่ไหวอ่ะใหญ่เกิน
1: หนักไป
0: นะครับนะ
1: ครับ
0: แล้วก็รถไม่มีอุบัติเหตุนะครับมากสุดของคอร์สคันที่ก็คือเตรียมกระจกข้างไปเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: กระจกซ้ายกระจกมองข้างด้านซ้ายเพราะว่าพอดีทางแคบๆเนี่ยต้นไม้มันก็ฟาดไปอะไรแต่ว่ากระจกไม่แตกสังเกตไหมว่าทำไมกระจกหน้าไม่แตก
1: ครับ
0: ซึ่งมันฟาดเหมือนกัน
1: ครับ
0: เขาก็จะมีโครงเหล็กขึ้นมาเหมือนราวตากผ้าในห้องน้ำเล็กๆแต่ว่าติดอยู่ที่เสาเอที่ด้านหน้
1: า
0: พอเวลาโดนกิ่งไม้มาโดนแทนที่จะฟาดที่กระจก
1: ครับ
0: คานตัวนี้จะรับก่อนแล้วก็สะบัดตีต้นไม้ออกไปก่อนตีกิ่งไม้ออกไปก่อนไม่ให้มันฟาดที่กระจก
1: ครับ
0: ก็เพราะฉะนั้นก็มีแค่กระจกข้าง
1: ครับ
0: จริงต้องทำกาดกันกระจกข้างนะถึงไม่แตกนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นข้อมูลส่วนใครที่สนใจนะครับเรื่องราวของการแข่งขันเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของทีมเมเนเจอร์นะครับผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็นักแข่งแล้วก็เราก็เชิญชวนแล้วด้วยบอกว่าวันไหนว่างเนี่ยจะรบกวนสักวันนึง
0: เข้ามานั่งคุยหน่อย
1: นั่งตรงนี้หน่อยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากได้แท้งคนที่ชอบแท้งนะครับจะได้รู้ว่ารายละเอียดในการใช้งานในการแข่งขันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากถามมากเลยวันนี้แต่ว่าพอจะยกมือถามเนี่ยผมเห็นพิธีกรบนเวทีเขาบอกขอบคุณสื่อประชาชนทุกท่านนะครับก็เลยไม่ได้ถาม
0: นี่ผมจะเก็บไว้เดี๋ยวค่อยถาม
1: ใช่ผมจะถามว่าการแข่งขันแบบนี้รูปแบบสนามแต่ละพื้นแข่งขันแต่ละวันเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับ
0: 6วัน6แบบอ่ะ
1: เออ6วัน6แบบบางวันวิ่งในเลนบางวันวิ่งเป็นทางฝุ่น
0: แล้วก็
1: แห้ง
0: ๆปัจจัยหลักอื่นๆมันก็เช่นคุณสตาร์ทออกสตาร์ทเนี่ยรถคุณอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่มันไม่ได้แข่งแบบรถวิ่งในสนาม
1: ไม่ใช่
0: นะครับแข่งกับเวลา
1: ค
0: นวิ่งในสเตจสเปเชียลสเตจของแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาแล้วก็ใครทำเวลาได้ดีกว่ากัน
1: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยถ้าเราออกคันแรกๆออกคันที่1ที่2เนี่ย
1: เ
0: ราอาจจะเสียเปรียบคันที่1ที่2เพราะว่าเราไม่รู้ทางหรือว่า
1: ครับ
0: ทุกคนมีใบนำทางอย่างเดียวเส้นทางมันมีล้อรถตะกุยไว้มันก็เอ้ยมีเห็น
1: ก็จะเห็น
0: ปุ๊บเป็นง่ายละ
1: แต่ว่าในขณะนั้นอะ
0: แต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่คันที่ร้อยกว่าอย่างเงี้ยโอ้โหมันเละหมดแล้วเพื่อนพวกตะกุยมันเละหมดแล้วอันนี้ก็ไม่ก
1: ็มันมีได้เปรียบเสียเปรียบมันมีข้อแตกต่างกันในการปล่อยตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดมันมีเยอะมากก็เลยสอบถามว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเชิญชวนทีมนะครับ GWM Thailand ที่ไปแข่งขันรายการเนี้ยมานั่งคุยกันรายละเอียดกันเยอะๆเลยเผื่อคนสนใจนะครับ
0: หรือใครขับอยู่หรือว่าใครขับรุ่นอื่นก็ได
1: ้ครับ
0: นะ
1: การแข่งขันแบบนี้เนี่ยมันสร้างงานสร้างอาชีพได้เยอะมากนะครับคนที่อาจจะอยากจะทำเซอร์วิสหรืออยากจะทำพาร์ทเนี่ยนะครับก็ไปดูได้ไปศึกษาได
0: ้
1: นะครับ
0: มีข้อความจากพี่กติ๊บทักเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: นมัสการเฮ้ยพี่ชัยครับสวัสดีพี่ทั้งสองครับ
1: พี่โจเขามีพระนะครับพี่กติ๊บรุ่นใหม่ล่าสุด
0: อันนี้ออกอากาศไม่ได้เลย
1: ออกอากาศไม่ได
0: ้ที่มีน้องส่งมาถามเมื่อเลยถามส่งไลน์กลับไปว่ามีให้พี่เช่าสัก2เหรียญไหม
1: นะครับ
0: คุณพี่อะไรนี่เอ่ย
1: คุณพี่อิงหรือเปล่าฮะ
0: ถามว่า BMW 320D
1: ครับ
0: คุณบอกว่าน้ำมันเกียร์ไม่ต้องเปลี่ยน
1: ตลอดชีวิตจะไหวไหมคะ
0: โอ้ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามันมีการสึกหรอ
1: จริงจริงจริง
0: แล้วเนี่ยโอเคมันคือที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นระบบปิด
1: ใช
0: ่แต่ว่าไอการสึกหรอหรือว่าขี้ผงอ่ะมันพอมีการสึกหรอใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็จะมีการเศษที่ผงเหล่านี้มันละล่วงเพราะว่า
1: เศษโลหะเลยล่ะ
0: เศษโลหะที่มันล่วงเนี่ยมันจะถูอย่างเงี้ยเวลาวิ่งมันขบกันเนี่ย
1: ครับ
0: มันเกิดการสึกหรอแน่นอนเราว่าอ่ะคุณใช้รถแบบไหนล่ะยะเนิบๆถือว่ากระแทกกระทัน
1: โอ้ยิ่งพวกเปลี่ยนเกียร์
0: พอเป็นพวก BM เ
1: นี่ยทิปโทนิกบ่อยๆนี่นะ
0: ต้องมีจักๆบ้างพวกเนี้ยมันเกิดการสึกหรอ
1: ครับ
0: ผงเหล็กผงตะกอนอย่างเงี้ยจะกลายเป็นตะกอนวิ่งอยู่ในระบบ
1: ครับ
0: นี่เกียร์มันจะมีกองถูกไหม
1: ครับ
0: มันก็จะไปตันอยู่ในกอง
1: ครับ
0: พอไปตันอยู่ในกองคุณไม่เปลี่ยนอ่ะกองตันมั่งหรือว่าไปของผู้ตรวจมันก็ทำให้การสึกหรอเนี่ยสูงขึ้น
1: ครับ
0: ถามว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนได้พี่ใช้รถกี่ปีอ่ะพี่ขายก่อนมันก็ไม่ถังมันก็ไม่พังที่พี่ไง
1: ครับ
0: มันก็พังที่คนอื่นแต่ว่าเปลี่ยนเถอะครับ
1: เปลี่ยนเถอะครับ
0: อ
1: เอาในคู่มือเลยเนี่ย
0: ศูนย์บอกไม่ต้องเปลี่ยนพี่เปลี่ยนข้างนอก
1: อ
0: แล้วตอนถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมา
1: ดู
0: แล้วเอากองออกมาแล้วพี่ดู
1: เ
0: ศษเนี่ยถ้าเอามาเทแบบใส่อ่างน้ำมันเครื่องกว้างๆนะ มันจะมีเศษขี้ผงเล็กๆอยู่ในน้ำมัน
1: ครับ
0: พวกนี้มันต้องถ่ายแล้วก็เกียร์ออโต้เงี้ย
1: ครับ
0: ถ่ายบ่อยๆอ่ะมันก็จะรักษายืดอายุการใช้งานของเกียร์ไป
1: มีส่วนช่วยเยอะเลยครับ
0: ใช่ๆ
1: ถึงแม้ว่าในคู่มือเขาจะบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเรื่องนี้รุ่นเนี้ย
0: เอารุ่นพี่ใช้4ปีไม่เปลี่ยนเนี่ยผมบอกเลยซื้อมาใหม่ๆนะ4ปีไม่เปลี่ยนไม่พัง
1: ดู
0: ผมบอกเลยไม่พังไม่พังที่พี่นะแต่มันไปพังที่คนอื่น
1: แต่พี่ดูตาเร่งก็ได
0: ้มันจะ
1: จังหวะการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยอัตราเร่งเนี่ย
0: บางคนเลยนะ
1: ครับ
0: เขาไปเพิ่มออยล์เกียร์ด้วยซ้ำช่วยลดความร้อนในห้องเกียร
1: ์
0: แล้วความร้อนของน้ำมันเกียร์มีการถ่ายเธอแต่ว่าที่ถ้าบอกไม่ถ่ายผมไม่รู้หรอกว่าเขาสูตรไหนแต่ถ้าสูตรผมอะผมถ่าย
1: จริงๆแล้วรุ่น 320D ถ้าเป็น G20 นะครับในคู่มือเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ของ ZF แล้วเขาบอกเลยว่าเป็นไลฟ์ไทม์ไม่ต้องมีการเมนเทนแนนซ์ฟรีเมนเทนแนนซ์แต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเขาจะเมนเทนแนนซ์กันที่ประมาณ 80,000 80,000 ก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณว่าคุณใช้มากี่ปี
0: 80,000 ไม่เกิน 100,000 โลนี่ก็เยอะนะ
1: เยอะนะเยอะนะเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนนะครับควรจะเปลี่ยน
0: คือถ้ามันเกียร์ลิฟต์นึงอ่ะมันก็แพงอยู
1: ่ครับ
0: แต่เชื่อถึงว่าเกียร์ทั้งลูกแพงกว่าน้ำมันเกียร์แน่นอน
1: ใช่อันนี้พี่ถูก
0: ผมมาแบบร้องมาแล้วเรื่องพวกนี
1: ้แนะนำให้เปลี่ยนครับแนะนำให้เปลี่ยนถึงแม้ว่าศูนย์จะบอกไม่ต้องเปลี่ยนไลฟ์ไทม์วารันตี
0: ก็ลองเช็คดูยืดอายุการใช้งานมันไปนะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนแล้วสบายใจกว่าเอาเรื่องอย่างนี้นะถ้าถามผมนะเปลี่ยนถ่ายบ้างแล้วสบายใจกว่า
1: ไม่ใช่สบายใจกว่าอย่างเดียวอะทางกายภาพอะลองตอนที่เปลี่ยนอะลองดูก็ได้ว่าม
0: ีน้ำมันเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยถ้าเหมือนน้ำมันเกียร์ไม่เปลี่ยน
1: ไม่เหมือนกัน
0: เอาน้ำมันเกียร์
1: น้ำมันเกียร
0: ์ไม่ใช้พร้อมกัน
1: เ
0: หรอ
1: เขาเป็นระบบปิดZF ของเขาตัวนี้ G20 เนี่ยเป็นระบบปิด
0: น้ำมันเฟืองท้ายก็ระบบปิด
1: แต่ก็ต้องเปลี่ยน
0: แต่มันก็ต้องถ่าย
1: ใช่ต้องล้างต้องถ่ายทำความสะอาด
0: น้ำมันเฟืองท้ายเนี่ย
1: มันมีการสึกหรอครับพูดง่ายเฟืองมันขบกันยังไงก็ต้องมีการสึกหรอมากน้อยขึ้นอยู่กับการใช้งานวิธีการใช้ของคุณเพราะนั้นเอาให้ดีที่สุดคือเปลี่ยนครับเปลี่ยนบ้าง
0: ถ่ายบ้าง
1: แต่ไม่ใช่ปีละครั้งไม่จำเป็นอาจจะรู้สึกว่า50,000 โลอ่ะทุกคนสบายใจเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้
0: ไม่แพง
1: ดีกว่าเปลี่ยนรุ่นดีกว่าเปลี่ยนเกียร์ใช่นะครับ
0: พี่ชัดพลทักมาบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจ
1: สวัสดีครับพี่
0: พระเหรียญที่พูดถึงนี่ให้ผมส่งรูปไปดูก่อนไหมครับ
1: ไม่ต้องครับรูปพี่โจมีแล้วครับพี่พี่อยากจะมีแต่ด้านหลังแต่พี่โจมีด้านหน้าด้วยครับพี
0: ่รุ่นเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจ
1: ครับสวัสดีครับพี่
0: เหรียญรุ่นเหนือดวงไม่มีครับแต่รุ่น
1: เหนือโต๊ะครับพี่สนใจเช่าต่อไหมครับ
0: ปล่อยเช่านะ
1: โอ้พี่นี่อยู่พันทิพย์แน่นอนเลยมีเหรียญให้เช่าแบบนี้คุณณัฐสรทักเข้ามาสวัสดีครับพี่เจพี่โจ้นะสวัสดีครับคุณสอนครับทาง4689899นะครับส่งข้อความเข้ามานะครับพี่ที่ลงท้ายด้วยหมายเลข5914บอกว่าจะไปดูจีรี่ตัว REV หรือให้รอตอนมอเตอร์โชว์สิ้นปีดีครับสิ้นปีเป็นมอเตอร์เอ็กโปนะครับถ้าจะไปดู
0: ถ้าจะดูตอนนี้มันเพิ่งเปิดนี
1: ่ครับ
0: ตัวสตาร์เล
1: สตาร์เลสตาร์เลใช่
0: ใช่ไอ้ก็ดีอยู่นะครับแล้วก็ราคาได้อยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่นะครับ699กับ799ตัวท็อปก็7999นะ
1: ใช่ครับถ้าซื้อภายในสิ้นเดือนเนี้ย
0: มันยังมีราคาพิเศษลดอีก
1: 50,000 นะ
0: 50,000 ใช่ถ้ามันมอเตอร์ Expo สิ้นปีเนี่ยไม่แน่ใจ
1: มีแคมเปญ
0: ไม่แน่ใจว่าจะมีแคมเปญ
1: แต่ราคาจะปรับขึ้นแล้วตรงนั้นน่ะด้วย
0: ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงนะ
1: ใช่
0: แต่ว่ารถใช้ได้อยู่
1: ใช
0: ้แบบครอบครัวนะไม่ได้จี๊ดจ๊าดมากมายโอเคช่วงล่างหลังด้านหลังอาจจะแบบมีวิววิวบ้างถ้าความเร็วสูงแต่ถ้าแบบนอมแนมไปเรื่อยๆแบบครอบครัวได้พวงมาลัยคมช่วงล่างดีนะด้านหน้าดีแล้วข้างหลังอ่ะถ้าเร็วมากๆมันจะย้วยแต่
1: ใส่ทิชชู่ช่วยก็ได
0: ้กันโครง
1: ละล้านกันโครง
0: ไม่รู้ว่ามีขายแบบนี้ไห
1: ม
0: แต่ว่ารถใช้ดีครับอย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าเป็นผมนะถ้าเป็นผมอย่างเดียวเลยคันนี้ถ้าจะซื้อมาผมอาจจะแบบต้องไปเซ็ต
1: ช่วงล่าง
0: ข้างหลังท่านหน่อย
1: อ
0: ะไรอย่าง
1: อาจจะเซ็ตน้ำมันเปลี่ยนน้ำมัน
0: อย่างอื่นดีหมดอย่างอื่นดีหมด
1: ให้มันหนืดขึ้นหน่อยนึงนะครับ
0: แล้วก็โจเหวินฟ้าเหลียงเฉาเวยหลีเต๋อหัวเจ๋งทรงศักดิ์สี่คนนี้เอ็มคิดว่าใครหล่อสุดนี่ตอบผิดเดี๋ยวขึ้นรถตู้ไปกินข้าวเที่ยงแล้วไปดูลิเก จากกลุ่มเพื่อนเจ๋งแม
1: ่มีพระรุ่น เตนาลีวัดกรุงเก่าที่กำลังเป็นข่าวไหมครับอยากได
0: ้เอาไปติดต่อคุณพี่ผมหล่อไหมครับเลยนะฮะคุณพี่ผมหล่อไหมครับคุณพี่ทัดพลก็มีอยู่นะนะฮะอันนี้เจี๊ยบท่าประจันมีไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
1: ไม่ศรัทธาครับ
0: พี่บานนท์ไทยทักมาสวัสดีครับ
1: พี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
0: ให้ผมมีเรื่องอะไรนะเดี๋ยวนะผม
1: เรื่องยอดตลาดรถไงรถ EV ที่จดทะเบียนไงพี่ส่ง
0: ตั้งแต่รถ EV เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ
1: ความเปลี่ยนแปลงนะ
0: มันคือความเปลี่ยนแปลงจะบอกว่ามันทำลายระบบนิเวศของรถยนต์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ก็ได
1: ้ครับ
0: หรือจะบอกว่าเฮ้ยมันดีกับเรานะเพราะว่าทำให้ผู้ซื้อเนี่ยมันได้ใช้รถราคาที่ถูกลง
1: ได้มีโอกาสเลือกมากขึ้น
0: เพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในวงจรของการค้ารถใหม่แล้วแหละแต่ผมคือผู้บริโภค
1: ครับ
0: นี่คือปลายน้ำ
1: ครับ
0: ผมได้ใช้รถที่ถูกแล้วก็คุณภาพดี
1: ครับ
0: 700,000 สมัยนี้กับสมัยก่อนเนี่ยผมได้รถที่เจ๋งมากเลยนะ
1: คนละเรื่องเลยนะ
0: ถ้าสมัยก่อนนี่ผมได้ราคาแบบน้องแหน่งน้องแหน่งบางคนล้อว่าไม่เอาอะไรว่าฝามาทำหลังคาสวนตกหล่นป้องเป้งป้องเป้งถูกป่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ 700,000 นี่แบบโอ้โหแน่นตึ๊บเนี้ย
1: ครับ
0: ก็ทำให้รถจีนเนี่ยมันแบบโอ้โหระบาดไปทั่ว
1: สร้างแรงกระเพื่อมแรงเหวี่ยงมันสูงมาก
0: ใช่เรื่องภาษีผมบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้เลย
1: ครับ
0: โครงสร้างภาษีว่ารัฐจะมาพยุงมาประคองมาลดน้ำมันของจีนที่อยู่รถไฟฟ
1: ้
0: า
1: จีนไม่ต้องคิดไกลขนาดน
0: ั้นลดน้ำมันของญี่ปุ่นที่อยู่มานานมันจะเป็นอย่างไรตอนนี้พูดกันไหมเหอะคนนู้นกับพูดแบบนี้คนนี้แสดงความเห็นแบบนั้นสรุปเดี๋ยวถ้าเขาไม่เคาะมาเนี่ยทำอะไรไม่ได
1: ้ครับ
0: มีบริษัทรถยนต์กระแทกมาทีนึงโตโยต้าโพสต์เฟซบุ๊กมาทีนึงมีเรื่องมีราวไปเดี๋ยวจะมาดูแลสุดท้ายเน
1: ี่
0: ยไม่รู้จะเป็นยังไงไอ้ฝั่งที่คนจะซื้อรถใหม่โอกาสที่ผมจะมีรถใหม่พี่ผมจะซื้อรถสักคันละ 300,000 400,000 เนี่ย
1: โอ้โห
0: ผมมีโอกาสที่จะซื้อได้ถูกไหม
1: ครับใช
0: ่แต่พอปรับโครงสร้างขึ้นไปแข่งกับญี่ปุ่นผมซื้อไม่ได้แล้ว
1: อ
0: ันนี้คุณจะเอาใจใคร
1: ครับ
0: เอาใจคนกลุ่มใหม่ที่กำลังจะเป็นเจ้าของหรือเอาใจคนคุมกลุ่มเก่าที่อยู่มานาน
1: ทำธุรกิจมานาน
0: มันบอกไม่ถูกคือหยิกเล็บเจ็บเนื้อตอนเนี้ย
1: ครับ
0: ไม่รู้จะไปทางไหนละ
1: ครับ
0: ผมไปลดให้คันนี้ผมไปเพิ่มภาษีเจ้านี้มันก็มีคนเจ็บถูกป่ะ
1: ครับ
0: ผมไปลดภาษีแบบนี้ให้คนนี้ก็ได้อยู่สบายมันมีคนเจ็บปวดทั้งนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้มานานแล้วตอนเนี้ยตอนนี้เลยบอกว่าเรื่องโครงสร้างภาษีเนี่ยรอให้มันหายฝุ่นตลบรอให้เขาหายเมาหมัดกันก่อนเพียงแต่เราย้อนกลับมาดูตัวเลขนี้กันดีกว่าครับว่าตัวเลขเนี้ยตั้งแต่ BYD เข้ามาตั้งแต่รถจีนเริ่มบุกเข้ามาเขาจดทะเบียนไปเอารถยอดจดทะเบียนเลยนะ
1: ครับ
0: เขาจดทะเบียนกันไปเท่าไหร่แล้ว
1: อันไหนเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ใช่
1: ใครอยากรู้บ้างตามมาฟังครับเอาเรามี10อันดับแรก
0: 10อันดับแรกนะครับ
1: ที่จดทะเบียนสูงสุดในประเทศไทย
0: นะตั้งแต่เอาให้ย้อนเลยย้ำเลยว่าตั้งแต่ปี2021
1: ครับ
0: จนถึงสิงหาคมปี2026
1: ครับ
0: ประมาณ5ปีย้อนหลังไป
1: ครับ
0: รถจีนบุกเข้ามาประมาณนี้5ปี
1: ครับ
0: เพราะว่าคันแรกๆของ5ปีที่ผ่านมาผมว่าวันนี้

0: เพราะว่าผมก็อ่ะพี่เวลาพี่ไปมีปัญหารถอ่ะไดชาร์จไดสตาร์ทอ่ะพอพี่เปลี่ยนแบตปุ๊บอ้าวไดเสีย
1: แล้วไอ้คันนี้ก็เริ่มเก่าแล้วภายในก็เริ่ม
0: UI จะใช้ได้ไหมอ่ะซอฟต์แวร์
1: จะมีอัปเดตให้อีกไหมหลังจากนี
0: ้เออมันจะตกรุ่นแบบ Samsung หรือเปล่าเดี๋ยว
1: สมมติตอนนี้ผมก็ถ้างั้นผมทิ้งเลยผมทิ้งคันเก่าเลย
0: ศูนย์นะเดี๋ยวพี่จะทิ้งอยู่ดีพี่จะทิ้งยังไงจอดรถทิ้งไว้หน้าบ้านหรอ
1: ตอนนี้จอดไม่ได้แล้วนะครับ
0: กทมมา
1: ตอนนี้เขาเก็บกวาดมาแล้วปรับมาแล้วใครจอดไว้ไหนไว้แล้ว
0: ที่เก็บนะถือเป็นขยะอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่ขยะไม่ใช่ขยะครัวเรือนนะฮะอันนี้
1: เรายังไม่ได้ผ่านเรื่องที่บอกว่าจะขึ้นภาษีนะ
0: ยัง
1: ตอนนี้ยังนะตอนนี้ผมมองว่าแบบเฮ้ยไม่เกิน 500,000 ผมมีโอกาสซื้อได้ละ
0: ครับ
1: เพราะถ้าเกิดขึ้นภาษีเพื่อที่จะให้รถญี่ปุ่นมาแข่งได้เนี่ยไอ้รถคันละไม่เกิน
0: 500,000 อยู่อาจจะกลายเป็น17-18
1: ก็เป็น700,000กว่า
0: 700,000-700,000ครับ
1: 700,000 แล้วตอนนี้เอาแค่ 500,000 ก่อนนะ
0: ครับ
1: ส่วนราคา 500,000 ถ้าผมเปลี่ยนแบต BYD Atto 3เท่าไหร่ครับพี
0: ่ Atto 3เอา BYD เนี่ยโชคดีเป็นแบตของตัวเองถูกๆ 70,000 กว่า
1: 70,000
0: ครับ
1: เฮ้ยมันไม่ใช่ไฮบริดนี่ไฟฟ้า
0: โอ้โหถ้าไฟฟ้าตัวไฟฟ้าแพง
1: ไฟฟ้าเท่าไหร่ผมต้องเปลี่ยนแบตเท่าไหร
0: ่เอาราคา exactly จริงๆอ่ะมันลดลงเรื่อยๆจาก 400,000 กว่าตอนนี้เหลือ 300,000 กว่า
1: 300,000 กว่าอ่ะผมเพิ่มอีก 100,000 นึงผมได
0: ้ Geely
1: ได
0: ้ EX2
1: ได้ผมได้ MG4
0: ไอ
1: ้ผมได้ 400,000 กว่า 500,000 ไม่เกินมี
0: อ่ะ Urban ได้
1: ได้อ่ะแล้วจะเปลี่ยนไหมล่ะอ่ะจะเปลี่ยนไหมแบตอ่ะขัดแอตโตทีอยู่นะวิ่งได้อยู่นะตอนนี้วิ่งได้อยู่แต่ว่าชาร์จบ่อยขึ้นพอแบตเริ่มแบบลดลง
0: จาก300กว่าตอนนี้วิ่งได้เหลือ100กว่าละเหลือ120กิโลละ
1: ก็ยังวิ่งได้ไง
0: ก็วิ่งได้ไงวิ่งได้ไง
1: ว่าถ้ามีเกณฑ์จะเปลี่ยนละเพราะว่ามันผม5ปีแล้วผมซื้อคุ้นรุ่นแรกเลย
0: เออหรือจะจอดไว้ทำเป็นที่เก็บแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ดี
1: ก็ได้ไม่ต้องรื้อยังได้เลยอ่ะไม่ต้องรื้อเราเอารถจอดไว
0: ้เลยครับจอดเลย
1: มันต้องถอดแบตมาแขวนที่กำแพงแล้วเอาไอ้คันนี้เสียบงี้เลย
0: ถึงเวลาก็ V2L เอา
1: ก็ใช้ปลาย V2L ใช้ออกมาเข้าบ้านได้ไง
0: ครับ
1: ดูดิแล้วจะต้องทำยังไง
0: ทำไงดีคุณฟังช่วยคิด
1: ผมก็เลยแบบแล้วผมจะต้องทำไง
0: ครับแต่ถ้าซื้อถ้าทิ้งไปเลยทำอะไรไม่ได้ขายทิ้งนะวันนี้แสนห้ามีคนซื้อไหม
1: ก็อาจจะได้พวกมอเตอร์พวกอะไรไงสมมติผมมีรถเก่าพี่บอก150,000
0: ครับ
1: 120,000ใหม่ไหมพี
0: ่ไม่รถแรก5ปีที่แล้วที่เข้ามาณวันนี้เป็นรถอะไรบ้างอ่ะ
1: MG Atto 3เนี่ย
0: Atto 3
1: Atto 3เนี่ยยกตัวอย่างคันนี้เลย
0: Good Cat
1: ผมบอกพี่150,000มั้ยเอ้ย130,000เอ้ย120,000ได้มั้ยถ้า120,000ผมเอาเลยพี่
0: ก็ดีกว่าเนต้า
1: โหพี่อย่าไปพูดถึงดิ
0: เพราะเนต้าเขาขายกันอยู่100,000กว่าเหมือนก
1: ัน ถ้าเกิดเอามาอย่างเงี้ยถ้าผมมีรถเก่าผมอาจจะลื้อระบบ
0: ด้วยซื้อมาด้วยความหวังว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่มันราคาอาจจะลดลง
1: ผมลื้อระบบแหละผมลื้อระบบมาใส่รถผมแหละเครื่อง
0: ขายเป็นอะไรได้นะ
1: ผมก็มาทำเป็นรถ
0: เก่า
1: เป็นไฟฟ้าเป็นทำรถไฟฟ้าไง
0: ครับ
1: ย้ายมาใส่รถผมเนี้ย
0: โอ้ย
1: รถเก๋งเก่าๆผมก็ทำรถไฟฟ้าย
0: ุ่งอันนั้นยุ่งมาก
1: อันนี
0: ้โอ้
1: ไปซื้อใหม่ครับดีกว่า
0: พี่ไปซื้อใหม่อ่ะคุ้มกว่าเยอะยุ่งมากอันนั้นบอกเลยยุ่งทั้งเรื่องกายภาพทั้งเรื่องของเอกสาร
1: สรุปคือผมไม่ควร
0: อย่าไปยุ่งเลยพี่เอ้ยเชื่อผมเถอะ
1: มา10อันดับนะครับ
0: ครับ
1: ที่เข้ามาจดทะเบียนในบ้านเรานะ
0: เดี๋ยวสรุปคือไม่ได้คำตอบใช่ไหมรถเก่าเอาไงมันดีทิ้งอย่างเดียว
1: คือตอนเนี้ยไปจอดทิ้งก็มีเรื่องไปจอด
0: ทิ้งก็โดนกทมเล่นอีก
1: จอดทิ้งก็โดน
0: ขยะอุตสาหกรรมด้วย
1: ก็ไม่ได้ซื้อใหม่ก็ถูกกว่าโอ้ย
0: ด้วยเหตุนี้ไงครับที่ผมเคยเล่าให้คุณฟังว่าตอนที่ไปจีนนะผมเห็นรถจีนจอดทิ้งในทะเลทรายเต็มเลยนี่ไงครับอะมาดู10อันดับแรกยอดขายสะสม
1: นะ
0: อันดับ10ครับพี่โจ
1: ผมเช็คก่อนเลยตึ๊ด
0: ๆๆๆอันดับ10คุณผู้ฟังอาจจะงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นยอดสะสม
1: ยอดสะสมนะปีนะครับปี2021นะ
0: ครับอันดับ10ครับ
1: 10ครับ Volvo Volvo จดทะเบียนมานะ5ปี 7,899 คัน
0: รุ่นที่ขายนะครับก็มี EX30 กับ EX90 สองรุ่นด้วยกัน
1: EX30 ก็ที่มีปัญหานี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: นะครับที่มีไฟไหม้แล้วก็จะต้องจบภายในเดือนนี
0: ้ครับ
1: สิงหาจบไปแล้วเด็
0: จบไปแล้วไม่ได้จบ
1: แล
0: ้
1: วแล้วก็มีข่าวอีกนึงนะฮะหรือเล่าให้ฟังนะครับหลังจากจบงานบิ๊กมอเตอร์เซลที่บูธ Volvo
0: ครับ
1: วันสุดท้ายนะครับ3ทุ่มเสร็จเขาก็คนออกหมดแล้วไม่มีคนละผู้ที่ไปเยี่ยมดูงานอะไรเงี้ยออกหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เจ้าหน้าที
0: ่ครับ

0: ก็จะรื้อบูทก่อนที่จะมีรื้อบูทก็ต้องย้ายรถออก
1: ครับ
0: วอลโว่ที่จอดอยู่บนบูทจอดอยู่บนแท่นบนบูทไฟไหม้
1: อ
0: ้
1: าว
0: ไฟควันพุ่งออกมาฟ้ารีบดับผมก็บอกอ้าวเฮ้ยแล้วลูกอ่ะไม่ถ่ายมาล่ะไม่ได้พี่เพราะว่าบูธผมอยู่ใกล้ก็เลยเห็น
1: ต้องเอารถออกก่อน
0: ผมก็ต้องเอารถผมออกก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงเพราะว่ารถทุลมุนจอดเฉยๆอยู่ในห้องแอร์10วันวันสุดท้ายงอนควันออกจากใต้ท้องรถมาเลยนี่ไม่ทำอะไรเลยนะดับเอาถังดับเพลิงมาช่วยกันดับมันเริ่มๆเพราะว่ามีคนอยู่พี่ลองคิดดูใช่รถคันนี้จอดอยู่เดี่ยวๆที่ลานจอดรถล่ะ
1: เรียบร้อย
0: เห็นไหมก็ต้องสังเวยไปอีกใช่ป่ะนี่ขนาดรถจอดนะยอดถึงอยู่อันดับ10นะครับนี่ขนาดจอดเฉยๆนะฮะ
1: ยอดขาย 7,899 คัน
0: อันดับต่อมาครับ
1: ครับ
0: อยู่ในกลุ่มของจีลี
1: ่ครับ
0: ซีเกอร์ลิดดาร่า
1: ครับ
0: 22,579 คันยอดจดทะเบียนจากขนส่งทางบกนะ
1: ครับตอนนั้นที่ขายนะครับ
0: มันคือซีเกอร์กับวิดาล่าที่อยู่ในกลุ่มของจีลี่นะ
1: ครับมีจีลี่ EX5 นะครับซีเกอร์ X นะครับแล้วก็ลิดาล่า RD6
0: ก็ตัวนี้เป็นพิกอัพ
1: 3คันยอดยังไม่รวมยอดของ EX2 เข้าไป
0: ยัง
1: ครับนะครับอันดับ8ครับเนยจาที่รัก
0: เนต้าเนยจาเดี๋ยวคนก็จะงงแล้วก็จะไปซื้อตามพี
1: ่ที่โน้นชื่อว่าเนยจานะครับ
0: ก็เนต้าวี
1: ครับเนต้าวี
0: กับแล้วก็เนต้าวีทูนะฮะ
1: แล้วก็เนต้าเอ็กซ์นะครับ
0: ไอเนต้าเอ็กซ์เนี่ยผมว่ามันดี
1: ดีไซน์ก็ดี
0: ดีเลยแล้วรถดีเลยนะ
1: ครับกำลังจะไปได้ดี
0: กำลังจะไปได้ดีบริษัทก
1: ็ไปซะก่อน
0: แล้วก็รถคันนี้เนต้าวีตอนไอเนต้าเอ็กซ์ตอนที่ออก
1: ครับ
0: เอทาเป็นเลเวล 2.5 ซึ่งใหม่สุดในกลุ่มนั้นเลย
1: ครับ
0: ฉลาดมาก
1: ครับ
0: นะครับ
1: ยอดขาย 24,359 คันนะครับอันดับ7ครับ
0: Tesla
1: นะอีลอนมัสก์นะครับ
0: นะครับโมเดล Y และโมเดล3นะครับ
1: ครับรุ่นที่ขายทั้งหมดนะครับ 25,678 คันครับ
0: เนต้าไม่ใช่ Tesla เนี่ย Tesla นี่คือแบบมันจะขายได้เยอะขึ้นถ้าไม่ยึกยักมาไม่มามาคือเอาให้แน่ก่อนไม่ใช่จะขายแต่ก็กลัวนั่นกลัวนี
1: ่แล้วก็มาโวยกับรัฐบาลไทย
0: ปากเก่งอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูเข้ามากันขายโคมโคม
1: นะครับอันดับ6ครับ GWM
0: นะครับ
1: เป็นโอล่านะครับโอล่ามีทั้ง Good Cat นะครับแล้วก็โอล่า GT
0: เขาก็รวมหมดเลยแหละนะครับที่เป็นรถไฟฟ้านะเขารวมหมดแต่ว่า
1: 25,897 คัน
0: นะครับ
1: อันดับ5ครับ Deep Pearl ช้างอันเนโอแล้วก็อวตารครับ
0: อันนี้เขารวมหมดเลยนะ
1: รวมหมดนะรวมหมด
0: รวมในกลุ่มของช้างอันนะครับ
1: ครับ
0: ในกลุ่มช้างอันนี้ช้างอันนึงแบบดูแล้วดูเป็นชิ้นเป็นอันนะ
1: ครับ
0: อยู่อันดับ5เลยนะ
1: โอ้2ตัวเลขเนี่ย 31,760 กว่าคัน
0: เนี่ยเยอะนะ30กว่าคันวิ่งอยู่ในบ้านเรามา5ปีเนี่ย
1: ช้างอันนี้กินไปครึ่งกว่า10,000กว่าเกือบ 20,000 นะครับอันดับ4ครับ IonGAC Ion นะครับ
0: Ion Y Ion UT Ion อะไรเนี่ย
1: ครับ Ion นี่ได้เปรียบในเรื่องของ Mass Production หรือว่าเรื่องของรถที่ใช้ขับอิเล็กทรอนิกส์นะพวก Grab พวก Bolt พวกรถแท็กซี่
0: EV ต่างๆเขาไปทำแบบไปทำโปรโมชั่นแคมเปญกัน
1: ใช่ครับ 34,466 คัน
0: ซื้อกับแอปได้เลย
1: ใช่
0: คือมีซื้อกับแอปได้เลยแบบไอ้คุณมาวิ่งกับผม
1: ครับ
0: ได้เงินเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวหักค่ารถไว้แล้วที่เหลือเอาไป
1: อ๋อเหรอ
0: แบบนี้เลยมาวิ่งกันแบบนี้
1: เลยตรงนี้ถูกกว่าซื้อเองไหม
0: ก็มีโปรโมชั่นแคมเปญดีกว่าแล้วก็ถ้าซื้อกับแอป
1: ครับ
0: พี่มีรถมาจอยกับแอปได้ถูกไหม
1: ครับ
0: แบบนี้ใช่ไหมมีรถไฟฟ้าพี่มาจอยกับแอปกับซื้อกับแอปแล้วก
1: ็ซื้อแอปเลย
0: ซื้อกับแอปเนี่ยซื้อกับไลน
1: ์ครับ
0: ไลน์บอกพี่ได้เท่าไหร่เดือนนี้พี่วิ่งพี่ได้เท่านี้ผมหักค่ารถเท่านี้นะเหลือเนี่ยไป
1: ครับ
0: ข้อแม้คือไอ้ดอกเบี้ยอะไรเงี้ยผมไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้มากกว่าคือส่งงานให้เยอะกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: เอาว่าคุณอยู่ในกับแอปผมไง
1: ใช่ใช่
0: เหมือนคุณเป็นลูกม่อผมไง
1: แต่ว่าทุกอย่างมันจะถูกบัตรมือชกหมดเลยสิเรื่องของค่าประกันเรื่องของการหักเปอร์เซ็นต์เรื่องอะไรต่าง
0: ๆก็ใช่ไงแต่ว่าผมให้งานคุณก่อนไง
1: ถ้าเขาลงทุนเขาลงทุนซื้อให้เราเนาะ
0: ผมนี่คุณยังไม่ต้องดาวเลย
1: นี่เป็นคนขับรถหรือเป็นทาส
0: เขาเลิกมาเป็นร้อยปีเลยนะ
1: อ๋อเหรอ อันดับ3อันนี้ไม่เกี่ยวกับแท็กซี่แต่ยอดขายขายดี
0: คนไทยชอบทะลุทะลวงนะ
1: ทะลุทะลวงคนไทยชอบมาก
0: อันนี้คือเป็นตัวทลายกำแพงของราคารถ EV
1: ใช่ครับ
0: ว่าไม่ว่าใครจะหนีกลับบ้าน
1: ไม่ว่า
0: ใครจะทิ้งลูกค้าโอเบอร์ด้าเจคู่มาถึงปุ๊บคนไทยกล้าเสี่ยงหมดเลย
1: แต่อย่าถามเรื่องซ่อม
0: อย่าถามเรื่องรออะไรถ้าเข้าโหมดรออะไรเมื่อไหร่น้ำตาตก
1: ครับ 40,400 กว่าคันครับ
0: โอเบอร์ด้าเจคู่มาเร็วนะ
1: อันดับ3นะ
0: ปีนะเขาไม่ได้ใช้เวลา5ปีนะเขาใช้เวลาสั้นมากนะ
1: ครับ
0: นะครับ2ปีอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวโหรถกดเป็น 40,000 กว่าด้วย
1: เฉพาะ J5 เนี่ยก
0: ็ด้วยเหตุผลราคา J5
1: ราคาครับ
0: แบบโอ้โห
1: 500,000 เป็นไปได้ยังไงล่ะ
0: คนก็กล้าเสี่ยงถูกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ผมกล้าเล่นเว้ย
1: ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นในราคานี้รับได้อ่ะ
0: ถ้าถือว่าผมเป็นผู้ประสบภัย
1: ครับ
0: แต่ว่ายอมเป็นผู้ประสบภัยนะ
1: ยอมเจ็บแค่นี้อ่ะยอมเจ็บในราคา 500,000 กว่าแต่รถมันสวยรถมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะ
0: ถ้าไม่ต้องไปอยู่ในโหมดรออะไร
1: นะครับ
0: ว่ารับได
1: ้ครับ
0: รับได
1: ้และอีก2บริษัทที่มีความมั่นคงในเมืองไทยสูงสุดอันดับ2นะครับก็คือ MG ครับ
0: ครับ
1: ยอดขาย 65,000 คันนะครับหลักหลายรุ่นทีเดียวนะโดยเฉพาะ MG 4นี่ขายดีมาก
0: MG 4นี่มามี MG 4X
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วขายให้ตำรวจอีกนะตำรวจ
1: มีโครงการใช่ๆ
0: ใช้เต็มเลยนะ
1: ครับ
0: เยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: หลายรุ่นนะครับ MG5 นี่ผมชอบมากเลยแอร์มี8หรือ9เบอร์นะ8ใช่ไหม
1: 9ไม่ใช่เหรอที่พี่บอก
0: ที่เปิดเบอร์สุดท้าย
1: เย็นแบบ
0: แล้วก
1: ็หัวลุกเลยล่ะหนาว
0: แล้วก็ไม่พลิกความคาดหมายครับอันดับ1ที่ขายได้ BYD นะครับ BYD กับ Denza นั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ายเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: BYD ขายดีสุดๆนะคร
1: ับ
0: ยอดสะสมรวมนี
1: ่ 2,598 คัน
0: มากกว่าอันดับ2เท่าตัว
1: หือ
0: ก็เขา 120,000 อ่ะอันดับ2 65
1: อ๋อครับผม
0: ถูกว่า
1: เอาเป็นว่า
0: 3สุด
1: 5อันดับท้ายรวมกันยังไม่เท่า BYD
0: โอ้พี่เอา5อันดับท้ายรวมกันเหรอ
1: ก็ขายอยู่คนเดียวอ่ะ
0: ใช่
1: แต่หลังจากนี้ไปแล้วไม่แน
0: ่ตอนนี้ BYD ก
1: ็ยอดชะลอตัว
0: นะครับเพราะว่าคนก็คือลูกค้าประทับใจ BYD ที่ขายแล้วก็ลดราคาขายแล้วก็ลดราคา
1: ซื้อก่อนประหยัดก่อน
0: ซื้อทีหลังประหยัดกว่านะฮะ ก็สร้างความประทับใจแล้วก็ให้ความรู้สึกของคนที่เป็นลูกค้าได้ดีมาก
1: ครับ
0: นะครับลูกค้าหลังๆแยงหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ตัวที่
1: เปิดไลน์มาที่นี่ขาย
0: รถที่ดีๆควรจะขายดีลูกค้าสะดุ้งเลยบอกเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันก็ลดค่อยซื้อทีหลัง
1: ครับ
0: กลายเป็นตอนนี้กองเต็มเลยนะครับนี่ก็อันนี้ก็คือการตลาดที่เขาเดินนะ
1: รอบ
0: แรกได้หลังๆไม่ได้นะครับแม้ว่าโปรดักต์หลังๆจะดีแต่ลูกค้ามันเริ่มลดลงไง
1: ครับ
0: ลูกค้า BYD เอาจริงๆเลยนะเขารู้สึกว่าเขาถูกหักหลังผมกำลังผ่อนอยู่เนี่ยสมมติผมผ่อนรถผมเนี่ย 900,000 เนี่ยพี่ผมกำลังผ่อนอยู่ผมก็มีความสุขดีกับการใช้รถ
1: อันนี้เป็นมุมมองของลูกค้า
0: ไม่ผมก็ลองบอกไงว่าถ้าผมผ่อนรถคันละ 900,000 กว่าบาทอยู
1: ่ครับ
0: ผมใช้ BYD ผมก็มีความสุขกับมันดีประหยัดรถดีขับสนุกแต่พอใช้ไปใช้มาเพื่อนผมมาซื้อรุ่นเดียวกับผมมันซื้อ 700,000 น่ะแล้วมันดาวเท่ากับผม 200,000 เงี้ย
1: ครับ
0: มันเพิ่งเริ่มผ่อนงวดแรกอ่ะ
1: มันถูกกว่าผมแล้ว
0: มันถูกกว่าผมแล้วเงี้ย
1: มันผ่อน 500,000 แล้วผมยังผ่อน 700,000 อยู่เลย
0: แล้ว
1: ไม่แต่ว่าผมบอกอันนั้นเป็นมุมมองของลูกค้าไง
0: แล้วมัน
1: แต่มุมมองของผู้ขายคือคุณรู้ข้อมูลไม่ครบคุณแค่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะลดราคา
0: เขาไม่ได้มองแบบนี้พี่เขามองแบบว่าไม่เป็นไรลูกค้าเก่าเดี๋ยวเรามีมาตรการเยียวยา
1: เรายืดอายุแบตให้คุณอีก
0: เดี๋ยวเรายืดอายุ
1: การรับประกัน
0: นั่นให้อะไรไปปุ๊บคุณก็ได้มาตรการแบบนี้ไง
1: ครับคุณรับการช่วยเหลืออย่างอื่น
0: แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยคือลูกค้าใหม่ๆไงครับที่มีโอกาสเข้ามา
1: ครับ
0: จับได้จับต้องได้แล้วก็เข้าถึงง่ายนั่นแล้วตอนนี้เป็นไง
1: เต็มลาน
0: ตอนเนี้ยรถเหลือเต็มลาน
1: นะครับอ่ะนี่คือ10อันดับแรกยอดขายสะสมรถไฟฟ้า
0: อุตายพี่ทิพย์ต้องเบรกแล้ว
1: อ้าวได้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ตอบคำถามเพียบเลยนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: จ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: รายการมอเตอร์อินเทรนด์กันต่อนะครับมีคำถามส่งเข้ามาเยอะเลยทาง4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube ขออนุญาตไปถามไปตอบทาง4689899ก่อนนะครับคำถามไม่ครบถ้วนนะครับแต่จับใจความได้ว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับขอทราบรถคันที่ฟิลไม่แตกต่างกันมากลูกยั่งบ่อล้านแล้วไม่เมารถราคาไม่เกินล้านแนะนำตัวไหนครับ
2: แนะนำไปลองลิฟต์มอเตอร์ลิฟต์มอเตอร์นะครับลองดูแล้วก็
1: B10
2: EX5 ลองดู
1: EX5 นี่คือจิลลี่นะครับจิลลี่
2: EX5 ก็ได
1: ้นะครับ
2: แล้วก็ลิฟต์มอเตอร์ผมว่าลิฟต์มอเตอร์ผมว่าโอเคเพราะว่า
1: IM5 ก็โอเคนะผมชอบนะ
2: IM5 IM6 อันนั้นมันเกินล้าน
1: เกินล้านไปนิดนึงไอ้ M5 อ่ะ
2: โอ้ล้าน5แล้วเกินไปเยอะเลยพี่ไม่นิดแต่พี่ต้องรวยมากอ่ะถ้าล้าน5กับล้านนึงอ่ะเขาบอกเกินไปนิด
1: ถ้าอยู่ในงบล้านนึงก็นะ
2: เนี่ยลิฟต์มอเตอร์ครับผมลองพี่ลองไปขับดูลองเอาพาลูกเลือกไปนั่งแล้วไปลองขับดูโชว์รูมก็อยู่ตรงแนวสำนักงานใหญ่ก็อยู่ตรงไหน
1: ผลโยธิน
2: ผลโยธินนะครับ
1: นะครับ
2: ทาง
1: รถไฟยืนยันเนรมิต
2: ไปทางแยกราชโยธินอันนั้นก็มีรถให้ขับเลย
1: ครับนะครับ
2: ฟอร์ดบองโก้
1: สนใจฟอร์ดบองโก้ไอวีกับอะไรดีเซล
2: กับอะไรเนี่ยผม
1: น่าจะเป็นดีเซลนะครับ
2: ครับ
1: G38 ปลายปีนี้จะเข้าไทยไหมครับ
2: บองโก้มาฟอร์ดบองโก้มาแต่อีกอันหนึ่งไม่รู้อะไร
1: G38 ไม่ทราบเลยอะไร
2: แล้วก็คำต่อมาบอกว่าด่านเขมรเปิดแล้วครับน้องคนงานแถวบ้าน
1: เพิ่งกล
2: ับมาพาภรรยากับน้องมาอีกนะครับผมก็เห็นไม่ทราบอยู่นะเนชั่นบอกว่าตลาดลงเกลือเปิดแล้วนะ
1: จริงเหรอ
2: พับไอ้คนเขมรมาขายเต็มตลาดเลยนะแต่ว่าคนไทยไม่มีไปซื้อเลยนะครับผมก็ไม่งงว่ามันเปิดมาได้ไงในเมื่อเขาปิดนะ
1: ครับ
2: ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบนะครับ
1: ครับข้อความต่อมานะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยครบแต่ว่าอ่านเท่าที่อ่านได้นะครับแต่รอบที่ผ่านมาไปเข้าปั๊มเชลเปลี่ยนให้ทีนี้พอจะกลับไปเปลี่ยนเองขันกรองไม่ออกเพราะมันแน่นกว่าปกติขนาดตั้งบล็อกครอบยังเอาไม่ออกมันขันมาแรงเกินพี่มีวิธีไหนจะเจาะมีวิธีไหนดีกว่าเจาะไหมครับรถวีโก้277ครับจากอุเคนองเตี้ยอ๋อน่าจะเปลี่ยนกรองเกียร์ไม่ออก
2: กรอง
1: เครื่องหรืออะไรมันได้กรองเครื่อง
2: โอ้โหมันต้องแบบคือพอมันอัดตึงมากเราขันไม่ออกเลยอ่ะพี่มันต้องมีวิธีให้ออกสิ
1: คือศูนย์มันจะมีปอนขันไง
2: ไม่ใช่คือเขาไปเปลี่ยนที่ปั๊มมาเปลี่ยนปั๊มเชลมาก็ตึงไงพี่ตึงมากมันก็จริงๆมันต้องขันให้ออกอ่ะพี่ต้องขันให้ออกอ่ะขันตอนมันถ้าแบบนี่เขาทำอะไรวะ
1: จากประสบการณ์ที่ผมเคยนะผมจะขันตอนที่เครื่องยังร้อนอยู่นิดๆอ่ะ
2: เครื่องร้อนมันก็ขยายตัว
1: มันขยายตัวใช่
2: พี่ต้องทำให้มันเย็น
1: ไม่รู้ไง
2: พี่ต้องทำให้มันเย็นแบบที่เขามีอันนี้ใช่ไหมอะไรนะ
1: ตัวที่มัน
2: อัดปุ๊บพอมันเย็นเย็นแล้วมันหดตัวแล้วถอดออกเพราะร้อนปุ๊บมันจะขยายตัวความร้อนอะวัตถุมันจะขยายตัวมันจะแน่น
1: ตุ๊คือตัว
2: นั้นต้องรอขายตอนเย็นขายไม่ใช่ตอน 4-5 โมงเย็นนะขายตอนที่เครื่องเย็น
1: เครื่องเย็น
2: ต้องลองดูว่ามันจะออกไหมเพราะว่ามันถ้าร้อนความร้อนมันต่างคนจะขยายตัวถูกไหม
1: ครับ
2: มันก็ยิ่งแน่น
1: ครับ
2: ขออภัยคุณพิธีกรนะครับอันนี้ตามความคิดส่วนตัวนะครับทำไมชอบเชียร์ให้คนซื้อรถที่ยังไม่มีอะไรแล้วรองรับรถอะไรครับที่ยังไม่มีรองรับ
1: อันนี้
2: ผมก็เคารพนะครับพี่แต่ว่ารถอะไรครับที่เชียร์ให้คนซื้อรถที่ยังไม่มีอะไรรองรับครับนะครับค่าซ่อมบำรุงคัมรี่ปี12มือ2ไฮบริดกับธรรมดาอันไหนดีกว่ากันครับถ้า
1: พูดถึงค่าซ่อมบำรุงคัมรี่ไฮบริดกับธรรมดา
2: ด้วยตัวเครื่องยนต์เท่ากันแต่ว่าไฮบริดมันก็จะมีอุปกรณ์ส่วนควบเพิ่มเข้ามาหมดแบตเตอรี่มอเตอร์ที่ต้องดูแลเพิ่ม
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าไฮบริดก็จะประหยัดกว่า
1: ในเรื่องการใช้งาน
2: ใช่ๆแต่ว่าถ้าดูแลเนี่ยไฮบริดมันก็ต้องดูมีชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าก็ต้องดูแลเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: เช่นแบตเตอรี่มอเตอร์ที่ต้องคอยดูต้องคอยเปลี่ยนนะ
1: ครับ
2: ชุดมอเตอร์อาจจะไม่ต้องแต่ว่าแบตเตอรี
1: ่ครับสมองกลเด็กอันนี้ต้องดู
2: มันก็เหมือนกันสมองกลเด็กก็มีทั้งคู่ไง
1: ครับ

0: ก็มีทั้งคู่คือแต่ว่าถ้าแตกต่างกันก็ไฮบริดก็มีเรื่องแบตแต่ก็จะประหยัดกว่า
1: ครับ
0: มาดูทาง YouTube บ้างนะครับคุณพี่ผมหลอมทัศพลอ๋อพูดถึงพระนะครับแล้วก
2: ็นี่คุณพี่เอาไซเดอร์แมนเรื่องภาษีรถยนต์โครงสร้างภาษีที่มาอ้างอิงมาจากอะไรบ้างส่วนค่าญี่ปุ่นทำไมถึงโดนภาษีเรทนี้มาตลอดจนจีนมาถึงใช่ไหมเอาเรื่องไปไหนแล้ว
1: ครับ
2: จนจีนมาถึงก็มาสนใจกันครับเล่าให้ฟังหน่อยคือเรื่องนี้มันต้องผมรอให้ฝุ่นมันหายตลกก่อนพี่มันบอกไม่ได้เลย
1: ยาวมาก
2: คือภาษีเนี่ยจีนเนี่ยมันได้ภาษีพิเศษเรื่อง 0% ก่อนไงตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนๆที่เข้ามา
1: ครับ
2: คือเชื้อเชิญให้เขาเข้ามาให้เขาเข้ามาขายแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรให้มันรอบครอบกับคนที่เขาค้าขายอยู่ก่อนคราวนี้เนี่ยมันก็มีการเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของจีนได้สิทธิพิเศษทางภาษีมากกว่ารถญี่ปุ่นไม่ได้แล้วรถญี่ปุ่นจะไปทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหนื่อยคราวนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาที่แบบเคลียร์กันยังไม่ลงตัวนะครับก็ต้องรอก่อนนะ
1: ครับคุณพี่บ่าวนนท์ไทยทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่ๆบอกสวัสดีครับคุณบ่าวครับแล้วก็คุณพี่อินมาร์คอินมาร์เก็ตติ้งนะ38บอกว่าพี่เจี๊ยบกับพี่โจ้ดูสายตาเจ้าชู้ทั้งสองคนสรุปใครชั่วๆกัน
2: พี่เจี๊ยบครับ
1: ผมครับผมตอบเลยผมตอบเลยแมนๆเลย
2: เจ้าชู้ไก่แจ้คนนี้แหละครับ
1: นี่จริงเหรอ
2: ครับ
1: เห็นไหมฮะผมผู้ฟังตัดสินเองแล้วกัน
2: คนเอาจริงๆโถ
1: นะคุณอำนาจเสียงหล่อบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากทราบว่าการแข่งขันแรลลี่ WRC ยังมีอยู่ไหมครับผมชอบดูมากครับขอบคุณครับติดตามตลอดครับ
2: มีอยู่นี่ครับ
1: เวอร์ลี่ครับเวอร์ลี่ครับ
2: ก่อนหน้านี้บ้านเราเนี่ยไม่มีรายการเวอร์ลี่มาลงแต่ว่าและที่ใหญ่ที่สุดคือแรลลี่เอเชียแปซิฟ
1: ิ
2: กแรลลี่เอเชียแปซิฟิกจะแข่งที่แพร
1: ่ครับ
2: นะครับคือผู้ว่าเมืองแพร่ณวันนั้นนะ
1: ครับ
2: ชอบแรลลี่มากเชื้อเชิญมาโอ้โหคนทางเหนือได้ดูทีมระดับโลกอ่ะมาวิ่งคือทีมที่หัวของแรลลี่เอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็เป็นทีมที่ได้แชมป์จากเวอร์แรลลี่โลกอ่ะมาวิ่งกันในนี้โอ้โหแบบมาแบบคนชอบมากผู้ว่าเมืองแพร่ก็จะไปตะเวนดูแรลลี่แล้วก็พยายามไปดึงมา FIA ก็สนใจมาพอแกไม่อยู่แกไปดูแรลลี่น้ำทั่วเมือง 2-3 รอบนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าแพ้น้ำท่วมหนักนะ
1: ครับ
2: เจ้าเมืองไม่อยู่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: สั้นๆนะสั้นๆนะเราพี่โจ้เราให้ฟังเฉยๆนะครับพี่จอยถามว่าสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้ลองคิดเล่นๆถ้ารถญี่ปุ่นลดราคาลงมาเท่ารถจีนตอนนี้คิดว่ารถจีนจะลดราคาลงอีกไหมครับ
2: ก็ไม่แน่นะอาจจะลดได้อีกนะพี่
1: จีนก็ยังมีแกปราคาอยู่พอสมควรพี
2: ่
1: ยังลดได้อีกนะครับขึ้นอยู่กับ
2: เ
1: จ้า
2: ห
1: รือเปล่า
2: ดูเนี่ย5 ปี BYD ขายไป 120,000 คันถ้าคิดกลมๆคันละล้านอ่ะมันเก็บไป 120,000 ล้านแล้วนะ
1: ครับ
2: แล้วเงินกลับบ้านไปเยอะมากนะ
1: นะคุณพี่เออเกโร่เหรอฮะบอกสวัสดีครับพี่ๆรีวิวนิสสัน C27 หน่อยครับใช้ยาวๆจะเอาไปติดแก๊สครับโอเคไหม
2: ไอ้นี่คือเซเลน่า
1: ครับ
2: ตัวใหม
1: ่ติดแก๊ส
2: ที่เป็นไฮบริดมันก็ประหยัดอยู่แล้วแต่ถ้าพี่ติดแก๊สอ่ะมันก็ได้เพราะว่าตัวเครื่องยนต์มันก็ไม่ได้เกี่ยวนี่ครับเครื่องยนต์มันเป็นตัวเจเนเรเตอร์ก็เท่ากับแค่เปลี่ยนพลังงานให้เจเนเรเตอร์แค่นั้นเองผมมันไม่เกี่ยวกับระบบไฮบริดถ้าพี่คิดว่าพี่อยากจะใช้แบบนี
1: ้ครับ
2: ประหยัดขึ้นไปอีกประหยัดแล้วประหยัดอีกมันก็ได้ถ้าพี่จะทำได้ครับได้ไม่ผิดรถพี่ทำได้เลยครับ
1: ครับ
2: ซิกเกอร์หนูซีเกอร์ดับที่ไหลเมื่อกี้เนี่ยพี่ซีเกอร
1: ์อ๋อซีเกอร์
2: ใช่ซีเกอร์เหรอครับอันดับที่อยู่ท้ายๆนะซีเกอร์เนี่ยซีเกอร์อยู่อันดับ9ครับอันดับ9นะครับ
1: 22,000 กว่าคันนะครับอุ้ยเวลาจะหมดแล้วครับพี่โจ
2: ้อ้าวไม่ทันละบ้างที่เหลือเนี่ย
1: ครับผม
2: วิ่งรับจ้างผ่านแอปชาร์จ EV 100กิโลกว่าๆแล้วใช้น้ำมันหลังจากนั้น
1: พรุ่งนี้มาตอบ
2: ได้
1: ขอบคุณจริงครับเวลาหมดแล้วนะไม่ทันจริงๆติดไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้13นาฬิกากลับมาติดตามกันใหม่วันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Asian Game Story
6: พรชัยเท้าแก้วราชันตะกร้อ10เหรียญทองตลอดกาลหากจะหาใครสักคนที่เป็นราชาแห่งวงการกีฬาอย่างแท้จริงบุรุษผู้นั้นต้องปองบัลลังก์มายาวนานนับทศวรรษในกีฬาเซปักตะกร้อกีฬาแห่งศักดิ์ศรีของชาวไทยไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าชายคนนี้อีกแล้วเจ้าปุ้ยพรชัยเท้าแก้วพรชัยคือเจ้าของฉายาตัวฟาดมหัศจรรย์ทุกครั้งที่เขาลอยตัวขึ้นกลางอากาศม้วนตัว360องศาแล้วฟาดลูกตะกร้อฝังลงบนพื้นฝั่งคู่ต่อสู้มันคือฝันร้ายของกองหลังทุกชาติพรชัยรับใช้ชาติในเอเชียนเกมส์มาอย่างยาวนานหลายสมัยคว้าเหรียญทองครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งสร้างสถิติโลกเป็นนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง10เหรียญทอง10เหรียญทองไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือตัวแทนของความทุ่มเทวินัยและการรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่ในจุดสูงสุดยาวนานเกือบ20ปีพรชัยเท้าแก้วไม่ใช่แค่ตำนานของไทยแต่เขาคือตำนานของโลกที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ไปตลอดกาล
7: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
10: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: กันอย่าถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทิกกับทาง FM 99 Active Radio ครับอยู่กับผมเฉลิมวงศ์บวรกฤติขจรนะครับแล้วก็พี่เจี๊ยบอยู่ครับข้าง
1: ๆสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับคุณเฉลิมวงศ์ครับ
0: ครับ
1: วันนี้วันพุธนะครับเรามาเจอกันกับกอล์ฟทิก 9:00 น.นะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟครับนะครับ
0: สัปดาห์ที่แล้วพูดที่

0: แล้วนี่เกริ่นไว้แล้วว่าสัปดาห์แล้วนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร
1: ์ครับ
0: EP 1ผมตั้งเป็น EP 1แล้วกันเพราะว่ามันยาวอย่างที่บอกพี่เจี๊ยบให้พูดกันเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างหมดทุกเม็ดเนี่ยผมว่าต้องมี6ชั่วโมงอ่ะ
1: ผมว่า
0: ต้องมีสัมมนา1วัน
1: ผมว่าสามารถจัดรายการกอล์ฟทริค1วันอ่ะแยกมาเป็นเรื่องกอล์ฟซิมูเลเตอร์ได้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะมันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะมันจะมีอะไรอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยแล้วมันเป็นเรื่องที่อยากจะนำมาคุยกับคุณผู้ฟังเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้เรื่องของกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันใกล้ตัวคนฟังกอล์ฟทริคของเราเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้เจตนาอยากจะเข้าไปยุ่งกับมันนะอยากจะไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างห้องซิมนะเวลานี้เนี่ยแต่ลองสังเกตคนรอบข้างๆดูครับเพื่อนที่เคยซ้อมอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งลูกหลานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยลูกและหลานนะถึงวันที่มีหลานเนี่ยจะรู้เลยว่าเด็กสมัยนี้ถามว่าไปซ้อมกอล์ฟเนี่ยถามไปซ้อมที่ไหนนะครับแล้วหลานเนี่ยเขาจะไม่บอกแล้วนะไปสนามรถไฟไม่มีแล้วนะเขาเลิกไปนานแล้วนะ
0: ไปห้องฟิล์มที่ไหน
1: ใช่เขาจะบอกเลยว่าไปซ้อมที่สุขุมวิทเราก็จะฮะตรงไหนนะลูกสุขุมวิทมันอยู่ตรงไหนครับอ๋อสุขุมวิท24ครับฮะซอยอารีมันเลิกไปแล้วไม่เจอสนามใดอ๋อเดี๋ยวนี้ไปซ้อมในตึก
0: สนามแรกๆที่ผมไปนะซอยสนาม
1: อารี
0: สนามอารี
1: ซอยยี่หัวนะ
0: ร้อยยี่หกใช่โอ้โหสนามแรกๆเลย
1: ใช่นะครับเราก็มองเอ๊ะเดี๋ยวนี้ไปซ้อมที่สุขุมวิทนึกว่าแบบอ๋อสนามใดสุขุมวิท24หรือเปล่าบอกไม่ใช่ครับมันเป็นตึกครับแล้วก็อ๋อ
0: มีห้องซิม
1: เนี่ยจะสังเกตเลยว่าเรื่องราวของกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันใกล้ตัวเราเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับหรือแม้บางครั้งเราชมการถ่ายทอดสดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากราฟิกเขาขึ้นออกมานะครับ
0: เทเซอร์มีเทเซอร์อยู
1: ่นะครับก็จะเห็นเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็ตัวเลขให้เห็นเลยว่าสปินเรทเท่าไหร่หรือว่าอัตราหมุนเท่าไหร่เราก็พอจะเดาได้นะเห็นภาษาอังกฤษพื้นๆเนี่ยก็จะพอจะเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นอัตราหมุนของลูกกอล์ฟแหละนะครับโอ้โหแสดงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเทคโนโลยีมันสามารถมีรายละเอียดเยอะขนาดนั้นเชียวหรือนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ก็เลยเป็นที่มานะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละผมก็มาคุยกับคุณเฉลิมวงศ์ว่าเรื่องของกอล์ฟซิมูเลเตอร์และเรื่องของเทคโนโลยีกอล์ฟที่มันกำลังจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตนักกอล์ฟมากขึ้นนะเพราะว่าคุณเฉลิมวงศ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆของประเทศเลยล่ะเกี่ยวกับเรื่องการทำห้องซิมนะครับแล้วก็มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์เครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยมาตั้งแต่ในยุคที่คนเขายังไม่เล่นกันนะคุณเล่นก่อนเลย
0: คนเขายังไม่เชื่อเลยครับ
1: คนเขายังไม่รู้มันคืออะไรนะครับมาถึงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันมาแล้วว่าพื้นฐานนะครับฟันดัมเบลของกอล์ฟซิมูเลเตอร์แล้วก็เครื่องแล้วก็ห้องนะครับมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับเครื่องมีกี่ประเภทกลุ่มๆหลักๆใครอยากรู้เนี่ยต้องผมคงขออนุญาตไม่รีแคปนะกลับไปฟังคลิปเมื่อพุธที่แล้วละกันนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้มาต่อในเอพิโซด2เลย
0: ตอนที่2ตอนที่แล้วเนี่ยพูดถึงว่าระบบกอล์ฟซิมูเลเตอร์มีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะรีแคปแป๊บนึงละกันก็แยกเป็นนอนเมเตอร์กับซอฟต์แวร
1: ์ครับ
0: ซอฟต์แวร์ก็แยกเป็นซอฟต์แวร์ซ้อมซอฟต์แวร์ออกรอบ
1: ครับ
0: ซอฟต์แวร์ออกรอบก็แยกเป็นซอฟต์แวร์ที่แบรนด์นอนเมเตอร์มีกับเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาไม่ได้ทำนอนเมเตอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกโปรเจคเตอร์แล้ววิธีการเอาภาพขึ้นจอ
1: ครับ
0: ว่ามีกี่วิธีนะ
1: ใช่
0: ไปย้อนดูแล้วกันตรงนั้นโหยาว
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีในระหว่างที่เราจัดรายการเนี่ยมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาด้วย
0: ครับ
1: นะครับวันนี้ก็ถามได้เช่นเดียวกันนะครับ4689899หรือจะใช้ทาง YouTube ก็ได
0: ้อ่ะมา
1: ถามขออนุญาตให้คุณซิ่งตอบสัปดาห์ที่แล้วก่อนมั
0: ้ยเอาเหรอเอาเลยครับเอาเลยครับ
1: ถามเข้ามาครับถามว่าคุณอภิเชษฐ์นะถามว่าสอบถามคุณซิ่งหน่อยครับตอนแข่ง TGL ในเครื่องซิมูเลเตอร์ทั้ง2ทีมที่แข่งขันต้องแข่งหลุมเดียวกันหรือเปล่า
0: ไม่หลุมเดียวกันครับ
1: หรือแล้วแต่โปรแกรมจะแรนดอมให้
0: หลุมเดียวกันหลุมเดียวกันก็เหมือนหลุมแข่งหลุมเดียวกันแหละมันน่าจะเป็นแบตเพย์นะ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นประมาณแบตเพย์ก็หลุมเดียวกันเป็นสนามเลย์ออฟประหลาดหน่อยนึงเนี่ย
1: ครับ
0: ประหลาดหน่อยนึงแล้วก็ตีใส่จอเบิ่มเลย
1: ครับ
0: จอผมวิเคราะห์แล้วมันไม่ใช่จอผ้าผมน่าจะเป็นจอไม้เป็นจอไม้เพราะจริงๆอ่ะเวลาตีเข้าใส่พวกไม้อ่ะมันกระเด็นออกมาไม่ไกลนะไม่เหมือน
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่พวกไม้พวกไม้อัดอะไรเงี้ยครับกระเด็นออกมาไม่ไกลหรอกไม่เหมือนพวกเหล็กเนี่ยเวลาตีปึ้งใส่เข้าไปโอ้โหกระเด็นแทบจะมาถึงตัวเลย
1: อ๋อครับ
0: ผมดูแล้วน่าจะเป็นจอไม้ไม่ใช่จอผ้าหรอกอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็

0: นั่นแหละเขาก็ตีเดี๋ยวค่อยแล้วก็เขาก็ตีหลุมเดียวกันตีเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าไปตกทรายเนี่ยก็จะมีทรายจริง
1: ครับ
0: ทรายจริงนะแล้วก็ตกแล้วก็มีรับจริงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: รับจริงแต่เป็นรับยะเทียมนะ
1: ยะเทียมนะแต่ความสูงความเหนียวเท่ากับยะรับจริงเลย
0: แล้วก็พอตีออนเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเทคโนโลยีเขาจะกำหนดโดยการส่องเป็นสปอตไลท์ลงมาเป็นไฟอ่ะ
1: ครับ
0: ไฟผมจำไม่ได้ว่าสีเขียวๆอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ทุกคนออนตรงไหนก็ต้องไปพัดตรงนั้นบนกรีนใหญ่
1: ๆครับ
0: กรีนใหญ่ๆก็เดินไปพัดบนกรีนหรือว่าแม้กระทั่งลูกข้างกรีนเนี่ยก็ต้องเดินไปชิป
1: ครับ
0: นะเขาจะมีส่งลงมาเลยว่าคุณจะต้องไปเล่นจากตรงนี้ไม่ได้อยู่เดียวลูกไปวางเองนะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ใช่เขาจะมีไฟเหมือนโปรเจกต์ลงมาถ้าใคร
1: เคยไปสปอตลงมาตรงนั้น
0: ใช่ใครถ้าใครเคยไปเดินอีเกียเนี่ยมันจะมีไฟพวกนี้อยู่เหมือนไฟบอกทางอะ
1: ไฟฟอลโล่อย่างเงี้ยเหรอ
0: เออไฟบอกทางว่าเดี๋ยวต้องเดินทิศทางเดเรคชั่นจะต้องเดินไปทางนี้นะอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: ประมาณนั้นที่ทีเดียว
1: แสดงว่าบนกรีนที่เขาทำมาสำหรับการพัดเนี่ยความสูงต่ำหรือว่าม
0: ี
1: แลนด์สเคปมันไม่เหมือนกันเลย
0: มีคลื่นอยู่มีลายอยู่
1: มีคอนทัวร์มีอะไรอยู
0: ่ใช่ๆมีคอนทัวร์อยู
1: ่ครับผม
0: ครับปีนี้ไม่ชัวร์จะไปดูป่ะ
1: ครับ
0: เพราะผม
1: อันนี้คือเท่าที่คุณซึ่งไปสัมผัสมาไปดู
0: ดูของจริงไม่สนุกถ่ายทอดสดสนุกกว่า
1: ครับ
0: ของจริงผมดูแล้วเฉยๆง่วงนอนด้วยซ้ำ
1: เพราะอะไรครับเพราะแก๊ปเวลาเหรอ
0: เพราะว่าตรงดิสเพลย์เรามองไม่ออกว่าลูกกำลังไปไหนเหมือนดิสเพลย์เขาผมว่าทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: อ๋อเขาอาจจะเน้นเรื่องของการถ่ายทอดสดมาก
0: ถ่ายทอดสด
1: ภาพเป็นทอดสด
0: ถ่ายทอดสดดูตื่นเต้น
1: ครับ
0: แต่ดูของจริงดูไม่เฉยๆไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: แล้วเสียงนะฮะบรรยากาศซาวด์เอฟเฟกต์อะไรมีไหมจังหวะสวิง
0: เสียงก็ดีเหมือนสไตล์อเมริกันอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: เหมือนเวลาไปดูบาร์อะไรเงี้ยก็พยายามบิ้วอยู
1: ่ก็มีเอนเตอร์เทนเนอร์เข้ามานิดหน่อยมีกล้อง
0: ใช่ใช่ใช่มีอยู่มีแดนเซอร์มีอะไรพวกนี้เหมือนเชียร์เชียร์ลีดเดอร
1: ์บอมเกิลนี่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คร
1: ับก็ดีนะเป็นอีกมุมหนึ่งอ่ะนี่กลับมาเรื่องราวของสัปดาห์นี้แหละนะครับอันนั้นเป็นที่คุณซิงอธิบายตอบคำถามไปแล้วนะครับว่าเขาเล่นหลุมเดียวกันนะครับเล่นหลุมเดียวกันนะครับคราวนี้มาสัปดาห์นี้นะครับ
0: สัปดาห์นี้เราก็จะมาลงเรื่องรายละเอียดการตกแต่งห้องกอล์ฟละ
1: การสร้างห้อง
0: กันใช่ใช่เพราะสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่ององค์ประกอบทั้งหมดว่ามันควรจะมีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: แต่ยังไม่ได้
1: พูดถึงเรื่องของห้องและโครงสร้างใช่ไหมคร
0: ับ ใช
1: ่ห้องคุณผู้ฟังน่าจะสนใจเพราะว่าผมเชื่อว่ามีเยอะมากเลย
0: ครับห้องก็ต้องเริ่มจากขนาดเท่าไหร
1: ่
0: คำถามแรกที่เจอบ่อยก็คือต้องมีพื้นที่เท่าไหร่เลย
1: อย่างน้อยสุดเท่าไหร
0: ่มันผมไม่เชิงบอกเป็นพื้นที่ถ้าบอกเป็นพื้นที่ก็พอบอกได้นะ
1: ครับ
0: ก็ขี้หมูขี้หมาก็ต้องมีประมาณสัก24ตารางเมตรอ่ะ
1: 6คูณ4คิดเร็ว
0: ๆ20ตารางเมตร
1: 5คูณ4
0: อย่างน้อยประมาณ20ตารางเมตร
1: เมตร
0: น้อยสุด
1: ที
0: ่ควรจะมี
1: คร
0: ับนะครับ
1: ความสูงล่ะครับ
0: ความสูงเนี่ยความสูงเนี่ยมันต่ำสุดอะที่ผมเคยทำอะแต่ในเงื่อนไขว่าวงสวิงคนนั้นต้องไม่ชันมากนะ
1: ครับ
0: แล้วนักกอล์ฟที่อยู่ในห้องต้องไม่สูงมาก
1: ครับ
0: นะ
1: เอาแบบคน190ตีไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ครับสมต่ำสุดที่เคยทำก็คือ2เมตร70
1: โอ้ก็ถือว่าต่ำนะ
0: ใช่2เมตร70ที่เคยทำแต่ว่า
1: เพดานมาตรฐานในอาคารบ้านเรือนทั่วไปที่อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
0: ถ้าเป็นโหถ้าเป็น
1: อันนี้ต้องถามวิศวะเลยเนี่ย
0: ตึกเฉาสมัยก่อนแค่2เมตร40
1: 2เมตร40
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: คือจริงๆอ่ะความสูงของพื้นถึงท้องพื้นอ่ะมันสูงกว่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว
1: ระบบท่อ
0: จะติดคาน
1: ครับ
0: จะติดคานถ้าเป็นห้องแถวสมัยก่อนจะติดคาน
1: ครับคานก็สัก30เซนได้มั้ย40เซนได้มั้ย
0: คือสมัยก่อนเค้าถ้าเป็นอาคารสมัยก่อนเค้าไม่มีฝ้าฉาบเรียบแบบบ้านเรา
1: ครับ
0: เค้าจะมองเห็นคานข้างบนเลย
1: นึกออกอาคารพาณิชย์ก็จะสมัยโบราณ
0: 2เมตร40แบบไม่ค่อยเกิน
1: ถ้าอย่างนั้นตำแหน่งสมมุติใครที่อยู่บ้านเป็นอาคารพาณิชย์รุ่นเก่าใช่มั้ยครับถ้าคุณหาในพื้นที่ที่ตรงไม่ตรงคานได้ขนาด4คูณ5
0: ซึ่งยาก
1: มีนะมีนะอย่างบ้านตรง
0: ข้าม
1: ผมก็มีนะ
0: เพราะว่ามันถ้าเราหลบคานได้เราก็จะเจอปัญหาว่าเวลาที่ตีเนี่ยเราจะต้องหลบเราต้องเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่มีคานด้านซ้ายกับด้านขวา
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาฉายภาพโปรเจคเตอร์เข้าไปหรือขึงจอเนี่ยเราไม่สามารถแขวนโปรเจคเตอร์ได้เพราะโปรเจคเตอร์มันอยู่ต่ำเกินไปเพราะโปรเจคเตอร์หลักการคือมันต้องอยู่ใต้คาน
1: ครับ
0: อยู่ในคานไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวลำแสงที่โปรเจคเตอร์ส่องเข้าไปในจอมันจะถูกบัง
1: ครับ
0: ก็มี2วิธีคืออยู่ใต้คานหรือว่าอยู่บนพื้นเลยจอก็อาจจะมันแบบไม่ค่อยเวลาทำไปแล้วมันใช้งานไม่ค่อยสะดวกก็คือชวนเพื่อนมาไม่ได้หรอก เราสวิงอาจจะแฟทไงแต่ท่านอาจจะชันจบเลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าทางที่ดีถ้าเป็นไปได้ก็คุณควรจะเลือกความสูงเอาแบบเคลียร์คือ3เมตร
0: ความสูงเคลียร์ก็ประมาณ3เอาสวยๆคือ3เมตร
1: 3เมตรครับ
0: จริงๆอ่ะสมัยนี้ผมมีผ้ารุ่นนึงซึ่งมันสามารถทำความสูงได้ถึง3เมตร10
1: หมายถึงผ้าที่ใช้ทำจอ
0: คือมันถูกจำกัดด้วยนี้มันถูกจำกัดด้วยหน้ากว้างของผ้าที่เขาทอได
1: ้ครับ
0: หน้ากว้างของผ้าที่ทอได้ตอนนี้มันถ้าเป็นของอเมริกามันอยู่ที่3เมตร5เซน
1: ครับ
0: มาจากฝั่งอเมริกา3เมตร5เซนแต่ผมนำเข้าผ้าอีกตัวนึงมันไปได้ถึง3เมตร15เซน
1: ครับหน้ากว้างนะ
0: ใช่ๆก็ถ้าความสูงคือถ้าอันนี้พูดถึงกรณีสร้างบ้านใหม่ก่อนละกันถ้าสร้างบ้านใหม่ก็คือถ้าไปได้ถึงประมาณสัก3เมตร15เซนมันก็จะดี
1: ครับ
0: นะมันก็จะเวลาสวิงแล้วมันจะโล่ง
1: ๆ
0: โล่งๆแล้วหลังๆมันมีเซ็นเซอร์ที่ติดบนฝ้าด้วย
1: ครับ
0: พอติดบนฝ้าปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ตัวเคลียร์ของฝ้าเราต่ำลงแล้วก็ถ้าฝ้าเราต่ำมากๆอ่ะโปรเจคเตอร์มันต้องต่ำตามลงมา
1: ครับ
0: ต่ำลงมาเพราะมันต้องต่ำกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามัน
1: อ
0: ่ะไม่ได้มาฉายมันจะติดเงาของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับฮะก็ควรจะเป็นตรงนั้นแล้วก็มันไม่เสียดายผ้าด้วย
1: ใช้ที่สุดไม่ต้อง
0: ตัดทิ้งก็ใช้เต็มความกว้างเลย
1: ครับ
0: ส่วนความยาวมันจะยาวเท่าไหร่ก็ได
1: ้ก็แล้วแต่เราละอันไหนความยาว
0: ความยาวในม้วนเนี่ยมันยาวได้ถ้าใครอยากทำมันยาวได้ถึง40แต่ไม่รู้จะเย็บยังไงเหมือนกันนะ
1: 40เมตรอ
0: ่ะ40ประมาณ40หลา
1: โอ้โหหนึ่งม้วน
0: แต่ไม่รู้จะเย็บยังไง
1: ต่อได้ไหมคุณซิ่งสมมติกรณีแบบอาจจะหาผ้าขนาด3เมตรไม่ได้เงี้ยอยากใช้ผ้าแบบเมตรครึ่งต่อกันได
0: ้สมัยก่อนเขาทำกัน
1: แล้วผลเสียที่เกิด
0: มันไม่สวยมันเห็นตะเข็บมันเห็นตะเข็บไม่สวยกันสมัยก่อนซึ่งผ้าในเมืองไทยมาไม่ค่อยได้แพร่หลายมากนักเลยนะครับเขาจะต่อกัน
1: แต่ว่าเป็นส่วนใหญ่
0: ใช่แต่การต่อกันคือมันเป็นการดัดแปลงม
1: ัน
0: ไม่ใช่ผ้าสำหรับกอล์ฟเลยนะครับ
1: ข้อเสียมันคือ1มันไม่สวย2ความในแง่ของความแข็งแรง
0: เดี๋ยวผ้ากลับมาคุยอีกรอบนึงมันเป็นอีกหัวข้อนึงครับพี
1: ่ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องความสูงละความสูงก็จริงๆถ้าแนะนำได้ก็3เมตร10แม็กซิมัมอย่าให้เยอะกว่านั้นเพราะเยอะกว่านั้นมันจะไม่มีผ้าละ
1: ครับ
0: แล้วผมเคยทำถึง3เมตร20เลยนะ3เมตร20 3เมตร30เคยทำแต่ว่าม
1: ันต้องดัดแปลง
0: ใส่ขอบนิดนึง
1: ครับ
0: ใส่ขอบเราก็อาจจะหาวัสดุที่เป็นหนังมาใส่ขอบ
1: ผมเคยเห็นเพราะว่ามีบางที่ใส่ขอบเหมือนขอบจอภาพยนตร์สมัยเก่า
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แต่ข้อเสียเท่าที่ผมดูเนี่ยเวลาที่มันสูงมากๆแล้วมันเวลามันสะบัดมันจะสะบัดลูกกลับมาแรงเกินไปแล้วมันจะย้อยๆหน่อยนึงเวลาขึงมันจะย้อยๆมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร
1: ่ครับมันจะไม่ตึง
0: ใช่ครับทีนี้จริงๆแล้วบ้านเราอ่ะถ้าหาได้ไม่ถึง3เมตรจริงๆอ่ะผมว่า2เมตร80ก็พอได้เพราะส่วนสูงของนักกอล์ฟบ้านเราไม่ได้เหมือนฝรั่งเลยนะมันก็ยังพอเอาอยู
1: ่
0: นะครับแต่ถ้า3เมตรเอาอยู่แน่นอนพวกถ้าไม่ใช่เหย่าหมิงมาตีนะหรือว่าเบมบี้อะไรเงี้ย
1: ต่างชาติมาก็จะยาก
0: ไม่ใช่พวกเบมบี้พวกนักบาสมาตีนะย
1: ัง
0: ไงก็เอาอยู่
1: เนี่ย3เมตรอยู่แน่นอน
0: ยังไงก็เอาอยู่ครับคนบ้านเราเอาอยู่ความสูงจบไปแล้วทีนี้ตัวเลขก็สรุปแล้วกันสวยๆก็2เมตร80ถึงประมาณ3เมตร10ได้อยู
1: ่ครับ
0: นะต่ำกว่านั้นมันจะเป็นการบีบบังคับแบ็คสวิงเรา
1: ครับ
0: เหมือนเราถูกข้อจำกัดของบ้านเราอ่ะทำให้สวิงเราไปตามนั้น
1: ต้องเหมือนแบบพยายามลดลงสวิงลงพยายามจะให้มันแฟตมากขึ้นไม่ชะลอมาก
0: ใช่มันจะไปตามหรือตีด้วยความระแวง
1: ครับ
0: เหมือนกับกั๊กอ่ะใส่สวิงแล้วแบบไม่
1: สวิงมันจะเพี้ยนๆนะเพราะว่า
0: เพี้ยนใช
1: ่องศาของแนวก้านมันจะแบบมุมที่ทำมันจะแบบแฟตเลยนะ
0: ใช่
1: มันจะไม่สามารถชะลอลงมาได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: อ่ะความกว้างความกว้างเนี่ยความกว้างที่ต่ำสุดที่ผมเคยทำก่อนนะ
1: ครับ
0: ไอ้พวกตัวเลขที่ต่ำๆนี่คือแค่เล่าให้ฟังเฉย
1: ๆครับ
0: แต่ว่าไม่เนี่ยความว่าเอาไปทำแล้วมันจะดีนะ
1: uh-huh.
0: มันทำแล้วไม่ค่อยดีหรอก
1: ครับ
0: ความกว้างต่ำสุดที่เคยทำคือ3เมตร10
1: ความกว้างหมายความว่าความกว้างด้านไหนด้าน
0: จอด้านหน้าจอ
1: ด้านหน้าจอ3เมตร10ครับผม
0: 3เมตร10
1: จากซ้ายสุดไปขวาสุด
0: ซ้ายสุด
1: เป็นแคบมากนะ
0: ใช่
1: แ
0: คบมากอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ก็อันนี้มันอาจจะคือถ้าจำเป็นจริงๆอ่ะเราไม่สามารถหาพื้นที่ตรงไหนได้แล้วเราอยากมีห้องไว้ในบ้านจำเป็นจริงก็ทำ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันก็เวลามันจะต้องมันต้องตีด้วยความระแวงเพราะว่าพอกว้าง3เมตร10ปั๊บเนี่ยมันไดเวอร์เราจะชิดผนังมากอาจจะห่างแค่50เซนนึงช็อตที่ตีไดเวอร์นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้ามันห่าง ห่างผนังขวาแค่50เซน
1: ครับจังหวะแบ็คสวิงอ่ะนะใช่มั้ย
0: เพราะว่าถ้าห่างถ้ามันห่างผนังด้านขวามากเกินไปอ่ะแบ็คสวิงมันจะติดผนังด้านซ้าย
1: ด้
0: านหลังเราอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้น
1: แ
0: ล้วก็ข้อเสียคือว่ากลายเป็นว่าเราจะสวิงแบบปกติเราอาจจะสวิงแบบลักษณะที่แบบเอาไซด์นิดนึงเพราะเราไม่กล้าอินทูเอาเพราะเดี๋ยวสวิงแล้วมันไปชนผนังขวาอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่กล้าที่จะ
0: ใช่ครับ
1: เทิร์นตัวมากๆกลัวว่ามันจังหวะแขนที่เหยียดเราไปมันจะไปเกี่ยวด้านขวาได้
0: ทีนี้ตัวเลขมินิมัม
1: ครับ
0: ตัดทิ้งเราแค่เล่าให้ฟังว่าเคยทำแต่ว่าไม่แนะนำ
1: ผมติดอยู่นิดนึงผมถามนิดนึงไอ้หน้าจอที่เราเคยใช้ดูโปรเจคเตอร์จอแบบเดียวกันในโรงภาพยนตร์เนี้ยส่วนใหญ่ที่เขาเรียกกันว่าจอพลาสติกอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้จอไม่ได้
1: ในโรงภาพยนตร์มันจะเป็นจอหนานะ
0: ไม่ชัวร์แต่ว่าผมว่าไม่ได
1: ้
0: น่าจะตีแล้วอาจจะเสียงดัง
1: อ๋อมันจะมีเรื่องของเสียง
0: ไม่เสียงดังก็ไม่ทนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ฮะความกว้างมันเนี่ยถ้าเป็นเชิงพาณิชย
1: ์
0: เชิงพาณิชย์ก็เหมือนอยากได้ห้องเยอะ
1: ครับ
0: อยากได้ห้องเยอะ
1: แล้วก็ซอยหน่อย
0: ยังปลอดภัยด้วยในเชิงพาณิชย์เนี่ยผมว่าทำกันประมาณสัก3.80 เมตรก็โอเค
1: ต่อ1ช่องซอง
0: ต่อ1ช่อง
1: ครับความกว้าง
0: เพราะในได้จะได้ห้องเยอะๆหน่อยนึง
1: ครับ
0: นะเหมือนร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าพี่อยากได้เทอร์โนเวอร์เยอะๆหรือ
1: ก็ต้องซอยเยอะหน
0: ่
1: อย
0: ซอยเยอะๆหน่อยนั่งเบียดๆกันหน่อยนึง
1: ตอนนี้ความลึกล่ะคุณซิ่ง
0: เดี๋ยวความกว้างมันมี2สเต็ปความกว้างเนี่ยถ้าเชิงพาณิชย์ก็3.80 เมตรแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านเราอ่ะแล้วเราอยากได้มิติภาพที่มันสวยๆที่มันสมส่วนอ่ะก็ต้องมีประมาณ5 เมตร
1: 5เมตรได
0: ้5เมตร
1: ก็คือไอ้เรื่องความกว้างเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแม็กซิมัมแต่ว่าม ินิ
0: ม
1: ั
0: ม
1: มัน
0: มี2เรื่อง
1: 3เมตรแล้ว
0: มันมีเรื่องความคุ้มทุนในการลงทุนกับอีกเรื่องนึงว่าความสวยงามเวลาอยู่ในบ้านถ้าสวยงามเนี่ยเราต้องการภาพที่มันเป็นจอวาย
1: ครับ
0: เพราะถ้ามันเป็นสูง3เมตรแล้วกว้าง3.80 เมตรอ่ะมันอีกนิดนึงจะเป็นจัตุรัสแล้วนะ
1: ครับมันจะไม่ใช่จอวายสกรีน16:4ละ
0: มันจะอารมณ์เหมือนเราดูทีวีจอแก้วสมัยก่อน
1: อ่
0: ะ
1: ครับ
0: เด็กรุ่นนี้จะไม่ทันจอแก้วพี่จะทันอยู่เน
1: า
0: ะ16:9
1: ขอไปครับ
0: ใช่16:9ก็เป็นสัดส่วนเหมือนเวลาเราดูพวกเนี่ย
1: จอมาตรฐาน
0: หรือทีวีปกติอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นควรจะให้
0: การนี่หลักการง่ายเลยพี่เราเอา16 หาร 9ลงไปคูณ3อ่ะมันจะได้ประมาณแถวๆ5.30 เมตร
1: ครับ
0: ประมาณเนี้ยก็เป็นจอที่สมส่วนถ้าไม่สมส่วนเกิดอะไรขึ้นเวลาที่โปรเจคเตอร์ยิงภาพออกมาปั๊บเนี่ยเราไปต้องไปลดสเกลเหมือนพี
1: ่พอลดสเกลปุ๊บเดี๋ยวด้านข้างหายหรือด้านบนหายแล้วแต่พื้นที่เราเป็นแบบไหน
0: หรือว่าสัดส่วนมันผิดเพี้ยน
1: ภาพมันอาจจะแบบยืดยืดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้น
0: เหมือนพี่จะเอารูปไปลงอินสตาแกรมแล้วอินสตาแกรมบังคับว่ามันจะต้องเป็นสัดส่วนนี้พี่ก็เป็นสองวิธีพี
1: ่
0: มีสองวิธีคือ
1: ครับไม่ตัด
0: ครอป
1: ไ
0: ม่ที่หนึ่งคือครอปครอปก็คือละเอียดด้านข้างหายไปวิธีสองคือบีบเข้ามาละเอียดด้านข้างครบแต่ว่าสัดส่วน
1: ผิดปกติ
0: ใช่อันนี้ความกว้างนี่มีให้คิด2เรื่อง
1: ครับ
0: ถ้าเชิงพาณิชย์ก็3.80 เมตร
1: ครับ
0: โอเคนะถ้าเป็นบ้านตัวเองแล้วก็ต้องการอะไรที่มันสมจริงที่สุดอะไรเงี้ยก็5 เมตร5 เมตร
1: ครับ
0: นะความลึกความลึกมี2เรื่องความลึกอ่ะถ้าเป็นระบบเรดาร์ความลึกมันจะลึกมากกว่า
1: อ๋อครับ
0: มากกว่าระบบกล้อง
1: ครับ
0: นิดนึงโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช้ลูกที่เป็น RCT
1: ครับ
0: เพราะถ้าเป็นระบบเรดาร์เนี่ยหลักการการวัดสปินของเรดาร์ถ้ามันวัดแม่นอ่ะมันต้องติดสติ๊กเกอร์โลหะแล้วก็ต้องคำนวณว่าลูกกอล์ฟเนี่ยต้องหมุนครบ1รอบก่อนชนจอถึงวัดสปินได้จริงถ้ามันหมุนไม่ครบ1รอบสปินจะเป็นสปินแบบคำนวณใช่ครับ
1: estimate เอา
0: ใช่
1: คาดการเอา
0: ซึ่งถ้าคนสปีดประมาณเกิน100อ่ะขับไปสปีดเกิน100อ่ะมันอาจจะต้องการระยะประมาณสัก3.10 เมตร
1: 3เมตร10ขึ้นไป
0: 3เมตร10
1: ครับ
0: ระยะห่าง
1: จะครบ1รอบ
0: ระยะห่างจากลูกถึงจอ
1: ครับ
0: แล้วเราต้องการพื้นที่แบ็กสวิงข้างหลังอีกอะไรเงี้ยครับแบ็กสวิงโดยที่ไม่โดนคนยืนดูอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: อีกประมาณอย่างน้อยสัก2เมตร
1: เพราะฉะนั้นทางที่ดีคือ5เมตร
0: 2เนี้ยบวกกัน5เมตรละ5เมตรนี่ยังมีพื้นที่
1: สเปซอีกจังหวะเดินเข้าเดินออก
0: เว้นว่างหลังจออีก
1: หรือว่ามีคนเข้ามาช่วยสอน
0: ใช่ครับประมาณนั้น
1: มนุษย์หนึ่งคนเนี่ยโดยถ้าโดยหลักการทั่วไปมนุษย์หนึ่งคนที
0: ่
1: พื้นที่อิสระ

0: โดยที่ไม่เกี่ยวกับจอเรื่องสอนนะคือคุณต้องมีให้เขา2เมตร
1: ครับ
0: นะครับ2เมตรก่อน
1: อ่ะทีนี้ถ้าเป็นเราใช้คนเดียวอ่ะ5เมตรผมว่าพ
0: อ
1: 5เมตร5เมตรพอแต่ว่าในเงื่อนไขคือเข้าไปยืนซ้อม
0: ยืน
1: นะ
0: ครับ
1: คนเข้าไปดูนี่ก็คือต้องแอบข้างๆหรือ
0: ต้องหลบไปข้างหลังให้พ้นรัศมีแนวสวิงแนว
1: ทั้งข้างหรือแอบตรงประตูอ่ะโงกดู
0: ซึ่งอันตรายซึ่งมันก็ไม่สวยไม่ได้
1: ก็คือเข้าไปซ้อมเสร็จก็ออก
0: ครับ
1: นะอาจจะมีเก้าอี้สตูเล็กๆอันนึงสตูก็คือเก้าอี้แบบเล็กๆอ่ะเอาไว้นั่งอ่ะครับอันนี้ความลึกน้อยที่สุด
0: ครับ5เมตร
1: ใช่แต่ว่าถ้าเราอยากจะสอนกอล์ฟด้วยอะไรเงี้ยสอนกอล์ฟด้วยก็อาจจะต้องมีประมาณไปถึง6เมตร
0: 6หรือ7เป็นอย่างน้อย
1: ครับอันนี้สอบคนยืน2แล้วยังพอจะสอนได้นะ
0: ครับ
1: เดินอ้อมไปอ้อมมาจับวงสวิงได้อยู่ก็ประมาณ6เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพวกเชิงโรงเรียนสอนกอล์ฟเนี่ยประมาณ 38 คูณ 6เนี่ยพอดี
0: กำลังได้อยู
1: ่ไม่รวมทางเดินนะ
0: ครับไม่รวมทางเดิน
1: ใช่
0: ไม่รวมที่เก็บอุปกรณ์นะ
1: ใช่
0: เพราะว่ามันจะต้องมีตำแหน่งการเก็บก้านตำแหน่งเก็บหัวอุปกรณ์ช่วยซ
1: ้
0: อม
1: ใช่อ
0: ะไรต่างๆไม่เกี่ยวนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือจังหวะพื้นที่ในการใช้ในการสวิง
1: ทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันเอามาคำนวณต่อได้คือว่าผมบอกแล้วความลึกน้อยที่สุดก็คือ5เมตร
0: ครับ
1: 5เมตรในความหมายคือว่าคนเข้าไปนั่งแช่ด้านหลังห้องไม่ได้ก็คือยืนซ้อมคนถ้าคนจะดูก็ดูแบบยืนอยู่ข้างๆทีนี้ถ้าสมมติว่าห้องที่อยู่ในบ้านเราอยากพาเพื่อนมา
0: ครับ
1: อยากพาเพื่อนมาอยากมีที่นั่งอยากมีที่วางอาหารวางเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็คือหลังจาก5เมตรไปถึงจะเริ่มใช้ได้
0: ถึงจะทำเป็นอีกสเปซนึงสำหรับเป็นเลสโซนเป็นที่พักผ่อน
1: ไปเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าห้องที่มันมีพวกโซฟา
0: ครับ
1: มีโต๊ะกลางซึ่งไว้วางเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็นับจาก5เมตรไปขึ้นอยู่ว่าคุณไปช้อปปิ้งโซฟาไซส์ไหน
0: คุณจะเอาแบบไหนอันนั้นก็แล้วแต่คุณแต่อย่ามายุ่งกับ5คูณ
1: 38
0: ตรงนี้ละกัน
1: ถ้าไซส์โซฟาเบสอาจจะต้องมีถึง9เมตร
0: ครับ
1: ก็คือหลังถัดจาก5เมตรไปต้องมีอีกประมาณสักอาจจะมี 3-4 เมตร
0: ครับ
1: ถ้าโซฟาเบสแล้วมีโต๊ะกลางเอาไว้วางเครื่องด
0: ื่
1: ม
0: อะไรอีกเรื่องแล้วแต่เขา
1: ก็ต้องยืดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็นับจาก5เมตรเป็นหลัก
0: ครับ
1: อืม
0: เฉพาะตัวห้องเนี่ยควรจะอย่างน้อย5เมตรความ
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเชิงก็เรียกว่าปล่อยช้าเชิงโรงเรียนสอนกอล์ฟแล้วกันโรงเรียนสอนกอล์ฟซึ่งต้องการแบบพื้นที่เยอะ
0: ๆครับ
1: เล่นเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะ 3.8 คูณ 2.8 แล้วก็ลึก6โอเคแต่ว่าถ้าเป็นโซนที่แบบมาปาร์ตี้ผมว่าสวยๆก็ต้องมี5เมตรสูง3แล้วก็ลึกสักประมาณ8เมตรอย่างน้อย
0: ครับ
1: นะถึงจะปาร์ตี้ได้จริงเลยประมาณนี
0: ้
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องมิติของห้อง
0: ทีนี้พื้น
1: ครับ
0: พื้นหรือวัสดุบุเพราะอย่าลืมว่าในห้องซิมเนี่ย
1: เราเรื่องพัดจอก่อนไล่จาก
0: จอก่อนก็ได้อ่ะ
1: เรื่องไล่มาจากเรื่องพัดจอ
0: ครับ
1: พัดจอเนี่ยจริงๆอ่ะผมไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยมีประสบการณ์กับพัดจอไม่ดีเลยเพราะว่าวันแรกที่ผมทำห้องกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยผมใช้พัดจอตัวแพงเลยตัวแพงสุดที่มีบนโลกเนี่ย
0: แพงสุดคือราคา
1: สมัยนั้น40,000กว่า
0: ต่อ
1: ผืนไซส์4เมตรคูณ3เมตร
0: 4เมตรคูณ3เมตร12ตารางเมตร
1: ตัวพัดจอจริงมันไม่แพงหรอกเป็นแพงแค่ขนส่งยิ่งๆตอนนั้นคนทำห้องน้อยเนี่ยเราสั่งทีละผืน
0: ครับ
1: สั่งทีละผืนก็เจอค่าขนส่งไปก็หลายพันละแล้วก็เจอค่าภาษีนำเข้าอีกอะไรเงี้ยคร
0: ับแต่โอเคไอราคาตรงนี้ณปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่
1: แล้วแต่ว่าถูกลงแล้วถูก
0: ขึ้นอยู่กับคุณทำการบ้านละ
1: ใช่ถูก
0: นะครับอันนี้ที่คุณซิ่งสั่งเนี่ยสั่งเข้ามาจากที่ไหนสหรัฐ
1: เมื่อก่อนสั่งที่อเมริกาแต่ผมเชื่อตลอดว่ามาจากเมืองจีนแต่เมื่อก่อนยังหาไม่เจอ
0: ครับแล้วปัจจุบันที่เทคโนโลยีการผลิตของจีน
1: จริงๆมันจริงๆสหรัฐอเมริกาก็สั่งมาจากจีน
0: นี่แหละ
1: เพราะผมเคยเห็นภาพจากจีนแล้ว
0: ครับ
1: แล้วเอาแว่นขยาย
0: ครับ
1: มาส่องดูเนื้อเดียวกันเป๊ะเลยความหนาเอาเวอร์เนียร์วัดความหนาเดียวกันเป๊ะไส้ในเหมือนกันเป๊ะเท็กเจอร์การทอเหมือนกันเป๊ะ
0: คุณสมบัติเส้นจำนวนเส้นจำนวนใยน้ำหนักผ้าไม่ต่างกันเลย
1: ไม่ต่างกันความเงียบของเสียงไม่ต่างกัน
0: มันคือ OEM นั่นแหละเป็นตีแบรนด์ไหนก็แล้วแต่คุณ
1: ใช่แต่ตอนนั้นคือมันสั่งจากจีนไปที่นู่นแล้วที่นู่นส่งกลับมาให้เราอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: สมัยนั้นที่ผมสั่งบริษัทนั้นยังไม่ได้ดังเลยนะ
0: ครับ
1: เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ในการทำสมมติ

0: อาจจะไปทำคอนเทนต์ว่ามีหลายเกรดจริงๆอ่ะผมนำเข้ามันมีเกรดเดียวมาตั้งนานแล้วก็คือตัวพรีเมียมสุดผมเคยไปหาจากเกาหลีหาจากจีนก็ให้เขาส่งตัวอย่างผ้ามาก็เห็นเท็กเจอร์แล้วมันไม่ได้เพราะบางทีของเกาหลีเนี่ยด้านหน้าเรียบแต่ด้านหลังแบบโอ้โหดูหยาบมากของผมจริงๆเนี่ยของผมจริงๆเนี่ยถ้าเราดีไซน์ดีๆมันสามารถกับผ้าจอกลับไปกลับมาได้4ครั้ง
1: อ๋อมันจะเป็นการลดต้นทุนเมื่อถึงวันที่เปลี่ยน
0: คือผ้าจอที่ผมเอาเข้ามามันมีหน้ากับหลังแต่จริงๆมันระบุด้านหน้าชัดเจน
1: ครับ
0: ว่าอันนี้คือด้านหน้าต้องเอาแว่นขยายส่องนะนี่คือด้านหน้า
1: ครับ
0: นะครับแต่ด้านหลังมันก็เรียบ
1: ครับ
0: คือถ้าไม่สังเกตดีๆอ่ะด้านหน้ากับด้านหลังมันคล้ายๆกันต้องแบบต้องคนสังเกตจริงๆถึงรู้ว่าอันนี้คือเขาดีไซน์มาเป็นด้านหน้านะ
1: ครับ
0: แต่บางทีไปเจอผ้าจอของพวกเกาหลีพวกจีน
1: ไม่ได้ดีเทลขนาดนั้น
0: ด้านหลังมันจะหยาบๆเหมือนเราเวลาดูเสื้อ
1: ครับ
0: เหมือนเราดูกางเกงยีนเราจะรู้ว่าอันนี้คือด้านหน้าด้านหลัง
1: ผ้าข้างนอกข้างในไม่เหมือนกันครับ
0: แม้นผ้าบางรุ่นของพวกเกาหลีนะเวลามากลับด้านน่ะมันกลับไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ของผมที่นำเข้าเนี่ยมันพอจะกลับได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นด้านหลังแต่มันก็เรียบมาก
1: เพราะความเรียบกับความไม่เรียบหรือว่าที่คุณซิ่งบอกว่าของเกาหลีมันดูตะปุ่มตะปั่มอย่างเงี้ยมันต่างมันให้ผลต่างกันยังไงคร
0: ับ ก็เวลายิงผ้าเข้าไปอ่ะถ้าเท็กเจอร์มันไม่เรียบอ่ะมันก็เราถึงแม้ว่าเราซอสที่เราส่งเข้าไปจะเป็น 4K
1: ครับ
0: ความละเอียด 4K
1: มันก็โดนเข้มแสงขนาดไหนก็แล้วแต
0: ่มันก็โดนความไม่เรียบของผ้าเนี่ยทำให้ผ้ามันไม่ชัดประมาณ
1: นี้แล้วเรื่องของความแข็งแรงนะครับมันจะเกี่ยวไหม
0: ก็
1: เพราะมันต้องรองรับลูกกอล์ฟด้วย
0: หนึ่งก็คือผ้ามันต้องมีความยืดหยุ่นเป็นผ้าเนื้อที่มันดีไซน์มาให้สำหรับกอล์ฟ
1: ครับ
0: ถ้าผ้าที่มันดีไซน์มาไม่ดีเสียงมันจะดัง
1: ถ้าแข็งอย่างเดียว
0: โอ้โห
1: ถ้าใบ
0: ถ้าผ้าไม่มีความยืดหยุ่น
1: ปักเลย
0: โอ้ตีดังปักเลยอ่ะสมัยก่อนที่เป็นงานเกาหลีก็ตีดังโอ้โหเสียงดังสนั่นลั่นเลย
1: ครับครับ
0: เ
1: พราะฉะนั้นทางนี้ดีมันต้องเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองในระดับ
0: มีความยืดหยุ่นใช่ครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความซอฟต์ในตัวมัน
1: นุ่ม
0: ใช่เสียงมันก็จะไม่ได้ดังมาก
1: ครับ
0: ไม่ได้ดังมากประมาณนั้นแล้วก็ความหนาต้องได้ด้วยเพราะมันต้องรับ
1: แรงนะ
0: รับแรงได
1: ้ครับ
0: ที่ผมนำเข้ามามันรับได้ถึงประมาณนัก200ไมล์ต่อ250ไมล์ต่อชั่วโมงที่เขาโฆษณาไว
1: ้อื
0: แต่ว่าก็เคยให้พบนักกอล์ฟที่มีสปีด2พวกระดับแถวๆ210ตีก็รับได้อยู่อะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ครับ
0: คร
1: ับ นี่คือผ้าจอ
0: ณ
1: ปัจจุบันราคามันลงมาเหลือประมาณเท่าไหร่
0: หมื่นกว่าบาทหมื่นประมาณหมื่นกลางๆไม่รวมค่าติดตั้งอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เหมือนกันก็มาจากผ้าจีนเดี๋ยวนี้มันมีผ้าที่มันเป็นผ้าสีเทาด้วย
1: ครับ
0: ผ้าสีเทามันช่วยทำให้เพิ่มความคอนทราสต์ของ
1: แสง
0: ของ
1: ภาพ
0: ให้มันดูคมขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: เหมือนเป็นจอแบ็คสมัยนี้เป็นจอแบ็คจะเป็นสีเทา
0: จอแบ็คเหมือนจอแบ็คของพวกคอมพิวเตอร์นั่นแหละประมาณนั้นนะคร
1: ับ โอเค
0: อันนี้เรื่องผ้าจอ
1: พอมีจอละสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไป
0: มีจอมีวิธีการขึงผ้าจอย
1: เออเนี่ยอันนี้คือเป็นโนฮาวเลย
0: โนฮาว
1: เปิดได้ไหมครับหรือว่า
0: ไม่ได้อ
1: ันนี้เปิดไม่ได
0: ้เปิดไม่ได้เพราะว่ากว่าเราจะหาวิธีขึงกว่าผมจะหาวิธีขึงมันจนได้เนี่ยผมทิ้งผ้าจอไปหลายผืนแล้ว
1: ทิ้งเลยใช
0: ่ทิ้งเลยเพราะว่าเวลาตัดแล้วมันไม่ได้ก็ทิ้งอ่ะ
1: uh-huh.
0: เหมือนกับคือถ้าตัดหลวมไปอ่ะมันพอจะมาซอยใหม่ได้
1: uh-huh.
0: แต่ถ้าตัดสั้นไปเติม
1: จบเลย
0: ก็คือต้องขึ้นผืนใหม่เลย
1: uh-huh.
0: ซึ่งผมไม่เคยลักไก
1: ่ครับ
0: งานผมไม่เคยลักไก่เอาผ้าที่มันแบบ
1: เหลือผิดไซส์จากเจ้าเลยมาใส่ใช่ไหม
0: ไม่มีฮะก็เลยก็ทิ้งขึ้นใหม่แล้วก็เวลาขึงมันต้องมีความตึงพอดีไม่เด้งกลับมาโดนตัวเรา
1: ครับ
0: ซึ่งผมมาทดสอบตีหลายรูปแบบแล้วทดสอบที่บ้านก็ตีเข้าไปนะถ้ามันเด้งแรงก็หลบเอาอะไรเงี้ยจนได้ระดับความตึงที่มันพอดีอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นวิธีการขึงเนี่ยเป็นโนฮาวที
0: ่เป็นโนฮาวอ่ะเป็นโนฮาว
1: ที่เรียกว่าต้องเฉพาะทางละ
0: เป็นโนฮาว
1: นะครับไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีนึกจะไปซื้อผ้ามาขึงเองอะไรเอง
0: ครับ
1: อันตรายนะอย่าลืมมันมีเรื่องการสะท้อนกลับนะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องอื่นที่ต้องถามกันต่อแต่ว่าตอนเนี้ยต้องขออนุญาตพักกันสักครู่นึงแล้วผมยังมีเรื่องของตัวเลขด้วย
0: ครับ
1: นะครับไปอุตส่าห์ไปเอาเหงื่อออกมาแล้วเมื่อวานเอาตัวเลขมาให้คุณจะได้คุยกับผู้ฟังได้ว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันบอกอะไรเรานะครับพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของGolf Trickครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกา

0: ศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Golf Trick
0: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของกอล์ฟทริคนะครับวันนี้ผมคาทาทองไวยชานนท์อยู่กับคุณซิ่งนะครับคุณเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรซึ่งคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยคุณถ้าคุณพลาดวันนี้ไปเนี่ยผมบอกเลยนะว่าคุณเสียโอกาสอันนี้เป็นเรื่องโนฮาวที่ผมเจตนามากเลยจองล็อกตัวเขาเลยนะว่าในเมื่อคุณอยู่ตรงนี้คุณต้องให้ความรู้คนฟังเยอะๆหน่อยเพราะว่าโลกของกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันเข้าหาเราทุกวันเพราะนั้นใครมีคำถามนะครับสงสัยเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์นะครับหรือเรื่องอื่นๆก็ตามเกี่ยวกับกอล์ฟเนี่ย4689899นะครับส่งเข้ามาได
5: ้
4: หรือจะถามผ่านมาทาง YouTube ก็ได้ตอนนี้ไลฟ์สดมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วล่ะนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันไปเรื่องราวดีเทลนิดหน่อย
5: ที่
4: ถึงเรื่องราวของพื้นที่
5: แล้วก็มาถึงจอแล้ว
4: จออ่ะคราวนี้
5: ต่อไปก็จะไปก็จะไปเป็นพื้นดีกว่าเป็นพื้นกัน
4: พื้นโอ้โห
5: พื้นก็มีหลายอย่างถ้าคนมีงบลงทุนน้อยอ่ะพื้นก็ยังไม่จำเป็นต้องเป็นปูยะเทียมก็ได
4: ้ครับ
5: ก็อาจจะเป็นพื้นประมาณว่าเป็นพื้นยางที่เป็นห้องให้ลูกเล่นอ่ะ
4: ดูรอฟลอร์สมัยนั้นพื้นนุ่ม
5: ที่มันเป็นจิ๊กซออ
4: ่าพื้นนุ่ม
5: แล้วก็เอาไปซื้อพรมตีมาสักผืนนึง
4: ครับ
5: มาวาง
4: ก็ได้
5: ใช่แต่ผมตีผมแนะนำอย่างนี้นะผมตีไอ้พวก 4,000 น่ะ
4: อย่า
5: เมตร10คูณเมตร10 4,000 เนี่ยไปซื้อ
4: ครับ
5: ไม่เพราะผมรู้ต้นทุนไง
4: ครับ
5: ผมรู้ต้นทุนมาจากจีนเท่าไหร
4: ่ครับ
5: 4,000 เนี่ยไปซื้อต้นทุนจากจีนยังไม่ได้เลยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหญ้าเทียมชนิดที่ตีไปแล้วมีเศษใบหญ้าติดเหล็กมาต
4: ี
5: ไปผมว่าไม่น่าหรอกผมว่าไม่เกิน 3-4 เดือนหรอกไปหมดละล้นหมดละ
4: ครับ
5: นะตัวขั้นต่ำที่พอซื้อได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 6,000 ขึ้นไป
4: ครับ
5: 6,000ขึ้นไป 6,000 นี่เขาขายไม่เอากำไรนะ
4: 6,000 ขึ้นไปคุณผู้ฟังเนี่ยพอบอกว่า
5: hitting mat นะคือเป็นพรมตีสี่เหลี่ยมที่วางบน
4: ข
5: นาดไหนประมาณนั้น
4: แล้วคุณนอกจากเรื่องราคาแล้วเนี่ยคุณซึ่งมีวิธีดูหรือว่ามีวิธีสังเกตไหมครับตรงไหนที่เราเอาแบบไหนที่เราควรจะเลือก
5: ซื้อกับคนที่น่าเชื่อถือ
4: ต้องอย่างนั้นเลยนะ
5: ต้องอย่างนั้นเลยต้องอย่างนั้นเลยมันดูยาก
4: ครับ
5: มันดูยากครับ
4: ใช่ผมยังรู้สึกว่าเอ้ยมันดูยากจังเลยแล้วเราจะสังเกตหรือว่า
5: คนน่าเชื่อถืออย่างเดียวเลยครับบริษัทหรืออะไรก็ได้ที่น่าเชื่อถือครับ เพราะว่าผมรู้ต้นทุนมันมาเท่าไหร่ไง
4: ครับ
5: ถ้าเขาขายกัน 4,000 เนี่ยเชื่อเหรอว่าไม่น่าหรอกเดี๋ยวก็ไป
4: มันคงไม่ใช่
5: เด
4: ี๋
5: ยวก็ล้นเดี๋ยวก็ล้นนะครับนี่ 6,000 นี่ผมเห็นต่ำสุดแต่ว่ามันมากับตัว EVA ด้านล่างซึ่งมันไม่หนามากประมาณสักเซนเดียวประมาณสักเซนเดียว
4: ครับ
5: ก็แถวละ 6,000 แต่ EVA ที่ผมใช้ติดตั้งห้องกอล์ฟผมประจำอ่ะมีประมาณ2เซนครึ่ง
4: ครับ
5: คือหนาซึ่งส่วนใหญ่คนทั่วไปคนทำห้องซิมทั่วไปไม่ได้ใช
4: ้ครับ
5: เพราะมันหนาไปเพราะหนาไปเวลาที่เขาไปทำห้องซ้อมกอล์ฟเนี่ยเขาต้องเสริม EVA ทั้งห้องให้มันหนาตาม
4: ซึ่งมันแพงมาก
5: ซึ่งมันแพง เขาก็จะซื้อตัวรุ่น 6,000 นี่แหละแล้วเขาก็เสริม EVA เข้ามาประมาณเซนเดียวอะไรเงี้ย
4: ครับ
5: มันถึงเป็นที่มาที่ไปว่าห้องซ้อมกอล์ฟทำไมราคาแตกต่างกัน
4: คือ
5: ความหนานี่แหละความหนาเนี่ยทำให้แตกต่างกัน
4: ครับ
5: อันนี้ต่ำสุดก็คือไปซื้อพวกจิ๊กซออ่ะจ
4: ิ๊
5: กซอมีขายใน
4: ห้องเด็กไปส่วนใหญ่ห้องเด็กเราจะปูพื้นนุ่มปูป้องกันเวลาเขาล้มเขาจะได้ไม่เจ็บอะไรแบบนั้นนะครับ
5: อันนี้ปูไว้ทำไมปูไว้เวลาที่ตีกอล์ฟใส่ ใส่จอไปแล้วว่าถ้ามันเด้งพื้นอ่ะมันเด้งสูงไป
4: ครับ
5: มันเด้งสูงไปต้องเต้งต้องเต้งกว่าจะหยุดเนี่ยนานยิ่งเจอพื้นหินอะไรเงี้ยนานแล้วก็เอาตัวนี้ไปซ้อมมันไว
4: ้ครับ
5: นะวันนี้คืนนี้ถ้าเรามีงบประมาณปั๊บเนี่ยก็ไปซื้อหญ้าเทียมมาใส่ทีหญ้าเทียมก็ไม่ใช่ง่ายครับคือมันต้องมีเทคนิคในการปู
4: ครับ
5: เทคนิคในการปูอะไรเงี้ยครับถ้ามีเทคนิคการปูมันก็จะเรียบแล้วสามารถซ้อมพัดได
4: ้
5: ถ้าปูไม่เป็นก็เหมือนพี่ไปติดฟิล์ม
4: ก็มันก็จะ
5: เหมือนไปติดฟิล์มอันเนี้ยฟิล์ม iPad
4: มีฟองอากาศบ้างอะไรบ้าง
5: ใช่แต่ยิงติดฟอร์มติดฟิล์มiPad นี่ง่ายกว่านะยานี่ยากกว่า
4: แล้วครับ
5: มันมีวิธีการมีวิธีการต่อไม่ให้เห็นรอยต่อ
4: ครับ
5: มีวิธีการปูให้มันเนียนวิธีการตัดหญ้าให้มันโค้งสวยๆอะไรเงี้ยนะถ้าปูเองง่ายๆก็ไม่ต้องตัดให้มันเข้ารูป
4: ครับ
5: ปูไปทื่อๆเลย
4: ครับ
5: เหมือนกับไม่ต้องเล่นลวดลายอ่ะ
4: ครับ
5: ตัดมาแล้วก็ไปปูอะไรเงี้ย
4: อันนั้นเน้นแบบเอาละเอาไว้ใช้งานในเบื้องต้นยังไม่ต้องอะไรอีก
5: แต่มันเสียของเพราะว่าเอาไว้ซ้อมผัดไม่ได้ถ้าเราสามารถรีดให้มันเรียบอะไรเงี้ยมันสามารถเอาไว้ซ้อมผัดได้จริงอะไรเงี้ยครับอย่างทีมผมก็จะมี
4: ครับ
5: ก็จะมีเครื่องเขาเรียกเครื่องรีดอ่ะ
4: ครับ
5: เหมือนกับโลเครื่องโลอ่ะเป็นโรลลิ่งอ่ะเอาไว้สั่งทำด้วย
4: ครับ
5: สั่งทำให้มีมันต้องมีน้ำหนักพอที่มันจะรีตรงนี้ให้มันเรียบจิ๊บอะไรเงี้ยครับอันนี้พื้นหญ้าก็ต้องมี EVA รองขั้นต่ำก็คือ1เซน10มิล
4: ครับ
5: 10มิลแต่ส่วนใหญ่ของผมจะรองประมาณสักของผมจะรองประมาณสัก5เซนเลย
4: 5เซน
5: 5เซนแต่ผมจะมีเทคนิคอะไรอย่างอื่นแล้วกันอันนี้เป็นโนว์ฮาว
4: ครับ
5: 5เซนเพื่ออะไรเพื่อผมจะได้เจาะหลุมให้มันได้ลึก
4: อ๋อ
5: เจาะหลุมได้ลึกนะเพราะถ้าเขาทำมัน1เซนปั๊บหลุมมันจะตื้น
4: เจาะไม่ได้ลูกมันเจาะได้แต่ลูกมันจะแบบ
5: มันก็คือเป็นการพัดที่แบบเราต้องพัดหยดลงไม่งั้นมันจะไม่เคยมีลูกอยู่ก้นหลุมเลย
4: มันจะหยุดมันจะไม่หยุด
5: มันจะไม่หยุดข้อเสียคือว่าเวลาที่เราซ้อมพัดงี้ไปเรื่อยๆจะเป็นพวกพัดติ๋
4: ม
5: เพราะพัดแรงไม่ได้พัดแรงมันกระฉอกออกหมดเลยนะครับหรือไม่ก็ต้องไปซื้อพวก
4: ถ้วยพัดพิเศษ
5: ถ้วยที่มันวางที่พื้นแล้วก็มีด้านหลังแบ็คด้านหลังกันไม่ให้ลูกออกจากหลุมอะไรเงี้ยแต่ผมส่วนใหญ่ผมก็เจาะประมาณพื้นผมเนี่ยยกขึ้นมาประมาณ5เซนแน่ๆอะไรเงี้ย
4: ครับ
5: เพราะเราต้องการให้มันพัดเฟิร์มเลยหลุมสักประมาณน้ำหนักเลยหลุมประมาณ2ฟุตลูกก็ยังลงหลุมได
4: ้
5: ความแรงยังลงหลุมได้เลยประมาณนี้ครับ
4: นี่เป็นเรื่องพื้นผมเห็นบางที่เนี่ยมีการยกสเต็ปด้วยแนะนำไหมครับหรือว่าตรงบางที่เนี่ยตรงเขาเรียกอะไรจุดที่ตั้งจอเนี่ยทำเป็นสเต็ปขึ้นมาเป็นฐานขึ้นมากับตรงที่สวิงเนี่ยพื้นเรียบหรือบางที่เนี่ยมีเป็นสโลปขึ้นไปเลยนะ
5: ครับ
4: แต่ว่าไม่ได้องศาไม่ได้สูงมากนะในความเป็น
5: ส่วนใหญ่ของผมทำสโลปอยู่
4: ทำสโลปใช่ไหม
5: ครับ
4: ควรจะสโลปใช่ไหมครับ
5: บางคน
4: วัตถุประสงค์คืออะไรเพื่อให้ลูกมันไหลกลับมาม
5: ันมี2 อย่างถ้าเป็นงานของเกาหลีเนี่ยเขาจะเป็นสโลปเพื่อให้ลูกไหลเข้าราง
4: ซ
5: ึ่งสโลปมันจะเยอะมากสโลปผมว่าน่าจะมี 5%
4: ครับ
5: ให้ลูกไหลเข้ารางแล้วก็ให้ลูกป้อนขึ้นมาจากพื้นอะไรเงี้ย
4: ครับ
5: แต่ผมทำสโลปผมวัตถุประสงค์ผมเอาไว้ใช้มีวัตถุประสงค์2 อย่างคือฝังจอให้มันดูเรียบร้อย
4: ครับ
5: ให้มันดูเรียบร้อยเวลาตีแล้วใช้ผ้าไม่สะบัดอันนี้วัตถุประสงค์ที่1วัตถุประสงค์ที่2ผมจะทําสโลปเพื่อให้เค้าซ้อมในบ้านทั้งลายซ้ายลายขวาได
4: ้เ
5: พราะถ้ามีสโลปตามเนี่ยเวลาเราพัดไปทางซ้ายของห้องอ่ะมันจะเป็นลายขวาลายขวาพัดขวางพัดขวาง
4: พัดขวาง
5: พัดขนานกับจออ่ะ
4: ครับครับ
5: ถ้าพัดไปทางซ้ายของห้องจะเป็นลายขวา
4: ครับ
5: พัดกลับจะเป็นลายซ้าย
4: ประมาณมี2ลาย
5: ใช่จะได้เขาฝึกเพราะเวลาที่สถานการณ์จริงๆชีวิตจริงอ่ะเราไม่เจอไม่ค่อยเจออะไรตรงหรอก
4: มันไม่มีหรอก
5: ก็ขวา
4: ตรงไม่มี
5: จริงจริงจริงลายตรงอ่ะกดดันมากเลยนะ
4: ครับ
5: ถ้ามันตรงไม่จริงแล้วเราให้กลางหลุมเนี่ยมันอาจจะเลื้อยออกได้
4: ไม่ได้แต่คือเราอ่ะจะมีกี่คนที่พัดตรงจริง
5: ๆประมาณนี
4: ้นะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของพื้นเพราะนั้น
5: พื้นก็มี2ระบบเกาหลีกับระบบฝรั่งอะไรเงี้ย
4: ครับ
5: จริงมันมีหลายระบบมาก
4: งานมันเดี๋ยวก่อนจะไปสรุปแต่ผมบอกเลยว่างานมันค่อนข้างดีเทลนะ
5: ดีเทลครับ
4: เยอะมาก
5: ดีเทล
4: คือต้องคิดต้องวางแผนในขั้นตอนของการออกแบบให้ละเอียดเลยเพราะอย่าลืมว่าคุณต้องใช้พื้นทั้งเป็นที่ซ้อมพัดนะครับใช้ทั้งสวิงแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาคุณก่อนซ้อมหลังซ้อมเนี่ยในเมื่อคุณมีสเปซตรงนั้นแล้วคุณอาจจะต้องใช้สเตนชิ่งนะใช้ยืดเหยียดใช้ ทำเกี่ยวกับการออกกำลังอะไรตรงนั้นก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นบางคนผมเห็นบางที่มีการทำอะไรนะ

0: ิกตั้งเครื่องเครื่องเป็นตำแหน่งของการตั้งเครื่องแล้วเอาตัวเป็นพลาสติกใสครับ
1: ครับ
0: กันทำเป็นบล็
1: อ
0: กการลูกเอาไว้เลยซึ่งมันก็จะกลายเป็นความเกะกะเวลาที่ต้องใช้งานอย่างอื่นไม่สามารถที่จะแอดไปใช้อย่างอื่นได้เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องวางแผนให้ละเอียดแล้วต้องคิดให้รอบคอบเลย
1: พื้นก็มีหลายแนวคิดเดี๋ยวพื้นค่อยว่ากันเลยผมว่ามันแตกย่อยเยอะมากเลย
0: ครับอันนี้เราเอาหลักๆคร่าวๆให้รู้ว่ามีอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวแต่ตอนหน้าค่อยมาอธิบายว่าผมทำไมผมถึงไม่เห็นด้วยกับพื้นแบบนี
0: ้
1: อธิบายกันอันนี้เรื่องผนังละ
0: เออผนังนี่ก็สำคัญหลายคนอาจจะบอกว่าผนังมันก็จะมีอะไรสำคัญนะครับเพราะมันเป็นบางครั้งลูกกอล์ฟเราตีไปเนี่ยมันอาจจะกระเด็นใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญคือเสียงใช่ไหมฮะ
1: ผนังก็ถ้าประหยัดสุดก็คือใช้เป็นม่านเลย
0: ม่าน
1: หาคนทำง่ายมาก
0: แต่อาจจะต้องเป็นม่านหนานิดนึง
1: ม่านหนานิดนึงจีบเยอะหน่อยนึง
0: ก็จะยิ่งช่วยแอบซอบยิ่งช่วยลดระแรงลงไปได้มาก
1: ก็ให้มันจีบเยอะๆจะได้ใช้ไอ้ตัวจีบเนี่ยเข้าไปเก็บลูก
0: ไม่
1: ให้
0: มันผ่อนแรง
1: ถึงแม้มันจะกระเด็นโดนหน้าเนี่ยมันก็เจอจีบล็อกเอาไว้ไม่ให้กระเด็นกลับมาโดนเราแรงอะไรอย่างเงี้ยประมาณ
0: ต้อง2ชั้นไหมหรือถ้าหนาพอชั้นเดียวก็พอ
1: หนาพอหนักหาผ้าเลือกผ้าที่มันหนาน้ำหนักต่อผมจะน้ำหน้าจะน้ำหนักต่อตารางเมตรมั้งหาที่มันหนักที่สุดอ่ะเราก็มาใส่เข้าไป
0: อ
1: ันนี้ถูกสุดหาคนทำง่ายด้วย
0: อันนี้ผมเห็นเลยผมเห็นผ้าผมใช้น่าจะใช้ม่านที่เป็นม่านที่มีเคลือบ UV เพราะด้านนอกจะเคลือบ UV นี่นะน่าจะช่วยเป็นด้านหลังมันจะเป็นเหมือนเป็นใยกาวเล็กๆสำหรับการแอบซอบได้ด้วยนะครับ
1: แล้วก็ถ้าแพงขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเป็นพวกที่มันมีพวกฟองน้ำซับเสียงละ
0: บุนุ่ม
1: แต่อย่าไปใช้ฟองน้ำไปเปื่อยนะทั้งหมด
0: ครับ
1: ผมเคยเห็นหลายคนละเอาฟองน้ำไปเปื่อยอ่ะฟองน้ำดิบๆเลยอ
0: ่
1: ะที่เห็นสีดำๆเหมือนระยะมาติดกับไม้โครงอ
0: ่
1: ะ
0: ขาดลุกหมดไม่ได
1: ้ขาดลุกหมดประมาณนั้นก็ต้องไปหุ้มหนังมันสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็แล้วแต่ฝีมือแล้วแต่รสนิยมของแต่ละทีม
0: บางคนบางเรื่องบางท่านอาจจะบอกเอาเรื่องเป็นความตกแต่งนำอยากจะได้สวยเลยคุณก็ไปสามารถหุ้มหนังเทียมก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะแบบบางคนชอบแบบล็อบสไตล์เปื่อยๆอ่ะก็แล้วแต่พี่เลยนะแต่อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญอันหนึ่งเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรื่องการสร้างห้องอะไรแบบเนี้ยคุณควรจะอันนี้ไอ้เรื่องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอ่ะสำคัญละนะครับแต่ถ้าเกิดแบบอยากทำเองเนี่ยอย่าลืมคิดถึงเรื่องนึงนะเรื่องของความปลอดภัยที่เราไม่ได้คิดถึงกัน
1: ในฟองน้ำซับเสียงเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาดีๆเพราะว่ามันกินพื้นที่ห้องซ้อมป๊อปเราค่อนข้างเยอะนะอย่างน้อยก็ขี้หมูขี้หมา20ตารางเมตรอัพ
0: ครับ
1: 20ตารางเมตรอัพแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราไปเลือกเหมือนฟองน้ำที่มันติดไฟได้อ่ะทำไฟได้เหมือนพวกโรงเบียร์
0: อันนี้ไม่ได้นะครับอันตรายนะต้องอย่าลืมคำนึงถึงจุดนี้ด้วยนะครับ
1: ก็คือถ้าไฟติดปั๊บเนี่ยมันจะไม่หยุด
0: มันโอ้มันลามมันเป็นเชื้อเพลิงเลยมันเป็นเคมีเชื้อเพลิงโดยตรง
1: แต่ถ้าเป็น
0: สารตั้งต้นมันเป็นปิโตรเลียมนะครับพวกนี้ต้องระวัง
1: แต่ถ้าฟองน้ำแบบไม่ลามไฟอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ลามไฟเนี่ยเอาไฟไปจุดปั๊บเนี่ยปั๊บนึงมันจะหยุดได้ด้วยตัวเอง
0: ครับ
1: ได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็ผมน่าจะงานหลักๆของผมน่าใช้ฟองน้ำแบบไม่ลามไฟซึ่งจริงๆราคามันจะสูงกว่า
0: ราคาสูงกว่าแน่นอนแต่ว่ามันก็แลกมาซึ่งความปลอดภัยน่ะแล้วที่สำคัญคือมันทนกว่าด้วยมันทนกว่าด้วย
1: เมื่อไม่กี่วันเพิ่งไปแก้งานของให้เพื่อน
0: ครับ
1: ผมไม่ได้ทำห้องนั้นแก้งานให้เพื่อนก็พอดีต้องไปตัดฟองน้ำให้มันสั้นลง
0: ครับ
1: ก็พอตัดปั๊บผมก็อยากรู้เอ๊ะเขาใช้ฟองน้ำอะไรมาจุดไฟเรียบร้อย
0: เกือบทำห้องใหม่ครับ
1: ติดไฟเรียบร้อยติดไฟก็บอกเขาไปว่าเนี่ย
0: อันตรายนะ
1: ช่างคนนั้นเขาใช้ฟองน้ำติดไฟใส่ให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็หนังก็มีแบบไม่ลามไฟด้วย
0: ครับ
1: หนังก็มีแบบ
0: วัสดุที่ใช้ในอาคารนะณปัจจุบันเนี่ยต้องเลือกนะครับถ้าอย่างคุณซิ่งเป็นผู้ช่วยอย่างเงี้ยรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนจะไปทำเองเนี่ยคุณต้องอย่าลืมประเด็นนี้นะ
1: ก็เหมือนรถยนต์อะรถยนต์เบาะเนี่ย
0: ต้องไม่ติดไฟนะ
1: ต้องไม่ติดไฟ
0: ต้องไม่ไหม้ไฟนะครับสำคัญมาก
1: ประมาณคือถ้ามีอุบัติเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยไอ้
0: ครับ
1: ไอ้เบาะข้างในอ่ะมันต้องไม่
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่อันนี้เลยไม่ใช่รายการรถยนต์เราก็เลยพูดไม่ได้นะครับอ่ะ
1: อุ้ย4นาทีโอเค
0: ทีแรกก็จะคุยเรื่องตัวเลขผมไปเอาตัวเลขเข้ามา
1: ไปทิศหน้าแล้ว
0: สัปดาห์หน้าก็ได้นะครับสัปดาห์ต่อๆไปก็ได้เพราะนั้นต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเรื่องการทำห้องซิม อย่าได้ไปคิดว่าเอ้ยก็ตีใส่มากแล้วโค้งเหล็กใส่โอ้โหหัวแตกกันมาเยอะแล้วนะครับหัวแตกกันมาเยอะแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่า

0: เหล็กเนี่ยครับมันเป็นวัตถุของแข็งในเวลาลูกกอล์ฟที่มันเข้าไปกระแทกเนี่ยมันกระเด็นที่สำคัญคือมันไม่รู้กระเด็นไปทางไหนนะทิศทางของเหล็กเนี่ยนะครับมันเป็นหลายคนชอบใช้ท่อเหล็กซึ่งมีความแข็งแรงนะอุตส่าห์ไปซื้อท่อเหล็กขนาด3นิ้วมาซึ่งก็ไม่ได้ถูกนะเพราะกล่าวว่าความแข็งแรงน่าจะรับน้ำหนักของม่านได้แล้วเอาม่านขึงตีโดยไม่ได้ให้ความสำคัญเลยว่าจังหวะที่ลูกกอล์ฟมันไปโดนตำแหน่งที่ม่านมันติดอยู่กับขอบเหล็กอันนั้นแหละนั่นคืออันตรายนะครับความเร็วของลูกกอล์ฟเนี่ยอาจจะไม่เร็ว400ฟุตเท่าลูกปืนนะแต่รับรองว่าขนาดที่มันใหญ่เนี่ยถ้าโดนเข้าไปเนี่ยถึงแม้มันจะสะท้อนกลับมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คุณหัวแตกได้แน่ๆนะครับโดยนั้นต้องอยากจะให้ใส่ใจหรือว่าให้อะไรแต่ตรงนี้นิดนึงนะครับ
1: นี่มีคุณอามซ่าถามว่านักกอล์ฟคนไหนที่ไม่ชอบผู้หญิงตอบทอมคิมครับนี
0: ่เฮ้ยทอมคิมเขาต้องชอบผู้หญิงสิ
1: น่าเหรอ
0: ชอบทอมตอบทอมคิ
1: ม
0: อันนี้ผมเห็นแย้งกับคุณอามซ่านะแต่ก็ขอบคุณที่อุตส่าห์ส่งข้อความเข้ามาเล่นด้วยอ่ะใช่ป่ะคือหรือว่าผมเข้าใจผิดมาตลอดความเข้าใจผิดความเข้าใจของผมคือถ้าเป็นทอมเนี่ยก็คือต้องนิยมเพศก็คือเพศหญิงใช่ป่ะทอมไม่ชอบผู้ชายนี่นะ
1: ครับ
0: ถ้าทอมคิมก็ต้องชอบผู้หญิงสิครับคุณอามหรือเปล่าหรือผมผิด
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เอาแต่ยังไงก็ขอบคุณอุตส่าห์ส่งข้อความเข้าม
1: า
0: เช่นเดียวคุณณัฐสรนะครับทักเข้ามาทาง YouTube นะขอบคุณครับคุณณัฐสรนะครับทักเข้ามาสวัสดีครับพี่ซิ่งพี่เจี๊ยบนะ
1: ได้ครับวันนี้ก็ EP 2
0: พอจะเป็นสังเขปความรู้โดยสังเขปนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้เป็นไปคุยกันถึงเรื่องตัวเลขละ
1: ตัวเลข
0: ผมมีเรื่องของขับพาร์ทเรื่องของขับเฟสเรื่องของสปินนะครับหลักๆ 3-4 ตัวแล้วก็ลอนช์นะครับ
1: จริงอาทิตย์หน้าวันที่15ผมก็มีอบรมเรื่องนี้อยู
0: ่
1: ให้กับลูกค้าผมที่ซื้อตัวลอนช์มิเตอร์จากผมไม่ว่าจะซื้อโปรที่ไฟเซอร์โคหรือว่าอมนี้อะไรอย่าง
0: ครับ
1: ผมมีไปให้ความรู้เรื่องนี้อยู
0: ่ครับ
1: วิเคราะห์แต่ละตัวเลขว่าแต่ละตัวเลขเอาไว้ใช้ทำอะไรอะไร
0: ผมยังไม่พูดถึง
1: พี่จะไปด้วยก็ได้นะ
0: ที่ไหนครับ
1: ที่ไปที่
0: เดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบไม่เป็นไร
1: สเตต
0: เดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบ
1: พี่จะไปได้จะได้ความรู้ด้วย
0: ครับผมโอ้ชอบเลยขอบคุณมากเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวคุยกันนอกรอบนะเพราะว่าเวลาของเราหมดพอดีใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องซิมูเลเตอร์นะครับคุณติดตามเพจของคุณเฉลิมวงไว้ก่อนก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับชื่อเพจ
1: จริงๆเพจ Home Golf Simulator by เฉลิมวงครับ
0: นะครับชัดเจนจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคเวลาของเราหมดแล้วนะครับขอบคุณทุก SMS แล้วก็ทุกข้อความที่อุตส่าห์ทักกันเข้ามาด้วยขอบคุณคุณเฉลิมวงด้วยนะครับให้ความรู้เยอะเลยวันนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม
1: ่ครับ
0: นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Golf Trickดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Asian Game Story
5: สุภักษ์เศรษฐุระราชาความเร็วเหนือผืนน้ำทยานฝ่าคลื่นลมท้าทายความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือผืนน้ำในยุคโมเดิร์นของเอเชียนเกมส์กีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเจ็ตสกีได้ถูกบรรจุเข้าแข่งขันและชายผู้เป็นเจ้าแห่งความเร็วที่ไม่มีใครไล่ตามทันก็คือสุภัทรเศรษฐุระบนเส้นทางอ้อมทุ่นที่คดเคี้ยวและเต็มไปด้วยคลื่นลูกใหญ่สุภัทรควบเจ็ตสกีคู่ใจทยานออกจากจุดสตาร์ทเบียดกระแทกกับคู่แข่งจากชาติต่างๆอย่างดุเดือดทุกทางโค้งคือการเดิมพันด้วยชีวิตแต่ด้วยทางเทคนิคที่เหนือชั้นและการควบคุมเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบเขาฉีกหนีคู่ปรับตลอดการบินข้ามยอดคลื่นเข้าสู่เส้นชัยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาครองอย่างยิ่งใหญ่ย้ำแค้นคู่แข่งระดับเอเชียได้สำเร็จสุภักษ์เศรษฐุระคือตัวแทนของความกล้าหาญและจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่เขาพิสูจน์ได้เห็นว่าในกีฬาที่ต้องใช้ทั้งพละกำลังร่างกายและเทคโนโลยีเครื่องยนต์อันซับซ้อนคนไทยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญไม่เป็นรองใครในปัตตภีนี้
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ เจคัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
5: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันในSmooth Society ทุก

0: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอแก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105 99 Music Room
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: ฟัง FM 99 Active

0: เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092531142หรือทางเพจ Facebook FM 99
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
2: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
2: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142หรือทางเพจ FacebookFM 99
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: 5:10 น.นะครับตอนเราคุณฟังเข้าสู่รายการล้อมลูกกีฬานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมวสินพงษ์แล้วก็คุณบอมนะจ๊ะ
1: สวัสดีครับรับฟินรับฟิน
0: นี่มาแทนพี่โอ๊กนะ
1: พี่โอ๊กถามว่าสนใจไหม
0: เหรอ
1: ก็บอกมาได้นะพี่แต่สักเดือนหน้ามาแทนผมสักคิวได้ไหมอ๋อ
0: มีแลก
1: หายไปประมาณ20 นาที
0: ครับ
1: ถึงตัดสินใจได้ป่ะก็ได้ก็ได
0: ้แกก็รับไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดินหน้าแกก็ไม่ว่างไง
1: อุ้ยโอ้ใจหินหน้าดูนะเพลงอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกู
0: น้องรามเปิดให้น้องรามเปิดให้น้องรามก็ชอบแบบเพื่อชีวิต
1: เอาละ
0: เพื่อแบบ
1: อยู่กับเบ
0: งพวกอะไรเงี้ย
1: อยู่กับเบงได้เบงชอบเพื่อชีวิตไหม
0: เบงตรงนี้เขาไม่ได้แล้วเขาชอบ BTS แทนแล้ว
1: อุ้ยนะฮะเบงจองกุ๊ก
0: ใช่ผมนี่ไปย้อมมันด้วยนะ
1: ฮะย้อมขาวแล้วฮะ
0: ย้อมสีมาดิ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เออ
1: เขามีเต้นท่าเด้งอกอะไรไ
0: ห
1: มเหรออะไรวงอะไรนะอัตตี้อัตตี้อะไรนะที่เขาเด้งอะ
0: นะจริงวะเนี่ยเดี๋ยวนี้แกเลิกบ้า BTS แล้วเหรอ
1: ไม่รู้แกเมื่อกี้
0: เพราะสมัยก่อนเนี่ยมีช่วงนึงแบบโหถ้าพูดเรื่อง BTS นี่แกไหลนะ
1: โอ้มีแบบมีเต้นอัดคลิปด้วย
0: เหร
1: อยองเดชเห็นกับตาเลยกำลังซ้อมเลย
0: กาจะไปแบบรับศิลปินอยู่หรือเปล่า
1: ทำไมไม่ชอบผู้หญิงวะชอบผู้ชายประหลาด
0: อาจจะชื่นชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรความเก่งน้องๆพวกนี้ไง
1: อยากมีความฝันอยากเป็นนักเต้นอะไรอย่างงี
0: ้หรือว่าม
1: ีไหมคุณมีไหม
0: ไม่มีครับ
1: ในข่าวว่าเคยไปคอฟฟี่ปงคอฟฟี่ปิ๊ดอะไรเขาไปตามรอยไหม
0: ตามรอยนั้นยีซิกนี่แหละครับพาไปฮะแล้วผมต้องโดนไล่ออกจากร้านด้วย
1: เอาทำไมล่ะฮะ
0: ก็ผมไปแล้วผมก็ไม่ได้สั่งกาแฟกินไง
1: เชิญ
0: เขาก็เชิญลงจากร้าน
1: เอา
0: ผมว่าอะไรอยู่เนี่ย
1: ค
0: ือมันเป็นร้านไอ้คอฟฟี่ปิ้นที่มันถ่ายทำเป็นคอฟฟี่ปิ้นนั่นแหละที่เกาหลีเราไปเที่ยวกับเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนกันแล้วไงก็เขาบอกไปตามรอยนี่ไหมผมว่าได้ผมก็นึกว่าแบบเข้าไปร้านแล้วก็แบบ
1: ถ่ายลงถ่ายรูป
0: สั่งใช่สั่งกาแฟแก้วนึงต่อโต๊ะอะไรเงี้ยก็พอแล้วเปล่าว่าถ้าคุณเข้าไป3คนคุณต้องสั่ง3แก้วไง
1: แก้วก็ไม่แพงหรอก
0: โหแพงกว่าสตาร์บัคอีกผมก็เลยแบบไม่สั่งไงผมก็แบบมันก็แพงเกินไปอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จักไอ้ซีรีส์อะไรนี้ด้วย
1: อ๋อตอนนั้นนางเอกเป็นยูนินเฮนะผมจำไม่ผิด
0: ใช่มันดังนะผมก็ไม่ได้สั่งนะสักพักเขาก็เลยมาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่สั่งเนี่ยก็
1: รบกวนนะคะ
0: รบกวนออกไปข้างนอกนะคะ ผมก็แบบได้ไม่เป็นไรผมก็เดินไปซื้อสตาร์บัคมาแล้วมานั่งกินอยู่หน้าร้าน
1: อร่อยก็เยอะ
0: ผมก็รู้สึกแบบกาแฟร้านคุ้นๆผมก็ไม่รู้จักไง
1: คุณก็ใจหินนะไปนั่งกินหน้าร้าน
0: ผมก็ไปนั่งกินอยู่หน้าร้านอ่ะก็มันเข้าไปไม่ได้ไงมันเข้าไปไม่ได้อ่ะ
1: มันก็ต้องเป็นถ้าเที่ยวแบบนี้ต้องเป็นสายซีรีส์หน่อยนะ
0: มันใช่มันก็เหมือนที่เราดูในหนังอะไรนะถ้าที่พระเอกมันพูดอ่ะประเทศนี้ถ้ามันไม่มีซีรีส์มันจะมีอะไรเที่ยวไหมเนี่ย
1: สมัยที่เขาไปเที่ยวอะไรเกาะเจจูไงไปหาพี่ลูกปั้นพี่เบย
0: ์ไอ้ยังจูเกาะนี่เกาะนามิ
1: เกาะนามิ
0: อันนี้คุณไม่เคยไปอ่ะเนี่ย
1: เกาหลีผมไม่เคยไปเลย
0: จริงมั้ยเนี่ย
1: กลัวติดตม
0: อ๋อครับ
1: คือเอาจริงนะเกาหลีอ่ะผมก็ไม่รู้จะเที่ยวอะไรวะ
0: ใช่มันที่เที่ยวมันจะซ้ําๆ
1: อย่าง
0: สมมุติถ้าคุณไปอีกพระราชวังนะคุณไป5ที่คุณแยกไม่ออกเลยว่าไหนเป็นอันไหนอ่ะมันเหมือนกันหมด
1: จริงมั้ย
0: ใช่มันจะเป็นเสาแล้วก็มีแบบสถาปัตยกรรมมันจะคล้ายกันมาก
1: กับปราสาทของญี่ปุ่นอันไหนสวยกว่ากัน
0: โอ้ยภาษาของญี่ปุ่นโหแย่ไม่ออกงาน
1: เหมือนกันที
0: ่มึงก็เหมือนทุกที่อ่ะถูกป่ะ
1: เมื่อกี้เขาบอกให้ดูหลังคาดิไอ้ตรงนั้นก็ย่าจะมีรูปปาโลมาอะไรแย่ไม่ออกบอกไม่เห็นเลย
0: แย่ไม่ออกหรอกแล้วเนี่ยวันก่อนผมเนี่ยไอ้ภาคไอ้เอชเกมอ่ะมันก็จะเป็นแบบ VTR ขึ้นมาใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีไอ้เสาคล้ายๆอย่างเนี้ยไอ้หอคอยอ่ะหอคอยคล้ายหอไอเฟลอ่ะ
1: อ๋อนึกว่าหอโตเกียวโดมอ่ะนึกคือหอคอยโตเกียวอ่ะ
0: ผมว่าไอหอนี่มันมีเกือบทุกเมืองเลยนะเมืองใหญ่ๆมันน่ะ
1: ที่โตเกียวเป็นอะไรโตเกียวสกายทีใช่ไหม
0: อะไรอย่างนั้นอ่ะคล้ายๆนั่นเป็นเสาคล้ายหอไอเฟลอย่างนั้นอ่ะ
1: เป
0: ็
1: นหอ
0: แล้วญี่ปุ่นเนี่ยไอเสาเนี้ยมีเกือบทุกเมือง
1: ไอสุพรรณบุรีก็มีนะสุพรรณบุรีหอบรรหารจำใ
0: สอ๋ออันนั้นมันคนละอย่างแต่นั่นแหละมันแยกไม่ออกแต่แล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้ชอบซีรีส์ก็ไปเกาหลีมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กไง
1: นะ แล้วผมเนี่ยชอบถ้าเกาหลีแล้วชอบแต่นักร้องไงแล้วเขาก็มาเล่นให้ดูที่ไทยแล้วเนี่ยจะไปทำไมล่ะ
0: อ๋อไม่แต่ว่าแล้วอาจจะแล้วแบบซีรีส์คุณดูหรือเปล่าวะ
1: ซีรีส์ดู
0: อ๋อถ้าดูมันก็ไปตามรอยได
1: ้โอ้แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นวะ
0: อ๋อ
1: ถ้าเกาหลีกับจีนนะผมว่าไปจีนดีกว่า
0: เออจีนหลังๆนี่เขาบอกมันดีมากอ่ะคนแฟนผมก็ไปนะแต่ผมไปแล้วผมกินอาหารไม่ได้
1: เอาคุณไม่ชอบอาหารจีน
0: ไม่กินคืออาหารจีนที่กินได้มันเป็นพวกแบบจีนฮ่องกง
1: อ๋อถ้าเออจะให้ใช่ใช่
0: แบบติ่มซำอะไรเงี้ย
1: เออ
0: แต่ว่าถ้าจีนแบบจีนแท้ๆเลยผมกินไม่ไปกินไม่ได
1: ้ผมเคยไปทริปนึงไอ้ครึ่งทริปแรกเขาพาไปจีนไปจีนใหญ่ไปซัวเถาอะแล้วก็กินอาหารกินไม่ได้เหมือนกัน
0: เ
1: พราะอาหารจีนแท้มันมันมากแล้วตอนนั้นไม่รู้จักด้วยว่าไอ้เหมาไถคืออะไรเขาให้ซดมาแก้วนึงโอ้โหทั้งไงหลัง
0: เหรอ
1: โอ้แรงมากแล้วก็เอาทั้งอีกครึ่งที่ฝั่งข้ามฝั่งมาฮ่องกงโอ้ยกับสวรรค
0: ์
1: อาหารมันใกล้เคียงและใกล้เคียงบ้านเรา
0: ใช
1: ่
0: มันแบบถ้าอย่างนั้นกินได้ฮ่องกง
1: อ
0: ย่างน้องว่ามีบะหมี่เกี๊ยวมีอะไรเงี้ยติ่มซำอะไรเงี้ยกินได
1: ้ฝั่งไปยินใหญ่เลยคุณเจอปลาหนึ่งสิว
0: โอ้ผมเคยนี่
1: ผมกินไม่ได้ปลาดิ้งผิว
0: ผมเคยไปกินในไต้หวันเนี
1: ่
0: ยแล้วเขาบอกดีปลาประธานาธิบดี
1: เอาเว้ย
0: โปรโมทแบบปลาประธานาธิบดีเลย
1: ทำไมถึงประธานาธิบดี
0: เขาบอกประธานาธิบดีแต่ก่อชอบกินปลาอะไรก็ไม่รู้อะ
1: เมนูโปรด
0: เออแล้วก็แบบนึ่งซีอิ๊วมาเนี่ยแหละผมมากินไม่อยู่ไหวอะผมกินปลากระพงนึ่งซีอิ๊วตามร้านในบ้านเรายังอร่อยกว่าเยอะ
1: ปลากระพงทอดน้ำปลาอร่อยกว่าเยอะเอา
0: ไปทำไมคือมันพอไปกินแล้วเนี่ยตอนไปไต้หวันผมกินไม่ได้สักร้านอ่ะดีว่าไอ้ร้านที่มันพาไปกับทัวร์เนี่ยมันจะมีเซเว่นอยู่ใกล้ไง
1: รอดตายแล้ว
0: ผมก็เดินเข้าเซเว่นทุกครั้งอ่ะ
1: เหมือนอารมณ์ไปญี่ปุ่นเจอรอสั้นรอดแล้ว
0: ไม่แต่ที่ญี่ปุ่นเรากินร้านข้างทาง

0: ได้อยู่แล้วไง
1: ใช่มันอร่อย
0: มันอร่อยมันถูกปากเราอะไรเงี้ยอืมใช่ไหมก็นั่นแหละคือถ้าไปพวกนี้ผมก็จะมีปัญหาเรื่องการกินประจำอ่ะอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยก็ล่าสุดที่ไปมาต้นปีเงี้ยก็กินไม่ค่อยได้นะ
1: ทำไมล่ะอาหารเวียดนามไม่จะถูกปากอยู่นะ
0: ไม่เวียดนามแบบมันไม่ใช่แบบบ้านเรา
1: ถ้าเวียดนามไทยลึกเลยก็จะเป็นผักเยอะหน่อย
0: แล้วมันแบบไม่รู้เลยไม่ค่อยถูกใจอ่ะ
1: นะนั่นแหละแต่ของจีนที่ผมแหมติดใจอย่างหนึ่งคือคุกกี้รสเนื้อ
0: เ
1: ฮ้ยรสเนื้อเลยผสมเนื้
0: อใน
1: วัวเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหกัดคำแรกฟันแทบหักแข็งปุ๊กเลยโอ้โหแล้วไกด์บอกว่าพลาดไม่ได้นะอันนี้สินค้าขึ้นชื่อไปของตัวเราโอ้โหโดนเข้าไป
0: ขึ้นชื่อนี่คืออะไรแบ็คลิสต์เหร
1: อโอ้ทุกวันนี้เอามากินได้หมดแหละทิ้งไม่ไหวจริง
0: แต่ว่าเห็นหลายคนเขาไปจีนเขาจะติดใจกันนะบอกว่าอยากไปซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาอาจจะ
0: พวกแบบไอ้ของกินหวานๆชาเชอร์อะไรมัน
1: เขาเที่ยวในเมืองไงอาจจะในเมืองหลวงอะไรเงี้ย
0: อ
1: ย่างผมตลอดชานเมืองอะไรเงี้ย
0: นะไปดูผลฟุตบอลกันก่อนนะครับพิมเลนเกรดก็ลีดชนะนิวคาสเซิลไป 4-1 นะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: นำก่อน 4-0
1: โอ้โห
0: นะครับบิยาเรียลแพ้เบติส 1-2 นะครับอันนี้เป็นบอลลาลิก้านะครับส่วนกาโชเซไรตาลีนะครับโคโมชนะปาม่า 2-1
1: ครับ
0: โตริโน่แพ้โรม่า 0-2 แล้วก็อินเตอร
1: ์
0: ชนะอูดิเนเซ่ 5-3 นะครับ
1: ฮะ
0: ส่วนลีกาโปรตุเกสนะครับ3คู่กอริวาฟเสมอกับเอสเตล่ามาโดล่านะครับ 3-3
1: ม
0: โมเรนเซ่ชนะมาริติโม 3-1 แล้วก็บราก้าชนะเอสโตริล 1-0 นะครับ
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลฟุตบอลในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับตกหล่นคู่ไหนก็เอสเอ็มเอสเข้ามาสอบถามแล้วกันนะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: นะครับหมายเลขเดิมของเรานะครับ
1: โอ้เดี๋ยว
0: นะซึ่งผมก็จำไม่ได้นะเอาพอนู่น4-8-8-9-9
1: ใจหายว่าเลยจะไม่ได
0: ้ครับก็ส่งเข้ามาสอบถามได้นะครับวันนี้มีไอ้ YouTube มีไหมลามแล้ว Facebook มีไหมโหมีครบเลยเหร
1: อ
0: นี่เป็นไงล่ะลามเพื่อชีวิตไงนี่ไง
1: ไลฟ์หมดทุกช่องทางนะ
0: ยกเว้น TikTok นะเพราะว่าบังไม่มา
1: โอ้โหตอนแรกผมก็ว่าบังมันพูดอะไรคนเดียวอะดูก่อนไม่รู้มันไลฟ์ติ๊กต็อกไปอ๋อ
0: เขานี่ต้องคุยกับแฟนคลับหน่อย
1: หันขวาแบบเนื้อเนื้ออะไรเง
0: ี้ยครับส่วนที่ประมาณนี้แล้วก็นี่มีวันหญิงไง
1: เอาวันหญิงไทยอะไร
0: วันหญิงไทยก็แพ้ไป8-0นะเจอญี่ปุ่น
1: โอ้ก็แหมไปเจอ
0: กดเกินต้าน
1: ไงไม่ไหวจริง
0: ไม่ไหวจริง
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ก็เป็นฟุตบอลเนชั่นเกมนะครับรอบแรกกลุ่ม E นะครับแข่งที่ชิซูโอกะสเตเดียมนะประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็อย่างที่เรียนครับไปเจอทีมชาติญี่ปุ่นสาวไทยกาต้าไม่ไหวแพ้ไป0-8นะครับไทยนี่อันดับ49นะฮะแล้วก็เจอญี่ปุ่นที่เป็นเขาเรียกเหรียญทอง2สมัยหลังเลยนะครับคือดีกรีเพียบเลยอ่ะแชมป์เอเชียนครับ2026นะฮะเคยเป็นแชมป์โลกด้วยเป็นประเทศ11ส่วนแรงกิ้งปัจจุบันนะฮะอันดับ5ของโลกส่วนเอเชียนี่อันดับ1นะฮะ3นาทีญี่ปุ่นก็นำแล้วนะครับจากโยชิโนะนากาชิมะนะครับแล้วก็หนีเป็น 2-0 จากจีนะคามิยะนาทีที่29นะครับจากนั้นก็โยชิโนะนากาชิมะมายิงลูกที่2ตัวเองนาที37แล้วก็ทำแฮตทริกนาที40กับจบครึ่งแรกญี่ปุ่นนำ 4-0 นะฮะ
0: ครับ
1: ครึ่งหลังก็เหมือนเดิมนะครับญี่ปุ่นก็พับสนามบุกนะครับมาบวกลูกที่5 6 7ได้จากซาโอริทาคาระดะนะครับทำแฮตทริกเหมือนกันนาที70 74 79นะฮะแล้วก็ลูกที่8นี่มานาที89นะครับจากโกตะโนะซากากิบาระนะครับจบเกมญี่ปุ่นชนะไทยไป 8-0 ก็เรียกว่ายิงตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมเลยโอ้โหนาทีแรกๆนาทีสุดท้ายนะฮะ
0: โหดมาก
1: ส่วนอีกคู่นะครับไต้หวันชนะเวียดนาม 2-1 ส่วนชบาแก้วของเรานะครับนัดต่อไปเนี่ยจะลงสนามพบไต้หวันวันที่17กันยายนนะฮะเวลาบ่าย2นะครับ14นาฬิกาแล้วก็เดี๋ยวนัดสุดท้ายนะครับ21กันยายนนี่เจอกับเวียดนามนะฮะ5:30นะฮะ5:00 PM นะฮะก็รอบแรกนี่จะเอาทีมอันดับ1อันดับ2นะครับเข้ารอบแล้วก็อีกอันดับ3ที่สุดอีก2ทีมนะฮะไปเข้ารอบ8ทีมแหมดูแล้วเหนื่อยนะไหวไหมไต้หวันพอได้นะไต้หวันกับเวียดนามนี่น่าจะพอไหวอยู่นะ
0: ครับก็ประมาณนี้นะครับ
1: จ้ะ
0: ส่วนกีฬาอื่นก็ช่วงนี้ชุดเกมมันก็มีแข่งแต่ว่ามันก็จะเป็นบาสอ่ะเนาะนะครับบาสเมื่อวานนี้ก็ฟิลิปปินส์แชมป์เก่าได้ตกรอบไปแล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับก็แพ้จีนไปขาดลอยเละเทะนะครับ61-105

0: นะครับก็ตกรอบเลยสำหรับฟิลิปปินส์นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบาเรนชนะคาซัคสถานนะครับ101-78อันนี้เป็นรอบแรกกลุ่ม C นะครับก็เลยในกลุ่มนี้จีนก็เป็นที่1บาเรนเป็นที่2ฟิลิปปินส์เป็นที่3นะครับฟิลิปปินส์เป็นที่3เนี่ยมันต้องไปตัดกับไปวัดกับกลุ่มอื่นป่าวว่าโดนเยอะเกินน่ะมาโดนนะสุดท้ายเยอะเกินฟิลิปปินส์เลยตกรอบเลยนะครับเพราะว่าจากเดิมแต้มบวก20กว่าแต้มอ่ะนัดเนี้ยมาโดนไป40กว่าแต้มก็เลยเหลือกลายเป็นลบ17
1: ครับ
0: นะครับส่วนอันดับ3ของกลุ่ม B จอร์แดนนี่ลบ5กลุ่ม A ซาอุดิอาระเบียลบ11นะครับก็เลยกลายว่า2ทีมนั้นน่ะเข้ารอบนะครับล่าสุดก็ประกบคู่กันมาแล
1: ้
0: วนะครับก็ไต้หวันเจอกับญี่ปุ่นจีนเจอซาอุสองคู่นี้อยู่สายบนสายล่างมีเกาหลีใต้เจอกับจอร์แดนแล้วก็อิหร่านเจอบาเรนนะครับก็จะเริ่มแข่งวันที่16น
1: ะ
0: 16จะเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ18เป็นรอบรองนะครับพิธีเปิดวันที่19จะมาแล้ว20ชิงกลับบ้านเลยฮะ
1: รีบ
0: รีบ
1: นะแต่ไต้หวันนะผมดูเผยภาคเล่นทีเล่นดีมากเลย
0: ก็มันมีไอ้ฝรั่งไง
1: อ
0: ะไรชื่ออะไรแบนดอนกิลเบกอะไรอ่ะ
1: ใช่7
0: ฟุตอ
1: ่ะตัวอันดับของ NBA อ่ะมันเล่นดีด้วยไม่ใช่7ฟุตแบบช้าๆเลยนะ
0: ใช่
1: นะ
0: มันก็คือพวกนี้มันก็ต้องบอกว่าบางตัวมันก็อย่างของอินโดบางตัวก็สภาพไม่ไหวแล้วสภาพแบบโอ้โหหมดแล้วอ่ะแต่ว่าเนี่ยไอ้พวกนี้บางคนก็สภาพยังดีๆอยู
1: ่ครับ
0: ไอ้ซาอูก็มีชื่ออะไรอับดุลรักมาอะไรน่ะโคตรเก่งเลยเบอร์5ซาอู
1: ใช่เบอร์5เล่นดี
0: เบอร์5ซาอูโคตรเก่งเลย
1: อับดุลรักมานเป็นการกล้องอยู่กล้องอยู
0: ่นะฮะก็แบบตัวเล่นในมหาวิทยาลัยในอเมริกามาก่อนอะไรเงี้ย
1: ใช่นะฮะก็แต่ละชาติก็จะมีตัวโอนสัญชาติมาแหละแทบทุกชาติแต่จีนไม่น่ามีมั้ง
0: จีนก็ไม่แน่ใจเพราะว่า
1: จีนไม่มีเลย
0: เพราะจีนโอนมาเขาก็เปลี่ยนชื่อให้ไงเหมือนบอลหน่อยใช่ไหมใช่ไหมบอลเวลาโอนมาเขาก็เปลี่ยนชื่อให
1: ้เฮ้ยหน้าไม่น่ามี
0: แต่ว่าก็ได้ว่าไม่น่ามีแต่จีนนักบาสเขาเยอะจีนนักบาสเขาเยอะ
1: แต่ฟิลิปปินส์ที่ตกรอบต้องบอกแต่เขาไม่ใช่ชุดใหญ่นะ
0: ใช
1: ่ชุดที่แข่งซีเกมส์นั่นแหละมา
0: คือหลายชาติก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ย
1: ญี่ปุ่นชุดบี
0: ญี่ปุ่นก็ไม่ใหญ่
1: ใช
0: ่
1: นะครับแต่ของเรานี่มีบาสหญิงมาแข่งเน
0: า
1: ะ
0: บาสหญิงเราไปแข่ง
1: เดี๋ยวประเดิมสนามเจออินโดนีเซียนะครับรอบแรกกลุ่ม A วันที่17นะ
0: ครับ
1: แข่งกันที่ไอจีอินเตอร์เนชั่นแนลอารีนานะครับโอ้ความจุเยอะมากทั้ง 17,000 ที่นั่งอ่ะ
0: ก็เป็นสนามสร้างใหม่อ่ะสร้างมาใหม
1: ่
0: แล้วก็รู้สึกจะใช้จัดแข่งยูโดด้วยบ้างหรืออะไรอ่ะ
1: โอ้โหจะมองเห็นคนไหมวะเนี่ย
0: ก็อาจจะมานั่งล่างเปล่า
1: เออ
0: หรือเนี่ยผมบอกข้อปกติมันใช้แข่งซูโม่แข่งหลายหลายอย่าง
1: นะ
0: ครับก็เลยมันก็เลยแบบอาจจะแบบคล้ายๆว่าแข่งให้เสร็จไปก่อนเร็วๆอ่ะบาสอ่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องสนามก็ต้องไปใช้จัดอย่างอื่นต่อ
1: ใช่ใช่นะครับพูดถึงเอเชียนเกมไปดูความพร้อมของทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยหน่อยนี่ก็แหมเพิ่งทำผลงานได้ดีนะ
0: ครับ
1: ในรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับได้ที่5มานะครับตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วฮะซ้อมอยู่ที่เมืองคิตะคิวชูนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ไปเข้าฟิตเนสนะฮะที่มหาวิทยาลัยคิวชูนะฮะเพื่อสร้างเสริมและฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะครับก่อนลงล่าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่20นะครับที่ไอจินาโกยะนะฮะก็เมื่อวานนี้โค้ชปาร์กีวอนนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ก็ได้เน้นนะครับให้นักกีฬาทุกคนนะระมัดระวังหน่อยนะครับเล่นเทรนนิ่งนี่อย่าไปให้บาดเจ็บนะครับเพราะว่ามันใกล้จะแข่งแล้วนะฮะขณะที่จักรีถนอมน้อยนะครับหัวเสาทีมชาติไทยก็เปิดเผยถึงสภาพความพร้อมล่าสุดว่านะฮะก็ยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมันพักไปนิดนึงนะฮะกล้ามเนื้อก็มีถลายไปบ้างนะฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้าสู่เมืองนาโกย่าแล้วนะครับมีเวลาเกือบ2สัปดาห์ในการเร่งฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ทันเอเชียนเกมนะฮะสำหรับวอลเลย์บอลชายเนี่ยไทยอยู่ในสาย B นะครับอยู่กับอิหร่านนิวซีแลนด์คีกิสถานนะฮะก็ถือว่ามีลุ้นนะอิหร่านนี่หนักหน่อยแต่อินโดกับคีกิสที่น่าจะสู้ไหวนะใช่ไหมเพราะอิหร่านเขาแหมทั้งบาสทั้งวอลเลย์เขาเก่งอยู่แล้วนะ
0: พวกกีฬาตัวสูงสูงอ่ะ
1: นะฮะนั่นจะเป็นวอลเลย์ชายซึ่งช่วงนี้ก็ช่วงที่แข่งเอเชียเขาก็มีแบบ น้อยอกน้อยใจนะบางทีน้องเหนือก็บอกว่าจะเชียร์พวกหนูบ้างนะคะ
0: อ
1: ยากมีทีมชายแข่งด้วยนะคะ
0: อ
1: ยากให้น้องเหนือทั้งเหนือชื่ออะไรนะแต่เป็นคนอินทนูลิเบโร่โอ้โห
0: ก็ดังขึ้นมาเลยนะ
1: โอ้โห
0: ในรายการเนี้ย
1: สาวญี่ปุ่นกรี๊ดกันหน้าดูนะนักวอลเลย์ไทยเนี่ยใช้ได้เลยนะ
0: ส่วนคนไทยก็ไปกรี๊ดนักวอลเลย์ญี่ปุ่น
1: ใช่ครับตามสูตรนะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไง
0: ครับ
1: มันมีไอ้นี่อีกเรื่องนึงเดี๋ยวใครรับประทานข้าวอยู่ก็ขออภัยนะฮะไฮล็อกไง
0: ครับ
1: จำได้ไหมช่วงสุดสัปดาห์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ที่มีข่าวว่าน้องโจวันน่าเวียเทอร์ซิกนี่เป็นนักไฮล็อกระดับแชมป์โลกนะฮะ
0: ครับ
1: ออสเตรเลียครับปรากฏว่าแหมกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลนะหลังจากที่เธอประสบอุบัติเหตุนะฮะอึราด
0: การไม่อยู่
1: การไม่อยู่
0: โหเต็มตัวไปหมดอ่ะ
1: โอ้เลอะแกล้งเลอะขาไปหมดแต่ฝ่ายจัดการแข่งขันเขาก็ยังให้แข่งต่อนะ
0: คือไม่แล้วคือประเด็นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คนที่มันตามมามันก็โดนไปด้วย
1: อ๋อมัน
0: มันไม่ได้ล่าตัวเองคนเดียวไง
1: ใช่ใช่ผมเห็นว่าบางคนตามน้ำองค์น้ำอกอะไรเขาเปื้อนอยู
0: ่มันมีไปคนอื่นด้วยเพราะว่าอุปกรณ์อะไรมันเลอะไง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: โอ้โห
0: แล้วคนเขาว่าอ้าวมันไม่ได้อือตัวเองอือคนอื่นด้วยอ่ะนั่นแหละมันก็กลายเป็นดราม่าไงว่าเอ้าแล้วงี้ไงอ่ะ
1: มันดูไม่ถูกสุขอนามัยนะฮะก็กังวลเรื่องไอ้นี่แหละเรื่องสุขอนามัยก็เรื่องการปนเปื้อนนะต้องทิ้งปฏิกูลอะไรเงี้ยซึ่งผมนับถือกรรมการมากนะแต่ละฐานคือเขาต้องเดินตามกฎกีฬาใช่ไหม
0: โอ้ไม่แล้วไอ้ไฮหลอกเนี่ยนะถ้าใครแบบติดตามมาเขาจะบอกว่าช่วงที่ไปแข่งอ่ะมันก็เหม็นอยู่แล้ว
1: ใช่เหงื่อทั้งนั้นนะ
0: แบบเหงื่อแบบโหยังเหม็นเลยคนแข่งเนี่ยคือทุกคนมันก็เหงื่อออกหมดเพราะฉะนั้นไอ้คนไม่ไปแข่งวันแรกๆอ่ะสบายสุดไอ้คนแข่งวันสุดท้ายอ
1: ่
0: ะอ
1: ุปกรณ์มันก็ยังไม่อมเหงื่อป่ะ
0: ใช่ป่ะล่ะมันมีคนพูดไงที่คนเขาไปแข่งเขาบอกโอ้โหไฮล็อกก็เก็บตังค์น้ำแพงน่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์บ้างเหอะเพราะว่ามันใช้ชุดเดิมๆเนี่ยมันก็เหม็นไงซึ่งไอ้คนไปแข่งแรกๆมันก็ยังปลอดภัยแต่คนแข่งวันสุดท้ายอ
1: ่
0: ะโอ้โหแบบกลิ่นใครก็ไม่รู้แล้วอ่ะ
1: โอ้แล้วคิดดูกลิ่นเหงื่อผสมกลิ่นอุจจาระโอ้โหนะ
0: จะมาน
1: ะครับเขาก็ล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งก็นี่แข่งที่ปักกิ่งนะที่จีนเขาก็ออกมายอมรับว่ามันก็ผิดพลาดจริงนะครับก็น้อมรับแล้วก็ล่าสุดเขามีการประกาศเปลี่ยนกฎแล้วนะเขาบอกว่าหลังจากนี้นะฮะถ้านักกีฬาคนใดนะฮะมีปัญหาเรื่องเลือดออกนะมีการอาเจียนนะหรือปัสสาวะอุจจาระแตกระหว่างการแข่งขันนี่นะเขาจะตัดสินเลยให้ออกจากการแข่งขันไปแล้วก็เลสนั้นก็ไม่นับสีตินะฮะเพราะเหตุของน้องเนี่ยน้องชื่ออะไรนะชาวออสซี่เนี่ยนะฮะน
0: ้
1: องเวียเทอร์ซิกเนี่ยนะครับก
0: ็
1: เรียกว่าเป็นกฎของเธอเขาว่าได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะไอในกฎใหม่เนี่ยมันก็ยังมีแบบเหมือนจดหมายเหตุเอาไว้ว่าถ้าสมมติคนที่เลอะเทอะอยู่เนี่ยนะฮะไปทำความสะอาดร่างกายแล้วโอเคอยู่สภาพโอเคแล้วไอ้ผู้คุมการแข่งขันเนี่ยสามารถให้กลับมาแข่งได้นะแต่ต้องไปล้างก่อน
0: อ้าวเพราะเกิดมันเลอะเทอะอยู่บนพื้นไปแล้วอย่างนี้ทำไงอ่ะ
1: เขาคงจะเคลียร์พื้นที่ก่อนไง
0: อ๋อเหรอ
1: เออมันคงไม่เหมือนเคสนี้เพราะเคสเนี้ยถ้ามันแครกปุ๊บแล้วหยุดเลยอ่ะทำความสะอาดผมว่าก็แค่นั้นไงแต่อันเนี้ยพอให้มันลากไปอ่ะไปเข้าทุกฐานแล้วโอ้โหโอ้โหนี่คิดดูดิวิ่งห่างกันฐานละกี่โลใช่ไหม
0: ใช่
1: มันต้องไปตลอดทางขนาดไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าลาดตั้งแต่ฐานไหนก็ไม่รู้เนี่ย
1: ต่อไป
0: เพราะว่าแต่ละฐานมันก็จะนี่ไงวิ่ง1กิโลแล้วก็ไปเข้าฐานแล้วก็มาวิ่ง1กิโลแล้วก็ไปเข้าฐานนะ
1: ต่อไปไม่ได้แล้วนะมันจะมาอึลาดแล้วลาดแข่งต่อไม่ได้แล้วนะ
0: คือเข้าใจว่ามันอาจจะแบบกีฬาใหม่
1: อ
0: ่ะมันก็อาจจะไม่มีกฎที่มันครอบคลุมไง
1: ก็ทำอะไรไม่ถูกแล้ว
0: ทำอะไรไม่ถูกอ่ะอยู่ดีเอ้ามีแบบอย่างนี้ด้วย
1: เขาเรียกว่าเหตุไม่คาดฝัน
0: ใช่ไหมแต่ตอนนี้พอเขาก็ต้องไปคิดหากฎหาวิธีการว่าเอ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งนึงจะทำยังไงมีแนวทางไง
1: เฮ้ยมันเสียภาพลักษณ์นะเพราะว่าอย่างที่คุณโอ๊ตบอกอ่ะค่าสมัครก็แพงใช่ไหม
0: แพง
1: แล้วคนมาแข่งส่วนใหญ่มันก็เป็นพวกเซเลบอ่ะเป็นคนแบบโอ้คนธรรมดาคงไม่ได้ไปเล่นหรอกมั้งไฮล็อกอ่ะเจอค่าสมัครก็อ้วกแล้วอ่ะ
0: ก็คือก็ต้องเป็นคนแบบรักสุขภาพอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่แต่รักสุขภาพมีตังค์อ่ะเพราะว่าค่าสมัครอย่างบ้านเรามัน 5,000 มั้งหรืออะไรอ่ะ
1: โอ้แพงกันนะ
0: แล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าคุณสมัครนี่แล้วมันจะนั่นเลยนะคุณจะเดินตัวเปล่าไปเลยคุณก็ต้องไปเข้าแบบยิมฝึก
1: ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: เออ
0: จะมามันไม่เหมือนกับคุณไปวิ่งตามสวนทำไรอะไรสวนมันฟรีไง
1: รองเท้าสักคู
0: ่คุณมีรองเท้าสักคู่คุณไปวิ่งได้แล้วไอ้นี่คุณก็ต้องไปเข้ายิมสมัครยิมอีก
1: มีจ้างเทรนเนอร์
0: ม
1: ี
0: เทรนเนอร์อีกใช่ป่ะนะครับเทรนเนอร์นี่ค่าจ้างก็ไม่ได้ถูกๆนะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันก็ต้องฝึกอ่ะไม่งั้นคุณก็ไปแบบสภาพไม่พร้อม
1: ใช่
0: ใช่ไหมถ้าคนไปลงแข่งเงี้ยมันก็ต้องฝึก
1: เ
0: ขาบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องจ่ายทั้งนั้นอ่ะ
1: คิดดูเตรียมตัวดีๆยังแพงโอ้ไม่เจอคนอึราดไปเจออุปกรณ์ที่เปื้อนเอือ
0: แล้วมันก็ต้องแข่งไงเพราะคนไปพวกนี้พูดตรงๆเขาหวังจะทำเวลาสวยๆ
1: ใช่
0: ใช่ไหมทำเวลาสวยๆอะไรอย่างงี้เพราะว่าอีกีฬาแบบนี้ลักษณะแบบนี
1: ้
0: มันเหมือนเป็นการชาเลนจ์ตัวเองอ่ะว
1: ่
0: าครั้งที่แล้วคุณเวลาเท่านี้นะ
1: uh-huh.
0: ครั้งต่อไปคุณต้องทำเวลาให้ได้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ย
1: มีไหมมีคิดสักแวบไหมอยาก
0: ไม่มีไม่มีสักแวบเลยครับเจอค่าสมัครเข้าไปผมว่าถอยกูดกูดกูดแล้ว
1: ว่ไม่ต้องค่าลำบากครับเล่นฟรีผมยังไม่ไหวโอ้ดูแต่ละฐานดิ
0: ครับ
1: โอ้โหหนักหนักทั้งนั้นนะฮะแต่ผมเข้าใจได้นะกีฬาพวกนี้มันใช้แรงต้องออกแรงมันมีโอกาสจะแพ้ได้นะ
0: ก็มีเศษก็ผมไปวิ่งเช้าๆด้วยผมยังปวดประจำเลย
1: โอ้ยแต่ที่คุณวิ่งมันยังมีห้องน้ำไง
0: มีมีแล้วเราก็ไปวิ่งแบบว่าไม่ได้ซีเรียสไงปวดปวดเราก็ไปเข้าอาจจะมาแต่นี้มันแข่งไงแล้วมันกำลังทำเวลาอยู่อ่ะผมว่าเขาคงแบบนั่นแหละหรือมันอาจจะปวดอยู่แล้วมั้งแล้วเขาคงแบบมันก็ต้องแข่งลงแล้วอ่ะ
1: ก็คงคิดว่าไม่เป็นไรแล
0: ้
1: วอันไหวนะ
0: ใช
1: ่
0: นะสุดท้ายมันก็นั่นมาก็ดีมันก็จะได้เป็นมาตรฐานในการครั้งต่อๆไปที่จะเป็นกฎต่อไปแล้วโอ้โหเธอก็ดังเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: มันกลายเป็นคนรู้จักแบบในเรื่องแบบนี้นะ
1: แต่เธอก็ออกมาโพสต์นะหลังแข่งอะไรเงี้ยประมาณแต่ว่าก็โพสต์เป็นภาษาอังกฤษนะบนโซเชียลมีเดียบอกว่าใส่ให้สุดตัวหรือกลับบ้านไปเลยชนะก็คือชนะนะแต่ไม่เป็นไรนะ
0: ครับ
1: คือจริงๆนะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและจะกลับมาเร็วๆนี้นะแต่ก็โพสต์ได้แป๊บเดียว ก็ลบทิ้งเพราะคงมองบางทีก็ไม่เหมาะไง
0: มันก็มีคนที่เขามองแบบเฮ้ยมันก
1: ็ยัง
0: ไม่ลบกวนคนอื่นนะ
1: ม
0: ันก็ไม่ลบบริการไปลบกวนคนอื่นทำแบบคนอื่นเขาจะมาใช้อุปกรณ์ต่อมันก็ไม่ได้ไง
1: ใช่
0: ใช้เวลามันก็ไม่ได้อ่ะ
1: นะก็เป็นเรื่องเลยคือฮาไฮล็อกที่มาแรงอยู่แล้วยิ่งแรงเข้าไปใหญ
0: ่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะโอ้ตอนนี้มันก็ต้องยอมรับว่ากระแสไฮล็อกมันแรงมาก
1: ใช
0: ่คนก็คืออย่างบ้านเราอ่ะมันก็แบบด้วยความที่ดาราเซเลบใช่ไหมแบบเล่นกันเยอะใช่ไหมมันก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ก็ถือว่ามาแรงแล้วก็เขาก็ตั้งความหวังว่าต่อไปนะคตจะแบบมีแข่งขันในระดับแบบโอลิมปงโอลิมปิกเลยนะ
1: โอ้โห
0: ซึ่งมันก็อย่างว่าแหละคือทุกชนิดกีฬาเขาก็อยากจะเข้าไปแข่งในโอลิมปิกกันทั้งนั้นอ่ะ
1: เพราะมันได้เข้าไปเหมือนกีฬาที่เราชอบมันได้รับการยอมรับเนาะระดับสากลนะครับโอลิมปิกเงี้ยทุกวันนี้ตะก้อเขายังไง
0: ยังมันก็ต้องแข่งกันไงแต่อย่างโอลิมปิกครั้งที่เนี่ยที่จะถึงนี่มีคริกเก็ตใช่ไหมมีอะไรลาคอร์สเนี่ยแล้วก็อะไรนะแฟลกฟุตบอลยังได้เข้าเลยนะโอลิมปิก
1: แฟลกฟุตบอลยังโอเคน่าเล่น
0: แฟลกฟุตบอลอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ประเทศที่เป็นเจ้าภาพด้วยแหละ
1: ใช่
0: แล้วมันก็เขากีฬาที่เขานิยมหน่อย
1: นะ
0: ก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนฟุตบอลเมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยนะสำหรับทีมชาติไทยนะครับประกาศรายชื่อมาแล้วนะครับ20เอ้ยเท่าไหร่23คน
1: 23
0: คนนะครับที่ประกาศรายชื่อมาชุดฟีฟ่าอาเซียนนะนะครับที่จะทำศึกฟีฟ่าอาเซียนก็มีทั้งประเด็นที่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะบางคนนี่ยังไม่ได้เล่นเลยนะ
1: ครับ
0: ในไทยลีกฤดูกาลนี
1: ้ต่อจะมีชื่อติดทีมชาติ
0: แต่ว่ามีชื่อติดทีมชาติไปแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยติดชุดนี้ไปด้วยแล้วมันยังไงถ้าเกิดว่าไอ้สุดสัปดาห์นี้ไม่ได้เล่นอีกก็หมายความว่าก็ไปติดทีมชาติโดยที่ไม่ได้มีเกมอะไรเลยอ่ะ
1: เพราะมันจะเข้าฟีฟ่าได้เหตุแล้ว
0: มันเข้าฟีฟ่าได้เหตุแล้วไงใช่ไหมแล้วก็เขาบอกบางคนก็ฟอร์มดีอย่างเบนจามินเดวิสหลายๆคนอะไรเงี้ยเอ้ยทำไมไม่มี
1: ไม่ติด
0: แต่ก็อย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งแหละว่ามันคือเรื่องของการเลือกพวกนี้มันก็แล้วแต่โค้ชเขาชอ
1: บ
0: ว่ากันไม่ได
1: ้
0: นะครับคือโค้ชบางคนเขาก็ชอบจะร่วมงานกับนักเตะคนนั้นคนนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไว้ไปวัดกันที่ผลงานแล้วกัน
1: ใช่
0: ว่าผลการแข่งขันมันออกมาได้อย่างใจหรือเปล่านะครับ
1: แต่เอาจริงคนที่ไม่ได้เล่นให้สโมสรแล้วติดทีมชาติอย่างทอมเบียผมว่าติดแม่งก็เล่นดีนะใช้ได้นะยืนเซ็นเตอร์
0: ใช่คือโค้ชมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรแนวคิดใช่ไหมเขาอาจจะมองเห็นวิธีการใช้ทอมเบียว่าทำยังไงให้มันเกิดประโยชน
1: ์
0: อะไรลักษณะแบบนี้หรือว่าอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของแท็กติกของโค้ชคนนี
1: ้
0: หมายถึงว่าฮัดสันแต่ว่าพอกลับไปเล่นกับสโมสรมันอาจจะไม่ตอบโจ

0: นะฮะ
1: ยังไม่มีใครรับไปถ่ายใช่ไหม
0: เออ
1: คอมโมโนเขาบอกแล้วโอ้แพง
0: ใช่เขาบอกตัวนี้มันลดมาเหลือประมาณ20
1: เออ
0: เหลือ20ล้านนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีเจ้าไหนจะควักอ่ะ
1: อ
0: ืม
1: เ
0: พราะฉะนั้นมันก็เลยก็ไม่รู้กันนะครับก็อาจจะต้องรอภาครัฐหรือเปล่า
1: โอ้อีกแล้วเลย
0: ใช่
1: ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของแฟนกีฬาบ้านเราแล้วกันนะฮะโอ้โหช่วงนี้ต้องเสียตังค์นะดูกีฬาม
0: ันก็ใช่ไงแต่ว่าถ้าเกิดอย่างครั้งที่แล้วไอ้อาร์เซนคัพไงชมาที่ทัวร์ไปถ่ายอ่ะแล้วบางคนก็บ่นว่าเฮ้ยทำไมบอลทีมชาติต้องเสียตังค์ดูอะไรเงี้ย
1: อ
0: ้าวชมามันก็เลยกลายไปว่าเจ้าสตรีมมิ่งทั้งหลายแหล่เงี้ยนะเพราะว่าเขาก็แบบเฮ้ยโอ้ซื้อไปถ่ายแล้วคนจะซื้อเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วโดนว่าด้วยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: อืม
1: นะฮะ
0: ใช่ไหมบางทีก็เนี่ยมันก็กลายว่าก็ต้องรอภาครัฐแล้วแหละ
1: ใช่
0: ว่าจะมีเจ้าไหนควักเงินมาช่วยอะไรเงี้ย
1: มันก็เสี่ยงขาดทุนอยู่นะ
0: ใช่
1: เ
0: พราะมันสี่นัดเองไงใช่ป่ะถ้าสมมติตอนนี้มันขาย20ล้านเนี่ยสี่นัดมันก็ตกนัดละ5ล้านเลยนะ
1: เออมันจะขายแพ็กเกจไงวะเนี่ย
0: เออมันจะได้เหรอ
1: ใ
0: ช่ป่ะรายการเดียวอ่ะแล้วช่วงเวลาแบบสั้นไม่กี่เดือนไม่กี่วันด้วยซ้ำนะมัน20กว่าถึงต้นเดือนตุลาประมาณ10กว่าวัน10วัน
1: อ
0: ่ะฟีฟ่าเดย์อันเนี้ย
1: ครับ
0: อืมนะก็ไปมานี่ไม่แน่นะฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยอาจจะเจ๊งไปก่อนอาเซียนคัพก็ได้นะ
1: คือผมว่ามัน
0: มีคนซื้อ
1: มันซ้ำซ้อนนะรายการแข่งขันจะมีอาเซียนคัพแล้วมีฟีฟ่าอาเซียนอะไรก็ไม่รู้
0: ใช่
1: เออ
0: คือฟีฟ่ามันจะมาตีตลาดไง
1: เออ
0: เออ
1: แล้วถ้าขายก็แพงอย่ามาตีตลาด
0: อ่ะใช่ แต่ว่าตามคอนเซปต์เขาอ่ะของเขาก็พรีเมียมไงแพงตลอด
1: เอออ
0: ืม
1: ไม่ใช่เกมพรีเมียม
0: ราคาแต่พรีเมียม
1: เ
0: ออ
1: เ
0: ออไปพูดถึงเกมที่คุณเล่นในวูเบอร์ลีหรือยังเนี่ย
1: วูเบอร์ล
0: ีซื้อมาไหมซื้อมาไหม
1: ยังไม่ได้ลองอ่ะผมตอนนี้ผมว่าจะซื้อโอนิมุชามาเล่น
0: อ๋อโอนิมุชา
1: เออผมลองไอ้นี่ละลองเดโมแล้วน่าจะถูกจริตมากกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะดิ
0: เหรอ
1: ก็เดินฟันไป
0: อ๋อครับ ผมก็จะลองเล่นรอมือ2อยู่เนี่ยแผ่นมือ2
1: เออก็เริ่มปล่อยไอ้โอนิมุชาปล่อยอยู่ 1,500-1,600
0: โอ้ยังแพงอยู่
1: ยังแพงอยู่ใช่เพราะว่าแผ่นมือ1มัน 1,890 มั้งไม่ถึง 2,000 ด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: ถ้าเป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะ
0: อ๋อ
1: ก็พอแล้ว
0: อืม
1: จะต้องการอะไรอ่ะไม่ใช่พี่แป๊กเล่นเอาแพทินัม
0: ครับอะไรแกก็คุ้มไง
1: โอ้คุ้มจริง
0: พี่แป๊กเล่นคุ้มกว่าแผ่นนึงอ
1: ่
0: ะ
1: เออแต่ว่าพี่แป๊กคือเขาเล่นเกมพวกนี้ไม่ค่อยได้กลัวผี
0: อ๋อเหรอ
1: เออเขากลัวพวกตัวมอนสเตอร
0: ์สัตว์ประหลาดอะไรเงี้ย
1: มันเละจัดไงเออคนที่
0: ไม่รอ GTA ไปเนี่ย
1: โอ้โหปีอ่ะปีออเดอร์ยัง
0: ไม่ไม่ยังเราก็ใกล้ๆตอนนี้ยังไม่ค่อยมีตังค์รอใกล้ๆให้มันออกก่อนมันอีกต้อง2-3 เดือน
1: นู่นแพงเหรอฮะเกมแพงแพง
0: อืม
1: ใช่ไหม GTA เท่าไหร่อ่ะ
0: โอ้โห
1: 2,000 กว่าบาทเนี่ย 2,600 ใช่ไหมโอ้โหแล้วถ้าซื้อทุกเกมไม่ไหวนะนี่ผมพีนี่ไปแล้วอ่ะไอ้ EAFC 2027อ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าซื้อวันแรกเจ็บก่อนตลอดอ่ะเพราะเดี๋ยวตุ๊ดจีนเหลือ800
0: ผมรอเหลือถูกๆอ่ะค่อยซื้อ
1: เฮ้ยเหลือ800ยิงนะตุ๊ดจีน
0: ใช่
1: ไอ้นี่ผมพรีออเดอร์ 2,500 ไง
0: ผมไม่เล่นพวกอัลติเมทเลยพวกน
1: ี้ผมเล่นอัลติเมททีมไง
0: ไปผมต้องไลน์ไปบอกหลานหน่อยที่สิงคโปร
1: ์ว่า
0: อย่าเพิ่งซื้อภาคใหม่ได้ไหม
1: ทำไมอ่ะ
0: ภาคเก่ายังไม่ได้เล่นเลย
1: อ๋อที่ชอบเล่นออนไลน์กันนะ
0: เล่นออนไลน์หลานเนี่ยแล้วหลานก็ชอบขยันซื้อภาคใหม่อยู่นั่นน่ะเออ
1: ตามไม่ทัน
0: บางทีมันเห็นมันออนไลน์อยู่เราก็จะทักไปเล่นด้วยไง
1: ปรากฏเล่นคนละภาคไง
0: ปรากฏหลานภาคใหม่แล้วเหรอ
1: ประตู
0: ภาคเก่ายังเล่นไม่คุ้มเลยอ่ะ
1: เออ
0: แล้วพอมันคนละภาคมันก็เล่นด้วยกันไม่ได้อ่ะใช่ป่ะ
1: มันเล่น NBA 2K เนี่ยผมก็ไม่ซื้อตามภาคกันนะซื้อภาคเก่าเล่นไปก่อนอัปเดตลอตเตอร์เอง
0: ใช่คือถ้าเราไม่ได้เล่นพวกแบบไปออนไลน์อะไรอย่างนี้นะผมก็รอให้มันราคาถูกๆหน่อยเพราะเราก็เล่นแบบไอ้คุมทีมอะไรอยู่แล้ว
1: ใช่เพราะภาพมัน
0: ซื้อนู่นซื้อตัวมาเอง
1: ภาพมันก็สวยไปก่อนนี้ไม่ได้หรอกมั้งใช่ไหม
0: มันเดิมเดิม
1: เหมือนมันตันมาหลายปีเรื่องภาพเรื่องอะไรเนี่ย
0: ใช่
1: เออนะฮะ
0: อ้าวนี่ไปเรื่องเกมได้ไงเนี่ย
1: แวะแวะสักหน่อย
0: อ๋อแวะแว
1: ะช่วงท้ายมีข่าวเพชรโกศลหน่อยนะฮะเพชรโกศลกรีนสดานะฮะหรือธนงศักดิ์สิมศรีอ่านชื่อก็ถูกวันนี้แชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ไฟเวท108ปอนด์นะฮะของ IBF นะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่โอซาก้านะประเทศญี่ปุ่นก็เดี๋ยวรอขึ้นป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ฮะกับมาร์คฟิสเซเลสนี่เป็นผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับก็ต่อยกันที่ญี่ปุ่นนะวันเสาร์ที่26กันยายน นะครับล่าสุดเมื่อวันจันทร์เนี่ย

0: จ้าสนนะหรือฉายาไอ้หมาป่าสีดำเลยนะก็ไปลงนวมนะที่ค่ายกีสดานั่นแหละก็ลงนวมแบบ3รุ่ม1นะครับให้นักชกรุ่นน้องนะฮะค่ายเดียวกันเนี่ยของมาลงนวมกันรวมทั้งหมด10ยกนะครับคู่ชกคนแรกนี่เป็นโยซากิโคสุเกะนะฮะก็บอกเป็นดาวรุ่งรุ่น118ปอนด์โหแบกน้ำหนักด้วยนะฮะก็ชกกัน3ยกนะฮะจากนั้นก็เป็นคาซุชิสุกิโมโตะนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนักคิกบ็อกซิ่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นมวยเยาวชนสมัครเล่นรุ่น108ปอนด์อีก4ยกนะฮะเขาบอกว่าก็การลงนวมครั้งนี้ทำให้เพชรโกศลเนี่ยได้เจอกับนักมวยมีสไตล์หลากหลายนะฮะก็จะได้เอาไปใช้ในวันที่ชกกับวินเซเลสด้วยนะฮะรวมทั้งยังเป็นการวัดระดับความฟิตด้วยนะฮะสภาพร่างกายล่าสุดนะครับก่อนที่จะสนจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีไปต่อยเป้ากับเทรนเนอร์คุณนะคุณภูมิมาปะกันไซนะฮะอีก6ยกชกกระสอบอีก4ยกแล้วก็ไปคูดาวด้วยกันปั่นจักรยานนะฮะก็เป็นการจบโปรแกรมนะครับเมื่อวันจันทร์นะ
1: ครับ
0: นะฮะเอ๊ะทำไมไอ้ชื่อนักชกนี่มันซ้ำกัน2คนวะอ๋อมันชกกัน2รอบนะไอ้คนที่ชื่อโยชิซากิโคสุเกะเนี่ยยกกัน3ยก2รอบนะครับอีกคนนี้ชก4ยกนะฮะ
1: ครับ
0: ยุคนี้ก็มี
1: โอ้ยภูมินี่ก็ทำมวยมานานแล้วนะผมเคยไปญี่ปุ่นหรือเจอพอดีภูมิเนี่ย
0: ฮะ
1: เวลาแต่ก่อนแล้วเวลาไปญี่ปุ่นก็แกเป็นคนนำเที่ยวแต่แกจะเอาน้องมวยไปต่อยที่ญี่ปุ่นไงแต่ก่อนนะน้องภูมิเนี่ย
0: หมาป่าคันไซ
1: หมาป่าคันไซผมจะไว้ลากไซเลยเดินแล้วก็ใส่เสื้อจักรงแจ็คเก็ตไงเดินข้ามถนนไปตำรวจด้วยโบกตลอดเรียกตรวจไง
0: ออกเรียกตรวจตลอด
1: แล้วบางทีก็ตอนนั้นจำได้ไปกับคุณชายแม่แล้วก็มีลูกชายก็เสียเอี้ยงเขาก็จะมีกวนไปด้วยอะไรเงี้ยแบบผู้อุปถัมภ์อะไรเงี้ยเขาก็ให้น้องปูเนี่ยพาไปนำเที่ยวพอน้องปูนี่โหไปญี่ปุ่นจนแบบเรียกว่าทะลุปูโป่งอ่ะภูมิอ่ะแล้วแกก็แบบเอามวยไปต่อยด้วยนี่แบบโหมวยกลายเป็นแชมป์โลกแล้วอ่ะเพราะแต่ก่อนก็เอาไปก็ส่วนมากก็มักจะไปนอน
0: อ้าว
1: ครับ
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: ก็เหมือนบางทีมวยญี่ปุ่นน่ะสมัยก่อนหรือบางทีมวยไทยก็มีแหละเวลาสั่งไปอ่ะมันก็มวยสร้างอ่ะเขาก็ไม่เอาแข็งมาไงเขาก็เอาแบบกำชับมาเลยเอานิ่มๆมานะ
0: ครับ
1: อย่าแข็งมากเดี๋ยวโดนเผาเครื่องเอานิ่มๆมาอะไรเงี้ยกำลังทำฟอร์มกำลังแบบแตนดับไงเขาก็จะสั่งมวยแบบไม่ต้องแข็งมากอะไรเงี้ยให้มามวยสร้างของเราได้จะได้โชว์ฟอร์มออกหมัดสวยๆหน่อยแล้วก็ชนะน็อกไปตามระเบียบอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็เนี่ยก็เอานักมวยไปนี่ไงคือก็ไม่ได้ล้มหรอกมันก็ต่อยเต็มที่แต่ว่ามันเต็มที่ของเราก็ไปแล้วมันสู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ย
0: เต็มที่แล้ว
1: มันก็เต็มที่แล้วมันก็ตามสภาพตามมีตามเกิดอะใช่ป่ะบางทีผมดูอย่างเนี้ยหลังๆนี่บางทีผมดูเพจมวยเงี้ยมันก็ชอบไปเอาแบบคลิปมวยเก่าๆมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาผมบางคนก็มานั่งวิจารณ์แบบว่าโอ้โหน้องมวยเราแย่มากเลยหมัดไม่มีเลยออกทีละหมัดนึงอะไรก็แบบก็อย่าคิดในใจว่าโอ้โหมันก็ตามสภาพอะ นักมวยอะเนาะมันไม่ได้ค่าตัวแบบแมนนี่ปาเกียวเนี่ยจะได้โอ้โห
0: กินปริญญาขนาดนั้น
1: มันจะได้แบบซ้อมเต็มเหนี่ยวมาเลย
0: จ
1: ะมานี่มันก็ค่าตัวมันก็ไม่ได้เยอะมันก็ไปแบบตามสภาพอะอย่าไปคิดอะไรเยอะ
0: นะฮะเดี๋ยวรอชมก็มีคนเดียวแล้วมั้งใช่ไหมแชมป์โลก
1: ไ
0: ทยสายบันหลักเลยเนี่ย
1: ก็มันมวยมันก็พูดตรงๆใบในบ้านเรามันก็ตายไปแล้วอ่ะมันก็ตายไปแล้วมันก็ทำไม่ค่อยมีคนจะไปมุ่งสากลอะไรขนาดนั้นละนะเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันไปต่อยพวกมวยวันมวยอะไรมันรายได้ดีกว่าเยอะใช่ไหมล่ะแม้กระทั่งมวยสากลที่ลุ้นเหรียญโอลิมปิกอ่ะใช่ไหมเขาก็ไม่ค่อยมีตัวไงเขาก็เลยต้องไปเอาอีนาบิลมาต่อยอ่ะเพราะนักมวยมันไม่ค่อยมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคนที่มันเป็นนักมวยไทยเขาก็มันมีช่องทางในการทำรายได้ไงด้วยการถ้าคุณต่อยดีๆคุณไปต่อยวันต่อยอะไรเงี้ยโบนัสที350,000แล้วนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเสียชาตรีให้ทีอ่ะถ้าคุณต่อยแบบสนุกเงี้ยใช่ไหมเสียเขาก็โบนัสก็350,000แล้ว
0: แล้วนาบิวนี่ไหวไหมเนี่ยไปต่อยมวยสากล
1: ก็ต้องรอ
0: ฝึ
1: ก
0: รอดู
1: เนี่ยรอดูแหละเพราะยังไงมันก็ไม่มีตัวอยู่แล้วอ่ะสมาราตัวมันก็ตัวเดิมๆเพราะฉะนั้นก็เอาตัวใหม่ๆไว้ดีกว่
0: า
1: เผื่อจะดีขึ้น
0: นะ
1: ส่วนแมนยูนะครับควันหลงก็ล่าสุดนี้ก็ผู้สินวีอาร์ก็โดนพักงานไปแล้วนะแมคโดนัลฮิล
0: โอ้โหก็น่าโดนอยู่อะนะฮะก็เป็นผู้ตัดสินประจำห้อง VR เกมนี่ไงเกมดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์นะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือเขาบอกว่าคนที่ตัดสินใจดรอปแมตช์โดนัลฮิลนะฮะครั้งนี้ก็คือฮาวเวิร์ดเว็บไงฮาวเวิร์ดเว็บเด็กผี
1: ครับ
0: ใช่ฮาวเวิร์ดเว็บก็เป็นหัวหน้าเขาเรียกเป็นประธานของโปรเลฟนี่เปลี่ยนชื่อแล้วนะจากโปเกมอนเป็นโปเลฟนะฮะ
1: อะไร PGMOL แต่ว่าคนก็ไปเรียกเป็นโปเกมอนเนี่ยเอาซะน่ารักเชียว
0: ก็องค์กรผู้ตัดสินอาชีพอังกฤษนั่นแหละก็เหมือนเป็นการลงโทษไกลๆนะครับก็ดรอปแมตต์โดนัลด์ฮิลไม่ให้ทำหน้าที่ในพรีเมียร์ลีกนะครับช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้4นัดแกมีชื่อตลอดนะแล้วก็นอกจากโดนัลด์ฮิลแล้วก็ผู้ช่วยอย่างเบรกแอนโทรบัสนะฮะที่เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินประจำห้อง VR ในเกมดาวิดแมนแห่งเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ไม่มีชื่อด้วยหลุดโผนะสุดสัปดาห์นี้นะฮะหลังจากที่ทางโปรเรฟเนี่ยก็ออกมายอมรับนะครับว่ามันมีการผิดพลาดในกระบวนการตัดสินจริงๆในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะไปใน 7-1-0 นะฮะโดยประตูชัยของเอริงฮาลันเนี่ยนะครับที่ตอนแรกไลแมนเขายกตรงรับหน้าไปแล้วใช่ไห
1: ม
0: ห้องวีอาร์ก็ทักไมเคิลริเวอร์มาว่าเฮ้ยไอฮาลันในไม่ล้ำนะฮะเพราะฉะนั้นกลับคำตัดสินได้เลยส่วนในเอนโซเฟรนเดสอ่ะห้องวีอาร์โดนัลด์ฮิลเนี่ยเขาก็มองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นนะฮะไม่มีเจตนาจะเล่นฟุตบอลแม้แต่น้อย
1: ครับ
0: ครับ แค่จะพุ่งงงเฉยแต่ไม่โดน
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าประตูฮาลันควรเป็นประตูนะครับแล้วก็มันมีข่าวอื่นผมไม่แน่ใจว่าเรื่องจริงวะนะเขาบอกว่าห้อง VR บอกให้ไมเคิลริเวอร์เราไปดูจอแล้วอ้
1: าวเหรอ
0: แต่โอริโอบอกว่าไม่เป็นไรพวกเองว่าไงก็ว่าอย่างนั้น
1: อ้าว
0: อันนี้เป็นข่าวลือนะไม่ได้คอนเฟิร์มนะซึ่งผมว่าไม่น่าจริงนะถ้าจริงนี่เปาโอริหนักอ่ะใช่ไหม
1: ไม่น่ามั้งผมว่าไปดูคุยดูจอแล้วมันก็ไม่มันไอ้พวกนี้มันที่มันคุยกันมันก็น่าจะมีบันทึกไว้หรือเปล่า
0: ใช่
1: มันน่าจะมีบันทึกไว้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าหรอกไม่งั้นโอลิเวอร์ก็น่าจะต้องโดนด้วย
0: ไม่งั้นมันก็ขี้เกียจเกินใช่ไหมแต่เขาแนะนำให้ไปดูจอไม่ไปนี่กลายเป็นความผิดของไมเคิลโอลิเวอร์แล้วนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แต่มันดูแล้วมันก็ไม่น่าใช่แหละเพราะนี่เขาลงโทษสองคนนี้
0: ใช่ก็ลงโทษฐานที่ไม่ยอมแนะนำผู้ตัดสินในสนามไม่ไปดูจอมอนิเตอร์นะครับที่เขาโดนลงโทษแต่เขาไม่ได้ยอมรับตรงๆนะว่าเขาตัดสินพลาดแค่บอกว่าใช้ดุลพินิจพลาดที่เฉยแต่ก็ติดต่อไปหาแมนยูแล้วบอกไม่เป็นไรนะ
1: ติดแล้ว
0: ก็ไปแล้วกันไป
1: ก็เป็นประเด็นร้อนๆนะในวงการฟุตบอลเลยสำหรับเรื่องนี้นะครับก็มันก็ถ้ามองในมุมดีนะเอาตรงนะก็คือโปรเลฟมันก็อย่างน้อยๆก็ยังออกมาขอโทษอ่ะใช่ป่ะอย่างน้อยก็ยังมีรีแอคชั่นมีอะไรอย่างเงี้ยออกมาแอคชั่นดีกว่าปล่อยเรื่องมันเงียบไปคือบางคนก็บอกว่าขอโทษแล้วไงล่ะมันก็ทำอะไรไม่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วไง
0: ครับ
1: ถูกไหมล่ะเพราะว่าถามว่าคุณจะไปกลับคำตัดสินมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมคุณจะไปให้มันแข่งใหม่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นอกจากลงโทษผู้ตัดสินแล้วก็มาขอโทษแค่นี้แหละ
0: มันได้แค่นี้แหละจะให้ไปแข่งใหม่ฟาดิตี้ก็ไม่ยอมไม่ใช่ความผิดเขาไง
1: ใช่แล้วบอลมันจบไปแล้วคุณมาแข่งใหม่มันก็ตลกอ่ะใช่ไหมแม่เดี๋ยวมันต่อไปพูดไปแข่งใหม่กันอยู่เรื่อย
0: ๆ
1: รบกวนโปรแกรมอื่นเขาเปล่า
0: ใช่
1: ใช่ป่ะมันก็ไม่ได้มันก็ได้แค่นี้นะครับคืออย่างน้อยถ้าเรามองในแง่ดีก็คือไอ้เนี่ยไอ้โปรเลฟเลยเนี่ยมันก็ยังออกมาสื่อสารน่ะยังไม่ยอมรับตามตรงว่าผิดพลาดจริง
0: อุ๊ยแต่ก็แปลกนะมันไม่เห็นจริงหรอไอ้ห้อง VR ว่าเอนโซพยายามเล่นฟุตบอลน่ะ
1: คือผมว่าเขาก็พยายามนั่นแหละคือก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัดสิน
0: นะ
1: จังหวะแบบนี้แบบมันพลาดอ่ะ
0: มันชัดอยู่นะ
1: มันชัดมากอ่ะแต่ว่าคือเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีผู้ตัดสินเนี่ยมันก็พลาดอะไรแบบประหลาดๆอ่ะอย่างยกตัวอย่างไอ้เคสของไอ้หลุยส์ดีอาร์ลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยที่แบบอยู่ดีก็สื่อสารกันผิดพลาดอ่ะใช่ไหมที่จำได้ไหมที่มันจังหวะที่เจอสเปอร์มั้งหรืออะไรอ่ะที่ VR ไปสื่อเข้าใจผิดคิดว่าแบ ผู้ตัดสินในสนามตัดสินอย่างนึงแล้วก็ตัวเองก็เลยแบบ

0: ตัดสินไปแบบนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: เข้าใจกันผิดอ่ะ อยู่ดีก็แบบสื่อสารกันผิดพลาดเฉยๆอย่างเงี้ย
1: เออ
0: ซึ่งมันก็เป็นไม่ได้ไงคือบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้อย่างเคสนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเออแต่มันก็มีเคสที่มันก็ไม่น่าเป็นไปได้แล้วมันก็เป็นไปแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันก็คือมันก็เข้าใจได้ว่าแบบ
1: ค
0: ือกรรมการมันก็บางทีก็แบบสับเพร่าหรือมันไม่แม่นกฎหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้งันใช่ไหมสุดท้ายมันก็เนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็ชัดเจนว่าไอ้ที่คนเขาพูดกันว่าเฮ้ยกฎล้ำหน้ามันเป็นยังไงอะไรมันก็ถูกต้องไงมันก็ตามที่คุยกันนั่นแหละ
1: ใช่
0: ใช่ไหมว่าจังหวะอย่างนี้มือควรจะต้องไปลูกไปเล่นน่ะพยายามที่จะไปเล่น
1: ครับ
0: นะ
1: เออก็ถือว่าโชคร้าย
0: ก็แกลลี่เนวิลยังแบบเฮ้ยใครก็ได้หลังเกมนะแกลลี่เนวิลหลังแบบใครก็ได้ช่วยแบบอธิบายกฎล้ำหน้าให้ผมหน่อยตอนนี้ผมไม่เข้าใจแล้วเนี่ย
1: แล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวรอสักแป๊บเดี๋ยวก็มีคนออกมาขอโทษ
0: แล้วก็สุดท้ายก็จริงไง
1: นะฮะโอ้ประเด็นเยอะเหมือนกันนะมันมีประเด็นเรื่องของไอ้ฟิลโฟเดนที่โดนใบแดงด้วยเขาบอกจริงบูโน่ก็น่าโดนนะแต่ก็ถ้าเอาจริงบูโน่เต็มที่ก็เหลืองนะใช่ไหม
0: คือจริงคือไอ้กฎฟุตบอลน่ะหรือว่าการตัดสินเนี่ยบางทีมันก็ค้านเขาเรียกว่าอะไรค้านสายตาค้านความรู้สึกอ่ะ
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าค้านความรู้สึกแล้วกันใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนเนี่ยที่ลอยคีดบอกว่าไอ้จริงจุดเริ่มต้นมันมาจากบูโน่ไงคุณอยู่ดีคุณก็ไปเตะเขาข้างหลังเฉยเลยแล้วคุณก็มีแถมด้วยใช่ป่ะจุดเริ่มต้นมาจากคุณน่ะ
1: ใช่
0: แต่คุณคือกลายไปว่าไอ้การลงโทษฟุตบอลน่ะคุณไปเล่นงานไอ้คนที่มันโดนอัดอ่ะโดนอัดก่อนแล้วก็ระบายอารมณ์คืนเอาคืน
1: เอ
0: าว่ากันเถอะใช่ป่ะล่ะซึ่งเอาคืน
1: อ
0: ่ะบางจังหวะโดนหรือไม่โดนก็ไม่รู
1: ้
0: มันก็เลยกลายว่าเขาก็ย้อนไปถึงเคสแบบเดวิดเบคแฮมไงที่ไปโดนตอนที่ไปเอาคืนใส่ซิเมโอเน่ซึ่งโคตรละเบาเลย
1: เออ
0: แบบนอนอยู่แล้วก็ดีดไปเบาๆมากอ่ะ
1: เออแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าไอ้คนที่โดนมันจะดิ้นแค่ไหน
0: ใช่แต่ว่าคือเข้าใจไหมว่าคือต่อให้มันดิ้นยังไงก็ตามอย่างรอยคีมบอกโอ้โหไอ้จังหวะอย่างเนี้ยคุณเรียกว่าไอ้การกระทำฟิลโฟเดนมันคือไวโอเลนต์คนดักเหรอใช่ป่ะรอยคีมบอกเฮ้ยมันเบาจะตายหรือว่ามันเบาจะตายเพราะฉะนั้นการตัดสินคุณคือรอยคีมก็บอกว่ามันก็ไม่ควรจะเป็นใบแดงทั้งสองจังหวะนั่นแหละทั้งบูโน่ทั้งไอ้โฟเดนนั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่เราก็ดูกันมาตลอดว่าไอ้การตัดสินของฟุตบอลเนี่ยเวลาผู้ตัดสินแบบมีนักเตะไปเอาคืนไอ้คนที่ไปเอาคืนมันมักจะโดนแดง
1: ใช่
0: ไหมมันมักจะโดนแดงทั้งที่บางทีการเอาคืนมันก็เบาๆอ่ะไม่ได้รุนแรงอะไร
1: ใช่
0: ใช่ไหมบางทีไอตอนโดนเตะครั้งแรกอ่ะยังหนักสักกว่าอีกสมัยยังหนักสักกว่าอีกแต่การว่าไอเนี่ยบทลงโทษมันเป็นลงโทษไอคนเอาคืนแรงกว่าไง
1: เออ
0: ใช่ไหมซึ่งมันก็แปลกๆไง
1: เพราะว่ากรรมการมันดูเจตนาไงบางคนใช่ไหมเออถ้ามีเจตนาเหมือนว่าจะทำร้ายคู่แข่งอย่างเอาจากโฟเดนมันก็เป็นปฏิกิริยาตอบโต้อ่ะชัดเจนอยู่
0: คือก็อย่างที่เคยคุยมาหลายทีว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่คือมันให้กรรมการเนี่ยมานั่งวิเคราะห์ด้วยว่าคนทำเนี่ยมันมีเจตนาหรือเปล่าซึ่งมันก็ตลกถูกว่ามันก็ตลกคือกีฬาชนิดอื่นๆนะคุณลองไปดูว่าฟาวมันก็คือฟาว
1: ใช่
0: ผู้ตัดสินก็มีหน้าที่วิเคราะห์ว่าแบบเฮ้ยลูกนี้ฟาวไม่ฟาวแค่นี้
1: อันนี้ต้องมาตีความว่าเจตนาหรือเปล่า
0: เอออันนี้มันก็ต้องมานั่งตีความว่าเจตนาหรือเปล่าแฮนด์บอลเนี้ยเจตนาหรือเปล่า
1: เออ
0: ซึ่งมันก็ตลกไง
1: เออ
0: ใช่ป่ะมันเป็นกีฬาถ้าจะเป็นไม่กี่อย่างอ่ะที่มันมีแบบอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีกฎอะไรของมันที่มันก็จะแบบไม่เหมือนใคร
1: อืม
0: ใช่ไหมหมดเวลาแล้วยังมีแบบทดเวลาด้วยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราดูกีฬาชนิดไหนก็ตามที่มันมีเวลาแล้วหมดเวลามันคือหมดเวลา
1: อืม
0: ไอ้นี่หมดเวลาแล้วก็มีต่อให้อีก
1: อ่า
0: ใช่ไหมซึ่งแค่ไอ้การต่อเนี้ยก็มันก็เป็นประเด็นได้แล้วว่าเฮ้ยทำไมคู่นี้มันทดนานทำไมอีกคู่หนึ่งมันทดแป๊บเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มีผลกับการแข่งขันแล้ว
1: ใช่นะครับก็ยิ่งนับวันกติกายิ่งซับซ้อนนะฟุตบอลเนี่ยนะ
0: เออ
1: การตีความนี่และหลังๆเนี่ย VAR เอามาช่วยกลายเป็นหลังๆสร้างปัญหาเพราะสุดท้ายก็ต้องตีความอยู่ดีใช่ไหมอย่างไอ้จังหวะเนี้ยมันก็ต้องใช้การตีความจังหวะที่มองว่าเอนโซล้ำเล่นบอลหรือไม่เล่นมีส่วนกับเกมไหมอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ใช
1: ่นั่นแหละก็ส่วนแมนยูเต็ดก็ทำใจที่ใครที่มันเรื่องพวกการตัดสินเนี่ยมันมีได้ประโยชน์เสียประโยชน์ทุกทีมเลยฮะ
0: พอที่มาพอมันเคสนี้ปุ๊บคนก็

0: ไปยกเอาจังหวะแรดฟอร์ดไงสามปีก่อนใช่
1: ไ
0: หม
1: ไอ้ที่เจตนาจะวิ่งไปเล่นบอลหรือเปล่าจะกุญยาไอ้บูโน่โฉบไปยิงไง
0: ใช่ไหมคนเขาก็เอาประเด็นนั้นมาแบบเคสนั้นอ่ะแล้วก็บอกว่ามันก็คือกันนั่นแหละสมามันก็คือกันนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็เลือกการตัดสินมันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่คู่กับพรีเมียร์ลีกมาด้วยตลอดแหละนะซึ่งก็แกคงจะยากอ
1: ่
0: ะพูดตามตรง
1: ครับ
0: อืม
1: รู้จะแก้ไงแล้วพวกเสียอังกฤษนี่อินดี้ด้วยตัดสินไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเรื่องอ่ะ
0: ใช่แล้วก็แต่อย่างน้อยอย่างที่บอกมันก็ยังดีคืออย่างน้อยเขายังมาสื่อสารเพราะถ้าจริงๆอ่ะพูดตรงๆอีลีกบางลีกอย่างลาลีก้าเงี้ยคุณก็เคยบรรยายเนี่ยการตัดสินก็ไม่ได้แตกต่างกับพรีเมียร์ลีกหรอก
1: ใช่ค่ะแล้วโอ้โหอันนั้นคือชักใบแดงเรื่อยๆนะง่ายๆเลย
0: ใช่ป่ะไม่ได้แตกต่างกับพรีเมียร์ลีกหรอกเข้าข้างทีมใหญ่เหมือนกัน
1: อุ้ย
0: ใช่ป่ะ แล้วนักบอลลาลีก้าพูดตรงๆยิ่งกว่าพรีเมียร์ลีกอีกโอ้นิดเล็กหน่อยก็จะนอนกันแล้ว
1: ใช
0: ่
1: ดีดดิ้นน่าดู
0: ดีดดิ้นน่ะใช่ป่ะล่ะยิ่งกว่านี้อีกซึ่งแล้วผู้ตัดสินบางทีก็ตัดสินพลาดประจำอ่ะเราดูก็แบบนี่มันตัดสินแปลกๆอะไรอย่างนี้จะมาแล้วก็เป็นประเด็นประจำแต่ว่าเพียงว่าบ้านเราอ่ะมันก็ต้องยอมรับมันอาจจะไม่ได้มีแบบภาษาสเปนอาจจะไม่ได้แบบคนรู้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมอย่างเนี้ยมันส่วนมากเราก็แปลข่าวจากภาษาอังกฤษอ่ะ
1: ครับ
0: สื่ออังกฤษอะไรอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงกันเยอะไง
1: แล้วแปลจากภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ว่าต้นทางไปแบบนี้หรือเปล
0: ่าเราหลังๆมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรโซเชียลหรืออะไรก็ตามเขาก็ยังพยายามแข่งกันเรื่องความเร็วใช่ไหมบางทีก็เฮ้ยมีประเด็นนี้ก็เอามาก่อนจะมาแล้วก็สุดท้ายก็ต้องแบบมาอ้างอิงแบบเรื่องเทียอีกว่าแหล่งข่าวมาจากไหนเทียแบบเทียสูงหรือเปล่า
1: หกวงแล้วคุณ
0: ครับ
1: ไม่คุ้นเวลาเลยวะ
0: เอานะเดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรกก่อนนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
6: จูนชีวิต

0: 0818-658-3461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
2: กลับมาอย่างรวดเร็วทันใจ
3: ครับ
2: นะแม่6นาฬิกา2ทีปกติกลับบ้านแล้วนะ
3: อย่างเลย
2: จะละสาวไง
3: คราวนี้คุณไม่เคยมาแทนวันธรรมดานี่เลย
2: เวลานี้เรียกว่าโหดจัดต้องโดนบีบคอมาจริงๆเข้ามา
3: ครับทำไมอ่ะ
2: แทนคุณดิเออ
3: ฮะ
2: เคยมาแทนคุณตอนคุณไปไหนสักที่เนี่ยแล้วที่เขาแบ่งๆกันมาแทน
3: อ๋อแบบไม่ฝากฝ่ายหยองมั้งหรือ
2: ไม่ทันตั้งตัวไงอยู่ๆก็พี่เอาไปคิวนะฮะ
3: หยองให้ไว้ใช่ไหมโอ้ตอนนี้พี่บอลไงก็ไม่ค่อยรับไง

0: ไอเดียเดือดร้อนเลยเนี่ยโอ้โห
1: ผมก็ฝากไอ้ยองมาจำ
0: พอโปรสิรินันก็อยู
1: ่บังไม่น่าไปให้พี่แกฝาก
0: เอ้าก
1: รอบเลยเอ้า
0: ไปกันละ
1: แกไม่รับเลยหลังๆเนี่ย
0: ว
1: ันนั้นก็ทักไปนะ
0: เป็นไงนิ่งไหมนิ่ง
1: แกบอกไม่นิ่งไงไม่สะดวกครับ
0: จบจบ
1: เรียบร้อย
0: เราหัวหน้าเก่าเราเถอะ
1: เ
0: วลาเถียงกันเยอะ
1: ใช่ไม่แล้วกลายเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่
0: พูดเยอะ
1: ไม่พูดเยอะไงแกเป็นคนไม่เล่นลายไม่อะไรอย่าง
0: น
1: ี้ด้วยมั้ง
0: ผมว่าทุกวันนี้พี่บอลแกดูพูดเล่นพูดหัวเยอะขึ้นนะสมัยที่ตอนที่เราอยู่ด้วยกันที่ออฟฟิศเก่า
1: โอ้แกนิ่งมากแกนิ่งมากใช่คือเหมือนคล้ายๆไม่ค่อยอยากจะมาเกิดกั้วกับพวกเราอ่ะมาดูสภาพพวกเราแต่ละคนแล้วก็แกคงประมาณแบบพวกนี้มัน
0: พี่บอลที่นักเรียนนอกนะฮะ
1: โอ้ยแกเรียนมันแล้วแกเล่าแบบแกเรียนมาหลายนี่ด้วยออสเตรเลียนี่ไปมาหลายเมืองนะแล้วไปอังกฤษด้วยนะนอกจากไปออสเตรเลียไปอังกฤษด้วยคือปกติคนเรียนเรื่องนอกบางทีก็เรียนประเทศเดียวใช่ไหมพี่บอลนี่แกเรียนสองประเทศประเทศหนึ่งไปหลายเมืองด้วย
0: น่าจะเป็นคนดีแหละต้องย้ายไปย้ายเมืองเรื่อยฟังว่าเนี่ย
1: เอ
0: าเล่นนะพี่นะ
1: แกไม่ว่าแล้วหรอกช่วงนี้แกไม่ฟังแล้วมั้งเช้าขนาดนี้แล้วอ
0: าจจะว่ากอบยังไม่มาเลยก็
1: ไม่แน่ไม่แน่แกอาจจะออกไปเดินลดน้ำหนักก็ได
0: ้เฮ้ยตอนช่วงนี้กอล์ฟมันปิดฤดูกาลแล้วนี
1: ่
0: ใช่ไหมของพีเจ
1: ใช่ใช
0: ่มันทัวร์แชมเปี้ยนชิพอะไรกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ส่วนข่าวตรงนี้ก็ดูข่าวบอลแล้วกันนะนะฮะก็มีเรื่องของโฟเรนเวียดนะฮะแล้วก็บัตเล่บาโกล่านะก็ไอตาพรเมอร์สันนะครับที่เขาเป็นกูรูของ Sky Sport นะครับก็ออกมาพูดถึงเวียดแล้วก็บาโกล่านะครับที่เป็นโหเรียกว่า2ดาวเตะค่าตัวระดับ100ล้านปอนด์100ล้านกว่าปอนด์เลยนะของลิเวอร์พูลนะครับเมื่อสั้นมองว่า2คนนี้นะครับยังไม่น่าจะเป็นคำตอบนะยังไม่น่าจะเป็นคนที่ใช่สำหรับการพาลิเวอร์พูลกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่นะฮะโดยเมื่อสั้นเขาบอกว่าจริงๆเขาชอบนะโฟเรียนเวียดเนี่ยแต่ดูแบบแม่เล่นกับลิเวอร์พูลมาฤดูกาลกว่าๆมันยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะฮะคือตำแหน่งมันก็แปลกๆนะเวียดนะเพราะเขาต้องเล่นหน้าลายใช่ไหมเป็นตัวเหมือนเบอร์สิบอะออกไปริมเส้นมันก็ไม่มีความเร็วใช่ไหมล่ะมันก็ดูปรับตัวฟุตบอลอังกฤษยากหน่อยนะฮะแล้วก็ส่วนบาโกล่าเนี่ยนะครับทางด้านของเมอร์สันเขาก็วิจารณ์ประมาณว่าก็เท่าที่ดูมานะครับเกมของบาโกล่านี่ก็มีแค่ความเร็วไงความเร็วนะครับแล้วก็ความคล่องตัวซึ่งเขาบอกว่ามาเล่นที่ลิเวอร์พูลเนี่ยทีมมันประมาณนี้มันไม่ต้องใช้ความเร็วมากขนาดนั้นก็ได้เขาบอกว่าสิ่งที่บาโกล่ายังสำหรับเมอร์สันที่บอกว่ายังมาแทนโมฮัมเหม็ดซาลาห์ไม่ได้คือเรื่องไหวพริบเขาบอกว่าตอนโมซาลาห์ตอนที่ฟอร์มมันพลิกๆเป็นนักเตะที่มีไหวพริบนะครับมีชั้นเชิงสูงซึ่งบาโกล่ายังไม่มีตรงนี้นะฮะซึ่งก็แหมผมว่าแกก็วิจารณ์เร็วไปหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งได้อยู่กี่วันเองวะ
1: ใช่
0: บาโกล่า
1: เอง
0: มันเพิ่งลงเล่นไม่กี่นัดเองใช่ไหมเพิ่งเป็นตัวจริงไปนัดเดียวมั้ง
1: คือมันมาวิจารณ์ตอนนี้พูดอะไรมันก็ถูกหมดแหละ
0: ออ
1: บอลมันยังไม่ค่อยลงตัวไงใช่ไหมล่ะแล้วก็ถามว่าจะเป็นนักเตะที่เป็นคำตอบพาลิเวอร์พูลกลับมายิ่งใหญ่เปล่าก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับนักฟุตบอลซะทีเดียว
0: อ่
1: ะผมว่ามันอยู่ที่โค้ชด้วย
0: ใช่
1: ใช่ป่ะมันอยู่ที่โค้ชด้วยซึ่งถ้าโค้ชมันใช่อ่ะเดี๋ยวนักเตะมันก็ดีเองอ
0: ่
1: ะเหมือนเยอร์เก้นคล็อปอ่ะ
0: อย่างคาริกเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ คาริกก็ไม่น่าใช่อ่ะตรง
0: ๆผมว่าดูแปลกๆแล้วหลัง
1: ๆ
0: จัดตัวแปลก
1: ๆไม่เดี๋ยวว่ามันก็ต้องอยู่แล้วว่าไอ้ตอนเนี้ยนะถ้าลิเวอร์พูลแมนยูคุณจะกลับมายิ่งใหญ่เนี่ยโอ้โหคุณต้องผ่านด่านอาเซนอลนะซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนก่อนหน้านี้มันก็เป็นแมนซีใช่ไห
0: ม
1: ก่อนเนี่ยมายุคนี้มันก็ต้องเป็นอาเซนอลคุณก็ต้องผ่านอาเซนอลแล้วดูอาเซนอลเล่นดิมันยังดูห่างอ่ะทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลไปเที่ยวอาเซนอลใช่ไหม
0: เอาตอนนี้เอาว่าตรงมีแค่ซิตี้นะที่เทียบอาเซนอลได้ว่าจะพอเรื่องกลุ่มกำลังนักเตะนะไม่เกี่ยวกับคุณซื้อนะคุณซื้อว่าอาเซนอลก็ยังดีกว่า
1: ดีกว่าแล้วอาเซนอลมาทำมานานแล้วไงรู้วิธีการเล่นอาเซนอลในฤดูกาลนี้ยิ่งโหดกว่าเดิมอีกนะซีซั่นก่อนน่
0: ะ
1: ยังโดนข้อคอรหาแบบคุณใช้แบบดาร์กอาร์ตใช่ไหมจากลูกเตะบูมเยอะฤดูกาลนี้นี่ส่วนมากโอเพนเพย์นะครับโอเพนเพย์นะแล้วดูเกมล่าสุด

0: ดีดหมูโนกิมาไลมาแล้วนะครับซัดไกอย่างสวย
1: กลายเป็นว่าดีกว่าโตนารี่นะรวมๆอ่ะใช่ไหม
0: ใช่ก็นั่นแหละรถขู่กำลังแบบปึกมากกันแล้วเดี๋ยวคือบุกตลอดอ่ะนำ 1-0 ก็บุกนำแล้วก็บุกมันคือมันดูแล้วเนี่ยมันยกระดับกว่าซีซั่นก่อนอีกทั้งในซีซั่นก่อนเขาเป็นแชมป์แล้วนะ
1: ใช่
0: ซีซั่นนี้วิธีการเล่นดูน่ากลัวกว่าอีกใช่ไหมแล้วก็แทบจะไม่ต้องมาพึ่งดาร์กอาร์ตดาร์กเอิร์ธอะไรแล้วมาจากโอเพนเพย์นี่แหละ
1: แล้วตัวนี้ตำแหน่งหนึ่งมีตัวเล่นประมาณ3คนอาร์เซนอล
0: น่
1: ะแล้วคือประสิทธิภาพมันก็ใกล้เคียงกันด้วยดูกองกลางนี่มีใครบ้างอ่ะมีซูบิเมนดี้ใช่ไหมสำรองอ่ะมีเกลเมริโน่เงี้ย
0: ดีแคนไลใ
1: ช่
0: ดีแคนไลบูโน่ไอมายลูอิสเกลลี่
1: ใช่
0: ซึ่งมายลูอิสเกลลี่ก็เล่นดีเหลือเกิน
1: จริงๆไม่ใช้ก็ขายแมนยูก็ได้นะแทบได้วะเนี่ย
0: โอ้ตอนนี้ดูแล้วมายลูอิสเกลลี่ก็คงไม่ขายแล้วฮะกองกลางตัวจริงเลยครับ
1: เล่นดีเหลือเกินนะเหมือนมาเร่งฟอร์มช่วงปลายซีซั่นก่อนแล้วก็มาซีซั่นนี้ก็ต่อเนื่องเลยนะ
0: สบายแล้วเนี่ยซาลิบาเจ็บก็ทีมเขาก็ให้เรียกว่าให้ตังค์ไปซื้อไอ้นี่ไงคอนซ่ามาอีกโอ้โหแล้วก็เล่นดีอีก
1: แล้วคิดดูนะนี่ขนาดเซนเตอร์นี่เจ็บไป2ในมอสเกล่าก็เจ็บนะคือยังไม่สะเทือนเลยเพราะมีไอ้คอนซ่ามาแทนเน
0: ี่
1: ยพอดีเลย
0: ก็เหมือนครับคือจุดเริ่มต้นผมว่ามันก็ต้องชมไอ้ฝ่ายบริหารน่ะตระกูลโคเอนเก้อ่ะ
1: เรียกอะไรนะ
0: หรือว่าบางทีเขาก็เรียกคองกี
1: ้
0: สมาร์แบบก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็เติมของให้ไงใช่ไหมเติมของให้แล้วจริงถ้าเป็นบางทีมก็อาจจะแบบเฮ้ยมันก็พอมีตัวเล่น
1: ก็บอกแมนยูนี่แหละก็ใช้แบ็กโฟร์ชุดนี้มากี่ปีแล้วอ่ะเป็น10ปีแล้วนะเล่นมานะดาโล่อยู่ตั้งแต่ยุคมูรินโญ่นะ
0: ก็ดาโล่ก็210แล้วไง210นัดไม่เหรอ
1: เห็นแล้วน้ำตาจะไหลนักบอลแบบนี้เล่นได้เป็นอยู่210นัดแล้ววันนั้นไอ้วันที่แพ้มาดิตี้โอ้โหกันดอกู2คนนะใช้โอ้โหผัดกันเลยสลับกันเข้าถาม
0: ก็ทีเด็ดแน่
1: จับบอลกระเด้งมงบอลคืนให้คู่แข่ง
0: ก็ลูกเสียประตูนั่นไงก็ดอกูนี่แหละครับ
1: แล้วคือไม่มีอะไรเลยนะอยู่คนเดียวอ่ะ
0: อยู่ดีก็มงลั่น
1: แ
0: ล้วก็เลยต้องตามแก้งานไปดูฝั่งขวาคนก็แบบใครไม่ได้ดูก็งงว่าลูกนี้ไอ้ดอกูไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
1: แล้วไปยืนฟ้องกันอยู่2คนทั้งแบ็คขวาแบ็คซ้ายอ่ะตอนนั้นแหละ
0: ใช่ไหมล่ะคือแล้วจุดถ้าคุณย้อนไปดูก็จะเห็นว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากการที่อยู่ดีก็หม่งลั่นน่ะและแกก็เลยต้องตามงานไปอยู่ตรงนู้นไง
1: แล้วก็เป็นเขาที่ทำให้ฮาลันไม่ล้ำหน้า
0: แล้วก็เปิดแล้วมาแฉลบแล้วแกก็ยกขา
1: โอ้คือแบบโอ้แล้วคาริคชอบนะตอนนี้จะปั้นให้ได
0: ้คือสรุปก็เลยกลายว่าดอกูแกก็บางวันลงเล่นปีกก็โดนด่
1: าน
0: ี่มันลงเล่นแบ็กก็โดนด่าอีก
1: อ้าวคือจริงๆฝีเท้าไม่ถึงนะโอ้โหหนักเลยนะปีนี้จับบอลแบบโอ้มันไม่ลั่นซ้ายก็ลั่นขวา
0: ก็นั่นแหละคือดูแล้วเนี่ยขุมกำลังมันก็ยังขาดอีกเยอะ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็รวมถึงโค้ชด้วย
1: ใช่
0: จะมาโค้ชมันจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้โอ้โหแต่ดูตอนนี้เริ่มไม่น่าใช่แล้วล่ะแค่เกมแต่ละทีดีร้องกันฮือเอาแรดฟอร์ดดอกเอาเฟร็กเซ่ลงนี่ก็ร้องกันฮะ
0: ก็มันตั้งแต่นัดนั้นแหละที่เจอไอ้วัตตันไงถ้ามาเกมกันดีๆก็เปลี่ยนให้มันแย
1: ่เอาไปถอดเมนูออกก็จบเลยตรงกลางเรียบร้อย
0: แรดฟอร์ดกำลังดีๆก็อ้าว
1: ไปพักถ้าอย่างนั้น
0: เอาไปพัก
1: เอาลูกรักลงมาร
0: อโกลงมา
1: จบเลย
0: วันดีก็ดีก็วิเอาเลนี่โยโร่ไปเล่นแบ็คขวา
1: นะแล้วไอ้แบ็คควายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไอ้เกมที่แพ้ซิตี้นี่โวยวายอยู่นั่นน่ะโวยทุกลูกเลยไม่รู้เป็นอะไรไอ้ตอนที่ใครนะที่ทิ้งตัวในเขตโทษของซิตี
0: ้ไอเอ็นโซ
1: ก็คือก็ปล่อยมันนอนมีสิจะไปดึงมันขึ้นมาทำไมเขาไม่แล้วก็โดนใบเหลือง
0: ครับ
1: ดูมันทำเลยโอ้แต่ละคน
0: เนี่ยแต่ที่เขาบอกไอ้แม็กควายนี่ก็มีประเด็นไงผู้ตัดสินวีอาร์นี่นะ
1: ใช่
0: ไอ้เบรกไอ้ไม่ใช่ไอ้แมตต์โดเนอร์ฮิลเลยเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะว่าแกเป็นคนรายงานเนี่ยมะ
1: แมตไหนสักแมตนะผมจำไม่ได้
0: ที่เจออะไรบอลมัดหรืออะไรหรือตอนนี้แล้ว
1: ที่แกโดนใบแดงอ่ะ
0: ที่แกโดนไปเป็นเหมือนวันนั้นแกเป็นผู้ตัดสินที่4หรือเป็นอะไรอ่ะ
1: ใช่ผู้ตัดสินที่4
0: ทั้งไปรายงานว่าแม็กควายไปว่าแบบว่าเนี่ยอุ้ยพวกคุณมันโจ๊กอะไรเงี้ย
1: ไปด่าผู้ตัดสินโง่อะ
0: ไรงั้น
1: อ
0: ่ะเขาก็เลยเขียนรายงานไปไง
1: ใช่นะก็โดนเพิ่มไปอีกนัดไอ้โดนฮิวนี่แหละ
0: โดนฮิว
1: แล้วพอดีก็โอ้โหแสบกว่าเดิมอีกเล่นถึงแพ้เลย
0: แต่มันก็ถ้ามองแบบ มุมหนึ่งแฟนมาอยู่เหลือคนเขาก็บอกว่ามันก็เล่นไม่ดีจริงๆอ่ะเขาเหลือ10คนแต่ว่าสุดท้ายแล้วคาริกก็กลายเป็นแบบทำบอลได้แค่แบบบอลสวนกลับอ่ะ
1: ใช่คือก็เหมือนที่เอสโซวาเลสก้าเขาบอกแหละบอกว่าพอเราทนเหลือ10คนเนี่ยไม่ใช่แค่เกมของเราที่เปลี่ยนนะเกมของแมนยูก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่ามันเล่นได้เป็นมันบุกใส่ไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงมันจะเวลาเจอทีมตั้งรับใช่ไหมล่ะปกติเจอซิตี้อ่ะโอ้โหรอสวนอย่างเดียว
0: รอสวนที ่ชนะก็คือรอสวนไง
1: เออมาริสก้ารู้มันก็ไม่ค่อยบุกไง
0: เออหรือมันแผนมาริสก้าที่ให้โฟเดนโดนใบแดง
1: เอออุ้ยลงทุนแหละลงทุน
0: เออ
1: เออแต่ก็ทำเป็นเล่นไปนะมาริสก้านี่จะเหมือนคริสเตียนคีวูก็ไม่รู้นะที่พาอินเตอร์แบบปีแรกก็ได้แชมป์เลยนะครับเพราะตอนนี้ก็ชนะ4นัดรวดเหมือนกันนะแมนซิตี้
0: ก็เล่นไป4นัดนี่ก็ฉีกมันเหลือ2ทีมแล้วเนี่ย
1: เอออ
0: าร์เซนอลกับแมนซี่อ่ะ
1: หรือ4นัดที่แมนยูตาม8แล้วนะ
0: ครับ
1: หมดลุ้นแชมป์ตั้งแต่เดือนกันยายนแล้ว
0: เออหวานเจี๊ยบ
1: หวานเจี๊ยบนะฮะตอนนี้กลายเป็นฮาวซิตี้นะที่มีลุ้นแชมป์กับลีดยูไนเต็ดนะ
0: ฮาวซิตี้มี8ไอ้ลีดมี8แต่ว่าเอาพูดตรงๆ2ทีมนี้มันก็ยืนระยะไม่ได้หรอก
1: ใช
0: ่ฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลกับแมนซี่นั่นแหละที่ฉีกมาอยู่2ทีมอ่ะ
1: นะแล้วดูลิเวอร์พูลก็ยังตั้งลำไม่ค่อยได้นะ
0: ลิเวอร์พูลยังโอ้โหตุบัดตุเป๋อยู่เลย
1: ใช่เชลซีก็แล้วแต่วันนะ
0: เชลซีก็คือเกมลุกดีแต่ว่าเกมรับก็แย่มากอ่ะยิง10เสีย9อย่างงี
1: ้
0: ถ
1: ูกแล้วเนี่ย
0: คือเล่นบอลแบบเล้าใจอ่ะแต่ว่าก็พร้อมจะเสียประตูได้ทุกเมื่อ
1: เออดูแล้วนี่แหละฮะอาร์เซนอลกับซิตี้เนี่ยปีนี้เหมือนเดิม
0: แล้วดูอาร์เซนอลเนี่ยยิง8เสีย1
1: ซ
0: ิตี้ยิง8เสีย2
1: โอ้โหดูสิแล้วใครจะไปสู้มันแค่ดูชื่อคู่กลางซิตี้ผมก็ท้อแล้ววันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: เอริเอนเดอร์สันกับเอนโซเฟนันเดสเจอยูริติโนมันกับพี่เมนูหน่อย
0: เฮ้ยเขาพี่เมนูก็อนาคตผมว่าก็มีเป็นร้อยนะ
1: เมนูได้นะ
0: เ
1: นั้นน่ะแต่ติโนมันยังดูมึนๆอยู
0: ่ก็เล่นใช้ได้อยู่นะเขาพี่เมนูอ่ะจริงแล้วอายุแบบนี้ด้วยนะสมมุติถ้าเกิดมีทีมจะมาซื
1: ้อ
0: ผมว่าแมนยูจะขายก็ต้องมี80 90เป็น100เหมือนกันนะ
1: อีกนิดเดียวนะถ้าปล่อยให้ริมอยู่นานยิ่งหน่อยเดี๋ยวไม่ได้อยู่แมนยูแล้วนะ
0: ก็คงจะโดนขายทิ้งไปแล้ว
1: ไปอยู่นาโปลีอ่ะนะ
0: เออ
1: ถือว่าเป็นเดชบุญอยู่เหมือนกันเออนะก็เป็นเรื่องราวฟุตบอลอังกฤษนะสนุกสนานกันนะมีข่าวอะไรกันเอามีเจมิลเนอร์นี่ไงเจมิลเนอร์พุ่งแขวนสตาร์ทใช่ไหม
0: ครับ
1: ล่าสุดที่เขาจะกลับไปทำงานกับลิเวอร์พูลนะคือมิลเนอร์เขาไปโรงเรียนนี่ไงหลักสูตรโค้ดยูฟ่าโปรไลเซนนะครับของยูฟ่านี่แหละแล้วมันต้องไปฝึกงานก็เลยจะกลับไปทำงานเหมือนไปเรียนรู้งานที่ทีมอะคาเดมีของลิเวอร์พูลนะฮะตอนนี้ก็กลับไปแล้วแต่ไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรนะก็ประมาณว่าไปเก็บชั่วโมงเรียนอะเหมือนสมัยก่อนพวกปาติกเอลล่าอะไรเงี้ยกลับไปกับแมนยูอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สเขานะฮะก็เขาบอกว่าเดี๋ยวสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมิวเนอร์ไปช่วยดูทีมรุ่นอายุไม่เกิน11ปีซ้อมที่เคิร์กบี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆว่าจะไปอยู่ทีมรุ่นไหนบ้างอะไรเงี้ยอาจจะฉลับขึ้นมาดูทีมชุดใหญ่บ้างนะฮะก็ถือเป็นนักเตะอีกคนที่เขาเรียกอะไรนะจะหันไปเอาดีทางการเป็นโค้ชแหละดูดิเราดูมิวเนอร์ตั้งแต่เป็นดาวรุ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมตอนอยู่ลี
0: เนี่ยใช่ เล่นมา20ปีได้มั้ง
1: เออปีนี้40นะฮะเขาบอกว่าเล่นให้ลิเวอร์พูลเคยเล่นให้ลิเวอร์พูลเนี่ย332นัดนะครับระหว่างปี2015ถึง2023แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะได้มาทั้งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เป็นพรีเมียร์ลีกด้วยแต่ถ้าเกิดรวมทั้งหมดนะฮะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาเล่นอยู่หลายทีมอยู่เล่นไป658นัดเออก็น่าจะยังเป็นรองเลนกิกอยู่นะเล่น700กว่านัด
0: ครับ
1: นะฮะก็เป็นอีกคนนะอีกหน่อยเราคงจะได้เห็นเจมิลเนอร์ในบทบาทโค้ชแหละ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพแหละที่นักฟุตบอลเขาก็ชอบเป็นกัน
1: แต่บางคนก็ไม่เอานะ
0: อ
1: ย่างคริสโนโรนโดก็ประกาศแล้วบอกว่าโอ้หลังแขวนสตาร์ทผมไม่ยุ่งกับวงการฟุตบอลแล้วฮะ
0: โอ้โรนโดถ่ายคลิปลง YouTube ก็ได้ตังค์เยอะแยะแล้วฮะ
1: เออเขาแค่ตรงนี้เขาบอกว่าก็เดี๋ยวไปใช้เงินที่หามาได้นี่แหละฮะแขวนสตาร์ทไม่ทำอะไรแล้วฮะ
0: ใช้ชีวิตไปแล้วก็ถ่ายคลิปเล่นๆลง YouTube ผมว่าก็รายได้ก็กลับมาแล้ว
1: โอ้โหทั้ง YouTube ทั้ง IG นะตรงไหนก็ได้นะ
0: ใช่
1: ยอดไลค์ยอดวิวสูงมากใช่ไหมมันจะเป็นคล้ายๆพวกยูทูบเบอร์ดังๆอ่ะที่เอาจริงแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะ คลิปที่อัดไว้มันก็มีคนดูเรื่อยๆมันก็ได้เงินจากยอดวิวเรื่อยๆโดนโดถ้าทำแบบนั้นก็ได้
0: ได้
1: ใช่
0: ใช่
1: แต่อย่าลืมว่าเขาก็มีธุรกิจมีนู่นมีนี่อย่างเงี้ยนะ
0: โอ้เยอะ
1: เออ
0: คือไม่ต้องมาเป็นโค้ดหรอก
1: เออ
0: ปวดหัวเปล่า
1: เอออ
0: ืม
1: แต่แกแกมันเจ้าชู้นะดีอย่างนะ
0: อืม
1: ใช่ไหม
0: แต่ก่อนก็เจ้าชู้อยู
1: ่
0: ลูกดิใช่ไหมลูกแกนี่ก็จากเมียคนก่อนไงใช่ไหม
1: โรนัลโดจูเนียร์น่าจะเป็นคนรัสเซียป่ะมีพ่อแม่เขา
0: อะไม่แน่ใจ
1: ที่ทางบ้านโรนัลโดก็ให้เงินไปก้อนนึงอะแล้วก็ประมาณก็ไม่ให้มายุ่งกับลูกเขาอะ
0: เพราะก็แต่ก่อนก็มีอะไรนะเอเลน่าเชคใช่
1: ไหมนั่นแหละเอเลน่าเชค
0: แล้วก็มีคนอื่นอีกนะ
1: ใช่เป็นนักศึกษาอะไรอีก
0: เออ
1: เพียบเลยตอนนั้น
0: ก่อนอันนี้ก่อนที่จะมาเจอคนนี
1: ้เออมีข่าวไปกิ๊กกักกับปารีสฮิลตันก็มีนะไปอเมริกาใช่ไหม
0: ใช่
1: สุดท้ายนี่แหละมาเสร็จจอร์จีน่า
0: ครับหรือจริงๆอาจจะยัง
1: มีอยู่ก็ได
0: ้เออยังมีอยู่ก็ได้แต่ว่าไม่ปักหลักแล้ว
1: ไงไม่ได้เป่าประกาศเออแต่แปลงพวกนักบอลหล่อๆนี่ไม่ค่อยเจ้าชู้นะกาก้าอย่างเงี้ยเดวิดเบคแฮมอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: เออไม่เหมือนแบบพวกแบบนักบอลนี
0: ่แต่เบคแฮมมันก็เคยมีข่าวกิ๊กก
1: ักอะไรลูซี่ลู
0: เออใช่ไหม
1: นั่นเป็นล่ามใช่ไห
0: ม
1: ตอนที่แกไปหยุดสเปนไง
0: ใช่ใช่
1: แต่ครั้งเดียวเลยนะแล้วก็เงียบเลยคนดังหลังๆนี่ปิดข่าวเงียบเลย
0: หลังๆไม่ค่อยรู้เลย
1: เออนะ
0: มันก็แต่บางทีมันก็อาจจะพอถึงจุดหนึ่งมันก็อิ่มตัวอะไรอย่างนี้มั้ง
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นสมัยก่อนวัยรุ่นอาจจะแบบนะ
1: อาจจะขยันมีหน่อยไปกัน
0: เออ
1: จะเอาแบบรูนี่ดิสบายใจชอบคนแก่สบายใจ
0: รูนี่ผมชอบเน้นแบบเสียตังค
1: ์
0: ส่วนฟิลิปเป้คูตินโญ่นะล่าสุดก็กลับไปอยู่อเดมานะนะครับไปอยู่ที่ซานโตสนะครับก็ไปเล่นด้วยกันนะครับก็เซ็นสัญญาจนถึงปี2026นี่เองสิ้นปีนี
1: ้
0: ก็เซ็นกันสั้นสั้นนะครับก็ฟิลิปเป้กูตินโญ่นะครับช่วงนี้ก็แฟนลิเวอร์พูลจะพูดถึงเยอะนะ
1: เ
0: พราะว่าเอามาเปรียบเทียบกับฟอร์เรนเวียดนี
1: ่
0: คือแฟนลิเวอร์โอ้โหเฟียดนี่ฟอร์มเล่นแล้วเทียบกับกูตินโญ่สมัยก่อนนี่กูตินโญ่ดีกว่าเยอะและลักษณะแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกูตินโญ่แกก็ไม่ค่อยมีสังกัดไงช่วงนี้สภาพร่างกายแกก็โรยราเต็มทีล่าสุดก็กลับไปอยู่กับเนย์มาร
1: ์
0: ที่ซานโตสนะครับแต่ว่าสัญญาก็คือจนถึงสิ้นปี2026นี่เองนะก็คือไม่กี่เดือนอ่ะว่าง่ายไม่กี่เดือนนะครับคูตี้ปัจจุบันนี่อายุ34ปี
1: ก็ยังไม่เยอะนะ
0: ยังไม่เยอะ
1: ก็ขึ้นมานานนะ
0: แล้วก็บอกว่าที่ได้ไปอยู่เนี่ยก็เนมาร์รีเควสนะ
1: อ๋อมหาอำนาจ
0: เนมาร์เป็นคนรีเควสไงบอกเฮ้ยเอาคูตี้มาดิอยากเล่นกับคูตี้
1: อยากเล่นกับน้อง
0: ใช่นะครับแล้วก็เนี่ยเนมาร์แล้วก็เอเย่นบริษัทเอเจนซี่อะไรก็เลยเป็นคนผลักดันเจรจา
1: เ
0: รียกว่าทำแทบจะทุกอย่างอ่ะเพื่อให้คูตี้เนี่ยมาอยู่กับตัวเองอ่ะนะครับเขาบอกว่าคูตินโญ่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับเนย์มาร์มาตั้งแต่เด็ก
1: ครับ
0: แล้วก็เคยเล่นในทีมชาติด้วยกันมาอย่างยาวนานแต่กับสโมสรไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยมันก็เลยทำให้เนย์มาร์ก็แบบเฮ้ยมันไหนก็ใกล้จะเลิกกันด้วยกันทั้งคู่แล้ว
1: มาปาร์ตี้กัน
0: มาอยู่ด้วยกันสักหนึ่งสโมสรแล้วกันแต่ก็เซ็นสั้นเชียวนะก็ถึงสิ้นปีนี้เอง
1: ก็เนย์มาร์บอกพี่ก็ไม่รู้จะอยู่พ้นสิ้นปีนี้หรือว่าจะเลิกหรือเปล่าไม่รู้ใช
0: ่ไห
1: มใช่นะนี่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเห็นไอ้แก๊งนักบาส NBAมีไอ้วีเจสโคมไอ้อันเดย์ดัมมอนแล้วก็ไอ้แคมจอห์นสันเนี่ยไปดูบอลที่โอทัฟฟอร์ดแล้วผมก็เอ๊ะสังเกตดูมันใส่เสื้อย้อนยุคเว้ย
0: เหรอ
1: ไอ้วีเจสโคมใส่เสื้อโรนัลโดไอ้เสื้อสีฟ้าเสื้อทีมเยือ นแล้วก็อันเดย์ดัมมอนใส่เสื้อเวลูนี่รุ่นปี2008แล้วถึงแคมจอห์นสันนี่ใส่เสื้อเดวิดเบคแฮมรุ่นโอทัฟฟอร์ด
0: อ
1: ่ะปรากฏว่าไปไล่ดูไปดูมาแกไปเขาไปเที่ยวไอ้นี่ไอ้ร้านขายเสื้อย้อนยุคที ่แมนเชสเตอร์มันมีไงก็ไปสอยกันมาก็ว่าอยู่แล้วมีตัวหนึ่งใส่เสื้อดารอนกิฟสันไม่รู้ใครเลือก
0: เหรอ
1: ไอ้แก๊ง
0: โอ
1: ้ก็เลยกระจายใครเลือกเสื้อวะเลือกเสื้อ
0: เฮ้ยมันแรงไอเทมเปล่า
1: อาจจะเป็นแรงเพราะว่ามันเป็นเสื้อย้อนยุคมันจะแพงหน่อยแหละ
0: แพงแล้วไม่แล้วดอร์ลันกิฟสันมันก็เล่นให้แมนยูนานไหมไม่นานไม่เหรอ
1: สักพักนึงแต่ไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรไง
0: เพราะฉะนั้นเสื้อที่มันก็หายากว่า
1: เป็นแรร์ไอเทมเป็นแรร์ไอเทม
0: มันก็คงไม่มีใครซื้อช่วงนั้น
1: อ่ะแต่พอไปถึงสโมสรแมนยูเขาคงเห็นแบบใส่เสื้อดอร์ลันกิฟสันมาเอาเสื้อกูแจกให้แล้วกันก็แจกเสื้อที่มันเป็นปักเบอร์เขาแล้วก็ชื่อว่าเขาให้เสื้อรุ่นใหม่นะฮะพีเจสคอมก็ได้เสื้อเบอร์77แคมจอนสันนี่เบอร์23อันเดอร์ดัมมอนนี่เบอร์0นะ
0: ครับ
1: อยากรู้ไงทำไปนั่งดูขามันว่างไงวะที่มันแคบเหมือนกันนะพวกนี้อาจจะดูวอล์กวีไอพีนะ
0: ก็ต้องดูใช่ก็อาจจะต้องพิเศษนิดนึงไงมันก็เหมือนนี่เอเชียนเกมมาที่นักบาสเกาหลีอะไรเขาก็บ่นไง
1: ไอ้นอนคอนเทนเนอร
0: ์นอนคอนเทนเนอร์แล้วบอกโหตัวมันยาวอ่ะนอนไม่พอเพราะนักบาสพวกนี้เวลาไปแข่งโอลิมปิกเขาก็ไปอยู่เขาเองไงเขาไม่ค่อยมาอยู่ไอ้นี่นะ
1: ใช่
0: หมู่บ้านนักกีฬาอะไรอย่างนี้นะ
1: อย่างนักบาสอเมริกาอยู่เรือยอทไง
0: หรูแบบหรูหรานะ
1: อยู่เรือสำราญเลยเพราะว่ามันที่เตียงมันนอนไม่ได
0: ้อืม
1: ว่านักกีฬา
0: ใช่แล้วก็เขาต้องการความเป็นส่วนตัวด้วย
1: ใช่
0: แล้วพวกนี้มีตังค์อยู่แล้วอ่ะ
1: ถูก
0: ออ
1: กเองก็ได้
0: ใช่
1: เ
0: พราะถ้าโอ้โหถ้าระดับเดิมมันเจมไปเดินอยู่ในบ้านนักกีฬาเนี่ยคนคงขอลายเซ็นกัน
1: โอ้โหไม่ใช่อย่าว่าแต่แฟนกีฬาเนี่ยผมว่านักกีฬาด้วยกันนี่แหละ
0: ใช่นักกีฬาด้วยกันนี่แหละ
1: เออ
0: ใช่ป่ะแล้วเห็นนักกีฬาบางทีเวลาไปหมู่บ้านพวกนี้เขาจะมีไปแลกพินแลกอะไรกันอ่ะของที่ระลึกอ่ะผมเห็นพวกนักกีฬาไทยชอบทำคลิปกันอ่
1: ะ
0: ไปขี่จักรยานแล้วก็ขอแลกของที่ระลึกกับนักกีฬาชาติอื่นอะไรเงี้ย
1: มันนึกถึงแลกพินนึกถึงบีบีทุกทีเลย
0: มันอาจจะไม่ได้พินผมพูดผิดไปมันอาจจะเป็นของที
1: ่เข็มกัด
0: เข็มกัดกัด
1: อะ
0: ไรน
1: ั่
0: นแหละเขาจะไปแลกกับชาติอื่นนี่แหละ
1: มันก็เป็นเขาเรียกไงนะเป็นธรรมเนียมนะนะครับอย่าว่าแต่นักกีฬาเลยบางทีนักข่าวบางทีผมไปตามทัวร์นาเมนต์เขาก็มีแลกกันนะใช่ไหมมันพวกเขาอย่างสมาคมกีฬาบางทีเขาให้เข็มกัดช้างเรามาพวกต่างชาติเขาอยากได้แล้วก็ไปแลกได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ผมไม่เอาไปขายเอาเงินดีกว่าน
0: ี่ถ้าใครไปเที่ยวต่างประเทศแนะนำคุณก็ติดกางเกงมวยกางเกงอะไรไป
1: โอ้ยไทยเงี้ยนะฝรั่งชอบ
0: ฝรั่งแบบโ
1: อ้โหเป็นคนใส่ไหมใส่เดินตลาดกางเกงมวยไทย
0: ไม่ครับ
1: แต่วิ่งไหมแต่วิ่ง
0: ไม่ฮะเฮ้ยแต่เขาบอกมันน่าจะใส่ดีนะไอ้เกมมวยไทยขามจะว้าว
1: มันจะทรงคล้ายๆเกงบาสอยู่นะใช่ไหมถ้าไม่ใช่รุ่นที่มันแบบขามันเป็นวีวีวียกขึ้นมางั้นนะ
0: ไม่ถ้าเป็นสมัยก่อน
1: อ
0: ่ะก็ขามันจะสั้นๆ
1: อ๋อเหมือนเกงอาดิดาสสมัยก่อนนี่บอกไหม
0: เ
1: กงบอลนะที่แบบโอ้โหไม่ใส่เกงในเล่นนี่เรียบร้อยเลยนะ
0: แต่ว่าสมัยนี้มันอาจจะยาวๆหน่อยใช่ป่ะนะครับเหมือนพวกเกงบาสแต่ก่อนเกงบาสมันขาสั้นๆนะหลังๆก็ขายาวๆหน่อย
1: แต่เกงบาสบางตัวนี่จับไม่ลงนะแพงมากเลยที่มันเป็นรุ่นแฟชั่นหน่อยอ่ะที่มันทำพิเศษมา
0: โอ้โหอุปกรณ์กีฬามันก็แพงนั่น
1: แหละแล้วยิ่งไอ้นี่
0: อย่างเนี้ยผมไอ้วิ่งเนี่ยบางทีเจอแบบเสื้อวิ่งที่เขาชอบใส่เสื้อกล้ามอ่
1: ะ
0: เสื้อแบบที่ไม่มีแขน
1: อ
0: ่ะผมว่ามันใช้ผ้าเยอะหรือไงก็ไม่รู้แล้วราคาแพงกว่าเสื้อแบบ
1: เต็มตัวเสื้อแบบมีแขนดิ
0: บางทีไปดูแล้วงงมากเลยมันใช้อะไรตั้งราคาก็ไม่รู้นะ
1: คุณต้องไปอ่านสรรพคุณผ้าเขาไม่ได้ผลิตง่ายๆเลยเหร
0: อ
1: เออ
0: บางทีแบบมันดูเสื้อพอใช้ผ้าก็น้อยๆ นะ
1: เออบางทีอาจจะทอจากบัวหิมะอะไรเงี้ย
0: เหรอโอ้ยจะได้แบบพกช้ำไปรักษาไปด้วยอย่างเงี้ย
1: มีสรรพคุณสมานแผลอะไร
0: กางเกงนี่นะไอ้กางเกงวิ่งบางทีตัวแบบขาสั้นๆนะ
1: เออ
0: ผมก็พอไปดูราคาโหแพงกว่ากางเกงแบบปกติอ่ะ
1: ก็เหมือนไอ้นี่ไงไอ้พวกไอ้สินค้าแฟชั่นเกี่ยวกับ F1 น่ะแพงทุกอย่าง
0: เออ
1: ผมเห็นมีคุณพี่กลุ่มนึงพี่ผู้หญิงไปจับไอ้เสื้อ Mercedes ที่อาดิดาสมาทำขายอ่ะสีฟ้าขาวๆจับดูพอเป็นป้ายราคาโอ้โหเพ่นกันออกแทบไม่ทันอ่ะ 4,600 อ่ะเพื่อเชิดอ่ะ
0: ก็ 4,600 ใช่ก็มันเหมือนเขาตั้งราคาเท่ากับไอ้เสื้อบอลน
1: ่
0: ะ
1: เ
0: พราะเสื้อบอลถ้าเกิดเป็นเกรดเพลเยอร์มันก็ 4,600 นะ
1: เออ
0: ใช่ไหมล่ะแล้วก็ไอ้ถ้าเป็นธรรมดามัน 2,900 ไงนะ
1: ต้องใจร้ายจริงๆไอ้เสื้อ F1 เพราะว่ามีแต่สปอนเซอร์นั่นเลยเต็มตัว
0: ใช
1: ่
0: ผมไม่อยากจะบอกเลยว่าแฟนผมก็ซื้อไอ้เสื้อนั้นแหละ
1: ผมก็อยากได้ผมก็คำอยู่เพราะว่าถ้าไปหาซื้อดีมันจะมี 2,000 กว่าบาทก็พอหาได้อยู
0: ่มันต้องดูตามเนื้อผ้าด้วยถ้าเนื้อผ้าเพราะว่า ไอ้เพื่อนแฟนผมมันก็ชอบใส่เสื้อพวกนี
1: ้
0: เขาบอกถ้าให้ตัวสีมันหัวกับผ้ามันจะดี
1: เป็นเกียรติ
0: คล้ายๆเพเยอร์คล้ายเกียรติเพเยอร์ของนักบอลน่ะ
1: เอออ
0: ะไรแบบเนี้ยแต่เราก็ซื้อไม่ลงอยู่ดีอ่ะ
1: โอ้โหแพงจริงนะ
0: แพง
1: คือเป็นเสื้อธรรมดาเลยอ่ะ
0: เสื้อบอลนี่ผมไม่เคยซื้อเลยแล้วตรงนะราคาเต็มเลยผมไม่เคยซื้อเลยนะผมซื้อแต่แบบไอ้แบบตามเอาเลทอ่ะ
1: เออ
0: ผมจะถ้าจะซื้อก็คือไปซื้อตามเอาเลท
1: ซื้อช้าทักซีซั่นน่ะราคามันจะลงไปเหลือครึ่งเนี่ย
0: ใช่
1: แต่หลังๆผมเลิกซื้อแล้วเพราะว่าขี้เกียจเก็บมันเอฟเฟคอะไรมันลอกไงแล้วก็ผมหันมาซื้อแบบเสื้อย้อนยุคที่มันไม่มีเอฟเฟคไม่มีอะไรอ่ะโล่งๆใส่ง่ายดี
0: ครับ
1: แต่ก็แพงนะฮะ
0: ใช
1: ่นี่มันมีข้อความไหม
0: ไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันแล้วใช่ไหม
0: ไม่ได้อ่านสักอันครับขออภัยด้วยมาคุยเรื่องอะไรก็อยู่ผมไม่รู
1: ้มีอะไรก็สินพงกระเจงนะ
0: ครับ
1: แค่มาแจมนะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลงกับยองเอาแล้วกัน
1: นะฮะมันมีข่าวเนี่ยดูจากมีคอสโก้
0: อ
1: ่ะ
0: เสียชีวิตใช่ไหม
1: ดีพลัสโซเวียนแทมิเนเต็ดแล้วควีนสปาร์เรนเจอร์นะครับก็เสียชีวิตด้วยวัย64ปีนะหลังจากที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานพักใหญ่เลย
0: ครับ
1: นะฮะก็ท่านก็เป็นแฟนแบบพรีเมียร์ลีกยุค90นะ
0: ก็นัดที่เวสต์แฮมเจอแมนยูใช่ไหม
1: ทำไมล่ะฮะ
0: ที่แกเป็นโก้บอกวันนั้น
1: อ
0: ่ะใช่ไหม
1: ทำไมอ่ะแกทำอะไร
0: ไม่ก็ที่ไอ้ที่แมนยูมันมีเสมอเวสต์แฮมอยู่นั้นยังไงแล้วที่แชมป์
1: อ
0: ่ะที่ลิเวอร์พูลเจอแบ็กเบิร์นอ่ะวันนั้นโก้เวสต์แฮมใช่มีคอร์ตโก้นี่ปะ
1: น่าจะใช่แล้วฮะถ้าตรงนั้นนะดูเด็กมีคอร์ตโก้ก็ถือว่าเป็นผู้สัตว์ที่ดังนะในยุคนั้นนะคร
0: ับ
1: พรีเมียร์ลีกแรกๆอ่ะมาเล่นเป็นนายทวารทีมชาติเช็กนะก็แล้วก็เล่นให้เวสต์แฮมเกือบ400นัดเนี่ยนะตั้งแต่ปี1990ถึง1998
0: ครับขอไล่แล้วฮะ
1: ครับ
0: น้องฟิลิปลามบอกถ้ามันยังไม่ออกอย่าเปิดเพลงแล้ว นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราขอคนลาไปก่อนครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โพสต์สิทธิ์พงศ์การพึ่งยักษ์สุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ้ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: ดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค่าแบบค่าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล์
4: ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
8: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย21

0: ถึง22พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
7: 6:34 สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time เช้าวันอังคารที่15กันยายน2569มาแบบฉ่ำๆชุ่มฉ่ำนะคะฝนตกหลายพื้นที่บอกว่าตกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะคะแต่เมื่อเช้าตอนออกจากบ้านแถวแถวแยกกรุงเทพกรีฑาแถวแถวเรียบมอเตอร์เวย์หนักเอาการนะคุณผู้ฟังแต่ว่าพอมาถึงอสมทเนี่ยหมดละฝนไม่มีละไปยังไงบ้างคะไหนบอกกันหน่อยคุณผู้ฟังหลายพื้นที่ฝนตกหรือไม่ต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มเย็นหรือยังนะคะ SMS มาพูดคุยกัน Facebook YouTube นะคะคุณผู้ฟัง4689899วันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งคือจริงๆแล้วต่ออ่านบทความของคุณหมอเจษฎาทองเถาค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็ท่านจะโพสต์ไว้ใน Facebook ของท่านนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ฟังเคยเศร้าแบบไม่มีเหตุผลไหมคะเศร้าแบบไม่มีปริมีเครียดเศร้าไม่มีเหตุผลคือในแพทย์เจษฎาทองเถาค่ะท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ท่านเป็นจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีท่านก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะคลินิกสุขภาพคลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษดาเกี่ยวกับความรู้สึกเศร้าแบบไม่มีเหตุผลคุณผู้ฟังต่อบอกอย่างไม่อายนะก็พูดตรงๆเลยแล้วเราก็เคยเป็นเหมือนกันแบบเศร้าอย่างไม่มีเหตุผลไปติดตามในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
8: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
7: ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากปัจจัยภายนอกอะไรบ้างแต่ว่าเราไปไขความลับกันความรู้สึกเศร้าแบบไม่มีเหตุผลมันเกิดจากอะไรนะคะคุณหมอเจษดาท่านเล่าให้ฟังว่ามีคนไข้คนหนึ่งบอกหมอว่าหนูไม่ได้ทะเลาะกับใครนะคะไม่ได้มีเรื่องผิดหวังอะไรแต่พอตื่นมาในบางวันเหมือนทุกอย่างรอบตัวมันไม่มีความหมายเลยค่ะมันเหมือนใจที่มันเศร้าโดยไม่รู้ว่ากำลังเศร้าเรื่องอะไรอยู่มีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะคะคุณผู้ฟัง WHO บอกว่าผู้คนกว่า264ล้านคนทั่วโลกค่ะมีภาวะซึมเศร้าและในจำนวนนี้เนี่ยเกินกึ่งหนึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งไม่สามารถระบุสาเหตุชัดเจนในช่วงเริ่มต้นว่าเกิดจากอะไรในจิตเวชศาสตร์นะคะคุณผู้ฟังถ้ามองจาก3มิติจะมองได้แบบนี้ค่ะคือมิติที่หนึ่งเรื่องของด้านชีวภาพคุณหมอเจษดาท่านบอกว่าความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทเช่นเซโรโทนินโดพามินอาจทำให้สมองแปลความรู้สึกนั้นผิดเพี้ยนไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นความผิดปกติของนาฬิกาชีวิตเช่นการนอนผิดเวลาทำให้ความรู้สึกเศร้านั้นเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นอันนั้นด้านชีวภาพนะคะอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจคือด้านจิตใจด้านจิตใจคือเริ่มจากหนึ่งภาวะเครียดแบบสะสมเครียดแบบสะสมที่ไม่ได้ระบายออกอาจจะแปรเปลี่ยนเป็นความเศร้าแบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกประเด็นหนึ่งคือกลไกจิตใจบางอย่างเช่นการเก็บกดความเศร้าในอดีตความผิดหวังที่ไม่ได้รับการเยียวยาบุคลิกบางประเภทด้วยนะคุณฟังเช่นคนที่มักคิดมากคนที่มีบุคลิกเป๊ะทุกอย่าง

0: ของการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยเช่นครอบครัวที่ตึงเครียดหรือสังคมที่คาดหวังสูงจนเกินไปอันนี้ก็น่าสนใจประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจนั่นคือการขาดความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือคุณค่าของชีวิตคุณผู้ฟังคะสรุปข่าวก็คือข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกค่ะบอกว่าผู้คนกว่า264ล้านคนทั่วโลกมีภาวะซึมเศร้าและในจำนวนนี้เกินกว่าครึ่งหนึ่งไม่สามารถระบุหาสาเหตุชัดเจนได้ในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นในจิตเวชศาสตร์เขาเรียกแบบนี้ว่าความเศร้าหรือความรู้สึกหดหู่ที่ไม่สามารถระบุสาเหตุหรือสิ่งกระตุ้นได้อย่างชัดเจนขอบคุณคุณหมอเจษดาทองเถานะคะแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของฟรีจากธรรมชาติต่อในตอนที่2เมื่อวานนี้เราคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องของของฟรีคุณผู้ฟังจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแสงแดดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศแล้วก็สติปัญญาต่างๆคุณผู้ฟังคะบางทีแสงแดดน่ะเรากลัวกันเกินเหตุก็มีแดดมีเขาเรียกว่าอะไรแดดมีประโยชน์นะคุณผู้ฟังอาจารย์มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ตามสัญญานะครับเพื่ออธิบายฟังถึงให้พวกเราแฟนรายการทุกท่านแล้วก็หลานๆที่ฟังรายการเพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้ผมก็ดีใจนะครับได้เข้าใจถึงสิ่งที่ธรรมชาติว่าเมื่อให้เรามาแล้วเนี่ยถ้ามันไม่จริงไม่ดีจริงๆจำเป็นจริงๆเนี่ยธรรมชาติเขาไม่ทำขนาดนั้นหรอกแต่เขาทำมาให้เรามาเช่นวันนี้จะพูดเรื่องอากาศและอากาศนั้นก็คือเป้าหมายของเราคือเอาอากาศเข้าร่างกายก็เพื่อต้องการจะได้ออกซิเจนในอากาศนะครับก็คือสิ่งหนึ่งนี้ครับธรรมชาติให้มาเพราะว่าเขารู้ว่าสารต้องการใช้ในร่างกายถ้าอย่างนั้นถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเอาอากาศกับออกซิเจนเข้าร่างกายไปทำอะไรอะในร่างกายเราผมขอสรุปเป็นข้อความที่เข้าใจง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับใช้ศัพท์แพทย์เป็นเฉพาะบางชื่อเท่านั้นเองจำเป็นนะครับเพื่ออธิบายท่านฟังให้เข้าใจว่าที่ท่านหายใจเข้าไปทุกๆนาทีนาทีละ14ถึง16ครั้งต่อนาทีนะครับท่านหายใจเข้าไปก็เพื่อจะเอาอากาศและสกัดเอาออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศ 21% ในอากาศนะครับสกัดออกมาใช้ให้ร่างกายท่านใช้เพื่ออะไรใช้ทำอะไรกันแน่ในร่างกายถ้าท่านจะเข้าใจว่าอ๋อที่เราได้จากธรรมชาติมาของฟรีๆไม่คิดตังค์อยู่กันตั้งเกิดไปจนถึงแก่ตายนะครับเราไม่เคยถูกเก็บตังค่าออกซิเจนค่าอากาศเลยเพราะธรรมชาติรู้ว่ามนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะว่าต้องไปสกัดออกซิเจนจากอากาศเข้าร่างกายแต่กระบวนการที่มันทำแบบเงียบๆแบบปิดทองหลังพระจนเราเนี่ยไม่เข้าใจไม่เรียกถึงเขาว่าเหมือนกันเถอะเขาไม่หิวแสงนะครับออกซิเจนเขาไม่หิวแสงเขาเป็นการโชว์ออฟตัวเองต้องตอบเพราะเห็นภาพไหมคะ
0: ฉันอยู่ของฉันดีๆนะคะ อยู่ดีๆ ไม่ได้วิ่งหาแสง
2: ไม่หาแสงไม่หาแสงนะครับแต่ว่ามีความจำเป็นอยู่ร่างกายเพราะขาดออกซิเจนเพียงแค่4นาทีสำหรับดูนาฬิกาเลยครับ4นาทีมันไม่ถึง5นาทีเลยนะทุกท่านเราก็จะกลายเป็นต้นไม้ไปแล้วคือมีชีวิตอยู่นิดหน่อยมีชีวิตอยู่ทำไพ่ทำไรนะครับใกล้จะสิ้นใจทันทีแต่สั่งการอะไรคิดทำอะไรจากสมองไม่ได้แล้วดีเลยไปสักนาทีสองนาทีเกินที่ไปสักพักหนึ่งคุณก็จะหมดสภาพความเป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ในสมองก็จะตายตามไปด้วยเพราะขาดออกซิเจนมากกว่า4นาทีขึ้นไปมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับคุณนั้นฝึกไว้แค่ไหนครับถ้าฝึกไว้นานเช่นนักดำน้ำสอนเขาดำน้ำให้เขาพวกดำน้ำเรียนดำแบบชาวบ้านที่เขาคุ้นชินจริงๆนะเขาดำได้นานกว่า4นาทีจะบอกทุกคนเพราะเขาฝึกเขาไว้ให้ร่างกายเขาเนี่ยทนใช้ต่อไปอีกสักพักถึงนะอีกสัก4นาทีเคลื่อนขึ้นเป็น2เท่าได้ไหมเป็น8นาทีฝึกไปฝึกมาตั้งแต่เด็กจนทั้งปอดเขาขยายตัวเต็มที่เก็บออกซิเจนเต็มที่มีการตุนไว้ในยุ้งออกซิเจนตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกว่าคนทั่วไปเอาละคนกลุ่มนี้ที่ฝึกดำน้ำมานานๆโดยธรรมชาติฝึกมาตั้งเป็นชาวบ้านชาวเกาะชาวไร่เลยนะครับเขาอาจจะดำน้ำได้นานกว่าชาวบ้านพวกเรานะแต่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็จบลงที่

0: เมื่อหมดในยุ้งก็ต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเหมือนกันต้องเอาเส้นล็อตใหม่มาเติมให้แต่คนอย่างพวกเราถ้าไม่ได้ฝึกมานานๆ4นาทีก็กลายเป็นต้นไม้แล้วครับเพราะว่าไม่สามารถสั่งการอะไรได้ขยับเขยื้อนอะไรไม่ได้แล้วกลายเป็นคนที่ลืมตาแป๊บๆแล้วก็อีกนาที2นาทีผ่านไปก็เสียชีวิตตาไปนะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่ออกซิเจนเข้าไปทำอะไรในร่างกายเราผมขออนุญาตท่านฟังครับขอเวลาสัก 5-6 นาทีอธิบายให้ฟังง่ายๆเพื่อท่านจะเข้าใจว่าออกซิเจนมันเข้าไปทำอะไรในร่างกายเราคำตอบคือออกซิเจนเข้าไปเพื่อเป็นวัตถุดิบในการสร้างพลังงานให้ร่างกายเราที่ระดับของเซลล์เลยงั้นทุกอย่างจะอยู่ที่ระดับเซลล์หมดเลยครับการสร้างพลังงานแบบนี้ทำให้เรามีพลังงานในการใช้เช่นสมองคิดจำต่อต้านเห็นชอบรักโกรธได้ตามปกติที่สมองที่เซลล์สมองเลยแขนขาทำงานได้ขยับอุ้มลูกไปเลี้ยงลูกไปพาลูกไปอนุบาลโรงเรียนอนุบาลได้ก็เพราะว่าออกซิเจนไปทำงานที่เซลล์กล้ามเนื้อตับกับไตทำงานได้เป็นปกติเพราะว่าออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยครับไปส่งสร้างพลังงานที่เซลล์ของตับโดยตรงเซลล์ของไตโดยตรงที่เซลล์เลยที่ดับเซลล์เลยถ้าอย่างนั้นเราต้องถามว่ามันไปหาได้ยังไงออกซิเจนน่ะก็หายใจเข้าทางปอดนี่นาต้องนึกถึงบทผลนะครับเพราะมันต้องอาศัยเลือดเป็นตัวพาไปครับเลือดเราเนี่ยครับมีเม็ดสีน้ำสีแดงๆจากสีของเม็ดเลือดแดงนะแต่เม็ดเลือดแดงเนี่ยเป็นตัวที่มีสารที่ชื่อว่าฮีโมโกลบินมีขอชื่อฝรั่งคำหนึ่งนะครับฮีโมโกลบินเนี่ยมันจะจับออกซิเจนแล้วก็พาไปในน้ำเลือดเลือดไปถึงไหนไอ้เม็ดแดงๆที่ชื่อว่าฮีโมโกลบินเนี่ยครับที่จับออกซิเจนไว้แล้วก็จะพาไปถึงนั่นพอไปถึงจุดที่มีเซลล์อยู่เช่นเซลล์สมองอยู่เลือดผ่านสมองเซลล์สมองก็จะขอแบมือขอออกซิเจนเขาก็จะปล่อยออกซิเจนมาให้นะครับแล้วเม็ดเลือดแดงก็จะผ่านไปหลังที่ให้ออกซิเจนเต็มที่แล้วก็ผ่านไปออกซิเจนก็จะหมดจากเม็ดเลือดแดงไปรับใหม่ที่ปอดรอบ2รอบ3รอบ4แต่เซลล์สมองได้รับออกซิเจนเข้าสู่ตัวเองละผมขอยกตัวอย่างเซลล์สมองเพราะมันไวที่สุดในการขาดออกซิเจนครับร่างกายขาดเป็นแค่4นาทีเนี่ยมันก็สั่งการอะไรไม่ได้ละทำงานต่อไม่ได้ละและพร้อมกับการที่ออกซิเจนถูกพาไปโดยเม็ดเลือดแดงที่เรานำไปโดยฮีโมโกลบินนี่ครับมันก็จะมีนำการอื่นๆด้วยเช่นอาหารที่ถูกย่อยแล้วจากกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กนะครับย่อยเสร็จจนเป็นโมเลกุลที่เล็กๆตาเปล่ามองไม่เห็นแต่มันสามารถดูดซึมเข้าเข้าอยู่ในกระแสเลือดได้ในเลือดจึงมีวัตถุดิบหลายอย่างเช่นออกซิเจนถูกนำไปโดยเม็ดเลือดแดงนะครับอาหารพวกครบ5หมู่ที่ย่อยเสร็จแล้วกลายเป็นโมเลกุลที่เล็กขนาดตาเปล่าท่านมองไม่เห็นดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเช่นเดียวกันละลายในน้ำเลือดและเลือดก็จะถูกหัวใจบีบปั๊มเพื่อพาไปที่ต่างทั่วร่างกายท่านถ้าพาไปที่สมองไปถึงสมองปั๊บก็จะไปคายเอาออกซิเจนจากเม็ดเลือดแดงให้เซลล์สมองเป็นวัตถุดิบ1นะครับวัตถุดิบนี้ต้องการใช้อย่างยิ่งและอาหารต่างๆที่ท่านนำไปเช่นคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกลูโคสต่างๆที่คุณกินเข้าไปก็จะไปถึงเซลล์สมองเช่นเดียวกันจากในน้ำเลือดเช่นเดียวกันวัตถุดิบต่างๆครบกระบวนการเซลล์สมองซึ่งภายในมีส่วนประกอบสำคัญที่ชื่อว่าเตาเผาเป็นเตาเผาเลยนะทุกคนนะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียนี่ครับเป็นเตาเผาพอได้ออกซิเจนมาเอาละมึงชอบมากเพราะออกซิเจนนี่ทำให้เกิดการเผาผลาญได้ดีสมบูรณ์แบบใช้ออกซิเจนเลยนะครับแล้วก็อาหารที่นำมาเช่นน้ำตาลกลูโคสเนี่ยหมอต้องการใช้อย่างยิ่งเลยพอครบปุ๊บก็ส่งเข้าเตาเผาเลยครับเตาเผาที่ชื่อว่าไมโตคอนเดรียที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วนะครับออกซิเจนกับน้ำตาลก็จะรวมตัวกันเผากลายเป็นสารที่ชื่อว่าเป็นพลังงานให้สมองใช้ได้คิดได้จำได้รักได้โกรธได้โมโหโทโสต่างๆทำได้เพราะว่ามีพลังงานเหล่านี้ครับไปส่งให้เซลล์นั้นทำงานมีหน้าที่เฉพาะของเซลล์สมองก็เกิดอย่างนี้ขึ้นเห็นไหมครับว่า สมองทำงานได้ก็เพราะว่ามีการส่งสวยส่งวัตถุดิบไปให้เข้าถึงสมองเลย โดยเลือดเป็นคนพาไปนะครับเมื่อเลือดพาไปถึงสมองแล้วกระบวนการต่างๆก็จะเผาผลาญขึ้นเกิดขึ้นในเตาเผาก็คือไมโตคอนเดรีย อยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์ทุกเซลล์จะมีเตาเผาตัวเองสองเตาบ้างสี่เตาบ้างแล้วแต่ต้องการใช้มากแค่ไหนนะครับร่างกายสร้างไว้รอไว้เลยรอด้วยรอออกซิเจนรออาหารรอน้ำตาลพลังงานต่างๆที่จะเข้ามาตามกระแสเลือดและเมื่อมีครบก็จะเผาเกิดเป็นสารที่ชื่อว่าสุดท้ายนะครับท่านฟังครับเซลล์พลังงานในร่างกายภาษาฝรั่งเรียกว่า ATP ตัวย่อนะครับอันนี้ต้องจำให้ได้ใครที่เรียนวิทยาศาสตร์ก็จะได้เรียนทั้งนั้นนะหลานๆที่เรียนชั้นม.7 ม.4 ม.5ก็จะเรียนคำตัวนี้ก็คือคำว่า ATP อะดีโนไซด์ไตรฟอสเฟตนะครับชื่อเต็มมันนะแต่เราใช้ตัวย่อกันเป็นส่วนใหญ่คำว่า ATP คือโมเลกุลของพลังงานที่เตาเผามันเผาเสร็จแล้วได้เป็นพลังงานมาแล้วชื่อ ATP พอสมองต้องการใช้พลังงานในการจำก็จะสลาย ATP ให้เป็นพลังงานเอาไปใช้เลยสมองใช้ให้หมดไปเลยจะได้จำได้แม่นๆไม่ขี้หลงขี้ลืมจะได้รักลูกคนนี้อย่างสุดหัวใจจะได้โกรธคนนั้นได้อย่างดีจะได้งอนกับคนที่มาจีบเราได้ดีเนี่ยอันนี้ผู้หญิงก็จะใช้กันนะครับทั้งหมดทั้งแหล่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเซลล์แต่ละเซลล์และทุกอวัยวะก็เกิดแบบนี้เหมือนกันมีไมโตคอนเดรียในการเป็นเตาเผาเสร็จก็จะเกิดพลังงานที่ชื่อว่า ATP ซึ่งมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญถ้าไม่มีออกซิเจนจะเกิดพลังงานตัวนี้ขึ้นไม่ได้นะครับเผาเสร็จก็กลายเป็นพลังงานให้เราได้ใช้ตามอวัยวะนั้นๆตับก็ไปสู้กับเหล้าที่จะกินเข้ามานะสมองก็ใช้คิดใช้จำใช้รักนู้นคนนี้ท่านฟังเห็นภาพไหมครับที่เล่าเป็นนิทานแบบนี้เพื่อฟังง่ายๆโดยสรุปก็คือเลือดจะเป็นคนไปพาวัตถุดิบพาจากปอดก็คือออกซิเจนไปฝากไว้กับเม็ดเลือดแดงให้พาไปเป็นคนขนส่งไปเม็ดเลือดแดงพาไปผ่านไปที่ลำไส้และลำไส้และกระเพาะก็จะไปนำเอาอาหารที่น้ำตาลกลูโคสต่างๆที่ย่อยแล้วเป็นโมเลกุลตัวเล็กๆแล้วตาเปล่ามองไม่เห็นละดูดซึมแล้วก็พาไปด้วยไปถึงสมองสมองต้องการใช้ออกซิเจนกับน้ำตาลเนี่ยเขาต้องการมากเลยเขาบอกแค่ก็จะขอพบครบก็ส่งเข้าเตาเผาทันทีไมโตคอนเดรียเผาไปเผามาก็กลายเป็นเซลล์พลังงานที่ชื่อว่า ATP นะครับอะดีโนไซด์ไตรฟอสเฟตที่ผมตัดเอาสมส่วนที่สำคัญทุกคำมาเล่าให้ฟังแต่กระบวนการนี้ขาดอันไหนอันหนึ่งไม่ได้โดยออกซิเจนเป็นตัวคีย์หลักเลยถ้ามีออกซิเจนมาจะเกิดพลังงานแบบเนี้ยขึ้นเป็นพลังงานที่ใช้ได้ดีทนทานมีคุณภาพสูงคิดจำแม่นเป็นแม่นจริงๆแล้วก็ไม่ลืมด้วยนี่คือประเด็นสำคัญในการทำงานของออกซิเจนเป็นตัวหลักและหรือว่าอื่นๆก็เช่นเดียวกันอย่างนี้แหละครับทำหน้าที่ของตัวเองไปตามนั้นแต่ต้องขาดออกซิเจนไม่ได้ขาดในแค่4นาทีที่ตุนไว้ร่างกายรอไว้แล้วก็ถูกใช้หมดไประหว่างนี้ร่างกายก็ทำงานต่อไปไม่ได้แล้วไม่จำแล้วไม่รักมันแล้วมึงขาดออกซิเจนไป4นาทีแล้วขาดไปถึง5นาที6นาที7นาทีแล้วจะการฝึกเรามานะครับคุณก็จะหมดชีวิตไปหยุดเซลล์ทุกเซลล์หยุดทำงานปิดแฟ้มตายดีกว่าพอถึงเวลาขาดออกซิเจนเช่นคนที่ถูกบีบคอตายอย่างเงี้ยครับแกล้งอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็สิ่งสำคัญมากเลยการฝึกฝนเนี่ยจะช่วยได้ขนาดหนึ่งออกซิเจนจึงทำงานแบบนี้เองท่านสังเกตภาพไหมครับในร่างกายคุณก็เช่นเดียวกันในทุกๆเซลล์ในร่างกายครับ100ล้านล้านเซลล์ล้าน2ทีนะทำงานแบบนี้ทั้งนั้นทั้งเซลล์ทั้งหมดในร่างกายเลยครับทุกเซลล์มีเตาเผาแล้วต้องเผาพลังงานทั้งสิ้นเผามากเผาน้อยเซลล์ที่เผาน้อยที่สุดในร่างกายก็คือเซลล์ไขมันครับจะมีเตาเผาไปแค่1เตาเซลล์ละ1เตาเซลล์ละ2เตาไม่เกินนี้นะครับก็เพราะมันต้องการที่จะสลายตัวเองช้าๆผมบอกว่าออกกำลังกายจะเผาพลังงานจากน้ำไขมันได้คุณต้องตื้อไปถึง8นาทีเตาจำได้ไหมครับ8นาทีเตาเผาอื่นๆเช่นน้ำตาลเนี่ย30วินาทีแรกก็เผาเรียบร้อยไปแล้วแต่ไขมันเตาเผายังไม่ทำงานเลยเตาเผานี่แหละครับเตาเดียวกันนี่แหละครับมันกว่าจะเผาได้ก็8นาทีกว่าจะร้อนอุ่นตัวเองขึ้นมาได้แต่ถึงจะเผาไขมันได้แปลว่าคุณจะลดน้ำหนักคุณต้องตื้อออกกำลังกายเรื่องที่คุณทำต่อเนื่องนานถึง8นาทีขึ้นไปนะเช่นวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยใช้พลังงานแต่ออกซิเจนที่พูดถึงเผาไขมันเป็นหลักแต่กว่าจะเผาไขมันได้คุณต้องออกกำลังกายเกิน8นาทีขึ้นไปเช่นคุณวิ่ง20นาทีคุณจะเผาไขมันได้12นาทีเท่านั้น พราะ8นาทีแรกยังไม่เผาครับเผากระจุกกระจิกนี้หน่อยนี้หน่อยไม่มีความหมายพอนาทีที่8ไปแล้วเตาเผาร้อนเต็มที่แล้วถึงได้ใช้ไขมันเต็มที่คุณวิ่ง20นาทีคุณจึงเผาไขมันได้20ลบ8เท่ากับ12นาทีเท่านั้นนะครับ
1: สรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอากาศของฟรีที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากๆขาดของฟรีที่เรียกว่าอากาศไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ออกซิเจนที่อาจารย์บอกว่าจะไปสร้างพลังงานในร่างกายอาจารย์หนูคิดไงครับคะหนูคิดกลับมาครูฟังขออนุญาตนะถ้าเราจะคุยเรื่องนี้อีกสักนิดหนึ่งเรื่องของการทำสลิปเทสเรื่องของการทำสูนิทาเวทที่คุณหมอเคยบอกว่าคนเราถ้าขาดอากาศนานๆในสมองอ่ะมันจะกลายเป็นสมองเอออัลไซเมอร์ได
0: ้เก่งมากนะเอามาประกอบเรื่องกันนะใช่เลยครับคุณหมอที่ทำการรักษาเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับเนี่ยเขาแคร์เรื่องออกซิเจนที่เข้าสมองคุณหยุดหายใจทีละ7-8วินาทีจะไหวยังไงล่ะสมองก็ขาดสิพอมันไปต่อเนื่องกันสักถึง4นาทีก็ตายไปต้นไม้ยอมไม่ได้ต้องหาเครื่องไปเป่าโดยการทดสอบที่ว่าหลับจริงๆตอนหลับเนี่ยเราไปนอนถึงขั้นที่โรงพยาบาล1คืนนะครับมันเกิดอะไรขึ้นพอรู้แล้วมาแก้ตรงนั้นเป๊ะๆทุกๆประเด็นเลยโดยใช้เครื่องที่เรียกว่าเป็นอะไรนั่นเก่าบอกสิครับ
1: CPAP
0: CPAP นะครับ CPAP นี่เป็นตัวที่หมอจะควบคุมในทุกทิศทางเลยนะแต่คุณจะตั้งออโต้นะแล้วออโต้นี้เครื่องมันคุมเองนะก็จะกลายเป็นคนทุกคนเหมือนกันหมดแต่ว่าคนไข้ทุกคนไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: ขึ้นอยู่กับแลบที่ตาไปนอนที่โรงพยาบาล1คืนใช่ไหมครับก
1: ็
0: จ
1: ะ
0: ก็จะรู้ทุกอย่างทั้งการเคลื่อนไหวหัวใจต่างๆทำงานยังไงขณะนั้นเขาจะตั้ง CPAP ให้เลสสปอนต่อร่างกายของเต่าเนี่ยตรงเป๊ะทุกเรื่องเลยเอาออกซิเจนเข้าปั๊มแต่ละครั้งนานเท่าไหร่ก็จะเป๊ะของเต่าชนชื่อเต่าคนเดียวคนอื่นไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่ตั้งออโต้เนี่ยมันทำให้เราเป็นคล้ายๆกับของนี่ของเป็นของขายเป็นโหลอะยกโหลนะครับแต่เราไม่ใช่คนยกโหลครับเขาคนแต่ละคนชื่อต้องเต่าชื่ออะไรเป็นเฉพาะเจาะจงฉะนั้นคุณหมอเป็นคนจัดการเรื่องนี้ให้ก็คือต้องการป้อนออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายคุณไปชดเชยที่คุณหยุดหายใจไงหยุดหายใจไป7-8วินาทีครับมันขาดเนี่ยปกปั๊มเข้าไปให้แทนให้ไม่ให้ขาดไม่ได้นี่คืออุปกรณ์ของเครื่องนี้หัวใจของมันคือ CPAP หน้าที่คือป้อนออกซิเจนให้กับร่างกายเรานะครับ
1: ค่ะคือหลายคนอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่สำคัญนะคะมันเป็นเรื่องสำคัญที่เมื่อก่อนต่อไม่ทราบหรออาจารย์พอได้ไปรักษาหรือว่าไปหาหมอจริงจริงจังๆหลังทีนี้รู้ว่าโอ้ยไอ้ที่ฉันนอนเร็วตื่นเช้ามาง่วงๆเนี่ยมันไม่ใช่ละมันผิดปกติละเพราะเมื่อคืนฉันนอนไม่มีอากาศเลย
0: มันขาดออกซิเจนไงกระบวนการวัตถุดิบที่ต้องการจะเผาผลาญพลังงานให้เกิดเป็น ATP มันไม่ครบเกิดขึ้น ATP เกิดขึ้นน้อยนิดเดียวร่างกายต้องการได้เยอะกว่านี้สมองเลยมึนๆตึงๆเกิดตื่นแต่ตอนเช้าไม่เฟรชไม่สดใสนะครับ
1: นี่
0: คือประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นจริงๆในร่างกายและคุณหมอเขาไม่รู้ว่าจะเล่าอย่างนี้ให้ฟังได้ยังไงแบบที่ผมมีก็เลยมีสื่อนะที่พูดออกได้แล้วผมก็พยายามเล่าให้ฟังแบบง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเราเป็นนิทานมั่งเป็นเรื่องผูกกันไปมั่งแต่ถ้าเกิดจะเห็นภาพว่ามันทำอะไรขึ้นในร่างกายเราพอดีมันซับซ้อนมากกว่านี้เยอะเวลาสอนนักศึกษาแพทย์จริงๆนะครับแต่พวกเราเองมันเอาเฉพาะที่เราเข้าใจได้เห็นภาพจริงๆว่ามีความสำคัญในออกซิเจนเนี่ยขนาดร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงมาเฉพาะเลยเพื่อจะพามันไปตัวเดียวเลยนะครับอาหารอื่นๆเนี่ยละลายไปเองในเลือดไปตามเวรตามกรรมนะครับแต่ว่าออกซิเจนนี่ไม่ได้ต้องมีตัวเจ้าจับมัฟเลยเม็ดเลือดแดง1เม็ดจะจับออกซิเจน4ตัวนะครับพาไปเลยพาไปถึงที่จุดที่ต้องการเช่นสมองไปปล่อยให้เขาปล่อยให้ได้แน่ๆนับปริมาณกันเลยว่าได้แค่แน่ๆนะนับไปเลยจะนำไปใช้ในไมโตคอนเดรียเผาพลังงานให้กลายเป็น ATP และ ATP จะปล่อยพลังงานให้สมองใช้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านฟังขอสักนาทีสุดท้ายเมื่อใช้เสร็จแล้วอะพอสมองเผาพลังงานเป็น ATP แล้วออกซิเจนหมดไปละน้ำตาลหมดไปละมีของเสียเกิดขึ้นนะครับขอบอกนะของเสียเกิดขึ้นเป็นคือในร่างกายมนุษย์เนี่ยถ้าเผาวิธีนี้เป็นของเสียที่เราจัดการได้จริงๆเองเลยไม่เสียมากขนาดว่าเป็นสารพิษอะไรพวกนั้นของเสียนี่คือออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะเผาให้ตายเลยออกซิเจนได้ ATP เกิดขึ้นได้ใช้พลังงานแล้วเกิดของเสียขึ้นสองอย่างแต่เรามองว่ามันไม่ใช่ของเสียอะไรมากมายนักหนาน้ำไงกับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับน้ำนี่ร่างกายไปใช้ต่อไปเลย

0: มือนกับกินน้ำในแก้วแล้วแต่ว่าเพิ่มมาโดยการที่เผาผลาญพลังงานเนี่ยกลายเป็นน้ำให้ร่างกายได้ใช้ต่อไปได้ไม่ขาดน้ำอันนี้ไม่ถือเป็นของเสียนะครับท่านฟังแต่คาร์บอนไดออกไซด์ร่างกายก็ฝากเลือดกลับมาที่ปอดเมื่อมันไหลกลับไปแล้วพอไหลกลับมาก็รับแจกออกซิเจนให้ร่างกายให้สมองแล้วส่วนที่เหลือก็รับคาร์บอนไดออกไซด์คืนกลับมาด้วยสิฝากไปด้วยมันก็ไหลไปแล้วเลือดกลับทางหลอดเลือดดำไปที่ปอดไประบายที่ปอดเราจึงหายใจออกนะครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าหายใจออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นของเสียทิ้งไปหายใจออกเป็นออกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหายใจเข้าเป็นออกซิเจนไปหายใจที่หัวหินที่พัทยาระดับน้ำทะเลหายใจเข้าแต่ละครั้งเข้าไปเป็นออกซิเจน 21% หมายความว่าหายใจกากๆไปเลาะ100ลิตรนะครับคุณจะได้ออกซิเจน 21 ลิตร100ลิตรหายใจเข้าไปกี่ครั้งก็ไม่รู้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับปอดมันใหญ่โตไม่เหมือนกันชายกับหญิงก็ไม่เหมือนกันแต่เมื่อครบ100ลิตรคุณจะได้ออกซิเจนไป1ถึง 21% คือ21ลิตรให้ร่างกายใช้โดยคุณฝากไปกับเม็ดเลือดแดงนั่นจะพาไปจ่ายทั่วร่างกายคุณตัวอย่างเช่นสมองเป็นตัวอย่างถ้าเขาเผาเสร็จเมื่อเขาที่ผ่านมาก็จะฝากเป็นน้ำแต่น้ำเนี่ยร่างกายใช้ต่อได้เลยเพราะต้องการกินน้ำอยู่แล้วนะครับวันละ2ลิตรไงท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าถ้าส่วนคาร์บอนไดออกไซด์นั้นก็ฝากเม็ดเลือดแดงคืนกลับมาไปปล่อยไว้ที่ปอดคืนกลับร่างกายก็จะระบายทิ้งไปเลยทันทีเดี๋ยวนั้นเลยครับโดยหายใจออกหายใจออกฟืดเป็นของเสียที่เกิดขึ้นคือมีสรุปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเดียวแหละครับน้ำนั้นเราถือเป็นใช้ต่อได้ครับใช้ต่อไปเลยหายใจออกซึ่งเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หายใจเข้าเป็นออกซิเจน 21% นะครับถ้าตำแหน่งที่เป็นของทะเลแต่ถ้าคุณไปหายใจบนยอดเขายอดดอยอินทนนท์มันสูง 1,800 เมตรทำไมปริมาณออกซิเจนไม่ได้เป็น21ขนาดนี้นะครับทุกฟังหายใจเข้าแต่ละครั้งเข้าฟื้นเข้าไปที่พัทยาที่หัวหินคุณได้21ลิตรต่อ100ลิตรแต่ไปหายใจที่บนยอดดอยเช่นยอดอินทนนท์คุณได้ประมาณสัก18ลิตรเท่านั้นนะครับต่อร้อยลิตรเพราะออกซิเจนมันจะต่ำไปเรื่อยๆ
1: เบาบางนะอาจารย์
0: เบาบางลงถูกต้องที่เราเรียนมาแล้วตอนมัธยมนะครับเห็นไหมครับว่าคนเหล่านี้คนที่อยู่ประจำที่เชียงรายประจำเป็นชาวเชียงรายเขาจะมีเม็ดเลือดแดงที่สูงกว่าคนที่พัทยานะเพราะว่าเขาต้องการสร้างเม็ดเลือดแดงมันเยอะขึ้นเพื่อจะขนส่งให้เยอะขึ้นถี่ขึ้นสมองจะได้ครบปริมาณเท่าเดิมเท่า21ลิตรเหมือนเดิมในพื้นที่เชียงรายมันสูงครับท่านผู้ฟังจริงเวลาผมไปลงพื้นที่ไปที่พี่น้องชาวเขานะครับเขาจะปลูกไร่ชาอะไรไปเยี่ยมเขานะครับไปดูว่าเราช่วยเหลือเขาเป็นไงบ้างให้ทุนไปเขาทำได้ดีไหมร่างกายผมก็จะออกซิเจนได้ลดน้อยลงนะร่างกายหัวใจต้องปั๊มเพิ่มขึ้นเพื่อจะจ่ายออกซิเจนให้สมองผมให้คงที่เป็นที่ที่เป็ดเท่าเดิมนะครับแต่คนเชียงรายเขาไม่ต้องครับเพราะเขาใช้เวลาปกติแต่เขามีตัวขนส่งมีรถกระบะขนส่งเยอะมากคันมากกว่าเขาสร้างเม็ดเลือดแดงเข้มขึ้นในเลือดเขาเห็นไหมครับว่าเวลาหมอดูผลแลบเจาะเลือดตรวจนะครับหมอต้องรู้ว่าคุณเป็นคนพื้นที่ไหนอายุเท่าไหร่จะได้รู้ว่าปริมาณปกติของคุณควรจะเป็นขนาดนี้ถ้าคุณเป็นคนเชียงรายนะครับเม็ดเลือดแดงคุณจะเข้มข้นขึ้นเจาะเลือดดูเลือดจะเข้มกว่าคนที่พัทยาที่หัวหินนะครับ
1: มีแฟนรายการเราอาจารย์ไปทำข่าวที่สุโขทัยนะคุณโรสคุณโบคุณทุกตาก็บอกว่าตอนนี้เปิดฟังเรื่องอากาศกับคุณหมออยู่ครับอากาศที่สุโขทัยฝนตกแล้วก็มีหมอกลงมาดีมากมีหมอกยามเช้าแล้วก็รายล้อมไปด้วยสวนผลไม้จันอิจฉาจัง
0: โอ้โหที่เป็นมีความสุขใจอย่างยิ่งนะที่ได้มีสภาพแวดล้อมก็ดีใจด้วยน้องๆนะขอบคุณนะครับที่ฟังรายการนะครับ
1: นะคะอ่ะพวกเราก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าละเลยในการที่เราจะสูดอากาศนะคะมีโอกาสก็ไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะจะริมทะเลริมเขาที่หมู่บ้านต่างจังหวัดอะไรก็ว่าไปที่สำคัญก็เพื่อเอาออกซิเจนหรืออากาศดีๆเข้าสู่ร่างกายเราเพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรงเนาะอาจารย
0: ์ไปกับหนุ่มสาวได้เลยครับ
1: อุ๊ย
0: อย่าไปกับภรรยาคุณนะเก่าละ
1: อาจาร
0: ย์ไม่ต้อง เปล่านะครับ
1: แล้วคนไม่มีคู่ก็เหงาสิแบบเนี้ย
0: ไม่รู้แหละอันนี้คือสัจธรรมเลยแหละ